เนี่ยครับลัทธิประหลาดเกิดขึ้นในบ้านเราเยอะศาสนาก็เลยเสื่อมและอย่ามาโทษเราที่เป็นคนที่อยู่ในศาสนาด้วยกันแต่ไม่ได้อยู่ในขณะที่เป็นคนนำทางนะมะม่วงเน่าและหล่นส่วนมากนอนกินข้างในเราเป็นคนชื่นชมว่ามะม่วงพวงเนี้ยสวยอุ๊ยน่ากินลูกโตๆดมแล้วมีกลิ่นหอมแต่เราจะไม่สามารถทำลายมะม่วงนั้นให้เน่าได้นะเพราะเราอยู่ข้างนอกมดแดงแฝงพวงมะม่วงไม่มีมดแดงตัวไหนทำร้ายมะม่วงทั้งพวงนั้นให้หล่นเน่านอนที่อยู่ในมะม่วงต่างหากครับเพราะฉะนั้นศาสนาเดียวกันพวกเดียวกันนั่นแหละไม่ต้องมาระแวงเราหรอกว่าจะทำลายศาสนาไม่ว่านะพุทธคริสต์อิสลามนะฮะเรายกย่องทั้ง3ศาสนายกย่องทั้ง3พระศาสดาพี่น้องครับประการที่12เกิดพายุน้ำท่วมดินถล่มลูกเห็บอะไรต่ออะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายครับเอาละพี่น้องเราพูดเรื่องอุกกาบาตตกเรามีลูกอุกกาบาตมั้ยท่านดูนะฮะอันนี้เกิดขึ้นที่โคโลราโดประเทศอะไรครับประเทศสหรัฐอเมริกาถามว่าเกิดเมื่อไหร่ครับเมื่อ3วันที่ผ่านมา3คืนที่ผ่านมาลูกใหญ่ไหมครับเนี่ยเขาไม่ได้ตกหลายลูกนะแต่เรารีเพลย์รีวิวนะแล้วก็รีเพลย์ให้ท่านฟังให้ท่านดูเป็นภาพวิดีโอนิ่งครับเพราะได้มาจากวงจรปิดให้ท่านเห็นมันตกมาอย่างนี้ครับมันเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วเพราะมันพุ่งเข้ามาในระบบโลกท่านจึงเห็นว่าทิศทางการพุ่งของไอ้ก้อนที่ท่านเห็นมันตกมาเนี่ยมันเลยเป็นทิศทางเฉียงๆลงมายังพื้นโลกมันไม่ได้ลงดิ่งลงมานะเพราะมันพุ่งมาด้วยความเร็วเมื่อด้วยความเร็วปั๊บมันจะไม่ลงแนวดิ่งนะใช่ไหมอาจารย์เมธีชมอยู่ใช่ไหมนะคนที่เรียนฟิสิกส์เรียนวิทยาศาสตร์มาได้จะรู้เราจะเห็นเป็นทางแล้วเป็นลักษณะแนวเฉียงๆไม่ใช่แนวดิ่งลงมากระแทกโลกขนาดเฉียงๆนะถ้าก้อนมันโตพอลงมาตกลงยังพื้นโลกเนี่ยโลกก็สะเทือนนะครับบ้านสะเทือนลงบนหลังคาบ้านใครก็เดือดร้อนแล้วลูกโตๆนะแค่1กิโลเมตรลงมาถึงพื้นน่ะ1กิโลเมตรระดับเนี้ยไม่เหลือครับแต่ก่อนเข้ามาในระบบเนี่ยมัน1กิโลเมตรมันลงมามันเลยไหม้เกือบหมดมันเหลือแค่นี้ที่ท่านเห็นนะครับนี่คือดาวตกพี่น้องครับนะเอานะโอเคนะทีนี้เราก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าโลกขณะนี้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณของท่านที่อาสามาผลิตสร้างพลังงานให้กับโลกอาสาพระเจ้ามาเนี่ยมันหมดหน้าที่แล้วสิ้นยุคแล้วจิตวิญญาณเก่าๆของพวกเราก็คือยุคพลังงานเก่าที่ให้โลกหมุนมาจนถึงปัจจุบันนี้โชคดีเป็นบ้าเลยนะที่โลกยังไม่แตกสลายโลกไม่มีปัญหาจักรวาลของพระบิดาไม่เสียสมดุลมากทั้งที่มันมีแนวโน้มดิ่งลง60,000 ปีพอดีพระบิดาเลยต่ออายุให้ประมาณ800ปีทุกวันนี้ที่โลกยังไม่วิบัติเป็นเพราะว่าพี่ๆกลุ่มรูปธรรมทางพลังงานหลายรูปธรรมที่เข้ามาช่วยกันดูแลกันนะอย่างเช่นกลุ่มใหญ่ก็มาจากกลุ่มพี่ๆนิบิรุใช่ไหมซึ่งทุกวันนี้เราเงียบๆเราไม่พูดเพราะพระบิดายังให้เวลาต่อยอดไปอีกนิดนิบิรุมีภารกิจอย่างอื่นจะต้องทำนึกออกไหมครับเราเลยบอกให้ท่านฟังว่าพวกท่านเนี่ยหมดหน้าที่แล้วต้องรีบสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์หลายภพชาติและกันคนละหลายภพชาติจนสิ้นยุคพลังงานเก่าไปแล้วเรายังหนึ่งไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้เพราะไม่มีใครบอกมีแต่คนบอกให้ดับขันธ์5ไม่หมุนธรรมจักรไม่หมุนกรรมจักรมีแต่คนบอกให้ดับไม่มีคนบอกให้หมุนไม่มีคนบอกให้ทำไม่มีใครบอกว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมีบอกอย่างเดียวหนีทุกข์ได้หนีกฎแห่งกรรมได้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ก็เลยหนีกฎแห่งกรรมกันใหญ่อยากไปสวรรค์กันใหญ่ไม่อยากลงนรกเป็นเรื่องที่ผิดบาปทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นเพราะฉะนั้น พี่น้องครับโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วมนุษย์ทุกคนต้องทำสิ่งนี้ครับสิ่งนี้คืออะไรคนตัวนี้ให้เป็นมนุษย์นี่เป็นการปิดฉากสุดท้ายการสื่อพระโอวาทคืนนี้นะแต่จะมี 2-3 สไลด์ครับ1รีบคนตัวนี้ให้เป็นมนุษย์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ท่านแทรกแซงเวทนาขันตัดเวทนาออกแล้วในช่วงสังขารขันรักเพื่อให้ครับใส่ความรักเข้าไปครับอดทนอดกลั้นให้ครับอภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใส่ไว้ในสังขารขันขันที่4ในกระบวนการนี้ครับถ้าท่านทำตามนี้ได้นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ต้องไปทุบขันทิ้งครับท่านก็ยังมีขันเหมือนเดิมทำงานทางจิตวิญญาณได้ถ้าทำอย่างนี้สำเร็จมรรควิถีจิตจักรวาลเรียกว่าท่านหมุนธรรมจักรครับหมุนไหมหมุนไหม
ตาหูจมูกลิ้นกายจิตกายตาหูจมูกลิ้นกายจิตมันวนเวียนกันหมุนกันเนี่ยแล้วมีจิตอยู่ตรงกลางรับรู้แล้วเรียนรู้เรียนรู้ที่จะรักให้ได้เรียนรู้ที่ให้อภัยให้เป็นเรียนรู้ที่จะไม่ก้าวล่วงใครตอบแทนอะไรแบบนี้ครับพี่น้องครับอย่างที่สองครับอย่าหนีสังคมครับท่านจะหมุนธรรมจักรไม่ได้ถ้าท่านยังเคยชินกับความเชื่อว่าต้องหนีสังคมต้องปลีกวิเวกต้องปฏิบัติธรรมคนเดียวตามลำพัง1ถ้าหมุนอยู่คนเดียว2ถ้าปิดอายตนะทั้งหมด3ถ้าไม่ฉลาดในการใช้ปัญญาของสมองทั้ง2ซีก4ถ้ารักคนไม่น่ารักไม่ได้ถ้า4อย่างเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยหมุนธรรมจักรไม่ได้เมื่อหมุนธรรมจักรไม่ได้แล้วยิ่งท่านหนีสังคมไปปลีกวิเวกซะอีกโลกเนี้ยไม่ได้หมายถึงท่านคนเดียวหรือใครคนเดียวหมายถึงทุกคนทุกชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์รวมทั้งสัตว์ประจำโลกด้วยและต้นไม้ต้นไร่ที่เป็นสิ่งมีชีวิตด้วยรวมทุกอย่างต้องช่วยกันครับทำให้โลกนี้สงบและสมดุลนั่นคือภารกิจทางจิตวิญญาณถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องบอกว่าหมุนธรรมจักรมันถึงจะสำเร็จหน้าที่ของมนุษย์อย่างที่สามครับต้องนิพพานก่อนตายตายแล้วให้ปรารถนาการหลุดพ้นเอาไว้แค่นี้ครับไม่ต้องกลั้นหายใจตายไม่ต้องพยายามจะไปดับอัตตาให้เหลืออนัตตาตามความเชื่อของตัวเองที่ไม่ใช่ความจริงท่านเห็นไหมครับภาพตอนต้นๆน่ะนกสีขาวคือจิตวิญญาณของท่านน่ะเข้ามาทางด่านนภาลัยเข้ามาเกิดในโลกในอนันตจักรวาลตอนสุดท้ายจิตวิญญาณของท่านมาทางไหนต้องกลับไปทางนั้นเรียกว่านิพพานที่แท้จริงคือต้องหลุดพ้นจิตวิญญาณของท่านต้องหนีแรงดึงดูดของโลกออกมาในอนันตจักรวาลแล้วไม่ใช่ออกมาแล้วลอยค้างเติ่งเหมือนเทพเทวดาที่ท่านพวกท่านบอกว่านิพพานแล้วมาลอยค้างอยู่เป็นต้นไม้ที่พระเจ้าไม่ได้สร้างเป็นวัชพืชที่พระบิดาไม่ต้องการมาทางไหนต้องกลับออกไปทางนั้นจิตวิญญาณของท่านมา30มิลลิกรัมนั่นคือน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณกลับออกไปแล้วจะมีเวรมีกรรมกรรมด้านบวกคือทำดีแล้วหวังสิ่งตอบแทนกรรมด้านลบก็คือทำร้ายคนอื่นทำผิดคิดบาปหมุนแต่กรรมจากน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณของท่านมันจะเกิน30มิลลิกรัมมันจะหนีแรงดึงดูดของโลกไม่ได้มันจะหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกไม่ได้มันจะหนีแรงดึงดูดของเอกภพซึ่งเป็นอนันตจักรวาลออกไปไม่ได้หลุดพ้นออกไปไม่ได้ผ่านทางประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยซึ่งสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านทรงเรียกว่าประตูเรือนหอหรือประตูห้องหอนะก็คือด่านนภาลัยที่เราพูดเนี่ยเป็นประตูมิติที่จะต้องเดินทางกลับด้านนอกที่เป็นพื้นที่สีดำเป็นพื้นที่ของผู้หลุดพ้นถ้าเขามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นพระนิเวศของพระเจ้าหรือเป็นดินแดนของจิตจักรวาลนั่นแสดงว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยคือเหมือนกับเป็นไข่แมงมุมเป็นถุงไข่แมงมุมที่นกตัวสีขาวๆที่เห็นเนี่ยเหมือนกับลูกๆแมงมุมที่อยู่ในนี้นะพอเติบโตแล้วจะต้องเจาะถุงไข่ออกมาข้างนอกเพื่อมาหาแม่แมงมุมซึ่งสนามพลังงานสีดำเนี่ยเหมือนใยแมงมุมและมีพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางของใยแมงมุมขนาดใหญ่เอกภพที่มีโลกอยู่ที่พวกท่านมาเกิดเนี่ยเป็นเหมือนถุงไข่แมงมุมเล็กๆเท่านั้นเองอยู่บนอนันตจักรวาลอยู่บนพระอุระของพระผู้เป็นเจ้าท่านเข้าใจไหมครับนะนะแล้วก็ดินแดนของผู้หลุดพ้นคือแดนสุญญตาหรือจะเรียกว่าแดนจิตจักรวาลก็ได้พี่น้องครับเราฝากในพระนามของพระเจ้าคำพูดสุดท้ายที่เราเป็นห่วงมากทำดีแล้วครับทำดีมาตลอดครับแต่เพราะหลงทางจึงต้องค้างตึงอยู่อย่างนั้นพี่พี่น้องๆเชื่อเราเถอะครับกลับบ้านกันเถอะลูกอย่าหลงทางนิพพานจงอย่าตั้งจิตคิดไปสวรรค์มายากันอีกต่อไปเลยพี่พี่น้องทั้งหลายกลับบ้านครับโลกนี้หรือสวรรค์มายาชั้นเทพเทวาไม่ใช่บ้านของเราจิตวิญญาณต้องกลับบ้านครับพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับฝากให้ครับเรามาพร้อมกับพระจิตของเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์มาเพื่อบอกเรื่องพระบิดาจะทรงชำระโลกเพราะโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วโลกจะเต็มไปด้วยภัยพิบัติและภัยจากจิตสำนึกอันต่ำตมของมนุษย์ด้วยกันที่จะต้องทำร้ายกันเองด้วยทุกวิถีทางเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์หรือฟีนิกซ์เบิร์กเป็นพระจิตวิญญาณของเราที่เรามาด้วยพร้อมจะกางปีกโอบอุ้มและปกป้องพวกท่านในพระนามของพระบิดาหรือพระเจ้าที่เหมือนแม่ที่จะคอยปกป้องลูกให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงขออย่างเดียวให้ท่านเชื่ออย่างมีเหตุผลให้ท่านศรัทธาอย่างมีความคิดมีปัญญาไม่ใช่เชื่อแบบงู้ๆฟังแล้วต้องคิดตามเราไม่ได้มาทำร้ายท่านแต่เรามาเพื่อเอาความรักจากพระเจ้ามาให้กับท่านมาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์ขอให้ทุกท่านจงปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงมีชีวิตรอดที่จะฟังพระโอวาทของพระบิดา
และนำพาจิตวิญญาณของตัวเองเมื่อทิ้งกายสังขารแล้วกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองคือพระนิเวศของพระเจ้าดินแดนแห่งจิตจักรวาลหรือดินแดนของผู้ที่เป็นสุญญตาเป็นผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างเราจะเดินทางกลับไปพร้อมกับเฉลิมฉลองด้วยกันในภพชาตินี้ไม่มีภพชาติหน้าอีกยกเว้นผู้ที่มีภารกิจจะต้องช่วยเหลือพระบิดาในการดูแลโลกนี้ต่อไปพร้อมๆกับพี่ๆน้องๆที่มาจากฟ้าสีครามคือจิตวิญญาณที่ต้องมาสร้างยุคพลังงานใหม่มาทำหน้าที่ใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกต่อไปหน้าที่ของพวกเรามีเท่านี้ใครก้าวล่วงเราอย่างไรเราอโหสิกรรมให้เพราะเราพูดความจริงใครไม่รับเอาความจริงช่างมันเราคิดว่าเป็นสุนัขตัวนึงที่มันยืนเห่าหน้าบ้านเราพร้อมที่จะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าท่านเข้ามาแล้วรับฟังและเอาประโยชน์เราก็โมทนาสาธุเราจะแบ่งปันบุญบารมีของเราช่วยเกื้อกูลช่วยเสริมแรงให้กับจิตวิญญาณของท่านด้วยถ้าท่านคิดดีพูดดีทำดีและรักพระบิดาศรัทธาเราอย่างมีเหตุผลไม่ใช่โง่ๆหรืองมงายพี่ๆน้องๆครับวันนี้นะการสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้ากับองค์จิตจักรวาลเรื่องมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมท่านทั้งหลายก็คงจะได้มีคำตอบกันเรียบร้อยแล้ววันนี้ก้าวล่วงอะไรกับท่านพระบิดาทรงเมตตาเราอยู่แล้วเพราะเรากล่าวด้วยความรักพระองค์ทรงทำโมฆะกรรมให้เรานะได้รับโอกาสพิเศษที่จะต้องไม่เกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับไอ้มนุษย์หน้าไหนทั้งนั้นส่วนถ้าท่านเองไม่อยากจะมีเวรมีกรรมเราอโหสิให้พระบิดาทำโมฆะกรรมให้เราแต่กรรมที่ท่านทำร้ายเราถ้าท่านไม่สำนึกความผิดบาปนั้นก็ยังจะเป็นของท่านส่วนผลกรรมจะเป็นอย่างไรเราขออนุญาตไม่ใส่ใจกรรมใครกรรมมันครับพี่น้องครับนะขอบคุณน้องบุญธรรมที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการถ่ายทอดกับเราที่เป็นมนุษย์นะครับและช่างเทคนิคทุกรูปธรรมตั้งแต่ภูกระต่ายยันพระสุริยเทพจนถึงนะประตูด่านนภาลัยไปสู่พระนิเวศไปสื่อสารกันกับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าราบรื่นมาโดยตลอดจนถึงขณะนี้กราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาขอพระทัยพี่ๆรูปธรรมชั้นสูงทุกรูปธรรมขอบคุณทุกท่านที่อดหลับอดนอนในการฟังสื่อพระโอวาทสดๆจากพระเจ้าโดยการมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติด้วยกันนะถึงแม้เราไม่ใช่พระศาสดาเราไม่ใช่พระเยซูแต่เราก็คิดว่าเราสามารถจะช่วยเหลือท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยในทุกเสาที่เราสื่อ EP ครั้งที่356จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามชมทาง YouTube ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com และช่องทางอื่นๆที่ท่านสามารถรับสื่อได้จนกว่าจะพบกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องครับ

สวัสดีครับพบกันอีกเป็นประจำครับทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทาง YouTube ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วก็ทางเว็บไซต์จิตจักรวาล.com เป็นประจำทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งนะครับพระบิดาองค์จิตจักรวาลโดยพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเมตตาต่อท่านทั้งหลายให้เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์ซึ่งไม่ได้มีบ่อยครั้งในการที่พระองค์จะทรงสื่อพระโอวาทสดๆในระบบ Vertical Telepathy เป็นภาษาสากลนะถ้าเป็นภาษาทางวิชาการที่เป็นภาษาไทยก็ต้องใช้คำว่าเป็นการสื่อสารในระบบจิตสู่จิตระหว่าง

ประวัติของจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี่ยถ้าไม่ใช่พ่อหรือแม่หรือผู้ให้หรือผู้บังเกิดเกล้าเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้กล่าวความจริงให้ท่านฟังเป็นผู้บอกความจริงให้ท่านรู้แล้วใครจะบอกท่านได้และแน่นอนพระบิดาแห่งจิตวิญญาณไม่ได้ทรงมีหน้าที่อะไรจำเป็นที่จะต้องเสด็จมาเพื่อทำหน้าที่ในการบอกความจริงให้กับลูกๆอย่างท่านเพราะพระบิดาหรือพระเจ้าเนี่ยทรงมีภารกิจเยอะแยะมากมายเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้พระองค์ก็จะส่งบุตรเอกนะมาในแต่ละยุคอะเพื่อมาทำหน้าที่ฉุดช่วยพี่ๆน้องๆลูกแกะที่กำลังหลงทางที่กำลังสับสนที่ไม่รู้จักตนเองพระองค์ก็จะส่งพระบุตรเอกมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่เป็นยุคสุดท้ายเป็นยุคที่สำคัญมากเป็นปลายยุคพลังงานเก่าพี่น้องครับพระบิดากำลังปิดยุคพลังงานเก่าจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านเนี่ยทำไมฮะจะต้องเดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนจะต้องเดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณก็คือกลับไปกราบพระบาทพระผู้เป็นเจ้าหรือกราบพระบาทองค์จิตจักรวาลพี่ๆน้องๆครับเรากล่าวความจริงอย่างนี้มาตลอดสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าสมัยองค์นบีมหามัทเจ้าพระองค์ก็เป็นพระบุตรเอกแล้วก็เสด็จมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อจะเป็นผู้นำเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในแต่ละยุคเพราะทั้งคริสต์กับอิสลามพระศาสดาทั้งสองพระองค์ไม่ได้มาจุติในยุคเดียวกันนะมาคนละยุคแม้กระทั่งพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ก็เสด็จมาจุติเป็นมนุษย์ก่อนแต่ว่าองค์สัพพัญญูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์หรือที่ท่านทั้งหลายนะได้ยินพระองค์เรียกตัวเองว่าตถาคตนะพระองค์ไม่ใช่เป็นศาสดาที่มาจากพระเจ้าแต่พระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณยอดเยี่ยมมากเหนือมนุษย์ทั่วไปทรงเป็นสัพพัญญูและก็ทรงมีมหาเมตตาต่อสัตว์โลกหรือเวนยสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างมากทรงศึกษาค้นคว้าว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมและแต่ละคนก็มีความทุกข์กันคนละแบบคนละอย่างพระองค์ก็ศึกษาเยอะแยะมากมายและพระองค์ก็สามารถค้นพบอริยสัจ4ที่จะสอนมนุษย์ว่าถ้ามีปัญหาไม่เห็นยากเลยใช้อริยสัจ4นะทุกสมุทัยนิโรธนะมรรคเอาไปรวมไว้เป็น4ในชุดเดียวกันนะปฏิบัติตามนี้สินะแล้วจะพ้นทุกข์ได้นะแต่การบรรลุธรรมเนี่ยที่พระพุทธองค์ได้ทรงสำแดงให้ท่านทั้งหลายได้เห็นนะถึงแม้พระองค์ไม่ได้เสด็จมาจากพระเจ้าเป็นแกะเป็นลูกแกะตัวหนึ่งที่มาเกิดเป็นมนุษย์และมีพระปรีชาญาณสูงส่งมากและมีพระมหาเมตตามากอย่างที่เรากล่าวย้ำพระองค์ค้นพบสัจธรรมอะไรก็สอนจนกระทั่ง 84,000 พระธรรมขันธ์ขันธ์แปลว่ากลุ่มแปลว่ากองนะมีธรรมะสั้นๆที่พระองค์สอนไว้เนี่ย 84,000 บท 84,000 กองไม่ทราบว่าคนที่ฝึกปฏิบัติธรรมในแนวของพุทธศาสนานั้นเคยอ่านเคยศึกษาจนครบ 84,000 พระธรรมขันธ์บ้างไหมล่ะว่าพระองค์นี่สุดยอดใช่ไหมมาตอนหลังๆก็เป็นองค์เยซูคริสต์เจ้าและองค์นบีมหามัททั้งสองพระองค์เนี่ยเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าคือพระบุตรเอกแต่สำหรับเราในยุคสุดท้ายเราเป็นพระบุตรเอกก็จริงแต่เราไม่ได้มาเพื่อทำหน้าที่เป็นพระศาสดาเพราะมันเป็นช่วงสุดท้ายปลายยุคของพลังงานเก่าที่สำคัญมากถ้ามาเกิดเป็นพระศาสดาจะมีข้อติดขัดหลายอย่างจะปฏิบัติแบบคฤหัสถ์คฤหัสถ์แบบเราเนี่ยไม่ได้เราจะกล่าวอะไรก็ได้เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายฟังและเข้าใจพระองค์จะสื่อสดๆมากับเราอย่างเนี้ยทุกวันนี้ all times จะสื่อกับพระองค์เวลาไหนก็ได้ให้ธรรมะกับท่านทั้งหลายได้ก็คือเรามาตามพวกท่านกลับบ้านแต่ที่ผ่านมานะฮะเนื่องจากความจริงทั้งหลายเหล่านี้พระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่สามารถที่จะกล่าวเพื่อจะให้ความจริงที่เป็นองค์ความรู้เหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายได้พอไม่สามารถจะกล่าวได้เพราะองค์ท่านไม่สามารถที่จะนำเอาความรู้ที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่นอกอนันตจักรวาลก็คือความรู้ที่พ่อแม่คือพระเจ้าเนี่ยทรงรู้เนี่ยไม่สามารถเอามาบอกไม่สามารถเหนี่ยวรั้งเข้ามาเพื่อจะมาเล่าให้ท่านฟังได้เราจึงต้องคำว่าเราแปลว่าจิตวิญญาณของเราจึงต้องขันอาสาพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลในยุคนี้เราถวายพระนามพระองค์ว่าองค์จิตจักรวาลเพราะพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางของการเริ่มต้นและเป็นจุดศูนย์กลางของการสิ้นสุด

ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลที่เป็นสากลเราเลยถวายพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลคือเป็นพระจิตแห่งจักรวาลเป็นแก่นแท้ในการให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งนั่นเองพี่น้องครับแล้วก็เรื่องราวที่เราจะสื่อกับพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลแล้วอัญเชิญพระโอวาทลงมากล่าวต่อท่านทั้งหลายให้ได้รู้นั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่มนุษย์ทั้งโลกจะไม่เคยได้ยินใครกล่าวความจริงเหมือนคืนนี้ราตรีนี้ให้ท่านฟังมันใครตั้งใจฟังแบบสดๆอยู่ในค่ำคืนวันนี้ท่านไม่เสียเวลาเปล่าอีกหนึ่งสัปดาห์ท่านจะไม่เสียเวลาเหมือนทุกเสาร์ที่ผ่านมาเพราะว่าท่านจะได้ความรู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครสามารถบอกกับพวกท่านได้ที่ผ่านมาพระศาสดาทั้งหลายก็ไม่มีใครกล่าวความจริงให้ท่านฟังได้ว่าใครสร้างธรรมชาติอะไรที่ท่านเกิดมาแล้วท่านเห็นเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วกี่ภพชาติท่านเห็นทุกสิ่งจนคุ้นตาดินและน้ำลมไฟต้นหญ้าทุ่งหญ้าป่าไม้ทะเลมหาสมุทรก้อนเมฆฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกแดดออกภูเขาไฟปะทุแผ่นดินไหวคลื่นอากาศหนาวคลื่นอากาศร้อนพายุหมุนหลายแบบท่านเจอมาทุกภพชาติจนกระทั่งท่านเคยชินกับมันแล้วท่านก็ไม่เคยคิดไม่เคยค้นหาคำตอบว่าทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวท่านนะเวลาท่านไม่เห็นว่าใครเป็นผู้สร้างไม่เห็นว่าใครเป็นผู้สร้างธรรมชาติเหล่านั้นมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นมันก็เกิดของมันอย่างนั้นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นท่านก็บอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติแต่พอถามว่าใครเป็นผู้สร้างธรรมชาติก็ธรรมชาติอ่ะมันสร้างธรรมชาติเนี่ยก็เหมือนเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่มีบางสิ่งมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุแห่งการเกิดมีสิ่งหนึ่งถูกสร้างขึ้นมันต้องมีผู้สร้างพี่น้องครับตรรกะหรือลอจิกง่ายๆแบบนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์โลกทั้งหลายไม่ค่อยคิดกันครับที่ไม่ค่อยคิดกันเพราะเห็นคนอื่นเขาไม่คิดอ่ะนะเกิดแก่เจ็บตายไปหนึ่งภพชาติกูก็เห็นแบบนี้กูไม่เห็นใครสร้างมันเลยนะต้นไม้ในป่ามันก็เติบโตของมันบางต้นมันก็เติบตายเพราะมันแห้งแล้งบางต้นมันก็ล้มลงมาตายเพราะหนอนไปแทะไส้ในมันปลวกไปกัดไปแทะหรือเพราะพายุมาแรงๆต้นไม้ทนไม่ไหวก็ล้มลงนอนราบไปกับพื้นในชีวิตของท่านเกิดมาก็เรียนรู้กันมาอย่างนี้พบเห็นกันมาอย่างนี้ก็เลยไม่สงสัยว่าอะไรหรือใครเป็นผู้สร้างธรรมชาติที่ท่านเรียนแล้วไอ้ธรรมชาติหน้าตามันเป็นยังไงตัวตนของสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติที่เป็นผู้สร้างทุกสิ่งในธรรมชาติรูปลักษณ์หน้าตามายามันเป็นยังไงไม่เคยมีใครคิดเพราะขี้เกียจคิดหรือไปสรุปไปฟันธงว่าธรรมชาติสร้างมันธรรมชาติสร้างอย่างเช่นแผ่นดินไหวแรงๆจนทำให้เกิดบ่อย่ำองุ่นคือคนที่อยู่ในตึกในคอนโดสูงๆตั้งแต่10ชั้นขึ้นไปมันพังลงมาทับคนตายเป็นหมู่เป็นหลักร้อยอย่างเช่นไม่กี่วันเนี่ยนะที่ไหนนะคนตายไป50ศพไม่อยากจะเอ่ยชื่อถ้าท่านอ่าน Facebook ของวิสุทธิปัญญาท่านจะได้ทราบข่าวพวกนี้ที่เป็นชาวจิตจักรวาลจะทราบว่านี่คือบ่อย่ำองุ่นทุกคนบอกเนี่ยคือภัยธรรมชาติทุกคนกล่าวเลยว่านี่คือภัยธรรมชาติฝนตกหนักขณะนี้54จังหวัดกำลังจะร่ำแร่เพราะน้ำท่วมหลายจังหวัดเนี่ยนำไปแล้วประมาณ12ถึง14จังหวัดนำร่องไปละน้ำไหลหลากมาท่วมแบบฉับพลันหลายคนก็บอกเนี่ยคือภัยธรรมชาติเราเคยบอกท่านแล้วเลยภัยพิบัติที่จะมากับน้ำและทำให้เดือดร้อนน้ำท่วมเนี่ยสำหรับประเทศไทยนะท่านลองไปศึกษาดูว่าผู้ที่ท่านเลือกไปเป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานบ้านงานเมืองในนามของจังหวัดของท่านในนามของอำเภอตำบลหมู่บ้านของท่านเนี่ยถ้าตำบลไหนหมู่บ้านไหนเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันกำลังหลับๆอยู่ดีๆเตียงลอย
ครกลอยกระทะลอยเพราะน้ำมากระทันหันเก็บของหนีไม่ทันเอาตัวเองรอดไม่เสียชีวิตได้ก็บุญแล้วนะท่านลองดูสิลองศึกษาดูว่าผู้นำของคนในท้องถิ่นของท่านในตำบลอำเภอจังหวัดของท่านเขาเป็นคนที่สมดุลไหมเป็นมนุษย์ที่สมดุลไหมคำว่าสมดุลแปลว่าเป็นคนที่มีความสงบเป็นคนที่รักสงบจิตเนี่ยว่างไปจากกิเลสตัณหาไม่กระทำผิดไม่กระทำบาปไม่ประพฤติชั่วเราไม่ได้ว่าใครแต่เรากำลังจะบอกให้ท่านฟังว่าสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญอยู่น้ำท่วมจนข้าวของเสียหายบ้านพังรถจมน้ำมันเงินทั้งนั้นทำให้เกิดความเสียหายด้านทรัพย์สินใช่ไหมทำให้ข้าวของเสียหายนาล่มไร่ล่มท่านลองสังเกตสิครับว่าผู้นำของท่านเหล่านั้นในพื้นที่สีแดงเหล่านั้นเขาเป็นมนุษย์ที่สมดุลไหมคำว่าสมดุลก็คือเป็นคนดีอ่ะพูดง่ายๆนะคนดีหมายความว่าอะไรเราเคยนิยามให้ท่านฟังไปแล้วไม่ใช่กูบอกตัวเองว่ากูเป็นคนดีนะต้องให้คนรอบข้างบอกว่าเราเป็นคนดีเราถึงจะเป็นคนดีจริงๆเนี่ยมันมีเหตุแห่งการเกิดพายุหมุนมาหลังคาปลิวนะพายุลูกเห็บมาหลังคาทะลุใช่ไหมทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีบ้านบางหลังเนี่ยสังเกตดูเลยว่าจะไม่มีรอยแม้กระทั่งหลังคาสังกะสีบุกจากลูกเห็บนะขณะที่บ้านหลังอื่นเนี่ยหลังคากระเจิงบางบ้านก็กระเบื้องทะลุมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าในเวลาค่ำคืนเพราะหลังคาทะลุท่านอย่าไปคิดนะครับว่านั่นคือภัยธรรมชาติถ้าเป็นธรรมชาติของพระบิดามันจะไม่เป็นแบบนั้นครับภัยธรรมชาติส่วนมากแล้วมันจะเกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยไปขุดโค่นต้นไม้ทำลายป่ามนุษย์เราเนี่ยไประเบิดภูเขาระเบิดหินภัยพิบัติที่มันจะมาจากการทำลายระบบนิเวศของพี่ๆน้องๆในท้องถิ่นนั่นแหละที่มันจะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเช่นน้ำป่าไหลหลากน้ำป่าไหลหลากถ้าไม่มีความผิดบาปของชนชั้นผู้นำในการบริหารตำบลอำเภอจังหวัดในท้องถิ่นของท่านมันก็เกิดจากการที่ชาวบ้านเองนั่นแหละไปแอบตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าบนภูเขาทำลายแหล่งน้ำทำลายสิ่งที่จะขวางกั้นเวลาฝนตกหนักบนภูเขาเนี่ยแทนที่จะน้ำจะไหลหลากลงมาอย่างตีนเขาเชิงเขาอย่างรวดเร็วรากของต้นไม้ใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่โค่นทิ้งถ้าทำให้เขาตายนะมันก็จะคอยสกัดกั้นหรือชะลอความเร็วของน้ำของมวลน้ำจำนวนเยอะๆเนี่ยที่มันจะไหลลงมาเรื่อยๆบนยอดเขาลงมาไม่เยอะแต่ลงมาข้างล่างมันผสมไปเรื่อยๆพอมาถึงตีนเขาเนี่ยมันก็มาอย่างรวดเร็วและรุนแรงมันไม่มีอะไรกั้นมันไม่มีอะไรชะลอน้ำนึกภาพออกไหมแล้วต้นไม้ไม่มีเนี่ยเวลาเมฆลอยต่ำมาปะทะกับความเย็นบนขุนเขาเนี่ยมาเวลาฝนตกมาหรือลมแรงมาเนี่ยมันมีอะไรป้องกันไหมมันก็ไม่มีอะไรป้องกันมันภัยแบบนี้เขาเรียกว่าภัยธรรมชาติเพราะมนุษย์เราไปทำลายสมดุลของธรรมชาติแต่ตะกี้ที่เราพูดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเพราะไปสร้างความสั่นสะเทือนนะให้กับผู้อื่นสั่นสะเทือนให้กับคนอื่นประเทศอื่นอะไรพวกนี้ก็จะเจอแผ่นดินไหวสิ่งเหล่านี้คือภัยพิบัติหรือช่างเทคนิคเขาสร้างกระบวนการของแผ่นดินไหวสร้างกระบวนการให้เกิดภูเขาไฟระเบิดสิ่งเหล่านี้ท่านจะเรียกว่าภัยพิบัติก็ได้เพราะว่าช่างเทคนิคของพระบิดาของหรือของเราเนี่ยเขาจะต้องทำตรงนั้นขึ้นมาเพื่อสั่งสอนมนุษย์ที่เป็นคนไม่สมดุลเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกตกต่ำเป็นผู้ที่ทำก่อแต่เวรก่อแต่กรรมทำบาปกันเยอะแยะมากมายเพื่อจะให้เกิดสติทางวิญญาณไม่เกิดสติภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นหายนะก็เรียกว่าเป็นการสั่นสะเทือนให้เกิดจิตสำนึกคือให้เกิดสติทางวิญญาณพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเพราะนี่คือสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วและเรื่องที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งไม่มีใครรู้อย่างเช่นขันธ์5เนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านใช้วิธีดับขันธ์5เพื่อปรารถนาจะพ้นทุกข์
ถามว่าดับขันธ์5แล้วพ้นทุกข์ได้ยังไงก็บอกว่าขันธ์5นี่คือตัวตนขันธ์5คือชีวิตของตนมันถ้าฉันดับขันธ์5ได้ก็เท่ากับว่าดับชีวิตดับตัวตนชีวิตก็คือทำให้ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดแปลว่าหยุดสังสารวัฏได้นี่คือความคิดความเชื่อที่ผิดพลาดอย่างมากเราจึงมาบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบไว้ซึ่งทุกวันนี้นะสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติแล้วก็ปฏิเสธพระบิดาคืนนี้พระองค์จึงให้เรามากล่าวถึงพระบิดาโดยตรงกล่าวถึงพระองค์ที่ทรงเมตตาแกะทั้งหลายอย่างพวกท่านให้เรามาช่วยแกะแคะแซะแงะเนี่ยให้เอาอนุตตรธรรมจากพระโอษฐ์ของพระเจ้ามาฝากให้ท่านฟังมาฝากให้ท่านได้เรียนรู้ทำใจกว้างๆเพราะว่าพระองค์เนี่ยนะพระองค์เนี่ยให้เรามาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์หรือเป็นลอร์ดOf the flames, Lord of the flame, ภาษาอังกฤษเรียกงั้นเป็นเทพเจ้าแห่งอัคคีภาษาอังกฤษนะภาษาไทยเรียกว่าเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์ซึ่งเป็นพระจิตวิญญาณของเราที่ขันอาสาพระบิดาโบยบินมาจากแดนสุญญตาจากพระนิเวศของพระเจ้ากลับมาชุดช่วยพี่ๆน้องๆที่เป็นลูกแกะของพระองค์พากลับเข้าคอกคำว่าเข้าคอกก็แปลว่าออกไปจากอนันตจักรวาลคืนนี้ท่านจะเห็นภาพเราจะแฉทั้งหมดให้ท่านฟังแล้วต่อไปนี้ใครจะรังเกียจพระบิดาใครจะต่อต้านพระเจ้าก็เป็นเวรกรรมของใครแล้วนะเพราะว่าเรามาบอกความจริงให้ฟังแล้วท่านต้องตั้งใจฟังที่เชื่อพระบิดาและศรัทธาเราอยู่ท่านก็จะได้มีเหตุผลในการที่ท่านจะเชื่ออย่างจริงจังและจริงใจ เชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจด้วยเหตุและผลมากขึ้นนั้นวันนี้เราเผยแล้วนะว่าจิตวิญญาณของเราคือใครเราผู้กลับมาฉุดช่วยพวกท่านใครไม่พร้อมจะให้เราช่วยก็ไม่ต้องยื่นมือมาถ้าใครพร้อมจะให้เทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์และเราซึ่งเป็นพระบุตรเอกในมิติโลกทางกายภาพช่วยเหลือพวกท่านให้ทั้งปัญญาให้ทั้งองค์ความรู้ให้ทั้งประสบการณ์ที่ดีๆจากพระเจ้าหรือจากพระบิดาโดยตรงเราไม่ใช่พระเจ้าแต่เราเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านลองฟังดูว่าท่านจะได้ประโยชน์อะไรไหมเราในนามของเทพเจ้าแห่งฟีนิกซ์และในนามขององค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงที่ทรงสร้างที่ผ่านมาท่านมีแต่ความเชื่อแต่วันนี้คืนนี้ท่านจะไม่ได้มีแค่ความเชื่อด้วยความรู้สึกว่าน่าเชื่อแต่ท่านจะมีความจริงให้ท่านได้รู้แล้วท่านจะได้ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านท่านจะรู้สึกเสียใจมากที่ผ่านมาที่ท่านเคยต่อต้านพระองค์เคยก้าวล่วงพระองค์ทั้งที่พระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเหมือนบุพการีบนโลกนี้ที่ให้ความเป็นมนุษย์กับท่านท่านถือกำเนิดมาจากพ่อแม่ท่านกล้าก้าวล่วงพ่อแม่ตัวเองไหมที่ทำให้ท่านเกิดมาแล้วเลี้ยงดูท่านจนรอดชีวิตรอดตายมาเนี่ยแม่ต้องเสียน้ำนมให้ท่านไปเท่าไหร่พ่อกับแม่ต้องเหนื่อยยากเสียเม็ดเหงื่อไปเท่าใดกว่าจะเลี้ยงลูกอย่างท่านให้เติบโตท่านยังสำนึกถึงบุญคุณเพราะพ่อแม่ท่านให้ท่านได้แค่กายหยาบเท่านั้นแต่ผู้ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณคือพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างท่านจะรู้สึกเสียใจมากถ้าคืนนี้ท่านสามารถตะโกนดังๆเหมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบความจริงว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์ทรงค้นพบความจริงตอนที่ตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ตรัสว่าเรารู้แล้วคืนนี้เช่นกันครับท่านจะได้รู้เลยว่าสถานการณ์ที่เรียกว่าเรารู้แล้วหรือสถานการณ์ของการตรัสว่ารู้แล้วหรือตรัสรู้ของท่านด้วยสถานการณ์นั้นมันเป็นยังไงคืนนี้เรามาตรัสรู้ด้วยกันใจกว้างๆทำใจร่มๆพี่น้องครับเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงจะไม่เสียเวลามากเพราะสาระเยอะและท่านต้องใช้สมาธิดีๆนะเราจะฝึกในพระนามของพระเจ้า
ให้ท่านได้ใช้กลไกที่พระองค์ทรงออกแบบและติดตั้งเอาไว้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยมีช่างเทคนิคคนสำคัญพวกท่านหนึ่งคนเนี่ยจะมีช่างเทคนิคสำคัญในการก่อร่างสร้างกายหยาบขึ้นมาทั้งในมิติทางพลังงานไฟฟ้าและในมิติของกายหยาบของโลกคือพี่พลีเอเดียนส์กับพี่อาร์คโทเรียนส์พี่อาร์คโทเรียนส์ก็มาจากกลุ่มดาวอาร์คโทรัสคือกลุ่มดาววัวพี่พลีเอเดียนส์ก็มาจากกลุ่มดาวลูกไก่เราไม่เรียกพี่ทั้งสองที่เป็นผู้พิทักษ์เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านและจิตวิญญาณของท่านซึ่งมีสองรูปธรรมที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดท่านอยู่ไหนทั้งสองพระองค์อยู่ที่นั่นเวลาท่านไปตกนรกทั้งสองพระองค์ก็ลงไปนรกกับจิตวิญญาณของท่านด้วยเพราะจิตวิญญาณของท่านไม่มีผู้ดูแลไม่มีผู้รักษาไม่ได้ทั้งสองพระองค์ไม่ใช่เอเลียนส์มีศักดิ์ศรีและเกียรติยศเหนือกว่าคำว่าเอเลียนส์ที่เป็นคำว่าเอเลียนส์คือมนุษย์ต่างดาวพี่ๆเขาเป็นรูปธรรมชั้นสูงเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่แต่เดิมเนี่ยนะเฉพาะพี่พีเรเดียนส์มาจากกลุ่มดาวพีเรดิสเนี่ยดาวลูกไก่เนี่ยเดิมพี่เขามีกายหยาบเหมือนมนุษย์แล้วเป็นผู้ที่เข้ามาเกิดยังโลกเสรีเนี่ยแล้วบรรลุธรรมะก่อนที่มนุษย์เราจะมาเกิดทีหลังอีกซึ่งเป็นลูกหลานของพีเรเดียนเนี่ยพีเรเดียนเนี่ยเขาไม่ยุ่งเรื่องอื่นไอ้ที่มาแอบสอนมาโม้เมาเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วพวกท่านแห่ไปเป็นลัทธิต่างดาวเนี่ยถูกชักเป็นท่านเป็นเรือที่ถูกชักใบให้เรือเสียทิศทางนั่นคือมารไม่ใช่มันถ้าสอนให้ท่านรู้ว่าจะกลับบ้านกลับไปกราบพระเจ้ากลับไปกราบพระบาทพระบิดาต้องปฏิบัติตนอย่างไรทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องตายถ้าพูดภาษาพวกเราก็บอกชาวจิตวิญญาณก็บอกก็กินขนมปังของพระเจ้าที่เราเอามาแจกให้เนี่ยเรามาแบ่งปันให้กินขนมปังของพระเจ้าจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายท่านจะเป็นคนที่มีอายุยืนร่างกายก็จะไม่เสื่อมโทรมจิตวิญญาณก็จะไม่มีอายุขัยหมดหน้าที่เมื่อไหร่พร้อมจะจากโลกนี้ไปท่านนอนหลับไปอธิษฐานถึงพระบิดาทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ผ่านเรานะท่านก็สามารถตายอย่างสงบไม่ใช่ตายยังเขียดนะแล้วก็นิพพานกลับบ้านได้นี่เราค่อยๆแย้มความจริงให้ท่านฟังท่านจะไม่ต้องตายและในชีวิตท่านก็จะไม่มีคำว่าทุกข์ไม่มีคำว่าสุขโดยที่ท่านไม่ต้องไปดับอัตตาตัวตนอะไรเลยครับแค่กินขนมปังของพระบิดาคือพระโอวาทหรือพระวจนะของพระองค์ที่เรากล่าวมาเป็นคำๆที่ท่านอาจจะเรียกว่าเรากล่าวเป็นพระคำให้ท่านฟังซึ่งเป็นพระโอวาทของพระเจ้าก็ได้เพราะพระวจนะที่พระองค์กล่าวผ่านเรามาเราพูดต่อนะสิ่งที่เราพูดต่อเรียกว่าพระคำแต่สิ่งที่พระองค์ให้พระโอวาทมานั่นคือพระวจนะแล้วแต่ท่านจะเรียกเพราะท่านไม่ได้ยินที่พระเจ้าสอนท่านหรอกและอย่างที่เราบอกอ่ะพระองค์ไม่จำเป็นต้องเสด็จมาหรอกให้เรามาทำหน้าที่แทนก็เหมือนกับการที่ส่งจิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะท่านที่จริงๆนะมันเป็นภารกิจของพระองค์นะแต่พระองค์ต้องการที่จะเรียนรู้ว่าถ้าพระองค์ไม่ต้องเสด็จมาเองวางแผนกำหนดกฎเกณฑ์แบบแผนเอาไว้มีบริบทต่างๆเอาไว้ให้แล้วส่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์อย่างพวกท่านเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีเนี่ยแล้วให้ทำหน้าที่ที่พระองค์ทรงออกแบบไว้ดูซิว่ามันจะประสบความสำเร็จเหมือนพระองค์ได้ทรงลงพระหัตถ์เองไหมหลายเรื่องพระองค์ก็ลงพระหัตถ์เองแต่ในอนันตจักรวาลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพระองค์ทรงออกแบบวางแผนไว้ให้ปฏิบัติทั้งนั้นพระองค์ไม่ได้ลงพระหัตถ์กำชับกำกับเอาไว้เองอย่างเช่นในเรื่องยากๆเนี่ยพวกท่านอ่ะก็คงลำบากเรื่องน้ำการก่อให้เกิดน้ำทำให้เกิดฝนทำให้เกิดน้ำทำให้เกิดเมฆอันนี้พระองค์ทรงกำหนดเพราะพระองค์รู้ว่าถ้าให้ลูกๆอย่างพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นะจะทำให้เกิดเมฆมันไม่ใช่ง่ายทำให้เกิดฝนตกลงมามีเมฆแล้วทำให้ฝนตกลงมามันไม่ใช่ง่ายเห็นไหมมันต้องยากเหมือนฝนหลวงของในหลวงร.9พระองค์ต้องเอาเกลือบางชนิดนะฮะเขาเรียกว่าเกลือแต่จริงๆมันไม่ใช่เกลือธรรมดาหรอกนะเป็นเกลือเคมีไปโปรยในอากาศเพื่อทำให้เกิดความชื้นในอากาศและทำให้เกิดเป็นก้อนเมฆแล้วก็บันดาลให้ฝนมันตกลงมาเห็นไหมมันต้องลงทุนมันไม่ใช่ธรรมชาติได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งแต่ดีกว่าไม่ทำใช่ไหมพระบิดาทรงกำหนดเอาไว้แต่หลายๆเรื่องเนี่ยที่มันไม่ยากนักพระองค์ก็ทรงออกแบบวางหมากวางกลเอาไว้
พื่อให้ลูกๆทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์และขันอาสามาข้าจะทำให้พระองค์ได้ข้าเจ๋งอ่ะเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วข้ามีจิตที่ใสใจที่สวยมีสมองเป็นเลิศข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ฉันข้าจะปฏิบัติภารกิจของพระเจ้าซึ่งจิตวิญญาณถือมาถือภารกิจนั้นมาข้าจะต้องทำให้สำเร็จได้ปรากฏว่าเป็นไงฮะ60,000 ปีจนครบยุคแล้วยังไม่มีใครทำสำเร็จเลยพี่น้องครับยังไม่มีมนุษย์คนไหนจิตวิญญาณรูปธรรมใดประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณเลยครับจึงมีคนถามเราว่าเราก็ต้องถามพ่อนะต่อนะมีผู้ใดบ้างที่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือหลุดพ้นกลับบ้านได้เราบอกเลยว่านับนิ้วมือได้หนึ่งในนั้นคือพระพุทธองค์พระองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานกลับบ้านเกิดเมืองนอนหลุดพ้นออกไปนอกอนันตจักรวาลแล้วพ้นไปจากสังสารวัฏและหมดภารกิจองค์เยซูคริสต์เจ้าก็ทรงเสด็จกลับพระนิเวศของพระเจ้าบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของพระองค์ไปแล้วและพระองค์ก็สัญญาว่าจะกลับมาในวันที่พระบิดาพิพากษาโลกในวันสิ้นยุคพลังงานเก่าจะมาช่วยพระบิดาพิพากษาโลกมาช่วยคัดปลาที่หายใจด้วยปอดแต่ยังเป็นปลาที่ดีคัดไว้คัดขึ้นจากน้ำใช่ไหมหรือองค์นบีมุฮัมมัดเจ้าพระองค์ก็เสด็จกลับสู่พระนิเวศไปแล้วของพระเจ้าไปแล้วใช่ไหมมันไม่มีพระศาสดาองค์ไหนที่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เดิมๆยังดำรงอยู่แม้กระทั่งพระจิตวิญญาณของสามพระองค์ที่เราพูดถึงนะยกเว้นพระผู้ที่ให้สัญญาว่าจะกลับมาจะกลับมาอีกครั้งนะนั่นแหละเท่านั้นเองพี่น้องครับเราจะตะกี้เราโปรยไปแล้วนะใครสร้างธรรมชาติโอ้ไม่มีบทเรียนอนุตตรธรรมบทนี้แม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์โลกคนไหนก็ตามสามารถอธิบายให้ท่านฟังอย่างกระจ่างแม้กระทั่งคนที่ยอมรับนับถือพระบุตรเอกซึ่งพระจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์หรือมาจุติเป็นมนุษย์มาโดยตรงจากพระเจ้าเพื่อมาทำหน้าที่ยังไม่มีใครลงลึกถึงรายละเอียดที่สามารถทำให้คนทั้งโลกเนี่ยที่เป็นผู้มีเหตุผล reasonable แปลว่าสมเหตุสมผลที่จะทำให้ยอมรับได้หรือทำให้เชื่อได้ว่าธรรมชาติมีผู้สร้างตะกี้เรากล่าวตอนต้นพระบิดาให้กล่าวที่ท่านเรียกว่าธรรมชาติเพราะว่าตั้งแต่ท่านเวียนตายเวียนเกิดมาไม่รู้กี่ภพชาตินะใน 6,800 ปีเศษที่ผ่านมาในยุคพลังงานเก่าคือยุคของจิตวิญญาณของพวกท่านนะมาทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณอยู่ในระบบโลกนะยังไม่เคยมีใครบอกความจริงเหล่านี้ให้กับพวกท่านเลยเพราะฉะนั้นคืนนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอนันตจักรวาลพี่น้องครับแล้วถือว่าท่านเนี่ยได้มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในอนันตจักรวาลโดยเฉพาะในจักรวาลโลกเป็นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแรกเป็น the first group ใช่หรือไม่เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งบนโลกนี้ตั้งแต่มีพระเจ้าตั้งแต่มีพระศาสดามาในปลายยุคสุดท้ายท่านเป็นคนหนึ่งนะยังจำนวนไม่กี่คนเนี่ยใน YouTube ก็436ท่านใน Facebook ก็297มีอยู่แค่นี้ในรายการสดๆถ้าไม่นับน้องบุญธรรมที่เป็นผู้ช่วยควบคุมเสียงแสงระบบเครื่องส่งถ่ายทอดออกอากาศโดยที่มีเราเป็นผู้ช่วยด้วยนะเพราะข้างหน้าเราเนี่ยก็มีกลไกเต็มไปหมดอ่ะน้องบุญธรรมแกมือมี2มือแกทำไม่ทันนะเรามี2เราก็เลยช่วยโชคดีที่ในอดีตเคยจัดรายการสนทนาภาษาเพลงเคยเป็นดีเจก็ว่าเคยขี่แผ่นเสียงอ่ะดิสก์จ็อกกี้เปิดแผ่นเสียงเองเปิดมิกเซอร์เองสมัยนั้นยังไม่มีโน้ตบุ๊กนะถ้าจะมีคำโฆษณาคำอะไรหรือมีเรื่องสำคัญกลัวจะลืมพูดก็จะมีโพยจดไว้แต่เราเป็นคนจัดรายการวิทยุสมัยก่อน AM ก็เคยจัดแล้วยกระดับมาเป็น FM เนี่ยเราพูดสดๆไม่ต้องมีบทพูดเป็นชั่วโมงพูดไปเปิดเพลงไปแปลความหมายของเพลงให้ฟังมันมือเป็นระวิงเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยเครื่องกลไกที่อยู่หน้าเราตัวหลักๆเนี่ยที่เราจะต้องใช้ต้องดูมันเนี่ยนะท่านรู้ไหม
6 จอที่เราต้องดูอยู่ขณะนี้ที่เรากำลังถ่ายทอดสดจิตหนึ่งก็อยู่กับพระเจ้าจิต2ก็อยู่กับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราถอดรหัสใส่รหัสสิ่งที่3ก็คือ6จอที่อยู่รอบๆที่อยู่ข้างหน้าอยู่ที่โต๊ะเราเพราะว่าห้องมันแคบนะลุกขึ้นยืนเดินไปเดินมาตามสไตล์ของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเวลาทอล์คโชว์หรือเวลาสื่อพระโอวาทเวลาสอนธรรมะเราชอบเดินไปเดินมาเพราะเรากลัวบางคนหลับพอมันหลับปั๊บเราก็จะไปตั้งคำถามมันก็ตกกระจายตื่นมาหายง่วงพอเห็นเราเดินไปปั๊บมันตื่นเลยครับกลัวหลับกลัวโดนแซวอะไรแบบนี้ถูกไหมคือเดินไปหาก็เอาความรักไปให้วันนี้เดินไปหาไม่ได้ก็ส่งความรักไปทางสายตาทางใบหน้าและทางจิตใจเราท่านมองหน้าเราท่านก็รู้นะว่าเรามีความรักพวกท่านทุกคนท่านอย่าคิดว่าเรามองไม่เห็นนะดวงตาของแห่งจิตวิญญาณของเราที่เรามองไปเนี่ยเป็นดวงตาของพระเจ้าพระองค์ทรงเห็นลูกๆอย่างพวกท่านทุกคนเนี่ยท่านนอนตะแคงนอนคว่ำท่านนั่งนะหรือนั่งหลับตาหรือเอกเนกฟังพระโอวาทพระองค์อยู่พระองค์ทรงเห็นหมดเห็นผ่านสองตาเราเนี่ยนะท่านก็รู้แล้วนะเรามากับฟีนิกซ์นกฟีนิกซ์เนี่ยเป็นนกยิ่งใหญ่กว่านกเหยี่ยวยิ่งใหญ่กว่านกอินทรีนะมีแววตาที่คมชัดมองเห็นลึกทุกมิติแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมพอหมดอายุไขก็จะมีเปลวไฟลุกท่วมตัวแล้วก็เผาตัวเองชาปนกิจตัวเองพอถึงเวลาที่จะเกิดอุบัติขึ้นมาใหม่ก็จะเอาอังคารก็คือเอาเท่าฐานของร่างกายเรารวมตัวขึ้นมาเพื่อเกิดมาเป็นนกวิเศษเป็นนกของพระเจ้าตัวเดิมอีกครั้งแปลว่าเป็นนกอมตะไม่มีวันตายโอเคนะเล่าให้ฟังพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาเสา16วันหวยออกนี่ยังไม่ได้หลังสองยามยังไม่เข้าวันอาทิตย์นะบทเรียนพิเศษสำคัญมากที่เรามาชวนท่านสร้างประวัติศาสตร์เรามาเรียนรู้กันตอนนี้เราลืมพระบิดาไปชั่วคราวเราทำเป็นว่าเรายังไม่จำเรายังไม่รู้จักพระองค์แต่เรามาเรียนรู้กันมาเรียนรู้จากใครคนหนึ่งที่มาจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติที่พวกท่านเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยธรรมชาติสร้างธรรมชาติสร้างและตะกี้เรายกตัวอย่างให้แล้วระหว่างภัยพิบัติกับภัยธรรมชาติมันต่างกันตรงไหนเนี่ยมีคนตายท่านก็ยังเรียกว่าภัยธรรมชาติมันไม่ถ้ามันเป็นธรรมชาติหรือธรรมะเนี่ยมันต้องไม่มีใครตายไม่ต้องมีใครเจ็บไม่ต้องมีใครปวดมันเป็นแค่บททดสอบหรือแค่บทเรียนสั่งสอนเท่านั้นถ้าเป็นภัยธรรมชาติเรายกตัวอย่างแล้วไปตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าบนภูเขาซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารน้ำท่วมฉับพลันบ้านลอยเตียงลอยไรนาล่มปลูกผักปลูกหญ้าไม่ได้แต่ไม่ทำให้ตายเห็นไหมครับแต่ทำให้เดือดร้อนให้ได้คิดหรือว่าหลังอย่าเลือกไอ้คนที่มันไม่สมดุลเนี่ยอย่าไปเลือกคนที่มันหมุนกรรมจักรแล้วกิเลสหนาตัณหาเยอะผู้นำไม่ว่าระดับท้องถิ่นเล็กท้องถิ่นใหญ่ผู้นำพันนั้นเนี่ยอย่าไปเลือกเพราะมันเท่ากับว่าท่านหาเรื่องให้ช่างเทคนิคอ่ะเขาขว้างกงจักรเข้ามาใส่พวกท่านกงจักรก็คือพายุหมุนกงจักรก็คือแผ่นดินไหวเอาแค่สองอย่างพอที่ท่านรู้จักต้องเดือดร้อนแน่ๆเพราะนี่มันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดาต้องการคัดไว้กับคัดทิ้งเพราะฉะนั้นที่พูดในเรื่องจริงทั้งนั้นมันจะสั่นสะเทือนแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆคำถามที่จะนำไปสู่บทเรียนคือใครสร้างธรรมชาติใครสร้างธรรมชาติเพราะแต่ละคนบอกว่ามันเป็นธรรมชาติมันเมื่อมันเป็นธรรมชาติอะไรอะไรที่อยู่ในธรรมชาติท่านก็บอกว่าธรรมชาติมันสร้างแต่ท่านไม่ได้บอกว่าธรรมชาติสร้างท่านก็มักจะกล่าวกันว่ามันต้องเป็นของมันอย่างนั้นน่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติรับรองฟังคืนนี้จนตั้งแต่ต้นจนจบทำแบบใจกว้างๆสมองโปร่งๆโล่งๆและคิดตามท่านเก็ตแน่บรรลุเรียกว่าตรัสรู้แน่นอนขอให้มีเหตุผลนะแล้วใช้เหตุผลให้เป็นนะมาดูกันคำถามแรก
พระบิดาตั้งคำถามเพื่อจะทรงโปรดอธิบายให้กับท่านทั้งหลายผ่านเรามาให้ท่านฟังธรรมชาติคืออะไรนี่คือคำถามแรกก่อนที่เราจะรู้ว่าใครสร้างธรรมชาติท่านต้องนิยามคำว่าธรรมชาติคืออะไรให้ตรงกันกับจิตจักรวาลก่อนอ่ะธรรมชาติคืออะไรตอบสั้นๆทีละข้อธรรมชาติก็คือสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่จะมีมนุษย์โอเคถ้าท่านเป็นมนุษย์โลกคือสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่มนุษย์อย่างพวกท่านหรือบรรพบุรุษของมนุษย์จะมาเกิดบนโลกซะอีกฟังและมโนสร้างจินตนาการด้วยปัญญาของสมองซีขวาไม่ยากครับให้ใช้สมองซีซ้ายคิดตามเราก่อนพอคิดตามเสร็จแล้วให้ใช้สมองซีขวาสร้างภาพขึ้นมาด้วยจินตนาการเราบอกท่านแล้วนะรายการนี้ไม่ใช่ให้ความรู้ไม่ใช่ให้ความจริงสองอย่างเท่านั้นเราให้ปัญญากับท่านด้วยแปลว่าอะไรครับตะเกียงก็คือสมองในกะโหลกศีรษะของท่านถ้ามันไร้น้ำมันเนี่ยท่านจะไม่มีวันหรอกที่จะหลุดพ้นได้ท่านจะไม่มีวันหรอกที่จะประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาหรือในการสร้างสิ่งดีๆหรือในการทำอะไรก็ได้ในการเป็นมนุษย์ต้องอาศัยปัญญาทั้งนั้นเราจึงต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านด้วยเพราะท่านบางคนเป็นเจ้าสาวที่ถือตะเกียงแล้วไม่มีน้ำมันหรือเจ้าสาวบางคนถือตะเกียงแต่มีน้ำมันแต่ดันเอาตะเกียงที่มีน้ำมันไปจุดให้แสงสว่างหรือไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นไม่ฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครบนโลกนี้บอกความจริงให้ท่านฟังได้อย่างนี้แปลว่าท่านมีน้ำมันอยู่ในตะเกียงแต่ท่านไม่ใช้ท่านปฏิเสธท่านไม่คิดก็แปลว่าท่านไม่จุดมันก็เรียกว่าใช้ตะเกียงที่มีน้ำมันแต่ใช้ไม่เป็นโอเคไหมครับสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่จะมีมนุษย์แปลว่าถ้าท่านเป็นมนุษย์โลกคือสิ่งต่างที่มันมีอยู่จริงตั้งแต่ก่อนที่จิตวิญญาณของผู้ท่านจะถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ในภพชาตินี้ภพชาติปัจจุบันภพชาติเดียวนะตั้งแต่ภพชาติแรกที่ท่านได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำตั้งแต่ภพชาติแรกเข้าใจให้ตรงกันนะบอกแล้วว่านี่คือความรู้ใหม่ที่ไม่มีใครสามารถอธิบายให้ท่านฟังได้ท่านฟังแล้วใช้ลอจิกคือใช้ตรรกะอย่างมีเหตุมีผลถ้าท่านต้องการจะเรียนรู้ให้เข้าใจให้เข้าถึงให้รู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งท่านต้องคิดตามที่เราพูดไม่ใช่เชื่อตามที่เราพูดเพราะเราสับเราบอกให้ท่านฟังอย่างมีเหตุมีผลได้ตั้งใจฟังท่านจะเป็นพุทธะอย่างแท้จริงคือเป็นคนที่ฉลาดใช้ปัญญาถือพุทธะโอเคนะประการที่สองธรรมชาติคือสิ่งที่อยู่ใกล้สุดจนถึงไกลสุดใกล้สุดก็คือสิ่งที่ท่านมองเห็นอยู่ตรงหน้าท่านหมุนรอบตัวเองเนี่ยท่านมองเห็นถ้ามันอยู่ใกล้แล้วท่านมองเห็นไกลสุดก็แปลว่ายิ่งห่างไปออกไปท่านก็จะยิ่งเห็นไม่ค่อยชัดเพราะห่างไกลเกินกว่าจุดที่ท่านจะเห็นไม่ค่อยชัดมันจะไม่เห็นถ้าเงยไปบนฟ้าท่านเห็นแค่ดวงดาวบางดวงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองถามว่าดาวที่เป็นที่มนุษย์เรียกว่าดาวฤกษ์จริงๆแล้วมันไม่ใช่ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองหรอกแต่นักวิทยาศาสตร์โลกเรียกว่าดาวฤกษ์เป็นหลงเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเหมือนกับดวงอาทิตย์นะไม่ใช่ทั้งหมดครับที่ท่านเห็นนะมันเป็นดาวที่มีมวลแข็งเหมือนดาวเคราะห์โลกเงี้ยดวงดาวพวกนี้เขาสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ที่มีอยู่จริงโดยเฉพาะเป็นดวงอาทิตย์ที่พระบิดาสร้างไว้เป็นเหมือนกับโคมไฟประทีปตลอดแนวของมิลกิเวย์คือทานสายน้ำนมเวลาจิตวิญญาณของลูกๆที่เป็นจิตวิญญาณซึ่งเป็นลูกของพระบิดาคือจิตวิญญาณแก่นแท้ของพวกท่านนะสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือนำพาจิตวิญญาณของตัวเองนั้นเดินทางกลับบ้านเพื่อออกไปจากอนันตจักรวาลไปกราบพระบาทพระบิดาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอน
ท่านต้องเดินทางไปบนธารสายน้ำนมพระองค์สร้างเป็นสัญลักษณ์สีขาวเอาไว้เหมือนกับน้ำนมที่ไหลมาจากถันคือเต้านมของแม่ถ้าจิตวิญญาณของท่านมากันหลาย 6,800 ปีจำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วรู้ว่าเราบอกว่าให้ไปทางเนี้ยท่านเดินไปตามน้ำนมสีขาวที่ไหลไปเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ไปเจอเต้านมของแม่นั่นคือประตูทางออกในแนวระนาบเรียกว่า horizontal horizontal คือแนวระนาบแล้วประตูมิติก็จะเปิดรออยู่ประตูมิติตรงนั้นเรียกว่าด่านนภาลัยหรือองค์เยซูคริสต์เรียกว่าประตูเรือนหอที่เจ้าที่พระองค์จะมาจูงเจ้าสาวผ่านออกไปเข้าหอก็แปลว่ากลับบ้านนั่นนะกลับไปกราบพระบาทพระบิดานั่นนะท่านนึกภาพนะสิ่งที่อยู่ใกล้สุดบางทีใกล้สุดจนขนาดมันอยู่ในร่างกายของท่านนะใกล้สุดไปจนถึงไกลสุดอย่างที่สามธรรมชาติคืออะไรคือสิ่งที่มีขนาดเล็กสุดถึงใหญ่สุดเรียกว่าธรรมชาตินะแล้วก็มันต้องมีคุณสมบัติรวมกันนะสามข้อนะเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่จะมีมนุษย์ทั้งใกล้สุดจนถึงไกลสุดทั้งที่มีขนาดเล็กสุดถึงใหญ่สุดทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ก่อนที่จะมีมนุษย์คือธรรมชาติประการที่4ครับนิยามตรงนี้สำคัญมากท่านไปดูในพระคัมภีร์เล่มไหนตำราทางวิชาการฉบับใดก็ตามที่จะนิยามคำว่าธรรมชาติคืออะไรให้ท่านเนี่ยแบบนี้ไม่มีอยู่แล้วนี่คือ pure metaphysics เป็นสิ่งที่จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอภิปรัชญาบริสุทธิ์ pure metaphysics ไม่ใช่ philosophy ไม่ใช่ปรัชญาซึ่งต้องใช้สมองซีขวาสร้างจินตนาการเอาสร้างจินตภาพเอาแต่พิสูจน์ไม่ได้ถ้ามันเป็น metaphysics physics เนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้มันเป็น science มันเป็นวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลมีหลักการไม่ใช่มีหลักกูนะไม่ใช่หลักกูก็คือหลักของปริญญาไม่ใช่หลักที่จริงๆพี่เป็นจริงพี่น้องครับธรรมชาติคืออะไรนิยามมี4ประการท่านอ่านพร้อมๆกันสิครับอยู่ที่บ้านน่ะนั่งจออยู่ชมอยู่ที่จอเดี๋ยวหลับสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่จะมีมนุษย์สิ่งที่อยู่ใกล้สุดจนถึงไกลสุดสิ่งที่มีขนาดเล็กสุดถึงใหญ่สุดและก็สิ่งที่มนุษย์รู้เห็นและไม่รู้เห็นหรือไม่รู้ไม่เห็นคือยังไม่รู้เลยและยังไม่เห็นด้วยซ้ำเช่นในอนันตจักรวาลเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยท่านไม่รู้ท่านไม่เห็นอยู่แล้วเพราะท่านท่องจักรวาลไม่ได้ถูกไหมขนาดนาซามียานขึ้นไปท่องอวกาศก็ยังไปไม่ทั่วเลยถูกไหมนะก็ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่ครบเลยไปบนดาวอังคารได้แล้วเราเคยเล่าให้ฟังอ่ะตั้งแต่ยังไปไม่ได้ว่าดาวอังคารแต่ก่อนเนี่ยไม่ต่างกับโลกเลยนะมีต้นไม้มีลำธารมีทะเลสาบมีทะเลมีมหาสมุทรบนดาวอังคารมีหมดมีแหล่งน้ำจืดแหล่งน้ำเค็มมีสัตว์มีต้นไม้สีเขียวมีดินหินทรายเหมือนโลกมนุษย์เลยครบทุกอย่างนะแต่ตอนหลังเนี่ยพี่ๆน้องๆเนี่ยรูปธรรมลักษณะคล้ายมนุษย์อ่ะอยู่บนนั้นเนี่ยทำผิดบาปทำผิดสัจจะต่อพระบิดาและทำผิดบาปต่อดาวของตัวเขาเองคือดาวอังคารมันเลยทำให้ด้านที่พวกเขาเคยอยู่กันเนี่ยตัวนี้แห้งแล้งกลายเป็นทะเลทรายท่านลองดูสินาซาส่งภาพมาอยู่เรื่อยหรือบางทีจีนใช่ไหมฮะที่มียานเขาส่งภาพมาอยู่เรื่อยเอามาเผยแพร่เขามีมากกว่านั้นนะแต่เขาเอามาให้เราดูแค่บางภาพจะเห็นว่ามันจะมีร่องรอยของทานน้ำไหลแต่แห้งเหือดไปหมดแล้วมีหินเป็นชั้นๆที่อยู่ริมน้ำเพราะลักษณะเคยน้ำนั่นนะเคยกระเพื่อมเป็นคลื่นมันเลยทำให้หินเนี่ยเป็นชะง่อนชะง่อนเป็นชั้นๆเราวิเคราะห์ให้ฟังก็ได้เพราะถ้าเราบอกก็ไม่มีใครเชื่อเราบอกว่าบนดาวอังคารน่ะมีรูปธรรมมนุษย์อยู่เขาก็มีภาษาพูดเช่นพอสมมุติว่าเราไปเยือนที่ดาวอังคารพี่ๆน้องๆบนดาวอังคารเนี่ยเขาจะออกจากรูออกมาเพราะมันทำให้ดาวอังคารเนี่ยระบบนิเวศเสียหายหมดพวกเขาต้องไปอยู่ในรูอยู่บนพื้นเนี่ยในบางฤดูกาลอยู่ไม่ได้เพราะมันแห้งแล้งมันร้อนมากเดี๋ยวตายน้ำในร่างกายมันจะหมดต้องไปมุดอยู่ในรูเหมือนจิ้งหรีดเลยครับเอาขุยๆของจิ้งหรีดมากองไว้ปากรูเป็นแบบไหนพี่ๆน้องๆบนดาวอังคารก็อยู่กันแบบนั้นแต่ก่อนไม่ใช่นะแต่ก่อนอยู่เป็นแบบมนุษย์โลกเนี่ย
พี่ๆน้องๆพอเห็นเราไปปั๊บเขาจะร้องเลยว่าพี่นาเลพี่นาเลเขาจะพูดอย่างนี้ครับพี่นาเลแปลว่าเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วนี่ภาษาพี่ๆน้องๆดาวอังคารเนี่ยของจริงที่พูดให้ฟังเนี่ยเราถึงบอกท่านไงอย่าไปสนใจในสิ่งพวกนี้เพราะมันพาท่านกลับบ้านไม่ได้มันจะทำให้ท่านเสียเวลาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฟังสิ่งที่รองอนุตตรธรรมาจารย์กล่าวให้ท่านฟังดีกว่าโลกิยธรรมธรรมะไหนที่คนนำทางตาบอดสอนท่านผิดๆไว้เราจะมาแก้ไขให้โลกิยธรรมอะไรที่คนนำทางตาบอดมันไม่ได้สอนเพราะมันไม่รู้เราก็จะบอกให้เพราะไม่งั้นท่านกลับบ้านไม่ได้รวมกระทั่งถึงอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครบนโลกนี้ครุคนไหนก็บอกท่านไม่ได้เราก็จะกล่าวให้ท่านฟังในพระนามของพระเจ้าถามว่าเมื่อรับฟังเราแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วจะไปฟังที่อื่นทำไมครับจะไปหาธรรมทำไมทุกอย่างองค์ความรู้โดยรวมอยู่ที่นี่ที่มันเป็นประโยชน์นะความรู้มีเยอะถ้ามันไม่มีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เราก็ละไว้ไม่พูดเพราะรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์เสียเวลาเปล่าสมองจะได้มีที่โล่งๆเนาะโอเคไหมอ่ะธรรมชาติคืออะไรประการต่อมาคือประการที่5คือสิ่งที่เป็นระบบเล็กที่ทับซ้อนอยู่ในระบบใหญ่สิ่งที่เป็นระบบเล็กทับซ้อนอยู่ในระบบใหญ่เช่นระบบใหญ่คือระบบสุริยะจักรวาลเอาใหญ่แบบใกล้ๆโลกนะระบบใหญ่คือสุริยะจักรวาลระบบเล็กก็คือระบบโลกเสรีของเราดาวเคราะห์โลกเสรีเป็นดาวดวงหนึ่งอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลเห็นไหมจักรวาลโลกก็คือที่พวกท่านกับเรานั่งกันอยู่นอนกันอยู่ใช้ชีวิตอยู่แต่ดาวเคราะห์โลกก็เป็นหนึ่งใน9ดวงใช่ไหมที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลใช่หรือไม่นี่คือความหมายของข้อ5ธรรมชาติคืออะไรข้อที่6จำให้หมดนะจำให้ดีนะมี2สไลด์นะก่อนที่จะบอกว่าใครสร้างธรรมชาติท่านต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติคืออะไรคือสิ่งที่ถูกสร้างไว้ให้สัมพันธ์กันธรรมชาติคือสิ่งที่ถูกสร้างไว้ให้สัมพันธ์กันเราต้องเน้นคำว่าถูกสร้างเพราะมันเกิดเองไม่ได้แต่เดี๋ยวท่านก็จะยอมรับความจริงว่ามันถูกสร้างขึ้นจริงๆสร้างขึ้นตั้งแต่ตอนที่พวกท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกพูดง่ายๆระบบสุริยะจักรวาลหรือระบบสุริยะก็ถูกสร้างขึ้นไว้ก่อนที่พวกท่านน่ะจะถูกส่งมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกอีกเห็นไหมขนาดกายหยาบท่านก็ต้องถูกสร้างโดยพ่อกับแม่ช่วยกันสร้างจิตวิญญาณของท่านก็มีผู้สร้างไม่ใช่มันเกิดเองได้อยู่ๆปุ๊บขึ้นมาเป็นจิตวิญญาณนะไม่มี impossible เป็นไปไม่ได้ไม่มีเหตุแห่งการเกิดผลลัพธ์ไม่เกิดครับถูกสร้างไว้ให้สัมพันธ์กันอย่างที่เจ็ดสิ่งที่มีความสมดุลอยู่ในตนเองธรรมชาติคือสิ่งที่มีความสมดุลอยู่ในตนเองต้นไม้หนึ่งต้นเขามีความสมดุลอยู่ในตนเองเขาจึงเจริญเติบโตเป็นต้นไม้เติบโตเป็นต้นไม้มนุษย์เราจริงๆก็ต้องเติบโตเหมือนต้นไม้แต่ที่เราเติบตายก็คือโตแล้วตายก็มีการเสื่อมไม่ใช่เป็นเรื่องอนิจจังไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนั่นคือการคิดด้วยจิตมนุษย์ทุกสิ่งเนี่ยได้รับของผู้ที่สร้างเนี่ยสร้างอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่จะให้อำนาจในการดำรงอยู่แก่สิ่งนั้นเสมออย่างเช่นจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้อนุญาตหรือบังคับว่าต้องตายเป็นมนุษย์แล้วเป็นคนสองมิติแล้วไม่ต้องตายก็ได้อย่าไปเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ธรรมดาครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องผิดธรรมดาเป็นเรื่องผิดธรรมชาติถ้าเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติหรือเป็นปกติจิตวิญญาณของท่านเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องไม่มีใครตายถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่มีใครตายพวกท่านเคยได้ยินไหมมีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งอายุเป็นพันปีหลายร้อยปีเป็นพันปีแล้วนะทุกวันนี้ทุกคนก็ยังระลึกถึงท่านอยู่นะว่าท่านน่ะมีความเป็นทิพย์มีความเป็นอมตะ
เข้าออกระหว่างโลกมนุษย์และท่องจักรวาลไปเรื่อยๆมีคำนำหน้าภาษามนุษย์เรียกว่าหลวงปู่เป็นหลวงปู่เทพแล้วก็มีนามต่อท้ายท่านไปคิดเอาเองกันเดิมเนี่ยพระคุณเจ้าหรือพระภิกษุรูปนี้มีชีวิตที่เป็นอมตะสามารถท่องจักรวาลได้นี่หมายถึงในอดีตนะครับอายุท่านเกินร้อยปีกายหยาบเนี่ยกายสังขารเนี่ยที่กายหยาบหรือกายสังขารของท่านพระรูปนี้เขาสามารถอยู่ได้เป็นเพราะว่าเขามีกายบริสุทธิ์และเขาเสพหรือรับประทานอาหารที่บริสุทธิ์อย่างพวกท่านเนี่ยต่อให้กินเจกินผักอยู่ทุกวันเนี่ยเดิมตั้งแต่เด็กมาและในอดีตชาติก็มีรหัสมาท่านเคยพลาดท่าเสียทีไปกินโปรตีนที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือไม่ได้กินโปรตีนจากธัญพืชจากถั่วจากพืชผักผลไม้ท่านไปกินจากผลิตภัณฑ์ของสัตว์ทั้งสิ้นนั้นเมื่อรหัสมันเพี้ยนอายุก็เลยสั้นขี้โรคด้วยตายง่ายตายเร็วด้วยแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆเป็นแบบนี้ครับพี่ๆน้องๆครับถ้ามันไม่สมดุลในตนเองแสดงว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติอย่างดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มันจะสมดุลได้มันจะต้องไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติที่ผู้สร้างเขาสร้างเอาไว้โลกเนี่ยจะสมดุลได้พระพุทธองค์ก็สอนพวกท่านแล้วว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมายความว่าความรักความเมตตาความกรุณาอดทนอดกลั้นให้อภัยสั่นสะเทือนสภาวะจิตของท่านที่เป็นมนุษย์แบบนี้จิตของมนุษย์เนี่ยก็จะเหวี่ยงเอาพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกซึ่งโลกต้องการเอาไปใช้ในการสร้างความสมดุลของโลกก็คือเอาความรักจากจิตมนุษย์และสัตว์และต้นไม้ต้นไร่ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยเอาไปช่วยทำให้โลกหมุนเอาไปใช้เป็นพลังงานในการที่ทำให้โลกเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองได้ถ้าโลกหมุนรอบตัวเองไม่ได้และไม่ได้หมุนด้วยอัตราเร็วคงที่โลกก็จะเสียสมดุลเหมือนลูกค้างนึกภาพออกใช่ไหมมันจะแกว่งไปแกว่งมาและในที่สุดมันก็ล้มลงซึ่งดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้พระบิดาจะให้พวกท่านที่เป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้ความรักเพื่อค้ำจุนโลกตามที่พระพุทธเจ้าสอนท่านไว้แต่ไม่มีใครเก็ตนะไม่มีใครเก็ตไม่มีใครฉุกคิดนะที่ใช้พระองค์สอนว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรนะไม่มีใครแกะแซะแงะแคะเอาสัจธรรมสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่มีใครฉุกคิดเลยเพราะไปเชื่อไอ้คนนำทางตาบอดหมดไปบอกว่าธรรมจักรก็คือธรรมะทั้งหมดที่พระองค์สอนนั่นแหละมรรค8อริยสัจ4รวมกันแล้วเป็น12ก็เลยสร้างกงจักรขึ้นมามี12ซี่แค่นี้เนี่ยก็เรียกธรรมจักรคนละเรื่องเลยพี่น้องครับจึงคุยกับเราคนละเรื่องเลยสิ่งที่มีความสมดุลโลกเนี่ยมันไม่สมดุลพระบิดาจึงต้องส่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นลูกๆเป็นลูกเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้ใช้ความรักร่วมกันช่วยให้โลกนี้สมดุลเพราะปกติเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยพระบิดาจะสร้างให้มันสมดุลกำหนดสร้างให้มันสมดุลแต่โลกเนี่ยพระองค์ไม่ได้สร้างให้มันสมดุลไว้แต่มนุษย์สัตว์และต้นไม้ทั้งหลายเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปแบบต่างๆเนี่ยต้องช่วยกันทำให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้สมดุลถ้าใช้ความรักค้ำจุนความสมดุลคือทำให้โลกเวียงหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องไม่ได้ภัยพิบัติก็คือกงจักรมันจะย้อนกลับหมุนเข้ามาหมุนจากกลางมหาสมุทรก็คือเฮอริเคนก็คือไต้ฝุ่นคือไซโคลนมันจะพุ่งเข้ามาถูกซัดเวียงมาจากกลางมหาสมุทรไกลจากชายฝั่งเป็นร้อยๆไมล์เพื่อจะซัดขึ้นสู่ชายฝั่งบ้านเรือนพี่น้องทั้งหลายทรัพย์สินและชีวิตจะเสียหายวอดวายแม้กระทั่งคลื่นอากาศหนาวคลื่นอากาศร้อนมันก็จะชัดเป็นลักษณะของกงจักรถ้าท่านมองด้วยตาเปล่าเห็นนั้นที่ถูกซัดเข้ามาแล้วมีการทำลายล้างเกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์ที่มาเกิดนะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่สมดุลพอตัวเองไม่สมดุล
และตัวเองจะมีปัญญาสร้างความสมดุลหรือค้ำจุนโลกด้วยเมตตาธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวหรือตรัสสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปนั้นน่ะจะช่วยโลกได้ไงตัวเองยังช่วยไม่ได้ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดแล้วจะไปช่วยคนอื่นก็ได้ไงครับเห็นไหมครับนี่คือความจริงนี่คืออนุตตรธรรมท่านเคยได้ยินใครพูดแบบนี้ไหมนะไม่มีใช้สมองซีกขวาคิดใช้สมองซีกซ้ายคิดคิดจนเข้าใจแล้วสร้างภาพเขาเรียกว่าสร้างจินตนาการด้วยสมองซีกขวาคิดให้เป็นภาพตามที่สมองซีกซ้ายเข้าใจแล้วตามเรามา follow me ประการที่8ธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือสิ่งที่ช่วยค้ำจุนซึ่งกันและกันไว้เอาเป็นว่าระบบสุริยะจักรวาลท่านรู้นะเนี่ยพุทธศุกร์โลกอาคารพฤหัสยูเรนัสเนปจูนและพลูโต8รวมทั้งโลกด้วยก็9ดวงระบบสุริยะจักรวาลทั้ง9ดวงเนี่ยที่หมุนรอบตัวเองและโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันเนี่ยทุกดวงไม่ว่าจะอยู่ในวงโคจรถัดจากดวงอาทิตย์ออกมาเนี่ยวงโคจรชั้นไหนคือดาวพุธแล้วก็ไปจนถึงพลูโตทุกดวงเนี่ยช่วยกันค้ำจุนซึ่งกันและกันให้ดำรงอยู่เป็นระบบสุริยะจักรวาลมาอย่างยาวนานตั้งแต่พระบิดาสร้าง8ล้าน1แสนล้านปีมาแล้วที่พระองค์ทรงสร้างระบบสุริยะจักรวาลตั้งแต่โลกนี้ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าต้นไม้ที่เรียกว่ามนุษย์ที่เรียกว่าสัตว์ยังไม่มีพระองค์สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทุกดวงแม้กระทั่งดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้กับโลกท่านรู้ไหมว่าถ้าโลกไม่มีดวงจันทร์นั้นจะเกิดอะไรขึ้นโลกถ้าไม่มีดวงจันทร์เพื่อจะคอยหมุนคอยถ่วงโลกไว้โลกจะหมุนเร็วกว่านี้ครับถ้าโลกหมุนเร็วมากกว่านี้สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือต้นไม้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตจะดำรงอยู่ไม่ได้ครับถ้าหมุนเร็วเกินครับในทางกลับกันครับถ้าโลกหมุนช้าเกินไปครับโอกาสโลกจะแกว่งใช่ไหมแกนหมุนจะแกว่งและสายเหมือนทุกวันนี้มันเสียสมดุลเพราะมนุษย์รักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นโลกเริ่มหมุนแกว่งสายฤดูกาลก็วิปริตดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนกลางวันกลางคืนสั้นยาวไม่เท่ากันอย่างเช่นหน้าหนาวเนี่ยยังไม่ทัน6โมงมันมืดตื้อแล้ว6โมงเช้ามันยังไม่สว่างเห็นไหมมันวิปริตไหมจริงๆแล้วหน้าหนาวเนี่ยกลางคืนยาวกว่ากลางวันก็จริงแต่ตอนเนี้ยนะกลางคืนมันยาวกว่ากลางวันมากผิดปกติทำให้คนขี้เกียจครับได้นอนนานแต่ถ้าดูนาฬิกาแล้วเนี่ยเริ่มงาน8โมงเช้าเนี่ยถ้า6โมงยังมัวแต่หลับคุดคูอยู่ในผ้าห่มเนี่ยเพราะมันยังมืดอ่ะดูนาฬิกาท้องฟ้ามันมืดตื้อๆเฮ้ยกูขอนอนต่อระวังนะไม่ได้มันจะสว่างอีตอน7โมงเช้าเดี๋ยวนี้6โมง45ประมาณเนี้ยเพราะเราเช้าๆส่วนมากเรายังไม่ได้นอนเราเห็นแสงสว่างแรกของพระบิดาเพราะเราเป็นฟีนิกซ์เบิร์ดเราจะเป็นผู้เห็นแสงแรกก่อนผู้อื่นตอนที่ฟื้นคืนชีพนะต้องบินมาทางทิศตะวันออกนะมาจากฟ้ามาจากพระบิดาแล้วบินมาทางทิศตะวันออกเพื่อจะมารอรับแสงแรกก็คือของอรุณของวันนั้นวันที่จุตินะให้มาพบแสงแรกทางตะวันออกพอจะเชื่อมโยงแล้วนึกภาพออกไหมเนี่ยแสดงว่าปัญญาเริ่มเกิดละบางอย่างไม่ต้องบอกตรงๆก็ได้นะคิดเอาเองนะเราบอกกว้างๆนั่นเองสิ่งที่ช่วยคำจุนซึ่งกันและกันมันแสดงว่าดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงเนี่ยคือผู้ที่คำจุนให้ระบบสุริยะจักรวาลที่มีดวงอาทิตย์1ดวงเป็นจุดศูนย์กลางของการดำรงอยู่ทั้งเซตเนี่ยเขาจะต้องช่วยคำจุนซึ่งกันและกันไว้ขาดดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งไปไม่ได้ใช่ไหมพี่น้ำครับเราจะพูดล่วงหน้าก่อนถึงสไลด์นั้นนะดาวพลูโตที่นักวิทยาศาสตร์โลกที่ใช้สมองขี้เลื่อยไม่รู้ความจริงเรื่องธรรมชาติหรือว่าธรรมชาติมันเกิดของมันเองและมันเป็นเซตมันเป็นชุดของมันระบบสุริยะจักรวาลมันเป็นของมันเองโดยธรรมชาติใช้ความคิดขี้เถื่อจะตัดดาวพลูโตออกจากระบบดาวนพเคราะห์ระบบสุริยะจักรวาลเพราะมันโง่เพราะมันไม่รู้
ตะกี้ข้อ8ว่าอะไรท่านอ่านสิครับ

เป็นสิ่งที่ช่วยค้ำจุนซึ่งกันและกันไว้แสดงว่าเลข9นี่ก็เลขของพระบิดาถ้าสุริยจักรวาลเราเนี่ยมีดาวเคราะห์หายไปดวงนึงนะขณะที่ดาวแต่ละดวงมีมวลแบบนี้แบบนี้

เขาสร้างเอาไว้ดีๆดันทะลึ่งมองไม่ออกบอกไม่ได้เลยคิดว่าเฮ้ยดาวพลูโตเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งในเก้าดวงของระบบนพเคราะห์ของระบบสุริยจักรวาลเหตุผลที่เขาบอกว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าดาวพลูโตเนี่ยมีวงโคจรที่ไม่สม่ำเสมออย่างเช่นโลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองเนี่ย24ชั่วโมงต่อรอบและโลกโคจรครบรอบโคจรนะเป็นรูปลูกหนำเรียบอ่ะเป็นวงรีรอบดวงอาทิตย์อ่ะเป็นวงรีนะใช้เวลา365วันโดยเฉลี่ยก็คือ1ปีถึงจะหมุนครบรอบหมุนดวงอาทิตย์ครบ1รอบต้องใช้เวลาปีนึง365วันนึกภาพออกไหมทุกดวงเนี่ยดาวอังคารก็เหมือนกันก็จะมีวงโคจรเขาอย่างสม่ำเสมอมีดาวพลูโตดวงเดียวครับที่แปลกกับเพื่อนนะอยู่ตรงนี้ปีหนึ่งแล้วหายไป3ปีแล้วกลับมาใหม่อะไรเงี้ยเขาหาตัวเลขอนุกรมตรงนี้ไม่ได้ตะกี้ตัวเลข1ปี3ปีเป็นตัวเลขสมมุตินะวันหน้าเราจะพูดเรื่องพวกนี้อีกแล้วเราจะลงลึกในรายละเอียดจะให้ท่านบันทึกไว้เป็นพระคัมภีร์คู่กับโลกเลยทุกคำพูดไม่มีโกหกทุกคำพูดไม่มีตอแหลทุกคำพูดเป็นสัจธรรมที่มาจากพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างวันนี้ท่านอย่าเพิ่งเชื่อตอนนี้อย่าเพิ่งเชื่อฟังไปเรื่อยๆแล้วท่านจะรู้เลยว่าโอ้ถ้าไม่ถูกสร้างมันไม่เป็นแบบนี้หรอกเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้นี่แสดงว่าต้องมีผู้สร้างแน่นอนชัวร์ป้าแต่ถ้ายังดื้อดันทุรังอีกก็ปล่อยให้โง่ต่อไปก็แล้วกันถ้าอวดฉลาดนะฟังนะดาวพลูโตเนี่ยพระบิดาทรงสร้างขึ้นมาด้วยเจตนาจะให้เป็นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายของสองระบบสุริยะจักรวาลที่อยู่ใกล้กันบนทานสายน้ำนมคือมิลกิเวย์พูดอย่างนี้แสดงว่าพระบิดาเนี่ยได้ทรงสร้างระบบสุริยะจักรวาลเอาไว้บนกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมเอาไว้สองระบบเหตุผลคืออะไรเดี๋ยวถึงสไลด์นั้นเราค่อยบอกแต่วันตอนนี้พูดออเดิร์ฟเรียกน้ำย่อยไปก่อนนั่นแสดงว่าระบบสุริยจักรวาลฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับระบบสุริยจักรวาลของดาวนพเคราะห์ของเราเนี่ยซึ่งรวมพลูโตด้วยมีดาวเคราะห์เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ในเซตนั้นน่ะ5ดวงรวมดวงอาทิตย์ของเขาด้วยก็เป็น6ดวงดวงอาทิตย์ของเขาเนี่ยใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะของโลกเราเนี่ย10เท่าใหญ่กว่ามากแต่มีดาวเคราะห์เป็นบริวารแค่5ดวงของเรามีดวงอาทิตย์1ดวงแต่มีดาวเคราะห์9ดวงไอ้ดาวพลูโตเนี่ยพระบิดาทรงกำหนดให้เขาเป็นเศษส่วนของเมอริเดียนเป็นเศษส่วนของเมอริเดียนแปลว่าอะไรครับแปลว่าให้ดาวพลูโตเนี่ยถ้าระบบสุริยจักรวาลที่มี5ดวงเนี่ยนะมันเกิดมีอาการเสียสมดุลเพราะมันต้องหมุนรอบตัวเองด้วยโคจรรอบดวงอาทิตย์ของเขาด้วยแล้วก็โลดแล่นอยู่บนกาแล็กซีทานสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์นี่ด้วยมันย่อมจะมีการเสียสมดุลในเรื่องระยะทางหรือระยะห่างของ2ระบบสุริยจักรวาลเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงให้ดาวพลูโตเนี่ยไปเป็นระบบเดียวกับระบบสุริยจักรวาลที่อยู่ตรงข้ามจากดาวเคราะห์5ดวงมีพลูโตเข้าไปรวมอีกหนึ่งเป็น6ถ้าเขาอยู่ที่ระบบสุริยจักรวาลฝั่งตรงข้ามเขาก็จะแปลกใจว่าเอ้ยพลูโตทำไมหายไป3ปีแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้ปีนะหายไปอีกแล้วถ้าสร้างอนุกรมตรงนี้ไม่ได้นี่มันเป็นอนุตตรธรรมสร้างอนุกรมตรงนี้ไม่ได้ใครจะไปรู้ไผจะไปสิรู้ว่าความจริงเบื้องหลังของจักรวาลที่เห็นเนี่ยมันคืออย่างนี้วันหน้าเราจะมาบอกว่าดาวพลูโตเนี่ยเขาอยู่กับโลกนานเท่าไหร่ถึงจะไประบบสุริยจักรวาลฝั่งตรงข้ามแล้วไปอยู่ตรงข้ามนานเท่าไหร่จึงจะกลับมาเป็นดวงที่9ของระบบสุริยจักรวาลถามว่าทำอย่างนี้ทำไมถ้าระยะห่างระหว่าง2จักรวาลเนี่ยไม่สมดุลเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาคือทำให้กาแล็กซีทางช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมเสียสมดุลเนื่องจาก2ระบบสุริยจักรวาลเนี่ยถูกสร้างขึ้นไว้เพื่อทำให้กาแล็กซีทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกสมดุลพี่น้องครับเดี๋ยวนะนี่ออเดิร์ฟนะลึกกว่านี้อีกครับมันถ้าท่านไม่รู้

ความจริงในสิ่งเหล่านี้เหมือนไม่รู้ความจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันคือขันธ์5ที่จิตหยาบจะต้องใช้ในการหมุนธรรมจักรถ้าหมุนไปตามธรรมชาติตามธรรมดาของการเป็นมนุษย์มันจะหมุนเป็นแค่กรรมจักรซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดพระบิดาให้ไว้มันเป็นอนุตตรธรรมถ้าท่านไม่รู้ความจริงตรงนี้ท่านเลยพยายามคิดหาธรรมในสิ่งที่ไร้สาระคือพยายามจะดับขันธ์5ให้ได้เพื่อจะดับอัตตาดับชีวิตของตัวเองเพื่อจะดับสังสารวัฏคิดไปโน่นทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเพราะไม่รู้นี่เหมือนกันเรากำลังบอกในสิ่งที่ท่านไม่รู้มนุษย์ไม่มีทางรู้ NASA ก็ไม่มีวันรู้ว่ามี2ระบบสุริยะจักรวาลได้แค่ใช้ verb to do and verb to doubt แต่ของเราไม่ต้องเดาพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างพระองค์บอกมาท่านฟังนะฟังเหตุผลของเราชักสนุกแล้วสิคุยเรื่องธรรมะมาเยอะวันนี้คุยเรื่องธรรมชาติมั่งจะได้รู้ว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลยังมีสิ่งที่เรารู้ว่าท่านเนี่ยยังไม่รู้อีกเพียบเมื่อรู้ครบหมดนะถ้าเกิดว่าเรามาเป็นนักเรียนในโรงเรียนโลกแล้วเราเรียนรู้เรื่องโลกเรื่องจักรวาลครบทุกสิ่งเราจะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาอย่างสง่างามรู้ทุกเรื่องเลยรู้เองไม่ได้แต่เรานี่แหละบอกเราไม่เก็บหวงความรู้เอาไว้คนเดียวเราไม่มาอวดเก่งว่าชื่อปริญญาแล้วอวดว่าตัวเองเป็นมหาบัณฑิตไม่เอาเราไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ทางโลกพระบิดาไม่อนุญาตลูกจะไปเป็นด็อกเตอร์ทางโลกทำไมเป็นด็อกเตอร์ของพระบิดาเป็นด็อกเตอร์ของพระเจ้าไม่ดีกว่าเหรอเพราะคำนั้นนะครับเราเลยไม่ทะเยอทะยานจะเป็นด็อกเตอร์หรือด็อกเซอร์ทั่วๆไปอีกทั้งที่อีก6เดือนเราก็บรรลุแล้ว ก็ไม่เอาก็ไม่เอานะมาช่วยพี่ๆน้องๆดีกว่าเสียเวลานะใช่ไหมนะดาวพลูโตเป็นผู้ที่ช่วยทำให้ระบบสุริยะ2ระบบบนกาแล็กซีทานสายน้ำนมหรือมิลกิเวย์สมดุลใช่ไหมถ้าระบบสุริยะของโลกสมดุลและระบบสุริยะฝั่งตรงข้ามสมดุลกาแล็กซีทานสายน้ำนมก็สมดุลทุกสิ่งค้ำจุนซึ่งกันและกันไว้เราจึงตัดดาวพลูโตออกจากระบบสุริยะจักรวาลของเราไม่ได้ไล่ให้ไปอยู่สุริยะจักรวาลฝั่งตรงข้ามไม่ได้พี่น้องครับอย่าบังอาจคนโง่หรือคนไม่รู้เท่านั้นแหละมันถึงบังอาจใช่ไหมล่ะครับนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเหตุผลอ้างอิงให้ท่านฟังอีกว่าระบบสุริยะ2ระบบเนี่ยมันพระบิดาทรงสร้างให้เห็นมายาว่าอย่าเชื่อแต่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลบอกแค่ว่ามันสำคัญมันค้ำจุน2ระบบเนี่ยค้ำจุนซึ่งกันและกันให้สมดุลและค้ำจุนกาแล็กซีใหญ่ที่สุดในอนันตจักรวาลด้วยมันจะมีมายาบางอย่างที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้ให้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเอามาอ้างให้ท่านฟังจากปรากฏการณ์จริงๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกแล้วคนไม่รู้ว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นให้มนุษย์รู้แล้วแต่ไม่มีใครบอกคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเพราะอะไรเดี๋ยวคืนนี้ถ้าจะกระจ่างถ้าจะมีความสุขจะตาโตตาโพลงเลยเขาเรียกว่าตื่นรู้ตื่นตัวตื่นรู้นะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงต่อธรรมชาติคืออะไรประการที่9คือสิ่งที่มีสัจธรรมแฝงเร้นอยู่ถ้ามันเป็นธรรมชาติสิ่งนั้นจะมีสัจธรรมคือความจริงสัจธรรมมี2ระดับนะสำหรับโลกอะระดับโลกียธรรมก็คือนะมันต้องเป็นของมันเช่นนั้นสัจธรรมระดับโลกุตตระธรรมคือต้องใช้สมองซีขวาคือมันเป็นความจริงที่จริงแท้ความหมายของสัจธรรมระดับโลกมี2อย่างคือโลกียธรรมกับโลกุตตระธรรมโลกียธรรมคำว่าสัจธรรมแปลว่ามันต้องเป็นของมันอย่างนั้นเองไม้เท้าตาแปะมันต้องตีหัวตาแปะนี่คือโลกียธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือโลกียธรรมแต่ถ้ามันเป็นโลกุตตรธรรมมันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงระดับโลกุตตรธรรมมันจะไม่ได้มีความหมายอยู่แค่ตรงนั้นมันจะมีความลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีกโอเคนะทุกอย่างจะแฝงเร้นไว้หมดเช่นคนที่เกิดมาชาตินี้ตาสองข้างไม่สมดุลลูกตาสองข้างไม่สมดุลไม่ใช่สายตาเอียงแบบเรานะสายตาเอียงแบบเราเราสารภาพบาปกับพี่ๆน้องๆกับพระบิดาแล้วว่าเป็นเพราะว่าเนี่ยเราไปทำร้ายจิ้งจกเขาไม่ตายแต่ทำให้เขาบาดเจ็บตอนสมัยเราเป็นเด็กนะ
ระหว่างอายุ 3-5 ขวบซุกซนเลยทำให้เราประสบอุบัติเหตุตอนเรียนมหาลัยแล้วไปเล่นแบดมินตันแล้วก็โดนลูกแบดทำให้ในตาเส้นเลือดฝอยในตาดำแตกเลยทำให้เลนตาเพี้ยนจึงต้องอาศัยแว่นแต่ใส่แว่นแล้วก็หล่อดีใช่ไหมไม่ได้เป็นหมอนะไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นผู้นักวิชาการผู้คงแก่เรียนก็สูงแว่นตาได้เพราะแว่นเราไม่หนาครับเป็นแว่นสายตาเอียงเฉยโอเคไหมครับมีธรรมะแฝงนั้นคนที่ตาเอียงตาเขนะเป็นเพราะว่าชอบเอาเปรียบผู้อื่นใช้สายตามองแล้วเอาเปรียบผู้อื่นอิจฉาผู้อื่นขี้ฉาแล้วก็ชอบเอาเปรียบคนอื่นชอบเอาเปรียบมองคนอื่นและชอบเหยียดหยามเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะมีสัจธรรมแฝงเอาไว้ให้คนใกล้ตัวหรือคนทั่วไปได้เห็นแล้วได้คิดว่าเอ้ยเขาเกิดมาเนี่ยเขาพิการหรือเขาทุพพลภาพแบบเนี้ยเขาทำเวรทำกรรมอะไรมาเนี่ยฝากบทเรียนไว้ตามกฎแห่งกรรมที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ให้เข้าใจนะไม่ต้องยกตัวอย่างเยอะมีสาระแยะครับทีนี้พอพูดเรื่องธรรมชาติคืออะไรครับเรื่องสำคัญอันดับต้นจบแล้วด้วยสไลด์สองสไลด์คือ9ข้อธรรมชาติคืออะไรคำถามที่2หัวใจของเรื่องที่สื่อพระโอวาทในค่ำคืนนี้พี่น้องครับแล้วผู้สร้างคือใครผู้สร้างธรรมชาติคือใครธรรมชาติทั้งหมดมี9ข้อแล้วผู้สร้างธรรมชาติที่มีนิยามหรือมีคุณลักษณะ9ข้อเนี่ยถ้าเราบอกท่านว่ามีผู้สร้างนะธรรมชาติแล้วผู้สร้างคือใครผู้สร้างคือใครเรามาวิสัชนากันประการที่หนึ่งผู้สร้างคือผู้ที่มีแรงบันดาลใจสูงแรงบันดาลใจเตี้ยๆต่ำๆไม่ได้เพราะสิ่งที่เป็นในเป็นธรรมชาตินั้นถ้าไม่อาศัยแรงบันดาลใจที่สูงมากพอเนี่ยผู้ที่สร้างธรรมชาตินั้นก็จะสร้างไม่ได้เพราะมันยากมากมันไม่มีต้นแบบมันยากมากมันจะต้องครีเอทต้องสร้างขึ้นมาใหม่ต้องอินโนเวทขึ้นมาใหม่ถ้าพูดภาษามนุษย์โลกนะมันจึงยากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีทางที่จะเริ่มไม่มีทางที่จะเริ่มต้นสร้างไม่มีวันที่จะลงมือสร้างและไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จถ้าไม่ได้สร้างสิ่งที่ท่านเรียกว่าธรรมชาติด้วยแรงบันดาลใจอันสูงส่งเช่นนาซาต้องการจะไปดาวอังคารจีนต้องการจะไปดาวอังคารญี่ปุ่นต้องการจะไปดาวอังคารถ้าพวกเขาไม่มีแรงบันดาลใจที่สูงมากเขาจะลงทุนด้วยเงินมหาศาลไหมในการที่จะสร้างโครงการอวกาศเพื่อจะไปดาวอังคารให้ได้เพื่อจะไปรู้ว่าบนดาวอังคารมีอะไรมันการปรารถนาที่จะไปดาวอังคารได้เป็นชาติแรกในโลกนี่คือสิ่งที่จะกระตุ้นแรงบันดาลใจกูอยากจะยิ่งใหญ่กูอยากจะไปสร้างโฉนดเป็นคนแรกบนดาวอังคารกูจะเอาไม้หลักไปปักไว้สี่ด้านแล้วกูจะล้อมกรอบเอาไว้ว่าเฮ้ยไอ้จีนเฮ้ยไอ้ญี่ปุ่นเฮ้ยไอ้รัสเซียกูอเมริกันไปชี้ดาวนี้ก่อนเพื่อนส่งมนุษย์ไปก่อนเพื่อนเพราะกูเป็นเจ้าของดาวอังคารมีแรงบันดาลใจหรือจีนบอกว่าในอีกไม่กี่เดือนฉันจะส่งนักบินอวกาศที่เป็นสุภาพสตรีเป็นคนแรกของโลกไปเยือนดาวอังคารขณะที่ประเทศอื่นยังไม่มีใครตามทันมีแรงบันดาลใจมากอยากจะเหนือกว่าผู้อื่นฉันต้องทำให้ได้ inspirate หรือ inspiration แรงบันดาลใจจึงเกิดขึ้นเพราะต้องประสบความสำเร็จและฉันเชื่อมั่นว่าฉันจะต้องทำได้และฉันจะต้องทำสำเร็จสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของผู้ที่มีแรงบันดาลใจมนุษย์โลกรู้จักแต่อะไรล่ะพี่น้องครับถ้าท่านใช้แรงบันดาลใจในการลงมือทำหรือดำเนินชีวิตท่านจะใช้สมองสองซีกได้โดยอัตโนมัติโดยเฉพาะซ้ายเนี่ยท่านใช้ได้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่สมองซีกขวามันจะถูกท่านกดปุ่มแล้วใช้ปัญญาของสมองซีกขวา
ในการที่จะทำในสิ่งนี้สำเร็จได้อย่างเหลือเชื่อที่เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ไงความคิดสร้างสรรค์ก็คือการคิดรู้สิ่งใหม่ๆได้โดยที่ยังไม่มีใครในโลกนี้เขาคิดได้ผลิตได้ทำได้มาก่อนเลยนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมันจะได้มาจากสมองซีขวาเท่านั้นพี่น้องแล้วได้มาจากแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจก็คือพลังอำนาจของจิตวิญญาณของท่านที่เขาพร้อมจะช่วยท่านอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้เห็นไหมท่านใช้จิตหยาบหยาบคำพูดก็หยาบหยาบฟังก็หยาบหยาบดูก็หยาบหยาบทำอะไรก็หยาบหยาบเพราะท่านใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้ใช้จิตวิญญาณซึ่งเป็นจิตที่ละเอียดและจิตที่สูงส่งกว่าด้วยซึ่งจิตวิญญาณพร้อมจะช่วยสนับสนุนเกื้อกูลจิตหยาบเพราะว่าจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจิตวิญญาณพร้อมจะเกื้อกูลสนับสนุนถ้าจิตหยาบยังสั่นสะเทือนได้ขึ้นความถี่ต่ำนะขึ้นกระไรสามขั้นโลภะโทสะโมหะเป็นสามชาโลภะโทสะโมหะขึ้นๆลงๆอยู่ตรงเนี้ยไม่มีวันสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองได้นึกออกไหมถึงอายุสั้นไม่อายุยืนยาวไม่เป็นอมตะอะไรต่างๆเหล่านี้แรงบันดาลใจไม่มีเวลาทำงานเนี่ยใช้แต่แรงจูงใจท่านครับ inspiration กับ motivation เนี่ยภาษาโลกพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างเวลาคนมอบหมายให้เราทำอะไรสักอย่างไม่ว่าเรื่องง่ายหรือเรื่องยากแล้วเรามีคำถามอาจจะเสียงดังๆถามให้คนที่ใช้ให้เราทำหรือจ้างวานให้เราทำถ้าเรากล้าพูดนะเราก็พูดออกมาครับถ้าไม่กล้าพูดก็เก็บไว้ข้างในสิ่งที่ท่านระลึกนึกคิดอยู่ในจิตใจเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งท่านมักจะถามตัวเองว่าถ้ากูทำแล้วเนี่ยกูจะได้เท่าไหร่กูทำแล้วกูจะได้อะไรนี่คือการถามหาอะไรครับถามหาแรงจูงใจถามหาสิ่งจูงใจที่จะจูงใจให้กูเนี่ยขยันทำมาหากินขยันทำงานขยันทำสิ่งที่จะต้องทำนั้นอย่างทุ่มเทพนักงานบริษัทตอนที่เราอบรมไซโคโชให้เนี่ยเราเชื่อนะว่าสถาบันอื่นไม่ได้สอนแบบเราหรอกไอ้พวกที่เป็นลูกศิษย์เราก็ถือว่าโชคดีไปนะได้ข่าวว่าก้าวหน้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแมเนเจอร์เป็นเจ้านายเลื่อน C เป็น C 8 C 9 C 10ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีนะที่เป็นลูกศิษย์เราเนี่ยเราสอนให้เห็นว่าทำด้วยแรงบันดาลใจกับการทำงานด้วยแรงจูงใจอ่ะนะมันต่างกันมากพฤติกรรมที่แสดงออกก็ต่างผลงานที่ทำผลผลิตนะproductivity ผลผลิตก็ต่างถ้าทำด้วยแรงจูงใจก็คือจะถามว่าทำแล้วจะได้อะไรถ้าได้คำตอบว่าสิ่งที่เขาจะให้ตอบแทนในสิ่งที่ทำมันเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบมันเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ปรารถนาความกระดิกระดาหรือความกระตือรือร้นที่จะทำงานนั้นอย่างทุ่มเทมันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าที่กินเงินเดือนของเขาอ่ะเขาจ้างให้มาทำงานนั้นอยู่แล้วอ่ะมีเงินเดือนให้แต่ถามหาสิ่งจูงใจพิเศษนะถ้ามีจูงใจพิเศษให้แล้วกูจะกระดีกระดารีบทำใช่ถ้าที่เงินเดือนก็มีเงินดาวก็มีสวัสดิการก็มีครบทุกอย่างแต่จะไม่ทุ่มเทจะไม่ทำอย่างทุ่มเทใช่ไหมท่านสังเกตว่าถ้าท่านมีลูกน้องมีลูกจ้างมีสมาชิกในทีมงานท่านอ่ะส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดนะคนดีๆก็มีจะให้ทำอะไรต้องมีสิ่งจูงใจต้องหาสิ่งจูงใจอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ทฤษฎีหัวแครอทสมัยที่เราเรียนเมืองนอกนะทฤษฎีหัวแครอทเป็นทฤษฎีการจูงใจที่สอนให้คนเนี่ยเป็นสัตว์ให้ติดสิ่งจูงใจแมวหมาหมูหมากาไก่ลิงข้างเวลาอยากจะให้ลิงขึ้นต้นมะพร้าวก็ต้องเอากล้วยมาล่ออยากให้หนูเนี่ยมันขึ้นไปปั่นจักรไปถีบจักรเนี่ยก็ต้องเอาถั่วหรือเอาอาหารให้มันกินนี่คือทฤษฎีหัวแครอทแครอทมาจากกระต่ายกินหัวแครอทกระต่ายก็เป็นสัตว์ทดลองเวลาเรียนจิตวิทยาไอ้ฝรั่งเนี่ยตัวแสบตัวดีนะเอาสัตว์มาทดลองใช่ไหมกระต่ายชอบกินหัวแครอทถ้าอยากให้กระต่ายไปทำอะไรก็เอาหัวแครอทให้กินแม้กระทั่งอีกากามันเป็นสัตว์ที่ฉลาดอยู่แล้วนะฝึกมันนะถ้ามันถอดกลอนได้มันมีกรงอยู่แล้วก็กั้นไว้สองห้องเอาอีกาไว้ฝั่งถ้ามันถอดกลอนได้มันจะได้กินอาหารที่อยู่ในอีกห้องหนึ่งที่วางล่อไว้ล่ออีกาด้วยความหิวโหยมันหิวมากมันก็เลยเรียนรู้โดยครูที่สอนอีกาทำให้มันเห็นว่าเนี่ยเปิดกรงโดยการใช้กลอนเนี่ยซึ่งเป็นกลอนหลวมๆนะเปิดกลอนเนี่ยทำยังไงประตูบานนี้ที่จะเปิดแล้วไปกิน
ถั่วกินงาที่อยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งที่อยู่ในกรงเดียวกันเนี่ยได้มันไปดัดสันดานอีกาเพราะมันตะกละมันอยากจะกินมันจริงๆมันธรรมชาติมันก็หิวนะใช่ไหมแล้วทำให้มันดูเนี่ยเลื่อนกรอนนี้ไปเลื่อนกรอนนี้มาเลื่อนกรอนนี้ให้ประตูนี้เปิดเพื่อให้อีกาไปกินได้เสร็จแล้วจับอีกามาไว้ตรงนี้อีกแล้วก็เลื่อนกรอนให้อีกาเห็นอีกเพื่อให้มันไปกินถั่วกินงาตรงนั้นทำไปซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซ้ำก็เรียกทำซ้ำเหมือนย้ำคิดย้ำทำให้อะจนถ้าอีกามันจำได้อะเพราะมันฉลาดต่อไปเนี่ยนะเอาอาหารไปใส่ห้องอีกฝั่งนึงในกรงเดียวกันไม่ต้องไปทำกรอนให้อีกามันเห็นมันทำก็มันเองเลยเปิดไปกินเองได้เลยนี่ไงเห็นไหมแต่บางคนแม่งโคตรดื้อนะเป็นมนุษย์เนี่ยสอนตรงไหนก็ไม่จำสอนยากสอนเย็นนี่ขนาดสอนสัตว์นะมันยังทำได้ปรากฏว่าไอ้ฝรั่งเนี่ยมันก็เลยใช้ทฤษฎีหัวแครอทเนี่ยเอามาใช้กับมนุษย์เพราะมันมองว่ามนุษย์ก็เหมือนสัตว์ตัวหนึ่งแสดงว่ามันให้เกียรติไม่ได้พวกตะวันตกนั่นนะเราเป็นคนที่แอนตี้เรื่องนี้มากเพราะเราวิจัยเราเป็นคนวิจัยไม่ใช่แค่วิจารณ์ว่าอะไรรู้ไหมถ้าให้มันกินจนเคยตัวแล้ววันหน้าไม่ให้มันกินมันจะไม่ทำในบางสิ่งที่เราต้องการไอ้นี่อีกาเนี่ยล่อให้มันอยากกินนะมันจำเป็นต้องทำถ้ามันไม่ทำมันก็อดกินมันอาจจะตายได้แต่ที่เอามาใช้กับคนเนี่ยไม่มีสิ่งจูงใจไม่มีสิ่งเร้าใจความกระดี้กระดาหรือความกระตือรือร้นหรือความ active กระตือรือร้นที่จะทำงานนั้นนะทั้งที่เป็นหน้าที่นะมันจะไม่เกิดจะให้ทำหน้าที่อย่างเรียบร้อยรวดเร็วต้องมีรางวัลมาล่อทีนี้ไอ้ฝรั่งมันมองเอารางวัลด้านบวกมาให้จนกระทั่งมันชินมันเบื่อแล้วมันไม่อยากกินแล้วไม่อยากได้แล้วไม่เร้าใจไม่จูงใจ motivation นั้นล้มเหลวก็เลยไปคิดวิธีว่าให้รางวัลด้านลบถ้ามึงไม่ทำกูจะลงโทษมึงเช่นบริษัทหรือโรงงานหลายโรงงานออกกฎซะเยอะเลยครับให้รางวัลด้านบวกก็แล้วปรากฏว่าไม่มีปัญญาจะให้อีกแล้วครับก็เลยต้องให้รางวัลด้านลบคือขู่ถ้ามึงไม่ทำนะมึงจะอย่างนั้นมึงจะอย่างนี้นะโรงงานบางโรงงานบริษัทบางบริษัทมีกฎระเบียบออกมาเพียบเลยเพื่อพยายามจะจับปูใส่กระด้งให้คนงานเนี่ยตั้งใจทำงานขยันทำงานเพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานหรือเจ้าของหรือเท่าแก่เนี่ยได้ผลประโยชน์เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เพราะให้พวกมันเป็นรางวัลมาเยอะแล้วไม่ค่อยได้ผลใช่ไหมบางบริษัทบางโรงงานเนี่ยผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้จัดการโรงงานผู้จัดการบริษัทมันยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำนะว่ากฎระเบียบบริษัททั้งหมดมีกี่ข้อหรือมีรู้ว่ามีกี่ข้อแต่ละข้อเนี่ยมันมีกฎระเบียบว่าอย่างไรบ้างไม่รู้ต้องเปิดตำราเหมือนทนายมันนักกฎหมายมันมีกฎหมายแต่ละโอ้เยอะแยะมากมันเวลาไปไหนต้องพกคัมภีร์ติดตัวพอรู้ว่าเกิดคดีอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะต้องเปิดเลยอ้างอิงเพราะจำไม่ได้มันเยอะเหลือเกินท่องจำได้เฉพาะตอนที่ไปสอบเนเท่านั้นเพราะเนเขาก็ไม่ได้ออกทั้งเล่มถ้าโชคดีตอบได้มากหน่อยก็โอเคนะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะมีตำราไว้ให้เวลาอยู่ในห้องสอบนะถ้าคิดไม่ออกถามเรื่องความจำคิดไม่ออกอนุญาตให้เปิดตำราได้นี่คือการเรียนแบบฝรั่งนะแต่ของเด็กไทยแม่มึงต้องท่องนะถ้ามึงท่องผิดชิบหายแน่4 5ข้อเนี่ยสิ่งข้อที่1ว่าไงลูกการมีสุมิชาจาระ0ครับตกถ้าจะถามว่า4 5มีกี่ข้อบอกมาให้ครบไม่ต้องเรียงตามลำดับแต่ประเทศไทยยังต้องเรียงลำดับอยู่ทำอย่างกับพระอันดับนะเวลาเรียงนะแก่ภาษากว่าอยู่หัวแถวนะแก่น้อยกว่าก็หางแถวเนี่ยคนไทยเนี่ยส่วนมากถูกฝรั่งล้างสมองให้ติดอยู่ในกรอบมันเด็กไทยเนี่ยดูหน้าตาท่าทางจะฉลาดใช่ไหมแต่สู้เด็กฝรั่งเด็กต่างชาติไม่ได้เพราะถูกสอนนี่ติดอยู่แต่ในกรอบหลักสูตรการศึกษาไม่อยากวิจารณ์นะฮะ เราสอนธรรมะนะยังไม่ต้องไปถึงตรงนั้นอ่ะผู้ที่มีแรงบันดาลใจสูงแปลว่าไม่ต้องอาศัยรางวัลจากภายนอกไม่ว่าถูกลงโทษก็ไม่ต้องใช้จูงใจให้อยากได้รางวัลและขยันขึ้นก็ไม่ต้องใช้แต่เป็นการตั้งความปรารถนาขึ้นมาด้วยตัวเองเช่นแรงบันดาลใจลูกกบตัวหนึ่งตั้งความปรารถนาไว้ว่าถ้าโตขึ้นมาเป็นแม่กบเนี่ยมันเป็นตัวเมียนะถ้าฉันโตขึ้นมาเป็นแม่กบที่เจริญพันธุ์นะฉันจะเป็นแม่กบที่มีลูกหลานมากที่สุดในโลกการกำหนดนึกแบบนี้
มันต้องกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจนี่ยกตัวอย่างถ้ากระตุ้นได้แรงจูงใจถ้าฉันสอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งฉันจะได้รับโอกาสเข้าเฝ้าใครก็แล้วแต่ที่ฉันอยากเข้าเฝ้าถ้าไม่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งฉันจะไม่ได้โอกาสที่จะเข้าเฝ้าบุคคลสำคัญใครก็แล้วแต่ที่ใจฉันอยากมันมีความอยากเป็นตัวยั่วและรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงฉันก็จะมีมานะพยายามฉันก็จะพยายามเรียนหนังสือท่องจำทำกันบ้านศึกษาค้นคว้าวิตกวิจารสารพัดเลยเพื่อจะทันให้ฉันเนี่ยสอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งให้ได้และฉันเชื่อมั่นว่าถ้าฉันมุ่งมานะอย่างเต็มที่มันต้องทำได้แน่เพราะเคยมีคนอื่นเขาทำได้ทำไมคนอย่างกูทำไม่ได้นี่คือพลังภายในที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจลูกฮึดเหมือนตอนที่นักกีฬากำลังจะวิ่งเข้าเส้นชัยวิ่งแข่งกันตอนแรกน่ะออกสตาร์ทอ่ะแรงจูงใจถ้ากูชนะได้ยืนบนแท่นที่หนึ่งนะกูสุดยอดถ้ากูชนะกูจะได้รางวัล 100,000 บาทถ้ากูชนะเนี่ยกูจะได้กลับประเทศไทยในยานโอลิมปิกถ้ากูได้เหรียญทองมาประเทศไทยเขาจะมีขบวนแห่มารับกูที่สนามบินกูจะได้ยืนบนรถที่เปิดประทุนโอ้โหสง่างามเป็นฮีโร่ไม่ใช่เสียงมาร้องฮีโร่นะมีแรงจูงใจก็เลยพยายามออกสตาร์ทอย่างเต็มที่แล้ววิ่งอย่างเร็วถ้าคุณมีก๊อก2ใกล้ถึงเส้นชัยใกล้ถึงเส้นชัยเหนื่อยชิบผงเลยเหนื่อยแทบจะขาดใจแล้วกำลังคู่ขี้สูสีกับไอ้ขี้มันจะแข่งแย่งที่1กับกูเนี่ยคนอื่นตกหลังหมดแล้วมองเห็นเส้นชัยที่อยู่ข้างหน้าอีกไม่กี่อึดใจก้าวเท้าไม่กี่ก้าวกูถึงเส้นชัยแล้วกูต้องทำได้กูต้องทำสำเร็จแน่กูต้องถึงแน่ๆพลังลูกฮึดตรงนี้ที่มันเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาจากพลังทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าแรงบันดาลใจถ้าฉลาดถ้าใครเป็นโค้ชนักกีฬาก็สอนมันเลยก๊อก2มันจะมาได้ก็ต่อเมื่อสอนมันเลยนะให้มันมองเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยโดยขณะที่มันยังไม่ถึงนะให้มันสร้างจินตนาการด้วยสมองซีกขวาว่าตัวมันตอนนี้วิ่งไปถึงตรงนั้นแล้วแซงหน้าไอ้คู่ขี้ที่มันวิ่งบี้กับกูมาเนี่ยกูแซงมันสําเร็จกูไปยืนไปถึงเส้นชัยเรียบร้อยแล้วแล้วให้กูมีความรู้สึกว่ากูปิติกูยินดีเป็นอย่างสูงให้เหมือนกับที่ว่าตัวเองน่ะวิ่งถึงเส้นชัยแล้วทั้งที่ยังไม่ถึงนะครับนี่เราสอนให้ฟังมีใครเคยสอนท่านแบบนี้ไหมให้มีความสำนึกให้ได้จะเรียกว่าสมมุติก็ได้แต่สมมุติบนพื้นฐานของความเป็นจริงและบนพื้นฐานของความเป็นไปได้เพราะเห็นเส้นชัยอยู่ตรงนั้นไม่ใช่มีแรงบันดาลใจตั้งแต่ยังไม่เห็นเส้นชัยอย่างนั้นน่ะเรื่องโกหกตอแหลทั้งนั้นนี่อีกไม่กี่ก้าวก็ถึงเส้นชัยเขาเรียกว่าลูกฮึดเชื่อมั่นว่ากูต้องไปให้ถึงอีกไม่กี่ก้าวกูต้องไปถึงและดีใจบอกตัวเองน่ะไม่ใช่หลอกนะฮะจะเรียกว่าหลอกก็ได้มั้งบอกตัวเองให้ตัวเองมีความรู้สึกภาคภูมิใจเหมือนกับที่ตัวเองประสบความสำเร็จด้วยการเป็นฮีโร่คือถึงเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งแล้วเอาสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นความเป็นปัจจุบันของจิตหยาบของท่านนึกภาพออกไหมเอาความเป็นปัจจุบันตรงนั้นซึ่งมันเป็นอนาคตถูกต้องไหมอ่ะย้ายอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันแล้วนั่นแหละมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยให้พลังทางกายหยาบทางกายสังขารออกมาเป็นลูกฮึดท่านจะประสบความสำเร็จนี่คือการใช้พลังทางจิตวิญญาณนึกภาพออกไหมหรือถ้ามาใช้ในทางโลกคนที่ใช้จิตหยาบในการทำงานคนที่ใช้จิตหยาบในการทำงานคือคนที่ทำทุกสิ่งด้วยแรงจูงใจต้องมีสิ่งจูงใจต้องมีผู้จูงใจต้องมีรางวัลจูงใจไม่ว่ารางวัลด้านบวกด้านลบเวลาทำแล้วไปมองที่รางวัลที่ตัวเองจะได้ไปมองที่เป้าหมายที่ตัวเองจะทำถ้าตอนแรกลงมือทำพอทำไปแล้วอุ้ยแม่งไม่ได้ง่ายอย่างที่กูคิดนะ
ไปทำแล้วมันยากอ่ะท้อแท้และท้อถอยเลิกทำกลางคันครับไอ้พวกนี้คือพวกที่บอกเลยว่าใช้แรงจูงใจในการทำงานคือมุ่งที่ผลประโยชน์ส่วนคนที่ใช้แรงบันดาลใจคือคนที่ทำอะไรอะไรแล้วมุ่งที่ผลสำเร็จเส้นชัยคือผลสำเร็จแล้วย้ายการเวลาในอนาคตเพราะกูยังวิ่งไม่ถึงยังก็แก๊กอยู่เนี่ยกูย้ายเวลาในอนาคตให้มันไปเป็นปัจจุบันเสียแปลว่าให้กูมีความสุขเหมือนกับที่กูทำแล้วสำเร็จน่ะรู้ไหมนั่นคือการดึงเอาพลังทางจิตวิญญาณออกมาใช้ดีกว่าไปหลอกสั่งจิตใต้สำนึกอีกอย่างเนี้ยมันเป็นการสั่นสะเทือนจิตสำนึกเพื่อให้จิตใต้สำนึกเป็นพลังทางจิตวิญญาณช่วยเหลือโดยที่ท่านไม่ทำลายอำนาจของจิตวิญญาณของตัวเองยิ่งทำพลังอำนาจทางจิตวิญญาณยิ่งเยอะทำไมไม่เห็นเปิดสถาบันสอนเรื่องพวกนี้กันบ้างอ่ะดีแต่อุตริอ่ะเดี๋ยวมันจะกลับบ้านไม่ได้เพราะใช้ไม่เป็นเห็นไหมเรารู้เราเลยไม่เคยสอนไม่เคยเปิดสถาบันเปิดแล้วได้ตังค์ปานนี้รวยไปเลยแหละเพราะเรารู้เรื่องจิตมนุษย์189กลุ่มเรารู้ดีอ่ะรู้ดีว่าจะใช้มันอย่างไรรู้ดีว่าอะไรมันจะทำตามเราโดยที่เราไม่ต้องใช้อย่าหาทำนี่คือความจริงเพราะเราไม่ต้องการความรวยเราต้องการมาช่วยพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับตั้งแต่ไปเที่ยวเดินแนะนำตามหน่วยงานห้างร้านโรงงานไปนั่งคุยทั้งวันคุย3วัน3คืนก็ไม่จบมันยังไม่จ้างสักทีมันยังไม่เก็ตว่าไซโคโชเนี่ยมันเป็นของพระบิดาเป็นของพระเจ้าที่จะเอามาช่วยไม่ให้คนที่บางทีอ่ะไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาไปเบียดเสียดเข้าคิวในนรกอ่ะให้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลซึ่งเราไม่ต้องการความโด่งดังไปอธิบายเขาให้เขาเห็นคุณค่าของไซโคโชว่าคุณไม่ต้องไปลงนรกถ้าลงนรกนะกรรมชนิดเดียวกันเนี่ยสันดานเรื่องเดียวกันเนี่ยไปนรกก็จะใช้ไซโคโชที่เป็นด้านลบต้องทุกข์ต้องทรมานแต่ถ้าอยู่บนโลกเนี่ยฟังภาษามนุษย์พูดรู้เรื่องเราจะสนุกสนานเราจะเต้นกันนะแต่อยู่ในนรกก็เต้นนะฮะแต่เต้นด้วยความโอดโอยเต้นด้วยการถูกลงโทษแต่ถ้าเต้นในห้องไซโคโชที่ภูกระต่ายหรือที่ไหนก็ได้โรงแรมชั้นหนึ่งทั่วประเทศที่เราเป็นวิทยากรมาเป็นการเต้นอย่างหนุกหนานแต่ดันทะลึ่งไม่เอาเนี่ยมีนะที่ดีๆแต่น้อยเห็นไหมเราช่วยมากไม่ได้ตอนนี้เลยมาช่วยฟรีๆแล้วเราก็ไม่ได้ตังค์หรอกแต่ใครนะไม่เราไม่มีสิ่งจูงใจด้วยนะมีแต่หน้าตาท่านอาจจะร้าวใจนิดหนึ่งนะดูแล้วหน้าตาโอเคนะมันพูดจริงใช่ไหมหน้าตาจริงจังแล้วก็อิ่มเอิบเบิกบานดีเท่านั้นนะถ้าใครเห็นประโยชน์จะเอาไปใช้นะอ้าวแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจนะพูดให้ฟังไปแล้วนะผู้สร้างคือใครนะผู้ที่มีแรงบันดาลใจแสดงว่าการที่จะสร้างธรรมชาติเนี่ยที่มันมี9ข้อต้องใช้แรงบันดาลใจเท่านั้นเพราะไม่มีรางวัลอะไรที่จะมาจูงให้ผู้สร้างเนี่ยนะต้องสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาในธรรมชาติด้วยความอยากนั่นเองครับอยากได้อยากดีอยากมีอยากเห็นอยากเป็นอยากทำมีอย่างเดียวอะที่เป็นความอยากที่ไม่ใช่ตัณหาคืออยากรู้อยากเห็นตัวอยากรู้อยากเห็นมีอย่างเดียวที่ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ตัณหาเพราะถ้าไม่มีการอยากรู้อยากเห็นลูกๆของพระบิดาก็คือพวกท่านเนี่ยจะไม่มีความกระหายใคร่ที่จะเรียนรู้เพราะอยากรู้อยากเห็นอยากรู้เรื่องอะไรอยากเห็นเรื่องอะไรก็พยายามจะเห็นพยายามจะเรียนให้รู้พยายามจะหาความรู้เห็นไหมฮะพระบิดาจึงต้องติดรหัสอยากรู้อยากเห็นให้แต่ไม่ใช่อยากมีอยากรวยอยากสวยอยากชนะอยากนู่นอยากนี่ถ้าอย่างนั้นเป็นกิเลสเป็นตัณหาไปนะอ่ะผู้กำหนดเป้าประสงค์ผู้สร้างคือผู้กำหนดเป้าประสงค์เป้าประสงค์มาจากคำว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์มันทุกอย่างในธรรมชาติทุกอย่างในธรรมชาติท่านทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าผู้สร้างเนี่ยสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ว่าสิ่งเล็กสิ่งใหญ่สิ่งใกล้สิ่งไกลที่เราพูดถึงตะกี้ใน9ข้อเนี่ยที่มันมีมาตั้งแต่ก่อนที่พวกท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ผู้สร้างมีทั้งเป้าหมายและมีทั้งวัตถุประสงค์ในการสร้างท่านจำไว้นะฮะเดี๋ยวลึกเข้าไปเรื่อยๆพระบิดาจะบอกท่านยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าเป้าหมายในการสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไร
แต่ยกตัวอย่างหมดทั้งจักรวาลคงไม่ได้นะเอาแค่บางสิ่งใกล้ตัวท่านท่านจะได้ถึงบางอ้อกันง่ายๆไปกระทั่งวัตถุประสงค์ประการที่2ผู้กำหนดเป้าประสงค์ประการที่3ผู้วางแผนดำเนินการมาทีเดียว2ข้อผู้วางแผนดำเนินการก็แปลว่าสิ่งที่สร้างเนี่ยผู้สร้างต้องมีการวางแผนที่จะดำเนินการในการสร้างเพราะมันต้องสัมพันธ์กันมันต้องเชื่อมโยงกันมันต้องค้ำจุนความสมดุลของกันและกันมันต้องเป็นระบบเดียวกันระบบเล็กอยู่ในระบบใหญ่ท่านเห็นไหมครับซีซัวสร้างได้ไหมครับมันต้องมีหลักการมันต้องมีวิธีการเมื่อมันมีหลักการมันมีวิธีการมันจึงต้องมีการวางแผน planning ต้องมีการวางแผนนั่นแสดงว่าที่ท่านเห็นน่ะเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วมันเกิดเองของมันน่ะแผนมีไหมท่านไม่รู้เลยว่าเขามีแผนน่ะวิธีการท่านรู้ไหมท่านไม่รู้เพราะท่านก็ตีคลุมคลุมไปหมดว่ามันเป็นธรรมชาติเช่นท่านบอกว่าฝนตกต้องมีฟ้าร้องฝนตกต้องมีฟ้าผ่าท่านบอกว่ามันต้องมีมันเป็นของมันอย่างนั้นเองถ้าที่จริงๆเราเคยบอกผ่าน Facebook นะว่าเบื้องหลังฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าคะนองพายุแม่เหล็กบนก้อนเมฆล้วนมีผู้อยู่เบื้องหลังทั้งนั้นมียุคหนึ่งจำได้ไหมที่ฟ้าเนี่ยเขาต้องการเตือนให้มนุษย์รู้จักแงนมองดูท้องฟ้าส่วนมากก้มหน้าดูดินหรือมองหน้ากันเองเลยกว่าหน้าไม่เคยมองไม่เคยมองฟ้าเพราะมนุษย์เราเนี่ยทำให้เกิดขยะสกปรกบนท้องฟ้าของพระบิดาเอาไว้เยอะพี่ๆช่างเทคนิคพี่ๆน้องๆของเราก็เลยต้องสร้างก้อนเมฆให้เป็นรูปต่างๆเมฆแบบหิ้งแม่เมฆแบบชั้นเรียก shield cloud เมฆแบบหิ้งใช่ไหมเมฆแบบท่อเพื่อมันมีรูปร่างประหลาดแม้กระทั่งเมฆที่เป็นมีลักษณะเป็นเหมือนเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์พี่ๆเขาก็ทำให้เกิดเป็นลำแสงสะท้อนกับก้อนเมฆให้เป็นรูปนกฟีนิกซ์ให้เห็นถ้าเราเห็นปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจหรือเกิดแรงจูงใจว่าเฮ้ยมีก้อนเมฆแบบนกฟีนิกซ์ปรากฏแบบเนี้ยเฮ้ยมันมีอะไรวะเขาต้องการจะเตือนให้รู้ว่าฟีนิกซ์มาแล้วหาให้เจอเทพเจ้าแห่งฟีนิกซ์มาเกิดแล้วมารับแสงแรกแห่งตะวันจะมาเกิดด้านทิศตะวันตกไม่ได้ต้องมานกตัวนี้ต้องบินมาทางทิศตะวันออกเฮ้ยมันปรากฏอยู่บนท้องฟ้าทิศตะวันออกเว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เคยมีนะแถวริโอเดจาเนโรเนี่ยที่มีรูปปั้นของพระเยซูอยู่บนหน้าผาสูงบนภูเขาท่ากลางแขนเหมือนนกบินปรากฏท้องฟ้าเนี่ยที่เมืองหนึ่งใกล้ๆกับริโอเดจาเนโรแต่ไม่ใช่ที่ริโอก้อนเมฆมีภาพเป็นฟีนิกซ์ในตอนเย็นวันหนึ่งปรากฏตอนเย็นนะไม่ใช่ตอนเช้าเพราะเป็นเงาสะท้อนให้รู้ว่ามาแล้วไงเป็นนกฟีนิกซ์เพื่อให้คนคิดเชื่อมโยงว่าพระเยซูกับนกฟีนิกซ์เนี่ยใช่ไหมเขาเรียกว่า lateral thinking อะเป็นการคิดเชื่อมโยงพระเยซูรูปปั้นพระองค์กับเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์ปรากฏให้เห็นมา 2-3 ปีที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าใครคิดได้สักกี่คนเราก็ไม่รู้นะผู้สร้างคือใครผู้วางแผนดำเนินการผู้สร้างคือใครผู้ออกแบบสิ่งที่สร้างนั้นเดี๋ยวเวลาถึงตัวอย่างจริงๆลึกๆเราจะค่อยอธิบายนะแต่ท่านจำไว้จะจดไว้ก็ได้ผู้สร้างคือใครผู้มีแรงบันดาลใจสูงผู้สร้างคือใครผู้กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการสร้างผู้สร้างคือใครผู้วางแผนดำเนินการวางแผนและวิธีการในการดำเนินการแปลว่าต้องมีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรก่อนอะไรหลังในการสร้างเขาเรียกว่ามี priority ลำดับความสำคัญในการสร้างจะสร้างข้ามขั้นไม่ได้ประการที่4ผู้สร้างคือผู้ออกแบบสิ่งที่สร้างนั้นออกแบบ create innovate ไม่มีต้นแบบให้เห็นต้องใช้แรงบันดาลใจต้องใช้พลังทางจิตวิญญาณเท่านั้นไม่มีตำราให้ดูไม่มีต้นแบบให้เห็นต้องคิดใหม่ทำใหม่เดี๋ยวนั้นนะแต่ต้องฉลาดคิดฉลาดใช้ปัญญาประการที่5ผู้สร้างคือใครผู้สร้างก็คือผู้ดูแลทุกสรรพสิ่งที่ตนสร้างผู้สร้างคือใครผู้สร้างคือผู้ดูแลทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้างอนันตจักรวาลโลกเสรีระบบสุริยะจักรวาล
ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นมนุษย์โลกเสรีก็ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นตามแผนของผู้สร้างที่วางไว้ก็ยังทุกวันนี้ไม่ว่าสร้างมานานแล้วเท่าไหร่ก็ตามผู้สร้างนั้นก็คือผู้ที่ดูแลทุกสรรพสิ่งที่สร้างอยู่อย่างใกล้ชิดไม่เคยทิ้งขว้างๆไม่เคยเหินห่างถึงแม้จะใช้เวลานานมา 60,800 กว่าปีเศษแล้วก็ตามที่ทรงสร้างไว้เป็นอย่างน้อยนะ 60,800 ปีเศษเป็นอย่างน้อยผู้สร้างก็ยังคงดูแลทุกสรรพสิ่งที่สร้างไว้ตราบจนปัจจุบันผู้สร้างคือใครคือประการที่6ผู้รับผิดชอบโครงการคำว่าโครงการนี่คือทั้งระบบทั้งหมดมันมีโครงการหลายโครงการทับซ้อนกันเหมือนโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมมีโครงการเล็กโครงการย่อยโครงการน้อยอยู่ในโครงการใหญ่ซึ่งถ้าเราเป็นประธานเราเป็นผู้รับผิดชอบเราก็ต้องดูแลมันทั้งหมดทั้งโครงการต้องควบคุมต้องดูแลต้องดำเนินการต้องรับผิดชอบทั้งโครงการอะไรรับผิดชอบเองโดยตรงไม่ได้มือไม่พอปากหูตาไม่พอก็จ้างวานให้คนอื่นช่วยให้มีผู้ช่วยเพราะถ้างานใหญ่เนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้ทำคนเดียวไม่สำเร็จถูกต้องไหมเพราะโลกเป็นโลกทางกายภาพนะนี่คือ6ประการผู้สร้างคือใคร6ประการท่านอ่านทวนซะนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนจอผู้สร้างคือผู้มีแรงบันดาลใจสูงผู้สร้างคือผู้กำหนดเป้าประสงค์ผู้สร้างคือผู้วางแผนดำเนินการผู้สร้างคือผู้ออกแบบสิ่งที่ทรงสิ่งที่สร้างนั้นผู้สร้างคือผู้ดูแลทุกสรรพสิ่งที่สร้างผู้สร้างคือผู้รับผิดชอบทั้งโครงการที่สร้างขึ้นมาท่านเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่ท่านเรียกว่าธรรมชาติทั้งที่เห็นมันเพิ่งเกิดมันเพิ่งร่วงมันเพิ่งหล่นมันเพิ่งเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่เกิดมาท่านเห็นมันเป็นของมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วและที่ท่านเคยบอกว่ามันเป็นธรรมชาติมันธรรมชาติมันเกิดเองเป็นเองตอนนี้ท่านเริ่มรู้นะว่ามันไม่ใช่แล้วนะว่าเบื้องหลังของสิ่งที่ท่านเรียกว่าธรรมชาติไม่ว่าปรากฏการณ์ที่เห็นซึ่งหน้าหรือมายาที่มันปรากฏก่อนหน้านั้นหรือปัจจุบันหรือในอนาคตล้วนมีแผนเป็นไปตามแผนการล้วนไปตามเป้าประสงค์ล้วนไปตามแรงเกิดตามแรงบันดาลใจสารพัดใน6ข้อนี้ทั้งนั้นเห็นไหมฮะถ้าท่านพูดง่ายๆว่าทุกอย่างธรรมชาติสร้างมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติแล้วมันจบง่ายๆแบบนั้นน่ะแสดงว่าไม่มีกึ๋นนะครับไม่มีปัญญาที่ไปมองทุกอย่างแบบนั้นนะพ่อกับแม่กูแต่งงานกันก็เลยออกลูกมาเป็นกูมันเป็นธรรมชาติท่านว่าจริงเหรอครับมันเป็นธรรมชาติจริงเหรอครับใช่ไหมที่ออกลูกมาแล้วพ่อแม่เดียวกันมีพี่น้องสองสามคนคลอดตามกันมานิสัยสันดานมันต่างกันนี่คือธรรมชาติเลยครับใช่ไหมลูกแต่ละคนมีนิสัยไม่เหมือนกันมีความชอบแตกกันมีความชังในสิ่งที่แตกต่างมีนิสัยมีความต้องการในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างนี่คือธรรมชาติเหรอครับที่พูดว่าธรรมชาติเพราะไม่รู้ไงเขาว่าไม่รู้แล้วไปฟันธงในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้เขาเรียกว่าโง่ครับเพราะมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้บอกกูคิดเหมือนกันกูคิดอย่างเงี้ยแต่คิดบนตรรกะอะไรนะครับตรรกะคือหลักการและเหตุผลน่ะคิดบนหลักการและเหตุผลอะไรครับถึงกล้าฟันธงว่ามันธรรมชาติฮะผู้สร้างคือใครคำถามต่อมาพระบิดาให้ถามผู้สร้างคนแรกเป็นใครผู้สร้างคนแรกมีคำถามนี้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยถามเลยใช่ไหมครับหลายคำถามแล้วนะสามคำถามแล้วมั้งคำถามใหญ่ๆเลยต้องแตกฉานในสิ่งเหล่านี้แล้วท่านก็จะหายดื้อหรือท่านไปคุยกับใครฟังเราคืนนี้แล้วเอาไปแนะต่อบอกต่อเนี่ยมันจะหายดื้อทันทีเลยบอกมึงฟังกูให้ครบกูจะเล่าเป็นขั้นเป็นตอนแล้วตอบความจริงให้ฟังเป็นตอนๆแล้วมึงก็คิดตามกูนะพอมึงเข้าใจแล้วเก็ทแล้วมึงค่อยไปพูดให้คนอื่นฟังต่อคนจะได้หายโง่สักทีจะได้เลิกพูดว่ามันเป็นธรรมชาติ
เราฟังมาจนชินหูเลยรอบๆตัวเราเนี่ยชอบมีคนบอกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติจริงๆธรรมะมันมี2 อย่างนะมีธรรมดากับธรรมชาติและธรรมะประเภทที่เราเอามาฝากคืออนุตตรธรรมคือธรรมะที่อยู่เหนือธรรมชาติเหนือธรรมดาเหนือธรรมชาติหลายคนเลยบอกว่าอาจารย์ปริญญาถึงไม่ถึงพูดแปลกๆทำไมจึงสอนธรรมะแปลกๆกูไม่เคยได้ยินนะใช่สิมันจะไปเคยได้ยินได้ไงเพราะยังไม่เคยมีใครมนุษย์คนไหนมากล่าวบนโลกนี้ให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับการที่เราจะมาตอบท่านเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เกี่ยวกับเรื่องผู้สร้างคนแรกเป็นใครมันทำไม่ได้ครับท่านจะใช้จินตนาการลำบากมากเพราะฉะนั้นเอาแบบง่ายๆแล้วกันครับเริ่มต้นตรงนี้เลยพี่น้องเดิมจักรวาลจักรวาลที่ท่านรู้จักเนี่ยอนันตจักรวาลเป็นสถานที่ว่างโล่งไม่มีสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าธรรมชาติไม่มีอะไรเลยครับเดิมเนี่ยจักรวาลเป็นที่ว่างโล่งไม่มีอะไรเลยยังไม่มีสรรพสิ่งใดดำรงอยู่ช้างม้าวัวควายหมาแมวต้นไม้ต้นไร่โลกดาวอังคารดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ดาวเคราะห์อะไรของพวกคุณไม่มีดินน้ำลมไฟก็ไม่มีของแข็งของเหลวและแก๊สก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยและอย่างแรกจักรวาลที่เป็นสถานที่ว่างโล่งนั้นไม่มีขอบเขตสิ้นสุดไม่มีเขตแดนเวิงว้างว่างเปล่าเหมือนแบ็คกราวด์บนจอเราที่เป็นสีดำแต่ตอนนี้มีตัวหนังสือขึ้นมา2 บรรทัดถ้าเป็นจักรวาลที่ว่างโล่งแล้วว่าตัวหนังสือ2 บรรทัดในจอสีดำก็จะไม่มีไม่มีอะไรเลยครับมันดำมืดเหมือนจอมืดอ่ะทีวีถูกสั่งปิดเพราะทำผิดกฎหมายถูกสั่งปิดก็เลยจอดำจอดำแล้วไม่มีอะไร1ไม่มีขอบเขตสิ้นสุด2ไม่มีรูปธรรมใดดำรงอยู่3ไม่มีทุกสิ่งที่มีอยู่จริงในปัจจุบันด้วยในความที่พวกท่านเรียกมันว่าธรรมชาตินะเรียกมันว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติเดิมทีเนี่ยไม่มีทุกสิ่งที่ท่านรู้เห็นอยู่ได้ยินอยู่ในปัจจุบันเสียงน้ำตกเสียงลมพัดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าภูเขาต้นไม้โลกไม่มีเดิมเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าใจไหมหลายคนไปเหมาโมเมนะว่าธรรมชาติก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองแต่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่กูไม่รู้แต่มันเกิดเองง่ายมากคิดแบบนี้ง่ายๆก็มันคิดจะดับขันห้าเพื่อจะดับอัตตาตัวกูของกูเพื่อกูจะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกกูจะได้พ้นทุกข์คิดง่ายๆแต่ถ้าเข้าถึงมรรควิถีจิตจักรวาลจะรู้เลยว่าโง่ครับเพราะไม่คิดให้มันยากไปกว่านั้นนะคิดง่ายเกินไปครับแล้วสรุปเลยเชื่อเลยไปตามนั้น3ประการไม่ต้องเอาเยอะพระบิดาบอกไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่3ข้อเดิมเนี่ยให้เริ่มต้นเลยใครคือผู้สร้างถูกไหมพระองค์ให้เริ่มคำถามว่าเดิมเนี่ยจักรวาลทุกวันนี้ที่มันมีอยู่เป็นอนันตจักรวาลคือจักรวาลที่นับไม่ถ้วนแต่จริงแล้วพระบิดาก็นับให้แล้ว 12,500 ล้านกาแล็กซี่ก็คือ 12,500 ล้านจักรวาลใหญ่ที่อยู่ในสิ่งที่พวกท่านเรียกว่าเอกภพนะนี่เรานำไปข้างหน้านิดนึงเพื่อท่านจะได้เห็นภาพเพราะบางท่านอาจจะไม่เคยชินเพราะไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่ได้เรียนเรื่องดาราศาสตร์มาเห็นไหมเพียวเมตาฟิสิกของพระบิดาคือความรู้ของจิตจักรวาลนั้นไม่ได้แยกเป็นฝ่ายๆว่าวิชานั้นวิชานี้วิชาจิตจักรวาลเนี่ยคือรวมทุกศาสตร์รวมทุกแขนงของศาสตร์ที่มีอยู่จริงในบรรณพิภพเนี่ยเอาไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวจึงเรียกว่าเพียวเมตาฟิสิกเป็นอภิปรัชญาบริสุทธิ์ไม่มีเคมีขี้แมวไม่เคยมีชีวะชะวีไม่มีมันรวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดท่านเห็นไหมที่เราสื่อพระวาทกับพระเจ้ากับพระบิดากับองค์จิตจักรวาลเนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยพูดทุกแขนงวิชาเลยที่มันเกี่ยวข้องนี่เรามาดูกันนะเดิมจักรวาลเป็นสถานที่ว่างโล่งนะฮะไม่มีขอบเขตสิ้นสุดไม่มีรูปธรรมใดดำรงอยู่ไม่มีทุกสิ่งที่มีอยู่จริงในปัจจุบันแต่พี่น้องครับในความว่างหรือในความมืด
ที่มันไม่มีสิ่งใดของจักรวาล นั้นนะมันมีบางสิ่งอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่มันยังไม่ใช่รูปธรรมมันมีแก่นแท้ของความว่างอยู่ท่านต้องทำความเข้าใจคำว่าแก่นแท้ของความว่างแก่นแท้ของความว่างเช่นแก่นแท้ของความว่างนั้นเมื่อมันมีการสั่นสะเทือนขึ้นมาเมื่อใดแก่นแท้ของความว่างเนี่ยมันไม่มีตัวตนแต่จริงๆมันมีที่มันไม่มีตัวตนให้รู้ให้เห็นให้สัมผัสเพราะมันเป็นอนัตตาคำว่าเป็นอนัตตาแปลว่าไม่รู้รูปร่างตัวตนหน้าตามันเป็นยังไงนี่มันเป็นแก่นแท้ของความว่างก็แสดงว่ามันเป็นแก่นแท้ก็คือสิ่งที่จะก่อให้เกิดความว่างแก่นแท้ของความว่างเมื่อมันสั่นสะเทือนขึ้นมาเมื่อได้รับการกระตุ้นกระตุกหรือปลุกเร้าก็ตามมันจะก่อให้เกิดตัวตนของความว่างเกิดขึ้นไอ้ตัวตนของความว่างนั่นน่ะคือสรรพสิ่งที่มันเป็นอนัตตาแล้วไอ้ตัวตนของฟังดีๆนะแล้วคิดตามนะพี่น้องนะถ้าฟังไม่ทันนะมาย้อนฟังทีหลังเราขี้เกียจพูดซ้ำไม่ใช่ว่ากลัวจะพูดไม่เหมือนเดิม ความจำเราเนี่ยไม่มีปัญหาเรามาเรียนรู้กันเดิมทีเนี่ยจักรวาลเป็นที่ว่างโล่งเหมือนไม่มีขอบเขตและไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วในจักรวาลนั้นน่ะมันที่มันไม่มีอะไรเลยเพราะมันมีแต่ความว่างและไอ้สิ่งที่มันเป็นความว่างนั้นคือแก่นแท้ของความว่างไม่ใช่ตัวของความว่างมันเป็นแก่นแท้ของความว่างซึ่งไอ้แก่นแท้ของความว่างเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อมันสั่นสะเทือนมันจะมีตัวตนมีอัตตาเกิดขึ้นเป็นอัตตาตัวตนของความว่างที่เรียกว่าสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยก็คือสรรพสิ่งที่มันไม่มีตัวตนไม่มีมายาอะไรมันเป็นแค่ตัวตนของความว่างซึ่งมันมีอยู่จริงเอาให้ชัดเอาให้ชัดในสนามพลังงานในอากาศคนที่เรียนวิทยาศาสตร์เรียนฟิสิกส์มาเนี่ยจะรู้มีระฆังแขวนอยู่ พี่น้องเอาเหล็กไปเคาะระฆังแกงแกง คนที่อยู่ห่างไกลไปจากระฆังสามารถจะได้ยินเสียงระฆังที่ถูกเคาะแกงแกงตรงนี้ได้เพราะเสียงของระฆังที่ถูกเคาะมันทำให้เกิดคลื่นของการสั่นสะเทือนทำให้เกิดคลื่นของการสั่นสะเทือนแล้วไอ้คลื่นของการสั่นสะเทือนนั่นน่ะมันไปทำให้บางสิ่งหรือเรียกว่าอากาศก็ได้อ่ะเพราะท่านไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาเนาะมันทำให้อากาศที่อยู่โดยรอบระฆังนั่นน่ะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นตามคลื่นเสียงของระฆังที่ถูกเคาะโอเคไหมมันก็จะเกิดคลื่นแล้วคลื่นมันก็จะกระจายเป็นวงรอบระฆังมันกลมๆถูกไหมกระจายไปมันคนที่อยู่รอบระฆังที่อยู่ไกลห่างออกไปอาจจะไม่ใช่ไกลมากนะเพราะเคาะไม่แรงคลื่นความถี่ของคลื่นเสียงที่เคาะระฆังมันก็จะสั่นสะเทือนคลื่นของอากาศสั่นสะเทือนอากาศให้เกิดเป็นคลื่นไปตามคลื่นของเสียงระฆังนั้นไปเข้าหูของคนที่อยู่ห่างออกไปก็รับรู้ได้เป็นเสียงระฆังที่ถูกเคาะฟังแล้วเข้าใจไหมท่านที่รักครับไอ้ตัวที่เราบอกว่ามันเป็นความว่างเนี่ยก็คือคลื่นความถี่ที่ทำให้เกิดที่เป็นคลื่นเสียงอะที่เคาะระฆังแล้วอะที่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอะเป็นคลื่นเสียงถูกไหมมันเราจะไม่ได้ยินเสียงถ้าไม่ใช่คลื่นเสียงมันเป็นคลื่นเสียงคลื่นเสียงมันเกิดขึ้นมาเมื่อระฆังนั้นถูกเคาะพอระฆังนั้นถูกเคาะคลื่นเสียงก็จะต้องถูกแผ่ออกไปจากระฆังนั้นสั่นสะเทือนออกไปเป็นคลื่นกระจายออกไปห่างจากระฆังเป็นเหมือนกับหยดน้ำที่หยดลงไปในสระหรือเอาก้อนหินโยนลงไปในสระน้ำแล้วมันจะเกิดคลื่นเป็นวงๆเหมือนภาพที่เราให้ท่านเห็นในจอไอ้จุดขาวๆตรงกลางนั้นก็คือที่ตั้งของระฆังและถูกเคาะ
เดิมเนี่ยที่ว่ามันไม่มีอะไรนึกออกไหมพอระฆังถูกทำให้สั่นสะเทือนมันเกิดคลื่นเสียงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นไอ้คลื่นเสียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากความว่างถูกไหมมันมาจากความว่างคือไม่มีคลื่นเสียงอะเดิมไม่มีอะแต่เคาะเมื่อไหร่มันมาจากไหนว่าไอ้ตัวตนของคลื่นเสียงเนี่ยทั้งที่มันเป็นอนัตตานึกภาพออกไหมนี่คือสิ่งที่เราเคยบอกท่านว่าอย่าหลงผิดนะสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตามีตัวตนแต่มันมีตัวตนเกิดขึ้นหลังจากที่อนัตตานั้นถูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแก่นแท้ของอนัตตานั้นถูกทำให้เกิดขึ้นอย่างงมากไปกว่านี้เพราะถ้าเรายิ่งอธิบายเดี๋ยวยิ่งงงหนักเข้าไปอีกเอาง่ายๆคลื่นเสียงมันเป็นลักษณะเป็นเคิร์ฟอย่างเงี้ยนะขึ้นขึ้นลงลงนะคลื่นเสียงเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นของการเกิดคลื่นขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมมันจะมีจุดเริ่มต้นไอ้จุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดคลื่นเสียงนั่นน่ะทางฟิสิกส์เขาเรียกว่าพาร์ติเคิลพาร์ติเคิลก็คืออนุภาคของคลื่นซึ่งมันจะสั่นขึ้นขึ้นลงลงนะเป็นคลื่นตรงนะขึ้นขึ้นลงลงและตรงไปยังปลายทางแต่มันเป็นวงกลมกระจายไปโดยรอบถ้าไม่มีการสั่นสะเทือนของระฆังเกิดขึ้นเพราะไม่ถูกเคาะไอ้พาร์ติเคิลตัวเนี้ยมันมาจากไหนไม่รู้มันล่องหนไปไหนไม่รู้แต่พอเคาะแป้งปั๊บไอ้พาร์ติเคิลคืออนุภาคของคลื่นเนี่ยตัวแรกเนี่ยมันจะเกิดมันจะปรากฏตัวขึ้นมาแล้วสั่นไปเรื่อยๆและถ้าระฆังนั้นยังสั่นอยู่มันจะมีพาร์ติเคิลตัวที่2วิ่งตามกันขึ้นมาแล้วก็เป็นคลื่นแบบนี้ครับเป็นคลื่นแบบนี้ท่านนึกภาพออกไหมครับเรามาเป็นด็อกเตอร์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องพวกนี้ไอ้ที่มันมาก้าวล่วงเราเนี่ยมันเก่งด้วยการเอาฟิสิกส์เนี่ยมาพูดเอาอนุตตรธรรมสำนักกูลอกเรียนมามาพูดแล้วเอาฟิสิกส์มาใส่อ้าวถ้านายแน่จริงนายรู้มากทำไมนายไม่ทำแบบเราอะถ้านายเก่งจริงอะเราบอกแล้วเราไม่ได้รู้เองนะเราไม่ได้รู้เองพระบิดาทรงสื่อมาแล้วเราก็คิดตามพระองค์เราถึงอธิบายพวกท่านได้และท่านใช้สมองซีกซ้ายกับขวาได้ร่วมกันท่านจะเข้าใจอนุตตรธรรมที่เราพูดนี่คืออนุตตรธรรมพระบิดาสร้างอย่างไรพระองค์ทรงทราบเลยมาสอนพวกท่านผ่านเราเนี่ยนึกภาพออกยังไงนะมันแก่นแท้ของความว่างมันกระจัดกระจายอยู่ทั่วจักรวาลที่ว่างโล่งที่เป็นสีดำยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันมีแต่ความมืดมันกระจัดกระจายอยู่ประการที่หนึ่งมันเป็นอนัตตาที่มีอัตตาที่มีตัวตนเราอธิบายไปแล้วนะ ประการที่หนึ่งประการที่สองครับสิ่งที่ท่านต้องรู้ครับพระบิดาบอกมันมนุษย์คนไหนก็ไม่มีใครรู้ครับว่าไอ้พาร์ติเคิลที่เป็นแก่นแท้ของพาร์ติเคิลคือแก่นแท้ที่เป็นแก่นแท้ของความว่างมันก็มีตัวตนของมันเหมือนกันล่องลอยอยู่ทั่วไปแต่ไม่ได้ล่องลอยธรรมดาพวกมันเนี่ยพากันหมุนวนเข้าหาจุดศูนย์กลางร่วมกันเหมือนกับท่านเอาน้ำตาลทรายหรือเกลือใส่ไปในน้ำแล้วท่านก็คนมันเนี่ยถ้าจะมองเห็นเลยว่าผลึกหรือเมล็ดเกลือนะหรือผลึกของน้ำตาลทรายมันจะหมุนวนไปตามแรงเหวี่ยงของน้ำที่ทำให้ที่ท่านคนมันทำให้มันหมุนเนี่ยแล้วอะไรเกิดขึ้นไหมไอ้ที่มันเป็นเกล็ดน้ำตาลหรือเกล็ดของเกลือมันจะพากันไปกองรวมกันตรงก้นของถ้วยหรือของชามหรือของแก้วเสมอนึกภาพออกไหมครับพี่น้องครับไม่ยากใช่ไหมเป็นด็อกเตอร์ไม่ยากขออย่าดื้อคิดตามเนี่ยไอ้แก่นแท้ของสิ่งที่เป็นความว่างซึ่งมันยังไม่ได้แสดงตัวตนอะไรออกมาเลยเนี่ยแต่มันมีตัวตนมันมีอัตตาอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วแล้วไม่ใช่กระจายอยู่เฉยๆมันพากันเวียงหมุนเข้าหาจุดศูนย์กลางของการหมุนของจักรวาลที่มันโล่งๆนั่นประการที่สามเราเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์และพูดเยอะเมื่อเบียดตัวกันอัดแน่นบริเวณจุดศูนย์กลางของการเหวี่ยงหมุนของตัวตนของแก่นแท้ของความว่างแล้วมันเบียดตัวกันแน่นอย่างยิ่งยวดแล้วแบบนี้สิมันก็จะบังเกิดสนามพลังงานขนาดใหญ่เกิดขึ้นมันทำให้ที่ว่างโล่งแต่เดิมมันไม่มีอะไรเนี่ยเกิดเป็นสนามพลังงานขนาดใหญ่เกิดขึ้นถามว่ามันเกิดเป็นสนามพลังงาน
เกิดพาร์ติเคิลของอนุเป็นพาร์ติเคิลคืออนุภาคของคลื่นความถี่ต่างๆรถเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในสนามอยู่ในที่ว่างโล่งที่เรียกว่าจักรวาลแต่เดิมที่ไม่มีอะไรมันมีการบังเกิดคลื่นความถี่ทางพลังงานหลายความถี่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันเกิด

ตะกี้เรายกตัวอย่างตีระฆังเคาะระฆังในอากาศแล้วมันเกิดคลื่นอย่างไรไม่ต่างกันพี่น้องครับเข้าใจไม่ยากเลยครับนี่เรากำลังพูดถึงในความว่างที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเกิดมีอะไรขึ้นมาได้อย่างไรฟังดูสิว่ามีเหตุมีผลไหมเพอร์เจอร์เลอะเทอะไร้สาระหรือเปล่าใครเป็นนักวิทยาศาสตร์น่ะอาจารย์เมธีฟังอยู่ลองจับผิดดูแล้วตั้งคำถามมาว่าเรากำลังพูดอะไรที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับไม่ได้ง่ายๆไม่มีอะไรพิสดารมันจึงบริเวณที่มันหมุนวนเนี่ยตรงกลางเนี่ยตรงบริเวณจุดศูนย์กลางของการหมุนเนี่ยมันจึงเต็มไปด้วยคลื่นความถี่ทางพลังงานจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเป็นคลื่นความถี่มากมายที่ลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในนั้นอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของการหมุนนั่นแหละพี่น้องครับเห็นภาพยังครับต่อมาประการที่5ภายในนั้นที่มีคลื่นความถี่ลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่นั่นแหละมันคืออนุภาคของความว่างเป็นพาร์ติเคิลของความว่างแต่ว่าแก่นแท้ของความว่างเวลามันชนกันมันเบียดอัดกันมันก็จะมีตัวตนเกิดขึ้นมาอีกมิติหนึ่งเขาเรียกว่าอนุภาคของความว่างโอเคนะเอาอย่างนี้นะอนุภาคของความว่างที่เวียงหมุนร่วมกันไปอย่างสมดุล นี่พูดทีละขั้นตอนนะแต่กี้เราพูดข้ามขั้นไปนิดนึงเพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายภายในนั้นคืออนุภาคของความว่างที่เวียงหมุนร่วมกันไปอย่างสมดุลอย่างที่7จนก่อให้เกิดพลังอำนาจและมหาสติมหาสติก็คือรู้สติมีสติและใช้สติแปลว่าเกิดพลังอำนาจของจิตที่เราเรียกเป็นภาษาจุปัจจุบันว่าเกิดพลังอำนาจของจิตเช่นพลังความคิดพลังความรักพลังความคิดก็คือความฉลาดพลังความรักก็คือคลื่นบวกอนุภาคของความว่างเมื่อมันชนกันปั๊บมันก็จะเกิดคลื่นความถี่ขึ้นมาคลื่นความถี่ก็คือการสั่นสะเทือนภายในระบบของจักรวาลเดิมเป็นที่ว่างโล่งนะที่มันอัดแน่นกันอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางและขณะที่ก็ยังหมุนอย่างต่อเนื่องหมุนไว้เพื่อให้นิวเคลียสหรือแกนของสิ่งที่หมุนวนลักษณะคล้ายๆวงกลมแบบที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยเพื่อให้ดำรงตัวตนอยู่ได้วนถ้าไม่วนมันถ้าพอเกิดไอ้สิ่งข้อ7ขึ้นมาแล้วเนี่ยและสิ่งที่หมุนวนมาแต่แรกมันหยุดหมุนเนี่ยทุกอย่างก็จะวิบัติหมดเพราะเสียสมดุลความเป็นสิ่งที่เราเล่ามาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7มันก็จะเริ่มต้นใหม่ที่0คือไม่มีอะไรอีกประการที่8ก่อให้เกิดพลังอำนาจและมหาสติจนสำนึกรู้ได้ว่ามีตัวเองอุบัติขึ้นมาชัดไหมการสำนึกรู้ได้ว่ามันมาจากการที่มีพลังอำนาจจิตนั้นคลื่นความถี่เหล่านั้นทำให้เกิดพลังอำนาจและมีมหาสติก็แปลว่ามีการสามารถสำนึกได้เรียนรู้ได้ระลึกได้จำได้คิดได้ถึงแม้ไม่มีกายหยาบแต่เป็นความฉลาดทางจิตก็คือการนึกนะจนสำนึกรู้ได้ว่ามีตนเองอุบัติขึ้นมีตัวเองอุบัติขึ้นมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความว่างต่อมาจนสำนึกรู้ได้ว่าตนนั้นมีตัวเองอยู่รู้ได้ว่าตัวเองอุบัติขึ้นและสำนึกได้จิตนะเดี๋ยวใช้คำว่าจิตซึ่งเป็นคลื่นความถี่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกตัวเองว่าเฮ้ยตัวเรามีตัวเองอยู่จริงๆเว้ยเฮ้ยเราเกิดขึ้นมาจริงๆและตอนนี้เรามีตัวเองอยู่จริงๆเรามีตัวเองอยู่จริงๆพี่ๆน้องๆครับผู้ที่อุบัติขึ้นมาเป็นสิ่งแรกคือจิตจักรวาลจิตก็คือแก่นหรือแกนหรือจุดศูนย์กลางจักรวาลก็คือที่ว่างโล่งนะตอนแรกๆนั่งว่างโล่งไม่มีอะไรรูปธรรมแรกที่อุบัติขึ้นก็คือจิตจักรวาลองค์จิตจักรวาล

และที่เรียกว่าจิตไปเพราะว่าตรงเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งที่ท่านมองว่าธรรมชาติสร้างและมันเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาตินึกออกยังทำไมเราพูดอย่างเงี้ยเราพูดอย่างนี้เพราะว่าที่เราพูดอย่างนี้เป็นเพราะว่าพี่น้องครับผู้ที่อุบัติขึ้นเป็นสิ่งแรกคือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นทีหลังมีเหตุผลไหมครับถ้าไม่มีสิ่งแรกอุบัติขึ้นสิ่งต่อมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะผู้ที่อุบัติขึ้นเป็นสิ่งแรกคือองค์จิตจักรวาลคือพระบิดาที่กำลังสื่อพระโอวาทให้ลูกๆอย่างพวกท่านฟังเนี่ยพระองค์คือสรรพสิ่งแรกที่อุบัติขึ้นจากกระบวนการแห่งการอุบัติขึ้นหรือกระบวนการแห่งการเกิดขององค์จิตจักรวาลเป็นขั้นเป็นตอนตามที่พระองค์เมตตาให้เราเล่าให้พวกลูกๆอย่างพวกท่านฟังว่าพระองค์เนี่ยทรงอุบัติขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้พระองค์จึงทรงเป็นมหาสุญญตาเพราะว่าภายในพระวรกายของพระองค์คือองค์จิตจักรวาลที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานมีสิ่งที่เป็นคุณสมบัติอยู่ก็คือมีแต่อนุภาคของแก่นแท้ของความว่างถ้าพูดเป็นภาษามนุษย์ให้เข้าใจสุดๆคือทรงเป็นมหาสุญญตานั่นเองพระองค์ทรงเป็นมหาสุญญตาทรงมีความสมดุลอยู่ในความเป็นองค์จิตจักรวาลของพระองค์เองพระองค์มีจิตสำนึกที่จะรู้นึกรู้สึกรู้คิดรู้จดรู้จำรู้แสดงออกรู้กระทำทุกอย่างได้ถึงแม้พระองค์ไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เหมือนลูกๆของพระองค์เรากำลังบอกในเบื้องต้นว่าผิดความจริงไหมสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นภายหลังล้วนต้องมีผู้ที่เกิดก่อนอุบัติขึ้นมาก่อนเป็นเหตุใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่มีสิ่งแรกหรือไม่มีรูปธรรมแรกคือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลสิ่งต่างๆที่พวกท่านเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติมันคือธรรมชาติมันเกิดเองดับเองโดยธรรมชาติเพราะท่านเกิดมาแล้วท่านเห็นกี่ภพชาติท่านเวียนว่ายตายเกิดมาท่านก็เห็นมันอยู่อย่างนั้นท่านไม่เคยเห็นว่ามีใครสร้างเพราะท่านไม่ได้เป็นพระสหายกับพระเจ้าหรือพระบิดานี่ที่จะอยู่ในยุคเดียวกันและได้เห็นได้รู้ทุกอย่างใช่ไหมคิดอย่างมีเหตุผลนะเราไม่ชอบคนดื้อชอบคนใช้เหตุผลนะอ่ะคำถามต่อมาแล้วสิ่งแรกสุดนะเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งแรกสุดที่รูปธรรมแรกอุบัติขึ้นเกิดขึ้นนั้นนะคืออะไรสิ่งแรกสุดที่สร้างขึ้นน่ะคืออะไรเราก็ตอบท่านได้นะเพราะพระบิดาทรงบอกมาสิ่งแรกสุดที่ทรงสร้างขึ้นพี่น้องครับสิ่งแรกสุดที่ทรงสร้างขึ้นข้อที่1คือเงาของตัวเองสิ่งแรกสุดที่สร้างขึ้นคือเงาของตัวเองถามว่าทำไมสร้างเงาตัวเองขึ้นมาเนี่ยเพราะตัวเองเป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นอ๋อตะกี้ฉันจำได้ใช่ไหมเพราะมีพลังอำนาจในตัวเองและมีจิตสำนึกเป็นของตนเองรูปธรรมที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกตอนนี้ลืมคำว่าพระเจ้าลืมคำว่าองค์จิตจักรวาลเป็นชั่วคราวแล้วกันนะสรรพสิ่งแรกที่เกิดขึ้นนั้นมีพลังอำนาจในตัวเองและมีจิตสำนึกเป็นของตนเองพออุบัติขึ้นมาปั๊บเฮ้ยนั่นคือสิ่งที่พระองค์นึกสิ่งที่ผู้อุบัติขึ้นเป็นรูปธรรมแรกในจักรวาลเนี่ยนึกเฮ้ยนี่เราเป็นใครเนี่ยนี่พูดเรื่องจริงนะเรากล่าวจริงให้ท่านฟังนะกราบพระบาทพระบิดาเบื้องพระพักตร์เราขอกล่าวความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งแรกที่ทำให้เกิดเงาของตัวเองเกิดขึ้นเพราะพระองค์เนี่ยทรงนึกถึงตั้งปัญหาตั้งคำถามตัวเองเป็นคำถามแรกว่าเฮ้ยนี่เราเป็นใครเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงแล้วที่นี่มันที่ไหน3ความคิด3คำถาม
ที่รูปธรรมแรกที่อุบัติขึ้นถามตัวเองเฮ้ยนี่เราเป็นใครเรามาจากไหนเนี่ยและที่นี่มันที่ไหนพระองค์ไม่มีคำตอบพระองค์มารู้ทีหลังเราถามพระองค์ว่าทูลถามพระองค์ว่าทำไมพระองค์จึงไม่ทรงรอบรู้อ่ะทำไมพระองค์จึงไม่ทรงรอบรู้อ่ะพระองค์รู้ทุกเรื่องอ่ะลูกทราบแต่ไม่เรื่องแค่นี้ทำไมพระองค์ไม่ทรงทราบพระองค์ก็คงเมตตาเรานะแล้วก็กล่าวกับเราอย่างอ่อนโยนว่าพระบิดาเป็นสรรพสิ่งใหม่เป็นสรรพสิ่งแรกที่อุบัติขึ้นพระบิดาเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีความทรงจำยังไม่มีบทเรียนยังไม่มีบททดสอบพระบิดาว่างไปจากทุกสิ่งและพระบิดาจะตอบลูกได้ไหมว่าพระองค์มาจากไหนพระองค์เป็นใครพระองค์มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและที่นี่มันที่ไหนพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเดียวว่าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรมาจากความว่างพระองค์มาจากความว่างมาจากความไม่มีเข้าใจไหมนั่นคือเป็นที่มาว่าทุกสิ่งในบรรณพิภพนี้หรือในจักรวาลนี้อนัตตาเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งที่มีอัตตาเสมอก็มาจากกฎข้อนี้ความจริงที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้ทรงมีประสบการณ์มันเวลาพระองค์จะกำหนดสร้างสิ่งใดก็ตามพระองค์ก็จะให้อนัตตาเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งที่มีอัตตาเกิดขึ้นเสมอนั่นแสดงว่าสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตามันใครที่ชอบดับขันห้าดับขันห้าเพื่อจะเปลี่ยนจากอัตตาเป็นอนัตตาเนี่ยท่านคิดผิดแล้วใช่ไหมอนัตตาก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งอย่างเช่นจิตวิญญาณเนี่ยเป็นอนัตตาจิตวิญญาณสามารถสร้างโน่นสร้างนี่ได้สร้างตัวตนขึ้นมาได้เห็นไหมอนัตตาก็สร้างอัตตาได้มีอัตตาได้อ้าวเงาของตัวเองมาจากไหนล่ะพระองค์ก็พยายามที่จะเคลื่อนพระองค์อ่ะซึ่งก็คือสนามพลังงานขนาดใหญ่แล้วมีการหมุนวนนะตัวตนของพระองค์จริงๆก็คือนิวเคลียสของสนามพลังงานนั้นก็คือจิตจักรวาลที่เราใช้สรรพนามกล่าวถึงพระองค์เพราะว่าสนามพลังงานอันกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนไร้ขอบเขตสิ้นสุดนั้นก็คือเป็นมายาของพระองค์ที่หมุนเวียงตลอดแต่ตัวตนของตนเองจริงๆก็คือพระจิตที่เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลนั้นก็เหมือนพวกท่านเนี่ยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณของท่านจะเป็นจุดศูนย์กลางในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านที่ตั้งอยู่ที่พิชูอิชรีและกายหยาบนี้รวมทั้งจิตหยาบด้วยเป็นเหมือนสนามพลังงานเป็นเหมือนอาภรณ์ของจิตวิญญาณของท่านนึกภาพออกไหมใช่ไหมมันกายหยาบเอยจิตหยาบเอยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นะล้อมรอบก็คือโอบอุ้มจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวท่านที่อาสาพ่อมาเกิดเป็นมนุษย์เราอธิบายแบบนี้ท่านคิดตามไหมชัดไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะพาท่านกลับบ้านได้ท่านจะไม่คิดว่านิพพานเป็นแบบตาลยอดด้วนอีกต่อไปเพราะจิตวิญญาณของท่านมีบ้านมีที่มาเดี๋ยวเราจะเล่าต่อชักสนุกแล้วสิเพราะท่านไม่เคยฟังมาก่อนพี่น้องครับพระองค์ทรงเคลื่อนย้ายพระองค์เราใช้ภาษาสามัญบ้างผสมให้พระเกียรติถวายพระเกียรติให้พระเจ้าหาจนภาษามนุษย์บอกว่าหาจนหมดทางที่จะหาแล้วหาคำตอบนะว่าจะมีใครสักเราที่นี่ที่ไหนนะพยายามหาเลยทรงหยุดแล้วทรงนึกคิดต่อไปด้วยจิตของพระองค์ว่านี่ถ้ามีใครสักรูปธรรมหนึ่งที่เหมือนเราโปรดฟังอีกครั้งนี่ถ้ามีรูปธรรมใดก็ตามทีสักรูปธรรมหนึ่งที่เหมือนเราก็ดีเลยสิเราจะได้ถามเขาว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเพียงเท่านี้อะพี่น้องครับมีสรรพสิ่งหนึ่งที่เป็นรูปธรรมเหมือนกับพระองค์ทุกประการอุบัติขึ้นแวบขึ้นมาท่านอย่าคิดว่าเรากำลังพูดถึงหนังไซไฟหรือพูดถึงเรื่องหนังที่เป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่พี่น้องครับเรายืนยันว่าที่เรากล่าวนี้เป็นความจริงทุกประการไม่รู้โกหกท่านไปทำไมพระบิดาทรงกล่าวมาแบบนี้เราก็กล่าวให้ท่านฟังแบบนี้นะปรากฏว่าก็มีรูปธรรมหนึ่งอุบัติขึ้น
ถ้าผู้ที่ทรงสื่อกับเราเนี่ยเป็นพระบิดาผู้ที่อุบัติขึ้นและรูปลักษณ์เหมือนพระองค์นั้นก็ต้องเป็นเงาของพระบิดาถูกต้องไหมหลายคนก็เลยไพร่ไปเรียกเงาของพระบิดาที่เหมือนพระบิดาเพราะเป็นรูปธรรมทางพลังงานไปเรียกว่าพระมารดาก็มีครับหรือจะเรียกว่าเป็นพระมัมมาก็ได้และพระบิดาจะเรียกว่าพระป๊าก็ได้โอเคไหมไม่ต้องไปยึดติดเดี๋ยวหาว่าเป็นกระบอกเสียงของศาสนานั้นศาสนานี้ไม่เราพูดความจริงเราไม่ใช่ลัทธิใหม่แล้วก็ไม่ใช่ศาสนาใหม่เราเป็นผู้มากล่าวความจริงให้คนทั้งโลกฟังยุคนี้ไม่ใช่ยุคแบ่งแยกศาสนาแล้วทุกอย่างเป็นสากลหมดพี่น้องครับเงาของตัวเองคือสิ่งแรกสุดที่ผู้อุบัติขึ้นมาเป็นสิ่งแรกในจักรวาลนี้เป็นผู้สร้างถามว่า by accident หรือ by choose หรือ by choice โลกมนุษย์จะมี3อย่าง by choice อันแรกมีข้อก็ขอเลือกเอาข้อไหนเอาอันนั้นก็เรียกว่า by choice ส่วน by choose คือตัดสินใจที่จะสร้างทั้งสองอย่างไม่ใช่เงาของพระองค์ที่เกิดขึ้นไม่ได้พระองค์ไม่ได้ตั้งใจแต่ by accident คือเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุเราใช้คำว่าอุบัติเหตุเพราะว่าลูกๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยฟังแล้วรู้เรื่องฟังแล้วเข้าใจฉะนั้นแสดงว่าองค์จิตจักรวาลเนี่ยสร้างเงาของพระองค์เองขึ้นมาด้วยความบังเอิญที่ตะกี้พูดว่าอุบัติเหตุด้วยความบังเอิญทำให้พระองค์ทรงรู้เลยว่าเฮ้ยตัวเองมีพลังอำนาจนี่วะมีพลังอำนาจและมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองนี่นึกได้คิดได้สร้างรูปธรรมทำพลังงานขนาดใหญ่มหึมาเลยเหมือนตัวเองไม่มีผิดนี่แสดงว่าตัวเองกำหนดพระจิตเนี่ยสร้างเงาตัวเองขึ้นมาแค่นั้นไม่พอพอเกิดมีอุบัติขึ้นนะเงาของพระองค์อุบัติขึ้นแล้วแต่ตอนนั้นนะพระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่ตัวเองเรียกหาอยู่ว่าถ้ามีใครสักรูปธรรมหนึ่งเหมือนเรานะก็ดีนะเราจะได้ถามเขาว่าพระองค์ก็ส่งเสียงถามไปเลยใช้พระจิตอีกครับส่งเสียงถามนี่ท่านไอ้รูปธรรมนั้นน่ะที่เหมือนพระองค์อ่ะก็มีเสียงกล่าวกับพระองค์ว่าเนี่ยท่านพระองค์งงถามว่าแล้วท่านรู้ไหมว่าเนี่ยเราเป็นใครรูปธรรมนั้นก็บอกว่าแล้วรู้ไหมอ่ะเราเป็นใครคำถามที่สามแล้วท่านรู้ไหมว่าไอ้ที่เนี่ยมันเป็นที่ไหนคำถามที่สี่ไม่ถามว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่ได้ถามและท่านรู้ไหมว่าที่นี่เป็นที่ไหนรูปธรรมดังกล่าวที่เป็นเงาของพระองค์ในที่เรียกว่าเงาก็ถามพระองค์กลับมาอยู่ว่าแล้วท่านแล้วท่านรู้ว่าที่นี่มันที่ไหนแค่3อย่างพระปรีชาของพระเจ้าก็เก็ตแหละก็รู้แหละว่าเฮ้ยนี่คุยว่ามันไม่รู้เรื่องแน่เลยเพราะมันเหมือนกูและนี่แสดงว่ากูพูดแบบไหนมันก็พูดแบบนั้นน่ะแสดงว่านอกจากรูปธรรมนี้นะเป็นเงาของเราแล้วเสียงของเราที่สั่นสะเทือนพระจิตออกไปเป็นคำถามรูปธรรมนี้มันก็สะท้อนกลับมาหาเราได้ให้เราได้ยินอีกด้วยพี่น้องครับนี่คือที่มาของสิ่งที่พระองค์เนี่ยใช้หลักการในการสร้างสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยให้มันต้องมีเงาทุกอย่างไม่มีใครไม่มีสิ่งใดไม่มีเงาและให้ต้องมีเสียงก้องเสียงก้องก็คือข้อ2 echo ไม่ใช่ ego นะ echo คือเสียงก้องหรือเสียงสะท้อนมันมาจากตรงนี้ท่านเห็นไหมครับแล้วบอกว่าบังเอิญอีกไหมธรรมชาติน่ะฟังแล้วเกิดปัญญาไหมพี่น้องครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่เราโดยพระบิดาทรงมาเฉลยทุกอย่างให้ลูกฟังจนถึงที่มาบอกลูกจนถึงเตียงนอนที่นอนฟังอยู่เนี่ยมาบอกลูกจนถึงบ้านเพราะพระองค์ทรงปรารถนาอย่างแรงกล้ามีแรงบันดาลใจถ้าเป็นภาษามนุษย์อยากให้ลูกรู้ในสิ่งเหล่านี้ว่าพ่อสร้างพวกเจ้าสร้างทุกสิ่งขึ้นมาเนี่ยแต่พวกเจ้ามองทุกสิ่งอย่างไร้ค่าและใช้ทุกสิ่งอย่างไร้ประโยชน์ไม่สามารถจะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่พระบิดาสร้างเอาไว้ให้
พระผู้สร้างสร้างไว้และแถมยังก้าวล่วงอีกครับแค่นี้ยังไม่พอครับเพื่อพิสูจน์ผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแรงบันดาลใจในการสร้างเป็นยังไงเราไล่ไปทีละเรื่องเงาจึงต้องมีเพราะฉะนั้นในบรรณพิภพนี้ไม่ในจักรวาลนี้ไม่มีที่ใดหรอกหรือสรรพสิ่งใดหรอกที่ไม่มีเงาถูกไหมที่เขาบอกเงาหัวไม่มีแสดงว่าไอ้ตัวตนนั้นน่ะมันตายไปจากโลกแล้วมันถึงไม่มีตัวตนแล้วมันเลยไม่มีเงาหัวถ้ายังมีเงาอยู่แสดงว่าตัวตนเนี่ยหรืออัตตาของสิ่งนั้นยังมีอยู่ถึงแม้สิ่งนั้นมันจะเป็นอนัตตาก็ตามเนี่ยอย่างเช่นเงาของพระเจ้าบางคนบอกว่าไอ้พระแน่จริงมึงเชิญพระเจ้ามาปรากฏตัวให้กูดูเลยทำไมต้องเชิญพระเจ้าแค่องค์ความรู้ที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลกล่าวเป็นพระโอวาทผ่านเรามาให้พวกท่านฟังอ่ะซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคิดเองเองวิเคราะห์เองค้นพบเองไม่ใช่เราสื่อมาเราเป็นผู้สื่อแล้วพูดความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังเนี่ยความจริงหรือสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมสูงสุดเนี่ยมันก็คือเงาของพระผู้สร้างมันก็คือเงาของพระบิดามันก็คือเงาของจิตจักรวาลถ้าไม่มีตัวตนของพระองค์แล้วมันจะมีธรรมะหรือพระโอวาทที่พระองค์สื่อผ่านเรามากล่าวกับพวกท่านที่เป็นลูกแกะที่โคตรจะแซะแคะแงะค่อนข้างยากอ่ะใช่หรือไม่ล่ะพี่น้องครับนี่คือความจริงนะแล้วก็อย่างที่3สิ่งแรกสุดที่สร้างขึ้นคือเงาของตัวเองสร้างเสียงกล้องขึ้นมาและตัวเองก็เรียนรู้ไปด้วยและก็วิธีใช้พลังอำนาจในการสร้างพระองค์เรียนรู้วิธีการใช้พลังอำนาจในการสร้างเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังพระองค์ค้นพบตัวเองว่าเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีตัวตนของแก่นแท้ของความว่างเป็นคุณสมบัติแต่ถ้าพระองค์ทรงนึกทรงคิดคือสั่นสะเทือนพระจิตของพระองค์ขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะเกิดพลังอำนาจขึ้นมาซึ่งในแต่ละย่านของคลื่นความถี่ที่มันเกิดขึ้นนั้นมันจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันพระองค์ทรงเรียนรู้ในเรื่องนี้จึงแบ่งภาคจึงสร้างนะไม่ใช่แบ่งภาคจึงกำหนดสร้างตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าเราเรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กพระองค์ทรงค้นพบว่าตัวเองเนี่ยขณะที่เวียงหมุนด้วยความเร็วจีเนี่ยอนุภาคของแก่นแท้ของพลังงานที่เป็นอนัตตาเนี่ยมันจะมีทิศทางในการเคลื่อนที่เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมถามว่าเราจะอธิบายท่านได้อย่างไรเอาลูกแก้วมาลูกหนึ่งเอากะละมังใบหนึ่งมาท่านเอาลูกแก้วไปวางไว้ตรงกลางกะละมังก้นกะละมังนึกภาพออกไหมแล้วท่านจับกะละมังด้วยมือสองข้างมีลูกแก้วอยู่ตรงกลางกะละมังแล้วก็ให้ท่านเนี่ยเวียงกะละมังนะเวียงแบบเนี้ยนะโดยมีแนวระนาบเวียงเหมือนเนี่ยเครื่องหมายสัญลักษณ์ของพระบิดาที่อยู่แบ็คกราวด์ของเราเนี่ยนะหมุนแบบนี้เป็นวงกลมนะเป็นวงกลมมันจะทำให้ลูกแก้วเนี่ยกลิ้งไปกลิ้งมาในกะละมังนั้นถูกต้องไหมท่านสังเกตให้ดีถ้าท่านเวียงหมุนด้วยความเร็วมากที่สุดจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้ลูกแก้วเนี่ยมันจะกลิ้งไปกลิ้งมากระทบขอบกะละมังเนี่ยมันจะกระทบเป็น3จุดต่อ1ครบ1รอบก็คือ3เหลี่ยมด้านเท่านี้รูปธรรมของพ่อเราขององค์จิตจักรวาลของรูปธรรมแรกที่บังเกิดขึ้นที่เรียกว่าพระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงมี12เหลี่ยมมุมเหลี่ยมมุมที่เกิดขึ้นมันแปรตามความเร็วในการเวียงหมุนของรูปธรรมนั้นนั่นแสดงว่านะไออนุภาคหรือพาร์ติเคิลของความว่างเนี่ยมันจะหมุนไปหมุนกลิ้งไปกลิ้งมาในรูปธรรมที่เป็นวงกลมของพระองค์ที่กำลังหมุนอยู่นึกออกไหมมันจะหลุดกรอบที่หมุนออกไปไม่ได้มันจะชิ่งไปชิ่งมาได้12ครั้งต่อ1รอบนึกออกไหมพระองค์ทรงค้นพบว่ารูปธรรมของพระองค์ถ้าหยุดหมุนจะมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า4รูปซ้อนทับกันอยู่แล้วหมุนวนอยู่ในแกนเดียวกันมีวงเส้นรอบวงเดียวกันถ้าหยุดหมุนปั๊บจะเป็น12เหลี่ยมมุมแต่ถ้าไม่หยุดหมุนนะก็จะเป็นดวงกลมๆเราจึงเอาภาพมายาของพระองค์ขององค์จิตจักรวาลของรูปธรรมแรกที่บังเกิดขึ้นในจักรวาลที่ว่างโล่งเป็น12เหลี่ยมมุมที่หมุนอยู่ท่านเห็นไหมครับนี่คือที่มาเราไม่ใช่เป็นนักดีไซน์นักออกแบบและมโนนึกเอาที่บอกว่าเอาเรื่องธรรมะไปเขียนเป็นนิยาย
นี่ไม่ได้เขียนนิยายเล่าเรื่องจริงให้ลูกๆซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของเราให้ได้ฟังนี่ครั้งที่3 5 6นึกออกยังพระองค์จึงลองเรียนรู้ถ้าอย่างนั้นเราจะกำหนดจิตของเรานี่คือเรียนรู้วิธีการสร้างเราจะกำหนดจิตของเราเอาว่าเราขอกำหนดสร้างรูปธรรมทางพลังงานที่คล้ายๆกับเราหรือเหมือนเราเนี่ยแต่ให้มีเหลี่ยมมุมหายไปหนึ่งมุมให้เป็นรูปธรรมที่เรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กอ่ะจาก12เหลี่ยมมุมคือเราให้เป็น11เหลี่ยมมุมสิแค่ทรงกำหนดพระจิตเนี่ยวัดหนึ่งก็จะเกิด1รูปธรรมเป็นลักษณะเหมือนพระองค์ทุกอย่างแต่3เหลี่ยมใน4รูปแล้วเนี่ยมันจะมี1 3เหลี่ยมที่มุมหายไปนี่พระองค์ทรงกำหนดพระจิตนี่คือการเรียนรู้ว่าจะกำหนดสร้างอย่างไรเห็นไหมฮะพระองค์เรียนรู้ถ้าในศาสนาคริสต์เนี่ยจะเรียกจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมคือมุมน้อยกว่าของพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างน้อยไป1มุมเป็นธรรมดาท่านรู้ไหม12เหลี่ยมมุมเนี่ยแปลว่าฉลาดสุดๆ1ฟุตมี12นิ้วพระบิดาพยายามแฝงไว้สอนธรรมะเพื่อให้ลูกๆทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เด็กอ่ะใช้ไม้บรรทัดนักเรียนใช้บรรทัดใช้ไม้บรรทัดใช่มั้ยพระองค์ก็พยายามที่จะใช้วิธีการกระตุ้นให้ลูกๆที่มาเกิดเป็นเด็กน้อยตั้งแต่เด็กเนี่ยให้ไม่ลืมเลข12เลข12คือสมดุลที่สุดเป็นสรรพสิ่งที่สมดุลที่สุดในอนันต์จักรวาลและเลข12ก็คือเป็นคุณสมบัติทางด้านมายารูปลักษณ์ของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของมนุษย์ของลูกๆไม้บรรทัดเด็กๆใช้ก็เลยเอา12เอาแค่นั้นยังไม่พอโตขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้ผูกพันให้ลูกๆได้ฉุกคิดถึงพระบิดาผู้ให้กำเนิดเนี่ยก็เลยกำหนดให้ปีนึงมี12เดือนและกำหนดว่าเฮ้ยเองอะอายุกี่ขวบเอ้ยเองอายุกี่ขวบแล้ววะกี่ขวบนี่คือขวบปีนะอายุกี่ขวบคำว่ากี่ขวบเนี่ยพระบิดาบอกว่าที่เรานิ่งไปนิดหนึ่งพระองค์บอกว่าทรงใช้คำว่ากี่ขวบไม่ใช่ขออวบอขวบคอวบอขวบกี่ขวบคือมีดวงจันทร์ให้ใช่ไหมตอนหลังนัดนี้เราพูดไปไกลเลยนะมีดวงจันทร์ดวงจันทร์โคจรครบรอบโลก1รอบเท่ากับ30วันก็คือนี่คือ1เดือนมันเห็นดวงจันทร์ขึ้นลงบนขอบฟ้านะแล้วได้แรงใช้แรงบรรดาใจบอกว่าเนี่ยนี่คือ1เดือนควบกี่ควบได้ป่ะก็คือถ้าเองเกิดมาเนี่ยเองเกิดมาครบ12เดือนก็ต่อบอกว่า12ควบแล้ว12ควบแล้ว12ควบก็คือเอา12เดือนมารวมกันเป็น12เดือนซึ่งตอนหลังเนี่ยก็ถอดรหัสแปลความหมายว่ามันคือ1ปีก็เรียกว่า1ควบปีนะ1ควบปีก็คือ12ควบรวมกันเป็น1ควบปีและจากควบเนี่ยพวกเราก็แปลงมาเป็นขวบซึ่งจริงๆความหมายคำว่าขวบมันไม่มีแต่เป็นเสียงกร่อนเป็นเสียงเพี้ยนภาษามนุษย์น่ะนี่คือรากคำถามว่าถ้าไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระบิดาเป็นผู้สร้างแล้วเราจะมาบอกความจริงเบื้องหลังการสร้างเบื้องหลังการสร้างได้ไหมครับใครจะมานั่งนึกมานั่งโม้มานั่งมโนไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยเราพูดความจริงให้ท่านฟังท่านจะได้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ภาคภูมิใจที่มีพ่อที่ฉลาดสุดๆไม่ใช่บอกพระเจ้าแล้วก็ดูแคลนดูถูกเหยียดหยามจับจ้วงหาว่าเป็นพวกไอ้พวกอะไรนะเทวนิยมก็คือพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านเนี่ยแล้วปฏิบัติทำผิดทางหลงทางไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาที่พระบิดาไม่ได้สร้างเนี่ยนั่นแหละพวกนั้นน่ะคือพวกเทพสมมุติตนเองว่าเป็นเทพเป็นเทวดาพระบิดาไม่เคยสร้างเทพเทวดาสร้างแต่สัตว์สร้างแต่มนุษย์สร้างแต่จิตวิญญาณสร้างต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมพระองค์สร้างแต่สิ่งเหล่านี้เห็นยังฮะเนี่ยใช่พระองค์ทรงกำหนดเรียนรู้วิธีกำหนดแล้วเนี่ยแหละคือพระบุตรเยอะแยะมากมายพระองค์สร้างไว้เต็มไปหมดเราจึงถามว่าพระบิดา
ดินแดนแห่งสุญญตาซึ่งเป็นพระนิเวศของพระองค์เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรถ้าเราจะนิยามเนี่ยเพื่อให้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์โลกเข้าใจจะนิยามมันว่าอย่างไรพระองค์ก็ทรงพระเมตตาให้เราบอกพวกท่านว่าแดนสุญญตาซึ่งเป็นพระนิเวศของพระองค์คือที่พระองค์ทรงดำรงอยู่นั้นเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างคือไม่มีหน้าที่ต้องทำอะไรจิตก็ไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยเฉยๆอยู่เฉยๆไม่มีภารกิจอะไรต้องทำอยู่เฉยๆ พระองค์เลยทรงเรียกดินแดนนี้ว่าดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างมีปิตินิ่งสงบนะโอเคไหมแล้วสิ่งต่อมานะสร้างอะไรสร้างเพื่ออะไรนอกจากสร้างสิ่งที่พูดให้ฟังตะกี้นะสิ่งต่อมาสร้างอะไรเพื่ออะไรยังไม่บอกหรอกนะว่าสร้างอะไรแต่ทรงมีความต้องการหรือมีพระประสงค์จะเรียนรู้ว่านอกจากสร้างจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นพระบุตรสร้างพระมารดาหรือสร้างเงาของตัวเองสร้างเอ็กโคเสียงกล้องขึ้นมาด้วยความบังเอิญตนยังมีพลังอำนาจที่จะทำอะไรได้อีกบ้างซึ่งถ้าพระองค์จะทราบพระองค์ต้องเรียนรู้ถูกต้องไหมพระองค์ทรงรอบคอบมากนะจะไม่ซีซัวสร้างเพราะทั้งจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลนี่ก็คือพระอุระของพระองค์โดยมีตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ก็คือแก่นแท้หรือแกนกลางของการหมุนของสนามพลังงานที่ว่านี้พระองค์จึงทำอะไรครับสิ่งแรกเลยที่พระองค์ทำก็คือทรงสร้างห้องทดลองเพื่อการเรียนรู้สร้างห้องทดลองขึ้นมาเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยหรือองค์จิตจักรวาลนี่แหละตอนนี้ท่านทราบชื่อไปล่วงหน้าแล้วใช่ไหมพระนามพระองค์พระองค์ต้องการจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยจะมีพลังอำนาจพอที่จะทำอะไรได้อีกบ้างทุกคนต้องเรียนรู้ครับเหมือนพวกท่านน่ะอยู่บนโลกพระองค์ก็ต้องให้เรียนรู้ใช่ไหมตั้งแต่เด็กอ่ะเรียนรู้ว่ามือกูเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างนอกจากเอามาแคะกัดเอามาดูดเอามาแคะถ้ายังเด็กถ้าโตขึ้นมาแทนที่จะนะเอามาอมมาดูดเอาใช้เล็บใช้นิ้วแคะขี้ฟันเป็นเด็กก็ใช้ช้อนจับช้อนตักข้าวกินเป็นเด็กก็ใช้มือนะจับขวดนมยัดเข้าปากตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้พ่อแม่พี่เลี้ยงช่วยอะไรเงี้ยใช่ไหมเรียนรู้กับธรรมชาติแต่นี่เนื่องจากพระองค์เนี่ยไม่มีต้นแบบอะไรเลยครับไม่มีต้นแบบมีแต่แรงบันดาลใจในพระองค์ที่ปรารถนาจะรู้ว่าเออตัวเองเนี่ยมีอำนาจได้มีความสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างมาดูอย่างมนุษย์อย่างพวกท่านทุกวันนี้พวกท่านไม่ได้มาเกิดเป็นภพชาติแรกในการเป็นมนุษย์พวกท่านมีประวัติศาสตร์ของตัวเองมีอดีตชาติเป็นของตัวเองและแต่ละภพชาติเนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้บางอย่างก็เป็นหน้าที่ทางจิตวิญญาณบางอย่างก็เป็นหน้าที่ทางจิตหยาบที่ท่านสร้างมันหาเรื่องทำเองแล้วท่านก็เคยเรียนรู้เคยมีประสบการณ์มีบทเรียนบททดสอบจากอดีตบางอย่างเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีๆของท่านจิตวิญญาณก็อุตส่าห์ถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันเพื่อให้ใช้สิ่งที่มีความเชี่ยวชาญในอดีตชาติเนี่ยมาสร้างสารความสำเร็จให้กับสิ่งที่เคยทำแล้วค้างคาไว้ในชาติที่แล้วเพราะต้องตายก่อนพระบิดาให้เรียกว่าพรสวรรค์เป็นความชำนาญในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ในชาตินี้ท่านไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ฝึกทักษะไม่ได้เรียนรู้แต่ท่านรู้และท่านชำนาญเหมือนกับท่านเรียนรู้มาและฝึกมาอย่างดีแต่ในชาตินี้ไม่เคยสิ่งนั้นเรียกว่าพรสวรรค์เป็นไงฮะถามว่าทุกวันนี้ท่านรู้ไหมว่าตัวท่านมีพรสวรรค์อะไรขนาดสิ่งที่อยู่กับตัวท่านเองและมันมีประสบการณ์มาก่อนแล้วท่านยังไม่เคยฉุกคิดยังไม่เคยใส่ใจเลยใช่ไหมฝึกใหม่เรียนใหม่ไปเรื่อยกี่ภพชาติก็มีแต่สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นไปเรื่อยๆท่านที่มีพรสวรรค์จิตวิญญาณถือติดตัวมาให้แต่ไม่เคยหยิบเอามาใช้และไม่เคยรู้ว่ามันเอามาใช้ประโยชน์ได้และไม่เคยรู้ว่าจะค้นหาพรสวรรค์ในตัวท่านเองในชาตินี้ได้อย่างไรบางคนเสียดายมากตายไปพร้อมกับพรสวรรค์แต่จริงไหมเนี่ยพระบิดาทรงพระปรีชาไหมท่านลองดูสิพระบิดาไม่มีครูนะไม่มีครูทรงอุบัติขึ้นมาเองอย่างเนี้ยแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระปรีชาสร้างห้องทดลองขึ้นมาเพื่ออะไรครับ
ไม่เรี่ยราดทรงมีระเบียบมีวินัยรอบคอบไม่เรี่ยราดคิดไว้อย่างรอบคอบเพราะสิ่งที่พระองค์คิดสร้างขึ้นมาแล้วเรียนรู้เดี๋ยวมันอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ไงก็เลยสร้างห้องทดลองไว้เหมือนกับห้องแลบอ่ะเวลากรดระเบิดนะมันก็จะไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเดือดร้อนก็เฉพาะไอ้คนที่อยู่ในห้องแลบห้องทดลองนั้นเท่านั้นถูกต้องไหมมันมีอะไรเกิดขึ้นก็มีปัญหาอยู่เฉพาะในแอเรียหรือในบริเวณที่จำกัดพระองค์ก็จะสร้างห้องทดลองขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้เพราะพระองค์ยังไม่รู้หรอกว่าพระองค์จะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างพระองค์ยังไม่รู้ว่าพระองค์จะเรียนรู้อะไรบ้างพระองค์คิดไปทำไปสร้างไปคิดไปทำไปสร้างไปจนเยอะแยะมากมายจนทั้งท่านหาคำตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยใครสร้างวะมันมาจากไหนวะมันวิจิตรพิสดารถึงขนาดนี้ตั้งแต่แมกโรจนยันไมโครถูกไหมอะไรขนาดนั้นมันแยบยลมากแม้กระทั่งความเป็นมนุษย์ของท่านชายหญิงเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยท่านว่ามันสุดยอดไหมธรรมชาติมันสร้างความเป็นมนุษย์ชายหญิงด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มันแยบยลสุดยอดได้ขนาดนี้เหรอธรรมชาติเราอยากรู้จักยังไงธรรมชาติมันหน้าตาเป็นยังไงท่านหวังว่าท่านจะปฏิเสธพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและผู้สร้างทุกสรรพสิ่งที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้คงปฏิเสธยากขึ้นนะฮะเพราะท่านต้องมีเหตุผลหักล้างในสิ่งที่เราพูดถ้ายังหาเหตุผลหักล้างไม่ได้กูจะงี่เง่าของกูอย่างเงี้ยกูจะงอแงของกูอย่างเงี้ยพระเจ้าไม่มีจริงโกหกหลอกลวงสมมุตินะอะไรก็แล้วแต่อ่ะห้องทดลองเพื่อการเรียนรู้ของพระองค์เราสาแฮปภาพมาใกล้เคียงที่สุดคือภาพนี้ครับนี่คือห้องทดลองพระองค์ทรงสร้างห้องทดลองนี้ขึ้นมาห้องทดลองนี้ใหญ่ไหมใหญ่ครับเส้นผ่านศูนย์กลางของห้องทดลองทรงหนำเลียบเนี่ยท่านอ่านไหมอ่านพร้อมเราก็ได้นะมีความยาวของห้องทดลองของพระองค์เนี่ย 9,999 ยกกำลังสองคูณด้วย8ล้าน1แสนล้านไมล์ครับตัวเลขแดงๆที่ท่านเห็นนะครับ9,999 ยกกำลังสองคูณด้วย8ล้าน1แสนล้านไมล์ถ้าถามว่าบอกเป็นรัศมีได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างจะไม่กลมถ้าเป็นกลมเนี่ยต้องบอกรัศมีได้แต่ถ้าบอกว่ารัศมีก็คือ 9,999 คูณด้วย8ล้าน1แสนล้านไมล์นั่นก็คือรัศมีมีจุดสูงต่างและลากเส้นออกไปในแนวนอนนะในแนวนอนส่วนในแนวตั้งเนี่ยเห็นไหมมันไม่เท่ากันนี่คือห้องทดลองที่องค์จิตจักรวาลหรือรูปธรรมแรกที่อุบัติขึ้นในสนามพลังงานโดยเกิดขึ้นมาจากความว่างทรงสร้างขึ้นนี่ตั้งใจสร้างเลยนะเนี่ยนะตั้งใจสร้างเลยและทุกวันนี้ท่านเห็นแต่จิตจักรวาลดวงเล็กที่เป็นพระบุตรมี11เหลี่ยมมุมมีจริงเพราะเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวเราค่อยอธิบายให้ฟังว่ามาได้ไงมีเหตุผลหมดทั้งหมดเนี่ยรูปธรรมที่เป็นคล้ายๆลูกหนำเลียบเนี่ยคือห้องทดลองที่พระองค์ทรงเจตนาจะสร้างขึ้นมาตอนนั้นไม่มีดินน้ำลมไฟไม่มีอากาศไม่มีอะไรทั้งนั้นพระองค์ก็สร้างขึ้นมาพระองค์ให้ลูกๆที่เป็นนักวิทยาศาสตร์โลกในปัจจุบันนี้เรียกว่าเอกภพหรือ universe เรียกว่าเอกภพหรือ universeเพราะว่ามนุษย์เนี่ยยังใช้สมองซีกซ้ายยังมองทุกอย่างในมิติของเนื้อหนังหรือในมิติทางกายภาพอยู่พระองค์ทรงเรียกห้องทดลองที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเอกภพหรือยูนิเวิร์สมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดนี้ใหญ่มากนะนี่คือห้องทดลองของผู้สร้างมีคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์จะทรงใช้พลังอำนาจของพระจิตของพระองค์พลังอำนาจของพระจิตจักรวาลเนี่ยเนรมิตขึ้นมาก็ได้เห็นไหมฮะเพราะพระองค์เนี่ยมีพลังอำนาจโดยบังเอิญอะสร้างเงาของตัวเองขึ้นมาโดยบังเอิญอะสร้างเสียงสะท้อนหรือเอ็กโคเสียงเอ็กโคขึ้นมาใช่หรือไม่
มีอย่างแรกที่สร้างด้วยพระจิตกำหนดเลยก็คือจิตจักรวาลดวงเล็กที่รูปธรรมคล้ายพระองค์เพราะหายไปหนึ่งมุมเป็น11เหลี่ยมมุมใช่ไหมพระองค์จึงคิดทรงคิดว่าถ้าเราจะสร้างห้องทดลองแบบนี้นะทั้งห้องทดลองแบบนี้เราจะต้องทำยังไงท่านอย่าลืมนะเอกภพเนี่ยเป็นห้องทดลองที่ถูกสร้างขึ้นด้วยพลังงานไม่ใช่เหมือนโลกที่เป็นดาวมวลแข็งรูปได้คลำได้จับต้องได้ไม่ใช่นะครับเป็นรูปธรรมทางพลังงานเนี่ยที่ล่องลอยอยู่ในความว่างล่องลอยอยู่บนพระอุระของพระองค์ก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นสนามพลังงานมหึมาเนี่ยมันสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นที่เรียกว่าห้องทดลองก็ต้องสร้างไว้บนพระอุระของพระองค์เพราะมันไม่มีจักรวาลอื่นมันมีจักรวาลเดียวเราจึงเคยเปรียบเทียบว่าพระบิดาเป็นเหมือนแมลงเหมือนแมงมุมแล้วสนามพลังงานของพระองค์หรือพระนิเวศของพระองค์ก็คือใยแมงมุมส่วนเอกภพเนี่ยที่เป็นเหมือนห้องทดลองของพระองค์เนี่ยก็คือถุงไข่ของแมงมุมที่แม่แมงมุมก็คือพระบิดาหรือพระเจ้าที่ท่านเรียกเนี่ยทรงสร้างขึ้นแล้ววางเอาไว้บนใยแมงมุมก็คือวางเอาไว้บนพระอุระของพระองค์ท่านเชื่อมโยงได้หรือยังครับเราเคยบอกมาตลอดแต่บางคนอาจจะคิดไม่ได้วันนี้เราเชื่อมโยงให้ท่านฟังร้อยทุกอย่างเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวพี่ๆน้องๆครับสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างเอกภพหรือยูนิเวอร์สให้เป็นรูปทรงแบบนี้ท่านมาเรียนรู้กันนะว่าพระองค์ทรงสร้างอย่างไรพระองค์คิดนะคิดตลอดเลยและทรงคิดได้ว่าจริงๆเรียกว่าคิดก็ไม่ได้พระองค์ไม่มีสมองพระองค์มีแต่พลังงานนะแค่ใช้ว่านึกพระองค์ใช้สิ่งเหล่านี้พระองค์เนี่ยใช้พลังงานเนี่ยปูลงไปปูลงไปบนพระอุระของพระองค์เหมือนกับเวลาคุณจะวาดเขียนคุณต้องวาดบนกระดาษวาดเขียนถูกต้องไหมถ้าคุณใช้สีน้ำก่อนที่คุณจะวาดภาพอะไรคุณต้องร่างภาพนั้นขึ้นมาก่อนพอร่างภาพนั้นก็คือในมโนสำนึกคุณก็ค่อยทำอะไรต่อคุณก็คงเอาน้ำลงนี่เหมือนกันเอกภพที่ทรงรูปหนำเรียบพระบิดาต้องทรงใช้จินตภาพก็คือใช้พระจิตของพระองค์เนี่ยสร้างสรรค์เป็นภาพว่าห้องทดลองของพระองค์จะต้องมีรูปทรงอย่างไรนึกออกไหมจะต้องมีรูปทรงอย่างพระองค์ก็เลยสร้างพลังงานกำหนดสร้างพลังงานปูลงไปบนพระอุระของพระองค์คือปูลงไปบนสนามพลังงานสากลก็คือบนพระอุระของจิตจักรวาลนั่นแหละปูลงไปครับพอปูเสร็จแล้วพระองค์ก็จะกำหนดสร้างที่เห็นในจอเนี่ยอย่างน้อยก็มี6แบบมันหมุนอยู่ตลอดเวลา6แบบพระองค์กำหนดสร้างสิ่งที่เป็นลักษณะ6แบบเป็นอย่างน้อยซึ่งท่านเห็นชื่อแล้วเราใช้ชื่อว่ากาแล็กซีพระองค์ต้องใช้กาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีเพื่อจะสร้างเอกภพที่เป็นรูปทรงของรูปทรงทางพลังงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่มหึมาบัลลฮึม 9,999 ยกกำลัง2คูณด้วย8ล้าน1แสนล้านไมล์ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นครับพระองค์ต้องใช้พลังงานจำนวนมากแต่ใช้แกลเล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านแกลเล็กซี่ทำเพื่ออะไรครับมันเหมือนใบพัดเหมือนปีกหมุนใช่ไหมพี่น้องครับอย่าลืมนะพระองค์เอาพลังงานมาปูพลังงานที่พระองค์ทรงกำหนดสร้างนั้นคือแก่นแท้ของสรรพสิ่งที่เป็นความว่างซึ่งเป็นอนัตตาถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอยู่แล้วแต่มันมีอยู่เป็นสรรพสิ่งที่มีอยู่จริงพระองค์ทรงเอาแก่นแท้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระองค์ด้วยทรงกำหนดสร้างขึ้นมาเลยปูเลยถ้าเป็นวาดเขียนก็คือเอาน้ำลงไปก่อนเอาน้ำปูลงไปบนกระดาษวาดเขียนแล้วเมื่อน้ำน่ะชุ่มกระดาษวาดเขียนชุ่มน้ำแล้วนักวาดภาพใช้สีน้ำก็จะใช้สีนั้นนะละเลงลงไประบายสีลงไปตามที่ตัวเองต้องการพระองค์ก็ทรงทำแบบนี้แล้วให้ลูกทุกคนเวลาจะวาดเขียนวาดเขียนเด็กๆตั้งแต่ป.4 นะหรือป.1 ป.2 ป.3 เล่นสีเป็นเลอะเทอะเนี่ยครูบาอาจารย์เองก็จะมีแรงบันดาลใจในการสอนลูกศิษย์ว่าเอาน้ำลงไปบนกระดาษวาดเขียนก่อน
นะตรงไหนเป็นดวงอาทิตย์กลมๆก็เอาน้ำระบายเป็นรูปวงกลมแล้วค่อยเอาสีแดงหรือสีแสดสีส้มของดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นสีจริงๆเอาไประบายอย่างนั้นเพื่ออะไรมันจะไม่เลอะเทอะออกมาจากวงกลมของดวงอาทิตย์ใช่ไหมถ้าเราเอาน้ำปูไว้แล้วเอาน้ำปูไว้ด้านในนะสีเนี่ยมันจะอยู่กับน้ำมันจะไม่ซึมออกมาด้านนอกที่เป็นพื้นที่ว่างๆของกระดาษวาดเขียนที่ไม่ได้เอาน้ำละเลงไว้ใช่หรือไม่นี่คือศิลปะในการวาดเขียนนะถามครูภูสิตาดูสิแกชอบวาดรูปเนี่ยถามว่าเป็นอย่างนี้อย่างที่เราพูดจริงหรือเปล่าฟังอยู่ก็ลองบอกเพื่อนนะว่าจริงที่วาดรูปสวยๆนะถ้าใช้สีน้ำนะถูกไหมเนี่ยพระองค์ใช้ 12,500 ล้านกาแล็กซีแต่พี่น้องครับแค่ 12,500 ล้านกาแล็กซีเนี่ยถ้าไม่รวมกาแล็กซีนี้ด้วยรูปทรงหนำเลียบที่เป็นห้องทดลองของพระเจ้าหรือเอกภพมันก็จะไม่เกิดรูปทรงนั้นครับกาแล็กซีพวกนี้มาทำให้อนุภาคของแก่นแท้ของความว่างมันฟุ้งกระจายมันฟุ้งกระจายเต็มทั้งห้องทดลองเลยพี่น้องครับมันจึงต้องใช้กาแล็กซีเยอะมากมีทั้งเล็กทั้งใหญ่กระจัดกระจายอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเอกภพหรือในห้องทดลองนั้นท่านคิดตามเราอยู่ไหมไม่งั้นอนุภาคทางพลังงานมันฟุ้งกระจายไม่ได้เพราะห้องทดลองไม่ได้สร้างด้วยเมทัลชีทไม่ได้สร้างด้วยกระจกไม่ได้สร้างด้วยพลาสติกแต่สร้างด้วยพลังงานพี่น้องครับใน 12,500 ล้านกาแล็กซีนั้นถ้าไม่มีกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดคือกาแล็กซีนี้เอกภพก็เกิดขึ้นไม่ได้และสมบูรณ์ไม่ได้ด้วยสมบูรณ์ก็คือตามที่พระองค์ทรงสร้างจินตภาพคือทรงมีพระดำริว่าจะสร้างเป็นรูปทรงเนี่ยครับเกิดขึ้นไม่ได้พี่น้องครับนี่คือกาแล็กซีที่เรียกว่า Milky Way Milky แปลว่าทำด้วยนม Milky Way ก็แปลว่าทางสายน้ำนมเส้นทางที่ทำด้วยน้ำนมเพราะว่าเป็นการวางแผนว่าเดี๋ยวเวลาท่านหลุดพ้นกลับบ้านนะจิตวิญญาณของท่านไปทางไหนไม่ได้ก็ให้เดินไปตามทานสายน้ำนมเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะไปเจอนมแม่ก็คือประตูทางออกไปจากห้องทดลองหรือเอกภพเนี่ยครับมันบังเอิญเลยครับเนี่ยธรรมชาติมันสร้างเองได้ไหมครับเนี่ยที่เราเล่าให้ท่านฟังเนี่ยทานสายน้ำนมซึ่งตะกี้เราบอกแล้ว 9,999 ยกกำลัง2คูณด้วย8ล้าน1แสนล้านใหม่นี่คือนะทานสายน้ำนมพี่น้องครับทานสายน้ำนมคือกาแล็กซีทางช้างเผือกที่พวกท่านเรียกอะมันจะอุ่ยยังหมุนไปเรื่อยๆเป็นแนวในแนวระนาบเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้เกิดวงกลมนะในระดับแนวระนาบถูกต้องไหมครับให้พลังงานฟุ้งกระจายส่วน 12,500 ล้านกาแล็กซีนั้นที่อยู่บนกับล่างของแนวกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมช่วยกันหมุนเพื่อทำให้พลังงานมันฟุ้งกระจายแล้วให้กาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ยนะรักษาสมดุลของทรงนำเรียบที่เป็นเอกภพนี้รักษาทรงนี้ท่านเห็นไหมนะท่านเห็นไหมในแนวแกนกลางที่ท่านเห็นในแนวระนาบนี่คือแกลเล็กซี่ทานสายน้ำนมซ้ายขวาสุดขอบนำเรียบคือประตูเข้าออกเรียกว่าประตูข้อแกะแล้วข้อแกะก็คือพื้นที่สีดำที่อยู่ข้างนอกเป็นพระนิเวศของพระเจ้าถุงเอกภพเนี่ยมันก็เหมือนถุงไข่ของแม่แมงมุมอ่ะนะตัวของแม่แมงมุมจะอยู่ข้างนอกแล้วจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นพระบุตรซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านก็อยู่กับพระบิดาซึ่งอยู่บนพื้นที่สีดำเนี่ยครับที่เรียกว่าดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างหรือเป็นแดนสุญญตาตอนนี้เริ่มจับจุดจับประเด็นได้อย่างพี่น้องครับพี่น้องครับนี่คือเอกภพเอกภพแปลว่าเป็นพบที่รวมกันเป็นหนึ่งมีเยอะแต่ที่บอกแล้วไงถ้าพบหมายถึงกาแล็กซีก็มีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีตามรูปลักษณ์หน้าตาของกาแล็กซีคือต้องหมุนเพื่อทำให้พลังงานฟุ้งกระจายถ้าอยู่ในเนี้ยต้องเป็นสนามพลังงานนะเนี่ยถ้าเป็นเอกภพเราเรียกว่าสนามพลังงานแห่งเอกภพถ้านอกเอกภพนอกลู่นำเลียบเนี่ยเราเรียกว่าสนามพลังงานสากลสากลก็แปลว่าเป็นสนามพลังงานทั่วไปแต่เอกภพเนี่ยข้างในเนี่ยก็เป็นสนามพลังงานของเอกภพไม่เกี่ยวกับข้างนอกพี่น้องครับนี่คือ 12,500 ล้านกาแล็กซีที่ทำให้เกิดรูปทรงนี้ขึ้นมานี่คือห้องทดลองของผู้สร้าง
พี่น้องครับพระบิดาต้องคิดอีกนะสร้างให้เป็นรูปธรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยทำอย่างไรจึงจะให้มันสมดุลและอยู่ยั้งยืนยงมั่นคงอยู่ยั้งยืนยงไม่แตกสลายไม่เสื่อมคลายนะมันจะต้องเป็นแบบอย่างที่พระองค์ทรงดีไซน์หรือทรงออกแบบเอาไว้ตลอดกาลมันจะดำรงความสมดุลอยู่ได้อย่างไรไม่ใช่สร้างแล้วเหมือนเป่าลูกโป่งเข้าไปแล้วแต่ไม่รู้จักวิธีกับเก็บกักลมที่เป่าเข้าไปในลูกโป่งเอาไว้เป่าจนตึงจนโตรักษาลมในลูกโป่งไว้ไม่ได้เพราะไม่รู้วิธีรักษาลมก็หนีออกมาทางปากลูกโป่งนะแผลเดียวก็แบนแต่เหมือนเดิมนี่เหมือนกันน่ะทำยังไงอ่ะที่จะให้มันเป็นทรงอย่างนี้ตลอดกาลนี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องทำไงคิดถ้าเป็นมนุษย์บอกว่าต้องใช้กึ๋นนี่คือท่านไปคิดว่าพระเจ้าคือสิ่งประหลาดองค์จิตวิญญาณหรือพระบิดาเป็นสิ่งที่มันไกลเกินฝันไกลเกินเอื้อมไม่ใช่เลยนิสัยสันดานเอาสันดานไม่ได้นิสัยที่ดีๆของมนุษย์ที่เป็นบุตรของพระองค์ถ้าฟังเราเล่ามาถึงตอนนี้ความต้องการที่จะเรียนรู้การสนุกในสิ่งที่ตัวเองชอบและทำเป็นนิสัยใครครับก็นิสัยของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณคือองค์จิตจักรวาลใช่ไหมที่พวกท่านแต่ละคนมีอยู่นิสัยที่ดีๆนะก็มาจากพระองค์ทั้งนั้นนะผู้ชอบคิดค้นชอบสร้างชอบอะไรเนี่ยทั้งนั้นเด็กๆใช่ไหมชอบเล่นข้าวแกงชอบเล่นข้าวแกงเด็กผู้หญิงก็ชอบเล่นตัดเสื้อตัดผ้าสนุกกับสิ่งเหล่านี้นั่นคือการแสดงออกซึ่งสัญชาตญาณที่ติดมาจากพระเจ้าติดมาจากผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านพระองค์ให้มาเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ธรรมดาพี่น้องครับคำถามเนี้ยอยู่ในจอแล้วจะให้เอกภพทั้งหมดที่สร้างมาเนี่ยกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่รวมทั้งกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกจะทำอย่างไรให้มันเวียงหมุนอยู่อย่างคงที่ในอัตราคงที่นะเวียงหมุนนะอย่างคงที่เพื่อจะค้ำจุนรูปทรงหนำเลียบที่เป็นห้องทดลองของพระองค์เอาไว้ให้ได้อย่างยั่งยืนจะทำอย่างไรให้กาแล็กซี่พวกนี้มันหมุนอย่างต่อเนื่องได้เรามาดูคำตอบวิธีสร้างให้เอกภพสมดุล 1. ทุกกาแล็กซี่ต้องหมุนตลอดเวลาทั้ง 12,500 ล้านกาแล็กซี่ต้องเวียงหมุนตลอดเวลารวมทั้งกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมที่เป็นกาแล็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในเอกภพนี้ด้วยมันต้องหมุนให้ได้ตลอดเวลา2. ทุกกาแล็กซี่ต้องดำรงอยู่ครบถ้วนไม่ว่าจะใช้เวลาผ่านไปนานเนิ่นสักเท่าไหร่ก็ตามมี 12,500 ล้านกาแล็กซี่ก็จะต้องมีอยู่เท่านั้นแต่ละกาแล็กซี่ตัวไหนต้องอยู่ตรงพิกัดใดในเอกภพนั้นก็จะต้องดำรงคงที่อยู่ตรงนั้นจะแรดจะ11รอดอไม่ได้จะย้ายที่ไม่ได้จะเปลี่ยนที่ไม่ได้ถ้าจะย้ายก็ต้องย้ายไปด้วยกันทั้งพวงถ้าเราย้ายไปเช่นรถไฟ2ขบวนวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันคู่ขนานกันไปอย่างนี้ได้แต่ถ้าขบวนหนึ่งจอดอีกขบวนหนึ่งวิ่งไปเนี่ยไม่ได้แสดงว่าความสัมพันธ์การเนื่องกันมันไม่ได้นึกออกไหมครับเพราะทุกสิ่งในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันมีการโคจรก็โคจรไปด้วยกันอย่างเช่นดวงจันทร์กับโลกดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองแล้วยังลำบากต้องโคจรรอบโลกด้วยและขณะที่โคจรรอบโลกด้วยเนี่ยก็ต้องตามโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยเห็นไหมมันต้องสัมพันธ์กันไม่งั้น1เดือนไม่มี30วันน้ำขึ้นน้ำลงนะมันจะมีปัญหา1ปีก็จะไม่ใช่365วันถ้ามันไม่คงที่ทุกอย่างต้องลงตัวทั้งหมดนี่คือมั่นคงลงตัวคือสมดุลประการที่3ทุกกาแล็กซี่ต้องสมดุลอยู่เสมอแปลว่าอะไรฮะต้องสมดุลถ้าไม่สมดุลคือเสียสมดุลมันจะทำให้กาแล็กซี่อื่นที่เกี่ยวโยงกันเนี่ยที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้ในระบบเนี่ยมันพลอยเสียสมดุลไปด้วยมันจึงต้องสมดุลเสียสมดุลกาแล็กซี่หนึ่งมันจะทำให้อีกกาแล็กซี่หนึ่งหรือกาแล็กซี่อื่นๆพลอยเสียสมดุลตามไปด้วยเหมือนหลายคนพูดอ่ะเด็ดดอกไม้และจะสั่นสะเทือนถึงดวงดาวอ่ะเรารู้แค่นี้ใช่ไหมแต่เนี่ยแกเบื้องหลังเราเล่าให้ฟังนะชักสนุกไหมถ้าสนุกช่วยกดเลข5ให้เราด้วยนะว่าท่านฟังที่เราสื่อจากพระเจ้ามาแล้วเล่าให้ท่านฟังเนี่ยท่านมีความสุขท่านสนุกอ่ะถ้าสนุกก็เลข5นะพี่น้องเลข5นะอย่านอนหลับวิ่งใช้มือใช้สมองซะบ้างนะเลข5นะทุกกาแล็กซี่ต้องสมดุลอยู่เสมอนั่นแสดงว่าพระบิดาเนี่ย พระบิดาต้องทำอะไรครับต
้องทำให้ทุกกาแล็กซี่มันหมุนอยู่ตลอดเวลา 2. ต้องรักษาความเป็นกาแล็กซี่หรือความเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในเอกภพนี้เอาไว้ให้ได้ห้ามไม่ให้สิ่งไหนหายไปอย่างสุดท้ายในระบบของแต่ละกาแล็กซี่ต้องมีความสมดุลในตัวเองอยู่ตลอดนี่คือโจทย์ของพระองค์แล้วที่พวกคุณบอกธรรมชาติเกิดเองแล้วบอกว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงเนี่ยบอกทุกอย่างในจักรวาลนี่เกิดจากปรากฏการณ์บิ๊กแบงการระเบิดใหญ่บิ๊กแบงแปลว่าระเบิดใหญ่ไม่ระเบิดระแบดอะไรที่ไหนหรอกครับพี่น้องครับเบื้องหลังมีผู้สร้างมีผู้อำนวยการในการสร้างแล้วต้องใช้ปัญญาท่านเห็นป่ะต้องใช้พระปรีชาล้ำเลิศคนทั่วไปเนี่ยศาสนาอื่นเขาถึงเรียกพระบิดาว่าพระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้านะภาษาอังกฤษเรียกว่า God แต่ภาษาไทยเราเรียกว่าจิตจักรวาลวิธีสร้างให้กาแล็กซี่สมดุลเห็นไหมวิธีสร้างให้สมดุลนะ 1. กำหนดให้มันหมุนได้เองกำหนดให้กาแล็กซี่ทุกอันที่พระองค์สร้างพระองค์ใช้พระอำนาจของพระองค์กำหนดให้กาแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่ให้มันหมุนเองรวมทั้งกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมที่เป็นเหมือนเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวระนาบของเอกภพแต่พระบิดาก็ทรงกำหนดเอาไว้ว่าให้มันหมุนเฉพาะแค่ออกสตาร์ทเท่านั้นนะให้มันหมุนเนี่ยเฉพาะออกสตาร์ทเท่านั้นเพราะพระองค์ทรงต้องการจะเรียนรู้ว่าถ้าพระองค์ให้ตัวแทนหรือสร้างเครื่องมือเครื่องกลหรือออกแบบวางแผนอย่างแยบยลให้มันหมุนด้วยความเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องด้วยตัวของกาแล็กซี่นั่นเองโดยที่พระบิดาไม่ต้องกำหนดว่าให้มันหมุนอย่างต่อเนื่องไม่รู้จักหยุดจักสิ้นและให้มันหมุนสัมพันธ์กันและให้มันหมุนสัมพันธ์กันตลอดพระองค์ก็กำหนดได้ใช่ไหมแต่พระองค์ไม่กำหนดถ้ากำหนดเนี่ยพระองค์จะไปทรงเรียนรู้ได้ไงว่าพระองค์จะทำอะไรที่มันยากกว่านั้นได้การใช้ตัวตายตัวแทนเนี่ยใช้เครื่องมือใช้กลไกหรือใช้สรรพสิ่งใดเป็นตัวแทนท่านว่ามันง่ายหรือครับมันยากมากเลยนะเวลาท่านใช้ให้ลูกไปหยิบอะไรท่านสังเกตไหมไปหยิบอะไรนะหน้าบ้านบ้างในครัวบ้างหรืออะไรเงี้ยให้ลูกมันไปหยิบบางทีมันหยิบผิดหยิบถูกแล้วบางทีมันไปมันไม่เห็นหาไม่เจอจะทิ่มตามันอยู่แล้วมันหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนก็กลับมาบอกแม่หนูไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนจนทั้งตัวกูต้องไปเองแหละมันการใช้วานจ้างวานเนี่ยมันไม่เหมือนทำเองหรอกใช่ไหมแต่พระองค์ต้องการเรียนรู้ว่าถ้าออกแบบและวางระบบไว้สร้างกลไกเอาไว้นะโดยที่พระองค์ไม่ต้องไปทรงบังคับคือกำหนดให้ว่ามันต้องเป็นของมันอย่างนั้นอย่างนี้นะให้คนอื่นทำแทนบ้างหรือสร้างกระบวนการเกี่ยวเนื่องขึ้นบ้างให้มันขึ้นให้มันเกิดปรากฏการณ์หรือให้มันทำงานได้นะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพระองค์ทดลองดูซิว่ามันเป็นยังไงกำหนดให้มันหมุนได้เองแม้กระทั่งกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกสองออกแบบให้มีกลไกที่ใช้หมุนเห็นไหมฮะพอกำหนดให้มันออกสตาร์ทหมุนเองแล้วกาแล็กซี่ทางช้างเผือกก็หมุนแล้วมันเกิดเป็นทรงกลมที่มั่นคงแล้วมันต้องยั่งยืนด้วยต้องยั่งยืนด้วยพระองค์จะไม่สั่งให้มันหมุนอย่างยั่งยืนพระองค์เลยต้องออกแบบให้มีกลไกที่ใช้หมุนที่ทำให้กาแล็กซี่มันหมุนอย่างที่3ออกแบบให้มีผู้ควบคุมกลไกกลไกของการหมุนพระองค์ก็ทรงออกแบบด้วยเห็นไหมต้องคิดต่อมีกลไกที่ใช้หมุนแล้วรูปแบบของกลไกที่จะใช้หมุนกาแล็กซี่อ่ะมันจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงคิดเห็นไหมธรรมชาติเกิดเองไหมเนี่ยเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยกลางทางที่เราสื่อแล้วนะเห็นไหมมันเกิดเองไหมเนี่ยมาดูกลไกที่ช่วยให้กาแล็กซี่หมุนให้มันหมุนต่อเนื่องออกสตาร์ทพระองค์เป็นผู้สกิดให้มันออกสตาร์ทหนึ่งทรงกำหนดให้มิลกี้เวย์ทรงกำหนดให้กาแล็กซี่ทานสายน้ำนมเป็นหลักนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเนื่องจากกาแล็กซี่เนี่ยใหญ่มากเป็นอยู่ในแนวระนาบและมันกวาดไปในแนวระนาบเป็นกาแล็กซี่ใหญ่เพื่อรักษาทรงของเอกภพนี้ไว้นั่นแสดงว่ากาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์จะเป็นผู้ที่ช่วยทำให้เกิดแรงเหวี่ยงของกาแล็กซี่เล็กๆน้อยๆอีก 12,500 กาแล็กซี่ขีดเส้นใต้12,000 ล้านกาแล็กซี่นะแต่จริงๆไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเราจะมีเติมให้
ทานสายน้ำนมหรือแกลเลกซี่ที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นผู้ช่วยกวาดไปรอบๆเพื่อทำให้อนุภาคของแก่นแท้ทางพลังงานซึ่งเป็นแก่นแท้ของความว่ามันฟุ้งกระจายไม่พอมันยังช่วยขับเคลื่อนแกลเลกซี่เล็กแกลเลกซี่น้อยที่อยู่ในทั้งหมดในสารระบบเนี่ยให้มีการเหวี่ยงหมุนอย่างต่อเนื่องถ้าตราบใดที่

จุนซึ่งกันและกันเนี่ยมาตามสูตรไหมชัดไหมตอนที่356ครั้งเนี่ยเราว่าท่านต้องไปเปิดและฟังและเรียนรู้และศึกษาหลายสิบรอบท่านจะเห็นภาพชัดเจนแล้วท่านจะรักพระบิดารักพระเจ้ามากขึ้นท่านจะไม่รู้สึกเป็นเสนียดหูเสนียดปากที่ได้พูดหรือได้ฟังคำว่าพระเจ้าท่านเพราะท่านฉลาดขึ้นเราถึงบอกไงนะเรานับถือศาสนาพุทธเราเป็นพุทธมรรคแต่ทำไมเราเข้าใจเรื่องพระเจ้าทำไมเรารู้ดีเรื่องพระองค์อ่ะเพราะว่าศาสนาทุกศาสนามันเป็นหนึ่งเดียวกันคำสอนของทุกศาสนาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นศาสนาที่เกิดจากโลกก็ล้วนได้จากสัจธรรมที่แฝงไว้กับธรรมชาติที่พระองค์สร้างไว้เอาไว้สอนลูกๆนี่แหละหรือที่องค์นบีองค์เยซูสื่อกับพระเจ้าได้ก็เอาพระโอวาทที่เป็นต้นฐานแห่งธรรมะเอามาจากพระเจ้าเอามาจากจิตจักรวาลเอามาจากต้นฐานแห่งเดียวกันเห็นภาพชัดไหมครับเราจะไม่ต้องแปลกใจว่าเราเนี่ยมันศาสนาไหนวะมันลัทธิไหนวะลัทธินั้นไม่ใช่แน่นอนเรารับได้ทุกศาสนาครับแต่ที่มากล่าวเนี่ยเรากล่าวอนุตตรธรรมท่านเห็นไหมตั้งแต่ฟังมาท่านยังไม่รู้มาก่อนเลยด้วยซ้ำและบางอย่างที่เราพูดท่านยังไม่รู้เลยว่าท่านไม่รู้ใช่ไหมเพราะท่านไม่เคยคิดถึงมันไงอ่ะให้มิกิเวเป็นหลักคำว่าเป็นหลักที่เข้าใจแล้วใช่ไหมคำจุนเอกภพไว้ด้วยแกลเล็กซี่ทางช้างเผือกนี่แหละหรือทางสายน้ำนมแกลเล็กซี่ทั้งหมดอีกหมื่นกว่าชุดจะหมุนอย่างต่อเนื่องรอบแกนหมุนของตัวเองได้ด้วยอัตราเร็วคงที่อะไรต่างๆเนี่ยก็ได้พลังอำนาจมาจากแกลเล็กซี่ทานสายน้ำนมไม่ใช่เพราะพระบิดาทรงกำหนดสร้างเห็นไหมในท้องทดลองเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์เนี่ยใช้พลังอำนาจของพระองค์ในใช้พระจิตเนี่ยสร้างแค่บางสิ่งแต่สร้างสิ่งที่แยบยลไปกว่านั้นก็คือสร้างกลไกสร้างกระบวนการเพื่อให้มีตัวแทนในการใช้กลไกบ้างหรือเพื่อให้กระบวนการหนึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไปทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของอีกกระบวนการหนึ่งอย่างต่อเนื่องได้นี่เป็นการเรียนรู้ของพระเจ้าหรือของพระผู้สร้างว่าทรงทำอะไรได้บ้างพระองค์ไม่ทรงอวดฉลาดอวดโง่มันเพราะพระองค์เรียนรู้มาไงพระองค์จึงรู้ทุกเรื่องเรียนรู้มาก่อนแล้วท่านรู้ป่ะพระบิดาทรงมีพระชนมายุเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้พระองค์ไม่มีกายหยาบเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ดวงใหญ่เนี่ยพระองค์อุบัติขึ้นมาด้วยตัวเองตามสูตรตามศาสตร์ที่เราเล่าให้ท่านฟังเนี่ย8,160,000 ปีแล้วครับถ้าถามว่าพระเจ้าอายุเท่าไหร่อย่าหาว่าเราเพ้อเจ้อนะพระองค์ทรงตอบเรามาอีกครับว่า8,160,000 ปีของโลกมนุษย์พระองค์ทรงสร้างเอกภพห้องทดลองสร้างโลกสร้างจักรวาลหลังจากที่พระองค์ทรงอุบัติขึ้นมา60,000,000 ปีแล้วครับพระองค์ทรงดำรงตนเอง60,000,000 ปีแล้วนะเนี่ย60,000,000 ปีนะพระองค์จึงคิดสร้างห้องทดลองขึ้นมาเพราะก่อนหน้านั้นพระองค์ก็เรียนรู้เรื่องนั้นเรียนรู้เรื่องนี้และก็คุณลักษณะพิเศษเฉพาะพระองค์ก็คือทรงอิ่มเอิบอยู่กับความว่างแปลว่าไม่หาทำไม่หาเรื่องอะไรทำแต่เมื่อต้องการจะเรียนรู้ว่าตัวเองเป็นใครตัวเองทำอะไรได้บ้างมีความสามารถอย่างไรถ้าไม่เรียนรู้มันก็คงผิดปกติด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เลยจึงนะ60,000,000 ปีผ่านไปจึงสร้างจักรวาลขึ้นมาพี่น้องครับเมื่อให้แกลเล็กซี่ทานสายน้ำนมเป็นหลักที่จะค้ำจุนเอกภพได้นั่นคือการทำให้มิลกี้เวย์เนี่ยสมดุลถ้าจะให้สมดุลมิลกี้เวย์ก็จะต้องหมุนตลอดต้องเวียงหมุนตลอดเมื่อมิลกี้เวย์เนี่ยเวียงหมุนตลอดมันก็จะพลอยทำให้อีก 12,000 กว่าล้านระบบกาแล็กซี่หมุนตามท่านนึกภาพออกใช่ไหมหมุนตามก็เลยสร้างระบบสุริยะขึ้นไว้บนทานสายน้ำนมหรือบนทางช้างเผือกเนี่ยที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพสร้างไว้ถึง2ระบบและแน่นอนระบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่มีดาวเคราะห์9ดวงซึ่งมีโลกเสรีเป็น1ใน9ดวงนั้นกับอีกระบบสุริยะหนึ่งที่อยู่ข้างเคียงบนกาแล็กซี่เดียวกันมีดาวเคราะห์5ดวงและมีดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของโลกเราถึง10เท่าเพื่อให้เพราะระบบสุริยะจักรวาลระบบเดียวที่มีโลกเป็นผู้นำเนี่ยจะยังไงก็ตามยังไม่มีพลังอำนาจมากพอที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนกาแล็กซี่
ทานสายน้ำนมหรือ Milky Way ที่มีลักษณะคล้าย

ใบพัดให้มันหมุนอย่างต่อเนื่องได้ไม่มีแรงพอจะขับเคลื่อนเพราะมันใหญ่มากพระบิดาจึงต้องสร้างระบบสุริยะจักรวาลขึ้นไว้2ระบบแล้วให้เจ้า2ระบบเนี้ยมันใช้พลังอำนาจทั้ง2ระบบในการเหนี่ยวรั้งดึงดูดซึ่งกันและกันเพื่อจะพาให้กาแล็กซีทานสายน้ำนมเนี่ยเกิดการเหวี่ยงหมุนอย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริงได้พูดง่ายๆระบบสุริยะ2ระบบต้องใช้เพราะกาแล็กซีทานสายน้ำนมมันใหญ่บาลาฮึ่มขับเคลื่อนด้วยระบบสุริยะจักรวาลที่มีโลกเป็นผู้นำเนี่ยไม่ได้เราเคยบอกท่านแล้วนะพระบิดาทรงกำหนดให้ดาวเคราะห์โลกเราเป็น1ใน9ดวงเนี่ยเป็นดาวที่เป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์ของดาวเคราะห์อีก8ดวงในการพากันโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ในการจับกลุ่มไม่งั้นพลังงานร่วมของดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงนี้เกิดขึ้นไม่ได้มันต้องเกาะกลุ่มกันแต่เนื่องจากวงโคจรของดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์มันมีระยะทางระยะห่างไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาออกสตาร์ทเนี่ยโลกจะเป็นผู้นำและมีดาวเคราะห์อีก8ดวงมารายล้อมแล้วพอพระบิดาทรงให้ออกสตาร์ทกำหนดให้ทุกอย่างออกสตาร์ทผ่านไปเป็น100ปีท่านก็จะเห็นว่าพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสยูเรนัสเนปจูนพลูโตมีการโคจรกันไปในแนวระนาบแต่อยู่กันระเกะระกะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาอ่ะมีความเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันไอ้วงที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ก็จะมีระยะเวลา1ปีก็คือหมุนโคจรครอบรอบดวงอาทิตย์สั้นกว่าดาวพลูโตอยู่นอกสุดเป็นวงที่9นับจากดวงอาทิตย์เนี่ยนับจากดาวพุธเนี่ยก็จะใช้เวลาครบรอบ1ปีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะไม่ใช่1ปีโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยครบ1รอบอ่ะนานกว่าดวงอื่นเพราะฉะนั้นดาวพลูโตอยู่กับเราเนี่ยนะถ้าใช้เวลา1ปีของดาวพลูโตมันจะเท่ากับ1ปีของโลกไหมพี่น้องครับไม่เท่ามันจะนานกว่า1ปีของโลกด้วยเหตุนี้เองนักดาราศาสตร์จึงไม่รู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของดาวพลูโตกับความสำคัญของดาวพลูโตและความสัมพันธ์กับดาวทั้ง8ดวงในระบบสุริยะจึงพยายามจะตัดดาวพลูโตออกจากระบบที่เราบอกว่าโง่ไงเพราะไม่รู้นะเพราะไม่รู้นะแต่ถ้าบอกให้รู้แล้วยังไม่ฟังยังเถียงอีกก็ชมดอบแล้วว่าช่วยไม่ได้พี่น้องครับนะจึงท่านจะรู้ว่าถ้าท่านจะอยากรู้ว่าที่เรากล่าวตามพระบิดาเนี่ยว่าดาวเคราะห์โลกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมีดาวทั้ง8มาล้อมรอบแล้วดวงอาทิตย์จะอยู่นอกจะอยู่ข้างนอกดาวทุกดวงจะมาเกาะกลุ่มอยู่กับโลกในช่วงโมงของการออกสตาร์ทมันจะโคจรไปเรื่อยๆครับทุกวันนี้ท่านจะเห็นว่าวงโคจรของดาวแต่ละดวงจะเป็นรูปวงรีไปรอบดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองแล้วโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยและจะอยู่กันระเกะระกะแต่อยู่ในแนวระนาบเดียวกันมันจะได้ไม่ชนกันว่างั้นพระองค์ทรงกำหนดไว้ไม่แปลกใจเลยครับทำไมดาวแต่ละดวงเนี่ยนะโคจรอยู่ในแนวระนาบเพราะว่ามันไม่ใช่อิเล็กตรอนนี่อยู่ในพาร์ติเคิลอยู่ในอนุภาคของมวลสารอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมมันจะมีอิเล็กตรอนอย่างน้อยก็1ตัว2ตัวไม่เกิน3ตัวที่วิ่งวนไปมาเนี่ยมันไม่ชนกันเพราะมันน้อยแต่ดาวนี่ใหญ่มากนะ9ดวงเนี่ยถ้ามันไม่เป็นระเบียบในการโคจรและไม่อยู่ในระนาบเดียวกันมันชนกันแน่ๆแตกแหลกถูกไหมอ่ะนี่ถามว่ามันบังเอิญเหรอมาทุกสิ่งที่สร้างไว้เนี่ยเพราะมันมีวัตถุประสงค์เพราะมันมีเป้าหมายและมันมีความเชื่อมโยงกันเชื่อเราบ้างหรือยังล่ะที่เราพูดเนี่ยใช่ไหมสองระบบเพราะฉะนั้นต้องใช้สองระบบอ๋อเดี๋ยวเราลืมบอกไปครบ300ปีพี่น้องครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับแต่นับแต่ประมาณ100กว่าปีนะท่านอยู่ให้ถึงนะแล้วท่านมาศึกษาดาราศาสตร์กันกับเราว่าเมื่อวันนั้นเนี่ยมาถึงเมื่อครบรอบนะ300ปีวันนั้นจะเป็นวันมหาสุญญตาดาวทุกดวงเนี่ยจะมาเกาะกลุ่มอยู่กับโลกและมีโลกอยู่ตรงกลางและดาวทั้ง8ดวงเนี่ยมาล้อมรอบแล้วดวงอาทิตย์อยู่ข้างนอกวันนั้นจะเป็นวันมหาสุญญตาแปลว่าอะไรบนโลกมนุษย์เนี่ยจะไม่มีคนชั่วเลยครับจะไม่มีใครทำผิดไม่มีใครคิดชั่วทุกคนจะเป็นคนดีหมดมีปัญญาญาณที่สูงส่งเป็นเลิศมากนาน3วัน3คืนพี่น้องครับวันนั้นคือวันมหาสุญญตาอีก100กว่าปีข้างหน้าจะครบ300อยู่ให้ถึงครับ
แล้วมาพิสูจน์กันวันนี้เราพูดแล้วบันทึกเสียงเอาไว้บันทึกภาพเอาไว้อยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook ไม่ต้องห่วงถ้าเราพูดเท็จพูดโกหกตอแหลนะฮะแล้วมันจะมาโกหกตอแหลทำไมแล้วจะมาหลอกลวงท่านทำไมแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรท่านสิได้ประโยชน์เพราะได้รู้ความจริงไงเพราะท่านไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อ่ะตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่บนโลกเสรีแต่ท่านไม่รู้จักโลกไม่รู้จักจักรวาลไม่รู้จักอนันตจักรวาลหรือเอกภพที่ตัวเองอุตส่าห์มาเนี่ยถ้าที่มีประสบการณ์เนี่ยมันเสียชาติเกิดมั้ยหรือเสียดายโอกาสที่ได้มามั้ยใช่ไหมไม่ใช่มากินขี้ปี้นอนมาแสวงหาความร่ำรวยแต่ความร่ำรวยในเรื่องสินทรัพย์นะแต่ความร่ำรวยทางปัญญาความร่ำรวยทางองค์ความรู้กลับแห้งแล้งกลับไม่มีถูกไหมเพราะท่านคิดว่าธรรมะมันกินไม่ได้แต่อย่าลืมนะว่าธรรมะนี่เป็นอาหารของจิตวิญญาณของท่านที่จิตวิญญาณท่านต้องกินขนมปังของพระเจ้าก็คือจิตวิญญาณของท่านต้องกินธรรมะเนี่ยที่พระบิดาให้เรากล่าวพระโอวาทหรือพระบุตรเอกในแต่ละยุคที่ผ่านมานี่ที่มาเป็นผู้มากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าท่านต้องกินครับคือต้องยอมรับนะให้โลกเป็นผู้นำของสองระบบสุริยะเพื่อขับเคลื่อนกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมเมื่อมันทำแล้วสมดุลใบพัดเล็กๆน้อยๆที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งเอกภพก็จะทำหน้าที่ของมันได้เอกภพก็ดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นั่นแสดงว่าถ้าระบบสุริยะของดาวเคราะห์โลกเราและระบบสุริยะข้างเคียงเราช่วยค้ำจุนความสมดุลของระบบตรงนั้นไม่ได้ของระบบตรงข้ามไม่ได้อย่าลืมนะระบบตรงข้ามเนี่ยดาว5ดวงก็จริงนะอย่างน้อย2ดวงนะมีสิ่งที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์หล่อเท่และสวยเหมือนโลกมนุษย์ก็มีครับหลายคนไม่รู้เรื่องเลยบอกว่าโลกคู่ขนานไม่ใช่คู่ขนานคนละระบบสุริยะนึกออกไหมครับ2ระบบสุริยะให้โลกเป็นผู้นำมันถ้าระบบสุริยะของเราเนี่ยเข้มแข็งแข็งแรงมั่นคงไม่เสียสมดุลระบบสุริยะฝั่งตรงข้ามก็พลอยได้รับอานิสงส์ไปจากเราด้วยเพราะเราเป็นระบบที่ใหญ่กว่าประการที่4ทรงออกแบบให้มีเพื่อนร่วมงานกับโลกเห็นไหมเมื่อให้โลกเป็นผู้นำโลกต้องมีอำนาจถ้าเป็นดาวมวลแข็งเฉยๆมันจะมีอำนาจอะไรอำนาจในการเหนี่ยวรั้งอีก8ดวงอำนาจในการพาระบบสุริยะทั้งระบบโคจรไปบนแกนหมุนก็คือกาแล็กซี่คือตัวเองทำให้กาแล็กซี่เคลื่อนที่ทั้งระบบสุริยะทั้งสองระบบต้องเคลื่อนที่ไปเป็นวงรอบของเอกภพด้วยท่านนึกภาพออกยังท่านไม่ต้องเรียนดาราศาสตร์มาหรอกไม่ได้จบวิชาดาราศาสตร์มาฟังเรากล่าวท่านก็เป็นด็อกเตอร์ได้อย่าดื้อใช้จินตภาพใช้ความสามารถของสมองซีกขวาในการสร้างภาพต่างความคิดเข้าใจของสมองซีกซ้ายเมื่อท่านใช้หูสองข้างรับฟังเราและดูภาพบนจอประกอบไม่มีอะไรยากออกแบบให้มีเพื่อนร่วมงานกับโลกทั้งหมดนี้คือกลไกที่ช่วยให้กาแล็กซี่หมุนกาแล็กซี่ทานช้างเผือกหมุนและกาแล็กซี่อื่นก็หมุนทรงหลำเลียบที่เป็นเอกภพหรือห้องทดลองของพระเจ้าก็จะดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ eternally นี่คือสิ่งที่พระองค์สร้างพี่น้องครับดาวเคราะห์โลกหน้าตาแบบนี้ครับเห็นไหมดาวเคราะห์โลกที่เราเอาขึ้นมาตอนนี้แทรกเปลี่ยนสีสันให้มีบรรยากาศนิดหนึ่งคือผู้ค้ำจุนความสมดุลของเอกภพดาวเคราะห์โลกเป็นผู้ค้ำจุนความสมดุลของเอกภพที่เราพูดอย่างนี้เพราะว่าดาวเคราะห์โลกเป็นผู้นำของดาวเคราะห์ทั้ง8ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์และพาให้กาแล็กซี่ทานสายน้ำนมเนี่ยมันเหวี่ยงหมุนไปอย่างต่อเนื่องแต่มีระบบสุริยะจักรวาลที่มี5ดาวเคราะห์5ดวงทั้งระบบเนี่ยเป็นตัวช่วยซึ่งจะต้องช่วยออกแรงกันเรียกว่าพลังร่วมแห่งหมู่คณะเพื่อทำให้กาแล็กซี่ทานสายน้ำนมเนี่ยมันเวียงหมุนโอเคนะเอกภพเนี่ยเป็นสนามพลังงานรูปทรงกลมไอ้ขอโทษทรงหนำเลียบไม่ได้สร้างด้วยเหล็กไม่ได้สร้างด้วยโลหะกระจกหรือไม่ได้สร้างด้วยกระเบื้องหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นพลังงานเป็นรูปธรรมทางพลังงานมาดูรูปนี้ท่านดู S1 ก็คือระบบสุริยะจักรวาลระบบที่1มีดาวเคราะห์9ดวง S2 ก็คือระบบสุริยะจักรวาล Solar System ระบบที่2มีดาวเคราะห์5ดวงอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยครับ
แล้วทั้งสองเซตคือสองระบบสุริยะจะต้องเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันต้องกอดคอกันพาแกนหมุนคือแกลาซีทานสายน้ำนมเนี่ยให้มันเหวี่ยงหมุนไปในทิศทางเดียวกันโดยมีแกนหมุนของแกลาซีทานช้างเผือกก็คือจุดกึ่งกลางของทรงหนำเลียบที่เรียกว่าเอกภพนั่นเองพี่น้องครับระบบสุริยะจักรวาลหน้าตาแบบนี้ครับ นี่เป็นระบบสุริยะจักรวาลที่มีดาวเคราะห์9ดวงที่มีโลกอยู่ในระบบด้วยท่านเห็นไหมฮะพระบิดาให้สตาร์ทมาประมาณ200กว่าปีนะครบรอบเนี่ย300ปีต่อครบ1รอบดาวทุกดวงที่เห็นโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นน่ะเขาจะมีอยู่เป็นกระจุกเลยโดยมีโลกเป็นพี่เอ้ยอยู่นะครบ300ปีและจะอยู่ในสภาพแบบเนี้ยโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มเนี้ย3วัน3คืนเท่านั้นเป็นวันมหาสุญญตาก็แปลว่าเป็นวันที่คนบนโลกนี้จะมีแต่คนดีทั้งนั้นเลยคนชั่วๆก็จะกลายเป็นคนดีหมดอย่างน่ามหัศจรรย์มากก็จะพูดให้ท่านฟังแต่พอเลยไปแล้วปั๊บเนี่ยไอ้คนที่เคยดีเคยชั่วมันก็จะกลับมาก็ชั่วเหมือนเดิมไอ้คนที่เคยดีก็จะดีเหมือนเดิมพี่น้องครับทานสายน้ำนมจึงเกิดการเหวี่ยงหมุนแบบนี้เพราะมีระบบสุริยะ2ระบบนี่แนวในแนวระนาบนะแต่เราเอามาให้เห็นแบนๆว่ามันหมุนแบบนี้เป็นลักษณะของทรงหนำเลียบที่ดำรงคงที่อยู่แต่แกนกลางที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวระนาบหมุนอยู่ตลอดแล้วก็ 12,500 ล้านกาแล็กซี่ก็หมุนอยู่ตลอดต่อเนื่องมาดูภาพนี้พี่น้องถ้าเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องจริงๆออกมาแต่ดูไม่ค่อยสวยและดูยากมันก็จะหมุนวนแบบนี้กาแล็กซี่มิลกี้เวย์และที่ท่านเห็นไหมเราชี้ให้เห็นว่าโลกอยู่ตรงนั้นและสุริยะจักรวาลคู่ขนานอยู่ตรงนี้พระบิดาทรงสร้างไว้มันที่ทำให้กาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์เวียงหมุนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ทรงแรกสร้างจนถึงทุกวันนี้เพราะโลกต้องไม่เสียสมดุลโลกต้องมีพลังอำนาจระบบสุริยะจักรวาลทั้งสองระบบจึงต้องสมดุลกันด้วยจึงจะมีพลังอำนาจพี่ๆน้องๆครับเพื่อสอนให้มนุษย์ที่เป็นลูกของพระองค์เนี่ยได้รู้ว่าไอ้ระบบสุริยะจักรวาลสองระบบเนี่ยมันมีนะเพราะมนุษย์ไม่มีปัญญาที่จะรู้หรอกแต่ต้องใช้สติปัญญานะชั้นสูงหรือไม่งั้นก็ต้องฟังอนุตตรธรรมาจารย์บอกความจริงให้ฟังท่านที่จะรู้แต่พระองค์ก็ให้ตัวอย่างเอาไว้เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่กล่าวนี้คือความจริงพี่น้องครับนี่คือภาพที่เราพอจะแสดงมายาให้ท่านได้เห็นว่าระบบสุริยจักรวาล1กับระบบสุริยจักรวาล2นั้นพระองค์ทรงสร้างให้มันมีความสัมพันธ์กันเพื่อจะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันแล้วนำพากาแล็กซี่ทานสายน้ำนมที่เป็นปีกหมุนเนี่ยให้มันหมุนอย่างต่อเนื่องจนรักษารูปทรงของเอกภพหรือห้องทดลองเอาไว้ได้เราให้เห็นเส้นที่เป็นกระจายออกมาจากทั้งสองวงเนี่ยมันหมายถึงสนามพลังงานที่ระบบสุริยจักรวาลทั้งสองระบบเนี่ยมีความสอดคล้องต้องกันสัมพันธ์กันนั่นนึกออกไหมซึ่งสิ่งแรกคือการสร้างดาวพลูโตขึ้นมานี่คือออกแบบสร้างดาวพลูโตขึ้นมาเพื่อที่จะให้มนุษย์ที่เป็นบุตรของพระองค์เนี่ยเพราะเรียนรู้แต่โลกทางกายภาพทางพลังงานสายตามองไม่เห็นให้เห็นว่าดาวพลูโตเนี่ยมันมีวงโคจรที่ไม่ปกติมันไม่เหมือนดาวดวงอื่นเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะดาวพลูโตมันเป็นดาวในวงโคจรนอกสุดของสองระบบสุริยะนี่หมายความว่ารูปธรรมเดียวแต่เป็นประโยชน์กับ2ระบบเป็นคนคนเดียวแต่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับ2ระบบมนุษย์มีอะไรครับมีแต่นก2หัวใช่ไหมพี่น้องครับมีแต่เรื่องทางชั่วมาทางนี้ก็เอาเรื่องของทางนู้นมาทำลายมาใส่ร้ายมาหลอกลวงไอ้ฝั่งนี้พอไปจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นก็เอาเรื่องไอ้ฝั่งเนี้ยไปเป่าหูไอ้ฝั่งนู้นอย่างนี้เขาเรียกว่าคนสองหัวหรือนกสองหัวแต่ดาวพลูโตไม่ใช่คนสองหัวไม่ใช่นกสอง
หัวแต่เป็นผู้ที่มีประโยชน์ให้กับสองระบบสุริยะเราจะไปเรียกว่านกสองหัวไหมนะถ้าเป็นนกสองหัวเป็นไปในทางร้ายคือไปทำลายนี่ดาวพลูโตเป็นผู้รักษาความสมดุลของทั้งสองระบบท่านจะไปตัดออกจากระบบไม่ได้ขาดดาวพลูโตไม่ได้ท่านไปคิดแบบจิตมนุษย์ว่าอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบของดาวพลูโตนั้นมันไม่สม่ำเสมอแสดงว่ามันหายไปเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่บริวารของดวงอาทิตย์เนี่ยนั่นแหละคิดด้วยตรรกะโง่ๆเพราะไม่รู้ความจริงนี้พี่ๆน้องๆยุวจิตจำไว้นะอย่าไปเชื่อตามพวกนั้นเขาอีกนี่คืออนุตตรธรรมพระผู้สร้างเท่านั้นถึงจะบอกได้ว่าพระองค์ทรงสร้างอะไรไว้ออกแบบไว้อย่างไรเพื่ออะไรเรากำลังบอกความจริงแทนพระบิดาหรือแทนพระผู้เป็นเจ้าให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์ที่ใฝ่ดีนั่งฟังสื่อพระโอวาทดึกๆเดือนๆก็ไม่ง่วงไม่หาวหรือหาวหรือง่วงแต่ไม่หลับไม่นอนพร้อมที่จะฟังอย่างต่อเนื่องอย่างมีสติท่านเห็นไหมเราไม่ง่วงเลยเพราะเราตื่นเต้นมากที่ได้บอกความจริงเรื่องเหล่านี้ให้ท่านฟังเพราะเราขอพระบิดาว่าจะเล่าเรื่องพวกนี้มันเหมือนนิทานเลยนะท่านจะตาสว่างเลยเนี่ยเราขอพระองค์ให้สื่อเรื่องนี้นานแล้วแต่พระองค์บอกว่ายังไม่ถึงเวลาแต่วันนี้มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องบอกซึ่งเรื่องลึกซึ้งกว่านี้ก็มีนะแต่เอาแค่บอกเพื่อทำให้ท่านยอมรับความจริงว่าธรรมชาติมีผู้สร้างไม่ใช่ธรรมชาติมันสร้างตัวมันเองไม่มีดาวพลูโตพระองค์สร้างให้มันเป็นเศษส่วนของเมริเดียนแปลว่าโอกาสที่ระบบสุริยะจักรวาลทั้งสองระบบเนี่ยนะมันแชร์พลังงานร่วมกันเพื่อสร้างสมดุลของระบบเนี่ยบางทีมันไม่สมดุลพอมันแชร์พลังงานแล้วมันไม่สมดุลดาวพลูโตก็จะถูกดึงดูดเหนี่ยวรั้งนะไปหาไอ้ระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยที่มันขาดอำนาจพลูโตก็จะไปพอไปทำให้ระบบมันสมดุลปั๊บพลังอำนาจก็เกิดขึ้นมาก็จะช่วยโลกนะช่วยดาวเคราะห์โลกช่วยระบบสุริยะจักรวาลของโลกพากาแล็กซี่หมุนแต่พอมันหมุนไปแล้วมันมีแรงเฉื่อยใช่ไหมมันหมุนได้ต่อเนื่องดาวพลูโตต้องกลับมาช่วยโลกเพื่อจะให้มีแรงชักลากแรงดันไปอีกพอมันไปได้อีกปั๊บมีแรงไปอีกแล้วใช่ไหมไอ้ฝั่งของสุริยะจักรวาลเนี่ยมันก็อ่อนแรงลงดาวพลูโตก็ถูกดึงดูดเหนี่ยวรั้งไปทางระบบสุริยะจักรวาลฝั่งนั้นนะแล้วก็จะช่วยให้ระบบนั้นสมดุลและออกแรงช่วยระบบสุริยะจักรวาลที่เป็น S1 เห็นไหม S1 กับ S2 ทำงานกันอยู่อย่างนี้จึงจะทำให้กาแล็กซี่ทานสายน้ำนมมันเหวี่ยงหมุนได้เอกภพถึงดำรงอยู่ได้พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้มนุษย์ไม่รู้ต้องเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เท่านั้นใช่หรือไม่จึงจะมาบอกความจริงกับท่านได้เห็นไหมขนาดนาซาเก่งขนาดไหนก็ตามก็ตอบความจริงตรงนี้ไม่ได้เราจึงมาบอกให้ท่านฟังอย่างมีเหตุผลพี่น้องครับแค่นี้ยังไม่พอพระบิดายังสร้างมายาเอาไว้ให้มนุษย์โลกยุคปัจจุบันเนี่ยก่อนจะพากันกลับบ้านเพราะได้เรียนรู้สุดๆแล้วเนี่ยว่าระบบ S1 กับ S2 ซึ่งเป็นสุริยะจักรวาลทั้งสองระบบมันกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมที่สำคัญมากที่ทำให้เอกภพดำรงอยู่ได้โดยมีโลกเป็นพี่เอื้อยเนี่ยพระองค์สร้างอะไรขึ้นมาเป็นมายาอีกครับแน่นอนมายามันต้องเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดจะใช่ก้อนเมฆมีรูปทรงประหลาดไม่งั้นใครจะแงนคอไปมองดูบนท้องฟ้าใช่เปล่าต้องเป็นรูปเป็นก้อนประหลาดถ้าเป็นเมฆธรรมดาอย่างที่เราเห็นมีใครมองบนท้องฟ้าบ้างกูเห็นเมฆมาตั้งแต่เกิดไม่เห็นมีประหลาดเลยก็ต้องมีเมฆประหลาดให้ดูใช่ไหมนี่เหมือนกันพระองค์ก็เลยมีเรื่องประหลาดให้มนุษย์ดูเห็นแล้วให้คิดและให้มันเป็นประเด็นที่มันเป็นจริงด้วยสิ่งนั้นก็คือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเคยได้ยินคำว่า triangle ไหมเบอร์มิวดา triangle แปลว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในมหาสมุทรในอยู่แถวเราแถวอเมริกาแถวยุโรประหว่างกลางแถวนั้นนอกชายฝั่งของรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกานั่นแหละแต่อยู่ในกลางมหาสมุทรลึกๆไกลชายฝั่งไปคือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไปดูแผนที่เอาแล้วกันพระองค์ทรงสร้างมายาหรือปรากฏการณ์สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแต่ไม่ได้สร้างบ่อยนะสร้างให้มันเกิดปรากฏเพื่อมนุษย์ได้ยอมรับว่ากาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกมี2ระบบสุริยะจักรวาลแล้วทั้ง2ระบบเนี้ยมันเนื่องกันมันเกี่ยวข้องกันเหมือนสีม่วงๆชมพูกับสีเหลืองๆเนี่ยที่เป็นวงๆเนี่ยมันสั่นสะเทือนออกมาจากดาวทั้ง2ดวงและสอดประสานกันอย่างลงตัวเนี่ยเราไม่รู้เอาภาพไหนมาอธิบายก็เอาภาพนี้เป็นแบ็คกราวด์
ท่านรู้ไหมฮะปรากฏการณ์สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าคืออะไรครับคือบริเวณที่เครื่องบินเนี่ยบินผ่านพิกัดนั้นมหาสมุทรนั้นไปเมื่อไหร่อยู่ๆเครื่องบินลำนั้นมันหายไปเลยหายสาบสูญไม่รู้หายไปไหนเรือลำใหญ่เรือเดินทะเลขนาดใหญ่เล่นผ่านพิกัดนั้นไปจะโดยบังเอิญหรือไม่ก็ตามเรือใหญ่ทั้งลำเรือเดินสมุทรหายไปทั้งลำวันดีคืนดีก็มีเรือที่ไม่มีคนและเป็นสนิมเป็นเรือลำที่เคยหายไปเป็นร้อยปีมาแล้วกลับลอยขึ้นมาในทะเลแล้วค่อยๆเคลื่อนไหลมาจากบริเวณที่เรียกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าเคลื่อนที่เข้าหาชายฝั่งท่านไปค้นหาที่หอสมุดแห่งชาติว่าเรื่องพวกนี้มีประวัติมีพ.ศ.มีคนค้นพบและมีเมื่อไหร่อะไรยังไงเราขี้เกียจไปค้นท่านไปค้นเอาเองถ้าอยากรู้พี่ๆน้องๆครับนี่ก็คือปรากฏการณ์ข้ามมิติของจักรวาลข้ามมิติของจักรวาลคือจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลของ S1 กับระบบจักรวาลสุริยะจักรวาลของ S2 ครับเป็นวัตถุล่องหนใหญ่ขนาดเรือเดินสมุทรขนาดยักษ์มหาลุมหายไปเลยไม่มีใครบอกได้เราจะบอกให้ท่านฟังปรากฏการณ์นี้มีจริงไม่ใช่เรื่องนิยายครับพระบิดาเป็นผู้สร้างไว้ออกแบบไว้สร้างอะไรครับเมื่อไรก็ตามที่ดาวเคราะห์ในวงโคจรที่2นับจากดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะที่เป็น S2 โปรดฟังอีกครั้งให้เราพูดซ้ำกี่ครั้งก็เหมือนเดิมครับเพราะเราพูดความจริงเมื่อใดก็ตามที่ดาวเคราะห์ดวงที่อยู่ในวงโคจรวงที่2นับจากดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะฝั่งตรงข้ามกับของโลกเราโคจรมาอยู่ในแนวของดวงอาทิตย์เป็นเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์และในวงโคจรที่3 4 5ไม่ว่าดาวดวงใดก็ตามมาอยู่ในแนวเดียวกันเป็นเส้นตรงเดียวกันระหว่างดวงอาทิตย์ของเขาและก็ดาวเคราะห์ในวงโคจรที่2ถัดจากข้างในและก็ในดวงที่3 4 5ดวงใดดวงหนึ่งก็ได้มาอยู่ในเส้นทางเดียวกันแล้วเล็งตรงมายังดาวเคราะห์โลกเสรีของเราในเวลานั้นณบัดนั้นนี่คือการกำหนดเรื่องการสร้างความเชื่อมโยงของสองระบบสุริยะจักรวาลของพระผู้สร้างถามว่าถ้าไม่สร้างจะรู้ไหมเนี่ยจะบอกท่านได้ไหมเนี่ยถ้าพระองค์ไม่ได้สร้างเพราะเราเคยคุยหลังไมค์หลายคนไม่เชื่อปฏิเสธแต่จำนนกับเราเพราะเถียงอย่างมีเหตุผลไม่ได้และต้องจำนนกับเหตุผลของเราแต่ใจของมันก็ไม่เชื่ออยู่ดีไม่เชื่อไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ทำให้เราขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเรามีหน้าที่มาบอกความจริงให้ท่านฟังถ้าท่านเก็ตและท่านเข้าใจและภูมิใจก็สมแล้วที่เป็นลูกของพ่อที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์โลกไม่เสียชาติเกิดฟังอีกครั้งดูสิว่าเราพูดเหมือนเดิมไหมเมื่อใดก็ตามที่ดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะที่2ที่มี5ดวงดาวเคราะห์ของระบบสุริยะจักรวาล นั้นที่อยู่ในวงโคจรวงที่2ถัดจากดวงอาทิตย์ออกมาแล้วมาอยู่ในแนวเดียวกันกับดาว1ใน3ดวงที่โคจรอยู่วงนอกแล้วเล็งตรงมายังดาวเคราะห์โลกเสรีของมนุษย์โลกเราถ้ามาอยู่ในเส้นในลายอะในลายที่เป็นเส้นเดียวกันเวลาลากมาจากจักรวาลโน้นมันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่ในจักรวาลเนี้ยนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์โลกก็เคยส่องกล้องแล้วมองเห็นคือ black hole black แปลว่าดำ hole แปลว่ารูหรือหลุมครับมันก็จะเกิดหลุมดำระหว่างจักรวาลของทั้งสองจักรวาล S1 กับ S2 มันจะเกิดหลุมดำเกิดขึ้นระหว่างสองจักรวาลนี้มนุษย์จะอยากเห็นอยากรู้หรือไม่เรื่องของมนุษย์เพราะมันไกลมากต้องไปถามดาวพลูโตเอาว่าเคยเห็นไหมมันจะเกิดหลุมดำระหว่างสองระบบสุริยะจักรวาลหลุมดำคืออะไรคือพลังงานที่มันมีการเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็วสูงมากเหมือนกับ
ไซโคลนหรือพายุหมุนหรือเหมือนกับทอร์นาโดที่มันเหวี่ยงหมุนด้วยอัตราความเร็วของการหมุนเท่านั้นเท่านี้ที่ท่านฟังกรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์ว่าพายุลูกนี้มีอัตราเร็วของการหมุนนะตรงจุดศูนย์กลางเท่านี้ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วมีการเคลื่อนที่มีอัตราการเคลื่อนที่เข้าหาฟังประมาณ10ไมล์ต่อชั่วโมงนี่10ไมล์ต่อชั่วโมงที่แสดงว่าเคลื่อนตัวช้าแต่ถ้าหมุนเป็น100ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้แสดงว่าหมุนเร็วมากเป็นกงจักรที่อันตรายมากเนี่ยไอ้หลุมดำระหว่าง2จักรวาลเป็นลักษณะมันเหมือนน้ำวนนึกภาพมาเหมือนน้ำวนเลยพี่ๆน้องๆครับเพราะท่านไม่ได้เรียนสูงระหว่าง2จักรวาลเนี่ยท่านเห็นภาพระหว่างตรงกลางของอันเนี้ยมันคือ มันคือเส้นแบ่งของจักรวาลที่เรียกว่าเมอริเดียนเส้นเมอริเดียนมันจะเกิดหลุมดำเกิดขึ้นที่นักวิทยาศาสตร์โลกเรียกว่าหลุมดำเพราะว่าส่องกล้องแล้วเห็นมันดำมิดหมีเลยที่มันเป็นหลุมดำเพราะว่ามันเป็นท่อเลยพี่น้องครับมันเป็นท่อพุ่งลงไปสู่ดาวดวงที่2ของ5ดวงในระบบสุริยะฝั่งตรงกันข้ามไอ้หลุมดำเนี่ยมันก็คือพายุหมุนที่เป็นพลังงานหมุนติ้วๆๆเลยนะลักษณะเป็นเหมือนกรวยนะตรงก้นกรวยก็อยู่ดวงดาวดวงที่2ของระบบนั้นปากกรวยก็คือมันทะลุผ่านระบบ2ระบบจักรวาลนะที่มันเชื่อมกันนะมันส่องมายังโลกปากแตรหรือปากกรวยมันส่องมายังโลกแล้วอำนาจของการดึงดูดเหนี่ยวรั้งในหลุมดำนั้นสูงมากมันมีอำนาจสูงมากและหมุนด้วยความเร็วสูงมากมันพอดีกับที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ว่าให้มันอยู่กลางมหาสมุทรไม่งั้นเดี๋ยวมันไปเพ่นพ่านพลาดนะเหมือนกับนักบินอวกาศอะเอายานอวกาศลงมาในยังโลกส่วนมากถ้าไม่ลงในทะเลทรายก็ลงในมหาสมุทรเขาจะเล็งงั้นเพราะเวลาพลาดแล้วมันจะไม่ทำให้บ้านเมืองหรือพี่ๆน้องๆนี่เดี้ยงอะมันกระแทกมาก็น้องๆอุกาบาตอะบ้านเรือนพังชิบหายไฟไหม้ไฟลุกเดี๋ยวมีคนตายลงกลางทะเลทรายซึ่งไม่มีคนใช้ร่มเอาหรือลงในทะเลในมหาสมุทรเหมือนสมัยก่อนสมัยอพอลโลเพื่อจะไม่มีใครตายพี่น้องครับมันเป็นปากแตรหรือปากกรวยมันจะมีพลังดึงดูดมหาศาลมากมันเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วพริบตานะชั่วไม่กี่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะถ้ามันไปตรงที่เรือกำลังวิ่งมันไปตรงที่เครื่องบินกำลังบินรูเนี้ยหลุมดำเนี้ยมันใหญ่มากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเพราะมันเป็นสนามพลังงานหมุนติ้วติ้วติ้วนึกออกไหมเพราะมันเป็นอนัตตามันจะดูดทั้งหมดเนี้ยเป็นโลหะอโลหะอะไรเนี้ยเข้าไปในหลุมดำนั้นพี่น้องครับเราจะบอกข้อเท็จจริงให้ท่านฟังมนุษย์โลกรู้เปล่าเราไม่ทราบถ้าเรือลัมเบอร์เข้าไปอยู่ในหลุมดำเพราะถูกดูดเข้าไปเรือลำนั้นหรือเครื่องบินลำนั้นจะถูกทำให้มันเกิดการเหวี่ยงหมุนเกิดขึ้นสรรพสิ่งใดก็ตามขณะที่ปกตินะมันมีมวลมันมีอัตราของมันมันมีมวลมันมีอัตราถ้าถูกทำให้มันเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงจี๋เลยนะมวลของสิ่งนั้นมันจะลดลงพี่น้องครับขีดเส้นใต้ครับโปรดฟังอีกครั้งสิ่งใดก็ตามที่มันเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงจี๋เข้าหาความเร็วของแสงมากเท่าไหร่มวลของสรรพสิ่งนั้นมันจะลดลงเช่นถ้าเป็นไม้บรรทัดถ้าเราทำให้ไม้บรรทัดมันเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็วสูงมากเท่าไหร่ไม้บรรทัด1ฟุตมันจะมีปริมาตรหรือปริมาณของความยาวสั้นลงมากเท่านั้นยิ่งหมุนใกล้ความเร็วของแสงมากเท่าไหร่มันจะยิ่งสั้นลงมากเท่านั้นถ้ามันหมุนถึงความเร็วของแสงได้มวลของสรรพสิ่งนั้นมันจะสลายหายไปเรียกว่าล่องหนไปครับเพราะในทันเนลในอุโมงค์หรือในโฮเนี่ยในหลุมดำเนี่ยเวลาเรือมาเดินสมุทรขนาดใหญ่ถูกดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกย่อยสลายเขาเรียกเกิดการสลายมวลนะไม่ว่าตะปูนะแผ่นเหล็กก้าอลูมิเนียมไม้พลาสติกทุกอย่างจะสลายมวลหมดแต่พอมันถูกดูดเข้าไปสู่ระบบของดาวดวงนั้นนะครับไอ้ดาวดวงที่สองในวงโคจรของระบบ S 2เนี่ยทุกอย่างเหมือนโลกมนุษย์หมดมีอำนาจแม่เหล็กโลกก็เท่ากันกับอำนาจแม่เหล็กโลกของเราในช่วงนี้คือ24กาวส์เท่ากันเขาถึงหล่อและสวยหน้าตาเหมือนเราสนามแม่เหล็กโลกถ้าของดาวดวงไหนไม่สมดุลและมีค่าต่ำกว่า24กาวส์รูปธรรมที่เป็นกายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของสิ่งมีชีวิตที่นั่นจะขี้เหร่เนจะไม่สวยไม่หล่อเหมือนมนุษย์โลกการที่มนุษย์โลกมีหน้าตาสวยหน้าตาดีมีความเฉลียวฉลาดเป็นเพราะมีอำนาจแม่เหล็กที่สมบูรณ์และสมดุลคือ24กาวส์ทุกวันนี้อำนาจแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำชิบหายวายโปรหมดมันเด็กๆที่เกิดมาหลังๆจะหาหล่อเท่สวยไม่ค่อยจะได้นะเราจะบอกให้
พราะอำนาจแม่เหล็กโลกมีผลต่อความหล่อความฉลาดความสวยความสมดุลของรูปธรรมสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์เข้าใจยังวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยพระองค์สร้างเอาไว้อย่างนั้นเราถึงรู้โอเคไหมพอถูกเหนี่ยวรั้งลงไปยังดาวดวงนั้นสนามพลังงานของดาวดวงนั้นมีค่าพอๆกันกับดาวเคราะห์โลกการควบแน่นทางพลังงานบริเวณนะบริเวณก้นกลวยไม่ใช่ปากกลวยนะบริเวณก้นกลวยที่อยู่เหนือระบบของดาวดวงนั้นในบรรยากาศของดาวดวงนั้นมันก็จะควบแน่นกลายมาเป็นเครื่องบินลำเดิมกลายมาเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ลำเดิมแล้วลงไปจอดอยู่บนดาวดวงนั้นได้อย่างมากน่ามหัศจรรย์มากแต่คนขับเครื่องบินคนขับเรือกัปตันเรือคนโดยสารในเรือเนี่ยจะงงมากเลยจะเออเลยครับเพราะว่าสลายมวลมาแล้วจะกลายเป็นเหมือนคนเป็นโรคประสาทก็คืองงๆนี่ที่ไหนกูมาจากไหนอะไรต่างๆแต่ยังมีชีวิตรอดอยู่บนดาวดวงนั้นได้เหมือนอยู่บนโลกมนุษย์เขาทำขับเครื่องบินได้ขับเรือลำนั้นได้ในมหาสมุทรในทะเลดาวดวงนั้นก็มีทะเลมีมหาสมุทรเหมือนโลกเราเป๊ะเลยมีต้นมะพร้าวมีอะไรทุกอย่างอย่าถามนะว่าเรารู้ได้อย่างไรก็เราเป็นพระบุตรเอกเราไม่รู้ได้ยังไงครับเราต้องมาบอกแบบนี้กับพวกท่านนะเราไม่ได้เก่งเขียนนวนิยายหรอกแต่ถ้าเขียนเป็นนิยายในหน้าอ่านไหมล่ะเนี่ยมีเหตุมีผลเป็นวิทยาศาสตร์หมดทำไหมเนี่ยทุกวันนี้พวกเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่บนดาวดวงนั้นนะเพราะอยู่บนนั้นอ่ะมันอายุยืนกว่าเหมือนกับต่ออายุอ่ะไม่เป็นเด็กหนึ่งขวบใหม่เลยทำนองนั้นเรือยังขับได้เครื่องบินก็ยังบินได้อยู่บนนั้นนะครับอยู่บนดาวดวงนั้นแต่ส่งคืนกลับมาไม่ได้นะเป็นการพิสูจน์ให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้เห็นว่าระบบสุริยจักรวาลทั้งสองระบบเนี่ยเป็นพี่น้องกันและมีความเชื่อมโยงกันในทุกมิติเลยต้องมีสามเหลี่ยมเบอร์มิวดากับดาวพลูโตเอาไว้เป็นหลักฐานให้เราใช้อ้างไอ้มนุษย์ที่อุตริที่มันไม่ค่อยเชื่อเพราะมันระแวงมันเชื่อไอ้คนน้ำตาตาบอดอย่างเดียวมันเชื่อแต่วิทยาศาสตร์โลกทางกายภาพอย่างเดียวนี่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตระดับอภิปรัชญาเป็นเมตาเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์เมตาฟิสิกส์นะไม่ใช่ฟิสิกส์ธรรมดานะครับพี่น้องครับนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาดูตรงนี้ถ้าเรากลับมาดูภาพนี้นะมาดูภาพนี้ท่านจะเห็นว่าระบบ2ระบบสุริยะก็อยู่ตรงนี้อยู่บนปลายปีกข้างนึงแต่อยู่ใกล้ๆกันไม่ห่างกันหรอกถ้าห่างกันไปมันก็จะไม่สามารถกอดคอกันช่วยให้ทานสายน้ำนมนี่มันเวียงหมุนได้พี่น้องครับเนี่ยห้องทดลองของพระผู้สร้างมันก็เป็นของมันมาแบบนี้โอเคไหมสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านต้องรู้ก็คือว่าทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่เนี่ย6กาแล็กซี่ใน7มี7ระบบสุริยะจักรวาลท่านฟังอีกครั้งทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่จะมีอยู่6กาแล็กซี่รวมทั้งกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมที่พวกเราดำรงอยู่เนี่ยด้วยจะมีระบบสุริยะจักรวาลติดตั้งอยู่7ระบบโดย6กาแล็กซี่7ระบบสุริยะจักรวาลล้วนมีรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ทั้งนั้นเลยดำรงอยู่ทั้งนั้นเลยแสดงว่าถ้าถามว่ามีกี่ระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยในเอกภพเนี่ยที่มีสิ่งที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์ลักษณะคล้ายมนุษย์ลักษณะเหมือนมนุษย์หรือลักษณะไม่ใช่มนุษย์เนี่ยดำรงอยู่มีทั้งหมด7ระบบสุริยะจักรวาลเพราะกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมมีไป2ระบบแล้วและมีมนุษย์อยู่ด้วยพี่น้องครับคำถามที่พระบิดาทรงถามตัวเองก่อนจะสร้างอีกสร้างต่อเองเพราะกำหนดให้โลกจะไม่เป็นผู้นำและมีอำนาจพระองค์ก็ต้องทรงถามตัวเองว่าแล้วจะทำให้โลกเนี่ยมีพลังอำนาจในการเป็นผู้นำเพื่อนเขาทั้งระบบเนี่ยได้อย่างไรจะทำให้โลกมีพลังอำนาจได้อย่างไรพลังอำนาจที่โลกต้องการพลังอำนาจที่โลกต้องการคืออะไรครับ 1. อำนาจในการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองโลกต้องการอำนาจในการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองจริงๆแล้วพระบิดาทรงกำหนดว่าเอาไอ้โลกมึงหมุนต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อรอบห้ามหยุดนะมึงต้องหมุนต่อเนื่องใช่ไหมพระองค์ก็ทำได้เพราะขนาดบังเอิญเนี่ยที่พระองค์ทรงระลึกนึกได้ว่าเฮ้ยถ้ามีใครอยู่แถวนี้ที่เหมือนเราจะได้ถามเขาว่าที่นี่ที่ไหนเราเป็นใครเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเรามาจากไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เกิดรูปธรรมเหมือนพระองค์เกิดขึ้น
แล้วพอถามปั๊บมีเสียงกังวานตอบกลับมาพระองค์ก็เลยเรียนรู้ว่าอ้าวมันต้องมีเสียงกล้องเอ้ยมันต้องมีเงาอะไรเงี้ยนะใช่ไหมโอเคสองครับอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งโลกต้องการอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งอำนาจในการหมุนรอบตัวเองอำนาจในการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยแตกสลายหรือถูกทำลายโลกต้องมีอำนาจในการป้องกันตนเองอย่างที่สี่อำนาจในการเป็นผู้นำของระบบอำนาจในการเป็นผู้นำของระบบอย่างที่ห้าอำนาจในการดำรงอยู่ชั่วกาลปาวสานอิชนาเลโลกจะต้องอยู่ชั่วกาลปาวสานเอกภพจึงจะต้องดำรงอยู่ชั่วกาลปาวสานได้เมื่อโลกต้องมีอำนาจใน5ประการพระองค์ก็จะต้องทรงออกแบบแล้วเฮ้ยแล้วเราจะสร้างโลกนี้ให้มันมีพลังอำนาจซึ่งพลังอำนาจของโลกนั้นก็คือให้มันต้องเป็นแหล่งพลังงานมันต้องเป็นแหล่งพลังงานโลกถึงจะมีอำนาจโลกถึงจะมีอำนาจจึงจะสามารถช่วยเพื่อนๆที่อยู่ในระบบใหญ่ได้พระองค์จึงกำหนดสร้างขึ้นมาอย่างนี้ครับสร้างโลกขึ้นมาโดยในแกนโลกเนี่ยพระองค์ทรงคิดได้ว่าถ้าโลกเนี้ยมันจะมีอำนาจและมันจะต้องสร้างความสมดุลได้เนี่ยอำนาจเกิดจากการสั่นสะเทือนอำนาจของโลกหรืออำนาจของทุกสรรพสิ่งพระองค์ทรงคิดได้ว่าถ้ามันจะมีอำนาจมันต้องสั่นสะเทือนเช่นจิตของพระองค์เนี่ยถ้าพระองค์ไม่สั่นสะเทือนเป็นการนึกผลของการนึกมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ผลของความต้องการอันเกิดจากการนึกมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพระจิตของพระองค์ไม่มีการสั่นสะเทือนนั่นคือการที่พระองค์ทรงเรียนรู้มาโลกนี้เหมือนกันถ้าต้องการให้โลกมีอำนาจพระองค์จึงต้องทำให้โลกนี้มันต้องสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนแค่ไหนสั่นสะเทือนอย่างไรจึงจะได้พลังอำนาจตามที่ต้องการท่านนึกออกยังอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งอำนาจในการดำรงอยู่สารพัดอำนาจใน6ข้อ9ข้อตะกี้ที่พูดให้ท่านฟังหวังว่าท่านคงจำได้อย่าฟังเพลินนะพระองค์เลยทรงติดตั้งธาตุออกซิเจนไม่ใช่แก๊สนะครับแก๊สเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันล่องลอยแต่ถ้าเป็นก้อนธาตุเนี่ยมันจะเป็นก้อนให้ท่านเห็นนะก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ซึ่งไม่มีที่ใดในโลกแต่มันอยู่ในแกนโลกพระองค์ทรงติดตั้งไว้เห็นไหมฮะพระองค์ไม่สั่งให้โลกเป็นถ้าสั่งให้โลกเป็นนะไม่ต้องไปติดตั้งกลไกอะไรแบบนี้พระองค์เลยติดตั้งไอ้ตัวนี้ไว้เอาไว้ที่แกนโลกลักษณะของสิ่งนี้ก็คือเป็นก้อนธาตุออกซิเจนที่มีอะตอมอะตอมก็คืออนุภาคของมวลสารเนี่ยโมเลกุลเล็กกว่าโมเลกุลก็คืออะตอมของธาตุออกซิเจนมีค่าทางไฟฟ้าหรือมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบอะตอมเป็นธาตุหรือเป็นแก๊สก็ตามจะมีอนุภาคทางไฟฟ้าหรือคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบก็คือมีประจุลบมีอิเล็กตรอนเป็นคุณสมบัติของตนเองเขา1โมเลกุลของเขาจะประกอบด้วย2อะตอมนะ1อะตอมก็จะมีประจุลบหรืออิเล็กตรอน1ประจุมันถ้าจะเป็น1โมเลกุลออกซิเจนจะอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องเกาะกัน2ตัวถึงจะเป็น1โมเลกุลได้มันก็ต้องเกาะกันอยู่2ตัวนึกออกไหมมันต้องอยู่กัน2ตัวมันถึงจะเป็น1โมเลกุลนี่เราพูดวิชาอะไรล่ะเนี่ยเมตาฟิสิกส์เนี่ยวิชาอะไรเนี่ยเป็นวิชาเคมีถูกไหมรวมทุกอย่างอยู่ในอันเดียวกันเนี่ยแต่มนุษย์โลกเนี่ยไปไม่ถึงไหนเพราะอะไรมึงวิทยาศาสตร์กายภาพนี่วิทยาศาสตร์เคมีนี่ชีวะนี่เอาตำราเล่มเดียวกันนะของจักรวาลเนี่ยเอามาฉีกกันเป็นซีกๆออกมาฉีกกันเป็นบทๆแต่ละคนก็เลยเก่งกันคนละทางเก่งกันคนละอย่างแทนที่จะเก่งอย่างเดียวกันแทนที่จะเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมเราพูดทุกวิชาอยู่ในหนึ่งเดียวนี่คือวิชาอนุตตรธรรมพี่น้องครับเหนียวหนืดคล้ายตังเมนี่คือคุณสมบัติของออกซิเจนและมีความสามารถที่จะเซนซิทีฟคือมีปฏิกิริยานะต่อประจุไฟฟ้าบวกมีปฏิกิริยาต่อประจุไฟฟ้าบวกเพราะถ้าเอาบวกเข้ามาแย่มันจะทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนเนี่ยเกิดการแตกตัวเกิดการระเบิดเกิดขึ้นมันจะมีปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเกิดขึ้นมันเป็นระดับนิวเคลียร์เลยนะเขาเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชันพระบิดาทรงกำหนดไว้เลยออกซิเจนในแกนโลกมีสีเขียวคล้ายกับสีเขียวของปีกแมลงทับอะตอมของมันเนี่ยจะไวต่อประจุไฟฟ้าบวกมากถ้าไม่ประจุไฟฟ้าบวกเหนี่ยวรั้งถูกเหนี่ยวรั้งลงไปนะแล้วไปจับคู่กันกับอะตอมของธาตุออกซิเจนที่มันมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบการระเบิด
อย่างรุนแรงมันก็จะเกิดขึ้นเพราะมันจะเป็นลักษณะแบบภาษาอังกฤษเรียกว่า chain reaction แปลว่าเมื่ออะตอมแรกระเบิดอะตอมข้างเคียงก็จะเกิดการระเบิดตามระเบิดต่อเนื่องตุ๊บๆๆเหมือนกับที่พระจีนที่ภูเก็ตเมื่อไม่กี่วันเนี่ยที่เวลาท่านไหว้เจ้าเนี่ยก็จะเอานะประทัดมาผูกกันเป็นพวงห้อยลงมาเลยเห็นไหมแล้วเวลาจุดระเบิดประทัดไอ้ดอกที่อยู่ข้างล่างมันก็ระเบิดแล้วมันก็ทำให้ดอกประทัดที่อยู่ข้างบนแขวนอยู่เนี่ยนะระเบิดไล่ขึ้นไปต้องบ้างเขาเรียกเป็นชุดเลยในแกนโลกก็เป็นแบบนั้นเขาเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชันนึกภาพออกไหมครับมันมีการระเบิดพระองค์ก็นึกต่อไปอีกว่าถ้ามันระเบิดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งแรกเนี่ยถ้าระเบิดขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ในแกนโลกนั้นนะมีความร้อนสูงมากร้อนสูงจนทั้งโลหะอโลหะที่เป็นสารที่พระสารหรือสสารเนี่ยที่พระองค์ใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างโลกที่เป็นดาวมวลแข็งเนี่ยร้อนจนละลายได้ทุกวันนี้ท่านรู้ใช่ไหมในแกนโลกเนี่ยเพราะมันร้อนมากเนื่องจากก้อนธาตุออกซิเจนเนี่ยมันมีการระเบิดนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องมันเลยทำให้ข้างในโลกมันร้อนแต่ถ้ามันร้อนพระบิดาก็รู้เลยว่าถ้าปล่อยมันร้อนมากๆโลกที่พระองค์สร้างไว้มันก็แตกแหลกเละหมดเหมือนกันงั้นทำยังไงอ่ะพอระเบิดนิวเคลียร์แล้วเนี่ยมันร้อนอ่ะถ้าทำให้ระเบิดเนี่ยมันร้อนเนี่ยพระองค์ก็ต้องทำเงี้ย เอาน้ำใส่ไว้เอาน้ำใส่ไว้ใต้แผ่นเปลือกโลกนะเป็นน้ำใต้แผ่นเปลือกโลกนะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสิ่งที่ทุกวันนี้เวลามันพ่นขึ้นมาบนรูบนพื้นโลกเราเรียกมันว่าลาวาแต่เวลาอยู่ในแกนโลกเนี่ยพระบิดาให้มนุษย์เรียกว่าแมกมาเป็นของไหลหรือของเหลวหนืดๆอ่ะสีแดงเวลาพ่นออกมาก็เป็นลาวาสีแดงเข้มสีเลือดอ่ะพระองค์เลยเอาน้ำหล่อเอาไว้แล้วให้แผ่นเปลือกโลกเนี่ยลอยอยู่บนน้ำเพื่ออะไรครับเพราะมันร้อนแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยช่วยลดความร้อนในแกนโลกได้เพราะน้ำจึงมีความหนาเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันกิโลเมตรเลยอยู่ข้างในเนี่ยแล้วทีนี้พระบิดาก็ต้องการให้มนุษย์รู้ว่าถ้ามนุษย์อยู่บนนี้นะให้รู้ว่าในแกนโลกเนี่ยมันร้อนพระบิดาก็เลย ทรงทำอะไรทำให้ในแกนโลกเนี่ยมันเย็นแล้วก็ทรงกำหนดพื้นน้ำสามส่วนพื้นดินหนึ่งส่วนไว้ข้างบนเราจะอธิบายต่อเนื่องเนื่องจากก้อนธาตุออกซิเจนเนี่ยพระองค์กำหนดให้มันเนี่ยมีความไวต่อประจุไฟฟ้าบวกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสร้างโลกเนี่ยให้มีบริเวณที่เป็นน้ำกับที่เป็นพื้นดินเนี่ยเอาไว้เป็นสัดส่วนตามที่พระองค์ทรงคิดคำนวณว่ามันเหมาะสมต้นไม้ไม่มีต้นไหนขึ้นบนน้ำต้นไม้ต้นใหญ่ต้องขึ้นบนบกพระองค์กำหนดแผ่นดินไว้หนึ่งส่วนเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันอยู่เป็นที่เป็นทางเพราะอะไรเพราะต้นไม้จะมีพระองค์จะสร้างรากต้นไม้ให้มันหยั่งลึกลงไปในดินเพื่อให้ปลายรากเนี่ยมันปลดปล่อยประจุไฟฟ้าบวกลงไปให้ที่แกนโลกโดยทรงสร้างระบบไฟฟ้ากำหนดระบบไฟฟ้าเพราะว่าต้นไม้เนี่ยสร้างระบบไฟฟ้าเองไม่ได้พระองค์ต้องเป็นผู้กำหนดเห็นไหมฮะหลายสิ่งพระองค์กำหนดแต่หลายอย่างเนี่ยพระองค์ให้ต้นไม้เนี่ยมันทำของมันเองทรงกำหนดกระบวนการในการผลิตสร้างประจุไฟฟ้าบวกลบเหมือนมนุษย์เลยแต่เอาบวกลงไปในกลางในแกนโลกแรกๆก็สร้างต้นไม้ขึ้นมาบนพื้นดินหนึ่งส่วนซึ่งกำหนดให้มันเป็นแค่บางส่วนบนพื้นโลกเท่านั้นเพื่อให้ปลายรากเนี่ยไปทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจน 100% ที่บริสุทธิ์ที่เหนียวคล้ายตังเมนะในแกนโลกเนี่ยมันสามารถระเบิดขึ้นโดยการมีประจุบวกเนี่ยถูกปลดปล่อยลงไปในช่วงเวลาของกลางวันในช่วงเวลากลางวันเพื่อจะปล่อยประจุบวกไปทางปลายรากลงไปยังแกนโลก1ส่วนเนี่ยมันก็อ้อมโลกได้นะอยู่ฝั่งตรงข้ามโลกได้นะเพราะพื้นที่ของโลกที่พระองค์ทรงสร้างแต่เดิมเนี่ยเช่นเลมูเรียกับแอตแลนติสเนี่ยเป็นแผ่นดินใหญ่เกือบจะติดกันนะแต่เวลานั่นแล้วเนี่ย
มันจะทำให้ในแกนโลกมีการระเบิดคนละซีกคนละด้านเนื่องจากมันเป็นลักษณะเหนียวหนืดคล้ายตังเมไอก้อนธาตุออกซิเจนที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเวลามันระเบิดอยู่ข้างเดียวมันทำให้เกิดการบิดตัวเกิดขึ้นนั่นในช่วงกลางวันพอไอช่วงกลางวันเนี่ยมันเริ่มความมืดเริ่มครอบคลุมการระเบิดในแกนโลกก็จะด้านนี้ก็จะลดลงแต่อีกฝั่งนึงที่เคยเป็นกลางคืนมันก็จะสว่างขึ้นพืชก็จะปล่อยประจุไฟฟ้าบวกให้ในตอนกลางวันผ่านปลายรากลงไปมันก็เลยทำให้โลกเนี่ยค่อยๆหมุนรอบตัวเองได้นี่คือสิ่งที่พระองค์ทดลองออกแบบแต่ปรากฏว่ามันทำให้โลกหมุนช้าความสมดุลของโลกก็ยังไม่เกิดพลังอำนาจของดาวเคราะห์โลกและของระบบสุริยะจักรวาลก็ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมท่านนึกภาพออกไหมครับ และสังเกตเพื่อต้องการให้รู้ในเรื่องของเงาท่านจำได้ไหมพระองค์รู้ว่าทุกอย่างต้องมีเงาในแกนโลกมีก้อนธาตุออกซิเจนสีเขียวเหนียวหนืดคล้ายตังเมเวลาพระองค์ทรงสร้างต้นไม้ขึ้นมาเงาของสิ่งที่อยู่ในแกนโลกคือใบไม้พุ่มไม้สีเขียวขจีเหมือนสีของออกซิเจนนึกออกไหมแล้วตอนกลางวันพระองค์เนี่ยก็ยังให้พืชคายออกซิเจนมาจากใบสีเขียวอีกนี่คือการเอาบทเรียนที่พระองค์ทรงรู้เรื่องเงาทรงรู้เรื่องเอ็กโคเอามาใช้เห็นไหมพระองค์สร้างตามบทเรียนตามประสบการณ์ที่พระองค์มีแล้วถามว่าเนี่ยคือธรรมชาติสร้างเราถามอีกนะธรรมชาติสร้างธรรมชาติขณะที่เราบอกมีพระเจ้ามีพระผู้สร้างไอ้คนที่มันบอกพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างมันก็อธิบายแบบที่เราพูดแบบอนุตตรธรรมแบบนี้ไม่ได้ว่าพระเจ้าสร้างยังไงอ่ะมีแรงบันดาลใจยังไงอ่ะมันพูดไปเท่าไหร่คนก็ไม่เชื่อวันนี้คงเชื่อมากขึ้นหลังจากที่ทำผิดบาปกับผู้ให้กำเนิดเป็นบุพการีทางจิตวิญญาณของตัวเองมาแสนนานพระบิดาก็รักลูกนะใจดีมากรักลูกค่ะลูกมันเลวก็ยังรัก เพราะพระองค์ใช้กฎแห่งกรรมคอยกำกับควบคุมเนี่ยต้นไม้มีออกซิเจนใช่ไหมคายออกซิเจนมามนุษย์หายใจอ่ะนี่เรายังไม่ถึงมนุษย์นะเอาแค่ต้นไม้มันเป็นการสร้างให้เกิดเงาเกิดขึ้นในแกนโลกร้อนพระองค์ก็เลยให้มีดวงอาทิตย์เนี่ยให้ความร้อนลงมาเพื่อให้มนุษย์รู้ว่าเฮ้ยมันมีความร้อนนะเว้ยไม่ใช่มีความร้อนอย่างเดียวมีแสงสว่างมาด้วยข้างในเวลาเกิดการระเบิดมันก็มีแสงสว่างนี่คือเงาที่อยู่ในแกนโลกดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงมาแล้วทำให้เราเกิดเงาใช่หรือไม่ใช่นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไม่ใช่ธรรมชาติสร้างเองเกิดเองต่อไปครับพี่น้องครับพระองค์ก็ให้มีน้ำใต้ดินฝนตกลงมาเนี่ยนะพระองค์ทำให้เกิดฝนอะไรพวกนี้นะมีน้ำใต้ดินแล้วน้ำใต้ดินเนี่ยบางที่ก็จะเป็นน้ำเย็นธรรมดาบางที่ก็จะเป็นน้ำร้อนน้ำพุร้อนอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าน้ำพุร้อนคือน้ำที่อยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกที่เป็นแผ่นหินแข็งหนาเป็นร้อยๆกิโลเมตรนะแผ่นเปลือกโลกหนามากมันจะดันผ่านรอยร้าวของเปลือกโลกขึ้นมาพอขึ้นมาในดินชั้นบนๆแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำใต้ดินอยู่ชั้นบนๆมันก็น้ำร้อนก็ทำให้น้ำใต้ดินเนี่ยมันร้อนแล้วจากแรงดันของรอยแตกแยกของเปลือกโลกเล็กๆน้อยๆมันก็จะดันทำให้เกิดน้ำพุร้อนขึ้นมาที่แจ้ห่มบ้างตรงนู้นตรงนี้บ้างเกิดเป็นน้ำพุร้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนตรงนั้นเป็นน้ำใต้ดินไม่ใช่น้ำใต้เปลือกโลกที่คอยหนุนแผ่นเปลือกโลกเวลาระเบิดแล้วไม่ทำให้โลกสั่นสะเทือนแรงเดี๋ยวโลกแตกก็ให้ลดความรุนแรงของการระเบิดในแกนโลกเพราะมันเป็นระเบิดระดับนิวเคลียร์ฟิชชันไม่ใช่นิวเคลียร์ฟิวชันเป็นนิวเคลียร์ฟิส FISSION นิวเคลียร์ฟิชชันมันต่างกันนะนิวเคลียร์สองอย่างเนี้ยท่านนึกออกไหมไอ้ระเบิดปรมาณูที่เขาสร้างฮิโรชิมาพังทลายนางาซากิอะไรพวกเนี้ยนั่นเป็นนิวเคลียร์ฟิวชันแบบ FUSION ไม่ใช่นิวเคลียร์ฟิชชันอันนั้นอันตรายอตรอพี่น้องครับเลยมีน้ำใต้ดินเพื่อช่วยลดความร้อนและเพื่อช่วยบอกให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์ได้รู้ว่าข้างในมันอย่าถามว่าทำไมต้นไม้พระบิดาทรงสร้างให้มันมีสีเขียวมีคลอโรฟิลล์เพราะมันเป็นเงาเป็นเงาที่อยู่ในแกนโลกแล้วสร้างดวงอาทิตย์ไว้ให้เวลาเรายืนกลางแดดเรามีเงาไหม
เราเวลาเราตะโกนไปเนี่ยไม่ว่าอยู่ในถ้ำในเขาอยู่กลางทุ่งนาเวลาเราตะโกนเนี่ยเรามีเสียงก้องไหมเสียงเอ็กโคแปลว่าเสียงก้องไงไงไงไงไงไงไงทำงามงามงามงามเห็นไหมนี่ไม่มีเสียงก้องเนี่ยป่าลาดแล้วนะพี่น้องครับสร้างต้นไม้ขึ้นมาปรากฏว่าดาวเคราะห์โลกก็ยังมีพลังอำนาจน้อยมากพืชให้ประจุไฟฟ้าบวกในระบบของพืชผ่านปลายรากลงไปที่แกนโลกเนี่ยยังให้ได้น้อยมากมันทำให้แกลเล็กซี่ทานสายน้ำนมมิลกิเวย์ที่เป็นปีกหมุนเนี่ยนะเพื่อทำให้เอกภพสมดุลเนี่ยมันก็เหวี่ยงหมุนไปได้ช้าและอืดเอื่อยมากเลยทำให้แกลเล็กซี่ทั้งระบบ 12,500 ล้านแกลเล็กซี่เนี่ยทำให้เอกภพเป็นรูปทรงเป็นสัดส่วนลูกหนามเล็บตะกี้ที่ท่านเห็นมาก่อนนะมันบูดเบี้ยวๆมันเป็นไปได้ยากมากอย่ากันนั้นเลยพระองค์ก็คิดว่าต้องสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะให้พลังอำนาจกับโลกเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกได้พระบิดาจึงทรงคิดสร้างอะไรขึ้นมาครับสร้างสิ่งที่เรียกว่าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นี่ตัวบิ๊กบะลึ่มใช่ไหมมันเหมือนตัวกิ้งจกกิ้งก่าตุ๊กแกนะคล้ายๆกันนะฮะแต่ตัวมันใหญ่กว่าเป็นพันเท่าสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาไดโนเสาร์ตัวใหญ่ถูกต้องไหมแล้วมีผิวสีน้ำตาลน้ำตาลมีหนามแหลมๆพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาไดโนเสาร์พวกนี้พระองค์ดูต้นแบบมาจากไหนครับพระองค์ไม่มีต้นแบบพระองค์เห็นต้นไม้ใหญ่ของพระองค์ต้นนึงอะไม่มียอดไม่มีใบเหลือแต่กิ่งใหญ่ก้านเล็กแล้วรากแก้วลึกยาวมันล้มนอนอยู่กับพื้นมันล้มนอนอยู่กับพื้นพระองค์ก็เลยเอาละได้ท่าแล้วใช้ท่อนสูงต้นไม้ต้นสูงใหญ่ๆเนี่ยนะไอ้รากแก้วที่มันยาวเพราะมันล้มนะกูคิดว่ามันเป็นหางของไอ้ตัวที่กูสร้างใหม่แล้วไอ้ที่หัวเนี่ยจะเป็นยอดไม้ใช่ไหมมันลักษณะหัวเล็กๆตัวไดโนเสาร์ตัวใหญ่เพราะต้นไม้ใหญ่ของพระบิดาที่สร้างขึ้นเนี่ยมันโอ้โหใหญ่บะลึ่ม10คนโอบ20คนโอบนั่นน่ะมันไดโนเสาร์สมัยโบราณที่พระองค์สร้างมาก็เลยใหญ่เหมือนต้นไม้ใหญ่ของพระองค์แล้วหางนะค่อยๆเรียวไปทางปลายหางยาวเหมือนรากแก้วของต้นไม้แล้วแขนขาแขนหน้า2แขนนะมันเหมือนกับไอ้ที่เป็นอยู่ข้างบนนะเป็นอยู่ที่กิ่งข้างบนนะ2กิ่งอ่ะก็เลยก็ทำเป็น2กิ่งนะมันสั้นๆก็ขาหน้า2ขาจะสั้นแล้วไอ้ขาหลังเนี่ยมาจากไหนมาจากรากแขนงที่แตกออกมาจากรากแก้วซึ่งมันใหญ่และมันยาวมากท่านสังเกตไหมไดโนเสาร์พระบิดาสร้างขาหลังสองข้างมันใหญ่กว่าขาหน้าสองขาซะอีกเนี่ยธรรมชาติสร้างเหรอพี่น้องจงภูมิใจเถิดที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเชื่อเราพระองค์จะพอพระทัยมากจะมีความสุขมากที่ลูกๆทั้งหลายที่อยู่บนโลกเสรีเนี่ยไม่เนรคุณไม่อกตัญญูกับผู้ให้กำเนิดท่านเชื่อเราไม่มีอะไรเกิดเองได้ผู้สร้างคือผู้ที่เกิดขึ้นอุบัติขึ้นเป็นรูปธรรมแรกคือคนแรกก็คือองค์จิตจักรวาลใช่ไหมนะและทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่ารูปธรรมแรกนั่นแหละสร้างมันขึ้นมานี่คือคำตอบพี่น้องครับแต่เพื่อให้พลังงานเนี่ยที่โลกจะได้รับเพื่อจะทำให้โลกเนี่ยสั่นสะเทือนแล้วเกิดพลังงานมากขึ้นเนี่ยมากขึ้นกว่าตอนที่มีต้นไม้พระองค์จึงต้องดีไซน์หรือออกแบบเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมไดโนเสาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นและนี่แหละคือต้นแบบของการสร้างสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยแม้กระทั่งสัตว์มนุษย์เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าแรงบันดาลใจของพระองค์มีมาแบบไหนในไดโนเสาร์มีก้อนสมองไดโนเสาร์มีกลไกต่อมไร้ท่อมีอะไรต่างๆมีอวัยวะย่อยอาหารมีปอดสำหรับหายใจมีอะไรต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตถามว่าพระองค์สร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรพระองค์เห็นว่าพระองค์ปลูกต้นไม้บนโลกนี้เต็มไปหมดเลยพื้นดินหนึ่งส่วนนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ของพระองค์งั้นถ้าจะสร้างเครื่องยนต์กลไกที่จะให้พลังงานกับโลกเพื่อทำให้โลกเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนเป็นมีพลังอำนาจเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้น
พระองค์ก็ต้องสร้างกลไกที่มันจะต้องไม่อยู่กับที่เพราะไม่มีที่ให้มันอยากยืนเหมือนต้นไม้แล้วก็ต้องสร้างไอ้สิ่งที่มันสามารถเคลื่อนที่ไปในป่าในเขาได้มันจะได้ไม่เปลืองที่ใช่ไหมครับนี่คือที่มาของการสร้างสิ่งมีชีวิตที่มันเคลื่อนที่ได้ไม่อยู่กับที่มันเดินหน้าเดินทางไปในป่าต่อไปหน้าที่ของสัตว์ก็คือเดินหน้าไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นเหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนนั่นแหละท่านรู้นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดสร้างทั้งนั้นให้มันเป็น

ออกซิเจนในแกนโลกมันระเบิดด้วยนิวเคลียร์ฟิชชันในระบบนั้นมันจะคายแก๊สออกซิเจนออกมาแทรกซึมขึ้นมาบนพื้นโลกเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่พระองค์สร้างขึ้นเป็นไดโนเสาร์พระองค์จะต้องสร้างระบบการหายใจเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปในร่างกายนึกภาพออกไหมทำไมจึงต้องสร้างสิ่งมีชีวิตให้หายใจด้วยก๊าซออกซิเจนหายใจออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เพราะต้นไม้ต้องการก๊าซออกซิเจนนะเวลากลางคืนซึ่งตอนนั้นคนนอนหลับแล้วหายใจรวยละลินเหมือนคนใกล้ตายปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่มนุษย์จะใช้มันน้อยมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวต้นไม้มันเอาออกซิเจนเข้าไปแต่มันคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามนุษย์เราเนี่ยหายใจช้ามันเวลาเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นอันตรายกับระบบในร่างกายเราสักเท่าไหร่ใช่ไหมพระบิดาก็เลยให้ไดโนเสาร์ทุกตัวหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วคายคาร์บอนไดออกไซด์มาตอนกลางคืนนะไอ้ตอนกลางวันต้นไม้มันก็จะใช้คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในระบบเพื่อปรุงอาหารแล้วคายแก๊สออกซิเจนออกมามันกลางวันไปอยู่ใต้ต้นไม้เราถึงสดชื่นโล่งโปร่งอะไรเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมสิ่งมีชีวิตจึงต้องหายใจด้วยออกซิเจนก็เพราะว่าแกนโลกพระองค์ใส่แท่งออกซิเจนไว้เหนียวหนึบแค่ตังเมเวลาระเบิดแล้วมันก็ซึมขึ้นมาแล้วเอาไปไหนครับเอามาให้ไดโนเสาร์หายใจเนี่ยแล้วต้นไม้เป็นสีเขียวเห็นไหมพระองค์ก็ทรงกำหนดให้คลอโรฟิลล์ที่เป็นสีเขียวนั้นถ้าท่านจำวันเสาร์ที่แล้วได้เราเอาสมการเคมีของฮีโมโกลบินซึ่งเป็นสีแดงของเลือดมนุษย์และสัตว์ซึ่งมีสารประกอบของโปรตีนอยู่กับคลอโรฟิลเนี่ยสมการมันคล้ายกันมากเลยมีแต่แมกนีเซียมที่เป็นตรงกลางเป็นแมกนีเซียมในพืชซึ่งทำให้เกิดสีเขียวกับในมนุษย์เนี่ยไอ้ตรงกลางของมันของสมการนะนอกนั้นเหมือนกันหมดและแขนทุกตัวเหมือนกันหมดนะก็คือFE ferric หรือ ferrous ที่แปลว่าเหล็กเลือดสีแดงฮีโมโกลบินเพราะว่ามีเหล็กผสมอยู่ธาตุเหล็กนะฮะไม่ใช่เหล็กที่เป็นโลหะเข้าใจใช่ไหมเราถึงบอกว่าพระบิดาสร้างพืชเอาไว้ให้ไดโนเสาร์กินไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากบะระหึ่มถ้าสมัยนี้ก็เป็นช้างม้าวัวควายไม่จำเป็นต้องกินโปรตีนจากสัตว์ด้วยกันเลยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพระองค์ทรงสร้างไดโนเสาร์เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าต้นไม้ต้นไร่ให้ความสมดุลกับแกลเลซี่ทันสายน้ำนมไม่ได้อย่างเดียวครับแต่มันมีอีกเหตุหนึ่งครับต้นไม้ของพระองค์เนี่ยมันเติบโตไปเรื่อยๆโตไปในทางสูงในแนวดิ่งโตขึ้นไปหาพระเจ้าแต่ไดโนเสาร์เนี่ยพระบิดาให้มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานมันเอาลำตัวขนานกับพื้นเพราะมันต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆเดินไปในป่าจะให้มันอยู่กับที่เป็นสัตว์ประจำที่ไม่ได้มันเป็นแค่สัตว์ประจำโลกเท่านั้นน่ะใช่เปล่าเนี่ยพระองค์ก็เลยสร้างยอดไม้เนี่ยให้เขากินเป็นอาหารเพื่อทำให้ร่างกายเขาเนี่ยมีโปรตีนเขาเรียกโปรตีนจากพืชเป็นโปรตีนที่บริสุทธิ์ไม่ทำให้ร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียทีนี้มีคำถามว่าแล้วจะให้ไดโนเสาร์เนี่ยมันขับเคลื่อนตัวมันเองเนี่ยไปเรื่อยๆไม่กินที่อยู่บนโลกเนี้ยและก็มันสามารถแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆแล้วน่ารักอ่ะที่พระองค์ทรงทอดไปได้แล้วว่ามันน่ารักเนี่ยจะทำไงดีพระองค์ก็เลยหันมาหาจิจวานดวงเล็กที่เป็นใครครับที่เป็นพระบุตรมีใครจะอาสาพ่อมั้งอ่ะพ่อสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมของไดโนเสาร์อ่ะไว้บนโลกเนี่ยใครจะอาสาพ่อไปทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์กลไกเครื่องนั้นที่พ่อสร้างไว้บนโลกเนี่ยใครจะอาสาบ้างโอ้โหยกมือกันเป็นแถวเลยนะพระบิดาบอกว่าแต่มีเงื่อนไขนะลูกไปแล้วกลับบ้านไม่ได้นะถ้ามาเป็นผู้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มีรูปร่างเป็นไดโนเสาร์นะดูแล้วน่ารักตัวใหญ่ดุ๊กเด็กดุ๊กเด็กนะจิตจักรวาลดวงเล็กที่อยู่ในแดนสุญญตาอยู่ในนิเวศของพระเจ้าไม่เคยเห็นไม่เคยมีประสบการณ์เฮ้ยเข้าท่าดีนะเราเป็นรูปธรรมทางพลังงานเนี่ยว่างเปล่ามีแต่อิ่มเอิบว่างเปล่าไม่มีอะไรนั้นเราอาสาพ่อบอกว่าถ้าอาสาต้องรับปากเป็นสัจจะเป็นพันธสัญญากับพระบิดาไว้นะลูกว่าถ้าลูกไปเกิดเป็นสัตว์ไปขับเคลื่อนไดโนเสาร์บนดาวเคราะห์โลกเสรีตรงนี้แล้วลูกจะกลับบ้านไม่ได้เลยนะลูกจะต้องเป็นนะผู้ทำหน้าที่อยู่บนโลกนี้เป็นประธานโลกเลยเพราะโลกต้องการพลังงานในการขับเคลื่อนซึ่งลูกต้องเป็นผู้ให้พลังงานเริ่มต้นกว่าโลกอ่ะ
ทุกคนอาสา

ับน่าลงมาเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงให้เรียกไดโนเสาร์ว่าสัตว์ประจำโลกนึกภาพออกไหมแล้วถามว่าจิตจักรวาลดวงเล็กเนี่ยอาสามาต้องทำไงก็ต้องแบ่งภาคตัวเองมาเพราะพระบิดาไม่ทรงให้มาทั้งหมดแบ่งภาคหนึ่งรูปธรรมของจิตจักรวาลดวงเล็กสามารถที่จะแบ่งภาคลงมาเป็นจิตวิญญาณซึ่งมีรูปธรรมทางเรขาคณิตเป็นหกเหลี่ยมมุมสัตว์นะเอาหกเหลี่ยมมุมเนี่ยแบ่งภาคมาเป็นเขาเรียกว่าพระจิตลงมาเกิดเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นแก่นแท้ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมไดโนเสาร์และมีหน้าที่สั่นสะเทือนจิตวิญญาณของตัวเองในการผลิตสร้างคลื่นพลังงานจิตที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกแล้วมอบให้กับโลกเพื่อทำให้แกนหมุนของโลกเนี่ยเกิดการระเบิดเกิดขึ้นอย่างที่เราบอกพี่น้องครับนี่คือเราพูดในบางมุมนะถ้าพูดหมดทุกมุมเนี่ยมันต้องหลายชั่วโมงมันเกิดขึ้นตรงนี้เห็นไหมทุกอย่างไม่ใช่มีอะไรบังเอิญเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปมันจิตวิญญาณของไดโนเสาร์เนี่ยสามารถขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมได้จึงต้องมีอายตนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นนะมีปากมีกายสัมผัสเพื่ออะไรครับเพื่อรับรู้สิ่งแวดล้อมโดยรอบที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาโดยรอบสิ่งแวดล้อมพระองค์สร้างต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ผีเสื้อพระองค์สร้างมันเกิดเองไม่ได้พระองค์เป็นผู้สร้างทั้งนั้นเพื่อให้เป็นเงื่อนไขของไดโนเสาร์ที่ใช้จิตวิญญาณในการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วให้เกิดการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นโดยกำหนดกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณและเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมไดโนเสาร์กำหนดให้มันสั่นสะเทือนของจิตนะเป็น5ขั้นตอน5ขั้นตอนเนี่ยภาษามนุษย์โลกทุกวันนี้ภาษาธรรมะเรียกว่า5ขันธ์หรือขันธ์5ตาดูหูฟังใช่ไหมลิ้นรับรสกายสัมผัสเนี่ยสัตว์ไดโนเสาร์ก็ไม่ต่างกับมนุษย์พอสัมผัสรู้ดูเห็นแล้วเนี่ยจะสั่นสะเทือนจิตทันทีว่ากูมีความรู้สึกกับสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นยังไงกูชอบหรือกูไม่ชอบกูรักหรือไม่รักกูกลัวหรือไม่กลัวซึ่งจะเป็นลักษณะของอาการที่ก้าวร้าวเป็นอาการทางจิตที่หยาบๆถ้าเป็นพวกเดียวกันพ่อแม่ลูกกันก็จะรักก็จะพอใจแต่ถ้าเป็นคนละพวกกันเนี่ยมาแย่งอาหารกินก็จะก้าวร้าวก็จะไม่พอใจเมื่อไหร่ที่พอใจก็จะหมุนธรรมจักรเมื่อไหร่ที่ไม่พอใจก็จะหมุนกรรมจักรในสัตว์มันเป็นของมันอย่างนั้นแล้วมันก็ได้ผลคือให้พลังงานกับโลกได้มากกว่าที่ต้นไม้ให้ซะอีกนึกภาพออกมั้ยฮะแล้วต้นไม้บนโลกที่พระองค์ทรงปลูกไว้ผลของมันเมล็ดของมันดอกของมันใบของมันก็เป็นอาหารของสัตว์เหล่านี้ได้เห็นไหมฮะพืชสร้างสมดุลให้กันต้นไม้ต้นไร่สร้างสมดุลให้กับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ก็สร้างสมดุลให้กับต้นไม้นะเพราะเวลาถ่ายออกมาเป็นมูลเนี่ยมูลไดโนเสาร์ก็ไม่ใช่เล็กๆนะท่านเห็นไหมมูลช้างมูลวัวมูลควายมันก็เยอะนะมันก็เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของพระบิดาเนื่องกันหมดเชื่อมโยงกันหมดนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับท่านดูต้นไม้ต้นไม้ไม่มีตาไม่มีหูแต่มีเซนส์ใช่ไหมตอบสนองสิ่งร้าวได้ใช่ไหมต้นไม้พระองค์ใช้วิญญาณก็คือคลื่นพลังงานบรรจุเอาไว้ในต้นไม้เพราะต้นไม้ไม่มีจิตวิญญาณเหมือนสัตว์ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะไม่ต้องทำอะไรมากสั่งให้มีคลื่นไฟฟ้าเพื่อทำอะไรนะใบขาดใบฉีกก็ต้องซ่อมใบเปลือกแตกเปลือกปริร้าวเข้าถึงเนื้อในก็ต้องซ่อมต้องมีตัวเคลือบอะไรแบบนี้นั่นคือสิ่งที่พระองค์สั่งไว้ทั้งนั้นพระองค์สั่งให้มันเป็นของมันอย่างนั้นแต่ตอนที่สร้างไดโนเสาร์ท่านดูภาพนี้ตอนที่สร้างไดโนเสาร์ เห็นไหมครับพระองค์ทรงทอดไปได้เห็นต้นไม้ใหญ่ที่ล้มกับพื้นแล้วก็ทรงใช้แรงบันดาลใจในการสร้างไดโนเสาร์แล้วมอบหมายให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นพระจิตโดยพระบุตรเนี่ยแบ่งภาคออกมาเนี่ยลงมาเป็นแก่นแท้ของไดโนเสาร์หนึ่งตัวก็คือหนึ่งจิตวิญญาณมาเกิดแล้วก็สัญญากับพระบิดาว่าจะไม่กลับบ้านเพราะจะต้องทำหน้าที่อยู่ประจำโลกนี่คือที่มาท่านเริ่มเห็นยังว่าสัตว์เนี่ยไม่ควรฆ่าเขาไม่ควรทำร้ายเขาเพราะจิตวิญญาณของเขาก็คือพี่ๆน้องๆของท่านพ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณก็พระองค์เดียวกันมาจากแดนสุญญตาแดนเดียวกันเพียงแต่รูปร่างหน้าตาเขาไม่เหมือนเราเขาเป็นสัตว์ประจำโลกเขาเป็นไดโนเสาร์ไม่มีใครกล้ากินไดโนเสาร์ถูกไหมเพราะตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะ
พระบิดาได้ย้ายไดโนเสาร์ออกไปจากระบบโลกแล้วเพราะมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็กินกันเองครับเพราะต้นไม้พระบิดาสูงขึ้นเรื่อยๆยอดไม้มันอยู่สูงเขาปีนป่ายไม่ได้เขาหิวโหยสัญชาตญาณคือต้องดำเนินชีวิตให้รอดต้องเอาตัวรอดให้ได้พวกเขาก็เลยใช้สัญชาตญาณนั้นไล่ฆ่ากันกินกันเองเป็นอาหารโอ้แล้วพอมันผ่านมาหลายๆปีเข้าวิวัฒนาการของเขี้ยวของมันก็เกิดขึ้นเมื่อมันเป็นสัตว์กินเลือดกินเนื้อปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเขี้ยวมีงาเกิดขึ้นก็คือไดโนเสาร์จะมีเขี้ยวมันจะมีทั้งที่บินได้ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ชนิดที่พระบิดาสร้างทีหลังเพราะเห็นว่ามันกินยอดไม้ใบไม้ดอกไม้สูงๆไม่ได้ก็เลยทำให้ไดโนเสาร์บินได้เหมือนนกทำให้ไดโนเสาร์แทนที่จะคลานนะฮะมีลำตัวยาวสามารถปีนต้นไม้ยืดตัวขึ้นนะเหมือนสุนัขปีนต้นไม้นะไปกินยอดไม้ได้แต่พระองค์ทรงเห็นว่าโอ้ไอ้พวกที่กลายเป็นสัตว์ดุร้ายกินเลือดกินเนื้อพวกเดียวกันเองมีมากขึ้นพระองค์ก็เลยคิดว่าท่าไม่ดีแล้วก็เลยยกเลิกไดโนเสาร์บนโลกย้ายไดโนเสาร์จำนวนใหญ่จำนวนหนึ่งไปอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสเราขออนุญาตไม่บอกว่าดาวดวงไหนอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสทุกวันนี้ไดโนเสาร์ก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะพระบิดาสร้างสิ่งใดไม่เคยทำลายสิ่งนั้นส่วนจิตวิญญาณของไดโนเสาร์ที่ต้องเสียชีวิตเพราะพระบิดาทำให้โลกหยุดหมุนชั่วขณะพวกเขากระเด็นกระจายไปในอวกาศร่างกายแตกสลายเสียชีวิตเหลือแต่จิตวิญญาณพระบิดาก็เลยจะต้องให้จิตวิญญาณของพวกเขาเนี่ยกลับมาสู่การเกิดในโลกทางกายภาพแต่พระองค์สร้างสัตว์ต่างๆเนี่ยให้เล็กลงมีทั้งสัตว์ปีกสัตว์อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะนึกออกไหมนะมีทั้งสัตว์ปีกบินได้ว่ายน้ำได้อยู่ในถ้ำในดินเดินดินพระองค์สร้างเยอะแยะเลยโดยใช้จิตวิญญาณของไดโนเสาร์เข้าไปอยู่เข้าไปขับเคลื่อนมันท่านสังเกตไหมเสือสิงกระทิงแรดทำไมถึงดุร้ายแล้วกินเลือดกินเนื้อพวกเดียวกันก็เพราะว่าไอเนี่ยคือพวกไดโนเสาร์ชนิดที่กินเลือดกินเนื้อพวกเดียวกันในแต่ก่อนเนี้ยพอพระบิดายกเลิกพวกเขากลับบ้านไม่ได้เขาก็ต้องกลับมาเกิดเป็นแก่นแท้ของสัตว์เหล่านี้นึกออกไหมไอตัวที่บินเป็นไดโนเสาร์ที่บินได้แต่ว่าไม่ดุดันมากนักก็ให้เกิดมาเป็นนกเหยี่ยวนกกานกอะไรแต่อะไรก็ครับก็แล้วแต่มาเกิดเป็นนกที่บินได้เนี่ยความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยความหลากหลายทางสปีชีส์เนี่ยมันมาจากตรงนี้ครับเนื่องจากพระบิดาทรงเป็นผู้ละเอียดมากไม่มีต้นแบบแต่ทรงละเอียดมากเนี่ยทรงคิดเนี่ยถ้าลูกคนไหนเนี่ยสามารถเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติวิธีดำเนินชีวิตเหมือนพ่อเหมือนพระบิดาได้ได้สักครึ่งเดียวนะโอ้โหมนุษย์คนนั้นสุดยอดโคตรจีเนียสเลยครับเนี่ยพระองค์สร้างทุกสิ่งมาโดยไม่มีต้นแบบพระองค์ให้สัตว์ที่มีพิษเช่นแมงป่องตะขาบเป็นสัตว์ที่อยู่กับพื้นดินไม่มีฤทธิ์อะไรครับมีแค่วิ่งอยู่บนพื้นนึกออกไหมวิ่งอยู่บนพื้นไปเที่ยวไล่ล่าเหมือนตอนเป็นไดโนเสาร์กินเลือดเนื้อดุดันเนี่ยไม่ได้เอาพิษร้ายเอาไว้มีก้ามนะก้ามก็คือเขี้ยวคมๆเนี่ยเอาไว้ป้องกันตัวแล้วสามารถกินสิ่งมีชีวิตสดๆก็ได้ที่เน่าเปื่อยเน่าสลายก็ได้พระองค์ต้องยอมเพราะว่ามันสันดานเสียแล้วท่านนึกภาพออกไหมเนี่ยที่มาของนิสัยของสัตว์ต่างๆที่เป็นสัตว์ประจำโลกเยอะแยะหลังจากที่ทรงยกเลิกไดโนเสาร์ก็คือสัตว์ประจำโลกถ้าอยากจะเห็นก็คือหน้าตาแบบนี้เนี่ยพวกนี้เห็นไหมที่อยู่บนจอเนี่ยนะชาร์กก็คือปลาฉลามพวกนี้จิตวิญญาณเนี่ยก็มาจากไดโนเสาร์เห็นไหมที่น่ารักแบบกระต่ายแบบกระแตอันนี้ก็มาจากไดโนเสาร์ชนิดที่มันกินพืชผักเป็นอาหารแล้วประเภทตัวเล็กๆต่อมแต้มหน่อมแน้มต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมใช่ไหมครับแล้วไอ้ตัวไดโนเสาร์ที่ขาหลังยาวแล้วกระโดดได้ไกลแล้วกินเลือดกินเนื้อเป็นอาหารเหมือนกันพระองค์ก็เห็นว่ายังพอดัดสันดานได้ก็ให้มาเกิดเป็นกบขาหลังยาวใช่ไหมกระโดดแม่นนะถ้ากระโดดจากใบบอนใบนี้ใบบัวใบนี้ไปหาใบบัวอีกใบถ้ากระโดดไม่แม่นมึงก็ตกน้ำแล้วมึงพระองค์ก็มึงกระโจนเก่งไงไล่ล่าเนี่ยแล้วก็ให้มันจำศีลด้วยว่ามีอะไรหลายอย่างเดี๋ยววันหน้าเราค่อยมาบอกให้ท่านฟังว่าทำไมสัตว์ชนิดนี้มันถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระองค์แฝงธรรมะไว้กับลูกๆทั้งนั้นน่ะแล้วก็เป็นการดัดสันดานดัดจริตพวกที่เคยเป็นจิตวิญญาณของไดโนเสาร์ที่โหดร้ายดุร้ายเนี่ยให้มันอ่อนให้มันซอฟต์ให้มันอ่อนโยนลงพี่ๆน้องๆครับนะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการจะบอกให้ท่านฟัง
พอสัตว์ประจำโลกเกิดขึ้นมามากมายปรากฏว่าใช้กรรมจักรได้พอๆกับธรรมจักรกึ่งๆอ่ะเพราะสัตว์เนี่ยมันใช้อารมณ์มันใช้ความรู้สึกในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสัตว์มันก็มีมันหมุนไปทางกรรมจักรหมดเลยครับเพราะใช้อารมณ์ก้าวร้าวใช้ความก้าวร้าวใช้ความรู้สึกที่ก้าวร้าวมันก็เลยหมุนแต่กรรมจักรมันก็ไม่ได้ผลอีกครับพระบิดาก็เลยต้องคิดต่อคิดไปคิดมาก็คิดได้ว่าเฮ้ยต้องสร้างมนุษย์โลกขึ้นมาเว้ยต้องสร้างมนุษย์โลกขึ้นมาเว้ยมนุษย์โลกก็คือผู้ที่ต้องใช้ขันธ์5เหมือนสัตว์ประจำโลกแต่พระองค์ให้ลำตัวตั้งฉากกับพื้นเอาสมองเนี่ยขึ้นไปหาพระองค์มนุษย์เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดในการใช้ปัญญาเพราะว่าพลังอำนาจทางปัญญาต้องได้จากพระบิดาแต่ทักษะในการใช้ต้องได้จากตัวท่านเองสมองสองซีกซ้ายขวาสติปัญญากับปัญญาญาณเนี่ยนะมนุษย์เท่านั้นเนี่ยที่เอาหัวชี้ตั้งขึ้นไปหาพระบิดาหรือขึ้นไปหาดวงอาทิตย์สัตว์มันไม่ต้องเพราะมันไม่ต้องกลับบ้านมันไม่ต้องทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้ามันก็เลยเดินเอาหัวไปข้างหน้าจะเลื้อยไปเอาหัวไปข้างหน้าไม่ได้เอาศีรษะชี้ขึ้นไปข้างบนพระองค์สร้างมนุษย์โลกขึ้นมาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสังเกตนะในกรีกในอียิปต์โบราณในสมัยพระศาสดายุคเก่าๆเขาจะเรียกมนุษย์ว่ากายาหรือกายาจะเรียกว่าหรือจะเรียกกายาเนี่ยเป็นดาวโลกดาวโลกเรียกว่ากายารูปธรรมมนุษย์ก็เรียกว่ากาอายาหรือกายาเพราะอะไรเพราะโลกทั้งโลกเนี่ยท่านสังเกตไหมที่เราพูดมาทั้งหมดต้นไม้ไดโนเสาร์สัตว์ประจำโลกมนุษย์โลกเป็นสิ่งที่มีรูปธรรมมีกายสังขารทั้งนั้นมีกายหยาบหรือมีกายสังขารทั้งนั้นไม่เหมือนในมิติของแก่นแท้มันเป็นเรื่องของพลังงานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเหตุผลที่โลกเนี่ยถูกพระบิดาเรียกว่ากายอาหรือกายาเนี่ยหรือร่างกายจึงมีที่มาแบบนี้พี่น้องครับพืชพันธุ์ธัญญาหารน้ำก๊าซออกซิเจนสนามแม่เหล็กโลกพลังงานดวงอาทิตย์พลังร่วมแห่งความรักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นด้วยการออกแบบวางแผนของพระเจ้าของพระผู้สร้างแล้วให้จิตวิญญาณของมนุษย์จิตวิญญาณของสัตว์และวิญญาณของพืชซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตช่วยกันสร้างพลังงานร่วมหรือพลังอำนาจที่เป็นพลังร่วมขึ้นมาถ้าเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าพลังงานร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกคือความรักให้สั่นสะเทือนร่วมกันเพื่อให้เกิดสมการซัมเบต้า x เท่ากับ3 x กำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x เพื่อจะให้พลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกในทุกๆวินาทีแก่แกนของโลกที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์เพื่อทำให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นอย่างเป็นที่เป็นทางสลับข้างกันเพื่ออะไรครับเมื่อมันสั่นสะเทือนแล้วทำให้เกิดโลกมีอำนาจอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งก็อยู่ที่มวลของก้อนธาตุในข้างในว่ามันมากหรือน้อยและอยู่ที่มวลหยาบๆแข็งๆของโลกด้วยคือแรงโน้มถ่วงสิ่งเหล่านี้มันมีผลต่อพลังอำนาจของดาวเคราะห์โลกที่จะทำหน้าที่ให้กับพระบิดาให้กับพระเจ้าทั้งนั้นพี่น้องครับแล้วเมื่อมันบิดตัวปั๊บมันก็ทำให้โลกกลมๆเนี่ยเกิดการบิดตัวตามแกนแม่เหล็กของโลกทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องมันตราบใดที่มนุษย์สัตว์และต้นไม้ยังมีอยู่บนโลกและยังรักกันได้ให้อภัยกันเป็นเพราะมันคือความรักผลิตออกมาแล้วมันจะเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกชนิดเดียวกันกับอำนาจสนามแม่เหล็กโลกมันก็จะทำให้โลกเนี่ยหมุนอย่างต่อเนื่องแบบในภาพที่ท่านเห็นที่เราแสดงให้ท่านเห็นนี่คือพลังร่วมแห่งความรักพระบิดาทรงเรียกว่าสมการทานสายน้ำนมหรือสมการทางช้างเผือกถามว่าทำไมตั้งชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าพลังอำนาจที่ทางช้างเผือกได้จากพลังงานร่วมของสัตว์และมนุษย์รวมทั้งต้นไม้ทั้งหลายด้วยในแต่ละวินาทีที่เหวี่ยงออกมาได้พลังอำนาจร่วมตรงนั้น 1% โลกที่แกนโลกนี้ก็จะได้รับเพื่อทำให้โลกเนี่ยมีอำนาจในตัวเองและพากาแล็กซี่หมุนวนอย่างสมดุลได้เพราะฉะนั้นพลังงานที่ได้จากพลังงานร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายรวมกันเนี่ยมันก็คือพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมพระบิดาจึงเรียกซัมเบต้า X นี้ว่าสมการทานสายน้ำนมหรือจะเรียกแบบเฉยๆแบบโบราณว่าสมการทางช้างเผือกก็ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับผู้ที่อุบัติขึ้นเป็นสิ่งแรกในจักรวาลที่ว่างโล่งอย่างไร้ขอบเขต
คือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเชื่อหรือยังครับจริงๆมันยังมีลึกๆรายละเอียดอีกเยอะนะที่จะยืนยันว่าธรรมชาติพระบิดาเป็นผู้สร้างเพราะบอกได้ว่าสร้างทำไมสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรสร้างแล้วต้องการได้ประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ไม่สร้างบอกได้หมดวันหน้าต่อภาค2ให้ก็ได้ถ้าอยากฟังภาค2เรื่องพวกนี้จะได้รู้จักพ่อทางจิตวิญญาณคือพระเจ้ามากขึ้นก็เขียนเลข9เขียนเลข9มาเยอะๆคนเดียวเลขเดียวก็พอไม่ต้องเมื่อยมือหลายเลขอ่ะ9แปลว่า9หน้าใช่มั้ยถ้ามีคนนะถึง300คนเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้ต่อแต่ไม่ใช่เอาซ้ำนะต่อว่าพระองค์ทรงสร้างเนี่ยมีหลักฐานมั้ยยืนยันมั้ยนี่ที่พูดมามีทั้งหลักฐานยืนยันนั่งยันนอนยันแล้วนะนะที่อุบัติขึ้นเป็นสิ่งแรกคือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งผู้สร้างทุกสรรพสิ่งมนุษย์ในยุคขององค์เยซูหรือองค์นบีมุฮัมมัดเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างถูกไหมหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเพราะเป็นผู้ทรงอนุญาตให้ลูกตัวเองเนี่ยคือจิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมเนี่ยเป็นพระบุตรเนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตวิญญาณที่ว่าพระจิตเหลือ6เหลี่ยมมุมแล้วเดินทางเข้ามิติเข้ามาในระบบโลกเข้าทางประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยตรงมายังดาวเคราะห์โลกเสรีเพื่อมายังดาวเคราะห์โลกดวงสำคัญดวงนี้เพราะมนุษย์กับโลกเป็นสิ่งสำคัญมนุษย์กับโลกจึงถูกส่งมีพระศาสดาถูกส่งมายังโลกนี้24พระองค์แล้วมนุษย์โลกใช้พระศาสดาเปลืองที่สุดและยังมีเราอีกที่จะต้องมากล่าวอนุตตรธรรมที่เป็นความจริงเบื้องหลังมิติของจักรวาลเพื่อท่านจะได้รู้ว่าบ้านเกิดเมืองนอนท่านมีหมดหน้าที่ในการทำสิ่งนี้แล้วต้องหลุดพ้นเพื่อกลับบ้านไม่ใช่นิพพานเหมือนตาลยอดด้วนแค่ดับขันห้าดับอัตตาตัวกูแล้วเป็นอนัตตาดับชีวิตได้กูจบแล้วบรรลุธรรมแล้วหายจ้อยไปในจักรวาลลอยค้างอยู่บนสวรรค์เป็นเทพเทวดาทั้งที่เทพเทวดาพระบิดาไม่ได้สร้างสวรรค์มายาพระบิดาก็ไม่ได้สร้างที่เราพูดมาทั้งหมดมีตรงไหนล่ะเป็นสวรรค์มายาเราเพียงแค่บอกว่า6กาแล็กซี่มี7ระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นอกนั้นกาแล็กซี่อีกมากมายมีหน้าที่เป็นพัดใบพัดหมุนเพื่อทำให้พลังงานมันฟุ้งกระจายให้มันมีรูปทรงนี้เท่านั้นนี่เรายังไม่พูดนะสร้างออกซิเจนมานะก็ได้จากแกนโลกเนี่ยส่วนในจักรวาลนะไม่มีออกซิเจนนะมันมีเฉพาะในระบบโลกเท่านั้นที่มันมีสิ่งมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะพี่ๆน้องๆครับหรือจะเรียกพระองค์ว่าพระจิตแห่งจักรวาลก็ได้พี่ๆน้องๆครับทั้งหมดที่เรากล่าวมาเป็นการกล่าวให้ท่านได้รู้ว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีจริงและพระองค์ก็ทรงแบ่งพลังอำนาจของพระองค์พระนิสัยพระจริตกิริยาของพระองค์ทางด้านบวกเอามาให้กับลูกๆได้แสดงออกผ่านทางสัญชาตญาณและเราบอกท่านเลยว่าพระองค์รักพวกท่านมากหลายคนก้าวล่วงจ้วงจ่าพระองค์เพราะไม่เคยรู้ความจริงแบบอย่างในคืนวันนี้ก็เลยก้าวล่วงพระองค์ด้วยคำหยาบคายด้วยความลบหลู่ดูหมิ่นทั้งที่พระเจ้าเป็นผู้ที่สูงส่งมากขนาดพ่อแม่เราเนี่ยเป็นพระอรหันต์ในบ้านเราจะต้องกราบแทบเท้าของพ่อแม่เรานี่เป็นผู้ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งแก่นแท้ของทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ในสนามพลังงานที่แต่เดิมไม่มีอะไรเลยล้วนเป็นแก่นแท้ล้วนเป็นพลังงานทั้งนั้นหินหนึ่งก้อนที่พระองค์ทรงสร้างมันไม่ใช่ก้อนหินแต่แท้จริงแล้วเนี่ยก้อนหินนั้นเป็นเพียงแค่บางสิ่งเป็นเพียงแค่ตัวแทนของบางสิ่งหรือเป็นมายาของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นตัวเองอยู่ข้างในแต่แปลว่าก้อนหินเนี่ยมันเป็นเปลือกนอกมันเป็นมายานะที่มีบางสิ่งคือแก่นแท้ก็คือพลังงานซ่อนเร้นอยู่ข้างในนั่นที่เราไปหลงเพชรหลงพลอยหลงมุกหลงนู่นนั่นนี่ที่เป็นหินสีราคาแพงไปสร้างมูลค่าเนี่ยเราไปหลงเงาหลงมายาของพลังงานทั้งนั้นมันถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกเนี้ยเราสามารถละวางอัตตาตัวตนของตนหรือของคนอื่นเนี่ยได้พอเราละวางอัตตาได้นะนั่นเท่ากับว่าเราบรรลุธรรมในระดับหนึ่งแล้วเพราะจิตเราจะสงบและจิตเราเป็นสุขที่จิตเราไม่สงบไม่เป็นสุขเพราะว่าเราเป็นผู้ที่งมงายและหลงยึดติดกับอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนของสรรพสิ่งหรือของมายาของสรรพสิ่งเพราะเราโง่ไงเราไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านั้นมันถ้าท่านฟังจิตจักรวาลไปเรื่อยฉลาดไปเรื่อยท่านจะรู้สึกเลยว่าชีวิตท่านมีความสุขมากท่านมีความสงบมากขึ้นท่านมีความฉลาดทางปัญญามากขึ้นวันนี้เราได้รู้แล้วว่าใครสร้างธรรมชาติท่านตอบพร้อมกันไหมใครสร้าง
องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างใช่ไหมท่านสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเราพูดได้เนี่ยไม่เห็นจะเป็นบอกว่าถ้าเราพูดแล้วเราต้องเป็นคริสต์เราต้องเป็น อิสลามหรือเราต้องไม่ใช่พุทธเป็นคนนอกรีตคนโง่เท่านั้นที่คิดแบบนั้นเมื่อได้รู้ความจริงตรงนี้กราบพระบาทพระบิดาขอบพระทัยพระองค์ที่ทรงพระเมตตาวันนี้เลยเวลาไป10นาทีสไลด์สุดท้ายคือสไลด์นี้นะเราลืมขึ้นไปคนบางคนยังว่าเราคงยังไม่จบฮะจบแล้วครับนะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายมีสิ่งใดที่เรากล่าวก้าวล่วงใครเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับใครเราขออโหสิกรรมด้วยเพราะเราไม่ได้เจตนาและพระบิดาทรงพระเมตตาเราในฐานะผู้กล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์กล่าวอะไรผิดพลาดอะไรยังไงไปพระองค์ทรงให้อภัยลูกคนนี้อยู่แล้วทรงทำโมฆะกรรมให้อยู่แล้วถ้าใครต้องการจะมาเกี่ยวกรรมกับเราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองไปนะไม่ต้องก้าวล่วงกันไม่เชื่อไม่เป็นไรถ้าท่านฉลาดขึ้นมาเมื่อไรหายโง่เมื่อไรท่านจะเข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวเมื่อนั้นเราขอยืนยันว่าทุกสิ่งที่เรากล่าวในค่ำคืนวันนี้เป็นอนุตตรธรรมที่แท้จริงไม่มีใส่ใครเรื่องจริงทั้งหมดแล้วเราจะคอยดูเลข9ของท่านว่าจะอยากฟังภาค2มั้ยนะถ้าถึง300คนเมื่อไรเราจะกลับเอาตอนที่2มากล่าวให้ท่านฟังนะถ้าไม่สนใจเรายังมีธรรมะอย่างอื่นต้องสอนเพื่อพาท่านกลับบ้านต่อไปอีกครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นตื่นเช้าวันอาทิตย์ขึ้นมาในอรุณรุ่งฟ้าสางขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยกันทุกคนกราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาประทานพระพรให้กับพี่ๆน้องๆของลูกด้วยตามพลังความเชื่อและพลังศรัทธาของพี่ๆน้องๆของลูกด้วยขอพระบิดาทรงเมตตาจัดสรรปันส่วนอย่างมีความเป็นธรรมให้กับพี่ๆน้องๆของลูกทุกคนกราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับครบรอบสัปดาห์หนึ่งอีกครั้งครับวันนี้เป็นวันเสาร์วันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2564เป็นประจำทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งไม่ว่าจะเป็นวันนี้ซึ่งเป็นวันปิยมหาราชนะเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยแล้วก็ยังเป็นวันใกล้เคียงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันออกพรรษาแล้วก็มีกิจกรรมทางศาสนากันนะหลายท่านก็รู้อยู่แล้วแต่สำหรับการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายพระองค์จะทรงมีพระเมตตาต่อพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์ให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติซึ่งเป็นการประกาศปิดยุคพลังงานเก่าของโลกเสรีให้เรามาทำหน้าที่สื่อพระโอวาทจากพระองค์ในระบบจิตสู่จิตในแนวดิ่งเป็นระบบจิตสู่จิตที่พระองค์ทรงเรียกเป็นภาษาสากลว่า Vertical Telepathyเป็นรูปแบบเดียวเท่านั้นที่รูปธรรมมนุษย์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์ก็คือที่พระองค์ทรงเรียกว่าพระบุตรเอกโดยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะทำหน้าที่สื่อซึ่งในยุคนี้ก็มีเราคนเดียวเท่านั้นที่มีหน้าที่จะต้องสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งหลายท่านที่เป็นมนุษย์โลกเสรียุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุควิทยาศาสตร์เฟื่องฟูซึ่งส่วนมากก็เป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยก็จะไม่ค่อยคุ้นชินกับเรื่องที่เราจะพูดที่เราจะบอกว่านี่เรากำลังสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้ามายังโลกมนุษย์เสรีและทุกรูปธรรมที่ดำรงอยู่ในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลให้ได้ฟังพระโอวาทจากพระองค์แล้วก็เป็นประจำทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งณเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับพระองค์ก็จะมีบทเรียนแล้วก็มีสิ่งที่จะเตือนสติเพื่อสร้างสติทางวิญญาณให้กับมนุษย์ทั้งหลายที่กำลังหลงทางนะหลงโลกหลงมายาหลงทางหลงธรรมและหลงธรรมะปฏิบัติผิดโดยทุกคนรู้ว่าจะต้องประพฤติธรรมให้บรรลุธรรมแต่ทุกคนบนโลกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัตินะตามแนวทางของพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามทุกอย่างถูกบิดเบือนเบี่ยงเบนไปจากที่พระศาสดาท่านสอนไว้แล้วก็อาศัยตัวเองเป็นคนนำทางเพราะพระศาสดาท่านนิพพานท่านปรินิพพานกลับคืนสู่แดนสุญญตาบ้านเกิดเมืองนอนนอกอนันตจักรวาลกันไปหมดแล้วก็เลยเหลือแต่คนนำทางปรากฏว่าคนนำทางดันตาบอดตาบอดแปลว่าในตะเกียงอ่ะไม่มีน้ำมันจึงใช้ verb to do and verb to down ในการสอนธรรมะแล้วก็พาพี่ๆน้องๆทั้งหลายเดินหลงทางกันไปหมดแทนที่จะพาลูกแกะของพระเจ้าก็คือจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะกลับเข้าคอกทางประตูคอกแต่กลับพาลูกแกะคือจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆทั้งหลายพยายามจะปีนป่ายรั้วเพื่อจะกลับเข้าคอกคือหลุดพ้นหรือนิพพานแต่ดันไปปีนป่ายทั้งที่ประตูคอกก็เปิดอยู่แต่ไม่ยอมเข้าเพราะไม่รู้เพราะไม่เข้าใจนี่ก็คือปัญหาใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะที่เราจะต้องเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบพระองค์ก็เลยส่งเรามาเพื่อจะประกาศปิดยุคพลังงานเก่าบอกให้พี่ๆน้องๆทุกคนให้รู้ว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายที่ฟังเราอยู่ณขณะนี้หรือฟังเราหลังจากราตรีนี้ไปแล้วจากแถบบันทึกภาพบันทึกเสียงให้รู้ว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านจะต้องรีบหาหนทางพาจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านคืนกลับบ้านในสภาวะที่หลุดพ้นออกไปจากระบบโลกออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดา
จะต้องออกไปให้ได้เพราะหมดเวลาแล้วหมดเวลาของการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว1ยุคคือ 60,000 ปีนี่พระบิดาก็ทรงพระเมตตาให้ล่วงเลยมา800กว่าปีเป็น 6,800 กว่าปีเสร็จหลายคนยังยึดติดอยู่กับโลกยังไม่คิดจะกลับบ้านหลายคนยังหลงตัวเองว่าบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือหลุดนะหลุดไปจากการเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่กลับมาเกิดอีกก็คิดว่าตัวเองนิพพานละนะตัวตนนะจากอัตตากูกลายเป็นอนัตตาละเพราะกูไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์คือชงเรื่องเองแล้วก็เองเพราะอะไรครับเพราะว่าความจริงตรงนี้มันเป็นอนุตตรธรรมคนที่จะรู้อนุตตรธรรมแล้วก็จะมากล่าวความจริงให้มนุษย์ทั้งโลกฟังได้ไม่ใช่พระศาสดาที่เกิดจากโลกแต่จะต้องเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็คือพระบุตรเอกหรืออนุตตรธรรมมาจารย์อย่างเช่นยุคนี้ปลายยุคพลังงานเก่าก็คือเราเพราะฉะนั้นทุกวันเสาร์ท่านต้องติดตามไม่งั้นเนี่ยการบรรลุธรรมของท่านเนี่ยจะเป็นการเข้าใจผิดจะเป็นการหลงทางจะเป็นการหลงธรรมนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าเรามาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอคีฟินิกส์เพื่อจะมากางปีกปกป้องดวงจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงเราย้ำนะฮะเราย้ำว่าเทพเจ้าแห่งอคีฟินิกส์หรือ The Lord of the Flame บินมาจากฟ้าบินมาจากพระบิดาบินมาพร้อมกับเราเพื่อจะมาช่วยกันทำหน้าที่ใน2มิติคือมิติแห่งเนื้อหนังกับมิติแห่งจิตวิญญาณเพื่อจะพาพี่ๆน้องๆทั้งหลายซึ่งเป็นลูกแกะของพระเจ้าเดินทางกลับบ้านแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกเอกภพนอกอนันตจักรวาลได้อย่างปลอดภัยไม่หลงทางไม่ไปเป็นเหยื่อของซาตานไม่ตกเป็นเหยื่อของมารและไม่ทิ้งกายหยาบกายสังขารไปง่ายๆเอาตามนั้นนะครับและอีกอย่างนะครับเราขอขอบคุณนะฮะก็เรียกว่าขอขอบคุณขอโมทนาบุญวันนั้นเราเอาภาพของการทำเสาส่งวิทยุโทรทัศน์ของ Rapid TV and Radio ซึ่งช่างกำลังขุดหลุมตอหม้อใหญ่3หลุมใหญ่ๆแล้วก็ขุดหลุมเพื่อจะสำหรับทำฐานเสาอากาศแรงสูงเราบอกว่าเรากำลังทำอยู่และต้องใช้ปัจจัยช่วยกำลังใจช่วยนะก็มีหลายคนนะมีน้ำจิตน้ำใจครับช่วยกันบริจาคเงินคนละนิดคนละหน่อยมาสมทบทุนให้แล้วเราบอกว่าขณะนี้เรากำลังสร้างรั้วรอบๆสถานธรรมด้วยเพื่อความปลอดภัยและเพื่ออะไรเหตุผลอะไรอีกหลายอย่างระหว่างที่รอให้โควิด19เนี่ยมันซาแล้วจะเปิดโอกาสให้ญาติธรรมทั้งหลายได้มายกระดับจิตตะปัญญาพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อมาเรียนรู้เรื่องของการหมุนธรรมจักรมาฝึกปฏิบัติกันที่จิตจักรวาลสถานธรรมที่ภูกระต่ายนี่ระหว่างที่รอก็ไม่อยู่ไม่งอมืองอเท้าครับก็พยายามที่จะปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในสภาวะที่สดสดแล้วเวลาท่านมาใช้บริการนะมาพักผ่อนหลับนอนกันที่นี่มาปฏิบัติธรรมะกันที่นี่ท่านจะได้ปฏิบัติกันอย่างมีความสุขเราก็ต้องลงทุนก็ใช้ปัจจัยนะหลายคนก็ช่วยโอกาสเนี้ยนะรวมทั้งโอกาสที่วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเราพอดี23ตุลาคมเราก็ต้องขอขอบคุณในนามของมนุษย์คนหนึ่งครับที่มีพี่ๆน้องๆลูกศิษย์ลูกหาหรือท่านผู้จิตมีจิตเมตตานะก็รวมทำบุญกับจิตจักรวาลสถานธรรมเนื่องในโอกาสวันเกิดของอาจารย์เนี่ยก็ทยอยนะก็ส่งปัจจัยมากันหลายอยู่นะดูแล้วรู้สึกอบอุ่นนะครับมีความสุขมากๆจิตจักรวาลสถานธรรมเป็นของท่านทั้งหลายไม่ใช่ของนายปริญญาเราทำเพื่อพวกท่านทุกคนและเพื่อคนทั้งโลกที่เขาจะรอดชีวิตรอดตายแล้วก็มาใช้จิตจักรวาลสถานธรรมแห่งนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปสู่ประตูข้อแกะที่ด่านนภาลัยเพื่อจะหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดานี่คือหลักการเพราะว่าพระบิดาอนุญาตให้พวกท่านเนี่ยชำระบาปของจิตวิญญาณซึ่งก่อกรรมทำเข็นเอาไว้ในหลายๆภพชาติที่สั่งสมอยู่แม้กระทั่งทุกภพชาติสุดท้ายก่อนจะละกายสังขารเอาไว้บนโลกเนี่ยให้ท่านเนี่ย
มีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นออกไปจากระบบโลกไปสู่ประตูมิติที่ด่านนภาลัยเพื่อเตรียมตัวจะหลุดพ้นได้โดยให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีผลกรรมติดตัวอยู่ 30% นั่นแปลว่าพระองค์ทรงมีโปรโมชั่นนะฮะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ยังไม่ได้นิพพานกรรมยังไม่ได้นิพพานผลกรรมเก่าที่ติดตัวอยู่ให้ได้ 0% ไม่ได้เซต0แต่พระองค์ก็ให้ 30% ถ้าท่านมีไม่เกิน 30% ท่านคือผู้ที่จะมีสิทธิ์เดินทางมาที่ภูกระต่ายเพราะพระองค์ทรงคัดไว้แล้วให้มาทำพิธีที่เรียกว่าโมฆกรรมโมฆกรรมก็คือกรรมที่เจ้ากรรมนายเวรที่ท่านไปก่อเวรเกี่ยวกรรมกับเขาไว้เขาอาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของท่านเนี่ยแล้วเขาไม่ยอมเขาเรียกว่าเหมือนกับพี่ๆน้องๆกันนะท่านมีลูก2คน3คนนะมันกัดกันมันทะเลาะกันมันตีกันนะฮะหัวร้างข้างแตกแล้วมันโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทกันนะนะน้องขอโทษพี่ขอโทษน้องแล้วคู่กรณีก็ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมละเวรก็ต้องให้พ่อกับแม่มาช่วยจัดการให้มาเป็นกรรมการมาเป็นคนตัดสินให้ว่าบอกพี่ว่าพี่อย่าไปถือสาน้องเขาเลยนะลูกน้องก็ยังเล็กนะเห็นแก่พ่อเธอหรือบอกน้องว่าอย่าไปรังแกพี่เขานะลูกนะเราเป็นน้องเราต้องเคารพเชื่อฟังพี่นะถ้าพี่เขาผิดนะเดี๋ยวพ่อจะอบรมพี่เขาให้วันหลังพี่ก็จะได้ไม่ต้องรังแกไม่ต้องเกเรน้องนี่คือหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะมาบอกลูกที่กัดกันทะเลาะกันว่าให้เลิกแล้วต่อกันถ้าเป็นภาษาของพระบิดาเรียกว่ามาร่วมพิธีโมฆกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรของท่านที่ยังอาฆาตยังตามราวีไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าเขายังอาฆาตท่านอยู่ไอ้ผลกรรมที่ค้างคาท่านอยู่นั้นมันจะเหนี่ยวรั้งท่านเอาไว้ไม่สามารถที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านนั้นมีพลังอำนาจที่จะหลุดพ้นออกไปจากระบบได้เพราะยังมี น้ำหนักมวลของกรรมและยังมีแรงแค้นแรงอาฆาตของเจ้ากรรมนายเวรผูกพันตัวท่านอยู่นี่คือความจริงที่จะบอกให้ท่านฟังว่าเราสร้างกิจจักรวาลสถานธรรมที่ภูกระต่ายขึ้นมาทำไมเอานอกจากระหว่างเนี้ยท่านจะได้ไม่ต้องไปตกนรกเพื่อจะชำระบาปชำระจิตหยาบของท่านเนี่ยให้นิพพานกรรมทั้งหลายนิพพานกิเลสนิพพานตัณหาทั้งหลายแล้วก็ให้เรียนรู้ที่จะหมุนธรรมจักรให้ได้ที่ผ่านมาใครไม่ได้มาก็ถือว่าโชคดีน้อยไปหน่อยผู้ที่เป็น FC แล้วมาเป็นประจำมาจนทั้งถูกปิดเพราะว่ามีโควิดมานะและเดี๋ยวรอเวลาที่จะมาต่อยอดถือว่าโชคดีแต่ระหว่างเซต0อยู่กับบ้านพระบิดาให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติตนเองอยู่กับบ้านปฏิบัติกับลูกกับผัวกับเมียนะช่วยกันสอนนะช่วยกันดูว่าใครมีจิตสำนึกต่ำตมเรื่องไหนสันดานเลวเหลวไหลตรงไหนให้ช่วยกันตักเตือนช่วยกันติติงแล้วให้ช่วยกันยกระดับจิตสำนึกให้สูงขึ้นนี่คือเซต0จากการทำสงครามเชื้อโรคแต่ถ้าคนอยู่กับบ้านนะนั่งนอนๆไม่สนใจจะปรับนิสัยแก้ไขตัวเองเลยขี้โมโหโทสะจริตรุนแรงยังไงก็ยังเป็นอยู่อย่างเดิมวันๆสร้างแต่ขยะขึ้นมาในร่างกายเพื่อรอให้ไวรัสโคโรนาไวรัสหรือไวรัสชนิดอื่นๆที่มันชอบกินประจุลบเข้าไปในร่างกายแล้วมันเห็นว่าเป็นถังขยะอยู่มันก็เลยเจริญเติบโตขยายพันธุ์อยู่ในร่างกายของท่านร่างกายของท่านก็เต็มไปด้วยรังของเชื้อโรคแน่นอนครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับใช่ไหมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโลภงกจะตายอยู่แล้วอ่ะนะมีกินเหลือใช้นะยังงกอีกยังโลภอีกนะยังไม่รู้จักพอสิ่งเหล่านี้ครับมันทำให้ท่านไม่มีเวลาว่างพอที่จะปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติจิตปฏิบัติกายนะเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีเรียนรู้ที่จะบรรลุธรรมะที่แท้จริงโดยเป็นการบรรลุด้วยวิธีง่ายๆที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนไว้ว่าถ้าเราจะหลุดพ้นนิพพานบรรลุธรรมกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่พวกท่านคิดพระบิดาเนี่ยรักลูกกลัวว่าลูกเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะกลับบ้านไม่ได้ตามสัญญาในพันธสัญญา6ว่า 60,000 ปีครบสิ้นยุคแล้วลูกๆทุกคนต้องกลับบ้านเพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่วางแผนให้ลูกเนี่ยถ้าจะกลับบ้านกลับไปกราบพระบาทพระองค์เนี่ยจะไม่วางแผนให้ท่านปฏิบัติอะไรที่มันยากจนเกินที่ผ่านมาเนี่ยท่านรู้ไหมท่านฟังเราที่เราสื่อพระโอวาทมาทุกเสาร์เนี่ยท่านจะเห็นว่าหลายเรื่องทีเดียวท่านไปคิดให้มันยากเพราะท่านไปคิดว่ามันยากก็เลยไปคิดให้มันยากพอยิ่งคิดไปยากๆแล้วมันคิดออกไหมครับพอคิดไม่ออกก็มั่วเลยทีเนี้ยพอมั่วปั๊บเกิดการสับสน
ยิ่งสมองเนี่ยเหมือนตะเกียงที่ไร้น้ำมันยิ่งพากันลงเหวไปกันใหญ่ทั้งที่จริงๆเป็นเรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากบางคนบอกกูไม่นิบไม่แนทแม่งนะมันยากเหลือเกินทั้งที่จริงๆมันง่ายนิดเดียวแต่ไปหลงทางหลงทำไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดนะจะเพราะอะไรของพวกเขาก็ไปซะไปเลยไปคิดยากๆนะฟังเรานะง่ายมากเลยที่จะกลับบ้านนิพพานนิพพานที่แท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จนะนิพพานเทียมเท็จก็คือลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาแล้วอ้างว่าถ้าไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยกูนิพพานแล้วไอ้น่ะนิพพานเทียมเท็จนะนะฟังเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะกล่าวความจริงให้ท่านฟังหลายคนบอกหน้าตาอย่างนี้เหรอหล่อๆอย่างนี้เหรอจะรู้ธรรมะจะอวดรู้ธรรมะจะมาสอนธรรมะบางอย่างสอนในสิ่งที่พระพุทธองค์ไม่ได้สอนบางอย่างก็สอนในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ท่านนบีก็ไม่เคยกล่าวก็เพราะเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เราเป็นพระบุตรเอกมาเป็นยุคสุดท้ายมาเพื่อจะพาเอายุวชนยุครองสุดท้ายก็คือจิตวิญญาณที่เป็นลูกแกะกลับบ้านนั้นสิ่งที่เรามาพูดเราจะไปพูดซ้ำเรื่องเดิมๆที่พวกท่านรู้อยู่แล้วได้ไงแต่หลายเรื่องที่เราพูดซ้ำหลายคนก็บอกว่าขโมยธรรมะของพระศาสดาของท่านมาแต่ไม่ฟังให้ได้สับและจับมากระเดียดถ้าฟังให้ได้สับจะรู้เลยว่าเรามาเตือนว่าที่ท่านเชื่ออยู่นั้นนะพระศาสดาไม่ได้สอนแบบนั้นนะแต่ไอคนนำทางตาบอดมันบิดเบือนเบี่ยงเบนหรือเป็นเพราะมันเนี่ยไม่ตะเกียงไม่มีน้ำมันนะมันก็เลยเป็นคนนำทางตาบอดเลยสอนผิดเอาไว้ถ้าท่านฟังเราสักนิดหนึ่งนะฟังตั้งใจฟังให้ดีแค่เสียเวลา4ชั่วโมงเสร็จๆถึง5ชั่วโมงเท่านั้นนะท่านจะเก็ทเลยว่าสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมพระศาสดาทุกพระองค์ที่สอนยกเว้นองค์เยซูคริสต์หรือองค์นบีที่ท่านเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่ท่านรู้จักศาสดาที่เกิดจากโลกก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยสอนอะไรผิดเราไม่ได้มายกเลิกคำสอนของพระพุทธองค์แต่เราจะมากล่าวเติมเต็มในสิ่งที่พระพุทธองค์ไม่ได้กล่าวเพราะพระพุทธองค์กล่าวนะมันเป็นโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมแต่สิ่งที่เรากล่าวและต้องสื่อจากพระเจ้าด้วยนะเราคิดเองพูดเองเรียนรู้เองไม่ได้นะมันคืออนุตตรธรรมอย่าใจร้อนอย่าเป็นคนมักง่ายนะเป็นคนมักยากนิดหนึ่งได้ไหมนะเปิดใจกว้างๆ open open your mind นะแล้วก็ open your eyes ด้วยเปิดตาด้วย open your mind ก็คือเปิดอกเปิดใจด้วยถ้าท่านจะเป็นนักเรียนที่ฉลาดเรามีเหตุมีผลให้ท่านฟังเหมือนกับหลายคนที่เพิ่งมาทีหลังแล้วมีโอกาสจะได้กลับก่อนนะเพราะท่านศึกษาธรรมะมาเยอะเนี่ยและหาคำตอบมาตั้งมากมายหลายที่หลายครุแล้วท่านก็สารภาพกับเรามาว่าท่านไม่เคยพบเจอความรู้แบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ท่านไม่เคยกระจ่างสว่างกมลเหมือนมาฟังอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวพระโอวาทจากพระเจ้าให้ฟังถึงแม้ไม่รู้หรอกว่าอาจารย์สื่อจากพระเจ้าจริงหรือไม่แต่สัจธรรมที่ท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญากล่าวมันล้ำลึกมากมีเหตุมีผลชัดเจนเถียงไม่ได้แย้งไม่ได้และไม่เคยฟังจากที่ไหนมาก่อนรวมกระทั่งถึงที่หาคำตอบมานานปฏิบัติธรรมมาหลายสิบปีไม่มีครุคนไหนสามารถให้คำตอบแก่ท่านทั้งหลายได้บางครั้งเพียงแค่คิดอยากรู้พอเข้ามานั่งฟังอยู่ปั๊บเอ๊ะครูคนนี้มันรู้ได้ไงว่าเรากำลังอยากรู้ในสิ่งเหล่านี้นี่คือสัจธรรมมันไม่ใช่สิ่งบังเอิญพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายนะเพราะเราฝากไว้ระวังมือกับแมสอย่าประมาทถึงแม้เทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์เปิร์ดจะกางปีกปกป้องคุ้มครองลูกๆของพระบิดาเหมือนกับแม่ไก่กลางปีกโอบอุ้มลูกน้อยของตัวเองไว้4ตัว6ตัว10ตัวหรือทั้งฝูงนะถ้าเป็นดาวลูกไก่ก็7ตัวใช่ไหมแม่จะเอาปีกกลางปกป้องเพื่อให้ลูกๆเนี่ยปลอดภัยจากพญาเหยี่ยวพญามารซาตานทั้งหลายทั้งปวงเวลามายุคนี้จึงต้องมีฤทธิ์อำนาจฤทธิ์ท่านก็สังเกตแล้วท่านติดเชื้อโควิดท่านเอาน้ำทิพย์พระบิดานะเอาน้ำทิพย์ที่เทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เบิร์ดซึ่งเป็นนกที่ไม่มีวันตายเป็นนกอมตะนะมีอยู่ๆก็ไฟลุกเรียกว่าเมื่อสิ้นวาระเมื่อสิ้นวาระเนี่ยก็จะมีพระเพลิงหรืออัคคีเนี่ยลุกท่วมตัวแล้วเผาตัวเองหมดเหลือแต่ขี้เถ้าขี้ฐานแล้วหลังจากนั้นก็จะรวมขี้เถ้าขี้ฐานขึ้นมากลายมาเป็นนกฟีนิกซ์ที่มีชีวิตอีกเขาเรียกว่าเป็นนกอมตะเป็นนกที่ไม่มีวันที่จะตายแล้วไม่ฟื้นนะนี่คือความจริงจากการปีกปกป้องท่านขอแต่ให้ท่านเป็นคนดีเชื่อมั่นในพระบิดาหรือพระเจ้าไม่ใช่เชื่อในพระองค์แบบโง่ๆและงมงายตอบไม่ได้ว่าพระเจ้าคือใคร
ตอบไม่ได้ว่าพระเจ้าใครสร้างพระเจ้าตอบไม่ได้และปฏิเสธว่าพระเจ้าเนี่ยคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าธรรมชาติและบอกเนี่ยคือธรรมชาติสร้างธรรมชาติสร้างธรรมชาติแล้วไอ้ธรรมชาตินั้นรูปร่างหน้าตาเป็นไงตอบไม่ได้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่างมงายซึ่งเราก็ได้เฉลยไว้หมดละ วันนี้พระบิดาทรงพระเมตตาต่อมนุษย์โลกทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะชาวจิตจักรวาลอย่างเดียวนะกับมนุษย์โลกทั้งหลายเพราะหลังจากคืนนี้ราตรีนี้เขาก็จะไปฟังย้อนหลังเขาจะแย่งกันฟังแย่งกันเปิดศึกเปิดดูเขาตามพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยครั้ง357แล้วเขาตามไม่ทันหรอกครับ357ตอนตอนหนึ่ง4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงท่านคิดดูสิเขาจะต้องนั่งฟังกันตูดแฉะตาแฉะแล้วกว่าจะเก็ทกว่าจะเข้าใจแล้วกว่าจะนำมาปฏิบัติอ่ะพวกท่านเป็นประเภทพวกไพโอเนียไพโอเนียก็แปลว่าเป็นพวกเริ่มพวกเริ่มต้นน่ะเป็นกลุ่มผู้เริ่มต้นหน้าภาคภูมิใจมั้ยล่ะอดหลับอดนอนฟังแล้วว่าปัญญาแตกฉานตะเกียงเนี่ยมีน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็สว่างขึ้นเรื่อยๆสว่างกระจ่างกมลนะเรื่องคืนวันนี้เป็นตอนที่357 Message from God ก็แปลว่าเป็นพระโอวาทที่สื่อผ่านเรามาจากพระเจ้าชื่อเรื่องว่าคน2มิติขอขอบคุณชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก UCSA ด้วยนะที่ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดขอบคุณทุกคนที่บริจาคปัจจัยช่วยกันสนับสนุนการถ่ายทอดน่ารักมากเราไม่เอาชื่อของท่านมาประกาศที่ธรรมศาลาเพราะว่าเราต้องการให้ท่านเนี่ยบริจาคปัจจัยแล้วให้มีปิติแล้วจิตวิญญาณท่านเขาจะบันทึกเอาไว้ให้ท่านเองว่ากรรมดีที่ท่านทำเนี่ยท่านก่อไว้ท่านทำอะไรแล้วได้ร่วมสร้างกรรมที่เป็นกุศลกรรมด้วยกับอาจารย์และกับพระเจ้ากับพระบิดามันสุดยอดท่านไม่ต้องจำให้มาแล้วบริจาคะมาแล้วท่านลืมมันไปซะจิตหยาบลืมไม่ต้องจำจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณของท่านเขาจะจดจำเองเขาจะจดจำเขาไว้เองแล้วก็ไม่ต้องร้องขอสิ่งใดตอบแทนยกเว้นตอนที่เจ็บที่ป่วยนะที่ใกล้ตายหรือลำบากเนี่ยเพราะไม่รู้จะพึ่งใครได้เนี่ยถ้าท่านเชื่อในพระบิดาและศรัทธาเรามาตลอดท่านร้องขอเถอะครับท่านต้องร้องขอด้วยตัวท่านเองไม่ต้องมาร้องขอกับเราท่านเข้าใจไหมยุคเก่าอะสังเกตไหมคนที่เป็นมหาครุบางรูปธรรมเนี่ยเพี้ยนไปเนี่ยที่เพี้ยนไปได้เพราะว่าเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเวลามีอะไรก็มาร้องขอให้ช่วยเป่ากระหม่อมบ้างเขกบาลบ้างนะเสกน้ำมนต์ให้บ้างเสกยาให้กินบ้างโน่นนั่นนี่แล้วก็เลยกลายเป็นผู้วิเศษไปเลยมันคนที่ใกล้ชิดแทนที่จะเป็นศิษย์เพื่อเอาปัญญากลับเอาสิ่งที่มันเป็นอุตริเอาวิชาเลยพาให้ครูบาอาจารย์พวกนั้นเสื่อมหมดเราไม่หรอกครับเราไม่เป็นอย่างนั้นนะความศักดิ์สิทธิ์เราถวายให้แก่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวครับเราเป็นพระบุตรของพระองค์เท่านั้นเราเป็นทางผ่านของพระองค์เท่านั้นเราเป็นผู้สื่อเท่านั้นท่านจำไว้นะครับมันเวลาท่านจะกราบพระบาทขอพระทัยขอพระทัยพระบิดานุ่นเวลาท่านกราบเราท่านจำได้ไหมเราจะกล่าวกับท่านเสมอว่ากราบพระบาทพระบิดานะเราไม่ได้รับไว้เองครับเราก็เป็นพี่ๆน้องๆของท่านเพียงแต่ว่าอาจจะมีบารมีหรือมีบุญในการสร้างสมมาเนี่ยอาจจะมากกว่าท่านเพราะพระบิดาทรงเลือกเราให้มาทำหน้าที่ช่วยเหลือพวกท่านก็เท่านั้นนะครับพี่ๆน้องๆครับคน2มิติคือเรื่องราวที่ท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้มันเป็นอนุตตรธรรมเมื่อมันเป็นอนุตตรธรรมไม่ต้องถามหรอกว่าในพระไตรปิฎกเอ่ยในอัลกุรอานเอ่ยหรือในไบเบิลมีกล่าวไว้ในตอนไหนไหมไม่มีครับไม่มีแต่มีเฉพาะที่เรากำลังจะกล่าวกับท่านซึ่งพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะทรงพระเมตตาให้ความรู้กับพวกท่านท่านไม่รู้ท่านกลับบ้านไม่ได้ท่านก็จะหลงทางนิพพานอยู่วันยังค่ำเมื่อเขาสิ้นยุคแล้วเขาต้องชำระโลกแล้วต้องเคลียร์พื้นที่แล้วเพื่อให้ดวงจิตวิญญาณของเจ้าเด็กน้อยจากฟ้าสีครามซึ่งที่เรียกว่าเด็กน้อยเพราะว่าเป็นจิตวิญญาณที่เขาจะเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกเสรีนี้เพื่อทำหน้าที่แทนพวกท่านซึ่งอยู่ในยุคพลังงานเก่าเขาไม่เคยมาเราเลยเรียกเขาว่าเจ้าเด็กน้อยหรือกุมารน้อยก็เป็นเหมือนกับเพิ่งเกิดซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของพวกท่านนะใช่ไหมเราจะต้องให้พาให้ท่านเนี่ยหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไปให้หมดไม่งั้นพวกที่จะเข้ามาใหม่เขาก็เข้ามาไม่ได้เ
เหมือนโรงงานสักแห่งหนึ่งอะถ้าคนงานกะกลางวันเนี่ยครบ5โมงเย็นแล้วยังไม่ยอมเลิกงานยังไม่ยอมวางมือยังไม่ยอมเดินทางออกจากโรงงานและไอ้พนักงานชุดใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติในพื้นที่ใน working area ก็คือในพื้นที่การทำงานในโรงงานเดียวกันเนี่ยมันจะเอาพื้นที่ตรงไหนมาให้อีกชุดหนึ่งเข้ามาทำชุดเก่าก็คือจิตวิญญาณรุ่นเก่าๆเขาเรียกว่ายุคพลังงานเก่าก็คือพวกท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยต้องทิ้งกายสังขารแล้วเอาจิตวิญญาณกลับบ้านไปให้ได้โลกนี้ไม่ใช่บ้านต้องกลับบ้านคือหลุดพ้นไม่ใช่ลอยค้างเติ่งบนสวรรค์มายาเป็นเทพเทวดาแล้วบอกว่าเนี่ยขั้นนิพพานแล้วไม่ใช่ในจักรวาลเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะว่าพระบิดาไม่ได้ทรงสร้างจิตวิญญาณของใครให้ล่องลอยต่องแต่งอยู่ในอนันตจักรวาลอะไรที่พระบิดาไม่สร้างไม่ได้สร้างไว้แต่ดันหลงอยู่ในอนันตจักรวาลเมื่อสิ้นยุคและถูกเปลี่ยนยุคเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลไม่ได้ทรงปลูกไว้มันจะต้องถูกถอนทิ้งหรือถ้ายังอยู่ในอนันตจักรวาลหรือยังอยู่ในระบบโลกเช่นตกนรกอยู่ไม่ยอมที่จะได้สติทางวิญญาณแล้วฟื้นคืนสติขึ้นมาเพื่อจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกหรือกลับมาเป็นจิตวิญญาณที่สมดุลพวกที่ยังป่วยอยู่ในนรกนั่นใครที่อยู่ในนรกฟังอยู่ตอนนี้ฟังไว้นะเรากำลังพูดกับท่านท่านก็จะเป็นเหมือนวัชพืชวัชพืชคือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทั้งต่อโลกต่อมนุษย์ต่อใครก็ตามพวกที่ยังเป็นจิตวิญญาณอยู่ถ้าถึงวันสุดท้ายที่พระบิดาเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่ขณะนี้กำลังจะเปลี่ยนอยู่ถ้าท่านยังไม่มีสติทางวิญญาณอยู่ยมบาลรักษาท่านอยู่ในนรกยังป่วยอยู่ท่านก็จะกลายเป็นเหมือนวัชพืชที่มันขึ้นรกรุงรังอยู่ในอนันตจักรวาลของพระบิดาหรือพระเจ้าท่านก็จะต้องถูกเผาทิ้งถ้าไม่ถูกเผาทิ้งก็จะต้องถูกกลบฝังอยู่ในแกนโลกก็เรียกว่าตกนรกอเวจีแต่อเวจีนี่ไม่ใช่สีชมพูเป็นอเวจีสีไฟครับสีของพระเพลิงถูกเผามันถ้ายังทำผิดคิดบาปแล้วยังไม่สำนึกไม่ได้สติก็จะเป็นวัชพืชที่จะต้องถูกเผาทิ้งหรือฝังแต่ถ้าไม่ใช่วัชพืชอ่ะนะมีจิตมีรูปธรรมทางจิตวิญญาณที่ดูดีเข้าท่าแต่ไปลอยค้างตึงตอนนั้นพอหลงทางนิพพานก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ทรงปลูกไว้ก็จะต้องถูกโค่นทิ้งถูกถอนทิ้งถูกตัดทิ้งกลับบ้านไม่ได้คืนกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าไม่ได้ปลูกเป็นวัชพืชที่พระเจ้าไม่ได้สร้างมันคือขยะเหมือนอย่างที่เราพูดนะถ้าฟังอยู่นะไม่ว่าจะอยู่บนสวรรค์มายาฟังอยู่คิดตามนะในนรกก็เหมือนกันนะได้ยินอยู่ก็ฟังแล้วก็คิดตามเพราะพระบิดาทรงเปิดมิติให้สวรรค์มายาและนรกมิติเปิดเพื่อจะฟังพระโอวาทของพระองค์ที่เรากล่าวอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกำลังกล่าวในเวลาปัจจุบันนี้ก็คือเรียลไทม์ทั้ง3ภพสวรรค์มายาโลกมนุษย์และนรกแล้วอย่าลืมนะเราจะบอกให้พี่น้องๆที่รักทั้งหลายจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมที่พระบิดาทรงเรียกว่าพระบุตรองค์เยซูคริสต์เคยเรียกว่าพระบุตรที่อยู่เบื้องบนถ้ามนุษย์คนไหนมีจิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นนะได้ฟังพระโอวาทสดๆอยู่ในขณะนี้ทั่วทั้งปัตตภีไม่ว่าจะกี่รูปธรรมก็ตามท่านกำลังช่วยให้ตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านที่แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตวิญญาณมาเป็นพระจิตแล้วมาเกิดเป็นท่านอยู่บนโลกจะได้รับโอกาสให้เข้าเฝ้าพระบิดาในแดนสุญญตาอย่าลืมนะครับในดินแดนสุญญตาที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตาซึ่งเป็นดินแดนแห่งอนัตตานั้นก็มีมายาเหมือนกันมีการเข้าเฝ้าพระบิดาเพื่อฟังพระโอวาทที่พระองค์สื่อผ่านเรามาอย่างโลกเสรีอยู่ในขณะนี้ด้วยนั้นผู้ที่ถูกลงโทษถูกบำบัดรักษาอยู่ในนรกก็จะมีการหยุดกระทำที่นั่งหลับตาเข้าฌานสมาบัติกรรมฐานสมาธิอะไรก็สารพัดบนสวรรค์มายาต้องหยุดกิจกรรมของตนทั้งหมดแล้วนั่งฟังพระโอวาทของพระบิดาอย่างสงบท่านรู้ไหมครับเบื้องหลังมิติมันเป็นอย่างนี้ครับมีแต่มิติโลกเท่านั้นแหละครับที่มีคนน้อยมากที่สนใจเอาล่ะเรามาเรียนรู้บทเรียนเรื่องคน2มิติกัน
สิ่งแรกที่พระบิดาทรงเมตตาให้เป็นบทเรียนบทที่หนึ่งจากหลักสูตรที่ชื่อว่าคนสองมิติบทเรียนบทที่หนึ่งชื่อบทเรียนคือคนสองมิติคืออะไรคนสองมิติคืออะไรท่านลองคิดลองเดาใช้ verb to do and verb to doubt ได้ไหมคนสองมิติคืออะไรเราบอกท่านล่วงหน้าเราไม่ได้ถามหรอกว่าคนสองมิติคือใครก็คือมนุษย์อย่างพวกท่านนี่แหละคือคนสองมิติแต่คำว่าคนสองมิติมันคืออะไรมีคำตอบค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะคนสองมิติก็คือเครื่องมือของจิตวิญญาณคือมนุษย์หรือคนอย่างพวกท่านเนี่ยเป็นคนสองมิติแล้วถามว่าคนสองมิติคืออะไรก็ตอบว่าคือเครื่องมือของจิตวิญญาณเครื่องมือของจิตวิญญาณก็แปลว่าเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านจะต้องใช้เพราะเป็นเครื่องมือไงจิตวิญญาณของท่านถ้าไม่มีตัวท่านไม่มีคนสองมิติคือตัวท่านจิตวิญญาณก็จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณตามที่ท่านรู้แล้วว่าขันอาสาพระเจ้าหรือขันอาสาพระบิดาเข้ามาปฏิบัติอยู่ในระบบโลกเนี่ยไม่ได้จิตวิญญาณต้องมีตัวท่านมีกายเนื้อมีกายหยาบนี่แหละมีตัวท่านแล้วมีความเป็นคนสองมิติเนี่ยอยู่ถ้าจิตวิญญาณไม่มีความเป็นคนสองมิติจิตวิญญาณจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเข้ามาปฏิบัติอยู่ในระบบโลกนี้ไม่ได้ประการที่สองเครื่องมือของจิตวิญญาณที่ใช้ทำหน้า

ก็คือคน2มิติก็คือตัวท่านทบทวนแค่3ขั้นตอนหรือ3ข้อที่เราแยกเป็นท่อนๆ3ท่อนนี้ก่อนทำความเข้าใจไปด้วยกันอย่าคิดว่ากูเข้าใจแล้วอย่าคิดว่ากูรู้แล้วอย่ามักง่ายในการเรียนรู้คิดให้เป็นภาพตะกี้ท่านใช้สมองซีกซ้ายฟังเรากล่าวอ่านตัวอักษรอ่านพระโอวาทของพระองค์ที่เราบันทึกไว้เป็นตัวอักษรท่านต้องใช้ตาทำงานร่วมกับสมองซีกซ้ายของท่านในการคิดเพื่อทำความเข้าใจพอท่านเข้าใจแล้วว่าคืออะไรท่านต้องคิดต่อให้เห็นภาพก็แปลว่าเรากำลังแนะให้ท่านใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายคือนำเอาข้อมูลของสมองซีกซ้ายที่ได้ปัญญามาแล้วเข้าใจนะมาสร้างภาพด้วยสมองซีกขวาเพื่อที่จะได้เข้าถึงเข้าใจจริงเข้าใจแจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งรู้จริงรู้แจ้งสมองสองซีกต้องทำงานร่วมกันนี่เรากำลังบอกท่านนะว่าสมองท่านเนี่ยถูกเราโปรแกรมให้ทำงานอย่างไรนี่เป็นการฝึกให้ท่านคิดด้วยสมองสองซีกนะเพราะไม่สามารถจะเปิดจิตจักรวาลสถานธรรมมาฝึกสอนท่านได้ท่านก็ต้องฝึกด้วยตัวท่านเองอัตตาหิอัตโนนาโถเราช่วยท่านด้วยการชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้เท่านั้นคนสองมิติก็คือตัวท่านเนี่ยเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่ใช้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถ้าท่านอ่านจิตจักรวาลนะพระคัมภีร์จิตจักรวาลซีรีส์นะที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลพิมพ์ให้ตอนแรกๆเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าเรานะจะบอกกับท่านว่ากายสังขารหรือรูปธรรมมนุษย์ของท่านเนี่ยจิตวิญญาณต้องอาศัยเพราะถ้าจิตวิญญาณไม่มีกายหยาบของท่านเป็นเปลือกนอกที่จะหุ้มห่อจิตวิญญาณเอาไว้เนี่ยจิตวิญญาณก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณและทำหน้าที่ทางโลกขณะที่เกิดเป็นมนุษย์หรือดำรงชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยได้ถ้าไม่มีกายหยาบไม่มีกายสังขารเป็นเปลือกนอกมันก็ไม่ต่างกับไข่ไก่ไข่เป็ดอะถ้าไม่มีเปลือกนอกที่เป็นเปลือกแข็งห่อหุ้มเอาไว้ตัวไข่จริงๆที่เป็นเนื้อไข่ทั้งไข่แดงไข่ขาวเนี่ยก็จะดำรงตนเองอยู่ไม่ได้ไข่แดงไข่ขาวจะดำรงตนเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกหรือไข่อะไรก็แล้วแต่ต้องมีเปลือกนอกห่อหุ้มมันเปลือกนอกจึงสำคัญสำหรับจิตวิญญาณงั้นกายหยาบของท่านตัวตนของท่านที่เป็นคน2มิติจึงเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญของจิตวิญญาณของท่านขณะที่มาทำงานอยู่ในระบบโลกท่านนึกภาพออกยัง3ข้อเนี่ยคือท่านต้องเข้าใจใช้สมองสองซีกแล้วใช่ไหมอ่ะ follow me ตามเรามาประการที่4คือทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ในมิติแห่งเนื้อหนังและมิติทางพลังงานทำหน้าที่ในมิติแห่งเนื้อหนังก็คือมิติโลกทางกายภาพที่รูปๆได้คลำทำได้ที่อายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสคือมือคลำเนี่ยสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้นั่นคือนะจิตวิญญาณเข้ามาทำหน้าที่ในมิติทางกายภาพด้วยและในมิติทางพลังงานที่สองตาเปล่าของมนุษย์อย่างพวกท่านอ่ะมองไม่เห็นพลังงานเพราะพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ไม่ให้เห็นออกแบบเอาไว้ไม่ให้เห็นพลังงานแต่ให้รู้ด้วยปัญญาว่ามีพลังงานก็อย่างเช่นจิตวิญญาณก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานท่านมองเห็นจิตวิญญาณของท่านไหมท่านไม่เห็นหรอกจิตวิญญาณของคนอื่นท่านก็ไม่เห็นหรอกอย่าไปเอาเรื่องเห็นผีแล้วมาบอกว่าเห็นวิญญาณผีกับวิญญาณไม่เหมือนกันมันคนละเรื่องกันครับไว้วันหน้าค่อยเล่าให้ฟังนะเรากำลังพูดเรื่องวิญญาณหรือเรื่องกล่องพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณนะเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่จะต้องใช้ในการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกทั้งในมิติโลกทางกายภาพที่สัมผัสรู้ดูเห็นได้และในมิติทางพลังงานที่ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ประการที่5เพื่อค้ำจุนความสมดุลของระบบโลกเพื่อค้ำจุนความสมดุลของระบบโลกทั้งหมดข้อความมี5บรรทัดแต่เราใส่เป็นข้อๆเพื่อแยกคำแยกถ้อยความเพื่อให้ท่านทั้งหลายใช้สมองซ้ายและขวานะทำหน้าที่ในการเรียนรู้เพื่อเข้าใจและเข้าถึงโดยวิธีง่ายๆท่านจะสังเกตว่าเราจะใช้วิธีแบบนี้ในการสื่อพระโอวาทให้ท่านได้เรียนรู้เสมอท่านลองอ่านไปด้วยการเสกขณะที่อยู่ที่บ้านคนสองมิติคืออะไรคือเครื่องมือของจิตวิญญาณที่ใช้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้

ในมิติแห่งเนื้อหนังและมิติทางพลังงานเพื่อทำการค้ำจุนความสมดุลของระบบโลกและไอ้ประโยคสุดท้ายประโยคที่5เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกคำว่าค้ำจุนแปลว่าทำให้โลกนี้สมดุลด้วยความรักที่เรียกว่าความเมตตาพระพุทธองค์ทรงเรียกอย่างนั้นจิตวิญญาณเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจแห่งความรักเต็มตัวมาเกิดเป็นมนุษย์มีพลังความรักเต็มตัวจากพระเจ้าหรือจากพระบิดาเพื่อที่จะเอามามอบให้กับโลกแต่มามอบให้กับโลกเฉยๆไม่ได้โดยมีเปลือกนอกอยู่แล้วมาอยู่ในโลกนี้แล้วมอบความรักให้กับโลกอย่างเช่นมอบความรักให้กับโลกทางกายภาพมอบความรักให้กับโลกทางพลังงานมอบไม่ได้ต้องอาศัยความเป็นคนสองมิติคือกายเนื้อกายหยาบเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยหรือภาษาของพระบิดาทรงเรียกว่าทรงเรียกกายสังขารกายหยาบกายสังขารเนี่ยนะที่เป็นคนสองมิติพระองค์ทรงเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณจึงต้องอาศัยกายสังขารด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ในการที่จะทำหน้าที่ให้ความรักให้ความเมตตากับดาวเคราะห์โลกและทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกคำว่าโลกไม่ได้หมายถึงดาวเคราะห์โลกมวลแข็งๆที่หมุนติ้วติ้วติ้วหมุนรอบตัวเองด้วยและโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกช้างม้าวัวควายสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ต้นไร่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยก้อนหิน1ก้อนทราย1เม็ดลมหรืออากาศหรือฝนหรือความชื้นทุกอย่างที่อยู่ในระบบโลกพระบิดาทรงเรียกว่าโลกทั้งหมดจิตวิญญาณต้องเข้ามาในระบบโลกเพราะอาสามาเพื่อให้ความรักแก่ดาวเคราะห์โลกเพื่อที่จะให้เป็นพลังงานเริ่มต้นของโลกที่จะช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองได้ซึ่งช่วยให้โลกสมดุลแต่จิตวิญญาณถ้าไม่มีกายหยาบที่เรียกว่าไม่มีความเป็นคนสองมิติให้ได้อยู่อาศัยให้ได้ใช้เป็นเครื่องมือจิตวิญญาณก็จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจตรงนั้นได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมโลกนี้ต้องมีมนุษย์ทำไมโลกนี้ต้องมีสิ่งมีชีวิตมีต้นไม้มีสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มีมนุษย์เราเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วนะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นวิวัฒนาการที่พระบิดาเนี่ยทรงพัฒนามาจากสัตว์เพื่อให้เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงส่งกว่าสัตว์ในการให้ความรักกับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนเพื่อทำให้โลกสมดุลแล้วก็สามารถให้ความรักกับโลกได้ตลอดเวลาพระองค์ทรงออกแบบไว้อย่างนั้นแต่ปรากฏว่ามนุษย์เราดันทะลึ่งไม่ให้ความรักกับโลกด้วยการหมุนธรรมจักรแต่กลายไปหมุนกรรมจักรให้ความรักกับโลกไม่ได้ทั้งที่พระบิดาทรงให้สมองมาก้อนเบลเลอร์เต็มกะโหลกศีรษะขณะที่สัตว์ไม่มีสมองที่จะใช้ปัญญาได้มนุษย์เราเนี่ยมีปัญญาที่สามารถรักคนที่ไม่น่ารักได้เราจะรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักได้ก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ปัญญามองเห็นคุณค่าของเขาใช้ปัญญามองเห็นคุณประโยชน์ของเขาใช้ปัญญามองเห็นคุณธรรมความดีงามของเขาอย่าคิดนะว่าเขาทำชั่วแล้วความดีงามของตัวเขาจะไม่มีถ้าเราไม่ได้ใช้สองตาเนื้อมองแต่เราใช้ดวงตาแห่งปัญญาก็คือดวงตาความฉลาดของสมองมองเราจะสามารถรักคนไม่น่ารักได้เราจะสามารถให้อภัยคนที่มันปฏิบัติตัวเลวๆกับเราได้อย่างเหลือเชื่อเลยเพราะเราใช้ความศักดิ์สิทธิ์ทางปัญญาของสมองเป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของเราในการจะรักไอ้คนที่ทำร้ายเราเนี่ยเราจะรักมันได้เลยรักโดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนแปลว่ามันไม่ต้องทำดีกับกูหรอกกูก็รักมันได้มันทำเลวกับกูทำเฮ่เฮ่กับกูกูก็จะรักไอ้เวรนี่ได้เพราะกูรู้ว่าจิตวิญญาณของกูเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเพื่อที่จะมอบความรักให้กับโลกแล้วอีเวนนั่นไอเวนนี่นี่แหละมันจะมาช่วยกูให้สั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณสามารถสร้างพลังงานความรักหรือปล่อยพลังงานความรักที่จิตวิญญาณมีอยู่เต็มร้อยเนี่ยให้กับโลกออกมาได้ถ้าไม่มีคนกวนตีนเราแล้วเราไม่ให้อภัยเขาเนี่ยจิตเรามันจะนิ่งสงบ
จิตเราก็คือกระบวนการสั่นสะเทือนของขันธ์5มันจะไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรได้ถ้าไม่มีใครกวนตีนเราไม่มีใครสร้างเงื่อนไขด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับเราถ้าเขาอยู่เฉยๆแล้วเราก็อยู่เฉยๆจิตของเราก็จะนิ่งสงบเราก็จะไม่สามารถสั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างพลังงานความรักด้วยธรรมจักรหรือผลิตสร้างพลังงานความชิงชังด้วยกรรมจักรอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาได้แต่เป็นมนุษย์เนี่ยพระบิดาต้องการให้ใช้สมองใช่ไหมเนี่ยนะมองคนชั่วมองคนที่ทำตัวไม่น่ารักเนี่ยให้เราสามารถมองเห็นคุณค่าของมันแล้วอนุรักษ์พวกมันเอาไว้ก็แปลว่าคำว่าอนุนี่แปลว่าเล็กละเอียดมากลึกซึ้งมากรักเนี่ยก็คือความรักอนุรักษ์ก็แปลว่าเป็นความรักที่ละเอียดอ่อนมากเลยที่จะมีให้กับไอเวนนั่นอีเวนนี่นั่นแสดงว่าความรักแบบหยาบๆอ่ะมึงดีกับกูดีกับมึงนะมึงรักกูรักมึงอ่ะนี่เป็นความรักแบบหยาบๆไม่ใช่ความรักแบบอนุรักษ์ไม่ใช่คุณอนุรักษ์นะอนุรักษ์รักที่ไม่มีสบศีการันนะครับอนุรักษ์แปลว่าอะไรรักที่เล็กละเอียดมันเหมือนอนุตตรธรรมที่เรากำลังสื่อกับพระเจ้าเป็นธรรมะที่เป็นสัจธรรมที่เล็กละเอียดมากที่ลึกซึ้งมากเกินกว่าที่สมองสองซีกของมนุษย์คือซีกซ้ายกับซีกขวาจะสามารถเข้าถึงเข้าใจได้เราเรียกว่าอนุตตรธรรมเหนือโลกิยธรรมเหนือโลกุตตรธรรมขึ้นไปอนุรักษ์ก็แปลว่าความรักที่เล็กละเอียดที่ลึกซึ้งมากลึกซึ้งเกินกว่าคนอื่นจะเข้าใจนอกจากกูเองเนี่ยที่กูเข้าใจว่ามันกวนตีนกูมากเลยแต่กูให้อภัยไอเวรนี่ได้เพราะกูรักมันได้กูรักมันได้ยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเกินกว่าจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจถ้าคนอื่นฟังนี่นะมึงทนมันได้ไงวะเนี่ยถ้าเป็นกูนะกูแตะก้านคอแม่งคอหักตายไปแล้วถ้ามันทำชั่วทำระยำกับกูแบบอย่างที่มันทำกับมึงอ่ะเห็นไหมฮะนี่คืออนุรักษ์มันต้องอนุรักษ์ไอเวนนั่นอีเวนนี่เอาไว้ให้ได้ไม่ใช่ไปทำร้ายเขาทำลายเขาถูกไหมเราต้องรักให้ได้ดีกับเราเราก็รักชั่วกับเราก็ต้องรักนั่นคือหน้าที่ของจิตวิญญาณเราอธิบายให้ท่านฟังตรงเนี้ยเข้าใจหรือไม่ล่ะนะเมื่อท่านรู้ว่าตัวท่านคือคนสองมิติและขณะนี้ได้รู้แล้วว่าคนสองมิติคืออะไรคือเนี้ยก็เนี้ยนะแล้วทีนี้คำถามต่อมาแล้วคนสองมิติคือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ใช่ไหมที่เราบอกท่านไปตะเกียคือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์คำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ก็เพราะว่าเป็นเครื่องมือที่จิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายนั่นแหละต้องใช้สังเกตไหมเวลาตายแล้วทิ้งกายสังขารไปแล้วจิตวิญญาณที่ไม่มีเปลือกนอกไม่มีกายสังขารเป็นจิตวิญญาณที่ล่องลอยหรือเลื่อนลอยจะไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณคือให้ความรักกับโลกเพื่อค้ำจุนโลกให้สมดุลได้ไม่ได้จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่ต่อไปเท่านั้นต้องมีกายสังขารต้องมีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เท่านั้นจึงจะสามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณได้โอเชไหมนี่พูดแบบจิ๊กโก้นะว่าโอเชไหมท่านจะได้รู้สึกว่าเราคุยกับท่านแบบกันเองทั้งที่เราสื่อกับพระบิดาสื่อกับพระเจ้าอยู่นะจะได้รู้ว่าพระบิดาอยู่ใกล้ชิดเราพระองค์ทรงอยู่ใกล้เราประทับอยู่ใกล้เราไม่ได้อยู่ไกลเพราะว่าวัดระยะด้วยจิตไม่ใช่วัดระยะด้วยไม้เมตรด้วยตลับเมตรถ้าพระองค์อยู่ห่างจากเราวัดด้วยตลับเมตรโอ้โหวัดระยะทางไม่ได้เลยพี่น้องครับแต่ถ้าวัดด้วยจิตนะคลื่นการสื่อสารระหว่างเราพระจิตของพระเจ้ากับจิตของเราไปกลับนะ two ways communication 3นาทีพี่น้องครับมันเหมือนกับที่เราออกอากาศสดในห้องส่งเนี่ยครับแล้วสัญญาณมันรีเลย์อย่างน้อย1นาทีครับกว่าท่านจะได้ยินสิ่งที่เราพูดกว่าท่านจะเห็นอากัปกิริยาของเราเนี่ยมันจะรีเลย์ประมาณจะรีเลย์นะรีเลย์แปลว่าหน่วงนะประมาณ1นาทีนั้นเวลาเราราตรีสวัสดิ์ท่านไปแล้วเนี่ยในจอที่ท่านเห็นถ่ายทอดสดอยู่เรายังไม่ได้ราตรีสวัสดิ์ท่านนะครับท่านเห็นเราราตรีสวัสดิ์ท่านเนี่ยแสดงว่าเราลุกขึ้นจากที่นั่งที่เราคุยเราสื่อพระโอวาทกับพระบิดาให้ท่านฟังเราเดินไปห้องน้ำเราเดินไปทำธุรกิจภารกิจอย่างอื่นไปเรียบร้อยแล้วครับนะแต่ท่านยังเห็นเราคุยอยู่ถูกต้องไหมนี่มันรีเลย์และนี่ก็3นาทีเข้าใจนะอ้าวคนสองมิติคือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เรามาเรียนรู้กันว่าคำว่าคนสองมิตินั้นประกอบด้วยมิติอะไรบ้างมิติแรกคือมิติแห่งเนื้อหนังหรือมิติโลกทางกายภาพเขาเรียกว่า physical
physical structure เป็นโครงสร้างทางกายภาพเวลาแสดงออกหรือกระทำกิจกรรมอะไรก็เป็นการแสดงออกที่เป็นกายกรรมและคำพูดก็คือวจีกรรมนึกออกไหมครับมันมิติแห่งเนื้อหนังประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างแรกจิตหยาบมิติแห่งเนื้อหนังเนี่ยอย่างแรกคือจิตหยาบอย่างที่สองคืออายตนะอย่างที่สามคือจิตสำนึกในมิติของเนื้อหนังนะอย่างที่สี่คือสมองสองซีกอย่างที่ห้าคือกายสังขารมิติแห่งเนื้อหนังเนี่ยจะมีอยู่ห้าอย่างที่เป็นหลักๆในความเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ก็เรียกว่าในความเป็นกายหยาบที่ท่านเรียกเพราะท่านมองภายนอกท่านเรียกว่ากายหยาบแต่ข้างในมันมีกลไกท่านเห็นไหมมีทั้ง5อย่างมีจิตหยาบมีอายตนะมีจิตสำนึกมีสมอง2ซีกมีกายสังขารเราจะพูดนำไปก่อนประการที่1คือจิตหยาบจิตหยาบคืออะไรเราขอพูดคร่าวๆนะพอสังเขปถ้ามีเวลาสไลด์ต่อๆไปเราจะลงลึกให้ท่านฟังเราพูดเพื่อเป็นการเขียนพระคัมภีร์ด้วยเสียงครับเป็นการเขียนพระคัมภีร์ของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเพราะเป็นยุคของเราเป็นการบันทึกพระคัมภีร์ด้วยเสียงครับไม่ใช่บันทึกพระคัมภีร์ด้วยพระหัตถ์หรือด้วยมือเพราะนี่เป็นยุคไฮเทคโนโลยีจะให้มันให้เกิดประโยชน์จะได้ฟังเสียงจริงของเราท่านดีใจไหมถ้าท่านศึกษาพระไตรปิฎกแล้วเวลาท่านเปิดพระไตรปิฎกปั๊บท่านได้ยินสำเนียงเสียงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนด้วยพระองค์เองเวลาเปิดคัมภีร์เราเหมือนกันเนี่ยเราเป็นผู้กล่าวอนุตตรธรรมเหล่านี้เพราะไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดกล่าวในสิ่งเหล่านี้เพราะพระบิดาทรงเมตตาให้เรามาทำหน้าที่ตรงนี้ท่านเห็นหน้าเราด้วยมีรูปตัวจริงเสียงจริงด้วยพระพุทธองค์เอ่ยองค์เยซูคริสต์เจ้าเอ่ยท่านนบีเอ่ยท่านหรือท่านกาดีเอ่ยพวกท่านไม่เคยเห็นหน้าพระองค์เลยใช่ไหมพระพักของพระองค์ท่านไม่เคยเห็นพระสุรเสียงของพระองค์พวกท่านก็ไม่เคยได้ยินแต่ท่านโชคดีมั้ยเจอเราหน้าตาเราท่านก็เห็นเสียงเราท่านก็ได้ยินถูกไหม บันทึกเลยพี่ๆน้องๆครับจิตหยาบเวลาจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยจะไม่สามารถทำหน้าที่ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เป็นเครื่องมือด้วยตัวเองได้โปรดฟังอีกครั้งครับจิตวิญญาณเป็นผู้ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีมาเกิดเป็นคนสองมิติแต่จิตวิญญาณของท่านจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณด้วยการเป็นผู้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ด้วยตัวเองได้ทำไมพระบิดาทรงทราบว่าให้ทำเองไม่ได้เนื่องจากพระองค์ทรงมีประสบการณ์จากการที่พระองค์ทรงสร้างสัตว์ประจำโลกขึ้นมาแล้วให้จิตวิญญาณเหมือนกับจิตวิญญาณของพวกท่านเนี่ยซึ่งเดินทางมาจากนอกระบบเอกภพนอกห้องทดลองของพระองค์มาจากแดนสุญญตาให้เดินทางเข้ามาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกเพื่อมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสัตว์ซึ่งในยุคต้นก็คือไดโนเสาร์ในยุคก่อนที่จะเป็นยุคของมนุษย์โลกอย่างพวกเราท่านก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่นะสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกนี้เป็นจิตวิญญาณที่พระบิดาเนี่ยทรงออกแบบให้ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสัตว์ทั้งหลายหลังจากยุคไดโนเสาร์เอาจิตวิญญาณของไดโนเสาร์นั่นแหละมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสัตว์ประจำโลกทั้งหลายทั้งบินได้มดแมลง4ขาไม่มีขาคลานเลื้อยอยู่ในดินอยู่ในน้ำอยู่บินอยู่ในอากาศเจาะรูอยู่ในโพรงอยู่ในถ้ำจิตวิญญาณเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสัตว์ด้วยตัวเองพระองค์ทรงพบว่าจากจิตวิญญาณที่ใสบริสุทธิ์เป็นสุญญตาพอมาเกิดเป็นสัตว์อยู่ในระบบโลกเสรีระบบโลกเสรีเนี่ยมันมีแต่สรรพสิ่งทางกายภาพพระบิดาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสให้กับสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมมันสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นทุกอย่างเหมือนมนุษย์ทุกประการเพียงแต่กลรูปลักษ์ตัวตนรูปลักษ์ของสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตที่เป็นเรียกว่ามนุษย์นะกับของสัตว์ทั้งหลายมันไม่เหมือนกันท่านนั่นเองนอกนั้นเหมือนกันหมด
สัตว์มีขันห้ามนุษย์ก็มีขันห้าเพราะพระบิดาให้จิตวิญญาณของสัตว์เนี่ยเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมีผัสสะเกิดขึ้นนะหน้าต่างนะฮะบานหน้าต่างก็คืออายตนะภายนอกทั้ง5แต่ละบานเนี่ยเวลาอย่างเช่นตาเนี่ยสัตว์มันเห็นอะไรเนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลที่มันมีการสัมผัสได้เนี่ยจะส่งข้อมูลนั้นเนี่ยไปให้กับจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในผ่านทางหน้าต่างเพื่อบอกให้จิตวิญญาณได้รู้ว่านี่ฉันเห็นสิ่งนี้อยู่แต่ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรฉันได้ยินเสียงนี้อยู่แต่ฉันไม่รู้ว่าเสียงอะไรให้จิตวิญญาณเนี่ยเป็นผู้รับรู้เมื่อรับรู้แล้วก็มีการเรียนรู้เกิดขึ้นและเป็นไงฮะสั่นสะเทือนตามกระบวนการของขันธ์5พระบิดาทรงกำหนดเอาไว้ว่าเมื่อเห็นแล้วก็เกิดรูปขันธ์ก็จะทำงานก็คือเห็นรูปธรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นนามรูปหรือรูปธรรมหรือนามธรรมก็ถือว่ารูปจิตวิญญาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รูปก็จะสั่นสะเทือนทำงานพอรับรู้รูปแล้วนะเราจะว่าไปตาม5ขันธ์เลยนะตามลำดับนะรูปสัญญาพอเห็นรูปนั้นแล้วจิตวิญญาณก็จะถามหาว่าฉันมีองค์ความรู้เดิมอยู่หรือเปล่าความรู้เดิมเนี่ยจิตวิญญาณก็จะบันทึกไว้ที่สัญญาขันธ์พอบอกเอ้ยไม่เคยเห็นว่าไอสัตว์หรือต้นไม้ชนิดเนี้ยมันอะไรก็ไม่รู้กูไม่เคยเห็นจิตวิญญาณไม่มีประสบการณ์จิตวิญญาณก็จะรีบบันทึกข้อมูลไว้ทันทีว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้มันคืออย่างนี้เท่าที่สามารถบันทึกได้กินได้กินไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะบันทึกไว้ตอนนั้นนะหรือมีประวัติอยู่แล้วในสัญญาขันก็จะมีการสั่นสะเทือนเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือเกิดเวทนาเวทนาก็คือเกิดความรู้สึกจิตวิญญาณเนี่ยของสัตว์เนี่ยพอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วมันก็จะบอกตัวเองเลยว่าสิ่งที่มันสัมผัสรู้ดูเห็นอยู่นั้นนะมันชอบหรือไม่ชอบมันรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจมันรู้สึกโกรธหรือไม่โกรธนี่คือกิเลสซึ่งสัตว์ก็มีความรู้สึกคือกิเลสนะรูปสัญญาเวทนาสังขารก็มีการปรุงแต่งแต่สัตว์เนี่ยมันไม่มีสมองที่จะคิดมันมีแต่จิตที่จะนึกและมีสมองเป็นเครื่องมือในการให้จิตวิญญาณของสัตว์ซึ่งใช้สัญชาตญาณของมันในการโปรแกรมให้สมองเนี่ยบังคับตีนให้ยกขึ้นตีนหน้ายกขึ้นตีนหลังดีดเอาหางฟาดนะพุ่งเข้าใส่นะจิตวิญญาณของเขาเนี่ยในขั้นตอนของสังขารขันเนี่ยจะเป็นผู้บงการให้สมองเนี่ยมันสั่งให้กายสังขารขยับเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูและขันสุดท้ายคือวิญญาณก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในมิติคู่ขนานกับมิติของเนื้อหนังคือถ้าจิตสั่นสะเทือนเป็นความโกรธกลไกในร่างกายของสัตว์ประจำโลกทุกตัวก็จะมีต่อมไร้ท่อหรือมีจักระเหมือนที่มนุษย์มีทุกประการไอ้จักระที่เป็นต่อมไร้ท่อเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยพอจิตสั่นสะเทือนเป็นความโกรธปั๊บจิตของสัตว์เนี่ยเขาก็จะเหวี่ยงนะจิตวิญญาณก็จะเหวี่ยงพลังงานออกมาเป็นพลังงานด้านลบมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบเหวี่ยงออกมาเพื่อจะมอบให้กับโลกปรากฏโลกไม่เอาครับเพราะมันเป็นกรรมจักรแต่ถ้าตอนที่จิตวิญญาณของสัตว์นั้นมีความรู้สึกชอบใจพอใจเช่นลูกมันเมียมันครอบครัวมันหรือฝูงเดียวกันเป็นพวกเดียวกันมีความสุขอยู่ด้วยกันและมีความรักกันเขาก็หมุนเป็นธรรมขันธ์5เป็นธรรมจักรเพราะหมุนสั่นสะเทือนด้วยความรักวิญญาณที่เป็นขันธ์ที่5วิญญาณแปลว่าพลังงานวิญญาณตัวที่5ของขันธ์5ไม่ใช่จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของมนุษย์หรือสัตว์อย่าไปเข้าใจผิดมันเป็นอนุตตรธรรมเราเท่านั้นที่จะบอกความจริงกับท่านก็จะเหวี่ยงวิญญาณออกมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเพื่อช่วยให้โลกหมุนเอาไปทำปฏิกิริยากับกลไกบางสิ่งที่พระบิดาซ่อนเอาไว้ในแกนโลกเพื่อทำให้มันเกิดการระเบิดและบิดตัวทำให้โลกหมุนซึ่งทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์โลกยังไม่รู้เลยว่าโลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ได้อย่างไรพวกเขายังไม่รู้เลยแต่เรารู้และชาวจิตจักรวาลทุกคนก็รู้ใช่ไหมนี่ไหมเมื่อจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์อยู่พอมาเกิดเป็นสัตว์แล้วต้องสั่นสะเทือนขันห้าด้วยการรับรู้สัมผัสดูดูเห็นผ่านกลไกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งสัตว์ก็เหมือนมนุษย์อ่ะสัตว์พระบิดาสร้างเอาไว้ก่อน
แล้วมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็เอาสิ่งส่วนที่ดีๆของสัตว์ที่พระองค์สร้างไว้ออกแบบไว้แล้วเอามาให้มนุษย์ใช้และยกระดับเครื่องยนต์แห่งกรรมในการเป็นมนุษย์ให้เหนือกว่าสัตว์คือให้มีสมองที่เราบอกไปตะเกียบมันที่ให้มีจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในมิติแห่งเนื้อหนังเพราะอะไรเพราะว่าถ้าให้จิตวิญญาณออกมาเผชิญชะตากรรมในโลกนี้ซึ่งเป็นโลกทางกายภาพคำว่ากายภาพเนี่ยภาษากรีกภาษาอียิปต์โบราณเนี่ยพระบิดาให้พวกเขาเรียกว่าไกอาหรือไกยาหรือกายากายาก็คือกายภาพโลกเนี้ยโลกดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยเป็นโลกแห่งกายภาพล้วนๆมีแก่นแท้เป็นพลังงานที่สองตาเปล่ามองไม่เห็นนะก็เลยมองไปทางไหนก็เห็นแต่กายภาพเห็นแต่มายาเห็นแต่ตัวตนเห็นแต่รูปลักษณ์พระองค์ก็เลยเรียกดาวเคราะห์โลกดวงนี้ว่ากายาหรือไกกายาหรือไกยาและเรียกมนุษย์โลกว่าไกอาหรือไกยาเพราะโลกกับมนุษย์ก็คือหนึ่งเดียวกันมันถ้าท่านไปได้ยินที่ไหนที่พวกเอเลี่ยนมันเรียกโลกว่ากายาหรือกายาเรียกมนุษย์โลกว่าไกพวกชนเผ่าไกยาหรือกาไกอาหรืออะไรก็แล้วแต่ทำนองเนี้ยก็ให้รู้ว่าเนี่ยมันคือสิ่งเนี้ยพวกเขาบอกท่านไม่ได้ที่มาของคำว่าไกอากายาหรือไกยาเนี่ยมาจากไหนเราบอกท่านได้เห็นนะเพราะว่าเรามาจากพระผู้สร้างผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้เอานะเมื่อจิตวิญญาณเนี่ยมันมาสัมผัสสิ่งที่เป็นมายาเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยงงสับสนครับเพราะว่าในแดนสุญญตาในพระนิเวศของพระเจ้าไม่มีสรรพสิ่งที่เป็นกายภาพกายาพวกนี้ไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณพอมาเกิดมันก็เหมือนกับเด็กอะที่พอเกิดขึ้นมาแล้วพอเริ่มรู้จักรู้เดียงสาปั๊บจะเริ่มงงและสับสนกับสิ่งแวดล้อมมันเหมือนมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยหลายคนเนี่ยยังหลงอยู่กับมายาทางกายภาพอยู่เลยใช่ไหมครับยังหลงอยู่กับอัตตานะแล้วไปยึดติดอัตตาเพราะหลงอัตตาตัวกูของกูตัวมึงของมึงใช่ไหมเนี่ยยังหลงอยู่เลยเนี่ยยังหลงอยู่เลยนะจิตหยาบของท่านน่ะยังหลงอยู่เลยนะทุกวันนี้ท่านใช้จิตหยาบอยู่นะจิตวิญญาณไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้แต่พระบิดาทรงทราบว่าถ้าปล่อยให้จิตวิญญาณมันหลงมิติปั๊บเนี่ยเสร็จเลยถ้าจิตวิญญาณหลงมิติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเพี้ยนนะครับจิตวิญญาณของสัตว์จึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องนิพพานคือหลุดพ้นกลับบ้านเกิดเมืองนอนพระบิดาจึงทรงให้พวกท่านทั้งหลายเรียกสัตว์ทั้งหมดที่อยู่บนโลกนี้ว่าสัตว์ประจำโลกคือตายแล้วต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์ไม่ต้องไปลงนรกไม่ต้องมีสังสารวัฏเหมือนมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยจึงต้องให้มีจิตหยาบทำหน้าที่แทนเพื่อเรียนรู้โลกตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้เรียนรู้โลกตั้งแต่ยังไร้เดียงสายังไม่เดียงสาถ้าจิตหยาบมันเสียสมดุลมันเพี้ยนจิตวิญญาณจะไม่เพี้ยนด้วยเพราะจิตวิญญาณให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนแต่เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับกฎแห่งกรรมผู้มอบอำนาจให้จิตหยาบกระทำถ้าจิตหยาบทำสิ่งใดผิดถึงแม้จิตวิญญาณไม่ได้เป็นผู้กระทำเองแต่จิตวิญญาณนั้นก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องรับกรรมนั้นด้วยนี่คือที่มาของการที่จิตวิญญาณต้องถูกส่งไปลงนรกพระบิดาต้องสร้างนรกขึ้นมาเพื่อเอาไว้เยียวยาจิตวิญญาณของท่านเวลาจิตหยาบท่านกระทำผิดบาปทำให้เสียสมดุลคือเช่นทั้งภพชาติโทสะจริตรุนแรงมากโกรธโมโหโกรธโกรธโกรธโกรธทั้งวันมันทำให้จิตวิญญาณของท่านเมื่อได้รับการปลุกปั่นหัวนานๆเข้าจิตวิญญาณของท่านก็จะติดเชื้อเสียสมดุลคือขี้โมโหไปด้วยแต่มันจะไม่ถึงขั้นเสียหายไปทั้งระบบของจิตวิญญาณมันจะสั่นสะเทือนเป็นแค่บางเสี้ยวส่วนคือขี้โมโหขี้รักขี้โลภไอ้สิ่งที่นำด้วยขี้เนี่ยถ้าจิตหยาบมันสั่นสะเทือนทั้งภพชาติกว่าจะตายก็หลายสิบปีอะถูกไหมจิตวิญญาณเพี้ยนเลยในภพชาตินั้นก็เลยต้องตายปล่อยไว้ต่อไปไม่ได้จิตวิญญาณเสียสูญเนี่ยต้องตายเพื่อรีบส่งจิตวิญญาณไปลงนรกใช่ไหมส่วนไอ้จิตหยาบเนี่ยมันจะตายสลายไปพร้อมกับกายหยาบหรือกายสังขารพร้อมกับขันห้าที่ทุกวันนี้หลายภพชาติเป็นพันเป็นหมื่นปีพยายามจะดับขันห้ากันน่ะพยายามดับแทบตายมันก็ดับไม่ได้มันจะไปดับได้ไงเพราะมันเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างเอาไว้ให้จิตหยาบได้ใช้ในนามของจิตวิญญาณเพื่อที่จะสร้างพลังงานความรักหรือผลิตพลังงานความรักออกมามอบไปกับโลกต้องผ่านกระบวนการของขันห้า
ถ้าไปดับขันธ์5แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วไปนั่งอยู่เฉยๆนะครับทำเพื่อตัวเองเรียกว่ามาเกิดเพื่อเห็นแก่ตัวไม่งั้นพระบิดาไม่คงให้มาเกิดหรอกครับมาเกิดแล้วมาทำอะไรเพื่อตัวเองอย่างเดียวเพื่อตัวกูเองจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ช่วยโลกไม่ได้ช่วยสังคมไม่ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์เลยครับอย่างนี้ก็ได้เสียชาติเกิดนะครับถูกไหมฮะนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่พระบิดาต้องให้จิตวิญญาณแบ่งภาคจิตหยาบออกมาเดี๋ยวเราค่อยอธิบายว่าจิตหยาบคืออะไรนะแต่ตอนนี้พูดนำร่องไปก่อนให้ท่านรู้ว่าจิตหยาบคือรูปธรรมกลุ่มของพลังงานนะที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตัวเองตัวเองจะได้ไม่เสื่อมไม่ซามไม่โทรมตัวเองจะสามารถบำบัดรักษาเยียวยาได้ถ้าเสียสมดุลเพราะจิตหยาบเป็นผู้กระทำไปลงนรกซะเขาเรียกไปชุบตัวแล้วเดี๋ยวสมดุลแล้วค่อยกลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณเมื่อถึงเวลาจะต้องกลับบ้านก็จะสามารถกลับบ้านได้เพราะไม่เพี้ยนนี่คือเหตุผลว่ามนุษย์ทำไมถึงมีจิตหยาบทำไมสัตว์ถึงไม่มีใช่ไหมขณะที่คนนำทางตาบอดไม่เคยสอนท่านเลยใช่ไหมว่าในการเป็นมนุษย์เนี่ยผู้ที่ทำให้ท่านตาดูหูฟังสมองคิดทั้งรักทั้งเกลียดทั้งชังนะเตะก้านคอคนโน้นยกมือไหว้คนนี้ด้วยอำนาจของจิตหยาบล้วนๆไม่ใช่จิตวิญญาณถ้าเข้าใจผิดปั๊บก็เข้าป่าเข้าถ้ำไปนู่นเลยโอเคนะเอาเราบอกแค่นี้อายตนะอายตนะนี่ก็เหมือนกันมีอายตนะภายนอก5ช่องทางอายตนะก็คือกลไกทางประสาทในการสัมผัสรู้ดูเห็นอายตนะภายนอกมันไม่ได้อยู่นอกร่างกายมันติดอยู่กับร่างกายเราแต่มันอยู่ข้างนอกเช่นเหมือนตาตาของสับปะรดมันก็อยู่ที่ผลสับปะรดตาของเรามันก็อยู่ที่ตัวตนของเราใช่ไหมพี่น้องครับหลายคนที่เป็นคนนำทางตาบอดก็อวดอุตริไปสอนพวกท่านว่าอายตนะภายนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส5อย่างเรียกว่าอายตนะภายนอกท่านเลิกชำระมายด์เซตของท่านสักครับท่านฝังหัวมาเป็นพันปีหมื่นปีเกิดมากี่ภพชาติก็ถูกเสี่ยมสอนแบบนี้พระพุทธองค์ไม่ได้สอนนะครับอย่าไปเข้าใจผิดว่าพระพุทธองค์สอนว่าอย่างนั้นไอ้คนนำทางตาบอดมันเข้าใจผิดมันสอนผิดเองนะครับอายตนะแปลว่าอะไรอายตนะแปลว่ากลไกประสาทสัมผัสที่พระบิดาทรงสร้างออกแบบและติดตั้งเอาไว้ให้กับมนุษย์อย่างพวกท่านน่ะเอาไว้เป็นบานหน้าต่างหรือประตูที่จะถ่ายทอดสิ่งที่สัมผัสรู้จากข้างนอกเนี่ยเข้าไปหาจิตวิญญาณหรือจิตหยาบที่เร้นอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นนี่คือตาของเราหูของเราจมูกของเราปากลิ้นของเรากายสัมผัสของเราไม่ใช่ไปเอารูปรสกลิ่นเสียงที่อยู่ข้างนอกแล้วมาบอกว่ามันเป็นอายตนะภายนอกของเราไม่ใช่ครับไอ้นั่นมันเป็นสรรพสิ่งมันเป็นมายาของสรรพสิ่งรูปธรรมก็เป็นมายาของสรรพสิ่งที่เป็นตัวตนแก่นแท้คือพลังงานที่อยู่ข้างในถูกไหมมายารูปลักษณ์มันก็เป็นเงาซึ่งเป็นคุณสมบัติของตัวของแก่นแท้ที่อยู่ในอัตตาหรือในสรรพสิ่งนั้นนะเช่นคนที่ชอบอิจฉาตาร้อนคนอื่นขี้อิจฉาเนี่ยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้เราจะเห็นว่าเขาตาเขถ้าตาของเขาเนี่ยสองข้างเนี่ยมันหันเข้ามากรอกเข้ามาทางเดียวกันได้แยกออกไปคนละทางก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าช่อฉนไม่สมดุลนะก็มันเป็นมายารูปลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติของแก่นแท้ที่อยู่ในกายสังขารก็คือคุณสมบัติของจิตวิญญาณรูปธรรมนั้นนะว่ามันมีคุณสมบัติอย่างไรก็แสดงออกทางมายารูปลักษณ์พวกนี้โอเคไหมมันอายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกอายตนะภายในก็คือไอ้จิตหยาบเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เป็นจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในด้วยเป็นจิตหยาบด้วยมันเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวที่6เอาไว้นึกเองนึกออกนึกเอานึกเองนี่คือคุณสมบัติของอายตนะที่อยู่ข้างในขณะที่ตานึกเองไม่ได้หูจมูกลิ้นกายสัมผัสนึกเองไม่ได้มีแต่จิตที่อยู่ข้างในเท่านั้นที่มันนึกเองได้ถามว่าทำไมครับจิตข้างในเนี่ยมันเป็นอายตนะข้างในซึ่งมันสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตหยาบก็แปลว่าจิตหยาบของมนุษย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นอายตนะภายในเป็นอายตนะตัวที่6ด้วยคือมันนึกเองได้มันนึกโน่นนึกนั่นนึกนี่พอนึกแล้วมันก็จะสามารถสั่นสะเทือนให้จิตหยาบนั้นเกิดการรับรู้ในสิ่งที่จิตเองเนี่ย
นะนึกขึ้นมานะนึกออกไหมคือนึกเองชงเองได้เลยขณะที่ตาเห็นแล้วจิตข้างในเนี่ยก็จะสั่นสะเทือนก็คือจิตหยาบจะสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้เพื่อการเรียนรู้แต่ไอ้จิตตัวในเองมันก็สั่นสะเทือนตัวมันเองแล้วมันนึกเองเรียนรู้เองได้เหมือนกันมันซ้อนทับกันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เราบอกให้ท่านรู้เท่านั้นแค่รู้เท่านั้นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วท่านใช้มันให้เป็นใช้มันให้ถูกต้องก็จบไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์จิตไม่ต้องไปนั่งสังเคราะห์จิตไม่ต้องไปนั่งหลับตาแล้วคอยตามดูอาการของจิตว่ามันจะยงงนยังไงไม่ต้องขอให้รู้ตัวตื่นรู้อยู่ตลอดเท่านั้นในการลืมตาอยู่เนี่ยให้รู้ตัวรู้ตนว่าขณะที่เราเห็นสิ่งนี้จิตของเราตอนนี้มันสั่นสะเทือนแล้วมันเกิดอาการอะไรขึ้นมาอาการที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบท่านสั่นสะเทือนเป็นแบบนั้นไหมท่านต้องรู้ถ้ามันไม่ใช่ปั๊บต้องรีบเบรกต้องรีบหยุดมันรีบหยุดจิตหยาบอย่าสั่นพันนั้นจิตวิญญาณไม่ต้องการให้ท่านสั่นสะเทือนไปพันนั้นเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วนึกออกไหมอายตนะเอาไว้เป็นเครื่องมือในการสัมผัสรู้ดูเห็นเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าหรือในจิตที่นึกเองคิดเองที่มันเป็นสิ่งเร้าเพื่อจะสั่นสะเทือนจิตหยาบแต่ถ้าเป็นสัตว์ก็สั่นสะเทือนจิตวิญญาณให้มันเป็นบวกเป็นลบตามความรู้สึกตามกิเลสที่มันเกิดขึ้นนึกออกไหมครับมันมนุษย์เราก็เหมือนกันใช้ขันห้าเหมือนสัตว์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนสัตว์ทุกประการแต่เราจะต้องสั่นให้เป็นบวกตลอดกาลเพราะเรามีสมองคือตาที่สามในการจะมองเห็นคุณค่าของคนที่ไม่น่ารักมองเห็นคุณค่าของคนชั่วมองเห็นคุณค่าของคนที่ทำร้ายเราเอาเปรียบเราขี้โกงเราช่อฉนเราเราต้องใช้ปัญญามองถ้าเราใช้สองตาเนื้อมองเราจะไม่มีวันรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักกับเราได้หรอกไม่มีใครก็ทำได้สิบปริญญาก็ทำไม่ได้แต่ถ้าใช้ปัญญามองนะเราจะมองเห็นเลยเราจะรักไอเวนนี่รักไอเวนนั่นได้อย่างสบายๆไม่ใช่ไม่เชื่อท่านลองดูสิท่านจะกัดกันกับผัวกับเมียถ้าท่านสามารถรักษาสติได้ผัวเมียทะเลาะกันไม่ถึงขนาดบ้านแตกแล้วทุบตีกันตายไม่ฆ่ากันตายแน่นอนถ้าท่านมีสติแล้วใช้ปัญญาของท่านคิดให้ได้ว่าเฮ้ยมันเมียกูเองเฮ้ยนี่มันผัวกูเองอ่ะกูจะไปโกรธมันได้ยังไงหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อเพราะเป็นผัวเป็นเมียกันเองไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใช่คนอื่นถ้าเราฝึกกับคนในบ้านได้ไม่เอาเรื่องไม่ถือสาไม่หาความได้จิตเรานิ่งแล้วเนี่ยวันหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะไปไม่เอาเรื่องเมียคนข้างบ้านไม่เอาเรื่องผัวคนข้างบ้านก็ได้นะเพราะจิตเราเนี่ยมันชินมันเกิดสกิลก็เกิดทักษะจากการได้ปฏิบัติบ่อยๆเหมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์สอนให้พระภิกษุสงฆ์ต้องบิณฑบาตตอนเช้าตรู่ใช่ไหมบิณฑบาตตอนเช้าตรู่มาเนี่ยพระอาทิตย์ก็คือหัวล้านนะพระอาทิตย์ขึ้นก่อนพระอาทิตย์จริงมาเรื่องเงาของดวงอาทิตย์มาแล้วเพื่ออะไรฝึกให้ญาติโยมชาวบ้านเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมีสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้คือใส่บาตรให้แล้วมีความสุขให้แล้วมีปิติเป็นการช่วยฝึกไซโคโชให้กับชาวบ้านนี่เป็นความเป็นเลิศเป็นพระปรีชาญาณเป็นเลิศและพระก็ไม่ต้องหุงข้าวเพราะอะไรต้องปฏิบัติธรรมญาติโยมหุงข้าวปรุงอาหารเอามาถวายพระก็ได้ฉันด้วยและนั่นคือรางวัลที่พระได้รับจากการที่ต้องทำตัวเป็นเหมือนนะพระภิกษุสงฆ์ก็คือเป็นผู้ขออะไรคือขอทานนั่นนะครับแต่ไม่เรียกว่าทานเรียกว่าเป็นผู้ขอก็คือออกบิณฑบาตเพื่ออะไรเพื่อช่วยญาติโยมเนี่ยให้ฝึกจิตด้วยกระบวนการไซโคโชแบบปริญญาเลยครับให้ฝึกใส่บาตรตั้งใจตื่นแต่เช้าปรุงอาหารหุงข้าวให้เอาข้าวหอมมะลิหอมมากกับข้าวที่ตัวเองชอบปรุงอย่างดีแล้วเตรียมถวายพระจูงลูกจูงเมียมานั่งถวายอาหารพระมีความสุขทั้งครอบครัวเป็นการฝึกธรรมะนั่นน่ะเห็นมั้ยฮะเป็นการฝึกทำให้จิตใจอ่อนโยนพอทำไปเรื่อยๆนานๆเข้าก็จะเป็นคนดีมีคุณธรรมเนี่ยเป็นวิธีที่สำคัญมากเห็นหรือยังครับผู้ที่เขามีพระปรีชาญาณเนี่ยเขาแฝงธรรมะแฝงสัจธรรมไว้ใครเคยมีคนคิดบ้างไหมว่าทำไมพระจึงต้องตื่นแต่เช้าตื่นตั้งแต่ไก่โหก็คือไก่เรียกว่าไก่หอนก็ไม่ได้ครับก็เรียกไก่ขันนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ขันธรรมดาไงมันขันเหมือนหมาเห่าอ่ะเนี่ยไก่โหก็ถ้าเป็นคนก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเว
วลาไก่ขันมันก็จะส่งเสียงเป็นทอดๆแบบนี้นะเขาเรียกไก่โฮถูกไหมพี่น้องครับนะนั่นแหละนี่คือสัจธรรมโอเคนะตัวที่3คือจิตสำนึกจิตหยาบจะต้องมีหน้าที่สั่นสะเทือนเป็นขันห้าแล้วแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม behave แปลว่าต้องมีการประพฤติต้องมีกายกรรมกับวจีกรรมเป็นความประพฤติถ้าจิตสั่นสะเทือนอย่างไรแล้วกายหยาบสั่นสะเทือนตามไปอย่างนั้นพระบิดาเรียกว่านั่นคือการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกถ้าเรารักคนอื่นแต่เราไม่แสดงออกว่าเรารักอย่างนี้ไม่เรียกว่าแสดงออกทางจิตสำนึกแค่นึกมันเป็นการสั่นสะเทือนที่ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรไหมถ้าเรารักใครเราต้องแสดงออกให้เขารู้ด้วยว่าเรารักเพราะเขาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นจิตของเราได้ว่าเรากำลังสั่นสะเทือนเป็นความรักต่อเขาเพราะอะไรเพราะพระบิดาทรงออกแบบไว้ว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนธรรมจักรได้หรือหมุนธรรมจักรได้ด้วยความรักต้องแสดงออกมาเพื่อช่วยเป็นเงื่อนไขสิ่งเร้าให้นะคนรอบข้างเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้เงื่อนไขด้านบวกตรงนั้นน่ะสั่นสะเทือนจิตหยาบของเขาให้สั่นสะเทือนเป็นขั้นตอนของขันห้าแล้วหมุนพากันหมุนธรรมจักรอย่างต่อเนื่องได้พระพุทธองค์จึงใช้คำว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรแปลว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเพื่อจะให้ความรักเนี่ยใช้ความรักเนี่ยค้ำจุนโลกให้สมดุลโดยการหมุนธรรมจักรอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดธรรมจักรกัปปวัฒนะก็แปลว่าเป็นการหมุนธรรมจักรอย่างต่อเนื่องอย่างนับวันนับเดือนนับปีไม่ได้ให้มันหมุนต่อกันอย่างต่อเนื่องอย่าหยุดและพระองค์ก็สอนปัญจวัคคีย์ว่าคำว่าสูตรเนี่ยแปลว่าข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมจักรหมุนอย่างไรทำอย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงสอนไว้ปัญจวัคคีย์รู้เต็มสองหูแต่พี่ๆน้องๆของท่านที่เป็นคนนำทางตาบอดไม่เคยเอาช็อตนี้มาพูดเลยทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นภารกิจหลักของจิตวิญญาณด้วยเป็นพากันหลงทางหมดพอเรามาพูดหาว่าเราทำลายศาสนาเหมือนเจ้ากูรูปหนึ่งเป็นถึงครูสอนกรรมฐานแล้วอาจารย์ของเขาจริงๆเป็นอาจารย์เป็นพระภิกษุสงฆ์นะก็เป็นอาจารย์เดียวกับเราสมัยที่เรายังไม่รู้จักพระบิดาด้วยซ้ำมาก้าวล่วงรุ่นพี่นะมาก้าวล่วงหาว่าเราทำลายศาสนามีตรงไหนที่เราบอกว่าเราทำลายศาสนาเรามาช่วยเติมเต็มให้ในสิ่งที่บกพร่องเรามาแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดและไปกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาทรงสอนแบบนั้นพระองค์เรายืนยันเลยพระองค์ไม่เคยสอนไม่เคยสอนแบบที่เข้าใจผิดกันอยู่เลยพระองค์ทรงสรรเสริญเราด้วยซ้ำที่เรามาช่วยแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดให้พระองค์ได้ทรงมีพระจิตที่สงบนะจิตสำนึกเข้าใจไหมสำคัญมากมนุษย์ทุกคนจึงต้องใช้จิตสำนึกก็แปลว่านึกแล้วคิดแล้วต้องพูดคิดแล้วต้องทำไม่ใช่นึกคิดแล้วไม่พูดถ้าไม่พูดไม่ทำอย่านึกอย่าคิดมันดีกว่าโอเคไหมครับเพราะมันเป็นการนั่งคนเดียวเห็นแก่ตัวปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวเราต้องแสดงออกไม่ใช่ว่าฉันเป็นผู้ทรงศีลมีบุญบารมีสูงมากเลยแล้วก็นั่งสำรวมอยู่คนเดียวแล้วไม่ได้ช่วยคนอื่นไม่ได้ช่วยชาวบ้านเลยใช่ไหมถ้าเราเป็นคนฉลาดเราต้องแสดงความฉลาดปราดเปรื่องทำปัญญาออกมาให้คนอื่นเขาเห็นให้เขาได้เรียนรู้ตามเราว่าเฮ้ยอย่างไรคือเรียกว่าฉลาดถ้าจะเป็นคนฉลาดต้องเป็นอย่างไรต้องคิดอย่างไรต้องมองอย่างไรต้องให้เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างด้วยไม่ใช่รู้เองอยู่คนเดียวเก่งอยู่คนเดียวเหมือนเรารู้เราก็บอกหมดเลยพระบิดาสื่ออะไรมาเราไม่เคยหวงแหนเราไม่เคยหวงแหนเพียงแต่เราสงวนลิขสิทธิ์พระอย่าเอาพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าไปทำมาหากินไปหาประโยชน์ใส่ตัวเพราะหิวแสงแล้วหลอกคนทั้งประเทศหลอกคนทั้งโลกว่ากูคิดเองกูคิดได้เองแท้จริงแล้วก็ลอกเรียนของเราไปลอกเรียนขโมยของพระเจ้าไปทั้งที่ตัวเองไม่มีหน้าที่จะพูดเรื่องอนุตตรธรรมไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกครับที่จะสามารถรู้อนุตตรธรรมได้นอกจากเราคนเดียวในโลกนี้มันถ้าใครไปพูดเรื่องราวของสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมท่านจำไว้เลยมันก๊อปปี้มันหลอกลวงท่านมันเอาของเราไปบางทีก็สอนผิดสอนถูกด้วย
มันรู้เท่าที่แอบมาเรียนรู้ไปจากเราเท่านั้นแหละครับรู้เท่าที่เราบอกพวกท่านนะมันจะท่านรู้ว่าต้นทานของธรรมะมาจากเราพระบิดาสื่อผ่านเรามาแล้วไปฟังไอ้หมอนั่นทำไมอ่ะครับไปโง่ให้มันหลอกทำไมอ่ะครับแล้วก็พากันลงนรกอ่ะเราก็ต้องสงวนลิขสิทธิ์ตรงนี้เพราะว่ามันไปหาประโยชน์ใส่ตนหาหิวแสงใส่ตนแต่เราไม่ใช่เราไม่ต้องหิวแสงเพราะเราเป็นคนผ่องใสอยู่แล้วนะแล้วบันทึกเป็นก้อนๆไว้ใน YouTube เลยครับนะของเขาเนี่ยเขาไม่กล้าบันทึกไว้ใน YouTube มีแต่พูดตามสถานที่ต่างๆพูดในกลุ่มคนที่สนใจฟังอยากฟังหรือเพ้อเจ้อเพ้อฝันไปกับเขาแต่เขาไม่กล้าจะบันทึกไว้ใน YouTube เพราะถ้าบันทึกไว้เนี่ยมันจะมีหลักฐานเนี่ยให้ตรวจจับได้ว่าเอ้ยไอ้นี่มึงลอกอาจารย์อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญามานี่หว่าและแม่งอธิบายบางตอนหัวมงกุฎท้ายมังกรอธิบายผิดด้วยเห็นไหมคนพวกนี้ท่านจะไปฟังมันได้ตามบางสถานที่ตามบางแห่งที่เป็นสถานที่อโคจรก็คือพวกมันน่ะที่โคจรหรืออย่างเก่งก็แค่ไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวก็ลบทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวกลัวถูกจับได้ว่าไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมของเราสิบันทึกเอาไว้เลยเรากล้าพูดว่าเราไม่ได้ลอกเลียนใครไม่ได้ลอกเลียนใครเพราะเป็นพระบัญชาของพระเจ้าเป็นพระโอวาทของพระเจ้าอ่ะประการที่4คือสมอง2ซี่นี่ไงเป็นมิติแห่งเนื้อหนังเป็นคน2มิติแต่ต้องมีมิติแห่งเนื้อหนังเพราะจิตหยาบเนี่ยจิตหยาบก็เป็นพลังงานซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นมิติของเนื้อหนังเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรียนรู้เรื่องโลภะโทสะโมหะแล้วจิตวิญญาณจะเพี้ยนเหมือนสัตว์อ่ะเป็นสัตว์ที่ก้าวร้าวมนุษย์คนไหนก้าวร้าวคือเป็นพวก aggressive ก็คือพวกที่ทำตัวเหมือนสัตว์นะครับยังโทสะโลภะโมหะรุนแรงยังก้าวร้าวนะหนามยอกเอาหนามบงดีมาดีตอบเลวมากูเลวตอบอะไรแบบนี้นี่คือสัตว์ครับไม่ใช่มนุษย์ครับท่านฟังให้ดีนะ มันใครด่าเราว่าไอสัตว์เราอย่าไปโกรธนะถ้าเรายังเป็นคนแบบนั้นยังทำตัวเหมือนสัตว์นะเรามีสมอง2ซี่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงติดตั้งเอาไว้ให้พี่พรีเดียนส์กับพรีอาร์คทอเรียนช่วยกันสร้างขึ้นมามันสมองมนุษย์เนี่ยเป็นกลไกที่มหัศจรรย์ที่สุดในบรรดาอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ท่านรู้ไหมครับเซลล์สมองถามว่ามีกี่เซลล์บางคนบอกนับไม่ถ้วนเรานับให้ฟังก็ได้ครับ8ล้าน1แสนล้านเซลล์ครับทุกคนครับไม่ว่าคนฉลาดหรือคนโง่หรือคนปัญญาอ่อนจะมีเซลล์สมองอยู่ทั้งหมด8ล้าน1แสนล้านเซลล์เซลล์เล็กๆเนี่ยเป็นเซลล์ประสาทเพียงแต่ว่าไอ้คนที่ฉลาดเป็นกรดคือคนที่ยังมีเซลล์สมองหรือเซลล์ประสาทเนี่ยมันใช้สั่นสะเทือนเพื่อการทำหน้าที่ให้ความฉลาดให้ปัญญาให้การคิดการรู้อะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนที่โง่กว่าคือคนที่ฉลาดน้อยกว่านึกภาพออกความฉลาดของมนุษย์ความฉลาดของมนุษย์เนี่ยพระบิดาให้ดูจากมายาคือรอยหยักของสมองคนไหนฉลาดเป็นกรดเลยจะมีรอยหยักของสมองนี่เยอะมากเลยก้อนสมองนี่จะเต็มไปด้วยรอยหยักมากยิ่งมีรอยหยักมากเท่าไรไอ้หมอนั่นฉลาดมากเท่านั้นอย่างเช่นไอน์สไตน์ถ้าใครผ่าตัดไอน์สไตน์นะผ่าตัดสมองไปตัวดูเถอะมันฉลาดมากเลยสมองมีรอยหยักเต็มเลยแค่นั้นไม่พอนะเราจะบอกความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมให้ความลึกของรอยหยักของสมองมันเป็นตัวบ่งชี้อะไรท่านรู้ปะรอยหยักของสมองเนี่ยมันมีลักษณะเป็นรูปลิ่มนะพี่น้องรู้จักคำว่าลิ่มไหมลิ่มเนี่ยนะปลายแหลมแบนๆนะแล้วพอเราขึ้นมาข้างบนก็จะบานออกเอาไว้ต่อเพื่อทำให้ไม้หรืออะไรมันแยกออกจากกันเขาเรียกว่าลิ่มรอยหยักของสมองเนี่ยเป็นเหมือนรอยลิ่มเลยพื้นที่ของรอยหยักเนี่ยถ้ามันมีพื้นที่ที่เป็นลิ่มนะฮะลงไปลึกมีลิ่มลึกเขาเรียกรอยหยักนั้นเป็นรอยลึกนะไอ้หมอนั่นน่ะจะมีความสามารถในการจำเนี่ยได้นานและจำมีพื้นที่ในการจำอะไรเนี่ยได้เยอะกว่ามนุษย์คนที่มีรอยหยักของสมองที่มีความลึกแบบตื้นๆอ่ะความลึกของรอยหยักเป็นพื้นที่ของการบันทึกความทรงจำของมนุษย์รอยหยักเยอะๆเป็นพื้นที่ที่ให้ความฉลาดทางปัญญากับมนุษย์คนนั้นเราบอกความจริงให้ท่านฟังก็ได้ว่ารอยหยักเยอะๆทำไมถึงทำให้คนคนนั้นฉลาดเพราะความฉลาดของสมองมนุษย์แต่ละคนเนี่ยพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ใ
มันแปรตามค่าของความเข้มของสนามแม่เหล็กของสมองครับพี่น้องครับเห็นไหมฮะวิชาอภิปรัชญาเพียวเมตาฟิสิกส์หรืออนุตตรธรรมผู้สร้างรู้เราไม่แน่ใจนะนักวิทยาศาสตร์โลกทางกายภาพมันรู้ในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าความฉลาดทางปัญญาของมนุษย์มันเกี่ยวข้องกันกับรอยหยักของสมองมนุษย์โดยมันจะแปรตามหรือแปรผันตามไม่ใช่ผกผันนะแปรผันตามค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กของสมองของมนุษย์เช่นถ้าท่านใช้สมองซีกซ้ายในการคิดวิเคราะห์ analysis ก็คือวิเคราะห์ที่มันเป็นอย่างนี้ที่มันมีสิ่งนี้เพราะมันมีสิ่งนั้นเนื่องจากมันมีสิ่งนั้นมันจึงมีสิ่งนี้เพราะมันเกิดเหตุแบบนั้นเหตุที่เกิดขึ้นแบบนั้นผลลัพธ์มันจึงเป็นแบบนี้นี่คือ analysis หรือ analyze ใช้สมองซีกซ้ายขณะที่ท่านกำลังคิดวิเคราะห์เนี่ยสมองซีกขวามันยังไม่ทำงานความเข้มของสนามแม่เหล็กของสมองซีกซ้ายมันจะมีค่าสามารถวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กได้ถ้าท่านเป็นคนฉลาดใช้สมองซีกซ้ายได้อย่างฉลาดมากก็แปลว่าจิตของท่านเนี่ยจิตของท่านต้องเป็นผู้โปรแกรมให้สมองซีกซ้ายหรือขวาทำงานถ้าจิตของท่านมีฌานสูงคือจิตสงบมีฌานสูงคือจิตว่างไปจากสิ่งที่วุ่นวายรกๆทั้งปวงว่างไปจากอารมณ์ขยะว่างไปจากความคิดขยะว่างไปจากความวิตกจริตวิตกกังวลจิตนิ่งสงบแสดงว่าจิตของท่านตอนนั้นมีพลังอำนาจสูงกว่าปกติเขาเรียกว่ามีฌานสูงถ้าจิตท่านมีฌานสูงโปรแกรมสมองให้นึกให้คิดเรื่องอะไรก็ตามมันจะทำให้เซลล์ประสาทของสมองของท่านเนี่ยมันมีไวเบรชันแปลว่ามีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นท่านรู้ไหมครับรอยหยักของสมองเนี่ยที่มันเป็นรูปลิ่มเนี่ยมันจะมีประกายไฟมันจะมีประกายไฟเพราะเซลล์สมองคือเซลล์ประสาทเป็นเซลล์ไฟฟ้ามันจะวิ่งไปวิ่งมาสวนทางกันบริเวณร่องของสมองที่เป็นรอยหยักมันจะวิ่งไปวิ่งมาด้วยคลื่นความมันจะวิ่งไปวิ่งมาอย่างตลอดเวลามันจะทำให้เกิดคลื่นความถี่สูงแล้วทำให้เกิดสนามแม่เหล็กของสมองซีกซ้ายเนี่ยอูเอียงออกมาที่สามารถวัดค่าได้ถ้ามีค่าสนามแม่เหล็กของสมองซีกซ้ายมีความเข้มสูงเพราะมีรอยหยักเยอะนึกออกไหมมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยประกายไฟมันวิ่งไปวิ่งมาเหมือนกับเอาหัวเทียนเห็นไหมหัวเทียนถ้ามันไม่บอดนะมันจะมีประกายไฟวิ่งระหว่างเขี้ยวของหัวเทียนกับปลายของมันยังมีไฟแล้วแป๊บเพื่อจะใช้ประกายไฟตรงนั้นน่ะจุดระเบิดน้ำมันเบนซินเพื่อทำให้มีแรงอัดเกิดขึ้นในลูกสูบแล้วทำให้เครื่องยนต์มันทำงานได้มนุษย์เหมือนกันน่ะแรงอัดของลูกสูบที่มีแรงอัดเยอะๆมันเหมือนกับพลังทางปัญญาที่ฉลาดแยะๆของมนุษย์คนนั้นนะครับท่านฟังแล้วด้วยสมองซีกซ้ายใช่ไหมแล้วท่านคิดเห็นภาพด้วยสมองซีกขวานะทำงานด้วยกันท่านจะเก็ตในภายใน3นาทีเรื่องนี้ไม่ได้ยากอะไรเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดท่านต้องรู้จักตั้งคำถามตัวเองนั่นคือสิ่งสำคัญก็แปลว่าต้องกำหนดนึกเป็นนะตั้งคำถามเป็นและจิตต้องว่างจิตต้องสงบว่างไปจากการวางทุกสิ่งเอาไว้ก่อนและต้องนึกต้องคิดทีละเรื่องมันทำให้จิตของท่านมีพลังก็คือมีฌานสูงเหมือนกับไอ้คนที่เขาไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าคนเดียวแล้วฝึกสมถกรรมฐานท่านไม่ต้องไปนั่งหลับตาฝึกจากสถานการณ์จริงนี่แหละแล้วท่านก็จะเชี่ยวชาญทักษะในการคิดมันก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแล้วท่านไม่ต้องมานั่งกำหนดหลักสูตรบทเรียนเพื่อทดสอบจิตตัวเองด้วยไม่ต้องมานั่งคอยดูจิตตัวเองด้วยไม่ต้องเลยครับเดี๋ยวมีคนรอบข้างมากวนสตรีนให้สะเทือนมีคนรอบข้างมาสร้างเงื่อนไขให้ท่านต้องนึกให้ท่านต้องคิดอยู่ตลอดเวลาสนุกครับท่านฝึกทักษะตลอดพระบิดาออกแบบไว้ง่ายๆแบบนี้ครับไม่ต้องสร้างเงื่อนไขไม่ต้องสร้างบทเรียนอะไรให้กับตัวท่านเองโอเคไหมสมองสองซีกซีกขวาเนี่ยสร้างภาพซีกซ้ายเนี่ยสร้างปัญญาเพื่อหาคำตอบที่เป็นวิชาการที่เป็นเหตุเป็นผลอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องฝึกใช้สมองสองซีกไม่งั้นท่านบรรลุธรรมะเพื่อการนิพพานแท้ไม่ใช่นิพพานเทียมไม่หลงทางนะท่านบรรลุไม่ได้ท่านบรรลุก็คือหลงทางตามคนนำทางตาบอดเพราะคิดไม่เป็นวิเคราะห์ไม่เป็นเชื่อตามเขาอย่างเดียวเพราะคิดว่าเขาเป็นผู้รู้เขาเป็นผู้ศึกษาธรรมะนึกว่าเขาเป็นผู้รอบรู้โอกาสที่เป็นครูถ้าครูสอนผิดคุณว่ามีไหมเน่าเข้าใจผิดหลงผิดคิดผิดก็สอนผิดได้เหมือนกันเราเนี่ยมั่นใจเพราะเราสื่อจากพระเจ้าเราไม่ได้นึกเองคิดเองท่านฟังเราและท่านปลอดภัยแน่นอนและมีเหตุผลให้ทุกขั้นตอน
ไม่ได้มโนไม่ได้โม้สมองสองซี่อย่างที่ห้ากายสังขารต้องมีอวัยวะต้องมีร่างกายต้องมีตับไตไส้พุงเพราะไม่งั้นเนี่ยการมีชีวิตของเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยการดำรงอยู่ของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยมันจะดำรงอยู่ไม่ได้และไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถที่จะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าออกมาที่เป็นมิติทางพลังงานเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตสร้างได้อย่างเช่นต่อมไร้ท่อเนี่ยต่อมไร้ท่อก็เป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณโดยตรงที่จิตหยาบเมื่อสั่นสะเทือนแล้วต่อมไร้ท่อมันจะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงเรียกว่าจักระทั้ง7ถ้าไม่มีจักระทั้ง7วิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยโดยจิตหยาบเนี่ยจะไม่สามารถผลิตสร้างพลังงานที่พระบิดาใช้คำว่าวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์5เป็นขันธ์สุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายของขันธ์5ไม่สามารถจะเกิดพลังงานออกมาได้ต้องมีต่อมไร้ท่อต่อมไร้ท่อไม่ต้องมีท่อเหมือนเส้นเลือดเหมือนน้ำเหลืองถูกไหมฮะไม่ต้องมีท่อแต่เขาสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยระบบของการสั่นสะเทือนซึ่งระบบการสั่นสะเทือนก็คือเป็นระบบของแก่นแท้คือของจิตวิญญาณกุณฑาลินีนะจะต้องสั่นสะเทือนโดยจักระที่1ซึ่งอยู่ตรงก้นกบเป็นศูนย์รวมของการสั่นสะเทือนซึ่งเป็นจักระต่ำสุดที่เหมือนกับเราไปคอนแทคกับโลกคอนแทคกับโลกซึ่งโลกเนี่ยมีประจุลบอยู่มนุษย์เราเนี่ยจะต้องมีการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่ครบลูปขึ้นลงลงขึ้นลงลงจักระที่1ไป7 7ลงไป1ซึ่งไม่มีท่อต่อถ้าจักระที่1ไม่สั่นสะเทือนจักระที่7ก็สั่นสะเทือนไม่ได้จักระที่7จะสั่นสะเทือนได้ก็ต่อเมื่อจักระที่1ที่ก้นกบสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วก็ไปกระตุ้นให้จักระที่2สั่นก็คือต่อมเพศหรือกุณฑาลินีสั่นสะเทือนตามและพลังอำนาจสูงสุดในการสั่นสะเทือนอยู่ที่ตรงนี้ไอ้ก้นกบเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรสายดินเสียบกับโลกเขาเรียกว่ากราวต่อกราวลงดินตัวที่จะสั่นสะเทือนแรงที่สุดก็คือต่อมเพศหรือกุณฑาลินีพอกุณฑาลินีสั่นสะเทือนแรงมากถึงจุดหนึ่งปั๊บมันก็จะไปปลุกเล้าให้จักระที่เลยขึ้นมาก็เรียกจักระที่3เกิดการสั่นสะเทือนตามพอ3สั่นสะเทือนตามจนถึงจุดหนึ่งปั๊บจักระที่4 4 5 5 6 6ไป7มันก็จะสั่นสะเทือนเรื่อยไปพอถึง7ปั๊บมันก็จะดีตัวม้วนกลับก็เรียกว่าครบลูปก็ม้วนกลับลงไปหาจักระที่1ที่บริเวณก้นกบก็เหมือนกับที่เหล็กแท่งเหล็กหรือแท่งทองแดงทองเหลืองเสียบลงไปในดินอ่ะเพื่อกราวอ่ะนะมันถ้าจิตของท่านเนี่ยขันธ์5ของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรหรือธรรมจักรคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กชนิดนั้นบวกหรือถ้าบวกก็คือธรรมจักรถ้าลบก็คือกรรมจักรใช่มั้ยมันจะวิ่งขึ้นลงๆตราบใดที่จิตหยาบท่านยังสั่นสะเทือนอยู่ยังไม่ตายมันจะวิ่งขึ้นลงๆวิ่งขึ้นลงครบลูปเพราะมันอย่างเงี้ยนึกภาพออกมั้ยฮะนี่คือเรื่องราวของกายสังขารและเซลล์ร่างกายของเราร่างกายของเราตับไตไส้พุงปอดหัวใจมันทำงานได้ยังไงขนาดเราหลับอยู่มันยังทำงานได้เลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะบอกไว้ในส่วนของมิติทางพลังงานแต่เราบอกไว้ตรงนี้ว่าในเซลล์อวัยวะและร่างกายจะมีกลไกทางกายภาพแต่มันสามารถที่จะทำงานในมิติทางพลังงานได้โปรดฟังอีกครั้งเซลล์อวัยวะร่างกายซึ่งเป็นมิติแห่งเนื้อหนังพระบิดาทรงสร้างกลไกทางไฟฟ้าเอาไว้เพื่อให้มันสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาในมิติทางพลังงานได้ทั้งที่ตัวตนของมันเองเป็นอยู่ในมิติของเนื้อหนังนะโอเคนะนี่คือมิติแห่งเนื้อหนังมาดูมิติที่2มิติที่2คือมิติทางพลังงานประกอบด้วยอะไรบ้างจิตหยาบเห็นมั้ยทิ้งจิตหยาบไม่ได้เห็นมั้ยเพราะจิตหยาบเนี่ยทําหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หญิงชายของท่านแต่ทําหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ของท่านเป็นผู้ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์และเป็นรูปธรรมทางพลังงานแท้ๆเพราะฉะนั้นเห็นมั้ยในมิติทางพลังงานก็ต้องมีจิตหยาบกับจิตวิญญาณอยู่คู่กันเดี๋ยวทําไมเราถึงเอามาไว้คู่กันเพราะมันเป็นความจริงอย่างนั้นแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอย่างที่3ก็คือมีดิจิตอลลิส
อย่างที่4ก็คือมีจักระทั้ง7ตะกี้พูดไปแล้วและอย่างที่5มีจิตใต้สำนึกที่ยังไม่ได้พูดพี่ๆน้องๆครับมิติทางพลังงานจะประกอบด้วย5อย่างบางอย่างก็ทับซ้อนอยู่กับมิติแห่งเนื้อหนังถูกต้องไหมจิตหยาบมีไว้ทำไมจิตหยาบคือใครจิตหยาบมาจากไหนตะกี้เล่าคร่าวๆแล้ว

มีกลไกที่เป็นคลังสมองอ่ะอยู่ตรงท้องตัวยูลักษณะคล้ายๆตลับยามองแล้วก็มีมันถูกทำด้วยโปรตีนที่เป็น DNA แล้วก็มีเส้นใยคล้ายๆเส้นลวดอ่ะพันรอบแขนทั้งสองข้างซึ่งเราเคยเอาภาพดิจิตอลลิสต์เนี่ยมาโชว์ไปบ้างแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้เตรียมมาโชว์ให้ท่านท่านเห็นภาพคนผู้หญิงคนนี้ที่นั่งมีคล้ายๆกับตะข่ายหมุนวนรอบๆไอ้ตะข่ายเนี่ยมันคือสนามแม่เหล็กโลกโลกเรามีสนามแม่เหล็กโลกหลายคนบอกว่ามนุษย์เราขาดปัจจัย4ไม่ได้อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคท่านรู้ไหมท่านตกไปอย่างนึงอย่างที่5ขอโทษไม่ใช่รถยนต์ไม่ใช่โตโยต้าไม่ใช่ฮอนด้ายามาฮ่าไม่ใช่นิสสันไหนๆเอ่ยชื่อแล้วเอ่ยมันหมดทุกยี่ห้อแล้วกันมาไม่ใช่ปัจจัยที่5คือรถยนต์หรือยานพาหนะแต่ปัจจัยที่5คือ1ถึง5เนี่ยสำคัญมากไม่แพ้อาหารนะคือสนามแม่เหล็กเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าต้นไม้ทั้งหลายที่เป็นสิ่งมีชีวิตขาดสนามแม่เหล็กโลกไม่ได้ครับถ้าขาดสนามแม่เหล็กโลกไม่โตและต้องตายด้วยหัวใจของท่านน่ะจะทำงานไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กโลกท่านเชื่อไหมตับไตไส้พุงหัวใจวายชีพจรเต้นไม่เป็นซ้ำสมองของท่านทำงานไม่ได้แม้กระทั่งการสื่อสารทางจิตที่เรียกว่าเทเลปาธีที่พวกท่านสื่อกันนะในแนวระนาบเขาเรียกว่า horizontal telepathy ใช้ตาที่3สื่อแต่ของเราเนี่ยใช้จักระที่7สื่อกับพระเจ้าคนละช่องทางท่านจะไม่สามารถสื่อสารทางจิตได้เลยครับเพราะไม่มีสนามแม่เหล็กโลกไม่มีสนามแม่เหล็กโลกเป็นถนนให้คลื่นพลังงานจิตมันเดินทางเราบอกคร่าวๆดิจิตอลลิสต์มันเป็นเหมือนขดลวดชุดหนึ่งมันจะมีขดลวด2ขดแล้วโลกหมุนถูกไหมพี่น้องท่านนั่งอยู่กับโลกเนี่ยนั่งอยู่บนโลกนอนอยู่บนโลกท่านไม่ได้หมุนโลกพาท่านหมุนเวลามันหมุนแล้วท่านเห็นไหมครับมีตะข่ายเป็นโครงตะข่ายผู้หญิงคนนี้นั่งขัดสมาธิอยู่เนี่ยร่างกายของท่านโดยขดลวดชุดหนึ่งมี2ขดในเซลล์1เซลล์นะมันในร่างกายของท่านเนี่ยมีเป็นล้านชุดเลยมันถูกทำให้หมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกที่ท่านเห็นภาพในภาพนี้สนามแม่เหล็กมันหมุนเพราะโลกหมุนเราเอามาให้ท่านใช้สมองซีขวามโนให้รู้ว่าร่างกายของมนุษย์ของท่านเนี่ยต้องตายมันทำงานไม่ได้หัวใจตับไตเส้นพุงหยุดทำงานหมดเพราะมันต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟฟ้าหัวใจอยากมีไฟฟ้าเห็นไหมถ้าเส้นเขาเรียกว่าเส้นที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าของหัวใจเนี่ยมันขัดข้องเนี่ยเขาจะต้องเอาเซลล์ไฟฟ้าผ่าตัดนะเอาไปฝังไว้ที่หัวใจเพื่อคอยให้ไฟฟ้ามันกระตุ้นหัวใจให้ทำงานตามปกติแต่วงการแพทย์ไม่รู้ว่าพลังงานไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์มาจากไหนบางทีท่านไปเข็นรถเข็นตามห้างสรรพสินค้าแค่ท่านเอามือไปแตะยังไม่ทันสัมผัสกับรถเข็นเลยไฟฟ้าสถิตมันจะเพี้ยมาที่ตัวท่านเลยไฟช็อตเลยไฟฟ้าสถิตพวกนั้นคืออิเล็กตรอนอิสระที่มันได้มาจากไอ้มนุษย์คนก่อนหน้านั้นที่มันมีโลภะโทสะโมหะขณะที่มันเข็นรถเข็นเนี่ยมันหมุนกลับมาจากอยู่ด่าพ่อล่อแม่ใครก็ไม่รู้กำลังคิดโลภคิดลวงใครก็ไม่รู้จิตก็จะเหวี่ยงพลังงานไฟฟ้าที่เป็นลบออกมาก็คือเหวี่ยงอิเล็กตรอนอิสระมามันก็ไปเกาะติดอยู่ตามโลหะตามเหล็กตามรถเข็นนั่นนะครับมันเวลาท่านมาทีหลังเนี่ยท่านไปใช้รถเข็นที่คนอื่นเขาใช้มาก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับถ้ามันมีประจุไฟฟ้าลบอยู่ที่รถเข็นมันจะกระโดดมาใส่ตัวท่านจนท่านตกกระใจบางทีท่านจะได้ยินเสียงเพี้ย นั่นนะครับหรือบางทีอิเล็กตรอนอิสระพวกนี้มันล่องลอยอยู่ในอากาศเพราะว่าลมพัดลมเพมนุษย์เราส่วนใหญ่มันหมุนกรรมจักรกันทั้งนั้นน่ะธรรมจักรมันหมุนไม่เป็นรักไม่ได้ให้ไม่เป็นโลภะโทสะโมหะเนี่ยแต่ละคนก็เหวี่ยงแต่ประจุลบออกมาทิ้งไว้ในบรรยากาศเห็นไหมมันมีอยู่ทั่วไปครับ

บางทีมันก็มาอยู่แถวที่นอนท่านมีผ้าสักหลาดเนี่ยมันไปเกาะอยู่ไฟฟ้าสถิตมันเกาะได้เวลาพอมาใกล้ตัวท่านนะไฟฟ้าสถิตตรงนั้นมันก็จะเพี้ยมาหาตัวท่านจะส่งเสียงเพี้ยดีดตัวเองออกมาได้ยินเสียงเพี้ยแล้วบางทีท่านรู้สึกเจ็บด้วยเพราะมันช็อตผิวหนังท่านเพราะมันเป็นประจุไฟฟ้าโอเคนะดิจิตอลลิสเนี่ยมันหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกมันก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาในขดลวดซึ่งทำด้วย RNA นะ RNA ที่เป็นรูปเขาควายแบบนี้ครับเป็นแท่งตัว U เนี่ยมันจะพันอยู่ทั้งสองเขาสองข้างเนี่ยทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไหวในชุดดิจิตอลลิสพระบิดาทรงเรียกว่าเส้นใยเกลียวแม่เหล็กทุกเซลล์มีหมดเพราะฉะนั้นมันต่อกันอยู่แบบอนุกรมเซลล์ตัวที่1เชื่อมโยงกับเซลล์ตัวที่2พอเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมามันก็จะพ่วงกันมันก็วิ่งเข้าหากันเพราะข้างหนึ่งเป็นประจุบวกอีกข้างหนึ่งเป็นประจุลบอิเล็กตรอนเป็นผู้วิ่งประจุบวกมันอยู่เฉยๆมันไม่ต้องวิ่งพออิเล็กตรอนมันวิ่งปั๊บเนี่ยไปทั่วร่างกายทุกเซลล์ในร่างกายของท่านก็มีไฟฟ้านี่คือคำตอบเอาหน้าไม่ต้องมากกว่านี้หรอกเดี๋ยวเป็นด็อกเตอร์กันนะเอาแค่รู้พอโอเคมั้ยครับนะพี่น้องครับจักระทั้ง7นี่เหมือนกันครับมันจะเป็นตัวควบคุมกระบวนการทางไฟฟ้าภายในร่างกายของท่านเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมิติของกายหยาบหรือมิติของเนื้อหนังกับมิติของทางมิติทางจิตวิญญาณแต่ละจักระหรือแต่ละต่อมไร้ท่อมันจะมีปฏิสัมพันธ์กับคลื่นเสียงครับคลื่นความถี่ของเสียงหรือคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนที่ไปกระตุ้นนะครับเช่นจักระที่1จะกระตุ้นให้จักระที่2สั่นสะเทือนตามมันใช้คลื่นของการสั่นสะเทือนซึ่งคลื่นเสียงก็สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนได้บางคนมันจึงเอาหายบ้างกระมังมั่งกระป๋องมั่งมาเที่ยวนอนฟังนอนแล้วเคาะหรือมานั่งหลับตาทำสมาธิแล้วมานั่งเคาะเพื่อฝันว่าจะไปกระตุ้นหรือไปปลุกเร้าให้จักระนั้นจักระนี้มันตื่นตัวขึ้นมาทำงานนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการหลอกหลอนตัวเองครับถ้าตัวเราเป็นคนนึกดีคิดดีพูดดีทำดีจักระทั้ง7มันจะทำงานอย่างสมดุลมันจะทำงานอย่างเป็นปกติโดยที่เราไม่ต้องไปเผือกมันเลยครับไม่ต้องไปเผือกครับเพราะพระบิดาติดตั้งเอาไว้ให้เป็นระบบอัตโนมัติไม่ต้องให้ลูกๆอย่างพวกท่านต้องยุ่งยากลำบากใจอะไรหรอกครับนะส่วนจิตใต้สำนึกนั้นก็เหมือนกันเนื่องจากเป็นคน2มิติจิตหยาบหรือจิตวิญญาณเป็นพลังงานจิตหยาบสั่นสะเทือนกายหยาบเพื่อแสดงบทบาทแทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้เพราะฉะนั้นจิตหยาบทำอะไรจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบต้องรับรู้ต้องรับผิดชอบจึงมีเครื่องมือที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกถ้าตอนที่ยังไม่มาเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นพลังงานส่วนเปลือกนอกของจิตวิญญาณพระบิดาทรงเรียกว่าเมคบาเนี่ยเป็นการเรียกตามเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของคลื่นความถี่ทางพลังงานที่เป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณสั่นสะเทือนแล้วสำเนียงพูดเป็นภาษามนุษย์ว่าเมคบาแต่จริงๆมันเป็นเสียงของการสั่นสะเทือนของพลังงานที่เป็นเปลือกนอกที่เข้มข้นที่สุดของจิตวิญญาณมันเหมือนเปลือกไข่จิตใต้สำนึกเนี่ยตอนมาอยู่ในกายมนุษย์เนี่ยจิตใต้สำนึกเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้จิตสำนึกก็คือเป็นผู้รับใช้มนุษย์อย่างท่านนะท่านต้องการสิ่งใดเพียงแค่ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานหรือตั้งความมุ่งมั่นว่าฉันจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์โลกเสรีในชาตินี้ให้ได้คือนิพพานหรือหลุดพ้นในชาตินี้ให้ได้จิตใต้สำนึกซึ่งเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณก็จะช่วยสั่นสะเทือนช่วยเหลือเกื้อกูลจิตหยาบหรือจิตสำนึกของท่านให้บรรลุผลให้บรรลุความก้าวหน้าได้ปรารถนาที่จะเจอคนดีสังคมที่ดีในชีวิตตั้งความปรารถนาไว้แล้วมั่นใจว่าจะได้เจอคนดีๆแน่นอนโลกนี้ไม่ไร้เท่าใบพุทธาจิตใต้สำนึกก็จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตสำนึกแล้วก็ไปเหนี่ยวรั้งคนดีๆเข้ามาหาในชีวิตของท่านท่านไม่ต้องไปนั่งสั่งจิตใต้สำนึกให้ท่านทำที่จิตสำนึกแล้วไม่ต้องไปทำให้ไฟฟ้ามันลัดขั้นตอนถ้าท่านไปนั่ง
นั่งสั่งจิตได้สำนึกถ้ากับว่าท่านไปเจาะรูจิตวิญญาณของท่านให้มันเป็นรูท่านนึกภาพด้วยสมองซีขวาสิพอจิตวิญญาณของท่านเป็นรูรั่วไหมครับจิตวิญญาณท่านรั่วไหมครับรั่วถ้ารั่วนี่ชำรุดไหมครับชำรุดจิตวิญญาณของท่านบั้นปลายจะถูกชำระทิ้งไอ้คนที่ไปบ้าเรื่องจิตใต้สำนึกนั่นรวยสินะหลอกใช้จิตใต้สำนึกรวยแต่จะซวยในบั้นปลายของชีวิตไปเจาะรูท่านต้องการใช้พลังอำนาจของจิตใต้สำนึกให้ท่านทำผ่านจิตสำนึกด้วยการนึกดีอย่านึกชั่วชิบหายแล้วกูซวยแล้วกูซวยแน่ๆแย่แล้วกูจิตสำนึกของท่านมันสั่นสะเทือนแบบไร้สติแบบนี้จิตใต้สำนึกมันไม่รู้หรอกว่าท่านต้องการหรือไม่ต้องการแต่ท่านพร่ำหามันใช่ไหมซวยแล้วสิกูแย่แน่กูงานนี้เขาจะเอาสิ่งแย่ๆมาให้ท่านเขาจะเอาความซวยมาให้ท่านเขาคือใครจิตใต้สำนึกที่มีพลังอำนาจในการที่จะดึงดูดเหนี่ยวรั้งในมิติของพลังงานที่สองตาเปล่าท่านมองไม่เห็นนี่คือมิติทางพลังงานเราจึงไม่เคยตั้งสถาบันฝึกในการเจาะจิตวิญญาณตัวเองเพื่อสั่งจิตใต้สำนึกไปหลอกเอาพลังงานของจิตวิญญาณตัวเองออกมาพอจิตวิญญาณมันรั่วปั๊บเนี่ยเวลาตายแล้วนะตายตรงไหนอยู่ตรงนั้นเลยพี่น้องครับเพราะไม่มีแรงจะเดินไม่มีแรงแม้กระทั่งจะดีดตัวเองออกไปเมื่อขบาหมดพลังนะครับแล้วเป็นไงจะนิพพานได้ไหมต่อให้ลอยไปค้างข้างบนยังลอยไม่ได้เลยนะขนาดหลงทางเลยแล้วจะต้องดีดตัวเองออกไปจากระบบไม่ใช่ลอยนะต้องดีดตัวเองออกไปผ่านประตูมิติคือผ่านด่านนั้นผ่านอะไรถ้าจะดีดไปหรือเหวี่ยงตัวเองออกไปนะอย่างบูมแรงของพวกเผ่าเมารีลักษณะเป็นเหมือนไม้แขวนเสื้อใช่ไหมเหวี่ยงไปเนี่ยมันต้องใช้แรงในการเหวี่ยงนะมันจะเหวี่ยงไปพอสุดทางแล้วจึงจะวกกลับมาคนที่เหวี่ยงถูกไหมถูกไหมจิตวิญญาณของท่านเหมือนกันครับถ้าจะหลุดพ้นออกไปจากระบบโลกหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลผ่านประตูมิติคือด่านนภาลัยท่านต้องมีแรงเหวี่ยงมีแรงดีดตัวเองถ้าตอนเป็นมนุษย์ท่านไปใช้มันหมดใช้แล้วมันไม่ชาร์จนะครับเพราะท่านใช้วิธีการเจาะรูมันรั่วครับเรือเนี่ยเจาะรูไปด้วยเดี๋ยวเรือก็ล่มท่านก็จมตายครับจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต่างกันครับที่อุตริไปเที่ยวทำเที่ยวสอนแล้วร่ำรวยกันนะไอ้คนที่ไปหลอกสอนเขาแล้วเอาความรวยไปเนี่ยบาปหนามหาศาลนะครับใครฟังเราอยู่นะจำไว้นะเราไม่ได้ก้าวล่วงท่านนะแต่เรารักท่านนะถ้าหยุดซะตอนนี้อาจจะทันนะยังพอมีพลังงานเหลืออยู่บ้างนะนะเคยเห็นไหมคนที่ยังอายุไม่เยอะแล้วตายโหงเกิดอุบัติเหตุตายไม่รู้ว่าตายเพราะอุบัติเหตุหรือฆ่าตัวตายอะไรก็ตามตายตรงไหนจิตวิญญาณมันอยู่ตรงนั้นเลยครับมันไปไหนไม่ได้เพราะจิตวิญญาณไม่มีพลังเนื่องจากตอนเป็นมนุษย์อ่ะไม่สร้างบุญบารมีแล้วมีแต่ใช้พลังแบตเตอรี่เก่าๆหมุนแต่กรรมจักรครับถ้าไม่หมุนธรรมจักรเนี่ยแบตเตอรี่ก็คือต่อมไทมัสของท่านที่เป็นที่เก็บพลังงานให้กับจิตวิญญาณของท่านตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะไม่มีพลังงานเก็บเลยนะมันจะค่อยๆถูกใช้ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าไฟรั่วเคยได้ยินคำว่าไฟรั่วไหมครับรถยนต์ของท่านเวลาไฟรั่วมันสตาร์ทติดไหมไม่ติดครับบางทีขณะที่ติดเครื่องอยู่นะไฟอาจจะยังไม่ดับแต่ถ้ามันไฟรั่วเนี่ยนะหม้อแบตเตอรี่ไม่มีพลังอะเวลาดับเครื่องแล้วกลับมาสตาร์ทใหม่อีกครั้งติดไหมไม่ติดครับจิตวิญญาณเหมือนกันครับเวลาตายแล้วทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณตายตรงไหนอยู่ตรงนั้นเลยพี่น้องครับเห็นไหมต้องให้พระมานิมนต์ไม่ใช่นิมนต์พระมาพาไปน่ะมาจูงไปนั่นนะครับมันเป็นความเชื่อโดยสัญชาตญาณของคนโบราณซึ่งเรื่องนี้จริงครับเราจะบอกให้ท่านฟังนั้นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณมีน้อยอยู่แล้วแล้วตอนเป็นมนุษย์น่ะหมุนแต่กรรมจักรโลภะโทสะโมหะเต้น3ชาอยู่เนี่ยรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นพระอาจารย์บอกว่ารักเขาให้ได้นะลูกนะหนูรักทุกคนได้ค่ะอภัยให้ทุกคนได้ยกเว้นอีเวนนี่ได้มั้ยนะคะ นี่แหละครับเราจะบอกให้ท่านฟังจิตใต้สำนึกสำคัญมากท่านไปเจาะมาไม่ต้องไปเจาะแค่เรากำหนดนึกกำหนดคิดแล้วนึกบวกคิดบวกอย่าไปนึกลบอย่าไปนึกชั่วซวยแล้วสิกูพูดอยู่เรื่อยนึกอยู่เรื่อยจิตใต้สำนึกก็จะรับเอาอ๋อจิตสำนึกมันต้องการความซวยเว้ยเดี๋ยวกูจะเหนี่ยวรั้งความซวยมาหามึงเรากลัวผีแล้วทำไมเราเจอแต่ผีหลอกเรากลัวผีจนขึ้นสมองจนขี้ขึ้นสมองเลยไอ้คนที่กลัวผีสังเกตไหมมันจะมาเล่าแต่เรื่องผีให้ท่านฟังเพราะมันกลัวผีมันเลยเจอแต่ผีหลอกจริงครับผีมันก็มีจริงเหมือนกันไอ้ผีว่าผีเปรตอ่ะ
ที่มันยังไม่สามารถไปเกิดได้ยังมีเวรมีกรรมอยู่ยังต้องล่องลอยสเปะสปะเป็นสัมภเวสีก็คือผีพอจิตของท่านเนี่ยจิตหยาบอะหรือจิตสำนึกไร้สำนึกขาดสติกลัวผีกลัวขี้ขึ้นสมองจิตใต้สำนึกมันรับรู้ทันทีเพราะเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงระหว่างจิตหยาบหรือกายหยาบกับพลังงานก็คือกับจิตวิญญาณเนี่ยเขาจะช่วยทันทีจะรีบไปหาผีไปจูงผีไปดึงผีมาให้มาให้ท่านได้เผชิญผู้หญิงเหมือนกันพ่อกับแม่สอนมาลูกอย่าเกลียดอย่ากลัวผู้ชายขี้เล่าหรือผู้ชายเจ้าชู้นะลูกมึงอย่าไปเกลียดอย่าไปกลัวอย่าไปรังเกียจผู้ชายขี้เล่าหรือผู้ชายเจ้าชู้นะมึงเดี๋ยวเวลามึงได้ผัวนะมึงจะแปลกใจมากเลยผัวมึงเนี่ยมันจะมีทั้งสองอย่างเลยทั้งขี้เล่าและเจ้าชู้อ่ะที่ฟังอยู่เนี่ยเราไปถามคนเฒ่าคนแก่เนี่ยว่าจริงไหมเขาไม่รู้หรอกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแต่เราบอกให้ท่านฟังไงก็นี่ไงการที่เกลียดกลัวผู้ชายขี้เล่าเกลียดกลัวผู้ชายเจ้าชู้ขึ้นสมองเนี่ยอยู่ดีๆไม่ชอบหาธรรมเนี่ยจิตใต้สำนึกเขานึกว่าท่านต้องการเขานึกว่าท่านอธิษฐานเขานึกว่าท่านภาวนาก็พูดอยู่เรื่อยนึกอยู่เรื่อยก็นึกว่าภาวนาอยากได้เขาไม่เข้าใจหรอกจิตใต้สำนึกอ่ะคิดเองไม่ได้สงสัยไม่เป็นดีหรือชั่วไม่รู้กูรู้อย่างเดียวถ้ามึงภาวนาเนี่ยแสดงมึงต้องการกูจะเหนี่ยวรั้งผู้ชายขี้เล่ากับผู้ชายเจ้าชู้มาในชีวิตมึงและถ้าในชีวิตของคุณน่ะผู้หญิงอย่างคุณน่ะเจอแต่ผู้ชายขี้เล่าเจอแต่ผู้ชายเจ้าชู้หันไปทางไหนเจอแต่ผู้ชายพันนี้ทั้งนั้นน่ะหนึ่งในนั้นอ่ะเป็นผัวคุณแน่นอน แท้ที่เราไม่เกลียดเราไม่กลัวจนขี้ขึ้นสมองเพียงแต่เราบอกตัวเราเองว่าถ้าเราจะมีผัวนะเราจะไม่ขอเลือกผู้ชายขี้เล่าและไม่เลือกผู้ชายเจ้าชู้บอกตัวเองไว้แค่นั้นพอและไม่ต้องมานั่งภาวนาว่ากูกลัวผู้ชายขี้เล่ากูเกลียดผู้ชายเจ้าชู้พอมีผู้ชายคนไหนมาจีบเราเข้าจ้องทันทีแม่งขี้เล่าบอกว่าเฮ้ยแม่งเจ้าชู้หรือเปล่าก็เนี่ยพร่ำหาอยู่แต่อย่างเงี้ยครับไม่ได้คนดีๆเขาก็ไปครับไอ้คนที่เขามีดีๆที่ตัวเองต้องการน่ะเขาก็ไปแต่ไอ้คนที่ตัวเองไม่ต้องการแต่พร่ำอยู่ได้อะมันก็จะอยู่กับคุณน่ะโอเคนะเอาเข้าเนี้ยไม่ต้องพูดมากกว่านี้คน2มิติคือคนอย่างไรคน2มิติคือคนอย่างไรคนในที่นี้หมายถึงกริยาครับเป็น verb ตะกี้คน2มิตินั้นเป็นนามเป็นนาวเป็นนามแต่คราวนี้คนเป็นกริยาครับคน2มิติคือคนอย่างไรเราจะต้องคน2มิติคือคนมิติของเนื้อหนังกับมิติของพลังงานเราต้องคนให้มันเข้ากันเนี่ยต้องคนอย่างไรครับไม่ยากครับ1หมุนอายตนะภายนอก5ช่องทางอายตนะภายนอกช่อง5ช่องทางก็คือหน้าต่าง5บานตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสคำว่าหมุนเนี่ยแปลว่าเราจะต้องสลับกันใช้ซึ่งพระบิดาทรงออกแบบไว้ท่านต้องสลับคือต้องหมุนวนกันใช้อยู่แล้วคำว่าคนแปลว่าหมุนกันใช้หมุนตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหมุนแล้วเพื่อให้ทุกอย่างที่ตัวเองหมุนน่ะคือตาดูหูฟังนะจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรู้รสน่ะนำทุกอย่างที่สัมผัสน่ะวนเข้าไปหาข้างในก็คือจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในและอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับจิตหยาบอยู่ตรงกลางท่านนึกคำว่าคนไหมคนจากข้างนอกเพื่อให้มันหมุนวนเข้าไปกองอยู่ข้างในมองก็หมุนวนเข้าไปหาจุดศูนย์กลางคือวนเข้าไปหาจิตหยาบโดยหมุนอันนี้ภายนอก5ช่องทางวิธีการหมุนก็คือเนี่ยสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้าสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้านั้นอย่าลืมนะรูปต้องมองด้วยตารสก็ต้องรับรู้ด้วยลิ้นกลิ่นก็ต้องสัมผัสด้วยจมูกเสียงก็ต้องสัมผัสด้วยหูสองข้างใช่ไหมร้อนเย็นก็ต้องสัมผัสกายสัมผัสหน้าต่างทั้ง5บานเนี่ยเอาไว้แอบมองข้างนอกสลับกันนะเดี๋ยวใช้ตาใช้หูมันจะหมุนวนไปเรื่อยๆแต่หมุนวนไปไหนส่งข้อมูลเข้าไปหาจิตหยาบซึ่งอยู่ข้างในแล้วส่งสัญญาณให้จิตหยาบที่อยู่ข้างในอันหมายถึงให้จิตรับรู้ที่อยู่ข้างในให้จิตรับรู้
พื่อเรียนรู้ว่าไอ้ที่หมุนวนกันสลับกันตาดูหูฟังนะลิ้นรับรู้รสกายสัมผัสเนี่ยอะไรเป็นอะไรให้จิตหยาบของท่านเนี่ยรับรู้เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยจิตหยาบของท่านมันจะสั่นสะเทือนด้วยกระบวนการของขันธ์5นั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเรามาพูดหลักการให้ฟังว่าเมื่อจิตหยาบรับรู้แล้วสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5นั้นให้สั่นสะเทือนเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วตอบสนองสิ่งนั้นตอบสนองสิ่งที่กำลังสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นอะไรก็แล้วแต่ด้วยความรักและด้วยสติปัญญาตอบสนองด้วยความรักและถ้าเราจะรักอีเวนนั่นได้เพราะมันทำเลวกว่าเราเราก็ต้องใช้ปัญญาในการมองเห็นคุณค่าของมันเราถึงจะรักมันได้ใช่ไหมและเวลาเราจะตอบสนองสิ่งเร้าที่ผ่านตาหูจมูกนิ้วมาเราจะตอบสนองสิ่งเร้าคือสิ่งนั้นเราก็ต้องตอบสนองด้วยความรักและปัญญานั่นแปลว่าในสังขารขันซึ่งเป็นสังขารขันเนี่ยถึงเป็นขันที่4เป็นขั้นตอนที่4ของจิตที่สั่นสะเทือนที่มันมีการปรุงแต่งในสังขารขันเนี่ยต้องปรุงแต่งด้วยความรักและความฉลาดทางปัญญาของสมองเท่านั้นไม่ใช่เอากิเลสหนาเอาตัณหาเยอะมาปรุงแต่งในช่วงในขั้นตอนของสังขารไม่งั้นวิญญาณคือพลังงานของจิตที่ถูกสร้างแล้วเหวี่ยงออกมามันจะเป็นลบมันจะเป็นกรรมจักรที่ผลิตสร้างแต่พลังลบออกมาที่โลกไม่ต้องการเช่นถ้าท่านเป็นคนกวนตีนเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนเจ้าอารมณ์ถามว่าคนรอบข้างท่านชอบท่านไหมไม่ชอบเขาปฏิเสธเนี่ยมันเป็นลบที่โลกไม่ต้องการแปลว่ามนุษย์ทุกคนก็ไม่ต้องการดาวเคราะห์โลกก็ไม่ต้องการเพราะมันเอาไปทำให้โลกสมดุลคือไปทำให้โลกเนี่ยหมุนไม่ได้ท่านเข้าใจยังนี่คือการคนสองมิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างง่ายท่านรู้ไหมครับเรากำลังบอกว่ากำลังคนสองมิติคือมิติทางพลังงานกับมิติทางกายหยาบเนี่ยมิติของจิตหยาบเนี่ยกับมิติของจิตวิญญาณเนี่ยคนสองมิติให้มันเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวนี่เราพูดไว้ล่วงหน้าอีกนะเรามาดูสไลด์ต่อไปทำไมต้องคนสองมิติ นี่คือคำถามเพื่อจะนำมาซึ่งคำตอบว่าทำไมต้องคนสองมิติด้วยวิธีแบบนั้นเห็นสิ่งเร้าแล้วมากระตุ้นจิตให้รับรู้เพื่อเรียนรู้ว่าที่เห็นอะไรนะอะไรเขาทำดีเขาทำชั่วเขาสั่นสะเทือนเป็นความรักหรือความชังที่กระทำต่อเราให้เรารับรู้แล้วเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราต้องใช้ปัญญาของเรากับความรักสั่นสะเทือนในช่วงของสังขารขันนั้นผลิตสร้างพลังงานความรักออกมาและแสดงพฤติกรรมที่เป็นด้านบวกออกมาเพื่อเป็นการตอบสนองที่เราเคยบอกท่านไงเขาดีเราก็รักเขาชั่วเราก็รักไม่ว่าในมิติทางกายภาพคือรักเนี่ยแปลว่าไม่ปฏิเสธไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านไม่หลีกเลี่ยงถ้ารักนี่คือแสดงออกทางกายภาพแต่ถ้าแสดงออกทางจิตใจว่าเราก็รักถึงแม้มึงระยำกับกูก็รักเนี่ยถ้าคุณไม่แสดงออกมาเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าคุณรักมันก็จะคิดไปเหมือนกับตัวมันอะว่าถ้าใครทำไม่ดีกับมันนะมันก็จะไม่ดีตอบใครจะไปรู้ว่าคนอย่างคุณมีจิตใจสูงใช่ไหมไม่ดีกับคุณแต่คุณก็ดีกับเขาคุณต้องแสดงออกมาให้เขาเห็นเขาจะได้เชื่อว่าเฮ้ยคุณให้อภัยเขาจริงๆนี่ว่าคุณในใจพระนะไม่ใจแพะก็พูดเล่นนะฮะทำไมต้องคนสองมิติคำตอบก็คือ1เพื่อรวมจิตหยาบทั้ง189กลุ่มเราบอกท่านแล้วจิตหยาบก็คือกลุ่มพลังงาน189กลุ่มซึ่งเดิมเนี่ยเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณของท่านที่พระบิดาให้ถือติดตัวมาเพื่อเกิดเป็นมนุษย์มีกายหยาบมีเครื่องยนต์แห่งกรรมนึกออกไหมฮะถือติดตัวมาทั้งหมดแล้วต้องแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบคือเอาคุณสมบัติที่จิตวิญญาณจะต้องใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ในการที่จะสั่นสะเทือนตัวเองให้เป็นมนุษย์แล้วมอบความรักให้กับโลกให้กับจักรวาลนั่นแหละเอามามอบให้กับจิตหยาบทั้งหมด คือเมื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวเองแล้วตัวเองก็ต้องให้อำนาจกับจิตหยาบด้วยถูกต้องไหมให้หน้าที่แก่จิตหยาบเพื่อทำหน้าที่แทนกูด้วย
แต่จิตวิญญาณไม่มอบอำนาจให้กับจิตหยาบเลยเนี่ยมันจะเป็นจริงได้ไหมพี่น้องครับถูกหรือไม่ถูกเวลาท่านมีลูกน้องท่านเป็นเจ้านายหรือมีลูกจ้างเวลาท่านจะให้ลูกน้องเขาทำอะไรท่านมอบอำนาจให้เขาทำถูกต้องไหมเมื่อมอบอำนาจให้เขาทำนั่นแปลว่าเขาต้องมีหน้าที่ที่ต้องทำอำนาจที่ท่านให้กับเขาจึงเป็นอำนาจที่จะทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่ท่านมอบให้เขาทำได้เวลาท่านจ้างลูกน้องจ้างลูกจ้างท่านจึงต้องให้ทั้งหน้าที่และมีอำนาจมอบให้กับเขาด้วยจิตหยาบของท่านก็เหมือนกันจิตวิญญาณก็ต้องมอบหน้าที่ให้แล้วต้องมอบอำนาจให้ด้วยอำนาจและหน้าที่ที่จะทำแทนจิตวิญญาณโดยจิตหยาบนั้นมี189กลุ่ม189กลุ่มขันธ์5หรือขันธ์ทั้ง5ก็เป็น5กลุ่มใน189กลุ่มนี่แหละครับพี่น้องเข้าใจยังครับถอดสแควร์รูทออกมาประการที่2ทำไมต้องคน2มิติแปลว่าเมื่อ189กลุ่มที่เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณให้อำนาจกับจิตหยาบมาหมดเลยเพราะฉะนั้นจิตหยาบจึงต้องมีหน้าที่คนตัวเองให้เข้ากันกับจิตวิญญาณก็คือต้องยกระดับตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณซึ่งวิธีการยกระดับพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้ง่ายมากเลยคือหมุนธรรมจักรให้ได้หมุนธรรมจักรด้วยความรักหมุนธรรมจักรด้วยความฉลาดทางปัญญาสองอย่างแค่นี้ซึ่งมนุษย์ก็มีความรักมีปัญญาแต่ดันทะลึ่งไปเอาความชั่วความชังมาหมุนมันกลายเป็นกรรมจักรมันถึงเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้พอจบสิ้นอายุขัยคือจิตวิญญาณต้องตายเพื่อไปลงนรกก่อนเพื่อซ่อมแซมตัวเองให้สมดุลแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่จิตวิญญาณจึงต้องเอา189กลุ่มคืนมันคนเราเวลาจะตายเนี่ยมันจะไม่ตายทันทียกเว้นตายโหงตายโหงเนี่ยทันทีจิตวิญญาณก็ยังจะอยู่ในร่างกายถ้าตายโหงมันออกไปไม่ได้นะแต่ส่วนใหญ่นะก็ดิ้นรนทุรนทุรายจนออกไปนั่นแหละเอาเป็นว่าเวลาตายแล้วเนี่ยถ้าจิตหยาบกับจิตวิญญาณยังเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้จิตวิญญาณจะเรียกเอา189กลุ่มนั้นคืนจะดูดคืนเพราะว่าจิตหยาบจะมีผลกรรมติดตัวอยู่จากการก่อกรรมทำบาปในภพชาตินั้นนะจิตวิญญาณต้องดูดเอาคุณสมบัติกรรมนั้นติดตัวไปเป็นคุณสมบัติของตัวแล้วดูดเอา189กลุ่มของจิตหยาบที่ให้จิตหยาบไปใช้กลับคืนไม่งั้นตัวเองจะเสียสมดุลจึงจะทิ้งกายสังขารนั้นออกไปได้เราจึงบอกว่าขันธ์5มันดับเองเมื่อกายหยาบตายแล้วก็จิตหยาบก็ไม่ต้องไปทำให้มันตายแล้วอ้างว่านิพพานเพราะมันจะสลายไปเพราะมันเป็นกลุ่มพลังงานคุณสมบัติถูกเอาคืนแต่พลังงานนั้นจะสลายไปพร้อมกับกายสังขารท่านนึกภาพออกอย่างนี้นะนั้นทำไมต้องคน2มิติก็คือเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านออกมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้ง2มิติในการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณให้สำเร็จด้วยตัวเองให้ได้ถ้าทำสำเร็จแทนที่ตัวเองจะเรียกตัวเองว่าคนเพราะยังคนไม่เสร็จก็จะสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ได้มนุษย์มาจากคำว่ามนหรือมนะแปลว่าจิตอุตสยะแปลว่าสูงหรือแปลว่าสวยมนุษย์แปลว่าเป็นผู้ที่มีจิตสูงหรือมีจิตสวยไอ้จิตหยาบมันไม่สูงมันต่ำๆมันทำอะไรแต่หยาบๆใช่ไหมและมันก็ไม่สวยด้วยโลภะโทสะโมหะเวลาโกรธขึ้นมาหน้าเหมือนเต้าหู้ยี้ใช่ไหมหน้าเหมือนยักษ์มันสวยตรงไหนครับแต่ถ้าเรารักใครหน้ามันจะอิ่มเอิบเบิกบานมันจะน่ารักอ่ะถูกไหมถึงเรียกว่ามนุษย์ที่มีจิตใจสูงได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมต้องคนสองมิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะให้จิตหยาบเนี่ยได้เรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กอายุ3ขวบไร้เดียงสาท่านเคยได้ยินคำว่าบรรลุนิติภาวะไหมไอ้บรรลุนิติภาวะนะไม่เกี่ยวกับเรานะบรรลุนิติภาวะคือ25ปีอายุครบ25ปีบริบูรณ์ท่านรู้หรือไม่นั่นคือตัวเลขว่าถ้าท่านยังหมุนกรรมจักรอยู่ยังไม่สามารถยกระดับจิตหยาบนะที่มีคุณสมบัติ189กลุ่มที่ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณนะรวมกันกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้แล้ว25ขวบนั้นให้จิตวิญญาณทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมร่วมกันกับจิตหยาบจิตหยาบจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรม
เราจะไม่สามารถให้ความรักกับโลกได้หรือให้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้ได้ถ้ายังใช้จิตหยาบทำอยู่นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าจิตหยาบมันหมุนแต่กรรมจักรจิตหยาบเลอะเทอะจิตวิญญาณของท่านจึงต้องมีการจบสิ้นอายุไขเพื่อทิ้งไอ้จิตหยาบนั้นไปแล้วขอโอกาสพระบิดาว่าขอตายไปแล้วขอกลับมาเกิดใหม่เพราะถ้าท่านกินขนมปังของพระบิดาแปลว่าฟังที่อนุตตรธรรมอาจารย์อย่างเราพูดแบบนี้ท่านรู้ทุกอย่างแล้วที่เป็นอนุตตรธรรมว่าเบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้ถ้าท่านทำไม่สำเร็จก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้จะทำไงกับท่านนะถ้าท่านยังทำไม่สำเร็จยังหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จยังเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณจิตหยาบของท่านนะยังเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้ก็เสียชาติเกิดจริงๆครับที่มันเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วกลัวสังสารวัฏเนี่ยตัวเองล้มเหลวเองนะแล้วเกลียดกลัวการมีสังสารวัฏเลยพยายามตายแล้วไม่ยอมมาเกิดอีกก็เรียกว่าตายประเภทนิพพานตายยอดด้วนตายแบบหายสาบสูญนะทั้งที่ยังเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกอยู่ข้างบนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่น่าเสียดายมากที่หลงทางท่านนึกภาพออกมาเชื่อมโยงนี่ใช้สมองสองซีกเลยเพราะเราฝึกท่านมาเยอะแล้วซ้ายนำขวาคือใช้หลักการและเหตุผลในการคิดวิเคราะห์สมองซีกขวาก็คือคิดให้เห็นภาพตามที่สมองซีกซ้ายวิเคราะห์ได้เข้าใจแล้วเข้าถึงด้วยวิธีแบบนี้เห็นยังครับเพื่ออะไรครับเพราะตอนแรกให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนเพราะกลัวว่าถ้าจิตวิญญาณทำหน้าที่เองเนี่ยเดี๋ยวจิตวิญญาณจะเสียสมดุลจะเสื่อมแล้วจะกลับบ้านไม่ได้เหมือนสัตว์ประจำโลกแต่เมื่อบรรลุนิติภาวะ25ปีเนี่ยเรียนรู้มาตั้งแต่อายุ3ขวบเพราะกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานตอนอายุ3ขวบเรียนรู้มาทั้งหมด22ปีบริบูรณ์แล้วเพราะ3นะตั้งแต่3ขวบ1 2 3ยังไม่นับ22ปีตัวเองต้องพร้อมที่จะหมุนธรรมจักรได้แล้วสมองก็พัฒนาก็เติบโตเรียนรู้อะไรมาก็เยอะแต่ก็ยังลอยถ้อยยังเหลวไหลยังเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้เพราะถึงตอนนั้นเนี่ยได้เรียนรู้โลกมาเยอะเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยจะปลอดภัยเพราะอะไรเพราะจิตหยาบสามารถยกระดับมาถึงตัวเองแล้วและจิตหยาบได้เรียนรู้อะไรต่ออะไรมาเยอะแล้วจิตหยาบมีประสบการณ์ที่อยู่ในสัญญาขันผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นภพชาติในการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณก็จะได้ความรู้ตรงนั้นจิตวิญญาณต้องเรียนรู้ผ่านจิตหยาบผ่านประสบการณ์ของจิตหยาบเมื่อผ่านมาแล้วเนี่ย22ปีแล้วเนี่ยได้เรียนรู้มาเยอะแล้วไม่ใช่ปีนี้ปีเดียวนะผ่านมาแล้วหลายภพชาติประสบการณ์มากมายจิตวิญญาณมีประสบการณ์มากมายเพราะฉะนั้นถ้าจิตหยาบยังคิดว่าตัวกูเป็นของกูอยู่ตัวมึงเป็นของมึงตัวมึงเป็นของกูอยู่คือยังคิดโง่ๆแบบเนี้ยทั้งที่จริงๆถ้าจิตหยาบอะตัวกูไม่ใช่ของกูนะตัวกูคือของจิตวิญญาณแก่นแท้ของกูต่างหากยังโง่อยู่เลยคือจิตหยาบยังไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองอยู่ข้างในเป็นตัวตนแก่นแท้ตัวจริงเสียงจริงที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ยังอยู่ข้างในถ้ายังโง่ดักดานอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่มีความไม่สามารถจะประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์ได้พี่น้องครับต่อให้ศึกษาธรรมะมากี่พระคัมภีร์กี่เล่มมีมหาครุมากี่คนถ้าไม่สนใจอนุตตรธรรมที่เป็นสัจธรรมเบื้องหลังจักรวาลโลกเบื้องหลังเอกภพซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้พระองค์ส่งเรามาบอกลูกๆอย่างพวกท่านเพราะต้องการให้ท่านไม่หลงทางอีกให้กลับบ้านในชาตินี้ให้ได้หรือถ้าไม่อยากจะกลับบ้านอยากจะช่วยงานพระบิดาอีกเป็นร้อยปีเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่ถ้าคิดว่ากายสังขารของท่านไม่ชำรุดทรุดโทรมจิตวิญญาณของท่านไม่เป็นรูไม่เป็นร่องก็ลองอธิษฐานขอพระบิดาดูท่านอาจจะได้มาพร้อมกันที่บ้านหลังสุดท้ายชีภูกระต่ายก็ได้ในปลายยุคเพราะถูกคัดไว้ใช่ไหมเราจะคัดเอาคนที่เหลือรอดไว้มาคนที่ไม่รอดคนที่มาไม่ได้คนที่ไม่รับอนุญาตนะมันก็จะหายไปครับหายไปกับแผ่นดินที่หายไปจากแผนที่โลกมันตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาใครจะมาฝึกตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการทำโมฆะกรรมในช่วงคาบเวลาสุดท้ายก่อนการเปลี่ยนยุคนะครับไม่ใช่นี่มาช่วยชำระจิตของท่านให้ใสชำระใจให้สวยมาหมุนธรรมจักรร่วมกันนะก็ภาวนาสิอยู่บ้านน่ะพัฒนาจิตสำนึกของตัวเองซะเซตซีโร่แล้วให้เกิดประโยชน์ไม่งั้นจะถูกยืดออกไปเรื่อยๆแล้วถูกปล่อยตอนนี้พระบิดาก็ปล่อยเห็นไหมใครจะติดขนาดประมาทนะเป็นลูกศิษย์เราเป็นลูกพระบิดาแท้ๆก็ยังติดโควิดได้เพราะประมาทไงพระองค์ไม่ทรงโปรดลูกที่ประมาทและขาดสติโอเคไหม
พราะมันจะทำอะไรผิดๆถูกๆตลอดนี่คือทำไมต้องคน2มิติเข้าใจหรือยังครับต้องคน2มิติให้เข้ากันเพราะท่านโดยจิตหยาบต้องหาวิธีที่จะให้จิตวิญญาณเนี่ยออกมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านด้วยตัวเองโดยจิตหยาบจะต้องทับซ้อนกันจนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะคุณสมบัติ189กลุ่มมันอยู่ที่จิตหยาบ และประสบการณ์นะในการมีชีวิตเป็นมนุษย์นะในอดีตชาติอยู่ที่สัญญาขันธ์อยู่ในจิตวิญญาณเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วจิตวิญญาณเรียนรู้มาแล้วว่าดีเป็นยังไงชั่วเป็นยังไงบาปบุญคุณโทษเป็นยังไงจิตวิญญาณเรียนรู้ทั้งหมดเพราะไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์โลกมาก่อนในแดนสุญญตาพระนิเวศของพระเจ้าไม่มีสิ่งต่างๆที่เป็นกายาหรือเป็นกายภาพเหมือนโลกมนุษย์นี่จิตวิญญาณต้องเรียนรู้เหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะต้องหมุนธรรมจักรให้สำเร็จท่านก็ต้องเข้าใจว่านี่คือสไลด์เนี่ยครับท่านจะต้องทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยเป็นอิสระจากการถูกกักขังออกมาสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตหยาบของท่านในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์กรรมเพื่อให้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกให้ได้ที่เป็นหน้าที่ทางจิตวิญญาณ และถ้าจิตวิญญาณไม่ได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่เองพันธสัญญาทั้ง6ข้อจิตหยาบก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องใช้จิตวิญญาณในการปฏิบัติเท่านั้นพันธสัญญา6ข้อคืออะไรไปค้นหาใน YouTube ตอนเก่าๆเราพูดไว้แล้วหรือไปหาพระคัมภีร์จิตจักรวาล นะจากสำนักพิมพ์วิสุทธิปัญญาสำนักพิมพ์แรบบิทไปหาได้เลยครับมีกล่าวไว้หลายตอนหลายท่อน หรือคลิกเข้าไปใน Google แล้วเขียนคำว่าพันธสัญญา6แล้วต่อด้วยคำว่าจิตจักรวาลเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาให้ท่านเพราะมันเป็นองค์ความรู้ของเราที่สื่อจากพระเจ้ามาบอกท่านพี่น้องครับคำถามต่อมาแล้วจิตวิญญาณเป็นใครไหนๆก็ไหนๆเป็นคน2มิติพูดถึงเรื่องจิตหยาบพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณจิตหยาบก็พูดไปละเพราะฉะนั้นต้องพูดเรื่องจิตวิญญาณด้วยว่าจิตวิญญาณเป็นใครพี่น้องครับหลายท่านรู้แล้วก็ฟังซ้ำเพื่อจะฟังอีกทีว่าตัวเองรู้ไม่หมดหรือเปล่าหรือรู้อะไรมาผิดหรือเปล่าจิตวิญญาณเป็นใครจิตวิญญาณเป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นรูปธรรมพลังงานที่เป็นกล่องพลังงานเปลือกนอกคือเมื่อขบาเป็นพลังงานที่เข้มข้นถ้ามาอยู่ในกายมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ไอ้ส่วนที่เป็นพลังงานเข้มข้นที่เป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณก็คือเมิร์คบาเนี่ยคือจิตใต้สำนึกนึกภาพออกไหมครับแล้วตัวของจิตวิญญาณเองกับพี่เพลียเดนซึ่งเป็นแม่นมของจิตวิญญาณที่อยู่ด้วยกันเป็นรูปธรรมหนึ่งเดียวกันเนี่ยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะประทับอยู่ตรงต่อมพิทูเอทรีซึ่งเป็นต่อมใต้สมองของมนุษย์ทุกคนอยู่ที่ต่อมพิทูเอทรีซึ่งเป็นต่อมที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญสูงสุดส่วนจิตหยาบตะเกียเวลาจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาที่ตั้งพิกัดที่ตั้งตำแหน่งของจิตหยาบในการที่จะคอยสั่นสะเทือนเพื่อจะรับข้อมูลมาจากหน้าต่างทั้ง5บานคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งราวรอบตัวแล้วก็จะส่งข้อมูลมาที่จิตหยาบจิตหยาบนั้นก็อยู่ที่Pineal gland อยู่บริเวณตาที่3ของมนุษย์ไม่ใช่ดวงตาที่3ที่เป็นสมองปัญญานะแต่เป็นต่อมไร้ท่อตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเวลาสัมผัสรู้สิ่งใดก็ตามจะสั่นสะเทือนแล้วส่งคลื่นการสัมผัสรู้นั้นมาที่ Pineal gland มัน Pineal gland ก็คือเป็นจุดศูนย์รวมแห่งการสัมผัสรับรู้ของกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5และจิตเองซึ่งเป็นอายตนะภายในเป็นศูนย์รวมอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดมันเวลาตัดคอถึงตายไงนึกออกไหมครับพระองค์เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญสำคัญเอาไว้ในกะโหลกศีรษะที่เป็นท่อนบนที่เอาศีรษะชี้ขึ้นไปตั้งลำตัวเนี่ยนะตั้งฉากกับพื้นเอาศีรษะชี้ไปหาใครครับหาพระบิดาให้ศีรษะของท่านเป็นเหมือนพระแท่นที่ประทับของพระเจ้าให้พระองค์ประทับไว้บนหัวคุณและสิ่งสำคัญที่เป็นที่ประทับก็คือสมองกับต่อมไร้ท่อหลายต่อมเลยที่อยู่ในกะโหลกศีรษะเนี่ยถ้าตัดหัวทิ้งก็ตายใช่ไหมแขนขาดไม่ตายขาขาดไม่ตายหูขาดก็ไม่ตายใช่ไม่ใช่ตาบอดก็ไม่ตายนะเป็นใบ้ก็ไม่ตายแต่ถ้าคอขาดจะตายแน่นอนทั้งที่หัวใจก็มีอยู่เต้นอยู่บอดก็ฟอกเลือดได้
หลอดลมเนี่ยก็สามารถเอาออกซิเจนเข้าไปฟอกเลือดฟอกอะไรที่ปอดได้แต่ถ้าคอขาดตายเลยครับเพราะของสำคัญมันถูกทิ้งไปจากกายสังขารมันทำงานไม่ได้ถ้าเป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นกล่องพลังงานถ้าเขาจะหมุนอยู่รอบตัวเองตลอดเวลาไม่งั้นไม่สมดุลนะถ้าไม่หมุนเวลาหยุดหมุนเนี่ยรูปธรรมทางพลังงานของจิตวิญญาณก็จะมี6เหลี่ยมมุมเป็น3เหลี่ยมด้านเท่า2รูปซ้อนทับกันอยู่โดยมุมทั้ง3ไม่ซ้อนทับกันเลยก็จะกลายเป็น6เหลี่ยมมุมกลมๆ เขาถึงเรียกกันว่าดวงวิญญาณจริงๆต้องใช้คำว่าดวงจิตวิญญาณไม่งั้นเดี๋ยวจะไปสับสนกับวิญญาณขันที่เป็นขัน5เหมือนกับสังขารขันกับกายสังขารไม่เหมือนกันมันคนละเรื่องเลยนะครับเห็นไหมมนุษย์ไปตั้งชื่อให้มันมั่วเพราะไม่เข้าใจเลยพูดมั่วนึกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันความจริงมันไม่ใช่ก็เลยเข้าใจผิดหมดเป็นรูปทรงเรขาคณิต6เหลี่ยมมุมนะถ้าถามว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีรูปทรงเรขาคณิตมั้ยมีครับเป็น6เหลี่ยมมุมถ้าหยุดหมุนนี่แสดงว่าจิตวิญญาณของท่านถึงแม้มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาแต่ก็เป็นสรรพสิ่งที่มีอัตตาถูกต้องมั้ยมีอัตตาแปลว่ามีตัวตนมีรูปลักษณ์ถึงแม้2ตาเปล่าท่านมองไม่เห็นมันต้องมานั่งเถียงกันว่าจิตวิญญาณเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตามีอัตตาแต่เป็นอนัตตาท่านเข้าใจไหมเอาแค่นี้เป็นจิตวิญญาณเป็นรูปธรรมทางพลังงานผู้ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าหรือก็อดมาจากนอกเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระองค์พระองค์ทดลองสร้างห้องทดลองทำไมเราเคยบอกท่านแล้วใช่ไหมว่าพระเจ้าใครสร้างธรรมชาติพระองค์สร้างห้องทดลองขึ้นมาเพื่อที่จะทรงเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถจะทำอะไรได้บ้างจึงสร้างห้องทดลองขึ้นมามันในห้องทดลองเนี้ยทุกอย่างจึงเป็นไปตามแบบตามแผนที่พระองค์ทรงคิดออกแบบและวางแผนไว้พระองค์จะดูซิว่าวางแผนแล้วเนี่ยมันจะสามารถเป็นไปตามแผนตามแบบที่พระองค์ทรงคิดด้วยพระปรีชาของพระองค์ได้หรือไม่ปรากฏว่าทุกอย่างที่พระองค์ทรงออกแบบไว้ประสบความสำเร็จตามแผนทุกเรื่อง บรรลุผลทุกอย่างนี่แสดงว่าพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของพวกท่านของเราทรงพระปรีชาล้ำเลิศท่านเพียงแค่เข้ามานะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพียงแค่มาปฏิบัติให้ได้ตามแผนการที่พระองค์ทรงวางไว้ทรงกำหนดเอาไว้ให้สำเร็จก็เท่านั้นเองนะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นประการที่3จิตวิญญาณของท่านเป็นรูปธรรมทางพลังงานอาสาพระบิดาจากนอกเอกภพเพื่อข้ามมิติเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อนำความรักมาช่วยค้ำจุนโลกภายในกำหนดเวลา 60,000 ปีโลกภายในกำหนดเวลา 60,000 ปีคือ1ยุคแล้วตอนนี้เรากำลังบอกท่านว่าลองมาตามนะมันผ่าน 60,000 ปีมาแล้ว800ปีเสร็จแล้วมันครบยุคมันปิดยุคไปแล้วแต่พระบิดาก็ทรงให้โอกาสเพราะกว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้มันไม่ใช่ง่ายๆครับ มันก็เลยล่วงเลยเวลามาพอสมควรด้วยพระบิดาจึงให้โอกาสพวกท่านกลับตัวกลับใจเพราะอนุตตรธรรมเกี่ยวกับเรื่องขันห้าอย่าดับอย่าหาธรรมอย่าไปดับมันเพราะเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ในการสร้างพลังงานความรักมอบให้กับโลกเพื่อให้โลกเอาไปใช้เป็นพลังงานในการสร้างสมดุลในระบบของโลกให้ได้รู้ความจริงตรงนี้แล้วให้รีบปฏิบัติให้สำเร็จเพราะมีผู้มาเฉลยแล้วคือเราแล้วทำตามให้สำเร็จเพราะไม่มีใครสามารถบอกท่านได้มาก่อนแม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็บอกท่านไม่ได้รีบใช้เวลาที่ยังมีลมหายใจมีชีวิตรีบปฏิบัติให้มันเป็นจริงซะจะได้ไม่เสียชาติเกิดแล้วก็จะได้รีบกลับบ้าน60,000 ปีโลกมันครบและมันเกินมา800ปีเศษพระองค์รอให้พวกท่านฟังพระโอวาทของพระองค์แล้วให้เวลาอีกสักเล็กน้อยที่ท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติที่จะหมุนที่จะสั่นสะเทือนขันธ์5เป็นธรรมจักรให้สำเร็จให้ได้โดยต้องฝึกฉลาดต้องใช้สมองไม่ใช่ดูด้วย2ตาเนื้อดูฟังด้วยหูแล้วท่านเห็นไอ้คนที่กำลังกวนตีนท่านน่ะท่านเห็นมันแล้วท่านจะรักมันได้ท่านฟังมันด่าท่านช็อตช็อตช็อตก้าวล่วงท่านช็อตช็อตช็อตแล้วท่านจะรักมันได้หรือมันนินทาว่าร้ายท่านท่านได้ยินมากับหูท่านรักมันไม่ได้อยู่แล้วครับแต่หน้าที่ท่านต้องหมุนธรรมจักรคนทำตัวไม่น่ารักท่านต้องรักมันให้ได้ท่านใช้ตาใช้หูใช้อายตนะไม่ได้ท่านต้องใช้ปัญญาคือสมองเราบอกแล้วไงเราจึงพยายามจะติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านและจะสอนเรื่องการใช้สมองสองซีกนะมีหลักการหลักคิดอะไรยังไงจะสอนสักครั้งหนึ่งเอาไว้สักวันข้างหน้าขอให้ท่านหมุนธรรมจักรให้ได้ก่อน
หมุนธรรมจักรให้สำเร็จก่อนเอาทีละเรื่องเล่นกับจิตก่อนพอจิตประเสริฐแล้วเราค่อยชวนท่านมาติดอาวุธทางปัญญาเพื่อให้ปัญญาของท่านประเสริฐด้วยแล้วเราก็นิพพานกลับบ้านด้วยกันหลุดพ้นด้วยกันไม่ใช่นิพพานแบบตามยอดด้วนภายใน 60,000 ปีโลกเรียกไม่พอยังมีเงื่อนไขอีกข้องครับจิตวิญญาณจะต้องมีหน้าที่ทำตามเงื่อนไขในพันธสัญญา6ประการด้วยเช่น1เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลก2จะไม่เบียดเบียนกันเองนะ3 4 5 6ว่าไปโน่นนะไม่ต้องพูดซ้ำให้เสียเวลาไปหาอ่านเอาเองเพราะเราพูดซ้ำมาบ่อยแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าจิตวิญญาณเป็นใครก็คือเนี่ยเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าจากนอกเอกภพคือจากนอกอนันตจักรวาลข้ามมิติเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยโดยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดล้มเหลวสำเร็จอะไรก็แล้วแต่ภายในกำหนดเวลา 60,000 ปีโลกก็คือสิ้นยุคโดยต้องทำตามเงื่อนไขในพันธสัญญาทั้ง6ข้อถ้าจิตหยาบของท่านยังเหลวไหลยังซื่อบื้อยังเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณไม่ได้อย่าฝันเลยว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในพันธสัญญา6ข้อได้เห็นไหมและถ้าท่านทำไม่ได้ท่านก็กลับบ้านไม่ได้ด้วยนิพพานไม่ได้ด้วยนะหรือคือหลุดพ้นไม่ได้ด้วยเพราะล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็จะกลายเป็นเหมือนขยะชิ้นหนึ่งมันเราเฉลยหมดแล้วรักให้ได้ถึงแม้มันไม่น่ารักเพราะเป็นหน้าที่ของท่านมันง่ายขึ้นไหมครับมันการหาเรื่องที่จะรักคนไม่น่ารักไม่ใช่การกดบังคับเหมือนเอาหินทับหญ้าพอเอาหินออกมาหญ้าก็รกขึ้นมาเหมือนเดิมท่านต้องรักให้ได้โดยไม่ต้องเอาหินทับแต่ใช้ปัญญาโอเคนะทีนี้ย้อนกลับมาที่ตะกี้เราพูดไม่ลึกคือจิตหยาบเป็นใครเรากำลังพูดเรื่องคนสองมิติเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคนสองมิติทั้งนั้นอย่าเผลอเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหลักสูตรอื่นนะครับจิตหยาบเป็นใครครับพูดซ้ำให้ลึกครับเป็นกลุ่มพลังงานรวม189กลุ่มที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่แทนตนเมื่อเป็นมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยขันห้าให้เป็นธรรมจักรให้ได้เมื่อตายแล้วจิตหยาบกับขันห้านั้นก็จะดับไปนี่คือหัวใจสำคัญหลักๆของจิตหยาบแต่เราอธิบายเพิ่มจิตหยาบมาทำหน้าที่ในช่วงปฐมบทก่อนอายุ25ปีถ้าคนคนนั้นไม่ตายก่อนให้จิตหยาบเรียนรู้ที่จะลองผิดลองถูกกับการเรียนรู้โลกมายาเพราะจิตหยาบมาจากจิตวิญญาณซึ่งเพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกในโลกเสรีนี้มาเจอมายาอัตตารูปร่างอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยหลงมิติกันไปเพี้ยนไปถ้าปล่อยให้จิตวิญญาณหลงไปจิตวิญญาณจะกลับบ้านไม่ได้ก็จะกลายเป็นเหมือนสัตว์ประจำโลกพระบิดาทรงรักลูกอยากให้ลูกกลับบ้านจึงให้แบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบทรงออกแบบไว้อย่างนั้นให้ทำหน้าที่แทนตนเมื่อครบ25ปีคือบรรลุนิติภาวะแล้วจิตหยาบจะต้องรวมกันกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้ซึ่งพ่อแม่ต้องมีหน้าที่สั่งสอนลูกตั้งแต่อายุ3ขวบให้รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นให้ใช้จิตตะปัญญาในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ต้องฝึกเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบไม่ใช่กูขยันทำลูกจนมีลูกมาลูกดกแต่ไม่ขยันอ้างว่าไม่มีเวลาจะสอนลูกไม่เวลาจะเลี้ยงลูกลูกก็มิงกะละบายะหนีคับเมียพูดภาษาไทยกลายเป็นภาษาต่างด้าวไปเพราะพูดตามภาษาพี่เลี้ยงอ้างว่าไม่มีเวลาว่างสอนลูกแต่ขยันทำลูกมากลูกดกแต่พอจะสอนลูกจะเลี้ยงลูกกลับบอกว่าไม่ว่างท่านจำไว้นะครับท่านทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นลูกของท่านอย่างมากนะถ้าเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนนะครับเป็นลูกที่พ่อแม่ปล่อยให้หลงมิตินะปล่อยให้เป็นเด็กเกเรวราชเป็นเด็กชั่วเป็นขยะที่รกโลกพ่อแม่บาปนะครับเพราะว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยมันต้องวางแผนเขียนบทละครลูกกันมาและสัญญาว่าจะมาเป็นพ่อแม่ลูกกันและพ่อกับแม่สัญญากับไอ้คนที่จะมาเกิดเป็นลูกเนี่ยถ้าจิตวิญญาณมันก็เป็นเพื่อนกันกับพ่อกับแม่แหละสัญญาว่ากูจะสอนมึงให้เป็นเด็กดีให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีให้ได้กูสัญญาแต่พอถึงเวลาจริงอ้างโน่นอ้างนั่นอ้างว่าเป็นหนี้เยอะต้องรีบทำงานหาเงินกูมัวแต่ทำงานหาเงินเลยไม่มีเวลาว่างมาเลี้ยงลูกเลยจ้างคนอื่นมาเลี้ยงแทนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆทางโลกมันเป็นหน้าที่ทางจิตวิญญาณนะที่พ่อแม่ต้องดูแลลูกของตัวเองให้ดีไม่ใช่สอนให้ลูกเป็นเด็กเลวเป็นเด็กเหลือขอเข้าใจไหม
โอเคนะแค่นี้จิตหยาบต้องคืนอำนาจและหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณของตัวเองด้วยการเรียนรู้ที่จะยกระดับจิตหยาบเนี่ยให้สั่นสะเทือนด้านบวกจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ก็แปลว่าต้องหมุนธรรมจักรให้เป็นหมุนกรรมจักรเปลี่ยนแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนให้เป็นธรรมจักรให้ได้พูดภาษาวิชาการต้องพูดแบบนั้นก็คือรักให้ได้ต้องมีปณิธานแห่งการหลุดพ้นหรือปณิธานแห่งนิพพานแปลว่ารักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงเขากลับคืนโดยอ้างว่ามึงกวนตีนกูก่อนกูเลยกวนตีนมึงมั่งอ้างไม่ได้เวรกรรมเป็นของมันอย่าไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับมันนั่นคือหน้าที่ของท่านทำไมจิตหยาบต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณตะกี้เราคุยนำไปแล้วเพื่อท่านตั้งหลักและได้คิดไว้ก่อนคิดทันไหมถ้าไม่ทันก็มาดูสไลด์นี้ทำไมจิตหยาบต้องทำหน้าที่แทน1เพื่อช่วยปกป้องจิตวิญญาณมิให้เกิดการหลงมิติทางกายภาพกายภาพคือเห็นว่าสวยเห็นว่างามอร่อยแอบหอมอร่อยนุ่มลื่นอบอุ่นอบอุ่นเนี่ยคือมิติของกายาหรือไกอาโลกเนี้ยมันเต็มไปด้วยกายอาก็คือเต็มไปด้วยกายภาพโอกาสที่จิตวิญญาณมันจะหลงมิติง่ายเอาง่ายๆก็เลยต้องให้ตัวตายตัวแทนน่ะจิตหยาบแบ่งมาแล้วให้จิตหยาบตายตัวเองก็ตายแต่เปลี่ยนภพชาติใหม่แต่จิตหยาบตายคือสลายเป็นสิ่งที่อยู่ในระบบโลกเราก็บอกล่วงหน้าแล้วเป็นสรรพสิ่งที่จิตวิญญาณในแดนสุญญตานั้นไม่คุ้นชินและไร้ประสบการณ์นี่เราพูดถึงตั้งแต่ภพชาติแรกจิตวิญญาณจึงต้องแบ่งภาคให้จิตหยาบออกมาทำหน้าที่แทนตนมอบอำนาจให้มอบหน้าที่ให้มาตัวเองเลยต้องเป็นเหมือนพระประธานที่อยู่ในโบสถ์พูดไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่รู้เห็นทุกอย่างว่าเจ้าอาวาสก็คือจิตหยาบมันสั่นสะเทือนทำดีทำชั่วมั่วสีกาบ้าผู้หญิงหรือช่อฉนเงินทอนวัดพระพุทธรูปพระประธานที่วัดรู้เห็นทุกอย่างแต่พูดไม่ได้เห็นรู้พูดไม่ได้นั่นแหละเจ้าวัดทำดีทำชั่วอะไรถ้าเจ้าวัดทำชั่ววัดนั้นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเจ้าวัดทำดีวัดนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะเจ้าวัดต้องทำหน้าที่แทนพระประธานโอเคนะประการที่4ซึ่งจะยังผลให้ล้มเหลวในภารกิจถ้าจิตหยาบไม่ช่วยปกป้องจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็จะเกิดการหลงมิติมายาทางกายภาพที่จิตวิญญาณเองไม่คุ้นชินไม่มีประสบการณ์ไม่เคยเรียนรู้อะไรมาก่อนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดความล้มเหลวในภารกิจจนจิตวิญญาณไม่อาจหลุดพ้นกลับบ้านได้นี่คือนิพพานที่แท้จริงไม่ใช่หลุดลอยไปค้างอยู่ข้างบนนั่นนิพพานเทียมเท็จเหมือนสัตว์ประจำโลกทั้งหลายนี่คือคำตอบว่าทำไมจิตหยาบต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณก็เพื่อช่วยให้จิตวิญญาณเนี่ยสามารถที่จะเมื่อครบกำหนดสามารถจะหลุดพ้นออกไปจากอานันตจักรวาลเพื่อคืนกลับบ้านซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลหรือนอกเอกภพได้ไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนสัตว์ประจำโลกที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงมีประสบการณ์มาก่อนแล้วนั่นแสดงพระองค์ทรงรักพวกท่านไหมต้องการให้พวกท่านกลับบ้านไปกราบพระบาทพระองค์แล้วไปเล่าให้พระองค์ฟังว่ามีประสบการณ์อะไรมาบ้างดีๆชั่วๆมั่วๆแบบไหนตอนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์แย่งกันดีนักอยากจะมาเกิดทำหน้าที่แทนพระบิดามาช่วยตรงนี้แต่พอมาแล้วก็มาด่าพระเจ้าว่าไม่น่าส่งกูมาเลยใครส่งกูมาว่ากูไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์เลยจะทิ้งภาระหน้าที่ในการใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกที่พระพุทธองค์ทรงเมตตาสอนเอาไว้จะทิ้งเลยไม่ยอมเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่เอาไม่แอลแล้วถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเออเนี่ยคนเราก็แปลกดีเหมือนกันนะครับนะเนี่ยนะทำไมจิตหยาบต้องทำหน้าที่แทนเพื่อให้จิตวิญญาณปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้ไม่เหมือนจิตวิญญาณของสัตว์ประจำโลกที่ตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์วนเวียนอยู่นั่นนะเพราะกลับบ้านไม่ได้เนื่องจากจิตวิญญาณเสียสมดุลจนยากที่จะเยียวยานั่นเองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับแล้วจิตหยาบต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณอย่างไรเบื้องลึกครับจิตหยาบต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณอย่างไรหน้าที่ของจิตหยาบก็คือใช้กลไกอายตนะทั้ง6ขีดเส้นใต้คำว่าใช้ครับจิตหยาบต้องใช้กลไกอายตนะทั้ง6
ต้องใช้อายตนะทั้ง6คืออะไรพี่น้องครับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่อยู่ข้างในแต่อายตนะภายนอกทั้ง5เนี่ยต้องใช้ถ้าไม่ใช้นั่นแปลว่าตอนที่ท่านนอนหลับจิตหยาบของท่านมันไม่ต้องใช้เวลามันหลับอายตนะทั้งหมดก็เลยหลับท่านเวลาท่านหลับท่านได้ยินเสียงอะไรไหมเวลาท่านหลับสนิทท่านเห็นอะไรไหมเวลาท่านนอนหลับอยู่เนี่ยกลิ่นตดของคนข้างๆมันเหม็นฉึ่งท่านได้กลิ่นไหมกลิ่นดอกไม้หอมๆที่หิ้งพระในห้องนอนท่านมีหิ้งพระท่านเอามะลิไปถวายพระแล้วท่านได้กลิ่นหอมมะลิตอนหลับแล้วได้กลิ่นไหมพี่น้องครับไม่ได้กลิ่นถูกไหมแล้วเวลานอนอ่ะร่างกายของท่านเนี่ยสัมผัสหมอนสัมผัสผ้าห่มสัมผัสที่นอนหรือสัมผัสคนใกล้ตัวที่นอนกอดนอนเรียงเคียงกันอยู่นั่นแหละเวลาท่านหลับเนี่ยท่านรู้สึกไหมว่าท่านกอดกันอยู่ท่านมีกายหยาบกายเนื้อสัมผัสกันอยู่ท่านจะรู้ก็ไอตอนที่ท่านตื่นใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเพื่อจะสั่นสะเทือนทั้งสองมิติให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้ความรักความเมตตาแก่โลกมอบความรักให้กับโลกนั้นตอนนอนหลับตอนหลับหูหลับตาตอนปิดทุกอย่างมันทำหน้าที่ไม่ได้แล้วท่านลองถามดูซิว่าทุกวันนี้ท่านชอบปฏิบัติธรรมด้วยการไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่ในป่าในเขาได้อยู่คนเดียวด้วยปิดอายตนะทั้งหมดเหมือนกับทำให้มันพิการน่ะแค่ข้อแรกข้อเดียวข้อหนึ่งของเราเนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่ของจิตหยาบที่ต้องใช้กลไกอายตนะทั้ง6เนี่ยมันก็ผิดแล้วอ่ะพี่น้องครับมันผิดแล้วใช่ไหมใช้กลไกอายตนะทั้ง6สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้าภายนอกและภายในถ้าไม่ถ้าตาบอดมองไม่เห็นไอ้สิ่งที่ควรจะเห็นน่ะไม่เห็นมันจะเป็นสิ่งเร้าเพื่อจะจุดสตาร์ทให้จิตหยาบของมนุษย์นั้นเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเพื่อรับรู้แล้วเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการของขันธ์5เพื่อผลิตวิญญาณคือผลิตพลังงานในขั้นตอนที่5เพื่อมอบให้กับโลกโดยเฉพาะคือพลังงานความรักมันจะเกิดได้ไหมพี่น้องครับถ้าหลับหูหลับตาปิดอยู่มองไม่เห็นเลยสิ่งแวดล้อมข้างนอกมีอะไรกูไม่รู้เมื่อมันไม่มีสิ่งเร้าสิ่งเร้านั่นแหละพี่น้องครับมันคือเงื่อนไขครับสิ่งเร้าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสมันคือเงื่อนไขครับขีดเส้นใต้คำว่าสิ่งเร้าภายนอกคือเงื่อนไขไม่ต้องนับจิตภายในมันนึกเองสร้างสิ่งเร้าขึ้นมาเองได้นะไอ้ตรงนั้นไม่มีปัญหาครับท่านถึงไปนั่งหลับตานึกเอาเองได้ไงสร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นเองสร้างเงื่อนไขตัวเองคือสร้างบททดสอบสร้างบทเรียนให้กับตัวเองเก่งมากเลยนะนั่งหลับตาและสร้างบทเรียนให้กับจิตซึ่งเป็นอายตนะตัวเดียวที่เหลืออยู่ครับนอกนั้นท่านปิดหมดสิ่งเร้าเนี่ยที่มันจะเป็นเงื่อนไขให้กับท่านรูปก็เร้าได้รสชาติก็เร้าได้ใช่ไหมกลิ่นก็เร้าได้เสียงพูดเสียงร้องเสียงธรรมชาติไม่ธรรมชาติก็เร้าเพื่อทำให้จิตของท่านสั่นสะเทือนขันห้าได้ไอ้นี่นอกจากพยายามดับขันห้าแล้วยังปิดอายตนะซะอีกผิดไหมครับทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของท่านไหมครับจิตหยาบต้องใช้เพื่อสัมผัสสิ่งเร้าภายนอกภายในเห็นรูปลักษณ์เห็นพฤติกรรมไม่ได้ต้องได้ยินเสียงแค่ตาเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งเร้าทำให้จิตของท่านเกิดการสั่นสะเทือนเป็นการกระตุ้นให้จิตหยาบของท่านเกิดการสั่นสะเทือนถ้าเป็นภาษาจิตวิทยาที่เราสอนนะครับการที่สิ่งเร้าเมื่อตามองเห็นแล้วมันเกิดเร้าใจของท่านคือเร้าจิตของท่านเนี่ยให้มันเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อการรับรู้เนี่ยพระบิดาให้เราเรียกว่าสิ่งที่ตามองเห็นนั้นน่ะมันคือเงื่อนไขถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะก็เรียกว่าเป็นสิ่งเร้าพูดภาษาจิตวิทยาทางโลกก็เรียกว่าเป็นเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขถ้าไม่มีเงื่อนไขจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านมันจะนิ่งสงบมันจะไม่สั่นสะเทือนมันจะไม่รู้ร้อนรู้หนาวรู้สุขรู้ทุกข์อะไรหรอกรู้ดีรู้ชอบรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปมันจะไม่มีการสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้อะไรเลยและมันก็จะไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เ
ช่นไหมเห็นอะไรแล้วเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สึกเฮ้ยน่าสนเว้ยต้องเห็นภาพเห็นมายาเห็นอากัปกิริยาเห็นอัตตารูปลักษณ์หรืออัตลักษณ์เห็นสีสันได้กลิ่นได้รสชาติเกิดกระตุ้นให้จิตตื่นตัวสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5ทันทีเช่นเห็นปูว่าจะหมุนกรรมจักรหรือธรรมจักรล่ะ

สองก้ามแล้วมีขาหลายขาเลยหัวไม่มีมีลูกตาอยู่ข้างกระดองนะเอ้ยมันน่ารักเว้ยเฮ้ยไม่สามารถมองเห็นความน่ารักได้ถ้ามองเห็นความน่ารักของปูได้ปูก็ไม่ตายท่านก็หมุนธรรมจักรให้ความรักกับโลกได้ให้ความรักกับโลกด้วยให้ปูเป็นสิ่งเร้าผ่านลูกตาซึ่งตะกี้พระบิดาบอกแล้วว่ามันคือเงื่อนไขถ้าเราไปหลับหูหลับตาปิดมันเราจะเห็นอะไรเราจะได้ยินอะไรรูปรสกลิ่นเสียงคือสิ่งเร้าที่จะสามารถเป็นเงื่อนไขให้กับจิตหยาบของมนุษย์หมุนกรรมจักรหรือธรรมจักรได้เข้าใจไหมนั่นคือ mindset แบบเดิมๆที่ต้องดับขันธ์5แล้วต้องดับอายตนะทั้ง5ข้างนอกให้หมดเหลือแต่จิตข้างในตัวเดียวท่านฝัง mindset เอาไว้ในจิตท่านต้องหาวิธีช่วยตัวเองนะชำระมันออกซะครับคนอื่นช่วยท่านไม่ได้ครับต้องลบมันทิ้งเพราะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเข้าใจนะครับใช้กลไกอายตนะทั้ง6หน้าที่ของจิตหยาบนะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งร้าวภายนอกภายในสั่นสะเทือนกระบวนการของขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความรักและปัญญาของสมองด้วยความรักของจิตและด้วยปัญญาของสมอง2ซีกถ้าใช้สมองซีกซ้ายวิเคราะห์ก็เรียกว่าสติปัญญาถ้าใช้สมองซีกขวาสังเคราะห์เขาเรียกว่าปัญญายานคือสติปัญญาของจิตวิญญาณท่านจะใช้สมองซีกขวาของท่านได้ก็ต่อเมื่อจิตหยาบของท่านมันสามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้แล้วท่านถึงจะใช้สมองซีกขวาได้สำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาสร้างจินตนาการตามสมองซีกซ้ายเพราะท่านคิดตามเราท่านรู้ไหมครับอย่าบอกว่าเราหลอกท่านนะแต่เราบอกท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวถ้าท่านใช้สมองซีกขวารองรับข้อมูลจากสมองซีกซ้ายที่ท่านวิเคราะห์ได้แล้วคิดเห็นเป็นภาพจนท่านเข้าใจและเข้าถึงได้จริงในสิ่งนั้นเรื่องนั้นท่านรู้ไหมท่านสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านได้แวบหนึ่งแล้วนั่นน่ะจิตหยาบของท่านเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แวบหนึ่งแล้วถ้าท่านนั่งฟังอย่างต่อเนื่องแล้วซ้ายกับขวาเป็นหนึ่งเดียวกันได้จิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้หลายแวบเนี่ยท่านจะอายุยืนนะครับทั้งคืนเนี่ยท่านชมมาตามเวลานาฬิกาโลกเนี่ยใช้เวลาไป4 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยแต่ถ้าทางจิตวิญญาณแล้วกายหยาบของท่านเนี่ยได้ใช้เวลาของจิตวิญญาณแทนใช้เวลาของจิตหยาบมันมีค่าเท่ากับ1ครับ1แปลว่าประเดี๋ยวเดียวเองครับ1เดียวถ้าสมมติว่าเป็น1วินาทีหรือ1นาทีท่านก็แก่ไป1นาทีครับเนี่ยนั่งมา4ชั่วโมงครึ่งท่านแก่ไป1นาทีดีมั้ยครับมันถ้าอยากอายุยืนเนี่ยขยันฟังพระโอวาทของพระบิดาโดยเฉพาะฟังสดๆแบบเนี้ยท่านว่าเป็นการต่ออายุให้กับตัวเองมั้ยครับเราถึงบอกไงนอนดึก3-4ค่อยหลับนอนตอนเช้า5-6 โมงเช้าตื่นมาจะตักบาตรพระหรือตื่นมาเพื่อจะมีภารกิจอะไรตามสัญญากับครอบครัวไว้ท่านจะไม่รู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียเลยแต่เคล็ดลับเรามีไว้อย่างเดียวอย่าไปสอนให้จิตหยาบมันบันทึกข้อมูลไว้แล้วเดี๋ยวมันจะหล่นลงมาในจิตใต้สำนึกอย่าดูว่าตอนที่ท่านนอนน่ะนาฬิกามันตีเท่าไหร่ขอร้องท่านน่ะถ้าจะพิสูจน์ว่าที่เราพูดในจริงหรือไม่จริงอย่าทำนะห้ามดูนาฬิกานะเลิกฟังสื่อพระวาทคืนนี้แล้วเข้านอนถ้าตะเกียกินกาแฟอยู่กินขนมปังทาน้ำพริกเผาผูกตายทานอยู่ระหว่างฟังพระโอวาทก็อย่าลืมบ้านลุกบ้วนปากแปรงฟันก่อนแล้วไปนอนซะตั้งจิตทำจิตให้สงบกราบพระบาทพระบิดาก่อนนอนทำสามเหลี่ยมกับพระองค์นะก่อนหลับที่หมอนนอนแล้วตั้งใจว่าจะตื่นกี่โมงบอกตัวเองเลยแต่นาฬิกาอย่าดูตอนที่กำลังนอนอย่าให้จิตหยาบมันสั่งจิตใต้สำนึกว่าเนี่ยกูนอนน้อยอ่ะเมื่อคืนอ่ะฟังพระโอวาทพระบิดากูนอน4:30อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกูตื่น6 โมงเช้าอ่ะนอนแค่ชั่วโมงครึ่งเองแสดงว่ากูอดอยากกูอดอยากก็คือกูอดนอนจิตหยาบมันจะสั่งและจิตวิญญาณจะสั่งให้กายหยาบของคุณอ่อนล้าทันทีนะจำไว้เลยนะคุณต้องสดชื่นฉันหลับแล้วเดี๋ยวพระบิดาจะต้องเติมพลังงานให้ฉันให้สมดุลแล้วเพราะฉันฟังพระองค์ฉันไม่ได้นั่งเล่นนะคุณลองดูนะด้วยความรักและปัญญาของสมองใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรนั่นคือหน้าที่ของจิตหยาบต้องแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรกรรมจักรในส่วนมากคือโลภะโทสะโมหะเลิกวิตกกังวลเลิกใช้ความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยใช้จิตที่สงบใช้จิตที่ปิติใช้จิตที่อิ่มเอิบเบิกบานในการคิดเห็นเป็นธรรมทุกสิ่งนี่คือธรรมจักรง่ายๆไม่มีอะไรยากท่านฟังแล้วเห็นไหมไม่ยาก
ไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าป่าหรือไปบวชไปอะไรเป็นพรรษาเป็นปีเป็น4พรรษา5พรรษา10

สาครับชาตินี้ชาติเดียวก็นิพพานได้นิพพานแท้นะคือไม่ได้ไปลอยค้างนะหลุดพ้นกลับออกไปได้ถ้าท่านภาวนาตนเองว่าฉันจะนำพาจิตวิญญาณของท่านจะกลับบ้านให้ได้กลับบ้านในชาตินี้ให้ได้ฉันมั่นใจว่าธรรมจักรคืออะไรกรรมจักรคืออะไรใช่ไหมขันห้าคืออะไรสั่นสะเทือนร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวคืออย่างไรวันนี้เฉลยหมดเลยนะเห็นไหมเฉลยหมดเลยนะถ้าท่านฟังย้อนหลังนี่ละเอียดลึกที่สุดอย่างที่6ครับเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันกับแก่นแท้ที่เราใช้คำว่าแก่นแท้เพราะพื้นที่ไม่พอจะให้เขียนว่าจิตวิญญาณนะก็คือตัวตนแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ของท่านนะเพื่อจะให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นี่คือหน้าที่ของจิตญาณถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรียนรู้ธรรมะมาเยอะศึกษาธรรมะมาแยะมีใครสอนท่านบ้างไหมว่าหน้าที่ของจิตญาณของท่านเนี่ยที่จะต้องทำมาคืออะไรเนี่ย6 ข้อนะแต่เราปิดหัวข้อเสียเพื่อให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีหัวข้อแล้วเห็นไหมแต่แบ่งเป็นหัวข้อเพื่อทำให้ท่านเข้าใจง่ายขึ้นเพราะท่านกำลังฝึกใช้สมองซีกซ้ายอย่างมีตรรกะอย่างมีเหตุผลเราเลยให้เป็นข้อๆพอให้เป็นข้อๆแล้วท่านใช้สมองซีกขวาสังเคราะห์ข้อมูลโดยการคิดให้เป็นภาพเราเลยปิดข้อ1ถึงข้อ6ซะให้มันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันต่อมาครับบทเรียนบทต่อไปที่พระบิดาจะทรงเมตตาท่านคือวิธีใช้จิตหยาบหมุนธรรมจักรด้วยกระบวนการของขันธ์5วิธีการใช้จิตหยาบหมุนธรรมจักรด้วยกระบวนการของขันธ์5ถ้าไม่มีวิชาแบบนี้แสดงว่าไม่ใช่อนุตตรธรรมพี่น้องครับวิธีหมุนธรรมจักร ด้วยขันธ์5 1ท่านอ่านด้วยนะฮะอย่าให้เราอ่านให้ฟังอย่างเดียวเราจะอธิบายให้ฟังท่านช่วยอ่านด้วยนะเมื่อผัสสัมผัสสิ่งเร้าด้วยอายตนะอายตนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสไม่ว่าตาจมูกลิ้นหูเลยเนี่ยเมื่อสัมผัสสิ่งเร้าด้วยอายตนะสิ่งที่ท่านต้องทำถ้าต้องการหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5เราไม่ต้องไปพูดแบบพระหรือนักบวชแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้มันสับสนวุ่นวายพูดตามภาษาจิตจักรวาลให้ท่านฟังง่ายกว่าด้วย1ครับรับรู้แล้วไม่รับเอาคุ้นๆมั้ยครับรับรู้แล้วไม่รับเอาเช่นฟังพระโอวาทจากพระเจ้าจากพระบิดาหรือจากองค์จิตจักรวาลผ่านกายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่กูฟังเสียงมาแล้วมันกวนโอ้ยกูดูลีลาท่าทางที่มันกล่าวพระโอวาทกับพระเบียร์กับพระเจ้านะแม่งกูดูแล้วกูหมั่นไส้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าหมั่นไส้เมื่อเห็นลีลาท่าทางของเราจากการสื่อพระโอวาทซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นความรู้ที่ประเสริฐที่คุณต้องรู้แต่พอคุณฟังพระโอวาทแล้วคุณมีความรู้สึกหมั่นไส้อนุตตรธรรมาจารย์คนนี้จังนี่แสดงว่าคุณรับรู้อากัปกิริยาหรือพฤติกรรมหรือท่าทางของเราแล้วคุณดันไปรับเอามันมาพอรับเอามันมาแต่คุณไม่เอาคุณรับเอาในสิ่งที่คุณไม่เอาคุณเข้าใจไหมคุณก็เลยเกิดอาการปฏิเสธการปฏิเสธนั่นแหละคือจิตตกจิตตกมันก็เลยเวทนาขันก็เลยสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นกิเลสคือความรู้สึกไม่ชอบมันกูหมั่นไส้มันกูรำคาญมันถ้าท่านจะหมุนธรรมจักรท่านต้องไม่เกิดอาการแบบนี้ต้องไม่ปล่อยให้จิตท่านเป็นแบบนี้อาจารย์แกจะมีแสดงท่าลีลาท่าทางหน้าหมั่นไส้กวนประสาทกวนโอ้ยอย่างไรเสียงของท่านอาจารย์ไม่เพราะเหมือนกะละมังแตกเหมือนคล้องแตกอย่างไรเรารับรู้ตรงนั้นแล้วอย่าไปรับเอาให้เรามองให้เป็นนะรับรู้แล้วไม่รับเอาก็คือรู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้กูเนี่ยไม่พอใจไม่ชอบอย่าไปรับเอามันมาเป็นอารมณ์มองข้ามมันไปซะฟังผ่านมันไปซะนึกออกไหมอย่าไปถือสาพูดภาษาชาวบ้านประการที่2ถ้าต้องการหมุนธรรมจักรถ้าต้องฟังพระโอวาทจากอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลบ่อยๆต้องฟังทุกวันเสาร์3:30แกมีลีลาท่าทางที่ยียวนกวนประสาทมีสรรพเสียงสำเนียงที่ฟังแล้วเหมือนคล้องแตกเหมือนกะละมังแตกกูฟังแล้วหน้าเบื่อหน้ารำคาญแล้วกูต้องฟังเป็นประจำถ้าได้ฟังครั้งแรกคือรับรู้แล้วไม่รับเอาแต่ฟังต่อครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มันจะให้คุณง่ายขึ้นถ้าคุณรู้จักไม่รับรู้แล้วไม่รับเอาไม่รับรู้ก็คือให้คุณเกิดความเคยชินว่าบุคลิกหรือคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ก็คือบุคลิก
ใช่ไหมบุคลิกบางอย่างแต่ถ้าเป็น personality ก็คือบุคลิกโดยรวมที่ลึกละเอียดก็ภาษาฝรั่งมันใช้คำว่า personality นะถ้า character ก็เป็นบุคลิกแบบบางส่วนบางแง่มุมที่เราพอจับต้องได้สัมผัสได้เห็นได้มันชินแล้วอ่ะแล้วท่านจะไปรับรู้มันอีกทำไมแล้วไปรับเอามาเป็นอารมณ์ไปถือสามันทำไมอย่างเช่นไอ้เพื่อนคนนี้มันชอบตอแหลมันชอบโกหกโกหกจนเป็นนิสัยโกหกจนเป็นกิจวัตรท่านคบมันมาเป็น10ปีท่านยังจะไปถือสานิสัยสันดานโกหกตอแหลเข้ามันอีกเหรอเนี่ยทำไมท่านไม่ชินกับมันน่ะแล้วก็ไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์เพราะไม่ว่าใครคบกับมันหรือเราคบกับไอเวนี่สันดานมันเป็นชอบโกหกตอแหลเนี่ยมันแสดงออกตลอดอ่ะเราต้องรู้ว่ามันเป็นบุคลิกของมันมันเป็นนิสัยสันดานของมันอย่างนี้เรียกว่าไม่รับรู้และไม่รับเอามาใส่ใจให้เป็นอารมณ์ให้เป็นให้มันเสียความรู้สึกอย่างที่3ถ้าต้องการหมุนธรรมจักรรับรู้เพื่อเรียนรู้ก็แปลว่าถ้ามันเป็นเรื่องโกหกมันเป็นคนชอบโกหกขี้หกอ่ะท่านก็ไม่ต้องปฏิเสธให้ท่านรับรู้ไว้ว่าถ้าเป็นคนชอบโกหกตอแหลแล้วมันจะทำให้คนเนี่ยเขาเบื่อเขาเซ็งเขาไม่อยากคบมันเราจะไปเอาอย่างมันนี่คือการเรียนรับรู้เพื่อเรียนรู้เราจะไม่เอาอย่างอีเวนนี่ที่มันชอบโกหกตอแหลเพราะมันโกหกตอแหลกับเราแล้วเรารู้สึกไงครับโกหกตอแหลกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบรู้สึกรังเกียจนี่คือกฎข้อที่1ถ้าท่านต้องการหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5ไม่ต้องไปพูดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำให้ได้ตามนี้เพราะท่านเป็นคารวาสท่านไม่ใช่นักบวชแปลว่าถ้าท่านจะปฏิบัติตาม3ข้อนี้ได้ท่านต้องมีสติมีสติแปลว่ารู้รับรู้รู้รับเอาเนี่ยแหละไม่รับรู้ไม่รับเอาเนี่ยแล้วก็รับรู้เพื่อเรียนรู้เรียนรู้ที่จะตอบสนองเขาว่าเราจะต้องตอบสนองเขาด้วยวิธีไหนหรือเราจะเรียนรู้ว่าเราจะรักมันได้ยังไงเพราะมันทำตัวไม่น่ารักนี่คือกฎข้อที่1วิธีหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5ข้อที่2แต่ทำตัวแบบมนุษย์แบบคารวาสแบบคฤหัสถ์ไม่ใช่นักบวชคือ2ไม่จำอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองไว้อย่าจำอารมณ์ที่ไม่ดีของตนไว้ถ้าต้องการจะหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5โดยที่ไม่ว่าอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองนั้นมีเงื่อนไขมาจากไอเวรที่อยู่ตรงหน้าเราหรือไอเวรคนเก่าที่กูเพิ่งผ่านหน้ามันมาต้องไม่จำอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองไว้คือต้องละวางอารมณ์ที่ไม่สมดุลของตัวเองให้ได้แสดงว่าตัวเองอ่ะกำลังหมุนกรรมจักรอยู่ใช่ไหมพอมาเจอคนใหม่อีกถ้ายังค้างคาอารมณ์เดิมอารมณ์ค้างอยู่จิตท่านไม่ว่างเพราะมันมีอารมณ์ที่เป็นลบค้างอยู่จิตนั้นก็จะพาท่านเนี่ยหมุนกรรมจักรและชวนคนใหม่เนี่ยหมุนกรรมจักรไปกับท่านต่อไปอีกไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะฉะนั้นท่านต้องไม่จำ อารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองไว้ต้องละวางมันให้ได้หนึ่งครับละวางอารมณ์ที่ไม่สมดุลตรงนั้นให้ได้วิธีการละวางท่านต้องใช้ปัญญาหรือละวางอารมณ์ที่ไม่สมดุลตรงนั้นบางคนก็อาจจะใช้เวลาช่วยเยียวยาหัวใจสุดแท้แต่ถ้าเป็นวิถีของจิตจักรวาลก็คือต้องละวางได้ด้วยปัญญาช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนี่คือการใช้ปัญญาใช้ความคิดใช้ความฉลาดทางปัญญาจึงจะยุติอารมณ์ที่ไม่สมดุลตรงนั้นได้โอเคไหมอย่างที่สองนอกจากละวางอารมณ์ที่ไม่สมดุลแล้วท่านก็ต้องฝึกตัวท่านเองห้ามตัวท่านเองไม่ให้ตกเป็นทาสของการยั่วยุไม่ให้ตกเป็นทาสของการยั่วยุถ้ายั่วยุคือในทางลบย้าวยวนก็คือในทางบวกบางทีมันย้าวยวนในทางบวกแต่ทำให้เราหลงเหลิงระเริงไปตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาได้เหมือนกันเราต้องไม่ตกเป็นทาสการยั่วยุเราจะต้องหนักแน่นและมั่นคงเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองนึกออกไหมไม่ใช่หูเบาเคลิ้มคล้อยตามเขาไ
หรือคล้อยตามอารมณ์คล้อยตามการถูกจูงใจจูงจมูกไปง่ายๆเสียคนนะเสียตัวไปง่ายๆอะไรแบบนี้เสียใจไปง่ายๆแม่ประการที่สามถ้าจะหมุนธรรมจักรโดยไม่จำอารมณ์ที่ไม่ดีของตนไว้ก็คือไม่ถือสาหาความไม่ตามใจตัวเนี่ยข้อสามไม่ถือสาหาความตะกี้คือช่างเขาเถอะไม่เป็นไรนั่นแหละแต่ไม่ตามใจตัวก็แปลว่าไม่เอาแต่ใจตัวเองไม่เอาแต่อารมณ์ให้นึกถึงเหตุผลให้นึกถึงหลักการเฮ้ยมันเป็นลูกน้องกูจะเอาเป็นเอาตายถึงขนาดฆ่ามันให้ตายเลยเหรอมันเป็นคนดีมีความสามารถมันเป็นพนักงานที่ดีนะแล้วช่วยบริษัทช่วยกูมาตลอดมันแค่ทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องไม่ถูกตาไม่ต้องใจกูนิดเดียวหน่อยเดี๋ยวกูจะเอาเรื่องเอาความถึงขนาดจะตัดญาติขาดมิตรกันจะตัดความสัมพันธ์กันเลยชีเดียวเหรอนี่คือการมีสติแล้วก็เป็นไงฮะเตือนตนเองหักห้ามใจตัวเองไว้ไม่ให้ทำตามใจตัวคือไม่ตกเป็นทาสของจิตใจที่เป็นอำนาจฝ่ายต่ำนั่นเองครับพี่น้องครับนี่คือ3ประการถ้าท่านสามารถปฏิบัติตามนี้ได้ภาษาจิตจักรวาลเรียกว่ารู้สติครับเรียกว่าท่านเป็นคนรู้สติประการที่3ครับประการที่3วิธีหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5โดยไม่ต้องไปใส่ใจรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณซึ่งเป็นเรื่องของนักพรตนักบวชเราเป็นคารวาสพลังงานในช่วงขันธ์5เรียกว่าวิญญาณขันธ์ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5มันเกิดได้เหมือนกันครับพลังจิตเนี่ยมันเกิดได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปนึกถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารอะไรพวกนั้นหรอกนะครับประการที่3จงมอบความรักให้เข้าไปไม่ว่าเขาคนนั้นน่ะจะสร้างสิ่งเร้าเป็นเงื่อนไขตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของเราด้วยเงื่อนไขเป็นบวกหรือเป็นลบเขาดีกับเราเราก็ดีตอบเขาน่ารักเราก็รักตอบเขาทำตัวไม่น่ารักทำตัวน่าชิงชังกับเราเราก็จะรักตอบมอบความรักให้เข้าไปนั่นคือการหมุนธรรมจักรถ้าชังกลับตอบสนองด้วยความเป็นลบนั่นคือหมุนกรรมจักรหน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านซึ่งจิตหยาบจะต้องรับผิดชอบคือต้องหมุนธรรมจักรเท่านั้นถามว่ามอบความรักให้เข้าไปถ้ามอบด้วยจิตใจมอบด้วยมโนสำนึกหรือมโนกรรมก็คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าว่างไปจากการถูกยั่วยุว่างไปจากการถูกเย้ายวนแล้วเราก็มีเมตตากรุณามุทิตาอยู่เต็มอกเลยประการที่2 อดทนอดกลั้นและให้อภัยอันเนี้ยเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกแท้ๆไม่ใช่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะบางทีไอ้ตรงนั้นมันสั่นแต่ข้างในมนุษย์เราเนี่ยต้องใช้จิตสำนึกแปลว่าต้องแสดงออกด้วยวจีกรรมกับกายกรรมด้วยไม่ใช่แค่มโนอดทนอดกลั้นให้อภัยเนี่ยเป็นความรักที่มโนกรรมเนี่ยมันสั่นสะเทือนอยู่แล้วแต่สั่นสะเทือนแล้วต้องแสดงออกมาด้วยอดทนหมายถึงการที่ตัวเรายอมให้คนรอบข้างใครก็ได้แล้วแต่กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราโดยที่เราเนี่ยยอมเพื่อให้ตัวเราเนี่ยยังมีเขาเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราได้นี่คืออดทนมันสั้นต้องแสดงออกมาด้วยการไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านนี่คือพฤติกรรมเพื่อให้คนที่มันทำตัวชั่วๆกับเรามันได้สำนึกไม่ได้ตื่นรู้ได้ตื่นตัวเพื่อจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวมันเองว่าเฮ้ยอย่ามาทำร้ายเราขนาดทำร้ายเราต้องอดทนนะเนี่ยต้องอดทนนะถึงแม้ว่าทนอดทนเพื่อให้เขายังมีกูเป็นเพื่อนอยู่เนี่ยก็ตามแต่ก็เป็นความรักที่มอบให้กับตัวเองด้วยขณะเดียวกันอดกลั้นก็แปลว่ายอมให้เขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้เขายังมีเราเป็นเพื่อนแต่กิฟอดทนเปิดโอกาสให้ตนเองมีเขาเป็นเพื่อนอดกลั้นก็คือเปิดโอกาสให้ตัวเขายังมีเราเป็นเพื่อนเห็นไหมเห็นแก่ตัวไหมไม่เห็นแก่ตัวเป็นการแสดงออกด้วยจิตสำนึกที่พระบิดากล่าวเมื่อตอนต้นชั่วโมงที่สื่อพระโอวาทส่วนคำว่าให้อภัยนั้นแปลว่าอะไรครับไม่ต้องทำเพื่อกูหรือมึงไม่ต้องทำเพื่อมึงแต่กูให้อภัยมึงคือกูทำเพื่อทั้งมึงและกูเพราะถ้าอดทนเนี่ยเพื่อตนเองอ่ะอดกลั้นก็เพื่อเขาอ่ะแต่ถ้าเอาภัยให้เลยเนี่ยแปลว่าไม่ต้องอดทนไม่ต้องอดกลั้นไม่ต้องอดกลั้นเราสองคนนั้นยังเป็นหนึ่งเดียวกันต่อไปได้ใช่ไหมยังเป็นพวกเดียวกันเป็นคู่ตุนางันกันต่อไปได้นี่คือความรักที่สุดยอดมากองค์เยซูคริสต์ชำนาญในข้อ2นะพระพุทธองค์ชำนาญในข้อ1เพราะพระองค์ปลีกวิเวกในตะกอนนะฮะนะมันถ้าอยู่คนเดียวในข้อ1โอเค
แต่ถ้าอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วใช้ข้อ2ข้อเดียวก็ได้ทั้ง2มิติคือทั้งจิตวิญญาณและกายหยาบโอเคไหมเราถึงบอกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของความรักและประการที่3ชัดเจนมอบความรักให้เขาไปนะถ้าจะให้ชัดเจนขึ้นก็ต้องแสดงออกมาไม่ใช่นิ่งไม่ชวนเขาทะเลาะไม่เอาเรื่องอดทนอดกลั้นให้อภัยเนี่ยบ่เผลอนิ่งนะไม่ชวนเขาทะเลาะนี่ก็แสดงว่าแสดงพฤติกรรมที่สงบไม่ชวนรบไม่ท้ารบใช่ไหมแต่ไม่ต่อสู้นี่ชัดเจนขอมาชวนเราตีตาตาตีกันเราบอกว่าเราไม่ทะเลาะกับเธอเราไม่สู้กับเธอหรอกฉันไม่สู้เธอนี่คือการแสดงออกด้วยวาจาเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่ชัดเจนไอ้กรณีอดทนนะไม่ต้องบอกมันหรอกอดกลั้นก็ไม่ต้องบอกให้อภัยก็ไม่ต้องบอกก็วางเฉยในใจเราบอกอโหสิให้มันแต่ข้อ3นี่ชัดเจนนะเพื่อให้มันรู้มันมาชวนเราท้ารบท้าต่อยบอกนี่เธอไม่ต้องมาหาเรื่องเราหรอกไม่ต้องมาท้าตีท้าต่อยเราหรอกเราไม่สู้เธอหรอกนะและเธอไม่ต้องมายั่วเราหรอกไม่สำเร็จหรอกเราไม่ตอบโต้เธอหรอกและเธอไม่ต้องกลัวนะเธอทำเลวทำชั่วกับเรานะไม่ต้องกลัวว่าเราจะหาเรื่องเธอกลับด้วยการหาเรื่องที่จะคอยต่อต้านเธอเพื่อทำให้เธอมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเป็นอุปสรรคในการทำงานเธอไม่ต้องกลัวหรอกเราจะไม่ทำแบบนั้นเนี่ยเราพูดให้เขาฟังว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นและเราไม่ทำแบบนั้นจริงๆนี่คือการมอบความรักให้เขาไปในบทบาทของการเป็นคารวะหรือเป็นขนาดที่ไม่ใช่นักบวชครับมี3ข้อและประการที่3นี้หมายถึงท่านต้องมีปณิธานแห่งนิพพานท่านต้องมีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นในชาตินี้ท่านจึงต้องมอบความรักให้เขาไปจะมอบความเชิงชังให้เขาไม่ได้ถ้ามอบความชังตอบสนองเข้าไปท่านสอบตกทันทีท่านอาจจะต้องเป็นขยะที่รกโลกและต้องถูกชำระทิ้งทันทีเพราะนี่คือภพชาติสุดท้ายของพวกท่านแล้วเรามาเตือนท่านและมาตามนะมอบความรักได้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าท่านแสดงความเป็นผู้ที่มีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นอย่างแท้จริงแล้วพี่น้องครับประการต่อมาถ้าจะหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5ประการที่4ประการรองสุดท้ายจงอย่าเป็นทาสความรู้สึกของตนเองโปรดฟังอีกครั้งถ้าท่านจะหมุนธรรมจักรร่วมกันกับใครก็ได้ที่เขาสร้างสิ่งเร้าเป็นเงื่อนไขผ่านกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5เพื่อจะยั่วยุย้าวยวนท่านทำให้จิตตกจนหมุนกรรมจักรท่านต้องการหมุนธรรมจักรใช่ไหมอย่าเป็นทาสความรู้สึกประการที่1คนเราเนี่ยจะเป็นทาสความรู้สึกของตัวเองก็คือเกิดกิเลสขึ้นมาในจิตใจก็ต่อเมื่อประการที่1ท่านหลงไหลในมายาที่ท่านสัมผัสรู้นั้นท่านไปหลงไหลในมายานั้นสวยไม่สวยชอบไม่ชอบเหมาะไม่เหมาะดีไม่ดีเข้าท่าไม่เข้าท่าทุกข์ไม่ทุกข์สุขไม่สุขมันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะไปหลงไหลในมายานั้นเงี่ยบวยเงี่ยถ้าเงี่ยปั๊บเนี่ยสอบตกทันทีหมุนกรรมจักรแน่ๆหรือบวยเงี่ยก็หมุนกรรมจักรแน่ๆกูจะไม่คบกับอีเวนนี่เพราะมันบวยเงี่ยฉันจะคบกับไอ้คนนี้เพราะมันเงี่ยมันโอยเงี่ยโอ้มันสวยชิบหายสวยจะตายก็เลยโอยเงี่ยภาษาจีนแต่จิ๋วเขาว่างั้นนะใช่ไหมเราก็พอได้ยินมาบ้างไม่หลงไหลในมายาเราจะได้ไม่เป็นทาสของความรู้สึกถ้าเราตกเป็นทาสความรู้สึกเมื่อไหร่เราก็จะหมุนกรรมจักรไม่ใช่หมุนธรรมจักรประการที่2จงอย่าเป็นทาสความรู้สึกอันเกิดจากการที่ไปหลงยึดติดในอัตตาหลงยึดติดในอัตราเฮ้ยพ่อกูเฮ้ยแม่กูเฮ้ยเมียกูเฮ้ยลูกกูเฮ้ยหลานกูเฮ้ยกิ๊กกูเฮ้ยของกูอัตตาตัวตนของสิ่งนั้นคนนั้นอัตตาตัวตนตัวกูของกูอย่ายึดถ้าไปยึดติดปั๊บอัตตาตัวนั้นมันจะมีตัวตนขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นทาสความรู้สึกอีกครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่ท่านไปยึดนั้นมันมีอัตตาของมันอยู่แล้วแต่มันเป็นอัตตาเพียงแค่เรารู้ว่ามันมีอัตตาแต่ถ้าเราเนี่ยไปหลงในอัตตานั้นเพราะเราไปชอบไปพอใจหรือไม่พอใจในตัวตนหรืออัตตาของสิ่งนั้นอัตตาตัวตนของสิ่งนั้นมันก็จะเกิดเป็นอัตตาหรือตัวตนขึ้นมาจริงๆด้วยจิตของท่านเนี่ยไปปรุงแต่งให้มันเกิดเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาจริงๆทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่มายารูปลักษณ์ว่ามันมีตัวตนอยู่เท่านั้นอย่างเช่นตัวท่านเนี่ย
ท่านจะห้ามว่าตัวท่านเนี่ยอย่ารับรู้ว่าตัวท่านยังมีตัวท่านอยู่ห้ามได้ไหมไม่ได้เรามีตัวตนของเราอยู่เพราะเรายังไม่ตายสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติเป็นอัตตาปกติแต่ถ้าเมื่อไรท่านยึดติดอัตตานี้ตัวกูของกูใครอย่ามาด่าพ่อล่อแม่กูนะนั่นน่ะพ่อแม่กูห้ามด่าใครอย่ามาก้าวล่วงมาดูถูกเหยียดหยามกูนะนี่คือการยึดติดอัตตาของกูตัวกูของกูตรงนี้ต่างหากมันถ้าท่านไปเดินตามสายของนักบวชนักบุญเนี่ยท่านจะสับสนกับเรื่องนี้ท่านพยายามจะดับอัตตาเพื่อจะได้ไม่มีตัวตนให้ตัวตนตายไปจนกลายเป็นอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนนี่คือสับสนไงนี่คือสับสนเราอธิบายไปเรื่อยจนกว่าท่านจะเก็ทนะฟังแรกๆก็นึกว่าเราไปก้าวล่วงพวกเขาแต่พอฟังไปเรื่อยๆเขาเฮ้ยไม่ใช่ก้าวล่วงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ก้าวล่วงไม่ใช่ก้าวกายนะแต่เป็นความจริงไม่ยึดติดในอัตตาถ้าท่านยึดติดในอัตตาตัวท่านตนขึ้นมาแล้วก็มีอีโก้เมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นครับหลงตัวเองโมโหมากโมโหร้ายเผลอๆฆ่าตายได้เลยนะเพราะมึงหยามหมิ่นความเป็นกูหยามเกียรติของกูอะไรแบบนี้นั่นแน่นั่นไม่ใช่แค่รู้ว่าตัวกูยังมีตัวกูอยู่แต่มันดันไปยึดติดนี่คือตัวกูนี่คือของกูนั่นคือตัวมึงเสร็จมากองดองประการที่4หมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5อย่าเป็นธาตุความรู้สึกคือไม่เพ้อเจ้อไม่ต้องอธิบายใช่ไหมเพ้อเจ้อคือแบบไหนเพ้อฝันคือแบบไหนเพ้อหาคือแบบไหนมันเป็นเรื่องของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำเมื่อเป็นคลื่นความถี่ต่ำเป็นคลื่นความถี่หยาบๆเนี่ยมันมีกิเลสคือความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะพาให้เพี้ยนไปในกระบวนการของขันธ์ห้ามันพาให้ไปหลงมายาไปหลงยึดติดอัตตาแล้วคุณรู้ไหมความรู้สึกมันคือกิเลสมันจะนำไปสู่กิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งตัณหาเข้าใจนะมันไม่เพ้อเจ้อไม่เพ้อฝันไม่เพ้อหาเพ้อทั้ง3เพ้อเนี่ยนะอย่าเพ้อมันจะทำให้ท่านเกิดความรู้สึกไม่ว่าเป็นความรู้สึกด้านบวกสำหรับท่านหรือเป็นความรู้สึกด้านลบสำหรับตัวท่านมันล้วนที่จะเป็นเหตุให้ท่านน่ะหมุนกรรมจักรในบ้านปลาย 100% กฎข้อ4คือจงอย่าเป็นธาตุความรู้สึกถ้าท่านไม่เป็นธาตุความรู้สึกโดยไม่เกิดอาการของจิตใน3ข้อที่ว่านี้แสดงว่าท่านต้องใช้สติท่านต้องใช้สติคือนึกก่อนคิดก่อนคิดก่อนพูดแล้วก็คิดก่อนทำใช้สติโดยคิดว่าไงคิดว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามไหมมันใช่ไม่ใช่มันบาปเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษไหมอะไรแบบนี้ครับแม้กระทั่งปริญญาโมเดลที่บอกว่ากฎแห่ง6ถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกใจนั่นก็คือปริญญาโมเดลซึ่งเราก็เคยสื่อพระโอวาทให้ท่านฟังไปบ้างแล้วท่านเป็นคนหาของเก่านะแต่นี่เราพูดอ้างอิงให้ท่านฟังต้องใช้สติประการที่5วิธีหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5ประการที่5จงใช้สติปัญญากระทำตอบเวลาท่านสั่นสะเทือนมา4ขั้นตอนแล้วเราบอกท่านแล้วว่าเป็นมนุษย์ต้องใช้จิตสำนึกท่านต้องแสดงออกด้วยกายกรรมและวจีกรรมด้วยไม่ใช่สั่นสะเทือนเป็นแต่มโนกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสั่นสะเทือนเป็นวจีกรรมกับกายกรรมท่านจึงต้องใช้สติปัญญาคิดก่อนเหมือนตะกี้ที่เราบอกนะว่าต้องนึกก่อนคิดก่อนคิดและคิดก่อนพูดอ่ะอยู่ในขั้นตอนตะกี้นะแต่จริงๆแล้วเราแยกออกมาเป็นขั้นตอนที่5เพื่อท่านมีความรอบคอบในการใช้ความคิดท่านต้องมาฝึกในการใช้สมองซีกซ้ายใช้สมองซีกขวาเราเลยแยกออกมาไว้เป็นข้อที่5นะจริงๆแล้วก็เป็นประการเดียวกันกับที่เรากล่าวไว้ตอนท้ายตะกี้คือนึกก่อนคิดก่อนพูดคิดก่อนทำทั้ง3ประการคิดนึกก่อนคิดก่อนพูดคิดก่อนทำแล้วก็ใช้อะไรครับใช้ปริญญาโมเดลใช้ปริญญาโมเดลถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องและถูกใจถูกใจเขาด้วยไม่ใช่ถูกใจเราอย่างเดียวครับคราวนี้เรามาเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องรู้อีกเรื่องนึงครับจิตหยาบล้มเหลวเสียสมดุลคืออย่างไรครับจิตหยาบคือตัวแทนของจิตวิญญาณที่เขาให้189กลุ่ม
ซึ่งเป็นอาการของจิตนะเพื่อจะทำหน้าที่ในการควบคุมและการใช้งานเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์จิตวิญญาณมีเท่าไหร่ให้จิตหยาบมาหมดจิตหยาบจะต้องเรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูก learn to do right by wrong เรียนรู้ทุกอย่างพอจิตหยาบเสียสมดุลแล้วเพี้ยนแล้วจิตวิญญาณนั้นก็จะทิ้งกายสังขารนั้นและทิ้งจิตหยาบนั้นแล้วเอาคุณสมบัติ189กลุ่มคืนกลับมาเป็นของตนแล้วก็มาเกิดในภพชาติใหม่เพื่อจะแบ่งจิตหยาบออกมาให้มี189กลุ่มเพื่อทำหน้าที่แทนตัวเองต่อไปโอเคไหมฮะและจิตหยาบจะต้องทำหน้าที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องยกระดับตัวเองเข้ากันให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้แล้วใช้จิตวิญญาณกับตัวเองนั้นสั่นสะเทือนในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ด้วยกันในการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณนั่นคือเรียกว่ามนุษย์เพราะทุกคนมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเป็นคนที่คนแล้วยังคนไม่สำเร็จโอเคไหมเรามาดูว่าจิตหยาบล้มเหลวเสียสมดุลคืออย่างไรเรามาดูกัน 1. ตกเป็นทาสกิเลสตัณหาราคะเป็นทาสของกิเลสตัณหาราคะเพียงแค่ตรงไหนไหมเสียสมดุลตรงกิเลสตรงเวทนาขันธ์นี่แหละมันพาพังชิบหายวายวอดหมดหรือตกเป็นทาสอารมณ์ขยะรายวันเมื่อเกิดกิเลสตัณหาราคะขึ้นมาแล้วไม่สมดั่งใจหรือมีความอยากจนเกินแกงอารมณ์ขยะมาทันทีโลภโทสะโมหะวิตกกังวลเศร้าหมองโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทนี่คืออารมณ์ขยะรายวันมันจะมาจากการสอบตกในขั้นตอนของเวทนาขันในขันห้าทั้งนั้นและมาจากการสอบตกในห้าข้อที่เรากล่าวมาทั้งหมดตะกี้ถ้าเราจะใช้วิชาของจิตจักรวาลก็ไม่ต้องไปพูดถึงขันห้าก็ได้แต่พวกท่านรู้จักขันห้ากันเยอะเนี่ยก็เลยต้องพูดผ่านทั้งนั้นแล้วพาวกมาหาจิตจักรวาลจะได้ไม่สับสนประการที่สามท่านนะจิตหยาบล้มเหลวคือตกเป็นทาสของกรรมจักรแปลว่าหมุนกรรมจักรจนติดเป็นสันดานคำว่าสันดานแปลว่านิสัยเคยตัวซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านลบขี้โมโหเป็นคนมีนิสัยขี้โมโหแปลว่าสันดานขี้โมโหแล้วสันดานนี่มันบันทึกไว้ที่ไหนบันทึกอยู่ในสัญญาขันรูปประขันสัญญาขันเวทนาขันสังขารขันจิตวิญญาณเอ้ยขอโทษวิญญาณขันมันบันทึกเอาไว้ในสัญญาขันขี้โมโหขี้รักขี้ขโมยขี้ใจน้อยขี้หลงขี้ลืมขี้อ้อนขี้เอาสารพัดขี้พวกนี้หมุนถ้าสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วในกระบวนการของขันธ์ 5เนี่ยมันจะหมุนกรรมจักรอย่างเดียวเลยครับมันหมุนธรรมจักรไม่ได้หยิดหยาบล้มเหลวประการที่4คือตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมถ้าจิตหยาบตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมแปลว่าจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรแล้วกระทำผิดกงจักรที่กรรมจักรหมุนเนี่ยเกิดเป็นกงจักรแล้วเหวี่ยงสะท้อนคืนกลับมาทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมจึงต้องตกนรกแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่ออะไรพี่น้องครับเพื่อมาแก้ไขสมัยให้มันถูกต้องเลยต้องมีภพชาตินี่คือจิตหยาบล้มเหลวจึงต้องมีภพชาติและถ้ามีภพชาติเดียวไม่พอยังล้มเหลวอีกก็มีหลายๆภพชาติจิตวิญญาณก็จะต้องเผชิญชะตากรรมคือสังสารวัฏมีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นสัตว์บ้างเกิดไปเป็นสัมภเวสีบ้างเกิดไปเป็นเทพเทวดาที่อยู่บนฟ้าลอยค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นบ้างหรือเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างก็เรียกว่ามีสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดเป็นนั่นนั่นนี่โอ้สารพัดเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีสังสารวัฏนะเกิดมาเป็นคนรวยเกิดมาเป็นคนจนเกิดมาเป็นคนดีเกิดมาเป็นคนชั่วเกิดมาเป็นยาจกเกิดมาเป็นเจ้าสารพัดนี่เขาเรียกว่าอยู่ในสังสารวัฏทั้งนั้นประการที่5ใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรไม่ได้จิตหยาบล้มเหลวคือใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรไม่ได้หมุนทีไรเป็นกรรมจักรทุกทีหรือเป็นคนดีครับแต่ใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรไม่ได้เพราะดันปิดหูปิดตาปิดอายตนะทั้งหมดอย่างที่สองนะแทนที่จะมีคนรอบข้างเป็นเงื่อนไขให้เป็นสิ่งเร้าให้ไม่อวดเก่งไปอยู่คนเดียวสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองเล่นนิ้วตัวเองที่เราเคยพูดอ่ะมันจะหนุกตรงไหนสร้างบทเรียนบททดสอบให้กับตัวเองก็เลยเสียเวลาไปอีกหนึ่งภพชาติจิตวิญญาณไม่สามารถจะก้าวหน้าได้ตามที่ควรจะเป็นตามที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบเอาไว้
ประการที่6คือเข้าถึงจิตวิญญาณของตนไม่ได้จิตหยาบล้มเหลวก็คือคืนอำนาจและหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้เมื่อถึงวัยเบญจเพสถึงวัย25ขวด สังเกตไหมคนเขาบอกว่าอายุ25เบญจเพสเนี่ยจะระวังชีวิตจะเจอแต่เรื่องร้ายๆบางคนตายโหงมาตอนอายุเบญจเพสไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะจิตวิญญาณของคนคนนั้นน่ะเคยเจอประสบการณ์มาจากอดีตชาติแล้วมันเกิดมาเป็นมนุษย์เรียนรู้มาเยอะแยะมากมายจนอายุ25จนพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วมันยังลอยถ้วยยังเหลวไหลจิตวิญญาณก็เลยต้องหาทางทำให้ตัวเองตายเพื่อจะได้กลับมาเกิดใหม่เร็วๆจะได้เพราะว่าเวลา 60,000 ปีต่อ1ยุคเนี่ยซึ่งจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะบอกว่าเยอะมันก็เยอะจะบอกว่ามันไม่เยอะก็ไม่เยอะนะถ้ามันเหลวไหลอยู่ทุกภพชาติอ่ะเขาเลยรีบตายอ่ะมันวิธีการตายเนี่ยมันง่ายสุดที่จะตายได้เร็วสุดคือตายโหงถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนลูกให้มีคุณธรรมให้พอจะหมุนธรรมจักรได้บ้างเช่นรู้จักเลี้ยงสัตว์รักสัตว์นี่ก็หมุนธรรมจักรนะใช่ไหมรู้จักมีเมตตารู้จักตักบาตรทำบุญนะไอ้พวกที่ตายโหงส่วนมากเนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนและไม่รู้จักสร้างบุญสร้างกุศลทำให้จิตวิญญาณเดือดร้อนเสียสมดุลดีแล้วกูชาตินี้ซวยอีกแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบตายซะถ้ายังอายุเกิน25เป็น55เป็น65 75 85มันยิ่งทำให้กูเสียสมดุลหนักขึ้นกูต้องลงนรกนานกว่าปกติจิตวิญญาณเลยต้องรีบตายหาวิธีทำไงก็ได้ให้ตัวเองตายเร็วเข้าใจยังครับนี่คือความจริงที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกที่พวกท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้นะสิ่งเหล่านี้จริงๆไม่จำเป็นก็ไม่อยากเล่าหรอกแต่ถ้าเล่าแล้วมันทำให้ท่านมีสำนึกหรือมีสติที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้โดยจิตหยาบของท่านทำได้ง่ายขึ้นดีขึ้นรอบคอบระมัดระวังมากขึ้นได้ผลดีขึ้นก็ดีนะถือว่าเราบอกไปเนี่ยก็คือถือว่ามีประโยชน์ท่านทำทีละครับจิตหยาบล้มเหลวคืออย่างไรนี่คือคำตอบจำไว้นะฮะคำถามต่อมาพระบิดาให้ถามท่านว่าเพราะพระองค์จะมีคำตอบให้ถ้าจิตหยาบล้มเหลวเสียสมดุลแล้วจะต้องเผชิญกับสิ่งใดบ้างจิตหยาบล้มเหลวเสียสมดุลแล้วจะต้องเผชิญสิ่งใดบ้างท่านลองทายสิครับผู้ที่จะเผชิญเมื่อจิตหยาบล้มเหลวทำล้มเหลวทำลอยถ้วยผู้ที่ต้องเผชิญน่ะคือใครคือผู้ที่มอบอำนาจให้จิตหยาบทำแทนใช่ไหมครับก็คือจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านเองทุกวันนี้ท่านใช้จิตหยาบอยู่ใช้มายานะไม่ได้ใช้ตัวตนที่แท้จริงใช้แต่คุณสมบัติของจิตวิญญาณของท่านเองเท่านั้นนะครับมีคำตอบว่าอะไรครับคำตอบถ้าจิตหยาบล้มเหลวนะ 1. จิตวิญญาณนั้นจะต้องสิ้นอายุไขเพื่อที่จะได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดใหม่ให้มีจิตหยาบกลุ่มใหม่ทำหน้าที่แทนในการใช้ขันธ์5หมุนธรรมจักรแบ่งปันความรักให้โลกร่วมกับมนุษย์คนอื่นๆโดยเข้าถึงจิตวิญญาณของตนให้ได้ในภพชาติใดภพชาติหนึ่งที่ได้รับโอกาสนี่แปลว่าถ้าจิตหยาบล้มเหลวจิตวิญญาณนั้นต้องรีบตายเพื่อจะได้รับโอกาสใหม่และตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียสมดุลหนักจะได้ไม่ต้องตกนรกนานจะได้รีบกลับมาเกิดเพื่อทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาทำให้สำเร็จให้ได้เร็วที่สุดไม่ต้องเปลืองภพชาตินั่นเองนั้นถ้าจิตหยาบล้มเหลวก็ต้องเป็นนี้ก็แสดงว่าต้องมีภพชาติและถ้ากรรมทำอะไรทำกรรมไว้กับใครอะไรยังไงในภพชาติปัจจุบันเวลาจิตวิญญาณตายไปแล้วจิตวิญญาณก็จะเอาผลกรรมนั้นติดตัวไปด้วยและเวลากลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณก็จะเอาผลกรรมที่จิตหยาบในชาติที่แล้วทำชั่วทำบาปทำกรรมไว้เอากลับมาด้วยเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในการที่จะแก้ไขเพื่อที่จะชำระผลกรรมซึ่งมันเป็นขยะทางพลังงานใครสร้างกรรมทางพลังงานไว้ในระบบโลกคนนั้นต้องเป็นผู้ชำระก็เหมือนกับที่เราเคยบอกท่านว่ากรรมใครกรรมมันกรรมดีกรรมชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้เราเตือนพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวคริสต์ว่าที่ท่านบอกว่าองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านทรงมีพระเมตตาสูงส่งนี่เราไม่เถียงนะครับแต่พระเมตตาสูงส่งอย่างไรพระองค์ก็จะไม่ทรงสามารถรับบาปรับกรรมที่ใครก่อไว้แทนได้เพราะมันผิดกฎของจักรวาลมันผิดกฎของพระเจ้าไม่มีนะพระองค์ไถ่บาปให้หมายถึงมาบอกให้ฟังมาแสดงธรรมะให้ฟังว่าไหนควรไหนไม่ควรไหนบุญไหนบาปไหนถูกต้องไม่ถูกต้องไหนควรทำไม่ควรทำพระองค์จะมาแสดงธรรมะให้ฟังมาเทศนามาสั่งสอนเ
พอท่านรู้แล้วว่าไหนดีไหนชั่วดีชั่วเป็นอย่างไรท่านก็จะหมั่นทำแต่ความดีและจะละเว้นไม่ทำชั่วใช่ไหมเพราะท่านปรารถนาจะเป็นคนดีพระองค์มาช่วยชี้ทางให้เรียกว่ามาไถ่บาปให้ถ้าท่านไม่รู้ว่าไหนดีไหนชั่วท่านก็ทำผิดๆถูกๆมุบดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปถูกหรือไม่นะนะโอเคนะนี่คือถ้าจิตหยาบล้มเหลวแล้วท่านอ่านอีกครั้งนะเพราะเราสีเหลืองมาทาบไว้ไม่ให้มีเป็นข้อๆเพื่อท่านได้อ่านเป็นชุดเดียวเป็นความรู้ที่เป็นเซตเดียวกันครับไม่ใช่เป็นข้อๆแต่ที่แยกเป็นข้อๆเพื่อให้สมองซีกซ้ายของท่านนะคิดวิเคราะห์ได้ตามได้ทันง่ายๆและพอรวมกันเป็นอย่างนี้ปั๊บท่านสามารถมองเห็นภาพและท่านจะจำได้อย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นคนไหนอายุสั้นคนไหนอายุยาวท่านตอบตัวเองได้ใช่ไหมว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับความพอใจหรือความพอแล้วของจิตวิญญาณว่าพอแล้วเพราะไอ้จิตหยาบมันลอยถ้อยอ่ะคืนอยู่ต่อไปนานๆเนี่ยเสียเวลาเปล่าๆจะเสียการกูรีบตัดบทตายซะตอนนี้ใช่ไหมตัดบทตายซะตอนนี้พระองค์จึงบอกว่าจงดีใจกับคนที่เขาทิ้งกายสังขารจบสิ้นอายุขัยไปในชาตินี้ไม่ว่าจะอายุสั้นหรืออายุยาวจงดีใจแทนเขาเพราะเขาจบแล้วแต่ท่านสิยังไม่ตายนะท่านยังต้องเผชิญกับชะตากรรมจะต้องเผชิญกับเรื่องยุ่งยากเรื่องลำบากต่อไปอีกคนที่น่าสงสารเนี่ยเมื่อเปรียบกับเทียบกับไอ้คนที่ตายไปนั่นน่ะไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเป็นใครก็ตามเนี่ยคือตัวท่านเองท่านต้องสงสารตัวท่านเองเนี่ยที่ยังโง่ๆงกๆอยู่เนี่ยยังต้องเผชิญเวรเผชิญกรรมยังต้องต่อสู้อะไรกับความวุ่นวายทั้งหลายอะไรต่อไปอีกเนี่ยคนที่น่าสงสารคือตัวเราเองไม่ใช่คนที่มันชิงตายก่อนโอเคไหมอ่ะเขาถึงสอนกันแบบนั้นนะอ้าวจิตหยาบล้มเหลวจิตวิญญาณนั้นจะต้องสิ้นอายุขัยเพื่อได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดใหม่ให้มีจิตหยาบกลุ่มใหม่ทำหน้าที่แทนในการใช้ขันธ์ห้าหมุนธรรมจักรแบ่งปันความรักให้โลกร่วมกับผู้อื่นโดยเข้าถึงจิตวิญญาณของตนเองให้ได้ในภพชาติใดภพชาติหนึ่งถ้าเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองได้ระหว่างจิตหยาบจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วท่านจะไม่ต้องตายเราเคยบอกเมื่อเสาร์ที่แล้วจิตวิญญาณของท่านจะไม่ต้องตายกายสังขารของท่านจะไม่โทรมไม่เสื่อมมันจะเป็นอมตะเหมือนดังที่เรายกตัวอย่างว่ามีพระรูปหนึ่งในอดีตการมีอายุเป็น600ปี800ปียังไม่ตายใช่ไหมที่ท่านพวกท่านเรียกเขาว่าหลวงปู่หรืออะไรเนี่ยในอดีตท่านเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะเราจะบอกให้ท่านรู้แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นมีกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นอมตะเพราะสามารถบรรลุธรรมะชั้นสูงคือยกระดับจิตหยาบกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วสามารถสั่นสะเทือนจิตหยาบร่วมกับจิตวิญญาณเป็นธรรมจักรได้ทุกลมหายใจเข้าออกในยามมีสติคือในยามตื่นอาหารก็กินอาหารทิพย์เพราะมีกายเป็นทิพย์มีจิตเป็นทิพย์เพราะจิตวิญญาณมีพลังอำนาจมีพลังฤทธิ์ที่ไม่ใช่หยาบหยาบมันละเอียดอ่ะมันเป็นกายละเอียดหมดสามารถที่จะเปลี่ยนนะมิติของกายหยาบเนี่ยเปลี่ยนมิติของกายหยาบไปสู่กายละเอียดไปสู่มิติทางพลังงานได้แปลว่าล่องหนหายตัวได้โดยไม่ต้องฝึกจิตให้มีอภิญญา5หรอกล่องหนหายตัวได้ดำดินได้ดำน้ำได้ลอเหาะเหินเดินอากาศได้วาร์ปหายได้นึกออกไหมฮะอ่ะถ้าจะยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณเราจะยกระดับได้อย่างไรพระบิดาทรงเมตตาลูกๆอย่างพวกท่านนะละเอียดมากท่านฟังสดๆแล้วคิดสดๆ ด้วยสมองซีกซ้ายแล้วสร้างภาพด้วยสมองซีกขวาตามที่ท่านคิดได้ด้วยสมองซีกซ้ายมาเราก้าวหน้าไปด้วยกันวิธียกระดับจิตหยาบสู่จิตวิญญาณง่ายๆฮะ1นิพพานกิเลสให้สิ้นกิเลสคือความรู้สึกความรู้สึกมีอะไรบ้างชอบไม่ชอบ2สวยไม่สวยอันนี้เอาที่มันผูกพันกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างพวกท่านมากที่สุดนะจริงๆกิเลสเนี่ยมันมีเยอะกว่าที่เรากำลังจะบอกท่านเท่าที่พื้นที่บนหน้าจอมันจะมีให้เราบอกและก็เป็นสิ่งที่ท่านคุ้นชินกับมันเราเลยมาบอกนะชอบไม่ชอบนิพพานแปลว่าดับการเกิดดับของสิ่งนั้นดับความชอบไม่ชอบได้แล้วมันจะต้องไม่มีชอบไม่ชอบเกิดขึ้นอีกในสภาวะจิตของท่านนี่เรียกว่านิพพานกิเลสในเรื่องชอบไม่ชอบได้ละสองสวยไม่สวยเหมือนกันไม่มีคำว่าสวยไม่มีคำว่าไม่สวยไม่เบื่อหรือน่าเบื่อเร้าใจไม่เร้าใจรำคาญไม่รำคาญ5อย่างเต็มจอพอดีครับนี่คือสิ่งที่ท่านคุ้นเคยในชีวิตประจำวันใช่ไหมรู้สึกรำคาญ
เฮ้ยไม่น่ารำคาญเลยว่ะเฮ้ยรู้สึกร้าวใจเฮ้ยไม่ร้าวใจเลยว่ะเฮ้ยเบื่อเฮ้ยไม่น่าเบื่อเฮ้ยสวยเว้ยเฮ้ยไม่สวยเฮ้ยชอบเฮ้ยไม่ชอบนี่ละคือกิเลสเป็นเหตุที่ทำให้จิตหยาบไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณเกิดมาพบชาติไหนๆก็เลยถ้อยก็เพราะไอ้สอบตกข้อหนึ่งเนี่ยนิพพานกิเลสอย่างสิ้นเชิงไม่ได้ดับแล้วยังเกิดอีกเบื่อแล้วก็ยังดื้อเบื่ออีกนะเบื่อแล้วก็ไม่น่าเบื่อเพราะไม่น่าเบื่อเดี๋ยวก็เบื่ออีกอะไรแบบนี้นะนิพพานให้สิ้นประการที่สองนิพพานอะไรครับดับการเกิดดับของตัณหาให้สิ้นตัณหาตัวเนี้ยมีที่มาครับตัณหาที่มาจากกิเลสคือสวยกิเลสคือสวยใช่ไหมเกิดตัณหาคืออยากกิเลสคือไม่สวยตัณหาที่เกิดขึ้นคือไม่อยากไม่อยากคุยด้วยไม่อยากสนทนาด้วยไม่อยากคบด้วยใช่ไหมอะไรแบบนี้อยากไม่อยากสองตัณหาที่มาจากสัญญาสัญญาก็คือสัญญาขันสัญญาเนี่ยเป็นตัวหรือเป็นหน่วยบันทึกความทรงจำประสบการณ์ของจิตหยาบและหรือประสบการณ์ของจิตวิญญาณตั้งแต่3ขวบในชาตินี้จิตใต้สำนึกมันจะบันทึกเอาไว้ซึ่งถ้าเป็นภาษาของนักบวชเขาเรียกว่าบันทึกเอาไว้ในสัญญาขันธ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นภาษาจิตจักรวาลคือบันทึกเอาไว้ในจิตใต้สำนึกเห็นไหมไม่สับสนเห็นไหมมันมีจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกเท่านั้นจิตใต้สำนึกมีหน้าที่บันทึกตัณหาที่มาจากกิเลสอันที่สองตัณหาที่มาจากสัญญาขันธ์คือเป็นคนนิสัยติดกิเลสอ่ะเห็นอะไรแล้วชอบไม่ชอบเห็นอะไรแล้วอย่างเช่นถ้ามีความรู้สึกชอบพอใจก็จะทำไม่พอใจไม่ชอบก็ไม่ทำนะพอใจชอบใจจะพูดก็พูดไม่ชอบใจไม่พอใจจะพูดก็ไม่พูดถ้านิสัยสันดานเป็นอย่างเนี้ยในชาตินี้ตั้งแต่3ขวบตั้งแต่เด็กขึ้นมาตั้งแต่เล็กหัวเท่ากำปั้นเนี่ยสัญญาขันธ์ของท่านมันก็จะบันทึกนิสัยสันดานแบบนี้ของท่านเอาไว้นิสัยติดสวยไม่สวยติดชอบไม่ชอบมันก็จะทำให้เกิดตัณหาคือเกิดความอยากไม่อยากขึ้นมาโดยมีเหตุจากกิเลสนี่แหละนึกออกไหมฮะอยู่ในสัญญาขันธ์และในสัญญาขันธ์นั้นก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือตัณหาที่มาจากสันดานถ้าเรามีคำว่าสันดานท่านต้องสลับกันนะข้อ2กับข้อ3ที่เราอธิบายตะกี้เนี่ยสันดานก็คือความเคยตัวในชาตินี้ที่เป็นคนที่มีนิสัยที่มีเวทนาขันธ์สั่นอยู่เรื่อยแล้วทำให้เกิดความอยากไม่อยากเขาเรียกเป็นคนติดอยากไม่อยากในชาตินี้ส่วนในสัญญาขันธ์นั้นมันเป็นนิสัยทางจิตหยาบที่จิตวิญญาณต้องรับเอามาจากอดีตชาติเพื่อที่จะเอามาให้กับจิตหยาบในภพชาตินี้เรียนรู้ที่จะ deleteก็คือที่จะเอามันออกที่จะชำระมันออกไปจากสัญญาก็คือความทรงจำทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าสัญญาขันนะนี่เราอธิบายใหม่นะถูกต้องแล้วนะสัญญาขันก็คือมาจากอดีตชาติติดกิเลสจิตติดกิเลสมาจากอดีตชาติเลยทำให้จิตนั้นเกิดตัณหาติดตัณหาคือติดอยากไม่อยากเวลาจะทำอะไรไม่ทำอะไรก็ตามจะติดอยากกับไม่อยากสองสิ่งนี้เพราะมันมาจากสันดานไม่ดีติดจิตติดกิเลสในชาติที่แล้วส่วนสันดานในตั้งแต่3ขวบมาจนถึงปัจจุบันจิตวิญญาณของท่านก็จะมีการสั่งสมเอาไว้ในสัญญาขันธ์เหมือนกันแต่เป็นสัญญาขันธ์ในภพชาติปัจจุบันก็เลยเรียกมันว่าสันดานพี่น้องครับนี่คือนิพพานตัณหาให้สิ้นถ้าเราจะยกระดับจิตหยาบของเราสู่จิตวิญญาณซึ่งมีการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงเพราะเป็นความรักที่บริสุทธิ์แต่ถ้าเรายังสั่นเป็นกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยมันคืออยู่ในย่านความถี่ต่ำยังไงก็ขึ้นไปไม่ถึงจิตวิญญาณแน่นอนพี่น้องครับประการที่3นิพพานคือดับการเกิดดับสิ่งที่เรียกว่าราคะจริตให้สิ้นราคะจริตคืออะไร1ไม่หลงไหลในรูปลักษณ์ไม่หลงไหลในมายารูปลักษณ์รูปสวยไอ้เสื้อตัวนี้เวลาใส่แล้วโอ๊ยหุ่นเช้งสะเดะหุ่นงามเนี่ยไปติดใจไปหลงไหลในรูปลักษณ์ตรงนั้นซึ่งมันเป็นมายา2ไม่หลงไหลในรสชาตินี่คือหลงไหลด้วยปลายลิ้นรสชาติของอาหารหลงไหลในรสชาติลิ้น3หลงไหลในกลิ่นอายน้ำหอมไงราคะจริตคือติดกลิ่นหอมติดน้ำหอมไง
เนี่ยก็ทำให้จิตตกหมุนธรรมจักรไม่ได้หลงไหลในสรรพเสียงเสียงเพราะเหลือเกินอุ้ยเสียงไม่เพราะเสียงยังกะละมังแตกเอ้ยเสียงเพราะยังกับนกกระเวกหลงเสียงผู้ชายบางคนก็หลงเสียงนางการหลงเสียงนางนี่ก็คือการหมุนกรรมจักรละจิตมันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นหยาบไม่ใช่คลื่นบวกที่เป็นคลื่นความถี่สูงอย่างที่5คือไม่หลงไหลในลีลาเข้าใจคำว่าลีลาไหมลีลาก็คือจริตจักร้านมายาก็คือการหลอกลวงหรือการปรุงแต่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้รักเราหรอกแต่มันหลอกเราว่ามันรักทำมาเป็นชะอ้อนชะอ้อนเพราะหวังจะหลอกเด็กซ์เราหรือหลอกเอาประโยชน์จากเราอันนี้คุณผู้ชายส่วนใหญ่จะรู้ดีนะใช่ไหมไปเจอมายาร้อยเล่มเกวียนเข้านะเนี่ยเราต้องนิพพานราคะจริตก็คือดับการเกิดดับของราคะรูปรสกลิ่นเสียงตรงเนี้ยเราจะต้องดับไม่ต้องไม่หลงไปยึดติดมันไม่งั้นจะทำให้จิตเราตกสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำมันหมุนได้แต่กรรมจักรเท่านั้นพี่น้องครับนี่คือประการที่3ประการที่4พี่น้องครับนิพพานอารมณ์ขยะให้สิ้นอารมณ์ขยะท่านก็ต้องดับการเกิดดับมันให้สิ้นครับ1จิตท่านต้องว่างไปจากกิเลสเพราะกิเลสเป็นที่มาของตัณหาตัณหาเป็นที่มาของอารมณ์ขยะอย่างที่2ครับจิตต้องว่างไปจากตัณหาว่างจากกิเลสแล้วต้องว่างไปจากตัณหาคือความอยากไม่อยากซึ่งเป็นความอยากไม่อยากที่เป็นนิสัยหรือเป็นสันดานนะไม่ใช่ตัณหาที่เกิดจากกิเลสปัจจุบันแต่เป็นตัณหาที่เป็นสันดานที่ติดมากับจิตวิญญาณเราหมายถึงตรงนั้นนะท่านต้องว่างต้องดับการเกิดดับของความอยากไม่อยากจะทำอะไรแล้วอย่าต้องให้อยากก่อนแล้วค่อยทำจะไม่ทำสิ่งใดต้องไม่ใช้ความไม่อยากก่อนท่านจึงไม่ทำท่านจะต้องทำเพราะท่านรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรทำเป็นสิ่งดีที่ควรทำไม่ต้องทำเพราะอยากทำใช่ไหมทำดีเพราะอยากไปสวรรค์ไม่ทำชั่วเพราะกลัวเพราะไม่อยากตกนรกไอ้พันเนี้ยกำมาจากทั้งนั้นประการที่3จิตต้องว่างไปจากอัตตาอัตตาตัวนี้ก็คือตัวกูของกูไม่ใช่อัตตาตัวที่บอกว่าตัวกูยังมีกูอยู่ตัวกูยังมีตัวตนอยู่นี่คือตัวตนของกูนึกออกไหมฮะมันจะไม่เหมือนกันเราอธิบายไปแล้วถ้าท่านว่างไปจากการมีอัตตาคือยึดติดตัวกูของกูอย่างคร่ำเคร่งหรืออย่างเคร่งครัดอารมณ์ขยะมันก็จะเกิดขึ้นง่ายมากถูกยั่วยุแล้วจะเกิดอารมณ์ขยะเขาเรียกว่าจิตตกง่ายมากประการที่4อารมณ์ขยะสามารถดับการเกิดดับได้ก็คือจิตของท่านต้องว่างไปจากการยึดอัตตานะยึดอัตตายึดมั่นถือมั่นเลยมีอีโก้สูงเนี่ยว่างไปจากอัตตาตะเกียว่างไปจากการมีตัวตนนะเขาเขกหัวเราใช่ไหมเขาเขกหัวเราเราก็ทำจิตให้ว่างเขาแช่งด่าเราก็ทำจิตของเราให้ว่างก็เรียกว่ารับรู้แล้วไม่รับเอาความมีอัตตาตัวตนของตนเนี่ยความมีอัตตาตัวตนของตนมันก็จะว่างไปด้วยมันก็คือมันไม่มีเราเพราะเราไม่มีอัตตามันด่าเราแต่เราไม่รับเอาเราก็ว่างไปจากการมีตัวเราอยู่ใช่ไหมนี่คือข้อ3ว่างไปจากอัตตาแต่ว่างไปจากการยึดติดอัตตานั้นท่านเข้าใจกันดีแล้วไม่ต้องอธิบายเยอะประการที่5จิตต้องว่างไปจากการปรุงแต่งถ้าเราไปปรุงแต่งนะถูกหาเรื่องแล้วเราถือสาหาความเราไปปรุงแต่งเข้าอารมณ์ขยะก็จะเกิดขึ้นยั่วให้โลภยั่วให้ลุ่มหลงยั่วให้งมงายยั่วให้โมโหยั่วให้โกรธยั่วให้อยากยั่วให้ไม่อยากยั่วให้ยิ้มยั่วให้ไม่ยิ้มยั่วให้ร้องไห้สารพัดถ้าจิตท่านว่างไปจากการปรุงแต่งเมื่อถูกเขายั่วจิตท่านไม่ปรุงแต่งคือรับรู้และไม่รับเอาอารมณ์ขยะของท่านก็นิพพานได้สนิทเลยครับทั้งหมดเนี่ยคือนิพพานอารมณ์ขยะเป็นวิธีการยกระดับจิตหยาบของท่านสู่จิตวิญญาณซึ่งเป็นจิตที่ละเอียดกว่าประการที่5นิพพานสันดานไม่ดีให้สิ้นดับการเกิดดับสันดานที่มันอยู่ในขันสัญญาขันให้สิ้นเช่นสันดานเห็นแก่ตัวมันจะทำให้ท่านเนี่ยหมุนกรรมจักรต่อไปอีกภาษาบ้านๆเขาบอกขี้เอาสันดานเห็นแก่ตัวคือขี้เอาไม่ต้องอธิบายความนะภาษาไทยชัดๆถ้าเป็นฝรั่งคงต้องอธิบายประการที่2คือสันดานหวงแหนเป็นคนสันดานหวงแหนหวงตัวเองไม่ใช้อ่ะงั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็หวงไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวเองก็หวงแหนก็แปลว่าคอยระวังคอยป้องกันของตัวเองเอาไว้
หวงแหนคือคอยระวังคอยป้องกันไม่ให้ใครมาแตะต้องไม่ให้ใครมาสัมผัสไม่ให้ใครมายุ่งทั้งตัวเองนะเหมือนหมาหวงก้างหมามันไม่กินก้างมันไม่มีเนื้อให้มันกินแต่มันก็หวงนี่เหมือนกันเขาเรียกขี้งกไม่รู้จักแบ่งปันให้แบ่งปันให้คนอื่นเพราะตัวเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่ก็งกไม่ให้นิพพานตรงสันดานไม่ดีตรงนี้ให้สิ้น 3. สันดานเอาเปรียบเอาเปรียบคนอื่นคนอื่นกินแรงเยอร์ซึ่งเป็นเครื่องดื่มชูกำลังแต่ไอเวนิเซอร์เป็นคนเอาเปรียบเพื่อนชอบกินแรงเพื่อนไอคนที่กินแรงเพื่อนคือคนที่ขี้เกียจนั่นเองประการที่4สันดานเอาแต่ใจตัวเองต้องนิพพานคือดับการเกิดดับการเอาแต่ใจตัวเองให้ได้ขี้โมโหขี้ใจน้อยเอาแต่ใจตัวเองขี้โมโหขี้ใจน้อยแต่ไอ้ขี้โมโหเนี่ยน่าเกลียดกว่าและน่ากลัวด้วยส่วนขี้ใจน้อยนั้นบางทีมันก็น่ารักนะแต่ถ้ามันขี้ใจน้อยมากเกินไปก็น่าหมั่นไส้เหมือนกันน่ารำคาญเหมือนกันทำให้เราจิตเกิดกิเลสจิตตกเหมือนกันนะครับสันดานเอาแต่ใจตัวเองคือขี้โมโหเพราะไม่ได้อย่างใจครับจะโกรธโมโหจะมุทะลุดุดันนะต้องนิพพานสันดานลวงโลกไอ้สันดานลวงโลกคือไอ้คนขี้หกคือขี้เท็จพูดเท็จอ่ะพูดในสิ่งที่ไม่จริงแล้วหลอกลวงอ่ะเขาเรียกว่าคนขี้เท็จนิพพานสิ่งไม่ดีตรงนี้ซะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านไปแสดงออกกับคนอื่นเนี่ยมันจะชวนให้คนอื่นเนี่ยได้รับเอาเงื่อนไขด้านลบจากท่านที่มีขี้ทั้งหมด 5-6 ขี้เนี่ยไปหมุนกรรมจักรตามท่านไปด้วยเห็นไหมฮะเราเกิดมาเนี่ยต้องร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นกับต้นไม้กับสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเพื่อนมนุษย์ช่วยกันหมุนธรรมจักรเพื่อใช้ความรักหรือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกให้สมดุลนี่คือภารกิจของจิตวิญญาณนิพพานประการที่6ไม่ใช่นิพพานแล้วนะเมื่อนิพพาน5อย่างได้เรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้าล็อกตรงที่ท่านได้เรียนรู้ตามมรรควิถีจิตจักรวาลว่าท่านจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกทางด้านบวกให้ได้จิตสำนึกด้านบวกที่ท่านต้องสั่นสะเทือนเมื่อจิตนะว่างก็คือนิพพานขยะทั้งหมด5ประการไปหมดแล้วรักเพื่อความสงบสุขท่านต้องรักคนอื่นเพราะจิตมันว่างจากขยะหมดแล้วใช่ไหมโลภะโทสะโมหะมันว่างหมดแล้วมันจะมีที่ว่างให้ท่านเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักเป็นความรักที่บริสุทธิ์เหมือนกับที่เราบอกว่าโปรตีนที่บริสุทธิ์ท่านต้องกินจากพืชไม่ใช่กินเลือดเนื้อของสัตว์เพราะนั่นเป็นโปรตีนที่ไม่บริสุทธิ์มันจะเป็นพิษเป็นภัยกับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี่เหมือนกันครับความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นความรักเพื่อให้นะไม่ใช่ความรักเพื่อเอาความรักมี2 อย่างรักเพื่อให้กับรักเพื่อเอาท่านมาดูนะเอารักเพื่อให้รักเพื่อความสงบสุขรักเพื่อจิตใจของท่านน่ะมีความสงบสุขถ้าท่านได้รักคนอื่นจิตของท่านก็จะสงบสุขใช่ไหมท่านจะมีความสงบสุขเมื่อได้รักคนอื่นและสงบสุขในจิตใจเมื่อรู้ว่าคนอื่นรักท่านนี่คือข้อ1ท่านต้องฝึกสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกด้วยประการที่1คือรักเขาเพื่อให้ตัวเรามีความสงบสุขในจิตใจประการที่2รักเพื่อสร้างสันติสุขฉันรักเธอเธอรักฉันพวกเธอทุกคนรักกันรวมทั้งฉันรักพวกเธอนี่คือข้อ2เป็นการรักเพื่อที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของหมู่เฮาในทีมงานของพวกเราในครอบครัวของเราสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นเพราะมีคนรักกันมากกว่า2คนเป็นรักเป็นการรักเพื่อความสงบสุขในจิตใจและเป็นความรักเพื่อสร้างความสงบสุขในบ้านในครอบครัวในบ้านเมืองในประเทศชาติในสังคมในชุมชนในหมู่บ้านในทีมงานอย่างนี้เขาเรียกว่ารักเพื่อสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันความรักประเภทที่3รักเพื่อที่จะได้รักเรามีความสุขมากเลยที่วันนี้เราได้เรียนรู้ที่จะรักเธอทั้งที่เธอทำตัวไม่น่ารักกับฉันแต่ฉันมีความสุขมากเลยที่ฉันสามารถรักคนไม่น่ารักอย่างเธอได้นี่อย่างเรียกว่ารักเพื่อที่จะได้รักมีความสุขซึ่งจิตมันจะสั่นเซียนเป็นบวกและมันหมุนธรรมจักรทันทีประการที่4รักเพื่อให้เหมือนกันนะรักเพื่อให้อย่างไร้เงื่อนไขก็แปลว่าเรารักเขาโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องรักเราก็ได้เรารักเขาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสมรับสมรักได้ไม่เหมือน
ผัวตัวเมียมันรักเพื่อให้รักเพื่อเอาไม่บริสุทธิ์นะที่รักจ๊ะฉันรักเธอนะเธอจะต้องรับรักฉันนะถ้าเธอไม่รับรักฉันเนี่ยฉันคงแย่แน่ฉันจะเป็นจะตายแน่เลยถ้าเธอไม่รับรักฉันน่ะฉันรักเธอนะนี่เค้าเรียกว่ารักเพื่อเอาแล้วเราเป็นรักที่มีเงื่อนไขเนี่ยเธอต้องทำดีกับฉันมากๆต้องทำให้ฉันไว้ใจว่าเธอเป็นคนน่ารักจริงและไม่นอกใจฉันฉันถึง

เป็นลูกผัวตัวเมียของใครก็ตามแต่เราก็มีสิทธิ์จะรักเขาได้เพราะเราไม่ได้รักเพื่อจะเอาเขามาเป็นผัวเราหรือไม่ใช่รักจะเอาเขามาเป็นเมียเราแต่เรารักเพื่อที่จะรักอย่างแล้วไม่มีเงื่อนไขเราจะมีความสุขเข้าใจไหมครับประการที่5เรารักเราจะรักเพื่อปณิธานแห่งนิพพานเรารู้ว่าหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ให้จิตหยาบเราทำแทนคือต้องรักให้ได้ถึงแม้ไม่น่ารักต้องให้อภัยให้เป็นถึงแม้มันทำตัวไม่น่าให้อภัยและเราจะต้องไม่ก้าวล่วงกลับคืนด้วยถ้ามันกวนตีนเรามันหาเรื่องเรานี่คือการรักเพื่อปณิธานแห่งนิพพานเพื่อให้จิตวิญญาณนั้นบริสุทธิ์จิตวิญญาณแก่นแท้เราในบริสุทธิ์เมื่อทิ้งกายสังขารเมื่อไหร่สามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้ไปกราบพระบาทพระบิดาในพระนิเวศของพระองค์ซึ่งเป็นแดนสุญญตานั้นได้นี่คือ6สั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเป็นหนึ่งเดียวกันคืออย่างไรคุณสมบัติของจิตหยาบที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้แล้วท่านต้องรู้ให้ละเอียด1ต้องว่างไปจากกิเลส2ต้องว่างไปจากตัณหาจิตหยาบของท่านนะจะต้องมีคุณสมบัติคือว่างไปจากกิเลสว่างไปจากตัณหาว่างไปจากราคะจริตนี่คล้ายๆกระทบทวนที่เราพูดมาทั้งหมดเลยใช่ไหม4ว่างไปจากอารมณ์ขยะทั้งปวง5ไม่มีอาฆาตพยาบาทว่างไปจากการอาฆาตพยาบาทและประการสุดท้ายคือว่างไปจากการมีตัวกูของกูแต่ว่างไปจากการที่กูรู้ว่ากูมีตัวกูอยู่เนี่ยว่างไม่ได้แต่ว่างไปจากการมีตัวกูของกูซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญที่มันจะทำให้เกิดกิเลสและตัณหาคือความอยากไม่อยากเกิดขึ้นและมันนำไปสู่อารมณ์ขยะที่เอาไปใช้ในการสั่นสะเทือนขันธ์ 5แล้วมันจะเกิดเป็นกรรมจักรตลอดแล้วมันก็มีกงจักรคือกฎแห่งกรรมเวียงมหาจิตวิญญาณทำให้เราตายแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดไปตามกฎแห่งกรรมและต้องมีกรรมเป็นกำเนิดมีสังสารวัฏนี่คือกงจักรที่เกิดขึ้นจากการหมุนกรรมจักรในชีวิตประจำวันและพายุหมุนพัดเข้ามาทำลายจังหวัดท่านประเทศของท่านพื้นตำบลหมู่บ้านของท่านน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะภูเขาไฟปะทุพายุหมุนพายุฤดูร้อนไซโคลนพายุลูกเห็บนะพายุหิมะพวกนี้คือกงจักรทั้งนั้นที่มันเป็นกรรมจักรที่ซัดเหวี่ยงคืนมายังมนุษย์ผู้ที่ก่อกรรมนั้นขึ้นมาถ้าท่านอยากจะให้ไม่มีภัยพิบัติทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียชีวิตท่านต้องรีบหมุนธรรมจักรร่วมกันเยอะๆหมุนธรรมจักรร่วมกันให้ได้พื้นที่ของท่านจะปลอดภัยจากภัยพิบัติที่ท่านเรียกมันว่าภัยธรรมชาตินะถ้าภัยธรรมชาตินะเวลามันซัดมาเนี่ยมันไม่ทำให้ท่านเสียหายไม่ทำให้บ้านพังไม่ทำให้เสียชีวิตถ้ามันเป็นธรรมชาติแต่ที่มันมาแล้วลมมาแผ่นดินไหวมาน้ำมาเป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่ทำให้เกิดความเสียหายมีคนตายอย่าไปเรียกว่าธรรมชาติครับธรรมชาติต้องเป็นสิ่งที่ดีงามถ้ามันไม่ดีทำให้คนตายนั่นแสดงว่าภัยพิบัติไม่ใช่ภัยธรรมชาติจงรับรู้เอาไว้ด้วยโอเคนะคุณสมบัติของจิตหยาบถ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยตัวชี้วัดคือท่านต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะไปมองสิ่งที่ไม่มีไม่ได้นะมองสิ่งที่มีอยู่ว่าถ้าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วเนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างไรเนี่ยนะมันมองแบบนั้นไม่เกิดประโยชน์มองแบบนี้เกิดประโยชน์ครับว่างไปจาก6อย่างเนี่ยครับประการต่อมานะถ้าตอนเป็นมนุษย์นะมีกายหยาบถ้าท่านว่างไปจาก6ประการเนี้ยเขาเรียกว่าท่านน่ะเป็นผู้ที่ไม่ตกเป็นทาสของการยั่วยุย้าวยวนแสดงว่าจิตของท่านเป็นอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าหรือเงื่อนไขย้าวยวนแต่ถ้าท่านตายไปจากการเป็นมนุษย์เหลือแต่จิตวิญญาณถ้าท่านจิตวิญญาณท่านเนี่ยไม่มีทั้ง 5-6 อย่างนี้ติดตัวไปเพราะจิตหยาบเนี่ยสามารถโมดิฟายได้ละลดเลิกได้จิตวิญญาณไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาราคะไม่มีอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าจิตของท่านเนี่ยจิตวิญญาณท่านเป็นสุญญตาเพราะฉะนั้นจิตอุเบกขาคือตอนที่จิตวิญญาณอยู่ในกายมนุษย์มีชีวิตอยู่แต่ถ้าจิตวิญญาณทิ้งกายสังขารไปแล้วเป็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณแล้วว่างไปจาก6 สิ่งนี้เขาเรียกว่าจิตสุญญตาจิตเป็นสุญญตามีตาเป็นศูนย์เพราะว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแบบกายหยาบของมนุษย์ใช่ไหมสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งทั้งหลายจิตหยาบจึงหลงมิติและทำให้เกิดกิเลสหนาตัณหาเยอะขึ้นมานะเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสทุกช่องทางเรียกว่าตาหมดเขาเรียกว่าตาทั้ง5กับจิตหยาบข้างในอีกหนึ่งนะเป็นอายตนะภายในอีกหนึ่งเรียกว่าตาในนะคือจิต
คืออายตนะ

ที่6นึกภาพออกไหมครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตาจิตวิญญาณไม่มีตาเพราะไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้จิตวิญญาณจึงเป็นสุญญตาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณเพื่ออะไรต้องพูดให้ชัดต้องเมื่อสอนเรื่องนี้แล้วพระบิดาบอกว่าต้องสอนให้ชัดเพราะมันคือพระคัมภีร์ที่เขียนด้วยปากเขียนด้วยเสียงและหน้าพระคัมภีร์ถูกเก็บไว้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือใน YouTube ใน Facebook ยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณเพื่ออะไรเพื่ออะไรท่านรู้ไหมประการที่หนึ่งเพื่อเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณเพื่อเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะตอนแรกเกิดมาเป็นมนุษย์แยกออกจากกันจิตหยาบแยกออกมาจากจิตวิญญาณพอเราจะประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ของจิตวิญญาณก่อนที่เราจะหลุดพ้นกลับบ้านหรือนิพพานแท้ไม่ใช่นิพพานเจียมแท้จิตหยาบกับจิตวิญญาณนั้นต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ไม่ใช่ตายแล้วเสียจิตหยาบไปทุกภพชาติถ้าภพชาตินี้จิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันได้เวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณหลุดพ้นเหมือนสัตว์อ่ะเวลาตายแล้วเขามีแต่จิตวิญญาณถูกต้องไหมเวลาตายแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างแล้วก็ย้อนกลับมาเกิดใหม่หรือจะไปไหนก็ได้ถ้าสมดุลนะเขาไม่มีจิตหยาบนะตายง่ายด้วยไม่มีจิตหยาบจิตวิญญาณของมนุษย์ก็เหมือนกันครับถ้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตหยาบได้ก็แสดงว่าประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมเพราะถ้าจิตหยาบจิตวิญญาณยกระดับเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็เท่ากับว่าคืนความสมดุลให้กับจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้เพื่อเตรียมพร้อมจะนำพาตัวเองเดินทางกลับบ้านแดนสุญญตาแดนสุญญตาคือแดนที่ไม่มีอายตนะทั้ง5และจิตภายในที่เป็น6เป็นดินแดนของผู้ที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ถูกต้องไหมประการที่2ยกระดับจิตหยาบให้เข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเพื่ออะไรเพื่อคนตนเองให้เป็นมนุษย์ถ้าจำได้ท่านจะจำว่ามนุษย์มาจากคำว่ามนหรือมณะแปลว่าจิตอุสยะเป็นคำท้ายที่คำว่ามณะสนธิกันกับคำว่าอุสยะมณะแปลว่าจิตอุสยะคือสวยคือสูงเอาสองคำมารวมกันก็คือมนุษย์หมายถึงผู้ที่มีจิตใสใจสวยเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สูงส่งมีจิตใจที่งดงามมากไม่ใช่มีจิตใจที่ตกต่ำเพราะสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ต่ำทำแต่ระยำทำแต่กรรมชั่วหมุนแต่กรรมมาจากแต่ถ้ามีจิตใสใจสวยมีจิตสูงสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่สูงก็คือคลื่นของความรักทำให้เราเนี่ยสามารถหมุนธรรมจักรได้นี่คือคำว่ามนุษย์แปลว่าประสบความสำเร็จเพราะจิตวิญญาณอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเอาเมตตาธรรมมาค้ำจุนโลกเพราะถ้าท่านยังคนเรียกว่าคนคอหยักหยักสักแต่ว่าคนยกระดับกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรไม่สำเร็จหรือเป็นไม่ได้ก็เสียชาติเกิดไปอีกหนึ่งภพชาติที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมเกิดมาเป็นหลายหมื่นภพชาติท่านหลุดพ้นไม่ได้นิพพานกลับบ้านไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่สามารถประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6ซึ่งเป็นภารกิจของจิตวิญญาณซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหมุนธรรมจักรเพื่อมอบความรักความเมตตาให้กับโลกพี่น้องครับประการที่3ยกระดับจิตหยาบถึงจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ออะไรเพื่อคืนอำนาจให้แก่จิตวิญญาณเพราะอำนาจทั้งหมดเนี่ยจิตหยาบจิตวิญญาณเนี่ยแบ่งให้จิตหยาบมาหมดให้อำนาจมาเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้สำเร็จเมื่อยกระดับให้เป็นหนึ่งเดียวก็เพื่อที่จะคืนอำนาจและหน้าที่ทั้งหมดให้กับจิตวิญญาณแล้วให้จิตวิญญาณเนี่ยออกมาทำหน้าที่สั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพื่อปฏิบัติภารกิจของตัวเองด้วยตนเองนั่นเองประการที่4ครับคือทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6ได้แล้วก็คนตนเองกับโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะทำสามเหลี่ยมกันกับพระบิดาได้ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาไว้นี่คือถ้ายกระดับจิตหยาบให้เข้าถึงซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณแล้วประโยชน์ที่จะได้ก็คือ6ประการนี้6ประการที่เรากล่าวมานี้ชัดไหมพี่น้องครับเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันคนตนเองให้เป็นมนุษย์คืออำนาจให้แก่จิตวิญญาณทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6ได้คนตนเองกับโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาไว้การทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาไว้ถ้าเป็นภาษาของสายธรรมะเขาบอกว่ามีสายทองหรือโซ่ทองระหว่างจิตวิญญาณของเราเนี่ยนะยึดรั้งเอาไว้กับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือกับพระเจ้าการทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาไว้ก็คือ
การสร้างสร้อยทองหรือโซ่ทองคล้องตนเองไว้ซึ่งยึดโยงเอาไว้กับพระบิดาหรือกับพระเจ้าเวลาจิตวิญญาณทิ้งกายสังขารเมื่อไหร่เพราะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตหยาบแล้วก็จะสามารถหลุดพ้นเดินทางกลับบ้านคืนสู่แดนสุญญตากลับไปกราบพระบาทพระบิดาเพราะโซ่ทองเนี้ยปลายสายฝั่งโน้นพระบิดาทรงถือไว้ลูกๆทุกคนจึงต้องกลับบ้านกลับคืนสู่แดนสุญญตาพี่ๆน้องๆครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับพระบิดาบอกว่าถ้าไม่บอกมนุษย์ก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันก็จะใช้มันไม่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทำงานได้อย่างไรเราจะกล่าวคร่าวๆให้พี่ๆน้องๆทาง Facebook 302ท่านและทาง YouTube 456ท่านในตอนนี้ณเวลานี้ได้ฟังได้กระจ่างสว่างกมลนะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทำงานอย่างไร1ได้พลังงานความรักจากดวงอาทิตย์พลังงานความรักจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะทำให้กลไกในร่างกายของมนุษย์เนี่ยสามารถผลิตสร้างวิตามินสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าวิตามินชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวิตามินดีมนุษย์เรียกว่าวิตามินดีวิตามินเนี่ยมันไม่ตัวของมันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวที่มีประโยชน์โดยตรงกับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แต่มันมีประโยชน์ในการที่กระตุ้นให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยนะสามารถผลิตสร้างสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ได้ถ้าไม่มีวิตามินดีร่างกายของเราถ้าไม่ได้รับพลังวิตามินไม่ได้รับพลังงานจากแสงแดดร่างกายของเราก็จะไม่สามารถสร้างวิตามินดีได้เพราะวิตามินดีไม่ได้มีอยู่ในอาหารที่เราบริโภคแต่ร่างกายเราต้องสร้างขึ้นมาเองโดยใช้แสงแดดใช้ความรักก็คือแสงสว่างความร้อนแรงกับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เป็นผู้ช่วยกระตุ้นให้มันเกิดการผลิตเกิดขึ้นทุกวันนี้มนุษย์เราแต่ละคนนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองนะครับกรุงเทพมหานครในเมืองใหญ่ๆที่มีตึกรามบ้านช่องเยอะๆจะเป็นคนที่ขาดพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยที่จะมากระตุ้นให้เกิดการผลิตสร้างวิตามินดีขึ้นในร่างกายเราเนี่ยขาดอยู่คนละโดยเฉลี่ยประมาณ 20% ของทั้งหมดที่จะต้องมีเพื่อจะเอามาผลิตสร้างวิตามินดีเพราะฉะนั้นท่านควรจะออกแดดบ้างอย่าดีแต่ออกเดทอย่างเดียว ออกแดดบ้างตากแดดสัก15นาที20นาทีแดดอ่อนๆตอนเช้าๆประมาณ9โมง10โมงเช้าท่านจำไว้นะแดด10โมงเช้าของทุกวันนี้ถ้าท่านย้อนอดีตไป50ปีมันก็คือนะแดดตอน10โมงเช้าของวันนี้มันจะร้อนเท่ากับแดด11โมงเช้าแปลว่ามันร้อนมากกว่าเดิมแดด11โมงเช้าของทุกวันนี้มันจะร้อนเท่ากับแดดตอนเที่ยงวันของที่อดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเวลาไปอาบแดดนะฮะประมาณ9โมงถึง10โมงเช้านะแล้วไม่ต้องนานครับใช้เวลาประมาณ15นาที20นาทีก็พอไปอาบแดดไปเดินเล่นใต้ต้นไม้รำไรแล้วออกแดดบ้างอย่าไปกลัวผิวไม่สวยเนี่ยเราไม่ได้ตากนานไม่ต้องกลัวว่าผิวหนังจะเป็นมะเร็งเพราะแดดนี่นะเราก็แอบกระซิบบอกความลับให้ท่านร่างกายเราจะต้องได้พลังงานความรักจากดวงอาทิตย์เพราะมันเอามาผลิตสร้างวิตามินในร่างกายได้เนื่องจากวิตามินบางชนิดร่างกายต้องการแต่ได้รับจากสารอาหารเนี่ยไม่ได้2พลังงานไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำพลังงานไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าดิจิตอลลิสเป็นนะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกลไกทางไฟฟ้าไม่เลยดิจิตอลลิสถูกติดตั้งไว้ในเซลล์ร่างกายโลกหมุนมนุษย์ช่วยให้โลกหมุนมันก็จะเหวี่ยงเอาคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นสนามแม่เหล็กออกมาห่อหุ้มมนุษย์โลกเอาไว้พอโลกพามนุษย์หมุนร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีกลไกทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เรียกว่าดิจิตอลลิสเนี่ยนะมันก็จะตัดผ่านสนามแม่เหล็กทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาในระบบเซลล์ร่างกายและทำให้ร่างกายเนี่ยมีชีวิตนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่หัวใจทำงานตับไตไส้พุงทำงานได้ด้วยระบบไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นในระบบเซลล์โดยโลกพาหมุนแล้วทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กโลกและไม่มีดิจิตอลลิสต์อยู่ในระบบเซลล์ทุกเซลล์ของอวัยวะร่างกายมนุษย์เราไม่สามารถจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณของท่านปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณได้ท่านเห็นไหมพระบิดาทรงสุดยอดไหมทรงออกแบบในสิ่งเหล่านี้ใครยังดันทะลึ่งบอกว่าธรรมชาติสร้างมนุษย์ทุกอย่างเนี่ยธรรมชาติสร้างใครยังไปนึกแบบโง่ๆแบบนั้นอีกก็เชิญนะครับอธิบายให้ฟังแล้วทุกอย่างมีที่มาที่ไปเราไม่รู้จะโกหกหลอกลวงท่านไปทำไมประการที่3สัญชาตญาณจากจิตวิญญาณเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เวลาเป็นเด็กตั้งแต่เกิดแว้เวลาตกฟากหรือตอนอยู่ในท้องก็ตาม
พระบิดาให้มีจิตวิญญาณมาปฏิสนธิกับกายหยาบเนี่ยพระบิดาตอนนั้นสมองของทารกน้อยยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นสมองสองซี่อีกสองก้อนใช่ไหมยังต้องใช้จิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณจึงมีสัญชาตญาณที่พระบิดาทรงประทานเอาไว้ให้เพื่อจิตวิญญาณเนี่ยสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้สั่นสะเทือนใน2มิติตั้งแต่ยังเริ่มต้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่ในท้องแล้วก็ตกฟากออกมาภายนอกท่านนึกออกไหมทุกอย่างเนี่ยจะใช้สัญชาตญาณทั้งหมดพระองค์ทรงเป็นวิตกกังวลเหมือนกันว่ากลัวว่าลูกๆอย่างพวกท่านที่โตแล้วเป็นเด็กหนวดแล้วน่ะจะไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยใช้สัญชาตญาณไม่ได้ใช้ปัญญาญาณหรือสติปัญญาเพราะสมองยังไม่ได้รับการพัฒนายังไม่ได้เติบโตมันจะต้องค่อยๆโตพระบิดาให้ใช้สัญชาตญาณของจิตวิญญาณแทนรู้หิวรู้หาวรู้แฉะรู้ปวดท้องรู้กระหายเป็นเด็กทารกพูดไม่ได้แต่จะแสดงอาการด้วยสัญชาตญาณเพื่อให้พ่อแม่รับรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าลูกมันกำลังแฉะเพราะมันฉี่ลูกรู้เพราะมันอึเลอะผ้าอ้อมลูกมันร้องงอแงเพราะเสียดท้องเพราะท้องอืดท้องเฟ้อนะมันไม่สบายตัวมันถูกมดกัดอะไรพวกนี้หรือมันร้อนมันหนาวไปเด็กมันร้องงอแงขึ้นมาปั๊บเนี่ยสัญชาตญาณแสดงออกมาแล้วพ่อแม่ก็ใช้สัญชาตญาณในการรับรู้และเรียนรู้แล้วก็รู้ได้ด้วยว่าลูกปวดท้องลูกหิวลูกกระหายลูกโดนมดกัดแมลงต่อยอะไรแบบนี้ครับนั่นคือสัญชาตญาณและเวลาหิวเวลาหาวเวลาง่วงเด็กน้อยก็ใช้สัญชาตญาณพ่อแม่รู้หมดท่านสังเกตมาท่านโตเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กหนวดจนถึงทุกวันนี้เวลาท่านหาวเนี่ยท่านสั่งให้ตัวเองหาวได้ไหมหรือท่านสั่งตัวเองว่าอย่าหาวนะอย่าง่วงนะท่านสั่งได้ไหมเวลาหิวท่านสั่งตัวเองว่าห้ามหิวนี่ได้ไหมนายกเว้นทนหิวเวลาท่านกระหายน้ำท่านจะสั่งตัวเองว่าห้ามกระหายนะก็ไม่ได้ยกเว้นท่านทนกระหายใช่หรือไม่พี่น้องครับเวลาสัญชาตญาณมันไม่ให้ท่านนอนแล้วท่านตื่นแล้วท่านจะนอนเล่นได้ไม่นานนะเดี๋ยวท่านก็รำคาญตัวเองสัญชาตญาณมันสั่งว่าลุกได้แล้วอย่านอนแช่นะรอให้แม่มาล้างอะไรเนี่ยมีชื่อใครก็ไม่รู้อยู่ใน Facebook นะใช่ไหมขอแซวเล่นนะครับนะมีสัญชาตญาณเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทำงานแบบนี้ประการที่4พลังงานความรักจากจิตวิญญาณเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์ทำงานพลังงานความรักจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นเหมือนแบตเตอรี่ของรถยนต์เครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เราต้องใช้พลังงานพลังงานเนี่ยได้จากการชาร์จถูกไหมโลกหมุนพอชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีพลังงานไฟฟ้าเหลือเฟือจิตวิญญาณก็จะเอาพลังงานที่เหลือเฟือนั้นไปเก็บเอาไว้ที่ต่อมไทมัสซึ่งเป็นต่อมที่อยู่ด้านหลังทรวงอกของมนุษย์เนี่ยเวลาถ้าเกิดโลกเกิดมีปัญหาเนี่ยสนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนเหมือนอย่างทุกวันเนี่ยทำไมร่างกายของท่านจึงมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องเพราะมีไฟฟ้าสำรองอยู่ที่ต่อมไทมัสต่อมไทมัสหลังทรวงอกเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ของจิตวิญญาณท่านรู้ไหมมนุษย์ยุคพลังงานใหม่เราจะบอกให้ท่านฟังจะมีหน้าอกยกตั้งขึ้นเหมือนซูเปอร์แมนเพราะต่อมไทมัสจะมีขนาดใหญ่ขึ้นโตขึ้นกว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันเมื่อมันใหญ่ขึ้นโตขึ้นเพราะอะไรเพราะมันต้องเก็บพลังงานเอาไว้เยอะมากเนื่องจากต่อไปเนี่ยมนุษย์โลกในยุคพลังงานใหม่ซึ่งเป็นเด็กๆจากฟ้าสีครามมาเกิดและพวกท่านที่พระบิดาคัดไว้เป็นปลาที่หายใจด้วยปอดแล้วถูกคัดไว้จะต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางจิตเป็นภาษาสากลกับจักรวาลได้เพื่อที่จะเรียนรู้ในการสื่อสารสัมพันธ์กันกับจักรวาลกับรูปธรรมที่อยู่ที่ดาวดวงอื่นพลังอำนาจทางจิตท่านจึงต้องสูงกว่าปกติมันจึงต้องใช้พลังแบตเตอรี่ที่มีวัตต์สูงๆมีความเข้มข้นทางไฟฟ้าสูงๆโอเคไหมไม่ว่าหญิงหรือชายนะมีนมโตแล้วหน้าอกจะยกตั้งขึ้นก็ยิ่งโตเข้าไปอีกนะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เวลาเดินเนี่ยก็ยืดอกพึงผายเลยครับอกผายไหลพึงธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นท่านต้องเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาจิตสื่อสารกับจักรวาลสื่อสารกับรูปธรรมที่ดาวดวงอื่นอย่างเช่นเราบอกพี่ๆน้องๆเราอยู่ที่ดาวพฤหัสเนี่ยต่อไปเนี่ยมนุษย์ทุกคนสามารถสื่อสารกับพี่ๆน้องๆที่ดาวพฤหัสได้แต่จะต้องมีพลังของแบตเตอรี่ที่ไทมัสเนี่ยที่ทรวงอกเนี่ยต่อมเนี่ยจะต้องโตโอเคนะเราบอกไว้แค่นี้ถ้าอยากรู้ว่ามันจริงไม่จริงยังไงรักษาอายุให้ยืนยาวเป็น100ปีให้ได้รีบหมุนธรรมจักรให้สำเร็จแล้วเลิกหมุนกรรมจักรซะยังมีเวลาพอนะอยากจะอายุยืนยาวอยากจะช่วยงานพระบิดาช่วยงานเราอ่ะก
ก็ช่วยตัวเองให้ได้ก่อนไม่ใช่ได้แต่ฝันว่าจะช่วยเราแต่ตัวเองไม่ช่วยไม่ทำประการที่5พลังปัญญาจากสมองสองซีกไม่ต้องอธิบายเยอะนะเพราะวันหน้าจะสร้างเป็นหลักสูตรให้สมองซีกซ้ายใช้วิเคราะห์นะสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะอะไรทั้งหมดเนี่ยจิตจะต้องมาใช้สมองในการคิดวิเคราะห์เพื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจะให้เข้าใจความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์เป็นวิชาการเป็นตัวตนเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเนี่ยสมองซีกขวาจะต้องทำงานด้วยการสังเคราะห์เพื่อเอาแต่เนื้อเช่นพืชสังเคราะห์แสงเพื่อเอาอาหารมาใช้เลี้ยงลำต้นใบกิ่งก้านดอกใช่ไหมสังเคราะห์แสงไม่ใช่วิเคราะห์อาหารเอาอาหารเข้าไปแล้วไปวิเคราะห์แยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเอามาสังเคราะห์กับแสงใช้คลื่นแสงนะใช้โฟโต้หรือโฟตอนเนี่ยช่วยก็จะได้สารอาหารขึ้นมาเพื่อเลี้ยงดูลำต้นทำให้เจริญเติบโตพลังปัญญาจากสมองสองซีกของมนุษย์ก็เหมือนกันเอามาช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จคนเราจะโง่และประสบความสำเร็จไม่ได้มีปัญหาแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าโง่คือใช้สมองไม่เป็นมีปัญญาแต่ใช้ไม่เป็นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นสมองของมนุษย์เนี่ยสำคัญไหมสำคัญประการต่อมาประการที่6พลังกายจากกายสังขารที่สมบูรณ์ถ้าร่างกายสมบูรณ์แปลว่าไม่ขี้โรคไม่อ่อนแอไม่เจ็บอดๆแอดนะร่างกายที่สมบูรณ์ก็คือไม่พิการร่างกายแข็งแรงมากมีภูมิต้านทานโรคสูงมีอายุยืนยาวใช่ไหมเครื่องยนต์แห่งกรรมมันทำงานยังไงก็ทำงานด้วยพลังกายมีแรงเขาเรียกมีแรงมีแรงถ้าไม่มีแรงทุกอย่างมีหมดอย่างอื่นมีหมดถ้าไม่มีแรงเป็นไงพี่น้องครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการสื่อพระโอวาทถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาลจากพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านท่านจะเห็นว่าพ่อรักพวกท่านมากทรงเมตตาสอนท่านละเอียดยิบสอนทุกเรื่องสอนทุกมุกสอนทุกเม็ดจำไว้ว่าตอนนี้คือตอนที่357เป็นตอนที่พระบิดาทรงสอนเรื่องคน2มิติคนเป็นทั้งกริยาและคนทั้งเป็นทั้งคำนามถ้ายังคน2มิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันยังไม่สำเร็จจะเรียกว่ามนุษย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถามว่าที่ท่านบอกตัวเองว่าท่านคือมนุษย์คนหนึ่งนั้นน่ะท่านกำลังเข้าใจผิดใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านหมุนธรรมจักรได้แล้วนะเรายอมท่านครับให้ท่านเรียกตัวเองว่ามนุษย์โอเคไหมเขาเรียกยักษ์ว่ายักษ์ตนหนึ่งนะเขาไม่ได้เรียกว่ายักษ์คนหนึ่งท่านเห็นป่ะเพราะว่ายักษ์เนี่ยเขาจะไม่สามารถหมุนธรรมจักรเหมือนมนุษย์ได้เพราะยักษ์มันดุดันนะยักษ์มันดุดันมีแต่ความดุร้ายไม่น่ารักไม่ร้ายเดียงสาอะไรต่อฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ขอขอบคุณน้องบุญธรรมนะครับและทีมงานทุกคนนะรวมทั้งพี่ๆรูปธรรมชั้นสูงด้วยที่ช่วยกันในการทำหน้าที่ถ่ายทอดคลื่นการคิดจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าในระบบจิตสู่จิตระหว่างเรากับพระองค์มาให้กับลูกแกะตัวเล็กตัวน้อยซึ่งเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรอยู่ก็ตามจะนับถือลัทธิอะไรอยู่ก็ตามหรือไม่เอาอะไรเลยก็ตามพระองค์ทรงเมตตาทรงรักลูกแกะทุกตัวของพระองค์และให้เราซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์ขณะที่มาจุติอยู่บนโลกนี้ให้มาทำหน้าที่เพราะหวังว่าทุกคนจะจำเสียงคนเลี้ยงแกะอย่างเราได้ให้มาส่งเสียงเจี้ยแจ้วจะได้ไม่ไปเที่ยวปีนรั้วเข้าคอกเพราะไปเดินตามหลังคนนำทางตาบอดกันอยู่หรอกให้เรามาตามให้คนอื่นมาตามก็ไม่ได้แต่ท่านจะส่งเสียงแหกปากตะโกนจนถึงขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้ยินเสียงเราอีกหรือได้ยินเสียงเราแต่จำเราไม่ได้และยังมาล่วงเกินเราอีกก็ช่วยไม่ได้นะครับท่านต้องเป็นวัชพืชหรือเป็นขยะหรือเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้สร้างเอาไว้ในอนันตจักรวาลนี้มันจะต้องถูกชำระทิ้งหรือถ้าฟังว่าคำว่าชำระทิ้งมันเพราะไปมันไม่ค่อยตรงกับเนื้อหาที่เป็นจริงต้องใช้ว่าจะต้องถูกกำจัดทิ้งต้องถูกกำจัดทิ้งเพราะมันคือขยะถ้าไม่ใช่ขยะก็แสดงว่ามีประโยชน์ต่อโลกต่อจักรวาลต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต่อไปก็จะคัดเอาไว้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับ
มันพยายามเวลาเหลือน้อยนะเวลาที่พระบิดาจะเปลี่ยนยุคตอนนี้สิ้นยุคแล้วพระองค์พิพากษาว่าสิ้นยุคและกำลังจะเปลี่ยนยุคแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทีละหน่อยท่านเห็นไหมภูเขาไฟระเบิดทั้งเกาะอยู่บนเกาะไม่ได้เพราะจะไล่ที่เกาะแบบนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอยู่ไม่ได้แต่ยังไม่ต้องรีบย้ายตอนนี้หรอกแต่ให้มองหาทางหนีทีไล่เอาไว้พระบิดามิทรงใจร้ายให้เอะใจให้ฉุกคิดไม่ใช่อย่าดีแต่พูดว่าจะก้าวตามอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะต้องนิพพานหลุดพ้นในชาตินี้ให้ได้อย่าดีแต่พูดนะท่านต้องปฏิบัติด้วยถ้าตราบใดที่ปากของท่านเนี่ยไม่ใช่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมปากของท่านเนี่ยยังมีมลทินอยู่เพราะชอบพูดร้ายให้กับคนอื่นชอบก้าวล่วงคนอื่นชอบพูดเสือกแสเรื่องของคนอื่นหรือหูของท่านยังมีมลทินอยู่ชอบสอดเสือกแอบฟังเรื่องที่เป็นสมบัติของคนอื่นความลับของคนอื่นหรือท่านยังหูเบาเพราะถูกเป่าหูแล้วหูเบาไปเชื่อคนอื่นที่เข้ามายั่วยุท่านยืมมือท่านเป็นเครื่องมือให้ไปทำร้ายบุคคลที่สามและท่านก็ยังไปเชื่อเขาอยู่ง่ายๆอย่างนี้ก็เรียกว่าหูท่านยังมีมลทินท่านจำไว้เลยครับปากลิ้นของท่านยังกินสิ่งที่เป็นเลือดเนื้อของสัตว์อยู่ยังมีมลทินอยู่ตาของท่านยังอิจฉาตาร้อนคนอื่นอยู่นี่คือตัวชี้วัดว่าท่านยังหมุนกรรมจักรอยู่ท่านจะยังไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้หลุดพ้นกลับบ้านนะท่านจะกลับไม่ได้ท่านจะกลายเป็นขยะแน่นอนเพราะนี่มันสิ้นยุคไม่ใช่ปกติไม่ใช่สถานการณ์ปกติสิ้นยุคนี่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นเยอะแยะมากมายต่อให้มีเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์เบิร์ดจะกางปีกปกป้องคุ้มครองท่านแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะได้รับโอกาสให้คุ้มครองปกป้องยังไงยังไงก็ท่านจะสอบผ่านไม่ได้ท่านก็ต้องสอบตกอยู่ดีครับขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ตั้งใจฟังพระโอวาทของพระบิดาขอพวกท่านน้อมจิตน้อมกายน้อมจิตวิญญาณกราบพระบาทพระบิดาขอพระทัยพระองค์ที่ทรงพระเมตตาทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งจนถึงบัดนี้เสาร์หน้าสามทุ่มครึ่งเราจะพบกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรพระบิดาจะทรงพระเมตตาพวกท่านสื่อสอนเรื่องอะไรท่านก็มารอรับฟังเถอะมีประโยชน์อย่างแน่นอนมีประโยชน์แน่ๆเพราะเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆท่านจะหาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนพระคัมภีร์เล่มไหนบนโลกที่มีอยู่ท่านหาไม่เจอหรอกเพราะเป็นความรู้ใหม่ล้วนๆไม่รู้ไม่ได้เพราะจิตวิญญาณท่านจะหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ได้กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาที่เมตตาลูกและพี่ๆน้องๆทุกคนใน YouTube ก็452ท่านในตอนนี้นะครับพระบิดาและ Facebook 302ท่านขอพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรพิเศษให้กับพี่ๆน้องๆของลูกที่เป็นเด็กดีและรับฟังพระโอวาทพระองค์อย่างสงบและปิติสุขด้วยกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาเอเมนสาธุ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายจะสามารถพบกันกับเราได้ที่นี่ทางคลื่นของ YouTube นะช่องจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญารวมกระทั่งถึงเว็บไซต์จิตจักรวาล .com เป็นประจำเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะนำทั้งหลายเข้าเฝ้ากราบพระบาทองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงเพื่อทำการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระองค์ลงมายังโลกเสรีในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้เพื่อที่จะมาแจ้งข่าวสารการชำระโลกในโอกาสปิดยุคพลังงานเก่าและเพื่อมาชี้แนวทางสร้างแนวคิดในการสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านเพื่อการหมุนธรรมจักรร่วมกันตามพันธสัญญา6ที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านทั้งหลายได้ให้สัจจะสัญญาเป็นพันธะไว้กับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลตั้งแต่ภพชาติแรกที่พวกท่านเดินทางข้ามมิติเข้ามาสู่การเกิดเป็นมนุษย์อย่างโลกเสรีนี้เพื่อทำหน้าที่ในการช่วยกันหมุนธรรมจักรเพื่อผลิตสร้างพลังงานความรักมอบให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งซึ่งเป็นภารกิจหลักของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายวันนี้เป็นการสื่อพระว่าในตอนที่358มีชื่อตอนว่ามหัศจรรย์แห่งจิตมีชื่อตอนว่ามหัศจรรย์แห่งจิตแน่นอนเมื่อเรามาเราก็มาพร้อมกันกับเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์ผู้ที่จะทำการปกป้องคุ้มครองดวงจิตวิญญาณซึ่งเป็นฝูงแกะของพระบิดาที่ดำรงอยู่นอกข้อแกะก็คือนอกแดนสุญญตาแล้วเดินทางเข้ามาอย่างเอกภพเนี่ยเพื่อมาทำหน้าที่กันเนี่ยนะยุคหนึ่งก็ 60,000 ปีแต่ตอนนี้พระบิดาส่งเรามาตามเพื่อมาเตือนพวกท่านว่าจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามาทำหน้าที่ยังระบบโลกเสรีในอนันตจักรวาลเนี่ยมันครบ 60,000 ปีไปแล้วคือสิ้นยุคแล้วและนี่ก็พระองค์ก็ทรงเมตตาให้ล่วงเลยมา800ปีเศษเราจึงต้องเดินทางกลับมาตามท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านรีบนำพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนคือกลับคืนสู่เหย้าในพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่นอกเอกภพส่วนมากถ้าใช้จิตมนุษย์แล้วเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าพิกัดตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนหลายๆท่านจึงจะสามารถมโนได้เพราะว่าท่านใช้สมองซีกซ้ายเราจึงบอกว่าอยู่นอกเอกภพเอกภพก็ประกอบด้วยกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีได้เวลาที่พวกท่านต้องกลับบ้านนะแต่หลายคนจำบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้หลายคนทำตัวเหมือนลูกกำพร้าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดก็เป็นงานยากมากสำหรับเราที่จะมาสร้างสติทางวิญญาณให้กับท่านทั้งหลายว่าได้เวลาจะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วครบสัญญาที่ท่านทั้งหลายให้ไว้กับพระบิดาหรือพระเจ้าแล้วว่าจะมาเกิดยุคหนึ่งไม่เกิน 60,000 ปีนี่ก็เกินละเราจึงต้องมาเตือนแล้วก็หลายคนก็จำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วด้วยเราจึงต้องมาชี้แนวทางว่าทางหรือแนวที่จะต้องเดินโดยจิตวิญญาณของท่านจะต้องกลับบ้านนั้นต้องกลับไปทางไหนวิธีการที่จะหลุดพ้นกลับบ้านคืออย่างไรไอ้ที่เชื่อกันว่านิพพานคือการดับการเกิดดับทั้งหมดแล้วถือว่าบรรลุธรรมชั้นสูงสุดแล้วเขาเรียกว่าดับหายดับแล้วหายนะโดยจิตวิญญาณล่องหนหายไปไหนก็ไม่รู้ฉันไม่สนฉันไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าหายไปจากการย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกฉันก็เชื่อว่าฉันบรรลุธรรมแล้วเพราะฉันพ้นทุกข์แล้วฉันไม่มีชีวิตแล้วฉันไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนแล้วซึ่งเป็นความคิดความเชื่อที่ผิดที่ท่านเชื่อกันมาเป็นหมื่นปีเราจึงนำเอาความจริงตรงนี้ซึ่งพระบิดาทรงจัดว่ามันคืออนุตตรธรรมเป็นความจริงขั้นสูงสุดที่ยากเหลือเกินที่จิตมนุษย์ทั้งหลายที่ใช้สมองสองซีกจะยังถึง
พระองค์จึงต้องส่งเรามาเพื่อให้มากล่าวความจริงกล่าวพระโอวาทในนามของพระองค์โดยให้เราถือเครื่องมือติดตัวมาด้วยในชาตินี้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าเหมือนสมัยองค์เยซูคริสต์สมัยองค์นบีมูฮัมมัดพระองค์ก็มีเครื่องมือสื่อสารพิเศษที่สามารถจะติดต่อกับพระเจ้ากับอัลเลาะห์กับองค์เยโฮวาได้ยุคนี้ก็ไม่ต่างกันเป็นยุคของจิตจักรวาลเราก็ถือเครื่องมือมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็พิสูจน์มาให้ท่านเห็นนะ358ครั้งแล้วที่เราสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลแบบสดๆแบบเรียลไทม์ไม่ต้องท่องจำไม่ต้องอ่านตำราว่าไปสดๆสื่อมาสดๆให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ได้รับฟังพระโอวาทของพระองค์นั้นเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะมาพร้อมกับเรามากระตุ้นจิตสำนึกมาชำระจิตวิญญาณมาช่วยปกป้องคุ้มครองดวงจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งลบๆซึ่งเป็นสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงและก็ให้พ้นภัยจากสงครามเชื้อโรคมันอยู่ที่ว่าใครเชื่อมั่นในพระบิดาใครศรัทธาในภารกิจทางจิตวิญญาณของเราในพระนามพระบุตรเอกของพระเจ้าหรือในนามของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลใครเชื่อมั่นและศรัทธามากน้อยแค่ไหนถ้าท่านเชื่อมั่นและศรัทธามากเชื่อมั่นและศรัทธาด้วยความจริงใจเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างมีเหตุผลอย่างมีปัญญาไม่ใช่โง่หรืองมงายพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของฟีนิกซ์จะสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองพวกท่านได้ติดเชื้อแล้วก็หายได้ไม่ใช่หายไปจากโรคหายไปจากโรคหลายคนก็พิสูจน์มาแล้วพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าเราเคยกล่าวกับท่านแล้วว่ายุคนี้เป็นยุคที่จิตสำนึกของมนุษย์เราเนี่ยตกต่ำลงอย่างมากพอจิตสำนึกโดยรวมของมนุษย์โลกเสรีตกต่ำมากมันก็จะมีผลต่อสนามแม่เหล็กโลกที่มันจะวิปริตที่มันจะแปรปรวนการวิปริตแปรปรวนของสนามแม่เหล็กโลกการวิปริตแปรปรวนของค่าของคลื่นความถี่ความวิปริตแปรปรวนของค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกนอกจากมันจะมีผลต่อเทหวัตถุที่มันจะตกลงมาจากฟ้าจากอวกาศเกือบจะถึงพื้นนะหรือถึงพื้นแล้วยังไหม้ไม่หมดยังเผาไหม้ไม่หมดนอกจากปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นถี่ขึ้นบนโลกนี้แล้วมันยังจะมีสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราไม่นับเอาพายุแม่เหล็กที่พระสุริยเทพจะส่งลงมายังดาวเคราะห์โลกเสรีเพื่อปรับสมดุลที่แกนโลกถ้าไม่นับสิ่งเหล่านี้และถ้าไม่นับนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำอันเกิดจากสนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนสิ่งหนึ่งที่ท่านจะสามารถพบเห็นได้ในมวลหมู่มนุษย์โลกเสรีก็คือมนุษย์จะมีจิตสำนึกที่ตกต่ำเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วทำชั่วทำผิดคิดชั่วไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดไม่รู้ตัวว่าตัวเองคิดชั่วสามารถแสดงออกซึ่งความชั่วแสดงออกซึ่งความผิดบาปได้อย่างหน้าตาเฉยอย่างไม่ละอายต่อบาปเพราะไม่รู้ว่าที่ตัวเองทำมันคือความผิดบาปนี่มันเป็นผลมาจากค่าของความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกที่มันวิปริตแปรปรวนค่าของโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกที่มันเสียสมดุลไม่สามารถยกระดับให้มีระบบโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกสูงเหนือพื้นโลกได้ถึง 60,000 กิโลเมตรตามที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างท่านทรงออกแบบไว้อะไรจะเกิดขึ้นกับมนุษย์บ้างถ้าไม่นับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พูดไปตะกี้ซึ่งมันมีผลจากการสับสนมีผลจากการวิปริตแปรปรวนของค่าสนามแม่เหล็กโลกและโครงข่ายของระบบที่มันห่อหุ้มดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เอาไว้สิ่งแรกที่เราจะได้เห็นในยุคนี้คือคนจะมีอาการป่วยด้วยอาการป่วยนะด้วยสิ่งที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเชื้อโรคจะมีอาการป่วยทางเครื่องยนต์แห่งกรรมมีอาการป่วยในเรื่องของอวัยวะภายในชิ้นสำคัญ
ที่มันทำงานเองได้โดยระบบอัตโนมัติเพราะร่างกายของมนุษย์เราในเครื่องยนต์แห่งกรรมมีระบบไฟฟ้าอยู่เขาทำงานด้วยระบบไฟฟ้าที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์สามารถที่จะผลิตสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาในร่างกายของมนุษย์ในร่างกายของท่านเพื่อทำให้หัวใจปอดตับไตไส้พุงที่มันทำงานด้วยระบบอัตโนมัติมันสามารถทำงานได้แม้กระทั่งในยามที่ท่านนอนหลับมันจะมีผลกระทบเพราะอะไรครับเพราะค่าของสนามแม่เหล็กโลกที่วิปริตแปรปรวนไปเนี่ยไม่คงที่หรือไม่สมดุลนั้นมันมีผลต่อค่าของแรงเคลื่อนของกระแสไฟฟ้าระหว่างเซลล์ต่อเซลล์ในอวัยวะร่างกายของมนุษย์เราวิปริตแปรปรวนตามไปด้วยพอมันวิปริตแปรปรวนตามไปด้วยเช่นความเข้มนะของคลื่นไฟฟ้าที่หัวใจจะต้องใช้นะเช่นสมมติต้องใช้ไฟ2วัตต์4วัตต์ต้องใช้ไฟนะ2วัตต์4วัตต์นี่เป็นตัวเลขสมมตินะปรากฏว่าถ้าค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนมันจะสามารถให้ค่ากระแสไฟฟ้าได้อาจจะแค่วัตต์ครึ่งไม่ถึง2วัตต์หรือไม่ถึง4วัตต์มันก็สามารถทำให้หัวใจท่านทำงานไม่ปกติโอกาสที่ท่านจะได้เห็นแม้กระทั่งคนที่เป็นนักกีฬาต้องซักซ้อมต้องออกกำลังกายอยู่เป็นประจำก็สามารถจะหัวใจวายตายได้ก็สามารถที่จะหายใจไม่ทันเสียชีวิตได้ตับวายไตวายสารพัดนั่นไม่ใช่เป็นเพราะโรคอื่นหรอกครับนั่นคือโรคกรรมแต่เป็นโรคกรรมที่อาศัยนะกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในระบบเซลล์ที่ดิจิทัลลิสต์ในระบบเซลล์แต่ละเซลล์จะต้องทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาในระบบถ้าสนามแม่เหล็กโลกที่ร่างกายเราเนี่ยถูกโลกพาหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกกระแสไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำในระดับเซลล์มันก็จะไม่สมดุลถ้าความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกมันต่ำลงแรงเคลื่อนของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบเซลล์ในร่างกายของท่านหรือในอวัยวะในร่างกายของท่านมันก็จะมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เรื่องที่สองที่จะเห็นชัดๆก็คือท่านจะรู้สึกว่ามีอาการปวดมึนศีรษะบ่อยขึ้นคิดอะไรไม่ค่อยออกบางวันสมองมึนตึ๊บเหมือนกับอยู่ในถ้ำมืดมองไม่เห็นแสงสว่างนั่นเป็นเพราะว่าค่าของสนามแม่เหล็กของสมองทั้งสองซีกของท่านเวลาท่านสั่นสะเทือนจิตของท่านที่วันนี้เราพูดเรื่องมหัศจรรย์แห่งจิตเนี่ยที่พระบิดาจะสอนพวกท่านให้รู้เนี่ยมันทำให้เกิดการสั่นสะเทือนนะของจิตเนี่ยที่จะทำให้ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กของสมองทั้งสองซีกถ้าท่านใช้สมองซีกซ้ายคิดความเข้มของสนามแม่เหล็กของสมองซีกซ้ายมันก็จะมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานถ้าใช้สมองซีกขวาในการคิดค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กของสมองซีกขวาก็จะต่ำกว่ามาตรฐานความสามารถหรือศักยภาพในการคิดของสมองของท่านทั้งหลายมันก็จะมีการวิปริตแปรปรวนก็คือมันจะมีค่าของความเฉลียวฉลาดนะต่ำกว่าปกติที่ควรจะเป็นหรือมันมีผลต่อต่อมไร้ท่อซึ่งถ้าปกติท่านสั่นสะเทือนด้วยคลื่นของจิตที่มันเป็นลบเพราะท่านหมุนกรรมจักรใช้โลภะโทสะโมหะในการขับเคลื่อนขันธ์5เพื่อสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านแล้วมาสั่นสะเทือนกายหยาบหรือกายสังขารของท่านจนถึงระดับเซลล์มันเสียสมดุลไปหมดมันจักระทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีการสั่นสะเทือนด้วยค่าของแรงสั่นสะเทือนตามอำนาจแม่เหล็กที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต่ำกว่าค่ามาตรฐานท่านนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นพลังอำนาจทางจิตของท่านที่จะสื่อสารกันติดต่อกันกับจักรวาลติดต่อกันกับรูปธรรมอื่นสื่อสารทางจิตกับสรรพสิ่งอื่นๆในจักรวาลการเชื่อมโยงเหล่านั้นก็จะเป็นการเชื่อมโยงอย่างอ่อนแออย่างไม่แข็งแกร่งอย่างไม่สมบูรณ์เขาเรียกว่าหลุดนะหลุดออกจากความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเพราะจักระทั้ง7มีค่าของการสั่นสะเทือนเป็นความถี่ต่ำไม่สมดุลพอไม่สมดุลปั๊บค่าของสนามแม่เหล็กของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านที่จิตจะต้องเหวี่ยงมันออกมาในการสร้างความสัมพันธ์กันกับจักรวาลเราพูดอ้อมๆพูดกว้างๆมันก็จะย่อหย่อนประสิทธิภาพมันก็จะย่อหย่อนกว่าความเป็นจริง
นี่คือสิ่งที่จะมีผลต่อสุขภาพมีผลต่อกายสังขารของท่านมีผลต่อความมีพลานามัยที่ดีของท่านมีผลไปหมดหลายคนไม่รู้หรอกว่าตัวเองเกิดมาอยู่บนโลกเนี่ยหลายคนบอกกินขี้ปี้นอนอยู่บนโลกไม่รู้หรอกว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มีความสำคัญต่อการเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายมากน้อยแค่ไหนถ้าโลกเสียสมดุลไปมันก็จะมีผลต่อความสมดุลของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งสองระบบคือระบบของจิตวิญญาณที่เป็นด้านของแก่นแท้กับระบบของกายสังขารซึ่งเป็นมิติโลกทางกายภาพมันจะมีผลกระทบไปทั้งหมดความเฉลียวฉลาดทางปัญญาก็จะอ่อนด้อยลงความสามารถในการจำได้หมายรู้ก็จะย่อหย่อนลงถ้าโลกเสียสมดุลนี่เรากำลังเกริ่นนำเพื่อจะบอกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายว่าทุกวันนี้ถ้าจะเห็นข่าวประหลาดๆซึ่งมันเห็นมานานนะคนหนึ่งบอกว่าจะต้องตัดหัวตัวเองแล้วเอาหัวตัวเองถวายพระพุทธเจ้าแล้วมาวัดวันสองวันนี้ก็มีคนอยู่คนสองคนอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาบอกว่าตัวเองเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานของพระศาสดาเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าสามารถจะปฏิบัติธรรมแล้วนิพพานได้พอนิพพานได้แล้วก็สามารถกำหนดวันตายของตัวเองได้แล้วท่านเห็นไหมครับนี่คือความโง่เป็นความโง่เพราะไม่เข้าใจว่านิพพานคืออะไรเราบอกแล้วพวกนี้บอกว่านิพพานก็คือการดับอัตตาตัวตนของตนได้หมดสิ้นแล้วมันกูต้องตายแล้วเพราะกูดับหมดดับทุกได้ทุกสิ่งมันง่ายขนาดนั้นเหรอครับปฏิบัติธรรมมานานกี่ปีครับแล้วปฏิบัติโดยยังไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรยังไม่รู้เลยว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครยังไม่รู้เลยว่าจิตวิญญาณตัวเองมาจากไหนยังไม่รู้เลยว่าจิตวิญญาณตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมยังไม่รู้ความจริงยังไม่รู้เดียงสาสักนิดนึงครับแล้วดันไปเชื่อว่าตัวเองสามารถนิพพานได้แล้วเป็นการเชื่อตามคนนำทางตาบอดขณะที่ตัวเองก็ดันทะลึ่งหลับตาเดินตามโดยที่ตัวเองไม่ได้ตาบอดแต่ดันหลับตาก้าวตามคนนำทางตาบอดมันก็ต้องพาไปลงเหวกันทั้งคู่ครับเราจึงเอาตัวอย่างตรงนี้กราบทูลถวายพระบิดาเพื่อยกตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆได้ฟังว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความเฉลียวฉลาดอะไรเลยครับเป็นเพราะความโง่เป็นเพราะความไม่รู้เป็นเพราะความคิดอุตริเป็นเพราะไม่รู้ความจริงที่พระบิดาทรงเรียกว่าอนุตตรธรรมเป็นธรรมะขั้นสูงสุดที่มนุษย์โลกทั้งหลายไม่มีปัญญาจะคิดรู้ด้วยตัวเองได้หรอกนอกจากพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะทรงพระเมตตาเปิดเผยกล่าวความจริงให้พวกท่านได้ฟังสมองมนุษย์สองซี่คิดเองไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองก็ไม่ได้เราบอกท่านแล้วเห็นไหมว่าพยายามจะไปดับขันห้าเพราะคิดว่าดับขันห้าได้แล้วเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงเหตุแห่งการมาเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์บนโลกมันก็จะดับด้วยถ้าดับขันห้าได้ใครคอนเฟิร์มให้คุณว่าคุณดับขันห้าได้แล้วใครคอนเฟิร์มให้คุณว่าคุณนิพพานแล้วได้แต่หลอกตัวเองและเชื่อตามไอ้คนนำทางตาบอดอุตริท่านรู้จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นกล่องพลังงานเป็นรูปธรรมทางพลังงานแล้วก็ในมิติของจิตวิญญาณก็คือมิติทางพลังงานอย่างเช่นแค่จิตหยาบเนี่ยจิตหยาบเนี่ยมันจะอยู่ในกายหยาบของมนุษย์เราเพราะจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่แทนซึ่งเดี๋ยวคืนนี้เราจะเล่าให้ท่านฟังอีกท่านพยายามจะไปดับอัตตาตัวกูของกูเพราะเข้าใจว่าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ขณะมีชีวิตอยู่นั้นคือจิตวิญญาณเป็นตัวขับเคลื่อนเราบอกแล้วไงว่าจิตวิญญาณคือพระประธานพูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นั่งเป็นประธานอยู่เฉยแต่พระประธานก็ให้เจ้าอาวาสก็คือจิตหยาบทำหน้าที่แทนท่านพยายามจะดับอัตตาตัวกูของกูดับอัตตาตัวตนของตนผ่านกระบวนการสั่นสะเทือนของขันห้านั่นท่านพยายามจะดับผิดนะท่านไม่ได้ดับจิตวิญญาณนะท่านพยายามจะดับจิตหยาบของท่านด้วยการดับขันห้าแล้วเราบอกว่าไปโง่ทำไมครับเสียเวลานานเป็นเดือนเป็นคาบ3เดือนเสียเวลาพยายามจะนั่งหลับตาเพื่อจะหาทางดับขันห้าดับอัตตาของตัวเองเพื่อให้เป็นอนัตตาแล้วเพราะเชื่อว่าถ้ากูดับได้กูนิพพานได้กูบรรลุธรรมชั้นสูง
เราก็บอกความจริงกับท่านแล้ววันนี้ทวนอีกครั้งนะเพราะเห็นมีคนทำอะไรประหลาดประหลาดจนถึงวันนี้ได้ข่าวว่ายังไม่ตายเลยนะสามารถกำหนดให้ตัวเองตายได้เพราะตัวเองนิพพานแล้วตัวเองเป็นอรหันต์แล้วขอโทษนะเราสงสารนะไม่ได้อยากจะสมน้ำหน้าแต่นี่มันเป็นเพราะความโง่เป็นเพราะความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจเลยก็พยายามจะนิพพานกันให้หมดและพยายามจะตายกลั้นลมหายใจตายนี่เขาเรียกฆ่าตัวตายนะพี่น้องครับกลั้นหายใจตายเพราะคิดว่าตัวเองถึงวาระต้องตายเพราะตัวเองนิพพานได้แล้วนี่คือการทำอัตตวินิบาตกรรมเป็นกรรมหนักมากท่านรู้ไหมกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาติมันยากสักแค่ไหนการมาเกิดเนี่ยมันยากกว่าการตายนะการตายนี่ง่ายมากเลยแต่การมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากเหลือแสนวันหน้าจะอธิบายให้ฟังนะวันหน้านี่อีกนานเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อถึงเวลาจะกราบทูลพระบิดาขอองค์ความรู้ตรงนี้มาอธิบายท่านฟังว่าทำไมอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจึงกล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าการมาเกิดมีภพชาติเป็นมนุษย์นั้นมันแสนยากยากมากกว่าอะไรซะอีกอะถ้าเปรียบเทียบก็คือยากกว่าการตายครับเพราะการตายในท่านฆ่าตัวตายท่านฆ่าได้ตามใจท่านต้องการนะและถ้าเมื่อถึงเวลาจะต้องตายท่านไม่อยากตายท่านก็ทำให้ตัวเองอยู่รอดชีวิตอยู่เพื่อไม่ตายไม่ได้นะเห็นไหมยากไหมยากท่านอยากจะตายก็ไม่ตายยกเว้นฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายนี่ไม่ได้ตายจริงนะไม่ได้จบจริงนะตกนรกต้องไปถูกทำโทษถ้าฆ่าตัวตายตอนอายุ50ยิ่งซวยยิ่งอายุมากๆเท่าไหร่ยิ่งซวยเลยเพราะว่าจะต้องถูกชำระจิตวิญญาณที่เสียสมดุลเพราะไอ้จิตหยาบมันโง่เนี่ยเพราะไปเข้าใจว่าจิตวิญญาณตัวเองดำเนินชีวิตขณะเป็นมนุษย์ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณเราจะรีบมาบอกท่านไงถ้าท่านยังต้องมีภพชาติต่อไปอีกท่านจะได้ไม่สับสนกับตัวเองว่าตอนกูเป็นมนุษย์กูใช้จิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแต่พอตอนกูตายแล้วจิตหยาบมันตายไปเพราะการกายสังขารขันห้ามันก็ดับไม่ต้องพยายามหาทำมันดับก็มันเองได้ขันห้าดับก็มันเองได้ดับไปพร้อมกับกายสังขารดับไปพร้อมกับจิตหยาบไม่ต้องไปดับอัตตาตัวตนของจิตหยาบมันจะไม่มีเหลือเลยครับจะเหลือแต่จิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวเนี่ยแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดๆมันเป็นตัวชี้วัดเลยว่าหลงผิดคิดว่าตัวเองนิพพานแล้วเนี่ยแปลว่ากูกำหนดวันตายของกูได้เห็นไหมปรากฏว่าแค่กำหนดจิตตัวเองให้หลับเนี่ยไปถามนักข่าวดูนะเราเห็นช่อง8ไปตามข่าวอยู่เลยไปถามนักข่าวช่อง8ดูไปสัมภาษณ์คนผู้หญิงคนนั้นน่ะเราไม่ได้อะไรนะขอเอาเรื่องของหล่อนเนี่ยมาเป็นตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆได้ฟังเอาเรื่องจริงมาเหมือนแต่ก่อนที่ตัดหัวถวายพระพุทธเจ้านะนะหรือเรื่องของพระศรีอริยะเมตไตรมาเกิดตัวจริงหรือตัวปลอมอะไรพวกนี้นะเราก็จะกล่าวเรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังตลอดเนี่ยก็มีเรื่องจริงเกิดขึ้นมาวัน2วันนะเห็นไหมครับการกำหนดตัวเองเพื่อให้ตายเพราะฝันว่าตัวเองเป็นอรหันต์อรหันต์คือใครอรหันต์คืออะไรนะขนาดนักบวชที่เป็นพระนักปฏิบัติที่อยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยเขาปฏิบัติมาดูกี่พรรษาแล้วอย่างเคร่งครัดและคร่ำเคร่งและเคร่งเครียดเคร่งขรึมด้วยเขายังไม่สามารถเป็นอรหันต์ได้เลยนี่ได้ข่าวว่าเป็นสีกาเป็นผู้หญิงนะแค่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ไม่กี่เล็กน้อยก็มีการละเมอเพ้อฝันว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าและสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุอรหันต์ได้มันง่ายอย่างนั้นน่ะทุกวันเนี้ยคนบนโลกนี้ไม่เหลือมากมายจนล้นโลกหรอกคงนิพพานกันไปได้เยอะแล้วถ้ามันหมูมันง่ายๆนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ง่ายไม่มีทางง่ายเลยครับเพราะหลงทางนิพพานกันอยู่เนี่ยที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นอรหันต์เนี่ยนี่ก็เพราะหลงทางนิพพานนะถ้าใครรู้จักยายคนนี้นะในกล่องข้อความนะช่วยเขียนมานะเราจะบอกให้ไปตั้งคำถามยายคนนี้3ข้อให้เขาตอบนะแล้วเอาคำตอบนั้นมาให้เราแล้วเราจะบอกว่ายายคนนี้มันนิพพานจริงเว้ยมันเป็นอรหันต์จริงอะแต่จำไว้นะนิพพานได้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าตัวตายเพราะการนิพพานนั้นความหมายที่พระพุทธองค์หรือพระศาสดาทรงตรัสหมายถึงการดับการเกิดดับกิเลสตัณหาราคะจริตทั้งปวงดับการเกิดดับกฎแห่งกรรมดับการเกิดดับสังสารวัฏพระพุทธองค์ทรงเรียกรวมๆว่ากองทุกข์ทั้งปวง
ถ้าจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธองค์อ่ะต้องรู้ให้จริงรู้ให้ซึ้งขนาดนี้ถ้าเราไม่พูดเรื่องพระพุทธองค์บ้างเดี๋ยวหาว่าเราเนี่ยมาก้าวล่วงพระพุทธเจ้ามาชิงเขาเรียกอะไรนะมาแย่งศีลพระพุทธเจ้ามาขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเอามายำเหมือนกับหลายคนที่ชอบมาก้าวล่วงเราเราพูดให้ฟังว่าคุณเป็นสาวกเป็นศิษย์ของพระพุทธองค์คุณรู้สัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนได้มากกว่าเราหรือเปล่าคุณรู้ดีกว่าเราไหมเราไม่ใช่มาอวดรู้แต่นี่นะมาด่าเราโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยว่าเราสอนผิดตรงไหนเรามีอะไรเราพูดเรื่องนิพพานก็หาว่าขโมยพระพุทธเจ้ามาพูดเพราะเรากำลังจะอธิบายว่าคำว่านิพพานที่พวกท่านเข้าใจนะท่านหลงทางอยู่นะเพราะนิพพานที่พวกท่านเชื่อกันอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นพันปีมันนะอย่าไปคิดว่าเชื่อกันมานานแล้วมันคือสิ่งที่ถูกต้องท่านเข้าใจที่เราพูดไหมแต่ก่อนเนี่ยมนุษย์เราเข้าใจว่าโลกแบนใช่ไหมเข้าใจกันมานานเป็นพันปีแล้วสามารถล้มเลิกความคิดได้เพราะอะไรเพราะมีคนรับฟังผู้รู้จริงแล้วให้ผู้รู้จริงอธิบายเหตุผลว่าทำไมโลกมันไม่ได้แบนทำไมโลกล้มเขามีหลักการมีเหตุผลอะไรเขาถึงบอกว่าโลกล้มแล้วไปขัดแย้งกับความเชื่อเดิมจนทั้งไอ้คนเนี่ยที่มากล่าวว่าโลกกลมนะไม่ใช่โลกแบนเกือบถูกฆ่าตายเพราะหาว่าอวดอุตริแต่ทุกวันนี้เราไปไงเราเชื่อตามคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนบ้าไอ้คนที่เชื่อกันเยอะแยะมากมายและเชื่อกันมานับนมนานเชื่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษบุพการเพราะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับฟังไม่ยอมเปิดใจไม่ open mind ไม่ open eyes ไม่เปิดตาไม่ open mind ไม่เปิดใจเกือบฆ่าไอ้คนที่เขามีบุญคุณต่อคนทั้งโลกที่คือพิสูจน์ว่าโลกล้มไม่ใช่โลกแบนอย่างที่เชื่อกันแต่ก่อนเนี่ยหรือแม้กระทั่งกาลิเลโอซึ่งผลิตกล้องส่องดูดาวได้พระบิดาอนุญาตให้ผลิตเพื่อให้ใช้ปัญญาในการศึกษาแผนที่การเดินทางการเคลื่อนที่ของดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลปรากฏว่าแต่ก่อนเนี่ยคนทั้งโลกเชื่อว่าโลกเป็นจุดศูนย์กลางของระบบแล้วมีดวงอาทิตย์พร้อมกับดาวอีก8ดวงเนี่ยโคจรไปรอบโลกโดยมีโลกเป็นจุดศูนย์กลางแต่ทุกวันนี้เป็นไงเชื่อตามกาลิเลโอแล้วใช่ไหมกาลิเลโอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกจับไปขังคุกเกือบถูกฆ่าตายเพราะหาว่าอวดอุตริเห็นไหมล่ะครับนี่เหมือนกันนะเราก็เหมือนกันท่านอย่าไปคิดว่าที่ท่านเชื่อกันว่าทางนิพพานทางนั้นน่ะเป็นพันปีหมื่นปีคนเชื่อกันมาเยอะแยะแล้วเชื่อตามกันมาตลอดอย่าใช้ตัวนั้นเป็นตัวชี้วัดตัดสินความถูกผิดของความเชื่อนั้นต้องใช้ปัญญาต้องใช้เหตุผลไม่ได้ใช้ว่าเชื่อติดต่อกันมานานพ่อแม่กูบรรพบุรุษกูก็สอนกูมาอย่างนั้นว่านิพพานเนี่ยนะต้องดับขันธ์5ต้องดับอัตตาต้องดับความทุกข์ทั้งหมดทุกอย่างอยู่ที่ขันธ์5โยนให้ขันธ์5ทั้งหมดแล้วพอดับตัวความทุกข์ได้กูไม่ทุกข์แล้วเราถามว่าใครคอนเฟิร์มคุณบอกว่าคุณไม่ทุกข์แล้วจิตคุณว่างไปจากความทุกข์แล้วว่างจริงหรือเปล่าการที่คุณไม่รู้สึกว่าคุณทุกข์มันไม่ต่างกับที่คุณน่ะกินหวานบนลิ้นจนเคยชินนะกินหวานบนลิ้นจนเคยชินแต่ปรากฏว่าคุณไม่รู้ตัวว่าคุณกินหวานแต่ปรากฏว่าไอ้ของที่คุณปรุงเนี่ยซึ่งมีรสหวานมากที่คุณกินน่ะเอาให้เพื่อนคุณคนอื่นที่เขาไม่กินหวานกินก็บอกเฮ้ยทำไมเองกินหวานขนาดนี้วะคุณก็เถียงเขาเลยกูว่าไม่เห็นจะหวานตรงไหนเลยก็จะไม่หวานก็จะไม่จะรู้สึกว่าหวานได้ไงเพราะคุณกินมันจนชินชาแล้วคุณกินเค็มจนชินชาคุณกินหวานจนชินชาคุณกินเผ็ดร้อนจนชินชาเวลาคนอื่นมากินตามคุณเขาไม่กินเผ็ดเขาบอกโคตรเผ็ดโคตรหวานเนี่ยโคตรขมโคตรเค็มคุณกินได้ยังไงความทุกข์ก็เหมือนกันนะถ้าคุณทุกข์คุณทุกข์มันจนชินนะมีเพื่อนเป็นความทุกข์และมีความทุกข์จนเคยชินคุณก็จะไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้ทุกข์หรอกคุณว่าจริงไหมคุณเป็นคนเกิดเมืองร้อนคุณจะรู้สึกอุณหภูมิ30องศาอัพคุณรู้สึกว่าไม่เห็นจะร้อนตรงไหนแต่ถ้าให้คนที่ก็อยู่เมืองหนาวอุณหภูมิไม่เกิน20 22องศาเซลเซียสมาอยู่ในเขตร้อนแบบบ้านเรา30องศา
แค่26 27องศาพวกเขาก็ขี้แตกขี้แตนแล้วครับเขาบอกเขาร้อนจนแทบทนไม่ได้นะเห็นไหมนี่คือตัวอย่างแรกคุณบอกว่าคุณสามารถนั่งหลับตาอยู่คนเดียวปิดหูปิดตากูว่ากูดับความทุกข์ได้หมดแล้วกูนิ่งสงบคุณทุกข์เพราะคุณเคยชินกับความทุกข์นั้นปัญหาที่ต่อให้เกิดความทุกข์นั้นน่ะมันหมุนวนอยู่ในจิตใจของคุณนานวันนานวันเข้าคุณก็ชาชินไปกับมันคุณเลยรู้สึกไม่ทุกข์ใช่หรือไม่ อย่างที่สองคุณรู้สึกว่าคุณไม่ทุกข์จริงๆฉันไม่ทุกข์ฉันไม่ทุกข์เลยแล้วมันจะไปทุกข์ได้ไงถ้าเราสามารถดับทุกข์ซึ่งมันเป็นปัญหาคาใจของท่านท่านสามารถอยู่กับมันจนชินแล้วท่านรู้สึกว่าท่านพ้นทุกข์นะขณะที่ท่านไปนั่งอยู่คนเดียวหลับตาหูก็ไม่ได้ยินใครพูดเพราะอยู่ในที่เปลี่ยวปากจมูกก็ไม่ได้กลิ่นไม่ได้อะไรที่จะมายั่วยวนกวนโอ๊ยกวนประสาทคุณถูกหรือไม่แปลว่า

ถ้าการใดเป็นเงื่อนไขผ่านกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5และไอ้จิตของท่านซึ่งเป็นอายตนะภายในเนี่ยไอ้จิตของท่านน่ะมันก็ถูกท่านกดมันไว้เหยียบมันไว้กระทืบมันไว้ไม่ให้มันพลุ่งพล่านขึ้นมาท่านก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยกูมีความสุขกูพ้นทุกข์แล้วเห็นไหมนี่คือที่มาของการเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองพ้นทุกข์ได้หรือสามารถปลงอนิจจังได้ปลงอนิจจังปลงสังเวชปลงอะไรก็ได้มนุษย์เราเนี่ยมันจะมีปรับปรุงปลิดปลงปลงนี่ขั้นสุดท้ายเผาทิ้งเผาทิ้งท่านเราถามท่านว่ามันง่ายขนาดนั้นนะครับที่ท่านจะสามารถเผาไอ้สิ่งที่มันเป็นรหัสหรือเป็นบุพกรรมแม่เหล็กที่ติดอยู่กับตาที่สามติดอยู่กับสัญญาขันอะไรพวกนี้มันง่ายเหรอท่านว่ามันไม่ง่ายหรอกมันต้องรู้วิธีที่จะปฏิบัติไม่ใช่นั่งละเมอเพ้อพกเอานี่ก็เหมือนกันนะที่เราบอกอะนิพพานเทียมเท็จเลยทำให้เธอระเหตไปคิดว่าเธอเป็นอรหันต์แล้วคิดว่าเธอจะสามารถดับชีวิตของตัวเองได้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ขนาดมาเกิดเธอยังกำหนดวันมาเกิดเวลาเกิดยังไม่ได้เลยแล้วเวลาจะตายนะที่เขาบอกว่าไม้จิ้มฟันดันเหงือกก็เสือกตายนะไม่มีสาเหตุเมื่อถึงเวลาตายมันก็ต้องตายแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลายังไม่จบสิ้นอายุไขยังไงก็ไม่ตายถ้าจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ยังไม่ต้องการที่จะมีภพชาติใหม่ยังไม่ต้องการที่จะทิ้งปัจจุบันชาติไปเพราะเขายังเรียนรู้ไม่พอเขาเรียนรู้บางสิ่งยังไม่ครบยังไม่จบยังไม่แจ้งท่านรู้ไว้ด้วยจิตหยาบของท่านที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นอย่าใช้อำนาจบาดใหญ่อย่าถืออำนาจบาดใหญ่มันน่าละอายมากเนี่ยเราก็ไปบอกยายคนที่คิดว่านิพพานได้แล้วจะฆ่าตัวตายด้วยการนอนหลับอ่ะเห็นไหมได้ข่าวว่าต้องขอยานอนหลับหมอมากินไม่ใช่เหรอครับแค่จะกำหนดจิตตัวเองให้หลับไม่ใช่กำหนดจิตเพื่อฆ่าตัวตายนะแค่ให้นอนหลับเนี่ยยังกำหนดจิตไม่ได้เลยจริงป่ะท่านสังเกตไหมตัวท่านเองเหมือนกันวันไหนไม่ง่วงนอนแต่กูอยากจะนอนพยายามนอนยังไงนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับเพราะว่าบังคับจิตตัวเองให้หลับไม่ได้เห็นหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ไปเผือกมันไม่ได้เรื่องพวกนี้ครับถึงเวลาจะนอนเขาจะง่วงและชวนให้ท่านนอนเองถ้าเขาไม่มีอาการง่วงต่อให้ท่านอย่าไปนอนให้ตายก็นอนหลังยาวขึ้นอืดอยู่นั่นนะครับไม่มีวันหลับหรอกหรือบางทีท่านยังมีความเครียดอยู่ในจิตใจมีความเครียดอยู่ในสมองคำถามต่างๆมันตีลังกาอยู่ในสมองของท่านท่านยังหาทางออกไม่พบยังคิดไม่ตกในการที่จะแก้ปัญหาที่อยู่ในใจอยู่ในสมองของท่านนอนยังไงนอนไม่หลับหรอกครับลึกขนาดแค่ไม่อะไรแล้วกินอิ่มเกินไปแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวลองไปนอนดูสิครับมันจะหลับง่ายๆก็ให้รู้ไปบางคนเลยต้องกินเหล้ากินให้เมาและขาดสตินะแล้วก็พอขาดสติปั๊บก็เหมือนหลับอ่ะทั้งที่จริงๆเราไม่ได้หลับหรอกนะนอนน้ำลายไหลฉี่ราดอยู่แถวๆตรงนั้นนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นนิพพานเทียมเท็จนี่แหละเพราะไอ้ความเชื่อผิดๆนี่แหละเลยทำให้คนเพี้ยนลักษณะแม่เหล็กโลกมันทำให้มนุษย์เราเนี่ยหลงผิดนะคิดไม่ครบมิติคิดไม่ละเอียดคิดไม่ลึกซึ้งพอใช้ความสามารถในการสั่นสะเทือนสมองของตัวเองเพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กเมื่อเกิดสนามแม่เหล็กเข้มข้นก็เรียกว่ามี intelligence ก็คือความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของสมองที่มีความฉลาดสูงเพราะค่าความเข้มสนามแม่เหล็กจะสูงแต่ถ้าสนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนเนี่ยเราก็ยกตัวอย่างให้ท่านฟังมันจะเราจะเจอคนเพี้ยนๆแบบนี้อีกเยอะนะบางคนเนี่ยนี่คิดว่าตัวเองเป็นอรหันต์แล้วก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครนะก็เรื่องของแกละแต่แกบอกว่าแกพร้อมที่จะกำหนดชะตาชีวิตตัวเองกำหนดวันตายได้ใช่ไหมนี่กำหนดไปแล้วขอเลื่อนอีก2วันได้ข่าวว่านะได้ข่าวว่านะนี่เป็นตัวอย่างให้ท่านได้เห็นเพราะไปเชื่อคนนำทางตาบอดว่าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสามารถดับอัตตาได้ดับความทุกข์ได้ไม่มีความทุกข์แล้วนี่ถือว่านิพพานแล้วนิพพานแล้วตัวเองก็ไม่มีหน้าที่จะต้องเกิดมาเป็นมนุษย์และยายคนนี้ก็เลยไปสรุปเองว่ากูก็ต้องตายไปจากการเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะกูไม่มีหน้าที่ต้องเป็นมนุษย์แล้วกูนิพพานแล้วไงอย่างนี้เขาเรียกว่านิพพานแบบตานยอดด้วนพลังงานซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของมนุษย์ที่เรียกว่าจิตวิญญาณนะมันไม่สามารถที่จะสลายหายไปไหนได้นะครับเพราะมันเป็นมิติเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่ง
มันเป็นแก่นแท้

ซึ่งเป็นมิติเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งสิ่งที่มีมายารูปลักษณ์มีอัตตามันเป็นสิ่งที่อนัตตาก็คือพลังงานเนี่ยเป็นผู้สร้างขึ้นมาทั้งสิ้นเป็นอำนาจของพลังงานเป็นมายานะของพลังงานเป็นรูปลักษณ์ที่เกิดจากพลังงานซึ่งเป็นคุณสมบัติของสรรพสิ่งที่เป็นแก่นแท้นั้นวันหน้าคงต้องมาพูดอีกใช่ไหมเนี่ยว่าอัตตาอนัตตาเป็นอย่างไรเรื่องนิพพานกับเรื่องการหลุดพ้นมันไม่เหมือนกันเราเคยสื่อพระโอวาทไว้หลายเสาแล้วนะไปค้นดูใน YouTube ของเก่ามีเราอ้างอิงได้แต่เอามาพูดซ้ำเนี่ยมันเสียเวลามีธรรมะมีอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาท่านทั้งหลายที่จะทรงเมตตากล่าวเป็นพระโอวาทกล่าวเป็นพระวจนะผ่านเรามายังมีอีกเพียบไม่ใช่มีเท่านี้และถ้าท่านรู้อยู่แค่นี้ท่านก็จะหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้ด้วยนะยิ่งต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องการหลงทางนิพพานของท่านทั้งหลายเราก็เสี่ยงมากพอสมควรนะเพราะมันเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีใครพูดให้ท่านฟังได้นี่คือความจริงนะเราบอกนะนิพพานเป็นเรื่องของจิตหยาบเรื่องนิพพานเป็นเรื่องของจิตหยาบที่จะต้องนิพพานหรือดับการเกิดดับของกิเลสตัณหาราคะอุปทานอารมณ์ขยะทั้งปวงจะต้องดับการเกิดดับของสิ่งเหล่านี้เช่นยกตัวอย่างสักเรื่องเช่นโกรธถ้าท่านยังมีความโกรธอยู่จิตหยาบของท่านก็ยังไม่สามารถจะบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดที่จะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นท่านเนี่ยท่านจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้ถ้ายังมีโทสะถ้ายังมีโลภะถ้ายังมีโมหะคือความโง่งมงายยังเป็นพุทธะคือเป็นคนที่ฉลาดใช้ปัญญาไม่เต็มตัวท่านจะไม่มีวันบรรลุธรรมะชั้นสูงสุดได้บรรลุธรรมะเบื้องต้นคือการยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณด้วยการหมุนธรรมจักรแทนการหมุนกรรมจักรในชีวิตประจำวันให้ได้นี่คือความจริงเราถามว่าคนที่บอกว่าตัวเองเป็นอรหันต์แล้วขณะที่ยังพยายามจะดับขันธ์5แล้วหลงผิดคิดว่าดับขันธ์5แล้วอัตตาตัวตนหายไปแล้วมันเป็นการทำผิดหลักแห่งธรรมะซึ่งเป็นอนุตตรธรรมซึ่งพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบไว้ไม่ปฏิบัติตามแผนนั้นและจะมาบอกว่าตัวเองบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้อย่างไรคนที่ไม่ได้มาแสดงตนจนออกข่าวทางสังคมฟังที่เราพูดเอาไว้นะความตอนนี้เราจะบันทึกเอาไว้ใน YouTube อีก100ปี 1,000 ปีข้างหน้าถ้าจะมาหาความรู้มาเปิดฟังซ้ำได้ความรู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสื่อถ่ายทอดเรามาเป็นอมตะตลอดกัลปาวสาน eternally ชั่วนิรันดรมันจะเป็นความจริงชั่วนิรันดรเรามากล่าวเพื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อเพื่อชะล้าง mindset ของท่านทั้งหลายที่ถูกล้างสมองมานานที่บอกว่าบวชนานแล้วทำไมนิพพานไม่ได้ก็เพราะหลงทางนิพพานนะนิพกิจหยาบจะต้องนิพพานกิเลสตัณหาราคะอุปทานทั้งหมดให้ได้แล้วจิตหยาบนั้นจึงจะสามารถหมุนธรรมจักรเพื่อผลิตสร้างความรักที่พระพุทธองค์ทรงใช้คำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกจิตหยาบของท่านจึงจะสามารถหมุนธรรมจักรเพื่อผลิตพลังงานความรักให้กับโลกเพื่อให้โลกเอาไปใช้ค้ำจุนความสมดุลของโลกที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเรามาเชื่อมโยมาต่อยอดให้มันเราจึงจำเป็นต้องใช้คำว่านิพพานเนี่ยนิพพานกับคำว่าหลุดพ้นไม่เหมือนกันเมื่อนิพพานเมื่อจิตหยาบเนี่ยนิพพานทุกอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วจิตหยาบจะมีความใสบริสุทธิ์เพราะสะอาดบริสุทธิ์และจิตหยาบก็จะมีค่าของการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกสูงสุดได้เพราะว่าจิตหยาบนั้นละวางหรือดับการสั่นสะเทือนของจิตที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำๆได้หมดสิ้นแล้วตัวถ่วงความเจริญของจิตหยาบถูกดับการเกิดดับหมดสิ้นที่เรียกว่านิพพานแล้วมันจึงสามารถมีคุณสมบัติทัดเทียมกันกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองที่มอบภารกิจทางจิตวิญญาณให้จิตหยาบทำจิตหยาบกับจิตวิญญาณเมื่อชำระกิเลสชำระตัณหาชำระบาปทั้งสิ้นทั้งปวงจนว่างไปจากทุกสิ่งแล้วเขาเรียกว่าจิตหยาบว่างไปจากทุกสิ่งแล้วคือนิพพานทุกอย่างได้หมดจิตหยาบนั้นจึงจะ
เป็นหนึ่งเดียวกันคือสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันรวมกันกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันได้ตอนมาเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบถูกจิตวิญญาณแบ่งแยกออกมาเมื่อทำหน้าที่จนครบ25ขวบแล้วครบ25ปีคือบรรลุนิติภาวะแล้วจิตหยาบเกิดเป็นมนุษย์บรรลุนิติภาวะครบ25ปีแล้วนั่นเท่ากับว่าได้ผ่านร้อนผ่านหนาวเรียนรู้ที่จะแทรกแซงกรรมจักรเพื่อหมุนธรรมจักรอันเป็นภารกิจของจิตวิญญาณให้ได้ด้วยการเรียนรู้ลองผิดลองถูกที่เรียกว่า learn to do right by wrong และต้องผ่านการมีภพชาติต้องผ่านการมีสังสารวัฏต้องผ่านการมีกฎแห่งกรรมซึ่งทุกท่านพยายามเกลียดกลัวและปฏิเสธนั่นนะทั้งที่มันเป็นโอกาสที่จิตวิญญาณของท่านร้องขอต่อพระบิดาหรือพระผู้สร้างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีกฎแห่งกรรมให้ตัวเองเนี่ยมีนรกให้ตัวเองเนี่ยมีสังสารวัฏให้ตัวเองต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อโอกาสของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองทั้งสิ้นขณะที่ไอ้จิตหยาบอุตริพยายามจะไปปิดโอกาสของจิตวิญญาณของตัวเองแค่นี้ก็ผิดแล้วท่านนึกภาพออกไหมครับบางคนก็ดันทะลึ่งท้อแท้ก็ฆ่าตัวตายซึ่งร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของจิตหยาบด้วยเพราะเวลาตายแล้วจิตวิญญาณก็สลายจิตหยาบก็สลายนะร่างกายนี้เป็นของจิตวิญญาณไม่ใช่ของจิตหยาบแล้วดันทะลึ่งเบื่อเซ็งโลกท้อแท้กับชีวิตแล้วคิดฆ่าตัวเองตัวตายทั้งที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ของจิตหยาบแต่เป็นของจิตวิญญาณยังดันทะลึ่งไปฆ่าตัวตายยังดันทะลึ่งไปทำร้ายตนเองไม่เข้าใจว่าสัจธรรมความจริงมันคืออะไรที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยคืออนุตตรธรรมเพราะท่านจะไม่เคยได้ยินนะมนุษย์คนไหนบนโลกแม้กระทั่งองค์สัพพัญญูเคยกล่าวสอนท่านทั้งหลายด้วยองค์ความรู้ที่เป็นความจริงแบบที่เรากำลังกล่าวในพระนามของพระเจ้าหรือพระโอวาทของพระบิดาให้ท่านฟังพี่บินน้องที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นจำไว้ครับเราบอกท่านเลยนะครับคิดฆ่าตัวตายด้วยการนอนหลับแล้วกลั้นหายใจตายนี่เขาเรียกฆ่าตัวตายแต่ไม่มีวันทำได้หรอกครับถ้าจะทำได้นะถามเยคนนั้นนะว่าสามารถสอบผ่านไหมไม่ต้องกินยานอนหลับแล้วบังคับจิตตัวเองให้หลับให้ได้ซะก่อนนั้น2วันที่ผ่านมานี่แกบอกแกนอนไม่หลับขอยาหมอให้ตำรวจเอายานอนหลับมาฝากด้วยเพราะฉันอยากจะกินให้นอนหลับเพราะฉันคิดว่าถ้าฉันหลับแล้วเดี๋ยวฉันจะตายไปพร้อมกับการหลับมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกพี่น้องครับไม่ง่ายหรอกครับยกเว้นฆ่าตัวตายเองนะตายได้นะถ้าคิดฆ่าตัวตายไปแล้วหลายภพชาติรอดมาทุกภพชาติชาตินี้อาจจะประสบความสำเร็จเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าถ้าฆ่าตัวตายแล้วมันเป็นไงมันจบจริงไหมนะโอเคไหมพี่น้องครับนะเราก็อยากจะบอกท่านว่านะอำนาจแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนคนจะโง่มากขึ้นฉลาดน้อยลงแล้วสุขภาพร่างกายของท่านต้องดูแลเพราะว่าสนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนมันทำให้ค่าของสนามไฟฟ้าค่าของพลังงานไฟฟ้าในร่างกายของท่านซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำกับสนามแม่เหล็กโลกมันมีค่าวิปริตแปรปรวนมันจะทำให้ท่านป่วยทำให้ท่านภูมิต้านทานโรคนี่ต่ำและถ้ายิ่งท่านน่ะวันๆนึงหมุนแต่กรรมจักรใช้กิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะสั่นสะเทือนจิตหยาบให้หมุนเป็นกรรมจักรอยู่ตลอดทั้งวันเวลาท่านจะอายุสั้นลงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผิดศีลธรรมอายุสั้นทั้งนั้นนะครับท่านดูสิดูจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่านพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับบทเรียนของเสานี้พระบิดาทรงเมตตาให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้กันใน EP เอพิโซดตอนที่358ชื่อเรื่องว่ามหัศจรรย์แห่งจิตคำว่ามหัศจรรย์แปลว่าเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงมหัศจรรย์แปลว่าเป็นสิ่งที่คิดไม่ถึงมหัศจรรย์หมายถึงว่าเป็นสิ่งเป็นอะไรที่นึกไม่ถึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นจริงได้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้อย่างนี้เรียกว่ามหัศจรรย์มหัศจรหันการัญโยมหัศจรรย์และอะไรมหัศจรรย์จิตมนุษย์เนี่ยจิตของมนุษย์นี่แหละเป็นสิ่งมหัศจรรย์สุดๆพี่น้องครับเนื่องจากมนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นบุตรของพระบิดาหรือบุตรของพระเจ้าหรือเป็นบุตรขององค์จิตจักรวาลที่ทรงเป็นผู้สร้างพวกท่านไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์พวกท่านก็คือคน2มิติพวกท่านก็คือคน2มิติ
โดยมิติแรกคือมิติของตัวตนแก่นแท้เป็นมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณนี่คือมิติแรกเป็นมิติของแก่นแท้แต่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ในการให้ความรักความเมตตาแก่ดาวเคราะห์โลกเพื่อช่วยทำให้โลกสมดุลโลกจะสมดุลก็คือโลกต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่นั่นเองดังที่เราเคยกล่าวมาแล้วจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้จะไม่สามารถทำหน้าที่อยู่ในระบบโลกได้ถ้ามีแต่มิติแก่นแท้มีตัวตนซึ่งเป็นกล่องพลังงานอย่างเดียวจิตวิญญาณจะดำรงอยู่เพื่อทำหน้าที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระบิดาจึงต้องออกแบบให้ตัวตนแก่นแท้ของท่านคือจิตวิญญาณผู้ขันอาสามาเกิดต้องมาเกิดเป็นคนสองมิติคือต้องเอาจิตวิญญาณของตัวเองนั้นเร้นอยู่ในกายหยาบหรือกายสังขารที่พระบิดาทรงเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ถามว่าทำไมจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์อาสามาเกิดยังไม่ต้องพูดคำว่าเป็นมนุษย์ก็ได้อาสามาเกิดเพื่อเอาความรักจากพระเจ้าหรือความเมตตามาช่วยค้ำจุนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ให้สมดุลทำไมต้องค้ำจุนโลกให้สมดุลเพราะโลกสมดุลได้โลกก็จะทำให้แกลเล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์หรือทางช้างเผือกซึ่งเปรียบเสมือนเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพเนี่ยมันสมดุลด้วยเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพสมดุลโดยมีโลกเป็นผู้ช่วยค้ำจุนให้สมดุลมันก็จะทำให้เอกภพที่เป็นทรงหนำเลียบเนี่ยสมดุลทั้งระบบได้ด้วยนั่นแปลว่าจิตวิญญาณของพวกท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าสามารถใช้ความรักความเมตตาช่วยค้ำจุนดาวเคราะห์โลกได้นั่นเท่ากับว่าท่านสามารถค้ำจุนกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์หรือทางช้างเผือกได้และเมื่อค้ำจุนทางช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมให้สมดุลได้คือเหวี่ยงหมุนนะในแนวระนาบเป็นวงกลมได้อย่างต่อเนื่องมันก็จะทำให้ทรงกลมที่เป็นเอกภพซึ่งเป็นทรงกลมทางพลังงานนะไม่ใช่ทรงกลมที่เป็นมวลแข็งเหมือนดาวเคราะห์โลกที่ท่านเหยียบยืนนะทำให้รูปธรรมทางพลังงานของเกเลสเอทางช้างเผือกทางสายน้ำนมนี่สมดุลเป็นไม่พัดปีกหมุนแล้วก็ทำให้ทรงกลมเอกภพซึ่งเป็นฝุ่นของพลังงานคงรูปเป็นลูกน้ำเลียบอยู่ได้นั่นคือภารกิจของจิตวิญญาณซึ่งภารกิจเนี้ยเวลาเข้ามาเกิดอยู่ในโลกเสรีเนี่ยถ้าไม่มีกายหยาบหรือกายสังขารเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อไว้จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้และไม่สามารถจะทำหน้าที่ที่เป็นภารกิจทางจิตวิญญาณตามพันธสัญญาทั้ง6ข้อที่ให้สัญญาไว้กับพระบิดาหรือพระเจ้าได้นี่คือคำตอบว่าถามว่าทำไมจิตวิญญาณของท่านจึงต้องมีกายหยาบจึงต้องเป็นคน2มิติเหตุผลเราบอกไปแล้วทีนี้เมื่อมีจิตวิญญาณและจะต้องมีมิติของกายหยาบหรือมิติของกายสังขารเมื่อต้องมีทั้งสองสิ่งนี้พ่วงกันร่วมกันพระบิดาจึงบอกว่ามนุษย์อย่างพวกท่านทั้งหลายซึ่งดำเนินชีวิตหรือดำรงชีวิตอยู่บนโลกเสรีนี้คือคนสองมิติคือคนสองมิตินึกภาพออกไหมคือคนสองมิติแต่มิติที่สำคัญที่สุดก็คือมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนสองมิติจิตหยาบก็ยังได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าจากพระผู้สร้างหรือจากพระบิดาหรือจากองค์จิตจักรวาลอยู่อีกนะให้อยู่ในกายหยาบเพื่อความปลอดภัยของจิตวิญญาณและเมื่ออยู่ในกายหยาบแล้วยังไม่พอพระองค์ยังทรงออกแบบวางแผนให้จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านแต่งตั้งให้มีกลุ่มพลังงาน189กลุ่มให้กลุ่มพลังงาน189กลุ่มนี้แยกตัวเองออกมาจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้อยู่ในกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยออกมาทำหน้าที่แทนตัวเองในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือในมิติของกายหยาบใช้จิตหยาบทำหน้าที่ขับเคลื่อนกายหยาบแทนจิตวิญญาณ
พราะพระบิดาทรงเป็นห่วงว่าถ้าให้จิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่เองกับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณของลูกเนี่ยจะเสียสมดุลจะเสื่อมสภาวะเพราะจิตวิญญาณไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกมาก่อนจิตวิญญาณเพิ่งเดินทางจากแดนสุญญตาหรือจากพระนิเวศของพระเจ้าบ้านเกิดของตัวเองเดินทางเข้ามาเกิดในระบบโลกเสรีต้นไม้ต้นไร่สิ่งที่เป็นกายาหรือกายอาหรือสิ่งที่เป็นกายภาพบนโลกนี้ในแดนสุญญตาในพระนิเวศของพระเจ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีอัตตาตัวตนมายารูปลักษณ์ไม่มีอะไรเลยมีแต่พลังงานมีแต่แสงสว่างพระบิดาก็ทรงโปรดว่าเดี๋ยวจิตวิญญาณซึ่งเป็นลูกๆของพ่อจะพากันหลงมิติไปหมดจะพากันงงเออเรอเออเตอไปหมดเพราะมาเจอสิ่งใหม่ๆบนโลกนี้ที่พระบิดาสร้างไว้ในแดนสุญญตาไม่มีจะมีการตื่นตาตื่นใจเหมือนเด็กไร้เดียงสาพอเห็นไอ้นู่นเห็นไอ้นี่ก็ตื่นเต้นไปหมดไปเที่ยวงานวัดเนี่ยอยู่เป็นชั่วโมงพ่อแม่ชวนกลับบ้านเด็กมักจะงอแงไม่ยอมกลับเพราะกำลังตื่นตาตื่นใจแสงสีของละเล่นต่างๆในงานวัดในงานมหรสพต่างๆอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่บางคนก็ยังหลงเพลินเที่ยวทั้งคืนจนเพลินเลยสองยามแล้วยังไม่ยอมกลับบ้านหนุกหนานกับแสงสีหนุกหนานกับมหรสพต่างๆโลกนี้เป็นแบบนี้สำหรับจิตวิญญาณพระบิดาเลยกำหนดออกแบบให้จิตวิญญาณเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ให้มานั่งเป็นประธานอยู่ที่ต่อมพิทูทรีไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอยู่ที่ต่อมพิทูทรีแล้วให้จิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองมาเป็นกลุ่มพลังงานนะไม่ใช่กล่องนะเป็นกลุ่มจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานแต่จิตหยาบเป็นอะไรเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มเอามาให้เฉพาะที่จะต้องทำหน้าที่ในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แทนจิตวิญญาณเท่านั้นแบ่งภาคออกมาแล้วให้อำนาจให้หน้าที่มาท่านนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นมหัศจรรย์แห่งจิตมนุษย์ซึ่งเป็นคน2มิติจึงประกอบด้วยอย่างแรกคือจิตวิญญาณถ้าพูดแค่จิตนะก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่2ก็คือเป็นจิตหยาบ189กลุ่มที่แบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นในวันนี้ในคืนนี้ราตรีนี้พระบิดาทรงเมตตาให้เราเนี่ยทรงประทานความรู้มาให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้มหัศจรรย์แห่งจิตเฉพาะเรื่องจิตนะหนักไปทางเรื่องของจิตจิต2ตัวเนี่ยจิตวิญญาณกับจิตหยาบเพื่อให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจว่าโครงสร้างทางจิตในการเป็นคน2มิติหรือเป็นมนุษย์ของท่านนะมีจิตวิญญาณกับจิตหยาบเป็นหลักเรามาเรียนรู้อย่างแรกก่อนอย่างแรกคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณของมนุษย์เราสมมติไอ้ที่หมุนหมุนติ้วๆเนี่ยเป็นโครงสร้างทางกายภาพของกล่องพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของมนุษย์ที่เป็นกล่องพลังงานจะมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเป็นดวงหรือเป็นวงกลมเราเจอเอามายาที่เป็นกลมๆ หมุนๆเนี่ยมาให้ท่านได้เห็นจุดที่อยู่ตรงกลางพี่น้องครับจุดที่อยู่ตรงกลางนั่นแหละคือตัวตนแก่นแท้ที่เป็นกล่องพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณตัวจริงพี่น้องครับมีน้ำหนักมวล0มิลลิกรัมคือเบามากจนชั่งน้ำหนักไม่ได้ขนาดเล็กประมาณกับเท่ากับเม็ดถั่วเขียวเม็ดเล็กๆจิตวิญญาณคือกล่องพลังงานหรือรูปธรรมทางพลังงานที่เดินทางข้ามมิติก็แปลว่าออกมาจากข้อแกะผ่านประตูข้อกที่เรียกว่าด่านนภาลัยเดินทางเข้ามาจุติเป็นคน2มิติที่เรียกว่ามนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้เพื่อทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณโอเคไหมเมื่อเรารู้แล้วว่าโครงสร้างของรูปธรรมทางจิตวิญญาณที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพเขาเรียกว่า physical structure จิตวิญญาณเป็นแก่นแท้หรือเป็นนิวเคลียสอยู่ข้างในเนื่องจากมีมวลน้อยมากชั่งน้ำหนักไม่ได้เลยมีค่าเท่ากับ0มิลลิกรัมถัดออกมาอีกชั้นนึงที่เป็นชั้นนอกที่ท่านเห็นหมุนอยู่เนี่ยเป็นตะแกรงตาข่ายหมุนอยู่เนี่ยชั้นนี้คือ Pleiadians เนี่ยเป็นรูปธรรมทางพลังงานของพี่ๆน้องๆไม่ใช่น้องละของพี่ๆซึ่งเคยเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนในกลุ่มดาวพลีอาดิสก็คือกลุ่มดาวลูกไก่เขาเคยเกิดเป็นมนุษย์มาก่อน
และก็บรรลุธรรมชั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาว่าพระองค์ทรงบอกออกแบบอะไรเอาไว้นะจิตวิญญาณของเขาเนี่ยสามารถปฏิบัติได้สำเร็จและลุล่วงอย่างได้ผลมาแล้วจนนะหลุดพ้นกลับบ้านแดนสุญญตากลับไปกราบพระบาทพระบิดาได้แล้วนี่คือพรีเอเดนซ์ที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วก็ขันอาสามาเป็นพระพี่เลี้ยงให้กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านท่านจำไว้นะที่ท่านฟังเราอยู่และขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านขณะมีภพชาติเป็นมนุษย์เนี่ยท่านกำลังใช้จิตหยาบฟังเราใช้จิตหยาบพูดกับเราใช้จิตหยาบมองนะแต่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยถูกกักกันเอาไว้ที่ต่อมพิทูอิทรีไม่สามารถออกมาแสดงอำนาจอะไรได้รอให้จิตหยาบคือตัวท่านน่ะช่วยเหลือช่วยให้จิตวิญญาณของท่านเป็นอิสระหรือมีอิสระภาพเพราะถูกกักขังอยู่เพื่ออะไรครับเพราะพระบิดาหวังดีไม่ต้องการให้จิตวิญญาณเนี่ยแปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมไม่ให้จิตวิญญาณของท่านหลงมิติมายาเหมือนเด็กน้อยไปเที่ยวงานวัดแล้วหลงแสงสีไม่กลับบ้านนั่นน่ะพระบิดาก็ทรงเป็นห่วงนึกภาพออกใช่ไหมครับนะพระองค์ทรงเป็นห่วงพี่พีเรเดียนเป็นรูปธรรมทางพลังงานมีน้ำหนักมวลเท่ากับ20มิลลิกรัม20มิลลิกรัมส่วนเปลือกนอกเป็นส่วนที่มีพลังงานเข้มข้นที่สุดเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการรักษารูปธรรมทางพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณนี้เอาไว้เป็นส่วนภายนอกที่มีการเหวี่ยงหมุนเร็วมากและมีค่าความเข้มของพลังงานในการสั่นสะเทือนเนี่ยสูงที่สุดไม่งั้นไม่สามารถรักษารูปทรงหรือรักษาความเป็นรูปธรรมทางพลังงานของจิตวิญญาณของท่านได้พี่ๆน้องๆครับเมคบามีน้ำหนักมวล30มิลลิกรัมนี่น้ำหนักมวลล้วนๆนะจิตวิญญาณ0พรีเอเดียน20มี3ส่วนนั่นถ้าถามว่ารูปธรรมจิตวิญญาณของท่านทั้งระบบน้ำหนักมวลมีเท่าไหร่ตอบได้เลยครับว่า50มิลลิกรัมนี่แปลว่ามาเกิดตอนแรกในภพชาติแรกน้ำหนักมวล50มิลลิกรัมแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นเพราะว่าเวลาตายแล้วจิตวิญญาณมีน้ำหนักเกิน50มิลลิกรัมก็เลยถูกโลกดึงดูดเหนี่ยวรั้งเอาไว้ถูกแกลกซี่ทานสายน้ำนมดึงดูดเหนี่ยวรั้งไว้ถูกเอกภพทั้งระบบดึงดูดเหนี่ยวรั้งเอาไว้เมื่อท่านตายไปจากการเป็นมนุษย์จิตวิญญาณหลุดออกไปจากกายสังขารก็เรียกว่าจิตวิญญาณทิ้งกายสังขารจิตวิญญาณถึงแม้ต้องการจะนิพพานต้องการจะหลุดพ้นแค่ไหนก็จะหลุดพ้นออกไปจากระบบไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีน้ำหนักเกิน50มิลลิกรัมจะถูกโลกดึงดูดเหนี่ยวรั้งไว้ถูกแกลเล็กซี่ทานสายน้ำนมดึงดูดเหนี่ยวรั้งไว้จะถูกเอกภพทั้งระบบดึงดูดเหนี่ยวรั้งไว้แม้กระทั่งผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นนักพรตนักบวชถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนกระทั่งน้ำหนักมวลเนี่ยนะเบามากแต่ยังหนักอยู่นะเพราะมัวแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและปลีกวิเวกกรรมเก่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยทำให้น้ำหนักมวลของจิตวิญญาณมีน้ำหนักไม่ได้ถูกชำระทิ้งก็แปลว่ามีน้ำหนักเกิน50มิลลิกรัมอยู่บ้างเมื่อเกินแม้กระทั่งกรัมเดียวหรือมิลลิกรัมเดียวก็จะถูกโลกดึงดูดเหนี่ยวรั้งไว้แต่เพราะมันเบามากใช่ไหมก้อนเมฆเวลาเบามากน้ำหนักของก้อนเมฆมันเบาเนี่ยโลกก็จะดึงดูดเหนี่ยวรั้งก้อนเมฆให้ลอยได้แค่ต่ำๆหรือไม่หลุดลอยออกไปแต่ไม่สามารถทำให้ก้อนเมฆทั้งก้อนหล่นลงมากระแทกพื้นได้ก็แค่เหนี่ยวรั้งไว้เมฆก็ลอยอยู่อย่างนั้นมันจิตวิญญาณของนักพรตนักบวชจึงต้องไปลอยไปลอยอยู่ข้างบนเป็นเทพเป็นเทวดาที่เป็นสิ่งสมมุติอยู่บนนั้นนึกภาพออกไหมจะกลับมาลงมาเกิดใหม่ก็ไม่ได้น่าจะหลุดพ้นกลับบ้านไปก็ไม่ได้ก็ไปลอยต่องแต่งอยู่ตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่เราโดยพระบิดาเมตตาให้เรากล่าวความจริงให้ท่านฟังอยู่ทุกบ่อยทุกบ่อยพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมคบาเนี่ยน้ำหนักมวล30มิลลิกรัมมีความเข้มข้นทางพลังงานสูงมากและมีอัตราการเหวี่ยงหมุนเร็วพอสมควรนะฮะเขาจะหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วขั้นต่ำคือ6รอบต่อวินาทีถ้าเป็นคนที่จิตใสใจสวยมีบุพกรรมแม่เหล็กน้อย
ก่อเวรสร้างกรรมน้อยเมื่อขบาสามารถเวียงหมุนรอบตัวเองคือเวียงหมุนรอบจิตวิญญาณหรือเวียงหมุนรอบนิวเคลียสได้ถึง24รอบต่อวินาทีนี่ถือว่าเร็วจีเลยพี่น้องครับ24รอบต่อวินาทีนี่เร็วมากนี่แสดงว่าเมื่อขบามีพลังอำนาจสูงมากเวลาจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะเคลื่อนที่เดินทางไปไหนมาไหนในอนันตะในอนันตจักรวาลจะไปได้เร็วจะไปได้ช้าเมื่อจิตวิญญาณต้องการจะไปไหนก็แล้วแต่ไปดาวดวงไหนไปไหนก็แล้วแต่จะไปถึงที่หมายชั้นช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับพลังอำนาจของเมคคบาในจำนวนมวล30มิลลิกรัมเนี่ยว่าเขาเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็ว6รอบจนถึง24รอบเนี่ยเหวี่ยงหมุนด้วยอัตราเร็วกี่รอบต่อวินาทีถ้าหมุนด้วยอัตราเร็วสูงมากเท่าไหร่การดีดตัวเองไปทั้งกล่องพลังงานจิตวิญญาณโดยเมื่อขบาเนี่ยจะเป็นผู้ดีดไปนะดีดตัวเองไปเนี่ยเหมือนกบกระโดดอ่ะเหมือนกบกระโดดอ่ะกบถ้ามีขาหลังมีแรงมากกระโดดจากใบบัวใบหนึ่งไปยังใบบัวอีกกอหนึ่งที่อยู่ห่างไปแล้วโดดได้อย่างแม่นยำนะก็จะไปถึงแต่ถ้ากำลังขาหลังของกบเขียดเนี่ยหรือตะปาดเนี่ยสองขาหลังเนี่ยมันอ่อนเพลียอ่อนแอไม่มีแรงโดดไปก็ไม่ถึงเป้าหมายใบบัวของกอหน้ากอข้างหน้าก็ตกป๋อมตกน้ำป๋อมแป๋มเพราะโดดไปไม่ถึงกำลังไม่มีจิตวิญญาณเหมือนกันครับถ้ามีกรรมเยอะกรรมก็คือมีบุพกรรมแม่เหล็กเนี่ยมาเกาะอยู่บริเวณเปลือกนอกของจิตวิญญาณก็คือมาเกาะอยู่บริเวณเมฆบาเนี่ยมันทำให้เมฆบาเนี่ยมีพื้นที่ว่างที่จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงๆเนี่ยน้อยพอมันมีคลื่นมีที่สั่นสะเทือนมีที่ว่างสั่นสะเทือนน้อยอำนาจของเมฆบาก็ต่ำและแรงเหวี่ยงแรงดีดตัวแรงเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองต่อวินาทีเนี่ยต่ำๆด้วยมันทำให้จิตวิญญาณนั้นไร้พลังมันเหมือนคนอ้วนอืดอาดอุ้ยอ้ายนะจะไปไหนมาไหนเคลื่อนย้ายแต่ละทีก็ตุ้มตะตุ้มตุ้ย ก็หน่อมแนมหน่อมแนมไม่ปราดเปรียวไม่ว่องไวไม่ต่างกันนะคนอ้วนกับจิตวิญญาณที่ไม่มีพลังนะนี่เราเล่าให้ท่านฟังเพราะท่านในภพชาตินี้ท่านก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครไว้ต่อใครไว้เยอะแยะสร้างบุพกรรมแม่เหล็กที่เป็นอิเล็กตรอนอิสระเป็นประจุลบแต่มีคุณสมบัติของกรรมติดอยู่ในนั้นมันจะมาเกาะอยู่แถวๆเหมือนกับฝุ่นนะมาเกาะอยู่แถวๆเปลือกนอกของจิตวิญญาณเอาไว้มันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยเหมือนคนตาบอดเพราะอะไรเพราะดวงตาของจิตวิญญาณที่เป็นนิวเคลียสอยู่ข้างในไม่สามารถมองทะลุเปลือกนอกซึ่งเป็นเมคบาออกมาได้มันเหมือนเราสวมแว่นเนี่ยแล้วแว่นสกปรกมีโคลนมีอะไรมาฉาบเราจะมองไม่ชัดจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในก็เหมือนกันครับถ้าท่านเกิดมาในชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามก่อแต่กรรมทำแต่เวรมีเครื่องยนต์แห่งกรรมของจิตวิญญาณก็คือเปลือกนอกที่เรียกว่าส่วนของเมคบามีประจุลบอิสระที่เป็นรหัสกรรมที่เรียกว่าบุพกรรมแม่เหล็กเกาะติดอยู่มากเท่าไหร่น้ำหนักของจิตวิญญาณก็จะมากขึ้นมีผลต่อแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกของกาแล็กซีหรือของเอกภพทำให้ไม่สามารถจะหลุดพ้นหนีแรงดึงดูดออกไปได้ก็เหมือนพวกที่หลุดลอยอยู่บนสวรรค์มายานะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่กรรมเก่าไม่แก้ไขน้ำหนักตัวก็มากกว่า50มิลลิกรัมอยู่ดีเพราะมีอดีตชาติมาก่อนจะมาเป็นปัจจุบันชาติเนี่ยถูกต้องไหมครับเนี่ย6ถึง24รอบส่วนค่าความถี่ของการสั่นสะเทือนของอนุภาคพลังงานในส่วนที่เป็นเมคบาจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ระหว่าง600ถึง 2,400 เมกะเฮิรตซ์ถ้าหมุนด้วยความเร็วต่ำคือ6รอบต่อวินาทีค่าความถี่ของการสั่นสะเทือนจะแปรตามกันนะฮะของเมคบาในส่วนเปลือกนอกจะอยู่ที่600เมกะเฮิรตซ์600เมกะเฮิรตซ์ก็คือคลื่นความถี่600เมกะเฮิรตซ์ในวินาทีจะสั่นสะเทือนได้คลื่น600คลื่นเนี่ยนะเอาหยาบๆนะไม่ต้องเอาอะไรมากแต่ถ้าหากว่าไม่ก่อเวรไม่ก่อกรรมตอนเป็นมนุษย์นั้นมีจิตใสใจสวยบุพกรรมแม่เหล็กที่จะมาเกาะเป็นฝุ่นอยู่ที่เปลือกนอกก็คือในส่วนของเมคบาก็คือน้อยจนแทบไม่มีจิตใสใจสวยหมายถึงอย่างนั้นนะค่าความถี่ของเมคบาก็จะสั่นสะเทือนสูงสุดได้ถึง 2,400 เมกะเฮิรตซ์ผู้ที่จะสามารถหลุดพ้นออกไปจากระบบอนันตจักรวาลระบบโลกอะไรได้ค่าความถี่ของการสั่นสะเทือนในส่วนของเมคบามันจะต้องอยู่ที่ตรงกลางครับประมาณ 1,200 เมกะเฮิรตซ์และหมุนรอบตัวเองต้องประมาณ12รอบเป็นอย่างต่ำ12รอบเป็นอย่างต่ำ
ไม่งั้นไม่มีพลังอำนาจมากพอจิตวิญญาณจะไม่มีพลังอำนาจมากพอพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือความรู้เบื้องต้นที่เราขออนุญาตพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าเอาสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมมากล่าวให้ท่านฟังเพราะเป็นความรู้ใหม่ในโลกนี้ไม่มีใครที่สามารถจะกล่าวความจริงในสไลด์นี้ให้ท่านฟังได้เรามาดูสไลด์ที่2ที่พระบิดาทรงเมตตาประทานเป็นองค์ความรู้ให้แก่ท่านซึ่งเป็นบุตรของพระองค์หน้าที่ของจิตวิญญาณตะกี้ตัวตนที่เป็นแก่นแท้ของการเป็นจิตวิญญาณจริงก็คือนิวเคลียสนะนอกนั้นแล้วเป็นพี่พรีเอเดียนส์ก็คือแม่นมที่จะทำหน้าที่อะไรต่อมีอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วก็เมอร์คาบาหน้าที่ของจิตวิญญาณประการที่หนึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดจิตวิญญาณของท่านก็คือทั้งระบบถึงแม้ตัวจริงเสียงจริงของจิตวิญญาณนั้นเป็นแค่นิวเคลียสเท่านั้นแต่ทั้งเมอร์คาบาทั้งพรีเอเดียนส์และทั้งจิตวิญญาณก็คือระบบของจิตวิญญาณทั้งระบบเมื่อเอ่ยคำว่าจิตวิญญาณแล้วจึงหมายรวมถึงเมอร์คาบาซึ่งเป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณรวมถึงพรีเอเดียนซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งแม่นมของจิตวิญญาณที่ทำหน้าที่เป็นไข่ขาวห่อหุ้มไข่แดงไว้เมอร์คาบาก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนเปลือกไข่ที่แข็งๆเพื่อปกป้องทั้งไข่แดงและไข่ขาวข้างในให้คงอยู่เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณเป็นผู้ขันอาสามาเกิดพี่พรีเอเดียนเป็นผู้ขันอาสามาช่วยส่วนเมื่อคบานั้นพระบิดาทรงกำกับและกำหนดออกแบบเอาไว้ให้เพื่อช่วยปกป้องทั้งสองรูปธรรมที่เร้นอยู่ข้างในอีกทอดไม่ต้องรู้เยอะกว่านี้เอาแค่นี้พอให้ท่านได้รู้ว่าจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านนั้นยังมีผู้มีพระคุณที่เรียกว่าพี่พรีเอเดียนซึ่งคอยรับใช้ใกล้ชิดขณะที่ท่านเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้าจะให้สมมติก็คือพี่พรีเอเดียนส์ก็เป็นเหมือนรูปธรรมทางพลังงานที่เป็นแม่นมหรือบางคนคนไทยเรียกว่าแม่ย่านางก็นั่งอยู่ใกล้ๆลูกก็ใกล้ตัวท่านห่วงใยและคอยปกป้องคอยคุ้มครองเหมือนแม่ที่คอยห่วงใยลูกเพราะว่าตัวท่านเนี่ยพระบิดาทรงกำหนดสร้างขึ้นมาท่านไม่มีแม่เพราะว่าพระบิดาไม่ได้มีเครื่องยนต์แห่งกามรูปธรรมมนุษย์ที่ต้องมีแม่ที่เป็นมนุษย์แล้วผสมพันธุ์กันเพื่อให้เกิดลูกมาอย่างพวกท่านออกมาเป็นจิตวิญญาณไม่ใช่พระองค์ทรงกำหนดสร้างขึ้นด้วยพระจิตปิ้งขึ้นมาก็เป็นตัวท่านเพื่อให้พวกท่านได้รู้ว่าทุกอย่างต้องมีพ่อต้องมีแม่พระบิดาทรงเป็นพ่อเพราะว่าไม่ได้ตั้งท้องมาเกิดแต่ทรงเป็นผู้กำหนดพระบิดาจึงให้มีแม่นมก็คือแม่เลี้ยงแม่ที่เลี้ยงดูท่านเลี้ยงดูจิตวิญญาณของท่านขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์พระบิดาก็มอบให้พี่พรีเอเดียนเนี่ยทำหน้าที่เป็นแม่นมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเวลาพระบิดาให้เราเนี่ยมองเห็นมายาของพี่พรีเอเดียนไม่ว่าของเราเองหรือของใครก็ตามส่วนใหญ่แล้วแม่นมหรือพี่พรีเอเดียนของจิตวิญญาณของแก่นแท้ของทุกท่านที่ฟังเราอยู่มีเพศหญิงทั้งนั้นพระบิดาจะทรงให้เห็นมายาว่าเป็นเพศหญิงเพราะเป็นแม่เป็นเพศแม่ถึงแม้เป็นแม่นมหรือเป็นแม่เลี้ยงเป็นแม่ที่คอยดูแลไม่ใช่เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดเพื่อไม่ให้มันผิดไปจากความจริงของการเป็นมนุษย์โลกจิตวิญญาณก็เลยมีแม่นมและมีพ่อที่ให้กำเนิดก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือกอดหรือพระผู้เป็นเจ้าตอนนี้ท่านเข้าใจหรือยังมันหน้าที่ของจิตวิญญาณคืออะไรครับหลักๆคือเป็นผู้ขันอาสาพระบิดาเข้ามาเกิดเข้ามาเกิดเป็นคนสองมิติเพื่อที่จะทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเสรีนี้ในพระนามของพระเจ้าหรือพระนามขององค์จิตจักรวาล นั่นเองหน้าที่ของจิตวิญญาณประการที่สองเมื่อเป็นผู้ขันอาสามาเกิดแล้วจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงตัวตนแก่นแท้ต้องรับผิดชอบในกฎแห่งกรรมที่จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้กระทำเป็นผู้ก่อขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมที่ไม่ดีกรรมดีหรือกรรมที่ไม่ดีจิตวิญญาณของท่านต้องรับผิดชอบและอย่างที่สาม
หน้าที่ของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านต้องรับผิดชอบการมีสังสารวัฏก็คือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นนู่นเกิดเป็นนี่เกิดเป็นภพนั่นเกิดไปเกิดเป็นภพนี้แล้วแต่ตามยถากรรมยถากรรมก็คือตามกรรมที่จิตหยาบเป็นผู้ก่อจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเนี่ยต้องรับผิดชอบทั้งกฎแห่งกรรมและรับผิดชอบการมีสังสารวัฏถามว่าทำไมจิตวิญญาณของท่านจึงต้องรับผิดชอบในข้อ2และข้อ3ก็เพราะว่าผู้มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำสิ่งใดก็ตามผู้อื่นที่กระทำสิ่งนั้นเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทำตามความต้องการของผู้มอบอำนาจก็คือของจิตวิญญาณก็คือของตัวท่านถ้าผู้รับมอบอำนาจคือจิตหยาบก่อกรรมทำผิดบาปอะไรจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจให้ต้องรับผิดชอบเสมือนหนึ่งตัวเองเป็นผู้ก่อเป็นผู้กระทำกรรมนั้นด้วยตัวเองทั้งสิ้นโดยปฏิเสธไม่ได้ในความเป็นมนุษย์ของท่านชั้นใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเวลาตายเวลาจิตวิญญาณตายก็คือการทิ้งกายสังขารจิตวิญญาณของท่านจะเห็นได้ว่าจิตหยาบที่แบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณน่ะที่มีขันห้าแล้วก็มีกลุ่มพลังงาน189กลุ่มที่จะทำหน้าที่สั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมเพื่อความมีชีวิตเพื่อความมีตัวตนเพื่อการทำหน้าที่อะไรต่อมีอะไรในสองมิตินั้นจะถูกทิ้งไว้กับกายหยาบซึ่งกายหยาบก็มีแต่เน่าสลายไปจิตหยาบก็เกาะอยู่กับกายหยาบก็ตายและเน่าสลายไปด้วยถามว่าจิตวิญญาณจะเอาจิตหยาบ189กลุ่มที่มันมีแต่ความเสื่อมมันมีแต่สิ่งสกปรกโสมมติดอยู่เช่นโลภะโทสะโมหะที่จิตหยาบมันสันดานไม่เนี่ยแล้วมันเสียสมดุลไปแล้วเป็นคลื่นพลังงานที่เหลาเยแล้วเนี่ยจิตวิญญาณจะเอาไปทำไมใช่ไหมก็ต้องทิ้งไว้กับกายหยาบนึกออกไหมฮะแต่จิตวิญญาณก็ต้องไปรับผิดชอบต้องไปนรกเพื่อไปชำระจิตวิญญาณตัวเองที่เสียสมดุลไปเพราะจิตหยาบมันเหลวไหลให้คืนสู่สมดุลแล้วก็นำเอาความผิดบาปที่จิตหยาบของตัวเองซึ่งเป็นผู้ก่อแล้วจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบต้องถือเอากรรมนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่แล้วจิตวิญญาณนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นผู้มีอดีตชาติเอากรรมเก่าที่จิตวิญญาณกระทำผิดบาปในภพชาติที่แล้วถือติดตัวมาด้วยมนุษย์เราจึงได้รับการเสี่ยมสอนว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดก็เพราะเหตุนี้มีกรรมเป็นกำเนิดเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณต้องเอาความผิดบาปที่จิตหยาบตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากตัวเองให้แสดงบทบาทการเป็นมนุษย์เอาไว้ในภพชาติที่แล้วแล้วทำผิดอะให้เอากฎแห่งกรรมนั้นมาใช้ในภพชาติใหม่เพื่อการเรียนรู้ว่าทีหลังอย่าทำถ้าทำแบบนั้นมันผิดแต่ถามว่าผู้ที่จะเรียนรู้คือใครก็คือจิตหยาบอีกแหละไม่ใช่จิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณถูกขังอยู่ให้เป็นพระประธานพูดก็ไม่ได้ได้ยินก็ไม่ได้ยินทำอะไรไม่ได้เลยถ้าจิตหยาบของตัวเองไม่ยกระดับขึ้นมาแล้วเปิดประตูมิติเอาจิตหยาบมาเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วพาจิตวิญญาณออกไปจากตอมพิทูอิทรีเพื่อมาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ด้วยตนเองถ้าจิตหยาบยังเหลวไหลจิตหยาบยังสเปะสปะไม่สามารถเข้าถึงอำนาจทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองได้ก็เสียชาติเกิดไปอีกในภพชาตินั้นเหมือนอย่างที่ผ่านมานั่นแหละพวกท่านไม่รู้ความจริงเหล่านี้ก็เลยไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดและเดินทางผิดหลงทางกันมาโดยตลอดเราจึงต้องรีบกลับมาเพื่อบอกความจริงตรงนี้ให้ท่านเนี่ยนะใจกว้างๆทำใจร่มๆคิดตามเราไม่ใช่คิดต่อต้านเราพอเห็นจริงเห็นจังและเข้าใจความจริงทั้งหมดให้ท่านรีบปรับปรุงตัวท่านเองเปลี่ยนแปลงวิธีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเพื่อจะพาจิตวิญญาณของท่านบรรลุผลสำเร็จในภารกิจทางจิตวิญญาณและส่งนะทำตัวเป็นจรวดจิตหยาบทำตัวเป็นจรวดด้วยพลังอำนาจบารมีที่สั่งสมให้กับจิตวิญญาณเพื่อขับเคลื่อนจิตวิญญาณดีตัวเองออกไปจากแรงดึงดูดของโลกของกาแล็กซี่และก็ของเอกภพเพื่อกลับไปกราบพระบาทพระบิดานอกดานนภาลัยก็คือนอกอนันตจักรวาลให้ได้ในภพชาติปัจจุบันนี้ให้เร็วที่สุดโอเคไหมหน้าที่ของจิตวิญญาณประการที่4ก็คือให้พลังงานชีวิตแก่สังขารก็คือแก่กายสังขารหรือแก่เครื่องยนต์แห่งกรรมให้พลังงานชีวิตท่านอา
ท่านอย่าลืมถึงแม้ว่าในร่างกายของท่านทั้งเซลล์อวัยวะและเซลล์ร่างกายทุกชิ้นทุกเซลล์จะมีกลไกที่เรียกว่าดิจิตอลลิสก็คือเส้นใยเกลียวแม่เหล็กดิจิตอลลิสติดตั้งเอาไว้ทุกเซลล์ทั่วร่างกายเพื่อให้โลกพาเมื่อมนุษย์ช่วยให้โลกหมุนโลกหมุนก็พาเอาเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยให้มันหมุนตามกับโลกไปด้วยเพื่อตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกและทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในร่างกายอันนี้ก็คือพลังงานชีวิตแต่ถ้าไม่มีจิตวิญญาณโดยนะไม่มีจิตวิญญาณโดยเมื่อเข้าบาซึ่งเมื่อมาอยู่ในร่างกายของมนุษย์พระบิดาให้เรียกว่าจิตใต้สำนึกไม่ใช่จิตสำนึกนะจิตใต้สำนึกที่จิตสำนึกเราไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาไม่ได้จิตมนุษย์อะไปยุ่งกับเขาไม่ได้จิตหยาบไปยุ่งกับเขาไม่ได้เขามีหน้าที่ในการให้พลังงานชีวิตแก่กายสังขารพี่ๆน้องๆครับจิตวิญญาณจะทำหน้าที่ในการควบคุมแบตเตอรี่ประจำร่างกายของท่านจิตวิญญาณมอบหมายให้เมอร์คาบาคือจิตใต้สำนึกทำหน้าที่ควบคุมระบบพลังงานเหมือนแบตเตอรี่ในรถยนต์แล้วก็คอยจ่ายพลังงานให้กับเซลล์อวัยวะชั่วร่างกายตอนไหนต้องให้พลังงานเข้มข้นสูงตอนไหนให้พลังงานเข้มข้นต่ำจิตวิญญาณจะใช้ต่อมไร้ท่อต่อมหนึ่งที่อยู่บริเวณหลังกระดูกทรวงอกของท่านที่เรียกว่าต่อมไทมัสที่เรียกว่าต่อมไทมัสท่านจำไว้นะคำว่าไทมัสแล้ววันหลังไปเปิดในกูดูนะไปเปิดกูดูก็คือกูก็ไปหารูปดูวันนี้เราไม่ได้เตรียมมาอยู่หลังกระดูกโศกและไอ้ต่อมนี้แหละมันสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นที่เก็บพลังงานเวลามันชาร์จทั่วร่างกายแล้วเนี่ยนะมันเป็นระบบอนุกรมนะทุกเซลล์มันต่อกันแบบอนุกรมถ้ามันมีพลังงานทางไฟฟ้าสูงเกินความจำเป็นที่จะต้องใช้จิตวิญญาณก็จะควบคุมมันโดยเอามันไปเก็บเอาพลังงานไปเก็บไว้ที่ต่อมไทมัสที่อยู่กระดูกหลังทรวงอกบริเวณเนี้ยท่านนึกภาพออกและเราเคยบอกในพระนามของพระเจ้าในพระนามของพระบิดาว่ามนุษย์ในยุคหน้าคือยุคพลังงานใหม่ซึ่งอีกไม่กี่ปีที่จะถึงนี่แหละเด็กน้อยที่มาเกิดใหม่จะมีรูปร่างแปลกกว่าเด็กหนุ่มๆสาวๆในยุคปัจจุบันหรือในยุคพลังงานเก่าจะแปลกตรงไหนแปลกตรงที่หน้าอกถ้าเราเห็นหน้าปั๊บเนี่ยมันจะมีทั้งคนยุคพลังงานเก่ากับคนยุคพลังงานใหม่มาเกิดถูกไหมเพราะเป็นช่วงต่อยุคในอีกเร็วๆนี้ในไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะมองออกเลยว่าเด็กคนไหนเป็นจิตวิญญาณที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้มาก่อนเด็กคนไหนเป็นเด็กที่เพิ่งมาเกิดโดยมาจากฟ้าสีครามเราจะเห็นเลยบริเวณทรวงอกบริเวณหน้าอกเนี่ยมันจะยกตั้งขึ้นเหมือนซูเปอร์แมนซูเปอร์เกิร์ลอย่างที่เราเคยพูดให้ฟังเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาหน้าอกจะยกตั้งขึ้นถามว่าทำไมตั้งก็เพราะว่าต่อมไร้ท่อที่เรียกว่าไทมัสเนี่ยเดิมมันเล็กนิดเดียวนะในยุคพลังงานใหม่เด็กๆหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าหญิงหรือชายนะที่จิตวิญญาณมาจากฟ้าสีครามมาเกิดเป็นภพชาติแรกของเขาเนี่ยในยุครอยต่อระหว่างพวกท่านกับยุคพลังงานใหม่พวกเขาจะมีหน้าอกที่ยกตั้งขึ้นส่วนพวกเราพวกท่านทั้งหลายหรือเด็กที่เกิดในยุคนี้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่ความเข้มสนามแม่เหล็กโลกไม่ได้ถูกยกระดับให้เพิ่มขึ้นมันจะสูงขึ้นถึงเกือบ40เกาส์นะความเข้มสนามแม่เหล็กโลกมันทำให้พลังอำนาจทางไฟฟ้าในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยเกิดพลังอำนาจขึ้นมาเยอะมากกว่าปกติแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บประจุไฟฟ้าเก็บพลังงานไฟฟ้ามันจึงต้องใหญ่ต้องโตตามนั่นเองโอเคไหมนี่คือคำอธิบายถ้าท่านอยากจะสังเกตต่อไปมองออกนะไม่ใช่นมไม่ใช่หน้าอกนะไม่ใช่หน้าอกที่เป็นนมนะของผู้หญิงนะฐานเต้านมไม่ใช่นะบริเวณกระดูกทรวงอกจะยกตั้งขึ้นแน่นอนนมที่อยู่ตรงทรวงอกมันก็ต้องตั้งขึ้นไปด้วยนะโอเคไหมนะใครมีไข่ดวงไข่ดาวไม่ต้องเสียใจละครั้งนี้เพราะว่าหน้าอกมันยกตั้งขึ้นถึงไม่เป็นไข่ดาวก็ดูว่าเป็นไข่เด่นกับเขาได้เหมือนกันนะโอเคไหมอันนี้เป็นเรื่องของกายสังขารนะให้พลังงานชีวิตแก่กายสังขารจิตวิญญาณเป็นผู้ควบคุมร่างกายหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านขาดพลังงานชีวิตไม่ได้ก็คือพลังงานไฟฟ้านะในร่างกายก็เป็นพลังงานไฟฟ้าเคมีถ้าเหวี่ยงออกมาข้างนอกเขาเรียกว่าไฟฟ้าแม่เหล็กร่างกายของท่านขาดไม่ได้พลังงานชีวิตอ่ะนะเครื่องยนต์จะดับหรือเครื่องยนต์จะสะดุดถ้ามันพร่องเอารวยแค่นี้นี่คือหน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์
ในการเป็นคนสองมิติใช้จิตหยาบทำงานแล้วจิตวิญญาณไม่ต้องทำอะไรเลยนะทำตัวเป็นพระอันดับหรือทำตัวเป็นพระประธานอยู่ในวัดคอยรับผลกรรมที่เจ้าอาวาสเป็นผู้กระทำเป็นผู้ก่ออย่างเดียวนั้นไม่ใช่ประการที่ 5จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในกายหยาบในกายมนุษย์มีหน้าที่ปฏิสัมพันธ์กับรูปธรรมอื่นที่เราใช้คำว่าปฏิสัมพันธ์เนี่ยนะมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทั้งด้านบวกและด้านลบเราเรียกว่าปฏิสัมพันธ์บางทีก็มีปฏิกิริยาต่อต้านกันนะบางทีก็มีการมีปฏิสัมพันธ์ก็คือไม่ต่อต้านกันทะเลาะเบาะแว้งกันทะเลาะกันทางกายหยาบไม่พอมีการทะเลาะกันขัดแย้งกันตีตาตาตีกันในทางพลังงานด้วยนึกภาพออกไหมครับเพราะมนุษย์เป็นคนสองมิติจิตวิญญาณมีหน้าที่ตรงนั้นหน้าที่ของจิตวิญญาณก็คือส่วนของจิตใต้สำนึกที่ตอนที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานยังไม่ได้เข้ามาเป็นแก่นแท้ในกายหยาบของมนุษย์เขาก็เรียกว่าเมื่อขบาเขาก็เรียกว่าเมื่อขบานึกภาพออกใช่ไหมนั่นคือความจริงประการที่6ประการสุดท้ายหน้าที่ของจิตวิญญาณก็คือให้ความรักแก่โลกและทุกสิ่งจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้นำพาหรือแบกขนความรักจากพระเจ้าหรือความรักจากองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแบกขนความรักมาเหมือนจานบินเหมือนยานอวกาศหรือเหมือนจานบินเหมือน UFO นะมาจากพระเจ้าแล้วเดินทางเข้ามายังโลกเพื่อเอาพลังงานนั้นมาให้กับดาวเคราะห์โลกนึกภาพออกไหมจิตวิญญาณเอาความรักมาเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของมนุษย์จึงมีคุณสมบัติเดียวคือความรักไม่มีความชังไม่มีความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทจิตวิญญาณไม่มีมีแต่ความรักความเมตตาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านดูเลยลูกเป็นอย่างไรพ่อก็ต้องเป็นอย่างนั้นลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นเราจึงกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าพระบิดาเนี่ยจะทรงมีแต่ความรักเท่านั้นลูกชั่วๆไอ้ลูกนอกคอกคือแกะนอกคอกไอ้ลูกนอกรีดทำชั่วทำระยำอย่างไรพระบิดาก็ทรงรักมันหลายคนบอกน้อยใจแล้วพ่อลูกทำความดีงามแล้วพระบิดาก็รักอ่ะแต่รักเท่ากันไอ้คนทำชั่วเพราะฉะนั้นลูกจะทำดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปได้ไหมดีไหมท่านคิดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะคิดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะพระองค์เนี่ยมีคุณสมบัติเดียวคือความรักแล้วจะให้พระองค์ไปแสดงออกไปสรรเสริญพระองค์ในคุณสมบัติทางจิตที่ไม่มีที่มันว่างไปจากสิ่งนั้นได้ยังไงครับมันเป็นการโกหกหลอกลวงอ่ะถูกต้องไหมอ่ะน้ำที่บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีรสชาติท่านพยายามจะให้น้ำที่มันไม่มีรสชาติเพราะมันเป็นน้ำบริสุทธิ์เนี่ยให้ท่านดื่มแล้วมีรสหวานเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงครับยกเว้นท่านเอาน้ำตาลไปใส่ถูกต้องไหมอ่ะพระบิดาก็ทรงเหมือนน้ำที่บริสุทธิ์ใสสะอาดท่านดื่มแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่มีรสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่ดื่มแล้วสดชื่นพระบิดาทรงมีแต่ความรักใช่ไหมไม่ว่าใครดื่มคนดีจะดื่มคนชั่วก็ดื่มก็จะได้แต่คุณสมบัติที่แท้จริงของน้ำที่บริสุทธิ์นั่นแหละพระบิดาก็เหมือนกันมันแต่ถ้าท่านเป็นลูกของพ่อเห็นไอ้ลูกที่เลวๆพระบิดาก็รักเลยอยากจะเลวตามพวกมันเนี่ยท่านคิดดีแล้วเหรอท่านคิดดีแล้วเหรอนะพระบิดาก็รักเพราะเป็นลูกถูกต้องไหมแต่พี่ๆน้องๆของท่านจะรักท่านไหมถ้าวันๆท่านกวนสตีนให้เขาสะเทือนซางอยู่ตลอดวันตลอดเวลาต่อให้เป็นพี่ๆน้องๆกันมาเขาก็รักท่านลำบากถูกต้องไหมเผลอๆโดนเท้าพาดก้านคอเพราะพวกเขายังไม่บรรลุธรรมะยกเว้นบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดจนมีคุณสมบัติเหมือนพระบิดาก็คือเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้จิตหยาบนะเพราะฉะนั้นรักคนที่ไม่น่ารักก็รักได้ให้อภัยคนที่ไม่สมควรจะให้อภัยจิตหยาบของท่านก็ให้อภัยเป็นเพราะจิตหยาบสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณซึ่งมีแต่ความรักได้มันไม่ยากเห็นอะไรเลยโอเคไหมนะนี่คือเรื่องของจิตวิญญาณผ่านไปนะเรื่องรายละเอียดว่านะเมื่อขบาจะต้องทำหน้าที่ในการเหนี่ยวรั้งนะบทละครซึ่งเป็นชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณเขียนเอาไว้วางแผนไว้กับคู่ชีวิตของท่านที่จะมาเกิดกันเป็นมนุษย์โลกอะไรพวกนี้เอาไว้วันอื่นนะวันนี้เอาแค่ตรงนี้เรามาเรียนรู้เรื่องจิตหยาบประการที่สองเรื่องจิตหยาบเราวงเล็บว่าจิตคนจิตคนก็คือจิตที่ต้องใช้ในการคนให้เข้ากันกับกายหยาบและให้เข้ากันกับจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของตัวเองให้ได้ต้องใช้จิตหยาบเป็นผู้คนเขาเรียกว่าจิตคนนั่นเองคนที่เป็นกริยาเป็น verb พี่ๆน้องๆครับ
เราให้ภาพมายาของจิตหยาบเนื่องจากเขาไม่ใช่กล่องพลังงานเขาเป็นกลุ่มพลังงานเราก็เลยให้เห็นเป็นดวงดวงนะหลายสีหลายสันเพื่อให้สมมติว่านี่แหละ189ดวง189กลุ่ม189ขันธ์ขันธ์แปลว่ากลุ่มแปลว่าดวงซึ่งเราบอกเมื่อเสาร์ที่แล้วว่าขันธ์5คือรูปขันธ์นะเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์ทั้ง5ขันธ์เนี่ยเป็น5ใน189กลุ่มเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มซึ่งดึงออกมาแล้ว5รูปขันธ์ก็คือนะจิตหยาบก็คือจิตหยาบในส่วนที่มีหน้าที่สั่นสะเทือนเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นจากข้อมูลของตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นอายตนะภายนอกอันเหมือนหน้าต่างทั้ง5บานส่งข้อมูลมามันจะทำให้5กลุ่มพลังงานคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดการสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้เกิดขึ้นพระบิดาทรงออกแบบไว้ที่เราเคยบอกว่าถ้าท่านพยายามจะไปดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านจะไปดับขันธ์5ของท่านทั้งหมดนอกจากท่านดับมันไม่ได้แล้วท่านยังคิดผิดอีกด้วยเพราะว่าถ้าจิตหยาบไม่มีขันธ์5ให้ใช้จิตหยาบจะไม่สามารถ1ยกระดับตัวเองให้เป็น1เดียวกับจิตวิญญาณได้2จิตหยาบจะไม่สามารถขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แทนจิตวิญญาณได้เอาแค่นี้พอถ้าไปหาทำด้วยการพยายามจะดับมันเพราะคิดว่ามันไร้ค่าคิดว่ามันเป็นตัวปัญหาทำให้ท่านต้องเวียนว่ายตายเกิดเราบอกให้นะเป็นเพราะท่านใช้ขันธ์5ไม่เป็นต่างหากเล่าท่านจึงต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมท่านจึงต้องตกอยู่ในการมีสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดท่านไม่เคยโทษตัวท่านเองเลยว่าท่านไม่เคยคิดที่จะเรียนรู้ในการใช้ขันธ์5ให้ได้ใช้ให้เป็นและใช้ให้ถูกต้องเหมือนกับท่านไม่เคยคิดว่าตาของท่านเนี่ยจำเป็นมากคนตาบอดนี่แปลว่าพิการแต่ท่านก็พยายามหาทำให้ตัวเองเหมือนตาบอดโดยเหมือนกับว่าไม่รู้คุณค่าของอายตนะแทนที่จะฝึกใช้มันให้ได้ใช้มันให้เป็นใช้มันให้ชำนาญกลับปิดหูปิดตาไม่ใช้มันเพื่อการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างฉลาดอย่างสันติสุขอย่างสงบสุขและใช้เพื่อเรียนรู้ทุกสิ่งในโลกมายาของพระบิดาซึ่งเป็นการเรียนรู้ในนามของจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณต้องการเรียนรู้เนื่องจากจิตวิญญาณเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกที่พระบิดาสร้างเอาไว้ที่เป็นมายารูปลักษณ์ตัวตนทั้งหลายในแดนสุญญตาซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเองน่ะมันไม่มีเพราะจิตวิญญาณต้องการเรียนรู้แต่พระบิดากลัวว่าจะไปหลงมิติมายาเข้าก็เลยให้จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบทำหน้าที่แทนนี่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการถึงตอนนี้พูดเรื่องนี้มา3ครั้งแล้วเพื่อท่านได้เห็นความสำคัญของขันธ์5เห็นความสำคัญของอายตนะอย่าปิดหูปิดตาทำตนเป็นคนพิการเขาเรียกแซงพิการแซงทำเป็นพิการเขาเรียกว่า pretender ของดีๆอยู่ทำให้มันพิการมันผิดธรรมชาติไหมครับปฏิบัติธรรมนี่ก็คือปฏิบัติธรรมชาติอะไรที่มันไม่ใช่ธรรมชาติแสดงว่าไม่ใช่ธรรมะพูดง่ายๆแค่นี้นะจิตหยาบหรือจิตคนเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาแบ่งมาทำไมแบ่งมาให้ช่วยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณตั้งแต่แรกเกิดจนถึง25ปีตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ25ปีเพื่ออะไรเพื่อคนให้เข้ากันกับตัวเองให้ได้โดยใช้ขันธ์5หมุนธรรมจักรพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับที่เห็นชัดๆนะ25ปีเบญจเพศและสีแดงๆคำว่าคนบนจอเล็กเพื่อคนให้เข้ากันกับตัวเองให้ได้พี่น้องครับทุกคนกลัวเบญจเพศจะเกิดเรื่องร้ายๆอาจจะถึงขั้นคอขาดบาดตายอาจจะถึงขั้นพิการหรืออาจจะถึงขั้นล้มหมอนนอนป่วยโรงพยาบาล
เลือดตกยางออกคนส่วนใหญ่จะกลัวเบญจเพสรีบทำบุญกันยกใหญ่พี่น้องครับมันสายไปไหมจะมาทำบุญตอนครบ25ปีเบญจเพสอ่ะท่านรู้ไหมหน้าที่ของพ่อแม่และจิตวิญญาณซึ่งขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเข้ามาถือกำเนิด

ให้มันเป็นธรรมจักรให้สำเร็จให้ได้แปลว่าเมื่อครบเบญจเพสหรือ25ปีพระบิดาทรงกำหนดเอาไว้ออกแบบไว้ว่าจิตหยาบของมนุษย์คนนั้นจะต้องสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้แปลว่าต้องหมุนธรรมจักรได้ตลอดวันเวลาถ้าหมุนธรรมจักรได้ตลอดวันเวลาแสดงว่าจิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้และจิตหยาบและจิตวิญญาณนั้นก็จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้จะอยู่เหนือการมีสังสารวัฏได้ไม่ต้องมีกรรมเป็นกำเนิดไม่ต้องไปเกิดเป็นนุ่นนั่นนี่ที่ภพภูมินั้นภพภูมินี้มีแต่เป็นมนุษย์ที่มีความเป็นอมตะคือจิตวิญญาณไม่ต้องตายเท่านั้นพี่น้องครับเมื่อครบ25ปีภารกิจของจิตวิญญาณโดยจิตหยาบจะต้องทำให้สำเร็จคือทำเพื่อจิตวิญญาณปรากฏว่าที่ผ่านมามันเหลวล้มเหลวจิตหยาบเหลวไหลไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับเพราะตั้งแต่3ขวบจิตหยาบของเด็กน้อยตั้งแต่3ขวบจนโตเป็นผู้ใหญ่อายุ25แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ไม่เคยสั่งสอนเลยว่าจิตหยาบจะต้องทำหน้าที่เพื่อจิตวิญญาณของตัวเองด้วยไม่ใช่หาทำแต่ประโยชน์สุขสงบทางกายหยาบและจิตหยาบแล้วละทิ้งตัวตนแก่นแท้ในมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณเอาไว้โดยไม่เข้าใจเพราะไปหลงผิดคิดว่าไอ้จิตหยาบที่ดำเนินชีวิตประจำวันในการเป็นมนุษย์เนี่ยคือจิตวิญญาณเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีใครเคยบอกกล่าววันนี้เรามาบอกแล้วจงเปิดใจฟังจงทางหูฟังทางตาฟังเพื่อให้รู้ความจริงตรงนี้ไม่งั้นท่านนิพพานไม่ได้แล้วก็กลับบ้านไม่ได้ด้วยเพราะเข้าใจผิดหมดหลงทางนิพพานเราขอย้ำพอครบ25ขวบพี่พลีเดนส์พี่พลีเดนส์จะเป็นคนจัดบททดสอบมาให้บททดสอบบารมีทางจิตวิญญาณว่าตั้งแต่3ขวบเป็นต้นมาไอเด็กน้อยคนนั้นกูมาน้อยคนนั้นจนโตเป็นผู้ใหญ่วัยเบญจเพสวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มตัวมีบุญบารมีที่สั่งสมมีพลังอำนาจทางจิตวิญญาณมากน้อยแค่ไหนถ้าสามารถยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้บ้างไม่มากก็น้อยเวลาถูกทดสอบด้วยอุบัติเหตุถูกทดสอบด้วยบททดสอบนู่นนั่นนี่แล้วแต่พี่พลีเดียนจะจัดสรรมาให้ในนามของจิตวิญญาณหนักน้อยหรือหนักมากก็ขึ้นอยู่กับพี่พลีเดียนของตัวท่านให้ท่านเนี่ยได้มีตัวชี้วัดว่าสามารถแคล้วคลาดเอาตัวรอดปลอดภัยในวัยเบญจเพสได้ไหมถ้าเอารอดปลอดภัยในวัยเบญจเพสได้แสดงว่าพลังบารมีทางจิตวิญญาณที่จิตหยาบของคนคนนั้นได้สั่งสมมาเพราะโชคดีที่มีอาม่าป้าป้าที่เป็นคนมีธรรมะคอยเกื้อกูลค้ำจุนจิตหยาบสอนให้เป็นเด็กดีมีธรรมะมาตลอดก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนปล่อยให้โตมากับสังคมโตมากับแฟชั่นโตมากับม็อบโตมากับความขัดแย้งโตมากับบาปไม่ได้โตมากับบุญเลยโอกาสที่เด็กน้อยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวในวัย25ปีเบญจเพสนั้นจะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงชีวิตเสี่ยงกับการป่วยนานเสี่ยงกับการป่วยแล้วไม่มีทางรักษามีโอกาสเสี่ยงเยอะแยะทุกเบญจเพสวันนี้ท่านได้ยินเป็นครั้งแรกใช่ไหมว่าทำไมวัยเบญจเพสมันดุดันนักมันทำไมมันดุร้ายนั้นบางคนก็ตายนะรถคว่ำตายขับมอเตอร์ไซค์ตายไม่ใช่ตายดีนะตายแบบไม่ดีไม่ใช่นอนหลับตายเพราะเบญจเพสป่วยตายเกิดอุบัติเหตุตายถูกฆ่าตายเพราะว่าพี่พรีเดียนไม่แสดงพลังอำนาจมาเพื่อจะปกป้องคุ้มครองให้จิตหยาบเนี่ยใช้พลังอำนาจทางปัญญาในการเอาตัวรอดใช้พลังอำนาจทางสติทางมหาสติในการคุ้มครอง

จิตหยาบและจิตวิญญาณรวมทั้งกายสังขารของตนเองพี่เพรียเดนอยู่นิ่งว่างไป1ปี25ปีตลอด25ปีจนกว่าจะขึ้น25ปีกับ1วันนะอันนั้นแหละเรียกว่าพ้นการทดสอบพ้นชั่วโมงการทดสอบเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีลูกเป็นพ่อเป็นแม่จึงต้องสอนธรรมะให้กับลูกตั้งแต่อายุ3ขวบอย่าไปคิดว่ามันเป็นเด็กน้อยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย3ขวบแย่งของเล่นพี่ๆกับน้องที่เราเคยบอกว่ามันปล้นนะไปแย่งของเล่นของพี่ของน้องกันเองเรียกไปปล้นคําว่าปล้นแปลว่าใช้อํานาจไปยื้อยุดฉุดมาเพื่อเอามาเป็นของตัวทั้งที่ไม่ใช่สมบัติของตัวอย่างเนี้ยปล้นพ่อแม่มองดูเฉยไปบอกโอ้พี่ให้น้องมันเล่นเถอะนะมันเป็นน้องให้มันเถอะพ่อแม่สปอยไอ้ตัวเล็กใช่มั้ยแล้วก็ทําให้ไอ้ตัวโตเนี่ยเสียใจว่าพ่อแม่ไม่รักอ่ะนี่ของลูกอ่ะของหนูของมันก็มีมันไม่เล่นแต่มันมาแย่งของหนูอ่ะน้องมันมาแย่งของหนูอ่ะทำให้ลูกไร้ธรรมะไม่รักพ่อไม่รักแม่แล้วรู้เลยว่าพ่อแม่ลำเอียงอ่ะพ่อแม่ไม่มีเหตุผลอ่ะวันหลังไอ้ลูกคนโตเนี่ยที่ถูกแย่งของเล่นโดยน้องมันก็จะกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลกลายเป็นคนไร้สาระเพราะมันชินกับการที่พ่อแม่สอนมันพ่อแม่ปฏิบัติมันนี่เห็นมั้ยพ่อแม่ลอยถ้วยเองนะส่วนไอ้น้องก็ได้ใจพ่อกับแม่บอกว่าให้น้องเล่นเถอะลูกให้น้องเล่นนะอย่างเก่งก็บอกน้องขอบคุณพี่เขาด้วยลูกขอบคุณอะไรล่ะแม่กับลูกคนเล็กพ่อแม่กับลูกคนสุดท้องกับน้องสุดท้องร่วมมือกันปล้นสมบัติของพี่ปล้นสมบัติของลูกตัวเองให้ลูกคนที่ตัวเองรักเพราะเป็นคนสุดท้องท่านเห็นไหมครับและเนี่ยบารมีทางจิตวิญญาณทั้งของพ่อกับแม่ไม่เสื่อมหรือบารมีทางจิตวิญญาณของไอเด็กตัวน้อยที่ไปปล้นสมบัติของพี่มาเนี่ยมันทำความดีหรือทำความร้ายกรรมมาจากมันเกิดตั้งแต่3ขวบต้องหมุนตั้งกรรมมาจากแบบผิดๆนะนะมันมีเวลา1ภพชาติก็อย่างน้อยก็หลาย10ปีต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรบาปบุญคุณโทษถูกผิดต้องเรียนรู้พ่อแม่ไม่สั่งสอนจิตวิญญาณของพ่อแม่เองบารมีก็เสื่อมเพราะไม่ทำหน้าที่ในการสอนลูกลูกเองก็บารมีก็เสื่อมไม่สามารถสั่งสมบารมีเพิ่มมากขึ้นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณก็ไม่สูงพอแค่ปกป้องตัวเองให้รอดพ้นแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุให้รอดพ้นแคล้วคลาดจากเวรกรรมที่ทำเอาไว้ในชาติที่แล้วเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างจงใจอย่างเจตนาหรืออย่างขาดสติฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่ามากินมาแกงหรือมาเล่นเป็นเกมกีฬาอะไรก็แล้วแต่ทำเป็นกิจวัตรพอมาชาตินี้อายุครบ25ขวบมันถึงต้องตายโหงไงคำว่าตายโหงแปลว่าตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วยการที่ตัวเองนะไม่รู้ตัวแปลว่าประมาทตายเพราะขาดสติตายเพราะประมาทมันก็ต้องตายแบบเนี้ยเบญจเพสหรืออย่างเก่งก็เดี้ยงถ้าน้อยกว่านั้นก็เดี้ยงนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสมสารอยู่นานถูกกรรมทดสอบนี่คือที่มาของเบญจเพสโอเคมั้ยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่3ขวบจนถึง25ขวบจำนวน22ปีเต็มของเวลาโลกเด็กน้อยคนนั้นโตมาเรื่อยๆจะต้องเรียนรู้ที่จะคนตัวเองคือคนจิตหยาบกายหยาบและจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ถ้าพูดภาษาวิชาการก็คือต้องหมุนธรรมจักรให้ได้โดยการแทรกแซงกรรมจักรที่ต้องแทรกแซงเพราะว่าพระบิดาให้กรรมจักรมาเนี่ยเป็นกระบวนการสั่นสะเทือนของขันธ์5ตามธรรมดาของจิตหยาบที่มันจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำก่อนมันจะหมุนกรรมจักรก่อนมันให้ต้องให้ได้เรียนรู้เพราะว่าเนี่ยต้องมีกฎแห่งกรรมต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดต้องมีสังสารวัฏก็เพราะว่าหมุนแต่กรรมจักรนี่แหละอย่าไปไม่ยกระดับสภาวะจิตเลยนะรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นมีแต่โลภะโทสะโมหะให้เรียนรู้นะอย่างน้อย25ปีถ้ายังไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้กันต่อถ้ารอดตายรอดเดี้ยงได้จากการถูกทดสอบในภพชาตินี้แต่เวลาตายไปแล้วปั๊บก็ต้องนะไปตกเป็นทาสกฎแห่งกรรมต้องเป็นผู้ที่มีสังสารวัฏคือต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะคนไม่สำเร็จก็ต้องมีภพชาติต่อไปอีกและถ้าภพชาติต่อไปยังเหลวไหลนี่อีกจิตหยาบยังไม่มีสติทางวิญญาณยังไม่เกิดการสำนึกรู้เพราะไม่มีครูคนไหนสอนท่านได้เนื่องจากมันเป็นอนุตตรธรรมพระศาสดาที่ทรงเป็นพระสัพพัญญูก็สอนเรื่องนี้ให้ท่านรู้ไม่ได้เพราะพระองค์ไม่ทรงสร้างพระองค์ทรงเรียนรู้สัจธรรมชั้นสูงได้จากอนันตจักรวาล
แต่ไอ้ความรู้ที่เรากล่าวเนี่ยมันเป็นความรู้ของพระเจ้ามันเป็นความรู้ของพระผู้สร้างซึ่งเป็นผู้ทรงออกแบบและกำหนดไว้พระองค์จึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงส่งเรามาบอกพวกท่านคนที่ออกแบบสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เขาบอกเราให้มาบอกท่านว่ากลไกกระบวนการของคอมพิวเตอร์ในเครื่องนี้เขาออกแบบสร้างอะไรเอาไว้บ้าง ท่านสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ผู้ออกแบบสร้างไว้นั้นท่านจะใช้อย่างไรกดปุ่มไหนอย่างไรมีขัดข้องตรงไหนต้องแก้ไขตรงไหนต้องแก้ไขอย่างไรผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้ที่จะทราบคนอื่นไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นอนุตตรธรรมเหมือนกันที่เราเคยยกตัวอย่างวันเดือนปีเกิดของท่านเวลาตกฟากของท่านถ้าไม่ถามพ่อแม่ของท่านท่านจะไปถามใครที่เชื่อถือได้และที่จะจำได้ใส่ใจได้ว่าวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากของตัวท่านน่ะคือวันเวลาใดต้องถามจากพ่อแม่ใช่ไหมเนี่ยความจริงเกี่ยวกับลูกๆอย่างท่านเหมือนกันพระบิดาก็เป็นผู้ทรงทราบทุกเรื่องพระองค์ต้องทรงบอกพวกท่านแต่พระองค์ไม่ได้เสด็จมาบอกเองพระองค์ก็ใช้วิธีสื่อสารไฮเทคโนโลยีใช้เทเลพาธีนะไฮเทคโนโลยีนะด้วยวิธีที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการสื่อสารในแนวดิ่งเหมือนองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัทเจ้าในยุคเก่าที่ทรงสื่อกับพระเจ้าทรงใช้เครื่องมือแบบไหนเราก็ใช้เครื่องมือแบบนั้นเพราะเราก็มาทำหน้าที่แบบเดียวกันถ้าไม่มาบอกพวกท่านความจริงตรงนี้ใครจะรู้ใครจะบอกท่านได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นจิตญาณนะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณโดยต้องเรียนรู้ที่จะเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้ตั้งแต่3ขวบถึง25ขวบต้องเรียนรู้ให้ได้นะพยายามจะต้องหมุนธรรมจักรให้ได้คือสร้างบุญสร้างกุศลนะทางอ้อมนั่นแหละรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงไม่ลักขโมยไม่เบียดเบียนไม่เกเรอะไรแบบนี้นะฮะนั่นคือการพยายามหมุนธรรมจักรเพื่อแทรกแซงกรรมจักรโลภะโทสะโมหะท่านสังเกตไหมเด็กๆขี้ใจน้อยเด็กๆ เจ้าอารมณ์วัยรุ่นก็ขี้ใจน้อยวัยรุ่นก็เจ้าอารมณ์เพราะอะไรพี่น้องครับเพราะพ่อแม่ไม่สั่งสอนครูบาอาจารย์ไม่อบรมให้เด็กเนี่ยระวังจิตของตัวเองไม่เคยฝึกให้มีสติฝึกอย่างเดียวให้ไปนั่งหลับตาแล้วอ้างว่าทำสมาธิแล้วข่มจิตตัวเองให้นิ่งแล้วก็หลับไปในสมาธิโดยบอกตัวเองไม่ได้ว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจากความสงบของจิตชั่วคราวขณะที่นั่งหลับตาปิดหูปิดตาอยู่คนเดียวไม่พูดกับใครนอกจากตรงนี้ได้อะไรนะจิตหยาบที่เคยหยาบจิตที่ติดโลภติดโกรธติดงมงายลุ่มหลงเนี่ยขณะที่นั่งหลับตาทำสมาธิเนี่ยไอโลภะโทสะโมหะที่เป็นคุณสมบัติของจิตหยาบมันมาลายสลายหายไปไหนได้ไหมครับน้ำตำถ้าท่านไม่เอาน้ำออกมันก็จะบ่มหนองมันจะเป็นหนองแล้วจะเจ็บจะอักเสบน้ำมันออกไปจากร่างกายของท่านเวลามันตำเนี่ยมันเอาออกไม่ได้จิตหยาบของมนุษย์ก็เหมือนกันโลภะโทสะโมหะจะพวกกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงถ้าเราไม่เอามันออกมันก็จะบวมมันก็จะบวมมันก็จะอักเสบจิตของท่านก็จะบวมจะอักเสบจะเป็นหนองก็เพราะไอ้ขยะเหล่านี้ท่านต้องเอามันออกแต่วิธีการเอามันออกมันไม่เหมือนกันบ่งเอาหนองออกพร้อมหนามไม่ใช่แบบนั้นวิธีการที่จะชำระจิตหยาบของท่านให้ว่างไปจากโลภะโทสะโมหะอารมณ์ขยะทั้งหลายทั้งปวงท่านต้องใช้วิธีที่เรียกว่า modify ครับ modify ไปแล้วว่าเป็นการปรับจูนเครื่องใหม่ปรับจูนจิตหยาบของท่านใหม่เพราะมันเหลวไหลมันเสียหายมาตั้งแต่ชาติที่แล้วมีบุพกรรมทางอารมณ์ติดมากับสัญญาขันนะมากับจิตวิญญาณซึ่งมันมีสัญญาขันนะติดมาด้วยท่านต้องมาชำระต้องมาโมดิฟายใหม่คำว่าโมดิฟายแปลว่ามาฟิตเครื่องยนต์แห่งกรรมมาฟิตจิตหยาบของท่านใหม่ด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่าวิธีของจิตจักรวาลด้วยการเจอเรื่องนั้นซ้ำวิธีโมดิฟายเช่นถ้าท่านเจอคนยั่วโมโหแล้วท่านโมโหมาตลอดดับการเกิดดับของโมโหไม่ได้แสดงว่าจิตหยาบยังนิพพานคลื่นพลังงานจิตที่เรียกว่าคลื่นโมโหหรือคลื่นโกรธเนี่ยยังดับไม่ได้ชาตินี้ท่านก็ต้องมาเกิดแล้วต้องมาเผชิญกับคนยั่วยุคนกวนตีนคนที่ทำอะไรแล้ว
ขวางหูขวางตาขัดอกขัดใจท่านแล้วมาทำให้ท่านโกรธนั่นน่ะท่านต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ซ้ำอีกเพื่ออะไรครับเพื่อจะเรียนรู้ที่จะไม่โกรธให้ได้นี่คือวิธี modify ไม่ใช่นั่งหลับตาทำตัวเหมือนควายนอนหลับนิ่งๆไม่ทำอะไรนะแต่ว่าควายยังทำไร่ไถนานะยังลากเกวียนถูกไหมท่านนั่งหลับตาอยู่เฉยๆท่านบอกว่าท่านจะชำระจิตของท่านให้ใสชำระใจให้สวยทั้งที่สัญญาขันอดีตชาติรวมทั้งชาตินี้ตั้งแต่เด็กๆด้วยพ่อแม่ไม่สั่งสอนปล่อยเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหไอ้โทสะจริตเนี่ยโลภะโทสะจริตขี้เอาอะโลภอะถึงขั้นปล้นของเล่นพี่ๆน้องๆได้อะท่านคิดดูมันติดนิสัยสันดานมาตั้งแต่3ขวบกฎแห่งกรรมมันทำงานอย่างนั้นท่านบอกว่าการไปนั่งสมาธินั่งหลับตาข่มจิตทำให้จิตสามารถจะใสใจฉับสามารถจะสวยช่วยทำให้ท่านนิพพานได้คิดได้ยังไงครับวิธีการนะพี่น้องครับท่านจะดับความมีโทสะจริตที่รุนแรงของท่านได้ท่านต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแล้วท่านต้องยอมถูกคนรอบข้างยั่วยวนกวนโมโหยั่วยวนกวนโอ้ยและอย่าไปเกลียดมันอย่าไปโกรธมันฝึกตัวเองให้อภัยมันให้ได้การให้อภัยมันนี่แหละจะใช้เหตุผลอะไรในความเป็นพุทธะของท่านเราก็ค่อยแนะนำค่อยยกตัวอย่างมาตลอดอยู่แล้วทำให้จิตของท่านเนี่ยยอมรับเมื่อยอมรับแล้วมันก็จะสงบเพราะจิตสงบแล้วท่านจะยอมรักไอ้คนที่ไม่น่ารักมันไม่ยากหรอกไม่ใช่ข่มมันเหมือนเอาไม้ทับหญ้านั่งหลับตาข่มกูนั่งนานได้เป็นชั่วโมงไว้ให้กูเจ๋งกว่ามึงอีกไอ้ปริญญามึงอ่ะไม่เคยนั่งกรรมฐานไม่เคยนั่งสมาธิมึงมานั่งกรรมฐานนั่งสมาธิแข่งกับกูไหมกูนั่งได้วันนานๆเป็นวันคืนๆก็เชิญท่านสินั่นเป็นวิถีของท่านแต่วิถีของจิตจักรวาลไม่ครับให้เป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่ในสังคมอยู่กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยพี่พรีเดนจะเหนี่ยวรั้งบททดสอบจิตของท่านที่เคยสอบตกมาแล้วในอดีตมาให้จิตหยาบในชาติที่แล้วของจิตวิญญาณในชาตินี้มันเคยลอยถ้อยสอบตกมาแล้วจิตวิญญาณก็เลยต้องเอาบทเรียนบททดสอบของชาติที่แล้วที่ไม่เกี่ยวกับจิตหยาบในชาตินี้นะเอามาให้ชาตินี้จิตหยาบเผื่อเจ๋งเผื่อมีครูที่ดีในชาตินี้หรือมาเกิดในกลุ่มคนที่เป็นนักปราชญ์เมธีในกลุ่มของมนุษย์ที่สมดุลก็จะสามารถถูกทดสอบแล้วได้เรียนรู้ได้ฝึกจิตสามารถสอบผ่านใครมากวนตีนก็ไม่เอาตีนยันโครมกลับไปนะก็เรียกว่าประเภทที่ว่าหมากัดแต่ไม่กัดตอบรู้ว่าถูกหมากัดแต่ไม่กัดตอบเพราะอดทนอดกลั้นให้อภัยได้มีจิตใจที่เมตตาได้อะไรแบบนี้ท่านต้องใช้ชีวิตจริงในการวิธีที่ภาษาฝรั่งเราเรียกใช้เราใช้คำว่า modify จิตด้วยการเจอบททดสอบนั้นซ้ำๆกันจนกว่าท่านจะคุ้นชินกับการไม่โกรธนึกภาพออกหรือไม่ความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ขยะทั้งหลายทั้งปวงจะถูกชำระด้วยวิธีที่ต้องเกิดใหม่และอยู่ในสังคมและต้องเจอบททดสอบนั้นซ้ำๆสอบตกแล้วก็จะต้องเจอไอ้คนมากวนตีนอีกจนกว่าท่านจะสอบผ่านแล้วท่านจะแปลกใจมากไอ้คนรอบข้างที่มันเคยกวนตีนเคยยั่วยุเคยยั่วโมโหท่านเนี่ยเยอะแยะมากมายมันหายไปไหนไม่รู้มันกลับกลายเป็นคนดีเป็นคนน่ารักกับท่านไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะหน้าที่ทางจิตวิญญาณของมันที่จะช่วยเป็นครูทดสอบท่านเพื่อจะให้ท่านเนี่ยชำระจิตให้ใสชำระใจให้สวยในแต่ละกรณีในแต่ละเคสนั้นมันถูกชำระไปได้แล้วแปลว่าท่านสอบผ่านแล้วแล้วเขาก็หมดหน้าที่ของท่านแล้วท่านเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงไม่ใช่ว่านั่งหลับตาพาลูกหลานไปนั่งกรรมฐานสมาธินะเด็กมันไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็บอกเด็กหรือหลอกเด็กว่าเดี๋ยวก็นิพพานได้เดี๋ยวก็เหมือนอายายคนที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันเนี่ยว่านิพพานได้เป็นอรหันต์แล้ว นิพพานได้เป็นอรหันต์แล้วกูกำหนดวันตายได้แล้วแล้วกูไม่ต้องมีหน้าที่มาเกิดแล้วเราอยากรู้นะว่าใครสามารถทำได้บ้างไม่ได้เนาะไม่ได้เมื่อมันถึงวาระจะต้องตายมันก็ต้องตายแต่ถ้าเมื่อยังไม่ครบวาระที่ต้องตายจิตวิญญาณยังต้องการการเรียนรู้อยู่ต่อไปทำยังไงก็ไม่ตายยกเว้นฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายก็เป็นเวรกรรมอันใหญ่หลวงนะพี่น้องครับนี่คือจิตหยาบหรือจิตคนเนี่ยเราอธิบายท่านไปเบื้องต้นพระบิดายังทรงเมตตาต่อท่านทั้งหลายอีกว่าหน้าที่ของจิตหยาบมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างกระตุ้นเต้นเพื่อทำให้มันมีการเคลื่อนไหวถ้าจะได้ไม่ง่วงเนาะใช่ไหมหน้าที่ของจิตหยาบต้องทำอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งครับหน้าที่ต้องทำทุกสิ่งเพื่อจิตวิญญาณท่องเอาไว้ครับพี่น้องครับ
ไม่เคยมีผู้ใดสอนท่านเพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่เหนือกว่าโลกิยธรรมและเหนือกว่าลึกซึ้งกว่าโลกุตตรธรรมถ้าท่านไม่รู้ความจริงระดับอนุตตรธรรมท่านก็จะเป็นมนุษย์ไม่เป็นเมื่อท่านเป็นมนุษย์ไม่เป็นท่านก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของท่านได้และเมื่อท่านไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของท่านได้ท่านก็จะหลุดพ้นกลับบ้านยิ่งกว่านิพพานอีกครับหลุดพ้นกลับบ้านท่านจะกลับไม่ได้เพราะไม่มีพลังอำนาจมากพอและไม่รู้ทิศทางที่จะกลับบ้านพลังอำนาจไม่มากพอและไม่รู้ทิศทางที่จะกลับบ้านท่านจึงต้องรู้ความจริงระดับอนุตตรธรรมนี้อย่างเช่นข้อแรกจิตหยาบคือตัวท่านต้องบอกตัวเองเสมอว่าจะนึกจะคิดจะรู้สึกหรือจะแสดงการสั่นสะเทือนทางอารมณ์อะไรอย่างไรก็แล้วแต่ต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวท่านเท่านั้นไม่ใช่ทำเพื่อจิตหยาบคือตัวกูของกูมันจะสอนว่าต้องว่างไปจากการมีตัวกูของกูมันถูกแค่ครึ่งเดียวนะเพราะท่านไปเข้าใจว่าคำว่าตัวกูของกูคือจิตวิญญาณของท่านรู้สึกอย่างนั้นนึกอย่างนั้นคิดอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกูของกูก็คือจิตหยาบเราเปรียบเทียบเหมือนเจ้าอาวาสนะถือว่าตัวเองยิ่งใหญ่ตัวเองสำคัญกว่าพระประธานที่อยู่ในวัดเพราะอะไรเพราะกูพูดได้กูกวาดขยะได้กูทำทุกอย่างได้กูสวดได้แต่พระประธานนิ่งเฉยทำอะไรไม่ได้แต่เราถามว่าเจ้าวาดจะอยู่ที่วัดนั้นแล้วเขาจะเรียกว่าวัดได้ไหมถ้าไม่มีพระพุทธรูปไม่มีพระประธานมันเป็นวัดไม่ได้แล้ววัดนั้นจะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ถ้าไม่มีพระประธานให้ครบองค์ของวัดนึกออกไหมครับไม่มีเจดีย์ไม่มีวิหารไม่มีพระประธานไม่มีเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสยังไม่พอต้องมีพระลูกวัดด้วยนะมันถึงจะเป็นวัดที่สมบูรณ์ถูกต้องไหมจิตหยาบของท่านก็เหมือนกันครับอย่ามองว่าจิตวิญญาณของท่านไร้ค่าไม่มีความหมายนะอย่าไปมองว่าจิตวิญญาณของท่านไม่มีค่าไม่มีความหมายถ้าไม่มีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบอย่างท่านน่ะก็ไม่มีทางหรอกที่จะมาแสดงบทบาทในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมสองมิติที่เรียกว่ารูปธรรมมนุษย์ได้ถ้าไม่มีจิตวิญญาณแบ่งภาคให้มาเป็นตัวท่านเป็น189กลุ่มพลังงานทำทุกสิ่งเพื่อจิตวิญญาณที่ผ่านมาเนี่ยคนใช้หรือคนรับใช้บางคนเจ้าของบ้านไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะมันรวยนะฟอกเงินรวยด้วยเงินไม่บริสุทธิ์หรือไงไม่ทราบมาซื้อบ้านแต่ซื้อบ้านแล้วรู้ว่าถ้าไม่มีคนดูแลบ้านก็เก่าบ้านก็โทรมบ้านก็พังบ้านก็รกบ้านก็สกปรกก็เลยจ้างคนรับใช้มาเป็นคนดูแลบ้านปรากฏว่าเจ้าของบ้านไม่ก็ได้ไปบ้านหรอกให้คนรับใช้อยู่บ้านกินขี้ปี้นอนอะไรเนี่ยอยู่กับบ้านขอโทษพูดภาษาชาวบ้านนะจนกระทั่งไอ้คนรับใช้นั้นมันหลงผิดคิดว่าบ้านหลังนั้นเป็นเหมือนของตัวมันเอง มันเลยทำตัวเป็นเจ้าบ้านท่านที่เจ้าของบ้านตัวจริงอ่ะมีนะถูกต้องไหมเหมือนกับคนขับรถซื้อรถมาคันหนึ่งจ้างคนขับรถมาแล้วตัวท่านเองเป็นเจ้าของรถก็ไปนั่งที่เบาะหลังเป็นเจ้านายพอขึ้นรถปั๊บไอ้คนขับรถเนี่ยมันไม่ถามท่านนะว่าท่านที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยต้องการจะให้ขับรถพามันไปไหนพาท่านไปไหนมันไม่ถามมันสตาร์ทเครื่องปั๊บมันขับรถออกจากบ้านมันไปไหนก็ไม่รู้มันไม่สนใจความต้องการของเจ้าของรถซึ่งนั่งอยู่ที่เบาะหลังอย่างท่านเลยอย่างนี้แถมถามว่าไอ้คนขับรถนั่นเหมือนจิตหยาบอะมันเกินไปไหมมันทำเกินไปไหมหรือจะใช้คำว่าดูมันทำดูมันทำก็ได้นึกภาพออกยังใช้สมองซีขวาคิดให้เห็นภาพนะว่ามันเป็นการลุแก่อำนาจของจิตหยาบหรือลุแก่อำนาจของเจ้าอาวาสไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระประธานของวัดนั้นหรือไอ้คนรับใช้มันบ้าอำนาจหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านทำอะไรอะไรเพื่อตัวเองหมดไม่ได้คิดทำอะไรเพื่อเจ้าของบ้านเลยจิตหยาบของท่านก็เหมือนกันครับมันขณะที่ดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์เวลาจะพูดอะไรเวลาจะทำสิ่งใดท่านจะต้องนึกให้ได้ว่านั่นล่ะผลลัพธ์ของการกระทำนั่นล่ะมันจะเกิดเป็นผลลัพธ์
ให้กับจิตวิญญาณผู้มอบอำนาจให้กับตัวท่านเป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้รับผลนั้นเช่นถ้าทำบาปต้องตกนรกจิตหยาบก็ต้องรู้ว่าใครตกนรกไม่ใช่กูแต่จิตวิญญาณแก่นแท้ของกูผู้มอบอำนาจให้กูมาทำหน้าที่แทนตอนเป็นมนุษย์นี่แหละจะต้องเป็นผู้ตกนรกตกนรกไม่ใช่จิตหยาบอย่างกูตกเพราะฉะนั้นถ้าท่านรักจิตวิญญาณของท่านเห็นความสำคัญของจิตวิญญาณของท่านท่านก็จำไว้อย่าทำอะไรให้จิตวิญญาณของท่านเศร้าหมองอย่าทำอะไรในขณะดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันเนี้ยอย่าทำอะไรให้จิตวิญญาณของท่านเดือดร้อนจิตหยาบของท่านตายแต่จิตวิญญาณไม่ตายครับตายไปจากการเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่จิตหยาบตายแปลว่าสลายไปกับกายหยาบเน่าสลายไปกับกายหยาบกลายเป็นคลื่นพลังงานสเปะสปะล่องลอยไปในจักรวาลแต่ขณะที่จิตวิญญาณท่านเป็นกล่องพลังงานยังดำรงอยู่เราบอกโครงสร้างทางกายภาพของจิตวิญญาณให้ท่านฟังแล้วใช่ไหมว่ามี3ชั้นเมคบาพรีเอเดียนส์และก็จิตวิญญาณที่เป็นเม็ดเท่ากับเม็ดถั่วเขียวที่เป็นนิวเคลียสอยู่ข้างในโอเคนะหน้าที่ของจิตหยาบประการที่2ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หน้าที่ของจิตหยาบทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์และคอยควบคุมดูแลการทำหน้าที่การทำงานคอยควบคุมดูแลความปลอดภัยไม่ทำอะไรห่ำๆเพราะกายหยาบหรือกายสังขารของท่านไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของจิตวิญญาณเป็นของจิตวิญญาณก็คือเป็นของแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านท่านเป็นแค่จิตหยาบเป็นผู้อาสาทำหน้าที่แทนขณะมีชีวิตเป็นมนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องมีหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคำว่าขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมแปลว่าต้องทำหน้าที่ทุกสิ่งเพื่อจิตวิญญาณของท่านและต้องไม่ทำทุกสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านต้องทำหน้าที่และต้องไม่ทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่เขาเรียกว่าขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมให้เกิดงานให้เกิดการกระทำให้เกิดผลกรรมหรือผลลัพธ์ของการกระทำนั่นคือหน้าที่ของจิตหยาบและที่สำคัญที่สุดก็คือจิตหยาบจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้สั่นสะเทือนขันห้าผู้สั่นสะเทือนขันห้าไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างในจิตหยาบอยู่ข้างนอกจิตหยาบมีที่ตั้งอยู่ที่ pineal gland ก็คือต่อม pineal ซึ่งอยู่ด้านหน้าส่วนจิตวิญญาณของท่านเนี่ยถูกขังอยู่ด้านหลังอยู่บริเวณใต้สมองใกล้ๆท้ายทอยเดี๋ยวเรามีรูปให้ท่านดูเดี๋ยวเรามีภาพที่เป็น anatomy คือเป็นโครงสร้างทางกายภาพในการเป็นมนุษย์เนี่ยท่านจะได้รู้ว่า pituitary ที่เป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณอยู่ตรงไหนภายในแกลนเป็นที่ตั้งของจิตหยาบของท่านซึ่งจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเนี่ยจิตหยาบมีฐานปฏิบัติการหรือมีที่ตั้งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามีรูปให้ดูอย่าเพิ่งหลับเนาะ หลายคนบอกว่าอนุตตรธรรมอาจารย์พูดละเอียดใช่อ้าวขนาดพูดละเอียดขนาดเนี้ยบางคนยังเลอะเทอะยังมองภาพไม่ออกยังจำผิดๆถูกๆเลยนะอย่าบ่นเราเลยเราหวังดีคิดว่าท่านน่ะเข้าใจยากเอาไว้ก่อนเราจะได้อธิบายเยอะๆเป็นผู้สั่นสะเทือนขันห้า เช่นตามองเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมข้างนอกตานะตานอกเนี่ยเห็นตาเนื้อเนี่ยเห็นพอเห็นปั๊บตาก็จะส่งสัญญาณที่เป็นคลื่นแสงสัญญาณสัมผัสรู้สรรพสิ่งใดรูปธรรมใดก็จะสะท้อนเข้ามาผ่านแก้วตาไปตกลงที่เส้นประสาทตาที่จอตาก็เรติน่าเหมือนจอหนังไปตกกระทบที่จอหนังและบริเวณจอหนังนี่ก็มีเส้นประสาทมีระบบโครงข่ายทางประสาทเส้นประสาทเยอะแยะไปหมดเลยนะมันก็มีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนจากการสัมผัสรู้ดูเห็นคลื่นแสงที่เป็นเงามายาภาพของเงามายามันไปตกกระทบที่จอหนังก็คือจอเรติน่าแล้วมันก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนไปถึงภายในแกลน
ต่อมไพเนอร์ที่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ในกะโหลกศีรษะเนี่ยไพเนอร์แกลนด์เวลาสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วปั๊บมันก็จะเรียนรู้ว่าไอ้ที่ตาเห็นเนี่ยเห็นอะไรรูปลักษณ์เป็นแบบไหนไอ้ตัวรู้เนี่ยมันอยู่ที่ไพเนอร์แกลนด์ก็อยู่ที่ตาที่3ก็คือไพเนอร์แกลนด์ท่านนึกภาพออกมั้ยซึ่งเดี๋ยวกระบวนการตรงเนี้ยเราจะมีชาร์ตมีภาพให้ท่านทั้งหลายได้เห็นให้สว่างกระจ่างกมลกันไปเลยในคืนวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นอนุตตรธรรมพระบิดาทรงออกแบบวางแผนไว้ท่านไม่สามารถจะเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างละเอียดลึกซึ้งและถูกต้องหรอกถ้าพระบิดาไม่ทรงบอกผ่านเรามาโอเคนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันห้านี้จิตหยาบจะเป็นผู้สั่นสะเทือนแทนจิตวิญญาณเพื่อเรียนรู้ทุกสิ่งบนโลกนี้โดยที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นใช้กลไกอายตนะภายนอกทั้ง5รวมกับจิตที่เป็นอายตนะภายในอีกหนึ่งสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้สั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ให้เรียนรู้ที่จะตอบสนองด้วยความรักตอบสนองด้วยความฉลาดทางปัญญาเพื่อหมุนธรรมจักรและชวนคนที่เป็นเงื่อนไขเป็นสิ่งร้าวให้ไม่ว่าจะดีหรือเลวนั้นหมุนธรรมจักรตามเราไปด้วยแต่ถ้าไม่ไปแทรกแซงนะมันจะหมุนเป็นกรรมจักรและทั้งโลกเนี่ยจะแล้งซึ่งความรักโลกเนี้ยก็จะมีจิตสำนึกต่ำซามจนภัยวิบัติรุนแรงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับสั่นสะเทือนขันห้าเพื่ออะไรครับเพื่อเปลี่ยนจากกรรมจักรเพราะที่เป็นกรรมจักรเนื่องจากใช้โลภโกรธหลงวิตกจริตความกลัวความกังวลเป็นตัวการในการขับเคลื่อนขันห้าซึ่งมันจะพาไปออกกรรมจักรแล้วต้องตกเป็นธาตุกฎแห่งกรรมเสมอถ้าเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรเราจึงให้ท่านท่องจำตั้งแต่ท่านรู้จักจิตจักรวาลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่า 1. รักให้ได้ถึงแม้ว่าใครคนนั้นจะไม่น่ารัก2. ให้อภัยให้ได้ถึงแม้คนนั้นทำตัวไม่สมควรที่ให้อภัย 3. ไม่ก้าวล่วงใครตอบแทนโดยอ้างเหตุว่ามันก้าวล่วงฉันก่อนโดยเด็ดขาดรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงแล้วก็ใช้จิตตะปัญญาจิตก็คือความรักปัญญาก็คือความฉลาดในการขับเคลื่อนพฤติกรรมด้วยการสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกเพื่อชวนให้คนอื่นรอบตัวท่านเขาหมุนธรรมจักรสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกตามท่านไปด้วยอย่างไม่รู้สิ้นสุดพี่ๆน้องๆที่รักครับนี่คือความจริงพระบิดาให้กรรมจักรก็คือให้การสั่นสะเทือนขันห้าที่ผิดพลาดเอาไว้ท่านต้องมีหน้าที่เรียนรู้ว่าอ๋อนี่มันผิดพลาดทำแบบนี้มันผิดนี่ท่านจะได้ใช้ปัญญาคิดว่าแล้วถ้าจะทำให้มันถูกต้องท่านต้องทำอย่างไรนี่คือหลักการที่พระบิดาทรงออกแบบไว้พระบิดาจึงต้องยอมให้พวกท่านเนี่ยมีพระศาสดาที่เกิดจากโลกในการสอนเรื่องง่ายๆที่เป็นโลกียธรรมโลกุตตรธรรมแก่ท่านแต่เรื่องที่เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยพระศาสดาท่านก็ไม่ทราบเพราะท่านได้สัจธรรมมาจากอนันตจักรวาลท่านเป็นสัพพัญญูรู้จริงทุกเรื่องแต่เรื่องที่อยู่ภายนอกเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยไม่มีใครบอกเล่าเนี่ยไม่มีรู้หรอกเพราะท่านมาเกิดเนี่ยท่านถูกปิดมิติไว้ท่านจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นจึงต้องให้อนุตตรธรรมาจารย์อย่างเราหรือพระบุตรเอกในแต่ละยุคเข้ามาจุติเพื่อจะบอกความจริงในสิ่งที่ท่านเข้าถึงความจริงเหล่านี้ด้วยตัวเองไม่ได้เมื่ออย่างที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่ในขณะนี้ท่านสังเกตสิตั้งแต่สไลด์แรกจนถึงตอนนี้ในจอเล็กอ่ะท่านเห็นว่าเป็นความรู้ใหม่สำหรับท่านทั้งนั้นเลยถ้าท่านไม่รู้จักเรามาก่อนท่านอาจจะปิดเครื่องนะอะไรธรรมะอะไรไม่รู้เพ้อเจ้อเลอะเทอะจำไว้นะฮะอนุตตรธรรมทั้งหมดที่เรากล่าวนี่คือความจริงและเป็นความจริงที่ท่านไม่รู้ไม่ได้ท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้และท่านเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ไม่ได้ด้วยครับแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยท่านต้องมานั่งเรียนคนเดียวนะท่านจะเรียนพร้อมคนอื่นทั้งโลกที่กำลังฟังการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้และมานั่งเฝ้าฟังพระโอวาทจากพระโอษฐ์จากพระวจนะของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลโดยตรงแบบนี้ในเรียลไทม์เนี่ยไม่มีแล้วนะมาฟังทีหลังเนี่ยกร่อยเลยนะเราก็จะบอกให้นะประการที่5หน้าที่ของจิตหยาบคือยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบเองให้สูงขึ้นทางด้านบวก
สู่การเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณจิตวิญญาณมาจากพระบิดามาจากพระเจ้ามีแต่บวกอย่างเดียวมีแต่ความรักอย่างเดียวรักที่บริสุทธิ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นจิตหยาบเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่โลภะโทสะโมหะนู่นรักเพื่อเอานู่นใช่ไหมรักเพื่อเอาก็คือโลภถูกไหมและถ้าไม่ได้เอานะก็โกรธเนี่ยเนี่ยนี่เป็นเรื่องของจิตหยาบเท่านั้นเลยเป็นคุณสมบัติของจิตหยาบที่ไม่มีในจิตวิญญาณไม่ใช่คุณสมบัติของจิตวิญญาณของจิตวิญญาณมีแต่ความรักเพราะฉะนั้นจิตหยาบของท่านที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับความรักต้องวัดกันที่การสั่นสะเทือนอย่าไปสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำแบบหยาบๆโลภะโทสะโมหะที่เราเรียกเต้นเป็นจังหวะ3ชาตินั่นเลิกซะนะเต้นด้วยความถี่ที่สูงกว่านั้นคือเมตตากรุณามุทิตาจนกระทั่งถึงขั้นอุเบกขาเลยไม่ต้องมีเงื่อนไขท่านก็รักได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขดีเงื่อนไขเลวช่วยทำให้ท่านรักเข้าได้แต่ถ้าไม่มีเงื่อนไขเลยท่านก็รักได้ถึงแม้ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรอะไรก็ตามนี่คือวิธีการยกระดับสู่จิตวิญญาณและหน้าที่สำคัญอันสุดท้ายที่ท่านต้องรู้ก็คือจิตหยาบจะต้องเป็นผู้นำพาจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของตัวท่านเองเนี่ยหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลโลกเนี่ยไม่ใช่นิพพานการนิพพานนั้นเป็นเรื่องของการดับการเกิดดับของขยะในขันธ์5ซึ่งอยู่ในจิตหยาบนั่นนะเวลาตายไปแล้วเนี่ยนะขันธ์5มันก็ดับเองจิตหยาบ189กลุ่มมันก็ดับเองเพราะจิตวิญญาณไม่ได้ให้พลังงานชีวิตกับเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นต่อไปแล้วเพราะมันใช้การไม่ได้แล้วมันเสื่อมแล้วหรือจิตหยาบมันเสื่อมมากโขแล้วอยู่ต่อไปใช้ชีวิตต่อไปจิตวิญญาณยิ่งเดือดร้อนเพราะไอ้จิตหยาบในภพชาติปัจจุบันนี้อีกก็เลยขอพระบิดาให้จบสิ้นอายุไขทิ้งกายหยาบทิ้งจิตหยาบทิ้งขันธ์5ถ้าตอนเป็นจิตวิญญาณไม่ต้องใช้ขันธ์5ถ้าไม่ได้อยู่ในกายมนุษย์ไปชดใช้กรรมไปแก้ไขไปปฏิบัติตามกฎแห่งกรรมไปนรกอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ถือกรรมนั้นกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้มีจิตหยาบกลุ่มใหม่ใสบริสุทธิ์เพื่อหวังว่าไอ้จิตหยาบกลุ่มใหม่ในภพชาติปัจจุบันเนี่ยมันจะเจ๋งมันจะดีกว่าภพชาติที่แล้วแต่ที่ผ่านมาจิตวิญญาณเนี่ยคิดผิดตลอดเพราะจิตหยาบเลวไหลทุกภพชาติเพราะโลกมายาเนี่ยมันเต็มไปด้วยกายภาพที่ทำให้จิตวิญญาณและจิตหยาบนั้นหลงมิติได้เพราะในแดนสุญญตาไม่มีพูดง่ายๆคือเด็กบอกว่าที่บ้านไม่มีมโหสถที่บ้านไม่มีขนมนมเนยแสงสีอะไรเหมือนในงานวัดพอพ่อแม่พาลูกไปเที่ยวงานวัดเท่านั้นแหละลูกไม่ยอมกลับบ้านเลยครับเพราะที่บ้านไม่มีใช่ไหมชอบดูหนังตะลุงบอกพ่อกับแม่ถ้าอยากให้หนูกลับบ้านหนูติดใจหนังตะลุงพ่อต้องยกหนังตะลุงไปไว้ที่บ้านหนูด้วยพ่อแม่บางคนบอกงั้นเดี๋ยวจะไปซื้อไอ้เท่งไปถือไอ้ทองที่เป็นตัวหนังตะลุงตัวตลกนะสักตัวนึงไปให้ลูกนั่งชักเล่นที่บ้านเองก็ทำได้เท่านั้นยกหนังตะลุงไปก็ไม่ได้เพราะลูกหลานมันติดใจว่างั้นนะนี่จิตวิญญาณเหมือนกันนะพอติดใจกับโลกนี้ปั๊บเป็นไงไม่อยากกลับบ้านไม่อยากนิพพานไม่อยากหลุดพ้นเพราะอะไรติดอยู่กับโลกนี้ติดอยู่กับเงามายาอะไรแบบนี้มันมั่วไปหมดเลยครับเนี่ยทุกวันนี้โลกใบนี้มันถึงเป็นอย่างที่ท่านเห็นพี่ๆน้องๆที่รักครับสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้กันต่อมาก็คือปฏิบัติการคน2มิติพอเราพูดคำว่าจิตหยาบจะต้องคนคน2มิติคือคนอย่างไรเรามาเรียนรู้กันครับสิ่งแรกสิ่งแล้วการที่ท่านเนี่ยจะใช้จิตหยาบคนใน2มิติคือจิตวิญญาณกับจิตหยาบพร้อมกับทั้งกายหยาบซึ่งเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนให้เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันด้วยคลื่นความถี่เดียวกันนั้นมันจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งเร้าสิ่งเร้าก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านไม่ว่าเป็นคนสัตว์สิ่งของไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ทุกสิ่งรวมเรียกว่าสิ่งเร้าได้ทั้งสิ้นเร้าอะไรครับเร้าใจมนุษย์ชอบพูดคำว่าเร้าใจก็คือเร้าให้จิตหยาบเร้าให้จิตหยาบที่อยู่ตรงไพเนียลแกลนเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้าแล้วถ่ายทอดผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหน้าต่างทั้ง5บานเข้ามาถึงจิตที่อยู่ข้างในสิ่งเร้าส่งผ่านอายตนะรับรู้ผ่านอายตนะเข้าไหมเข้าไปไหนพี่น้องครับเข้าไปยังจิตเราให้ดูชาร์ตหยาบๆก่อนนะ
ว่าวิธีการคนของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เพื่อให้เกิดกระบวนการของขันธ์5แล้วทำให้กายหยาบจิตหยาบและจิตวิญญาณสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้เนี่ยซึ่งเป็นภารกิจของจิตหยาบที่ต้องทำให้สำเร็จเนี่ยมันเป็นของมันแบบนี้จากสิ่งร้าวอายตนะสัมผัสรู้ดูเห็นมองเห็นส่งคลื่นการสัมผัสรู้ไปที่จิตหยาบที่อยู่ข้างในจิตหยาบก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสรับรู้สิ่งเร้าจากอายตนะแล้วมันก็จะเกิดเป็นกระบวนการสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนเสมอนี่ก็คือกรรมจักรนะเป็นสิ่งที่พระบิดาเรียกว่ากรรมจักรในการสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5ถ้ามนุษย์คนนั้นยังไม่ได้แทรกแซงคือตั้งแต่3ขวบเห็นของเล่นของพี่ชอบอยากได้กูก็จะเอานั่นน่ะคือขันธ์5สั่นสะเทือนเป็นกูจะเอาก็เป็นลบเค้าเรียกว่าเป็นกรรมจักรอายุ3ขวบเนี่ยมีกฎแห่งกรรมใช้แล้วตกเป็นทาสกฎแห่งกรรมได้เลยครบ3ขวบบริบูรณ์นะจำไว้นะเราพูดซ้ำหลายรอบแล้วจิตหยาบก็สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5สั่นสะเทือนด้วยอะไรครับนะถ้าสั่นสะเทือนขันธ์5แล้วมันไม่ว่าจะสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกหรือด้านลบนะภาพรวมเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นมโนกรรมมโนกรรมก็คือการสั่นสะเทือนทางจิตเป็นการก่อกรรมคือทำให้เกิดการกระทำทางจิตหรือกระทำด้วยจิตเขาเรียกว่ามโนกรรมมโนกรรมตรงนี้มันมีทั้งด้านบวกด้านและด้านลบเป็นมโนกรรมที่จะขับเคลื่อนกรรมจักรก็ได้เป็นมโนกรรมที่จะขับเคลื่อนเป็นธรรมจักรก็ได้มันอยู่ที่รหัสของจิตที่ถูกใส่เข้าไปในขณะนั้นถ้าใส่เป็นโลภะโทสะโมหะมันก็จะสั่นสะเทือนมโนกรรมเป็นลบที่เรียกว่าเป็นกรรมจักรพร้อมจะหมุนกรรมจักรเลยนะจะทำผิดคิดชั่วเลยแต่ถ้าสั่นสะเทือนเป็นบวกด้วยความรักรักเพื่อให้อดทนอดกลั้นให้อภัยนะขันธ์5นี้ก็จะสั่นสะเทือนให้เกิดเป็นธรรมจักรเกิดขึ้นก็จะเป็นคิดดีพูดดีนึกดีทำดีว่างั้นนะอ้าวมโนกรรมแล้วก็เป็นกายกรรมเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วก็ต่อมาก็คือวจีกรรมกายกรรมก็คือการกระทำด้วยอวัยวะยกเว้นวจีกรรมก็คือการใช้คำพูดซึ่งกายกรรมกับวจีกรรมนั้นมันถูกขับเคลื่อนมาจากมโนกรรมนั่นเองพี่น้องครับจากนักวจีกรรมขั้นตอนสุดท้ายที่มันจะเกิดขึ้นในมิติทางพลังงานกายกรรมวจีกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในมิติโลกทางกายภาพส่วนมโนกรรมขับเคลื่อนให้เกิดพลังงานขับเคลื่อนให้เกิดพลังงานจากการสั่นสะเทือนของขันธ์5เหมือนกันมันจะเป็นการสร้างผลผลิตออกมาในมิติของจิตวิญญาณเขาเรียกว่าเป็นพลังงานกรรมพลังงานกรรมนี้ก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าเป็นมโนกรรมด้านบวกคือหมุนธรรมจักรได้พลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่ถูกผลิตสร้างออกมาจากเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยจิตของมนุษย์เราโดยจิตหยาบเป็นผู้เริ่มต้นเป็นผู้กระทำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็จะเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่โลกต้องการแต่ถ้าขันธ์5เนี่ยถูกสั่นสะเทือนถูกขับเคลื่อนด้วยโลภะโทสะโมหะเอาแค่3ตัวนะแต่จริงๆแล้ววิตกจริตวิตกกังวลความเศร้าหมองความหงุดหงิดงมงายความมักง่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะความโลภมันสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรล้วนเมื่อมันสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรมโนกรรมเป็นกรรมจักรกายกรรมวจีกรรมก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางลบและแน่นอนไอ้พลังงานตัวสุดท้ายที่ท่านเห็นในชาร์ตบนจอนึงมันก็จะเป็นวิญญาณด้านลบวิญญาณขันธ์ด้านลบจะผลิตสร้างพลังงานด้านลบออกมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบที่โลกไม่ต้องการอย่าว่าแต่โลกเลยลูกๆของพระบิดาก็หมายถึงเพื่อนมนุษย์ทุกคนสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายที่เป็นสิ่งมีชีวิตก็ไม่ต้องการครับถ้าท่านหมุนกรรมจักรแล้วเหวี่ยงพลังงานที่ไม่ใช่ความรักหมุนความชิงชังออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านลบท่านสังเกตไหมป่าที่ไหนมีสีเขียวบริสุทธิ์แล้วมีมนุษย์เนี่ยหลายหลายคนเนี่ยเดินฝ่าผ่าดงเดินผ่านในป่านั้นเข้าไปเที่ยวไปชมธรรมชาติในป่านั้นเดินไปในทางเดียวกันซ้ำๆกันซ้ำๆกันโดยไม่ต้องถากโดยไม่ต้องถางท่านเชื่อไหมใบไม้เขียวๆ เนี่ยมันจะไหม้เลยนะ มันจะเหี่ยวจะเฉาจะเป็นสีเหลืองเป็นสีน้ำตาลในที่สุดก็จะเน่าเฉาแล้วก็ร่วงไปเพราะมนุษย์บางคนบอกว่า
ความร้อนจากร่างกายมนุษย์ไปเผาให้ต้นไม้บริเวณทางเดินนั้นไม่ว่าใบไม้เล็กใบไม้ใหญ่ต้นหญ้าต้นอะไรทั้งหลายมันเหี่ยวเฉาไปที่มีมนุษย์เดินถ้าที่มนุษย์ไม่ต้องไปเด็ดมันคนโบราณบางคนไม่เข้าใจก็บอกว่าร่างกายมนุษย์มันร้อนเวลามนุษย์เดินผ่านไปบ่อยๆและไปกันเยอะๆหลายๆคนซ้ำๆกันมันเลยเผาเสไหม้เลยความจริงไม่ใช่พี่น้องครับความจริงอ่ะมนุษย์เราเนี่ยมีจิตสำนึกต่ำทรามมีแต่โลภะโทสะโมหะหมุนแต่กรรมจักรเนี่ยมันเหวี่ยงพลังงานความร้ายออกมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบที่พืชพันธุ์ทั้งหลายที่เป็นต้นไม้ที่มีชีวิตไม่ต้องการพอเหวี่ยงลบออกมาปั๊บไอ้ต้นไม้ที่มีชีวิตเหล่านั้นมันรับคลื่นความถี่ทางพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันเป็นลบก็มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เป็นลบมันก็จะทำให้ต้นไม้ต้นนั้นเหี่ยวเฉาเพราะต้นไม้ต้นนั้นต้องการความเป็นบวกไม่ใช่ต้องการความเป็นลบนึกออกไหมมนุษย์ไปนอนหลับใต้ต้นไม้หายใจออกซิเจนมาบริสุทธิ์มากมีความสุขมีความสดชื่นแต่ต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่ตรงนั้นมีแต่เหี่ยวเฉาเหี่ยววันเหี่ยวคืนท่านเชื่อเรามันจะเป็นของมันเช่นนั้นนี่คือกระบวนการในการคนสองมิติระหว่างมิติของจิตหยาบกับมิติของกายหยาบหรือกายสังขารที่จะต้องคนกันให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยปรากฏผลลัพธ์ตามชาร์ตตามแผนผังที่เราสร้างให้ท่านทั้งหลายได้ดูนี่ชัดเจนนะต่อไปเรามาเรียนรู้กันอีกว่าถ้ามันเกิดกระบวนการในการสัมผัสรู้ดูเห็นของอายตนะที่อยู่ภายนอกแล้วขั้นตอนการสั่นสะเทือนที่เป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งกว่าสไลด์ตะเกียมันเป็นยังไงเรามาดูสไลด์นี้กันอย่างแรกคือรูปเสียงกลิ่นรสร้อนเย็นหรือร้อนหนาวนี่คือสิ่งร้าวภายนอกสิ่งร้าวภายนอกร่างกายหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่สิ่งร้าวเหล่านี้มันจะสามารถเป็นเงื่อนไขให้กับมนุษย์คนนั้นๆเป็นทั้งเงื่อนไขด้านบวกก็ได้เป็นเงื่อนไขด้านลบก็ได้ถ้าชอบก็เป็นเงื่อนไขด้านบวกถ้าชอบฟังเพลงไอ้ข้างบ้านมันเปิดสเตอริโอเสียงเพราะเว้ยเพลงที่กูฟังกูก็ชอบเว้ยถ้าได้ยินเสียงแล้วเกิดความชอบนี่แสดงว่านี่เป็นเงื่อนไขด้านบวกทำให้จิตของท่านรักหรือชอบที่จะฟังโปรดปรานที่จะฟังเสียงนั้นไม่รำคาญเสียงนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นเสียงที่ท่านไม่ชอบเป็นเพลงห่วยแตกเพลงอะไรก็ไม่รู้ท่านชอบฟังเพลงรุ่นใหม่แต่อันนี้มันเปิดเพลงโบราณสมัยตั้งแต่ตัวมันยังไม่เกิดเลยมันเลยหงุดหงิดฟังแล้วรำคาญหน้าเบื่ออย่างนี้ก็พร้อมจะสั่นสะเทือนเป็นลบพร้อมที่จะหมุนกรรมจักรไม่ใช่พร้อมจะหมุนธรรมจักรนี่คือยกตัวอย่างสิ่งร้าวภายนอกที่เป็นเงื่อนไขเหล่านี้มันจะสั่นสะเทือนผ่านตาผ่านตารูปต้องผ่านตาถูกต้องไหมครับเรากำลังเริ่มต้นจะชี้ความจริงให้ท่านเห็นครั้งเสาก่อนๆเราเคยพูดแบบกำกวมคือไม่มีภาพให้ท่านเห็นเราบอกว่า 1. คนนำทางตาบอดสอนพวกท่านให้เชื่อกันมาเป็นพันปีหมื่นปีว่ารูปเสียงกลิ่นรสและร้อนร้อนเย็นสัมผัสกายร้อนเย็นเนี่ยมันคืออายตนะภายนอกส่วนไอ้ตาเนี่ยตัวแรกเราพูดคำว่าตาเนี่ยมันคืออายตนะภายในเอาละเราถือว่าถ้าท่านเรียกแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้าใจก็โอเคนะแต่ถ้าจะชัดเจนก็คือรูปเสียงกลิ่นรสร้อนเย็นมันเป็นสิ่งร้าวที่อยู่ภายนอกร่างกายร้าวอะไรร้าวจิตร้าวใจโดยถ้าเป็นรูปธรรมเป็นมายาที่เห็นภาพด้วยตาได้ตาก็จะเป็นผู้รับเป็นผู้รับเพื่อส่งให้จิตรู้นั่นเองนะมันถ้าเป็นเสียงใช้อะไรรู้ใช้หูใช่ไหมถ้าเป็นกลิ่นใช้อะไรใช้จมูกถ้าเป็นรสชาติใช้อะไรใช้ลิ้นถ้าร้อนเย็นหรือร้อนหนาวใช้อะไรใช้กายสัมผัสเราถามแค่นี้ว่าไอ้คนที่ชอบบอกว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างธรรมชาติเพราะท่านไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างธรรมชาติท่านเลยบอกว่ามันเป็นเองของมันตามธรรมชาติเราถามท่านว่าที่เรากล่าวแค่ชาร์ตเนี้ยมันมีเหตุมีผลไหมที่ต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายสัมผัสเป็นเพราะพระบิดาทรงเป็นพระผู้สร้าง
สร้างมายาของสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆกายที่เรียกว่ากายาหรือกายอาซึ่งแปลว่าโลกทางกายภาพโลกที่มีแต่มายาโลกที่จะมีแต่ตัวตนทางกายภาพเนี่ยพระบิดาจึงเรียกโลกว่ากายาเรียกร่างกายมนุษย์ว่ากายาก็คือกายสังขารเพราะว่าทรงสร้างรูปเสียงกลิ่นรสร้อนเย็นเอาไว้เป็นเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขเพื่อจะสั่นสะเทือนขันธ์5ของมนุษย์เนี่ยพระองค์จะต้องสร้างตาเอาไว้มองรูปสร้างหูเอาไว้ฟังเสียงสร้างกลิ่นเอาไว้ให้จมูกรับรู้สร้างรสชาติเอาไว้ให้ลิ้นสัมผัสและความร้อนหนาวให้ร่างกายให้กายสัมผัสถามว่านี่จงใจสร้างหรือบังเอิญพี่น้องครับที่บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างแล้วท่านก็ปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่มีจริงธรรมชาติมันเกิดของมันเองมันจะอะไรจะบังเอิญลงตัวขนาดนี้ล่ะพี่น้องครับถูกไหมนี่ถ้าพระบิดาเนี่ยมีอายตนะอย่างที่6เอาไว้ข้างนอกเอาไว้นอกตัวเอาไว้รอบตัวเป็นอายตนะพระองค์ก็ต้องสร้างสรรพสิ่งที่อายตนะชิ้นที่6มันจะสามารถสัมผัสได้เอาไว้อีกช่องนึงจะไม่มีแค่5เหมือนอย่างทุกวันเนี้ย5ก็เพราะว่ามีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่หรือไม่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้อีกอย่างนึงว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าคือพระผู้สร้างเพราะพระองค์สร้างอย่างมีหลักการอย่างมีเหตุผลสร้างขึ้นมาแล้วต้องมีประโยชน์ต้องใช้ประโยชน์ได้ไม่เหมือนการสร้างขันธ์5ขึ้นมาแล้วใช้ประโยชน์ไม่เป็นทำให้เกิดความทุกข์แล้วพยายามจะทุบขันธ์ทั้ง5ทิ้งน่ะไม่รู้ใช้ตรรกะอะไรนะลอจิกแบบไหนก็ไม่รู้ครับแล้วก็ผิดก็หลงทางกันมาตลอดถูกไหมฮะไม่มีอะไรที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงสร้างแล้วไม่มีประโยชน์ยกเว้นไส้ติ่งอย่างเดียวที่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่พระองค์มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าพระองค์เผื่อขาดเวลาจะใช้ดินน้ำลมไฟในการสร้างกายหยาบขึ้นมาในมดลูกหรือในครรภ์ของมารดาหรือของแม่ของท่านพระองค์ให้ดินน้ำลมไฟมาแบบประเมินประมาณให้เผื่อไว้เดี๋ยวมันจะขาดปรากฏว่าเผื่อไว้แต่ปรากฏว่าเวลาใช้จริงใช้ไม่หมดมันก็เหลือก็เลยเอาไปแปะไว้ตรงลำไส้ใหญ่ตรงนั้นที่เรียกว่าไส้ติ่งเป็นไส้เล็กๆติ่งออกมาหน่อยนึงถ้าเป็นความคิดแบบจิตมนุษย์ก็ไม่รู้หรอกว่าไส้ติ่งนะพระบิดาหรือพระเจ้าหรืออย่างที่พวกคุณบอกว่าธรรมชาติสร้างไว้ทำไมจริงๆเอาแปะไว้ครับเพราะพระองค์เนี่ยไม่เหมือนมนุษย์ที่เป็นบุตรของพระองค์นะส่วนใหญ่คืออะไรที่ไม่ใช้หรือคิดว่าใช้ไม่ค่อยจะได้หรืออะไรที่เบื่อแล้วก็ทิ้งนะก็ใช้แล้วทิ้งยังใช้ได้อยู่ก็ทิ้งแต่พระบิดาสร้างสิ่งใดพระองค์ไม่เคยทิ้งสิ่งนั้นพระองค์สร้างสิ่งใดไม่เคยทำลายสิ่งนั้นนี่คือความจริงของพระบิดาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับตาหูจมูกลิ้นกายสมัติเนี่ยคืออายตนะภายนอกซึ่งติดอยู่กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านก็จะส่งสัญญาณในการรับรู้หรือผัสสะนั้นส่งเข้าสู่จิตภายในส่งเข้าสู่จิตภายในจิตภายในก็คือจิตหยาบก็จะเกิดการสั่นสะเทือนรับด้วยขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือกระบวนการคน2มิติท่านเริ่มเห็นชัดเจนหรือยังว่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีขันธ์5ให้ใช้เนี่ยไม่ได้มันจะเป็นมนุษย์ไม่ได้มันจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณไม่ได้จะผลิตสร้างพลังงานความรักให้กับโลกเพื่อใช้ความรักนั้นค้ำจุนโลกให้สมดุลตามหน้าที่หรือเป็นภารกิจของจิตวิญญาณที่อาสาพระบิดามาก็จะทำไม่ได้และถ้าไม่มีขันธ์5มนุษย์ก็จะไม่สามารถแสดงการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกว่าเป็นบวกหรือเป็นลบเพื่อเป็นเงื่อนไขให้คนรอบข้างเขาใช้กระตุ้นจิตหยาบของเขาให้สั่นสะเทือนขันธ์5เพื่อแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรเหมือนท่านได้ถ้าไม่มีการขับเคลื่อนพฤติกรรมของกายหยาบเป็นพฤติกรรมซึ่งสามารถแสดงออกเป็นสิ่งเร้าที่คนรอบข้างท่านจะหยิบฉวยเอาไปเป็นเงื่อนไขของการสั่นสะเทือนขันธ์5ของเขาในการแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรให้ได้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วถามว่านี่มันบังเอิญไหมล่ะครับเห็นไหมฮะเรามีหลักการและเหตุผลที่จะบอกท่านแล้วก็อยากจะเตือนว่าอย่าถือของเก่าว่าเป็นของแท้และถูกต้องเพราะคนเขาเชื่อกันมานานเป็นพันๆปีหมื่นปีมึงเพิ่งมาบอกกูเดี๋ยวนี้ให้กูเปลี่ยนแปลงกูไม่เชื่อหรอก
ถ้ามันไม่จริงมันไม่ใช่คนมันจะเชื่อกันมานานเป็นพันพันหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นปีได้ไงอย่าใช้การเวลาเป็นตัวตัดสินว่าไอ้นี่ใช่ไอ้นี่เชื่อไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่เชื่อต้องใช้เหตุผลต้องใช้ปัญญาพี่น้องครับเราให้ปัญญากับท่านตลอดไม่ได้บังคับให้เชื่อไม่ได้โมติเวตไม่ได้จูงใจท่านให้เชื่อแต่เรากระตุ้นแรงบันดาลใจทำให้ท่านตั้งใจว่าฉันจะต้องรู้ความจริงให้ได้ว่าทำไมอนุตตรธรรมาจารย์ปริยัติตันสกุลโดยอ้างว่าพระบิดาหรือพระเจ้าทรงสื่อมาเป็นพระโอวาทเป็นพระวจนะให้ฟังแล้วคิดตามทำไมมันย้ำนักย้ำหนาว่านี่คืออนุตตรธรรมไม่ใช่อนุตตรธรรมเทียมนะอนุตตรธรรมเทียมก็มีนะในโลกนี้แต่ที่เรากล่าวมาเนี่ยถ้าเราเป็นผู้กล่าวทุกสัจธรรมล้วนเป็นอนุตตรแท้อนุตตรธรรมแท้ๆไม่ใช่อนุตตรธรรมเทียมเท็จเพราะหาฟังที่ไหนไม่ได้แต่มีหลักการมีเหตุผลโอเคพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรามาดูกันว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าขันห้าจะต้องถูกสรรเสริญด้วยการเริ่มต้นมายังไงไปยังไงเรามาดูว่าปฏิบัติการของขันห้ามันเป็นยังไงเริ่มต้นจากไหนครับพี่น้องครับเริ่มต้นจากอายตนะทั้ง6เราพูดแต่5เพราะว่าพูดแต่ข้างนอกแล้วมันเอาชาร์ตมาให้เห็นง่ายแต่จริงๆแล้วอายตนะภายในของมนุษย์เราก็คือจิตกับจิตหยาบมันเป็นตัวเดียวกันพี่น้องครับจิตที่จะรับรู้ดูเห็นสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสส่งข้อมูลเข้ามาให้จิตหยาบมี5แล้วเนี่ยตัวที่รับรู้นั้นก็คือจิตขณะที่จิตเองที่เป็นจิตหยาบข้างในอ่ะก็ทำหน้าที่เป็นอายตนะข้างในด้วยมันสามารถนึกเองสามารถนึกเอาสามารถนึกออกด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีสิ่งเร้าข้างนอกเป็นเงื่อนไขอะไรเลยจิตที่เป็นอายตนะภายในก็มีความสามารถพิเศษที่จะสั่นสะเทือนตัวเองได้เราก็เลยต้องมารวมตรงนี้ให้ท่านเห็นว่าอายตนะทั้งหมดมี6อายตนะทั้งหมดมี6ไม่ใช่5โอเคไหมเมื่ออายตนะทั้ง6เกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมีผัสสะเกิดขึ้นจิตหยาบก็จะมีการรับรู้เมื่อจิตหยาบเกิดการรับรู้จิตหยาบก็จะสั่นสะเทือนด้วยกระบวนการของขันห้าซึ่งเป็นดั่งที่ท่านเห็นมาแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี่คือแผนผังที่จะแสดงให้เห็นว่าอายตนะภายนอกทั้ง5ของท่านท่านไปนั่งหลับตาเข้าป่าอยู่คนเดียวไม่พูดกับใครไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่สื่อสารกับใครไม่มีคอมมูนิเคชั่นไม่มีการสื่อสารกับใครไม่มีโซเชียลก็คือไม่มีสังคมกับใครหัวเดียวกระเทียมรีบถามว่ามันผิดหลักการของการเป็นคน2มิติหรือมนุษย์ที่พระบิดาทรงออกแบบไว้มั้ยที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบไว้อ่ะมันผิดหลักการมั้ยเนี่ยเรากำลังแฉความจริงให้ท่านฟังว่าปฏิบัติการจริงๆในการเป็นคน2มิติหรือเป็นมนุษย์นั้นมันต้องเป็นของมันอย่างนี้เราไม่ได้โมเมไม่ได้ยกเมฆลองจับผิดเราสิว่าเราพูดผิดความจริงตรงไหนมันไม่น่าเชื่อถือตรงไหนเราเชื่อว่าท่านเป็นคนมีหลักการเราเชื่อว่าทุกท่านมีเหตุผลอย่าปฏิเสธเพียงแค่ยึดติดว่าคนค่อนประเทศเขาเชื่อและเชื่อมานานนับพันปีแล้วอย่าเอาตรงนั้นมาเป็นตัวชี้วัดตัดสินความถูกต้องถ่องแท้เด็ดขาดเรายกตัวอย่างตอนต้นชั่วโมงแล้วว่ากาลิเลโอเกือบถูกฆ่าตายที่ดันทะลึ่งบอกว่านะโลกและดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงล้วนโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ขณะที่สมัยนั้นนักปราชญ์ราชบัณฑิตของโลกนักวิทยาศาสตร์ของโลกเชื่อกันว่าและสอนต่อๆกันมาว่าโลกเป็นจุดศูนย์กลางของระบบโดยมีดวงอาทิตย์อีกดวงหนึ่งโคจรรอบโลกด้วยซึ่งมันเป็นความเชื่อที่ผิดกาลิเลโอเกือบถูกประหารชีวิตถูกขังคุกแม้กระทั่งคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในสมัยสเปนเรืองอำนาจในสมัยก่อนเนี่ยเขาเดินทางโดยเรือเดินสมุทรเนี่ยและพวกสเปนเนี่ยเป็นพวกที่เดินเรือเก่งมากคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนึกอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ไปเข้าเฝ้าควีนคือพระราชินีอิสเบลล่าในยุคนั้นตามประวัติศาสตร์
ขอกองทัพเรือที่เป็นกองทัพเสบียงรวมทั้งทหารขบวนเรือขบวนหนึ่งหลายลำอ่ะพร้อมทั้งเสบียงไปทูลพระราชินีตอนนั้นพระราชินีเป็นราชาด้วยนะชื่อพระนางอิสเบลล่าบอกว่าเก้ากระหม่อมขอให้พระองค์ทรงประทานเรือเดินสมุทรลำใหญ่พร้อมบริวารพร้อมข้าวของสัมภาระที่เป็นอาหารการกินทั้งหลายเนี่ยในลำเรือ

ว่ากระหม่อมสามารถกลับมาสู่ประเทศสเปนที่เป็นที่ตั้งต้นเดินเรือได้เพราะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสมีความรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ได้แบนๆเหมือนกับคนที่เขาเชื่อในยุคนั้นโลกไม่ได้แบนอย่างที่คิดเพื่อพิสูจน์ปรากฏว่าพระราชินีอิสเบล่าก็ทรงอนุญาตก็ดีเหมือนกันแต่ก่อนที่จะปล่อยเรือออกจากท่าปล่อยขบวนเรือออกจากท่าควีนอิสเบล่าก็เตือนทรงเตือนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสว่านี่ท่านอย่าประมาทนะเวลาเดินเรือเนี่ยอย่าให้เรือมันแล่นเร็วเกินไปนะเดี๋ยวเวลามันไปสุดขอบของโลกแล้วเดี๋ยวจะตกลงไปจากออกไปจากโลกควีนอิสเบล่าทรงเตือนอย่างนั้นเพราะในสมัยนั้นเขาเชื่อกันหมดว่าโลกแบนเนี่ยถ้าวิ่งโดยไม่หันหลังกลับมันต้องไปสุดขอบโลกแน่นอนสุดขอบฟ้าแน่นอนใช่ไหมปรากฏว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสพิสูจน์ได้ว่าโลกกลมจริงๆเพราะเดินเรือไปเรื่อยๆแล่นเรือไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่ต้องย้อนกลับทางเดิมแต่สามารถกลับมาถึงจุดเริ่มต้นในการที่ตัวเองปล่อยเรือออกจากท่าคือประเทศสเปนได้เหมือนเดิมนี่คือการพิสูจน์ว่าโลกกลมสมัยนั้นมีแต่คนหัวเราะเยาะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสมีแต่คนหัวเราะเยาะคนที่เชื่อว่าโลกนี้ไม่แบนท่านอย่าลืมนะเราอาจจะเป็นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเราอาจจะเป็นกาลิเลโอก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่หรอกนะเราเป็นบุตรเอกของพระเจ้าเพื่อมากล่าวอนุตตรธรรมความจริงให้พวกท่านฟังเพราะฉะนั้นท่านจงอย่าปฏิเสธอะไรง่ายๆแบบโง่ๆโดยไม่ใช้ปัญญาใช้เวลาว่าเขาเชื่อกันมานานกูเลยต้องเชื่อตามนะโดยที่กูไม่เคยคิดเลยว่าไอ้ความจริงมันใช่ไหมหาเหตุหาผลอะไรไม่เคยคิดกูก็เชื่อตามกันมาบางคนเคยบอกกับเราว่ามาพูดอะไรเนี่ยเรื่องยาดับขันห้าเนี่ยขันห้าเวลาเราตายขันห้ามันดับเองนะแล้วก็นะยามันดับจิตหยาบนะจิตหยาบมันดับไม่ได้นะมันเป็นอนัตตามันดับไม่ได้อยู่แล้วนะมันมีตัวตนก็จริงแต่มันเป็นอนัตตาอะไรเงี้ยเรามาบอกมันบอกตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่พ่อแม่ก็สอนกูมาแล้วนะไม่ได้สอนแบบอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาสอนเพราะฉะนั้นกูจะไม่ฟังมึงกูจะไม่คิดตามมึงหรอกกูจะเชื่อตามที่พ่อแม่กูสอนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าฉลาดเรียนรู้หรือโง่ก็ไม่ทราบนะก็สุดแท้แต่พี่น้องครับเรามาดูให้เห็นรายละเอียดที่ลึกไปกว่านี้อีกครับเราเอากระบวนของขันห้ามาต่อยอดในสไลด์นี้ครับนี่หมายความว่าจิตหยาบเนี่ยรับรู้ดูเห็นสิ่งร้าวภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาเรียบร้อยแล้วแล้วจิตหยาบก็สั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอน5กระบวนการตามลำดับไปคือรูปตะกี้เราบอกแล้วมีคนตาบอดหลายคนสอนว่าไอ้ขันห้าเนี่ยก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองคือความเป็นตัวตนของตนเองว่าตัวตนในการเป็นมนุษย์ของตนนั้นนะมันประกอบด้วยขันห้าและทำให้ตัวเองนั้นมีชีวิตได้ก็เพราะไอ้ขันห้าเนี่ยเป็นการพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นคุณสมบัติมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเป็นมนุษย์ของตนเองอันนี้คิดผิดนะครับอันนี้เข้าใจผิดนะครับอันนี้เชื่อผิดแล้วนะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่คุณสมบัติแห่งการเป็นมนุษย์ของตัวท่านไม่ใช่เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยหลักที่สำคัญในการเป็นมนุษย์หรือคนสองมิติของท่านที่ท่านจะไปดับมันเป็นเครื่องมือภาษาอังกฤษใช้ว่า tool นะฮะ TOOL tool แปลว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเครื่องมือของจิตหยาบที่จะทำงานร่วมกันกับอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตข้างในอีก1เป็น6ในการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวและที่นึกเองคิดเองในจิตที่เป็นอายตนะภายในเพื่อกระตุ้นให้มันเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นใน2มิติเปลี่ยนจากกรรมจักรใน2มิติให้เป็นธรรมจักรใน2มิติให้ได้นึกภาพออกไหมครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นกระบวนการสั่นสะเทือนของจิตไม่ใช่เป็นตัวกูของกูเป็นส่วนประกอบของความเป็นกูถ้ากูดับไอ้ทั้งหมดนี้ได้ความเป็นตัวกูก็ดับด้วยก็เลยเรื่องเมื่อท่านตัดแขนตัวท่านเองอะตัดแขนไปข้างนึงเพราะเป็นเครื่องมือของเครื่องยนต์แห่งกรรมใช่ไหมท่านตัดมือตัดนิ้วตัดแขนไปท่านก็ไม่ตายพอตัดแล้วเลือดไหลก็ห้ามเลือดให้หยุดตัดแขนตัดขาตัดอะไรเนี่ยไม่ตายอย่าตัดอย่างเดียวตายแน่คือตัดคออย่าตัดคอนี่ไม่ได้นะ

มันเป็นสิ่งสำคัญเพราะมีกลไกสำคัญอยู่ในกะโหลกศีรษะนี่ถ้าตัดทิ้งไปปั๊บเอาออกไปจากเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์สิ่งสำคัญของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งทางพลังงานและทางกายสังขารมันถูกตัดทิ้งไปเนี่ยมันไม่สมดุลมันไม่สมบูรณ์นะมันก็ต้องตายอย่างเช่นกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรมันก็ตายอยู่แล้วถูกต้องไหมครับอ่ะรูปหมายถึงรูปธรรมรูปตรงนี้รูปขันธ์ตรงนี้กลุ่มของการสั่นสะเทือนในการรับรู้รูปเขาเรียกว่ารูปขันธ์กลุ่มพลังงานที่ทำการสั่นสะเทือนเพื่อรับรู้รูปเขาเรียกว่ารูปขันธ์และไอ้รูปขันธ์เนี่ยมันสัมผัสรับรู้อะไรครับอย่างแรกคือรูปธรรมอย่างที่สองคือนามธรรมจิตมันรับรู้ได้ถ้าตามองเห็นตัวตนอยู่ก็เป็นรูปธรรมถ้าตามองไม่เห็นหรอกตามองไม่เห็นนะรูปธรรมมองไม่เห็นตัวตนนั้นไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นรูปธรรมก็ได้นะแต่มันสัมผัสจับต้องไม่ได้ใช่ไหมแต่หูเนี่ยรับรู้ได้ยินได้เราจะเรียกมันว่านามธรรมหรือนามรูปก็ได้เพราะมันไม่มีอัตตาตัวตนให้รูปได้คลำได้แค่ได้ยินนึกออกส่วนเวทนาขันก็คือกลุ่มของจิตหยาบที่ทำหน้าที่สั่นสะเทือนให้เมื่อจิตรับรู้รูปรับรู้รูปธรรมนามธรรมเงามายาอัตตาตัวตนของสิ่งนั้นแล้วถ้าจิตยกระดับแรงสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นด้วยกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเวทนาขันธ์คือการสั่นสะเทือนเกิดเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นเมื่อจิตรับรู้รูปก็คือจากสิ่งร้าวภายนอกนะรับรู้รูปจากภายนอกไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมเนี่ยจิตเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นเวทนาก็แปลว่าจิตจะต้องสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นไอ้ความรู้สึกนี่แหละมันคือกิเลสที่บอกว่าเมื่อรับรู้รูปธรรมนามธรรมแล้วผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วจิตเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเสียความรู้สึกถ้าไม่เกิดความรู้สึกก็แปลว่าเป็นศูนย์ความรู้สึกไม่มีแต่ถ้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาเขาเรียกว่าเสียความรู้สึกเสียสมดุลเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วเสียสมดุลความรู้สึกเช่นความรู้สึกนะความรู้สึกเช่นชอบพอใจไม่ชอบไม่พอใจรู้สึกวิตกรู้สึกกังวลเนี่ยนี่คือเวทนารู้สึกวิตกรู้สึกกังวลเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นแล้วเกิดความรู้สึกวิตกเกิดความรู้สึกเป็นกังวลได้ยินเสียงฟ้าร้องโครมครามโครมครามเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นเกิดเวทนาเป็นวิตกเป็นกังวลเฮ้ยน้ำป่าจะไหลหลากไหมบ้านกูจะถูกน้ำท่วมไหมเพราะปีที่แล้วมันเคยท่วมมาแล้วปีนี้มันจะท่วมหนักเหมือนปีที่แล้วไหมนี่คือวิตกจริตนี่คือเกิดเวทนากลุ่มเวทนาขันทำงานเกิดการเสียความรู้สึกเกิดขึ้นและความรู้สึกเนี่ยมันคือกิเลสมารก็คืออุปสรรคกิเลสก็คือความรู้สึกต่างๆที่เป็นอุปสรรคอุปสรรคอะไรเป็นอุปสรรคในการใช้ปัญญาเพื่อจะใช้ความฉลาดทางปัญญาคิดเพื่อพูดคิดเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามคิดเพื่อการตอบสนองเงื่อนไขของสิ่งเรานั้นนึกออกไหมครับหรือเป็นอุปสรรคในการที่จะสั่นสะเทือนจิตหยาบของตัวเองให้เข้าถึงซึ่งความรักอันเป็นคลื่นความถี่สูงที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรนั่นได้ถ้ามันเกิดการเสียความรู้สึกขึ้นมามันจะเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถรักได้ไม่สามารถจะให้อภัยเป็นไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาอันเป็นเลิศได้เพราะมันมีกิเลสมารเป็นอุปสรรคพี่ๆน้องที่รักครับสัญญาขันธ์นี่เหมือนกันสัญญาเนี่ยหมายถึงกลุ่มของจิตที่เป็นผู้ควบคุมความทรงจำความทรงจำจากอดีตก็มีอดีตชาติที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยสัญญาตัวนี้เป็นความทรงจำจากอายุ3ขวบความทรงจำตั้งแต่อายุ3ขวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันเวลาในปัจจุบันนั่นก็คือความทรงจำในอดีตแต่ในอดีตของชาติปัจจุบันเช่นนิสัยทางอารมณ์นิสัยในการดำเนินชีวิตนิสัยในการมองโลก
ล้วนอยู่ในสัญญาขันล้วนๆแต่ละคนมีไหมนิสัยสันดานแบบนี้ถ้าเป็นนิสัยคอยขี้ระแวงนี่แสดงว่าเป็นสันดานที่ไม่ดีที่ติดมาจากสัญญาขันในอดีตชาติหรือติดมาจากสัญญาขันตั้งแต่วัยเด็กในชาตินี้อย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาขันก็คือความจำได้กับการหมายรู้การจำได้ก็คือการจำเหตุการณ์จำเรื่องราวได้จำรูปร่างหน้าตาได้จำเหตุการณ์จำสถานการณ์ได้ในภพชาติปัจจุบันหรือจำเหตุการณ์จากอดีตก็ได้ในอดีตชาติเลยนะโดยที่จิตญาปัจจุบันเนี่ยไม่รู้หรอกว่าในอดีตชาตินั้นน่ะมีสัญญาขันคือมีการจำได้หมายรู้ในเรื่องของการเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาจิตหยาบไม่รู้แต่ปรากฏว่าจิตวิญญาณเป็นผู้สร้างแรงสั่นสะเทือนออกมาให้เพื่อบอกให้จิตหยาบรู้ว่าไอ้คนที่มันอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยคนที่อยู่ตรงหน้าจิตหยาบอย่างเธอเนี่ยมันคือคู่กรรมในอดีตชาติมันเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันในทางที่ไม่ดีมาก่อนในอดีตชาติท่านจะรู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยท่านยังไม่เคยรู้จักเลยเขายังไม่เคยทำอะไรไม่ดีกับท่านเลยแต่ท่านจะรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าไอ้หมอนั่นมันนั่นน่ะมันเป็นความทรงจำจากสัญญาขันที่จิตวิญญาณคนนั้นถือมาแล้วแสดงออกซึ่งสัญชาตญาณเพื่อบอกให้จิตหยาบอย่างท่านได้รู้ขณะที่สัญญาขันในชาตินี้มันเคยกวนตีนเคยทำให้ท่านโกรธมากเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วเลิกคบกันมาผ่านมาแล้ว10ปีพอท่านได้ยินชื่อได้ยินเสียงได้ยินเสียงไอ้หมอนั่นได้ยินชื่อไอ้หมอนั่นเข้าจิตหยาบของท่านเกิดการสั่นสะเทือนเป็นความขุ่นเคืองข้องใจไม่พอใจเกิดขึ้นทันทีทั้งที่มันทำไม่ดีไม่ร้ายกับท่านมาตั้ง10ปีแล้วแต่จิตของท่านปัจจุบันมีความรู้สึกเหมือนว่ามันเพิ่งทำไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องหรือทำร้ายท่านเมื่อตะกี้นี่เองนี่ก็คือตัวอย่างที่จะยกให้ท่านเห็นว่าเป็นสัญญาขันในชาตินี้กับสัญญาขันในชาติที่แล้วมันมีที่มาที่ไปแบบนี้ส่วนการหมายรู้นั้นมีความพิเศษอยู่นิดหนึ่งก็คือการที่จิตหยาบของท่านเนี่ยมันสามารถจะบันทึกจดจำอารมณ์ความรู้สึกของท่านได้เช่นจำได้ว่าอีเวนเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วมันกวนตีนทำให้กูโกรธมากพอได้ยินชื่อได้ยินเสียงมันใน10ปีที่ผ่านมาในวันนี้ท่านก็จะมีอาการทางอารมณ์เกิดขึ้นเหมือนตอนที่เคยเกิดในอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วเลยอารมณ์เดียวกันเด้อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตหยาบของท่านมีความสามารถในการหมายรู้อารมณ์ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับขันธ์ที่4เขาเรียกว่าสังขารขันธ์ในกระบวนการของขันธ์ทั้ง5จะเป็นขันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาขันธ์ทั้งหมดที่จิตหยาบกลุ่มนี้มันมีการสั่นสะเทือนกันซับซ้อนหลายขั้นหลายตอนต่อเนื่องกันก็มีแปลกแยกจากกันก็มีพระบิดาให้เรียกว่าสังขารขันธ์เห็นไหมที่เราพูดมา4ขันธ์แล้วเนี่ยตัวไหนบ้างอ่ะที่มันคือตัวตนของท่านมันเป็นเครื่องมือมันเป็นอาการของจิตที่จิตหยาบของท่านต้องใช้ใช่ไหมเห็นชัดยังอ่ะสังขารขันธ์สังขารขันธ์ถ้าจิตของท่านสั่นสะเทือนนะเป็นจากรูปมาเวทนานะและสัญญานะ3ขันธ์แล้วเนี่ยมันจะเลยเถิดมันจะหยุดไม่ได้มันจะเลยเถิดมาที่สังขารขันธ์ก็แปลว่ามีการปรุงแต่งเกิดขึ้นการปรุงแต่งจิตของท่านจะถูกการปรุงแต่งพอมีความรู้สึกว่าชอบมาถึงกลุ่มที่5ขอโทษกลุ่มที่4คือสังขารขันธ์มันจะสั่นสะเทือนเป็นตัณหาขึ้นมาทันทีคือความอยากความอยากก็คือตัณหาความไม่อยากก็คือตัณหาความที่กูยังลังเลอยู่ไม่รู้ว่ากูจะอยากหรือไม่อยากดีความที่กูจะไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่ากูจะเอาดีหรือไม่เอาดีทั้งหมดนี้คือตัณหามันจะเกิดต่อเนื่องมาจากรูปเวทนาสัญญานั่นแหละจิตมันจะยกระดับมาพัฒนามาเป็นขั้นเป็นตอนถ้ามันเริ่มด้วยความรู้สึกท่านจำไว้เลยจุดจบมันเป็นลบแน่นอนเริ่มต้นด้วยเวทนาขันธ์สั่นสะเทือนเป็นกิเลสมารเป็นความรู้สึกรับรองได้ว่าจิตหยาบของท่านขณะปัจจุบันนั้นจะต้องสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรอย่างแน่นอน 100% แต่ถ้าเวทนานั้นไม่สั่นสะเทือนให้เกิดเป็นความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นแล้วก็สัญญาขันไม่จำได้ไม่หมายรู้ในเรื่องเก่าๆที่เป็นลบ
ไม่ว่าทั้งอารมณ์หรือเรื่องราวแน่นอนครับจิตมันจะว่างไปจากกิเลสจิตมันจะว่างไปจากความรู้สึกมันจะมีแต่ความรู้ที่จิตรับรู้ผ่านหน้าต่างทั้ง5บานนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรับรู้มาถึงขั้นสังขารเนี่ยจิตก็จะเอาองค์ความรู้นั้นมาปรุงแต่งก็คือมาเรียนรู้มาวิเคราะห์หรือมาสังเคราะห์อะไรก็ว่าไปนะเขาจะมาวิเคราะห์ในเบื้องต้นนะเอาความรู้ตรงนั้นมาด้วยว่ารู้อะไรเห็นอะไรนะชัดไม่ชัดแบบไหนอะไรยังไงมันจะเกิดขึ้นในสังขารขันเนี่ยนี่ยังไม่ถึงขั้นตอนในการคิดด้วยปัญญาของสมองนะยังนะนะเอาแค่ตัณหาก่อนเกิดความอยากความไม่อยากเกิดขึ้นถ้ารู้สึกชอบรู้สึกพอใจก็จะอยากได้อยากมีอยากเห็นอยากเป็นอยากทำแต่ถ้าเป็นความรู้สึกในด้านตรงกันข้ามคือไม่ชอบไม่พอใจมันจะเกิดการไม่อยากถ้าถูกบังคับให้ทำก็จะเสียอารมณ์ไม่อยากทำไม่อยากพูดแต่บังคับให้ทำบังคับให้พูดก็จะโกรธจะหงุดหงิดอารมณ์เสียใช่ไหมอารมณ์บูดก็จะเกิดมีตัณหามีราคะจริตถ้าเห็นของสวยๆงามๆแล้วชอบมีความรู้สึกว่าชอบเกิดตัณหาก็คือเกิดความอยากได้อยากเห็นอยากมีราคะจริตก็จะติดกับความสวยงามติดกับความหอมติดกับความสะดวกสบายนะอะไรแบบนี้นั่นคือราคะจริตอย่างต่อมาก็คืออารมณ์ขยะที่เรายกตัวอย่างแล้วถ้าอยากได้แต่รู้ว่าตัวเองไม่มีวันที่จะได้เพราะเขาไม่ให้แน่ๆแต่จิตใจนั้นยังอยากอยู่ก็จะเกิดความขุ่นมัวในหัวใจเกิดความขุ่นเคืองใจเกิดอารมณ์ขยะเกิดขึ้น แล้วหลังจากนั้นการปรุงแต่งในขั้นสังขารขันเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่จะต้องคิดรู้ด้วยปัญญาของสมองแต่ก่อนจะคิดรู้ด้วยปัญญาของสมองนั้นมนุษย์คนนั้นน่ะถ้าคิดไม่เป็นใช้สมองไม่เป็นมันก็จะไปจบที่การนึกคือนึกด้วยจิตนึกเอาด้วยจิตพอเห็นแล้วนึกอยากจะพูดก็พูดไปเลยพอได้ยินแล้วนึกอยากจะทำก็ทำเลยโดยยังไม่ได้คิดให้ถ่องแค้แต่เป็นการนึกไปตามตัณหานึกไปตามราคะจริตนึกไปตามอารมณ์ขยะโดยใช้ตัณหาราคะจริตอารมณ์ขยะเป็นผู้ขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนของจิตให้เกิดการให้มีการนึกได้นึกบวกนึกลบอะไรพวกนี้นะอยู่ในขั้นตอนสังขารขันธ์ทั้งนั้นถ้าเริ่มต้นตรงที่รับรู้รูปแล้วเวทนาไม่เกิดว่างไปจากเวทนาแสดงว่ากิเลสไม่มาตัณหาไม่มีแต่องค์ความรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตของท่านก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการรับรู้เพื่อเรียนรู้ที่จะคิดเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรียนรู้เพื่อที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรียนรู้ว่าจะต้องตอบสนองด้วยความรักอย่างไรเรียนรู้ว่าจะต้องตัดสินใจแบบไหนอย่างไรพิจารณาอย่างไรวิเคราะห์อย่างไรถ้าจิตมันว่างมาจากกิเลสมารแล้วการใช้ปัญญาของสมองการนึกบวกคิดบวกอะไรต่างๆเนี่ยมันจึงจะเข้าสู่ความถูกต้องถ่องแท้ชัดเจนได้ดีขึ้นโอกาสที่จะหมุนธรรมจักรจึงมีสูงนึกด้วยจิตสุดท้ายก็สามารถคิดด้วยตนเองได้คิดด้วยสมองของตนเองได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับขันธ์ที่5ที่เป็นวิญญาณขันธ์ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์คนละเรื่องเลยนะครับเป็นการสอนของคนนำทางตาบอดที่สอนผิดนะครับถ้าบอกว่าวิญญาณตัวเนี้ยในขันธ์5เนี่ยเป็นจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ไม่ใช่วิญญาณตัวนี้มันคือคลื่นไฟฟ้าเคมีคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของท่านเพราะการสั่นสะเทือนขันธ์5มันทำให้ต่อมไร้ท่อต่างๆเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเคมีนะเคลื่อนไหลไปตามเซลล์อวัยวะร่างกายต่างๆตามเส้นประสาทต่างๆของท่านเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีและเมื่อมันเกิดคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีเป็นบวกเป็นลบถ้าเป็นธรรมจักรก็บวกมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นบวกถ้าเป็นกัมมจักรก็จะมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบแต่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าที่จะต้องมีท่อเคลื่อนไหลไปทั่วร่างกายในขณะเดียวกันมันเป็นการสั่นสะเทือนเป็น2มิติถูกต้องไหมครับร่างกายของท่านโดยต่อมไร้ท่อก็จะมีกลไกที่จะเปลี่ยนคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีในร่างกายให้มันเหวี่ยงออกมาภายนอกมีกลไกที่จะเหวี่ยงคลื่นความถี่ทางไฟฟ้า
ออกมาข้างนอกเขาเรียกว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีเป็นลบเวลาเปลี่ยนระบบของคลื่นมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กมันก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าที่มีศักยภาพทางไฟฟ้านะเป็นชนิดนั้นเลยถ้าเป็นคลื่นเคมีด้านลบคลื่นไฟฟ้าก็เป็นลบถ้าเป็นคลื่นเคมีด้านในเป็นบวกนะเกิดขึ้นด้านบวกเวลาเหวี่ยงออกมาก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนี่คือที่มาของคำว่าคน2มิติใช้ขันธ์5นี่แหละสามารถที่จะสร้างพฤติกรรมทางกายหยาบด้วยมโนกรรมที่เป็นบวกก็แสดงพฤติกรรมที่เป็นบวกและจะเหวี่ยงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกออกมาเป็นเหมือนสนามแม่เหล็กโลกเลยเหวี่ยงออกมารอบๆตัวท่านนี่คือไอ้พลังงานภายนอกที่วิญญาณน่ะที่เหวี่ยงออกมาข้างนอกอ่ะมันก็คือพลังงานที่พระบิดาทรงสอนพวกท่านมาตลอดว่าจิตวิญญาณของท่านขนเอาพลังงานความรักตัวนี้มาเพื่อจะเวียงเอาพลังงานความรักเนี่ยมอบให้กับโลกและไอ้ความรักหรือความเมตตาที่พระพุทธองค์บอกเนี่ยมันก็คือสิ่งที่จะไปช่วยทำให้แกนโลกมีการระเบิดเกิดขึ้นแกนแม่เหล็กโลกก็คือก้อนธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมเกิดการระเบิดเกิดขึ้นแล้วบิดตัวทำให้โลกหมุนเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองได้อัตราเร็วต่อเนื่องคงที่โลกนี้ก็เลยสมดุลนี่หน้าที่ของจิตวิญญาณในการมาเกิดเป็นมนุษย์โดยจิตหยาบของพวกท่านต้องรู้ความจริงเรื่องนี้ถ้าไม่รู้นิพพานโลภะโทสะโมหะก็นิพพานไม่ได้เพราะนิพพานไม่เป็นพยายามจะไปดับอัตตาตัวกูของกูซะเองนั่นน่ะใช่ไหมท่านก็สามารถจะไม่สามารถจะหลุดพ้นได้ด้วยเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจความจริงในสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมพี่ๆน้องๆครับนอกจากคลื่นไฟฟ้าเคมีที่เราว่านะก็เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกที่เหวี่ยงออกมาข้างนอกเราเรียกว่าคลื่นพลังจิตนะถ้าเป็นไฟฟ้าเคมีที่เป็นกรรมจักรหมุนออกมามันก็เป็นคลื่นพลังจิตที่มีคุณสมบัติเป็นลบที่โลกไม่ต้องการเอาไว้ทำร้ายคนอื่นเท่านั้นนะและถ้าเป็นธรรมจักรก็หมุนออกมาเป็นบวกคลื่นพลังงานจิตก็เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกนี่คือทั้งหมดที่เป็นกระบวนการ2มิติของจิตหยาบของมนุษย์ที่ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณและต้องคน2มิติตัวเองให้เป็นมนุษย์คือเป็นมนุษย์คือเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงจิตใจสวยประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นแต่ที่ผ่านมาเพราะไม่เข้าใจเพราะไม่รู้เพราะชอบอวดอุตริคิดเองเองแล้วก็เชื่อตามกันมาแบบผิดๆโดยหลับตาเดินตามคนนำทางตาบอดตลอดมาจึงหลงทางนิพพานตอนนี้ชัดเจนไหมว่าหลงทางนิพพานแบบไหนถ้าจะไม่หลงทางต้องเป็นอย่างไรอายตนะอย่าปิดคือพิการขันห้าอย่าดับเพราะมันเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่มอบให้จิตหยาบใช้ในการทำหน้าที่เป็นคน2มิติเพื่อช่วยให้โลกหมุนเพื่อช่วยทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันชัดเจนนะครับทีนี้เรามาดูกรรมจักรคืออะไรพี่น้องครับกรรมจักรนี่คืออะไรกรรมจักรก็คือเราจะว่าเป็นข้อให้ฟังกรรมจักรก็คือการรับรู้สิ่งเร้าของจิตหยาบฟังให้ดีนะเพราะเราพูดซ้ำมาหลายรอบมากในคืนนี้ก็ซ้ำการรับรู้สิ่งเร้าของจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณนะฮะของจิตหยาบของท่านแล้วสั่นสะเทือนขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสั่นสะเทือนขันห้าเมื่อจิตหยาบรับรู้สิ่งเร้าจากหน้าต่าง5บานภายนอกและจากจิตข้างในอีกหนึ่งที่เป็นอายตนะข้างในแล้วสั่นสะเทือนขันห้าด้วยกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะราคะทั้งปวงสั่นสะเทือนด้วยกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะราคะทั้งปวงจนผลิตพลังงานจิตด้านลบออกมาพลังงานจิตก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านลบออกมาซึ่งโลกไม่ต้องการซึ่งไม่ต้องการเพราะช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลไม่ได้เมื่อช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลไม่ได้ยังตกเป็นธาตุกฎแห่งกรรมอีกด้วยใครตกเป็นธาตุจิตวิญญาณของตัวเองตกเป็นธาตุของกฎแห่งกรรมแล้วนำไปสู่การมีสังสารวัฏนำไปสู่การมีภพชาติอดีตพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย วันนี้มีศิษย์จิตวิญญาณท่านหนึ่งถามคำถามมาว่าท่านนับถือศาสนาอิสลามท่านเป็นมุสลิมท่านนบีสอนว่ามนุษย์ไม่มีอดีตชาติมนุษย์ไม่มีอดีตชาติเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีอดีตชาติแสดงว่ามีภพชาติเดียว
แล้วก็ตายทำหน้าที่แล้วก็ตายแล้วก็จบท่านบอกว่าท่านสับสนมาฟังจิตจักรวาลสอนมาฟังพระพุทธองค์หรือพระพุทธศาสนาเขาสอนไว้มันไม่เห็นตรงทั้งจิตจักรวาลทั้งพระศาสดาหรือพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามีภพชาติมีภพชาติอดีตจิตวิญญาณมีภพชาติอดีตเราก็ขอตอบตรงนี้เลยนะฮะเพื่อท่านบางคนสงสัยจริงแล้วแต่เดิมพระบิดาทรงออกแบบและวางแผนเอาไว้เนี่ยให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มีแค่ภพชาติเดียวจริงๆครับไม่มีอดีตชาติมาจากแดนสุญญตามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่อย่างที่เรารู้ๆกันคือให้ความรักเพื่อสร้างให้โลกเพื่อช่วยโลกให้สมดุลไม่มีอดีตชาติวิธีที่จะสังเกตและเราจะเอามีข้ออ้างเพื่อจะยืนยันว่าจิตวิญญาณเวลามาเกิดแล้วเนี่ยไม่ต้องตายเพื่อจะมาเกิดใหม่ถ้าตายแล้วเกิดใหม่แสดงว่ามีอดีตชาติเดิมเนี่ยไม่ต้องเกิดพระองค์ออกแบบไว้เพราะทรงให้พี่เพลียเดียนกับพี่อาร์คเทเรียนสร้างกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นกายหยาบเนี่ยเซลล์และอวัยวะสามารถเจริญเติบโตได้เรื่อยเมื่อเจริญเติบโตจนถึงที่สุดแล้วสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยาวนานมีอำนาจมีหน้าที่ที่จะอยู่ได้นานๆหรืออายุยืนยาวและอย่างสุดท้ายเวลาเซลล์หรืออวัยวะร่างกายชิ้นใดมันป่วยมันชำรุดหรือมันเสื่อมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้พระบิดาก็ทรงออกแบบไว้ว่ามันสามารถที่จะบูรณะมันสามารถที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมันจะสามารถปฏิสังขรณ์เครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองได้ด้วยตนเองเหมือนต้นไม้ถ้าไม่โดนพายุพัดกิ่งหักต้นล้มต้นไม้ของพระบิดามีแต่เจริญเติบโตแต่ขณะที่มนุษย์เนี่ยแทนที่จะเจริญเติบโตแทนที่จะเป็นทิพย์คือเป็นอมตะไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดใหม่ไม่ต้องมีสังสารวัฏไม่ต้องมีกฎแห่งกรรมกลับอายุสั้นต้นไม้เติบโตแต่มนุษย์เติบตายเติบก็แปลว่าโตขึ้นมาเพื่อตายแต่ต้นไม้พระบิดาเติบขึ้นมาเพื่อโตอายุเป็นร้อยร้อยปีพันพันปีแต่ขณะมนุษย์เราเนี่ยแค่แซยิด50ปี100ปีอายุแค่นี้ดีใจฉลองกันใหญ่ท่านสับสนไหมจริงอยู่พระศาสดาในอดีตสอนว่ามนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณไม่มีภพชาติจะมีได้ไงออกแบบให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคน2มิติโดยไม่ต้องตายเหมือนต้นไม้เลยต้นไม้เป็นไงพระบิดาสร้างต้นไม้มาก่อนพระองค์ก็ใช้หลักการในการสร้างต้นไม้เนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างต้นคนคน1คนก็คือคน1ต้นน่ะนะมาจากต้นไม้เพราะมนุษย์ไม่มีสัจจะผิดสัจจะต่อพระเจ้าเหมือนสมัยก่อนเนี่ยที่เขายกตัวอย่างกันว่าเพราะอาดัมกับเอวาเนี่ยผิดสัญญาผิดสัจจะต่อพระเจ้าไปกินลูกแอปเปิลเข้าไปที่เขาห้ามกินมันเลยทำให้มีลูกกระเดือกและทำให้อายุสั้นแต่ที่จะเป็นอมตะนั่นเนี่ยมันนิยายเกินไปใช่ไหมครับเราบอกก็ได้กินผลไม้แอปเปิลก็เป็นสิ่งสมมุติอ่ะแอปเปิลก็คือสิ่งที่กินง่ายเปลือกบางรสชาติอร่อยสีสันสดสวยก็แปลว่ามนุษย์เราเนี่ยไปหลงมิติของมายาทางกายภาพหรือทางกายอาหรือทางกายยา พอไปหลงมิติมายาทางกายภาพปั๊บมีอายุขัยทันทีแทนที่จะต้องมีอายุยืนยาวมันท่านจงอย่าสับสนเดิมพระบิดาทรงออกแบบให้มนุษย์ไม่ต้องตายด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มันเจริญเติบโตได้ดำรงอยู่ได้และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้มันไม่ต้องตายอยู่แล้วครับแต่ที่ต้องตายต้องมีอายุขัยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าพระบิดาทรงเมตตาจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านต้องการโอกาสต้องการโอกาสในการล้มเลิกภพชาตินี้เพื่อขอไปมีภพชาติใหม่เพื่อขอให้มีโอกาสใหม่โอกาสใหม่ในการที่จะมีจิตหยาบใหม่ที่ตัวเองจะต้องแบ่งออกมาเพราะไอ้จิตหยาบเก่าในภพชาตินี้มันเหลาเยแล้วมันสิ้นสภาพแล้วก็เลยต้องมีอายุขัยต้องตายเพื่อที่จะไปแก้ไขจิตวิญญาณที่เสียสมดุลในนรก
พอซ่อมแซมจิตวิญญาณให้สมดุลแล้วก็ให้ถือเอาผลกรรมเก่าที่จิตหยาบทำผิดบาปเอาไว้ในชาติที่แล้วถือติดตัวมาด้วยที่เรียกว่ามีกรรมเป็นกำเนิดถือติดตัวมาเพื่อที่จะมาเผชิญกับชะตากรรมแบบเดิมๆว่าตัวเองจะตัดสินใจผิดคิดผิดทำผิดพูดผิดกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามเหมือนชาติที่แล้วหรือเปล่าต้องเรียนรู้ถ้ายังทำผิดอีกนะกฎแห่งกรรมก็จะต้องตายไปแล้วพามาเกิดมาเกิดใหม่ก็เอาบทเรียนบททดสอบเดิมๆมาซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยจนกว่าจิตหยาบจะเก็ตจะเรียนรู้เลยว่าเฮ้ยทำนี้ไม่ถูกต้องเหมาะสมดีงามเป็นยังไงไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นอย่างไรตั้งแต่3ขวบถึง25ขวบเบญจเพสจะต้องเรียนรู้ให้ได้เพราะไม่งั้นแล้วตอนอายุ25จะอยู่ในช่วงของการถูกทดสอบต้องทำงานคนเดียวต้องใช้ชีวิตคนเดียวตามลำพังพี่พีเดียนไม่ช่วยแล้วแม่นมไม่ช่วยแล้วเทพประจำตัวไม่ช่วยต้องทดสอบเพราะฉะนั้นโอกาส25ปีจึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงหายนะถ้าตั้งแต่3ขวบเป็นคนไม่เอาฐานจิตวิญญาณก็ไม่เอาไหนเพราะจิตหยาบช่วยทำอะไรให้ไม่ได้มีแต่ใช้กรรมเก่าใช้ของดีเก่าๆใช้บุญเก่าบารมีเก่าโอเคไหมครับนี่คือความจริงที่อยากจะบอกกรรมจักรก็คือสิ่งนี้ที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยนะถ้าเมื่อเราพูดถึงกรรมจักรตรงนี้แล้วเรามาดูชาร์ตชาร์ตในการหมุนกรรมจักรเรามาดูว่ากระบวนการทางกายภาพแล้วมันทำงานคู่ขนานกันกับมิติทางพลังงานซึ่งเป็นมิติของจิตวิญญาณได้อย่างไรโดยเฉพาะตัวแรกที่ท่านเห็นในพายเนลเนี่ยพายเนลก็คือเป็นต่อมไร้ท่อเป็นต่อมที่แปะอยู่ในกะโหลกศีรษะเนี่ยนะแปะอยู่เวลามองไปที่ข้างหน้าเนี่ยก็จะเห็นนะตรงตาที่3เนี่ยก็จะอยู่บริเวณระหว่างคิ้วเหนือขึ้นไปเล็กน้อยตรงหน้าผากที่คนอินเดียชอบเอาสีแดงๆมาแต้มถ้ามองทะลุตรงเข้าไปก็จะไปตรงพายเนลแกลนpineal gland คือต่อมไร้ท่อที่ชื่อว่า pineal หรือ pineal นะ pineal นะถ้าอยากจะว่าเนี่ยวหรือนิ่วก็ได้แล้วแต่เราถนัด pineal นะนะต่อมไร้ท่อต่อมนี้ทำอะไรรู้ไหมมันจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งการรับรู้ผัสสะคือสัมผัสที่ได้จากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสภายนอกส่งข้อมูลเข้ามาให้ตัวแพนิลเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของการรับรู้มาเพื่อที่จะรับเอาหรือไม่รับเอารับรู้มาเพื่อจะเรียนรู้หรือไม่เรียนรู้นั่นก็คืออยู่ที่นิสัยทางจิตของท่านแพนิลจะสั่นสะเทือนเมื่อแพนิลนะรับรู้มาแล้วมันก็จะไปสั่นสะเทือนคอร์พัสคอลอสัมนี่เราพูดเรื่องกลไกอวัยวะแล้วนะตะกี้นะชาร์จ 2-3 ชาร์จสไลด์ 2-3 สไลด์มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติทางพลังงานที่2ตาเปล่ามองไม่เห็นแต่เราเล่าให้ท่านฟังเป็นขั้นเป็นตอนแต่คราวนี้เราจะพูดในภาพของ physical structure ก็คือโครงสร้างทางกายภาพเราจะเอาต่อมไร้ท่อมาพูดว่าขั้นตอนไหนในขั้น5เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตรงไหนอย่างไรเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพชัดเจนท่านฟังแล้วต้องคิดตามเราเราไม่ได้มโนแต่เรารับสื่อมาจากพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงเป็นผู้ออกแบบสร้างสิ่งเหล่านี้เอาไว้ท่านต้องจำเอาไว้ครับเราคงไม่พูดซ้ำบ่อยเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ว่าขณะที่ท่านกำลังเกิดอาการทางจิตอยู่เนี่ยมันกำลังสั่นสะเทือนอยู่ในขั้นตอนไหนท่านจะได้รู้ถึงแม้มองไม่เห็นแต่รู้ด้วยปัญญาไม่รู้ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้นิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้เพราะท่านเป็นคนสองมิติที่จะคนให้เข้ากันจนเรียกว่าเป็นมนุษย์ท่านจะทำไม่สำเร็จพี่น้องครับพอตาที่3ของท่านสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้แล้วเกิดการรับเอาเกิดขึ้นเมื่อรับเอาเกิดขึ้นปั๊บเวทนาขันธ์ก็จะทำงานมันจะเกิดเป็นกิเลสที่เรียกว่าความรู้สึกเกิดขึ้นถ้าตีต่างว่าเกิดความรู้สึกขุ่นมัวในหัวใจเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจคอร์พัสคอลอสัมเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพแต่ตอนนี้ให้ดูชาร์ตก่อนมันจะเป็นลักษณะของหมอนหรือฟองน้ำรองสมอง2ซีกอยู่ข้างล่างคอร์พัสคอลอสัมลักษณะคล้ายๆหมอนหรือฟองน้ำที่หนุนสมอง2ซีกเอาไว้
หรือบางทีนักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาที่เชี่ยวชาญด้านอนาโตมีเขาก็บอกว่าคอร์พัสคอลอสซัมมันเป็นฐานในการเชื่อมโยงสมองสองซีกคือซ้ายขวาเข้าด้วยกันเขามองว่าอย่างนั้นแล้วแต่เขาจะมองแต่คอร์พัสคอลอสซัมก็คือตัวที่เป็นฐานรองสมองสองซีกมีลักษณะคล้ายๆข้างในคล้ายๆฟองน้ำแล้วยืดหยุ่นได้ถ้าไพเนียลสั่นสะเทือนเป็นการรับรู้แล้วเกิดการรับเอาเกิดขึ้นก็แปลว่าอริเวทนาขันสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจไม่ถูกโฉลกไม่สบอารมณ์คอร์พัสคอลอสซัมจะได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนของไพเนียลแกลนมันไม่มีท่อนะต่อไร้ท่อนี้มันจะไม่มีท่อเชื่อมโยงกันเลยแต่มันใช้คลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนเพื่อส่งสัญญาณถึงกันถ้าไพเนียลเกิดความรู้สึกที่เป็นลบไม่พอใจเกิดความเป็นความรู้สึกที่ไม่ชอบใจไม่พอใจเกิดขึ้นคอร์พัสคอลอสซัมจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านลบตามคุณสมบัติของคลื่นความถี่ที่เป็นเวทนาขันธ์ที่ไพเนียลมันสั่นสะเทือนนั่นนะคอร์พัสคอลอสซัมเมื่อสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นลบมันก็จะทำการผลิตสร้างบุพกรรมแม่เหล็กขึ้นมาเป็นบุพกรรมแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบพี่น้องครับกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เป็นกระบวนการทางไฟฟ้าแม่เหล็กนะโดยต่อมไร้ท่อยังไม่ใช่กระบวนการไฟฟ้าเคมีคอร์พัสคอลอสซัมจะสั่นสะเทือนเป็นลบเกิดประจุลบที่เรียกว่าบุพกรรมแม่เหล็กก่อกรรมอะไรขึ้นมาพอใจไม่พอใจอะไรสิ่งใดเรื่องราวมันเป็นยังไงประจุลบที่คอร์พัสคอลอสซัมมันสร้างขึ้นมาเนี่ยจากคลื่นของการสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะบันทึกข้อมูลรหัสกรรมใครทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนผลกรรมมันเป็นยังไงจะอยู่ในนะอิเล็กตรอนอิสระที่เป็นบุพกรรมแม่เหล็กที่เกิดขึ้นโดยคอร์พัสคอลอสซัมเป็นผู้ผลิตสร้างขึ้นมาพี่น้องครับนี่มันเป็นเมตาฟิสิกส์นะมันเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์มันเป็นอภิปรายาที่ไม่ใช่ฟิโลโซฟีฟิโลโซฟีนี่ต้องใช้มโนใช่ไหมแต่นี่มันเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์มันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องที่สามารถอธิบายได้ตรวจวัดได้ตรวจสอบได้พิสูจน์ได้พอคอร์พัสคอลอสซัมสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีประจุลบเกิดขึ้นคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนของไพเนียลที่เป็นลบแล้วคอร์พัสคอลอสซัมก็สั่นสะเทือนเป็นลบอีกถูกต้องไหมแล้วมันก็ผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาที่มันเป็นลบเป็นคุณสมบัติด้วยเนี่ยมันก็จะส่งคลื่นสัญญาณไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติเป็นลบเนี่ยไปที่กลไกอีกชิ้นนึงกลไกอีกชิ้นนี้มนุษย์ยังค้นไม่พบว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยหารูปมาให้ท่านดูไม่ได้เราบอกก่อนนะตรงนี้เรียกว่าเทรเนียมเทรเนียมเป็นกลไกที่ทำหน้าที่ใน2มิติคือทั้งกายหยาบและจิตวิญญาณในมิติของ2มิติมันจะทำหน้าที่ทำอะไรครับเทรเนียมถ้าเราบอกท่านว่าเทรเนียมมันคือแอมพลิฟายเออร์เทรเนียมทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องขยายสัญญาณหรือเครื่องขยายเสียงเราพูดเห็นไหมเนี่ยเรามีไมค์ตรงนี้ถ้าเราพูดเสียงแบบนี้ถ้าเราส่งไปออกลำโพงผ่านเครื่องขยายเสียงมันก็จะดังกว่าที่เราพูดสดๆด้วยเสียงธรรมชาตินึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นไพเนียลเวลาสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านลบเพราะดันไปเสียความรู้สึกในขั้นตอนเวทนาขันเลยไปสั่นสะเทือนให้คอร์พัสคอลอสซัมผลิตสร้างประจุลบออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นประจุลบซึ่งมันจะเป็นคลื่นยังอ่อนๆอยู่คลื่นสัญญาณยังไม่เข้มข้นมันก็จะทำอะไรมันก็จะไปทำให้เทรเนียมเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนไปทำให้เทรเนียมเกิดการสั่นสะเทือนพอเทรเนียมรับรู้แรงสั่นสะเทือนว่าเป็นลบจากคอร์พัสคอลอสซัมและไพเนียลเทรเนียมกลไกตัวเนี้ยก็จะทำให้คลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนที่เป็นลบแต่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กนะมีความเข้มข้นสูงมากขึ้นก็คือขยายสัญญาณทำให้มีความเข้มข้นสูงมากขึ้นมีความถี่สูงมากขึ้นท่านนึกภาพออกไหมครับนี่เทรเนียมมีหน้าที่ตรงนี้นี่นะเป็นภาพที่เกิดกระบวนการของขันธ์5ที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้เรามาเฉลยครั้งแรกคืนนี้ให้ท่านได้ฟังค่อยๆคิดตามถ้ากลัวจำไม่ได้ก็ถ่ายภาพหน้าจอไว้นะเราให้ดูไว้ครึ่งจอ
อีกครึ่งหนึ่งขอไว้หน้าเราแล้วกันนะเทรนเนอร์นะครับพี่น้องครับเพราะมันเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันเป็นลบมันก็เลยไปกระตุ้นให้ต่อมไร้ท่ออีกต่อมหนึ่งครับที่ชื่อว่าไฮโปทาลามัสเกิดการสั่นสะเทือนตามเดี๋ยวนะเราเคยบอกท่านแล้วใช่ไหมว่าต่อมไร้ท่อพวกนี้มันสามารถเป็นเงื่อนไขให้เกิดการสั่นสะเทือนมีการกระตุ้นให้เกิดการสั่นสะเทือนต่อเนื่องกันตามลำดับชั้นอย่างที่เราพูดนี้ได้อย่างไรเราเคยยกตัวอย่างซ่อมเสียงถ้ามีคุณสมบัติเหมือนกันมีขายาว2ขาและมีด้ามจับนะทำด้วยเหล็กชนิดเดียวกันและมีความสั้นยาวเท่ากันถ้าเราเคาะอันนึงแล้วไปไว้ใกล้ๆอีกอันนึงโดยที่เราไม่ต้องเคาะมันจะทำให้ซ่อมเสียงอีกอันนึงเนี่ยสั่นสะเทือนตามได้ต่อมไร้ท่อที่ท่านเห็นบนจอที่เราพูดนี้ก็ไม่ต่างกันวิธีการสั่นสะเทือนต่อมที่2อย่างเช่นไพเนียลเนี่ยทำให้คอพัสคอลัสซัมสั่นสะเทือนได้มันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล่นนะครับแต่ใช้แรงสั่นสะเทือนซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ไพเนียลสั่นถ้ามันเป็นสั่นสะเทือนด้วยคลื่นลบคอพัสคอลัสซัมก็จะผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติด้านลบออกมาพอสั่นเสียงออกมาแล้วไม่ว่ามันจะเป็นคลื่นลบหรือบวกนะเทรเนียมก็จะทำงานเพื่อขยายสัญญาณทำให้เข้มข้นขึ้นและถ้ามันเป็นคลื่นลบมันจะไปทำให้ไฮโปทาลามัสเกิดการสั่นสะเทือนโลภะโทสะโมหะท่านหมุนกรรมจักรตลอดทั้งวี่ทั้งวันทั้งภพชาติต่อมไฮโปทาลามัสของท่านจะทำงานจนบวมโตเลยนะเนี่ยไฮโปทาลามัสจะเป็นต่อมไร้ท่อที่โตเกือบเท่านิ้วก้อยเนี่ยเพราะมันสั่นสะเทือนตลอดหมุนกรรมจักรตลอดเนี่ยท่านหมุนกรรมจักรตลอดไฮโปทาลามัสทำงานตลอดและพอไฮโปทาลามัสทำงานแล้วมันก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมไร้ท่อที่สำคัญก็คือพระประธานประทับอยู่พระประธานประดิษฐานอยู่ที่นี่ฮะคือพิทูเจอรี่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านถูกขังอยู่ที่นี่ถ้าคลื่นมาเป็นลบถามว่ามันจะยกระดับจิตหยาบเนี่ยคือที่ภายในแกลนเนี่ยมันจะยกระดับมาเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณซึ่งอยู่ตรงต่อมพิทูไทรีได้ไหมไม่ได้ที่ยกระดับไม่ได้เพราะไฮโปทาลามัสมันส่งคลื่นความถี่ย่านความถี่ต่ำและมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบอีกต่างหากพี่ทวีรี่ถูกป้องกันไว้ข้างในพระประธานเนี่ยอยู่ในวิหารนิ่งเลยสงบนิ่งไม่ได้ทำอะไรเจ้าอาวาสมีพลังจิตต่ำมากไม่สามารถสั่นสะเทือนพระประธานที่ทำด้วยโลหะที่แข็งแกร่งได้อาหารที่พูดสมมติทางกายภาพไม่ฟังพี่ทวีรี่ซึ่งเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้จริงๆก็จะไม่สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากไฮโปทาลามัสที่เป็นคลื่นลบได้เพราะฉะนั้นพี่ทวีรี่ก็เลยจะทำหน้าที่ได้แค่เปลือกนอกของพิทูอิทรีต่อมพิทูอิทรีเป็นต่อมไร้ท่อซึ่งเป็นเครื่องมือของจิตหยาบที่ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเมื่อสั่นสะเทือนเข้าถึงแก่นแท้ซึ่งมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในต่อมพิทูอิทรีไม่ได้ก็สั่นสะเทือนได้แค่เปลือกนอกเพราะเป็นคลื่นความถี่ต่ำมันจึงทำหน้าที่ช่วยจิตหยาบได้แค่สิ่งเดียวคือเปลี่ยนคุณสมบัติจากระบบคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเปลี่ยนมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีที่มีประจุลบแล้วไหลไปตามท่อสัญญาณท่อนำสัญญาณก็คือระบบประสาทเนี่ยไฮโปทาลามัสจะทำให้พิทูทรีสั่นสะเทือนได้ไม่เต็มร้อยก็สามารถทำหน้าที่ได้แค่เปลี่ยนระบบไฟฟ้านะจากไฟฟ้าแม่เหล็กที่มาตั้งแต่ไพนิลที่มาตั้งแต่ต้นเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าเคมีโดยจะส่งคลื่นไฟฟ้าเคมีที่เป็นลักษณะของเหลวแล้วมีเป็นท่อนนะฮะซึ่งวันหลังค่อยเอามาให้ดูว่าลักษณะของคลื่นไฟฟ้าเคมีในร่างกายเนี่ยที่มันไหลไปตามท่อเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะมันลักษณะเหมือนไข่ปลาจุดไข่ปลาขีดเด็ดขีดเด็ดนะเด็ดก็คือดอทก็คือจุดแล้วขีดแล้วก็จุดขีดแล้วจุดนั่นคือสัญญาณของไฟฟ้าเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกาย
เมื่อ pituitary แปลงสัญญาณมาเป็นคลื่นไฟฟ้าคลื่นคือเป็นคลื่นการคิดนะเป็นคลื่นรหัสของกรรมนะที่เราพูดมาตะกี้จำได้ไหมเขาบอกมันเลยว่ากรรมเกี่ยวกับอะไรคิดลบคิดบวกอย่างไรนะอะไรเงี้ยมันบันทึกไว้ทั้งหมดนะมันจะถูกส่งมาที่ต่อม pituitary แล้วแปลงเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีมีรหัสกรรมติดอยู่ด้วยมันก็จะส่งต่อไปให้สมองครับสมองมี2ซีกท่านเห็นไหมนี่รูปสมอง2ซีกนะมีการถอดแว่นถอดแว่นนะเวลาคิดก็ใช้สมองถูกไหมส่งข้อมูลมาที่สมองถ้าผ่านไฮโปทาลามัสมายังมิดพิทิวทรีคลื่นลบเนี่ยมันจะถูกส่งมายังสมองซีกซ้ายพี่น้องครับพิทิวทรีก็จะส่งข้อมูลที่เป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีที่ถูกเปลี่ยนรหัสแล้วมาที่สมองซีกซ้ายถ้าท่านเป็นคนคิดลบหมุนกรรมจักรคิดชั่วโลภะโทสะโมหะแล้วคิดมากคิดเครียดท่านสังเกตไหมท่านจะปวดหัวข้างเดียวเป็นไมเกรนคือสมองซีกซ้ายเพราะว่าพระบิดาทรงออกแบบไว้ว่าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบนั้นหรือเป็นบวกก็ตามมันจะมีการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้ากันที่เซลล์ประสาทซึ่งเป็นเซลล์สมองซีกซ้ายเสมอเป็นการแลกเปลี่ยนก็แปลว่าเป็นการเอาประจุลบที่จิตมนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยนะไปแย่งที่ประจุลบที่จับคู่กับประจุบวกนะที่เกาะอยู่กับเม็ดเลือดแดงที่ไหลผ่านสมองบวกกับลบเนี่ยมันเป็นกลางถูกต้องไหมปกติมนุษย์เราเนี่ยถ้าร่างกายสมดุลจิตใสใจสวยเนี่ยเลือดมันจะมีความเป็นนิวทรัลคือใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีบวกไม่มีลบเพราะบวกกับลบอย่างละตัวต่อ1เม็ดเลือดแดงมันจับคู่กันอยู่แล้วแต่ไอ้ประจุลบเนี่ยที่เกิดจากจิตมนุษย์เขาเรียกจิตตกสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการผลิตประจุลบขึ้นมาใหม่เป็นส่วนเกินในร่างกายเลือดของท่านไม่บริสุทธิ์นะเลือดของท่านจะไม่บริสุทธิ์นะเพราะอะไรครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะไหลผ่านเซลล์สมองซีกซ้ายการแลกเปลี่ยนไทยการเปลี่ยนไทยประจุไฟฟ้าลบจากกรรมจักรมันจะไปเบียดไล่ที่ประจุลบซึ่งเขาเป็นคู่ตูนางันอยู่กับประจุบวกแต่เดิมในเม็ดเลือดแดงนั้นอยู่แล้วเป็นกลางทางไฟฟ้าแล้วไปถีบเขาออกตัวเองเข้าไปแย่งที่ไปเกาะประจุบวกที่เม็ดเลือดแดงนั้นแทนปรากฏว่าเม็ดเลือดแดงเม็ดนั้นจะแสดงค่าหรือศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบออกมาทันทีเลยครับนี่คือท่านเม็ดเลือดแดงของท่านเนี่ยไหลผ่านสมองซีกซ้ายตลอดและท่านสั่นสะเทือนจิตของท่านเป็นกรรมจักรตลอดท่านก็จะเป็นผู้ที่มีร่างกายเต็มไปด้วยขยะประจุลบที่เป็นบุพกรรมแม่เหล็กเต็มตัวร่างกายของท่านก็เหมือนถังขยะที่เราบอกว่าท่านก็จะเป็นเหยื่ออันโอชะของไวรัสที่พระบิดาสร้างขึ้นหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ตามพวกนี้มันจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็น1ประจุบวกต่อ1ตัวไวรัสมันเข้าไปในร่างกายของท่านถ้าประจุลบที่เม็ดเลือดแดงที่เป็นส่วนเกินมันมีไม่มากไวรัสก็จะไม่ขยายตัวไม่แบ่งตัวมากมันก็จะไปช่วยจับกินประจุลบที่เป็นส่วนเกินเพราะตัวมันเป็นบวกทำให้ลบนั้นเป็นกลางไม่มีความเป็นสิ่งสกปรกในร่างกายของท่านในหลอดเลือดของท่านเวลาไวรัสเข้าไปปั๊บพอประจุลบหายไปปั๊บมันหมดหน้าที่นะมันก็ตายไปท่านก็จะไม่ป่วยติดเชื้อไวรัสแต่ถ้าท่านมีเชื้อไวรัสเข้ามาขณะที่ท่านวันหมุนแต่กรรมจักรคิดแต่ชั่วทำแต่บาปจิตไม่สงบไม่สมดุลหมุนแต่กรรมจักรรักไม่เป็นมีแต่โลภะโทสะโมหะแน่นอนเลยครับประจุลบเต็มตัวศักยภาพทางไฟฟ้าในร่างกายของท่านในหลอดเลือดของท่านมีค่าเป็นลบแน่นอนครับไวรัสเข้าไปเนี่ยติดเร็วลงสู่ปอดเร็วแล้วก็เสียชีวิตเร็วหรือบางทีไม่เสียชีวิตแต่นอนบอกแบบเป็นเดือนๆก็ไม่หายสักทีเพราะอะไรเพราะไม่รู้กลไกของร่างกายไม่รู้ว่าตัวเองสร้างประจุลบอิสระขึ้นมาได้ด้วยการหมุนกรรมจักรไม่รู้ว่าธรรมจักรคืออย่างไรเห็นไหมฮะไม่เรียนรู้จะหมุนธรรมจักรแต่พยายามจะดับขันห้าแล้วก็ไม่คิดจะหมุนธรรมจักรด้วยกรรมจักรก็ไม่คิดนี่คือปัญหาพี่น้องครับนี่เข้าใจใช่ไหมและเมื่อคิดด้วยสมองซีกซ้ายคิดลบด้วยคิดลบด้วยเข้าไม่ถึงธรรมะเป็นการคิดในเรื่องหยาบๆเรียนรู้ในเรื่องหยาบๆแล้วด้วยจิตที่มีค่าของการสั่นสะเทือนที่เป็นลบนี่คือทั้งหมดไม่ทราบว่าชัดเจนไหมที่เราเล่าแต่ถ้าพายเนลแกลนเนี่ยไม่เสียความรู้สึก
ถ้ามีความรู้สึกเกิดขึ้นก็คือความเมตตามีความรักมีความเมตตาเกิดขึ้นรู้สึกรักรู้สึกสงสารคอร์พัสคอลัสซัมก็จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนว่าเป็นบวกเพราะหมุนธรรมจักรคอร์พัสคอลัสซัมก็จะสร้างคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกแล้วสั่นสะเทือนต่อไปยังเทรเนียมเพื่อขยายคลื่นความถี่ที่เป็นสัญญาณด้านบวกให้เข้มข้นขึ้นแล้วไม่ส่งมาไฮโปทาลามัสพี่น้องครับไอ้ดีสมองซีกซ้ายนี้ไม่ส่งมาที่ไฮโปทาลามัสเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังอีกภาพนี่ภาพของกรรมจักรเมื่อสักครู่นะโอเคนะมันจะให้เห็นแค่นี้ใช้สมองซีกซ้ายและเวลาใช้สมองซีกซ้ายท่านถึงคิดผิดถูกๆคิดดีคิดชั่วมั่วๆกันไปตลอดทั้งวันเพราะใช้ไฮโปทาลามัสกับพิทูทรีซึ่งเป็นสมองซีกซ้ายในการทำงานพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือกรรมจักรอ่ะเรามีภาพให้ดูตะกี้เราพูดถึงต่อมไร้ท่ออะไรบ้างต่อมที่สำคัญที่ท่านควรดูอันนี้มันเป็นของจริงนะตะกี้เราเล่าให้ท่านฟังดูกรอบสีแดงที่ล้อมขึ้นมาและลูกศรสีน้ำเงินชี้ไปพี่น้องครับนี่คือต่อมที่เรียกว่าไพเนียลแกลนด์เป็นที่ตั้งของจิตหยาบเป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบซึ่งมีจิตทั้งหมด189กลุ่มและ5กลุ่มหรือ5ขันหรือขัน5ก็เป็นกลุ่มทั้ง5ในกระบวนการสั่นสะเทือนของจิตที่ทำหน้าที่189กลุ่มนั่นเองภายในแกลนเริ่มต้นที่ตรงนี้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมผัสสิ่งใดก็ตามมันจะไปทำให้ภายในแกลนเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้เกิดขึ้นส่วนรับรู้และจะเรียนรู้รับรู้และจะรับเอาไม่รับเอานั่นอีกเรื่องนึงอยู่ที่นิสัยทางจิตของท่านถ้าท่านต้องการหมุนธรรมจักรท่านต้องแทรกแซงกรรมจักรแปลว่าท่านต้องรักให้ได้ต้องให้อภัยให้เป็นในเงื่อนไขสิ่งเรานั้นเพื่อจะนำไปสู่การไม่เสียความรู้สึกไม่เสียความรู้สึกแล้วก็ไม่เสียอารมณ์ท่านจะสามารถใช้ปัญญาและความรักได้อย่างบริดวกบริบูรณ์นะเพราะฉะนั้นการสัมผัสรู้ดูเห็นโดยใช้พายเนอร์แกลนเป็นตัวสั่นสะเทือนในสำคัญที่สุดท่านเห็นไหมว่าอยู่ตรงไหนไปหาเองไม่พบก็ถ่ายรูปไว้เลยนะต่อมตัวที่สองที่สำคัญมากตรงนี้จะเรียกว่าต่อมไร้ท่อไม่ได้แต่เป็นกลไกที่ทำหน้าที่คล้ายต่อมไร้ท่อมีหน้าที่ในการผลิตสร้างประจุไฟฟ้าบวกหรือลบตามชนิดของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบในขันห้าของท่านว่าสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรหรือธรรมจักรถ้าสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรกลไกที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสก็จะผลิตสร้างคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบซึ่งโลกไม่ต้องการและถ้าสั่นสะเทือนเป็นบวกมาบวกเต็มๆไฮโปทาลามัสตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ผลิตสร้างคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกออกมาที่โลกต้องการโอเคไหมครับและต่อมที่พูดถึงว่าเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณซึ่งเป็นสุดท้ายสุดทางของกระบวนการของการสั่นสะเทือนก่อนที่จะส่งไปสู่คลื่นไปสู่สมองและก่อนที่จะเหวี่ยงเอาคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกเป็นลบเหวี่ยงออกมาภายนอกร่างกายคือพิทูอิตารีแกลนคือต่อมพิทูอิตารีพี่ๆน้องๆครับทั้งหมดที่เรากล่าวมานี่คือกระบวนการของการเกิดกรรมจักรหลายคนถามว่าถ้าอย่างนั้นต้องมีธรรมจักรแน่ๆใช่หรือไม่ใช่ท่านต้องมาเรียนรู้ว่าแล้วกระบวนการสั่นสะเทือนของขันธ์5ที่มันเป็นธรรมจักรเนี่ยในมิติทางกายหยาบซึ่งเป็นมิติทางกายานีมายาให้เห็นเนี่ยในตอนต้นเราพูดในมิติทางจิตวิญญาณทางพลังงานถูกต้องไหมนี่ในมิติของกายหยาบธรรมจักรคืออะไรเอานิยามก่อนธรรมจักรก็คือการรับรู้สิ่งเร้าของจิตหยาบผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5และอายตนะภายในคือจิตตัวในอีกหนึ่งแล้วมีการสั่นสะเทือนขันธ์5เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นสั่นสะเทือนขันธ์5ด้วยอะไรครับด้วยความสงบสั่นสะเทือนขันธ์5ด้วยความรักสั่นสะเทือนขันธ์5ด้วยปัญญาจับไปนะ3อย่างธรรมจักรเนี่ยท่านต้องสั่นสะเทือนขันธ์5เมื่อรับรู้ดูเห็นอะไรก็แล้วแต่ด้วยความสงบจิตต้องสงบจิตต้องว่างไปจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดทั้งปวงมีแต่ความรักความรักที่เป็นคุณสมบัติเดิมของจิตวิญญาณและใช้ปัญญาคิดด้วยปัญญาใช้ความรักขับเคลื่อนความคิดมันความคิดที่คิดก็ต้องเป็นบวกแน่นอนถูกต้องไหมนะโอเคนะนี่คือธรรมจักรเพื่ออะไรเพื่อผลิตพลังงานจิตด้านบวก
เพื่อผลิตพลังงานจิตด้านบวกก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีด้านบวกและตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กนะที่เป็นด้านบวกเพื่อเหวี่ยงออกมาให้กับโลกนั่นแหละกระบวนการมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันประการที่5ถ้าเป็นพลังงานด้านบวกก็คือช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลถ้าเรามีอารมณ์ดีจิตดีคิดดีเราพูดดีกับเขาเราประพฤติดีกับเขาเราก็จะช่วยทำให้เขากับเราเนี่ยเป็นสังคมที่สมดุลได้กับผัวกับเมียกับพ่อกับแม่กับลูกก็เป็นครอบครัวที่สมดุลได้ใช่ไหมเพราะคิดดีพูดดีทำดีประพฤติดีต่อกันถูกต้องไหมถ้าเป็นภาพรวมของโลกก็คือทำให้โลกสมดุลเพราะเหวี่ยงคลื่นพลังงานความรักออกมาประการที่6คือโดยไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมแปลว่าถ้าคิดดีทำดีพูดดีใช่ไหมผลลัพธ์ของการกระทำที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดในเรื่องที่มันเป็นกฎแห่งกรรมส่วนมากแล้วจะเป็นการกระทำผิดคิดชั่วต่อกันนั่นแหละกฎแห่งกรรมมันถึงจะทำงานนะถ้าทำดีคิดดีพูดดีทำดีต่อกันและทำให้ดีตอบนั่นก็คือผลกรรมที่เป็นด้านบวกเป็นกฎแห่งกรรมที่เป็นด้านบวกมนุษย์เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นอยู่แล้วเพราะทุกคนก็พึงพอใจในสิ่งดีๆแบบนั้นอยู่แล้วถูกต้องไหมครับทั้งหมดเนี่ย6บรรทัดเนี่ยคือนิยามสั้นๆในความหมายที่เป็นนัยยะของคำว่าธรรมจักรทีนี้เรามาดูชาร์ตแน่นอนมันต้องเริ่มต้นที่ไหนครับก็ที่ต่อมไพเนียลแกลนตะกี้เห็นภาพไปแล้วใช่ไหมไพเนียลแกลนก็คือตาที่3มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสัมผัสรู้ดูเห็นที่อายตนะภายนอกทั้ง5ส่งเข้ามาและจิตสั่นสะเทือนขึ้นมาเองพอสั่นสะเทือนแล้วนะปอมที่จะหรือเครื่องมือหรือกลไกจะสั่นสะเทือนตามเพื่อผลิตสร้างคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กขึ้นมาว่าจะเป็นชนิดบวกหรือชนิดลบก็อยู่ที่ว่าไพเนียลเนี่ยสั่นสะเทือนขันธ์5ตรงเวทนาขันธ์มันเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นไหมถ้ามีความรู้สึกเกิดขึ้นคือกิเลสเกิดแน่นอนกิเลสมาตัณหาตามพอตัณหาตามปั๊บอารมณ์ขยะก็ตามมันจะต่อเนื่องเป็นลูกโซ่มันถ้าเราดับต้องดับที่เวทนาตัดที่เวทนาขันนี่แหละอย่าให้เกิดความรู้สึกเกิดขึ้นอย่าให้เกิดกิเลสมารเกิดขึ้นการเสียสมดุลในการที่จะสั่นสะเทือนที่จะเป็นกรรมจักรมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะปิดโอกาสมันจะเป็นธรรมจักรแทนวิธีง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องยากไม่ต้องนั่งหลับตาภาวนาคิดเป็นเดือนๆหรือเป็นพรรษาหรือเป็นปีเป็นภพชาติไม่ต้องครับง่ายๆถ้าไพเนียลสั่นสะเทือนคราวนี้ตะกี้มันเป็นลบใช่ไหมคราวนี้ไพเนียลสั่นสะเทือนเป็นบวกคือรู้สึกว่าพอใจรู้สึกว่าเมตตารู้สึกว่าน่าสงสารรู้สึกว่าน่าห่วงใยคอพาสคอลัสซัมก็จะสั่นสะเทือนทันทีครับผลิตสร้างประจุไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกคลื่นแม่เหล็กด้านบวกพอมันเป็นด้านบวกปั๊บท่านจำได้ใช่ไหมมันก็จะส่งไปที่ตัวขยายคลื่นสัญญาณให้เข้มข้นมากขึ้นตัวที่ขยายสัญญาณเข้มข้นให้มากขึ้นก็คือเทรเนียมเมื่อจากเทรเนียมปั๊บแน่นอนมันเป็นคลื่นความถี่สูงเพราะมันเป็นคลื่นบวกมันจึงสามารถที่จะข้ามผ่านไฮโปทาลามัสเลยไม่ไปสั่นสะเทือนไฮโปทาลามัสเพราะคลื่นมันสูงมากมันจึงไปสามารถสั่นสะเทือนต่อมไร้ท่อที่ชื่อว่าทาลามัสซึ่งมันในมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ที่ขี้เหม็นทั้งหลายวันๆหมุนแต่กรรมจักรเนี่ยไอทาลามัสเนี่ยมันจะกลายเป็นต่อมเล็กนิดเดียวเล็กกว่าต่อมไฮโปทาลามัสตะกี้ที่เรากล่าวถึงซะอีกพี่น้องครับทาลามัสมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นบวกเข้มข้นแล้วจากต่อมไร้ท่อทาลามัสเนี่ยมันก็จะส่งคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนเนี่ยนะไปยังต่อมพิทูทารีคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกที่ถูกส่งมายังต่อมพิทูทารีซึ่งเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณมันเป็นคลื่นที่มีพลังอำนาจสูงมากเพราะเป็นคลื่นความถี่สูงมันจึงกระตุ้นให้ต่อมพิทูทารีสามารถสั่นสะเทือนตามจนถึงแก่นแท้ของต่อมพิทูทารีเลยก็แปลว่าไปปลุกให้พระประธานในโบสถ์ในวิหารเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาขยับเครื่องยนต์แห่งกรรมตัวเองนะทำตัวเป็นเหมือนเจ้าอาวาสวัดนี้ได้นี่คือมหัศจรรย์ก็แปลว่าไปสะเดาะกุญแจไขประตูพิทูทารีเข้ามาได้แทนที่จะสั่นสะเทือนแค่ภายนอกเพื่อเปลี่ยนระบบไฟฟ้าที่ผลิตสร้างขึ้นมาจากคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กนะฮะให้เปลี่ยนเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีเพื่ออะไรครับเพื่อจะส่งคลื่นความรัก
คลื่นที่เป็นบุญกุศลคลื่นที่เป็นสิ่งที่ดีงามไปโปรแกรมให้สมองซีกขวามันสั่นสะเทือนแล้วให้มันคิดด้วยสมองซีกขวาคิดด้วยความรักคิดด้วยปัญญาคิดด้วยจิตสงบเพราะหมุนธรรมจักรมามันคนดีเนี่ยเมื่อใช้สมองซีกขวาส่วนมากแล้วจะเข้าถึงธรรมะ

ฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเทรเนียมเนี่ยเป็นแอมพลิฟายเออร์เป็นเครื่องขยายเสียงขยายความเข้มของคลื่นสัญญาณอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เพราะมันทำหน้าที่เป็นคล้ายๆซับสเตชันของไฟฟ้าซับสเตชันแปลว่าเป็นฐานหรือเป็นศูนย์กลางในการแยกคลื่นความถี่ถ้าคลื่นความถี่ของจิตเป็นพลังงานด้านลบมันจะส่งไปทางไฮโปทาลามัสนะเพื่อไปหาต่อมพิทิวเอทรีแล้วก็ส่งสัญญาณในการคิดรู้เนี่ยไปที่สมองซีกซ้ายแต่ถ้าเป็นคลื่นบวกเทรเนียมจะส่งมาหาทาลามัสต่อมไร้ท่ออีกต่อมหนึ่งที่อยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็จะส่งจากทาลามัสไปกระตุ้นพิทิวเอทรีให้สั่นสะเทือนอย่างเต็มรูปแบบนะเพื่อใช้ความรักจากต่อมพิทิวเอทรีมอบให้กับโลกคือเหวี่ยงออกมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กเพื่อให้กับโลกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในร่างกายพิทิวเอทรีก็จะเปลี่ยนเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีเพื่อที่จะมอบความเป็นบวกให้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านทั้งหลายก่อนนะแล้วก็จะส่งไปที่เนี่ยก็ส่งไปที่สมองแน่นอนครับก็ต้องส่งสมองนะซีกซ้ายไม่ไปแล้วนะเพราะมันเป็นบวกก็ส่งไปซีกขวาส่งไปซีกขวาเพราะฉะนั้นแรกๆเนี่ยพระบิดาส่งให้มนุษย์เราเนี่ยใช้สมองซีกซ้ายได้ก่อนโดยอัตโนมัติเพื่อให้เรียนรู้ถูกผิดดีชั่วให้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้เรียนรู้ด้วยการใช้ความคิดใช้ปัญญาอย่างมีเหตุผลเรียกว่าเป็นพุทธะให้ใช้ปัญญาอย่างมีเหตุผลค่อยๆเรียนรู้นะว่าทำผิดคิดลบไปแล้วนะใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าคิดในเรื่องหยาบๆไม่ละเอียดแล้วมีหลักการและมีเหตุผลนะถึงแม้จะผ่านไฮโปทาลามัสมาก็จริงพิทิวเอทรีก็จะช่วยทำให้สมองซีกซ้ายของมนุษย์นั้นสามารถคิดอย่างเป็นรูปแบบคิดอยู่ในกรอบคิดอย่างมีหลักการคิดอย่างมีเหตุผลได้อย่างนี้เขาเรียกว่าคิดวิเคราะห์วิเคราะห์เพื่อจะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้ว่าที่เห็นที่ฟังที่ได้ยินนั้นอะไรเป็นอะไรนี่คือวิธีคิดวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายนะขณะที่ท่านหมุนกรรมจักรแต่ถ้าท่านหมุนเป็นธรรมจักรทาลามัสเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปให้พิทิวเอทรีสั่นสะเทือนเต็มร้อยเมื่อสั่นสะเทือนเต็มร้อยพิทิวเอทรีก็จะสามารถส่งคลื่นสัญญาณไม่ว่าจะเป็นคลื่นการคิดหรืออะไรต่างๆไปโปรแกรมให้สมองทั้งสองซีกสั่นสะเทือนทำงานสลับกันได้ซ้ายนำขวาขวานำซ้ายมันคนที่จะเป็นอริยะบุคคลคนที่ต้องการจะหลุดพ้นจะต้องเข้าถึงการสั่นสะเทือนกระบวนการสองมิติในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หรือกายสังขารของท่านให้ได้ตามแบบที่เราว่ามาเนี่ยต้องใช้สมองซีกซ้ายได้ใช้สมองซีกขวาได้ใช้ได้ชำนาญทั้งสองซีกไม่งั้นท่านก็จะเข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริงไม่ได้ที่เป็นโลกิยธรรมก็ใช้สมองซีกซ้ายที่เป็นโลกุตรธรรมก็ใช้สมองซีกขวายกเว้นอนุตตรธรรมท่านต้องใช้ทั้งซ้ายทั้งขวาคิดตามเราเพราะเราพยายามอธิบายท่านให้เห็นเป็นภาพพอท่านเห็นเป็นภาพแล้วท่านก็จินตนาการได้แล้วก็จะเข้าใจง่ายพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่ก็คือนะการหมุนทั้งกรรมจักรและธรรมจักรด้วยกระบวนการของคน2มิติเราพูดทั้งในมิติของจิตวิญญาณที่เป็นพลังงาน2ตาเปล่ามองไม่เห็นและพูดทั้งมิติทางกายภาพอย่างจอเนี้ยที่เห็นเนี่ยพายนิวคอร์พัสคอลลาเจนเทรเนียมทาลามัสไฮโปทาลามัสพิทิวเอทรีทั้งหมดเหล่านี้ เป็นมายาทางกายภาพมันมีตัวตนให้ท่านสามารถเรียนรู้ได้ให้แพทย์เรียนรู้ได้นะเอาล่ะเราจะให้ท่านดูภาพของต่อมไร้ท่อและกลไกที่เราพูดพาดพิงถึงในบางกลไกยกเว้นเทรเนียมเพราะว่านักวิทยาศาสตร์โลกยังค้นไม่พบและยังเห็นว่ามันไม่สำคัญถ้าที่จริงๆแล้วมันสำคัญมากๆอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันเราเลยบอกให้ท่านดูอ่ะมาดูรูปนี้ภาษาอังกฤษสีดำๆข้างบนว่า the brain ก็แปลว่าสมองนะครับนะแล้วก็เป็น medial view นะเป็นภาพผ่าข้างๆให้เห็นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ drtummy.com ด้วยนะ2009 drtummy.com เราเอาภาพของด็อกเตอร์มานะฮะเราต้องขออภัยที่ไม่ได้ขออนุญาตล่วงหน้าเราขออนุญาตขอลิขสิทธิ์ก่อนญาติท่านเอามาสอนมนุษย์นะไม่ได้เอามาขายเอามาให้บุญกับคนนะท่านก็จะได้บุญกุศลด้วยเราพูดออกอากาศไปทางดาวเทียมไปทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยแหละเนาะใครเป็นญาติโกของท่านดร. tummy.com เนี่ยนะเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้เราก็ขอบคุณขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะครับนะอ้าวละท่านดูเป็นสี่เหลี่ยมเต็มไปหมดที่ไฟกระพริบอันแรกครับพี่น้องครับนี่คือ pineal glandไฟกระพริบอันแรกนะในรูป สมองเนี่ยนะคนนี้หันหน้าไปทางซ้ายท้ายทอยมาทางขวามือของท่านในจอนะไพเนียลแกลนด์อยู่ตรงนี้ครับกระพริบอยู่นะต่อมาครับคอพัสคอลัสเห็นไหมฮะมันเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆหูจับตู้หูจับประตูนะหูจับตู้หูจับประตูนั่นเนี่ยคือคอพัสคอลัสเซมท
ถ้าเป็นลักษณะ

จริงๆแล้วมันข้างในมันหยุ่นๆคล้ายฟองน้ำคล้ายๆฟองน้ำนะมันมีหน้าที่ผลิตคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นทั้งบวกทั้งลบที่มีประจุมันมีหน้าที่ในการผลิตนะครับคอร์พัสคอร์สเซนตัวต่อมาก็คือทาลามัสเนี่ยมันจะเป็นต่อมไร้ท่อเล็กๆนะฮะซึ่งอยู่บนบริเวณที่ใกล้ๆกันที่สั่นสะเทือนอยู่เนี่ยคือไฮโปทาลามัสกับทาลามัสอยู่ใกล้กันนะสองต่อมนั่นเห็นไหมม่วงๆแดงๆน้ำเงินที่กระพริบอยู่นั่นเราก็พยายามให้ท่านดูนะแล้วก็ต่อมสุดท้ายคือต่อมไร้ท่อที่เรียกว่า pituitary นะจะเป็นเบ้าลงไปเห็นไหมแล้วมันเป็นติ่งเป็นเบ้าลงไปนั่นนะคือที่ประทับหรือบัลลังก์ของพระประธานของวัดก็คือของกายสังขารของท่านพระประธานประทับอยู่ตรงนั้นถูกขังอยู่ตรงนั้นเลยจะไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยเพราะจิตหยาบทำหน้าที่แทนหมดถ้าจิตหยาบลอยถ้อยจิตวิญญาณก็ต้องมีภพชาติใหม่ตายแล้วเกิดใหม่อีกตามกฎแห่งกรรมและมีสังสารวัฏเพื่อต้องการโอกาสที่จะให้จิตหยาบภพชาติใดภพชาติหนึ่งประสบความสำเร็จในการยกระดับตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเพื่อให้จิตวิญญาณออกมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยตัวเองในการทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6ที่สัญญากับพระบิดาไว้มันใครตายแล้วยังทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ก็เสียชาติเกิดไปอีกหนึ่งภพชาติที่ผ่านมาพวกท่านเป็นอย่างนั้นเราจึงต้องรีบมาบอกฟังและคิดตามนะพี่น้องครับนะเอานะเห็นรูปแล้วนะว่าจิตวิญญาณตั้งตรงไหนนะจิตหยาบมีที่ตั้งอยู่ตรงไหนประสันสะเทือนแล้วมันหมุนธรรมจักรด้วยขันห้าเนี่ยมันสันสะเทือนต่อมไร้ท่อต่อมไหนเพื่อทำอะไรอย่างไรแน่นอนครับนะภายในร่างกายของท่านเนี่ยมันจะมีจักระวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับพิทูอิทรีเนี่ยนอกจากจะแปลงคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กให้เป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีเพื่อส่งต่อมายังสมองซีกขวาและให้ทำหน้าที่ทางกายหยาบแล้วพิทูอิทรีตอนที่ได้รับคลื่นความถี่ที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาเนี่ยทั้ง pituitary และทั้ง corpusculosum และก็ทั้ง pineal gland ก็จะช่วยกันสั่นสะเทือนเป็นบวกร่วมกันแล้วก็เหวี่ยงคลื่นความถี่ที่เป็นด้านบวกออกมานะเป็นเหมือนสนามแม่เหล็กห่อหุ้มเครื่องยนต์แห่งกรรมริกายสังขารของคนคนนั้นด้วยโอเคไหมเราพูดคร่าวๆแค่นี้ท่านไม่ต้องไปสนใจมากเราบอกให้ท่านรู้ว่าพระบิดาทรงออกแบบวางแผนไว้แค่นี้ท่านไม่ต้องรู้ว่าต่อมไร้ท่อต่อมไหนมันทำอะไร pineal อยู่ตรงไหนนะไพทูอิทรีอยู่ตรงไหนท่านรู้เพื่อจะต้องไปเผือกหรือไปเสือกอะไรกับมันไม่ต้องครับแค่ท่านได้รู้ว่าที่เราพูดนี่คือความจริงและต่อมไหนมันทำหน้าที่อะไรของมันนะท่านไม่ต้องไปเผือกเพียงแต่ท่านทำหน้าที่ของท่านคือใช้จิตสั่นสะเทือนขันห้าให้มันเป็นธรรมจักรให้สำเร็จให้ได้ทุกอย่างก็แจ๋วไปหมดเลยครับแค่ทำตรงนี้ให้สำเร็จนะพี่น้องครับนะเอาละเรามาดูกรรมจักรกันตัวที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนขันห้าหรือจิตหยาบเนี่ยให้เกิดเป็นกรรมจักรให้ท่านระวังครับ1ความโกรธ2ความโลภ3ความลุ่มหลงงมงาย4ความลังเลจะเอาดีไม่เอาดีเนี่ยมันจะหมุนเป็นกรรมจักรทันทีถ้าท่านลังเลจะเอาดีไม่เอาดีจะชอบหรือไม่ชอบกูไม่แน่ใจเลยเขาจะตัดไปทางลบทันทีไม่มีการต้องเลือกข้างไม่มีการเลือกตรงกลางไม่ได้เอาหรือไม่เอาเนี่ยลังเลเนี่ยไม่ได้ถ้าท่านลังเลกูจะเอาดีหรือไม่เอาดีจิตโดยจิตวิญญาณนะที่พระบิดาใส่รหัสไว้มันจะตัดไปทางนะหนึ่งทางใดครับมันจะตัดไปทางลบครับเอาไม่เอาเนี่ยเป็นลบเพราะลังเลเนี่ยอย่างที่5คืองมงายคำว่างมงายแปลว่าสั่นสะเทือนขันห้าด้วยอารมณ์รู้สึกแต่ไม่ใช้การคิดด้วยปัญญาในกระบวนการของสังขารขันซึ่งเป็นขั้นตอนที่4ไม่ใช้สมองคิดไม่ใช้ปัญญาเขาจะตัดไปหากรรมจักรเป็นการผลิตประจุไฟฟ้าลบคลื่นไฟฟ้าที่เป็นลบทันทีนี่คือความลับที่เรามาเผยให้ท่านฟังว่าท่านจะต้องมั่นใจในตัวเองต้องเชื่อมั่นที่พระบิดาบอกทำสิ่งใดก็ตามมันจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ถ้าไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นในพระบิดาไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่ศรัทธาเราคือศรัทธาเราแปลว่าเห็นภาพฟังคำกล่าวของเราแล้วยอมรับในเหตุผลนั้นคือเชื่อมั่นในเราอยู่แล้วและเห็นภาพจริงด้วยพิสูจน์ได้ว่าจริงอย่างที่เห็นอย่างที่เชื่อเขาเลยเรียกว่าศรัทธาไม่มีลังเลไม่มีสงสัยอะไรพี่ๆน้องๆครับความกลัวก็ทำให้เสื่อมท่านคิดอะไรทำงานไปด้วยกลัวๆกล้าๆ นั่นคือการหมุนกรรมจักรแล้วท่านไม่สามารถผลิตสร้างประจุไฟฟ้าบวกออกมาได้ตามที่ต้องการท่านกำลังเป็นลบท่านสังเกตเห็นไหมวันๆเนี่ย
โอกาสที่จะหมุนกรรมจักรสั่นสะเทือนขันห้าด้วย6อย่างเนี่ยวันๆมันเกิดขึ้นได้แทบตลอดทั้งวันเราจึงบอกว่าพวกท่านเนี่ยหมุนแต่กรรมจักรกันซะเยอะมากแล้วให้ความรักกับโลกเพื่อค้ำจุนโลกไม่ได้โลกนี้จึงเสียสมดุลไม่ว่าคนชาติไหนศาสนาไหนเหมือนกันทั้งนั้นทีนี้มาดูธรรมจักรถ้าจะหมุนธรรมจักรหรือสั่นสะเทือนขันห้าให้เกิดเป็นธรรมจักรเพื่อแทรกแซงกรรมจักรท่านต้องขับเคลื่อนด้วยอะไรครับอย่างแรกคือเมตตาอย่างที่สองคือกรุณาอย่างที่สามคือมุทิตาอย่างที่สี่คืออดทนอย่างที่ห้าคืออดกลั้นอย่างที่หกคืออโหสิคือให้อภัยถามว่าทำไมเราไม่ใส่อุเบกขาอุเบกขานั่นก็คือจิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นบวกโดยไม่ง้อเงื่อนไขของสิ่งเร้าภายนอกภายในท่านสั่นสะเทือนเป็นจิตเมตตาของท่านเป็นธรรมชาติของท่านเลยเราก็เลยไม่ใส่อุเบกขานะจิตสงบก็เป็นอุเบกขาได้เนี่ยก็สามารถทำให้เกิดธรรมจักรได้โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้อาการของจิต6ประการนี้นั่นเท่ากับว่าท่านกำลังหมุนธรรมจักรเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจากอายตนะภายนอกภายในทั้ง6แล้วสั่นสะเทือนมาสู่จิตหยาบก็คือที่ภายเนื้อแกลนแล้วสั่นสะเทือนรับกันมาเป็นทอดๆพี่น้องครับนี่คือความจริงทั้งหมดลึกขึ้นซึ้งมากขึ้นไหมใช้ขันห้าเป็นกันหรือยังเอาไปฝึกในชีวิตประจำวันนะครับขาดไม่ได้แม้กระทั่งสไลด์แผ่นใดแม้แต่แผ่นเดียวเรามาดูตรงนี้นะปะชึงๆโจ๊ะชึงๆสนุกสนานนะครับมีความจริงที่จะบอกท่านว่าจิตวิญญาณผู้อาสามาเกิดทรงกำหนดไว้ให้ไม่ต้องตายผู้ที่ทรงกำหนดไว้ให้ไม่ต้องตายคือพระเจ้าคือพระผู้สร้างคือพระผู้เป็นเจ้าคือองค์จิตจักรวาลคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณที่เรากล่าวถวายพระนามมาเนี่ยเป็นพระองค์เดียวกันนั่นเองทรงกำหนดไว้ให้จิตวิญญาณที่อาสาพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมีวันตายไม่มีอดีตชาติไม่มีอนาคตเพราะมาเกิดแล้วไม่ต้องตายก็เลยไม่มีอดีตชาติและถ้าไม่ต้องตายอนาคตชาติก็ไม่มีทรงกำหนดเอาไว้ออกแบบเอาไว้ให้จิตวิญญาณของท่านเวลามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีแต่ภพชาติปัจจุบันเท่านั้นถามว่าทำไมเป็นแบบนี้พี่ๆน้องๆที่รักครับพระบิดาทรงใช้หลักการซึ่งเป็นหลักจริงในจักรวาลว่าทุกสิ่งในจักรวาลที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดวงดาวมวลแข็งดวงดาวมวลเหลวซึ่งเป็นดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแก๊สเหลวเนี่ยทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมามันจะมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอย่างดาวเคราะห์โลกเสรีของท่านเนี่ยพระองค์ทรงสร้างซิปขึ้นมาเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่อุบัติขึ้นและเพิ่งอุบัติขึ้นในบรรณพิภพในสากลจักรวาลในอนันตจักรวาลเป็นครั้งแรกด้วยนะดาวเคราะห์โลก1ใน9ของระบบสุริยะจักรวาลเราสมมุติให้ท่านฟังพอพระองค์ทรงกำหนดสร้างดาวเคราะห์โลกดวงนี้ขึ้นมาเนื่องจากดาวเคราะห์โลกไม่เคยตายมาก่อนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไม่เคยแตกสลายมาก่อนแล้วพระบิดาก็สร้างใหม่ให้เกิดใหม่เพราะฉะนั้นดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้จึงไม่มีอดีตชาติจึงไม่มีอดีตมีแต่เป็นปัจจุบันอยู่ในจักรวาลเนี่ยมีแต่เป็นปัจจุบันและไม่พร้อมและไม่มีหน้าที่ต้องตายโลกเราจึงไม่มีอนาคตทุกสิ่งที่พระองค์สร้างเอาไว้ในห้องทดลองของพระองค์ที่เรียกว่าอนันตจักรวาลหรือที่มีกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีล้วนเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นเช่นพระบิดาทรงให้เรายกตัวอย่างเพิ่มอีกนิดนึงว่าถ้าตัวท่านเนี่ยไปลอยต่องแต่งอยู่ในอวกาศสามารถลอยได้นะอยู่ในอยู่ตรงแต่งอยู่ในอวกาศท่านน่ะจะมีมิติแห่งเวลาของตัวท่านถ้าอยู่ในจักรวาลมันจะไม่เป็นสมการเส้นตรงเหมือนอย่างตัวท่านเนี่ยขณะที่นั่งอยู่บนโลกเวลาบนโลกเป็นเวลาทางกายภาพซึ่งเป็นเวลาที่เกิดจากช่องว่างระหว่างขณะหนึ่งกับอีกขณะหนึ่ง
มันมีช่องว่างเกิดขึ้นมันก็เลยมีเวลานั้นถามว่าแล้วเวลาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบนในมิติทางกายภาพของโลกเวลามันเกิดขึ้นจากการจากช่องว่าง ถ้ามีช่องมากช่องว่างหรือช่องทางมากเวลาก็เยอะถ้ามีช่องทางหรือช่องว่างของการเวลาตรงนั้นน่ะแคบๆเวลาที่ใช้ก็น้อยเวลาก็จะน้อยท่านพอเข้าใจไหมต้องใช้สมองซีกขวาคิดตามนะคิดด้วยสมองซีกซ้ายตามเข้าใจแล้วต้องสร้างมโนต้องสร้างจินตภาพก็คือสร้างจินตนาการแล้วคิดตามโดยท่านถึงจะเห็นเรากำลังบอกว่าถ้าท่านอยู่บนโลกเวลาของโลกมันจะเป็นเวลาทางกายภาพมันจะเป็นสมการเส้นตรงถ้าท่านจะเดินทางจากจุด A ไปยังจุด C ท่านต้องผ่านจุด B ก่อนเสมอโอเคไหมถ้าท่านยังไม่ผ่านจุด B จะถึงจุด C ไม่ได้นี่คือเวลาทางกายภาพแต่ถ้าท่านเนี่ยไปอุบัติขึ้นไปเกิดขึ้นไปล่องลอยอยู่ในสนามพลังงานของจักรวาลล่องลอยอยู่ในบรรยากาศสูงๆเนี่ยเวลาที่ตัวท่านจะใช้มันจะไม่ใช่สมการเส้นตรงแต่มันจะเป็นลักษณะของเส้นตรงทุกเส้นที่อยู่รอบๆตัวท่านเนี่ยมันจะพุ่งตรงเข้ามาหาตัวท่านทุกเส้นเลยโดยตัวท่านจะเป็นจุดศูนย์กลางของเวลาทั้งหมดฟังและคิดตามนะพี่น้องครับนี่มันเป็นเมตาฟิสิกส์เรากำลังสอนด็อกเตอร์ทางจิตจักรวาลอย่างท่านทั้งหลายนะทางโลกจบอะไรเช่าไม่ต้องไปสนใจแต่ทางวิญญาณเนี่ยทางมิติของจิตวิญญาณมิติของแก่นแท้ท่านสามารถเป็นด็อกเตอร์ได้เพียงแต่ว่าอย่าโง่ไม่คิดตามอย่าโง่คอยแต่คิดตามคิดตามให้รู้เรื่องให้เข้าใจนะเราบอกว่าถ้าท่านไปลอยตัวอยู่ในอวกาศสมการเวลาของท่านมันจะไม่ใช่เป็นเส้นตรงเหมือนบนโลกซึ่งเป็นสมการเวลาทางกายภาพแต่มันจะเป็นเวลาทางจิตวิญญาณมันเป็นเวลาของจักรวาลถ้าท่านไปล่องลอยอยู่สมการพลังงานคือเส้นตรงแต่เดิมเนี่ยทุกเส้นมันจะเป็นเส้นตรงที่พุ่งเข้าหาตัวท่านโดยมีตัวท่านเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการเวลาเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการเวลาเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและเป็นทั้งจุดสิ้นสุดของการเวลาก็แปลว่ามันไม่มีช่องว่างเมื่อมันไม่มีช่องว่างปั๊บเนี่ยสมการของเวลามันจะไม่เป็นเส้นตรงพี่น้องครับใครที่อวดเก่งว่าเราเนี่ยนะไปเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์และพยายามเอาฟิสิกส์มาอธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าลองฟังดูสิครับว่าแค่ฟังเนี่ยเก็ตไหมเข้าใจไหมตัวเองถ้ายังใช้สมองซีกซ้ายอยู่ใช้สมองซีกขวาไม่เป็นไม่เก็ตหรอกที่เราพูดเนี่ยไม่รู้ว่าเราพูดอะไรเข้าใจไหมมันถ้าจะรู้ต้องรู้ให้ซึ้งต้องรู้ให้ลึกต้องรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งเราจะสอนลูกๆของพระบิดาที่ทรงพระเมตตากล่าวพระโอวาทผ่านเรามาแบบนี้เสมอครับต้องการให้พวกท่านเนี่ยเป็นพุทธะที่แท้จริงเป็นอริยะบุคคลได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นแค่นึกเอาเองคิดเอาเองแล้วก็สรุปเอาเองโดยไม่มีตัวชี้วัดอะไรเลยโอเคไหมตอนนี้รู้แล้วมันถ้าท่านลอยไปอยู่ในจักรวาลตัวท่านเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางของการเวลาเส้นตรงทุกเส้นจะพุ่งเข้าหาตัวท่านตัวท่านอยู่ตรงจุดศูนย์กลางแสดงว่าเวลาของท่านมีค่าเท่ากับหนึ่งถ้าท่านไปอยู่ในจักรวาลเวลาของท่านเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งเมื่อความจริงในจักรวาลมันเป็นอย่างนั้นจิตวิญญาณของท่านจึงไม่มีอายุไขขีดเส้นใต้จิตวิญญาณของท่านไม่มีอายุไขบอกได้อย่างเดียวอย่างเช่นเราภพชาตินี้เราเพิ่งมาเกิดเป็นภพชาติที่7เท่านั้นน่ะแต่จะกี่ปีกี่เดือนช่างหัวมันเพราะมันไม่มีอายุไขบอกได้ว่ามาเกิดกี่ครั้งละ 7ภพชาตินะมันเวลาพระองค์สร้างจิตวิญญาณขึ้นมาแล้วให้พวกท่านเนี่ยขันอาสาพระองค์มาเกิดเป็นคน2มิติคือมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเนี้ย1พระองค์จึงไม่กำหนดให้จิตวิญญาณของท่านต้องตายไม่กำหนดให้จิตวิญญาณของท่านต้องแตกสลายเพราะดาวทุกดวงในอนันตจักรวาลไม่มีวันตายมีแต่สร้างใหม่เกิดใหม่ขึ้นมาจึงไม่มีอดีตมีแต่ปัจจุบันอนาคตก็ไม่มีทุกอย่างอยู่ที่1เดียวเท่านั้นท่านเข้าใจที่เราพูดไหมเมื่อกฎเกณฑ์ของจักรวาลที่พระองค์ทรงสร้างเอาไว้มันเป็นพันนั้นมันต้องเป็นกฎเดียวกันเพราะอยู่ในบรรณพิภพเดียวกันจิตวิญญาณของท่านจึงไม่มีวันตายไม่มีอายุไขไม่มีอดีตชาติมีแต่ปัจจุบันเมื่อจิตวิญญาณมาอยู่ในกายสังขารของมนุษย์พระบิดาจึงต้องทรงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นกายหยาบหรือกายสังขารให้รองรับจิตวิญญาณที่ไม่ต้องตายให้มีความเป็นอมตะนี่คือสิ่งที่พวกท่านถามว่าทำไมท่านนบีสอนว่ามนุษย์เราเนี่ยโดยจิตวิญญาณไม่มีอดีตชาติ
และทำไมทุกวันนี้เราจึงสอนว่ามีอดีตชาติก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยทำให้จิตวิญญาณเนี่ยตกอับทำให้จิตวิญญาณเดือดร้อนเพราะจิตหยาบในทุกภพชาติมันลอยถ้อยไงแล้วก็ไม่รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมตรงนี้ไงก็เลยทำตัวเหลวไหลไม่สนใจว่านะขันห้าเนี่ยมันคือเครื่องมือของจิตวิญญาณที่จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเป็นสองมิติแล้วทำให้จิตวิญญาณประสบความสำเร็จในการเอาความรักจากพระเจ้าหรือจากพระบิดามาฝากโลกเพื่อให้โลกหมุนเพื่อทำให้จักรวาลทั้งระบบนี้สมดุลเห็นไหมเพราะไม่รู้ไงเพราะไม่เข้าใจนะเราจึงบอกให้ท่านฟังว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างเป็นเรื่องที่ทรงกำหนดคือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงกำหนดทั้งสิ้นใครจะเถียงว่าพระเจ้าไม่มีจริงเชิญเถียงตามสะดวกแต่เราเชื่อว่าพระองค์มีจริงไม่มีอะไรบังเอิญนะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณผู้อาสามาเกิดเนี่ยทรงกำหนดให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ไม่ต้องตายเหมือนอย่างที่องค์นบีตรัสไว้นั่นแหละแต่ที่เรากล่าวว่าต้องตายเป็นเพราะจิตวิญญาณต้องการโอกาสเนื่องจากจิตหยาบทุกภพชาติมันลอยถ้อยมันไม่สามารถแทรกแซงกรรมจักรเพื่อหมุนธรรมจักรแล้วยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับแก่นแท้ของตัวเองคือจิตวิญญาณได้ถ้าทำไม่ได้ไม่สำเร็จเป็นมนุษย์ไม่ได้จิตวิญญาณอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์แต่พอมาเกิดแล้วเป็นมนุษย์ไม่ได้แค่เป็นคนสองมิติก็ยังคนไม่สำเร็จจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดมีสังสารวัฏและนี่ไม่สนใจว่าตัวเองทำผิดบาปตรงนี้ก็เลยเกลียดกลัวการมีสังสารวัฏเกลียดกลัวการเป็นทาสของกฎแห่งกรรมบอกว่ามันเป็นกองทุกข์อย่างมหันต์เลยกูจะพยายามไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องตายให้ได้และไม่มาเกิดก็ใครๆยายนั่นบอกว่านิพพานแล้วกำหนดวันตายตัวเองได้ไงก็ตลกไม่เพราะไม่ตลกไม่ต่างกันน่าเมตตาน่าสงสารด้วยซ้ำที่หลงผิดเพราะไม่เข้าใจสัจธรรมที่เป็นจริงก็ไม่คล้ายๆกับเป็นพระนักบวชแล้วตัดคอตัวเองถวายพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้า1ใน5พระองค์เป็นนิยายยกเมฆเป็นเรื่องโกหกตอแหลแต่พอเห็นว่ามันอยู่ในสมุดข่อยบันทึกเอาไว้ก็เลยนึกว่าเป็นเรื่องจริงถ้าใช้ปัญญาและใช้เหตุผลไม่มีใครเชื่อหรอกว่าความเชื่อนั้นน่ะมันจะถูกต้องเหมือนอย่างที่คนนั่งกรรมฐานนั่งหลับตาแล้วบอกว่ากูอ่ะสามารถนิพพานได้บรรลุธรรมชั้นสูงสุดด้วยการนั่งกรรมฐานหลับตาเฉยๆเนี่ยแล้วนิพพานได้นิพพานอะไรครับนิพพานกิเลสตัณหาขยะของจิตหยาบดับการเกิดดับได้หมดสิ้นคือโลภะโทสะโมหะเนี่ยดับได้หมดสิ้นนั่งเฉยๆเนี่ยนะซึ่งการแก้ปัญหาจิตที่มันเสียสมดุลต้องแก้ปัญหาด้วยวิธี modify ครับพี่น้องครับเราบอกมาตอนกลางรายการแล้วนะต้อง modify ไม่ใช่นั่งหลับตาสบายๆแล้วบอกว่านะจิตกูหายโลภแล้วสันดานจิตของกูหายการเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหมันหายแล้วถามเพื่อนๆที่อยู่ข้างสิที่เขาเป็นคนขี้โมโหเนี่ยเขารู้จักจิตจักรวาลไหมเขาบอกเขารู้จักแล้วเขาต้องการจะกลับบ้านหลุดพ้นไหมเขาบอกเขาต้องการมันถ้าจะหลุดพ้นกลับบ้านได้ต้องนิพพานความโกรธโทสะจริตที่รุนแรงให้ได้ซะก่อนเขาก็พยายามตั้งใจจะดับโทสะให้ได้ถามเขาว่าขณะที่เขาพยายามนะเวลาใครยั่วโมโหแล้วไม่โกรธเนี่ยเขาพยายามอยู่นะแต่บางทียังน็อตหลุดสติแตกอยู่เลยใช่ไหมก็เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีสกิลไม่มีทักษะมันไม่สามารถดัดจริตของตัวเองที่มันสั่นสะเทือนแบบผิดเพี้ยนได้วิธีการโมดิฟายก็คือสั่นสะเทือนใหม่ในเหตุการณ์สถานการณ์แบบเดิมๆแต่สั่นสะเทือนมันให้ถูกต้องค่อยๆ ยกระดับนี่คือวิธีโมดิฟายก็ค่อยฝึกค่อยๆฝนไม่ใช่นั่งเอาไม้ทับหญ้าเอาไม้ทับจิตทับความโลภความโกรธความหลงความงมงายเอาไว้เอาไม้ทับเอาไว้แล้วนั่งเฉยๆแล้วบอกกูสงบแล้วกูพ้นทุกข์แล้วกูดับอัตตาตัวทุกข์แล้วเหลือแต่อนัตตาแล้วสตพประหลาดเชื่อเราไม่มีทางบรรลุหรอกแบบนั้นนะที่ต้องเกิดต้องมีภพชาติก็เพราะว่าต้องการมาเกิดใหม่จิตวิญญาณต้องการให้มีจิตหยาบใหม่มาทำหน้าที่แทนตัวเองเท่านั้นแหละแล้วก็ต้องการให้เอากฎแห่งกรรมมาเป็นกำเนิดก็เพื่อต้องการให้จิตหยาบเนี่ยซึ่งเป็นภพชาติใหม่ได้เรียนรู้ว่าอย่าทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ทำผิดเนี่ยมันจะต้องตกนรกจะต้องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่นะทำให้จิตวิญญาณตัวเองเดือดร้อนไม่อาจหลุดพ้นได้ง่ายๆต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละมันจิตหยาบต้องจำไว้อย่าหาทำกฎแห่งกรรมมันต้องการสอนตรงนั้นโอเคไหมแล้วจิตวิญญาณก็จะได้ไม่เดือดร้อนพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับเดิมพระบิดาทรงกำหนดเอาไว้ใช่หรือไม่ให้มันเป็นแบบนั้นทีนี้แน่นอนสไลด์แผ่นต่อมาก็ต้องมาบอกท่านอีกแล้วว่าพระบิดาให้จิตวิญญาณต้องตายก็เพื่อจะมีภพชาติใหม่
พราะจิตวิญญาณของท่านต้องการโอกาสในการบำบัดรักษาการเสียสมดุลทางจิตวิญญาณของตัวเองเพราะจิตหยาบเหลวไหลมากต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลนรกพอหายแล้วก็ขอโอกาสจากพระบิดากลับมาเพื่อแก้ไขและมีจิตหยาบกลุ่มใหม่ในการที่จะทำหน้าที่เป็นคนสองมิติให้ประสบความสำเร็จอีกครั้งอีกวาระนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงกำหนดใหม่ท่านที่ถามเรามาเนี่ยที่เป็นพี่น้องมุสลิมนะฮะคงได้คำตอบแล้วนะครับพระศาสดาสอนไม่ผิดและท่านอย่าสับสนจริงๆแล้วเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์และทำตัวเองสับสนนี่แหละจิตวิญญาณเลยเดือดร้อนต้องมีภพชาติอดีตเพราะต้องตายแล้วเกิดใหม่และต้องมีอนาคตชาติด้วยเลยซับซ้อนเลยยุ่งกันเข้าไปใหญ่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพลังจิตมหัศจรรย์หรือมหัศจรรย์แห่งจิตยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่กล่าวไม่ได้เพราะตะกี้เราพูดถึงเรื่องพิทูเทอรี่จะส่งข้อมูลหรือเคลื่อนความรู้เคลื่อนความคิดเคลื่อนความรักเคลื่อนความโกรธอะไรต่างส่งไปสู่พิทูเทอรี่แล้วก็จะส่งต่อไปสู่สมองสองซีกคือซ้ายขวาเพราะเรามาเรียนรู้เรื่องพลังแห่งจิตปัญญาแอบเติมตรงนี้ไว้อีกนิดหนึ่งก็แล้วกันสมองสองซีกคือสมองซีกขวากับสมองซีกซ้ายถ้าเราคิดด้วยการใช้สมองซีกซ้ายถ้าท่านคิดนะโดยจิตของท่านเนี่ยเป็นผู้สั่นสะเทือนให้เกิดการคิดของสมองนะถ้าท่านสั่นสะเทือนจิตของท่านด้วยกิเลสตัณหาราคะจริตหรืออารมณ์ขยะรายวันถ้าท่านสั่นสะเทือนมันด้วยตัวแดงๆสองบรรทัดเนี่ยมันจะทำให้จิตของท่านเนี่ยไปโปรแกรมให้สมองซีกซ้ายตื่นตัวขึ้นมาเพื่อทำงานเป็นเครื่องมือของจิตในการคิดโดยพิทูเทอรี่จะเป็นผู้จัดสรรให้ตอมพิทูเทอรี่ก็คือจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละจะเป็นผู้จัดสรรให้มาใช้สมองซีกซ้ายถ้าท่านคิดด้วยกิเลสตัณหาราคะจริตอารมณ์ขยะรายวันเพราะมันเป็นคลื่นความถี่ต่ำแล้วมันสามารถที่จะตื่นเพื่อจะสั่นสะเทือนในการทำงานเพื่อให้ปัญญาให้ความฉลาดในการคิดด้วยสมองซีกซ้ายเนี่ยเป็นแค่คลื่นความถี่ต่ำๆก็เหมือนกับคนนอนหลับอยู่อะนะถ้าท่านสะกิดนิดเดียวมันก็สามารถลุกตื่นขึ้นมาได้แสดงว่าไม่ใช่นอนขี้เซาใช่ไหมสมองซีกซ้ายพระบิดาทรงกำหนดให้เป็นเหมือนคนที่ไม่ขี้เซาแค่นึกแค่มีอารมณ์มีความรู้สึกมีกิเลสมีตัณหาเกิดขึ้นมาปั๊บสมองซีกซ้ายจะสั่นสะเทือนพร้อมจะให้ทำงานทันทีนึกภาพออกไหมเมื่อกิเลสตัณหาราคะจริตอารมณ์ขยะรายวันสิ่งที่เป็นคลื่นจิตหยาบๆสั่นสะเทือนสมองซีกซ้ายประโยชน์ที่จะได้จากสมองซีกซ้ายก็คือการคิดวิเคราะห์หรือการแยกแยะสมองซีกซ้ายมันถนัดมันชำนาญมากคิดวิเคราะห์แยกแยะโดยการใช้หลักการและเหตุผลคิดวิเคราะห์แยกแยะโดยใช้หลักการและเหตุผลกับการใช้กิเลสตัณหาราคะจริตอารมณ์ขยะรายวันทั้ง4บรรทัดเนี้ยมันจะเป็นตัวกำหนดของจิตของท่านเองในการที่จะไปสั่นสะเทือนสมองซีกซ้ายเพื่อให้เกิดสติปัญญาหรือสติปัญญาสติปัญญาแปลว่าคิดบ้าๆบอๆคิดแบบไร้สาระคิดอย่างไม่เป็นระบบไม่เป็นกระบวนการแต่ถ้าสติปัญญาก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเป็นราวคิดในสิ่งที่เป็นวิชาการไม่ใช่วิชาเกินก็จะใช้สมองซีกซ้ายเมื่อคิดแบบนี้แล้วเนี่ยสมองซีกซ้ายยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกเพราะมันใช้หลักการและเหตุผลในการคิดถูกต้องไหมสมองซีกซ้ายมันชำนาญท่านจะสามารถใช้สมองซีกซ้ายคิดตัดสินความตัดสินความว่าความไหนถูกความไหนผิดโอเคตัดสินความว่าคำตอบมันควรจะเป็นอะไรจะควรเป็นยังไงและคิดตัดสินใจหรือตัดสินคนคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ถูกกว่าคนนี้คนนี้ผิดมากกว่าคนนี้ใช้สมองซีกซ้ายล้วนๆเขาเรียกว่าคิดอย่างมีลอจิกคิดอย่างเป็นตรรกะเนาะสมองซีกซ้ายซึ่งเป็นกลไกอัตโนมัติมนุษย์เราหลายคนไม่รู้ว่าสมองสองซีกเนี่ยนะมันทำงานอย่างไรก็เลยใช้เป็นแต่สมองซีกซ้ายส่วนการใช้สมองซีกขวาใช้ได้ by fluke ใช้ได้ตอนอัตโนมัติเท่านั้นแต่เวลาจะใช้จริงๆไม่ได้เพราะสมองซีกขวาเนี่ยมีพลังอำนาจทางปัญญาสูงกว่าสมองซีกซ้าย
แต่มันสำคัญเท่ากันแต่นะมันใช้ประโยชน์ได้ลึกซึ้งมากกว่าถ้าเป็นสมองซีขวาโอเคทีนี้เรามาดูว่าสมองซีขวาอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการใช้งานของสมองซีขวานี่คือวิธีการในการกดปุ่มวิธีการกดปุ่มใช้สมองซีขวานะจิตของท่านต้องอิ่มเอิบเบิกบานหรือจิตสงบก็ได้อิ่มเอิบเบิกบานจิตไม่หงุดหงิดจิตไม่วุ่นวายกับกิเลสตัณหาจิตท่านสงบ นิ่ง จิตท่านว่างหรือจิตท่านอิ่มเอิบเบิกบานนะมันจะทำให้สมองซีขวาเริ่มต้นที่จะตื่นตัวมาให้ท่านใช้งานมันได้หรือใช้สมองซีขวาตอนที่จิตสงบและมีอารมณ์ดีนะจิตสงบและมีอารมณ์ดีถ้าท่านใช้จิตที่อิ่มเอิบเบิกบานจิตที่สงบอารมณ์ดีการคิดของท่านเวลาใช้สมองซีขวามันจะใช้เพื่อการคิดสร้างสรรค์ได้ดีกว่าสมองซีซ้ายเพราะสมองซีซ้ายเนี่ยมันจะคิดอะไรเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมมีกรอบมีแนวการคิดมีอะไรส่วนการคิดสร้างสรรค์นั้นน่ะมันเป็นการคิดที่เหมือนกับไม่มีหลักการเหมือนกับไม่มีหลักคิดอ่ะคิดลอยๆคิดจากสิ่งที่มันไม่เคยมีใครคิดอะไรแบบนี้ไม่ได้คิดสร้างสรรค์นะครับนะอย่างต่อมาก็คือการใช้จินตนาการในการคิดเพื่อเรียนรู้ที่เราบอกท่านเนี่ยเวลาเรากล่าวอะไรแล้วเนี่ยถ้าท่านเข้าใจด้วยสมองซีกซ้ายด้วยปัญญาแล้วให้ท่านใช้สมองซีกขวาคิดซ้ำในเรื่องนั้นโดยมองมันให้เห็นเป็นภาพนี่แสดงว่าท่านกำลังกลับไปใช้สมองซีกขวาเพื่อให้เข้าถึงเพื่อให้จนถึงที่สุดในการคิดรู้เพื่อเรียนรู้ใช้จินตนาการแล้วยังใช้ในการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยสมองซีกขวาใช้เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลได้ใช้เพื่อจินตนาการได้ใช้เพื่อการคิดสร้างสรรค์ได้นี่สำคัญมากถ้าท่านใช้เก่งใช้ชำนาญและใช้เป็น intuition ก็คือการหยั่งรู้ท่านจะสามารถใช้จิตทำงานร่วมกับสมองซีกขวาเพื่อการหยั่งรู้โดยวิธีที่ไม่ต้องคิดรู้ไม่ต้องสร้างกระบวนการในการคิดเหมือนสมองซีกซ้ายเพื่อจะหาคำตอบได้ต้องโอ้โหต้องพิสูจน์ต้องอะไรต่ออะไรถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นการวิเคราะห์แต่ถ้าเป็นการหยั่งรู้เนี่ยเป็นการสื่อภาษาด้วยจิตเป็นการหยั่งรู้ด้วยจิตด้วยสภาวะจิตการหยั่งรู้วาระจิตของคนอื่นท่านไม่จำเป็นต้องไปแหกอกเขาดูจิตของเขาข้างในว่าเขากำลังสั่นสะเทือนเป็นแบบไหนการหยั่งรู้วาระจิตของคนอื่นว่าตอนนี้เขากำลังคิดนึกรู้สึกอะไรดีหรือชั่วบวกหรือลบกับเราท่านสามารถอย่างรู้ตรงนั้นได้ท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปล้วงละลาบละล้วงนะไปเผือกหรือไปเสือกอะไรแค่จิตของท่านสงบนิ่งท่านแค่คิดต้องการจะรู้ว่าขณะนี้เขากำลังนึกกำลังรู้สึกอะไรต่อเราดีหรือชั่วดีหรือร้ายอะไรแบบนี้ท่านก็ได้คำตอบแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างรู้ภาษาฝรั่งใช้คำว่า intuition ถ้าฝึกไปบ่อยๆเป็นคนจิตใสใจสวยเป็นคนบริสุทธิ์หมุนธรรมจักรได้แคล่วคล่องใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตสิ่งที่เป็นกฤษฎาภินิหารหรืออภินิหารหรือที่เรียกว่าปาฏิหาริย์เนี่ยแบบที่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองได้กับเอกชนหรือกับคฤหัสถ์ไม่จำเป็นต้องบวชนานไม่จำเป็นต้องไปนั่งกรรมฐานเพื่อจะให้สำเร็จฌานสำเร็จญาณนะแล้วมีอภินิหาร6มีจิตที่เป็นอภินิหาร6ประการไม่จำเป็นต้องมีตรงนั้นเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ก็เข้าถึงได้ถ้าจิตใสใจบริสุทธิ์และเป็นคนที่มีคุณธรรมหมุนธรรมจักรได้ตลอดเวลาพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เราจะบอกให้ท่านฟังว่าถ้าท่านจะใช้สมองซีขวาท่านจะต้องมีคุณสมบัติทางจิตอย่างไรถ้าท่านจะใช้สมองซีซ้ายคุณสมบัติทางจิตและวิธีการในการคิดของท่านหลักคิดมันเป็นอย่างไรนะใช้สติปัญญาคือสมองซีซ้ายใช้ปัญญาญาณคือใช้สมองซีขวาโอเคไหมเรื่องลำดับถัดมาเมื่อรู้ว่าสมองซีขวาซีซ้ายมันทำงานอะไรยังไงแล้วเราจะมาดูอีกเรื่องนึงจบหลักสูตรในคืนวันนี้เขาเรียกว่าพลังจิตมหัศจรรย์มหัศจรรย์แห่งจิตท่านจะมีความเฉลียวฉลาดในการใช้จิตตปัญญาในการใช้พลังแห่งการคิดได้พลังแห่งการคิดเราจะต้องมาเรียนรู้ว่าการคิดนี่คืออะไรนิยามของคำว่าการคิดนี่คืออะไรถ้าท่านบอกใครต่อใครว่ากูคิดแล้วท่านต้องรู้ด้วยนะว่าคิดแล้วอ่ะท่านคิดยังไงจึงเรียกว่าคิดไม่ใช่ซีซัวพูดนะการคิดคืออะไรพี่น้องครับการคิดคือกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างจิตกับสมองเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนิยามสั้นๆมีแค่นี้การคิดคืออะไรคือกระบวนการในการทำงานร่วมกันระหว่างจิตกับสมอง
จิตตัวเดียวทำงานไม่ได้สมองตัวเดียวไม่มีจิตทำงานร่วมสมองก็ทำงานให้ปัญญาให้ความฉลาดท่านไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะจิตเป็นตัวสร้างแรงสั่นสะเทือนทางระบบประสาทของสมองเนี่ยให้มันมีการสั่นสะเทือนเรียกว่า vibration เมื่อมันมีการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงมากเท่าไหร่ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสมองของท่านก็จะมีค่าความเข้มข้นสูงมากขึ้นเท่านั้นก็แสดงว่ามีความเฉลียวฉลาดสูง intelligence ก็แปลว่าความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของสมองมันก็จะมีความฉลาดสูงทีนี้จิตจะทำให้สมองเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงได้ก็ต่อเมื่อจิตของท่านต้องสั่นสะเทือนตัวเองได้ด้วยคลื่นความถี่สูงและแน่นอนคลื่นความถี่สูงของจิตของท่านมันสามารถสั่นสะเทือนได้คือเป็นความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยนี่แหละย่านคลื่นความถี่สูงที่สามารถถ้าใช้โปรแกรมให้สมองมันคิดแล้วเนี่ยท่านจะฉลาดสุดๆแต่ถ้าเป็นคิดด้วยความโลภคิดด้วยความโกรธคิดด้วยความหงุดหงิดงมงายคิดด้วยจิตที่ไม่ว่างความเข้มของสนามแม่เหล็กของสมองไม่ว่าซีกซ้ายหรือซีกขวาไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าคิดด้วยจิตที่ไม่ว่างด้วยจิตอยากมันจะไปโปรแกรมให้สมองซีกซ้ายสั่นสะเทือนมันก็จะเกิดเป็นคลื่นความถี่คือความเฉลียวฉลาดทางปัญญาแบบต่ำๆท่านจะคิดอะไรแบบโง่ๆคิดอะไรแบบไม่รอบคอบคิดอะไรไม่ฉลาดแบบว่าไม่เป็นอัจฉริยะแต่เป็นอัจฉริยะแบบนั้นน่ะนะตอนนี้ท่านรู้เลยนะว่าถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดคิดอ่ะนะท่านต้องรู้ว่าท่านจิตของท่านต้องทำงานร่วมกับสมองและท่านต้องทำให้จิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นคลื่นพลังงานของจิตสูงมากคือมีฌานสูงๆอ่ะพวกที่เขานั่งกรรมฐานน่ะนะส่วนมากเขานั่งเพื่อให้ฌานหรือจิตเกิดพลังสูงแต่ดันไม่เอามาใช้เพื่อสร้างญาณให้สูงขึ้นญาณก็คือความฉลาดทางปัญญาของสมองทั้งสองซีกก็เรียกญาณแต่ไม่เอาไปพัฒนาญาณเอาไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในสยเวทไปใช้ทางมนต์ดำไปใช้ทางอำนาจประหลาดที่ไม่ได้ผ่านจิตสำนึกแต่ไปใช้ทางด้านจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นการใช้ชีวิตผิดมนุษย์เป็นการใช้ชีวิตผิดรูปแบบที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้โอเคนะเราให้ทีละเรื่องเรื่องต่อมาที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราเอาไว้ในหลักสูตรเดียวกันในเรื่องเดียวกันคือพลังแห่งสมองซีกซ้ายนะถ้าเราต้องการจะให้เกิดพลังแห่งสมองซีกซ้ายเราต้องรู้ว่าวิธีคิดด้วยสมองซีกซ้ายคิดอย่างไรจำไว้นะเราจะไม่อธิบายยาวเพราะเดี๋ยวล่วงเลยเวลาไปเยอะลูกๆพระบิดาขี้ง่วงอ่ะพอง่วงมากสมองมันก็จะไม่ค่อยทำงานน่ะนะเอาละมันเป็นประโยชน์วิธีคิดด้วยสมองซีกซ้ายประการที่1คิดได้เองโดยอัตโนมัติสมองซีกซ้ายของมนุษย์เนี่ยมนุษย์สามารถคิดได้เองโดยอัตโนมัติเพราะ1คิดไปตามที่นึกครับธรรมชาติของมนุษย์เป็นลูกอีช่างนึกอยู่แล้วนึกออกนึกเอานึกเองนี่คือคุณสมบัติของจิตของมนุษย์เพียงแค่นึกมันก็สามารถโปรแกรมให้สมองซีกซ้ายสั่นสะเทือนตามโดยอัตโนมัติและเพื่อจะคิดแต่ทีนี้ถ้าไม่มีหลักในการคิดผลึกหรือผลของการคิดก็อาจจะมาแล้วบูดๆเบี้ยวๆนะไม่ค่อยสุดยอดไม่ค่อยเป็นที่สุดไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยเนียบอะไรก็ว่าไปคิดได้เองโดยอัตโนมัติในการคิดด้วยสมองซีกซ้ายคือนึกตามกิเลสตัณหาเป็นการโปรแกรมให้นึกเช่นมีความรู้สึกอยากได้อยากเอาก็จะนึกไปตามอยากได้อยากเอานั้นก็เรียกว่านึกไปตามกิเลสตัณหาแปลว่าอะไรถ้ากูจะเอากูจะทำไงดีที่กูจะได้เอาหรือกูจะเอาได้นั่นคือการนึกไปตามกิเลสตัณหาแล้วก็ว่าไปบางทีออกลิงออกข้างออกทะเลลงนรกขึ้นสวรรค์ก็ว่าไปตามนั้นนี่นึกเองโดยอัตโนมัติอย่างที่สามคือนึกไปตามอารมณ์ตอนอารมณ์ดีโอ้ยดีใจหายนะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่พอตอนอารมณ์ร้ายๆพอถูกยั่วขึ้นมาปั๊บนะอะไรก็ไม่ได้นิดหน่อยก็ไม่ได้จะมีปัญหาขึ้นมาละเนี่ยแล้วก็จะใช้สมองซีกซ้ายเนี่ยในการคิดลบพูดลบทำลบไปตามเรื่องตามราวประการที่4นึกตามนิสัยนึกตามนิสัยของตัวเองถ้าเป็นด้านบวกก็นิสัยดีนึกดีเห็นคนขอทานนึกสงสารนะมีนิสัยคือขี้สงสารแล้วก็อยากจะช่วยแต่ถ้าเห็นคนขอทานและจิตมีสันดานรังเกียจคนขอทานนะไม่ชอบเลยรังเกียจคนขอทานพอเห็นคนขอทานปั๊บก็นึกลบและคิดลบไปตามสันดานทั้งหมดนี้คือคิดได้เองโดยอัตโนมัติเห็นไหมไม่ต้องฝึกเลยครับถ้าจะทำตัวตามอัตโนมัติเนี่ยแล้วถามว่ามันดีไหมเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรบ้างมันมีโอกาสที่จะเสียหายมากกว่าได้ประโยชน์นะ
คิดตามที่นึกตามกิเลสตัณหานึกตามอารมณ์นึกตามนิสัยสันดานเอาแน่นอนอะไรไม่ได้มันเหมือนกับคนบ้าๆบอๆครับคุ้มดีคุ้มร้ายอะไรทำนองนั้นครับวิธีคิดด้วยสมองซีกซ้ายประการที่2พี่น้องครับคิดอย่างมีหลักการถ้าเราจะใช้สมองซีกซ้ายเราต้องคิดอย่างมีหลักการอย่าปล่อยให้นึกคิดไปตามอารมณ์รู้สึกแบบข้อ1ซึ่งมันเป็นอัตโนมัติใช้ได้โดยอัตโนมัติแต่เราก็ต้องมีหลักการในการคิดเช่นคิดตอนที่จิตท่านสงบและว่างไปจากทุกสิ่งคิดตอนจิตว่างๆจิตโล่งๆโปร่งๆนะไม่มีอารมณ์ไม่เสียอารมณ์และไม่มีความคิดอะไรวุ่นวายตีลังกาอยู่ในสมองอย่างที่2ต้องวางจิตของท่านให้อยู่ในมหาสติมหาสติคือรู้สติมีสติและใช้สติในการคิดนั่นคือการวางจิตอยู่ในมหาสติแปลว่านี่กำลังใช้หลักการในการคิดแบบอริยะคิดด้วยจิตที่เป็นอริยะคือวางจิตอยู่ในมหาสติรู้สติมีสติและใช้สติเป็นความรอบคอบที่เรียกว่าธรรมชาติสมาธินี่มีหลักการนะจิตสงบว่างและมีธรรมชาติสมาธิอย่างที่3แค่นั้นยังไม่พอท่านต้องมีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นถ้าท่านมีปณิธานแห่งนิพพานแปลว่าท่านจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงผันแปรเรรวนแล้วสร้างความปั่นป่วนให้กับชีวิตของตัวเองเวลาจะนึกจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ตามท่านจะแสดงปณิธานแห่งนิพพานมาโดยตลอดคือรักให้ได้ถึงแม้มันไม่น่ารักให้อภัยให้เป็นถึงแม้มันทำตัวไม่น่าให้อภัยไม่ก้าวล่วงเขากลับคืนถึงแม้เขาล่วงเกินหรือก้าวล่วงเราก่อนเพราะเรามีปณิธานว่าจะนิพพานเพื่อการหลุดพ้นเราจึงจะไม่เสียปณิธานโอเคไหมเห็นไหมถ้าท่านวางจิตอยู่ในมหาสติและมีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นและสำคัญที่สุดอย่างที่4คือจิตของท่านตั้งมั่นอยู่ในสมาธิคืออยู่ในธรรมชาติสมาธิโอกาสที่ท่านจะทำผิดคิดชั่วจะหมุนกรรมจักรแล้วใช้สมองซีกซ้ายคิดในทางที่ผิดคิดผิดประพฤติผิดพูดผิดมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าท่านใช้สมองซีกซ้ายที่เป็นระบบอัตโนมัติแค่มีอารมณ์มีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นทั้งบวกลบๆมันก็ใช้สมองซีกซ้ายได้แล้วท่านป้องกันได้ด้วยการคิดอย่างมีหลักการเพราะสมองซีกซ้ายต้องใช้ในการคิดวิเคราะห์เพื่อเรียนรู้อะไรต่อมีอะไรเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้องใช้สมองซีกซ้ายพี่น้องครับวิธีคิดด้วยสมองซีกซ้ายประการที่3คิดอย่างเป็นกระบวนการตะกี้คิดอย่างเป็นหลักการนี่ให้ท่านคิดอย่างเป็นกระบวนการคือ1ต้องนึกก่อนคิดท่านต้องนึกก่อนว่าที่ท่านต้องการจะคิดอยู่ในขณะนั้นเนี่ยท่านต้องการคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรคือหาคำตอบที่จะรู้ว่าเรื่องนั้นมันเรื่องอะไรและมันเป็นอะไรท่านต้องนึกตั้งคำถามตัวเองก่อนไม่ใช่ถามคนอื่นต้องตั้งคำถามการคิดก็คือการตั้งคำถามตัวเองโดยจิตเป็นผู้ตั้งคำถามแล้วให้สมองของท่านเป็นผู้สร้างกระบวนการในการคิดนี่คือนึกก่อนคิดไม่มีใครสามารถคิดได้ก่อนที่จะนึกต้องนึกก่อนคิดและกระบวนการขั้นตอนที่2คือคิดตามลำดับในสิ่งที่ท่านต้องการจะคิดอย่าคิดข้ามขั้นตอนท่านต้องรู้ก่อนว่าท่านอยากจะนึกเพื่อคิดเพื่อรู้เรื่องอะไรเรียงลำดับสิ่งที่ท่านต้องการจะรู้แล้วนึกทีละเรื่องเพื่อคิดทีละเรื่องจัดตามลำดับนะนึกแล้วคิดตามลำดับสิ่งที่ต้องคิดอย่างที่3กระบวนการในการคิดด้วยสมองซีกซ้ายคือคิดทีละเรื่องคิดทีละประเด็นอย่าคิดพร้อมกันมากกว่า1เรื่องหรือพร้อมกันมากกว่า1ประเด็นเพราะมันจะทำให้ท่านปสดประสาทรับประทานเพราะสมองของท่านและจิตของท่านพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้ท่านได้ใช้มันเนี่ยคิดทีละเรื่องให้จิตของท่านเนี่ยมีอารมณ์มีความรู้สึกได้ทีละเรื่องมีความคิดในสมองที่ต้องคิดทีละเรื่องเท่านั้นถ้าไปยัดความคิดใส่สมองหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันท่านจะเกิดการเครียดทางประสาทและถ้าท่านเนี่ยมีหลายอารมณ์เหลือเกินที่เกิดขึ้นในจิตของท่านในขณะที่สั่นสะเทือนนั้นท่านจะรู้สึกคลื่นไส้คล้ายกับจะอาเจียนเขาเรียกว่าประสาทเครียดมันก็รวมกันกับเครียดทางสมองรวมกันกับเครียดทางจิตก็เลยยิ่งซุปเปอร์ปสดแล้วไม่มีวันที่จะคิดอะไรออกบอกอะไรได้นะครับ
ประการที่4ให้ท่านเนี่ยจำไว้ด้วยว่าให้คิดตามความจริงที่ท่านรู้เห็นนั้นได้ยินมาว่าอย่างไรก็ให้คิดไปตามนั้นเห็นภาพเห็นเหตุการณ์เห็นเรื่องราวว่ามันเป็นอย่างไรก็ให้คิดพิจารณาไปตามที่เห็นนั้นวงเล็บห้ามปรุงแต่งห้ามต่อเติมเสริมแต่งจากสิ่งที่ได้ยินจากสิ่งที่เห็นมนุษย์มันชอบเติมบางทีมันก็ชอบตัดบางทีมันก็ชอบเติมก็แปลว่าชอบต่อใช่ไหมนิสัยมนุษย์น่ะเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดไปตามจริงตามที่ท่านเห็นเห็นอย่างไรก็คิดไปตามนั้นได้ยินมาอย่างไรก็คิดไปตามที่ได้ยินนั้นที่ไม่ได้ยินที่ไม่ได้เห็นก็อย่าไปคิดอย่าไปเอามันมาคิดเพราะเดี๋ยวมันจะบิดเบือนเดี๋ยวมันจะเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงพี่น้องครับคิดด้วยหลักการและเหตุผลไม่ใช่คิดลอยๆต้องคิดบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลด้วยใช้สมองซีกซ้ายนะอย่างที่6คือคิดให้รอบครอบรอบครอบก็คือคิดให้รอบครอบคลุมทั้งหมดทุกประเด็นทุกเรื่องและคิดให้รอบด้านด้วยด้านเราเห็นมุมนี้แล้วด้านเขาล่ะเขาอยู่มุมนั้นเขามองเห็นเหมือนที่เราเห็นไหมเขามองเห็นเราเห็นยังไงเรื่องเดียวกันด้านนั้นด้านนี้อย่างที่ว่ารอบด้านรอบครอบก็คือครอบคลุมถ้าท่านเป็นคนฉลาดเป็นผู้ที่มีอริยะทางปัญญาท่านต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย6ข้อนี้แล้วนะอย่างที่7คิดอย่างเป็นกระบวนการอย่างที่จะคือตรวจสอบผลการคิดนั้นเมื่อได้ผลลัพธ์ของการคิดมาเรียบร้อยแล้วอย่าดีใจอย่าได้เฮได้ฮาเอาความคิดนั้นมาใช้แล้วยึดติดเชื่อมั่นในความคิดในผลผลิตของการคิดนั้นทันทีนะท่านต้องตรวจสอบผลการคิดของท่านก่อนเขาเรียกว่า review repeat ทบทวนว่าเฮ้ยมันมีโอกาสผิดมันมีโอกาสพลาดตรงไหนไหมก่อนจะเชื่อหรือก่อนจะเอาไปใช้ถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าท่านไม่มั่นใจไม่มั่นใจในผลลัพธ์ที่ท่านคิดมานั้นท่านต้องพร้อมที่จะทบทวนใหม่ก็แปลว่าต้องเริ่มต้นที่จะคิดใหม่ไม่ต้องกลัวเสียเวลาท่านจะใช้สมองซีกซ้ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมันจะไม่มีการผิดถูกดีชั่วมั่วๆกันไปเพราะท่านมีการตรวจสอบแล้วมีการแก้ไขทบทวนใหม่นี่คือการคิดอย่างเป็นกระบวนการในประการที่3นะวิธีคิดด้วยสมองซีกซ้ายในประการต่อมาคือประการที่4คิดด้วยวิธีการที่สอดคล้องท่านต้องคิดด้วยวิธีการที่สอดคล้องก็คือ 1. คิดตามเพื่อเรียนรู้ฟังแล้วคิดตามเพื่อเรียนรู้คิดตามเพื่อเรียนรู้อย่างที่2คิดต่อเนื่องเพื่อรู้จริงคิดตามเพื่อเรียนรู้และคิดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้ความจริงทั้งหมดเพื่อให้รู้ความจริงทั้งหมดก็คิดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้ความจริงทั้งหมดและอย่างที่3คือคิดตามตลอดคิดตามให้ตลอดจนสุดของการรับฟังนั้นหรือจนสุดที่จะคิดในเรื่องนั้นแล้วเพื่อให้ท่านรู้แจ้งในเรื่องนั้นสิ่งนั้นเรียนรู้รู้จริงรู้แจ้ง3สเต็ปอย่างที่4คิดด้วยวิธีการที่สอดคล้องก็คือท่านต้องรู้จักคิดติติงเพื่อต่อยอดความรู้ให้กับตัวเองเช่นเมื่อตัวเองคิดได้แล้วเนี่ยตัวเองรู้จักหาช่องทางหาวิธีติติงผลการคิดหรือวิธีการคิดของตัวเองบ้างว่าไอ้ที่กูคิดเนี่ยถ้าผลลัพธ์มันออกมาอย่างเงี้ยถ้าเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันจะเกิดผลถ้ามันเสียล่ะมันจะเสียแบบไหนเสียหายแบบไหนและถ้าเราไม่ให้มันเสียหายเวลาไปใช้เราจะต้องแก้ไขอย่างไรต้องป้องกันอย่างไรอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดติติงหาข้อบกพร่องหาข้อแก้ไขเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนเขาเรียก safety first ปลอดภัยเอาไว้ก่อนพอมันมีปัญหาขึ้นมาปั๊บก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันทีเพราะคิดเอาไว้ก่อนแล้วท่านต้องรู้จักฉลาดที่จะติติงความคิดของตัวเองฉลาดที่จะติติงความคิดเห็นหรือความรู้ของคนอื่นแต่ไม่ใช่ไปติเขานะคิดแย้งว่าเอ้ยถ้าไม่ใช่อย่างที่เขาคิดแล้วมันจะเป็นแบบอื่นได้ไหมที่มันจะได้ผลดีกว่านี้แบบไหนนะที่มันจะเสี่ยงน้อยกว่านี้ถ้าตามเขาเนี่ยมันเสี่ยงยังเสี่ยงอยู่นะถ้าติติงเขานะว่าตามเขายังเสี่ยงอยู่และถ้าตามเราล่ะไม่ให้เสี่ยงแบบเขาเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำอย่างไรบ้างนี่ก็คือวิธีการในข้อ4คิดด้วยวิธีการที่สอดคล้องท่านต้องการจะเป็นอัจฉริยะทางปัญญาไหมล่ะต้องการจะเป็นเลิศทางปัญญาไหมล่ะถ้าเป็นตามที่เราบอกเนี่ยเป็นแน่ๆและถ้าท่านชำนาญและท่านฉลาดสุดๆและฉลาดในเรื่องดีๆด้วยไม่ใช่ฉลาดในเรื่องชั่วๆเป็นคนฉลาดที่ไม่น่ากลัวเป็นคนฉลาดที่น่ารักเป็นคนฉลาดที่น่าคบเพราะไม่โง่ไม่งมงายและไม่อวดฉลาดแล้วก็ไม่แสดงความเป็นคนชั่ว
ดยการใช้ความฉลาดของตัวเองเอาเปรียบผู้อื่นนะโอเคทีนี้เรามาดูพลังแห่งสมองซีกซ้ายบททดสอบหรือบทเรียนท่านดูบนจอ1บวก1เท่ากับ1คูณ2เท่ากับ2นี่คือสมการที่1 1บวก1เท่ากับ1คูณ2มีค่าเท่ากับ2สมการที่1มาดูสมการที่2 2บวก2เท่ากับ2คูณ2มีค่าเท่ากับ4นี่คือสมการที่2เรากำลังชวนท่านใช้สมองซีกซ้ายให้พลังแก่ท่านเพื่อหาคำตอบจากโจทย์ที่ว่านี้สมการที่3 3บวก3เท่ากับ3คูณ2มีค่าเท่ากับ6นี่คือสมการที่3ถ้าท่านใช้สมองซีกซ้ายได้อย่างชำนาญจากคำตอบที่เป็นองค์ความรู้ใน3บรรทัด3ข้อนี้ถ้ามันเกิดมีคำถามมาว่าแล้ว4บวก4เท่ากับเท่าไหร่4บวก4เท่ากับเท่าไหร่ท่านก็จะสามารถเรียนรู้จากการสังเกต3บรรทัดต้น1 2 3โดยการใช้สมองซีกซ้ายเป็นแนวทางในการคิดก็จะเป็นกรอบในการคิดท่านก็จะตอบได้ทันทีว่าตอบได้ทันทีว่า4บวก4มันจะเท่ากับ4คูณ2และมีค่าเท่ากับ8เพราะท่านได้เรียนรู้ในสมองซีกซ้ายเรียนรู้วิธีคิดโดยมีกรอบของการคิดมีหลักของการคิดมีกฎเกณฑ์แห่งการคิด1 2 3 3บรรทัดให้ท่านได้เรียนรู้พอมาบรรทัดที่4ปั๊บท่านสามารถมองปั๊บอ่านออกเลยว่ามันต้องเท่ากับ4 2 4 4เท่ากับ4 2 3 3มันเท่ากับ3 2อ่ะ2 2ก็เท่ากับ2 2 1 1เท่ากับ1 2เพราะฉะนั้น4 4มันเท่ากับ4 2และถ้า4 2นะจากข้างบน2 4 6มันเพิ่มทีละ2มันเนี่ยข้างหน้า1 2 3 4เพิ่มทีละ1พอข้างหลังเนี่ยมันเพิ่มทีละ2เพราะฉะนั้น4 2ถึงแม้จำสูตรคูณไม่ได้กูก็บอกได้เลยว่าเอา6ข้างบนเนี่ยมาบวกกับ2มันก็เป็น8นี่คือคำตอบนี่พี่น้องครับนี่คือโจทย์ที่เป็นตัวอย่างในการใช้พลังของสมองซีกซ้ายท่านสังเกตเอานะครับเอาอีกตัวอย่างนึงครับพลังแห่งสมองซีกซ้ายเมื่อใดที่ท่านเห็นฟ้าครึ้มท่านจะนึกรู้ได้ทันทีเลยว่าฝนกำลังจะตกเมื่อใดที่ท่านเห็นฟ้าครึ้มท่านจะรู้เลยว่าฝนกำลังจะตกนี่ถามว่าท่านรู้ได้ไงประสบการณ์ไงท่านเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตแล้วซึ่งมันเป็นบริบทหรือมันเป็นกรอบของการคิดบนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยสมองซีกซ้ายไม่ใช่การคิดสร้างสรรค์อะไรเป็นการรู้ความจริงว่าเห็นฟ้าครึ้มเนี่ยรู้ว่าฝนกำลังจะตกหรือเห็นเพื่อนคนหนึ่งทำหน้าตาบึ้งทำหน้าบึ้งบูดทำหน้าบึ้งหน้าบูดไม่ต้องรู้ที่มาที่ไปไม่ต้องรู้สาเหตุเราเห็นอาการของมันใช้ตามองเห็นเนี่ยท่านก็รู้แล้วว่าเยนี่กำลังอารมณ์ไม่ดีบอกได้เลยว่าไอ้หมอเนี่ยกำลังอารมณ์ไม่ดีหน้าตามันบึ้งบูดบึ้งตึงหน้าบูดมันตูดเป็ดนั่นน่ะรู้ว่าไอ้เนี่ยกำลังอารมณ์ไม่ดีโดยไม่ต้องถามเลยมึงเป็นไรเปล่ามึงป่วยเปล่ามึงมีปัญหากับใครหรือเปล่าไม่ต้องถามรู้เลยว่าไอ้เนี่ยอารมณ์ไม่ดีนี่คือพลังอำนาจของสมองซีกซ้ายประการที่3ตัวอย่างที่3เถียงข้างๆคูๆท่านมีลูกน้องท่านมีเพื่อนร่วมงานท่านมีผัวมีภรรยามีสามีนะพูดอะไรแล้วมันเถียงข้างๆคูๆหาสาระหาเหตุผลไม่ได้พยายามเถียงข้างๆคูๆไม่มีเหตุไม่มีผลเอาซะเลยท่านก็นึกรู้ได้ทันทีเลยไอ้ยายนี่อ่ะมันอยากเอาชนะมันต้องการที่จะเอาชนะมันเลยเถียงข้างๆคูๆเพราะคำว่าข้างๆคูๆแปลว่าไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นเมียท่านหรือเห็นว่ามันเป็นผัวมันเป็นสามีท่านมันเถียงข้างๆคูๆผัวอยากเอาชนะท่านหรือเมียอยากเอาชนะท่านบ้างเมื่อท่านรู้ว่าเขาอยากเอาชนะเนี่ยท่านจะเป็นจะตายไหมถ้าท่านทำให้เขามีความสุขด้วยการยอมให้เขาชนะเนี่ยท่านไม่ต้องมายึดติดว่าไหนถูกไหนผิดไหนแพ้ไหนชนะใครแพ้ใครชนะไม่ต้องยึดตรงนั้นได้ไหมถ้าเขาเถียงข้างๆครูก็ยอมตามเขาสิเขาจะได้มีความสุขจะได้ไม่ทะเลาะเบาแว้งกับท่านให้มีปัญหาไม่ต้องมีลิ้นกับฟันกัดกันแล้วลิ้นเจ็บนะถึงแม้เดี๋ยวลิ้นก็หายเองโอกาสที่ลิ้นกับฟันจะกระทบกันก็อย่าให้มันกระทบจะได้ไม่ต้องลิ้นเจ็บอ่ะแล้วลิ้นใครอ่ะก็ลิ้นมึงกับกูก็ลิ้นของมึงกับกูแหละเป็นลิ้นของฟันทั้งฟันกับลิ้นก็เป็นของกันและกันนั่นแหละถูกไหมหรืออีกตัวอย่างนึงเห็นเขาแสดงกิริยาอาการก้าวร้าวเห็นเขาแสดงอากัปกิริยาก้าวร้าวปกติเขาไม่แสดงอาการแบบนั้นพอเราเห็นปั๊บเราก็สามารถคิดรู้นึกแล้วคิดด้วยปัญญานะแต่สมองซีซ้ายมันไวเพราะมันมีประสบการณ์เข้ามาช่วยมันบอกว่า
อินี่ต้องการหาเรื่องมันกำลังต้องการหาเรื่องเรานะว่ามันแสดงกิริยาท่าทางแบบก้าวร้าวยียวนกวนบาทาเราเนี่ยแสดงว่ามันต้องการจะหาเรื่องเราก็จะชวนเราทะเลาะทั้งหมดเนี่ยเป็นพลังแห่งสมองซีกซ้ายทีนี้เรามาดูพลังแห่งสมองซีกขวาบ้างเรามีตัวอย่างพอท่านรู้แล้วว่าวิธีคิดด้วยสมองซีกขวาคิดอย่างไรเรามาดูว่าพลังอำนาจก็คือความสามารถของสมองซีกขวาของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นยังไงมันทำอะไรได้บ้างเรามาดูวิธีคิดก่อนนะตะกี้ยังไม่ได้บวกใช่ไหมยังไม่ได้บอกวิธีคิดของสมองซีกขวาวิธีคิดด้วยสมองซีกขวาคิดได้เองโดยอัตโนมัติไม่ได้จะต่างกันกับสมองซีกซ้ายพี่ๆน้องๆเนี่ยจะไม่สามารถใช้สมองซีกขวาคิดเองโดยอัตโนมัติได้พี่ๆน้องๆต้องกดปุ่มถึงจะใช้ได้เหมือนรถยนต์เนี่ยถ้าไม่ใส่เกียร์นะไม่เปลี่ยนเกียร์เพราะว่าเป็นเกียร์มือนะไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์มือถ้าไม่เปลี่ยนเกียร์ไม่อะไรในรถมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติก็คือสมองซีกซ้ายนะไม่ต้องใส่เกียร์แล้วซีซัวขับก็ขับได้แล้วใส่เกียร์เดียวเนี่ยซีซัวขับเลยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์แต่ถ้าเป็นสมองซีกขวาเนี่ยมันเหมือนรถยนต์ใช้เกียร์มือหรือเกียร์แมนนวลต้องใส่นะเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5เกียร์6เกียร์7เกียร์ถอยหลังก็สุดแท้แต่ถ้ารถเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ก็จะมีจำนวนเกียร์เยอะหน่อยถ้ามีรถที่เป็นแบบไปพลังสูงๆออกมีแรงม้าเยอะๆจัดๆรอบจัดๆเขาจะมีเกียร์สูงๆนะเกียร์5เกียร์6เกียร์7นะรถยนต์บางทีคันไม่ใหญ่แต่แรงเยอะก็มีถึง7เกียร์เลยว่างั้นนะอ่ะคิดโดยอัตโนมัติไม่ได้เพราะอะไร เพราะพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนั้นเพราะองค์ทรงออกแบบไว้อย่างนั้นเรื่องอะไรจะให้คุณใช้ฟรีหมดนะคุณต้องรู้จักใช้ประโยชน์มันบ้างพระบิดาต้องการให้คุณคิดไม่ใช่ง่ายหมดเลยทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดเวลาอยากจะดื่มน้ำก็รู้ว่าต้องใช้มือจับแก้วน้ำดื่มท่านก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยใช่ไหมท่านเคยชินกับการใช้มือข้างไหนหรือใช้มือข้างไหนถนัดท่านก็จะยื่นมือข้างนั้นไปจับแก้วน้ำและหยิบน้ำมาดื่มโดยที่ท่านต้องสั่งมือไหมไอ้มือขวามึงยื่นออกไปเพราะกูถนัดมึงแล้วมึงหยิบแก้วน้ำมาซดมาดื่มกูจะได้ดื่มน้ำท่านต้องสั่งไหมไม่ต้องสั่งอันนั้นมันเป็นอัตโนมัติแต่สมองซีกขวาไม่ใช่อะถ้าท่านไม่กดปุ่มใช้มันเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะพระบิดาปิดมิติเอาไว้ท่านพระองค์ทรงออกแบบเอาไว้อย่างนั้นนี่คืออนุตตรธรรมประการที่สองถ้าท่านจะใช้มันท่านต้องกดปุ่มนี่พระบิดาก็กำกับไว้ต้องกดปุ่มและเมื่อจะใช้มันต้องกดปุ่มท่านก็ต้องรู้วิธีที่จะกดปุ่มใช้งานมันสมองซีกขวาท่านต้องรู้วิธีกดปุ่มด้วยไม่งั้นใช้มันไม่ได้และอย่างที่ห้าให้จิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ใช้นะไม่ใช่เอาสมองซีกขวาไม่ใช่ให้จิตหยาบของท่านเป็นผู้ใช้มันท่านเห็นยังที่เราแอบลักไก่ติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านใช้สมองสองซีกให้เป็นเนี่ยเรากำลังแอบฝึกทักษะให้ท่านใช้สมองซีกขวาทำงานร่วมกันกับจิตวิญญาณของท่านด้วยร่วมกับจิตหยาบของท่านด้วยโดยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติหรือมหัศจรรย์ของไซโคโชของปริญญาเราพูดและให้ท่านฝึกคิดตามเราด้วยกระบวนการไซโคโชออกอากาศโดยที่เราไม่ต้องอยู่ในห้องเรียนเดียวกันก็ได้แต่อยู่ในห้องเรียนที่เป็นโลกเดียวกันได้ท่านเข้าใจท่านต้องใช้จิตวิญญาณของท่านเท่านั้นที่จะใช้สมองซีกขวาได้เราเนี่ยท่านแล้วไงคิดให้เห็นภาพคิดให้เป็นภาพแต่ก่อนจะเป็นภาพท่านต้องคิดด้วยสมองซีกซ้ายให้เข้าใจด้วยหลักการเหตุผลและรูปธรรมของมันที่เป็นอัตตาเป็นมายาก่อนพอเห็นภาพตรงนั้นแล้วท่านต้องสร้างจินตนาการขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาเพื่อให้เห็นจริงเห็นแจ้งไม่ใช่แค่รู้จริงรู้แจ้งอย่างเดียวจิตวิญญาณของท่านจะเป็นผู้ใช้แล้วท่านก็จะเกิดความเข้าใจและเข้าถึงในเรื่องนั้นสิ่งนั้นได้อย่างมากมาย วิธีคิดด้วยสมองซีกขวาวิธีที่2คือวิธีกดปุ่มใช้งานที่ท่านต้องรู้1ต้องคิดด้วยจิตว่าง1ต้องคิดด้วยจิตว่างนี่คือวิธีกดปุ่มใช้งาน2ต้องมีความสุขและสนุกกับการคิดนั้น3คิดเพื่อให้อย่างไร้เงื่อนไขคิดเพื่อให้อย่างไร้เงื่อนไขไม่ใช่คิดเพื่อเอาคิดเพื่อให้นี่คือการคิดด้วยสมองซีกขวาเห็นไหมคิดเพื่อให้นี่เท่ากับว่าท่านหมุนธรรมจักรด้วยใช่หรือไม่ใช่มันเป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องคาบเกี่ยวกันทั้งหมดถ้าท่านมีความรอบรู้ท่านจะรู้เลยว่าเรากำลังกล่าวถึงอะไรพระบิดากำลังสอนเรื่องอะไรอย่างที่3คิดเพื่อให้อย่างไร้เงื่อนไขกูให้มึงนะกูช่วยมึงนะกูคิดเพื่อจะช่วยมึงแต่วันหน้าถ้ามึงมีโอกาสกูเดือดร้อนมึงต้องช่วยกูด้วยนะนี่คือมีเงื่อนไข
การคิดของท่านมันจะไม่สามารถสั่นสะเทือนด้วยคลื่นจิตที่เป็นภาษาสากลด้วยคลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดได้เพราะมันยังมีเงื่อนไขถ่วงรั้งไว้เงื่อนไขถ่วงรั้งไว้ว่าถ้ากูจะช่วยมึงอ่ะมึงต้องช่วยกูตอบแทนในวันหน้านะถ้ากูรู้ว่าวันหน้ามึงจะไม่ช่วยกูตอบแทนในวันนี้กูจะไม่สั่นสะเทือนจิตใจด้วยความเมตตากรุณามุทิตาเพื่อจะช่วยเหลือมึง

แบบวิธีที่คิดแบบเดิมๆเพราะมันจะไม่สามารถใช้สมองซีขวาได้นะสมองซีขวาจะต้องคิดกว้างไกลไปในจักรวาลไร้ขอบเขตเพราะท่านใช้ความคิดแบบจิตจักรวาลมันต้องกว้างไกลเหมือนไร้ขอบเขตแต่ท่านยังคิดอยู่ในกรอบเคยคิดแบบไหนก็คิดแบบนั้นมองแบบไหนมองแบบนั้นพูดแบบไหนพูดแบบนั้นทำแบบไหนทำแบบนั้นฟังแบบไหนฟังไปแบบนั้นไม่มีอะไรก้าวหน้าไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นเพราะสมองซีขวาต้องการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆพี่น้องครับความรู้ใหม่สรรพสิ่งใหม่ๆเครื่องมือชิ้นใหม่ๆวิธีการใหม่ๆอะไรต่างๆเหล่านี้ครับต้องใช้สมองซีขวาคิดนอกกรอบประการที่5ไม่ตั้งเป้าหมายในการคิดเป้าหมายในการคิดที่ท่านจะตั้งกันส่วนมากก็คือกำหนดเวลาให้กับตัวเองว่าภายใน1ชั่วโมงกูจะต้องทำได้เท่าไหร่กูจะต้องคิดได้เท่าไหร่หรือกำหนดจำนวนกูจะต้องทำให้ได้เท่านั้นเท่านี้กูจะต้องคิดให้ออกนะคิดให้เป็นคิดให้ได้ลึกซึ้งถึงขนาดนี้แบบเนี้ยสมองซีขวามันจะไม่เปิดปัญญาให้ท่านใช้เพราะท่านไปคิดติดอยู่ในกรอบของจิตกรอบของชีวิตกรอบทางกายภาพและกรอบทางจิตวิญญาณไปตั้งเป้าหมายเรื่องเวลาเรื่องจำนวนอะไรพวกนี้นะมันจะทำให้ท่านไม่สามารถจะกดปุ่มใช้งานสมองซีขวาได้ถ้าจะใช้งานสมองซีขวาต้องทำตาม5ข้อนี้เป็นอย่างน้อยพลังแห่งจิตตปัญญาบทเรียนและบททดสอบหอยมีแต่ปากนี่คือท่านเรียนรู้ในสมองซีซ้ายมานะหอยมีแต่ปากเปลือกหอยก็หนักหอยตาก็ไม่มีมือก็ไม่มีตีนก็ไม่มีใช้ชีวิตอยู่กับโคลนเลนแต่ทำไมหอยเนี่ยจึงมีอายุขัยยืนยาวมือเท้าที่จะหากินก็ลำบากมีแต่ปากเปลือกก็หนักเคลื่อนที่ก็ยากตีนก็ไม่มีแล้วอยู่กับโคลนเลนน่ะสกปรกน่ะแต่สามารถที่จะหาอาหารกินและมีอายุขัยยืนยาวได้นี่คือพลังแห่งจิตปัญญาของสมองซีซ้ายเรียนรู้แบบนี้ปั๊บเอาข้อมูลของซีกซ้ายมาใส่สมองซีกขวาทันทีใต้เส้นแดงนี้ครับคำตอบเมื่อใช้พลังแห่งจิตปัญญาของสมองซีกขวาที่เรียกว่าปัญญาญาณครับคำตอบที่ได้จากการคิดคือร่างกายพิการแต่จิตใจไม่พิการเนี่ยก็มีชีวิตรอดได้ถ้าเป็นคนไม่เกียจคร้านนี่คือสัจธรรมหรือองค์ความรู้หรือองค์ธรรมที่ได้มาจากสมองซีกซ้ายจากการเห็นหอยมีแต่ปากเปลือกก็หนักไม่มีตาไม่มีมือไม่มีเท้าอาศัยอยู่กับโคลนกระเลนอาหารของมันคือโคลนกระเลนนะแต่มันดันอายุขัยยืนยาวเออวะมันนี่มันอะไรเนี่ยถ้าท่านพึ่งปัญญาของตัวเองเพื่อแสวงหาสัจธรรมหรือธรรมะข้างบนสีเหลืองนะคือโลกิยธรรมเป็นความจริงแต่ใต้เส้นสีแดงเนี่ยคือโลกุตตรธรรมพี่น้องครับมันเป็นการมองเห็นความจริงด้วยปัญญาไม่ใช่มองเห็นความจริงด้วยภาพนึกเอาด้วยปัญญาเลยโอ้เกิดมาเป็นคนดีกว่าหอยตั้งเยอะใช่ไหมมีร่างกายพิการถ้าเราจิตใจไม่พิการเนี่ยเราก็รอดตายเราไม่ตายหรอกและยิ่งถ้าไม่เกียจคร้านดูหอยสิมันไม่มีสมองไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดเหมือนมนุษย์มือตีนก็ไม่มีสักข้างสักนิ้วนึงใช่ไหมหากินก็ลำบากเพราะเปลือกหอยมันโคตรหนักเลยตัวเราเนี่ยสามารถนะตีนด้วนไปข้างหนึ่งแขนขาดหายไปข้างหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่พิการไม่สมบูรณ์เราก็สามารถรอดชีวิตได้ถ้าใจไม่พิการใจไม่ป่วยและไม่เกียจคร้านเอาอีกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องครับพลังแห่งจิตตปัญญาสมองซีซ้ายเรียนรู้มาว่าปูไม่มีหัวมีแต่กระดองมีขาตั้งหลายขาปูเวลาวิ่งไม่ตรงทางนะมันจะเอาข้างไปข้างหน้าแต่มันดันวิ่งเร็วกว่าคนนี่คือการเรียนรู้ด้วยสมองซีซ้ายด้วยการใช้วิธีวิเคราะห์ analyze หรือ analysis analyzation หรือ analyze ก็แปลว่าวิเคราะห์ใต้เส้นแดงคือสังเคราะห์เอาข้อมูลจากสมองซีกซ้ายตัวเหลืองๆเนี่ยมาสังเคราะห์จนเป็นตัวขาวๆมาเป็นสัจธรรมที่จะนำมาสู่ประโยชน์ใช้ในการสอนคนอื่นหรือในการสอนตัวเองเพื่อเอามาปฏิบัติคืออะไรปูไม่มีหัวเหมือนคนไม่ใช้สมองปูไม่มีหัวเหมือนคนไม่ใช้สมองคือไม่ใช้ปัญญาคนจึงมักจะทำผิดโดยไม่รู้ตัวได้เสมอปูเอาข้างไปเนี่ยมันผิดประหลาดกว่าสัตว์ชนิดอื่นใช่ไหมเพราะมันไม่มีหัวใช่ไหมพระบิดาสร้างธรรมะเอาไว้ให้มันแสดงให้ท่านเห็นมันไม่มีหัวมันมีแต่กระดอง
มันเลยไม่มี

สมองมันเลยไม่มีความคิดมันเลยไม่รู้ว่าที่มันเดินเหินไปนะมันเอาข้างไปไม่ได้เดินตรงทางเหมือนสัตว์ทุกชนิดเลยสัตว์ทุกชนิดเดินตรงทางหมดมีไอ้ปูอย่างเดียวที่เอาข้างไปแล้วไปเร็วด้วยนะไม่หกล้มตีลังกาเพราะสะดุดขาตัวเองด้วยใช่ไหมมนุษย์ก็เลยเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเราเป็นมนุษย์เรามีหัวเรามีสมองมีความคิดเนี่ยถ้าเราทำอะไรโดยไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาเนี่ยโอกาสที่เราจะทำผิดโดยไม่รู้ตัวมันมักจะเกิดขึ้นได้เสมอไม่ต่างกับปูนี่เลยเห็นไหมครับอัตตาหิอัตโนนาโถพึ่งสติปัญญาและปัญญาญาณของตัวเองเอาแค่นี้ไม่พอเอาอีกตัวอย่างนึงพลังแห่งจิตตปัญญาเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเราเรียนรู้ว่าทั้งฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลมแรงและมีฝนตกหนักมันทำให้เราใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากนี่คือการเรียนรู้ด้วยจิตหยาบกับสมองซีกซ้ายเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองทั้งฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลมแรงและฝนตกหนักทำให้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากถ้าเราจะใช้สมองซีกขวาเพื่อค้นหาสัจธรรมจากสิ่งนี้มองเห็นด้วยปัญญาเราก็จะสามารถสอนตัวเราเองหรือสอนใครๆก็ได้ว่ายามที่พายุฝนพัดผ่านเลยไปแล้วยามที่พายุฝนพัดผ่านเลยไปแล้วฟ้าหลังฝนจะสว่างใสเสมอแปลว่าอะไรเมื่อชีวิตเราเนี่ยเหมือนหมาจนตรอกเจอแต่สิ่งชั่วร้ายเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีเจอทางตันเพราะพบเจอแต่ปัญหามนุษย์หลายคนมักจะท้อแท้และเกิดความท้อถอยแต่ถ้าเราใช้ปัญญาของเราใช้สมองซีกขวาสังเคราะห์เอาสัจธรรมตรงนี้ออกมาได้เราก็บอกว่าโอ้ยฟ้าไม่มืดฝนไม่มาตลอดเวลาหรอกเดี๋ยวเวลาฝนซาฟ้าไม่มีเมฆฝนแล้วฟ้าก็จะใสมันจะไม่มืดแบบนี้ใช้ชีวิตก็จะไม่ยากลำบากอย่างที่เป็นอยู่รอให้ฝนซาฟ้าใสก่อนนะความสดชื่นความราบรื่นในชีวิตก็จะตามมานี่คือการใช้สัจธรรมโดยการสังเคราะห์เอาด้วยสมองซีขวาสังเคราะห์ไอ้ตัวเหลืองๆอ่ะด้วยสมองซีขวาตามกฎเกณฑ์ระเบียบการหลักการหลักคิดวิธีการคิดซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการใช้พลังอำนาจทางจิตกับกระบวนการในการคิดด้วยสมองซีกซ้ายซีกขวาที่พระบิดาทรงพระเมตตาพวกท่านมาตลอดราตรีนี้นี่คือเอพิโซด358ที่ใช้ชื่อว่ามหัศจรรย์แห่งจิตท่านทั้งหลายครับมันทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านฉลาดขึ้นบ้างหรือยังครับเราบอกท่านแล้วการเป็นพุทธะต้องรู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้เป็นพุทธะไม่ได้ถ้าท่านดีแต่ท่องจำเป็นพุทธะไม่ได้ดีแต่ทำตามหรือเดินตามโดยหลับตาเดินและไม่รู้ด้วยซ้ำไอ้คนนำทางมันเป็นคนตาบอดท่านจะเป็นพุทธะไม่ได้ท่านต้องใช้ปัญญาของตัวท่านเองเป็นอย่างน้อยๆต้องรู้ในสิ่งที่เราโดยพระเมตตาทรงเมตตาท่านทั้งหลายโดยพระบิดาทรงเมตตาท่านทั้งหลายให้ได้รู้หลักการหลักคิดวิธีการวิธีคิดให้รู้ว่ามหัศจรรย์แห่งจิตของท่านนั้นมันมีอยู่แต่ท่านต้องใช้ให้เป็นไม่ใช่ไปใช้ในทางอุตริมนุษยธรรมไปใช้ในการแสดงออกฤทธิ์ในการสร้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์พี่น้องครับมหัศจรรย์แห่งจิตนะนี่คือสิ่งที่เรานะได้กราบพระบาทพระบิดาร้องขอมาเพราะหลายคนอยากฉลาดและบางคนก็ฉลาดแต่เรื่องชั่วๆบางคนก็ฉลาดแต่เรื่องโง่ๆคืนนี้ราตรีนี้บทเรียนอันสำคัญที่สุดตอนที่358คือมหัศจรรย์แห่งจิตคงช่วยทำให้ท่านที่เป็นชาวจิตจักรวาลมีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาพร้อมที่จะเป็นอริยะบุคคลในอีกไม่ช้าเพราะใช้สมองซีกซ้ายนำขวาได้ใช้สมองซีกขวานำซ้ายเป็นด้วยการหมุนธรรมจักรเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเราจะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาด้วยกันคืนนี้สมควรแก่เวลาแล้วเราขออนุญาตกราบพระบาทพระบิดาร่วมกันกับท่านทั้งหลายขอพระทัยพระองค์ที่ทรงพระเมตตาประทานบทเรียนอันสุดยอดมาให้กับมนุษย์โลกเสรีกับเทพเทวดาทั้งหลายที่หลงมิติอยู่บนนั้นกับพี่ๆน้องๆที่เป็นเหมือนกับวัชพืชที่กำลังติดอยู่ในนรกพี่ๆน้องๆที่ลอยอยู่ข้างบนก็เหมือนกับต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกไว้เราขอนำพวกท่านกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาและขอขอบใจขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ทำให้รายการสื่อสดพระโอวาทผ่านทาง Facebook ตอนนี้มีคนชมอยู่262ท่านและมีผู้ชมอยู่ทาง YouTube 428ท่าน
เขาเห็นว่ามหัศจรรย์แห่งจิตคงจะเป็นการสอนเรื่องอุตริเลยมีผู้ดูน้อยกว่าเสาที่แล้วท่านจำไว้ครับเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เราจะเอาแต่ธรรมะที่เป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่มนุษย์ไม่รู้และไม่รู้ไม่ได้มาสอนเราจะไม่เอาเรื่องบ้าๆบอๆไร้สาระมาสอนมาสื่อดึกๆดื่นๆแบบนี้หรอกครับมันอย่าใช้หัวข้อเรื่องที่เราสื่อพระโอวาทพระบิดามาเป็นเครื่องชี้วัดตัดสินว่ากูจะฟังหรือกูจะไม่ฟังอย่าครับอย่าใช้วิธีคิดแบบจิตมนุษย์แบบนั้นนะแล้วเวลาไปอยู่ใน Facebook หรือเวลามาเจอบางเรื่องที่ไม่เข้าใจขณะที่เราสื่อสอนไปแล้วก็มาตั้งคำถามเราซ้ำอีกทั้งที่เราสื่อสอนไปแล้วอย่าให้เราต้องเหนื่อยกับการพูดซ้ำเพราะเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่ได้พูดไม่ได้สื่อสอนจากพระเจ้าหรือจากพระบิดามายังมีอีกเพียบสงสารเรานั้นเราเหนื่อยนะเราเหนื่อยตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนรู้อย่ามาถามเรื่องเดิมซ้ำๆแต่พอบอกแบบนี้ก็เลยไม่มั่นใจว่าที่กูจะถามนี่มันซ้ำเปล่าเลยไม่กล้าถามก็ยิ่งไปกันใหญ่อีกครับพี่น้องครับนะขออโหสิกรรมทุกท่านถ้าเรามีอะไรร่วงเกินพวกท่านและกราบพระบาทพระบิดาขอพระเมตตาทรงธรรมโมฆะคำกับลูกให้ลูกด้วยถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนเขาอาฆาตจองเวรลูกถ้าลูกพูดความจริงตรงเกินไปแล้วเขารับไม่ได้ขอพระบิดาทรงพระเมตตาโปรดทำโมฆะกรรมให้กับลูกอย่ามีเวรมีกรรมกับผู้คนเหล่านั้นเลยลูกเพียงแค่ทำหน้าที่ด้วยความรักและกล่าวด้วยความสัตย์จริงเท่านั้นกราบขอบพระทัยพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นช่างเทคนิคที่ช่วยทำให้การสื่อสารทางจิตระบบจิตสู่จิตระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดมาจนถึงขณะนี้และขอขอบคุณนะน้องบุญธรรมที่เป็นผู้ช่วยเราที่อยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยนะเป็นผู้ช่วยเราที่มีกายสังขารเนาะในการทำให้การสื่อสารทางจิตสื่อสารทางคลื่นความถี่นะทางคลื่นวิทยุผ่านโซเชียลเป็นไปอย่างราบรื่นขอขอบคุณทุกท่านนะจนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้า 15:30 ทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญารวมกระทั่งถึงเว็บไซต์จิตจักรวาล.com ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นประจำเหมือนเช่นเคยเวลา 3:30 โดยประมาณนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะทำการถ่ายทอดสดการสื่อพระโอวาทด้วยวิธีvertical telepathy เป็นการถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตระหว่างเรากับพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งอยู่เบื้องบนนะฮะก็คือพระเจ้าพระผู้สร้างในโอกาสพิเศษที่โลกเราสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดาส่งให้เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาตามพี่ๆน้องๆซึ่งมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์เป็นตัวตนแก่นแท้มาบอกพวกท่านว่าหมดเวลาโลกยุคพลังงานเก่าตามที่ให้สัจจะกับพระองค์ไว้ว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมาทำหน้าที่ในระบบโลกแล้วเนี่ยจะต้องเดินทางกลับบ้านเมื่อครบ 60,000 ปีหรือสิ้นยุคตัวนี้เรามาบอกท่านว่าโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นหมดเวลาหมดภาระหน้าที่ที่ต้องกลับบ้านแล้วถึงแม้ส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่เป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ทั้งที่ใช้เวลากันมานาน 6,800 ปีเสร็จสิ้นยุคแล้วก็เลยมา800กว่าปีถึงแม้ว่าท่านทำหน้าที่เป็นมนุษย์ตามที่จิตวิญญาณขันอาสาพระบิดาเพื่อจะมาทำหน้าที่แล้วเป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นวาระสุดท้ายที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องรีบเรียนรู้และเรียนรู้ว่าจะนำพาจิตวิญญาณของตัวท่านเองนั้นหลุดพ้นกลับบ้านกลับคืนสู่แดนสุญญตากันได้อย่างไรให้ทันก่อนที่โลกจะมืดก็แปลว่าลูกแกะของพระบิดาจะกลับเข้าคอกทันก่อนเวลามืดค่ำได้ไหมซึ่งโลกจะมืด56วันหรือ8ราตรีของพระบิดาในขณะที่มืดสนิทนั้นโลกเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยมหันตภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดกว่าทุกครั้งที่เคยเกิดขึ้นในการชำระโลก3ครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นครั้งเลมูเรียแอตแลนติสซึ่งทวีปแอตแลนติสแตกสลายจมลงไปอยู่ใต้พื้นโลกแผ่นดินหายหมดคนหายหมดเลยในทวีปแอตแลนติสเหลือแต่ทวีปเลมูเรียเท่านั้นแต่ยุคนี้นะก็เป็นยุคที่ถัดมาจากยุคของโนอาห์ที่ผู้ที่เชื่อฟังโนอาห์ซึ่งยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครมาทำหน้าที่แทนได้ก็มีแต่โนอาห์พระบิดาหรือพระเจ้าก็ทรงสื่อผ่านโนอาห์ว่าให้ต่อเรือขึ้นมาแล้วก็ชวนพี่ๆน้องๆนะขึ้นเรือเพื่อจะให้ปลอดภัยจากการชำระโลกซึ่งเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงปรากฏว่ามนุษย์ยุคนั้นก็คล้ายยุคปัจจุบันไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อโนอาห์ก็มีผู้รอดตายรอดชีวิตมาได้ก็คือบรรพบุรุษของพวกท่านนั่นแหละและตอนหลังก็ค่อยๆส่งนะเนื่องจากยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายก็ค่อยๆยอมปล่อยให้จิตวิญญาณของพวกแอตแลนติสเนี่ยที่จมน้ำตายถูกแผ่นดินกลบฝังตายได้รับโอกาสให้มาเกิดอีกเป็นภพชาติสุดท้ายเผื่อจะมีสำนึกบาปเผื่อจะมีสำนึกบุญได้ในยุคสุดท้ายก่อนพระบิดาจะปิดยุคนะแต่ปรากฏว่าเหมือนเดิมขาดสติทางวิญญาณไม่มีการสำนึกเหมือนเดิมนะท่านสังเกตสิในเวลาเราสื่อพระโอวาทขณะที่หลายคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยแล้วก็ติดตามเฝ้าฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้ามาทุกวันเสาร์3:30เนี่ยท่านก็พบว่าพระโอวาทที่เราสื่อจากพระบิดาหรือพระเจ้าลงมานั้นมีพระวจนะหรือมีพระคำอันแสนมหัศจรรย์มีองค์ความรู้ใหม่ๆและองค์ความรู้เดิมที่พวกท่านใช้ความเชื่อแล้วก็เชื่อผิดๆจนหลงทางกลับบ้านหลงทางนิพพานกันมาอย่างยาวนานน่าตื่นเต้นทุกวันเสาร์3:30พี่ๆน้องๆครับวันนี้พระบิดาทรงเมตตาให้เรามาสื่อพระโอวาทตอนที่359นะเป็นตอนที่359ใช้ชื่อตอนว่าเห็นธรรมในธรรมนะเห็นธรรมในธรรมนะที่โชว์บนจอมาบอกให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าบทเรียนเสา3:30นี้พระบิดาจะทรงพระเมตตาให้โอวาท กับพี่น้องๆทั้งหลายทั้งที่มีกายหยาบและทั้งที่ยังรอโอกาสที่จะได้มามีกายหยาบทุกรูปธรรมที่อยู่ในอนันตจักรวาลที่เรียกกันว่าเอกภพได้รับรู้รับฟังไม่ว่าจะอยู่บนสวรรค์มายาที่หลงทางไปเป็นต้นไม้ของพระบิดาที่ไม่ได้ทรงปลูกไว้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิกระทำผิดบาปแล้วก็ต้องกลายไปเป็นนะวัชพืชวัชพืชคือเป็นสรรพสิ่งที่ไร้ค่านะแล้วก็ต้องถูกส่งลงไปอยู่ในนรกเพื่อจะไปชำระบาปตรงนั้นเนี่ยรวมกระทั่งถึงผู้ที่กำลังรอโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกซึ่งก็ต้องรอเข้าคิวันยาวเหยียดรวมกระทั่งถึงท่านทั้งหลายหรือพี่ๆน้องๆที่มีรูปธรรมมีกายหยาบมีจิตวิญญาณจะได้ฟังพระโอวาทจากพระองค์พร้อมกันครับในโอกาสที่โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วแล้วก็มนุษย์จะต้องหิวโหยหรือแสวงหาอนุตตรธรรมอันเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดที่พระศาสดาที่เกิดจากมนุษย์เองเนี่ยไม่สามารถจะสื่อพระโอวาทหรือสื่อพระวจนะให้ท่านทั้งหลายฟังได้เพราะว่ามันเป็นความจริงหรือเป็นสัจธรรมระดับสูงสุดที่เรียกว่าอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมที่อยู่เบื้องหลังของมิติของเอกภพไม่ใช่เบื้องหลังมิติโลกทางกายภาพซึ่งเป็นสัจธรรมที่ท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่าแม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็กล่าวให้ท่านรู้ไม่ได้นี่คือความจริงพี่น้องครับเราก็กลับมานะมาพบชาตินี้เป็นพบชาติสุดท้ายของเราเหมือนกันมาเพราะอาสาพระบิดามาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอคีฟินิกซ์มาทางซีกโลกด้านตะวันออกมาพร้อมกับสายฟ้าแลบแป๊บๆเอาความสว่างมาฝากพี่ๆน้องๆจากที่มีอจินไตยจากที่มีความไม่รู้มีความไม่รู้ธรรมดาไม่พอไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้สิ่งเหล่านี้มันคือความมืดมนของท่านทั้งหลายซึ่งถ้ามันไม่มีใครให้แสงสว่างในสิ่งเหล่านี้กับท่านทั้งหลายได้ท่านจะไม่มีวันที่จะพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนอย่างแดนสุญญตาได้ท่านก็จะได้แต่หายแวบไปในอนันตจักรวาลเนี้ยแล้วก็ไม่รู้เอาจิตวิญญาณซึ่งเป็นกล่องพลังงานนะไปซ่อนแอบเอาไว้ที่ตรงไหนลืมไหนไม่รู้แล้วก็หลงผิดคิดว่าถ้าไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็หลงผิดคิดว่าท่านบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วซึ่งเราย้ำเสมอว่า mindset ที่ท่านใส่กันไว้นะเป็นพันๆปีที่ผ่านมาเนี่ยใส่ mindset เรื่องพวกนี้มันเป็นการฝังหัวแล้วก็เชื่อตามกันมาแบบไม่ใช้ปัญญาแล้วพอมาตอนเนี้ยพอเรามากล่าวความจริงให้ฟังซึ่งมันสวนทางกันกับความเชื่อที่ถือติดต่อกันมาเป็นพันๆปีท่านก็เข้าข้างตัวเองว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่ถ่องแท้น่ะคนเนี่ยจะเชื่อตามปฏิบัติตามกันมายาวนานเป็นพันๆปีได้อย่างไรหลายคนเอาข้อนี้คำนี้มาเถียงเรานะมันเหมือนกับว่าถ้ามีคนเห็นด้วยเยอะแสดงว่าอันนั้นแหละใช่ถ้ามีคนเห็นด้วยอยู่ไม่กี่คนแสดงว่าอันนั้นไม่ใช่คือใช้เสียงข้างมากใช้ฝักถั่วฝ่ามือที่ยกขึ้นมาเป็นตัวชี้วัดตัดสินความถูกต้องความถูกต้องเราใช้มือเป็นฝักถั่วยกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นะต้องใช้ปัญญาพี่น้องครับว่าความถูกต้องท่องแท้มันเป็นอย่างไรและความเชื่อที่ฝังหัวกันมานานเป็นพันๆปีอย่าเอามาใช้เป็นตัวชี้วัดว่าไอ้ความเชื่อนั้นมันคือความจริงและมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันไม่ใช่ตัวชี้วัดครับถ้าเราจะฉลาดเรียนรู้ฉลาดเป็นมนุษย์ต้องใช้ปัญญาครับการใช้ความเชื่อมันไม่ได้ใช้ปัญญานะมันเป็นการใช้กิเลสนะมันเป็นกิเลสที่ซุกซ่อนอยู่ในเวทนาขันธ์นะมันเป็นความรู้สึกฉันรู้สึกว่ามันน่าเชื่อฉันรู้สึกว่ามันใช่ฉันรู้สึกชอบใจถูกชะโลกแต่ถามเหตุผลอื่นมีไหมไม่มีถ้าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นที่เป็นลอจิกหรือเป็นตรรกะไม่สามารถอธิบายเหตุผลไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปได้อ้างอย่างเดียวเขาเชื่อกันมาเป็นพันๆปีมึงเป็นใครโผล่หัวมาแล้วมาบอกให้กูเลิกความเชื่อเก่าเราไม่ได้บอกให้คุณเลิกความเชื่อเก่าแต่เราบอกว่านะเศร้าฟังเราก่อนฟังแล้วคิดตามเราแล้วเราก็จะสอนให้ว่า การใช้ปัญญาด้วยสมองซีกซ้ายทำงานร่วมกันกับสมองซีกขวาเพื่อเข้าถึงอำนาจสูงสุดในตัวท่านเองที่เรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเราฝึกให้ท่านไปด้วยนะระหว่างที่ฟังเราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่เรามาเมาส์ให้ฟังทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งท่านจะฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นทุกเสาร์อ่ะเพราะเราจะไม่บอกให้ท่านเชื่อไม่กล่าวให้ท่านเชื่อตามแต่กล่าวให้ท่านคิดตามคิดตามให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็ให้คิดด้วยสมองซีกขวาเพื่อให้เห็นจริงเพื่อให้เห็นแจ้งใช้สมองซีกซ้ายแค่รู้จริงรู้แจ้งเท่านั้นแหละรู้แจ้งแทงตลอดเท่านั้นแหละแต่ intuition ก็คือการหยั่งรู้เนี่ยท่านต้องใช้สมองซีกขวาเข้าช่วยระหว่างซีกซ้ายซีกขวามันถ้าท่านไม่ดื้อนะไม่เถียงอ่ะฟังแล้วไม่เถียงไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่มานั่งตัดสินพิพากษาคำกล่าวของเราซึ่งเป็นคำกล่าวจากพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวท่านเองด้วยซ้ำแล้วปัญญาท่านจะเกิดตรงไหนเราท่านเคยฉลาดอยู่เท่าไหร่ก็ฉลาดอยู่เท่านั้นเคยโง่อยู่เท่าไหร่ก็โง่ไปเท่านั้นแหละไม่ได้พัฒนาจิตตปัญญาของตัวเองเลยเข้าใจใช่ไหมครับเราต้องฉลาดเรียนรู้ครับนะพี่น้องนะเรามาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอะคีฟินิกซ์มาเพื่อกางปีกปกป้องคุ้มครองภัยที่เกิดจากสงครามเชื้อโรคในขณะนี้และภัยที่จะเกิดจากภัยพิบัติในปฏิบัติการชำระโลกของพระบิดาหรือพระเจ้าในโอกาสที่โลกสิ้นยุคพลังงานเก่ามันจะเกิดมหันตภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหงของโลกใบนี้คนที่มีความดีงามคนที่มีคุณธรรมคนที่เข้าใจอนุตตรธรรมคนที่จำพระบิดาของตัวเองคือพระเจ้าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองได้คนเหล่านี้แหละที่จะเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดและจะถูกคัดไว้เพราะน้ำมันจะท่วมไปทั้งโลกทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเหมือนปลาแต่ท่านจะรอดได้ยังไงนั่นแหละครับผู้ที่รอดก็คือผู้ที่มีความปลอดภัยที่ถูกฟ้าคัดเลือกไว้อย่าไปคิดนะว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วมาพูดอะไรก็ไม่รู้มันชวนงมงายนะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะสามารถปกป้องคุ้มครองให้รอดชีวิตได้หรือไม่ได้ก็ถามให้คนที่ติดเชื่อโควิด-19 น่ะแล้วเชื่อพระบิดาศรัทธาเราน่ะแล้วร้องขอต่อพระองค์อ่ะรอดชีวิตมากี่คนแล้วนะรอดชีวิตมากี่คนแล้วนะแต่ไอ้คนที่ป่วยเราก็ไม่ได้มาร้องขอนะว่าช่วยมาเป็นพยานให้เราหน่อยได้ไหมว่าที่เราพูดนี่คือเรื่องจริงว่าเทพเจ้าแห่งอาร์คีฟีนิกซ์ช่วยชีวิตให้ท่านรอดปลอดภัยจากโควิด-19 ได้บางคนคิดว่าฟลุกอ่ะใช่ไหมมันเป็นความดีงามของท่านเนี่ยเพราะท่านปฏิบัติตามเราเชื่อฟังพระบิดาศรัทธาเราท่านปฏิบัติตามเป็นลูกที่ดีทำไมพ่อแม่จะไม่ช่วยเหลือไม่ช่วยดูแลถูกหรือไม่ถูกไอ้นี่บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณก็ปฏิเสธผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณก็คือปฏิเสธบุพการีของตัวเองซะแล้วแล้วถามว่าเป็นลูกกำพร้าแล้วก็เป็นลูกเนรคุณด้วยใช่หรือไม่ใช่ล่ะใช่ไหมนะปฏิเสธบางคนไม่ปฏิเสธเปล่าครับก้าวล่วงอีกต่างหากนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคืนวันนี้เป็นราตรีของเสาร์นะเสาร์6พฤศจิกายนเวลา3ทุ่มครึ่งเป็นต้นมาและตอนนี้เราก็สื่อพระโอวาทสดๆจากพระบิดาจากองค์จิตจักรวาลมาให้ท่านได้ฟังพี่น้องครับเอพิโซดหรือ EP 359ในราตรีนี้พระบิดาจะให้บทเรียนแก่ลูกๆอย่างพวกท่านที่เป็นลูกที่น่ารักมากนะไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนแล้วมาฟังพระโอวาทที่พ่อสอนไม่ใช่เรานะพ่อก็คือพระบิดาพระเจ้าที่อยู่เบื้องบนเราเป็นผู้สื่อด้วยวิธี vertical telepathy ด้วยการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตท่านเห็นว่าเราสื่อสดๆเหมือนเราพูดเองเพราะเราชำนาญแล้วพี่น้องครับเราสื่อกับพระองค์มา30กว่าปีตั้งแต่ท่านยังรู้จักเราน้อยไปหรือยังไม่ค่อยรู้จักจนถึงทุกวันเนี่ยและเราชำนาญแล้วเกิดสกิลในการสื่อสารมันจึงเหมือนเราพูดเองนะถ้าท่านสังเกตนะเราจะพูดสดๆต่อเนื่องมีแต่หัวข้อเรื่องที่เห็นในจอเล็กๆนะข้างๆเราเนี่ยพี่น้องครับหัวข้อเรื่องหรือบทเรียนในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระบิดาหรือพระเจ้ามาให้ลูกๆอย่างท่านทั้งหลายซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์ได้ฟังและจะเกิดประโยชน์มากชื่อหัวข้อว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในธรรมถ้าจะเป็นชื่อเต็มนะต้องก็ได้ไว่าอย่างนี้ครับเห็นสัจธรรมในธรรมชาติถ้าพูดสั้นๆก็คือเห็นธรรมในธรรม และถ้าท่านฟังจนจบรายการมันจะทำให้ท่านรู้ว่าในตอนต้นรายการเนี่ยตอนต้นเนี่ยเราจะชี้ให้พี่ๆน้องๆได้เห็นด้วยปัญญาของท่านจากการฟังการที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสื่อถ่ายทอดความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีมนุษย์โลกคนใดสามารถเข้าถึงสัจธรรมความจริงระดับอนุตตรธรรมต่อไปนี้ได้มันเป็นการมองเห็นสัจธรรมที่ต้องมองเห็นผ่านการรับฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือของพระเจ้าหรือของพระผู้สร้างเท่านั้นท่านต้องคิดตามฟังตามเนี่ยและก็ตอนท้ายท่านถึงจะสามารถมองเห็นสัจธรรมที่เป็นโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมซึ่งสมองสองซีกของมนุษย์โลกทุกคนแม้กระทั่งท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระศาสดาด้วยซ้ำไปท่านก็จะสามารถเก็ทหรือเข้าถึงได้ด้วยตัวท่านเองด้วยตาด้วยอายตนะของท่านเองด้วยสติปัญญาของสมองซีกซ้ายด้วยปัญญาญาณของสมองซีกขวาของตัวท่านเองที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ในกะโหลกศีรษะของพวกท่านเพียงแต่ว่าท่านใช้มันเป็นหรือไม่ท่านนั่นเองฟังเราไปตลอดจนจบคืนวันนี้ท่านฉลาดขึ้นอีกใช้สมองสองซีกได้อย่างเชี่ยวชาญและท่านก็จะรู้สัจธรรมที่เป็นความจริงทั้งเบื้องหลังมิติโลกก็คืออนุตตรธรรมกับเป็นความจริงที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่อายตนะแก่ใจแก่สมองของท่านเพียงแต่ว่าท่านจะมีความสามารถที่จะเข้าถึงความจริงที่เป็นโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมด้วยกลไกของสมองสองซีกที่พระบิดาทรงติดตั้งมาให้ตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยท่านจะเข้าถึงกันได้ดีแค่ไหนเท่านั้นเองครับและสิ่งสำคัญที่สุดท่านจะได้ยอมรับความจริงว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งที่เราจะอธิบายให้ฟังว่าความเป็นมาในการเป็นพระผู้สร้างของพระบิดาจนกลายเป็นพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดเนี่ยอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้างเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรมันเป็นการมั่วหรือเปล่าศาสนาในโลกนี้ศาสดาในโลกนี้มี2ประเภทประเภทที่1คือศาสดาที่เกิดจากโลกเองที่คนทั้งโลกยอมรับเพราะว่าทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปใช้สมองสองซีกได้อย่างยอดเยี่ยมมีพระปรีชาญาณสูงสุดทางปัญญาเป็นอัจฉริยะชั้นเลิศเลยพูดง่ายๆนะอย่างเช่นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เป็นศาสดาของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละรุ่นหรือนะพระพุทธองค์ที่เป็นตถาคตนะหรือเจ้าชายสิทธัตถะเดิมเนี่ยในยุคของพุทธศาสนาในยุคหลังพระองค์ทรงมีพระปรีชาพระองค์ทรงเป็นสัมพันธ์อยู่นะนี่คือศาสดาที่เกิดจากโลกแต่ว่าศาสดาที่เกิดจากโลกก็เป็นสัพพัญญูคือรู้จริงรู้แจ้งรู้ทุกสิ่งในอนันตจักรวาลแต่มันยังมีความจริงหลายเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณของมนุษย์และมันมาปรากฏอยู่ในระบบโลกที่ให้มนุษย์มองด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรู้ดูเห็นได้หมดเลยแต่ไม่รู้ความจริงในเบื้องหลังความเป็นมาของสิ่งเหล่านั้นแม้กระทั่งเบื้องหลังความเป็นมาในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของตัวเองหรือของจิตวิญญาณตัวเองไม่รู้ว่านะมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมฉันมาจากไหนก็ไม่รู้นะมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งเนี่ยเรียกว่าอนุตตรธรรมเมื่อมนุษย์โลกไม่รู้พระบิดาก็ต้องส่งพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าหรือเราเนี่ยที่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์เนี่ยมาเกิดมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าหรือกับพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านหรือพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นอยู่รอบตัวท่านเนี่ยทั้งที่ไม่เห็นด้วยแต่ท่านรู้ว่ามันมีเนี่ยพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์ก็ให้เรามากล่าวให้ท่านฟังแต่ยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายเราจะไม่กล่าวด้วยการใช้แรงจูงใจหรือสิ่งจูงใจให้ท่านเชื่อแต่เรามาชวนให้ท่านใช้ปัญญาในการฟังพระโอวาทของพระองค์ฟังความจริงของพระองค์ที่เรากล่าวฟังความจริงของตัวท่านเองที่ผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านซึ่งจิตวิญญาณท่านคือตัวตนแก่นแท้ถูกไหมไม่ใช่พ่อแม่ทางโลกพระองค์ให้เราเนี่ยมาบอกความจริงกับพวกท่านไม่มีใครจะรู้ดีเกี่ยวกับประวัติของลูกของตัวเองเท่ากับพ่อแม่ของตัวเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของจิตวิญญาณของท่านใครล่ะจะรู้ดีเท่ากับผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านถูกต้องไหมตอนนี้ท่านยังไม่เชื่อว่าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านนะมีจริงท่านอาจจะยังสงสัยว่าจิตวิญญาณของกูเกิดจากกระบอกไม้ไผ่หรือเปล่า ท่านรู้จักแต่พ่อแม่ของตัวท่านเองที่เป็นมนุษย์และเวลาอยากรู้ว่าวันเดือนปีเกิดของท่านเนี่ยนะวันเดือนปีเกิดอะไรสมัยเด็กๆท่านเป็นคนยังไงเลี้ยงง่ายเลี้ยงยาก เวลาตกฟากเป็นเท่าไหร่ผู้ที่ทำคลอดท่านเป็นพยาบาลคนไหนเป็นคุณหมอคนไหนชีวิตในวัยเด็กของท่านก่อน3ขวบซึ่งยังจำความไม่ได้ท่านก็ต้องถามพ่อแม่ของท่านที่เป็นพ่อแม่ของทางโลกทางกายหยาบแต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องที่นะคนที่อยู่ในระบบโลกก็ไม่สามารถจะบอกท่านได้ตัวท่านเองก็บอกตัวเองไม่ได้ยกเว้นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและผู้อนุญาตให้จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นถึงจะบอกความจริงกับท่านได้มันถ้าท่านไม่ฟังพระเจ้าไม่ฟังพระองค์ไม่ฟังพระบิดาแล้วท่านจะรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวท่านได้อย่างไรเพราะท่านรู้เองไม่ได้พระศาสดาที่เกิดจากโลกที่เป็นสัพพัญญูนะที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าพระองค์ก็บอกท่านไม่ได้พระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะและสามารถจะยังรู้ทุกสิ่งได้ในอนันตจักรวาลเท่านั้นแสดงว่ามันยังมีกรอบอยู่ใช่ไหมมันยังมีขอบเขตอยู่มีกรอบอยู่ก็ไม่ต่างกับตัวท่านเองอ่ะถ้าท่านจะรู้ว่าตัวเองเกิดวันไหนปีไหนท่านไปถามแขกไปถามพ่อแม่ของลูกของคนข้างบ้านนะท่านรู้ว่าท่านไม่ได้คำตอบแน่ท่านก็ต้องถามพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดตัวท่านเองนะนี่เรากำลังสื่อกับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเพื่อจะมาบอกให้ท่านรู้เอาแล้วนะเราจะกล่าวถึงเรื่องเห็นสัจธรรมในธรรมชาติเราจะมามองสัจธรรมในธรรมชาติซึ่งไม่มีสัพพัญญูรูปธรรมไหนบอกท่านได้ว่าแต่ละอย่างมันมาอย่างไรนะแล้วพระผู้สร้างหรือพระเจ้าหรือพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของเราเองเนี่ยพระองค์ทรงมีแรงบันดาลใจอะไรจึงทรงสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาและสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาเพื่ออะไรเราจะท้าวความให้ท่านฟังเราบอกท่านไว้ล่วงหน้าว่าทุกสิ่งอย่างที่ท่านเรียกว่าธรรมชาติ แล้วมีรหัสที่แฝงเร้นอยู่ในความเป็นธรรมชาตินั้นมีผู้สร้างก็คือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพระองค์คือผู้สร้างเราเล่าให้ท่านฟังไว้เสาหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี่เองว่าเหตุผลเนี่ยที่ท่านมาเกิดอยู่บนโลกเสรีนี้และโลกเสรีนี้ก็เป็นหนึ่งดาวหนึ่งดวงในระบบสุริยะจักรวาลและเป็นหนึ่งในสองระบบสุริยะจักรวาลที่ถูกสร้างอยู่บนกาแล็กซีทานสายน้ำนมคือมิลกี้เวย์นะและกาแล็กซีทานสายน้ำนมเนี่ยเป็นกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดในเอกภพซึ่งมีกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีทั้งหมดเนี่ย 12,500 ล้านกาแล็กซีรวมทั้งมิลกี้เวย์คือทานสายน้ำนมที่เป็นกาแล็กซีอันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวระนาบของ ลักษณะคล้ายๆจะทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพเนี่ยถูกกำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้พลังงานเนี่ยมันฟุ้งกระจายแล้วมีรูปทรงเป็นคล้ายๆลูกหนำเลียบหรือรูปซาลาเปาสองลูกนะเอาฐานมาประกบกันนูนบนนูนล่างนึกภาพออกไหมฮะเนี่ยท่านฟังเราท่านต้องใช้ปัญญาของสมองซีกว่าสร้างจินตภาพคือสร้างจินตนาการก็แปลว่าคิดให้เป็นภาพพูดง่ายๆนี่คือวิธีการฝึกการใช้สมองสองซีของท่านนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่มีใครสอนให้ท่านคิดท่านก็คิดของท่านเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้ามองฟังพระโอวาทของพระเจ้าเหตุผลคำกล่าวและปริศนาธรรมะที่เป็นรหัสทุกอย่างที่เรากล่าวพระโอวาทของพระบิดาให้ท่านฟังล้วนเป็นสิ่งที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อจะช่วยท่านฉลาดขึ้นไม่ใช่สอนให้ท่านเชื่อ เรามาสื่อสอนให้ท่านคิด คิดด้วยสมองซีกซ้ายนำซีกขวาเพื่อฝึกการใช้ตรรกะลอจิกนะคือใช้เหตุผลฝึกให้เป็นคนที่มี reasonable ก็แปลว่าเป็นคนที่มีเหตุผลเวลาจะเชื่ออะไรต้องใช้เหตุและผลต้องใช้หลักการใช้หลักคิดถูกไหมและฝึกให้คิดในสิ่งที่เข้าใจละด้วยสมองซีกซ้ายนะฝึกให้คิดด้วยสมองซีกขวาคือสร้างภาพตามที่รู้ตรงนั้นมันจะทำให้ท่านเนี่ยเข้าถึงสัจธรรมที่ยากๆท่านสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆและอธิบายได้อย่างสบายๆรู้เหตุรู้ผลรู้ที่มารู้ที่ไปแล้วรู้ได้อย่างลึกซึ้งด้วยเพราะเห็นภาพเห็นภาพด้วยปัญญาด้วยจิตของท่านไม่ใช่เห็นภาพด้วยสองตาเนื้อโอเคไหมพระบิดาทรงสร้างสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านทั้งที่ท่านมองเห็นและที่มองไม่เห็นมองเห็นก็คืออยู่ภายนอกร่างกายท่านและก็อยู่ที่ตัวท่านรวมมาทั้งถึงอยู่โดยรอบแวดล้อมรอบตัวท่านนั่นคือท่านมองเห็นและที่ไกลออกไปสุดสายตาที่ท่านมองไม่เห็นไกลออกไปในจักรวาลอันไพศาลไกลออกไปในเอกภพที่ท่านมองไม่เห็นท่านต้องใช้ปัญญากับสมองคู่กันและท่านก็จะเห็นทุกสิ่งที่เรากล่าวให้ท่านฟังตามที่พระบิดาทรงเมตตาพวกท่านเราย้ำขออย่างเดียวอย่าหลับฟังและอย่าหลับจนไหลอะไรไหลก็คิดเอาเองถ้าท่านอยากฉลาดในโลกนี้ไม่มีสถาบันไหนสอนให้ท่านฉลาดได้นะ ส่วนมากฉลาดมาจากกรรมเก่าฉลาดมาจากสัญญาเดิมฉลาดเท่าไหนก็มาเท่านั้นและถ้าชาตินี้ขี้เกียจใช้สมองไม่มีความสามารถทางจิตในการที่จะไปโปรแกรมให้สมองมันนึกและคิดตามที่ท่านควรจะต้องทำเพราะท่านเป็นมนุษย์ท่านต้องใช้ปัญญาสมองสองซีกให้ได้ใช่ไหมถ้าท่านไม่ใช้เซลล์สมองของท่านในการคิดไม่ว่าสมองซีกซ้ายหรือซีกขวาก็ตามท่านรู้ไหมครับพระบิดาได้วางหมากเอาไว้วางรหัสเอาไว้เพื่อที่ให้ท่านได้เรียนรู้ตามกฎแห่งกรรม law of use and disuse ภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างนั้นภาษาไทยแปลว่ากฎแห่งการใช้และไม่ใช้กฎแห่งการใช้และไม่ใช้เขาบอกว่านะถ้าหากว่า1สัปดาห์ไม่เล่นดนตรีทั้งที่ตัวเองชำนาญแค่ไม่เล่นดนตรีเพียงแค่สัปดาห์เดียวความชำนาญสกิลหรือทักษะในการเล่นดนตรีชิ้นนั้นท่านจะด้อยลงทันทีนึกภาพออกมั้ยการเขียนหนังสือเหมือนกันเขียนด้วยมือแคล่วคล่องว่องไวปูดปาดปราดเปรียวเนี่ยถ้าท่านไม่ได้เขียนมาสักอาทิตย์นึงหรือสักเดือนนึงท่านลองไปเขียนดูสิมันจะไม่ปูดปาดปราดเปรียวมันไม่คล่องอย่าว่าแต่เขียนเลยนะแค่ลายเซ็นขยุกขยุยเนี่ยมันจะลากแล้วไม่ค่อยไปนะมันจะขัดขัดยังไงไม่รู้นานๆเซ็นเช็คทีนานๆเซ็นชื่อทีเนี่ยท่านดูเอาเถอะต่อให้ท่านเคยมีความเชี่ยวชาญขนาดไหนก็ตามเพราะฉะนั้นมันจึงต้องฝึกสมองไม่ฝึกท่านไม่ฉลาดท่านต้องฝึกมือไม่ฝึกในการเขียนท่านเขียนไม่สวยงานการที่ทำอยู่เป็นประจำถ้าทำมั่งไม่ทำมั่งเว้นไปมั่งทักษะในการกระทำมันจะด้อยลงขับรถเหมือนกันนะขี่จักรยานก็เหมือนกันท่านขี่เป็นแล้วเนี่ยต่อให้อีก5ปี10ปีท่านมาขี่จักรยานมาปั่นจักรยานท่านก็ยังปั่นได้ใช่ครับแต่ท่านจะไม่ชำนาญเหมือนตอนที่ท่านปั่นไปทุกวันทุกวันขาดสกิลนะเหมือนอย่างที่เขาแซวอะนะถ้าหากว่าแค่ 3-4 วันหรือ 3-4 เดือนนะไม่ได้ไปใกล้ชิดนารีนะนารีก็คือคนที่ท่านรักหรือคนที่เขารักท่านอะนะห่างกันนานๆไปเดี๋ยวเขาก็ไปเป็นอื่นนะเขาอาจจะไปมีคนอื่นก็ได้เขาบอกว่ามันต้องมันไปหามันไปติดต่อมันไปประสานสัมพันธ์กันโดยตลอดนี่คือเรื่องจริงนะพี่น้องครับนะเอาละพระบิดาทรงสร้างเอกภพขึ้นมาท่านเนี่ยทั้งหลายอยู่บนโลกนะขณะนี้ที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านนั่งอยู่บนโลกนอนอยู่บนโลกแล้วโลกเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน9ดวงของระบบสุริยะ1ระบบขณะที่โลกขณะที่ยังมีอีก1ระบบสุริยะที่อยู่บนทานสายน้ำนมก็คือกาแล็กซี่ที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพเนี่ยอยู่อีก1ระบบนึกภาพออกมั้ยฮะและท่านก็เป็น1นะเป็น1คนที่อยู่บนโลกที่มีสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์อยู่และก็ในดาวดวงอื่นๆในระบบสุริยะจักรวาลของเรานะโดยเฉพาะในวงโคจรของดาวพฤหัสเนี่ยก็จะมีรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์เหมือนพวกท่านเนี่ยดำรงอยู่ส่วนที่ดาวดวงอื่นก็จะมีสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์แต่ไม่เหมือนท่านละเพราะกายสังขารเขาเพี้ยนไปก็ยังไม่ต้องรู้เลยนะเมื่อผ่านยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ได้ยุคหน้าเป็นยุคที่มนุษย์โลกเสรีนี้ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์แห่งเผ่าดาวโลกเสรีนั่นแปลว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสัมพันธ์กับต่างดาวไม่ใช่ยุคนี้ครับถึงตอนนั้นพระบิดาจะกำหนดบทเรียนจะกำหนดบททดสอบมาให้ท่านว่าเอเลียนหรือมนุษย์ต่างดาวจากดาวดวงไหนที่จะมาเป็นมิตรกับท่านเพื่อเรียนรู้ในการสร้างความสัมพันธ์ทุกวันนี้แค่เป็นคนไทยด้วยกันยังรักชาติรักประเทศรักคนไทยรักแผ่นดินไทยด้วยกันยังรักไม่ได้เลยไม่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นคนไทยเลยนะนะมันไอจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โลกเสรีนะต้องสอบให้ผ่านบททดสอบเมื่อหลังจากที่โลกเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วเราค่อยมาเรียนรู้กันในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเท้าต่างแดนมาเรียนรู้เรื่องมอดพูดง่ายๆแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาครับต้องมาเรียนรู้เรื่องของตัวเองว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครจิตวิญญาณตัวเองมาจากไหนจิตวิญญาณเขาถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างมาเรียนรู้เรื่องตัวเองก่อนไม่ต้องไปเผือกเรื่องอื่นเนี่ยเพื่อจะต้องทำให้จิตหยาบมันนิพพานนะนิพพานขยะที่อยู่ในขันห้าใบนั่นนะไม่ใช่นิพพานตัวจิตหยาบหรือนิพพานจิตวิญญาณหายสาบสูญเป็นตาลยอดด้วนน่ะที่เราย้ำเสมอเนี่ยว่าเพราะท่านเชื่อกันมาเป็นพันๆปีพอเราจะมาล้างไมเซ็ตของท่านหลายคนก็ต่อต้านแอนตี้เหมือนลิงหวงเถาวัลย์นะครับและลิงเนี่ยลิชนีข้างมันจับเถาวัลย์ที่ต้นไม้ต้นเนี้ยมันจับเถาวัลย์แล้วแค่มันถีบตัวไปหาต้นไม้อีกต้นที่อยู่ใกล้มันก็จะได้กินผลไม้ที่ดกดื่นอยู่ที่ต้นโน้นอ่ะไม่ต้องมาแย่งกินผลไม้ที่ต้นเนี้ยที่มีลิงอยู่ด้วยกันเป็นฝูงเลยและผลไม้มันกำลังจะหมดต้นอยู่แล้วแต่อีกต้นนึงไม่มีใครไปจับเถาวัลย์แล้วดันทะลึ่งเสียดายต้นไม้ต้นนี้ขณะที่ต้นโน้นอ่ะ มีผลไม้ดกดื่นไม่ไปเขาเรียกว่าเป็นลิงโง่ใช่ไหมหวงเถาวัลย์นะมีอาหารที่สมัยก่อนเราสมมติว่านะพระโอวาทของพระองค์เนี่ยของพระเจ้าที่สื่อผ่านเรามาเนี่ยชี้แนวทางสร้างแนวคิดกระตุ้นจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์แล้วให้ลูกคือบุตรของพระองค์ที่เป็นลูกแก่เนี่ยเข้าถึงซึ่งความรักแล้วใช้ความรักเนี่ยช่วยค้ำจุนโลกและถ้าปฏิบัติตามคำสอนแล้วทุกคนจะต้องไม่ต้องตายจิตวิญญาณจะไม่ต้องตายคำว่าไม่ต้องตายแปลว่าไม่ต้องมีภพชาติอดีตไม่ต้องมีภพชาตินะอนาคตมีแต่ภพชาติปัจจุบันแล้วอยู่ยาวเป็นร้อยๆปีไม่ต้องตายไม่ต้องตกเป็นทาสกฎแห่งกรรมไม่ต้องเป็นทาสสังสารวัฏอย่างที่กลัวกันนั่นแหละก็เลยพยายามจะดับอัตตาขณะที่นะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสอนสื่อพระโอวาทมาสอนท่านว่าการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือท่านต้องปฏิบัติธรรมแล้วต้องไม่ตายนั่นแปลว่าไม่ตายแปลว่าต้องกินขนมปังของพระเจ้าต้องไม่ตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดคือไม่มีสังสารวัฏอย่างที่ท่านต้องการและอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ไม่ต้องมีกรรมเป็นกำเนิดแปลว่าใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทของคนสองมิติที่เป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้อย่างสง่างามอายุเป็นร้อยร้อยปีก็ไม่ตายนี่คือการบรรลุธรรมที่แท้จริงและถ้าหมดยุคหมดหน้าที่ 60,000 ปีครบยุคแล้วนี่ตอนนี้มันครบไปแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสามารถประสบความสำเร็จเมื่อสิ้นยุคแล้วทุกคนก็จะสามารถนอนหลับเขาเรียกตายตาหลับคนโบราณบอกเวลานอนหลับไปปั๊บสามารถจะกลับบ้านหลุดพ้นได้เลยไม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องมีการเกิดใหม่แล้วแก่ชราและเจ็บป่วยนะให้มีความเป็นทุกข์ให้วุ่นวายกับสิ่งที่เป็นทุกข์ถ้าปฏิบัติตามคำสื่อคำสอนของพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณซึ่งพระองค์ทรงสื่อผ่านเรามาเพราะเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์พระองค์ส่งจิตวิญญาณเรามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมากล่าวพระโอวาทในนามของพระองค์เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกที่เป็นสัพพัญญูก็ไม่สามารถจะสื่อกับพระเจ้าได้เพราะไม่มีหน้าที่และไม่รู้ความจริงทุกเรื่องที่จะกล่าวในยุคนี้เพื่อให้ลูกๆทุกคนได้รู้ได้ซ้ำเห็นไหมท่านสังเกตไหมความเชื่อของท่านก็คือดับขันธ์ห้าให้หมดถือว่าเป็นการดับทุกข์ได้อยู่เหนือทุกข์ได้ชนะทุกข์ได้ทั้งปวงและเมื่ออยู่เหนือทุกข์ได้ชนะทุกข์ได้ก็ไม่มีตัวทุกข์อีกท่านก็เลยไปหลงผิดคิดว่าตัวท่านสิ้นอัตตาแล้วเป็นอนัตตาแล้วนั่นคือความเชื่อที่เป็นตรรกะที่ไม่ถูกต้องท่านบอกว่าตายไปแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกขณะที่จิตจักรวาลบอกว่าไม่ต้องตายและไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ใช้ชีวิตอย่างเป็นอมตะท่านถามตัวเองดูท่านคิดใหม่ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องกับการที่ท่านไปพยายามจะดับทุกข์ทำไงสังคมทำให้กูทุกข์กูเลยหนีสังคมไปปลีกวิเวกไปเข้าป่าเข้าถ้ำและถ้ากูยังมีอายตนะของกูยังเปิดอยู่อายตนะเหล่านี้มันกระตุ้นทำให้กูเกิดขันห้าแล้วทำให้กูเนี่ยเกิดมีอัตตาขึ้นเกิดความทุกข์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยกูพยายามปิดทำตัวเป็นคนพิการอายตนะมืดบอดนะตาก็บอดมองไม่เห็นเพราะหลับตาใช่ไหมปากก็ปิดเพราะไม่พูดกับใครหูสองข้างก็เหมือนปิดเพราะอะไรกูไปอยู่คนเดียวไงไม่มีคนอื่นรอบข้างส่งเสียงหนวกหูส่งเสียงดังมาเป็นเหตุมาเป็นเงื่อนไขให้กับกูเลยคิดว่ากูสามารถดับทุกข์ดับอัตตาดับสารพัดสารพันได้หมดแต่มนุษย์เราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่อะไรเพื่อทำหน้าที่เป็นสัตว์สังคมสัตว์สังคมเนี่ยแล้วตัวเองก็ไปปลีกวิเวกตัวเองหนีไปโดดเดียวได้อะผิดหลักของการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ไหมแล้วถามว่าทุกคนก็รู้พระศาสดาก็ไม่เคยบอกนะว่ามนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยมาเกิดไปเป็นเทวดาต้องมาเกิดเป็นเทวดาทุกคนมาเกิดเป็นมนุษย์มีหน้าที่ต้องเป็นมนุษย์ไม่ใช่มีหน้าที่ไปเป็นเทวดาหลายคนเลยหลงตัวเองจิตวิญญาณพอตายแล้วหลุดลอยไปเป็นเทวดาก็เลยดูถูกมนุษย์ว่ากูเหนือกว่ามนุษย์ที่กูเหนือกว่าเพราะกูเป็นว่าวลอยสูงกว่าพวกมึงไงถ้ากูลอยสูงแสดงว่ากูเหนืออยู่เหนือใช่ทางกายภาพอยู่เหนือครับแต่คำว่าเหนือเนี่ยในที่นี้มันหมายถึงพลังอำนาจหมายถึงบารมีนะหมายถึงคุณภาพคุณค่าคุณธรรมใครสูงกว่าเขาต้องดูที่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ว่าลอยสูงเพราะฉะนั้นนกมันไปทำรังอยู่บนยอดไม้อะนกตัวไหนมันทำรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงๆนะขณะที่นกที่ทำรังอยู่ที่โคนต้นไม้แสดงว่าไอ้นกที่ทำอยู่บนต้นไม้สูงๆนะมันมีบารมีสูงกว่าไอ้นกที่ทำรังอยู่ที่ต่ำๆใช่เช่นนั้นจริงเหรอครับไอ้นกตัวไหนที่มันบินสูงอะนะอย่างเช่นเหยี่ยวเงี้ยอีแร้งเงี้ยอีกาเงี้ยนะหรือนางแอ่นนกนางแอ่นหรือนกอีแอ่นมันบินสูงนะกับนกกระจิบนกกระจอกนกกระจาบนะที่กระโดดย่องแย่งย่องแย่งอยู่แถวพุ่มไม้ใกล้ๆเราเนี่ยแสดงว่านกพวกนั้นมีบารมีสูงมีบารมีสูงกว่านกกระจิบกระจอกกระจาบอะไรพวกนี้เหรอครับ มันไม่ใช่ถูกต้องไหมคุณค่าของความเป็นสัตว์ตัวหนึ่งของพระบิดาคุณค่าของการเป็นสิ่งมีชีวิตนะรูปธรรมหนึ่งของพระบิดาหรือของโลกหรือของจักรวาลมีคุณค่าเท่ากันมีหนึ่งชีวิตเหมือนกันใช่ไม่ใช่พี่น้องครับไม่ใช่ตัวใหญ่กว่าแล้วจะบารมีสูงกว่าสังเกตแม่ช้างอ่ะตัวย้ายใหญ่นะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าช้างเนี่ยมีบารมีสูงกว่ามนุษย์ช้างมีบารมีเหนือกว่ามนุษย์หรือช้างมีบารมีเหนือกว่าตัวหนอนตัวมดตัวหนึ่งที่เดินอยู่บนพื้นช้างตัวใหญ่ก็เลยมีบารมีมากกว่ายิ่งใหญ่กว่าสัตว์ไม่ใช่หรอกครับพี่น้องครับไม่ใช่ตรงนั้นนี่เราเลยฝากท่านไว้พี่ๆน้องๆครับพระบิดาสร้างจักรวาลที่เป็นอนันต์เพราะว่ามีกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่มีและมีหลายสรรพสิ่งมากมายอยู่ในเอกภพเนี่ยนะพระองค์ต้องการสร้างเป็นห้องทดลองเพื่อที่จะทรงเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยที่ได้อุบัติขึ้นมาด้วยพระองค์เองเนี่ยเป็นพระเจ้าที่อุบัติขึ้นมาด้วยตัวพระองค์เองโดยไม่มีใครสร้างพระองค์นะแล้วความเป็นมาของพระองค์เนี่ยถ้าท่านอยากรู้นะก็ใครสร้างพระเจ้าเนี่ยนะเรามีนะนะถ้าอยากรู้ว่าใครสร้างพระเจ้าคือพระองค์เนี่ยพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงอุบัติขึ้นมาด้วยอย่างไรทรงสร้างสิ่งอื่นอย่างไรเราเล่าให้ท่านฟังได้แต่ใครสร้างพระเจ้าท่านต้องอ่านทบทวนหลายครั้งจึงจะเข้าใจนะมีอยู่ในภูกระต่ายหมาดนะครับนะลองเข้าไปดูนะหรือสอบถามน้องบุญธรรมมันก็ได้ว่ามีเล่มไหนที่น่าจะเอาไว้ศึกษาเอาไว้อ่านค่อยๆอ่านพระองค์ทรงสร้างห้องทดลองขึ้นมาเหมือนห้องแล็บอะครับแล้วก็ออกแบบทุกอย่างเอาไว้ในห้องแล็บพระองค์จะไม่ทดลองด้วยพระองค์เองพระองค์ก็ถามลูกๆของพระองค์ซึ่งเป็นลูกแกะลูกแกะก็คือจิตวิญญาณซึ่งแบ่งภาคออกมาจากจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมถ้าเป็นสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าก็เรียกว่าพระบุตรอะแบ่งภาคออกมาเป็นพระจิตพระจิตนี่แหละในสมัยโบราณเนี่ยองค์เยซูคริสต์เจ้าทรงสมมุติว่าเป็นลูกแกะของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็สมมติตัวเองว่าเป็นนายชุมพบาลก็คือเป็นคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะก็คือเหมือนเราอะที่จะต้องมาคอยห่วงใยพวกท่านเอาอาหารมาป้อนมาฟีด FWED feed แปลว่ามาให้อาหารอาหารในสมัยโบราณสมัยองค์เยซูคริสต์ท่านสมมติสัจธรรมหรือพระโอวาทของพระเจ้าเป็นเหมือนขนมปังของพระบิดาท่านเข้าใจยังครับเรามาถอดรหัสให้ว่าแต่ละอย่างที่เขาพูดเนี่ยเป็นรหัสแฝงไว้มันหมายถึงอะไรนะถ้ากินขนมปังของพระบิดาแล้วจิตวิญญาณไม่ต้องตายก็แปลว่าไม่ต้องมีอดีตชาติไม่ต้องมีอนาคตชาติมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นเพราะทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนะสมการเวลาจะมีแค่มีค่าเท่ากับหนึ่งไม่มีอดีตไม่มีอนาคตทุกอย่างอยู่ที่ปัจจุบันก็คืออยู่ที่ปัจจุบันคืออยู่ที่ตัวเราเท่านั้นนี่คือกฎของจักรวาลนะมันเป็นอย่างนั้นนะเอาละเราเล่าให้ฟังนะนี่เท้าความในเสาที่ผ่านมาว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยเป็นห้องทดลองของพระเจ้าที่พระองค์เนี่ยได้ออกแบบวางแผนทุกอย่างไว้และจะทดลองดูว่าพระองค์สร้างพวกเนี้ยนะสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะดาวดวงต่างๆสร้างกาแล็กซีพระองค์สร้างได้หมดละทีนี้พระองค์ก็ต้องการจะทดสอบว่าถ้าพระองค์จะใช้พลังอำนาจของพระองค์ผ่านผู้รับมอบอำนาจผ่านผู้อื่นนะออกแบบเอาไว้อะนะอย่างเช่นทรงกำหนดไว้ว่าน้ำเนี่ยถ้ามันร้อนมันจะต้องระเหยถ้าร้อนมากมันก็จะเดือดแต่ถ้าลดอุณหภูมิลงให้น้ำเนี่ยเย็นต่ำกว่าอุณหภูมิปกติคือต่ำกว่าจุดเยือกแข็งคือตั้งแต่4องศาลงมาเนี่ยน้ำมันจะเริ่มเป็นน้ำแข็งตั้งแต่4องศาเนี่ยพระองค์ก็สั่งมันไว้ว่าน้ำเนี่ยนะถ้าเย็นก็จะแข็งเปลี่ยนเป็นของแข็งถ้าน้ำร้อนขึ้นก็จะละลายกลายเป็นของเหลวถ้าน้ำร้อนจนถึงระดับจุดเดือดก็จะกระโดดนะโมเลกุลของมันจะกระโดดก็กลายเป็นไอลอยขึ้นมาแต่พอลอยขึ้นไปแล้วไปเจอความเย็นนะบนข้างบนนู้นมันก็จะควบแน่นตกลงมาเป็นน้ำก็คือตกลงไปเป็นฝนพระองค์ทรงกำหนดพระจิตของพระองค์ในการสร้างเอาไว้อย่างนั้นพระองค์ทดลองแล้วน้ำมันก็เป็นอย่างที่พระองค์กำหนดสร้างนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทดลองพระองค์ไม่ได้ไปทดลองสร้างให้มันมีน้ำอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ให้มันวุ่นวายพระองค์ก็ให้อยู่ในห้องทดลองทุกอย่างอยู่ห้องทดลองเก็บกวาดง่ายดูแลรักษาง่ายมันไม่เลอะเทอะเพราะว่านอกห้องทดลองคือนอกอนันตจักรวาลก็คือพระนิเวศของพระบิดาก็คือที่พำนักของพระเจ้าท่านใช้สมองซีกซ้ายคิดตามแล้วสร้างภาพด้วยสมองซีกขวานะเรากำลังฝึกให้ท่านใช้สมองสองซีกถ้าท่านต้องการเป็นอริยะบุคคลเหนือกว่าอัจฉริยะอีกครับอัจฉริยะเนี่ยแค่เก่งฉลาดในสิ่งที่อยู่ในกรอบเนี่ยใช่ไหม
1: กรอบเป็นนักวิชาการที่ฉลาดมากอธิบายทุกอย่างอะไรได้นะแต่ปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าเป็นสมองซีกขวาเขาเรียกว่าปัญญาญาณถ้าท่านใช้ด้วยการมองให้เห็นภาพคิดให้เป็นภาพท่านจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งทุกมิติเลยเนี่ยนี่คือความแยบยลของกลไกของสมองที่ใครสร้างไว้พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงติดตั้งเอาไว้ให้ใช้ใช่ไหมนั่นท่านฟังพระองค์ก็ตะกี้ยกตัวอย่างนะนี่คือความจริงเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมใช่ไหมท่านเห็นน้ำท่านไม่รู้ที่มาที่ไปที่เป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงเบื้องหลังของน้ำซึ่งท่านบอกว่าธรรมชาติสร้างนะแต่เราก็บอกท่านว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติคือสร้างสิ่งที่ท่านเรียกว่าธรรมชาติอ่ะนะก็คือพระเจ้าก็คือองค์จิตกวันในพระบิดาท่านนึกภาพออกไหมท่านไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เพราะอะไรเพราะท่านเกิดมาปั๊บท่านก็เห็นน้ำแล้วใช่ไหมพระบิดาเนี่ยไม่ได้สร้างน้ำตอนที่มีมนุษย์อย่างพวกท่านเกิดมาแล้วอยู่บนโลกนี้นะพระองค์ทรงสร้างน้ำเอาไว้ก่อนแล้วพระองค์ทรงสร้างต้นไม้ไว้ก่อนแล้วมันโคตรเง่าเหล่ากอของท่านที่เป็นมนุษย์อ่ะพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์อ่ะตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษอ่ะทุกคนเนี่ยเวลาพ่อแม่เองเนี่ยเวลาเกิดมาเนี่ยก็เห็นน้ำอยู่บนโลกแล้วเห็นต้นไม้อยู่บนโลกแล้วไม่รู้ไม่เห็นว่าใครสร้างต้นไม้ใครสร้างน้ำใครสร้างก้อนเมฆใครสร้างทะเลใครสร้างภูเขาท่านว่าจริงไหมครับเพราะท่านไม่เห็นว่าใครสร้างท่านมาถึงเกิดมาปั๊บท่านก็เห็นมันเลยท่านก็เลยคิดว่ามันคือสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วมันต้องเป็นของมันอยู่นั่นอยู่แล้วแต่เราพระบิดาส่งมาเพื่อมาบอกให้ท่านฟังนะเช่นมาบอกว่านี่ท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ๆปุ๊ดเกิดขึ้นมาเองจากกระบอกไม้ไผ่นะที่มาเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันเนี่ยท่านมีพ่อแม่นะเรารู้จักพ่อแม่ของท่านนะเนี่ยอยู่บ้านเลขที่282นะถนนพระราม4นะอำเภอเมืองจังหวัดกรุงเทพพระถามมาทำไมก็เราเห็นเรารู้ไงเพราะตอนที่พ่อแม่ของท่านแม่ของท่านตั้งท้องแล้วไปคลอดลูกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะบังเอิญเราทำงานอยู่แถวโรงพยาบาลจุฬาเราจำได้อะเราเห็นน่ะแล้วคลอดลูกออกมาเป็นท่านน่ะตอนนี้ท่านโตเป็นเด็กหนวดเนี่ยใช่มั้ยเราเห็นน่ะเพราะเราเกิดก่อนท่านน่ะเราเลยรู้ในสิ่งที่ท่านไม่เห็นท่านเห็นแต่ไม่รู้ที่มาเราก็บอกว่าท่านเนี่ยไปเกิดโรงพยาบาลจุฬาถ้าอยากได้รายละเอียดก็ไปถามในประวัติโรงพยาบาลจุฬาดูแล้วกันว่าวันเดือนปีเกิดประมาณเนี้ยนะเด็กชายหรือเด็กหญิงอย่างท่านเนี่ยนะคลอดที่ห้องไหนใครเป็นคนทำคลอดอะไรต่างๆเนี่ยหรือถามพ่อแม่ของท่านเรายืนยันได้เราเห็นเนี่ยพ่อแม่ท่านเนี่ยไปคลอดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยแหละเรารู้ไงเราเลยบอกนี่เหมือนกันพระบิดาส่งเรามาเรารู้เบื้องหลังความเป็นมาของทุกอย่างในจักรวาลโลกและในอนันตจักรวาลด้วยเพราะเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เรารู้ทุกเรื่องที่พระบิดาส่งพระเมตตาให้เรารู้เราบอกท่านโดยไม่สอนให้ท่านเชื่อนะเราจะบอกที่มาที่ไปด้วยอย่างเช่นพระองค์สร้างต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยแรงบันดาลใจที่พระองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าพระผู้สร้างทรงต้องสร้างต้นไม้ขึ้นมาบนโลกเนี้ยทรงสร้างขึ้นมาทำไมไม่ใช่สีสัวสร้างมีเหตุมีผลนะมีเหตุมีผลไม่ได้สร้างขึ้นมาเป็นขยะถึงแม้เป็นสิ่งที่พระองค์ต้องทดลองว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรยังไงทดลองใช้ตัวแทนก็คือลูกๆอย่างพวกท่านที่เป็นลูกแกะที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะนะให้มาปฏิบัติตามแผนที่พระองค์ทรงวางแผนไว้ปฏิบัติดูซิว่ามันจะได้แผนตามที่พระองค์วางแผนไว้ไหมโดยที่พระองค์ไม่ต้องลงพระหัตถ์เองนั่นก็คือห้องทดลองของพระองค์ต้องการสิ่งนี้แต่ปรากฏว่าลูกของพระองค์ลูกแกะนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองนะรุ่นแรกเนี่ยที่เป็นรุ่นของพี่เพลียเดียนเนี่ยประสบความสำเร็จหมดทุกคนกลับบ้านหลุดพ้นได้หมดนิพพานขยะได้แล้วกลับบ้านหลุดพ้นได้มีแต่รุ่นที่สองเนี่ยอย่างพวกท่านเนี่ยสอบตกนะไม่มีใครสามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้สักคนเพราะดันไปเชื่อกันว่าคำว่านิพพานเนี่ยก็คือหลุดพ้นแหละพ้นไปจากการมาเกิดเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์พ้นไปแล้วไปหลบอยู่รูไหนกูไม่สนไปลอยอยู่บนฟ้าค้างฟ้าอยู่ตรงนั้นน่ะนะกูไม่สนแต่กูถือว่ากูนิพพานแล้วซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผิดเรากลับมาเพื่อมาบอกท่านนะเอาล่ะนะเราบอกว่าเห็นสัจธรรมในธรรมชาติใช่มั้ยรู้แล้วนะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าสร้างแล้วพูดถึงเบื้องหลังที่เป็นความจริงในความเป็นมาของทุกสิ่งที่พวกท่านเรียกว่าธรรมชาติพอชอบอ้างเหลือเกินธรรมชาติอะไรมันจะช่างบังเอิญขนาดนั้นเรามาพิสูจน์ความจริงกันว่าเรามีเหตุมีผลให้ท่านฟังว่าพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยทรงมีพระประสงค์อะไรแล้วลองคิดด้วยปัญญาของสมองสองซีกของท่านตามเราว่าท่านยอมรับได้ในความจริงที่เรากล่าวให้ท่านฟังไหมเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยปัญญาแล้วค่อยตามมาด้วยความเชื่อปัญญาของท่านเหตุผลของท่านในการฟังตามแล้วคิดตามไม่ใช่คิดต้านแล้วท่านก็จะฉลาดขึ้น แล้วท่านก็จะไม่เป็นลูกทรพีไม่เป็นลูกเนรคุณไม่เป็นลูกอกตัญญูต่อผู้บังเกิดจิตวิญญาณของตัวท่านเองซึ่งเป็นพระผู้สร้างไม่งั้นน่ะท่านก็จะเถียงข้างๆครูเพราะท่านอธิบายไม่ได้และไม่ฟังเหตุผลวันนี้ลองฟังอีกคืนท่านจะเป็นลูกที่ดีท่านจะเป็นลูกที่กตัญญูได้โดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่ฟังแล้วคิดตามแล้วท่านจะรู้เลยว่าท่านต้องเชื่อตามโดยที่ไม่ต้องถูกเราจูงใจท่านไม่ต้องใช้อำนาจฤทธิ์หนาวโน้มจิตใจอะไรท่านจะสามารถเชื่อได้เลยว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของตัวท่านเองมีจริงๆพระผู้สร้างสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลนี้มีจริงๆไม่ต้องฝืนใจเชื่อมีเหตุมีผลให้กับตัวเองสามารถไปพูดกับใครก็ได้ว่าเฮ้ยกูมีพระเจ้าเว้ยที่ผ่านมาเนี่ยพอนับถือศาสนาหนึ่งแล้วนะศาสนาที่เป็นศาสดาที่เกิดจากโลกเองพอจะพูดถึงเรื่องพระเจ้าก็ไม่กล้าพูดให้ใครฟังนะพอได้ยินคำว่าพระเจ้าบางคนก็ทำเป็นสะดุ้งบางคนทำตัวน่าเกลียดมากกว่าสะดุ้งคือทำเป็นสะดิ้งทั้งที่ได้ยินคนเขาพูดคำว่าขอโทษนะไอ้หาไอ้เหี้ยหยาบคายมากนั่งฟังเฉยแต่แค่เขาพูดว่าพระเจ้าอย่างงั้นพระเจ้าอย่างนี้กลายเป็นว่าพระเจ้าเนี่ยมันหยาบคายกว่าไอ้หาไอ้เหี้ยอะไรพวกนั้นแปลกไหมมนุษย์อ่ะใช่ไหมพอฟังคำว่าพระเจ้านี่ทนฟังไม่ได้แต่พอฟังใครด่าหยาบคายด่าพ่อล่อแม่กันฟังเฉยแปลกนะพี่น้องครับเรามาเรียนรู้คำแรกกันครับพระบิดาเริ่มต้นจากคำที่ท่านชอบพูดกันธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติอะไรก็ธรรมชาติอะไรก็ธรรมชาติเรามาเรียนรู้กันหน่อยไหมท่านเคยรู้ไหมที่ท่านชอบพูดคือว่ามันเป็นธรรมชาติมันคือธรรมชาติมันอยู่ในธรรมชาติมันเป็นของธรรมชาติท่านเข้าใจความหมายหรือเปล่าพูดคำว่าธรรมชาติอ้างคำว่าธรรมชาติอยู่เรื่อยท่านเข้าใจคำว่าธรรมชาติดีหรือยังพระบิดาให้เราเอามาเล่าให้ท่านฟังว่า

ต้องมีนิยามให้ตรงกับเราก่อนธรรมชาติก็คือสรรพสิ่งที่พระบิดาก็คือพระผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายทรงกำหนดสร้างมันขึ้นมามันไม่สามารถจะเกิดมีขึ้นเองได้เดิมเนี่ยจักรวาลอันไพศาลเนี่ยมันเป็นที่ว่างโล่งพอพระบิดาทรงอุบัติขึ้นก็มีพระองค์เป็นรูปธรรมเดียวที่อยู่ในจักรวาลอันไพศาลซึ่งทุกวันนี้เราเรียกว่าพระนิเวศของพระเจ้าพระองค์เป็นเจ้าของสนามพลังงานอันกว้างใหญ่ไพศาลโดยที่ตัวตนของพระองค์แก่นแท้ของพระผู้เป็นเจ้าก็คือนิวเคลียสนิวเคลียสตรงนั้นแหละที่เราเรียกว่าจิตจักรวาลเราถวายพระนามให้พระองค์ว่าเป็นจิตจักรวาลเป็นผู้เริ่มต้นและเป็นผู้สิ้นสุดทุกสิ่งก็แปลว่าเป็นพระผู้สร้างทุกสิ่งทุกสิ่งออกมาจากจุดเดียวแล้วกระจายออกเมื่อกระจายตัวออกจนถึงที่สุดแล้วสิ่งนั้นก็จะสะท้อนกลับมารวมกันที่จุดเดียวอีกเกิดจากจุดไหนก็กลับมาสิ้นสุดจากตรงจุดนั้นเขาเรียกว่าพระบิดาหรือพระเจ้าจึงเป็นผู้เริ่มต้นและผู้สิ้นสุดทุกสรรพสิ่งท่านเกิดมาเป็นมนุษย์มีกายหยาบสังเกตไหมต้องฝังให้สลายไปหรือต้องเผาเพื่อให้กลายเป็นพลังงานและลอยขึ้นไปข้างบนลอยไปไหนลอยกลับไปหาพระบิดาลอยกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างจะไปถึงพระองค์เมื่อไหร่ไม่รู้แต่พระองค์ก็หมุนเวียงหมุนอยู่ตลอดมันก็จะถูกดูดเหนี่ยวรั้งไปรวมตัวกันที่จิตจักรวาลก็คือพระจิตของพระองค์ก่อนที่พระองค์ก็จะสร้างแรงสั่นสะเทือนในการสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็กระจายออกมาภายนอกอีกท่านคิดด้วยสมองซีขวานะสรรพสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นนั่นแสดงว่าในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้ไม่มีสิ่งใดที่มันเกิดเองได้โดยไม่มีพระบิดาหรือไม่มีพระผู้สร้างไม่มีสิ่งใดเกิดเองตอนนี้ท่านฟังนิยามตัวนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำให้ท่านฟังเหตุผลและท่านค่อยเชื่อตอนนี้อย่าเพิ่งเชื่อฟังตามนิยามนี้ไปก่อนแล้วพิสูจน์นิยามของเราที่เราอธิบายว่ามันจริงอย่างที่เรากล่าวไหมอย่าเพิ่งเชื่อแต่ขอร้องว่าอย่าเพิ่งต่อต้านเราบอกเลยเดิมเนี่ยอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยมันที่ว่างโล่งไม่มีอะไรเลยมีแต่พระบิดาหรือพระเจ้าเป็นสนามพลังงานสากลขนาดย้ายใหญ่แล้วพระองค์ก็ทรงสร้างเอกภพขึ้นมาเอกภพก็เหมือนกับใยแมงมุมที่พระองค์สร้างขึ้นไว้บนใยแมงมุมก็คือบนสนามพลังงานของพระองค์หรือบนพระอุระของพระองค์ตอนนี้นึกภาพออกใช่ไหมมีแมงมุมมีถุงไข่ของใยแมงมุมและแม่แมงมุมคือผู้ให้กำเนิดถุงไข่และเป็นผู้มีไข่ของตัวเองอยู่ในถุงไข่ซึ่งอยู่ตรงกลางของสนามนี่คือภาพจริงทั้งหมดภาพจริงทั้งหมดที่เหมือนจริงเขาเรียกภาพเสมือนจริงนะภาพเสมือนจริงทุกวันนี้พระบิดาก็ทรงสงบนิ่งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของใยแมงมุมก็คือของสนามพลังงานสากลโดยมีถุงไข่ที่พระบิดาทรงวางไข่เอาไว้และใช้น้ำลายของพระองค์เองนะถักทอสายใยก็เป็นสายใยของพลังงานห่อหุ้มเอกภพสร้างเอกภพขึ้นมาด้วยความรักจะไม่สร้างขึ้นมาด้วยความรักแล้วก็ให้ลูกๆที่เป็นไข่อยู่ในนั้นค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาตามที่พระองค์ทรงออกแบบและวางแผนเอาไว้เอาแค่นี้ชัดนะฮะโดยที่พระองค์ทรงออกแบบสรรพสิ่งนั้นๆที่สร้างขึ้นไว้ในเอกภพเนี่ยให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านฟังดีๆนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยท่านฟังทุกข้อที่เรากล่าวเนี่ยท่านจะได้จำได้ว่าพระเจ้ามีจริงและเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านมีจริงที่ผ่านมาเราอกตัญญูเราเนรคุณพระองค์มาตลอดก้าวล่วงพระองค์มาตลอดเพราะความโง่ของเราเพราะความไม่รู้ของเราเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมวันนี้เรากำลังจะมากล่าวความจริงให้ท่านฟังท่านจะได้มีพ่อแม่ทางจิตวิญญาณของท่านเป็นของตัวเองแล้วท่านจะไม่ใช่ลูกกำพร้าอีกต่อไปและท่านจะไม่ก้าวล่วงพระองค์เพราะความโง่กลายเป็นลูกอกตัญญูกลายเป็นลูกเนรคุณเหมือนอีกหลายๆคนต่อไปโอเคไหมพระองค์ทรงออกแบบสรรพสิ่งนั้นให้เป็นไปตามพระประสงค์ก็แสดงว่าทุกสิ่งเนี่ยที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะมีที่มามีที่ไปมันจะมีเหตุผลที่ผู้ที่สร้างก็คือพระเจ้าเนี่ยทรงมีเหตุผลแล้วบอกพวกท่านทุกคนได้และจะเถียงไม่ได้ด้วยว่าพระองค์สร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรไม่ใช่สีสัวสร้างเกิดเองโดยบังเอิญเราเริ่มมีปัญญากันแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับเรารู้ว่าท่านฉลาดอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลหลอกลวงท่านไม่ได้หรอกและพระบิดาก็ไม่ได้ส่งเรามาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายปลายยุคนี้ไม่ใช่ส่งเรามาแบบเจี๊ยบ้าบอสื่อมาหลอกมาสร้างนิยายหลอกลวงท่าน

สร้างนิยายหลอกลวงแล้วทำให้คนเนี่ยหลงผิดคิดว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเช่นตัดหัวถวายพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งในห้าพระองค์เนี่ยทั้งที่มันเป็นเรื่องบ้าๆบอๆที่เป็นเรื่องเล่าใช่ไหมนะแม้กระทั่งเรื่องนิพพานเนี่ยว่าถ้าตัวเองนิพพานได้เป็นอรหันต์ได้สามารถกำหนดวันตายของตัวเองได้ต่อให้คุณเนี่ยเป็นอรหันต์ได้จริงต่อให้คุณเนี่ยสามารถกำหนดวันตายได้จริงถ้าคุณนิพพานจริงและคุณรู้ความจริงทุกอย่างคุณจะไม่มีวันกำหนดจิตให้ตัวเองตายเพราะนั่นคือการฆ่าตัวตายด้วยอภินิหารของจิตที่คุณฝึกมาก็เรียกว่าฝึกฤทธิ์มานะคุณจะไม่ทำแน่นอนเนี่ยเพราะว่าคุณยังมีหน้าที่ต้องทำมันจะตายง่ายๆไม่ได้ยกเว้นฆ่าตัวตายที่เราบอกคุณเห็นไหมตอนนี้ไอ้คนนั้นยายผู้หญิงคนนั้นเขาก็ยกเลิกที่จะฆ่าตัวตายแล้วยกเลิกคุยแล้วว่าตัวเองเป็นอรหันต์ใช่ไหมแค่บังคับให้ตัวเองหลับตานอนหลับให้ได้เพราะกำลังตื่นเต้นอ่ะใจหนึ่งก็ตื่นเต้นว่าคืนนี้กูต้องตายแน่ๆกูจะกำหนดจิตให้กูต้องตายแน่ๆโอ้กว่าจะถึงตอนสองยามนอนไม่หลับกระสับกระส่ายพยายามจะหลับและตายไปเลยมันจะได้ไม่ทุกข์ทรมานเพราะฝันว่าอย่างนั้นปรากฏว่าฝันค้างไม่หลับต้องหายานอนหลับกินน่ะพอยานอนหลับเสื่อมตื่นก็ตื่นขึ้นมาอีกอ้าวชิบหายนี่กูยังมีชีวิตอยู่นี่หว่านะกูนึกว่า the end of the life ชีวิตกูจบสิ้นแล้วเปล่าพอตอนเช้าตื่นขึ้นมานอนอิ่มแล้วเนี่ยอ้าวชิบหายกูยังมีชีวิตอยู่นี่หว่าใช่ไหมเออกูยังปวดท้องเข้าส้วมกูยังต้องแปรงฟันล้างหน้าอยู่เหมือนเดิมกูหิวกูยังต้องกินข้าวต้องดื่มน้ำอยู่เหมือนเดิมอ้าวกูยังไม่ได้ตายนี่ก็นั่นน่ะสิใครเป็นคนบอกล่ะถ้าเป็นบรรลุตนเองเป็นอรหันต์แล้วยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยสามารถที่จะกำหนดวันตายได้อะไม่รู้ไปเชื่อจากที่ไหนใช่ไหมซึ่งเราก็พูดผ่านรายการนี้มาเสาร์ที่แล้วนะว่ารับรองว่าเยคนนี้ตายไม่ได้หรอกยกเว้นฆ่าตัวตายที่หมอปลาเขาพูดว่ากลัวมันฆ่าตัวตายหมอปลาพูดถูกเราเห็นด้วยเพราะมันหลับแล้วตายเป็นไปไม่ได้ยกเว้นไหลตายไม่ใช่หลับตายนะโอเคไหมที่พี่ๆน้องๆที่มนุษย์เราเนี่ยเคยมีโรคชนิดนี้นะเขาเรียกว่าไหลตายนะพี่ๆน้องๆครับนี่แสดงว่าธรรมชาติเนี่ยทุกสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติซึ่งอยู่ในธรรมชาตินั้นล้วนเป็นสรรพสิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างขึ้นเราไม่ได้กล่าวในนามของศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามหรือศาสนาอะไรเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์นะตามมรรควิถีของจิตจักรวาลคือมากล่าวความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมให้ท่านฟังถ้าความจริงนั้นไปตรงกันกับคำสอนหรือกับความเชื่อของศาสนาไหนก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มันต้องเป็นไปแต่เราไม่ใช่กระบอกเสียงชาตินี้เราไม่ได้เกิดมาเป็นกระบอกเสียงของศาสนาไหนลัทธิใดพระบิดาให้เรามากล่าวความจริงให้ท่านฟังมันอาจจะพาดพิงไปถึงความเชื่อหรือคำสอนของศาสนานั้นศาสนานี้หรือบางทีมันพาดพิงไปแล้วไม่เหมือนแต่มันสวนทางมันเป็นตรงกันข้ามท่านต้องใช้ปัญญาใช้หลักการและเหตุผลต้องใช้หลักอิทัปปเยตาเพื่อใช้หลักการของเหตุและผลด้วยสมองซีกซ้ายและท่านพอได้คำตอบแล้วท่านต้องใช้ปัญญายานคิดด้วยสมองซีกขวาคือคิดให้เป็นภาพแล้วคิดให้เห็นภาพเพื่อคอนเฟิร์มว่าที่ท่านเข้าใจด้วยสมองซีกซ้ายด้วยหลักการของได้หลักของเหตุและผลนั้นมันใช่จริงๆนี่คือคนฉลาดที่จะเป็นอริยะบุคคลต้องใช้อริยะปัญญาเราพาท่านทำถ้าท่านจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลคือตายแล้วหลุดพ้นออกไปจากระบบโลกเสรีนี้แล้วหลุดออกไปผ่านทางด่านนภาลัยประตูข้อแกะท่านจะออกไปทางประตูนั้นได้ท่านจะต้องมีความรู้และมีความเข้าใจในสิ่งพี่น้องครับประการที่สองออกแบบให้เป็นไปตามพระประสงค์ที่มีอยู่เป็นสรรพสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆแต่ละสิ่งมันจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันถูกต้องไหมจะเหมือนกันบ้างก็มีแตกต่างกันบ้างก็มากถ้าเหมือนกันเด้ก็แสดงว่าเป็นสรรพสิ่งชนิดเดียวกันนะแต่ถ้าสรรพสิ่งต่างชนิดกันมันก็จะมีบางอย่างที่ต่างกันในเรื่องของคุณสมบัติทุกสิ่งอ่ะที่เราเรียกว่าสรรพสิ่งแปลว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวและก๊าซไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงนั่นคือความหลากหลายด้านคุณสมบัติของสรรพสิ่งที่พระผู้สร้างหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงกำหนดสร้างขึ้นมาทั้งนั้นไม่มีอะไรเกิดเองได้ทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลในตัวของมันเองนี่แปลว่าพระบิดาทรงออกแบบให้มันเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์นะตามน้ำพระทัยของพระองค์ถ้าเป็นสมัยโบราณเขาบอกทรงสร้างขึ้นตามน้ำพระทัยของพระองค์แต่เราพูดภาษาใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยว่าทรงออกแบบตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อที่จะบางอย่างทรงกำหนดให้มันต้องเป็นของมันอย่างนั้นแต่หลายสิ่งหลายอย่างพระองค์ทรงออกแบบไว้แต่ให้ลูกๆที่เป็นบุตรมนุษย์เนี่ยหรือสัตว์ประจำโลกทั้งหลายเนี่ยต้องปฏิบัติไปตามแผนที่พระองค์ทรงวางไว้เท่านั้น
พื่อจะดูกันว่ามันจะบรรลุผลสำเร็จตามแผนที่พระองค์ทรงวางไว้ไหมพระองค์จึงทรงเรียกดาวเคราะห์โลกดวงนี้ว่าดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีพระองค์ไม่บังคับลูกจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่หน้าที่ของลูกต้องทำนะถ้าลูกทำผิดลูกก็จะอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมถ้าลูกทำได้อย่างถูกต้องลูกก็จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมอะไรอย่างนี้นี่คือดาวเคราะห์โลกซึ่งเป็นดาวแห่งทางเลือกเสรีพระองค์ทรงออกแบบทรงดีไซน์ไว้อย่างนั้นพระองค์บางเรื่องพระองค์กำหนดไว้ให้มันเป็นไปซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่อยู่ในธรรมชาติแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในธรรมชาติพระองค์ก็มอบหมายให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยตัดสินใจเองว่าจะทำหรือไม่ทำจะทำและทำแบบไหนทำแค่ไหนทำอย่างไรให้คิดเองเพราะมนุษย์พระองค์ให้สมองสองซี่ให้ปัญญามาแล้วไม่เหมือนสัตว์ไม่มีสมองคิดวางแผนอะไรมันต้องเป็นของมันอย่างนั้นนะพระองค์ให้มันลำตัวขนานกับพื้นเวลาเดินไปเคลื่อนไหวไปบนโลกเสรีเขาจะเอาหัวยื่นไปข้างหน้าเพราะเขามีหน้าที่อย่างเดียวด้วยสัญชาตญาณคือกูเดินทางไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นเดินไปเรื่อยๆท่านเห็นไหมสัตว์ป่าน่ะก็เรียกสัตว์ประจำโลกเดินไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นหิวก็กินปวดก็ฉี่ปวดก็ทายใช่ไหมไปเรื่อยถ้าเดินทางไปตรงไหนเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่กูไปต่อไม่ได้กูหันหลังกลับแล้วเดินเลาะริมฝั่งแม่น้ำไปถ้าไปตรงไหนสุดทางของแม่น้ำกูก็ไปเรื่อยๆที่ไหนมีอาหารให้กินกูก็แวะกินที่ไหนมีที่นอนให้กูนอนกูก็นอนนั่นคือสัตว์ประจำโลกนะแต่มนุษย์เราอ่ะไม่เหมือนสัตว์มีปัญญากูเจอแม่น้ำขวางหน้าอยู่กูจะกลับหลังหันเหมือนสัตว์ไหมถ้ากูอยากจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามเพราะกูสนใจว่าฝั่งตรงข้ามมันมีอะไรกูต้องใช้ปัญญากูว่ากูจะข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวนี้ได้อย่างไรข้ามแม่น้ำที่กว้างใหญ่เหมือนแม่น้ำโขงสมัยโบราณโอ้โหมันกว้างเป็นกิโลเมตรเลยนะกว้างมากเลยนะเวลาจะข้ามแม่น้ำโขงสมัยก่อนนี่ลำบากมากนะนะแล้วมันก็ลึกเนี่ยก็เลยต้องนั่งหลังช้างให้ช้างตัวใหญ่เนี่ยมันต้านน้ำไหลเชี่ยวได้แล้วนั่งหลังช้างและให้ช้างพาไปถ้าเป็นแม่น้ำตื้นๆก็ให้ม้าพาข้ามไปใช่ไหมนะถ้าขึ้นภูเขาก็ให้ม้าให้ลาให้ล่อนะนั่งหลังนะแล้วก็พาเดินทางไปเดินทางไปเรื่อยๆแต่มนุษย์เราเนี่ยหัวชี้ขึ้นไปข้างบนนะศีรษะเราเป็นพระแท่นที่ประทับของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เหมือนสัตว์หน้าที่เราเนี่ยพระเจ้าประทับบนหัวเราแสดงว่าเราต้องรู้ว่าเรามีพระเจ้าเราต้องกลับบ้านไปหาพระเจ้าพระพ่อผู้ให้กำเนิดเรานั่งอยู่บนหัวเราใช่ไม่เหมือนสัตว์ประจำโลกแปลว่ามันไม่ต้องกลับบ้านมันวันเกิดเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวมันเดินไปข้างหน้าถามมันว่าจะไปไหนอ่ะสัตว์บอกกูไม่รู้อ่ะกูไปของกูเรื่อยๆแต่มนุษย์ถามว่าจะไปไหนใช่ไหมเจอหน้ากันพ่อบิดาให้ใช้สัญชาตญาณถามกันเลยเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนวะเพื่อสร้างสติให้แก่กันและกันเว้ยพวกมึงมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยแต่มนุษย์ตอบว่ากูเพิ่งมาจากตลาดวะไม่นึกให้ไกลว่าจิตวิญญาณเนี่ยเขาถามว่าจิตวิญญาณมึงมาจากไหนแล้วจิตวิญญาณมึงมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเขาถามทำอะไรอยู่อ่ะถามถึงความเป็นปัจจุบันจิตวิญญาณมึงมาเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยแล้วนี่กำลังจะไปไหนอ่ะนะแล้วนี่ท่านเลิศเธอกำลังจะไปไหนเนี่ยมันเหมือนเสือกนะแต่นี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่มันแฝงอยู่ในธรรมชาติพระบิดาทรงให้แรงบันดาลใจด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยทักทายไถ่ถามกันนะกินข้าวหรือยังเนี่ยใช่ไหมกินข้าวกับอะไรกินข้าวหรือยังเนี่ยนะหรือกำลังจะทำอะไรไปไหนมาเป็นการให้รหัสเพื่อที่จะช่วยให้ลูกๆที่เป็นบุตรมนุษย์เนี่ยได้ฉุกคิดเพราะมนุษย์คิดเองไม่ได้หรอกมันต้องมีเหตุให้ต้องคิดอ่ะเพราะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็ยังไม่มาพระบุตรเอกในสมัยนั้นก็ยังไม่ถึงเวลาจะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมมีเราเนี่ยต้องมาพูดเรื่องนี้ท่านสังเกตไหมศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องที่เรากำลังพูดให้ท่านฟังเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่มีใครพูดหรอกเขามีหน้าที่พูดอะไรเขาจะพูดในเรื่องนั้นสิ่งนั้นเขาจะไม่แย่งกันพูดถูกไหมไม่แย่งหน้าที่กันไม่ก้าวล่วงไม่ก้าวก่ายกันนั่นแหละจึงมีสัญชาตญาณท่านจำมาได้จำได้ไหมเวลาท่านจะถามกันกินข้าวหรือยังไปไหนมาทำอะไรอยู่สบายดีไหมสบายดีไหมแปลว่ามึงมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะจิตวิญญาณมึงรู้สึกสบายดีไหมพระองค์ทรงหมายความว่าอย่างนั้นแต่มนุษย์เราคิดเป็นไหมคิดมันเป็นนึกว่าพูดกันด้วยมารยาทคิดว่าทักทายไถ่ถามกันด้วยมารยาทใช่ไหมทำอะไรอยู่ก็จะถามว่ามึงมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะตอนนี้มึงกำลังทำอะไรอยู่มึงทำเพื่อจิตวิญญาณของมึงด้วยหรือเปล่าหรือวันมึงทำเพื่อจิตหยาบของตัวมึงเองนะทำเพื่อตัวเองทำเพื่อโลกไหมทำเพื่อสังคมไหมทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ไหมที่เขาถามว่ากำลังทำอะไรอยู่นะแต่ไม่เคยมีใครคิดไกลเพราะไม่เกิดสติปัญญามีแต่สติ
เห็นไหมเห็นว่าพระบิดาทรงรักไหมเห็นความรักของพระบิดาไหมนะทรงให้ลูกๆแต่ละคนเนี่ยใช้คำถามพูดแบบเลื่อนลอยเลอะเทอะเลื่อนลอยไม่รู้พูดไปเพื่ออะไรเพื่อหวังจะไปสะกิดใจคนที่เราทักที่เราคุยด้วยให้มันสะกิดใจเพื่อฉุกคิดฉุกคิดในการตั้งคำถามของเรามนุษย์เราเป็นคนสองมิติเราไม่ได้ถามว่าจิตหยาบหรือตัวคุณมาจากไหนนั่นคือจิตหยาบแต่ที่ให้ถามเนี่ยพูดไปถึงข้างในแก่นแท้คือจิตวิญญาณของคุณมาจากไหนแล้วมาทำอะไรอยู่บนโลกนี้แล้วกินข้าวหรือยังมีความสุขไหมสบายดีไหมอะไรเหล่านี้นะอ้าวตอนนี้รู้ความจริงแล้วนะนี่คือเห็นธรรมะหรือเห็นธรรมในธรรมไหมที่เราพูดเนี่ยนี่ท่านเห็นธรรมในธรรมไหมเห็นสัจธรรมในธรรมชาติไหมอยู่ใกล้ตัวท่านเองนะและประการที่สี่คือทุกสิ่งจะเป็นไปเองโดยไม่มีการปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่ตามคุณสมบัติของตัวตนของตนนั้นที่เราเรียกว่ามีอยู่เป็นอยู่ในธรรมชาตินั่นแหละที่ท่านพูดนะทุกสิ่งมันจะเป็นไปเองโดยไม่มีการปรุงแต่งมันเป็นของมันอย่างนั้นใบไม้ต้องมีสีเขียวพระองค์สร้างให้มันมีสีเขียวใบไม้ทุกชนิดส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวหมดอ่ะมันก็เขียวโดยที่ไม่มีใครไปปรุงแต่งมันยกเว้นมนุษย์เนี่ยพยายามจะมาทำให้บอลสีเขียวของพระบิดาเป็นบอลขาวโอ้โหบอลขาวนะบอลเหลือบๆขาวๆเนี่ยนะสามต้นแลกกันกับรถตู้ราคา3ล้านกว่าบาทได้1คันน่ะดูสิมนุษย์เราขนาดนั้นน่ะมันน่าขันมากเลยนะครับได้ไหมฮะเนี่ยเขาเรียกไปปรุงแต่งไปดัดแปลงถ้าสิ่งแบบนั้นมันไม่เรียกว่าธรรมชาติถ้าเกิดจากการดัดแปลงเกิดจากการปรุงแต่งอย่างเช่นพืชผักเนี่ยพระบิดาไม่ทรงอนุญาตให้กินพืชผัก GMO คือตัดแต่งพันธุกรรมเพราะถ้าท่านไปตัดแต่งพันธุกรรมเนี่ยพันธุกรรมเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติมั้ยคําว่าเป็นธรรมชาติแปลว่ามันเป็นไปตามแผนการของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบให้มันเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารชี้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ระบบเซลล์ระดับเซลล์ต่างๆเนี่ยพระองค์ทรงออกแบบไว้ให้มันเหมาะกับการที่จะกินอาหารจำพวกพืชผักสีเขียวกินธัญพืชแล้วก็ต้องมีโครงสร้างทางกายภาพโครงสร้างทางเคมีนะของสรรพสิ่งนั้นๆน่ะมันต้องเป็นไปตามที่พระองค์ทรงกำหนดไว้เช่นให้มีโปรตีนที่บริสุทธิ์เพื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายของมนุษย์เราจะเป็นร่างกายที่บริสุทธิ์เพราะได้โปรตีนที่บริสุทธิ์เหมือนกับที่พระองค์บอกเอาว่าเราอยากจะหาปัจจัยมาสร้างสถานธรรมสัก30ล้านเพื่อจะช่วยเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกเราขอพระองค์ว่าช่วยบอกหวยบอกลอตเตอรี่ให้ลูกเนี่ยถูกรางวัลที่1ได้ไหมเราเห็นยายคนนั้นน่ะมันถูกทุกงวดเลยมันจะมีบุญบารมีอะไรนักหนาถูกหวยถูกลอตเตอรี่ทุกงวดแล้วมันโคตรรวยเลยนะเนี่ยแค่มันเป็นไหว้มันไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็มันไม่รู้อะนะที่เป็นงูใหญ่เลยเนี่ยไปไหว้นะเส้นไหว้แล้วบอกว่าถูกอ่ะเราไม่รู้ถูกจริงถูกปลอมเราก็อยากได้ปัจจัยมาแต่ไม่ได้เอามาเพื่อบำเรอตัวเราหรือครอบครัวเราแต่เราเอามาสร้างสถานธรรมเพื่อจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายในการส่งจิตวิญญาณของลูกๆของพ่อคือลูกแกะเนี่ยกลับบ้านโดยให้มีฐานยิงจรวดก็คือฐานส่งจิตวิญญาณอยู่ที่ภูกระต่ายอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นี่เป็นฐานยิงจรวดเพื่อจะส่งจิตวิญญาณกลับไปหาพระเจ้าอ่ะเป็นฐานยิงเราต้องใช้ปัจจัยสร้างถูกไหมไม่มีใครสร้างให้ฟรีๆหรอกอิฐหินปูนทรายต้องใช้เงินทั้งนั้นทุกวันนี้ก็ยังแอบทำอยู่เนี่ยท่านก็พอรู้ว่าเราทำอะไรอยู่บ้างตังมากก็ทำมากตังน้อยก็ทำน้อยมีตังมาเร็วก็ทำเร็วมีตังมาช้าเราก็ทำช้าถูกไหมนะเนี่ยออกก็พูดออกนอกเรื่องไปตรงนั้นมันทุกสิ่งมันจะเป็นไปเองโดยไม่มีการปรุงแต่งถ้ามีการปรุงแต่งมีการตัดแต่งพันธุกรรมแสดงว่ามันเพี้ยนมันไม่บริสุทธิ์มันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้พระองค์จึงบอกชาวจิตจักรวาลซึ่งเป็นลูกๆที่แท้ว่าอย่าไปกินอาหารที่ตัดแต่งพันธุกรรมนะพวกพืชผัก GMO เนี่ยเขาตัดแต่งพันธุกรรมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะอย่างแรกเพื่อที่จะทำให้พืชผักผลไม้ชนิดนั้นสามารถที่จะต้านทานวัชพืชก็คือเช่นพวกสิ่งมีชีวิตอะหนอนนะแมลงพวกนี้มันจะไม่กินเพราะว่าพอมันกินแล้วมันต้องตายกินแล้วต้องตายมันจะไม่กินหรือกินแล้วมันจะทำให้มดแมลงพวกนั้นเป็นหมันพอเป็นหมันมันก็ขยายพันธุ์ไม่ได้ถูกต้องไหมมันก็ทำพืชผัก GMO ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ตรงนี้ครับมันสัตว์กินสัตว์ก็โครงสร้างทางกายภาพโครงสร้างทางเคมีสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตมีเนื้อหนังมีเลือดเหมือนมนุษย์เป๊ะขนาดสัตว์กินยังเป็นหมันแล้วมนุษย์กินจะเป็นหมันไหม เหมือนกันเลยพี่น้องพระองค์จึงบอกว่าอย่ากินนะถ้าเป็นหมันเนี่ยมันจะสามารถทำ
หน้าที่ในหนึ่งในพันธสัญญา6ข้อคือจะต้องสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้เราจะทำหน้าที่ตรงนั้นได้ไหมจิตวิญญาณที่จะมาเกิดใหม่ท่านน่ะสมมติท่านตายไปแล้วนะตายไปแล้วท่านต้องกลับมาเกิดใหม่อีกนึกออกไหมแต่ถ้าท่านจะมาเกิดใหม่ถ้าไอ้คนที่ท่านน่ะจะต้องมาเกิดจากการเขาเป็นพ่อเป็นแม่ของท่านนะเขาจะต้องผสมพันธุ์กันเพื่อให้เกิดกายหยาบแล้วจิตวิญญาณท่านมาปฏิสนธิเนี่ยเขาเป็นหมันกันทั้งคู่ท่านจะมีปัญญามาเกิดไหมจะมีกายหยาบในครรภ์ของเพศแม่เพื่อให้ท่านมามีปฏิสนธิทางวิญญาณกับกายหยาบที่สร้างขึ้นด้วยโลหิตในครรภ์ของแม่ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมถึงบอกห้ามกินมันเป็นการตัดตอนเขาเรียกว่าตอนเป็นการตอนมนุษย์เลยตอนให้เป็นหมันเหมือนกับท่านตอนแมวตอนหมาเนี่ยเพื่อตอนหมูเพื่อไม่ให้มันมีลูกแต่เพื่อมันอ้วนใช่ไหมมันคนที่ถูกตอนก็อ้วนแต่ไม่มีลูกสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ได้นะต่อให้ทำยังไงก็ไม่ได้เพราะไปกินสัตว์ที่กินพืชที่ตัดแต่งพันธุกรรมเราจึงมอง เพราะฉะนั้นถ้าไปปรุงแต่งแล้วไม่ใช่ธรรมชาติอะไรที่มันผิดหลักธรรมชาติท่านอย่าไปข้องแวะเช่นท่านเกิดมาเนี่ยถ้าตาบอดเขาบอกพิการหูหนวกหูตึงเขาบอกพิการปากพูดไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นใบ้ก็พิการแต่ท่านพยายามท่านเกิดมานะตาก็ดีอยู่ปากก็ดีพูดก็ได้หูก็ฟังได้ชัดเจนไม่หูหนวกไม่หูตึงแต่ท่านพยายามทำให้พวกนี้มันบอดท่านบอกนี่คือวิธีปฏิบัติธรรมะของท่านธรรมะคือธรรมชาติการปฏิบัติธรรมด้วยการปิดหูปิดตาเนี่ยมันผิดธรรมชาติหรือเปล่าพี่น้องครับแค่คิดแค่นี้ท่านก็รู้แล้วว่ามันผิดธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติมันเป็นสากลทุกคนต้องเหมือนกันใช่ไหมพระพุทธองค์ยังบอกใช่ไหมตาบอดพระองค์ก็ไม่ให้บวชไม่อนุญาตให้บวชไม่ใช่พระองค์ใจร้ายพระองค์บอกไม่อ่านคัมภีร์ไม่เห็นมองไม่เห็นโลกมองไม่เห็นสัจธรรมแล้วจะเรียนรู้ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หูฟังเอาเพราะตามองไม่เห็นฟังอะไรฟังจากผู้ที่เขาไม่มืดบอดทางอายตนะแล้วเขาเรียนรู้ได้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรพวกนี้เขาจะรอบรู้มากกว่าแล้วมาสอนให้ใช่ไหมคนที่เมตตามีไม่ใช่ว่าท่านจะรู้ธรรมะไม่ได้ท่านรู้ด้วยตัวเองไม่ได้พึ่งตนเองไม่ได้เพราะท่านมีกฎแห่งกรรมติดตัวมาด้วยใช่ไหมเพราะอายตนะพิการท่านก็ต้องอาศัยความรักความเมตตากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะพระบิดาทรงยอมให้ท่านพิการตามกฎแห่งกรรมเพื่อเป็นเงื่อนไขให้คนใกล้ตัวท่านที่จะเป็นครูบาอาจารย์ช่วยเมตตาสอนท่านถ้าไม่มีท่านที่ป่วยทุพพลภาพหรือที่พิการเนี่ยเราจะมีเงื่อนไขเพื่อจะช่วยให้คนตาดีหูดีปากดีและมีความรู้เรื่องสัจธรรมเรื่องธรรมะมากกว่าท่านเนี่ยจะมีจิตสันสะเทือนเป็นจิตที่เมตตามาเป็นครูสอนท่านได้ไหมไม่ได้ถ้าทุกคนเก่งเท่ากันหมดฉลาดเท่ากันหมดรู้เหมือนกันหมดแล้วใครจะไปแสดงความเมตตากับใครใครจะต้องไปช่วยใครสร้างบุญกุศลกับใครถูกต้องไหมพี่น้องครับนี่ที่เราพูดมาทั้งหมดแล้วยกตัวอย่างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเห็นสัจธรรมในธรรมชาติก็แปลว่าเห็นธรรมในธรรมอีกเช่นเดียวกันเมื่อท่านไม่มีปัญญาไม่ฉลาดนึกไม่ฉลาดคิดในการใช้สมองสองซีกไม่เป็นพุทธะและไม่เป็นอริยะบุคคลท่านก็จะไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมไม่ว่าจะเป็นโลกียธรรมโลกุตตรธรรมแม้กระทั่งอนุตตรธรรมที่เรากล่าวจากพระเจ้าให้ท่านฟังสดๆแล้วให้ท่านคิดตามมโนตามด้วยสมองสองซีกท่านก็ไม่มีวันเข้าถึงนี่คือความจริงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติคืออะไรท่านลองอ่านไปด้วยกันนะ4บรรทัดเท่านั้นธรรมชาติคือสรรพสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นโดยออกแบบให้เป็นไปตามพระประสงค์ที่มีอยู่เป็นอยู่ตามคุณสมบัติของสิ่งนั้นโดยทุกสิ่งจะเป็นไปเองไม่มีการปรุงแต่งเช่นคนสัตว์สิ่งของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสภาวะภูมิอากาศอะไรต่างๆเหล่านี้โอเคนะท่านนิยามคำว่าธรรมชาติตรงกันกับเราแล้วนะธรรมชาติต้องมีพระผู้สร้างก็คือพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้ามันเกิดเองไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดเองได้ขนมปังที่ขึ้นราขนมปังสมมติจะสีเขียวราขนมปังมันขึ้นบนขนมปังได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ๆมันขึ้นมาเองแต่มีสปอร์ของมันที่ล่องลอยอยู่ในอากาศไปตกบนขนมปังขนมปังเนี่ยมันชื้นและขนมปังเนี่ยสามารถเป็นอาหารของเชื้อราได้มันก็เจริญเติบโตภายในข้ามคืนเพราะมันจะโตเร็วมากเพราะอาหารเยอะมันได้กินอาหารเยอะมันก็เจริญเติบโตท่านก็จะเห็นราขึ้นขนมปังท่านจะบอกว่านั่นน่ะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ท่านก็เหมาเอาว่ามั่วเอาว่าเป็นธรรมชาติไม่ใช่มันมีเหตุแห่งการเกิดคำว่าเหตุแห่งการเกิดแล้วว่ามีที่มาแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นท่านมองเห็นด้วยตาเพราะว่ามีราขึ้นเต็มขนมปังนั่นคือที่ไปที่มันมาก็คือสปอร์มันมาที่มันไปก็คือมันเจริญเติบโตและท่านก็กินขนมปังนั้นไม่ได้ถ้าท่านเสียดายท่านก็ต้องไปปิ้งไฟแล้วอันตรายมากกินเชื้อราอาจจะเป็นพิษก็ได้ท่านก็ต้องทิ้งขนมปังใช่หรือไม่ใช่พี่น้องครับเรามาดูกันธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอยู่รอบตัวท่านมันเป็นธรรมชาติที่อยู่ในระบบโลกธรรมชาติคือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างใช่ไหมเราเอา4บรรทัดย่อมาเหลือบรรทัดเดียวธรรมชาติคือสิ่งที่ทรงสร้างแล้วถามว่าดาวเคราะห์โลกที่หมุนติ้วๆอยู่เนี้ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติใช่ไหมก็แสดงว่าดาวเคราะห์โลกที่หมุนติ้วๆอยู่ในจอเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งหรือเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสร้างหรือพระบิดาเป็นผู้สร้างหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลเป็นผู้สร้างท่านจะถวายพระนามพระองค์ว่าอะไรก็ตามอยู่ๆโลกมันจะพูดเองขึ้นมาไม่ได้หลายคนบอกเชื่อนักวิทยาศาสตร์โลกเกิดจากกระบวนการบิ๊กแบงบิ๊กแบงก็คือเกิดการระเบิดใหญ่อะไรระเบิดไม่รู้แต่เป็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่มากเพราะว่าจักรวาลนี่มันมหาอลอนมโหฬารขนาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นเวลาระเบิดแล้วมันเกิดเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยเยอะแยะมากมายมันนึกถึงระเบิดแล้วมันมีสะเก็ดระเบิดมนุษย์ใช้สมองซีกซ้ายมโนสังเกตไหมเวลาคนเขาระเบิดอ่ะฆ่าตัวตายด้วยการระเบิดตัวเองตายหรือวางระเบิดในที่ตรงไหนก็แล้วแต่เวลาท่านดูในหนังอ่ะเวลามันระเบิดแล้วเนี่ยไอเศษชิ้นส่วนของสิ่งที่มันระเบิดนั่นอ่ะมันจะมีแต่ของแข็งทั้งนั้นเลยใช่ไหมถ้ามันเป็นของแข็งระเบิดมันก็จะเป็นของแข็งถ้าเป็นของเหลวระเบิดมันก็จะมีน้ำมีของเหลวแต่สามารถกำหนดว่าแต่ละชิ้นที่มันระเบิดนะมันต้องกลมมันต้องทรงกลมมันต้องทรงมนเช่นเป็นดวงดาวเคราะห์ต่างๆในบรรณพิภพนะดวงจันทร์ก็ทรงกลมโลกก็ทรงกลมอังคารพุธพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนพลูโตก็กลมทั้งนั้นถึงแม้มีวงแหวนพลังงานห่อหุ้มซึ่งวันหลังเราก็พูดนะไอ้วงแหวนพลังงานของดาวพฤหัสเนี่ยนะยังไม่มีใครเข้าไปใกล้ดาวพฤหัสนะที่จะมองเห็นว่าไอ้วงแหวนที่อยู่รอบดาวพฤหัสนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะมันเป็นเงาของพื้นของดาวพฤหัสนะแต่ว่ามันมีสีสันบางสิ่งที่เป็นเนื้อของดาวพฤหัสนั้นนะดาวเสาร์ก็เหมือนกันเวลามันเหวี่ยงหมุนแล้วเนี่ยมันจะเลยดูเป็นเหมือนแถบสีที่หุ้มห่อดาวดวงนั้นไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้แถบสีที่หุ้มห่อนั่นน่ะมันก็คือดวงจริงของทั้งดวงของดาวดวงนั้นครับถ้าท่านใช้สมองซีกขวาคิดตามเราถ้าจะนึกภาพออกว่าเราพูดถึงอะไรไม่ว่าวงแหวนของดาวเสาร์หรือดาวพฤหัสเราจะไม่เถียงกับนักวิทยาศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์โลกหรอกแต่เราเชื่อตามพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างพระองค์ทรงสร้างดาวพฤหัสทรงสร้างดาวเสาร์ให้มันมีวงแหวนเนี่ยพระองค์ทรงสร้างเพื่ออะไรเพื่อให้มันแปลกเพื่อทรงออกแบบให้มันแปลกตาเพื่อทำให้มนุษย์รู้ว่าในจักรวาลนั้นมันมีความหลากหลายมีความหลากหลายนะบางทีเราเห็นแสงสะท้อนจากบรรยากาศของโลกเวลาดูในจักรวาลเห็นเป็นแสงสีฟ้าโอ้โลกนี้สวยงามมากใช่ไหมดวงจันทร์มีแสงสะท้อนกับพื้นผิวดวงจันทร์สารแต่ละอย่างที่เป็นมวลสารของดาวดวงนั้นเนี่ยเวลาตกกระทบกับแสงอาทิตย์เนี่ยเวลามันสะท้อนกลับมาสู่ตาเราที่โลกเราเนี่ยแสงที่สะท้อนมันจะเป็นสีสันที่แตกต่างนะอย่างดาวพุธเนี่ยจะเป็นแสงสีเขียวตองอ่อนนะเวลาสะท้อนเวลานั้นนะนะหรือดาวอังคารเวลาสะท้อนมวลสารบนดาวอังคารก็จะให้เป็นแสงสีแดงอมน้ำตาลสะท้อนมาแล้วมันขึ้นอยู่กับมวลสารของสิ่งที่ประกอบเป็นองค์ประกอบของดาวดวงนั้นนะเนี่ยนี่ก็คือเห็นสัจธรรมเห็นความจริงในสิ่งนั้นที่ท่านเรียกว่ามันคือธรรมชาตินะนะพี่น้องครับก่อนจะมาเป็นโลกพระบิดาทรงสร้างห้องทดลองขึ้นมาก็ทรงสร้างเอกภพขึ้นมาเอกภพแปลว่ามีความเป็นหนึ่งเดียวมีหลายสิ่งรวมกันอยู่เป็นหนึ่งเดียวในเอกภพนั้นนี่คือห้องทดลองของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างขึ้นและพระองค์ทรงสร้างยังไงครับอย่างแรกเลยครับพระองค์ทรงสร้างมิลกิเวย์พระองค์ทรงสร้างทานสายน้ำนมขึ้นมาเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระองค์ท่านฟังแล้วใช้สมองซีกซ้ายคิดแล้วใช้สมองซีกขวาประดิษฐ์ประดอยให้เป็นภาพตามเรานะมันก็เหมือนกับเครื่องบินปีกหมุนนะที่มีใบพัดนะเป็นแกนยาวๆเงี้ยแล้วก็มันหมุนเหมือนเฮลิคอปเตอร์หมุนไปในแนวระนาบแกแล็กซี่มิลกิเวย์คือทานสายน้ำนม
เป็นเหมือนใบพัดปีกหมุนที่หมุนในแนวระนาบแล้วทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของสนามพลังงานที่พระองค์เนี่ยทรงปูลงไปทรงปูไปก็เหมือนกับพระองค์ใช้น้ำลายของพระองค์เนี่ยถักทอเป็นเส้นใยรองไว้บนใยแมงมุมของพระองค์คือบนสนามพลังงานของพระองค์เพื่อจะสร้างถุงไข่พอพระองค์เนี่ยใช้น้ำลายของพระองค์เนี่ยก็คือออกมาจากพระองค์เป็นผู้กำหนดใช่ไหมสร้างสนามพลังงานขึ้นมาแบบแบนๆเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วพระองค์ก็ใช้ใบพัดปีกหมุนก็คือเนี่ยมิลกี้เวย์เนี่ยเป็นกาแล็กซี่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเพื่อให้เป็นเหมือนเส้นผ่านศูนย์กลางของห้องทดลองของพระองค์ให้มันหมุนพอมันหมุนในแนวระนาบปั๊บมันก็เป็นเหมือนเส้นผ่านศูนย์กลางของห้องทดลองของพระองค์เลยมันทำให้พลังงานเนี่ยที่พระองค์ปูไว้หนาๆเนี่ยมันเกิดการฟุ้งกระจายขึ้นมาแต่พอมันฟุ้งกระจายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันยังเป็นห้องทดลองที่เป็นพลังงานยังไม่ได้พระองค์ก็เลยต้องสร้างกาแล็กซี่อีกทั้งหมดเล็กใหญ่นะน้อยใหญ่12,500ล้านกาแล็กซี่เยอะมากเพราะห้องทดลองของพระองค์เนี่ยใหญ่มากเนี่ยขนาดห้องทดลองของพระองค์ใหญ่ขนาดนี้แล้วพระองค์เองเนี่ยจะมีทรงมีรูปธรรมของพระองค์หรือสนามพลังงานของพระองค์จะใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนพี่น้องครับขนาดเอกภพเนี่ยเป็นแค่ถุงไข่ของใยแมงมุมเป็นถุงไข่ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้นะบนพระอุระของพระองค์ใหญ่ขนาดนี้เพราะตัวแม่แมงมุมและใยแมงมุมมันจะขนาดยักษ์มหึมามหาศาลแค่ไหนท่านนึกภาพเอาครับนั่นแหละนอกถุงไข่แมงมุมเนี่ยก็คือพระนิเวศของพระเจ้าท่านที่รักครับทรงกลมหรือกึ่งกลมๆที่ทรงเรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลจึงสามารถดำรงรูปธรรมเป็นทรงกลมแห่งพลังงานนะไม่ใช่เป็นมวลสารที่แข็งเป็นพลังงานเป็นเหมือนกลุ่มควันหรือกลุ่มเมฆอะที่มันสามารถฟุ้งกระจายแล้วข้างในว่างข้างในว่างก็คือข้างในก็เป็นสนามพลังงานแล้วเป็นรูปทรงแบบนี้เหมือนถุงไข่แมงมุมเพราะฉะนั้นที่พวกท่านนั่งฟังพระโอวาทพระเจ้านั่งฟังพระโอวาทของพระองค์อยู่ก็คือนั่งอยู่ในถุงไข่ในเอกภพท่านอยู่นั่งนั่งนอนนอนอยู่ในนี้อ่ะต่อมาพระองค์ทรงสร้างมิลกี้เวย์แล้วก็ทรงสร้าง7ระบบสุริยะใน6กาแล็กซี่6กาแล็กซี่เนี่ยจะเป็นกาแล็กซี่ทั้งหมดที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของทรงกลมหรือทรงเกือบกลมที่เรียกว่าเอกภพจะอยู่ใกล้ตรงจุดศูนย์กลางเพื่อที่จะอะไรครับทำให้กาแล็กซี่พวกนี้ทำงานหนักมากกว่ากาแล็กซี่อื่นคือหมุนเวียงหมุนเพื่อปั่นให้ฝุ่นพลังงานอนุภาคของพลังงานเนี่ยมันฟุ้งกระจายและรักษารูปทรงที่เป็นเอกภพเหมือนซาลาเปาสองรูปเอาฐานมาประกบกันนูนบนนูนล่างอะแบบนั้นนะเพื่อให้เกิดรูปทรงที่สมดุลนี้ได้มันแสดงว่ากาแล็กซี่ทานสายน้ำนมเป็นเหมือนเส้นผ่านศูนย์กลางที่ทำให้เกิดนะเป็นวงกลมโดยรอบในแนวระนาบแล้วทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของอนุภาคของพลังงานโดยกาแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่แต่ตัวที่ทำงานหนักทำใหอนุภาคของพลังงานเนี่ยฟุ้งกระจายได้มากที่สุดก็คือบริเวณจุดศูนย์กลางของทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพเพราะมีอยู่ทั้งหมด6กาแล็กซี่รวมทั้งทานสายน้ำนมด้วยและใน6กาแล็กซี่เนี่ยนะจะมีระบบสุริยะจักรวาลอยู่ถึง7ระบบแต่ระบบสุริยะจักรวาลที่มีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์ที่สามารถเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมและผลิตสร้างพลังงานความรักมอบให้กับระบบสุริยะของตัวเองและค้ำจุนกาแล็กซี่เล็กๆน้อยๆที่อยู่ตรงกลางเอกภพอ่ะค้ำจุนระบบของตัวเองได้อยู่ถึง6ระบบสุริยะเช่นกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมเนี่ยก็มีระบบสุริยะอยู่2ระบบทั้ง2ระบบสุริยะเนี่ยมีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์ดำรงอยู่ทั้ง2ระบบสุริยะเพื่ออะไรเพื่อช่วยกันทำให้กาแล็กซี่เนี่ยหมุนหมุนเหมือนใบพัดปีกหมุนขนานกับพื้นแล้วทำให้เป็นตัวเริ่มต้นที่ทำให้เกิดทรงกลมที่คล้ายๆจะกลมที่เรียกว่าเอกภพนึกภาพไหมฮะนะแล้วให้มีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลทั้ง6ระบบมีอยู่1ระบบสุริยะจักรวาลเท่านั้นมีดาวเคราะห์แค่ดวง2ดวงไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แต่เป็นตัวที่สามารถทำให้กาแล็กซี่ของตัวเองเนี่ยเหวี่ยงหมุนได้โดยอาศัยแรงเหวี่ยงหมุนของกาแล็กซี่ที่ใกล้เคียงช่วยทำให้เกิดการหมุนนี่คือวิธีการสร้าง
เรากำลังพูดถึงสิ่งที่ท่านมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ท่านรู้จักนักวิทยาศาสตร์โลกนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ว่ามีกาแล็กซี่เยอะแยะท่านเคยได้ยินเนี่ยถามว่าสร้างกาแล็กซี่เยอะแยะขึ้นมาทำไมแล้วทำไมกาแล็กซี่ที่อยู่บริเวณรอบๆใกล้ๆขอบของเอกภพอ่ะทำไมเป็นกาแล็กซี่ที่ไม่มีระบบสุริยะจักรวาลและเป็นกาแล็กซี่ที่ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตดำรงอยู่เพราะอะไรฮะเพราะว่ากาแล็กซี่ที่มันอยู่รอบๆขอบเนี่ยใกล้ๆขอบของเอกภพเนี่ยมันต้องเป็นกาแล็กซี่ที่ต้องหมุนด้วยความเร็วสูงมากหมุนด้วยความเร็วสูงมากกว่าความเร็วของธารสายน้ำนมที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางหมุนเวียงหมุนรอบตัวเองเร็วกว่ากาแล็กซี่อีก5กาแล็กซี่เล็กๆไม่ใหญ่มากคือเล็กกว่ามิลกี้เวย์ที่หมุนอยู่บริเวณใกล้ๆตรงจุดศูนย์กลางของเอกภพเพราะว่าถ้ามันหมุนเร็วมากมันไม่เหมาะที่พระบิดาจะทรงสร้างรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์หรือคล้ายมนุษย์ให้ดำรงอยู่นั่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมกาแล็กซี่ที่มีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ในระบบสุริยะของกาแล็กซี่นั้นมันต้องเป็นกาแล็กซี่ที่อยู่บริเวณจุดศูนย์กลางหรือใกล้ๆศูนย์กลางของทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพนี่เราชวนท่านเห็นสัจธรรมในธรรมชาติของพระบิดาที่ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ถามว่าถ้าพระองค์ไม่สร้างสิ่งเหล่านี้ไว้พระองค์จะรู้ไหมและถ้าเราไม่สื่อกับพระเจ้าไม่สื่อกับพระองค์แล้วเราจะรู้ที่จะมาบอกท่านไหมท่านคิดตามเรานะมีเหตุผลที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่กับกาแล็กซี่อื่นมีแค่6กาแล็กซี่เนี่ยแล้ว7ระบบสุริยะก็มีแค่6ระบบสุริยะเท่านั้นแหละที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่และอยู่ใกล้ๆ แกนกลางของเอกภพเพราะมีความเหมาะสมที่จะมีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ถ้ามันหมุนเร็วเกินไปสิ่งมีชีวิตจะอยู่ในระบบกาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้ๆขอบของเอกภพไม่ได้พระองค์จึงไม่ได้สร้างพระองค์แค่กำหนดให้กาแล็กซี่พวกนั้นหมุนต่อเนื่องตลอดเวลาโดยไม่รู้หยุดให้มันหมุนต่อเนื่องพระองค์สั่งไว้อย่างนั้นออกแบบไว้อย่างนั้นโดยไม่ต้องให้มีมนุษย์ดำรงอยู่แล้วทำให้มันหมุนเหมือนกาแล็กซี่ธารสายน้ำนมเหมือนระบบสุริยะจักรวาลที่มีรูปธรรมที่มีชีวิตอยู่เคลียร์ยังครับเคลียร์แล้วนะฮะต่อไปครับประการที่4ทรงสร้างโลกค้ำจุนธารสายน้ำนมมีระบบสุริยะ2ระบบบนมิลกี้เวย์บนกาแล็กซี่ธารสายน้ำนมซึ่งเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพแล้วก็ทรงสร้างกำหนดสร้างให้ดาวเคราะห์โลกซึ่งเป็น1ใน9ดวงของระบบสุริยะที่ดำรงอยู่ทำตัวเหมือนจุดศูนย์กลางของเอกภพเพื่ออะไรเพื่อให้โลกเนี่ยมีอำนาจในการที่จะค้ำจุนเอกภพทั้งระบบนี้ให้สมดุลก็แปลว่าช่วยค้ำจุนอย่างต่อเนื่องทั้งระบบเล็กระบบใหญ่ที่อยู่ในเอกภพโลกสำคัญมากดาวเคราะห์โลกเสรีสำคัญมากพระบิดาทรงกำหนดให้ดาวเคราะห์โลกเป็นผู้ที่ค้ำจุนกาแล็กซี่ธารสายน้ำนมค้ำจุนแปลว่าให้มันเหวี่ยงหมุนอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้ากาแล็กซี่ธารสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์หยุดเหวี่ยงหมุนหรือเหวี่ยงหมุนช้าลงเมื่อไหร่เอกภพที่เป็นรูปทรงคล้ายๆจะทรงกลมเนี่ยนะและมันเป็นรูปธรรมทางพลังงานมันจะเสียสมดุลไหมแรงฟุ้งกระจายของฝุ่นของพลังงานหรืออนุภาคของพลังงานที่ถ้าเราสมมติว่ามันเหมือนฝุ่นเนี่ยมันจะมีถ้าวันแรงเหวี่ยงน้อยลงมันก็จะยุบตัวลงถูกต้องไหมและไอ้ฝุ่นนั้นมันจะกระจายตัวออกมันจะไม่เป็นรูปทรงที่เป็นเอกภพที่เป็นห้องทดลองของพระองค์ได้มันจะเสียสมดุลหมดเพราะฉะนั้นดาวเคราะห์โลกจึงสำคัญนั้นคำว่าดาวเคราะห์โลกเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของเอกภพอย่าคิดแบบจิตมนุษย์ด้วยสมองซีกซ้ายว่าตำแหน่งที่ตั้งของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มันต้องไปอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของทรงกลมเป๊ะไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่นะทำหน้าที่ค้ำจุนเอกภพให้สมดุลอยู่ตรงไหนก็ได้ด้วยเหตุนี้เองดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้พระองค์จึงทรงรักและห่วงใยมากจะปล่อยให้โลกนี้วิบัติหรือชิบหายไม่ได้ปล่อยให้มนุษย์ทำให้โลกแตกทำให้โลกเสียสมดุลจนยากที่จะเยียวยาก็ไม่ได้เพราะถ้าโลกเสียสมดุลเอกภพทั้งระบบซึ่งเป็นห้องทดลองของพระองค์ขอโทษพูดคำหยาบคายมันชิบหายวายวอดหมดนี่คือเหตุผลว่าทำไมดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้จึงต้องมีพระศาสดาทำไมต้องมีศาสดาที่เกิดจากโลกและทำไมเมื่อถึงเวลาแล้วจึงต้องมีพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าแล้วเข้ามากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าให้กับมนุษย์ที่เป็นเด็กๆทั้งหลายได้ฟังที่ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยรู้แล้ว
ให้ได้ฟังให้ได้เรียนรู้แต่ปรากฏว่าไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สมองและดันทะลึ่งไม่ค่อยฟังพอไม่ฟังแล้วไม่คิดตามหรือฟังแล้วไม่คิดมีแต่บิดตะกูดบิดไปบิดมาไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ทำผิดคิดบาปไปตลอดวันนี้เราพูดความจริงให้ท่านฟังนะพูดแบบพี่กับน้องพูดไม่ใช่แล้วก็พูดในนามของพ่อที่รักลูกๆอย่างพวกท่านรักพี่ๆน้องๆของเราเนี่ยเหมือนกับรักเรามันถ้าท่านเปิดใจกว้างๆนั่งฟังทำใจร่มๆแล้วฟังแล้วใช้สมองเปิดปัญญาเปิดตาเปิดหูเปิดจิตเปิดปัญญาฟังเนี่ยทรงสร้างให้โลกค้ำจุนทานสายน้ำนมท่านรู้ไหมถ้าแกาเลซี่ทานสายน้ำนมที่มันเหวี่ยงหมุนมันใบพัดเหวี่ยงหมุนเพียงแค่มันหมุนช้าลงหรือหมุนเร็วขึ้นกว่าปกติไม่หมุนด้วยอัตราที่คงที่มันก็ทำให้เอกภพทั้งระบบนี้เสียสมดุลหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงทรงกำหนดให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มีอำนาจและมีอำนาจได้ก็ต่อเมื่อต้องมีเพื่อนร่วมงานกับโลกต้องมีเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกพระองค์จะต้องสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายรวมทั้งพวกท่านที่นั่งฟังพระบิดาสื่อพระโอวาทผ่านเรามาอยู่ด้วยเราไม่ได้เขียนนิยายน้ำเน่าให้ท่านฟังที่เรากล่าวทั้งหมดเนี่ยคือเรากล่าวความจริงท่านต้องคิดตามท่านอย่าไปคิดว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกที่ท่านเชื่อถือศรัทธาไม่เคยสอนเรื่องพวกนี้ไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้แล้วท่านเลยปฏิเสธว่าไม่จริงเราเคยยกตัวอย่างเรื่องอะไรแล้วแต่พ่อแม่ของท่านไม่ได้สอนแต่พ่อแม่ของเพื่อนของท่านที่เป็นลูกอ่ะข้างบ้านเนี่ยเขาสอนเนี่ยท่านจะปฏิเสธความรู้ที่พ่อแม่ของคนข้างบ้านเขาสอนไหมเพียงแค่เหตุผลว่าพ่อแม่กูไม่ได้สอนมันพ่อแม่มึงสอนก็เรื่องพ่อแม่มึงกูจะไม่สนใจกูจะไม่ใฝ่รู้กูจะไม่เชื่อกูจะเชื่อพ่อแม่กูอย่างเดียวเราก็ถามพ่อแม่เราเนี่ยรู้ทุกเรื่องไหมพ่อแม่เราสอนได้ทุกเรื่องไหมเป็นครูคนเดียวเนี่ยสามารถสำเร็จหลักสูตรการมาเกิดเป็นมนุษย์ไหมนับถือพระศาสดาก็คือมหาครูคนเดียวพระองค์เดียวแต่ไม่สนใจสัจธรรมธรรมะของศาสดาพระองค์อื่นซึ่งมาเกิดกันคนละยุคด้วยซ้ำและเป็นธรรมะที่ไม่ได้สอนซ้ำเลยนะไม่สนใจยึดถือพระศาสดาพระองค์เดียวยึดถือครูคนเดียวแล้วถือพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกเล่มเดียวแล้วคุณบอกว่าคุณสามารถสำเร็จหลักสูตรขั้นสูงสุดในการเกิดเป็นมนุษย์แล้วตำราเล่มเดียวครูคนเดียวท่านลองคิดด้วยปัญญาของท่านดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมและมันเป็นความจริงได้ไหมพระพุทธองค์ยังกล่าวเลยว่าสัจธรรมความรู้ที่พระองค์ค้นคว้ามาได้พระองค์ไปหาในป่ามาไปเก็บเกี่ยวจากในป่ามาแล้วกรรมมาถ้าพระอย่าไปดูถูกนะว่าธรรมะจะมีแค่ที่พระองค์กรรมในกำมือมากรรมในกำมือแปลว่าสามารถนำเอามาสอนท่านได้ 84,000 พระธรรมขันธ์อย่าไปคิดว่าสัจธรรมจริงๆบนโลกนี้ในจักรวาลนี้มันจะมีแค่กำมือที่พระองค์เอามาสอน 84,000 ใบก็คือ 84,000 พระธรรมขันธ์มันยังมีมากกว่านั้นอีกเรียกใบไม้นอกกำมือแล้วสิ่งที่เราพูดทำไมไม่คิดอ่ะถ้าท่านฉลาดเออหรือสิ่งที่อนุตตรธรรมาจารย์มากล่าวแล้วบอกว่าเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยมันคือใบไม้นอกกำมือของพระศาสดาของกูที่กูเรียนมากูต้องฟังไว้เพราะพระศาสดาบอกว่ามันยังมีอีกที่พระองค์ยังไม่ได้กล่าวให้ฟังถ้าท่านฉลาดนะแต่ถ้าไม่ฉลาดก็ชอมดอก็แปลว่าช่วยไม่ได้แต่ว่าใช้ปัญญาไม่เป็นนะไม่ฉลาดเรียนรู้อย่างที่5ครับเมื่อพระองค์สร้างโลกขึ้นมาเพื่อให้ช่วยค้ำจุนทานสายน้ำนมซึ่งหมายถึงเอกภพทั้งระบบพระองค์ก็ต้องทรงคิดด้วยพระองค์เองว่าแล้วเนี่ยเราจะให้โลกเนี่ยสามารถค้ำจุนเอกภพได้อย่างไรพระองค์ก็ทรงคิดได้ว่ารูปธรรมของพระเจ้าคือจิตจักรวาลอย่างพระองค์เนี่ยพระองค์สามารถดำรงพระองค์เองอย่างสมดุลได้เพราะพระองค์เนี่ยเวียงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาหมุนด้วยความเร็วสูงมากจนมีเหลี่ยมมุมถึง12เหลี่ยมมุมถ้าจำนวนเหลี่ยมมุมในการเวียงหมุนเนี่ยมันมากเท่าไหร่แสดงว่าการเวียงหมุนรอบตัวเองรอบจุดศูนย์กลางของตัวเองจะเวียงหมุนด้วยอัตราความเร็วสูงเท่านั้นอย่างพระบิดาใน12เหลี่ยมมุมอย่างพระบุตรที่พระเยซูทรงเรียกก็คือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นะสมัยองค์พระเยซูท่านทรงเรียกว่าพระบุตรและพระบุตรก็แบ่งภาคออกมาเป็น6เหลี่ยมมุมนะจาก11เหลี่ยมแบ่งมาเป็น6เหลี่ยมมุมที่มนุษย์ปัจจุบันเรียกว่าจิตวิญญาณสมัยนั้นเรียกว่าพระจิตนะเพื่อมาเป็นตัวตนแก่นแท้ในการเกิดเป็นมนุษย์น่ะนึกภาพออกมั้ยนี่แสดงว่าจิตวิญญาณเนี่ยนะเวียงหมุนรอบตัวเองเนี่ยด้วยความเร็วที่น้อยกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งมี11เหลี่ยมมุมและจิตจักรวาลดวงเล็กก็มีอัตราเร็วในการเวียงหมุนรอบตัวเองเร็วจี๋เลยนะแต่ก็ยังเร็วน้อยกว่าก็คือยังช้ากว่าจิตจักรวาลดวงใหญ่ก็คือพระเจ้าหรือ God
ทรงเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองนึกภาพออกยังครับนี่คือนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องสัจธรรมเพื่อให้คุณมองเห็นด้วยปัญญาของคุณผ่านคำกล่าวพระโอวาทของพระเจ้าให้คุณคิดตามด้วยสมองสองซีกแล้วคุณก็จะเห็นธรรมในธรรมไม่ใช่สิ่งอะไรยากเลยเพียงแค่ต้องฟังเพราะท่านคิดเองไม่ได้เพราะเรื่องพวกนี้คืออนุตตรธรรมแต่เดี๋ยวมันจะเป็นโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมท่านก็จะง่ายขึ้นท่านก็จะเห็นธรรมะในธรรมง่ายขึ้นตอนนี้ท่านต้องฟังแล้วคิดตามเราไม่ใช่ฟังเพื่อเชื่อฟังเพื่อคิดคิดให้เห็นภาพคิดให้เข้าใจแล้วท่านก็เชื่อโอเคไหมทรงต้องทำให้โลกหมุนถ้าโลกไม่หมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วที่เหมาะสมด้วยอัตราเร็วคงที่และเหมาะสมหมุนอย่างต่อเนื่องตัวโลกเองก็จะไม่สมดุลพระองค์ทรงสมดุลจิตจักรวาลดวงเล็กคือพระบุตรก็สมดุลจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์เรียกว่าพระจิตก็สมดุลถูกไหมเพราะเวียงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่ด้วยอัตราเร็วที่เหมาะสมด้วยอัตราเร็วที่คงที่เพราะฉะนั้นดาวเคราะห์โลกนี้เหมือนกันจะต้องหมุนรอบตัวเองพระองค์คำนวณแล้วต้อง24ชั่วโมงโดยประมาณต่อ1รอบ24ชั่วโมงต่อ1รอบโลกระบบโลกถึงจะสมดุลจะต้องทำให้โลกหมุนพระองค์ต้องหาวิธีทำให้โลกหมุนให้ได้นะแล้วเราพูดต่อนะบนจอไม่มีพื้นที่ให้เขียนเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองแล้วมีระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมโลกเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ฉุดลากเพื่อให้เส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพซึ่งเหมือนใบพัดปีกหมุนเนี่ยเป็นแกนยาวๆเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางให้มันหมุนรอบแกนกลางของเอกภพด้วยโดยมีระบบสุริยะจักรวาลอีกระบบหนึ่งซึ่งอยู่บนทานสายน้ำนมนี้ด้วยกันเนี่ยอยู่บนปีกหมุนเนี่ยด้วยกันเนี่ยอยู่คนละฝากกันเนี่ยใช่ไหมให้ดาวเคราะห์โลกเนี่ยของระบบเนี้ยให้ดาวเคราะห์โลกระบบเนี้ยนะพาดาวอีก8ดวงแล้วให้ดาว8ดวงเนี่ยเขาเรียกว่าใช้พลังร่วมแห่งหมู่คณะระบบสุริยะของโลกเรามีโลกเป็นตัวนำในการพาให้แกนหมุนหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพที่เรียกว่ามิลกี้เวย์เนี่ยมันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าในแนวระนาบขณะเดียวกันก็จะมีระบบสุริยะจักรวาลซึ่งมีดาวเคราะห์5ดวงมีดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของโลกเราอีกถึง10เท่าให้ช่วยกันขับเคลื่อนไอ้ปีกหมุนเนี่ยให้หมุนเป็นวงกลมนึกออกไหมท่านนึกภาพออกยังเป็นเหมือนใบพัดปีกหมุนนะทั้งสองระบบสุริยะโดยมีโลกเราเป็นผู้นำถ้าสามารถทำให้แกนที่เป็นกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมเนี่ยเวียงหมุนได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่แล้วทำให้เกิดแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกที่พวกท่านเรียกเนี่ยมีค่าเท่ากับ20ในการออกแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมนี้1หน่วยน้ำหนักมวล1หน่วยจะถูกแรงกระทำแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมเนี่ยดึงดูดเหนี่ยวรั้งด้วยแรงมีค่าเท่ากับ20อะไรก็แล้วแต่ต่อมวล1หน่วยหน่วยอะไรก็แล้วแต่เพราะในจักรวาลพระบิดาไม่ได้ทรงกำหนดหน่วยแต่กำหนดสัดส่วนไว้แบบนี้นะนั่นแสดงว่าเป็นความเร็วที่คงที่ที่ทำให้เกิดแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งที่เป็นค่าคงที่ต่อมวล1หน่วยที่อยู่บนทานสายน้ำนมเนี่ยนั่นคือค่าที่สมดุลในการเวียงหมุนโลกมีหน้าที่ทำให้เกิดแบบนี้ท่านเรามาเป็นนักวิทยาศาสตร์จักรวาลกันมาเป็นนักจักรวาลวิทยากันนะพี่น้องนาซาไม่รู้แน่นอนชัวร์ป่ะแล้วพอนาซาไม่ได้สอนนะใครที่เรียนฟิสิกส์เรียนดาราศาสตร์อย่ามาหัวเราะเยาะเราว่าเรากำลังมั่วนะกำลังมั่วไปเอาตำราที่ไหนไม่รู้กำลังเขียนนิทานนิยายน้ำเน่าแล้วแต่ท่านเนี่ยเราสติยังดีอยู่ครับและไม่รู้มาหลอกท่านมีประโยชน์อะไรเราไม่ได้หิวแสงและไม่ได้อยากดังนี่เราสอนมาเยอะนะเราสอนเรื่องที่ผ่านโลกมาเยอะแยะแล้วหลายคนที่เป็น FC เราปฏิบัติตามได้สะเทือนเลื่อนลั่นนะแต่โลกยังไม่สะเทือนเพราะไม่มีใครใส่ใจเราเพราะหน้าตาเรามันหล่อไม่เบาเสียงเราก็พูดแล้วน่าฟังแต่ทุกอย่างที่เราพูดมันสวนทางกันกับบางคนที่หลงทางนิพพานและเราพูดในสิ่งที่ยังไม่เคยมีพระศาสดาพระองค์ไหนพูดมาก่อนจะมีใครพูดได้ถ้าไม่ใช่อนุตตรธรรมเพราะว่าเราสื่อจากพระเจ้ามาและเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์แล้วความรู้ที่เราสื่อนั้นเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่จำของพระพุทธองค์บ้างจำของพระเยซูบ้างจำของเชนบ้างจำของเต๋าบ้างเอามาผสมกันมั่วแล้วบอกว่าเนี่ยกูสอนอนุตตรธรรมของเราไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนชัวร์ 1,000% ครับของเราไม่ใช่ฟังให้ดีเถอะครับทุกสรรพวิชาคืออนุตตรธรรมถ้าเป็นภาษามนุษย์หยาบๆเขาเรียกว่าอภิปรัชญาเขาเรียกว่าเพียว
นะเมตาฟิสิกส์แปลเป็นภาษาไทยว่าอภิปรัชญาบริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นภาษาธรรมะใช้คำว่าอนุตตรธรรมซึ่งสมองสองซี่คิดเองไม่ได้พี่ๆน้องๆครับนะพอแกนหมุนเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพมันหมุนได้อย่างต่อเนื่องและคงที่แล้วมันก็ทำให้เอกภพนี้สมดุลถูกต้องไหมโดยมีกาแล็กซี่อีก 12,000 กว่านะหรือ 12,500 ล้านกาแล็กซี่เป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นโลกเสียสมดุลได้ไหมพี่น้องครับโลกเสียสมดุลไม่ได้โลกเราพระบิดาจึงอนุญาตให้มีพระศาสดาที่เกิดจากโลกตอนที่ว่างเว้นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าคือที่มาจากพระองค์เพราะฉะนั้นคุณป้าคนที่เพิ่งฟังสื่อพระโอวาทผ่าน YouTube เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาติดใจมากประทับใจมากว่าท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาสอนในสิ่งที่ฉันกำลังอยากรู้พอดีเลยโอ้โหติดอกติดใจแต่พอไปค้นหาไปฟังใน YouTubeฟังไม่ได้สับคุณป้าจับไปกระเดียดเพราะคุณป้าคงศึกษามาเยอะนะคุณป้าบอกว่าเนี่ยท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลนี่ของจริงเลยนะแต่พอไปฟังประโยคนึงไม่ได้สับจับไปกระเดียดบอกว่าพระพุทธองค์เรายกตัวอย่างพระพุทธองค์ทรงเป็นพระศาสดาที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าไปฟังว่าเราไปกล่าวร้ายกล่าวหาพระพุทธเจ้าเราพูดความจริงพระองค์เป็นพระศาสดาเพราะทรงมีพระปรีชาญาณล้ำเลิศพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูท่านต้องฟังให้จบแต่พระองค์ก็สอนในสิ่งที่เป็นโลกียธรรมโลกุตรธรรมซึ่งเป็นสรรพสิ่งที่มีอยู่จริงในอนันตจักรวาลหรือเอกภพไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ครับแต่สิ่งที่เรากล่าวรัฐพระองค์ต้องส่งเรามาเพราะถ้าพระพุทธองค์ทรงรู้พระองค์จะส่งเรามาทำไมเราไม่มาให้เมื่อยตูดเมื่อยตุ้มเราหรอกแต่เราต้องมาเพื่อสื่อกับพระเจ้าเพราะเรามาจากพระเจ้ามาเพื่อสื่อกับพระเจ้าเพื่อบอกกล่าวสิ่งที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่สามารถกล่าวให้ท่านฟังได้เช่นเรามาบอกป้าว่าตั้งแต่ป้าเกิดมาเนี่ยป้าไม่รู้เลยว่าป้าเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรและป้าก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ป้าน่ะที่ให้ป้ามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะท่านเป็นใครท่านก็ไม่รู้ด้วยว่าป้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองน่ะตั้งแต่เด็กแต่เล็กอ่ะมีคนเขาเก็บเอามาเลี้ยงอ่ะนะบ้านเกิดเมืองนอนนะของป้านะอยู่ที่ตรงไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่ป้าไม่รู้สักอย่างนึงแต่เราเนี่ยรู้จักป้าตั้งแต่ป้ายังเล็กอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะเรารู้จักพ่อแม่ของป้าด้วยเราเลยมาบอกป้าให้ฟังไงว่าป้าเนี่ยพ่อแม่ป้าชื่อนี้นะท่านมีลักษณะแบบนี้ไม่ได้ชื่อนั้นที่นามสกุลเนี้ยแล้วบ้านของเขาอยู่ใกล้ๆบ้านของเรานะอยู่ใกล้บ้านของป้าเนี่ยนะบ้านของป้าที่เป็นบ้านเกิดนะแล้วเรารู้ได้ว่าพ่อแม่ของป้าไปพาป้าไปคลอดที่ไหนโรงพยาบาลอะไรเรารู้หมดเลยวันเดือนปีเวลาตกฟ้าเรารู้หมดถามว่าเรารู้เรามาบอกให้ป้าฟังแล้วป้าจะมามองว่าเราอวดอุตริมั้ยป้าจะสนใจฟังมั้ยเพราะไม่มีใครบอกป้าได้ป้าไม่อยากรู้เหรอเรากำลังบอกในสิ่งที่ป้าอยากรู้แต่ก่อนที่ป้าจะรู้ในสิ่งที่เราบอกความจริงให้ป้าฟังป้าต้องเชื่อมั่นในเราก่อนใช่ไหมป้าต้องเชื่อมั่นในตัวเราก่อนว่าเรารู้จริงนี่เหมือนกันครับท่านก็อย่าเพิ่งเชื่อเราบอกแล้วไงท่านจะเชื่อว่าเรารู้จริงก็ต่อเมื่อท่านต้องพิสูจน์ในสิ่งที่เรากล่าวว่ามันมีเหตุมีผลไหมน่าเชื่อไหมไม่ใช่รู้สึกว่าน่าเชื่อแต่ไม่มีเหตุมีผลรองรับหรือรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อไม่น่าฟังมันหน้าตามันหล่อเกินไปป้าบอกไม่น่าเชื่อถือเพราะไอ้คนหน้าตาดีๆมันสมมติมันก็ล่อนคนดีๆหน้าตาดีก็มีนะมียกหางตัวเองบอกไม่รู้นะเราพูดให้ท่านขำพูดให้ท่านขำๆนะเพราะไม่รู้จะเอาเรื่องตลกมาพูดเพราะเราไม่ใช่พอสอนสอนธรรมะแล้วขำไปด้วยตลกไปด้วยเราทำไม่เป็นหรอกเพราะเราพูดความจริงมีหน้าที่พูดความจริงให้ฟังแต่ก็พูดแบบอารมณ์ดีนะโอเคไหมพี่น้องครับท่านทั้งหลายครับนี่คือความจริงพระบิดาทรงแค่ทำให้โลกมันหมุนนะให้โลกหมุนนะพระองค์ก็จะประสบความสำเร็จในการทำให้เอกภพนี้สมดุลเอกภพนี้สมดุลเพราะกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางในดาวระนาบมันเหวี่ยงหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องเราไม่ต้องบอกว่าหมุนกี่รอบต่อวินาทีแต่เราบอกท่านว่ามันเหวี่ยงหมุนเพื่อทำให้เกิดแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งสรรพสิ่งอะไรก็ได้ที่มีมวลหนึ่งหน่วยที่อยู่บนกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกเนี่ยมีแรงกระทำ20มีแรงกระทำเท่ากับ20มวลหนึ่งหน่วยถูกแรงกระทำเท่ากับ20นี่คือค่าคงที่ของแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมนี่คือค่าคงที่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์โลกไม่รู้ทุกวันนี้เขาบอกโลกมีแรงโน้มถ่วงมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งมีแรงโน้มถ่วงนะ g เท่ากับ32นะ32เมตรต่อวินาทีมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งนี่ตัวเลขสมมุตินะมนุษย์รู้แค่นั้นมนุษย์สร้างเครื่องบินแล้วบินได้เห็นไหมแต่ถ้ามนุษย์รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ย
เครื่องบินที่บินขึ้นไปหนึ่งลำมีแรงลอยตัวยกตัวและมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งต้องเอาค่าคงที่ของแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมที่มีค่าเท่ากับ20กระทำต่อมวล1หน่วยคือกระทำต่อเครื่องบินที่มีมวลต้องเอาค่าตรงนั้นมาคิดคำนวณด้วยนะการเคลื่อนที่การเดินทางการอะไรต่างๆมันจะไม่ผิดพลาดมันจะไม่ผิดพลาดเหมือนกับวิชาดาราศาสตร์โหราศาสตร์ขอโทษวิชาโหราศาสตร์มันมาจากดาราศาสตร์ถ้าท่านรู้ว่าโลกเป็นดาวพี่เป็นดาวนำแล้วดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงเนี่ยนะจะมาอยู่ห้อมล้อมดาวเคราะห์โลกของเราทำมุมกันเท่านี้องศาเท่านี้ฟิลิปดาและมีดวงอาทิตย์อยู่ข้างนอกโลกพาดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงโคจรไปรอบดวงอาทิตย์โดยแต่ละดวงเนี่ยทำมุมทำพิกัดเท่าไหร่กี่องศากี่ฟิลิปดาตามมุมของโหราศาสตร์ท่านรู้ไหมวิชาโหราศาสตร์ที่ใช้ดาราศาสตร์เป็นหลักเป็นตัวเป็นแกนเนี่ยมันจะแม่นยำกว่านี้อีก 20% แม่นยำกว่าวิชาโหราศาสตร์ปัจจุบันนี้อีก 20% ไม่ใช่โหนต่องแต่งนะที่คำนวณด้วยดวงดาวถ้าเขารู้ความจริงอย่างที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนี่รู้ท่านดูทุกวันนี้แผนที่ดวงดาวที่ท่านใช้กันเนี่ยนะมันเป็นแผนที่ที่เขียนในสภาวะหนึ่งในความเป็นปัจจุบันในความเป็นปัจจุบันที่พิสูจน์เห็นได้แต่ที่มาเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยดาวดวงไหนทำมุมกับดวงไหนเท่าไรในระบบสุริยะจักรวาลที่มันมีผลต่อดวงจิตวิญญาณที่ตกฟากบนโลกมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็ดวงติดกันเนี่ยที่ผูกติดไว้เนี่ยมันจะเพี้ยนถ้าไม่ได้เอาพิกัดองศาฟิลิปดาอะไรต่างๆทำมุมราศีทำมุมอะไรเล็งลัคนาอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้รู้แผนที่ดาราศาสตร์ที่แท้จริงมันจะเบี่ยงเบนอยู่ทุกวันนี้ 20% มันหมอดูคู่กับหมอเดานะถ้าดูถูกได้ 80% ก็ถือว่าเจ๋งแต่ 20% เนี่ยเออร์เรอร์แน่นอนครับไม่มีวันดูแม่น 100% หรอกพี่น้องครับถ้าตราบใดที่ไม่รู้ความจริงที่เราพูดโอเคนี่คือทั้งหมดโลกสำคัญแล้วใช่ไหมนี่คือที่มาว่าทำไมโลกจึงสำคัญทำไมพระองค์จึงทรงห่วงใยดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มากทำไมพระองค์จึงต้องทรงคัดเลือกลูกแกะของพระองค์ก็คือให้ตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่เป็นพระบุตรที่อยู่ในแดนสุญญตาในพระวินิเวศของพระองค์เนี่ยจึงทรงคัดเลือกเอาผู้ที่ตั้งใจว่าจะอาสามาทำหน้าที่อยู่ในระบบโลกเนี่ยมาเพื่อทำให้โลกนี้สมดุลทำให้โลกนี้มีอำนาจต้องใช้จิตวิญญาณน่ะอาสามา นี่คือสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าพวกท่านน่ะเป็นลูกกำพร้าพวกท่านเป็นจิตวิญญาณพเนจรที่ล่องลอยไปเรื่อยเปื่อยไม่มีที่มาไม่มีที่ไปจะพลัดจะผลูโผล่มาหลงมาเหมือนหมาหลงอะโลกมันทุ่งหมาหลงเลยมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่บนโลกเรียกมนุษย์หลงหรือหมาหลงก็ได้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจิตวิญญาณของพวกท่านมีความเป็นมาที่สูงส่งมากพวกท่านเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ใช่พระเยซูพระองค์เดียวเป็นบุตรพระเจ้าหรือท่านนบีเป็นบุตรของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตัวทุกสรรพสิ่งต้นไม้ทุกต้นล้วนเป็นลูกของพระเจ้าทั้งนั้นเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างเรายืนยันกับท่านไม่มีใครเกิดเองได้เกิดจากตอไม้ก็ไม่ได้มุดมาจากขี้โคลนก็ไม่ได้เกิดมาจากใต้ท้องมหาสมุทรก็ไม่ได้ผุดขึ้นมาในอวกาศอยู่ๆก็ปุ๊ดขึ้นมาก็ไม่ได้หรือออกมาจากกระบอกไม้ไผ่ก็ไม่ใช่พี่น้องครับเราย้ำครับทีนี้พอพระองค์ทรงรู้แล้วว่าอ้าวละจะทำให้เอกภพนี่มันสมดุลเนี่ยมันต้องเริ่มจากโลกจึงทำให้โลกหมุนและเมื่อโลกหมุนแล้วให้โลกเนี่ยฉุดรั้งดาวเคราะห์ดาวเพื่อนทั้ง8ดวงรวมดวงจันทร์บริวารของแต่ละดวงเนี่ยเคลื่อนที่ไปขณะที่ระบบสุริยะอีกระบบหนึ่ง5ดวงเขาก็จะมีรูปธรรมมนุษย์อยู่บนดาวของเขาและมีแกนแม่เหล็กโลกอยู่ข้างในซึ่งท่านรู้อยู่แล้วเพื่อทำให้เกิดแรงในการที่จะทำให้แกแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือใบพัดปีกหมุนเนี่ยนะช่วยเสริมแรงกับโลกเป็นพลังร่วมของ2ระบบสุริยะเพื่อทำให้แกแล็กซี่ทานสายน้ำนมมันหมุนรอบตัวเองได้ในแนวระนาบเพื่อทำให้เอกภพนี้สมดุลโอเคไหมมันต้องทำให้โลกหมุนโลกต้องหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงคิดด้วยปัญญาของพระองค์ว่าถ้าจะทำให้โลกหมุนให้มันหมุนโดยที่จะให้หมุนจะทรงกำหนดให้มันหมุนเหมือนกับสร้างน้ำให้มันเปลี่ยนจากเป็นของแข็งของเหลวเล็กก๊าซนะซึ่งไม่ต้องควบคุมมันพระองค์สั่งให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนี่พระองค์ไม่สั่งแต่พระองค์จะออกแบบยังไง
จะทรงออกแบบยังไงเพื่อทดลองว่าพระองค์สามารถที่จะใช้ตัวแทนของพระองค์ก็คือพวกท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทำตามแผนตามแบบที่พระองค์วางไว้มันจะประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนึกภาพออกอย่างนั้นนี่คือสัจธรรมในธรรมชาติที่แฝงอยู่แล้วท่านมองไม่เห็นท่านไม่รู้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเพราะมันเกิดขึ้นก่อนที่พวกท่านจะมาเกิดก่อนที่พระองค์จะสร้างพวกท่านขึ้นมาพระองค์สร้างสิ่งเหล่านี้ก่อนมันพวกท่านไม่รู้หรอก

ทําหน้าที่นะแล้วเวลาแก่ก็ไม่ใช่เป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นเรื่องปกติเลยที่ท่านต้องแก่เพราะว่าท่านเห็นต้นไม้ไหมต้นไม้อ่ะนะเดี๋ยวเราค่อยวกกลับมาเรื่องนี้นะแต่เราพูดตอนนี้มันเกี่ยวเนื่องต้นไม้อ่ะไม่ได้ขึ้นเจริญเติบโตขึ้นมาเพื่อตายเติบโตแปลว่าเจริญขึ้นมาเพื่อโตขึ้นโตนะโตขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่มนุษย์เท่านั้นนะเจริญเติบตายไม่ใช่เจริญเติบโตเติบโตโตเพื่อตายแต่ถ้าเป็นต้นไม้ก็เติบโตเป็นสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นร่างกายมนุษย์พระองค์สร้างไว้ไม่ให้ต้องตายเราย้ำหลายครั้งให้เจริญเติบโตได้ให้ดำรงอยู่ได้นะให้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ไม่จำเป็นต้องตายไม่มีหน้าที่ต้องตายแต่ที่ต้องตายนะมันไม่ธรรมดามันผิดธรรมดามันผิดธรรมชาติเห็นไหมอนุตตรธรรมสอนแบบนี้ความจริงมันคืออย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยใส่ mindset ไว้ผิดหมดใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของธรรมดาของพวกคุณเนี่ยแต่ไม่ใช่ธรรมชาติถูกไหมถูกไหมเอเลียนที่อยู่บรรดาดวงอื่นแม้กระทั่งไอ้มอดที่เป็นเอเลียนที่มันแอบแฝงตัวอยู่ในรูในเจาะรูอยู่ใต้พื้นโลกอ่ะอยู่กับมนุษย์เนี่ยมานานเป็นหมื่นปีพวกมันยังไม่ตายอ่ะแต่พวกมันมีสมองก้อนเดียวแล้วพัฒนาตัวเองมามีใช้สนามแม่เหล็กโลกนะทำให้กายหยาบของเขามีพลังงานไฟฟ้าและมีชีวิตได้เขาต้องใช้ไฮเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเขาจึงเป็นมอดอยู่ในระบบโลกนี้ได้และกำลังหลอกมนุษย์ให้หลงทางและจะทำให้มนุษย์เหลือน้อยลงและพวกเขาจะได้โผล่จากใต้ดินขึ้นมาครอบครองนี้โลกนี้แทนเพราะเขาท่องจักรวาลมาเยอะแยะนะไม่มีดาวดวงไหนที่มีสิ่งแวดล้อมน่าพิสมัยน่าอยู่เหมือนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ขณะที่มนุษย์โลกเราเนี่ยทำลายโลกเหมือนไม่รักโลกเพราะอะไรเพราะไม่รู้หรอกว่าจักรวาลอื่นโลกอื่นเนี่ยเขามีอะไรที่ดีเท่าเราไหมหรือดีกว่าเราไหมหรือเป็นยังไม่รู้ครับเลยไม่เห็นคุณค่าของการเป็นมนุษย์โลกเสรีทำตัวลอยถ้วยทำร้ายโลกของตัวเองแล้วไปจับมือกับพวกมอดทำร้ายพี่ๆน้องๆของตัวเองไม่รักโลกตัวเองขุดคุยเอาธรรมชาติในโลกเอามาผลาญเอามาเผาเอามาใช้จนโลกเนี่ยจะพุนอยู่แล้วจนโลกเนี่ยจะพังอยู่แล้วถ้ารู้ว่าโลกเนี่ยสำคัญต่ออนันตจักรวาลมากและรู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆเนี่ยสามารถทำให้จักรวาลได้ชิบหายวายวอดได้เคยมีคนที่เขาสามารถเข้าถึงสัญชาตญาณที่พระบิดาส่งใส่รหัสมาให้เคยได้ยินเขากล่าวไหมเด็ดดอกไม้บนแผ่นดินเนี่ยมันสะเทือนถึงดาวที่อยู่บนฟ้าก็แปลว่ามันสะเทือนไปทั้งจักรวาลเราสื่อสดๆพระโอวาทกับพระเจ้าในขณะนี้ท่านรู้ไหมมันสั่นสะเทือนไปทั้งสามภพโลกภพภูมิโลกจะสั่นสะเทือนไปทั่วแต่บางคนหูตึงมันไม่ได้ยินเท่านั้นน่ะเพราะมันไม่ได้ยินคลื่นจิตของเราในนรกเขาก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนเพราะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นจิตของเราเขาต้องหยุดการกระทำทุกทรมานหยุดการบำบัดรักษาหยุดการเยียวยาหยุดการลงทันลงโทษเพื่อฟังพระโอวาทของพระเจ้าแม้กระทั่งสวรรค์มายาที่กลายไปเป็นต้นไม้ประหลาดไปล่องลอยค้างบนนั้นพระบิดาไม่ได้สร้างเขาก็หยุดในการเข้าฌานสมาบัติเพื่อให้ฟังแต่ให้ฟังแล้วจะทำเป็นหูทนลมหรือตั้งใจฟังเพื่อเรียนรู้ในการที่จะทำให้ตัวเองมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณหลุดพ้นกลับบ้านได้ไม่จะไปค้างเติ่งบนนั้นหรือไม่ก็อยู่ที่ความเอาฐานไม่เอาฐานของรูปธรรมนั้นและที่สำคัญที่สุดรูปธรรมของตัวตนแก่นแท้คือพระบุตรที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของจิตวิญญาณของท่านนะเป็นตัวตนภาคแรกที่ให้อนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใครนั่งฟังพระโอวาทของพระบิดาขณะที่สื่อผ่านเรามาอยู่ในขณะนี้เรียลไทม์ในแดนสุญญตาในพระนิเวศของพระเจ้าในท้องพระโรงของพระบิดาก็จะมีตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของพวกท่านทั้งหลายที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้เฝ้าแหนพระบิดาเข้าไปเฝ้าพระบิดาในท้องพระโรงซึ่งในแดนสุญญตานั้นโอกาสแบบนี้มันไม่มีง่ายๆนะพี่น้องครับมันพวกท่านฟังโอวาทพระบิดาผ่านเราถ้าเกิดว่าท่านสร้างโอกาสให้ตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่เขากับท่านไม่สามารถติดต่อกันได้จึงต้องให้ทำสามเหลี่ยมผ่านเราสามเหลี่ยมกับพระบิดาผ่านตัวตนภาคแรกสูงส่งของท่านผ่านเรามีมุมหนึ่งคือจิตวิญญาณของท่านมุมหนึ่งก็คือพระจิตของเราก็คือเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์เบิร์ดและพระจิตที่สูงส่งคือจิตจักรวาลถ้าท่านต้องการจะสื่อสารกับจิตจักรวาลดวงเล็กของท่านพระเชษฐาของท่านพระคณิษฐาของท่านสุดแท้แต่นะก็ต้องสื่อผ่านเรามาและมีพระบิดาเป็นยอดสามเหลี่ยมใช่ไหมเพราะไม่สามารถติดต่อเองได้เนื่องจากตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านน่ะแบ่งภาคทางพลังงานลงมาเป็นจิตวิญญาณของท่านน่ะให้มาตั้ง 70%
พระบุตรก็คือตัวตนพระ

แรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายมีพลังอำนาจเหลืออยู่ข้างบนเพียงแค่ 30% เท่านั้น 70% ท่านเอาลงมาแล้วท่านก็ทำตัวเหลวไหลท่านจึงไม่สามารถสื่อสารโดยตรงได้จึงต้องอาศัยเราอาศัยองค์เยซูคริสต์เจ้าอาศัยท่านนบีตอนแต่ละยุคนะแต่ยุคนี้ต้องอาศัยเราแล้วเพราะเรามาทำหน้าที่นะพระศาสดาพระองค์อื่นท่านทรงหมดหน้าที่ของพระองค์ท่านแล้วเราจึงมาทำหน้าที่แต่ถามว่าคำสอนดีๆของพระศาสดาพระองค์เก่าก่อนไม่ว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกหรือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าจำแล้วนำมาปฏิบัติใช้ได้เราไม่ได้มายกเลิกเพราะมันคือสัจธรรมโอเคไหมแต่ไม่ใช่เรื่องงมงายหรือ mindset ที่ใส่ไว้ผิดๆถูกๆจนหลงทางนิพพานมาจนถึงป่านนี้เอาล่ะทีนี้มาดูว่าพระบิดาจะทรงทำให้โลกเหวี่ยงหมุนเพื่อทำให้โลกนี้สมดุลเมื่อโลกสมดุลโลกก็จะช่วยทำให้กาแล็กซี่ทานสายน้ำนมเนี่ยเกิดการเหวี่ยงหมุนอย่างสมดุลด้วยการใช้พลังร่วมของระบบสุริยะสองระบบนี้ช่วยกันเกื้อกูลเนี่ยจะทำอย่างไรอ๋อเดี๋ยวเราบอกให้ท่านฟังนะเสาก่อนนั้นเราพูดถึงเรื่องหลุมดำบริเวณขอบของระบบสุริยะ2ระบบที่เกิดจากระบบสุริยะฝั่งตรงข้ามที่มีดาวเคราะห์5ดวงสร้างปรากฏการณ์ของสนามแม่เหล็กที่เป็นหลุมดำเกิดขึ้นระหว่าง2ระบบสุริยะตามแนวเส้นเมริเดียนนะพูดง่ายมันก็เลยทำให้เกิดสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาขึ้นบนดาวเคราะห์โลกเสรีของเราในมหาสมุทรแล้วดูดทั้งน้ำทะเลดูดทั้งเรือที่เล่นผ่านดูดทั้งเครื่องบินที่ผ่านจังหวะนั้นคนหรือทุกสิ่งที่อยู่ในเรือในเครื่องบินถูกดูดไปสู่ระบบสุริยะจักรวาลฝ่ายตรงข้ามพระองค์ทรงปล่อยให้ทำและให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้เพื่อให้ท่านได้รู้ว่าระบบสุริยะจักรวาลของดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ไม่ได้โดดเดี่ยวบนทานสายน้ำนมแต่ยังมีระบบสุริยะจักรวาลอีกระบบหนึ่งอยู่ด้วยและนี่คือเหตุผลในเสาร์ที่แล้วที่เราบอกว่าดาวพลูโตยังไงท่านก็จะตัดออกจากระบบดาวนพเคราะห์คือ9ดวงไม่ได้เพราะดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์วงนอกสุดที่เป็นเศษส่วนของเมริเดียนให้กับระบบสุริยะของโลกกับระบบสุริยะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่บนทานสายน้ำนมเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กันในการที่จะช่วยกันทำให้ปีกหมุนก็คือกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมเนี่ยหมุนและทำให้เอกภพนี่สมดุลท่านเห็นภาพหรือยังครับท่านต้องใช้ปัญญาของท่านท่านถึงจะเห็นธรรมในธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรามากล่าวให้ท่านฟังเพื่อสร้างความฉลาดทางปัญญาให้เพิ่มขึ้นกับลูกๆอย่างพวกท่านที่จะเตรียมความพร้อมสู่การหลุดพ้นกลับบ้านกลับสู่พระนิเวศของพระเจ้ากลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของพวกท่านที่ขันอาสามาเกิดเป็นจิตวิญญาณแก่นแท้ของมนุษย์ตั้ง 6,800 ปีเศษแล้วนะก็ยังหาทางกลับบ้านไม่ได้หรือยังไม่คิดจะกลับบ้านเพราะไม่รู้ว่าตัวเองมีบ้านเข้าใจหรือยังฟังแล้วคิดนะได้ข้อคิดอะไรค่อยๆ คิดนะถ้าท่านกลัวจะลืมนะก็บันทึกเอาไว้ว่าท่านเก็ทอะไรบ้างจากสิ่งที่เราพยายามจะอธิบายเรื่องยากๆให้มันเป็นเรื่องง่ายภายใน3นาทีเนี่ยโอเคนะอ่ะเรามาดูกันเมื่อทรงรู้ว่าโลกต้องหมุนความสมดุลมันไม่งั้นมันไม่เกิดท่านดูลูกข่างถ้าจะสนับสนุนว่าเราพูดให้มีเหตุผลไหมลูกข่างที่ลูกหลานของท่านเล่นน่ะเวลาเขาเอาเชือกมาพันนั้นรอบลูกข่างนั้นแล้วมีแกนแหลมๆใช่ไหมพอเขาคุ้ยไปปั๊บเนี่ยลูกข่างมันจะหมุนติ้วๆเลยเพราะเชือกที่พันรอบลูกข่างมันทำให้ลูกข่างหมุนเวลาคุ้ยไปนะถ้ามันมีความเร็วสูงมันจะมีแกนที่ตั้งเดย์อยู่บนพื้นแล้วมันจะนิ่งเลยนะลูกข่างจะหมุนลูกข่างหมุนบนแกนหมุนแล้วตั้งตรงแนวนิ่งนั่นคือสภาวะที่ลูกข่างนั้นสมดุลแต่พอแรงเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองมันช้าลงท่านเห็นไหมว่าลูกข่างนั้นเกิดอะไรขึ้นมันจะเริ่มสายไปสายมาจะเริ่มสายฮาวายสายไปสายมาพอแรงเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองมันลดน้อยลงมากเท่าไหร่การสายฮาวายของมันก็จะสายแรงขึ้นจะแกว่งไปแกว่งมาแรงขึ้นจนในสุดพอแรงเหวี่ยงหมุนมันหมดลูกข่างลูกนั้นก็ล้มลงคลื่นลงไปนอนอยู่กับพื้นพี่น้องครับโลกนี้ก็เหมือนกันครับถ้าต้องการให้โลกหมุนแล้วให้เกิดความสมดุลมันจะต้องมีนะมีความสัมพันธ์กับเส้นรอบวงมีความสัมพันธ์กับเส้นผ่านศูนย์กลางมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักมวลที่อยู่บนโลกอัตราเหวี่ยงหมุนมันต้องคำนวณแต่ตรงนี้พระบิดาทรงคิดคำนวณเรียบร้อยละว่าดาวเคราะห์โลกดวงนี้ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่เนี่ยแล้วบนโลกนี้จะต้องมีน้ำหนักมวลเท่าไหร่
มันที่จะทำให้โลกนี้หมุนอย่างต่อเนื่องและด้วยอัตราเร็วคงที่เท่าที่พระองค์ต้องการเพื่อสร้างความสมดุลในระบบโลกนี้ให้ได้ท่านเห็นไหมพระองค์ต้องใช้พระปีชาของพระองค์ไม่ใช่ไปซีซัวแต่นะนั่นคือสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังของธรรมชาติที่เราพอหยิบฉวยมากล่าวให้ท่านฟังได้แต่พระองค์เนี่ยทรงมีพระปีชาแค่พระองค์ใช้พระจิตของพระองค์กำหนดเอาก็ได้กำหนดเอาก็ได้ว่าอ๋อให้24ชั่วโมงต่อรอบหมุนและสมดุลนึกภาพออกไหมพระองค์กำหนดให้มันหมุนแต่ว่าพระองค์จะไม่ใช้พระจิตกำหนดให้มันหมุนแต่พระองค์จะสร้างกระบวนการออกแบบวิธีการที่จะทำให้ดาวเคราะห์โลกดวงนี้มันหมุนพระองค์ทำอะไรครับอย่างแรกครับพระองค์เนี่ยติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมซึ่งเป็นออกซิเจนที่บริสุทธิ์ 100%เหนียวหนืดคล้ายตังเมมีสีเขียวมรกตเวลาสะท้อนแสงแล้วจะมีเงาวาวๆคล้ายสีของปีกแมลงทับแมลงทับที่อยู่ตามต้นไม้อะนะแมลงทับที่พระองค์สร้างไว้พอมันสะท้อนแสงอาทิตย์มันจะมีเงาวาวๆๆเวลาเรามองขึ้นไปบนต้นไม้เราจะเห็นสีเขียวมรกตแล้วเป็นเงาวาวๆใบไม้ไม่สะท้อนแสงถูกมั้ยก็จะมีไอ้ตัวเนี้ยก็คือแมลงทับเนี่ยสะท้อนแสงพระองค์พูดถึงแมลงทับให้พวกท่านฟังพวกท่านคงรู้จักแมลงทับบางคนก็จับเอาแมลงทับนะเอามาทำสตาร์ฟให้มันตายแล้วมาทำเป็นเครื่องประดับติดสูตรติดเสื้อโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายหารู้ไหมว่านั่นบาปจังเลยนะแต่ถ้าสร้างปลอมขึ้นมานะก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ชีวิตสัตว์ตัวน้อยตัวน้อยของพระบิดาจริงๆเอาเป็นว่าพระองค์ทรงติดตั้งธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์เอาไว้ที่แกนโลกนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงคิดได้ในแกนโลกต้องใส่ก้อนธาตุบริสุทธิ์ก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์100% เอาไว้ที่นั่นคุณสมบัติของมันคือมีลักษณะเหนียวหนืดคล้ายตังเมเมื่อเหนียวหนืดคล้ายตังเมแล้วคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอะตอมของธาตุออกซิเจนมันมีคุณสมบัติที่มีคือมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบโปรดติดตั้งสิ่งนี้ไว้ฟังซ้ำอีกครั้งติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% เหนียวหนืดคล้ายตังเมสีเขียวนะมีสีเขียวและเมื่อสะท้อนแสงแล้วจะมีเป็นเงาวาวๆคล้ายสีของสีเขียวปีกแมลงทับเป็นนัยยะสำคัญทั้งหมดเลยนะที่เราพูดเนี่ยนะฟังแล้วท่านจะคิดตามนะต้องคิดตามท่านจะเห็นสัจธรรมในธรรมชาติของพระองค์ก็แปลว่าเห็นธรรมในธรรมที่เราเขียนสั้นๆเพราะข้อความยาวๆมันไม่มีพอจะเขียนนะครับสร้างตัวนี้ไว้แล้วก็พระองค์ให้ออกซิเจนมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบพระองค์ทรงเลือกอย่างนั้นใส่ไว้ในแกนโลกแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงคิดต่อไปว่าจะต้องทำให้แกนโลกเนี่ยมันมีการบิดตัวให้ก้อนธาตุเหนียวหนืดคล้ายตังเมของออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% เนี่ยมันมีการบิดตัวเกิดขึ้นในแกนโลกเพื่ออะไรครับเพื่อท่านนึกภาพนะเอาน้ำใส่ไปในลูกโป่งที่ท่านเป่าลมไว้ตึงนะแล้วบ้วนน้ำใส่ไปไม่ต้องเต็มหรอกใส่ไปสักครึ่งหนึ่งนะมันป่องๆนะใส่ลูกโป่งแล้วผูกปากให้แน่นมีลมอยู่ด้วยแล้วท่านก็เอาลูกโป่งวางบนมือของท่านนะวางบนมือของท่านแล้วทำอย่างเงี้ยนะทำอย่างเงี้ยเพื่อให้น้ำในลูกโป่งเนี้ยมันกลิ้งไปกลิ้งมามันวนไปวนมารอบๆข้างในที่ว่างของลูกโป่งนะพอมันหมุนติ้วๆจนได้เรื่องแล้วท่านก็ค่อยวางลูกโป่งลงไปนิ่งๆบนพื้นท่านลองสังเกตนะนี่ใช้จินตภาพนะใช้สมองซีขวาแล้วนึกเอามันจะทำให้ลูกโป่งนี่ที่ท่านวางลงไปเฉยๆเนี่ยลูกโป่งมันสามารถเวียงหมุนไปตามทิศทางของน้ำที่มันกำลังเวียงอยู่ในลูกโป่งจากการที่ท่านทำให้มันเวียงอ่ะท่านเป็นเหตุให้น้ำในลูกโป่งมันเวียงมันเวียงหมุนใช่ไหมและพอท่านวางลงไอ้น้ำที่ท่านทำให้มันเวียงหมุนในลูกโป่งมันจะทำให้ลูกโป่งนั้นหมุนรอบๆตัวเองไปด้วยโดยที่มันจะไม่อยู่นิ่งไม่ใช่น้ำอยู่ข้างในมันหมุนแล้วลูกโป่งจะอยู่นิ่งไม่ใช่มันจะหมุนตามใช่หรือไม่ใช่พี่น้องครับเรามาเป็นด็อกเตอร์ของจิตจักรวาลกันนะครับนี่คือสิ่งที่ทำเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องเข้าใจง่ายภายใน3นาทีถ้าใครเก็ตกดเลข9ให้หน่อยนะเป็นกำลังใจให้เราหน่อยถ้าเก็ตนี่คือสิ่งสมมุติที่เราเล่าให้ท่านฟังแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายใต้ฝ่าเท้าของท่านน่ะที่ท่านเหยียบยืนบนโลกใต้ฝ่าเท้าของท่านเนี่ยในตอนกลางวันเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เป็นกลางคืนภายใต้ฝ่าเท้าของท่านมันจะไม่มีการบิดตัวแต่มันจะไปเกิดขึ้นซีกโลกฝั่งตรงข้ามที่เป็นกลางวันและมีสิ่งมีชีวิตมีมนุษย์มีอะไรอยู่นู่นมันจะไปทำให้เกิดการบิดตัวที่ฝั่งกระโน้นพอฝั่งนี้ไม่บิดฝั่งโน้นบิดพอมันบิดมาถึงฝั่งเราตอนนั้นตอน
พรุ่งนี้เช้าเราเริ่มตื่นไอ้พวกนั้นนอนไอ้ฝั่งนั้นไม่บิดฝั่งเราก็จะมาช่วยกันบิดต่อมันบิดไปเรื่อยๆมันไม่ต่างกันกับกาแล็กซี่ทางสายน้ำนมที่มีระบบสุริยะ2ระบบช่วยทำให้เกิดการเหวี่ยงหมุนอย่างต่อเนื่องท่านนึกภาพออกหรือยังครับแล้วนี่แหละฮะคือธรรมชาติมันสร้างตัวมันเองมันบังเอิญเหรอครับที่ปฏิเสธพระบิดาของตัวเองปฏิเสธพระผู้สร้างปฏิเสธพระเจ้าอ่ะท่านใช้ปัญญาไหมจะไปอ้างว่าศาสนาไม่ได้สอนจะไปอ้างโน่นอ้างนี่ท่านใช้เหตุผลเป็นท่านฟังเราด้วยเหตุผลสิยังมีเรื่องที่แยบยลยิ่งกว่านี้อีกท่านนึกไม่ถึงเลยและท่านจะรักพระบิดามากเลยพระองค์ที่ทรงพระปรีชามากและท่านจะมองเห็นความรักของพระองค์ที่มีต่อพวกท่านมีเห็นความรักที่พระองค์ทรงมีต่อทุกสิ่งที่พระองค์สร้างไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็เป็นลูกของพระองค์ทั้งนั้นอ่ะเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างเราไม่ได้พูดโกหกแล้วเราพูดแบบนี้ก็อย่ามาแบ่งแยกเรานะว่าเราไปนับถือศาสนาที่มีพระเจ้าแล้วมั้งเปลี่ยนจากพุทธไปเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าแล้วเราไปเป็นบาทหลวงไปนั่งบวชไม่ใช่เราเป็นปริญญาเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์แล้วเราก็ยังนับถือศาสนาพุทธอยู่และเราก็ยังยอมรับทุกศาสนาที่พูดในสิ่งเหล่านี้เราพูดความจริงไม่ได้มาทำลายศาสนาไหนที่พวกท่านยึดติดกันหรอกเพราะเราเป็นคนใจกว้างตาสว่างถึงแม้ใส่แว่นนะที่ใส่แว่นเพราะว่าสายตาเอียงไม่ใช่สายตาสั้นธรรมดาเพราะสายตาเอียงเนื่องจากถูกลงโทษตามกฎแห่งกรรมที่เราทำบาปตั้งแต่สมัยอายุ 5-6 ขวบตอนเป็นเด็กอยู่ป.2 ป.3 ป.4 ชอบไปยิงนะยิงที่นะบนฟ้ามีจิ้งจกอยู่ใช้หนังกระติกไปยิงเล่นนะถามว่าทำไมนุกนั่นแหละสร้างความทุกข์ให้กับเขาเขาเกือบตายตัวเองเลยต้องเอาทุกข์นั้นกลับมาเพราะมันเป็นกงจักรที่เป็นกรรมจักรเวียงกลับมานะวันหน้าเราค่อยพูดเรื่องกฎแห่งกรรมให้ท่านฟังนะวันหน้าวันนี้พูดเรื่องที่จะพาท่านกลับบ้านดีกว่าให้ท่านจำพ่อได้ถ้าท่านจำพระบิดาไม่ได้ท่านไม่ยอมรับว่ามีพระบิดาท่านจะไม่สามารถที่จะจับสายทองแห่งความรักที่พระบิดาเนี่ยให้เราถือมาฝากท่านเนี่ยท่านจะไม่สามารถจับได้เพราะมันจะไม่มีตัวตนเพราะพระบิดาซึ่งเป็นเจ้าของสายทองและฝากเรามาเป็นความรักเพื่อมอบให้ท่านนะให้ท่านจับไว้มันจะไม่มีตัวตนเลยเพราะท่านไม่เอาพระเจ้าเอาไม่เอาพระบิดาไม่ยอมรับองค์จิตจักรวาลสายทองเส้นนั้นต่อให้เราถือมาจริงๆแต่ถ้าท่านรับแล้วมันกลายเป็นอากาศไปหมดเพราะมันไม่มีจริงในชีวิตของท่านเมื่อมันไม่มีจริงในชีวิตของท่านพระบิดาก็ไม่มีจริงในชีวิตของท่านด้วยถ้าท่านต้องการจะกลับบ้านท่านต้องจับสายทองของพระองค์และพระองค์ก็จะช่วยลากท่านขึ้นไปเนื่องจากโลกเรามันเหมือนอยู่ในเหวพระบิดาทรงอยู่ปากเหวอยู่ข้างบนนู่นพระองค์ก็ให้เราพาเชือกลงมาเป็นสายทองเป็นสายใหญ่แห่งความรักเอาไหมถ้าท่านไม่รับความรักไม่รับความเมตตาจากพระองค์แปลว่าท่านไม่จับและไอความรักความเมตตานี้มันก็จะไม่มีตัวตนมันมีแต่ความว่างเปล่าท่านก็จะจมอยู่ในเหวนี่นะครับแล้วก็จะกลายเป็นบ่อย่ำองุ่นบ่อย่ำองุ่นแปลว่าอะไรท่านนึกภาพออกองุ่นเละถ้าท่านคือองุ่นหนึ่งคนต่อองุ่นหนึ่งลูกเปรียบเทียบแล้วก็กลายเป็นบ่อย่ำองุ่นถ้าไม่รีบขึ้นไปจากบ่อและนอกจากจะเป็นบ่อย่ำองุ่นแล้วบางทีก็ยังมีบึงไฟเกิดขึ้นด้วยในเหวเนี่ยจะเกิดบึงไฟมันถ้ายังอยู่ในเนี้ยไม่ว่าไฟจะมาไฟจะเผาหรือจะถูกเหยียบย่ำโดนหมดทุกดอกในปฏิบัติการชำระโลกท่านฟังเราและคิดตามนะเราไม่ได้พูดให้กลัวแต่เราพูดความจริงกล่าวความจริงให้ท่านฟังตามที่พระบิดาทรงเมตตาพวกท่านทรงให้ความรักพวกท่านนะฟังต่อครับทำให้แกนโลกบิดตัวอย่างต่อเนื่องก็คือนะพระองค์ต้องหาวิธีจะทำให้แกนโลกเนี่ยมันบิดตัวอย่างต่อเนื่องให้ได้เพื่อทำให้โลกหมุนอย่างที่สามแล้วจะทำให้ไอ้แกนโลกเนี่ยมันบิดตัวอย่างต่อเนื่องได้เหมือนอย่างตะเกียกลางวันบิดตัวนะกลางคืนหยุดไอ้ฝั่งตรงข้ามเป็นกลางวันก็บิดต่อเนี่ยก็ส่งลูกกันนะส่งไม้ให้กันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะจะทำให้มันบิดตัวอย่างต่อเนื่องต้องทำยังไงพระบิดาก็ทรงคิดได้ว่าเฮ้ยต้องใช้พลังงานความรักในการจุดระเบิดพลังงานของพระองค์เนี่ยมีคุณสมบัติทางไฟฟ้ามีแค่2อย่างคือบวกกับคุณสมบัติเป็นลบอย่างที่3ก็คือคุณสมบัติที่เป็นกลางไม่บวกไม่ลบถ้าเป็นกลางไม่บวกไม่ลบก็แปลว่าจิตนิ่งสงบเนี่ยนะไม่เป็นบวกไม่เป็นลบมันจะไม่มีพลังงานที่จะไปช่วยทำให้แกนโลกเนี่ยบิดตัวอย่างต่อเนื่องจากการระเบิดได้เพราะฉะนั้นพระองค์ต้องเลือกเอาถ้าในแกนโลกเป็นลบใช่ไหมพระองค์ก็ต้องหาวิธีสร้างพลังงานความรักความรักก็คือคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่มันเป็นบวกอะที่เป็นบวกบริสุทธิ์เลยนะไม่ใช่อุเบกขาคือเฉยๆนะจิตที่เป็นอุเบกขาเฉยๆมันจะไม่ให้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นบวกหรือเป็นลบออกมามันจะเป็นกลางเขาเรียกว่านิวทรัลเป็นกลางเป็นสุญญตาทางไฟฟ้าก็เรียกว่านิวทรัลไม่มีบวกไม่มีลบไม่ได้
มันต้องเป็นบวกหรือเป็นลบอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าต้องการให้มันจุดระเบิดไอ้สิ่งที่จะผลิตพลังงานที่อยู่บนโลกเนี่ยเพื่อจะมอบให้กับแกนโลกที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนนะเหลวเหนียวหนืดคล้ายตังเมและบริสุทธิ์ 100% เนี่ยให้มันเกิดการบิดตัวเนี่ยมันต้องใช้ความรักเพราะอะไรเพราะออกซิเจนมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอะตอมเนี่ยเป็นลบน่าถ้าเป็นลบถ้าลบเจอลบมันเป็นพวกเดียวกันมันก็ไม่ระเบิดมันก็ไม่เกิดการระเบิดมันถ้ามันเป็นบวกมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นบวกมันต่างขั้วกันมันก็จะมีการปฏิสัมพันธ์กันทางไฟฟ้าและปรากฏว่าถ้าเราทำอย่างนี้มันจะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์นิวเคลียร์มี2ระบบแต่พระองค์เลือกใช้1ระบบระบบแรกเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่น FISSION นิวเคลียร์ฟิชชั่นอีกระบบที่2คือนิวเคลียร์ฟิวชั่นมันก็ฟิวอะฟิวที่ท่านต่อฟิวไฟอะนะพระองค์ทรงเลือกให้ใช้ระบบนิวเคลียร์ฟิชชั่นแปลว่าทำให้ก้อนธาตุออกซิเจนที่อยู่ในแกนโลกด้านที่เป็นกลางวันมันเกิดการระเบิดขึ้นเป็นลักษณะของระเบิดนิวเคลียร์แต่เป็นนิวเคลียร์ที่เป็นระบบที่เรียกว่านะ chain reaction คำว่า chain reaction ก็แปลว่าเหมือนกับประทัดที่ภูเก็ตที่เขาจุดกันเป็นพวงนะสายชนวนของประทัดลูกแรกพอมันทำให้ประทัดลูกแรกระเบิดแล้วสายชนวนเนี้ยมันก็จะไปจุดชนวนให้กับประทัดลูกที่สองระเบิดตามแล้วระเบิดตามไปเรื่อยๆจนหมดพวงอะตอมในก้อนธาตุออกซิเจนในแกนโลกเมื่อท่านมนุษย์คนที่หนึ่งหรือสิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้พลังงานความรักแล้วถูกเหนี่ยวรั้งไปยังแกนโลกไปทำให้อะตอมตัวใดเกิดการระเบิดเกิดขึ้นเป็นระบบนิวเคลียร์ฟิชชั่นมันก็จะทำให้อะตอมที่อยู่ข้างเคียงเกิดการระเบิดแบบนิวเคลียร์ฟิชชั่นตามไปด้วยอย่างต่อเนื่องพี่น้องครับท่านนึกภาพออกยังครับนี่คือสิ่งที่เป็นพระอัจฉริยะเป็นเลิศของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณพวกท่านและเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งแล้วนี่เหรอฮะว่าทุกอย่างมันเกิดจากกระบวนการบิ๊กแบงอะพี่น้องครับกระบวนการบ้าๆนั่นนะครับกระบวนการบ้าๆไปให้เครดิตธรรมชาติเหนือกว่าพระเจ้าเหนือกว่าพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองท่านเสียใจบ้างไหมครับเนี่ยที่ท่านฟังที่ท่านไปคล้อยตามความเชื่อของคนที่ปัญญานิ่มใช้แต่สมองซีกซ้ายแล้วซีกซ้ายใช้ประเภทใช้ความรู้สึกใช้ความเชื่อไม่ได้ใช้หลักการซึ่งพวกนี้มันเป็นอนุตตรธรรมยิ่งไม่ฟังอนุตตรธรรมอาจารย์ที่พระเจ้าส่งมาไม่ฟังนะปฏิเสธเพราะศาสดากูไม่ได้สอนก็ยิ่งโง่ดักดานอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ยอมฟังตัวเองคิดเองไม่ได้ก็ต้องให้ครูที่เขามีประสบการณ์เขาต้องให้ผู้รู้เนี่ยมาสอนพี่น้องครับเรากล่าวเพื่อให้สติทางวิญญาณกับท่านท่านฟังสักนิดและคิดตามสักหน่อยมันไม่ได้ทำให้ท่านสูญเสียอำนาจในการเป็นมนุษย์เลยนะครับท่านก็ยังเป็นท่านเหมือนเดิมท่านจะเชื่อในสิ่งที่เราพูดหรือท่านจะไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่เรากล่าวมันก็เป็นหน้าที่ของท่านนะแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์มากน้อยหรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่านแต่เรามาเพื่อช่วยท่านเรามาเพื่อให้ความรักกับท่านให้ความรู้กับท่านให้ความจริงกับพวกท่านที่ยอมเสียเวลาดึกๆดื่นๆเนี่ยพี่น้องครับคิดตามนะท่านไม่ต้องลงทุนในหน้าแค่เวลาที่ท่านต้องลงทุนกับขนมปังของพระบิดาที่ทาน้ำพริกเผาของแรบบิทคิทเช่นของครัวภูกระต่ายของเราทาขนมปังกินแก้หิวยามดึกเนี่ยตอนนี้นะสองยามแล้วเนี่ยหิวเนี่ยดึกแล้วเวลาเรียลไทม์สองยามแล้วดึกแล้วกินนะกินกับโกโก้กินกับกาแฟก็ได้นะกาแฟแต่อย่ากินมากนะถ้ากินกาแฟมากๆมันทำให้มันจะไปกดประสาททำให้ประสาทของท่านเสื่อมนะแล้วท่านจะเป็นคนขี้ลืมแล้วท่านจะเป็นคนขี้โมโหมากเพราะว่าต่อมไร้ท่อคือต่อมไทรอยเนี่ยมันจะทำหน้าที่บกพร่องทันทีถ้าท่านกินคาเฟอีนที่เป็นยาเสพติดชนิดเข้าไปมันจะมีผลต่อไทรอยด์และมีผลต่อระบบประสาทที่เกี่ยวกับความจำนะเราก็ขออนุญาตแทรกตรงนี้ครับอย่ากินเยอะนะกินแค่พอดีนะอย่ากินเยอะนะอย่ากินเยอะอะไรก็แล้วแต่ถ้ากินน้อยๆมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้ากินเยอะไปเกินไปสิ่งที่เคยมีประโยชน์มันก็เป็นโทษเหมือนกันโอเคไหมนะอ้าวฟังต่อใช้พลังงานความรักจุดระเบิดเพราะพลังงานความรักที่พระองค์ทรงหมายถึงก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นบวกพอเหนี่ยวรั้งลงไปถูกส่งลงไปยังแกนโลกแกนโลกก็คือก้อนธาตุออกซิเจนที่มีอนุภาคหรืออะตอมเนี่ยมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบมันก็จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์เกิดขึ้นมันเป็นการระเบิดอย่างรุนแรงมากที่เกิดขึ้นในแกนโลกแล้วต้องต่อเนื่องแต่ท่านไม่ได้ยินเสียงระเบิดถูกต้องไหมท่านไม่ได้ยินเพราะมันอยู่ในแกนโลกท่านจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเนี่ยโลกจะเกิดแผ่นดินไหวน้อยไหวมากก็ไหวเพราะว่าการระเบิดในแกนโลกของก้อนธาตุออกซิเจนมันไม่สม่ำเสมอถามว่ามันไม่สม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะเครื่องจักรเครื่องกลที่พระบิดาติดตั้งไว้บนพื้นผิวโลกเนี่ยมันให้พลังงานความรัก
พื่อไปจุดระเบิดที่แกนโลกเนี่ยไม่สม่ำเสมอมันไม่คงที่เดี๋ยวเราจะบอกว่ามันเป็นเพราะอะไรให้ไม่คงที่มันก็เลยทำให้เกิดการระเบิดไม่ต่อเนื่องเกิดการระเบิดที่รุนแรงไม่เท่ากันคลื่นความถี่ของการระเบิดในแกนโลกไม่สม่ำเสมอมันก็เลยทำให้แผ่นดินสะเทือนนี่คือที่มาของการเกิดแผ่นดินไหวนะแผ่นดินไหวและเป็นไงฮะรอยร้าวรอยแตกรอยปริของแผ่นเปลือกโลกก็มีส่วนเวลามันมีการสั่นเสือนในแกนโลกไม่สม่ำเสมอไอ้แผ่นเปลือกโลกที่มันแตกร้าวอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเคลื่อนตัวถ้าเคลื่อนแรงก็ไหวแรงเคลื่อนค่อยก็ไหวค่อยเคลื่อนน้อยๆก็ค่อยๆไหวนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนนี้เริ่มเห็นภาพเรากำลังพูดให้ท่านเห็นธรรมะในธรรมเห็นสัจธรรมในธรรมชาติตามหัวข้อเห็นธรรมในธรรมดีใจไหมครับพี่น้องครับที่ฟังพระโอวาทของพระองค์คืนนี้ครับดีใจไหมครับเสียเวลานอนไหมครับไร้สาระไหมครับทำให้ท่านฉลาดขึ้นไหมครับทำให้ท่านรู้มากขึ้นไหมครับเราบอกแล้วเป็นด็อกเตอร์ของจิตจักรวาลเนี่ยดีกว่าเป็นด็อกเตอร์ทางโลกอีกครับเพราะด็อกเตอร์ทางโลกไม่รู้เรื่องที่เราพูดเนี่ยแล้วมันก็พยายามบอกว่าเราเพ้อเจ้อพิสูจน์ได้ครับทุกเรื่องพิสูจน์ได้เพราะบางเรื่องนี้ยังพูดไม่หมดแต่เราบอกที่มาบอกที่ไปให้ท่านฟังนะใช้พลังงานความรักเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเพื่อไปทำปฏิกิริยาทางไฟฟ้านิวเคลียร์กับอะตอมของธาตุออกซิเจนซึ่งมีศักยภาพไฟฟ้าเป็นลบโอเคไหมฮะเมื่อกลางวันฝั่งนี้ระเบิดนะฝั่งโน้นกลางคืนไม่ระเบิดพอฝั่งโน้นเป็นกลางคืนฝั่งโน้นไม่ระเบิดฝั่งนี้เป็นกลางวันฝั่งนี้ก็ระเบิดมันทำให้เกิดการบิดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องมันเลยทำให้โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองได้พี่น้องครับอย่างที่สี่พอพระองค์ทรงคิดได้อย่างนี้แล้วทรงก็ต้องคิดต่อไปว่าพระองค์จะออกแบบยังไงจะสร้างผู้ผลิตพลังงานความรักมอบให้กับโลกเนี่ยพระองค์จะสร้างเครื่องจักรเครื่องกลหรือสร้างอะไรขึ้นมาเนาะบนโลกเนี้ยเพื่อทำให้โลกเนี้ยข้างในมันบิดตัวแล้วมันให้พลังงานความรักไปทำให้ลบในนั้นเกิดการระเบิดเกิดขึ้นเราจะสร้างอะไรขึ้นมาพระองค์ก็ทรงทราบว่าถ้าทำให้ออกซิเจนมันระเบิดเกิดขึ้นนิวเคลียร์ฟิชชั่นเป็นระบบที่ทรงกำหนดไว้มันจะทำให้โลกของเราเนี่ยมีอะตอมของธาตุออกซิเจนในแตกตัวออกมาเป็นแก๊สเป็นแก๊สออกซิเจนแล้วแทรกซึมขึ้นมาบนพื้นโลกเพราะมันเป็นแก๊สที่เบามันจะมีออกซิเจนแทรกซึมขึ้นมาบนพื้นโลกมันแสดงว่าในระบบโลกเนี่ยก็จะมีแก๊สออกซิเจนนะมีแก๊สออกซิเจนแล้วก็ทำให้สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันจะเวียงสนามแม่เหล็กโลกเพราะมันมีแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดมันก็จะคายสนามแม่เหล็กโลกออกมาห่อหุ้มปกคลุมดาวเคราะห์โลกเสรีนี้เอาไว้มันจากการที่พระองค์คิดว่าถ้าทำให้ออกซิเจนมันระเบิดแล้วส่งประจุบวกลงไปเป็นคลื่นความถี่อย่างต่อเนื่องนะไปจุดระเบิดในแกนโลกมันจะคายออกซิเจนออกมานั่นเท่ากับว่าในแกนโลกนี่แหละคือโรงงานผลิตแก๊สออกซิเจนไม่ใช่ออกซิเจนมีอยู่ทั่วไปในบรรยากาศนาซ่าหรือนะของจีนหรือใครที่ส่งคนขึ้นไปโคจรนะบนอวกาศต้องพกพาเอาถังออกซิเจนเอาเครื่องผลิตออกซิเจนขึ้นไปทั้งนั้นนะเพราะในบรรยากาศไม่มีออกซิเจนที่เขาบอกว่าออกซิเจนมีอยู่ทั่วไปในบรรยากาศนะเขาตอแหลเรานะเขาหลอกพวกคุณเวลาไปเขาต้องพกเอาออกซิเจนไปด้วยแต่อีกอย่างนึงเราจะบอกให้ท่านรู้เรายังขำพวกเขาอยู่นะเขาอยากจะไปอยู่บนดวงจันทร์อยากไปอยู่บนดาวอังคารอยากจะไปอยู่บนดาวพุธนะถ้าสมมติไปได้จริงนะข้ามแดนข้ามจักรวาลไปก้าวล่วงเขาเนี่ยคุณไม่ใช่ต้องเอาออกซิเจนไปอย่างเดียวนะคุณต้องเอาอะไรไปด้วยด้วยไหมคุณต้องเอาสนามแม่เหล็กโลกที่มีค่าเท่ากับตอนนี้นะ14เกาส์ความเข้มเนี่ย14เกาส์คุณต้องพกสนามแม่เหล็กโลกติดตัวคุณไปด้วยนะไม่งั้นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระองค์สร้างเอาไว้ไงให้มันเหมาะกับสนามแม่เหล็กโลก14เกาส์เนี่ยมันจะทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสนามแม่เหล็กโลกที่มีค่าที่แตกต่างกับ14เกาส์ไม่ได้ครับไม่ก็ต้องตายครับเหมือนกับที่เขาเคยจับนะนักบินอวกาศของเอเลี่ยนที่มาตกแถวเม็กซิโกแถวอะไรเนี่ยในอเมริกาเนี่ยนะในประเทศในโลกเราเนี่ยมาตกเสร็จแล้วปรากฏว่าไอเอเลี่ยนนั่นน่ะมันไม่ตายครับแล้วเอามาไว้ที่แอเรียอะไรที่มันเป็นตัวเลขครับแล้วก็พยายามจะไปเค้นหาความรู้กับเขาอ่ะหารู้ไม่ว่าเขาสมองเขาทำงานไม่ได้เพราะสนามแม่เหล็กโลกมันต่างกันแต่เขาหายใจเอาออกซิเจนได้เพราะฉะนั้นบนโลกมีออกซิเจนพอให้เขาหายใจเขาเลยไม่ตายแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าเนี่ยเขากินอะไรเป็นอาหารไม่รู้ครับเอาขนมปังให้กินเขาก็ไม่กินนะเพราะอะไรมั้ยเขารู้จักแต่ตานูเขารู้จักแต่ตานูครับอาหารที่พวกเขากินนะที่จับตัวเขาได้นะเขากินเป็นแต่ตานูครับแต่นักวิทยาศาสตร์โลก NASA ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันกินตานูครับเพราะเราไม่มีญาติของเรา
และเราไม่มีใครครอบครัวเราไม่มีใครเก่งมากไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับนาซาหรอกนะไม่มีใครเก่งครับนะเลยพวกนั้นเลยไม่รู้นะถ้ารู้จักเราเราจะบอกให้เฮ้ยเอาตะนูให้เขากินเนี่ยแต่ตอนนี้เสียดายนะไอ้ที่ตกมาจากยานอ่ะมันมาจากดาวดวงอื่นนะแต่เป็นมอดที่อยู่ในเนี้ยที่แอบไปมิดกันเนี่ยมันคนเราเผานะโอเคไหมเราเฉลยให้ก็ได้นะตะนูก็คือถั่วลิสงครับเขากินถั่วลิสงเป็นอาหารเพราะอะไรปากเขาเล็กนิดเดียวแต่ก่อนในปากใหญ่พอกับเราเนี่ยปากเท่นะก้างกว้างกินอะไรได้เยอะพอทำให้มันเสื่อมพันธุกรรมมันเสื่อมครับเนื่องจากมีพอลูชันเกิดขึ้นบนดาวของเขาอะทำให้พันธุกรรมมันเสื่อมผ่านไปแค่เป็นหลักร้อยปีนะไม่ใช่พันปีครับทำให้ปากเล็กจมูกเล็กปากโบตัวเล็กแขนรีบตูดรีบอวัยวะเพศไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายรีบหดหายหมดเลยครับก็เลยสืบพันธุ์ไม่ได้จนทุกวันนี้ครับนะเวลาถามว่าเฮ้ยพวกคุณสืบพันธุ์กันยังไงวะเขาก็พูดขำๆว่าก็มองตากันสิครับแค่มองตากันนะเดี๋ยวผู้หญิงก็ตั้งท้องได้นะเป็นเรื่องนิยายนะลิเกนะว่ามนุษย์โลกบางคนเนี่ยถูกมอดหลอกถูกมอดมันหลอกว่าตั้งท้องได้ยังไงแค่มองตากันเดี๋ยวก็ตั้งท้องและสักครู่ก็จะคลอดออกมา มนุษย์เรานี่โง่มากเลยถูกหลอกง่ายๆนะนั่นแหละไอ้ลัทธิต่างดาวทั้งหลายเนี่ยนะยังไม่ถึงเวลานะให้เพศบัญญัติชำระโลกเสร็จแล้วเข้าสู่โลกยุคพลังงานใหม่แล้วนะถ้าท่านยังมีชีวิตรอดเราค่อยมาเรียนรู้ชีวิตเพื่อนต่างดาวที่มีชีวิตเพื่อนที่เป็นเพื่อนหรือเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูนะเราจะบอกเราจะสอนให้นะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ดูยังไงคือพวกนี้คือมิตรดูยังไงคือพวกนี้ไม่ใช่มิตรทุกวันนี้เราก็ดูเป็นนะแต่เรายังไม่ถึงเวลาจะบอกท่านนะเอ้าสร้างผู้ผลิตพลังงานความรักให้ขึ้นมาให้กับโลกพระบิดาก็ต้องบอกว่าถ้างั้นเราก็ต้องสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงกลไกเครื่องยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นผู้ผลิตพลังงานป้อนพลังงานความรักซึ่งเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกให้กับแกนโลกเพื่อให้มันเกิดการระเบิดเกิดขึ้นกลางวันเกิดการระเบิดขึ้นในแกนโลกพอกลางคืนก็สงบเพื่อทำให้มันบิดทำให้โลกหมุนพี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับสิ่งแรกที่พระเวลาทรงคิดขึ้นมาสิ่งแรกที่พระองค์ทรงคิดขึ้นมาคือสิ่งนี้ครับวันนี้มีความสุขไหมสนุกกับการเรียนรู้ไหมเห็นธรรมในธรรมเรากำลังพูดความจริงให้ท่านฟังว่านี่คือสัจธรรมที่อยู่ในธรรมชาติและผู้อยู่เบื้องหลังธรรมชาติคือพระผู้เป็นเจ้าคือพระผู้สร้างคือองค์จิตจักรวาลคือ your god ไม่ใช่พระเจ้าที่เป็นสิ่งที่เพ้อเจ้อเป็นพระเจ้าที่โมเมสมมุติขึ้นมาแล้วก็พยายามจูงใจแนวโน้มให้คนเชื่อว่าพระองค์มีจริงพระบิดาไม่ทรงประทับพระทัยไม่ทรงพอพระทัยหรอกถ้าคุณจะชวนให้คนเชื่อพระเจ้าด้วยความงมงายคุณต้องเชื่อและเข้าใจว่าพระองค์มีจริงแต่อย่าไปคิดแบบจิตมนุษย์ว่าพระองค์จะต้องเนี่ยลูกอย่างเราหน้าตาหล่อแสดงว่าพระบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดเราพระองค์ต้องทรงหล่อเหมือนเราไม่ใช่ครับพระองค์ทรงเป็นแค่พระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์ดวงใหญ่มหึมานี่ที่ทรงหมุนอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเต็มเวียงหมุนด้วยความเร็วสูงเลยดูเหมือนไม่ค่อยหมุนหรือหมุนช้าๆพระองค์มี12เหลี่ยมมุมพระองค์ทรงมีจริงพระองค์ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะธรรมชาติคือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างพี่น้องครับทุกวันนี้เราเรียกว่าต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมาจากคำว่าตนใหม่คำเดิมเนี่ยพระองค์ทรงเรียกมันว่าตนใหม่ถ้าเป็นภาษาไทยพระองค์ให้คนไทยเนี่ยเรียกว่าตนใหม่แล้วให้ฝรั่งเรียกว่า tree มาจากอะไรเราใช้ออริจินัลไทยเราไม่ไปถอดรหัสว่าในยะของคำว่า tree ที่พระบิดาทรงให้เรียกต้นไม้ว่า tree เนี่ยพระองค์ให้รากศัพท์มาจากคำอะไรมาจากอะไรเราสอนคนทั้งโลกแต่เราจะเอาภาษาไทยเป็นหลักคำว่าต้นไม้เนี่ยมาจากคำว่าต้นใหม่ท่านลองพูดเร็วๆสิต้นไม้เป็นต้นใหม่ก็กลายเป็นต้นไม้ใช่ไหมเป็นต้นไม้ก็เลยเรียกไอ้สิ่งที่เป็นต้นขึ้นมาเนี่ยว่าไม้เป็นต้นไม้แสดงว่านี่คือไม้มนุษย์ก็ต่อยอดไปเลยถามว่าต้นไม้ที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ย นะท่านนึกภาพอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยถ้าเป็นต้นไม้พระบิดามันไม่ใช่บังเอิญเกิดเองนะพระองค์ทรงกำหนดให้ใบของต้นไม้มีสีเขียวถามว่าทำไมครับท่านจำได้ไหมตอนที่พระบิดาทรงอุบัติขึ้นเป็นครั้งแรกพระองค์พยายามจะรู้เรียนรู้ว่าที่นี่เป็นที่ไหนพระองค์เองเป็นใครพระองค์มาอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ในจักรวาลตรงนั้นเอ๊ะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงพระองค์พยายามอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหาจนทั่วคิดตลอดเนื่องจากพระองค์ไม่มีประวัติภาษามนุษย์ก็บอกว่าพระองค์ไม่มีสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์พระองค์เนี่ยมีแต่ความว่างเปล่าพ
พราะไม่มีอดีตพระองค์ไม่มีอดีตพระองค์เพิ่งอุบัติขึ้นมาเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระองค์คิดยังไงนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าพระองค์มาจากไหนตรงนี้เป็นอะไรเป็นใครใช่ไหมพระองค์ก็เลยใช้พระจิตของพระองค์เนี่ยนึกตามธรรมชาติตามคุณสมบัติของพระจิตซึ่งมนุษย์อย่างพวกท่านน่ะพระองค์ทรงแบ่งภาคเป็นจิตวิญญาณมาให้ท่านน่ะท่านก็มีความสามารถในการนึกใช่ไหมนึกออกนึกเอานึกเองสารพัดนึกเลยนี่คือคุณสมบัติหนึ่งของพระเจ้าคุณสมบัติหนึ่งของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณที่ทรงแบ่งภาคมาพ่อเป็นอย่างไรพ่อแม่เป็นอย่างไรลูกของพ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นใช่ไหมความสามารถในการนึกนู่นนึกนั่นนึกนี่นึกออกนึกเอานึกเองสารพัดนึกมาจากพระเจ้าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาปั๊บพระองค์ก็ทรงค้นหาว่าตัวเองเป็นใครหาคำตอบไม่ได้พระองค์ก็เลยทรงรำพึงกับตัวเองคำว่ารำพึงกับตัวเองก็คือนึกแล้วคุยกับตัวเองว่านี่ถ้าตรงนี้นะถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งมีอีกสักรูปธรรมหนึ่งที่เหมือนเราพระองค์มีคำว่าอีกรูปธรรมหนึ่งที่เหมือนเรานะต้องเหมือนด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องไงถ้าไม่เหมือนเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องไงพระองค์ตอนนั้นอุบัติขึ้นมาใหม่ถ้ามีใครสักคนมีอีกสักรูปธรรมหนึ่งนะที่เหมือนเราอยู่แถวๆนี้ก็ดีนะสิเราจะได้ถามเขาว่าเราเป็นใครเนี่ยเรามาจากไหนและที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเพียงแค่พระองค์ทรงนึกแค่นั้นนะครับมันก็เกิดรูปธรรมอีกรูปธรรมหนึ่งขึ้นมาใหญ่เหมือนพระองค์เลยใหญ่เหมือนพระองค์เลยนะทุกอย่างเหมือนพระองค์หมดเลยเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงนึกพระองค์ก็เลยเอ่ยปากถามนี่พูดภาษามนุษย์นะแต่ใช้พระจิตถามอ่ะว่านี่ท่านปรากฏได้รูปธรรมที่อุบัติขึ้นมาปุ๊บเสกสร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ส่งเสียงส่งพระจิตสื่อสารกับพระองค์เหมือนกับที่พระองค์ส่งคำถามไปว่านี่ท่านพระองค์ก็ถามว่าท่านรู้ไหมว่าเราเป็นใครรูปธรรมนั้นก็กล่าวว่ารู้ท่านรู้ไหมว่าเนี่ยเราเป็นใครถามต่ออีกว่าที่นี่มันที่ไหนเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรทุกอย่างจะมีการตอบกลับมาเหมือนที่พระองค์พูดพระองค์เลยรู้ว่าฉันพูดกับไอ้รูปธรรมที่เหมือนฉันนี่พูดไม่รู้เรื่องนะกูพูดอะไรมันพูดตามกูไปหมดเลยพระองค์ก็เลยว่าเออก็ดีเหมือนกันเนี่ยเสียงกล้องหรือเอ็กโคเสียงกล้องก็คือเงาเสียงกล้องก็คือเสียงสะท้อนนี่คือที่มาของทุกอย่างบนโลกนี้หรือในจักรวาลนี้ต้องมีเงาและต้องมีเสียงเอ็กโคคือเสียงสะท้อนพระองค์ทรงได้บทเรียนมาจากประสบการณ์จริงของพระองค์ self instructional learning แปลว่าเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพระประสบการณ์จริงของพระองค์เองมีเงาเกิดขึ้นมีเสียงสะท้อนเกิดขึ้นพี่น้องครับเมื่อเราเล่าความจริงตัวนี้ให้ท่านฟังพระองค์ก็ใช้หลักการนี้จากประสบการณ์จริงพระองค์จึงกำหนดให้ใบไม้มีสีเขียวถามว่าทำไมถึงให้ใบไม้มีสีเขียวก็เพราะว่าข้างนอกเนี่ยที่อยู่บนโลกเนี่ยมันคือเงาของสิ่งที่อยู่ในแกนโลกใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมจิตเราเนี่ยมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรเราก็จะพูดมีมโนกรรมอย่างนั้นมีกายกรรมก็แสดงพฤติกรรมอย่างนั้นนั่นแสดงว่าวจีกรรมกับกายกรรมมันก็เกิดจากมโนกรรมของท่านก่อนใช่ไหมมโนกรรมสั่นสะเทือนอย่างไรนะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรปากของท่านก็จะพูดออกไปอย่างนั้นถ้าพูดแล้วตรงกับจิตใจของท่านใช่หรือไม่ใช่นี่คือที่มานี่คือสัจธรรมในธรรมชาติที่เป็นอนุตตรธรรมรับรองท่านหาเองไม่ได้ไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนสอนเราบอกแล้วไงพระเจ้าหรือพระผู้สร้างเท่านั้นที่รู้แต่สิ่งที่พระศาสดาท่านสอนได้เพราะเป็นความจริงที่เป็นโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมศาสดาทุกพระองค์ที่เกิดจากโลกสอนท่านได้หมดทุกเรื่องเป็นสัพพัญญูท่านสอนได้หมดเราจึงพยายามเลี่ยงจะไม่พูดเดี๋ยวหาว่าเราไปขโมยธรรมะของศาสดาที่เกิดจากโลกเป็นศาสดาของท่านเป็นศาสดาของกูใครอย่าแตะอะไรแบบนั้นนะนี่เราพูดสิ่งที่เราไม่ไปแตะสิ่งที่ศาสดาของท่านสอนที่ท่านยึดติดแต่เรากำลังกล่าวสัจธรรมที่พวกท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้ไม่รู้นิพพานไม่ได้ด้วยไม่รู้จะต้องถูกทำลายทิ้งเหมือนวัชพืชเหมือนขยะที่รกโลกรกจักรวาลจะต้องถูกทำลายทิ้งหมดกลับบ้านไม่ได้ครับจิตวิญญาณท่านจะกลับบ้านไปได้ไปคืนสู่การเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบุตรที่รออยู่มา 68,000 ปีเสร็จแล้วรอให้จิตวิญญาณท่านกลับบ้านเขาต้องเออแน่นอนครับถ้าท่านถูกระเบิดทิ้งเป็นการเสียหายครั้งยิ่งใหญ่มากเพราะสมัยเลมูเรียแอตแลนติสจิตวิญญาณก็ไม่แตกสลายไม่ถูกทำลายทิ้งเพราะยังไม่ใช่ขยะยังมีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นคนตะวันตกในยุคปัจจุบันเนี่ยพวกแอตแลนติสที่สร้างขยะขึ้นโลกไอ้พวกท่านที่อยู่ตะวันออกเนี่ยก็คือพวกเลมูเรียที่เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้สนใจในเรื่องของปรัชญาในเรื่องของความเป็นนักปราชญ์
ส่วนในพวกนั้นสนใจแต่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนึกภาพออกไหมครับเนี่ยกำหนดให้ใบมีสีเขียวเพราะในแกนโลกตัวที่จะช่วยทำให้เกิดการบิดตัวและทำให้โลกหมุนมีสีอะไรครับพี่น้องครับที่เราบอกตะเกียมีสีเขียวใช่ไหมถูกไหมและเวลาสะท้อนแสงจะมีสีเขียวคล้ายปีกแมลงทับพระองค์ไม่สามารถทำให้ใบไม้สีเขียวเนี่ยมันสะท้อนแสงและมีสีปีกแมลงทับได้นะพระองค์ก็เลยนะสร้างแมลงทับที่เป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาให้เกาะกินตามใบไม้ต้นไม้น้อยใหญ่เวลามันมีแสงอาทิตย์พระสุริยะส่องกระทบมาเราจะสามารถเห็นตัวของแมลงทับมีปีกที่เป็นเงาสะท้อนวาววับวาววับได้พอบอกว่าสีคล้ายสีปีกแมลงทับเวลาสะท้อนแสงส่วนใหญ่ทุกคนรู้จักหมดไม่มีใครไม่รู้จักแมลงทับเพราะพระองค์ทรงสร้างเอาไว้ให้มันอยู่ตามต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้ให้ทุกคนได้เห็นมีชีวิตอยู่ก็เห็นตายแล้วนะตายแล้วเหลือแต่เปลือกลอกคราบนะไปตัวใหม่ก็มีปีกสีเป็นเงาคล้ายสีปีกแมลงทับนี่คือหลักความจริงแล้วใครบอกว่าเกิดจากบิ๊กแบงฮะมันเกิดจากบิ๊กแบงได้ไหมเนี่ยมันจะบังเอิญได้ไหมเนี่ยเราเล่ามาตั้งเยอะแล้วนะทุกอย่างมีที่มาที่ไปทั้งหมดเราจึงบอกไงว่าบางครั้งเนี่ยที่เราต้องกลับมาเกิดตามสัญญาเพื่อกลับมาในชาตินี้เพราะเราสงสารภาษามนุษย์เรียกว่าสงสารพระบิดาที่ลูกๆเนี่ยอกตัญญูลูกๆนี่เนรคุณไปแบ่งแยกว่านี่เป็นศาสนาเนี่ยมีพระเจ้าศาสนานี่ไม่มีพระเจ้ามาสร้างเป็นลัทธิเอาศาสนามาเป็นลัทธิแล้วงมงายงมง่ายแล้วงมงายแล้วงมง่ายๆนี่คืองมผิดด้วยไม่ใช่งมถูกเราบอกตรงๆนะเรากลับมาเนี่ยไม่ใช่เพราะเรารักพวกท่านอย่างเดียวเรารักพระบิดาด้วยสงสารพ่อที่ลูกๆพอมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเนรคุณพระองค์หมดเลยมีแต่คนที่ยอมรับพระองค์แต่ก็ยอมรับพระองค์ด้วยความเชื่อไม่ใช่ยอมรับด้วยปัญญาด้วยความศรัทธาจากปัญญาไม่ใช่ยอมรับด้วยความเชื่อเพราะความรู้สึกว่าน่าเชื่อเพราะความรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะไปมองว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะยกเลิกเวรยกเลิกกรรมได้อะไรเงี้ยซึ่งไม่มีครับพระองค์บอกว่าไม่มีเด็กเส้นไม่มียกเว้นลูกๆทุกคนเท่าเทียมกันหมดลูกที่ชั่วพระองค์ก็รักพระองค์บอกแล้วไงคนที่ทำดีที่สุดอย่างเราเนี่ยพยายามทำตัวให้ดีที่สุดพระองค์ก็รักเท่ากับไอ้ลูกที่ชั่วๆเลยแต่เราไม่น้อยใจหรอกเพราะเรารู้ว่าความจริงต้องเป็นเช่นนั้นเราไม่อิจฉาหรอกเนี่ยเพราะเราก็ไม่กลัวใครอิจฉาเราด้วยเพราะเรารู้ดีว่าพระองค์รักเราเท่ากับพวกท่านถึงแม้พวกท่านยังเหลวไหลไม่เอาไหนแค่มาตั้งใจฟังพระองค์ก็ทรงรักไม่มีพ่อแม่ไหนไม่รักลูกถูกไหมพระบิดาจะไม่ทรงตัดหางปล่อยวัดหรอกถ้าตัดหางลูกอย่างพวกท่านปล่อยวัดคือเหลวไหลไม่เอาไหนแล้วเนี่ยพระองค์คงไม่ส่งเรามาเป็นคนสุดท้ายที่จะมาช่วยพวกท่านพระองค์จะไม่ส่งนายชุมพบาลมาหรอกเชื่อท่านเชื่อเราเถอะนะคิดตามเรานะอ้าวต่อมาอย่างที่สองพระองค์สร้างลำต้นให้มีสีเทาอมน้ำตาลใช่ไหมต้นไม้ลำต้นจะมีสีเทาอมน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเทาก็สุดแท้แต่ท่านลองมองดูสิถ้าท่านเขี่ยหญ้าออกบนพื้นแผ่นดินหรือพื้นหินสีอะไรครับต้นไม้เกิดจากโลกต้นไม้เกิดจากแผ่นดินนะบนยอดเป็นสีเขียวเพราะในแกนโลกมีธาตุออกซิเจนสีเขียวอยู่ในนั้นแล้วลำต้นก็เป็นสีเทาอมน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเทาเพราะต้นใหม่หรือต้นไม้ของพระองค์เนี่ยเกิดจากโลกชูขึ้นไปบนท้องฟ้าชูขึ้นไปหาใครชูขึ้นไปหาพระองค์ทำไมพระองค์ถึงต้องตั้งสร้างต้นไม้ให้ตั้งดิ่งแล้วชี้ขึ้นฟ้าเพราะอะไรไม่มีลูกคนไหนครับพระองค์คิดไม่มีลูกคนไหนที่จะไม่เงยหน้าขึ้นหาพ่อแม่เพราะมันเป็นตัวน้อยๆเด็กตัวเล็กๆอ่ะเวลาคลอดแล้วเนี่ยพระองค์ทรงคิดว่าเฮ้ยลูกต้องอยู่ใกล้พ่อแม่เพราะเราเป็นคนสร้างเนี่ยเราเป็นพ่อเป็นแม่มันเนี่ยเวลาพอสร้างมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องเงยหน้าขึ้นหาพ่อแม่ขอนมกินบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นั่นคือพระจิตของพระเจ้าที่ทรงคิดทรงคิดด้วยพระองค์ด้วยพระปัญญาพระปรีชาของพระองค์ว่าลูกเนี่ยต้องเงยหน้าหาพ่อแม่เพราะฉะนั้นต้นไม้ทุกต้นก็เลยชูช่อดอกช่อใบอะไรทั้งนั้นขึ้นสู่สวรรค์ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ของพระองค์ไปหาใครล่ะที่อยู่บนนั้นน่ะเงยหน้าไปหาใครพระเจ้าก็คือพระผู้สร้างถามว่านี่คือเหตุผลที่ฟังขึ้นมั้ยมันบังเอิญมั้ยเนี่ยที่เราพูดอ่ะพี่น้องครับแค่นี้ยังไม่พอให้ใบของต้นไม้มันคายแก๊สออกซิเจนออกมาให้ใบของต้นไม้มันคายแก๊สออกซิเจนมานี่ก็คือมายาของก้อนธาตุออกซิเจนที่อยู่ในแกนโลกใช่ไหมพี่น้องเวลามันเกิดการระเบิดเกิดขึ้นด้วยระบบนิวเคลียร์ฟิชชั่นตะกี้เราบอกแล้วมันจะคายแก๊สออกซิเจนขึ้นมาทำให้ในแกนโลกเปรียบเสมือนโรงงานผลิตก๊าซออกซิเจนของโลกใช่ไหม
อ่ะแล้วให้แก๊สออกซิเจนคายแก๊สออกซิเจนออกมาแล้วอะไรครับแล้วอะไรครับคายแก๊สออกซิเจนออกมาแล้วตอนกลางคืนกลืนกินออกซิเจนเข้าไปแล้วคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาระเบิดนิวเคลียร์ในแกนโลกมันจะเกิดความร้อนสูงมันจะแผ่คลื่นความถี่สนามแม่เหล็กโลกออกมาในแกนโลกจึงร้อนใช่ไหมพี่น้องพอแกนโลกมันร้อนปั๊บเนี่ยมันก็มีการเผาไหม้เกิดขึ้นพวกมวลสารต่างๆที่เป็นโลหะอโลหะที่อยู่ในแกนโลกที่พระบิดาทรงสร้างให้เป็นเนื้อมวลสารของดาวเคราะห์โลกที่เป็นดาวมวลแข็งเนี่ยมันก็จะเกิดการลุกไหม้เกิดขึ้นพอลุกไหม้เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยผลของการลุกไหม้เนี่ยมันจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พี่น้องครับทำไมพืชจึงต้องคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วทำไมพืชจะต้องคายออกซิเจนออกมาหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมพี่น้องครับนี่แสดงว่าต้นไม้หายใจได้หายใจกลางวันหายใจออกตอนกลางวันหายใจออกเป็นออกซิเจนหายใจเข้าตอนกลางคืนกินออกซิเจนแต่คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่หรือไม่ใช่พี่น้องครับถามว่าพงมันเกิดแบบนี้ใช่ไหมพอมันเกิดแบบนี้ปั๊บมันก็เป็นการสะท้อนภาพให้เห็นว่าในแกนโลกเนี่ยนะมีก้อนธาตุออกซิเจนแล้วสามารถให้ออกซิเจนออกมาได้มนุษย์จึงสามารถเรียนรู้จากต้นไม้ได้ว่านี่ต้นไม้ที่พระองค์สร้างมันคือเงาของสิ่งที่อยู่ในแกนโลกแกนโลกให้ออกซิเจนได้ต้นไม้เป็นเงาของแกนโลกทั้งแผ่นดินก็เป็นเปลือกไม้เป็นอะไรต่างๆใช่ไหมถูกไหมใช่หรือไม่ใช่พี่น้องครับทุกคนเลยสามารถที่จะฉุกคิดได้ไม่ต้องใช้ verb to do and verb to down ถ้าใช้ปัญญาญาณน่ะหรือมี intuition แปลว่ามีญาณอย่างรู้เนี่ยโดยไม่จำเป็นต้องมานั่งหลับตาทำกรรมฐานหรอกเข้าถึงสมองซีขวานำซ้ายได้ intuition คือปัญญาญาณของการอย่างรู้มันจะเกิดเองโดยอัตโนมัติพี่น้องครับถ้าท่านฟังเราและคิดตามและสร้างจินตภาพหรือสร้างจินตนาการตามท่านจะเข้าใจทันทีว่านี่คือเงาของสิ่งที่อยู่ในแกนโลกมันต้นไม้จึงมีการหายใจกลางวันคายออกซิเจนออกมากลางคืนคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งในแกนโลกคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกไฟลุกไหม้เผาไหม้เนี่ยมันจะค่อยๆคายขึ้นมาสู่พื้นโลกแต่เนื่องจากมันมีน้ำหนักมากกว่าแก๊สออกซิเจนนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันลอยขึ้นมาบนพื้นผิวโลกมันจะขึ้นมาได้เร็วกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมันขึ้นได้เร็วกว่าระเบิดตอนกลางวันเพราะฉะนั้นกลางวันเนี่ยจะให้พืชเนี่ยขายออกซิเจนมาให้มนุษย์อย่างเราได้หายใจใช่ไหมแต่กลางคืนเขาคายคาร์บอนไดออกไซด์มาเขากินออกซิเจนเพราะมันก็ไม่เหมาะสำหรับเรานะที่จะไปอยู่ในป่าในโคนต้นไม้ถูกต้องไหมแต่โชคดีมากพืชคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยมากขณะที่มนุษย์เราตอนกลางคืนต้องการออกซิเจนน้อยมากเพราะหลับไม่ต้องใช้พลังงานไม่ต้องใช้อะไรมันเลยสมดุลมนุษย์เลยอยู่กับต้นไม้ต้นไร่ได้นี่เราพูดไกลไปนะแต่ตอนนี้พูดแค่พระองค์สร้างสิ่งแรกขึ้นมาบนโลกคือต้นไม้หรือต้นใหม่หรือตนใหม่ต้นใหม่หรือต้นไม้หรือตนหรือต้นใหม่สุดแล้วแต่นี่คือคำเรียกนึกออกยังครับท่านเห็นหรือยังครับว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากอะไรอะไรก็ธรรมชาติสร้างธรรมชาติสร้างเกิดก็ธรรมชาติตายก็ธรรมชาติมันมีต้องมีเหตุแห่งการเกิดมีเหตุแห่งการตายพี่น้องครับนะต้องใช้ความฉลาดทางปัญญาอย่าคิดแบบจิตมนุษย์ฟังต่อพี่น้องแล้วพระองค์ก็ทรงกำหนดให้ต้นไม้ของพระองค์เนี่ยทรงความรักผ่านรากสู่แกนโลกขณะที่ต้นไม้ของพระองค์ทั้งต้นพระองค์ทรงสร้างกระบวนการต่างๆในการที่จะทำให้ต้นไม้เนี่ยมีพลังงานความรักแล้วปลดปล่อยออกมาได้ปลดปล่อยออกมาในบรรยากาศปลดปล่อยออกไปทางปลายรากเพราะอะไรเพราะว่ารากของต้นไม้เนี่ยแทงลงไปในแผ่นดินเพื่อแย่ลงไปยังแกนโลกปลายรากคือต้นไม้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมชนิดหนึ่งที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นด้านบวกออกมาได้และปล่อยให้โลกทางปลายรากนะเหมือนกับว่าเวลาเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเราจะต้องกราวก็แปลว่าทำให้กระอิเล็กตรอนน่ะถ้ามันเผลอหลุดออกมาจากระบบเนี่ยเราจะต้องต่อท่อหรือเสียบสายทองแดงฝังลงไปในดินเพื่อปล่อยอิเล็กตรอนอิสระที่เกิดจากเครื่องไฟฟ้าที่ท่านผลิตที่ท่านใช้เนี่ยให้มันลงดินแล้วก็ไปกักเอาไว้กับก้อนธาตุออกซิเจนที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบเหมือนกันเอาไปเก็บไว้ที่แกนโลกเขาเรียกว่ากราวท่านต่อสายดินลงไปเพื่อกราวและทำให้ไฟไม่ลัดวงจรมาช็อตตัวท่านทำให้ท่านเดี้ยงหรือเสียชีวิตใช่ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดตู้เย็นเตารีดนะเครื่องปรับอากาศสารพัด
เวลาท่านใช้แล้วเนี่ยท่านต้องต่อสายดินทั้งนั้นไม่งั้นไฟรั่วแล้วไฟช็อตถูกหรือไม่ถูกต่อทำไมเพื่อเอาอิเล็กตรอนอิสระอิเล็กตรอนที่เกิดจากเครื่องไฟฟ้าเนี่ยลงไปในดินแล้วก้อนธาตุออกซิเจนในดินจะเหนี่ยวนำหรือเหนี่ยวรั้งเอาอิเล็กตรอนอิสระที่เกิดขึ้นนั้นไปเก็บไว้ที่แกนโลกมันเดิมเนี่ยสีเขียวใสมรกตเนี่ยเวลาเราเอาลบลงไปยังโลกลบไปยังโลกมากๆสีเขียวใสมรกตนะคล้ายๆกับพระแก้วมรกตนะแทนที่จะใสกลายเป็นขุ่นมัวเป็นสีเขียวขุ่นมัวมันจะไม่ใสแล้วมันจะเป็นสีเขียวขุ่นมัวถามว่าทำไมเพราะคุณสมบัติของธาตุออกซิเจนในแกนโลกมันเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนเป็นเพราะว่ามันมีประจุอิสระคือประจุลบเยอะเกินไปปกติเนี่ย1อะตอมจะมีออกซิเจนจะมี1ลบแต่ถ้าเป็น1โมเลกุลออกซิเจน2ตัวมันจะกลับจับกลุ่มกันถูกต้องให้กลายเป็น2 O2 จะมีอิเล็กตรอน2ตัวจับคู่กันอยู่นะถึงจะเป็น1โมเลกุลมันถ้ามีประจุลบที่มนุษย์เราเนี่ยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วต่อสายกราวลงไปในดินเนี่ยมันก็จะไปเบียดแย่งพื้นที่กับออกซิเจนในแกนโลกแทนที่จะมีแค่2นะมันก็ไปเป็น O ลบ3หรืออะไรต่อไปเนี่ยไว้เราค่อยคุยให้ฟังวันหน้ามันเลยทำให้คุณสมบัติของก้อนธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนืดคล้ายแตงเมนะใสคล้ายๆใสคล้ายๆพระแก้วมรกตซึ่งเป็นสิ่งที่พระบิดาทรงกำหนดสร้างเอาไว้เนี่ยถูกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรากล่าวให้ท่านฟังชัดเจนถึงขนาดนี้นะส่งความรักผ่านรากไปสู่แกนโลกให้ต้นไม้หรือต้นใหม่เนี่ยเป็นตัวการที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกพี่น้องครับและเนี่ยให้รากแล้วก็ให้รากดูดอาหารจากดินพระองค์ก็สร้างอาหารธาตุอาหารไว้ต่างๆพระองค์ทรงกำหนดสร้างให้เอาไว้ในดินเพื่อให้เป็นอาหารของต้นไม้เอามาปรุงอาหารได้และใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์เข้ามาช่วยกระบวนการในการที่พืชจะปรุงอาหารด้วยวิธีการสังเคราะห์แสงเพื่อเชื่อมโยงกับดวงอาทิตย์ให้รู้ว่านะจะต้องมีความรักอ่ะความรักก็คือความร้อนแรงและแสงสว่างเพื่อให้ต้นไม้หรือต้นใหม่ที่พระองค์สร้างเนี่ยเชื่อมโยงกับดวงอาทิตย์เพราะพระองค์ทรงกำหนดให้ดวงอาทิตย์คือตัวแทนของพระองค์พระสุริยเทพคือตัวแทนของพระเจ้าให้พลังงานชีวิตกับมนุษย์และทุกสรรพสิ่งบนโลกใช่หรือไม่พวกท่านเรียนกันมาอย่างนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะพระองค์ทรงกำหนดไว้ไงให้รากดูดอาหารจากดินขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านใบและไปสังเคราะห์แสงนึกภาพออกไหมแล้วก็เลือกให้สีเขียวพบแมกนีเซียมนะเป็นธาตุแมกนีเซียมที่เป็นส่วนผสมในสีเขียวหรือคลอโรฟิลล์ถ้าพูดดักวิทยาศาสตร์ก็คือแมกนีเซียมเป็นคลอโรฟิลล์มีสีเขียวโอเคไหมแล้วก็ประการที่6ต้นไม้เนี่ยสามารถสร้างพลังชีวิตด้วยการสังเคราะห์แสงแล้วใช้จิตหยาบเราใช้คำนี้เพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายๆจิตหยาบก็คือกลุ่มพลังงานไม่ใช่กล่องพลังงานเหมือนจิตวิญญาณนะเป็นจิตหยาบที่พระองค์ทรงกำหนดให้ว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ในต้นไม้1ต้นก็คือ189กลุ่มเท่ากับกลุ่มพลังงานที่เป็นจิตหยาบในร่างกายมนุษย์เลย189กลุ่มหรือ189ขันเพื่อให้ทำหน้าที่สั่นสะเทือนต้นไม้ของพระองค์ให้เป็นต้นไม้ที่มีชีวิตต้นไม้ที่มีชีวิตตามที่พระองค์ทรงกำหนดนี่พระองค์ยังต้องกำหนดนะเพราะเป็นต้นไม้เนื่องจากต้นไม้ไม่มีสมองไม่มีความคิดให้มันทำหน้าที่ของมันใบมันฉีกขาดก็ให้มันมีกลุ่มพลังงานหนึ่งที่สามารถสร้างใหม่ได้เหมือนร่างกายเราอะเวลาชำรุดทรุดโทรมหรือเสื่อมสภาพก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ไงถ้าอันไหนซ่อมแซมตัวเองไม่ได้นะพระองค์ก็ให้มีหมอให้มีพวกเทพเทวดาที่มีสติมีสำนึกได้บ้างแล้วลงมาเกิดเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเพื่อมาทำหน้าที่ในการรักษาเยียวยาเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของลูกๆที่รักษายากที่ทำให้มันเสื่อมแต่มันยังเป็นลูกที่ดีก็ให้เข้าโรงพยาบาลรักษาแล้วหายจะได้ไม่ต้องตายเนี่ยพืชก็เหมือนกันสามารถเติบโตได้เรื่อยๆไม่ได้เติบตายที่เหตุผลที่เราพูดให้ท่านฟังมีพลังงานชีวิตนะโดยใช้จิตหยาบเนี่ยในการขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตหรือการดำรงอยู่ของต้นไม้ทุกต้นของพระองค์ท่านเห็นหรือยังครับวันนี้แค่ต้นไม้ที่เราพูดให้ท่านฟังเนี่ยมีที่มามีที่ไปเยอะแยะแล้วมันก็ไม่ได้ใช่เกิดจากกระบวนการบิ๊กแบงด้วยมันเป็นกระบวนการหลอกเด็กอะบิ๊กแบงอะใช้สมองซีกซ้ายแล้วนึกเองเออเองสมมติไปเรื่อยครับสิ่งที่เราพูดนี้เป็นอนุตตรธรรมนะ
เป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครกล่าวให้ท่านฟังได้ยกเว้นพระบิดาจะทรงสื่อผ่านเรามาแล้วบอกให้พวกท่านรู้จะได้ฉลาดขึ้นนะพี่น้องครับเมื่อพระองค์เนี่ยทรงสร้างต้นไม้ขึ้นมาแล้วนะสิ่งต่อมาที่พระองค์จะต้องสร้างอีกเพราะพวกนี้มันทำให้โลกหมุนแล้วใช่ไหมเกิดกระบวนการต่างๆที่ทำให้เกิดโลกหมุนแล้วกำลังทำให้โลกนี้สมดุลเพื่อทำให้เอกภพนี้สมดุลในขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับพระองค์ยังต้องสร้างอีกแค่นี้ยังไม่พอครับสร้างอะไรครับพระองค์สร้างภูเขาพระองค์ต้องสร้างภูเขาขึ้นมาอย่าไปคิดนะว่าภูเขามันก็เกิดเองอีกแหละทำไมบางที่ไม่มีภูเขาทำไมบางที่มันมีภูเขาล่ะพี่น้องครับทำไมไม่มีภูเขาไปทั้งหมดบางที่เป็นพื้นราบบางที่เป็นทะเลทรายบางพื้นที่เป็นทะเลสาบใช่ไหมพี่น้องครับบางพื้นที่เป็นมหาสมุทรเพราะใหญ่กว่าทะเลบางที่เป็นป่าดงดิบใช่ไหมครับถามว่าใช้ภูเขาเพื่ออะไรครับจำไว้นะตะกี้มีต้นไม้นะพระองค์สร้างต้นไม้ต้นพืชไปแล้วนะพืชต้องกินอาหารใช่ไหมพืชต้องกินอาหารและพืชต้องหายใจซึ่งมันมีแก๊สออกซิเจนจากใต้แกนโลกขึ้นมาพืชก็ใช้หายใจได้ใช่ไหมหายใจตอนกลางคืนแล้วคายออกซิเจนมากลางวันเนี่ยคายออกซิเจนออกมาให้มนุษย์ให้สัตว์แล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ถูกต้องไหมอ่ะนี่ภูเขาเหตุผลที่ต้องสร้างภูเขาขึ้นมาเหตุผลข้อที่หนึ่งครับใช้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารถามว่าทำไมต้องให้ภูเขาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารพระองค์จะบันดาลให้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนได้ไหมครับไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมโลกก็ทรงสร้างภูเขาขึ้นมาแล้วบนภูเขาก็มีต้นไม้ถูกต้องไหมให้ต้นไม้เนี่ยรากต้นไม้เนี่ยชะลอเวลาฝนตกบนภูเขาให้ต้นรากต้นไม้เนี่ยชะลอน้ำเพื่อให้รากนั้นได้ดูดซับน้ำและมีอาหารเข้าไปเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านใบดอกได้ใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่มีน้ำเป็นตัวทำละลายแร่ธาตุที่เป็นสารอาหารที่พระองค์ทรงกำหนดสร้างเอาไว้ในแผ่นดินเนี่ยในพระแม่ธรณีเนี่ยรากของพืชมันจะดูดเอาไปใช้ในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารไม่ได้ต้นไม้ก็จะตายถ้าขาดอาหารและขาดน้ำนึกภาพออกไหมพระองค์ก็เลยกำหนดให้ว่าถ้าพืชเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยลำต้นเป็นต้นไม้เนี่ยจะให้สีเหมือนไอ้นี่เนี่ยพระองค์จะต้องสร้างขึ้นมาด้วยอะไรและจะต้องบำรุงมันเลี้ยงดูมันอะไรจะเป็นอาหารของมันนอกจากแก๊สออกซิเจนพระองค์ก็ต้องสร้างไว้ในดินพี่น้องครับภูเขาแต่ละลูกก็มีป่าใหญ่อยู่บนเขาชะลอให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลลงมาไม่ใช่ฝนตกหนักปุ๊บไหลลงมาข้างล่างหมดเลยทำให้ข้างล่างน้ำท่วมเลยก็ทำให้น้ำค่อยๆซึมลงไปในดินของภูเขาต้นไม้ก็ค่อยๆดูดซับน้ำแล้วได้อาหารมาแล้วก็ทำให้เกิดถ้ามันมารวมกันเป็นลำธารก็ทำให้เกิดสายน้ำไหลไปทั่วพื้นแผ่นดินของพระบิดาที่จะทำให้ต้นไม้ใหญ่และต้นหญ้าทั้งหลายที่พระองค์ทรงปลูกไว้ได้รับความชุ่มชื้นและมีความอุดมสมบูรณ์โดยทั่วถึงนี่คือเหตุผลข้อแรกไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเหตุผลข้อที่สองธรรมชาติคือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างจำไว้นะครับพระองค์ทรงใช้ภูเขาเนี่ยในการสร้างภูเขาใช้ในการถ่วงโลกให้สมดุลโลกหมุนเวียงหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องแต่โอกาสที่โลกจะหมุนแล้วมีการเสียสมดุลเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้พอสร้างต้นไม้แล้วพระองค์ก็สร้างภูเขาขึ้นมาทันทีเลยเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้พื้นที่ที่มีภูเขานั้นมีน้ำหนักมวลมากกว่าพื้นที่อื่นที่เป็นที่ราบฟังอีกครั้งพระองค์ทรงกำหนดสร้างภูเขาขึ้นมาเพื่อให้บริเวณที่เป็นภูเขาขุนเขาเทือกเขานั้นมีน้ำหนักมวลบริเวณจำเพาะตรงนั้นเนี่ยหนักกว่าบริเวณอื่นที่เป็นพื้นที่ราบหรือเป็นน้ำเป็นทะเลเพราะภูเขามันเป็นภูเขาหินที่มันหนักอ่ะถามว่าทำอย่างนี้ทำไมท่านหลับตานึกภาพเวลาท่านซื้อรถยนต์มาหรือมีรถยนต์แล้วเปลี่ยนล้อใหม่เปลี่ยนยางใหม่ท่านต้องให้นายช่างผู้ชำนาญทำอะไรกับยางรถของท่านตั้งศูนย์กับรถยนต์แต่ต้องถ่วงล้อใช่ไหมถ่วงล้อเอาตะกั่วชิ้นเล็กๆเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของขนาดของล้อรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ตะกั่วชิ้นหนึ่งไม่กี่กรัม3กรัม7กรัมน้ำหนักแค่เป็นกรัมนะชิ้นเล็กๆเอามาตอกบริเวณกระทะล้อที่ช่างผู้เชี่ยวชาญเขากะไว้ว่าตรงนั้นแหละจะต้องเอาตะกั่วเนี่ยที่มีน้ำหนักมากกว่าปกติเนี่ยมากกว่ากระทะล้อบริเวณนั้นเสียบมันเข้าไปเพื่ออะไรครับพี่น้องครับ
เพื่อถ่วงให้ล้อเนี่ยเวลาหมุนด้วยความเร็วแล้วล้อไม่สะบัดล้อไม่เสียสมดุลล้อหมุนเหมือนโลกหมุนไหมพี่น้องพระองค์เนี่ยสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ใกล้ตัวท่านเพราะท่านต้องสัมผัสกับรถยนต์ไม่เป็นเจ้าของรถยนต์ก็ต้องขี่รถยนต์ไม่ขี่รถยนต์ก็ต้องนั่งดูเห็นคนอื่นขับรถยนต์ขี่รถยนต์ท่านก็จะเห็นว่าล้อมันหมุนแล้วเวลาจะเอาออกจากศูนย์เวลาเปลี่ยนยางเขาจะตั้งศูนย์ให้แล้วเขายังจะถ่วงล้อให้ด้วยเพื่อไม่ให้รถเนี่ยหน้ายางมันกินไม่เท่ากันถ้าวิ่งไปสะบัดไปทำให้เปลืองยางและเผลอๆทำให้

เปล่าเกิดจากบังเอิญหรือเปล่าไม่ใช่เกิดจากพระปรีชาของพระผู้สร้างหรือพระเจ้าและลูกๆอย่างท่านก็ต้องฉลาดต้องตามพระองค์ให้ทันต้องคิดอ่ะไม่ใช่มองแล้วไม่คิดได้ยินแล้วไม่คิดแล้วพูดง่ายๆกูชีวิตนี้กูจะคิดว่ากูไม่คิดอ่ะมีจิตมีปัญญาต้องใช้ให้เป็นอย่าโง่นะฮะพระองค์ให้เรากล่าวแบบนั้นเสียชาติเกิดเสียดายมากที่เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเป็นผู้ที่มีจิตใจสวยจิตใจสูงคือใช้สมองมันอยู่สูงจิตใจสวยก็คือใช้วิญญาณของเราในการสั่นสะเทือนเป็นความรักมันอยู่สูงหมดเลยนะสมองเรากับความรักซึ่งเป็นจิตวิญญาณเราพระบิดาไม่ได้ไว้ที่เท้าหรือที่ตาตุ่มนะฮะเพราะมนุษย์ก็คือสิ่งที่มีจิตใจสูงสูงด้วยความรักสูงด้วยปัญญาโอเคนะใช้ในการถ่วงโลกให้สมดุลนะนึกภาพออกแล้วเพราะฉะนั้นภูเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าก้อนตะกั่วชิ้นเล็กๆเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของโลกใช่ไหมไอ้ภูเขาแต่ละก้อนที่พระองค์ทำให้มันโก่งตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันกับที่พระองค์ให้เราเนี่ยใช้แรงบันดาลใจคิดว่าใช้ตะกั่วเสียบเข้าไปถ้าเอาตะกั่วออกล้อก็เสียสมดุลพวกเนี้ยไประเบิดภูเขาทำลายภูเขาใช่ไหมทำลายป่าไม้เป็นต้นน้ำลำธารทำลายภูเขาก็แปลว่าไปดึงตะกั่วที่พระองค์เนี่ยทรงเสียบไว้กับกระทะโลกเนี่ยให้มันหมุนสมดุลเนี่ยไปเอาออกทั่วเนี้ยนักวิทยาศาสตร์โลกก็รู้นะว่าแกนหมุนของโลกเนี่ยมันสายโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือคำตอบเพราะไม่รู้ไงนะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรไประเบิดภูเขาเอามาสร้างป่าคอนกรีตในบริเวณที่ราบที่ที่มันควรจะต้องมีตะกั่วอยู่เอาออกและไปเสียบในที่ที่กระทะล้อตรงตำแหน่งที่ไม่จำเป็นต้องมีน้ำหนักมากกว่าปกติที่จะต้องเอาตะกั่วไม่กี่กรัมมาไปเสียบท่านเห็นไหมครับตะกั่วชิ้นเล็กๆเพียงไม่กี่กรัมเปรียบเทียบกับโลกมหึมาเนี่ยหนึ่งตะกั่วหนึ่งชิ้นเอาออกทำให้ล้อรถเสียสมดุลได้ภูเขาไม่รู้กี่สิบลูกระเบิดทิ้งหมดไปเป็นที่ราบมันทำให้โลกวิบัติไหมพี่น้องครับมันทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกและทำให้โลกวิบัติไหมแล้วเมื่อระบบโลกวิบัติท่านก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในระบบโลกท่านจะเดือดร้อนจากภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นเพราะโลกเสียสมดุลเพราะใครทำครับก็เพราะมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละทำท่านเห็นยังครับอย่าคิดว่าโลกนี้ไว้สำหรับกินขี้ปี้นอนเราจะอุจจาระปัสสาวะใส่โลกยังไงก็ได้คนโบราณเขาถึงเรียกเขาถึงสมมติว่าโลกมีพระแม่ธรณีไม่เหยียบย่ำพระแม่ธรณีไม่ล่วงเกินพระแม่ธรณีเอาอะไรเอาประโยชน์อะไรจากโลกก็ต้องคืนนะสิ่งที่เป็นความรักสิ่งดีๆให้กับโลกไอ้นี่มีแต่ทำลายโลกอย่างเดียวเห็นยังครับนี่คือสัจธรรมที่ท่านต้องเห็นเพราะแฝงเร้นอยู่ในธรรมชาติถ้าเราอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลโดยในนามของพระเจ้าหรือพระบิดาองค์จิตจักรวาลไม่กล่าวให้ท่านฟังท่านจะฉุกคิดได้ไหมท่านจะรู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้ไหมท่านจะรู้สึกเสียใจจนน้ำตาซึมไหมว่าท่านเป็นลูกที่แย่มากเลยใช่ไหมแล้วเราสำคัญสำหรับท่านไหมที่ท่านจะต้องมาก้าวล่วงกันในที่เรามาบอกมาให้สติทางวิญญาณกับท่านซึ่งไม่มีใครให้กับท่านได้ถ้าเราจะกลับบ้านกันเข้าแถวพาเรดเดินตามเรามาเพื่อที่จะให้เราจูงเจ้าสายอย่างท่านกลับบ้านผ่านประตูเรือนหอก็คือด่านณภาลัยกลับไปกราบพระบาทพระบิดาท่านก็ต้องฟังเราแล้วคิดตามเราให้ได้คิดให้ได้เราพูดในสิ่งที่เข้าใจยากและท่านเข้าใจง่ายๆภายใน3นาทีเรามีตัวอย่างยกให้ท่านทั้งหมดใช้จินตภาพใช้จินตนาการเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาของท่านเองไม่ได้ท่านก็ต้องเห็นด้วยปัญญาที่ท่านคิดตามเราก็ได้ถ้าเกิดท่านก็เก็ทเหมือนกันถูกไหมใช่ไหมถ้าเกิดท่านเก็ทเหมือนกันและท่านก็จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านได้ถ้าท่านรู้ความจริงทั้งหมดในคืนนี้อีกคืนนึงทั้งหมดที่เรากล่าวตอนนี้ยังไม่จบนะยังมีตัวอย่างให้อีกครับอย่างที่3พระองค์สร้างภูเขาไว้เพื่ออะไรประการที่3คือใช้เพิ่มแรงเฉื่อยในการหมุนพี่น้องครับในการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของโลกต้องอาศัยเครื่องยนต์แห่งกรรมคือต้นไม้ใช่ไหมตอนนั้นนะต้นไม้นะยังไม่มีมนุษย์นะต้องอาศัยต้นไม้หรือต้นใหม่เป็นป่าใหญ่เนี่ยช่วยกันผลิตพลังงานความรักที่เป็นด้านบวกแล้วป้อนให้กับโลกทางให้กับโลกให้กับแกนโลกทางปลายรากพี่น้องครับบางจังหวะบางโอกาสพระองค์ชอบทำอะไรแล้วเผื่อขาดเผื่อเหลือพระองค์ก็เลยทรงกำหนดให้ภูเขาเนี่ยที่เป็นเหมือนก้อนตะกั่วชิ้นเล็กๆที่ติดไว้ตรงกระทะโลกหรือกระทะล้อเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเพิ่มแรงเฉื่อยในการเวียงหมุนให้กับโลกได้กล่าวคือถ้าแกนโลกมีพลังอำนาจในการบิดตัวไม่สม่ำเสมอขึ้นมาเมื่อใดมันจะทำให้โลกปกติโลกจะหมุนช้าลงทันทีเลยใช่ไหมมันพอบิดเร็วมันก็เร็ว
กระชากเลยเพราะช้า

ับมันจะชาร์จทันทีเลยใช่ไหมเพื่อให้ลูกที่นั่งอยู่บนโลกลูกก็คือต้นไม้เนี่ยต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยไม่ได้รับแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุทำให้ต้นไม้ของพระองค์นี่ล้มระเนระนาดเพราะเกิดการสั่นสะเทือนแบบกระตุกกระชากพระองค์จึงทรงกำหนดให้ภูเขาแต่ละลูกหรือแต่ละขุนเขาทั้งหมดเนี่ยมันช่วยเพิ่มแรงเฉื่อยในการเหวี่ยงหมุนแปลว่าถึงแม้แรงบิดมันจะน้อยลงหรือโลกไม่มีพลังในการบิดตัวที่จะหมุนแล้วโลกก็ยังสามารถหมุนต่อเนื่องต่อไปได้ยังหมุนต่อเนื่องต่อไปได้ไม่หยุดทันทีถ้าหยุดทันทีก็ซิปหายเลยครับทุกอย่างเนี่ยนะต้นไม้ทุกต้นกระเด็นกระดอนออกจากโลกหมดเลยครับเพราะเสียสมดุลพระบิดาจึงทรงกำหนดให้มีการเพิ่มแรงเฉื่อยด้วยจากไอ้ภูเขาแต่ละลูกที่พระองค์สร้างเห็นหรือยังครับนี่คือธรรมะในธรรมชาติที่มนุษย์มองไม่เห็นแล้วดันทะลึ่งบอกว่าธรรมชาติสร้างตัวมันเองมันสร้างอะไรได้แยบยลขนาดนี้ธรรมชาติหน้าตาแบบไหนพี่น้องครับถูกไหมท่านรักพระองค์มากขึ้นยังยอมรับยังว่าพระองค์ท่านมีพระองค์ไม่งั้นไม่มีท่านหรอกถ้าไม่มีพระองค์เพิ่มแรงเฉื่อยในการหมุนนี่คือความแยบยลด้วยปัญญาของพระองค์ตรงนี้คือพระองค์ทรงกำหนดสร้างขึ้นไว้ให้มันต้องเป็นของมันเช่นนี้ท่านสังเกตไหมรถยนต์เวลาเครื่องดับอยู่ๆเครื่องดับกระทันหันเวลาวิ่งไปมันจะมีแรงเฉื่อยทำให้รถวิ่งต่อไปได้นะถ้าท่านไม่แตะเบรกหรือรถบรรทุกที่ยิ่งบรรทุกหนักมากเท่าไหร่เนี่ย น้ำหนักบรรทุกที่มากเท่าไหร่ที่อยู่บนรถอ่ะเวลาท่านวิ่งมาเร็วๆแล้วเบรกกระทันหันนะเอาอยู่ไหมพี่น้องครับล้อลากเลยนะกว่าจะเอาอยู่ในไปหลายเมตรเลยเท่าอยู่ที่ความเร็วในการวิ่งความเร็วในการหมุนของล้อ4ล้อ6ล้อ8ล้อ18ล้อ10ล้อถูกต้องไหมพี่น้องครับรถมีแรงเฉื่อยที่เบรกไม่อยู่แล้วไปชนท้ายเขาหรือประสานงาดังเปรี้ยงวันคาคำวันคาคำวันคาโกแอนด์ทูคาเปรี้ยงมันเบรกไม่อยู่เพราะความเร็วใช่ไหมแล้วมันมีแรงเฉื่อยทำให้มันพุ่งเข้าหากันบวกกันเข้าไปอีกอุบัติเหตุมันเป็นอย่างนั้นท่านเห็นไหมพระบิดาทรงกำหนดไว้อย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นของมันเองโดยอัตโนมัติทรงกำหนดไว้แล้วมันก็เป็นไปตามที่ทรงกำหนดไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตามนิยามของคำว่าธรรมชาติคืออะไรใช่ไหมพี่น้องครับนะเราไม่ต้องอธิบายมากกว่านี้นะเราเหนื่อยแต่ท่านเห็นภาพนะว่าเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังอย่างที่สี่ภูเขาหรือขุนเขาเทือกเขาทั้งหมดพระองค์ยังใช้ปรับมุมเอียงของแกนหมุนของโลกด้วยแกนหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยทุกวันนี้มันเอียงเท่าไหร่ 23.5 องศาใช่ไหมพี่น้องแกนหมุนของโลกถามว่าทำไมโลกต้องหมุนรอบตัวเองแล้วทำไมแกนหมุนต้องเอียงที่รักครับท่านที่รักครับดาวเคราะห์โลกเป็นดาว1ดวงใน9ดวงที่เป็นระบบเป็นระบบสุริยะจักรวาล1ระบบใช่ไหมแล้วทุกดวงรวมทั้งโลกด้วยจะต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช่หรือไม่ใช่โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ364วันเศษๆหรือ365วันโลกที่จะโคจรครบรอบดวงอาทิตย์1รอบก็คือ1ปีและโลกหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงโดยเฉลี่ย23กว่าคือ24ชั่วโมงต่อรอบหมุนรอบตัวเองเพราะโลกต้องหมุนรอบตัวเองด้วยและโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ด้วยและต้องพาดาวเพื่อนอีก8ดวงโคจรไปเป็นฝูงเลยไปรอบดวงอาทิตย์ด้วยโลกจึงต้องเอียงเพื่อให้มันเนี่ยสามารถที่จะไม่เสียสมดุลเวลาจะหักมุมเลี้ยวโค้งกลับเพื่อจะหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรีหรือเป็นลูกหลำเรียบทำไมต้องเอียงก็เพื่อไม่ให้โลกเสียสมดุลไงไม่ให้โลกลื่นถลายไงถามว่าเราจะยกตัวอย่างอะไรให้ท่านเด็กฟังแล้วคิดด้วยสมองซีซ้ายกับขวาท่านดูไอ้พวกบิ๊กไบค์ที่มันชอบซิ่งเนื้อหุ้มเหล็กขี่บิ๊กไบค์เร็วมากแถวแถวเขาคอแถวแถวทางลมสักพิษณุโลกเนี่ยชอบมากเลยบิ๊กไบค์แต่ก็มาจารึกชื่อไว้ข้างทางไม่นอนอ่านหนังสือพิมพ์กันไปหลายคนแล้วเข้าโค้งอย่างมันมากเลยตะแคงเอียงรถเอียงรถเพื่อเข้าโค้งเอียงรถเพื่อเข้าโค้งแล้วสแตนที่เหยียบวางเท้าเกือบคลุกกับพื้นถนนนะแล้วไอ้ยางรถบิ๊กไบค์เนี่ยมันมีแต่ดอกอยู่ตรงกลางไอ้ข้างๆเนี่ยนะมันล้นๆ
เวลาเข้าโค้งเนี่ยโอ้โหมันมากเลยนะถ้าโค้งนั้นมีน้ำมันมีน้ำหยดอยู่มีน้ำมันหยดอยู่ลื่นถลายเสียละเกิดอุบัติเหตุแต่เวลาเลี้ยวเนี่ยมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานเหมือนกันถ้าเลี้ยวด้วยความเร็วสูงมากเท่าไหร่ต้องมีมุมเอียงมากเท่านั้นมุมเอียงก็คือแนวดิ่งเนี่ยจะเอียงเพื่ออะไรทำมุมกับพื้นราบเนี่ยเท่าไหร่โลกเนี่ย 23.5 องศาในการทำมุมแนวดิ่งแนวแกนหมุนเนี่ยทำมุมกับแนวระนาบ 23.5 องศามันจะพอดีกับการที่โลกอยู่ในวงโคจรนะชั้นในนะวงที่3พุธศุกร์โลกเป็นดวงที่3ใช่ไหมที่ถัดออกมาจากดวงอาทิตย์และโคจรมันเมื่อถ้าเราเป็นดาวดวงที่อยู่ในสุดเนี่ยจะมีมุมเอียงเนี่ยที่ทำกับแนวระนาบเนี่ยมากกว่าดวงที่อยู่ข้างนอกเพราะว่ามันต้องหักโค้งแบบกระทันหันเลยนะเพราะมันอยู่ใกล้อย่างเช่นดาวพุธอย่างเงี้ยนะมุมเอียงเนี่ยที่ทำมุมกับพื้นราบเนี่ยกับแนวระนาบเนี่ยนะมันจะมากกว่าของโลกเรานะฮะใช่ไหมนะถ้าดูมอเตอร์ไซค์ไว้ไอ้ที่มันแหกโค้งเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำมุมเอียงเนี่ยนะมากไปครับในการทำมุมกับพื้นราบมันเลยหลุดโค้งไม่รับมันก็เลยนะสวัสดีพี่ลาก่อนหรือว่าลาก่อยดูไม่จืดเลยพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นน้ำหนักของสิ่งที่พระองค์ติดตั้งไว้บนโลกที่เรียกว่าภูเขามันมีน้ำหนักมากกว่าบริเวณอื่นนะสังเกตไหมเวลามันมีภูเขาแล้วจะมีเป็นหย่อมๆก็ย่อมก็ย่อมนะแถวภาคเหนือภาคอีสานเราเนี่ยภาคอีสานจะมีภูเขาน้อยกว่าภาคเหนือถูกไหมใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นภาคใต้ก็มีภูเขาแต่เป็นแนวยาวนะตั้งแต่ภาคกลางนะลงไปจรดภาคใต้เขาเรียกเทือกเขาตะนาวสีเป็นภูเขาที่เป็นเทือกเขายาวไปเลยนั่นน่ะมีเหตุผลทั้งนั้นว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเราขี้เกียจอธิบายมากแต่แค่พูดแค่นี้ท่านก็เห็นแล้วว่าสัจธรรมหรือธรรมชาติธรรมะที่เป็นสัจธรรมที่อยู่ในธรรมชาติมันมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลมีพระผู้สร้างเราบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าถ้าท่านฟังจนจบนะและเข้าใจนะท่านจะรักพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือผู้ให้กำเนิดตัวท่านหรือพระผู้สร้างมากกว่าที่ผ่านมาอีกแล้วเผลอๆท่านจะน้ำตาซึมเลยว่าพ่อนี่โอ้โหสุดยอดนี่ท่านยังไม่ค้นพบนะว่าพระองค์แสดงความรักพวกท่านเอาไว้ในธรรมชาติในธรรมะด้วยเดี๋ยวเราจะชี้ให้ท่านดูไปต่อนะตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมทรงสร้างภูเขาแค่นี้ยังไม่พอนะแค่โลกเนี่ยกับต้นไม้พระองค์จะต้องสร้างสิ่งอื่นนี่ครับสิ่งนี้คืออะไรครับธรรมชาติที่พระเจ้าหรือองค์จิตวานทรงสร้างคือมหาสมุทรครับเห็นไหมครับสร้างให้เลี้ยวโค้งอ้อมดวงอาทิตย์จะได้โคจรอย่างสมดุลได้สร้างให้หมุน24ชั่วโมงต่อรอบและมีแกนหมุนแบบนี้สร้างทุกอย่างมาแล้วสร้างต้นไม้ไว้เรียบร้อยแล้วนะให้ทุกอย่างทรงสร้างมหาสมุทรมหาสมุทรทรงกำหนดให้มหาสมุทรเนี่ยมีน้ำเค็มเป็นมหาสมุทรที่มีน้ำเค็มและมีพื้นที่ของมหาสมุทรที่เป็นน้ำเค็มเนี่ยต่อบริเวณที่เป็นพื้นแผ่นดินเนี่ยของโลกกลมๆเนี่ยมีอัตราส่วน3:1ก็แปลว่าให้มีน้ำเค็มหรือปริมาณน้ำในมหาสมุทรเนี่ย3 ส่วนมีแค่แผ่นดินแค่1 ส่วนเท่านั้นเป็นมหาสมุทรที่เวิ้งว้างว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเกาะไม่มีแก่งไม่มีอะไรทั้งเป็นมหาสมุทรล้วนๆถามว่าทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้สิ่งมีชีวิตนะคือต้นไม้ของพระองค์เนี่ยอยู่เป็นที่เป็นทาง เพื่อจะได้ลงตัวกันกับบริเวณที่ปลายรากแย่ลงไปในแกนโลกแล้วไปทำให้แกนโลกบริเวณนั้นเกิดการระเบิดบิดตัวเกิดขึ้นในตอนกลางวันและต้นไม้ที่บริเวณที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามหรือเกือบจะตรงกันข้ามรับไม้ว่ามันเป็นกลางวันก็จะได้ทำให้เกิดการระเบิดตรงแกนโลกฝั่งกันโน้นไอ้ฝั่งเนี้ยพอกลางวันก็เข้าหากลางคืนใช่ไหมก็หยุดระเบิดให้มันพอดีกันนะพระบิดาก็เลยกำหนดพื้นแผ่นดินเอาไว้บนโลกนี้โดยที่เหลือให้เป็นน้ำเพราะต้นไม้ของพระองค์หรือต้นใหม่พระองค์สร้างไว้บนพื้นดินไม่ได้สร้างไว้ให้มันโตในน้ำนี่คือเหตุผลแรกอย่างที่สองให้สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไปอยู่บนบกนี่เราพูดไกลมาถึงปัจจุบันนะเดิมเนี่ยมีแต่ต้นไม้เป็นสิ่งที่อยู่มาต้นไม้ในน้ำมีแต่ต้นเล็กๆเดี๋ยวตอนแรกๆ ก็ยังไม่มีด้วยซ้ำนะมันค่อยๆขึ้นมาทีหลังนะครับประการที่สามพระองค์ทรงสร้างมหาสมุทรหรือแผ่นน้ำ3 ส่วนแผ่นดิน1 ส่วนเนี่ยทรงใช้น้ำเค็มเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างแรงเสียดทานให้กับโลกขณะที่หมุนไปในอวกาศ
โลกเราในขณะที่ท่านนั่งยืนนอนอยู่เนี่ยมันหมุนอยู่ในอวกาศใช่ไหมแล้วไอ้สิ่งที่อยู่รอบโลกในบรรยากาศพระบิดาเรียกมันว่าอีเทอร์ E-T-H-E-R พระองค์ทรงเรียกรวมๆว่าอีเทอร์ไอ้สิ่งเนี้ยมันจะทำให้เมื่อโลกหมุนไปแล้วเสียดทานกับอีเทอร์มันจะทำให้โลกหมุนแล้วไม่สมูทหมุนแล้วไม่สมูทแปลว่าเดี๋ยวกระตุกกระตุกมันเหมือนเครื่องบินอะบินไปดีๆบางทีก็ตกหลุมอากาศหลุดยึ่งนึกออกไหมมันจะเป็นแบบนั้นนะขนาดในอากาศยังมีหลุมเลยพระองค์ก็เช่นเดียวกันกลัวโลกหมุนแล้วนะมันหมุนแล้วไม่เรียบหมุนแล้วมันไม่สมูทมันกระตุกกระตุกอะพระองค์ก็เลยใช้น้ำเค็มสร้างเอาไว้บนพื้นผิวโลกเพื่อให้น้ำเค็มซึ่งมีคุณสมบัติมีแรงตึงผิวสูงกว่าน้ำจืดน้ำทะเลน้ำเค็มมีความหนาแน่นก็คือมีแรงตึงผิวสูงกว่าน้ำธรรมดาท่านเคยเห็นไหมเคยรู้เรื่องไหมทะเลสาบเดซีพระบิดาทรงกำหนดให้มีความเค็มสูงมากมีเกลือสูงมากจากทะเลสาบเดซีคนเนี่ยสามารถไปลอยอยู่ในทะเลสาบเดซีได้อะเพราะน้ำมันมีความหนาแน่นสูงมากมันเลยทำให้แรงตัวแรงลอยตัวของมนุษย์เนี่ยสูงมนุษย์เลยไม่จมน้ำในทะเลในทะเลดำนี่ไม่ใช่ทะเลดำในทะเลสาบเดซีทะเลเดซีมีความเค็มสูงมากใครเคยไปเที่ยวแล้วนะก็ลองเขียนเลขหนึ่งให้ด้วยว่าฉันเคยไปเที่ยวมาแล้วที่ท่านอนุตตรธรรมอาจารย์พูดนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงกำหนดสร้างเอาไว้ให้มนุษย์ได้เห็นได้เรียนรู้ได้ฉุกคิดด้วยปัญญาแต่ถ้าแน่นอนนะถ้าซ้ายกับขวาสมองสองซีกไม่เคยฝึกคิดฝึกแต่จะจำฝึกแต่จะเรียนแบบอย่างเดียวฝึกแต่จะจำอย่างเดียวมันหลายคนอวดว่าเป็นผู้รู้แต่จำขี้ปากของครูอย่างเราไปแล้วไปอวดว่าตัวเองเป็นผู้รู้เนี่ยท่านน่ะสมองไม่ใช่จะเป็นง่อยหมดนะครับท่านที่ตัวเองคิดเองก็ได้เรื่องพวกนี้นะเดซี่นะเพราะฉะนั้นใช้น้ำเค็มเพราะน้ำเค็มเนี่ยจะมีความหนาแน่นสูงกว่าน้ำจืดเมื่อมันมีความหนาแน่นสูงน้ำเค็มก็จะมีคุณสมบัติพิเศษคือจะมีแรงตึงผิวสูงนี่คือธรรมชาติที่พระบิดาทรงกำหนดไว้มันเวลาโลกวันเวียงหมุนไปเนี่ยบริเวณที่เป็นแผ่นดินเนี่ยมันจะน้อยกว่ามีแค่ส่วนเดียวแต่บริเวณที่เป็นน้ำเค็มน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรมันมีมากกว่ามันก็เลยทำหน้าที่เหมือนคลัชของรถยนต์นึกภาพออกไหมเวลารถยนต์เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเปลี่ยนเกียร์แปลว่ามันจะกระตุกนะถ้าเราเปลี่ยนเกียร์โดยไม่เหยียบคลัชถูกไหมยกเว้นเกียร์อัตโนมัติใช่เปล่ามันจะกระตุกเพื่อไม่ให้รถยนต์กระตุกเพื่อไม่ให้ล้อรถกระตุกก็คือไม่ให้โลกกระตุกพระองค์จึงต้องใส่คลัชติดตั้งคลัชให้กับโลกแล้วน้ำเค็มนี่แหละเปรียบเสมือนคลัชของรถยนต์ที่ทำให้โลกที่เหมือนรถยนต์ที่มันวิ่งไปกลิ้งไปเนี่ยมันสมูท as silk เหมือนการบินไทยก็ได้นะเคลื่อนที่ได้อย่างสมูทเลยนี่แสดงว่าพระบิดาทรงรักต้นไม้ที่พระองค์สร้างไม่อยากให้ต้นไม้ได้รับแรงกระทบแรงกระเทือนจนล้มตายจนเสียหายและไม่อยากให้สิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นเนี่ยนะมีความเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุขพระองค์คิดละเอียดมากเลยท่านเห็นยังว่าพ่อของท่านเนี่ยพระบิดาของพวกท่านน่ะรักลูกอย่างพวกท่านขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นแบบไหนทรงละเอียดละออมากไม่เหมือนลูกบางคนพ่อแม่บางคนนะเอาลูกไปนอนแล้วเสือกนะลูกยังแบเบาะนอนหลับเพลินไปกลิ้งไปทับลูกขี้แตกตายก็มีหรือนอนเฝ้าลูกลูกตกเตียงคอห้อยอยู่กับกรงที่เป็นเตียงของลูกอ่ะนะลูกซนเนี่ยคอไปพาดอย่างนั้นแล้วพ่อแม่มันนอนหลับมาตื่นเช้ามาเอาลูกแขวนคอตายกับเตียงเรื่องพวกนี้ที่เราพูดนี่คือเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมเป็นเพราะความเหลวไหลของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่รักลูกจริงไม่ระวังรักตัวเองอย่างเดียวคือง่วงไว้กูอยากจะนอนบางคนลูกร้อนงอแงเพราะนอนไม่หลับไม่สบายอะไรเงี้ยก็บ่นแล้วโหน่ารำคาญมากเลยทำไมลูกกวนแม่จังกวนพ่อจังเลยพ่อจะหลับจะนอนอ่ะพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นนอนแต่เช้าไปทำงานอีกแล้วนะลูกอย่ากวนแม่กวนพ่อมากได้ไหมหงุดหงิดอารมณ์เสียกับลูกใช่ไหมนี่แสดงว่ารักลูกจริงมากเนี่ยบ่นกับลูกแบบนี้ไม่รักเนี่ยพระบิดาไม่เคยบ่นเลยนะขณะนี้โลกลูกๆคือพวกท่านเนี่ยทำให้โลกเสียสมดุลเนี่ยภัยพิบัติโลกมันจะเกิดรุนแรงมากกว่าเดิมอีกเป็นเท่าตัวนะแค่ปฏิบัติกรรมชำระโลกเพื่อเปลี่ยนยุคสู่พลังงานใหม่ภัยพิบัติก็เกิดขึ้นเยอะแล้วนะและนี่โลกยังเสียสมดุลเพราะมนุษย์ที่จะทำหน้าที่ให้ความรักกับโลกเป็นเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งที่ให้ความรักกับโลกเรายังพูดไปไม่ถึงนะเลี้ยวไหลมันก็เลยเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้นกว่าปกติจนยากที่อธิบายให้ท่านฟังจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้
ประการที่4ใช้น้ำเค็มจากทะเลหรือมหาสมุทรล้อมรอบแผ่นดินที่เป็นภาคพื้นทวีปหรือเป็นเกาะขนาดใหญ่ใช้น้ำเค็มล้อมเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อรักษาแร่ธาตุส่วนมากจะเป็นเกลือเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในดินที่พระองค์ทรงกำหนดสร้างเอาไว้เพื่อให้ต้นไม้หรือต้นใหม่ของพระองค์เนี่ยได้ใช้เป็นอาหารในการดำเนินชีวิตไม่ละลายลงไปอยู่ในน้ำเร็วเกินไปถ้าทะเลหรือมหาสมุทรมีเป็นน้ำจืดไอ้เกลือแร่ทั้งหลายแร่ธาตุทั้งหลายที่อยู่บนพื้นแผ่นดินบาภาพพื้นทวีปเวลาฝนตกเนี่ยมันจะละลายและชำระล้างไหลลงสู่มหาสมุทรที่มีรสจืดมีความหนามีความตึงผิวน้อยและมีค่าความหนาแน่นของน้ำต่ำกว่าน้ำเค็มเพราะฉะนั้นพืชของพระองค์ที่ทรงปลูกไว้พออยู่เป็นร้อยปีเป็นพันปีอาหารที่พระองค์ทรงกำหนดเอาไว้สร้างไว้ให้บนพระในพระแม่ธรณีดูบนแผ่นดินมันก็หมดพอหมดไอ้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นต้นไม้ซึ่งมีหน้าที่ผลิตสร้างพลังงานความรักให้กับแกนโลกมันก็ตายไปทีละต้นสองต้นเครื่องยนต์แห่งกรรมลดน้อยลงแย่แล้วโลกนี้ก็จะเสียสมดุลอีกเพราะหมุนช้าลงหรือแกว่งไปแกว่งมาสายปัญหาก็จะเกิดขึ้นอีกใช่หรือไม่ใช่นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องให้ทะเลหรือมหาสมุทรมีรสเค็มพระองค์ทรงกำหนดสร้างไม่ใช่ธรรมชาติสร้างธรรมชาติคืออะไรก็ไม่รู้เราก็ย้ำให้ท่านฟังนะพี่น้องนะปรากฏว่าพอดำเนินการไปชั่วระยะหนึ่งเป็นร้อยร้อยปีครับพระองค์ก็ทรงค้นพบว่าต้นไม้ใหญ่จำนวนมากมายที่พระองค์สร้างเอาไว้จนเต็มพื้นโลกมันยังค้ำจุนสมดุลโลกไม่ได้ยังค้ำจุนสมดุลโลกไม่ได้เพราะเพราะว่าพลังไฟฟ้าด้านบวกที่เป็นความรักที่โลกให้ที่โลกได้รับจากต้นไม้ทั้งหลายที่พระองค์ปลูกไว้มันไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการจุดระเบิดระเบิดเหมือนกันแต่ระเบิดน้อยลงการบิดตัวก็น้อยลงออกซิเจนที่ซึมขึ้นมาก็น้อยลงสนามแม่เหล็กโลกที่ออกมาปกคลุมโลกต้นไม้ที่อยู่บนโลกต้องอาศัยสนามแม่เหล็กโลกด้วยเพื่อช่วยทำให้เกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำในระบบของต้นไม้ไม่งั้นจิตหยาบซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานทั้งหลาย189กลุ่มมันจะทำงานไม่ได้ความเข้มสนามแม่เหล็กโลกก็ลดลงนึกภาพออกไหมครับแล้วปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ต้นไม้จะได้ดูดซับเข้าไปในตอนกลางคืนก็น้อยแล้วก็การระเบิดที่ทำให้โลกเหวี่ยงหมุนก็น้อยทำให้โลกเริ่มสายพระบงบอกว่าเอาละสิถ้าเป็นแบบนี้เอาละสิเราจะสร้างต้นไม้เพิ่มสิทั้งนั้นนะเพราะว่าจำนวนมันน้อยเต็มโลกแล้วก็จริงแต่จำนวนมันน้อยพลังอำนาจที่ได้จากการผลิตมันน้อยเพราะฉะนั้นคำตอบที่เป็นลอจิกก็คือพระองค์ต้องสร้างต้นไม้ที่ยืนยืนอยู่กับที่เนี่ยสร้างเพิ่มถูกไหมครับต้องเพิ่มจำนวนต้นไม้ป่าไม้ของพระองค์บนต้นบนโลกนี้ท่านคิดตามเรานะ follow me และจะได้เลิกพูดสักทีว่าทุกอย่างธรรมชาติสร้างพระบิดาของท่านคือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงเป็นผู้สร้างไม่งั้นทรงจะเล่าให้ฟังได้ไงว่าขั้นตอนวิธีการที่มาที่ไปความเป็นมาเป็นไปมันมาจากไหนวันนี้เราจะแฉให้ทั้งหมดแล้วจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำอีกไม่ต้องมานั่งเฉียงอยู่พระเจ้าตอแหลพระเจ้าไม่มีจริงใครจะเนรคุณกับพระบิดาใครจะอากตัญญูต่อไปนี้เราจะปล่อยแล้วนะเราจะไม่สงสารนะเพราะเราถือว่าเราบอกความจริงให้ฟังหมดแล้วแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยนะไม่ใช่พิสูจน์ไม่ได้พระองค์ทรงค้นพบว่าต้นไม้ใหญ่มากมายเนี่ยยังค้ำจุนสมดุลโลกไม่ได้พระองค์ก็เลยคิดว่าต้องสร้างต้นไม้เพิ่มแต่ปัญหาคืออะไรพี่น้องครับต้องสร้างต้นไม้เพิ่มแต่ปัญหาคืออะไรครับไม่มีที่ที่จะสร้างต้นไม้ให้หยัดยืนต้นและปักและชี้ขึ้นไปหาพระองค์เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะแผ่นดินหนึ่งส่วนในพระองค์สร้างต้นไม้ใหญ่ไว้หมดแล้วไม่มีที่จะจัดสร้างแล้วพี่น้องครับพระองค์ก็เลยต้องทรงใช้พระปรีชาญาณของพระองค์ทรงคิดอีกแล้วทำยังไงฉันจะสร้างต้นไม้ของฉันเนี่ยให้มันเดินได้ถ้าอยู่ประจำที่มันต้องเปลืองที่ถูกไหมพี่น้องครับให้มันเดินได้มีต้นไม้เยอะแยะแต่มันก็สามารถเดินเข้าไปในป่าไม้ได้ให้มันเดินเหินได้เคลื่อนที่ได้พูดง่ายๆเราจึงขอเรียกว่า
เครื่องยนต์แห่งกรรมที่พระองค์จะใช้ในการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเพื่อให้ความรักหรือให้บวกกับโลกเนี่ยเพราะพลังงานที่ได้จากต้นไม้ต้นใหม่เนี่ยมันไม่พอต้องสร้างจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มขึ้นแล้วมันต้องเปลืองที่มันก็ไม่รู้จะสร้างตรงไหนบนโลกแย่เลยสิทำไงดีจะถอนที่ทั้งสร้างเก่าแล้วทิ้งเนี่ยก็ไม่ใช่พระองค์สร้างสิ่งใดไม่เคยทิ้งสิ่งนั้นเราอย่างนั้นเลยเราต้องสร้างต้นไม้ที่เดินได้ข้อหนึ่งแรงบันดาลใจอย่างแรกต้องสร้างต้นไม้ป่าไม้เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ไม่มีที่ว่างให้สร้างต้นไม้ใหญ่อีกแล้วดาวเคราะห์โลกเสรีเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นป่าดงดิบโอ้โหเยอะแยะต้นไม้หลายคนโอบใช่ไหมแถวแพร่น่านอุตรดิตถ์จะมีต้นไม้อายุเป็นร้อยปีนะเป็นหมื่นปีก็มีนะแต่ถูกโค่นตายไปหมดแล้วมนุษย์ตอนหลังมีมนุษย์ใช่ไหมตอนหลังมีภัยธรรมชาติใช่ไหมมันก็ล้มเหลือต้นไม้เล็กๆลงไม่มีที่วางให้สร้างต้นไม้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องสร้างต้นไม้ที่เดินได้อย่างที่เราเกริ่นนำนี่คือขั้นตอนที่สามในการคิดของพระองค์ต้องสร้างต้นไม้ที่เดินได้นะ แล้วไอ้ต้นไม้ที่เดินได้นั้นไม่มีรากปักอยู่กับพื้นไม่มีรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปกับพื้นไม่มีรากแขนงไม่มีรากฝอยต้องเดินได้อะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่สร้างเป็นต้นไม้ที่เดินได้มันต้องกินพืชกินผลไม้กินธัญพืชเป็นอาหารแล้วล่ะเพราะว่าบนโลกนี้มีแต่พืชผลไม้ธัญพืชเมล็ดนะเยอะแยะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่สร้างขึ้นมาให้เป็นต้นไม้ที่เดินได้มันต้องใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยเป็นอาหารเพราะอะไรมันไม่มีรากอ่ะมันจะไปดูดสารอาหารที่เป็นแร่ธาตุในดินเหมือนต้นไม้ที่เป็นต้นใหม่ที่อยู่กับที่อีกได้ไหมพี่น้องไม่ได้พระองค์ก็เลยกำหนดเลยให้ต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยออกดอกออกผลออกมายอดกินได้บ้างกินไม่ได้บ้างเป็นธัญพืชอะไรพวกนี้นะใบอ่อนใบแก่กินได้หมดอ่ะหรือมีหน่อก็ให้กินหน่อก็ได้พระองค์ทรงกำหนดขึ้นมานี่คือกำหนดสร้างมันทุกสิ่งที่พระองค์สร้างมันจึงมีคุณสมบัติอย่างไรมันจึงต้องเป็นของมันอย่างนั้นนี่เราก็อธิบายให้ท่านฟังนะถูกไหมกินพืชผลไม้ธัญพืชเป็นอาหารไม่งั้นจะดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะต้องทำหน้าที่อย่างยั่งยืนตายไม่ได้ให้ตายไม่ได้โตได้แต่ห้ามตายก็ต้องมีอาหารและมีน้ำใช่ไหมพระองค์สร้างน้ำและสร้างฝนมาแล้วเนี่ยสร้างน้ำมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มนะเราก็ลัดตอนบ้างพอพูดหมดทุกเรื่องเนี่ยคืนนี้ทั้งคืนก็ไม่จบพูดจะสว่างก็ไม่จบแต่เรากำลังจะพูดให้ท่านเชี่ยวชาญในการมองเห็นสัจธรรมที่แฝงอย่างลึกล้ำอยู่ในธรรมชาติว่าพระบิดาเนี่ยทรงสุดยอดไม่ใช่ธรรมชาติไปให้เครดิตธรรมชาติกันมานานแล้วนะวันนี้เปิดเผยความจริงให้ท่านฟังกายสังขารของไอ้ต้นไม้ที่เดินได้ที่พระองค์จะทรงสร้างมันจะต้องสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยมันต้องผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อที่จะเหนียวนำหรือเหนียวรั้งลงไปที่แกนโลกเพื่อทำให้เกิดการระเบิดตามกระบวนการที่พระองค์ออกแบบไว้เป๊ะเลยมันจะต้องทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกได้เหมือนต้นไม้ที่อยู่กับที่ต้นไม้ที่เดินไม่ได้พระองค์จะสร้างต้นไม้ที่เดินได้ตะกี้ท่านเห็นไหมครับและไอ้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่เดินได้มันจะต้องมีชีวิตอ่ะมันก็จะต้องหายใจได้เหมือนต้นไม้ที่อยู่กับที่ด้วยมันต้องหายใจด้วยและต้นไม้นะต้นไม้ที่อยู่กับที่มันหายใจด้วยแก๊สออกซิเจนเพราะฉะนั้นไอ้ต้นไม้ที่เดินได้ก็ต้องหายใจด้วยแก๊สออกซิเจนแล้วคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะต้นแบบเนี้ยมันเป็นแบบนี้ผมก็เลยทรงใช้ต้นแบบนี้พี่น้องครับแล้วถามว่าเนี่ยธรรมชาติมันเป็นของมันเองเหรอครับได้เหรอครับอย่างเราเนี่ยอยู่ๆเนี่ยเราเกิดมาโง่อยู่ๆเราฉลาดขึ้นเองได้โดยไม่ฝึกคิดไม่ฝึกใช้สมองไม่ฝึกใช้ปัญญาเหรอครับอยู่ๆฉลาดเองได้เหรอครับไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมต้องฝึกคิดฝึกใช้สมองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องครับนี่คือ6ประการที่เป็นวิธีเป็นแผนที่การคิดของพระเจ้าของพระผู้สร้างซึ่งแฝงสัจธรรมเอาไว้ในธรรมชาติที่อยู่รอบตัวท่านตะกี้ท่านเห็นไหมต้นไม้เนี่ยพระองค์ให้เราเอาลูกตาใส่ไว้พระองค์ให้เราเอาจมูกใส่ไว้พระองค์ให้เราปากใส่ไว้ท่านเห็นยังครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่เดินได้เมื่อเดินได้มันต้องมีอายตนะคือต้องมีตาที่สามารถมองเห็นทางเดินไม่งั้นก็เดินชนต้นไม้พระองค์สร้างต้นไม้ไว้เยอะแยะมันก็เดินชนเลยฮะพระองค์จะต้องคิดสร้างลูกตาขึ้นมาเห็นไหมสร้างลูกตาขึ้นมาเพื่อสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวได้นี่คือที่มาของการสร้างอายตนะ
เพราะต้องเคลื่อนที่ไม่ได้อยู่กับที่ถ้าอยู่กับที่ก็เป็นต้นไม้ที่ไม่มีหูไม่มีตาไม่มีจมูกใช้รากดูดอาหารไม่ต้องใช้ปากนี่เดินได้ไม่มีรากที่จะดูดอาหารก็ต้องกินอาหารทางปากถูกต้องไหมครับต้องกินอาหารทางปากแล้วหายใจเหมือนกันก็ต้องสร้างรูจมูกเอาไว้2รูหายใจผ่านปลายใบผ่านรูใบไม่ได้เพราะว่าไอ้ต้นไม้ที่เดินได้เนี่ยไม่มีใบนะไม่จำเป็นต้องมีใบสีเขียวแล้วเพราะไอ้ป่าไม้สีเขียวสะท้อนให้เห็นเงาของแกนโลกให้เห็นแล้วนึกภาพออกยังครับใช่ไหมนอกนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามบริบทของ6ข้อต้องมีตาต้องมีจมูกต้องมีปากมีลิ้นนะและต้องมีหูด้วยไอ้นี่เพลินภาพหูเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ให้ภาพต้นไม้ต้นเนี้ยเป็นต้นไม้ที่เดินได้มันจึงต้องมีอายตนะเพื่อสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวได้เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยจะสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆก็ไม่ได้จะมีการปฏิสัมพันธ์กันก็ไม่ได้เพราะเคลื่อนที่ได้ไงพี่น้องครับและต้นไม้อยู่กันเป็นป่าเป็นกลุ่มเป็นเหล่านั่นคือสัตว์สังคมของพระองค์มันเมื่อสร้างต้นไม้ที่เดินได้พระองค์ก็ต้องสร้างต้นไม้ที่เดินได้ไม่ใช่สร้างต้นเดียวก็ต้องสร้างให้อยู่กันเป็นกลุ่มอยู่กันเป็นสังคมเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะเป็นสังคมก็เหมือนชาวเขาใช่ไหมเวลาไปไหนก็ไปกันเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นเผ่าเลยย้ายไปเรื่อยทำไร่เรื่อยลอยไปเรื่อยก็ย้ายกันไปเป็นฝูงเลยก็ไม่ต่างกับสัตว์ใช่ไหมด้วยเหตุนี้ท่านจึงต้องรู้จักคำว่าฝูงแกะรุ่นแรกของพระบิดานี่คือที่มาของคำว่าฝูงแกะในสมัยองค์เยซูคริสต์เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่พระองค์จะต้องสร้างขึ้นมาบนโลกนี้จะต้องให้มีเป็นต้นไม้ที่เดินได้มีอายตนะภายนอกตาหูจมูกปากลิ้นนะแล้วก็กายสัมผัสแล้วก็มีจิตหยาบนะตอนเป็นต้นไม้มีจิตหยาบเป็นกลุ่มนะแต่ปรากฏว่าถ้าจะให้ต้นไม้ต้นนี้มันเดินได้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มากกว่าการเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ป่าคืออะไรครับเพราะพระองค์ทรงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะให้ต้นไม้ที่เดินได้แต่ละต้นเนี่ยมีพลังอำนาจในการผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาให้กับโลกเนี่ยมากกว่าต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นนี่แสดงว่ากลไกเครื่องยนต์แห่งกรรมของสิ่งที่จะทรงสร้างขึ้นมาให้เป็นต้นไม้ที่เดินได้มันต้องมีความซับซ้อนมันต้องมีความละเอียดแยบยลถูกต้องไหมพระองค์จึงให้ฝูงแกะรุ่นแรกของพระองค์ถามว่าใครจะอาสาบ้างอาสามาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนหรือสั่นสะเทือนต้นไม้ที่เดินได้ของพระองค์ที่อยู่บนโลกแต่มีเงื่อนไขนะถ้ามาแล้วเนี่ยจะกลับบ้านแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกเอกภพที่มีโลกเสรีนี่อยู่เนี่ยจะกลับบ้านไม่ได้นะแต่มาทดลองแผนการที่แยบยลของพระองค์ที่แยบยลมากขึ้นน่ะในการที่จะสร้างต้นไม้ที่เดินได้เคลื่อนที่ได้มันจะมีความแยบยลหลายอย่างใครจะอาสาพระบิดาไปขับเคลื่อนไอ้ต้นไม้เดินได้เนี่ยและปฏิบัติตามแผนที่พระบิดาทรงวางเอาไว้กำหนดเอาไว้เนี่ยดูซิว่ามันจะยากหรือจะง่ายหรือจะทำสำเร็จได้หรือไม่ตามที่พระองค์ทรงออกแบบไว้ปรากฏว่าก็มีลูกแกะฝูงแรกขันอาสาพระบิดามาก็คือจิตวิญญาณที่แบ่งภาคมาจากพระบุตรคือจิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระจิตที่อาสามาเกิดมาเกิดเพื่อจะขับเคลื่อนไอ้เครื่องยนต์กลไกที่พระบิดาจะใช้ในการผลิตสร้างพลังงานความรักที่เป็นบวกให้กับแกนโลกเพื่อจะทำหน้าที่ค้ำจุนโลกและค้ำจุนเอกภพให้มันแยบยลกว่าไอ้ต้นไม้ที่มันอยู่กับที่แต่เป็นต้นไม้ที่เดินได้พี่น้องครับจิตวิญญาณที่ขันอาสามานั่นแหละสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเรียกว่าลูกแกะของพระบิดาหรือฝูงแกะของพระบิดาที่ลงมาเกิดเราใช้คำว่ารุ่นแรกนะครับนะจิตวิญญาณผู้อาสามาเกิดเป็นต้นไม้เดินได้เพื่อทำหน้าที่เป็นสัตว์ประจำโลกทำหน้าที่เป็นต้นไม้เดินได้ประจำโลกในที่นี้เราจะเริ่มต้นเรียกว่าสัตว์แต่ไม่ใช่แกะนะไม่ใช่ลูกแกะที่มาเป็นสัตว์ทีหลังนะไม่ใช่นะแต่นี่เราเอาภาพมาให้ท่านได้ดูว่าสมัยองค์เยซูทรงเรียกว่าลูกแกะเพราะลูกแกะมันน่ารักอ่ะลูกแกะที่น่ารักอ่ะแกะเชื่องรักเจ้าของจำเจ้าของได้และจำข้อของตัวเองก็ได้ด้วยนั่นคือธรรมชาติของแกะหรือฝูงแกะที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงสร้างเอาไว้ให้กับแกะเป็นสัญชาตญาณของแกะ
ในสมัยนั้นพระบิดาทรงกำหนดให้พวกนี้รักพระองค์นะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยความตั้งใจแล้วด้วยความสุขอะไรพวกนี้พระองค์ก็เลยสมมุติว่าเป็นลูกแกะของพระองค์แล้วก็ให้องค์เยซูคริสต์เจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะเป็นผู้ดูแลแกะของพระองค์คนเลี้ยงแกะก็ต้องมาดูแลแกะที่อยู่ในระบบโลกด้วยใช่ไหมซึ่งอยู่นอกคอกอ่ะเป็นสนามหญ้าเป็นทุ่งหญ้านะปรากฏว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างให้เป็นต้นไม้เดินได้คือสิ่งที่มีตัวตนรูปลักษณ์แบบนี้ครับพี่น้องครับธรรมชาติคือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างใช่ไหมพระองค์ต้องสร้างต้นไม้ที่เดินได้พระองค์ไม่มีแบบมีแต่ต้นไม้ที่เป็นต้นใหม่ต้นใหม่ที่ปักหลักอยู่กับพื้นอยู่กับที่แค่ลมพัดไปก็โอนเอ็นไปมาแต่เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายเราใช้คำว่าเดินเนี่ยเดินได้ไม่ได้ท่านลองดูนะลำตัวของไดโนเสาร์อ้วนใหญ่เหมือนต้นไม้ที่กำลังล้มหางยาวๆและมีน้ำแหลมๆอยู่เห็นไหมเหมือนกับรากแก้วที่แหลมๆและยังลึกลงไปในดินของต้นไม้แล้วน้ำแหลมๆที่ตูดอ่ะที่หางอ่ะเหมือนกับรากแขนงส่วนบนหลังของไดโนเสาร์หรือต้นไม้ที่เดินได้รุ่นแรกที่พระองค์สร้างโดยมีลูกแกะฝูงแรกของพระเจ้าอาสามาขับเคลื่อนเนี่ยมีใบไม้อยู่บนหลังด้วยท่านเห็นไหมแต่พระองค์สร้างให้มันมีเป็นเกล็ดเป็นลักษณะของเกล็ดที่แข็งๆอ่ะแต่มีลักษณะเหมือนใบไม้นี่รูปเขาวาดอ่ะเราไปแฮปเข้ามาที่มันไม่เหมือนอย่างเดียวคือปากมันเหมือนตัวเงินตัวทองมากไปหน่อยแต่จริงๆแล้วไดโนเสาร์จริงอ่ะหัวจะกลมจะมนนะหัวใหญ่มากศีรษะจะใหญ่มากมนนะไม่แหลมแบบนี้แต่ขออภัยจริงๆเพราะเราวาดไม่เป็นแต่เอามาให้ท่านดูเพราะนี่ใกล้เคียงที่สุดแล้วแต่ลำตัวของเขาจะไม่สีเขียวแบบนี้ลำตัวเขาจะเหมือนลำต้นไม้มีสีเทาปนน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเทาเหมือนต้นไม้ไม่มีผิดถามว่าพระองค์เนี่ยกำหนดสร้างธรรมชาติที่พระองค์สร้างขึ้นมาเนี่ยสัจธรรมที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาตินี่คืออะไรครับเพราะพระองค์เนี่ยทรงได้แรงบันดาลใจจากการเห็นต้นไม้ใหญ่ของพระองค์ต้นหนึ่งมันล้มนอนอยู่กับพื้นล้มนอนตายอยู่กับพื้นก็ไปตามลมพัดบ้างแผ่นดินถล่มบ้างนะแผ่นดินสั่นไหวบ้างเนี่ยมันก็มีโอกาสทำให้ต้นไม้ใหญ่ล้มได้แล้วมันล้มอยู่เนี่ยปรากฏว่าท่านสังเกตไหมไอ้ส่วนหัวของไดโนเสาร์เนี่ยมันเหมือนกับส่วนปลายของต้นไม้กิ่งก้านของมันเนี่ยถ้ากิ่งบนๆเนี่ยมันจะเป็นกิ่งเล็กๆถูกไหมขาหน้าของไดโนเสาร์พระองค์เลยสร้างไว้2ขาเล็กๆส่วนไอ้ขาหลังเนี่ยก็คือกิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆตรงกลางต้นหรือโคนต้นกิ่งมันจะใหญ่มากเลยมันขาหลังของไดโนเสาร์ก็เลยใหญ่นี่คือสัจธรรมเราไม่ได้โม้ทุกอย่างมาจากแรงบันดาลใจพระองค์มีอินสปิเรชั่นมนุษย์จึงต้องควรรู้จักใช้อินสปิเรชั่นเพราะว่าไอ้แรงบันดาลใจเนี่ยมันสร้างสิ่งอะไรที่มันสร้างสรรค์ได้อย่างพิลึกกึกกือได้อย่างมหัศจรรย์หันกรัญยอได้อย่างไอ้คนที่มันซึมบื้อทึมๆน่ะคิดไม่ออกอ่ะจะตะลึงทึ่งๆเลยนะว่าอุ้ยทรงคิดได้ยังไงเนี่ยท่านก็คิดได้นะมนุษย์เป็นอัจฉริยะได้มนุษย์เป็นอริยะได้แต่ใช้2ซีกนี้ให้เป็นเนี่ยนะเราบอกแล้วคอมันหัวมันเนี่ยนะจริงๆมันต้องปั้นๆ นะหัวมันโตๆนี่ไม่ใช่หัวแหลมเหมือนไอ้ตัวเงินตัวทองหรือหัวแหลมมันไอ้จระเข้ไม่ใช่แล้วสีไม่ใช่เขียวแบบนี้นึกภาพออกมั้ยครับแล้วเวลาเดินเนี่ยพระองค์อ่ะเห็นว่าไอ้กิ่งไม้เนี่ยที่มันแห้งๆแล้วมันล้มกับพื้นเนี่ยมันตายเนี่ยนะมันจะมีรอยฉีกนะเป็นเส้นๆฮะมันที่เท้าของไดโนเสาร์พระองค์เอากิ่งมาแล้วใส่เล็บให้มันใส่เล็บให้มันแล้วพระองค์มันมีประโยชน์เวลามันเดินนะมันจะได้ยึดเกาะกับพื้นได้อย่างแน่นนะพระองค์สร้างสตูใหญ่มากใหญ่กว่าต้นไม้ของพระองค์ที่พระองค์เห็นนะเพราะไดโนเสาร์สมัยโบราณตัวใหญ่ไหมพี่น้องครับตัวโตครับนะทรงเรียกว่าไดโนเสาร์นี่คือต้นไม้ที่เดินได้นอกจากนั้นพระองค์บอกเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่เดินได้แล้วมันเหมือนต้นไม้เราลองออกแบบให้มันไม่เหมือนต้นไม้ที่เดินได้ดูบ้างไหมไดโนเสาร์จึงมีหลายชนิดนี่แบบนี้ทำไมจึงเป็นไดโนเสาร์ที่ไม่มีใบไม้แล้วเพราะไม่จำเป็นแล้วเพราะอยู่กับต้นไม้แล้วต้นไม้พระองค์มีใบเยอะแยะแล้วพระองค์ก็เลยออกแบบไม่ให้มีใบแต่ทำไมคอยาวเพราะอะไรเพราะว่าต้นไม้ของพระองค์เนี่ยไอ้ต้นเตี้ยๆเนี่ยมันกินยอดกินใบหมดแล้วเพราะไอ้หัวสั้นนะเพราะตอนหลังเนี่ยมันวิวัฒนาการตัวมันเองเพื่อความอยู่รอดต้นไม้เตี้ยๆไม่มีใบไม่มียอดให้มันกินนะมันก็ต้องเหลือแต่ยอดที่มันสูงขึ้น
มันก็เลยต้องพยายามชูคอยืดตัวขึ้นไปเพื่อจะไปกินใบไม้ในที่สูงสูงมันเลยต้องยืดคอเพราะพระบิดาบอกแล้วไงให้กินพืชผักผลไม้ธัญพืชเมื่อมันกินหมดแล้วเพราะตัวมันใหญ่มันต้องกินเยอะไม่งั้นมันตายปรากฏว่ายอดไม้โตไม่ทันมันก็เลยไม่มีอะไรจะกินนี่คือปัญหาคือความวิกฤตของต้นไม้เดินได้ที่กลายมาเป็นไดโนเสาร์ท่านที่รักครับในตอนบ้านปลายเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นหมื่นปีไดโนเสาร์จากการที่มันกินพืชเป็นอาหารมันกลายพันธุ์โดยจิตของมันเนี่ยดุร้ายก้าวร้าวพระบิดาให้จิตวิญญาณมาขับเคลื่อนแล้วจิตวิญญาณในแดนสุญญตาเนี่ยไม่เคยเจอสรรพสิ่งที่เป็นมายาที่เรียกว่ากายาหรือกายภาพเหมือนกับสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกจิตวิญญาณเป็นผู้ขับเคลื่อนต้นไม้เดินได้คือขับเคลื่อนความเป็นไดโนเสาร์ก็เลยหลงมิติมายาจิตวิญญาณก็เลยจิตตกเพราะความหิวความหิวก็เลยเกิดความดุร้ายแย่งกันกินแย่งอาหารแย่งกันกินยอดไม้ใบหญ้าพอแย่งกันกินยอดไม้ใบหญ้าหน่อไม้ธัญพืชแย่งกันกินจนไม่มีจะแย่งก็ไล่กัดกินกันเองไล่กัดกินเลือดกินเนื้อกันเองกลายเป็นไดโนเสาร์ที่ดุร้ายพี่น้องครับเมื่อเป็นอย่างนี้แผนการของพระเจ้าหรือองค์จิตวันก็ล้มเหลวอีกแล้วโดยที่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงคาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านเห็นหรือยังนี่คือพระเจ้านะไม่ใช่ untouchableพวกเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นหลานของพระเจ้านิสัยของพวกเราก็ไม่ต่างกันกับพระนิสัยของพระเจ้าหรอกไม่ได้ปล่อยลูกไว้อย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกเสียสมดุลอีกครั้งแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาให้เป็นต้นไม้ที่เดินได้แล้วให้จิตวิญญาณที่เป็นรุ่นแรกมาเกิดเป็นไดโนเสาร์เนี่ยนะจิตวิญญาณมันเสื่อมเลยดีนะกลับบ้านไม่ได้จิตวิญญาณเสื่อมกลับบ้านไม่ได้ พระองค์จึงต้องยกเลิกไดโนเสาร์วิธีการยกเลิกไดโนเสาร์ก็คือ 1. ย้ายส่วนหนึ่งไปอยู่ที่ดวงดาวที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสดาวพฤหัสมีดวงจันทร์หลายดวงครับพระบิดาก็ย้ายไดโนเสาร์จำนวนหนึ่งไปอยู่ที่นั่นขณะเดียวกันไดโนเสาร์ที่เหลือก็คือที่ต้องตายเพราะพระองค์เนี่ยใช้วิธีหยุดโลกให้โลกได้หยุดหมุนชั่วคราวเพียงแค่เสี้ยววินาทีทุกอย่างที่อยู่ในระบบโลกรวมทั้งไดโนเสาร์และต้นไม้นะต้นไม้ก็ยังเหลืออยู่นะเพราะไดโนเสาร์เนี่ยมันไม่มีอะไรยึดติดอยู่กับโลกพอหยุดหมุนปั๊บถูกกระชากมันเหมือนน่ะท่านนั่งอยู่รถไม่ได้รับเข็มขัดไม่มีเซฟตี้เบลต์เวลารถหยุดกระทันหันปั๊บตัวท่านก็จะพุ่งออกนอกรถเลยนี่ยกตัวอย่างให้ฟังอีกไดโนเสาร์ส่วนหนึ่งที่เสียชีวิตก็เพราะว่ากระเด็นออกไปนอกระบบโลกแล้วร่างกายก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นเหลือแต่จิตวิญญาณพระองค์ก็เลยให้อีกส่วนหนึ่งที่กายหยาบตายเนี่ยจิตวิญญาณพวกนั้นน่ะไม่ได้ไปอยู่ในวงโคจรของดาวเสาร์เพราะถ้าไปเนี่ยก็ขนเอาไปเป็นๆ เลยนะไม่ใช่เอาอะไรไปเอาไปเป็นๆเลยนะย้ายไปทั้งตัวทั้งเป็นๆเลยนะไปอยู่บนนั้นนะทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสนะพวกไดโนเสาร์เนี่ยให้อีกส่วนหนึ่งมาเกิดใหม่บนโลกแล้วก็ให้มีความหลากหลายในตัวตนรูปลักษณ์ไม่เอาละตัวใหญ่ดุร้ายใช่ไหมพระองค์ก็ทรงสร้างพืชผักธัญพืชต่างๆให้ตัวเล็กลงเพื่อจะได้กินน้อยๆให้กินไปถ่ายไปไม่ให้กินเยอะท่านเห็นไหมนกอ่ะนกหรือไก่สัตว์ปีกอ่ะกินไปถ่ายไปกินไปขี้ไปมันกินไม่เยอะแต่มันกินเรื่อยแล้วมันมีชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมนกหรือสัตว์ป่าเหมือนกันกินไปขี้ไปแล้วกินไปขี้ไปก็ช่วยพระบิดาด้วยมันกินเมล็ดธัญพืชไปถ้ามันแข็งนะมันกินแต่เนื้อและไอ้แข็งเนี่ยมันย่อยไม่ได้มันก็ขี้ออกมามันเดินไปก็ช่วยขยายพันธุ์ต้นไม้ให้กับพระบิดาไปด้วยเห็นไหมฮะพระบิดาทรงแยบยลไหมทรงแยบยลถ้าเป็นเราอ่ะเราเป็นพระองค์เนี่ยเราจะคิดได้ถึงขนาดนี้ไหมเราจะคิดได้ถึงขนาดนี้ไหมใช่ไหมพี่น้องครับเราเป็นลูกของพ่อแต่เชื้อของพ่อเราเนี่ยมันไม่เหลือสักนิดเลยนะมีแค่บางอย่างที่เป็นสัญชาตญาณเพราะอะไรเราไม่รักพ่อเราไม่รักพระบิดาเราไม่ยอมรับพระองค์เราปฏิเสธว่าเราไม่มีพระเจ้าเราไม่มีพระผู้สร้างเรามีแต่พ่อแม่ทางกายหยาบเท่านั้นพ่อแม่ทางจิตวิญญาณกูไม่มีเว้ยถามว่าทำไมก็ศาสนากูพระศาสดากูไม่สอนก็กลับมายีรูปเดิมอีกครับพี่น้องครับมีความหลากหลายในตัวตนรูปลักษณ์และอย่างที่4ครับลดทอนความดุร้ายให้ลดลงลดทอนความดุร้ายลงเพื่อป้องกันไม่ให้กัดกินกันจนตายหมดเผ่าพันธุ์ของต้นไม้เดินได้นี่ทำให้มันมีความดุร้ายลดน้อยลงและสามารถมีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ทำหน้าที่มอบความรัก
ให้กับโลกได้อย่างเต็มพลังมากกว่าต้นไม้ที่อยู่กับที่อีกต่างหากด้วยอย่างที่5เนี่ยผลิตพลังงานความรักให้กับโลกได้อย่างเต็มพลัง ทั้งหมดเนี่ยคือแรงบันดาลใจที่พระบิดาต้องทรงทำการบ้านใหม่แล้วคิดใหม่ครับในที่สุดจากจิตวิญญาณของไดโนเสาร์ที่ดุร้ายก็มีมากเพราะมันหิวมากมันเลยฆ่ากันเองและบางตัวก็กลายพันธุ์เป็นบินได้นะก็รอดตายไปเพราะบินไปกินยอดไม้ได้นะบางตัวก็ดุร้ายแต่ก็สามารถที่จะกินยอดไม้ได้อยู่อะไรแบบนี้นะส่วนมากไอ้ตัวที่นะตัวเล็กลงแล้วก็ดุร้ายมีเขี้ยวยาวนะมีหางยาวๆกลายเป็นมีหนามแหลมๆที่หางเพื่อเอาไว้ฟาดเอาไว้เป็นอาวุธมันเป็นไปตามสภาวะของจิตวิญญาณที่ผิดเพี้ยนไปอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตวิญญาณหลงมิติให้กลับบ้านก็ไม่ได้นะเพราะเหตุนี้ครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยสร้างแบบนี้ขึ้นมานี่คือที่มาของสัตว์ประจำโลกท่านเห็นไหมครับสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนใช่ไหมถ้าไปยั่วให้มันโกรธปั๊บเนี่ยขนาดเราเลี้ยงมันไม่ว่าหมาหรือแมวมันยังกัดเราได้เลยใช่ไหมเพราะจิตวิญญาณของมันมีความดุร้ายของความเป็นสัญญาขันตอนที่เป็นไดโนเสาร์ที่ดุร้ายเขาบอกอย่าไว้ใจนะสัตว์หน้าขนไว้ใจไม่ได้นะพอเผลอขึ้นมาเนี่ยมันกัดเอานะรอดไวเลอร์เนี่ยกัดเจ้าของจนตายก็มีใช่หรือไม่ใช่ไว้ใจไม่ได้พระบิดาจึงให้มีเป็นช้างใหญ่ที่สุดก็แค่ช้างแล้วช้างส่วนมากเป็นไงพระองค์จะเอาไดโนเสาร์ชนิดที่กินพืชมาให้มาเกิดเป็นช้างช้างจึงกินแต่พืชไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ช้างม้าวัวควายเนี่ยเป็นจิตวิญญาณของไดโนเสาร์ที่พระองค์ยกเลิกแล้วให้มาเกิดอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของสัตว์พวกช้างม้าวัวควายสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารส่วนที่สัตว์ที่กินเลือดกินเนื้อไปนานก็คือไดโนเสาร์ชนิดที่ดุร้ายมากพระองค์ให้เกิดมาเกิดมาเป็นเสือเกิดมาเป็นเสือเกิดสิงโตเกิดมาเป็นงูพิษเกิดมาเป็นแมลงป่องพิษเกิดมาเป็นอะไรนะผึ้งพิษอะไรพวกนี้จิตวิญญาณก็มาจากไดโนเสาร์ที่ดุร้ายทั้งนั้นตัวไหนดุร้ายแต่ไม่ถึงขนาดไล่ฆ่ากันเองพระองค์ก็ให้แค่เป็นแมลงป่องให้แค่เป็นตะขาบอะไรพวกนี้ครับเนี่ยพวกนี้มีจิตวิญญาณที่มีรหัสที่เสียหายมากก็คือจิตวิญญาณที่ป่วยเพราะหลงมิติเนื่องจากสิ่งแวดล้อมนะขาดอาหารเลยฆ่ากันเองตายเนี่ยที่เราพูดนี่คือความจริงนะเราคงไม่ต้องวงเล็บให้ท่านฟังทุกอย่างเป็นความจริงทั้งหมดมีตัวตนรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นทั้งสัตว์น้ำเป็นทั้งสัตว์ปีกที่บินได้เป็นทั้งสัตว์ที่อยู่ในรูสัตว์ที่อยู่ในโพรงสัตว์ที่อยู่ในดินสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลในมหาสมุทรมีครบหมดวันนี้นี่ที่เป็นภาพที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยนะไม่มากเอาแค่พอเป็นกระสายเป็นตัวหนอนเป็นไส้เดือนต่างๆจิตวิญญาณก็มาจากไดโนเสาร์ทั้งนั้นถ้าเป็นสัตว์ประจำโลกที่เรียกว่าประจำโลกเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณของสัตว์พวกนี้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยใช้ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช้ขันห้าในการสั่นสะเทือนเพื่อการดำรงชีวิตพระบิดาส่งมอบให้จิตวิญญาณได้ใช้โดยใช้สัญชาตญาณได้สัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดนะสัญญาการสัญชาตญาณคือหิวหาวเหนื่อยล้าโกรธนึกออกไหมนะส่วนขันห้านั้นใช้เพื่อในการเรียนรู้รับรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวแล้วรับเอาสิ่งนั้นมาเป็นเงื่อนไขเพื่อจะสรรเสริญขันห้าว่าจะเป็นกรรมจักรหรือธรรมจักรถ้ารักชอบเพราะสัตว์เนี่ยมันทำตามอารมณ์ใช่ไหมถ้ารักชอบพอใจมันก็ป้อไปป้อมาแต่ถ้าคิดว่าเป็นศัตรูกันปั๊บมันก็จะสรรเสริญด้วยความร้ายด้วยความโกรธด้วยความเกรี้ยวกราดทำร้ายกันฆ่ากันได้ถ้าไม่พอใจนะบางทีก็เลยหมุนกรรมจักรบางทีก็หมุนธรรมจักรนะแต่ก็ให้พลังงานความรักมากกว่าต้นไม้ที่อยู่กับที่ไอ้พวกต้นไม้ที่เดินได้คือสัตว์ที่มีรูปร่างทั้งหลายเนี่ยนะทำหน้าที่ได้ดีกว่าและมีประโยชน์มากกว่าแต่พระองค์บอกว่ายังไงก็ตามทั้งสุดท้ายแล้วทั้งพืชและสัตว์ประจำโลกก็ยังช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลไม่ได้เพราะว่าอะไรไหมหวังพึ่งต้นไม้ที่เดินได้คือสัตว์ประจำโลกทั้งหลายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ดุร้ายไม่สามารถจะหมุนธรรมจักรให้ความรักกับโลกได้ตามที่พระองค์ต้องการถึงแม้เครื่องยนต์แห่งกรรมพร้อมจะผลิตบวกแต่มันเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวดีคุ้มดีคุ้มร้ายอ่ะสัตว์อ่ะไว้ใจไม่ได้ถูกต้องไหมอ่ะพระองค์ก็เลยทรงคิดต่อไปว่าเอ๊น่าจะทำยังไงนะให้ใช้ขันห้าได้เป็นรูปธรรมที่ใช้ขันห้าได้แต่ไม่เอาประเภทไอ้พวกเนี้ยนะทำให้มันแยบยลกว่าเดิมเนี่ยทำยังไงดีหนอที่จะให้สามารถหมุนธรรมจักรและผลิตความรักให้กับโลกร่วมกันกับต้นไม้ที่เดินได้ก็คือสัตว์ทั้งหลายร่วมกับต้นไม้ที่เดินไม่ได้ที่อยู่กับที่คือต้นไม้
ป่าไม้ใหญ่ๆให้พลังงานกับความให้พลังงานความรักกับโลกเต็มพลังสุดๆเลยเนี่ยเราจะต้องทำยังไงต่อจะให้อยู่กับที่ก็ไม่ได้นะยังไงก็ต้องเดินได้เหมือนกันสิ่งที่จะสร้างใหม่ขึ้นมาต้องเดินได้เหมือนกันพระองค์ก็เลยย้อนกลับไปดูเพราะว่าต้นแบบของพระองค์ในการสร้างเนี่ยมาจากต้นไม้ที่อยู่กับที่ใช่ไหมพระองค์ก็เลยย้อนกลับไปดูต้นไม้ที่อยู่กับที่ต้นไม้ที่อยู่กับที่วิวัฒนาการมาจากการคิดของพระองค์ทรงสร้างเป็นสัตว์ประจำโลกมีอายตนะภายนอกทั้ง5และมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในคือสัตว์ถูกไหมมีไอวัตอายตนะภายนอกทั้ง5มีจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในและต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ทรงสร้างไม่มีจิตวิญญาณในการขับเคลื่อนแต่ทรงใช้กลุ่มพลังงาน189กลุ่มที่เรียกว่าจิตหยาบพระองค์เลยใช้ความรู้ตรงนี้มาท่านดูนะ1สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาตอนเป็นต้นไม้หรือเป็นอะไรเนี่ยเริ่มต้นก็คือยืนหยัดอย่างที่2ก็คือยั่งยืนแปลว่าเติบโตนะโตเพื่อโตไม่ใช่โตเพื่อตายนะดำรงชีวิตย่าอย่างยั่งยืนอย่างที่3ต้องมีโครงสร้างทางกายภาพก็คือต้นลำต้นนี่ต้องแข็งแกร่งต้องแข็งแกร่งนะแล้วอย่างที่4ก็คือหายใจได้ต้องหายใจได้เพราะว่าสร้างมาอย่างนี้มีออกซิเจนในหายใจแล้วใช่มั้ยมันต้องใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างที่5ก็เรียกไฟบังคับนะอย่างที่5ให้ความรักได้ให้ความรักได้อย่างที่6มีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดมีสัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตต้นไม้เดิมใช่ไหมและถ้าเป็นต้นไม้ที่เดินได้ก็เติมอะไรเข้าไปครับจิตวิญญาณอย่างต่อมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์จะสร้างขึ้นมาล่าสุดเพื่อเพิ่มเติมจากสัตว์ประจำโลกที่เป็นต้นไม้ที่เดินได้หนึ่งต้องยืนตรงต้องยืนตรงอย่างที่สองต้องอายุยืนก็คือยั่งยืนอย่างที่3ต้องแข็งแรงอย่างที่4ต้องหายใจได้อย่างที่5ให้ความรักได้อย่างที่6ก็คือใช้สัญชาตญาณหรือมีสัญชาตญาณและแน่นอนนะครับหายใจได้ให้ความรักได้พื้นที่ไม่พอให้เขียนต้องมีอายตนะภายนอกทั้ง5และมีจิตที่อยู่ข้างในแต่สิ่งที่พระองค์ทรงคิดขึ้นคือมีจิตหยาบมีจิตวิญญาณและใช้สัญชาตญาณได้และที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้หมุนกรรมจักรสามารถที่จะหมุนธรรมจักรด้วยความรักได้ชั่วก็รักได้ทำตัวหน้าเกลียดหน้าเกลียดก็รักได้ทำตัวไม่น่าให้อภัยก็ให้อภัยได้พระองค์ทำอะไรขึ้นมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าสมองอัจฉริยะสัตว์เนี่ยมีแต่สมองเพื่อใช้ในการทำงานกับจิตกับจิตวิญญาณในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นการดำเนินชีวิตแต่สำหรับมนุษย์ไม่ให้ใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อย่างเดียวนี่กำลังพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์แห่งกรรมใหม่นะที่จะสร้างแทนสัตว์ก็คือมนุษย์เป็นวิวัฒนาการสูงสุดในการสร้างอลังการการงานสร้างของพระเจ้ามนุษย์เนี่ยใส่สมองสองซีกไว้ให้เลยให้ความฉลาดแยบยลมีปัญญาถึงสี่ระดับมีปัญญาถึงสี่ระดับนะปัญญาระดับแรกคือสัญชาตญาณเป็นปัญญาของสัตว์เดรัจฉานคือสัตว์ประจำโลกที่มนุษย์เรียกมีปัญญาของสมองซีกซ้ายนำซีกขวาหน้าเหมือนควายหน้าเหมือนโคหน้าเหมือนควายปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายก็เหมือนราชสีห์เหมือนสิงห์ฉลาดที่สุดใช้สมองซีกขวาที่ฉลาดที่สุดและปัญญานะระดับสูงสุดก็คือเหมือนนกอินทรีกำลังบินใช้สมองส่วนกลางสั่นสะเทือนเหมือนกับอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั่นแหละก็คือปัญญาที่มีลักษณะเหมือนนกอินทรีกำลังบินคิดได้ไกลคิดได้ลึกซึ้งแยบยลกว่าสมองสองซีกโอเคไหมเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพอพระองค์ทรงคิดได้อย่างนี้ปั๊บธรรมชาติคือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างมันก็ออกมามีรูปหน้าตาแบบนี้ต้องมีอายตนะเวลายืนตรงแล้วเวลาจะเดินไปก็ต้องมองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นตาก็ต้องไปข้างหน้ารูจมูกหายใจก็ต้องหายใจไปข้างหน้าปากจะพูดก็ต้องพูดไปข้างหน้ามีแต่หูสองข้างเท่านั้นที่ได้ยินทั้งสองข้างเพราะตาเห็นแล้วข้างๆนี้ไม่เห็นก็เอาหูสองข้างเอาไว้เป็นตาสองข้างเอาไว้ให้นี่คือที่มาแรงบันดาลใจของพระเจ้าในการสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ขึ้นมาเพื่อจะให้ทำหน้าที่
ร่วมกับสัตว์ร่วมกับต้นไม้ป่าไม้ของพระองค์ท่านเห็นยังครับทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปแบบนี้ครับเนี่ยธรรมชาติคือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งลำตัวของสรรพสิ่งที่สร้างใหม่ก็คือมนุษย์นี่แหละต้องตั้งฉากกับพื้นอย่างที่สองโครงสร้างทางกายภาพต้องแข็งแรงสามมีอายุไขยืนยาวไม่ต้องตายโครงสร้างทางกายภาพแข็งแรงนี่แปลว่ากระดูกเราแข็งแรงไหมมีกระดูกใช่ไหมมีกระดูกที่แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวไม่ต้องตายกำหนดให้เซลล์ร่างกายสามารถแบ่งเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตได้เวลาเสื่อมก็สามารถซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมหรือที่สึกหรอเองได้และถ้าซ่อมด้วยตัวเองไม่ได้ก็มีโรงพยาบาลให้เพื่อเอาตัวเองไปโรงพยาบาลให้แพทย์พยาบาลซึ่งเป็นเทพเหมือนกันช่วยรักษาให้แต่ถ้าจิตวิญญาณป่วยนะจิตวิญญาณเกิดป่วยก็มีโรงนรกมีโรงพยาบาลทางจิตวิญญาณก็คือนรกให้ส่งลงไปรักษาเยียวยาพอหายป่วยแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือมีอายุขัยยืนยาวไม่ต้องตายนะไม่ต้องตายแต่ถ้าต้องตายก็ต้องมีก็มีสิ่งนั้นรองรับประเภทที่4คือต้องหายใจได้เป็นมนุษย์หายใจได้ขยายพันธุ์ได้ให้พลังงานความรักได้เคลื่อนย้ายตนเองได้ครบสูตรเลยนะทั้งหมดที่พระองค์สร้างขึ้นมาเป็นรูปธรรมมนุษย์เนี่ยครบสูตรเลยพระองค์ทรงเรียกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาว่าคน2มิติคน2มิติคือใครครับ1มีจิตวิญญาณเป็นผู้ขับเคลื่อนจิตวิญญาณก็เป็นผู้ขับเคลื่อนนะอย่างที่สองมีกายหยาบขอหุ้มจิตวิญญาณไม่งั้นให้ความรักกับโลกไม่ได้ถ้ามีกายหยาบให้ความรักกับโลกก็แปลว่าช่วยแสดงความรักกับเพื่อนมนุษย์คือเป็นเงื่อนไขให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนะในการที่จะสั่นสะเทือนเพื่อจะมอบความรักให้กับโลกร่วมกันกับตัวเองด้วยเพราะว่าพฤติกรรมที่เราแสดงออกผ่านตาผ่านหูของคนอื่นมันจะเป็นเงื่อนไขให้คนอื่นเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนจิตหยาบเป็นขันธ์5หรือเป็นความรักได้จิตหยาบก็คือตัวที่3เป็นความรักเพื่อช่วยกันมอบให้กับโลกได้ประการที่4มีขันธ์5ให้ใช้ประการที่5มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอย่างที่6มีพลังอำนาจ6อย่างนี่คือสรรพสิ่งที่พระบิดาทรงกำหนดสร้างขึ้นพระองค์ทรงเรียกว่าคน2มิตินั่นแหละจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นลูกแกะรุ่นที่2คันฐานอาสาพระบิดาว่าจะมาเกิดเป็นคน2มิติและมีหน้าที่คนทั้ง2มิติให้เข้ากันเพื่อเป็นมนุษย์นั้นถ้าพูดสั้นๆแปลว่าจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้เนี่ยขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเพื่อเกิดเป็นมนุษย์เราจึงบอกไงถ้ามาเกิดแล้วหนีไปเป็นเทพหนีไปเป็นเทวดาน่ะผิดกับสัญญาที่ให้ไว้กับพระบิดาหรือพระเจ้าผิดสัจจะและผิดหน้าที่มาเกิดเป็นคนเพื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่ใช่มาเกิดเป็นเทพเทวดาที่หลงมายาค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นนะครับนี่คือสัจธรรมที่แฝงอย่างล้ำลึกอยู่ในธรรมชาติมันเป็นอนุตตรธรรมพระบิดาจึงต้องให้เรากลับมาเพื่อมาบอกพวกท่านมาเฉลยให้ท่านฟังและมาติดอาวุธทางปัญญาให้สมอง2ซีกเพื่อให้ท่านพึ่งปัญญาของตัวเองที่ไม่ใช่เรียนรู้เรื่องอนุตตรธรรมนะให้เข้าใจโลกียธรรมกับโลกุตรธรรมได้ด้วยตัวเองไม่ใช่พึ่งแต่พระศาสดาอย่างเดียวพระพุทธองค์ยังสอนนะพระองค์เป็นศาสดายังสอนพวกท่านเอาไว้เลยใช่ไหมจำได้ไหมที่พระองค์สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเองไม่ใช่พระองค์เป็นที่พึ่งแห่งตนแห่งตนก็คือแห่งพวกท่านนะทุกคนไม่ใช่เลยนะมันอย่าไปยึดติดศาสดาอย่างเดียวต้องยึดตัวเองด้วยแต่ต้องพึ่งตัวเองให้ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับธรรมชาติคือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ต้องมีจิตวิญญาณในการขับเคลื่อนและพระองค์ก็ให้เอาจิตหยาบ189กลุ่มซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้แต่แรกเพื่อให้ต้นไม้ที่หยัดยืนอยู่กับพื้นน่ะได้ใช้ขับเคลื่อนเพื่อสร้างพลังงานความรักให้กับโลกเอาจิตหยาบแบบนั้นน่ะมาใส่ไว้ให้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพื่อให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเพราะสัตว์มันกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานไม่ได้เนื่องจากใช้จิตวิญญาณขับเคลื่อนความเป็นสัตว์ประจำโลกนั่นแหละแล้วหลงมิติมายามีโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทตามภาษาสัตว์ใช้ขันธ์5หมุนแต่กรรมมาจากจนจิตวิญญาณเสื่อมสภาพจิตวิญญาณหลงมิติไปหมดเลยกลับบ้านแดนนิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้กลับบ้านแดนสุญญตาไม่ได้นะพี่ๆน้องๆครับ
นี่คือฝูงแกะของพระบิดารุ่นที่สองที่เป็นจิตวิญญาณของผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นฝูงแกะรุ่นที่สองที่พระเยซูคริสต์ทรงถอดรหัสว่าจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคของพระองค์นั้นก็คือฝูงแกะ

สิ่งที่เป็นขยะที่อยู่ในขันธ์ทั้ง5ได้หมดทำให้จิตหยาบของท่านโดยขันธ์5นะบริสุทธิ์แล้วสามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักด้านบวกได้จึงสามารถคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ก็คือยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณแล้วให้จิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่ถูกขังอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยออกมาทำหน้าที่ร่วมกับจิตหยาบนั่นคือการที่จิตหยาบของท่านต้องทำให้จิตวิญญาณของท่านตัวตนแก่นแท้ในกายสังขารของท่านหลุดพ้นออกมาจากการถูกจองจำที่จองจำพระบิดารักจิตวิญญาณของท่านไม่อยากให้เสื่อมไม่อยากให้ป่วยกลับบ้านไม่ได้เหมือนจิตวิญญาณของสัตว์ประจำโลกก็เลยให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนหน้าที่ของท่านคือต้องค้นตัวเองให้เป็นมนุษย์ต้องรักให้ได้ต้องให้อภัยให้เป็นเท่านี้แหละจิตหยาบท่านถึงจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดจนมีคุณสมบัติเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้พอเป็นหนึ่งเดียวกันได้ปั๊บจิตวิญญาณจึงจะถูกจิตหยาบของท่านเนี่ยที่มีความเป็นบวกสูงสุดนะดึงออกมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมให้พลังงานความรักกับแกนโลกได้ประสบความสำเร็จนี่คือการทำภารกิจทางจิตวิญญาณจิตหยาบของท่านไม่ใช่จิตวิญญาณทุกวันนี้ที่ท่านทำพยายามจะดับนู่นดับนี่ทำนั่นทำนี่พยายามจะตายพยายามจะนิพพานพยายามจะอะไรท่านพยายามจัดการจิตหยาบตัวเองเท่านั้นนะจิตวิญญาณถูกขังอยู่ข้างในไม่รู้เรื่องเขาจะรู้เรื่องได้ต่อเมื่อจิตหยาบท่านใสบริสุทธิ์แล้วสั่นสะเทือนด้วยคลื่นของความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดต้านให้อภัยสั่นสะเทือนด้วยหมวดนี้คลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดนี้จิตวิญญาณกับจิตหยาบของท่านจึงจะเป็นหนึ่งเดียวกันและเมื่อเป็นหนึ่งเดียวกันได้เรียกว่าคนจนเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเขาจึงจะเรียกว่าท่านน่ะคือมนุษย์ท่านน่ะประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์นะท่านจะฉลาดใช้สมองสองซีกท่านจะฉลาดใช้ความรักท่านจะฉลาดเรียนรู้ท่านจะฉลาดตอบสนองท่านจะฉลาดหมดแล้วท่านก็ไม่ต้องตายอีกครับเมื่อหมดภารกิจสิ้นยุคท่านค่อยนอนหลับไปแล้วตายแล้วกลับบ้านนิพพานอย่างมีความสุขนั่นคือนิพพานแท้แต่ทุกวันนี้ที่เชื่อกันอยู่เนี่ยที่จะต้องตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกนี่นิพพานเทียมเท็จเป็นการหลงทางนะพี่น้องครับพี่น้องครับ 60,000 ปีสิ้นยุคลูกแกะก็คือจิตวิญญาณแก่นแท้ของพวกท่านให้สัญญากับพระเจ้าหรือพระผู้สร้างว่ามาเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์กลัวว่าพวกท่านจะกลับไม่ได้เหมือนกับพี่ๆน้องๆที่เป็นสัตว์ทั้งหลายพระองค์ต้องให้ท่านสัญญาว่าต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6ข้อว่าอะไรไปค้นของเก่าดูนะหน้าที่หลักข้อแรกเลยก็คือต้องให้ความรักกับโลกต้องรักโลกแต่จะรักโลกได้ก็ต้องรักทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกรักสัตว์รักต้นไม้รักโลกกลมๆของพระองค์รักก้อนหินดินทรายรักทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างไว้มันถ้ารักนี่ท่านฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ไหมท่านโค่นต้นไม้ทำลายป่าได้ไหมท่านระเบิดภูเขาเอามาสร้างเมืองได้ไหมถ้าท่านรักของที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ท่านให้สัญญากับพระองค์ไว้ด้วยพันธสัญญาข้อที่หนึ่งว่าจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกอย่างที่สองจะไม่เบียดเบียนและไม่ทำร้ายกันเองแค่สองข้อนี้ก็สอบตกเละเทะหมดแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับ60,000 ปีสิ้นยุคทุกคนต้องกลับบ้านและนี่เราก็มาตามพวกท่านแหละจิตวิญญาณของพวกท่านต้องหลุดพ้นกลับบ้านไม่ใช่ไปลอยเป็นเทพเทวดาอยู่บนสวรรค์มายาท่านต้องกลับบ้านแล้วเพราะสิ้นยุคตามสัญญาแล้วท่านจำไม่ได้หรอกพระองค์จึงส่งให้เรามาบอกท่านกลับบ้านยังไงครับหาทางนำพาจิตวิญญาณของท่านให้หลุดพ้นให้ได้ไม่ใช่หลงตัวเองว่านิพพานแล้วเลยกำหนดวันตายให้ตัวเองนั่นฆ่าตัวตายชัดๆถึงเวลาตายเดี๋ยวจิตวิญญาณเขาละกายสังขารเองครับเพราะเวลาท่านหลับจิตหยาบท่านไร้สติท่านไร้สำนึกจิตหยาบมันไม่ทำงานละเพราะมันเป็นกลุ่มพลังงานสมองซีกซ้ายมันไม่ทำงานเวลาท่านหลับเนี่ยถ้าจิตวิญญาณของท่านต้องการจบบทเรียนโลกและจะกลับบ้านคือหลุดพ้นและมีพลังอำนาจที่เกิดจากจิตหยาบชาร์จพลังงานให้กับแบตเตอรี่ให้กับจิตวิญญาณของท่านคือต่อมไทมัสเนี่ยมีพลังงานเต็มร้อยเมื่อขบานมีพลังอำนาจสูงไม่มีการเกี่ยวกรรมกับใครไม่มีผลกรรมที่ค้างคาเป็นอิสระสามารถจะดีดตัวเองออกไปจากกายหยาบได้เวลานอนหลับนะหลุดพ้นกลับบ้านได้เองครับไม่ต้องสาปแช่งตัวเองไม่ต้องกำหนดจิตตัวเองไม่ต้องอวดอุตริว่ากูนิพพานแล้วเป็นอรหันต์แล้วกูตายได้เชื่อเราสิครับอย่าไปอุตริไอ้ต่อมไร้ท่อในร่างกายเนี่ยเจ็ดจักระอะไรมันท่านไม่ต้องไปยุ่งกับมันไร้ท่อเพราะพระบิดาไม่ต้องให้ไปยุ่งท่านเพียงแค่ใช้จิตกับปัญญาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านให้เป็นให้ถูกต้องในการเป็นมนุษย์ไอ้ต่อมไร้ท่อต่างๆกลไกอวัยวะทั้งหลายมันจะทำหน้าที่ของมันเองเช่นปอดก็ทำหน้าที่ของมันเองหัวใจมันก็เต้นของมันเองกระเพาะมันย่อยอาหารของมันเองใช่ไหมการขับถ่ายไม่ว่าปัสสาวะหรืออุจจาระมันก็ทำหน้าที่ของมันเองท่านไม่ต้องไปเผือกท่านรู้อย่างเดียวว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำหน้าที่อะไรต้องทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ต้องรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ต้องให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นต้องไม่ก้าวล่วงเขาต้องใช้จิตตปัญญาในการดำเนินชีวิต

ให้ท่านทำตรงนี้และทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6ให้ครบถ้วนถูกต้องใช้เมตตาธรรมคำจุลโลกแปลว่าต้องหมุนธรรมจักรให้ได้อย่าหมุนกรรมจักรท่านจะไม่หมุนกรรมจักรได้ก็ต่อเมื่อท่านละวางโลภะโทสะโมหะได้ท่านเลิกหลงมายาได้เพราะถ้าหลงมายายึดติดอัตตาขึ้นมาโลภะโทสะโมหะมันจะเกิดและเมื่อเกิดโลภะโทสะโมหะจิตหยาบของท่านมันจะสั่นสะเทือนขันธ์5เป็นกรรมจักรทันทีท่านก็จะเป็นมนุษย์ไม่ได้และท่านก็จะหลุดพ้นไม่ได้ด้วยครับท่านไม่ต้องไปนั่งส่องจิตตัวเองหรอกว่านะไอ้ขันธ์5ตรงนี้มันเป็นตรงไหนเป็นอะไรเราบอกท่านไปหมดแล้วรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นนะและถ้าจะตัดนะไม่ให้เกิดโลภะโทสะมาที่เป็นกิเลสตัณหาให้ท่านตัดที่กิเลสคือตัวเวทนาขันธ์พอเห็นสิ่งใดแล้วอย่าเกิดความรู้สึกอย่าเสียความรู้สึกไม่ว่ารู้สึกดีหรือไม่ไม่ดีรู้สึกบวกหรือไม่บวกไม่ต้องไปเสียความรู้สึกให้ท่านเข้าถึงการใช้ปัญญาให้ได้ก่อนพอใช้ปัญญาเสร็จแล้วเอ้ยนี่น่ารักน่าเอ็นดูนี่เขาเป็นสัญญาเอ็นดูสิดูสิเขาใช้ชีวิตอย่างน่ารักน่าเอ็นดูมีเห็นมีผลให้กับตัวเองจิตก็จะเบิกบานก็จะอิ่มเอิบตอนนั้นแหละขันธ์5มันจะสั่นสะเทือนเป็นบวกแล้วก็ให้ความรักกับโลกได้แค่ให้ความรักกับสัตว์และทุกสรรพสิ่งท่านเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไหมนี่มันครบแล้วนะ 60,000 ปีแล้วเกินมา800กว่าปีท่านต้องรีบกลับบ้านเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จเอาเป็นว่าตอนบั้นปลายของชีวิตขณะที่ฟังเราสื่อพระโอวาทมาเนี่ยเปล่าเจ้าเจ้ามาทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยหรืออยู่ในเฟซบุ๊กวิสุทธิปัญญาเนี่ยที่ไม่เคยมีใครสอนท่านเนี่ยให้ท่านรีบเอาไปปฏิบัติอย่างน้อยหมุนธรรมจักรให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตท่านหมุนได้แล้วประสบความสำเร็จท่านก็จะหมุนธรรมจักรได้ตลอดไปพี่น้องครับท่านจะหมุนธรรมจักรได้ตลอดไปไม่ใช่หมุนได้แล้วต่อไปจะหมุนไม่ได้อีกหมุนได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ใช่ครับเพราะท่านละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาได้แล้วเนี่ยนะไอ้สังขารขันของท่านมันจะไม่มีการเอากิเลสตัณหามาปรุงแต่งแต่มันจะใช้ความจริงที่เห็นความจริงที่ได้ยินได้ฟังสัมผัสความจริงเรียนรู้ความจริงแล้วเข้าถึงความจริงตรงนั้นแล้วสามารถจะแบ่งปันความรักให้กับทุกสิ่งได้ท่านจะรักคนที่ไม่น่ารักได้เพราะอะไรพระบิดาให้สมองมาทั้งสองซี่สัตว์มันไม่มีสมองมันพอมันรู้สึกว่าเกลียดมันจะเกลียดเลยรู้สึกว่าเป็นศัตรูมันก็จะเป็นศัตรูเลยแต่ของท่านเนี่ยใครมาทำให้ท่านรู้สึกว่าเป็นศัตรูถ้าท่านใช้ปัญญาใช้เหตุผลมารองรับท่านก็จะสามารถรักไอ้คนที่มันไม่น่ารักได้ท่านก็จะสามารถให้อภัยคนที่มันทำตัวไม่น่าให้อภัยได้ไม่ยากเย็นสำหรับท่านเลยท่านว่าจริงไหมโอเคนะนี่คือสิ่งที่เราบอกพระบิดาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ขึ้นมาโดยใช้จิตวิญญาณที่สมัยองค์เยซูคริสต์ท่านเรียกว่าลูกแกะของพระเจ้าและพระองค์ถูกส่งมาเป็นพระศาสดาก็เพื่อจะมาดูแลลูกแกะมาให้ขนมปังมาให้อาหารแกะมาเลี้ยงดูแกะที่ว่ามาฟีดอาหารด้วยอาหารทางจิตวิญญาณไม่ใช่อาหารทางโลกก็คือมาเทศนาธรรมะให้กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นลูกแกะของพระบิดาซึ่งอยู่ในตัวตนของคนที่เป็นมนุษย์นั่นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่มนุษย์ต้องรู้สิ่งที่มนุษย์ต้องรู้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นมีตับไตไส้พุงหัวใจในสัตว์ก็มีครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกให้ท่านฟังว่าสิ่งที่พระองค์ทรงติดตั้งเอาไว้ในระดับเซลล์ร่างกายและอวัยวะของมนุษย์แม้กระทั่งในสัตว์ก็มีนะแต่ในสัตว์นั้นมันจะทำหน้าที่ไม่ลึกซึ้งและไม่แยบยลเท่ากับมนุษย์เพราะว่าในสัตว์นั้นไอ้เครื่องยนต์กลไกเส้นใยเกลียวแม่เหล็กที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยในสัตว์เนี่ยมันไม่ได้มีไว้เพื่อกำหนดอายุไขแต่ในร่างกายของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าต้นไม้ที่เดินได้ก็คือสัตว์ประจำโลกของพระเจ้ามันอยู่ในเซลล์เหมือนกันครับอยู่ในเซลล์และอยู่ในนิวคลีโอไทด์คู่ซ้ายของเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายทั้งของสัตว์และมนุษย์มันอยู่ในนิวคลีโอไทด์คู่ซ้ายมันมีหน้าที่ทำอะไรครับตัวนี้มันเป็นเส้นใยเกลียวแม่เหล็กเพื่อทำหน้าที่ในการเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกอันเกิดจากที่มนุษย์แหละช่วยทำให้มนุษย์ถ้าทำให้โลกเนี่ยเวียงออกซิเจนเวียงสนามแม่เหล็กโลกออกมาใช่ไหมนี่มันเป็นลักษณะของขดลวดขดลวดที่มี2ขามี2ข้างท่านเห็นไหมมีไฟแว๊บๆๆอยู่นั่นเพราะร่างกายของท่านเนี่ยถูกโลกเนี่ยพาเวียงหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกพระองค์จึงใช้โอกาสเนี่ยในการสร้างแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าขึ้นมาในขดลวดในทุกเซลล์เพื่อทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์ของท่านนี่เรียกว่าร่างกายของท่านเนี่ยสามารถผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาได้เองไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าความรักหรือความเป็นบวกแต่นี่เป็นพลังงานไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ร่างกายของท่านโดยเซลล์อวัยวะร่างกายมันต้องการจะใช้เพื่อในการเป็นพลังงานในการทำงานเช่นเซลล์ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
ในการสั่นสะเทือนปอดต้องการคลื่นไฟฟ้าไม่งั้นปอดทำหน้าที่โดยอัตโนมัติอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยไม่ได้หัวใจเหมือนกันสามารถเต้นโดยอัตโนมัติได้ท่านบังคับให้หัวใจหยุดเต้นก็ไม่ได้ท่านจะบังคับให้หัวใจเต้นตามปกติก็ไม่ได้มันต้องเป็นของมันเองเพราะพระบิดาทรงกำหนดเอาไว้อย่างนั้นซึ่งทั้งปอดตับไตไส้พุงอวัยวะภายในและกระเซลล์ทุกเซลล์นับล้านๆเซลล์ในร่างกายของเราต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าในร่างกายที่เกิดจากการเหนี่ยวนำกับสนามแม่เหล็กโลกทั้งนั้นแต่สำหรับมนุษย์เราเนื่องจากมนุษย์เรามาเกิดกันนานๆเข้าจิตหยาบหลงมิติแล้วทำให้จิตวิญญาณตัวเองพลอยหลงมิติด้วยการต้องตายเพื่อเอากรรมมาเกิดใหม่มาแก้ไขใหม่การต้องตายเพื่อเอาจิตวิญญาณไปลงนรกเพื่อรักษาสร้างความสมดุลใหม่แล้วให้จิตวิญญาณกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะแบ่งภาคให้มีจิตหยาบตัวใหม่เพื่อจะใช้โอกาสนี้ในการทำหน้าที่คนตัวเองให้เป็นมนุษย์หมุนจากกรรมจักรเปลี่ยนให้เป็นธรรมจักรให้สำเร็จให้ได้ซึ่งเป็นภารกิจของจิตวิญญาณจึงต้องการโอกาสเวียนตายเวียนเกิดอะขณะที่คนนำทางตาบอดพยายามที่จะไม่ตายก็คือไม่ตายอีกคือตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกหนีการมีสังสารวัฏซึ่งมันสวนทางกับมรรควิถีของจิตเจวันที่เป็นเรื่องราวที่ถูกต้องพี่น้องครับจำนวนขดเกลียวที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นใยเป็นขดขดขดขดนะของไอ้แท่งรูปเขาควายที่เป็นรูปตัวยูเนี่ยหนึ่งขดลวดหนึ่งขดของRNA ที่เป็นเส้นใยที่ทำด้วยโปรตีนนะแต่มันเหมือนขดธงแดงเลยทำหน้าที่มีแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าไหลผ่านได้เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนั้น1ขดอายุเท่าไหร่รู้มั้ย1ขดนะปกติแล้ว1ขดเนี่ยมีเท่ากับอายุไขของการเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์คือ6ปีไอ้2ขาเนี่ยนะข้างนั้นมันมี8ขด2ข้างก็มี16ขดถ้าลองเอา16คูณ6ดูถ้ากับคนคนนี้มันจะมีอายุไขเท่ากับตัวเลขที่คูณกันได้ไงยังไงต้องตายเป็นการกำหนดวันตายไว้ด้วยเส้นใยเกลียวแม่เหล็กพระองค์ทรงเรียกว่าดิจิทัลลิสต์มันทำหน้าที่อย่างอื่นแยบยลกว่านี้อีกนะเพราะมันมีกระป๋องคล้ายหัวแมลงสาบอะสีแดงๆที่ท่านเห็นอยู่แล้วก็มีเสาอากาศมีไฟแว๊บๆๆและไอ้ที่มันมีไฟแลบๆกระพริบอยู่ข้างๆนั่นคือเมื่อเกิดแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าแล้วมันจะต่อกันเป็นอนุกรมเป็นชุดนะทุกเซลล์ทั่วร่างกายมันจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านด้วยการต่อระบบไฟเป็นแบบอนุกรมไม่ใช่แบบขนานนี่คือสิ่งที่เป็นกลไกทางไฟฟ้าที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์โลกก็ไม่รู้ว่าทำไมในร่างกายมนุษย์มีไฟฟ้าแล้วเห็นไหมหัวใจมีเขารู้ด้วยว่าหัวใจเนี่ยมันเต้นได้เพราะมันมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านถ้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหัวใจเส้นไหนเนี่ยมันชำรุดมันสะดุดนะหัวใจจะเต้นหัวใจจะทำงานไม่ปกติอาจจะหัวใจวายตายก็ได้เขาก็เลยต้องใช้วิธีการเอาเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยไปติดตั้งไว้กับหัวใจเพื่อให้มันให้พลังงานไฟฟ้าแทนไฟฟ้าในร่างกายของมนุษย์เพื่อให้มีชีวิตรอดนี่คือเรื่องจริงต้องพูดเรื่องจริงเข้าไปเรื่อยๆหลายคนมีความรู้พี่ๆน้องๆครับหลายคนถามว่าถ้าเราบรรลุธรรมะเป็นมนุษย์ได้คือยกระดับจากกรรมจักรมาหมุนเป็นธรรมจักรแทนใช่ไหมแล้วมนุษย์ก็จะมีร่างกายที่เป็นอมตะและไม่ต้องตายหลายคนบอกอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดผิดหรือเปล่ามีดิจิตอลลิสต์กำหนดอายุไขไว้นะกำหนดไว้แล้วว่าต้องตายเมื่ออายุ90แต่พอมาฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดแล้วสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดแปลว่าเป็นมนุษย์ได้จิตหยาบกับจิตวิญญาณสามารถมาทำงานร่วมกันในการเป็นมนุษย์ได้พระบิดาก็ให้รางวัลคือไม่ต้องตายอีกจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องตายเพื่อจะมารอพบชาติใหม่อะไรต่างๆอีกเดี๋ยวพอหมดเวลาสิ้นยุคพระองค์ก็ให้นอนหลับตายหลับแล้วตายแล้วกลับบ้านได้หลายคนบอกว่าอาจารย์สับสนหรือเปล่าแล้วมันจะทำไงเดิมกำหนดไว้ให้ตายอายุ90หรือ60แล้วจะบอกว่าไม่ต้องตายให้อายุยืนยาวไปกว่านั้นท่านที่รักครับท่านอย่าใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์สิครับร่างกายของท่านจิตวิญญาณของท่านมีพี่เพียร์เจนใช่ไหมครับเป็นพระพี่เลี้ยงเป็นแม่นมคอยดูแลจิตวิญญาณของท่านเหมือนกับไข่ขาวห่อหุ้มไข่แดงไว้แล้วก็มีเมอร์คาบาซึ่งเป็นจิตใต้สำนึกเวลาอยู่ในร่างกายมาด้วยเขาห่อหุ้มเอาไว้เป็นเปลือกนอกอีกทีนึงมันจิตวิญญาณของท่านยังมีผู้ดูแลถามว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านเรายังมีเซจิสเรียนเรายังมีอาร์คเทเรียนซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคุ้มครองความเป็นมนุษย์ของท่านอยู่คอยดูแลอย่างเช่นเวลาท่านตกใจหัวใจจะวายนะถ้าตกใจเนี่ยมันทำให้คลื่นไฟฟ้าในร่างกายของท่านวิปริตแปรปรวนไปฉับพลันนะ
พี่พรีเอเดียนต้องทำงานหนักมากต้องรีบค้ำจุนความสมดุลเร็วที่สุดไม่นั้นหัวใจของเครื่องยนต์แห่งการเลือกทางมนุษย์จะวายเขาเรียกหัวใจวายตายนะพอพี่พรีเอเดียนค้ำจุนแล้วเอาไม่อยู่เพราะจิตฉันตกอย่างรุนแรงเพราะฉันตกใจมากพี่อาร์คทอเรียนซึ่งเป็นผู้ที่รักท่านเหมือนกันแต่อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในร่างกายท่านเขาจะรีบเข้าแทรกเข้าแทรกทันทีเข้าแทรกแซงเพื่อปฏิบัติการในการค้ำจุนพลังงานของร่างกายของท่านที่เสียสมดุลเพื่อเหมือนกับว่าเส้นลวดมันสั่นสะเทือนแรงมากเพราะถูกเดชแล้วพี่อาร์ทอเรียนก็พยายามใช้มือเนี่ยพยายามใช้อำนาจตัวเองเนี่ยเหนี่ยวรั้งลวดที่ถูกทำให้มันดีดและสั่นสะเทือนอย่างแรงๆให้มันสั่นสะเทือนค่อยลงจนทั้งหยุดนิ่งพี่อาร์ทอเรียนจะต้องทำถ้าพี่อาร์ทอเรียนยังเอาไม่อยู่ก็ยังมีพี่แซจิสเซเรียนและยังมีอีกหลายรูปธรรมที่จะคอยช่วยค้ำจุนท่านมันถ้าท่านประสบความสำเร็จมีนะครับพี่พรีเอเดนส์ที่เป็นรูปธรรมมนุษย์ที่สามารถย้ายมวลสารตัวเองก็เรียกว่าล่องหนหายตัวได้ทุกวันนี้พระบิดากำลังชำระโลกอยู่พี่พรีเอเดนส์ที่มีกายหยาบเป็นมนุษย์อ่ะบางทีมาเดินสวนทางกับท่านเนี่ยท่านยังไม่รู้เลยว่าหล่อๆสวยๆที่เดินสวนทางกับท่านอ่ะไม่ใช่มนุษย์นะเป็นพี่พรีเอเดนส์ที่เคยเปิดเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์มาแล้วบรรลุทำชั้นสูงแล้วมาคอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงพวกท่านเพราะนี่อยู่ในช่วงปลายยุคพลังงานเก่าจิตวิญญาณทุกคนต้องกลับบ้านในมิติของจิตวิญญาณก็มีผู้ที่ทำงานทำหน้าที่ของเขาประสานงานร่วมกันกับเราในมิติโลกของมนุษย์เราไม่ได้ทำงานคนเดียวท่านเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่าคิดแบบจิตมนุษย์ว่าถ้าคุณเนี่ยสามารถจะหลุดพ้นได้และแน่นอนเพราะว่าจิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยนะอาจารย์สับสนไหมแล้วมันจะอมตะได้เอางี้แล้วกันครับทำหน้าที่ของท่านน่ะในการยกระดับจิตหยาบให้สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้ซะก่อนเลิกหมุนกรรมจักรและหมุนธรรมจักรให้เป็นนิสัยให้เป็นอารมณ์ให้เป็นคุณสมบัติของท่านให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยมาถามว่าแล้วกูจะไม่ต้องตายเนี่ยก็กูไม่อยากตายไม่อยากจบสิ้นอายุขัยแล้วมาเกิดใหม่อีกเนี่ยนะไม่ต้องมาไม่ต้องกังวลตรงนี้เพราะตรงนั้นไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านคือรับรางวัลจากความสำเร็จที่ท่านปฏิบัติเพราะฉะนั้นอย่ามาถามเราอีกถามในสิ่งที่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ท่านต้องทำในสิ่งที่หน้าที่ของท่านต้องทำหน้าที่ที่ท่านไม่ต้องตายเป็นหน้าที่ของรูปธรรมอื่นเป็นหน้าที่ของทีมงานของพระบิดาเป็นหน้าที่ของทีมงานของเราเข้าใจยังครับเราไม่ได้อวดอุตริแต่เราเตือนสติท่านอย่าหาทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านคือหาวิธีที่จะกลับบ้านให้เร็วที่สุดจะทำยังไงหาวิธีทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณให้ประสบผลสำเร็จให้ได้ที่สุดทำอย่างไรเพื่อที่จะปฏิบัติการตามแผนการของพระบิดาทรงให้สมองที่เฉียบแหลมมาให้กับท่านทั้งสองซีกแล้วก้อนเบลอเลยสัตว์มันไม่มีสมองจะคิดจะวิเคราะห์จะสังเคราะห์มนุษย์อย่างท่านน่ะมีเพราะฉะนั้นการแค่เปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรเพราะใช้ปัญญาท่านยังทำไม่ได้แล้วจะหาทำอะไรครับเราถามจริงๆครับมันยากตรงไหนครับก็สอนให้หมดแล้วอ่ะยากตรงที่จะทำหรือไม่ทำยากตรงที่จะข้ามผ่านนิสัยไม่ดีเรียกว่าจริตที่ไม่ดีหรือที่มนุษย์เรียกว่าสันดานที่ไม่ดีถ้าจะข้ามความเคยตัวที่ไม่ดีตรงนั้นได้อย่างไรนั่นคือสิ่งสำคัญพี่น้องครับมนุษย์คนเดียวค้ำจุนโลกไม่ได้มนุษย์คนเดียวค้ำจุนโลกไม่ได้มนุษย์จึงต้องเป็นสัตว์สังคมเท่านั้นนี่คือคำสอนที่พระศาสดาของท่านก็พูดมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์สังคมสองต้องเปิดอายตนะทั้ง6ถ้าจะสร้างความรักเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเพื่อค้ำจุนโลกท่านต้องเป็นสัตว์สังคมท่านต้องเปิดอายตนะทั้ง6ท่านต้องใช้ขันธ์5ให้เป็นและใช้ให้ถูกต้องท่านต้องใช้ความรักและปัญญาท่านต้องยกระดับตัวเองให้เป็นมนุษย์ท่านต้องบรรลุธรรมสูงสุดคือหลุดพ้นนั่นคือภารกิจของผู้ที่พระบิดาทรงสร้างให้ลูกแกะซึ่งเป็นรุ่นที่2ถ้าเป็นภาษาขององค์เยซูคริสต์เจ้าทรงเรียกว่าอนุชนยุคสุดท้ายคือความหมายเดียวกันกับที่เราพูดมันตรงกันน่ะท่านจะได้เข้าใจว่าเราพูดอะไรพี่น้องครับอายตนะทั้ง6ต้องเปิดถ้าจะทำหน้าที่ของมนุษย์ใช่ไหมเพราะพระองค์ไม่ได้ให้ไว้เพื่อปิดคนที่เกิดมาพิกลพิการทางด้านอายตนะเป็นเพราะว่าต้องปฏิบัติตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นบททดสอบและเป็นบทเรียนปกติแล้วทุกคนจะหูดีตาดีหน้าตาดีสมประกอบทุกคนและต้องใช้ขันธ์5ถูกต้องถ้าใช้ขันธ์5ไม่เป็นท่านก็จะไปงมงายอยู่กับความทุกข์โลภก็ทุกข์โลภะโทสะโมหะเมื่อเกิดขึ้นในจิตของท่านสั่นสะเทือนขันธ์5แล้วเป็นความทุกข์เต็มร้อย
ท่านเลยไปมองว่าไอ้ขันห้าเนี่ยทำเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เลยพยายามจะดับขันห้าท่านใช้ขันห้าไม่เป็นต่างหากล่ะมันถึงเกิดทุกข์ไม่โทษตัวเองเลยใช่ไหมพี่น้องครับไปโทษว่าขันห้าที่พระเจ้าสร้างมาให้ขนาดสัตว์ยังใช้ขันห้าแต่เพราะสัตว์ใช้ขันห้าไม่ได้นะไม่เป็นเพราะใช้สัญชาตญาณจิตวิญญาณใช้สัญชาตญาณไม่มีปัญญาไม่มีสมองให้คิดเพราะแดนสุญญตาเนี่ยจิตวิญญาณไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเรียนรู้ก็เลยให้จิตหยาบเรียนรู้จิตหยาบสัตว์ไม่มีมีแต่ในมนุษย์และให้ทำงานร่วมกับสมองทั้งสองซีกด้วยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณด้วยมันเราเป็นสัตว์ประเสริฐเรายังจะทำตัวเหมือนสัตว์ก้าวร้าวเหมือนสัตว์ใช้แต่สันดานกับสัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตนี่แสดงว่าเราล้มเหลวมากเลยในการปฏิบัติตามแผนการที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงวางแผนไว้เพราะเราเป็นมนุษย์ไม่ได้เราเป็นมนุษย์ไม่เป็นเราทำหน้าที่ของเรานั้นไม่ประสบความสำเร็จพี่ๆน้องๆครับทำไมท่านต้องเป็นสัตว์สังคมทำไมท่านต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเราจะบอกให้ท่านฟังสิ่งแรกนะครับซัมเบต้าเอ็กซ์กับสามเอ็กซ์กำลังสองคูณได้ในวงเล็บเบต้าหนึ่งบวกเบต้าสองบวกเบต้าสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้าเอ็กซ์เนี่ยเป็นเพราะว่าพลังงานความรักที่จะมอบให้กับโลกโดยมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมเนี่ยต้องเป็นพลังงานร่วมที่เกิดจากการสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกซึ่งเป็นความรักร่วมกันครับจึงใช้คำว่าซัมเบต้าเอ็กซ์แปลว่าพลังงานรวมกันจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์เอ็กซ์คนเท่ากับ3เท่าของคนจำนวน x คนนั้นยกกำลัง2แล้วคูณด้วยพลังงานของจิตสำนึกของคนที่1นะด้านบวกนะบวกกับพลังงานของจิตสำนึกของคนที่2บวกกับพลังงานรวมทางจิตสำนึกของคนที่3บวกไปเรื่อยๆจนถึงคนที่ x แล้วพระบิดาบอกว่าตั้งแต่เบต้า1จนถึงเบต้า x เนี่ยรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับ20มีค่าเท่ากับ20เพราะอะไรเพราะค่าคงที่ของอำนาจแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของแกลาซี่ทานสายน้ำนมที่เรียกว่ามิลกี้เวย์มนุษย์เราโลกเราอยู่บนแกลาซี่ทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกใช่หรือไม่ตอนต้นชั่วโมงเราบอกท่านแล้วว่าแรงความโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของแกลาซี่ทานสายน้ำนมที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพที่ดาวเคราะห์โลกเราต้องทำให้มันเกิดการเหวี่ยงหมุนร่วมกับระบบสุริยะฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้มันสมดุลอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยมันจะเป็นไปตามสมการซัมเบต้าเอ็กซ์นี่ครับพระองค์ทรงเรียกว่าสมการทางช้างเผือกที่เห็นเนี่ยซัมเบต้าเอ็กซ์เนี่ยคือสมการทางช้างเผือกถ้า x 3คนก็แทนค่าด้วย3เข้าไปอย่างที่เราเคยแทนค่าให้ดูในครั้งเก่าๆวันนี้จะไม่แทนค่าให้ดูแต่จะให้รู้ว่ามันจะเป็นไปตามสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ที่ว่านี่ถามว่าเรารู้ได้ไงเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์โลกหรอกแต่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตที่พระบิดาทรงเมตตาเพราะเราเป็นพระบุตรเอกเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ย่อมกล่าวความจริงของพระเจ้าให้ลูกๆของพระองค์ฟังไม่ว่าจะอยู่ตนไหนของหลืบในหลืบของอนันตจักรวาลและ 33.33 ตารางกิโลเมตรต่อ3คนนี่คือสิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงกำหนดไว้แต่ให้อิสระจะกี่คนก็ได้แต่อย่างน้อยต้อง3คนนะที่สามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองเป็นด้านบวกคือหมุนธรรมจักรได้แทนที่จะหมุนกรรมจักรตั้งแต่เด็กเนี่ยจะหมุนกรรมจักรเพราะเห็นแก่ตัวทำอะไรเพื่อตัวเองใช่ไหมการทำอะไรเพื่อผู้อื่นอะไรต่างไม่กระทั่งไปนั่งกรรมฐานหลับตาอยู่คนเดียวจะไปสวรรค์คนเดียวนี่ก็ทำเพื่อตัวเองมันไม่เกิดธรรมจักรเลยธรรมจักรเกิดไม่ได้หน้าที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเพื่อช่วยกันหมุนธรรมจักรด้วยขันห้าไม่ใช่มาเพื่อดับขันห้านะแล้วก็ไม่สนใจธรรมจักรทั้งที่พระศาสดาก็สอนว่าพระองค์ตรัสรู้เรื่องอะไรครับเรื่องธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรกฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมจักรใช่ไหมแล้วหมุนด้วยอะไรเมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็แปลว่าใช้ขันห้าเนี่ยหมุนธรรมจักรด้วยความรักความเมตตาแล้วทุกอย่างก็คือนั่นแหละหน้าที่ของจิตวิญญาณที่จะประสบความสำเร็จในการเกิดเป็นมนุษย์ท่านเห็นไหมพยายามดับขันห้าพยายามนั่งหลับตาปิดหูปิดตาปิดอายตนะนั่นไม่ใช่ภารกิจของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เลยพี่น้องครับสิ่งที่เรากล่าวนี่คือความจริงโอเคไหมในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรจะต้องมีคนอย่างน้อย3คนที่สามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกร่วมกันทางด้านบวกแล้วให้พลังงานความรักแก่กันและกัน 1% เท่านั้นที่ถูกเหนี่ยวรั้งลงไปที่แกนโลกเพื่อทำให้เกิดการระเบิดพี่น้องครับนี่คือความจริงแต่พี่น้องเห็นไหมพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรจะหาสักคนได้ไหมที่สามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกเป็นบวกเป็นความรักเป็นผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณ
เป็นผู้นี้มีความรอบรู้โลกียธรรมโลกุตตรธรรมและรู้จริงเรื่องอนุตตรธรรมเพื่อจะทำหน้าที่ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณขอไอ้ลูกแกะเป็นอนุชนรุ่นสุดท้ายเป็นลูกแกะรุ่นที่สองที่จะมาเกิดได้ที่มาเกิดอยู่ขณะนี้มีใครบ้างที่จะทำตรงนี้สำเร็จนี่เหตุผลว่าทำไมพระองค์ต้องรีบส่งเรามาก่อนกำหนดเพื่อมาเตือนท่านมาบอกพวกท่านมาพูดแล้วพูดอีกดึกดึกดึกก็พูดเพราะกลางวันไปพูดพวกท่านไม่ฟังหรอกเพราะอ้างว่ามีงานต้องทำมีต้องทำมาหากินพอพูดตอนกลางคืนมีข้อเดียวคือกูอยากนอน ใช่ไหมมีเงื่อนไขเดียวอยากนอนมันถ้าท่านอยากเรียนรู้บางทีตาสว่างนะละครดังๆหนังมันๆท่านชอบดูดึกดื่นแค่ไหนกูก็ทางตาตื่นดูได้เพราะฉะนั้นสัจธรรมของพระบิดาถ้าท่านสนใจที่จะเรียนรู้ใฝ่รู้มันจะทำให้ท่านตื่นแจ้งตื่นตัวตื่นตาตื่นใจรวมเรียกว่าตื่นแจ้งท่านต้องชอบแน่ท่านจะต้องสามารถฟังได้อย่างไม่ง่วงเหงาหาวนอนถึงแม้ตอนนี้ตีสองแล้วครับสองนาฬิกาครับขึ้นวันใหม่นะท่านง่วงไม่หาไปกี่กระทอกแล้วอ่ะนะอย่าลืมนะกินขนมปังของพระบิดาต้องใช้น้ำพริกเผาภูกระต่ายนะทาขนมปังนะดึกดึกหิวหิวเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับมนุษย์ทำแผนการของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตวิญญาณล้มเหลวครับมนุษย์ทำล้มเหลวหมดเลยในยุคในปลายยุคสุดท้ายประเมินแล้วว่าล้มเหลวหมดใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกไม่ได้ใช้แต่กิเลสหนาตัณหาเยอะในการดำเนินชีวิตโลกเลยเสียสมดุลรุนแรงขึ้นทุกวันถ้าขืนปล่อยไปเนี่ยเอกภพทั้งระบบพังซิบหายหมดเพราะมนุษย์เข้าถึงความรักไม่ได้พี่น้องครับใช้ปัญญาไม่เป็นก็เข้าถึงความรักไม่ได้ใช้อายตนะไม่เป็นเพราะไปปิดหูปิดตาหมดไม่รู้จักฉลาดจะเรียนรู้มองไม่เห็นความดีงามของคนอื่นมองไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นมันก็ไม่สามารถจะสั่นสะเทือนนะให้เกิดคลื่นความรักที่เป็นบวกได้พี่น้องครับมนุษย์ทำแผนการล้มเหลวเพราะหนึ่งไม่รู้อนุตตรธรรมคิดเองไม่ได้อยู่แล้วครับพระศาสดาพระองค์เดียวที่เกิดจากโลกพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะเอาพระโอวาทของพระเจ้าที่เป็นอนุตตรธรรมมากล่าวให้ท่านฟังได้ถ้าท่านยึดติดพระศาสดาที่เกิดจากโลกท่านปฏิเสธพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าท่านสังเกตได้คำก็พระเจ้าคำก็พระเจ้าพระองค์พระเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์ทรงกล่าวว่าเนี่ยเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าพวกเนี้ยถ้าท่านไม่ฟังและพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเนี่ยทรงเชี่ยวชาญเรื่องที่เป็นอนุตตรธรรมที่เป็นความจริงในมุมของพระเจ้าที่มนุษย์ต้องรู้อ่ะแต่ถ้าท่านปฏิเสธเนี่ยเช่นปฏิเสธพระเยซูปฏิเสธท่านนบีอ่ะแล้วท่านจะไปรู้เรื่องอนุตตรธรรมที่อยู่เบื้องหลังมิติที่พระเจ้าเท่านั้นที่จะบอกให้ท่านรู้ได้ไม่มีใครบอกให้รู้ได้ซึ่งพระเจ้าบอกให้รู้ได้ก็คือบอกผ่านท่านเยซูคริสต์บอกผ่านท่านนบีซึ่งเป็นพระศาสดาใน2ยุคนั้นและถ้ายุคนี้ก็บอกผ่านเรามาเนี่ยถ้าท่านไม่ฟังท่านจะรู้มั้ยครับเนี่ยไม่รู้อนุตตรธรรมนะประการที่2ครับทำแผนการล้มเหลวเพราะไม่ฉลาดใช้ปัญญาในการเรียนรู้ไม่ฉลาดใช้สมองสองซีกในการฝึกคิดคิดด้วยสมองซีกซ้ายเรียกว่าคิดวิเคราะห์คิดด้วยสมองซีกขวาก็เรียกว่าคิดสังเคราะห์ท่านไม่ต้องคิดได้แบบเราแบบอนุตตรธรรมะอนุตตรธรรมะนะปัญญาเรียกอนุตตรธรรมะปัญญาก็ได้เพราะคิดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดสูงสุดที่จิตมนุษย์และปัญญาสมองมนุษย์สองซีกเข้าถึงไม่ได้ท่านไม่ต้องเอาอย่างเราหรอกเพราะเรามีหน้าที่ต้องทําและมีหน้าที่มาพูดให้ท่านฟังท่านต้องฟังถ้าไม่ฟังท่านไม่รู้เพราะท่านคิดเองไม่ได้และมีเราคนเดียวเท่านั้นในโลกที่จะพูดอนุตตรธรรมแท้ไม่ใช่เทียมเท็จนะให้ท่านฟังได้ไม่ฉลาดใช้ปัญญาถามว่าทําไมวันๆส่วนมากพ่อแม่มักจะสอนให้ลูกทําอะไรท่องจําครูบาอาจารย์วันๆมักจะสอนลูกศิษย์ให้ทําอะไรท่องจําพอทําข้อสอบได้ตามที่ครูออกมาครูก็ออกการข้อสอบที่เป็นวิชาการท่องจําถูกไหมแต่สอนให้ลูกศิษย์ฉลาดคิดสอนให้ลูกๆฉลาดที่จะคิดใช้ปัญญาไม่สอนคนเก่งคนเก่งในสังคมนี้คือคนที่จำเก่งขยันเรียนเรียนเยอะรู้เยอะเป็นคนเก่งนับถือคนเก่งไงแต่ไม่เคยให้ค่านิยมกับคนฉลาดเลยคนฉลาดทางปัญญาคนฉลาดทางอารมณ์คนฉลาดในการดำเนินชีวิตคือฉลาดทางสังคมคนเหล่านี้ไม่เคยมีสถานศึกษาไหนเสี่ยมสอนมีแต่สถานทำจิตจักรวาลเท่านั้นที่สอนเวลามาไซโคโชแต่ก็ไม่ค่อยยอมจะมาเพราะมองว่าบ้าๆบอๆไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไร้สาระไม่เป็นวิชาการบ้างละอะไรบ้างละนะเดี๋ยวก็รู้ว่าจะกลับบ้านได้ไหมถ้าไม่ใช้กระบวนการไซโคโชของปริญญาพิสูจน์ได้ดูได้อ่ะไม่ฉลาดใช้ปัญญาเรียนรู้เพราะไม่เคยคิดที่จะฝึกคิดคิดว่าไม่คิดไม่ชอบคิดมองแล้วก็ไม่คิดฟังแล้วไม่คิดสมมติคิดไหมคิดเอาประโยชน์คิดเห็นแก่ตัวคิดเห็นแก่ได้คิดแต่จะเอาไม่ใช่คิดที่จะให้มันก็เพี้ยนไปนู่นนะครับอย่างที่3เป็นสัตว์สังคมไม่เป็นตัวอย่างเช่นเห็นว่าคนรอบข้างเนี่ย
เป็นตัวสร้างปัญหาสร้างความทุกข์กายทุกข์ใจให้กับกูเพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยกูหนีสังคมเข้าป่าเข้าถ้ำไปดีกว่าไปปฏิบัติธรรมใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยู่กับคนส่วนมากกูทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่คนฉลาดคนที่ฉลาดเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันกับใครก็ได้มึงจะมีนิสัยอย่างไรสันดานอย่างไรกูไม่มีปัญหากูสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมึงได้เพราะกูมีอะไรกูมีสมองสองซี่กูมีปัญญาที่แยบยลกูไม่ได้ใช้จิตของกูและความรู้สึกของกูที่เป็นเวทนาขันนะในการที่จะมาปั่นพลังงานด้านลบด้วยจิตจากการใช้ขันห้าไม่เป็นแล้วเกิดความทุกข์แล้วเหม็นเบื่อโลกไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทั้งที่จริงๆแล้วนะเป็นมนุษย์เนี่ยสุดประเสริฐใครๆเขาก็อยากมาเกิดเป็นมนุษย์กันทั้งนั้นนะครับเนี่ยโอเคไหมเป็นสัตว์สังคมไม่เป็นอย่างที่สี่ก็ยึดติดอัตตาแห่งโลกมายาเพราะว่าจิตหยาบแทนที่จะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณคือช่วยเรียนรู้ใช้จิตหยาบเนี่ย189กลุ่มช่วยเรียนรู้โลกมายาให้เข้าใจว่าอัตตาคือมายาตัวตนรูปลักษณ์ก็คือมายาอย่าไปยึดติดมันไม่ใช่ตัวตนแก่นแท้ตัวตนแก่นแท้เป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นกล่องพลังงานที่ถูกขังอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกามรูปธรรมมนุษย์ถามว่าขังอยู่ที่ไหนขังอยู่ที่ต่อมพิทูเอทรีไปดูตำราแล้วกันต่อมพิทูเอทรีอยู่ตรงไหนจิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ในนั้นก้อนเล็กๆเนี่ยเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยนึกภาพออกมั้ยครับนะเพราะไปยึดติดอัตตาแห่งโลกมายามันก็เลยทำให้แผนการของพระบิดานี่ล้มเหลวพอไปยึดติดอัตตาปั๊บกิเลสตัณหามันก็เกิดพอกิเลสตัณหาเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยกรรมก็เกิดวุ่นวายไปหมดเลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องว่างจากกิเลสตัณหาก็คือต้องว่างไปจากการยึดติดอัตตามายาถูกไหมจิตหยาบเนี่ยสามารถสอบตกได้จิตวิญญาณแค่พอตายไปแล้วนะจิตวิญญาณแค่ไปลงนรกแล้วโยมบาลก็จะรักษาความเสียสมดุลของจิตวิญญาณตามจิตหยาบไปเมื่อเป็นมนุษย์เมื่อชาติที่แล้วให้สมดุลแล้วก็ปล่อยให้จิตวิญญาณกลับมาเกิดใหม่พอจิตวิญญาณกลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณก็จะแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบ189กลุ่มเพื่อให้เป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่แทนไอ้กลุ่มลอยถ้อยกลุ่มในชาติที่แล้วเพื่อทำหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณคือเป็นมนุษย์ให้ได้คือปลดปล่อยจิตวิญญาณให้หลุดพ้นออกมาเพื่อทำหน้าที่ร่วมกับจิตหยาบในการเป็นมนุษย์แล้วมอบความรักให้กับโลกล้มเหลวทุกภพชาติครับเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นคนสอนไว้แต่เรารู้เลยคนนำทางตาบอดพาหลงทางหมดจะพยายามตายไปจากโลกและไม่ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่อาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วในที่สุดก็หลงทุกข์หลงธรรมแล้วก็หลงทางเราเคยบรรยายไปแล้วหลงทุกข์หลงธรรมและหลงทางเป็นความทุกข์ที่ตัวเองก่อขึ้นมาเองเพราะใช้ขันห้าไม่เป็นทั้งแท้ใช้ปัญญาไม่เป็นใช้ขันห้าไม่เป็นใช้ความรักไม่เป็นจึงหลงทุกข์หลงธรรมและหลงทางเอาพูดสรุปแค่นั้นประการที่6คือสอบตกบททดสอบของตัวเองอันนี้ไว้เป็นเรื่องเล่ายาวๆในวันหน้าเพราะจิตวิญญาณเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกจะมีบททดสอบให้จิตหยาบของตัวเองเนี่ยได้ทดสอบเพื่อจะยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้นั่นเองแต่ปรากฏว่าสอบตกทุกภพชาติก็เลยสร้างกฎแห่งกรรมขึ้นมาและมีการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันกับผัวเมียที่ทั้งที่เป็นผู้ร่วมแสดงบทละครชีวิตมาด้วยกันเขียนบทละครมาด้วยกันสอบตกอุตลุดไปหมดวันหน้าจะพูดให้ฟังว่าหลงมิติแล้วสอบตกบททดสอบของตัวเองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจนหาทางหลุดพ้นไม่ได้แล้วหลงคิดว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนคือจบคาๆค้างๆอย่างนั้นนะพี่น้องครับนี่คือมนุษย์ทำแผนการล้มเหลวพอมีพระศาสดามาจุติกันแต่ละยุคพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์สอนได้เรื่องโลกียธรรมเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องตัวตนอัตตาและทรงชี้แนวทางสร้างแนวคิดว่าถ้าจะใช้โลกียธรรมนำมาสู่ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจะต้องคิดอย่างไรด้วยสมองซีขวาเป็นโลกุตตรธรรมแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่สอนวิธีคิดแต่เขาจะสอนตัวอย่างของการคิดให้เช่นเป็นนิทานเป็นสุภาษิตเป็นชาดกสอนให้ใช้สมองซีขวาเพื่อนำเอาสมองซีซ้ายที่ได้ความรู้มาแล้วเอามาใช้ในชีวิตจริงนั่นคือศาสนาที่เกิดจากโลกแต่สำหรับอนุตตรธรรมนั้นเป็นความจริงที่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบไม่มีความจริงแบบนี้นะที่อยู่บนโลกที่จะเห็นง่ายๆเหมือนอย่างวันนี้เรากำลังแฉหรือเฉลยความจริงเบื้องหลังมิติโลกเป็นสัจธรรมความจริงที่อยู่ในธรรมชาติที่มนุษย์เราใช้สมองสองซีกเข้าถึงเองไม่ได้มาบอกให้ท่านฟังแล้วเล่าให้ฟังด้วยว่าพระเจ้าหรือพระบิดาพระผู้สร้างทรงสร้างด้วยแรงบันดาลใจอย่างไรทรงมีวิธีคิดอย่างไรจึงเกิดสิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้และมันเนื่องกันอย่างไรบ้างเนี่ยแค่นี้ฟังมาถึงเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าท่านไม่ควรกินเลือดเนื้อของสัตว์ท่านไม่ควรฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
พราะอะไรหนึ่งเขาเป็นผู้ทำหน้าที่ให้ความรักกับโลกร่วมกับท่านสองจิตวิญญาณของพวกเขาน่าสงสารมาเกิดเป็นสัตว์แล้วกลับบ้านไม่ได้ขณะที่เป็นสัตว์อย่างมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านจิตวิญญาณของท่านยังมีทางที่จะกลับบ้านได้เพราะพระบิดาให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณท่านไม่ได้ทำหน้าที่เองเหมือนสัตว์ไม่งั้นจิตวิญญาณท่านก็เสื่อมแล้วก็กลับบ้านไม่ได้หลุดพ้นนิพพานไม่ได้เห็นไหมฮะเขากลับไม่ได้แสดงโอกาสเขาน้อยกว่าพวกท่านอีกที่เป็นพี่ๆน้องๆของท่านเห็นไหมท่านกลับบ้านได้หลุดพ้นได้แต่จิตวิญญาณของสัตว์กลับไม่ได้เนี่ยเห็นไหมแค่สองข้อเนี่ยท่านกินลงไหมครับกินเลือดกินเนื้อของพี่ๆน้องๆเราลงไหมครับนอกจากใจไม้ไส้ระกำพี่น้องครับเราจะบอกให้ฟังว่าทุกศาสนาล้วนเป็นสากลเวลาท่านศึกษาธรรมะที่ผ่านมาท่านไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้ท่านนับถือพุทธท่านก็ไม่รู้เรื่องคริสต์นับถือคริสต์ก็ไม่รู้เรื่องพุทธนับถือพุทธกับคริสต์แต่ก็ไม่รู้เรื่องอิสลามนับถืออิสลามก็ไม่รู้เรื่องพุทธกับคริสต์เพราะไม่เคยสนใจนะไปมองว่าทุกศาสนาเนี่ยไม่เป็นสากลกูรักศาสนาไหนชอบศาสนาไหนกูก็จะบูชาและยอมรับแต่ศาสนานั้นถือว่าเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้แล้วถ้ากูยึดถือศาสนาไหนกูพอใจศาสนาไหนใช่ไหมแทนที่จะมองว่าพระศาสดาทุกพระองค์คือมหาคุรุและแต่ละพระองค์นั้นทรงเป็นเอตทัคคะในหลายเรื่องถึงแม้ทุกเรื่องพระองค์เนี่ยรู้เรื่องเดียวกันนะรู้เรื่องความรักทุกคนทุกสิ่งต้องรักกันรู้เหมือนกันเลยแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยท่านต้องเรียนรู้จากครูแต่ละคนท่านเอาแต่ครูคนเดียวเอาแต่พระไตรปิฎกคัมภีร์หรือไบเบิลอยู่เล่มเดียวแล้วท่านบอกว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการบรรลุธรรมในการเป็นมนุษย์เหรอมันเป็นไปไม่ได้ตำราเล่มเดียวครูคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วพี่น้องครับถูกไหมและท่านยังต้องเป็นครูสอนตัวเองได้ด้วยคืออำนาจที่มีอยู่ในตัวเองทุกศาสนาล้วนเป็นสากลถ้าจะแบ่งแยกศาสนามันจะทำให้ศาสนาของท่านกลายเป็นลัทธิศาสนาทุกศาสนาไม่ใช่ลัทธิเป็นสากลใครก็ยอมรับนับถือใครก็ยอมศึกษาเรียนรู้ได้ครับไม่ใช่เป็นของใครเป็นของโลกโอเคนะทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยถ้าแยกกันก็กลายเป็นว่าท่านเอาพระศาสดาไปเป็นเจ้าลัทธิพระศาสดาไม่ใช่เจ้าลัทธิท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในนามของศาสนานั้นคำว่าศาสนานั้นก็คือบทเรียนหรือคำสอนหรือสัจธรรมพระโอวาทพระคำพระวจนะ นะ รวมกันอยู่ในนั้นน่ะเรียกว่าศาสนาเป็นศูนย์รวมของสิ่งเหล่านี้นะและทุกสายธรรมมาจากต้นฐานเดียวกันจิตวิญญาณของพระศาสดาพระศาสดาก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมถูกไหมเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติแล้วก็มีจิตวิญญาณที่เป็นลูกแกะที่มาจากพระเจ้าเหมือนกันเพียงแต่มาเกิดคนละยุคเท่านั้นนะมาจากพระเจ้ามาจากต้นฐานอันเดียวกันมาจากแหล่งเดียวกันก็คือที่จะต้องกลับไปจิตวิญญาณจะต้องกลับไปนั่นคือบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณนะก็คือแดนสุญญตาเป็นพระนิเวศของพระเจ้าต้องกลับไปที่นั่นพี่น้องครับทุกสายทานมาจากต้นทานเดียวกันนะแต่มีความต่างกันตรงที่ว่าต่างรูปธรรมหรือต่างตนกันเท่านั้นทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือมาคนละยุคเท่านั้นแต่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้มาพร้อมกันอย่างน้อยมีแค่หนึ่งนะไม่มีสองเลยในแต่ละยุคนะอย่างที่สามทุกศาสนาล้วนเป็นสากลต่างสื่อต่างสอนออกมาแล้วคำสอนหรือพระโอวาทพระวจนะหรือพระสัจธรรมล้วนเป็นสากลสอนได้ให้กับคนทุกชาติทุกศาสนาทุกคนทุกชาติทุกศาสนาเด็กเล็กผู้ใหญ่เท่าแก่ชราสามารถเรียนรู้รับรู้ได้ทั้งหมดพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับซัมเบต้าเอ็กซ์ตรงนี้33.33 ตารางกิโลเมตรต่อ3คนตรงนี้เมตตาธรรมคำจุลโลกตรงนี้ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรตรงนี้ถามท่านตอบเรามาสิว่าท่านมีความรู้กาย4บรรทัดนี้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะเจอพระบิดาก่อนจะเจอเราแล้วตอนนี้เจอแล้วท่านเข้าใจ4บรรทัดนี้ยังว่ามันสำคัญมากทำไมโลกจึงต้องมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายทำไมพระบิดาต้องชำระโลกทำไมต้องมีมนุษย์จำนวนคนต้องตายมีคนตายบนโลกนี้มีคนต้องตายจากการชำระโลกของพระบิดาและจากการที่โลกเสียสมดุลจนเกิดมหาภัยพิบัติเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตที่หายไปจากโลกมีมากกว่าผู้ที่รอดชีวิตเราจะบอกให้นะไม่บอกว่าจำนวนเท่าไหร่และก็แผ่นดินของโลกบนพื้นที่บนแผนที่โลกไอ้ที่เป็นเกาะทั้งเล็กทั้งใหญ่หายจ้อยไม่เหลือแม้แต่เกาะเดียวเกาะที่เป็นประเทศอ่ะหายหมดครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเกาะซิมิลันเกาะปันหยี
กาะอะไรต่ออะไรเล็กๆน้อยๆนะเกาะเต่าเกาะพะงันเกาะสมุยเราไม่ได้แช่งนะเกาะเหล่านี้ต่อไปก็หาไม่เจอบนแผนที่โลกไม่รู้มันหายไปไหนครับนี่คือความจริงที่เราพูดเพราะมนุษย์เนี่ยไม่เข้าใจและเหลวไหลกับสิ่ง4สิ่งนี้ที่เป็นนัยยะสำคัญพระพุทธองค์สอนแล้วนะธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแต่ไม่เคยมีใครเอามาเฉลยเอามาแฉเอามาวิเคราะห์วิจารณาว่ามันคืออะไรเนี่ยไปแปลว่าอริยสัจ4มรรค8ทั้งหมดซึ่งมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกับธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วเมตตาธรรมคำจุลโลกก็ไม่แปลความว่ามันคืออะไรไม่มีการไม่คิดจะคำจุลโลกคิดจะทิ้งโลกกูจะตายเพื่อไม่กลับมาเกิดบนโลกอีกกูจะทิ้งโลกนี่เขาให้ใช้เมตตาธรรมคำจุลโลกนี่คือความจริงพี่น้องครับแล้วสัจธรรมในธรรมชาติคืออะไรครับสัจธรรมในธรรมชาติคืออะไรนี่เป็นภาคสุดท้ายของราตรีนี้ที่เราจะสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าให้ท่านฟังสนุกไหมครับตื่นเต้นไหมครับดีกว่าฟังธรรมะธรรมดานะนี่ล้ำลึกมากเป็นบทพิเศษที่พระบิดาทรงเมตตาลูกรักลูกๆอย่างพวกท่านจึงประทานมาให้ฟังในยามดึกและให้บันทึกเอาไว้เป็นความรู้คู่โลกสำหรับมนุษย์ยุคพลังงานใหม่จะต้องใช้ตำราที่เราเขียนด้วยวาจาเขียนเอาไว้ด้วยสื่อสารมวลชนนี่แหละให้ได้ไปศึกษาย้อนหลังใน YouTube ใน Facebook หรือในพระคัมภีร์ที่เป็นเล่มเอาไว้ได้อ่านใน Facebook เอาไว้ได้เรียนรู้ทุกวัน24ชั่วโมงเข้าได้ทุกวันเข้าได้ทั้งวันนะครับมาอ่านซ้ำก็ได้อ่านย้อนหลังก็ได้หรืออ่านใหม่ก็ได้เพราะเราขึ้นทั้งวันหน้าที่เราคือขึ้นมันทั้งวันนะครับสัจธรรมในธรรมชาติคืออะไรครับพี่น้องครับสัจธรรมคือความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในธรรมชาติคือ1ความรักบริสุทธิ์ที่เราภาคมาบรรยายมาทั้งหมดเนี่ยท่านมองเห็นได้อย่างครับว่าพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างทรงสร้างทุกสิ่งออกแบบทุกอย่างด้วยความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักบริสุทธิ์คือความรักเพื่อให้ไม่ใช่ความรักเพื่อเอาครับเป็นความรักเพื่อให้ท่านดูนะอย่างที่สองสัจธรรมในธรรมชาติคืออะไรคือความจริงที่จริงแท้วันนี้เราจะกล่าวสั้นๆนะจะไม่ลงลึกนะเพราะเวลามันน้อยความรักบริสุทธิ์คืออะไรคือรักเพื่อให้และยังไงก็ค่อยว่าความจริงที่จริงแท้เป็นไงไม่ใช่ความจริงที่เทียมเท็จเป็นความจริงที่เชื่อว่าจริงนั่นคือความเท็จเป็นความจริงที่เทียมเท็จความจริงที่จริงแท้เพราะต้องพิสูจน์ได้ต้องรู้ที่มารู้ที่ไปอธิบายได้อย่างถึงกึ๋นนะทะลุมิติประการที่3สัจธรรมในธรรมชาติคืออะไรคือความสมดุลเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกสรรพสิ่งท่านมองเห็นไหมว่าทุกอย่างมันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยพระองค์ทำไมใบไม้จึงมีสีเขียวทำไมต้นไม้จึงมีสีเทาอมน้ำตาลอมเทาทำไมรากต้องหยั่งลึกลงไปในดินทำไมต้นไม้เดินได้จึงต้องมีอายตนะเพราะต้องมองเห็นต้องได้ยินน่ะไม่งั้นก็ชนนู่นชนนี่ก็เลยสร้างอายตนะขึ้นมาเห็นไหมสร้างอายตนะขึ้นมาไม่ใช่ให้ท่านมานั่งปิดมันทำเป็นพิการปิดหูปิดตาตัวเองไม่ฟังอยู่คนเดียวหุบปากไม่พูดกับใครแล้วบอกนี่แหละคือวิธีการปฏิบัติธรรมอันประเสริฐถ้าท่านรู้ที่มาว่าพระองค์สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรท่านจะรู้เลยว่าท่านคิดผิดแล้วท่านหลงทางแล้วเรามีเหตุผลนะถ้าท่านจะเถียงเราท่านก็ต้องมีเหตุผลเอาชนะเหตุผลเราให้ได้ไม่ใช่ใช้เสียงดังหรือใช้อำนาจเหนือเราแล้วบอกชนะอันนั้นเราไม่สู้กับท่านหรอกถ้าเป็นแบบนั้นนะเราขอยอมแพ้ดีกว่าแพ้เป็นพระนะเป็นพระอันประเสริฐนะแพ้เป็นพระบิดาแพ้เป็นพระเจ้าเป็นฝ่ายพระบิดาพระเจ้าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนะ ประการที่4สัจธรรมในธรรมชาติคืออะไรคือความหลากหลายท่านเห็นไหมฮะที่เราบรรยายมาทั้งหมดมีไหมความหลากหลายอย่างที่5คือพระปรีชาแห่งพระผู้สร้างพระปรีชาหรือความแยบยลแห่งพระผู้สร้างเรามาดูกันนะสไลด์ชุดสุดท้ายพี่น้องครับสัจธรรมในธรรมชาตินี่เป็นสัจธรรมที่มีทั้งเบื้องหน้าให้เห็นและท่านสามารถใช้ปัญญาญาณสมองซีกว่าเข้าถึงเบื้องหลังได้นะสัจธรรมที่ท่านเห็นคืออะไรนกบินกลับรังพระบิดาให้เขาบินอยู่บนท้องฟ้าให้ท่านเงยขึ้นไปมองฟ้าแล้วมองเห็นเพื่อท่านจะได้ฉุกคิดเวลาเห็นนกบินเฮ้ยนกกำลังบินกลับรังไว้เอ๊ะพวกนี้รังมันอยู่ไหนรังมันอยู่ไกลหรือใกล้วะรังมันอยู่ไหนเนี่ยมันถึงบินกลับตอนพลบค่ำพลบเพลแบบเนี้ยเอ๊ะพวกนี้มันไปไหนมาเนี่ยมันไปไหนมาและมาจากไหนแล้วจะไปไหนถ้าตอนเย็นแต่ถ้าตอนเช้าเห็นบินมาอีกออกจากรังเฮ้ยมันมาจากรังมันมาจากไหนแล้วนี่มันจะบินไปไหนเพื่ออะไรครับพระองค์ทรงกระตุ้นให้มนุษย์เนี่ยฉุกคิดให้ลูกๆเนี่ยฉุกคิดให้เป็นครูตัวเองได้แต่พระองค์ทรงคิดผิดอ่ะเพราะว่าลูกๆเนี่ยไร้สติปัญญาไร้ปัญญาญาณ
พราะมัวแต่อวดเก่งว่ากูท่องเก่งกูจำเก่งกูลอกเรียนแบบเก่งแล้วมีค่านิยมตรงนั้นไม่มีค่านิยมในการใช้ความฉลาดทางปัญญาของสมองสองซีกเลยโอ้ยฉลาดจังเลยไอ้นี่บอกโอ้ยเก่งจังเลยท่านสังเกตไหมนะค่านิยมมันพูดแบบนั้นผมมองเห็นแบบนี้พระองค์ต้องการให้ท่านฉุกคิดเพราะตอนพบค่ำโผล่เพลท่านไม่ต้องทำงานอะไรแล้วมองเห็นธรรมชาติและจิตมันว่างจะได้ฉุกคิดบ้างหรือตอนเช้าตื่นนอนมาใหม่ๆยังไม่มีปัญหาอะไรให้รกใจรกสมองพอเห็นนกเป็นฝูงบินผ่านท้องฟ้ามาท่านก็จะได้มีปัญญาเกิดการฉุกคิดด้วยสัญชาตญาณเฮ้ยนกพวกนี้มันออกจากรังมามันจะบินไปไหนพอตอนเย็นตอนเช้าเฮ้ยนกพวกนี้มันกลับมาจากไหนเนี่ยแล้วมันจะไปกลับไปรังมันอยู่ที่ไหนถ้าเห็นอยู่ทุกวันนกทำแบบนี้ท่านก็จะได้ฉุกคิดได้ว่าเฮ้ยแล้วจิตวิญญาณแล้วกูอ่ะจิตวิญญาณกูเป็นใครวะจิตวิญญาณกูมาจากไหนเนี่ยแล้วจิตวิญญาณของกูมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ทำไมเนี่ยฮะแล้วโลกนี้มันที่ไหนเนี่ยแล้วใครอนุญาตให้กูมาเนี่ยรังกูเป็นยังไงเนี่ยท่านรู้ไหมครับนี่คือสิ่งที่ถ้าท่านเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐท่านจะต้องฉุกคิดให้ได้ว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยนะที่มาเกิดบนโลกเนี่ยแสดงว่ามันมาจากไหนเนี่ยนี่คืออนุตตรธรรมที่จะทำให้ท่านกระหายใครจะรู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครนี่ไม่เคยคิดเลยคิดว่าตายแล้วจบจิตวิญญาณกูมาจากไหนกูไม่รู้แต่กูรู้ว่าพ่อแม่กูคือใครพ่อแม่ทางโลกอ่ะแต่พ่อแม่ทางจิตวิญญาณของกูนะนั่นคือรังที่แท้จริงอ่ะของพ่อแม่ของกูอยู่ไหนท่านนึกภาพออกไหมครับนี่คือสัจธรรมที่แฝงเร้นอยู่ในธรรมชาติโดยเราใช้คำสั้นกราบถวายพระบิดาว่าเห็นธรรมในธรรมมาดูอีกภาพสัจธรรมในธรรมชาตินี่อะไรครับนี่คือภาพของกาฝากมะม่วงกาฝากมะม่วงที่ท่านเห็นเนี่ยกาฝากคืออะไรกาก็คือนกมันมาอื้อแล้วก็ไอ้เมล็ดของไอ้ต้นไม้ชนิดนี้มันมียางเหนียวๆมันติดอยู่กับกิ่งแล้วมันก็สามารถที่จะออกรากมาเกาะอยู่ไอ้กิ่งมะม่วงเนี่ยดูดซับเอาอาหารที่มะม่วงปรุงเรียบร้อยด้วยคลอโรฟิลด้วยการสังเคราะห์แสงดูดไปกินแย่งกินเป็นอาหารพระบิดาให้เรามองเห็นสัจธรรมตรงนี้ว่าในชีวิตของการเป็นมนุษย์อย่าว่าแต่ต้นไม้เป็นมนุษย์เนี่ยบางคนนิสัยสันดานไม่ดีชอบเกาะคนอื่นกินถ้าเกาะผู้หญิงกินเขาเรียกแมงดาเกาะพ่อเกาะแม่กินก็ไปก็บอกว่าไอ้ลูกไม่เอาไหนใช่ไหมหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อนกินแรงเยอะบำรุงร่างกายแต่เวนี่เซอร์เสือกินแรงเพื่อนก็ไม่ต่างกับกาฝากเวลาประสบความเวลาทำงานร่วมคนอื่นไม่ยอมออกแรงอยากสำเร็จแต่ไม่ยอมออกแรงแต่อาศัยพลังร่วมพลังหมู่นะกินแรงเพื่อนนะพลังหมู่ให้เพื่อนร่วมแรงร่วมใจกันทำตัวเองออกแรงนิดๆแต่ตัวเองก็ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นอยากประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมออกแรงพวกนี้ก็ทำตัวเป็นกาฝากเป็นกาฝากของสังคมเป็นกาฝากของทีมงานถ้าท่านยอมรับความจริงตรงนี้ได้ว่าขนาดต้นไม้ไม่ได้มีชีวิตชั้นสูงไม่ได้เป็นสัตว์ชั้นสูงชั้นเลิศเลอแบบมนุษย์หรอกมันก็ยังมีกาฝากที่เอาเปรียบกินแรงเพราะฉะนั้นเรานับภาษาอะไรเราที่เป็นมนุษย์และมนุษย์เนี่ยไอ้คนชั่วมันก็มีสมองมีปัญญาที่จะชั่วกับเราได้จะโกงได้ช่อฉนได้เอาเปรียบเราได้ใช่ไหมถ้าเรามองเห็นความจริงตัวนี้ปั๊บเราจะโกรธอีเวนนั่นไหมที่มันมาเกาะเรากินมันมาเอาเปรียบเรามันมาเบียดเบียนเราเรายอมรับในธรรมชาติเลยว่าต้นไม้ต้นไร่มันยังมีกาฝากมะม่วงยังมีกาฝากมะม่วงมาคอยเบียดเบียนแล้วเราเป็นมนุษย์จะไม่เจอคนที่มีนิสัยสันดานชอบเบียดเบียนและเราจะไม่ถูกเบียดเบียนเลยในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตายมันต้องมีพอเราเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้จิตเราก็จะยอมถูกไหมจิตเราก็จะสงบจิตเราจะไม่ทุกข์จิตเราก็จะยอมพอยอมแล้วจิตก็สงบพอจิตสงบปั๊บมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ความรักและใช้ปัญญาหรือความฉลาดของสมองได้เพราะจิตเราว่างเพราะสมองเราว่างถูกไหมเนื่องจากจิตกับสมองเรามันทำหน้าที่ได้ทีละอย่างนี่คือการมองเห็นสัจธรรมในธรรมชาติก็คือเห็นธรรมในธรรมนี่คือตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สามสัจธรรมในธรรมชาตินี่คือช้างครับช้างทำอะไรครับช้างกำลังกินหญ้าช้างกำลังกินพืชท่านเห็นสัจธรรมไหมทุกวันนี้ที่ชอบกินเลือดเนื้อของสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นว่าเล่นน่ะทั้งที่จิตวิญญาณเขาเนี่ยนะเป็นพี่ๆน้องๆของเราเองและกลับบ้านเหมือนเราไม่ได้ด้วยหลุดพ้นไม่ได้ด้วยนิพพานแท้จริงไม่ได้ด้วยช้างตัวใหญ่กินหญ้ากินพืชเป็นอาหารแล้วเป็นไง
ช้างมีโปรตีนมีกล้ามเนื้อเป็นล่ำเป็นสันมีพลังอำนาจสูงลากสูงต้นเบลเลอร์ได้เขาไม่ต้องกินเลือดเนื้อของสัตว์เลยแต่มนุษย์เรากินเลือดเนื้อของสัตว์ตั้งแต่เกิดจนถึงป่านนี้ไม่รู้หมดเป็นร้อยเป็นพันกิโลแล้วมั้งแล้วเป็นไงเราแข็งแรงสู้ช้างได้ไหมลากสูงแข่งกับช้างได้ไหมเราอย่ามาบิดเบือนว่านั่นมันช้างเว้ยธรรมชาติให้มันมาเป็นช้างมันต้องมีหน้าที่ลากสูงเว้ยลากสูงเว้ยกูเป็นมนุษย์ใจกูมีแรงสู้ช้างได้ยังไงอันนั้นพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ช้างหรือเอาชั่วใส่เราที่เป็นผู้สอนเราพูดในทางชีววิทยาร่างกายของช้างมีองค์ประกอบของโปรตีนเป็นหลักเหมือนมนุษย์เครื่องยนต์กลไกในร่างกายของช้างยกเว้นกระเพาะอาหารในการย่อยหญ้าช้างจะมีกระเพาะแตกต่างกันกับกระเพาะอาหารของมนุษย์เราที่ไม่ได้กินหญ้าแบบช้างนะเรากินยอดผักยอดไม้ใบหญ้าธัญพืชซึ่งมันย่อยได้ไม่ต้องใช้กระเพาะพิเศษช้างกินแต่หญ้ากินแต่พืชแต่ช้างสามารถมีเซลล์อวัยวะร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายสมดุลสามารถทนแดดทนฝนไม่เป็นหวัดไม่เป็นอะไรง่ายๆแข็งแรงใช่หรือไม่กินแต่ผักกินแต่ยอดไม้ใบหญ้าแล้วถามว่าแล้วมันไม่ต้องกินโปรตีนไม่ต้องกินเลือดเนื้อของสัตว์ด้วยกันเนี่ยแล้วมันทำไมถึงโตขนาดเสือใช่ไหมเสือที่กินเนื้อสัตว์เสือสิงที่กินเลือดเนื้อของสัตว์เป็นอาหารมันยังตัวเล็กกว่าช้างเลยช้างเนี่ยกินแต่ผักแต่หญ้าแต่ตัวใหญ่กว่าเสือถูกไหมทำไมนี่เขาเรียกว่าฉลาดเรียนรู้ฉลาดมองหาสัจธรรมในธรรมะเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะพวกท่านน่ะไม่รู้เสาร์ที่แล้วเราบอกไปแล้วสีเขียวคือคลอโรฟิลล์เนี่ยมันจะมีสมการเคมีนะเหมือนกับเลือดของมนุษย์ในสัตว์ที่มีสีแดงคือฮีโมโกลบินโครงสร้างทางเคมีเหมือนกันได้เลยยกเว้นสีแดงถ้าเป็นฮีโมโกลบินในสัตว์ที่มีเลือดสีแดงก็จะเป็นเหล็กคือ Fe จะมีธาตุเหล็กเป็นจุดศูนย์รวมของไฮโดรคาร์บอนกับออกซิเจนที่เป็นสมการทางเคมีที่เป็นฮีโมโกลบินที่เป็นสัตว์ที่มีโปรตีนนะส่วนพืชคลอโรฟิลล์ที่เป็นสีเขียวซึ่งมีแมกนีเซียมทำให้เกิดสีเขียวนอกนั้นเนี่ยโครงสร้างทางสมการทางเคมีเนี่ยก็ไม่ต่างกันกับเลือดสีแดงที่เป็นฮีโมโกลบินของสัตว์เลยและที่สำคัญในพืชพระบิดาใส่ไนโตรเจนเอาไว้ให้ในตัวของพืชด้วยและโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วที่มนุษย์เราเนี่ยต้องรับเอาโปรตีนจากธัญพืชซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วเนี่ยพระองค์เนี่ยจะกำหนดให้รากของพืชตระกูลถั่วนี่มีปุ่มมีปมและในปุ่มในปมนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแบคทีเรียซึ่งเหมือนกับในกระเพาะอาหารในลำไส้ของมนุษย์อย่างท่านนะพระบิดาก็กำหนดสร้างให้มีแบคทีเรียตัวดีนะอยู่ในกระเพาะอาหารในลำไส้ไว้ให้ทำอะไรครับไว้ให้มันเป็นตัวช่วยย่อยอาหารให้กับลูกๆอย่างพวกท่านนะกินอาหารเข้าไปแล้วจะมีแบคทีเรียช่วยย่อยอาหารด้วยไม่ใช่มีแต่น้ำย่อยอย่างเดียวพระบิดาจะให้น้ำย่อยมาแรงๆมากๆเดี๋ยวมันกัดกระเพาะกัดเนื้อหนังกัดโปรตีนของท่านใช่ไหมพระองค์ก็เลยต้องให้นะน้ำย่อยที่เป็นพิษที่รุนแรงให้ไว้น้อยๆให้ไว้เจือจางแต่ให้มีแบคทีเรียเนี่ยที่ช่วยย่อยอาหารอยู่ในกระเพาะในลำไส้ถ้ามีแบคทีเรียย่อยอาหารน้อยเกินไปท่านกินอาหารเข้าไปแล้วที่ย่อยยากมันทำให้ท้องอืดท้องเสียท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวนอนไม่หลับกระสับกระส่ายผายลมไม่หยุดอะไรแบบนี้อุตลุดเลยครับถ้าแบคทีเรียในลำไส้กับกระเพาะอาหารของท่านซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติเพราะพระบิดาทรงกำหนดและออกแบบเอาไว้เนี่ยช้างมันกินแต่พืชแต่ท่านกินเลือดเนื้อของสัตว์เยอะแยะไปหมดมาค่อนชีวิตนะแต่ตัวท่านก็เล็กนิดเดียวบางคนก็ผอมแห้งแรงน้อยขี้โรคด้วยภูมิต้านทานโรคก็ตามด้วยสู้ช้างไม่ได้อะตัวใหญ่นะจิตวิญญาณเขาก็พอๆกันแล้วนะเพราะท่านไม่รู้อ่ะจริงๆแล้วในพืชเนี่ยรากพืชตระกูลถั่วมีแบคทีเรียแบคทีเรียเนี่ยสามารถจะดึงดูดเหนี่ยวรั้งเอาไนโตรเจนจากอากาศจากดินเข้าสู่ระบบของต้นไม้ต้นพืชได้ไอ้แบคทีเรียชนิดนี้ที่เป็นปุ่มปมอยู่ในตรงรากพืชตระกูลถั่วเวลาท่านไปเห็นต้นถั่วลิสงหรือถั่วเขียวถั่วอะไรเนี่ยท่านลองถอน
ต้นมันขึ้นมาสิรากของมันเนี่ยจะมีปุ่มมีปมทุกรากเลยนั่นแหละในปุ่มในปมจะมีแบคทีเรียแบคทีเรียชนิดนี้ช่วยให้ต้นถั่วเนี่ยมีความสามารถในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งเอาไนโตรเจนเข้ามาสู่ระบบไนโตรเจนที่เข้าสู่ระบบเนี่ยมันเป็นโครงสร้างหลักของสิ่งที่จะทำให้เกิดโปรตีนทำให้เกิดนะองค์ประกอบของโปรตีนในระบบของถั่วได้ในระบบของพืชถึงแม้มีสีเขียวก็ตามเพราะสีเขียวก็เหมือนเลือดแต่เป็นเลือดสีเขียวเข้าใจไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าพืชผักที่มีสีเขียวเนี่ยไม่มีโปรตีนอยู่จริงๆแล้วมีครับและเป็นโปรตีนที่บริสุทธิ์ด้วยถ้าเป็นโปรตีนจากเลือดเนื้อของสัตว์เป็นโปรตีนที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เหมาะกับเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์จะรับเข้าไปเป็นอาหารท่านจึงอายุสั้นแล้วขี้โรคด้วยภูมิต้านทานโรคก็ตามกินสัตว์มากๆเนี่ยบางทีเผลอๆขอโทษนะไม่ได้ตายดีก็เรียกตายโหงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากๆเนี่ยเกณฑ์ตายโหงมีสูงมากไม่ว่าฆ่าด้วยการฆ่าด้วยมือตัวเองทำร้ายเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเกณฑ์ตายโหงมีสูงมากเพราะจิตวิญญาณเขาอาฆาตรุนแรงพี่น้องครับเราพูดให้ฟังไม่ใช่ว่าไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์กินเจกินมังสวิรัตกูกินเพราะว่านะเจ้าลัทธิกูบอกว่าอย่ากินเจ้าแม่พระแม่บอกว่าอย่ากินโดยไม่รู้เหตุผลนี่เราบอกเลยบอกเหตุผลให้และท่านบอกตัวเองแล้วกันว่าอย่ากินหรือควรจะกินท่านสั่งตัวเองเลยไม่ต้องไปทำตามครูคนไหนเจ้าลัทธิคนไหนหรอกเขาเรียกว่าทำด้วยจิตสำนึกของตัวเองมันจะเกิดผลลัพธ์ในทางจิตวิญญาณเนี่ยได้มากกว่าเชื่อตามเขาว่าไปวัดไปวาเงี้ยไม่ได้บุญหรอกเขาชวนไปแล้วก็ไปตามเขานั่นแหละไม่รู้ว่าไปวัดไปทำไมหาประโยชน์อะไรไปวัดน่ะดีนะไม่ใช่ไม่ดีที่เราพูดนะแต่ดียังไงอ่ะบอกไม่ได้ตอบไม่ได้ข้างๆครูๆเนี่ยพี่น้องครับนะโอเคไหมขอบคุณนะตอนนี้ YouTube มีคนดูอยู่400นะ Facebook มีคนดูอยู่266นะก็666คนยังไงไม่ถึง 1,000 อยู่ดีอ่ะนะแฟนคลับของเรามันน้อยนะแต่เราไม่น้อยใจหรอกมีคนฟังยังดีกว่าไม่มีพระพุทธองค์ตรัสรู้ครั้งแรกยังมีคนฟัง5คนปัญจวัคคีย์ใช่ไหมนะเราจำตรงนี้ได้แล้วเราก็มีกำลังใจ เพราะเราไม่ใช่พระพุทธองค์นะเรายังมีคนฟังตั้งเยอะสมัยนั้นพระองค์มีแค่5พระองค์ก็ยังตรัสรู้ยังพูดให้ฟังมีเมตตาพี่ๆน้องๆครับดูจอนะครับพืชผักเมล็ดธัญพืชโปรตีนสูงอ้อตะกี้ไอแบคทีเรียที่อยู่ตรงรากกับพืชของพืชตระกูลถั่วพระบิดาให้เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษเป็นสากลว่าไนโตรเจนฟิกซิ่งแบคทีเรียครับไนโตรเจนฟิกซิ่งแบคทีเรียเป็นการดูดเอาสารเอาแก๊สไนโตรเจนเอาสารไนโตรเจนเข้าไปในรากพืชเข้าไปในระบบของพืชเพื่อเอาไปใช้ในการสร้างโปรตีนขึ้นมาในโครงสร้างของต้นไม้ต้นไร่ต้นผักเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยสาหร่ายสไปรูลีน่าเนี่ยน้ำหนักของสาหร่ายสไปรูลีน่า100กรัมจะมีโปรตีนอยู่ถึง40กรัมสีเขียวเนี่ยมีโปรตีนอยู่ในสาหร่ายสไปรูลีน่าเนี่ยท่านรู้จักมั้ยสไปรูลีน่านะเมือกเอาไปแช่น้ำแล้วเอามากินมีโปรตีนสูงถึง40กรัมเห็นมั้ยท่านกินแต่สาหร่ายนี่ท่านไม่ต้องกินเลือดเนื้อของสัตว์ได้โปรตีนที่บริสุทธิ์ท่านไม่ขี้โรคด้วยแล้วอายุยืนด้วยยิ่งท่านหมุนธรรมจักรได้สำเร็จท่านไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยแล้วใช่มั้ยนะธรรมจักรสำเร็จแปลว่าจิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันได้ท่านต้องไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์แล้วนะท่านก็จะมีอายุขัยยืนยาวเพราะร่างกายของท่านก็ไม่เสื่อมจิตวิญญาณของท่านก็ไม่เสื่อมมันเกื้อมันเอื้อกันนะพี่น้องครับนะไอ้ถั่วเลนทิลส์เนี่ยมันของต่างชาติไม่ต้องไปสนใจนะพีนัทบัตเตอร์ก็เป็นเนยถั่วเป็นเนยที่ทำด้วยถั่วนะแล้วก็ที่เห็นคือแบล็กบีนส์นั่นคือถั่วดำเนี่ยนะ100กรัมเนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ถึง21กรัมนะอัลมอนด์นะ100กรัมก็มีโปรตีนอยู่21กรัมอัลมอนด์รู้จักใช่ไหมถั่วอัลมอนด์อบแห้งอบคั่วอร่อยมากนะหลังจากนี้ไปซื้อเอาไว้กินซะนะถ้าท่านกินมังสวิรัติหรือกินผักหรือกินเจไม่งั้นท่านจะขาดโปรตีนนะท่านไม่รู้จักกินผักอ่ะผักพวกนี้นะซันฟลาวเวอร์เมล็ดดอกทานตะวันนี่ก็มีโปรตีนอยู่21กรัมนะถั่วดำอัลมอนด์เมล็ดดอกทานตะวันนะถั่วเขียวเนี่ยจะมี21กรัมต่อ100กรัมน้ำหนัก100กรัมเนี่ยมี21กรัมนะแล้วก็ต่อมาถั่วแระต้องเป็นถั่วแระญี่ปุ่นนะถั่วแระเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้วัดมีโปรตีนอยู่11กรัมต่อ100กรัมกรีนนะถั่วลันเตาถั่วลันเตารู้จักไหมบ้านเรามีเยอะนี่ก็มี 5.4 กรัมมีโปรตีนน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีจะกินถูกไหมส่วนผักโขมก็มี 2.9 กรัมผักโขมนี่มีโปรตีนเหมือนกันสีเขียวๆเนี่ยนะที่ท่านชอบเอามาผัดผักโขมเป็นสไปนัชนะที่ป๊อปอายกินแล้วมีพลังนั่นนะมีโปรตีนน้อยที่สุดนะในบรรดาทั้งหมดที่เราเอามา 2.9 โอเคนะ
พื่อยืนยันว่าไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์กินผักก็มีโปรตีนได้อันนี้เป็นผลการวิเคราะห์วิจัยทางด้านโภชนาการนะเราแฮปเข้ามาแต่พระบิดายืนยันว่าใช่อย่างที่มันว่าโอเคไหมนะผักเคลนะเป็นผักใบหยิกๆเนี่ยก็มีมากกว่าผักโขมบ้านเราอีกนะมีโปรตีนถึง 4.3 กรัมใน100กรัมพี่ๆน้องๆครับสัจธรรมในธรรมชาติสไลด์ต่อมาครับเวลามันเหลือน้อยนะฮะเราก็ต้องไปเร็วๆนะครับท่านเห็นอะไรไหมครับเนี่ยกบเขียดครับสัจธรรมคืออะไรครับถ้ากบเขียดมันไม่มีความมั่นใจว่าขาหลังของมันเนี่ยมีความแข็งแรงมากพอถ้าสองตาของมันเนี่ยตาสองข้างมันที่มันถลนออกมาเนี่ยมันมองทิศทางข้างหน้าเป้าหมายข้างหน้าไม่ชัดเจน

ช่หรือไม่ใช่เพราะถ้าท่านเห็นตรงนี้นะถ้าท่านไม่ต้องการมีความทุกข์ในชีวิตคือล้มเหลวในการทำภารกิจอะไรบางอย่างเนี่ยท่านต้องแม่นยำท่านต้องเชื่อมั่นในตัวเองท่านต้องมีพลังอำนาจคือมีความพร้อมที่จะทำในสิ่งนั้นศักยภาพคือพลังอำนาจหรือมีความพร้อมที่ท่านทำอะไรแล้วไม่ว่าการค้าธุรกิจอะไรทำแล้วล้มเหลวทำแล้วเจ๊งกระบงเนี่ยเป็นเพราะท่านทำด้วยความบ้าระห่ำไม่ใช่ทำด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองและท่านก็ไม่ได้ทำธุรกิจการค้านั้นด้วยความพร้อมมีความรู้พร้อมมีทุนพร้อมใช่ไหมมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมมีเวลาพร้อมมีบริวารพร้อมท่านต้องพร้อมต้องเชื่อมั่นนะท่านจึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างแม่นยำคือทำได้บรรลุเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ต่างกับกบเขียดที่มันต้องกระโดดจากเนี่ยต้นไม้ต้นเนี้ยไปลงไปในบนใบบอนใบบัวที่ห่างออกไปตั้งไกลมันต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองมีพลังชัดนะถ้าสัจธรรมในธรรมชาติเห็นธรรมในธรรมอีกภาพหนึ่งครับนี่คือป่าไม้ใหญ่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวท่านท่านต้องมองและคิดนึกให้ออกบอกให้เป็นท่านเห็นไหมต้นไม้สองต้นเนี่ยมันมีกิ่งเข้าไปสอดกันไปสวนทางกันไปก่ายไปเกยกันรากของมันที่อยู่ข้างล่างก็ไปก่ายไปเกยกันแต่ถามว่าต้นไม้ต้นนี้มันมีต้นไหนตายไหมไม่มีมันต่างต้นต่างโตได้คือถึงแม้ว่าจะมีก่ายมีเกยกันอย่างไรทั้งบนทั้งล่างมันก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวได้เพราะมันไม่คิดจะเป็นศัตรูกันมันไม่คิดจะทำร้ายกันมันพยายามเรียนรู้ที่จะเกยจะก่ายจะเกยจะก่ายกันและกันได้ให้ได้นี่คือธรรมชาตินี่คือสัจธรรมเมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยโลกนี้สังคมเนี่ยมันรกไปด้วยมนุษย์มันรกไปด้วยขยะเทคโนโลยีมีคนเยอะอยู่ในสังคมโอกาสเดินแล้วเหยียบตีนกันมันก็มีท่านสังเกตไหมเป็นมนุษย์ต้นไม้ไม่มีสมองนะมีแต่สัญชาตญาณมนุษย์มีปัญญาให้ใช้เพื่อนเหยียบตีนหน่อยเดียวเขาไม่ได้ตั้งใจเหยียบตีนเสือกชักมีดแล้วเอาท้องเขามาเป็นปลอกมันเป็นฝักมีดเสียบเขาตายหรือเขาเหยียบหัวเกือกหน่อยเดียวชักปืนมายิงเขาตายเพราะยอมไม่ได้จากการที่ตัวเองถูกก้าวล่วงโดยที่ก็รู้อยู่ว่าเขาไม่ได้เจตนาคนเยอะไปดูหนังกลางแปลงไปดูหมอลำบันเฮ้าเนี่ยหมอลำซิ่งเนี่ยโอเคมีคนเบิงจำนวนหลายๆเนี่ยโอกาสที่จะนั่งแล้วขาไปก่ายเดินแล้วไปเกยอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดขึ้นรถเมย์เหมือนกันโอกาสจะเบียดกันเหยียบตีนกันจนสำนึกรักสำนึกให้อภัยเนี่ยไม่มีเห็นไหมเพราะไม่เข้าใจสัจธรรมเหล่านี้ธรรมะคือธรรมชาติมนุษย์เราเนี่ยก็เติบโตมาจากธรรมชาติแล้วมีสมองที่ฉลาดกว่าทุกสิ่งที่พระบิดาสร้างแต่เรากลับทำตัวแย่กว่าไอ้สิ่งที่มันไม่มีสมองมีแต่จิตหยาบ189กลุ่มนี่คือต้นไม้ทำแย่กว่าอีกใช่ไหมน่าอายไหมพี่น้องครับนะนี่คือป่าไม้ใหญ่แล้วก็สัจธรรมในธรรมชาติอีกอย่างคือจอมปลวกปลวกนี่ตัวเล็กนิดเดียวอะตัวเล็กนิดเดียวท่านลองดูนะมวลปลวกหนึ่งตัวเล็กนิดเดียวถ้าเห็นจอมปลวกในบางอันนี่ใหญ่กว่านี้ไงมีขนาดใหญ่มากนะปลวกตัวนิดเดียวแต่3ปลวกเนี่ยสามารถสร้างจอมปลวกคือบ้านของมันหลังเบลเลอร์ขึ้นมาเป็นกองดินสูงๆได้ยิ่งนานก็ยิ่งสูงเนี่ยมันสร้างได้เพราะอะไรฮะ1มันทำงานเป็นทีมมันร่วมด้วยช่วยกันไม่มีใครกินแรงใครมีหน้าที่เป็นปลวกทำที่อะไรก็ทำหน้าที่ไปแล้วก็สร้างมันขึ้นมาไม่มีใครทำลายบ้านของตัวเองไม่มีปลวกตัวไหนทำลายจอมปลวกของตัวเองเห็นไหมมันช่วยกันสร้างช่วยกันเสริมแต่มนุษย์เราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคนไทยเนี่ยพยายามทำให้ประเทศไทยเราผุกร่อนพยายามทำบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติของตัวเองเนี่ยสู้ปลวกก็ไม่ได้ใช่ไหมปลวกใครไปลุกรานมันไล่กัดเลยนะมันกัดเลยนะเป็นฝูงรุมกัดเลยนะปลวกเนี่ยท่านว่าจริงไหมแต่เนี่ยนะบางคนไปคบกับต่างชาติทำลายชาติของตัวเองก็มีไม่รู้ประเทศไหนครับมีให้เห็นเลยนะเนี่ยสัจธรรมในธรรมชาตินะเราเรียกว่าจอมปลวกจอมนี่แปลว่าใหญ่นะจอมปลวกก็คือไอ้ที่รังปลวกที่อยู่ของปลวกนี่ใหญ่ๆมันมาจากเล็กๆทรายดินก้อนเล็กๆแล้วมันก็ค่อยๆขยันกันทำช่วยกันทำแล้วพูนขึ้นมาเรื่อยๆใช่หรือไม่ใช่นี่คือสัจธรรมในธรรมชาติเป็นภาพตัวอย่างภาพสุดท้ายพี่น้องครับวิธีเข้าถึงสัจธรรมในธรรมชาติเราขอแนะนำนะว่าท่านจะเข้าถึงสัจธรรมในธรรมชาติเหมือนเราสื่อกับพระเจ้าเหมือนที่เราสื่อมาหรือคิดมาสอนท่านวิธีเข้าถึงสัจธรรมในธรรมชาติลองจำมาไปใช้ดูครับ1ครับฉลาดใช้อายตนะต้องฉลาดมองฉลาดฟังฉลาดดมกลิ่นฉลาดลิ้มรสฉลาดสัมผัสฉลาดใช้ปัญญาในการที่จะเลือกเรียนรู้โอเคไหมนี่คืออายตนะท่านต้องฉลาดใช้อายตนะท่านที่จะมองเห็นสัจธรรมในธรรมชาติได้ด้วยตัวท่านเองยกเว้นอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมที่ลึก

ต้องอาศัยอนุตตรธรรมาจารย์เป็นผู้บอกกล่าวให้ท่านฟังโดยสื่อจากพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาฝากท่านเท่านั้นประการที่2ครับท่านต้องฉลาดใช้ปัญญาแปลว่าท่านต้องเป็นพุทธะพุทธะแปลว่าต้องมีความสามารถในการใช้ปัญญาของสมอง2ซีกได้ระดับ1น่ะพึ่งปัญญาของตัวเองได้ไม่ใช่พึ่งคนอื่นเป็นครูของตัวเองอย่างเดียวท่านต้องฉลาดใช้ปัญญาท่านจะเข้าถึงสัจธรรมในธรรมชาติประการที่3ต้องฉลาดแสวงหาความรู้หาความรู้เอาจากธรรมชาติแวดล้อมรอบๆตัวท่านซึ่งมีมากมายวันหน้าเราก็จะหยิบเอาสิ่งอื่นมาเพื่อชี้แนวทางสร้างแนวคิดว่าจะฉลาดในการมองเห็นสัจธรรมรอบตัวท่านเนี่ยเพื่อจะกลับบ้านหลุดพ้นได้ต้องฉลาดกดฉลาดเป็นกรดฉลาดสุดๆเนี่ยท่านต้องมองอย่างไรมีวิธีมองอย่างไรมีวิธีฟังอย่างไรนะครับอย่างที่4คือฉลาดเรียนรู้บางเรื่องไม่ควรเรียนรู้นะก็มองข้ามไปบางสิ่งบางเรื่องมันสมควรจะเรียนรู้แล้วเก็บเอาไว้ดีกว่าใส่บาแบกหามก็ควรจะเรียนรู้ทั้งหมด4ประการนี้คือวิธีเข้าถึงสัจธรรมในธรรมชาติพี่ๆน้องๆครับทั้งหมดที่เรากล่าวมานี้เป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระเจ้าเห็นธรรมะในธรรมก็แปลว่าเห็นสัจธรรมในธรรมหวังว่าท่านทั้งหลายนะ255รายใน Facebook 397คนใน YouTube ณนาทีสุดท้ายที่จบการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระเจ้าโดยวิธี vertical telepathy สื่อสารสดๆในระบบจิตสู่จิตจนถึงบัดเนี้ยหวังว่าท่านคงจะภาคภูมิใจในตัวเองที่สู้ทนฟังทนสู้กับความง่วงเอาชนะกิเลสทั้งหลายเอาชนะมารทั้งหลายนะมารที่เป็นการปวดเมื่อยปวดตูดปวดหลังง่วงนอนพวกเนี้ยท่านเอาชนะได้ท่านก็ได้รับรางวัลชิ้นยิ่งใหญ่จากพระเจ้าคือปัญญาเป็นเลิศของสมอง2ซีแล้วทำให้ท่านสามารถจำพระบิดาได้จำพระเจ้าจำพระผู้สร้างได้โดยที่คนอื่นเข้าถึงไม่ได้และเขายังโง่งมงายกันอยู่ถ้าใครภูมิใจและดีใจมากที่ได้ฟังพระโอวาทสดๆคืนนี้จากพระองค์ช่วยแสดงหมายเลข9อ่ะกี่ตัวก็ได้แล้วแต่ท่านอยากจะกดนะฮะในตอนท้ายที่สุดนี้อย่าจบคำว่าราตรีสวัสดิ์จบด้วยคำว่า999999เป็นกำลังใจกับเราและเป็นการสื่อสารกับพระเจ้าที่อยู่เบื้องบนด้วยกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาลูกที่ทรงประทานพระโอวาทครั้งที่259นี้มายังโลกมนุษย์และมายังอนันตจักรวาลเพื่อประโยชน์สุขแก่กายหยาบและจิตวิญญาณของทุกสรรพสิ่งที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขและสามารถกลับบ้านได้ให้ทันก่อนที่พระองค์จะทรงปิดยุคพลังงานเก่าก้าวสู่ยุคพลังงานใหม่ด้วยภัยพิบัติที่รุนแรงในรอบสุดท้ายในขั้นสุดท้ายกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาและถ้าวันนี้ลูกก้าวล่วงใครขอพระบิดาทรงเมตตาทำโมฆะกรรมให้ลูกด้วยและถ้าลูกนะก้าวล่วงใครแล้วเขาอาฆาตนะลูกขอไม่จองจำไม่จองเวรกับเขาขอให้ลูกหลุดพ้นด้วยความดีงามที่ลูกตั้งใจทำทุกสิ่งด้วยความรักในบทเรียนของคืนวันเสาร์พฤศจิกายนเนี้ยนะในเรื่องของเห็นสัจธรรมในธรรมะคือในธรรมชาติคืออะไรคืออย่างไรนะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ทำให้การสื่อถ่ายทอดสดพระวาทของพระบิดาสมบูรณ์เพราะมีผู้ฟังกราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาจนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้า 3:30 ทางช่องจิตจักรวาลของ YouTube ทางช่องวิสุทธิปัญญาของ Facebook และเว็บไซต์จิตจักรวาล .com ขอบคุณน้องบุญธรรมนะที่เป็นมนุษย์ที่ช่วยเราดูแลในการถ่ายทอดทั้งสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสัญญาณแสงขอบพระทัยและขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ไม่มีรูปธรรมและมีรูปธรรมที่อยู่ในจักรวาลที่ถ่ายทอดสัญญาณคลื่นความคิดทางจิตของเรานะถ่ายทอดต่อไปมีศูนย์กลางอยู่ที่ดวงอาทิตย์และสื่อสารออกไปนอกระบบเอกภพเพื่อสื่อสารไปยังพระจิตขององค์จิตจักรวาลคือพระผู้เป็นเจ้านี่คือความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ในราตรีนี้ครับราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพบกันอีกเป็นประจำทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งนะครับกับรายการจิตจักรวาลอ่านโลกซึ่งเป็นรายการสื่อถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตระหว่างเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกับองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงเพื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวต่อพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายซึ่งดำรงอยู่ในระบบโลกเสรีนี้แล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ในอนันตจักรวาลใน7 ระบบกาแล็กซีซึ่งมีรูปธรรมสิ่งที่มีชีวิตดำรงอยู่เป็นประจำตั้งแต่3 ทุ่มครึ่งเวลาโดยประมาณนี้ทางคลื่นของ YouTube แล้วก็ทาง Facebookวิสุทธิปัญญารวมกระทั่งถึงทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com เพื่อนำเอาพระโอวาทซึ่งเป็นอนุตตรธรรมที่เป็นสัจธรรมขั้นสูงสุดที่ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถจะเข้าถึงสัจธรรมความจริงระดับสูงสุดนี้ได้ยกเว้นพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งจะทรงมีพระเมตตาถ่ายทอดพระโอวาทผ่านลงมาอย่างโลกมนุษย์เสรีหรืออย่างอนันตจักรวาลเนี่ยเพื่อกล่าวความจริงเบื้องหลังของทุกสรรพสิ่งให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ได้รับทราบกันโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่พระบิดากำลังทรงประกาศปิดยุคพลังงานเก่ายุคพลังงานเก่าก็หมายถึงยุคที่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งขันอาสาพระบิดาเข้ามาจุติเป็นมนุษย์หรือเป็นคน2 มิติเพื่อที่จะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกซึ่งพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกก็คือพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความรักที่บริสุทธิ์ทั้งปวงเช่นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยนะในลักษณะของคลื่นความถี่ของจิตที่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เหล่านี้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของตนเองนะจิตหยาบก็คือตัวที่มีความรู้สึกว่าฉันมีตัวฉันอยู่ฉันกำลังดำเนินชีวิตอยู่ฉันกำลังทำอะไรบางสิ่งในขณะนี้อยู่ในความมีสำนึกของท่านทั้งหลายนะมันเป็นอาการหรือเป็นความสำนึกของจิตหยาบที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเราจึงต้องมาทำหน้าที่ในการถ่ายทอดสดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระบิดาหรือจากพระเจ้าเพื่อที่จะมาบอกความจริงให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าขณะนี้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วสิ้นแล้วจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้อยู่ในความเป็นมนุษย์ทั้งหลายนั้นหมดเวลาในการปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณแล้วเพราะครบ 60,000 ปีแล้วและขณะนี้มันก็ล่วงเลยมา800 กว่าปีเศษแล้วพระองค์ให้เรามาตามพวกท่านคือตามลูกแกะอย่างพวกท่านเนี่ยกลับบ้าน แต่แน่นอนพวกท่านมาเกิดกันหลายหมื่นปีจนจำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วบางทีจำบ้านเกิดเมืองนอนในแดนสุญญตาของตัวเองก็จำไม่ได้จำพระบิดาแห่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระผู้สร้างและเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองก็ยังจำไม่ได้อย่าว่าแต่ทางกลับบ้านเลยนะว่าจะผ่านออกไปทางประตูในประตูเรือนหอของเจ้าสาวก็คือแกะทั้งหลายเนี่ยจะหลุดออกไปนอกระบบเอกภพเพื่อกลับบ้านเนี่ยประตูบานนั้นมันอยู่ตรงไหนอย่างไรทุกคนลืมกันหมดแล้วเราจึงต้องกลับมาเพื่อจะมาบอกกล่าวมาพาเจ้าสาวกลับบ้านมาจูงเจ้าสาวเข้าประตูเรือนหอก็คือด่านนภาลัยแล้วก็มาบอกอะไรต่อมีอะไรกับพี่ๆน้องๆที่นับถือศาสนาต่างๆแล้วมีนิสัยในการนับถือศาสนาเดียวเชื่อฟังพระศาสดาพระองค์เดียวอ่านพระคัมภีร์อ่านพระไตรปิฎกเพียงแค่เล่มเดียวแล้วคิดว่าตัวเองพอแล้วทั้งที่ตัวเองก็เป็นคนดีนะคือใฝ่ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมใฝ่ที่จะบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดแต่ก็เกิดมีอาการขาดสติทางวิญญาณเพราะใช้เป็นแค่สมองซีกซ้ายนำซีกขวาใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายไม่ได้และปฏิเสธพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็เลยไม่รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมเราจึงต้องกลับมากล่าวให้ท่านฟังในสิ่งที่แม้กระทั่งพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่พระองค์ส่งมา
นะให้มากล่าวธรรมะให้กับมนุษย์ฟังในพระนามของพระเจ้าเรื่องที่เรามากล่าวในยุคนี้ซึ่งเป็นปลายยุคของพลังงานเก่าพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าพระองค์เก่าๆก็ไม่เคยกล่าวไม่เคยกล่าวให้ท่านฟังเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเฉลยความจริงเหล่านั้นในอดีตการที่เป็นพันปีที่ผ่านมาแต่วันนี้มันต้องเผยความจริงแล้วไม่งั้นลูกๆของพระองค์คือท่านทั้งหลายจะไม่สามารถนำพาจิตวิญญาณของตัวเองหลุดพ้นออกไปจากระบบเพื่อกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนยังแดนสุญญตาได้นี่คือสิ่งสำคัญมากทุกวันเสาร์3:30จึงมีการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทเพื่อที่จะมาเปิดเผยเรื่องราวความเป็นจริงที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกเบื้องหลังของอนันตจักรวาลเป็นความจริงที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทราบส่วนเราเป็นผู้กล่าวเพราะเราสื่อจากพระองค์ลงมาแล้วเอามากล่าวต่อท่านทั้งหลายแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านนั่นแหละสำหรับราตรีของเสาร์ที่13พฤศจิกายนนี้เราก็เดินทางมาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์เป็นพระจิตวิญญาณของเราเดินทางกลับมาเพื่อทำหน้าที่เป็นภพชาติสุดท้ายในโอกาสที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงปิดยุคพลังงานเก่าในขณะที่พระองค์จะทรงชำระโลกและโลกกำลังเสียสมดุลอย่างมากเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์จึงต้องเดินทางมาพร้อมกับเราเพื่อมากางปีกปกป้องคุ้มครองผองภัยพิบัติทั้งหลายปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายทั้งหลายในตอนปลายยุคพลังงานเก่านี้เพราะว่ามารหรือซาตานเนี่ยก็พยายามจะทำตนเป็นอุปสรรคไม่ให้พี่ๆน้องๆซึ่งเป็นเพื่อนที่พี่ๆน้องๆที่น่ารักของเราเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราเนี่ยสามารถที่จะเดินทางกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้ง่ายๆก็จะต้องฟันฝ่ามารหรือซาตานเนี่ยทดสอบมากมายเราจึงต้องเดินทางมาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์มาในปลายยุคเนี้ยเพื่อมาช่วยเหลือพวกท่านถ้าเป็นเราก็ช่วยเหลือในมิติโลกทางกายภาพส่วนเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์ก็มาช่วยเหลือท่านในมิติทางจิตวิญญาณใครเชื่อพระบิดาและศรัทธาเราไม่ใช่เชื่อด้วยความงมงายเชื่อด้วยปัญญาใครเชื่อพระบิดาและศรัทธาเราพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์พร้อมที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองทั้งกายหยาบและจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายในยุคนี้เราก็ขอกล่าวแบบนี้ให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับตื่นเธอมนุษย์จ๋าเรามาแล้วตื่นนะฮะอย่ามัวแต่หลับไหลนะแล้วจำไว้บอกเพื่อนๆที่เป็นคนที่ท่านรักด้วยทุกวันเสาร์3:30เข้ามาติดตามรับชมการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้สร้างหรือที่หลายๆท่านเรียกถวายพระนามพระองค์ว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าท่านได้ยินไม่ผิดหรอกเราไม่ได้กล่าวเท็จตอนนี้ไปที่เราจะกล่าวเป็นพระโอวาทลงมาให้ท่านฟังล้วนสื่อสารโดยตรงมาจากพระผู้เป็นเจ้าหรือ God นะเหมือนยุคพระเยซูเหมือนยุคท่านนบีในอดีตเวลาพระองค์ทรงสอนธรรมะพระองค์ก็สื่อเป็นพระโอวาทมาจากพระเจ้าท่านจำได้ไหมพระองค์จะอ้างว่าพระเจ้าตรัสว่าเราก็ไม่ต่างกันเนี่ยเราจะไปรู้เรื่องราวเบื้องหลังมิติโลกได้ยังไงเพราะเรามีสมองสองซีกเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านแต่เรารู้ในสิ่งที่ผู้ที่เป็นมนุษย์ทั้งหมดในจักรวาลนี้ไม่มีใครรู้เราจึงต้องมากล่าวให้ท่านได้ฟังและเพื่อให้ศักดิ์สิทธิ์ก็คือมากล่าวอาทิตย์ละครั้งนะครั้งหนึ่ง 3-4 ชั่วโมงบางทีก็มีแถมนะถึง5ชั่วโมงบ้างนะก็สุดแท้แต่ว่าบทเรียนนั้นพระบิดาจะทรงพระเมตตาสื่อจบตอนไหนนะเราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเพราะว่าวันนี้นะเรื่องที่พระองค์จะทรงเมตตาสอนหรือสื่อสดๆมาให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายที่อยู่บนโลกเนี่ยได้รับรู้เรียนรู้และรับฟังกันนั้นชื่อเรื่องว่าความลับเรื่องขันห้าฟังแล้วตื่นเต้นหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่เราตื่นเต้นแทนมนุษย์ทั้งโลกนี้จังเลยครับเพราะอะไรไหมฮะเพราะขณะเนี้ยเรากำลังยืนยันว่าท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยเข้าใจผิดเรื่องขันห้ากันมาตลอดแล้วเข้าใจผิดกันยกใหญ่จึงทำให้ความจริงทั้งหลายทำให้ความจริงทั้งหลายถูกบิดเบือนเบี่ยงเบนและความจริงทั้งหลายจึงกลายเป็นความลับอยู่ในอนันตจักรวาลจนถึงป่านนี้พระ
พระบิดาจะทรงพระเมตตามาเปิดเผยอย่างเป็นทางการให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้โอเคนะฮะก่อนจะเข้าถึงเรื่องราวตรงนั้นวันนี้เราก็มีสิ่งที่นะเป็นเรื่องที่ไม่เคยดีหรอกแต่ก็ต้องเอามาพูดเพื่อกล่าวซ้ำย้ำเตือนกันว่าสถานการณ์โควิด-19 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยของเราเนี่ยในวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564ที่จะเป็นวันใกล้ๆกับวันลอยกระทงเนี่ยนะฮะเป็นวันที่ประเทศไทยเราเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวได้เนี่ยเที่ยวแบบเสียวๆนะวันนี้จะมีตัวเลขให้ท่านได้ดูมีผู้เสียชีวิตวันนี้เพราะโควิด-19 55รายและในวันเดียวกันนี้มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 7,057 รายเราไม่ได้ใบหวยนะครับแต่เป็นตัวเลขที่เรามาถามท่านทั้งหลายว่าในจำนวน55รายเนี่ยกับ 7,057 รายที่ติดเชื้อใหม่ในวันนี้คงไม่มีครอบครัวจิตจักรวาลเป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในตัวเลขที่เห็นที่ชี้เนี่ยนะเป็นหนึ่งในตัวเลขเนี่ยคงไม่มีนะแล้วเราก็วาดหวังเอาไว้ว่าสัปดาห์หน้าวันเสาร์3ทุ่มครึ่งท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในรูปจิตสู่จิตคือ vertical telepathy ระหว่างเรากับพระเจ้าระหว่างเรากับองค์จิตจักรวาลมากล่าวเป็นพระโอวาทให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนั้นหวังว่าท่านคงไม่ใช่หนึ่งในจำนวนในวันเสาร์หน้าถ้าท่านจะไม่เป็นหนึ่งในจำนวนคนที่เสียชีวิตและท่านจะไม่เป็นหนึ่งในจำนวนคนที่ติดเชื้อโควิด-19 1. ถ้าไม่จำเป็นท่านจะต้องไม่ออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้าน 2. เมื่อออกจากบ้านแล้วให้ระวังมือล้างมืออย่าขี้เกียจแล้วก็ปิดแมสถ้าไปในที่ชุมชนคนแปลกหน้าเยอะแมสชั้นเดียวเอาไม่อยู่ต้องใช้2ชั้นแล้วก็อย่าเป็นคนมักง่ายจุบๆจิบๆกินจุบกินจิบปิดหน้ากากก็จริงครับแต่เห็นอะไรแล้วชอบหยิบชิมชอบหยิบกินไม่กินของร้อนไม่กินของต้มสุกๆมักง่ายในการหยิบชิมหยิบกินเชื้อเข้ารูจมูกเชื้อเข้าปากเชื้อเข้าตาถ้าเราขยี้ท่านติดเชื้อโควิด-19 ได้แน่ๆและอีกเรื่องสุดท้ายคืออย่าประมาทเวลาออกนอกบ้านถ้าจำเป็นอย่ากาดตกอย่าประมาทนึกออกไหมครับนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยล้างมือนะแล้วก็พ่นแอลกอฮอล์ทั้งตัวนะเพราะไปอยู่ข้างนอกโควิด-19 เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นเชื้อนะเชื้อไวรัสที่สามารถติดกับเสื้อผ้าของท่านได้อยู่นานถึง6ชั่วโมงนะเสื้อผ้าหน้าผมโควิด-19 มันสามารถเกาะติดถึงแม้มันเข้าไปในรูขุมขนท่านไม่ได้แต่มันก็สามารถติดอยู่กับตามเนื้อตามตัวตามเสื้อผ้าของท่านได้นานเขาพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันอยู่ได้นานถึง6ชั่วโมงมันเวลาท่าน11รอดอไปนอกบ้านไม่ว่าจะไปทำประโยชน์เพื่อคนในบ้านเวลากลับเข้าบ้านเลยอย่าประมาทครับ เห็นหน้าคนกันเองนะกูปิดแมสแล้วกูปลอดภัยกูสบายใจแล้วกูล้างแต่มืออย่างเดียวแต่ตัวไม่ล้างกลับเข้ามาบ้านก็ยังใช้เสื้อผ้าหน้าผมชุดเดิมแล้วก็ประมาทคิดว่ากูคงไม่เอาเชื้อมาฝากคนที่กูรักที่บ้านหรอกเดี้ยงมาหลายรายตายมาหลายคนแล้วนะครับจากการประมาทของไอ้คนที่ออกนอกบ้านไอ้11รอดอออกไปนอกบ้านแล้วกลับมาแล้วประมาทนั่นนะเราเตือนไว้นะครับถ้าท่านไม่ต้องการจะเป็น1ในจำนวน55รายอย่างเช่นวันนี้หรือไม่ต้องการจะเป็น1ใน 7,057 รายที่ติดเชื้อถ้าติดแล้วเนี่ยมันลงปอดเนี่ยโอกาสตายเนี่ย 99% ถ้าลงปอดแล้วนะไอ้ที่รอดตายนั่นน่ะคือมหัศจรหันกรัญญอยังไม่ถึงเวลาตายหรือยังมีบุญบารมีที่สร้างสมทำไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เมตตาช่วยให้รอดตายหรือปอดเป็นสีขาวแล้วนะโดยเฉพาะขั้วปอดด้านล่างมันลงไปกินข้างล่างนะถึงแม้จะรักษาหายแต่ท่านจำไว้นะท่านไม่เหมือนเดิมนะครับเชื้อโควิด-19 มันสามารถสลบแล้วแอบซบอยู่กับถุงลมปอดที่เป็นพังผืดอยู่ในปอดท่านได้นานหลายปีเลยนะฮะ2ปี3ปีมันจะฟื้นตื่นคืนขึ้นมาแล้วก็มีอาการว่าท่านป่วยเป็นโควิด-19 โดยที่ท่านแปลกใจว่าเฮ้ยกูไม่ได้ไปไหนทำไมกูติดเชื้อได้มันเชื้อมันอยู่ข้างในหรือบางทีโควิด-19 เชื้อตัวเนี้ยมันสามารถไปซ่อนอยู่บริเวณไขสันหลัง
ตรงบริเวณข้อต่อของท้ายทอยข้อใดข้อหนึ่งเราไม่บอกนะฮะแต่เขาจะไปแอบซ่อนอยู่ตรงนั้นท่านตรวจแล้วไม่พบเชื้อแต่ตรวจเลือดแล้วมันเป็นบวกแสดงว่ามีเชื้ออยู่ข้างในอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วก็อาการก็ไม่มีถามว่าทำไมเรารู้เรากำลังบอกท่านว่าฟ้าเนี่ยทั้งเบื้องบนฟ้าของพระบิดาเขาประเมินแล้วว่าการให้ท่านทั้งหลายเซตซีโร่เพื่อปรับจิตสำนึกของท่านเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของท่านจากเลวหรือจากชั่วให้มันมาเป็นดีเนี่ยเปลี่ยนจากสิ่งที่ชั่วร้ายให้มันกลายมาเป็นดีล้มเหลวครับโควิด-19 น่ากลัวอุตส่าห์ปล่อยให้มีคนตายเยอะๆนะจะได้กลัวปรากฏว่ามนุษย์ก็ยังมั่วก็ยังประมาทเหตุผลเพราะมนุษย์เนี่ยประมาทเพราะฉะนั้นชาติของท่านประเทศของท่านไม่ว่าประเทศไหนในโลกนี้ประชาชนยังจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับไอ้โควิด-19ให้ได้โดยไม่ตายโดยปลอดภัยนะมันจะหยุดสงบได้ก็ต่อเมื่อคนทั้งโลกนี้เลิกประมาทแล้วสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสงครามเชื้อโรคโควิด-19 เนี่ยนะได้นะต่อสู้ได้อย่างสง่างามต่อสู้ได้อย่างมีสติและไม่มีการประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อใดคนทั้งโลกหรือคนในชาติไหนประเทศไหนปฏิบัติตนอย่างนั้นได้ท่านทั้งหลายจะอัศจรรย์มากโควิด-19 จะหยุดแพร่ระบาดมันก็จะไม่กระจายออกไปมันมีเท่าไหร่มันก็จะเป็นอยู่แค่นั้นประเทศไทยจะลองพิสูจน์ให้ประเทศอื่นในโลกนี้เขาดูบ้างไหมล่ะเพราะประเทศไทยมีจิตจักรวาลเนี่ยประเทศไทยเรามีจิตจักรวาลสถานธรรมมียุวจิตจักรวาลทายาทเนี่ยพิสูจน์ให้คนทั้งโลกดูสิทุกวันนี้พวกท่านบางคนที่ฟังเราอยู่นี่ก็บางทีก็เหลวไหลไม่เอาฐานยอมรับได้ว่าเหลวไหลไม่เอาฐานต้องป่วยด้วยโควิด-19 รอบ2ก่อนใช่ไหมถึงจะเข็ดถึงจะหลับจะต้องร้องขอหรือกราบพระบิดาผ่านมาทางเราขอร้องเป็นคำรบที่2คำรบที่3ก็เพราะประมาทท่านไม่ประมาทคนในครอบครัวของท่านก็ประมาทแล้วเราจะสอบผ่านนะสงครามโรคระบาดนี้ได้อย่างไรเรายังต้องอยู่ต่อไปครับจนกว่าพวกท่านจะมีวินัยในตนเองเนี่ยถ้าสอบตกก็เป็นตายสอบได้ก็เป็นรอดการที่ท่านประมาทนะไม่คลาดกลัวโควิด-19จะมาทำร้ายจะมาหมายชีวิตท่านท่านก็เสี่ยงต่อไปต่อให้มียาดียาเด็ดขนาดไหนก็ไม่มีทางหรอกเพราะเชื้อมันเข้าไปในร่างกายท่านมองไม่เห็นเวลาท่านออกจากบ้านไปเนี่ยท่านเป็นคนมักง่ายออกจากบ้านไปนะถูกสอนมาโดยคนนำทาตาบอดใช่ไหมสอนว่าให้ทำอะไรทุกอย่างเพื่อตัวเองทำอย่างไรที่ตัวเองจะไม่ทุกข์เมื่อมีคนรอบข้างมันกวนตีนมันสร้างเงื่อนไขสร้างปัญหาพาให้สภาวะจิตกูตกทำให้กูเป็นทุกข์นะคนนำทาตาบอดก็สอนท่านอย่างเดียวว่าทำยังไงจึงจะไม่ทุกข์ใช่ไหมทำไงจะไม่โกรธทำไมจะไม่โมโหเพื่อหวังว่าจิตเนี่ยจะว่างไปจากขยะอารมณ์ขยะกิเลสตัณหาอะไรพวกนั้นแต่คนนำทางตาบอดไม่เคยสอนท่านเลยใช่ไหมว่าเวลาออกจากบ้านเนี่ยมัวแต่ระวังตัวว่าอย่าให้ใครกวนตีแล้วจิตตกแต่คนนำทางตาบอดไม่เคยสอนท่านว่าเวลาจะพูดอะไรเวลาจะคิดเพื่อจะทำสิ่งใดก็ตามก่อนจะกระทำต้องเตือนตนเองและถามตัวเองด้วยว่าคำพูดของท่านพฤติกรรมหรือการกระทำของท่านมันจะไปทำให้คนรอบข้างของท่านในขณะนั้นณบัดเดียวนั้นเขาเสียสมดุลทางจิตใจหรือเปล่าท่านจะไปเป็นเงื่อนไขให้โกรธให้เขาโกรธเป็นเงื่อนไขให้เขาเกลียดเป็นเงื่อนไขให้เขาเครียดแค้นท่านอาฆาตพยาบาทจองเวรจองจำท่านหรือไม่มีคนนำทางตาบอดคนไหนสอนท่านบ้างที่เราใช้คำว่าคนนำทางตาบอดเพราะว่าเขาเหมือนลืมตาอยู่ข้างเดียวแม้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมต้องการบรรลุธรรมแต่สอนให้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวทั้งที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่านไม่ได้อยู่คนเดียวท่านเป็นคารวาสเป็นคฤหัสถ์ถูกไหมถ้าเป็นนักบวชนักพรตเขาอยู่ป่าอยู่ถ้ำคนเดียวไอ้นั่นก็ไม่เป็นไรจะเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจไม่เป็นไรเพราะเขาเลือกทางเดินทางนั้นมันเขาจะนึกจะคิดอะไรเขาระวังจิตตัวเขาเองอยู่ได้จะได้ไม่ต้องไปก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครแต่ขณะที่ท่านฟังเราอยู่ในขณะนั่งฟังอยู่ที่ครอบครัวท่านอย่างน้อยก็มี2คนแล้วนะ2คนผัวเมีย2คนพี่น้อง2คนพ่อแม่2คนพ่อลูก2คนแม่ลูกใช่มั้ยนั้นท่านไม่ได้อยู่คนเดียวมันเวลาท่านเรียนรู้ธรรมะที่จะปฏิบัติเนี่ยนอกจากท่านจะระมัดระวังตัวเองแล้วนะระมัดระวังตัวเองไม่ให้ติดเชื้อข้างนอกแล้วนะซึ่งขณะระวังตัวเองไม่ให้ติดเชื้อท่านยังพาเชื้อติดกลับมาบ้านเพราะท่านประมาทท่านไม่ระมัดระวัง
และอย่างที่สองคือท่านก็ไม่เคยได้รับคำเตือนว่าระวังอย่าเอาเชื้อโรคอย่าเอาเชื้อโรคนะมาฝากคนใกล้ตัวที่บ้านนะก็เหมือนกับออกไปในสังคมอะเวลาจะพูดอะไรก็ต้องระวังคำพูดของท่านจะไปบาดหูจะไปเสียดแทงใจดำของคนรอบข้างของท่านนะก็ไปก่อเวรไปเกี่ยวกรรมกับคนอื่นนะไม่เคยระวัง ถูกต้องไหมขณะที่พระพุทธองค์น่ะซึ่งเป็นพระศาสดาที่คนส่วนใหญ่ที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยนับถือศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอื่นเนี่ยในประเทศไทยนะเฉพาะประเทศไทยเนี่ยท่านจำไม่ได้เหรอครับพระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนทรงสั่งสอนสาวกของพระพุทธองค์ไว้และพวกท่านก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านท่องกันได้หมดอะพระพุทธองค์สอนแล้วอย่างแรกคือสอนเรื่องอริยสัจ4ที่ท่านไปเข้าใจผิดคิดว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้สัจธรรมบทนี้ซึ่งจริงๆอ่ะบทที่ลึกซึ้งกว่านี้แล้วเป็นบทใหญ่มากเนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้กล่าวสอนไว้แล้วแต่ไม่มีใครใส่ใจเพราะไอ้คนนำทางที่สืบทอดคำสอนของพระพุทธองค์มาจนถึงยุคนี้แต่ละรุ่นที่สื่อถ่ายทอดกันมาสอนถ่ายทอดกันมาเป็นคนนำทางตาบอดเลยมองไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญของสัจธรรมข้อที่ยิ่งใหญ่มากและมันเป็นอนุตตรธรรมด้วยนะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เอาไว้และทรงสอนไว้ด้วยมันคำสอนของพระพุทธองค์ไปตายไปจอดสนิทตรงปัญจวัคคีย์นะปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือเป็นพระภิกษุที่สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเทศนาและโปรดสั่งสอนเอาไว้แค่ยุคนั้นนะแค่5คน5รูปธรรมนั้นแหละนอกนั้นไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยซึ่งเดี๋ยววันนี้หัวข้อที่บอกว่าความลับเรื่องขันธ์5เนี่ยจะมาหงายกลาเรื่องนี้ให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกอยากจะกล่าวว่าเวลาออกจากบ้านไปท่านต้องระวังว่าท่านจะเอาเชื้อโควิด-19น่ะกลับมาติดคนใกล้ตัวที่อยู่ที่บ้านก็เหมือนกับว่าท่านอย่าระวังว่าตัวเองจะไม่ติดอย่างเดียวต้องระวังว่าตัวเองอย่าไปแพร่เชื้อนะให้กับคนอื่นเขาด้วยเรื่องเดียวกันน่ะมันถ้าท่านทั้งหลายทั้งโลกเนี่ยรวมทั้งท่านที่ฟังเราอยู่มีความมักง่ายในการดำเนินชีวิตพระองค์จะให้ทรงสิ้นสุดหลักสูตรเรื่องไซโคโชโควิด-19ง่ายๆได้ยังไงครับเพราะมันเป็นวิธีเดียวสถาบันที่เกี่ยวกับการสอนศาสนาก็ไม่เคยอบรมสั่งสอนคนในเรื่องของพฤติกรรมไม่เคยอบรมสั่งสอนคนเรื่องจิตสำนึกสอนอย่างเดียวให้มีศีลสอนอย่างเดียวให้มีธรรมนะท่องตามแล้วก็ทำตามท่องให้จำแล้วก็เอามาทำตามแต่ไม่ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้กับผู้คนที่เป็นประชาชนที่เป็นพลเมืองของชาติที่เป็นประชากรของประเทศที่เป็นพลเมืองของโลกไม่เคยสอนเลยให้ท่องจำและทำตามอย่างเดียวไม่ได้ทำจากจิตสำนึกด้วยท่านรู้ไหมการเป็นมนุษย์นั้นน่ะจิตสำนึกเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ที่สุดท่านพูดสิ่งใดก็ตามท่านพูดด้วยจิตสำนึกคำพูดของท่านก็จะศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าท่านพูดแบบนกแก้วนกขุนทองพูดเหมือนต่อยหอยท่องแล้วจำขี้ปากคนหนึ่งเข้ามาพ่นมาพูดคำพูดของท่านนั้นจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ท่านสังเกตไหมท่านรักลูกของท่านท่านเป็นพ่อแม่ท่านรักลูกของท่านเวลาท่านสอนลูกของท่านท่านสอนลูกด้วยความรักสอนด้วยความเต็มใจที่จะสอนสั่งลูกสอนลูกอบรมลูกด้วยจิตสำนึกแห่งรักเพราะมันเป็นลูกสังเกตไหมลูกของท่านก็จะเชื่อฟังท่านและก็จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่อย่างท่านแล้วลูกคนนั้นก็จะเป็นลูกที่ดีเป็นนักเรียนที่ดีเป็นประชาชนที่ดีโตมาเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นกำลังของชาติที่เป็นเยาวชนที่ดีไม่ใช่เยาวชนเลวหรือเป็นเด็กเลวใช่ไหมถามว่ามันดีได้ไงเพราะคำสอนคำอบรมของพ่อแม่ที่อบรมสั่งสอนลูกมาจากจิตสำนึกมาจากจิตวิญญาณคำสอนนั้นจึงศักดิ์สิทธิ์มันจึงได้ผลเนี่ยคำสอนของเราก็เหมือนกันเราเชื่อมั่นว่าคำสื่อคำสอนที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงเมตตาสื่อผ่านปากเรามาเนี่ยออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์เราเชื่อว่าถ้าใครรักพระบิดาศรัทธาเราและเข้าถึงการใช้ปัญญาได้ในระหว่างที่ฟังอยู่เขาหรือท่านคนนั้นเนี่ยจะสามารถเอาพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้อย่างเห็นผลทันตาเห็นผลทันทีชีวิตเนี้ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่มันมีน้อยใช่ไหมพี่น้องมันมีน้อยมากมันครอบครัวไหนเนี่ยเป็นครอบครัวจิตจักรวาล
แล้วฟังพระโอวาทด้วยจิตสำนึกฟังพระโอวาทด้วยจิตวิญญาณฟังแล้วเอาไปปฏิบัติเอาไปดำเนินการเอาไปใช้งานในการดำเนินชีวิตจริงครอบครัวของท่านเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์ซึ่งเป็นพระจิตวิญญาณของเราจะกางปีกปกป้องคุ้มครองท่านในมุมมองที่สองตาเปล่าของท่านมองไม่เห็นนะแต่คนอื่นบ้านติดกับท่านเนี่ยเป็นคลัสเตอร์ระบาดไปทั่วแต่ท่านอยู่บ้านใกล้กันติดกันแต่ท่านกลับไม่เป็นไรก็เพราะว่าท่านไม่เหลวไหลไงถ้าพูดในทางโลกก็คือท่านระวังมือระวังปากระวังจมูกใช่ไหมใช้แมสใช่ไหมล่ะไม่จำเป็นไม่สิบเอ็ดรอดอคือไม่แรดออกไปนอกบ้านทำตัวท้าทายและอยู่ที่บ้านก็พยายามสอนลูกสอนผัวสอนเมียสอนตัวเองให้เป็นคนที่มีจิตสำนึกที่ดีงามมีจิตสำนึกแห่งรักแค่ในครอบครัวนะผัวเมียพ่อแม่ลูกยังรักกันไม่ได้ยังให้อภัยกันไม่เป็นนะฝันไปเถอะนะจะให้พระบิดาทรงเมตตาเชื่อท่านว่าเวลาท่านออกนอกบ้านนะคนที่ไม่ใช่ผัวท่านไม่ใช่เมียท่านไม่ใช่ลูกท่านท่านจะสามารถรักคนเหล่านั้นได้ขนาดในครอบครัวท่านยังไม่สามารถจะมีสำนึกแห่งรักคนในครอบครัวของท่านเองซึ่งรักกันมากผูกพันกันทั้งสายเลือดและก็ทั้งกายหยาบและก็จิตวิญญาณท่านยังไม่สามารถรักได้อภัยให้เป็นสำหรับพวกเดียวกันเลยแล้วจะไปฝันอะไรว่าไปที่บริษัทไปที่ทำงานไปทีมงานไปอยู่ในสังคมแล้วท่านจะสามารถแสดงบทรักรักเพื่อให้นะฮะกับคนแปลกหน้ากับคนที่ไม่ได้มีสายสัมพันธ์กันทางสายเลือดแต่มีแค่มีความสัมพันธ์กันทางจิตวิญญาณเท่านั้นซึ่งท่านมองไม่เห็นยากมากที่ท่านจะรักได้ท่านว่าจริงไหมเพราะท่านจะต้องระลึกเอาไว้นะเราแอบบอกท่านนะอย่าไปคิดเลยนะว่าโควิด-19 มันจะหยุดสงบโดยพลันเงื่อนไขที่จะช่วยทำให้โควิด-19 สถานการณ์คนเจ็บคนตายเพราะโควิด-19 เนี่ยในโลกนี้และในประเทศไทยเราเนี่ยมันจะหยุดหรือจะต่อมันจะไปต่อหรือจะหยุดหรือจะกลายพันธุ์ขึ้นอยู่กับใครครับพี่น้องตอบได้นะขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของประชาชนทั้งหลายขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของพวกท่านทั้งหลายว่าฟังพระบิดาสื่อพระโอวาทผ่านเรามาแล้วท่านเป็นลูกที่ดีได้มากน้อยแค่ไหนบางคนกลัวนะแต่เวลาดำเนินชีวิตจริงก็ทำตัวท้าทายเหมือนไม่กลัวโควิด-19 นี่ท่านรู้หรือไม่พระบิดาให้เราเอาข่าวมาบอกท่านประเทศอิสราเอลเมื่อวันก่อน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำประเทศอิสราเอลกำลังสั่งประชาชนและหน่วยราชการทั้งประเทศซ้อมการที่จะให้ตนเองเนี่ยให้ประชาชนในประเทศอิสราเอลเนี่ยรอดพ้นจากสถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งกลายพันธุ์นะทำอย่างไรจึงจะรอดและไม่เจอสถานการณ์ระบาดที่รุนแรงได้พี่ๆน้องๆประเทศอิสราเอลเมื่อวานนี้กับเมื่อวานซืนรวมกระทั่งวันนี้ด้วย3วันละเขามีการฝึกในการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ท่านเห็นยังครับนั่นแหละผู้นำรัฐบาลที่เขาฉลาดเพราะว่าอิสราเอลพวกเนี้ยพวกยิวเนี่ยเป็นทายาทของพระเจ้าใช่ไหมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากนะไปดูในพระคัมภีร์ของในพระคัมภีร์ไบเบิลในพระคัมภีร์ไบเบิลจะมีพูดถึงเรื่องคนยิวคนอิสราเอลไว้เยอะเลยนะพระเยซูยังยกตัวอย่างเรื่องเล่าเรื่องคนอิสราเอลอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนก็เป็นกลุ่มคนที่ถูกสาปแต่ไม่เคยสาปสูญนะถูกสาปแต่ไม่เคยสาปสูญไม่เคยหายไปจากโลกเลยอิสราเอลและเป็นผู้ที่เป็นพวกที่มีจิตวิญญาณเนี่ยอิงกับประวัติศาสตร์อันยาวนานมากยาวนานมากแค่ไหนท่านดูนะเราจะยกตัวอย่างสักเรื่องนึงให้ฟังว่าพี่ๆน้องๆชาวยิวหรือชาวอิสราเอลปัจจุบันเนี่ยเป็นพี่ๆน้องๆที่มีดวงจิตวิญญาณนะถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ยาวนานมากประเทศอิสราเอลปัจจุบันนี้ซึ่งก็มีมานานแล้วนะหลายร้อยปีแล้วนะมีปัญหาเรื่องดินแดนใช่ไหมมีปัญหาเรื่องดินแดนแถวริมฝั่งแม่น้ำแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำนายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จำไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้จบประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์โลกไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของจิตจักรวาลหรือของจักรวาลนะเราจะจำไม่ค่อยได้พี่น้องครับอิสราเอลเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นชาติที่รุ่งเรืองเจริญเป็นคนฉลาดทำการค้าเดินเรืออะไรพวกนี้นะร่ำรวยมากพอมีกระตังเยอะเนี่ยมีทองคำเยอะไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยมีดำริในการสร้างเมืองใหม่เยรูซาเล็มนั่นก็ใหญ่โตแล้วนะริมฝั่งแม่น้ำอีกฝั่งนึงครับแม่น้ำอะไรขออภัยนะ
เดี๋ยวใครอย่าไปจำนะว่าเป็นแม่น้ำนายนะเราก็ไม่รู้ว่าแม่น้ำอะไรนะแต่ว่าเขากำลังมีปัญหากับกลุ่มชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งเราใช้คำว่าชนกลุ่มน้อยก็คือเรามองย้อนไปในอดีตเป็นร้อยๆปีเกือบพันปีที่ผ่านมาคือปาเลสไตน์เป็นปาเลสติเนียนจริงๆแล้วพี่น้องปาเลสติเนียนเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกันเผ่าเดียวกันกับยิวนะฮะภาษาก็ใช้พูดเป็นภาษาเดียวกันแต่ในอดีตนั้นน่ะพี่น้องปาเลสไตน์เนี่ยเป็นคนยากคนจนนะไม่ค่อยมีความร่ำรวยรุ่งเรืองเป็นเหมือนชาวบ้านชาวบ้านจะไม่ใช่ชาวเมืองเป็นคนยากจนแต่มีฝีมือมีแรงงานนะก็เลยรับอาสารับจ้างพี่ๆน้องๆที่เป็นคนยิวที่เป็นอิสราเอลในสมัยปัจจุบันคืออิสราเอลในอดีตก็คือยิวรับจ้างทำอะไรไหมเพราะคนยิวนี่รวยมากเคยได้ยินนิทานเรื่องชัยล็อกไหมชัยล็อกก็คือพ่อค้าวานิชที่ร่ำรวยมากและฉลาดเขี้ยวลากดินเลยนะฉลาดเขี้ยวลากดินเลยนะแล้วก็งกครับมีงกมากเป็นคนขี้เหนียวว่าพูดง่ายเพราะคนอิสราเอลคนยิวในยุคนั้นจึงร่ำรวยพี่น้องปาเลสติเนียนก็คือทุกวันนี้ที่เรียกว่าปาเลสไตน์หรือปาเลสติเนียนก็จริงๆแล้วก็เป็นพวกเดียวกับยิวแหละแต่เป็นคนที่มีฐานะยากจนจึงรับจ้างขายแรงงานนะให้กับคนยิวงานอย่างหนึ่งที่คนยิวในสมัยนั้นภาคภูมิใจมากเพราะมีเงินเยอะไม่รู้เอาไปใช้ทำอะไรก็เลยต้องการที่จะใช้ปัจจัยเงินทองนั้นนะสร้างเมืองขึ้นมาอีกเมืองหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำฝั่งตรงข้ามท่านนึกภาพออกไหมจ้างคนปาเลสไตน์ปัจจุบันเนี่ยสร้างเมืองครับแต่ปรากฏว่าตัวเองก็สร้างไปเพราะว่าตังค์ไม่รู้ไปทำอะไรเงินมันเยอะเลยไม่ได้มีเดดไลน์ว่าต้องสร้างกี่ปีเมืองนั้นถึงจะเสร็จปรากฏว่าสร้าง7ชั่วโคตรก็ยังไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะไม่ต้องการให้เสร็จอ่ะฉันมีสตังค์อ่ะจ้างนายไปเรื่อยอ่ะปรากฏว่า7ชั่วโคตรเนี่ยไอ้โคตรที่7ก็คือไอ้ลูกหลานเหลนหลนทุกวันเนี่ยสร้างตรงนั้นแล้วก็ไปสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยเพื่อจะสร้างเมืองใหม่ให้กับคนยิวอ่ะนะที่ไม่ใช่เยรูซาเล็มอ่ะนะนะสร้างมา7ชั่วโคตรปรากฏว่าไอ้โคตรปัจจุบันโคตรหลังสุดเนี่ยพอมันเกิดมาปั๊บมันก็เห็นนะเมืองริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยนะไม่รู้แม่น้ำอะไรนะเราก็ไม่อยากจะเอ่ยนามซึ่งเป็นดินแดนที่เป็นเขตปลอดนะฮะที่เขาเรียกเป็นเขตปลอดนะฮะปลอดอาวุธปลอดสงครามอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเป็นกรณีพิพาทกับอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่มันรบกันฆ่ากันตายอยู่ทุกวันนี้ครับเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าสร้างมาชั่วลูกชั่วหลานของช่างก่อสร้างคือชาวปาเลสไตน์ปรากฏว่าลูกหลานเกิดมาเนี่ยพอเกิดมาแล้วก็เห็นว่าบ้านตัวเองก็อยู่ตรงเนี้ยนึกภาพออกไหมฮะกูไม่เคยรู้เลยว่าพ่อแม่กูเนี่ยรุ่นพ่อบรรพบุรุษเลยนะรุ่นแรกเลยนะที่เป็นช่างก่อสร้างแล้วมารับจ้างสร้างบ้านแปลงเมืองตรงริมฝั่งแม่น้ำฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามกับแผ่นดินของอิสราเอลที่เป็นแผ่นดินใหญ่กูไม่รู้ว่ามาสร้างบ้านเมื่อตั้งเมื่อไหร่หลังไหนแต่กูรู้ว่ากูเป็นคนที่นี่เวลากูเกิดมากูจำความได้อ้าวกูก็อยู่ตรงนี้อยู่บริเวณชนวนนะเขาเรียกชนวนกาซาเออนะเรียกชนวนกาซาแหมความรู้ของโลกยุคปัจจุบันมาใช่นะชนวนกาซาสมองซีกซ้ายทำงานได้แล้วพอกูเกิดมาเนี่ยจนเจ็ดชั่วโคตรแล้วพอเกิดมากูก็เห็นเมืองนี้อยู่แล้วพอกูเกิดมากูก็มีบ้านหลังนี้ให้กูเกิดและมีอู่ให้กูนอนตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นที่ของกูเป็นที่ของพ่อแม่กูเพราะกูเกิดที่นี่เสียแล้วพ่อแม่กูต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันไปเกิดอยู่ในแผ่นดินของที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะที่เสือกหาเรื่องอ่ะมีตังเหลือเยอะไม่รู้ทำอะไรก็เลยเอาเงินนะมาจ้างนะเพื่อให้เขาสร้างบ้านแปลงเมืองเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของตนเองของชาวยิวสมัยก่อนรุ่งเรืองมากเพราะเป็นคนที่ฉลาดพี่น้องครับทุกวันนี้ใช่ไหมไอ้ลูกหลานโคตรที่เป็นเจ็ดชั่วโคตรไอ้โคตรที่เจ็ดในวันนี้ที่มันทะเลาะกันกับอิสราเอลระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีหลักฐานอะไรจะมาพูดจะมาเถียงกันครับเพราะไอ้ปาเลสไตน์บอกก็กูอยู่ที่นี่ก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วเนี่ยกูเกิดมากูเห็นตรงนี้อยู่แล้วว่ามันเป็นที่ของกูอิสราเอลจะมาบอกว่าเป็นของอิสราเอลได้ยังไงท่านเข้าใจไหมเถียงกันเรื่องแบบนี้ครับเนี่ยเหมือนกันที่เราพูดมาเสาร์ที่แล้วที่เราเล่าให้ท่านฟังว่าธรรมชาติหน้าตาเป็นยังไงท่านบอกโลกสัตว์ต้นไม้แม้กระทั่งมนุษย์
ทั้งจักรวาลเลยดาวมวลแข็งดวงอาทิตย์กาแล็กซี่ทั้งหลายท่านบอกว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมชาติสร้างเราก็อธิบายท่านฟังนะท่านบอกว่าธรรมชาติสร้างเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณทรงสร้างสรรพสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยสร้างอนันตจักรวาลสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างธรรมชาติอะไรทั้งหลายที่ท่านเรียกสร้างเอาไว้ตั้งแต่พวกท่านยังไม่เกิดตั้งแต่มนุษย์เผ่าแรกยังไม่เกิดด้วยซ้ำน่ะพระบิดาสร้างอะไรเราก็เรียงลำดับให้ฟังสร้างอนันตจักรวาลขึ้นมาเป็นห้องทดลองพระองค์ทรงปรารถนาจะทราบว่าพระองค์ทรงทำอะไรได้บ้างพระองค์ก็สร้างพอสร้างขึ้นมาแล้วถ้ามามองที่ดาวเคราะห์โลกพระองค์กำหนดให้โลกเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำจุนอนันตจักรวาลคือเอกภพทั้งระบบของพระองค์พระองค์ก็ทรงคิดว่าถ้าจะให้โลกเนี่ยนะมันค้ำจุนเอกภพหรือจักรวาลได้เนี่ยนะพระองค์ต้องทำยังไงใช่ไหมต้องทำยังไงพระองค์จึงได้ดีไซน์หรือออกแบบแต่ละอย่างแต่ละอย่างขึ้นมาเราก็เล่าให้ท่านฟังไปหมดแล้วถ้าอยากรู้ว่านะเรื่องจริงเป็นไงก็คือเห็นธรรมในธรรมเสาที่แล้วที่เราพูดนะแล้วก็ตอนนี้กำลังขึ้น YouTube อยู่ยังใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะรีบเข้าไปฟังย้อนหลังแล้วไปคิดไปใคร่ครวญนะไปตามดูแล้วท่านจะรู้ว่าไอ้คนที่มันบอกว่าธรรมชาติสร้างตัวมันเองน่ะมันตอแหลพูดด้วยความโง่เนี่ยเรา4มีเหตุผลเล่าให้ฟังมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลว่าพระเจ้าหรือพระบิดาทรงมีแรงบันดาลใจอะไรจึงสร้างโลกขึ้นมาให้โลกหมุนรอบตัวเองพระบิดาทรงมีแรงบันดาลใจอะไรที่ให้ต้นไม้ใหญ่ของพระองค์เนี่ยชูช่อยอดสูงตรงแนวขึ้นไปหาพระองค์ที่อยู่ข้างบนและทำไมยอดไม้ใบไม้จึงมีสีเขียวมรกตทำไมถึงมีสีเขียวขจีทำไมบนใบไม้สีเขียวๆนั้นจะมีแมลงทับแมลงทับจะอยู่แถวๆต้นไม้ใบไม้ที่มีสีเขียวนะเวลามันสะท้อนแสงแล้วมีสีเงาวาวเลยใช่ไหมพระองค์สร้างแมลงทับขึ้นมาให้มีปีกเป็นเงาวาวและอยู่กับต้นไม้สีเขียวอยู่กับต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้เล็กๆไม่ค่อยมีนะแมลงทับจะอยู่กับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงๆนะท่านลองดูลองสังเกตสิว่าจริงไหมถามว่านี่คือแรงบันดาลใจของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลที่เป็นพระผู้สร้างแล้วไอ้ธรรมชาติหน้าตามันเป็นยังไงไอ้ธรรมชาติมันสุดฉลาดเป็นกรดสุดยอดอริยะสุดยอดอัจฉริยะเลยอ่ะที่มันสามารถสร้างทุกอย่างนี่ลงตัวหมดใช่ไหมอย่างเช่นคลอโรฟิลล์สีเขียวเราก็ยกตัวอย่างเมื่อวันเสาร์ที่แล้วโครงสร้างที่เป็นสูตรทางเคมีของคลอโรฟิลล์ที่มีสีเขียวเหมือนกับโครงสร้างทางเคมีที่เป็นสูตรทางเคมีนะของเฮโมโกลบินก็คือเลือดที่เป็นสีแดงของสัตว์นี่แสดงว่ามันเป็นโปรตีนเหมือนกันเลยใช่ไหมโครงสร้างเหมือนกันเด้เพียงแต่ว่ามันมีตัวที่ทำให้เกิดสีเขียวเนี่ยคือแมกนีเซียมตัวที่ทำให้เกิดสีแดงนะสีแดงคือสีเลือดเนี่ยก็คือเหล็กคือเฟอรัสหรือเฟอริกตัวย่อใช้คำว่า Fe ถามว่ามันบังเอิญเหรอธรรมชาติอะไรมันจะโคตรฉลาดสุดๆขนาดนั้นถูกไหมแล้วมนุษย์เนี่ยพระพุทธองค์ก็สอนมีกรรมเป็นกำเนิดมนุษย์ทุกคนจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีกรรมเป็นกำเนิดเพราะฉะนั้นหน้าตาหล่อขี้เรตาเขปากเบี้ยวนะมือสองข้างสั้นยาวไม่เท่ากันนะขี้เรเนตัวดำเหมือนจระกาหรือขาวจั่วเหมือนหยวกกล้วยล้วนมีกรรมจากอดีตชาติเป็นตัวกำเนิดทั้งนั้นนะแล้วถามว่าไอ้มีกรรมเป็นกำเนิดเนี่ยมันมาจากธรรมชาติหรือครับแต่ละคนมีธรรมชาติที่แตกต่างกันใช่ไหมล่ะครับใครสร้างธรรมชาติใช้กึ๋นใช้ปัญญาคิดกันบ้างไอ้หลายคนที่ชอบเที่ยวเถียงนะเที่ยวเถียงแย้งแบบโง่ๆน่ะนะเราก็ไม่ได้ว่าใครโง่ถ้าฉลาดใช้ปัญญาเราเรียกว่าฉลาดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ถ้าฉลาดใช้ปัญญาแล้วยังคิดผิดอยู่เราก็จะไม่ดูแคลนว่าโง่เพราะใช้ปัญญาเป็นแล้วไงแต่ยังคิดไม่รอบคอบคิดไม่ละเอียดคิดไม่แยบยลอันนี้สามารถแก้ไขได้ครับสามารถพัฒนาปรับปรุงได้นะว่าเข้าไปนั่นนะนี่ก็โอเคนะฝากท่านทั้งหลายไว้อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตนะยังอยู่กับสไลด์ของโควิด-19 นะครับแต่สิ่งที่เราเชื่อว่าท่านไม่ประมาทและท่านจำได้ในช่วงเซตซีโร่อยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับสามีช่วยกันยกระดับจิตสำนึกใครทำผิดเรื่องอะไรก็เหลวไหลเรื่องอะไรก็ช่วยกันตักช่วยกันเตือนช่วยกันติช่วยกันติงนะสี่ตอก็เรียกว่าสี่เต่าทองนะช่วยกันตักช่วยกันเตือนช่วยกันติช่วยกันติงโอเคไหมเพื่อที่จะยกระดับจิตสำนึกแล้วครอบครัวของท่านก็จะเป็นครอบครัวที่ปลอดภัยจากโควิด-19ไม่ใช่ว่ามีรูปภาพโควิดไม่ใช่มีรูปภาพเทพเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์อยู่กับบ้านไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ห้อยคอหรือเป็นการ์ดสีแดงๆที่เราเคยอภินันทนาการให้ฟรีๆนะที่ท่านถือติดตัวไว้หรือคล้องคออยู่นะจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องมีสัจจะ
รับปากเรารับปากพระบิดาหรือพระพุทธเจ้าว่าจะไม่ประมาทไม่เหลวไหลมือกับแมสนะแล้วก็มีนิสัยที่ดีนะอะไรแบบนี้นะปรับจิตสำนึกเสียโดยเฉพาะสำนึกแห่งรักจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์จิตสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันนะจิตสำนึกแห่งการเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยท่านต้องฝึกคนในครอบครัวเดียวกันเองท่านยังให้อภัยกันไม่ได้ท่านจะรักกันไม่ได้ให้อภัยกันยังไม่เป็นเนี่ยอย่าไปฝันเลยครับว่าท่านจะไปแสดงออกซึ่งความรักที่บริสุทธิ์กับคนข้างบ้านท่านจำไว้นะครับพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรที่จิตวิญญาณของท่านลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้จะต้องมีคนอย่างน้อย3คนนะครับที่จะสามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกด้วยการรักได้ให้อภัยคนอื่นเป็นเนี่ยต้องมีอย่างน้อย3คนไม่งั้นแล้วเนี่ยสมการซัมเบอร์ตี้ X ก็คือสมการพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคน3คนสมการซัมเบอร์ตี้ X คือ3มันจะเกิดขึ้นไม่ได้โลกเราเนี่ยจะไม่สามารถได้รับพลังงานความรักจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ได้นะถ้าคุณปลีกวิเวกแล้วอยู่คนเดียวเพราะสมการซัมเบต้า x เท่ากับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x ก็แปลว่ารักกันได้ใช่6 3คนจะเป็นอย่างน้อยตัว x เท่ากับ3ในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรเราก็จะสามารถแบ่งปันพลังงานความรักซึ่งเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเหนี่ยวรั้งลงไปสู่แกนโลกเพื่อทำให้แกนโลกเนี่ยซึ่งเป็นแกนแม่เหล็กโลกที่ทำด้วยก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% มีลักษณะทางกายภาพคือเหนียวหนืดคล้ายตังเมมันจะเกิดการระเบิดระดับอะตอมมิกบอมอะตอมของมันจะเกิดการระเบิดเพราะจิตเราเหวี่ยงพลังงานความรักด้านบวกออกมาร่วมกันแชร์ร่วมกันอย่างน้อย3คนมันจึงทำให้เกิดการระเบิดและทำให้แกนแม่เหล็กโลกเนี่ยบิดตัวทำให้โลกหมุนได้ซึ่งนี่คือการออกแบบของพระเจ้าเป็นการออกแบบขององค์จิตจักรวาลเรามาจากพระองค์เราทราบความจริงเรื่องนี้เราจึงนำมาบอกกล่าวกับท่านท่านจะไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งพระศาสดาที่เป็นองค์สัพพัญญูพระองค์ก็จะไม่เคยกล่าวเรื่องนี้ให้พวกท่านฟังเพราะพระองค์มิทรงทราบพระองค์เป็นสัพพัญญูแปลว่ารู้จบรู้แจ้งรู้ในทุกมิติเลยที่เป็นเรื่องจริงในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพพระองค์รู้หมดทุกเรื่องแต่ถ้าเรื่องราวความจริงที่อยู่นอกระบบเอกภพพระศาสดาที่เกิดจากมนุษย์เกิดจากโลกเองจะไม่สามารถเข้าถึงได้พระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนท่านคือมีสมองสองซีเราถ้าไม่มีพระเจ้าหรือพระบิดาหรือพระผู้สร้างทรงสื่อผ่านด้วยระบบ vertical telepathy ในระบบจิตสู่จิตกับเราเราก็จะไม่สามารถกล่าวความจริงที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้มาก่อนเลยมารู้ในยุคเราที่เรากำลังเปิดเผยให้ท่านฟังเนี่ยมีแต่เราเท่านั้นนะที่จะรู้เพราะพระบิดาหรือพระเจ้าทรงเมตตาสื่อผ่านเรามานะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564พระบิดาองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนทรงมีพระเมตตาต่อท่านทั้งหลายจะประทานพระโอวาทเรื่องที่สำคัญมากพระองค์จะทรงมาหงายกะลาที่คว่ำครอบพวกท่านที่เป็นมนุษย์เอาไว้ซึ่งครอบพวกท่านมา 6,800 ปีเศษแล้วในยุคพลังงานเก่ามีความลับหลายเรื่องที่พวกท่านไม่รู้ว่าพวกท่านไม่รู้และมีอยู่หนึ่งเรื่องก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้และท่านหลายคนก็รู้ผิดด้วยเมื่อไม่รู้และรู้ผิดมันจึงเป็นปัญหาทางด้านจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้อันเป็นลูกแกะของพระเจ้าอย่างท่านทั้งหลายด้วยถ้าไม่มาหงายกะลาที่คว่ำครอบอยู่ไม่ส่งแสงสว่างเข้ามาในกะลาดุจดังสายฟ้าแลบถ้าเรากับเทพเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์เบิร์ดไม่ปฏิบัติภารกิจนี้ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อโดยที่ยังไม่มีเหตุผลนะแต่ท่านใช้จิตของท่านนะว่าพวกท่านโดยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นลูกแกะของพระเจ้าจะไม่มีใครสามารถที่จะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อเดินทางกลับคืนสู่เหย้ากลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายได้เลยพวกท่านก็จะเหมือนคนนำทางตาบอดที่พาหลงทางนิพพานขึ้นเขาวงกตลดเลี้ยวสู่เขาพระสุเมนวนไปเวียนมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปลอยค้างอยู่บนฟ้าแล้วบอกว่านั่นคือนิพพานแล้วคำว่านิพพานของพวกเขาแปลว่าจิตวิญญาณเมื่อตายไปจากการเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้หรือภพชาติไหนแล้วหายสาบสูญหายสาบสูญโดยที่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้อีก
พวกเขาบอกว่านั่นคือนิพพานแล้วซึ่งนี่คือนิพพานเทียมเท็จมันเป็นความลับอันยิ่งใหญ่มากที่ถ้าท่านไม่ฟังเราในคืนวันนี้ท่านจะไม่รู้ถ้าท่านไม่ตั้งใจรับฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าที่ทรงสื่อบานเรามาในราตรีนี้ท่านจะไม่มีวันหลุดพ้นได้ท่านจะไม่มีวันนิพพานได้คำว่านิพพานกับคำว่าหลุดพ้นในมรรควิถีของจิตจักรวาล นั้นจะไม่เหมือนกันกับความหมายของนิพพานซึ่งคนนำทางตาบอดในเส้นทางของนักพรตนักบวชเขาเชื่อกันแล้วสืบสอนต่อกันมาเป็นพันปีสิ่งที่เราจะกล่าวกับพระเจ้าหรือพระบิดาในคืนนี้เป็นความรู้ใหม่และเป็นความลับที่มนุษย์โลกไม่รู้และก็รู้ผิดด้วยในบางเรื่องเราจะบอกให้ท่านฟังนะท่านต้องตั้งสติดีๆทำใจกว้างๆทางตาทางหูเพื่อที่จะฟังแล้วใช้สมองของท่านคิดตามเราที่เราสื่อจากพระเจ้าลงมาให้ท่านฟังถ้าท่านคิดไปเรื่อยๆแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้ท่านจะไม่ง่วงนอนแล้วคอพับหลับหน้าจอทีวีหรือหลับหน้าจอมือถือหน้าจอโน้ตบุ๊กของท่านหรอกเรายืนยัน 100% เพราะมันเป็นความรู้ที่ท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ท่านเข้าใจนะไม่รู้ไม่ได้ท่านต้องรู้และเป็นความรู้ที่ท่านคิดเองไม่ได้ด้วยสำคัญตรงนี้ต่อให้ฉลาดเป็นกรดก็คิดรู้เองเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องฟังพระโอวาทและคิดตามเท่านั้นเอาละความลับเรื่องขันห้าเป็น EP 360 เป็นตอนที่360จากการสื่อกับพระเจ้าที่ทรงสื่อผ่านเรามายังโลกมนุษย์ในอนันตจักรวาลเมื่อเราพูดถึงเรื่องความลับเรื่องขันห้าเราก็จะต้องมาเรียนรู้ว่าความลับที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรความลับเนี่ยคืออะไรเราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนถูกต้องไหมพี่น้องครับเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะความลับคืออะไรยากยากไหมไม่ยากง่ายง่ายไหมก็ไม่ง่ายแต่ฟังแล้วคิดตามเข้าใจได้ไหมได้ครับความลับคือ1ความจริงที่มนุษย์ยังไม่เคยรู้ความลับคืออะไรเรากำลังพูดเรื่องความลับเรื่องขันห้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นความลับในที่นี้คืออะไรคำตอบคือความจริงที่มนุษย์ยังไม่เคยรู้ความเท็จและมนุษย์ไม่เคยรู้เนี่ยความเท็จที่มนุษย์ยังไม่เคยรู้เนี่ยคือความลับไหมไม่ใช่ความลับความลับก็คือความจริงที่มนุษย์ยังไม่เคยรู้ถามว่าแล้วต้องรู้ไหมต้องรู้สิไม่รู้จะเอามาพูดให้เสียเวลาทำไมใช่ไหมพี่น้องครับความรู้เรื่องความลับเรื่องขันห้านี่แหละมนุษย์ต้องรู้ครับทุกวันนี้เราบอกไว้เลยรู้ผิดก็มีเกี่ยวกับขันห้ารู้ผิดก็มีนะและที่ยังไม่รู้เป็นความลับอยู่ก็มีถ้าท่านต้องการจะนิพพานหรือหลุดพ้นไม่ใช่นิพพานแบบตานยอดด้วนทุกวันนี้ที่เชื่อกันอยู่นะไม่ใช่นะเป็นนิพพานและหลุดพ้นตามมรรควิถีแห่งจิตจักรวาลเท่านั้นพี่น้องครับประการที่สองครับความจริงที่มนุษย์ยังไม่เคยรู้ประการที่สองครับความรู้ที่มนุษย์เชื่อกันผิดและเข้าใจผิดกันอยู่ความรู้ที่มนุษย์โลกเชื่อกันผิดและยังเข้าใจผิดกันอยู่นั่นคือความลับเพราะความรู้คือความจริงใช่ไหมถ้ามนุษย์เชื่อเรื่องขันห้าผิดความจริงที่ถูกต้องมันคือความลับถ้าความรู้เรื่องขันห้ามนุษย์เข้าใจผิดไม่ใช่เชื่อผิดอย่างเดียวนะเข้าใจผิดสิ่งนั้นก็คือความลับเพราะความจริงมนุษย์ยังไม่รู้ประการที่3นิยามของคำว่าความลับคืออะไรคือความจริงที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตนเองน่ะไม่รู้ถ้าเพราะมันเป็นความจริงอ่ะเป็นความจริงที่ตัวเองเนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวไม่รู้เนี่ยแสดงว่ามันก็ยังเป็นความลับสำหรับตัวท่านเองใช่ไหมนี่คือนิยามของคำว่าความลับคืออะไรประการที่สามท่านต้องคิดตามและทำความเข้าใจให้ตรงกันนะไม่งั้นเดี๋ยวไปตอนปลายเนี่ยเพี้ยนเหมือนกับว่าเรากำลังตอกเสาเข็มเนี่ยใช่ไหมตั้งหลักปักฐานเนี่ยเวลาวางรากวางฐานเนี่ยจะให้เสาเข็มหรือฐานของตึกที่เราจะสร้างไป100 ชั้นเนี่ยมันเอียงไม่ได้นะเอียงไป

ใช่ไหมทั้งที่เป็นความจริงที่ตัวท่านน่ะต้องรู้แต่ปรากฏว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่มีใครเคยบอกกูเลยในเรื่องนี้กูเลยไม่รู้ว่าเรื่องนี้นะมันทำไมกูจะต้องรู้คือไม่บอกเหตุผลไม่บอกเหตุผลรู้เหมือนกันน่ะว่ามันมีเรื่องอยู่เรื่องนึงนะแต่เรื่องนี้กูยังไม่รู้เพราะอะไรกูยังไม่สนใจไม่ขนขวายที่จะไปเรียนรู้ถ้าว่าทำไมไม่สนใจไม่ขวยขวานจะไม่ขนขวายที่จะไปเรียนรู้เพราะกูไม่รู้นี่ว่าทำไมกูจะต้องรู้เรื่องนั้นด้วยกูไม่รู้นี่ว่าทำไมกูจะต้องรู้เรื่องนั้นด้วยนั่นคือความลับความจริงตรงนี้มันคือความลับเพราะท่านยังไม่รู้และที่ท่านยังไม่รู้เพราะว่าท่านไม่รู้ว่าทำไมกูจะต้องรู้ท่านเลยไม่เรียนรู้ท่านเลยไม่สนใจประการที่ห้าความลับคืออะไรพี่น้องครับคือความจริงที่มนุษย์คิดรู้เอาเองไม่ได้ความจริงที่มันมีอยู่จริงแต่มนุษย์คิดรู้เอาเองไม่ได้เช่นวันเดือนปีเกิดของท่านน่ะถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องหรือหมอทำคลอดพยาบาลทำครรภ์ให้กับแม่ของท่านเนี่ยไม่บอกพวกท่านเนี่ยท่านจะรู้ไหมว่าท่านเกิดวันเดือนปีอะไรและท่านจะรู้ไหมเวลาตกฟากเวลาเท่าไหร่นี่คือความลับของท่านที่เป็นความจริงแต่ท่านคิดเอาเองไม่ได้ไม่มีสมองสองซีกส่วนไหนสามารถทำให้ท่านล่วงรู้หรือตรัสรู้เรื่องวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากของตัวเองได้นี่แหละคือตัวอย่างมันทั้งหมดนั้นมันจะเป็นความลับของท่านถ้าไม่มีใครบอกแต่ถ้าพ่อแม่ของท่านยังมีชีวิตอยู่นะเขาสามารถบอกความจริงให้กับท่านได้ความจริงนี้มันก็จะไม่เป็นความลับสำหรับท่านอีกต่อไปเพราะมีคนมาเฉลยให้ท่านฟังคือพ่อแม่ผู้ปกครองของท่านนี่คือตัวอย่างความลับคืออะไรมันในเรื่องนี้เหมือนกันความลับเกี่ยวกับจิตวิญญาณของท่านซึ่งพระบิดาแห่งจิตวิญญาณคือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือ God ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทรงรู้ความลับเกี่ยวกับลูกๆก็คือลูกแกะอย่างพวกท่านมันแต่พระองค์เนี่ยไม่สามารถที่จะเสียเวลามาเสด็จมาบอกความจริงเกี่ยวกับเรื่องความลับส่วนตัวของจิตวิญญาณซึ่งเป็นลูกแกะของพระเจ้าได้พระองค์ก็เลยส่งพี่ๆน้องๆของท่านอย่างเราเนี่ยมาเกิดแล้วมีเครื่องมือสื่อสารกับพระเจ้ากับพระองค์เนี่ยติดตัวเรามาด้วยนะคือ vertical telepathy สื่อสารในแนวดิ่งระบบจิตสู่จิตแล้วถึงจะสามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าแล้วก็เอาคำตอบที่เป็นความลับของจิตวิญญาณของพวกท่านซึ่งพวกท่านเนี่ยมีสมองสองซี่คิดรู้เองไม่ได้เป็นสัพพัญญูก็คิดรู้เองไม่ได้มาบอกท่านแล้วหลายคนก็ไม่เชื่อเราพูดมาหลายหนว่าเฮ้ยขันห้านี่นะอย่าดับนะดับไม่ได้นะมันเป็นเครื่องมือที่จิตหยาบและจิตวิญญาณของท่านต้องใช้นะถ้าจะไปดับมันแล้วเนี่ยเสียชาติเกิดเลยถามว่าทำไมเรารู้ก็พระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลทรงเมตตาพวกท่านสื่อผ่านเรามาและให้เราบอกพวกท่านไงก็เหมือนกับพ่อกับแม่มาบอกท่านว่าเฮ้ยเองอ่ะลูกเอ้ยเองอ่ะวันเดือนปีเกิดคือวันนี้นี่นะเวลาตกฟ้าเวลาเท่านี้นะแล้วท่านเป็นลูกก็ดันทะลึ่งเถียงกับพ่อเถียงพ่อลูกไม่เชื่อหรอกพ่อรู้ได้ไงแม่รู้ได้ไงเอ้าเขาทำให้มึงเกิดมาและเขาเป็นผู้เบ่งมึงออกมาแล้วตกฟากออกมาเนี่ยเขาจะไม่รู้ได้ไงว่าวันเดือนปีเกิดของลูกอย่างมึงอะนะเกิดวันเดือนปีเกิดไหนเกิดที่โรงพยาบาลอะไรเวลาเกิดตอนเล็กๆเด็กๆแล้วมีอะไรเป็นจุดสังเกตมีอะไรเป็นจุดเด่นมีอะไรเป็นจุดด้อยพ่อแม่ของเองอะรู้หมดทุกเรื่องใช่ไหมเนี่ยแต่นี่บังเอิญพระองค์ให้เรามาทำหน้าที่แทนผู้ให้กำเนิดทางจิตวิญญาณของท่านจึงมาพูดทุกเรื่องให้ท่านฟังไม่ใช่มาอวดอุตริถ้าไม่ให้พ่อแม่บอกเนี่ยแล้วจะให้ใครบอกอ่ะใช่ไหมเนี่ยความลับเป็นความลับที่เรามาเผยเขาเรียกมาหงายกะลาให้รู้ไม่ใช่ว่านิพพานเหมือนตาลยอดด้วนนะพยายามที่จะดับอัตตาให้เป็นอนัตตาแปลว่ากูดับตัวตนของกูได้แล้วแสดงว่ากูดับขันห้าได้แล้วกูไม่ทุกข์แล้วกูพ้นทุกข์แล้วแสดงเพราะไอ้ขันห้ามันเป็นตัวทำให้กูทุกข์พอกูดับทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้กูก็ไม่มีอัตตาแล้วพอไม่มีอัตตาปั๊บกูตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแสดงว่ากูหายสาบสูญกูนิพพานแล้วเป็นตาลยอดด้วนกูนิพพานแล้วก็พ่อให้มาเตือนว่าเข้าใจอย่างเนี้ยเข้าใจผิดคิดผิดนะไปคิดให้มันยากอ่ะจริงๆมันง่ายกว่านั้นนะก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะประการที่6พระบิดาบอกว่าความลับคืออะไรความลับก็คือความจริงที่ถูกปกปิดเอาไว้ไม่ให้ร่วงรู้ความจริงที่ถูกปกปิดเอาไว้ไม่ให้รู้ถึงแม้ว่าคุณอยากจะรู้แต่คุณก็ยังไม่รู้มันก็คือความลับถึงแม้คุณไม่รู้ว่าคุณต้องรู้นะไม่ใช่แค่อยากรู้นะ
ไม่อยากรู้เพราะไม่รู้ว่าต้องรู้

มันก็คือความรักเช่นอดีตชาติคุณเกิดเป็นอะไรคุณเกิดเป็นอะไรมาในอดีตชาติชาตินี้คุณจะต้องมีชีวิตเป็นแบบนี้เผชิญกับชะตากรรมแบบนี้ไม่ว่าดีหรือร้ายทำไมคุณต้องมีการเผชิญกับชะตากรรมดีหรือร้ายแบบนี้ในแบบของคุณนี่ชาติที่แล้วกูไปทำอะไรไว้สร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้ก็ถูกปกปิดไว้ไม่ให้รู้เข้าใจไหมถูกปกปิดไว้ไม่รู้มันก็คือความลับของคุณที่เราชอบไปดูหมอดูวิชาหมอดูเลยชอบรู้อนาคตชอบดูอนาคตชอบดูอดีตชาติเพราะอะไรเพราะอยากรู้ได้ตัวเองไม่ได้ก็เลยไปพึ่งหมอดูวิชาหมอดูหมอดูก็คู่กับหมอเดาอ่ะนะรู้ไม่หมดรู้งงงูปลาปลาใช่ไหมถามว่าทำไมพระบิดาจึงปกปิดอดีตชาติพวกท่านไว้เป็นความลับเพราะการมาเกิดใหม่ในชาตินี้มันต้องเอาความล้มเหลวในอดีตชาติในการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยตามกฎแห่งกรรมเนี่ยต้องถือชะตากรรมถือชะตาชีวิตติดตัวมาเกิดในชาตินี้ด้วยถ้าล่วงรู้ว่ากรรมที่ต้องเผชิญชะตากรรมชะตาชีวิตที่ต้องเผชิญอยู่ในชาตินี้มันมีความเป็นมาอย่างไรทุกอย่างก็เป็นโมฆะหมดสิเพราะท่านรู้ความจริงหมดแล้วอ่ะใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นนักเรียนเวลาเจอข้อสอบครูจะต้องไม่บอกข้อสอบเด็กแต่ครูต้องออกข้อสอบที่เด็กนักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ตัวเองเรียนมาแล้วอาจจะเรียนมาแล้วหรือเรียนแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าใจเวลาออกข้อสอบก็ต้องทดสอบความเข้าใจด้วยไม่ใช่ทดสอบความจำของเด็กด้วยใช่ไหมออกแบบมันถ้าครูออกข้อสอบและดันทะลึ่งไปเฉลยข้อสอบเด็กทำข้อสอบได้แสดงว่าเด็กใช้ความสามารถไหมไม่ถ้าเราอยากรู้ว่านักเรียนของเราเนี่ยฉลาดลูกของเรานี่เก่งจริงไหมฉลาดจริงหรือไม่จริงเวลาออกข้อสอบหรือมีบททดสอบต่างๆให้ต้องไม่ให้เขารู้ไม่ให้เขารู้ล่วงหน้าเวลามาเข้าสนามสอบปั๊บเจอข้อสอบเลยก็แปลว่าสนามสอบก็คือโลกนี้เวลามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ปั๊บก็เจอชะตากรรมเจอชะตาชีวิตที่เป็นทั้งบทเรียนและบททดสอบซึ่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายในชาตินี้ถือติดตัวมาจากอดีตชาติไม่ต้องให้รู้ปิดไว้เป็นความลับนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาจึงต้องใช้สนามแม่เหล็กโลกที่มีความเข้มต่างน้อย14เกาส์เนี่ยมาปิดมิติของตาที่3เอาไว้คือปิดไม่ให้ต่อมไพเนียลหรือแพนิคแกลนเนี่ยสามารถสื่อสารกันกับอดีตชาติของตัวเองได้คำว่าสื่อสารแปลว่าไม่สามารถจะล่วงรู้อดีตชาติของตัวเองได้ยกเว้นคุณปฏิบัติจิตนะมีอภินิหารนะถึง6อ่ะมีอภิญญา6อ่ะเนี่ยทั้ง6อ่ะสามารถล่วงรู้อดีตชาติได้สามารถล่วงรู้อนาคตชาติได้นั่นก็คือความมหัศจรรย์ของจิตที่ถูกฝึกแต่ถามว่าฝึกแบบนั้นมีประโยชน์อะไรครับเป็นนักเรียนพยายามจะไปรู้ข้อสอบเป็นนักเรียนต้องพยายามเรียนรู้ว่าความรู้ที่ตัวเองต้องเรียนรู้นั้นมันต้องมีอะไรบ้างตัวเองต้องรู้แจ้งรู้กระจ่างแค่ไหนอย่างไรลึกซึ้งแค่ไหนอะไรอย่างไรบ้างถ้าเราเป็นนักเรียนเราเป็นอย่างนั้นมันเมื่อออกข้อสอบมาครูออกข้อสอบข้อสอบก็ไม่เกินความรู้ในบทเรียนที่เรียนรู้ไม่เกินความเข้าใจที่ตัวเองเข้าใจเห็นไหมข้อสอบมาแบบไหนไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปซื้อข้อสอบไม่ต้องไปกวดวิชาถ้าเราเข้าใจและเข้าถึงเราสามารถทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วเพราะเราเข้าใจเราเข้าถึงและเราจำแม่นถูกไหมพี่น้องครับนะนี่ก็คือความจริงนี่คือความจริงนะความลับคืออะไรมี6ประการเข้าใจตรงกับเราหรือยังว่าเรื่องของขันธ์5ก็คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องลึกลับลี้ลับที่ยังไม่มีใครบอกที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีใครบอกเรื่องขันธ์5ว่าข้อเท็จจริงที่แท้จริงอ่ะพระบิดาสร้างมันขึ้นไว้ทำไมสร้างเอาไว้ทำไมทำไมมนุษย์มีขันธ์5สัตว์มีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมพระผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้มันที่ผ่านมาถ้าท่านไม่ฟังพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าความรู้ที่เป็นความลับแบบนี้ที่เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยท่านจะไม่มีวันรู้ท่านจะไม่มีวันรู้เลยเพราะศาสดาที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะมีองค์ความรู้เหล่านี้และบอกท่านได้เพราะพระเจ้าสื่อผ่านกับพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าไม่ได้สื่อผ่านพระศาสดาที่เกิดจากโลกเรากล่าวแบบนี้คุณป้าที่เคยก้าวล่วงเราโดยไม่รู้ตัวนะหาว่าเราไปก้าวล่วงพระพุทธองค์ว่าพระองค์ไม่ได้มาจากพระเจ้าเป็นพระศาสดาที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าพระองค์เป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกที่ทรงพระปรีชามากเหนือกว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้เราหมายถึงอย่างนั้นเราถวายพระเกียรติพระพุทธองค์นะท่านไปเข้าใจผิดฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนะท่านบาปมากเลยนะที่ท่านก้าวล่วงเราไม่ได้ไม่ว่าไม่ทราบว่าท่านฟังเราอยู่เปล่าท่านคงเสียใจมากนะที่ท่านเข้าใจผิดนะไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้นนะบอกคร่าวๆนะ
ฟังไปเรื่อยๆจะรู้เองว่าเรามาทำลายศาสนาพุทธคริสต์อิสลามหรือเรามาส่งเสริมผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์พุทธและอิสลามท่านฟังให้จบไม่ใช่ฟังไม่จบแล้วรีบแจวตัวอะไรที่ชอบแจวอ่ะถ่ายแล้วแจวอ่ะสุนัขเราเป็นมนุษย์ฟังให้จบถ้าต้องการทำความเข้าใจก่อนจะวิจารณ์ต้องฟังให้จบฟังให้เข้าใจถ้าท่านฟังให้จบแล้วบางตอนยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเสาร์หน้าฟังใหม่เดี๋ยวมีการเท้าความมีการอ้างอิงเดี๋ยวท่านก็เก็ตเองนะเอาทีนี้ก็มาถึงทีเด็ดนะขันห้าคืออะไรขันนี่ไม่ได้ขันใส่น้ำนะขันนี่แปลว่ากลุ่มขันทะเนี่ยแปลว่ากลุ่มขันทะเนี่ยแปลว่ากองหรือขันทะนี่แปลว่าก้อนกลุ่มกองก้อนแต่อย่าแอบเปรียบเทียบนะขี้หมา1ก้อนแปลว่าขี้หมา1ขันเนี่ยไม่ใช่นะฮะเขาใช้กับสิ่งที่มันเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามรูปหรือนามธรรมก็คืออย่างเช่นจิตมนุษย์เนี่ยมันมองไม่เห็นตัวตนถูกไหมแต่ตัวตนมันมีจริงแต่มันมีสรรพคุณเป็นอนัตตาท่านมองไม่เห็นจิตแต่สามารถรู้ได้จากอาการของจิตหรือจากวาระของจิตที่มันแสดงสถานะออกมาณขณะนั้นเช่นเรายิ้มกับท่านเนี่ยแสดงว่าสถานภาพของจิตของเราเนี่ยนะอาการของจิตของเราเนี่ยถ้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าจิตของเราเบิกบานจิตของเรามีความสุขจิตของเราเนี่ยแสดงให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเรามีอารมณ์ดีจิตใจของเราปลอดโปร่งแจ่มใสใช่ไหมอ่ะขันห้าคือขันทั้งห้าคืออะไรครับมาเรียนรู้กันขันห้าคืออะไรตามสไตล์ของจิตจักรวาลตามสไตล์ของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลครับเราจะแยกแยะให้ดูทีละบรรทัดทีละประเด็นขันห้าคือการทำงานของจิต5ขั้นตอนขันห้าคือการทำงานของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านอ่ะ5ขั้นตอนประการที่2ทำงาน5ขั้นตอนจริงๆถ้าใช้คำว่าการทำงานเนี่ยนะก็ยังไม่แจ้งชัดนะต้องใช้คำว่ากระบวนการทำงานของจิต5ขั้นตอนถึงจะถูกต้องนะถ้ามันมีขั้นตอนมันต้องเป็นกระบวนการและจิตหยาบของมนุษย์เราไม่ได้ทำงานคนเดียวตัวเดียวสิ่งเดียวด้วยถ้าเป็นกระบวนการในการทำงานโปรดฟังอีกครั้งครับขันห้าคือกระบวนการในการทำงานของจิตที่มีอยู่5ขั้นตอนในขั้นตอนนี้เราอธิบายว่าเนื่องจากมันมีหลายขั้นตอนจึงเป็นกระบวนการและเมื่อมันมีกระบวนการมีหลายขั้นตอนแสดงว่ามันจะต้องมีสิ่งอื่นเกี่ยวข้องกันกับจิตหยาบไม่ใช่มีแค่หนึ่งเดียวอย่างเดียวด้วยกระบวนการทำงานของจิต5ขั้นตอนที่ว่านี้ก็คือการสั่นสะเทือนของจิตหยาบเพื่อตอบสนองสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขสิ่งเร้าเร้าอารมณ์เร้าใจท่านเข้าใจนะเพื่อตอบสนองสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขจากกลไกอายตนะทั้งภายในและภายนอกการทำงานกระบวนการทำงานของจิต5ขั้นตอนหรือการสั่นสะเทือนของจิตหยาบ5ขั้นตอน5สเต็ปที่มันจะสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการตอบสนองสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขผ่านมาจากตาหูจมูกลิ้นกายและจิตตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนั่นคืออายตนะภายนอกส่วนจิตที่เราพูดถึงตะกี้ก็คือจิตที่เป็นอายตนะภายในซึ่งมันก็เป็นตัวเดียวกันกับจิตหยาบที่เราพูดถึงนั่นแหละก็แปลว่าจิตหยาบเองเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นอายตนะภายในได้ด้วยคือนึกออกนึกเอานึกเองได้นึกแล้วเกิดอาการสั่นสะเทือนของจิตไป5ขั้นตอนได้เหมือนกันไม่ใช่แค่สัมผัสรู้ดูเห็นจากอายตนะภายนอกอย่างเดียวเมื่อฟังตรงนี้แล้วท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดตามคนนำทางตาบอดเขาสอนกันนะตามครูหรือครูคนอื่นๆเขากล่าวกันมานานแล้วนะเรามากล่าวทีหลังท่านต้องถอด mindset ตัวนี้ออกถอดตัวนี้ออกจาก mindset ขอโทษ mindset ก็คือการฝังจิตฝังใจจำเพราะเชื่อมาตลอดว่าดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวท่านน่ะไอ้พวกนี้ดินน้ำลมไฟเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ท่านเนี่ยสัมผัสกับรูปรสกลิ่นเสียงดินน้ำลมไฟสภาวะอากาศเหตุการณ์เรื่องราวอะไรพวกนี้มันคือสิ่งเร้ามันไม่ใช่อายตนะท่านฟังไว้นะ
ท่านฟังไว้นะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตด้วยและเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเมตาฟิสิกส์คืออภิปรัชญาซึ่งเป็นวิชาของพระอาทิตย์ไม่ใช่วิชาโลกที่นักวิทยาศาสตร์โลกทางกายภาพก็ศึกษาเรียนรู้กันนะครับและที่สำคัญเป็นพิเศษพระบิดาหรือพระเจ้าหรือก็อดทรงพระยืนยันคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวต่อท่านทั้งหลายอยู่ในขณะนี้มันคือความจริงความจริงก็คือดินน้ำลมไฟรูปรสกลิ่นเสียงไม่ใช่อายตนะภายนอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เลยครับถ้าเป็นกลไกอายตนะของมนุษย์มันต้องอยู่ที่ตัวมนุษย์ถ้าอายตนะภายนอกมันต้องอยู่ที่ร่างกายของมนุษย์ที่อยู่ภายนอกเอาไว้สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งราวต่างๆที่อยู่รอบตัวข้างนอกส่วนอายตนะภายในคือจิตนั้นเอาไว้สั่นสะเทือนเพื่อการนึกเองนึกออกนึกเอานึกเองเพื่อที่จะสั่นสะเทือนขันห้าเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรแล้วก็ทำให้จิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นขันห้าเป็นกระบวนการห้าขั้นตอนได้เหมือนกันเข้าใจตรงกันนะพี่น้องครับประการที่4ตอบสนองสิ่งร้าวที่เป็นเงื่อนไขภายนอกที่ผ่านอายตนะภายนอกหรือสั่นสะเทือนโดยจิตหยาบที่เป็นจิตที่เป็นอายตนะภายในขึ้นมาเนี่ยตอบสนองสิ่งร้าวต่างๆด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกและด้วยการนึกการคิดนึกด้วยจิตคิดด้วยสมองอยู่ในข้อ4นี่แหละมันคือการสั่นสะเทือนเพื่อการตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวณบัดนั้นณปัจจุบันขณะนั้นอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดเราพูดเป็นพวงเลยนึกออกไหมฮะเป็นการสั่นสะเทือนตอบสนองสิ่งร้าวเพื่อทำอะไรครับกระบวนการ5ขั้นตอนนั้นในขั้นตอนสุดท้ายนะขั้นตอนแรกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมขั้นตอนสุดท้ายคือ5คือวิญญาณวิญญาณขันธ์ก็คือเพื่อผลิตสร้างพลังงานของจิตพลังงานของจิตก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าถ้าคลื่นพลังงานจิตนั้นยังอยู่ในกายสังขารอยู่มันก็จะเป็นคลื่นพลังงานทางจิตที่เป็นไฟฟ้าเคมีมันยังต้องอาศัยท่อในการเดินทางเวลามาผ่านสมองมาผ่านต่อมไร้ท่อที่พิทูตารีมันต้องใช้ท่อก็คือใช้เหมือนกับเส้นเลือดหลอดเลือดอะนะเส้นประสาทมันจะต้องมีท่อก็เรียกว่าเกิดคลื่นไฟฟ้าเคมีถ้าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเวียงเอาคลื่นพลังงานไฟฟ้าเคมีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นบวกก็คือบุญนะถ้าเป็นลบก็คือบาปคิดบาปนึกบาปสั่นสะเทือนจิตเป็นหยาบๆเป็นบาปเป็นกรรมเป็นบุญอะไรพวกนั้นมันก็จะถูกแปลงสัญญาณไฟฟ้าโดยต่อมพิทูตารีในทางกายภาพกับทางพลังงานมันจะทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะเปลี่ยนคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีในร่างกายให้กลายมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กสามารถแผ่หรือเวียงออกมาภายนอกร่างกายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านได้และไอ้คลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบุญก็คือบวกที่เป็นบาปก็คือลบเนี่ยที่เวียงออกมานี่แหละในขันธ์กลุ่มที่5มันเป็นกระบวนการในการผลิตสร้างวิญญาณวิญญาณคือพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกหรือลบที่จิต5จิตหยาบสั่นสะเทือนขันธ์5แล้วมันสร้างคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นบวกหรือเป็นลบมันก็จะเหวี่ยงตัวนั้นออกมาพี่น้องครับซึ่งการที่จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนขันธ์5คือสั่นสะเทือนเป็นกระบวนการ5ขั้นตอนเนี่ยเพื่อตอบสนองสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งร้าวภายในด้วยอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดนะเพื่อผลิตสร้างพลังงานจิตบวกหรือลบมโนกรรมก็คือจิตหยาบที่สั่นสะเทือนตาม5ขั้นตอนนะมันก็จะขับเคลื่อนออกมาเป็นวจีกรรมมาเป็นกายกรรมก็คือพฤติกรรมทางปากและพฤติกรรมทางการกระทำด้วยอวัยวะในขันธ์กลุ่มที่5ด้วยนั่นแปลว่าเวลาท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งอะไรก็ตามทั้งภายนอกและจากจิตที่สั่นสะเทือนไปการนึกเองคิดเองข้างในรู้สึกเองรู้สึกเอาเองนึกไปเองคิดไปเองอะไรแบบนี้นะมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกและเป็นการนึกคิดขึ้นมาเพื่อผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นบวกหรือลบเหวี่ยงออกมาข้างนอกและเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรม
และนี่คืออาการหรือการกระทำที่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลไม่ใช่ธรรมชาติทรงออกแบบติดตั้งเอาไว้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ในบทบาทของคน2มิติครับพี่น้องเราย้ำแบบนี้เพื่อท่านได้รู้ว่ากระบวนการต่างๆในกายมนุษย์มันละเอียดอ่อนลึกซึ้งแยบยลมากมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่มันเป็นการออกแบบวางแผนของพระบิดาหรือพระเจ้าเอาไว้ให้จิตวิญญาณของลูกที่เป็นลูกแกะของพระองค์อ่ะเดินทางเข้ามาจุติเกิดอยู่ในกายสังขารที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มาเป็นคน2มิติคือใช้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่เราเคยกล่าวเอาไว้หลายเสามาแล้วให้ท่านได้รู้ว่าที่ท่านฟังเราอยู่นึกคิดอยู่เห็นอยู่ทำอะไรต่ออะไรอยู่ขณะมีชีวิตเป็นมนุษย์อ่ะท่านไม่ได้ใช้จิตวิญญาณนะจิตวิญญาณท่านไม่ได้ใช้เลยจิตวิญญาณถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูทารีถูกขังอยู่มันอยู่ในคุกเลยออกมาแสดงบทบาทอะไรไม่ได้ที่แสดงบทบาทอยู่ก็คือจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาเมื่อตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่อยู่ในท้องแม่นะจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบตัวเองถูกกักขังไว้ที่ต่อมพิทูทารีและให้จิตหยาบมาใช้ที่ตั้งคือพาเนียร์แกลนเป็นจุดศูนย์รวมของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือกายหยาบแทนจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตหยาบสั่นสะเทือนขันห้าซึ่งขันห้าหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบไว้พระองค์ต้องการทดลองว่าเมื่อทรงออกแบบไว้แล้วมอบให้ตัวแทนของพระเจ้าหรือตัวแทนของพระองค์คือจิตหยาบหรือจิตวิญญาณเนี่ยที่แบ่งภาคตัวเองมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวเองขณะที่มีชีวิตเป็นมนุษย์อ่ะเพราะไม่ต้องการตัวเองแปดเปื้อนสิ่งโสโครกเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้เหมือนสัตว์ประจำโลกนิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ก็เลยมอบหน้าที่ให้จิตหยาบทำแทนพระองค์ทรงออกแบบดูสิว่านะลูกๆที่มาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะจิตวิญญาณที่มาเกิดอ่ะจะสามารถปฏิบัติตามแผนการที่พระองค์ทรงออกแบบหรือวางแผนเอาไว้ได้ดีแค่ไหนได้มากน้อยแค่ไหนได้หรือไม่ได้ถ้าได้อย่างไรไม่ได้คืออย่างไรพระองค์ต้องการจะเรียนรู้แต่เราบอกแล้วไงตอนนี้พระองค์รู้แล้วว่าทุกอย่างที่พระองค์ทรงออกแบบไว้น่ะจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์แบบปฏิบัติการได้อย่างแน่นอนเพราะพี่พลีเอเดียนจากกลุ่มดาวลูกไก่นะกลุ่มดาวพลีอาดิสที่มีทั้งหมด7ดวงแต่เดิมมี8ตอนนี้เหลือ7เนี่ยพี่เรียนแต่ก่อนนี่ก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านหน้าตาหล่อเหลาสวยงามเหมือนพวกเรานี่แหละแล้วพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงของเราจากต่างดาวนะพี่เลี้ยงของเราจากต่างดาวก็คือพี่พลีอาดิสที่คอยมาเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือมนุษย์อย่างมนุษย์โลกอย่างพวกเรามาตลอดสามารถจะแสดงปรากฏกายให้เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราได้เราจะมองพี่เขาไม่ออกหรอกว่าพี่เขาเป็นพรีเอเดียนไม่ใช่มนุษย์เพราะเหมือนเราทุกอย่างเพราะพวกเราเป็นเมล็ดพันธุ์ของพี่พรีเอเดียนนั่นเองนึกภาพออกไหมพี่พรีเอเดียนเนี่ยสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงสุดบรรลุธรรมชั้นสูงสุดไม่ใช่นิพพานทางจิตวิญญาณแบบตาลยศด้วนเข้าใจผิดว่าตัวเองนิพพานจิตวิญญาณก็แปลว่าดับจิตวิญญาณตัวเองดับไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนนะทั้งที่จริงๆนั้นน่ะจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณนะที่ตัวเองไปหาทำไปยุ่งกันนั่นน่ะเข้าใจไหมจิตวิญญาณไม่รู้เรื่องเลยจิตวิญญาณจะเป็นอิสระได้ก็ต่อเมื่อจิตหยาบเนี่ยตายไปพร้อมกับกายหยาบหรือกายสังขารจิตวิญญาณที่จะหลุดพ้นออกมาได้นึกภาพออกไหมครับแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณจะถูกขังไว้ไม่เป็นอิสระจิตหยาบของท่านต้องมีหน้าที่ปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้หลุดพ้นออกมาจากต่อมพิทูทารีซึ่งเป็นสถานที่กักกันเพื่อให้เขาออกมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยตัวของจิตวิญญาณของเขาเองและตัวตนของท่านเวลามารวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณท่านก็จะรู้สึกเหมือนตัวตนเหมือนตอนที่ใช้จิตหยาบอยู่เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยเอาสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์เอาสำนึกแห่งการมีตัวตนทั้งหมดที่เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่ต้องใช้ในการขับเคลื่อนเอามาให้กับจิตหยาบหมดเลยตัวเองเลยไม่เหลืออะไรไม่มีไม่มีนอกนั้นพี่พรีเดียนซึ่งเป็นแม่นมที่อยู่เป็นไข่ขาวอยู่ห่อหุ้มไข่แดงคือจิตวิญญาณอยู่ในกายหยาบของท่านนะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณหมดเลยนะไว้วันหน้าเราค่อยงายกลาซึ่งเป็นความลับในเรื่องนี้ที่แม้แต่องค์สัพพัญญูก็ไม่รู้ที่จะบอกท่านได้เราจะมาเฉลยหรือมาแฉเผยความลับให้ท่านฟังอีกรายการนี้เป็นอนุตตรธรรมล้วนๆเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลถ้ากล่าวซ้ำกับที่คนอื่นเขาสอนเสียชาติเกิดเสียเกียรติของเกียรติภูมิของอนุตตรธรรมถูกต้องไหมใช่ไหมเราต้องพูดในสิ่งที่ไม่มีใครพูดหรือต้องพูดเพื่อชี้แจงว่ามีคนพูดมีคนสอนผิดเอาไว้
และมาบอกในสิ่งที่ไม่มีใครรู้นั่นคืออนุตตรธรรมาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าไปพูดเรื่องคนอื่นไปจำขี้ปากเขามาพูดไม่มีเกียรติเลยครับไม่มีศักดิ์ศรีไม่รู้มาเกิดทำไมนะครับเพราะว่าในโลกนี้ก็รู้กันอยู่แล้วรู้กันหมดแล้วเรามาบอกในสิ่งที่คนทั้งโลกไม่รู้พี่น้องครับมันตั้งใจฟังดีๆพี่น้องครับทีนี้เรามาเรียนรู้กันว่าองค์ประกอบของขันห้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างองค์ประกอบของขันห้าถ้าจะให้ประสบความสำเร็จในการสั่นสะเทือนขันห้าของจิตยามพูดอย่างนี้แล้วกันนะมนุษย์แต่ละคนเนี่ยหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องมีอะไรประกอบร่วมด้วยบ้างเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมเป็นกระบวนการต้องมีหลายอย่างทำงานร่วมกันกับจิตและต้องมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเมื่อกี้เราบอกแล้วมันตอนนี้เรามาดูก่อนจะพูดถึงตรงนี้เราบอกท่านก่อนนะขันห้าเนี่ยความลับอีกเรื่องหนึ่งท่านต้องรู้นะไม่ใช่มีให้ใช้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดยกเว้นพืชเราเรียกว่าสัตว์ถูกไหมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เป็นสัตว์อะยกเว้นพืชยกเว้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เซลล์เดียวที่มีแค่วิญญาณเหมือนพืชวิญญาณของเขาไม่ใช่กล่องพลังงานแต่เป็นกลุ่มพลังงานในเชื้อโรคเนี่ยอย่างโควิด-19 เนี่ยเขาก็มีแต่วิญญาณเขาไม่มีจิตวิญญาณวิญญาณเป็นกลุ่มพลังงานแต่ถ้าจิตวิญญาณมันจะเป็นกล่องพลังงานท่านต้องจำไว้ด้วยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดยกเว้นต้นไม้กับเชื้อโรคมีขันห้าที่ต้องใช้เราใช้คำว่าที่ต้องใช้นะเราขีดเส้นใต้คำว่าที่ต้องใช้มีขันห้าที่ต้องใช้ในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตและในการปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณของตนด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีข้อยกเว้นเราไม่ต้องบอกว่าโปรดฟังอีกครั้งนะนี่คืออนุตตรธรรมนี่คือความจริงที่ไม่มีใครรู้แต่เรารู้เราจึงบอกท่านเรารู้เพราะอะไรเพราะพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาบอกเราให้มากล่าวความจริงกับท่าน 1. แน่นอนจิตหยาบองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เกิดขันห้าเนี่ยและจะทำให้ขันห้าเนี่ยสำเร็จบริบูรณ์ได้ต้องมีจิตหยาบอย่างที่สองต้องมีสิ่งเร้าถ้าไม่มีสิ่งเร้าต่อให้ในสัตว์ตัวนั้นหรือในมนุษย์คนนั้นมันจะเกิดกระบวนการสั่นสะเทือนของจิตเป็นห้าขั้นตอนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณห้าขันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะนิ่งสงบมันจะเกิดไม่ได้มันจะนิ่งสงบเลยกระบวนการสั่นสะเทือนของขันธ์5จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ามีแต่จิตหยาบโดยไม่มีสิ่งเร้าโดยไม่มีสิ่งเร้าฟังต่อนะฮะอย่างที่3อายตนะ6ตะกี้เราบอกแล้วไงอายตนะภายนอก5อายตนะภายในคือจิตที่อยู่ในอีก1เป็น6ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงเป็นอายตนะภายนอกอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอ้าวแล้วจิตที่อยู่ข้างในเป็นอะไรอ่ะครับจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนอ่ะนะคือจิตที่อยู่ข้างในอ่ะนึกเองนึกออกนึกเอาอ่ะมันเป็นอะไรครับเนี่ยถ้าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเป็นอายตนะภายในดินน้ำลมไฟรูปรสกลิ่นเสียงคืออายตนะภายนอกเสียแล้วอ่ะเราบอกท่านแล้วนะถ้าเป็นสิทธิ์จิตจักรวาลจงล้างความรู้ที่อยู่ในmindset เรื่องนี้ delete มันออกไปซะอย่าไปฝังใจจำเพราะมันเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องมันเป็นความรู้ที่ผิดครับพี่น้องครับวันนี้เราบอกตรงนะไม่กลัวโกรธแล้วก็รู้แล้วว่าท่านรู้แล้วว่าเรารักท่านท่านรู้แล้วว่าเราไม่ได้หิวแสงท่านรู้แล้วว่าเราไม่ได้มาทำลายศาสนาไหนเราเพียงแค่มาทำลายความงมงายคือเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเท่านั้นนั่นคือหน้าที่ของอนุตตรธรรมาจารย์เช่นเราประการที่4ครับสมอง2ซีกเห็นไหมฮะมันมีกระบวนการมันมีหลายขั้นตอนเพราะมันท่านเห็นไหมมี4อย่างแล้วนะจิตหยาบสิ่งเร้าอายตนะทั้ง6เอาไว้สัมผัสรู้ดูเห็นใช่ไหมรับรู้ดูเห็นสิ่งเร้าเพื่อจะส่งไปให้จิตได้เกิดขันธ์5และเมื่อจิตเกิดการสั่นสะเทือนเป็นขันห้าแล้วในขั้นตอนที่เรียกว่าสังขารขันเนี่ยถ้าที่ท่านรู้จากที่เราเคยสื่อสอนว่าหลายเสาแล้วนะสมองสองซีก
ก็เป็นเครื่องมือของจิตที่จะใช้ในการสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในทางกายกรรมวจีกรรมสมองต้องใช้ถูกต้องไหมและสมองก็ต้องใช้เหมือนกันในการที่จะทำให้เกิดกระบวนการในมิติของจิตวิญญาณในมิติทางพลังงานสมองสองซีกก็ต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้เพราะต้องคิดไงใช่ไหมต้องคิดจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นขันห้านะขันห้าแล้วก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขั้นตอนของสังขารเนี่ยมันจะเอาข้อมูลที่จิตน่ะสัมผัสรับรู้ได้เนี่ยเอามาใช้วิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายเอามาใช้กลั่นกรองหาธรรมะเพื่อเค้นเอาธรรมะเอาหัวกะทิมาด้วยสมองซีกขวาก็เรียกว่าด้วยปัญญาญาณนี่คือสมองสองซีกต้องใช้อ่ะถ้าโง่ถ้าโง่นะสมองสองซีกใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้ขันห้าก็สั่นสะเทือนเข้ารกเข้าพงจะไม่เกิดสมรรถภาพประสิทธิภาพเพราะสมองสองซีกเป็นง่อยปัญญาบอดหรืออายตนะทั้ง6ถ้าไม่เปิดนะปิดหูปิดตาไปอยู่คนเดียวปลีกวิเวกปิดหูปิดตาปิดช่องทางที่สิ่งเร้าภายนอกที่มันจะเป็นเงื่อนไขให้จิตหยาบที่อยู่ข้างในเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5ขึ้นมามันเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาไม่ได้เพราะมันไม่มีสิ่งเร้ามันไม่มีสิ่งยั่วยุหรือพูดภาษาวิชาการคือมันไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขอะไรให้จิตหยาบสั่นสะเทือนนั่นแปลว่าอะไรทั้ง4ข้อที่ว่าเนี่ยสำคัญไหมยังครับยังมีข้อ5อวัยวะร่างกายเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตแล้วมันจะเกิดพฤติกรรมทางจิตก็คือเกิดพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กบวกลบก็ว่าไปที่เราพูดตะกี้ที่เรียกว่าวิญญาณน่ะเป็นตัวที่5น่ะและจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5นั้นมันก็จะต้องขับเคลื่อนกายหยาบต้องมีหน้าที่ขับเคลื่อนกายหยาบก็ขับเคลื่อนอวัยวะร่างกายให้เกิดการกระทำเป็นพฤติกรรมทางกายหยาบหรือพฤติกรรมของกายสังขารเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเป็นเงื่อนไขการแสดงออกทางกายสังขารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมไม่ว่าจะเป็นกายกรรมด้วยการใช้อวัยวะอะไรก็ตามมันจะเป็นเงื่อนไขหรือเป็นสิ่งเร้าที่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายจิตของคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเอาไปใช้เป็นเงื่อนไขในการที่จะสั่นสะเทือนขันห้าด้วยกระบวนการของจิตหยาบ5ขั้นตอนเหมือนอย่างที่เราแสดงออกสั่นสะเทือนเมื่อตะกี้นี่ก็คือการที่คนหนึ่งหมุนนะหมุนคือทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของขันห้าเกิดขึ้นมาในจิตของตัวเองได้เวลาแสดงพฤติกรรมออกมาภายนอกมันก็จะเป็นเงื่อนไขทำให้คนอื่นเขาสั่นสะเทือนกระบวนการของขันห้าต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆท่านนึกภาพออกไหมครับเห็นไหมนั่นเราจึงถามอ๋อยังมีอีกอันนึงจิตวิญญาณถ้าจิตหยาบรวมกระทั่ง5อย่างเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ของจิตที่เป็นบวกได้มันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านสั่นสะเทือนตามเพราะจิตวิญญาณสั่นสะเทือนเป็นบวกรออยู่นานแล้วขังอยู่ข้างในรออยู่นานแล้วถ้าจิตหยาบของท่านเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนทั้ง5อย่างเนี่ยเป็นบวกได้เป็นบวกสูงสุดนะประตูมิติของจิตวิญญาณที่ถูกกักขังไว้มันจะเปิดอ้าออกจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านที่สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5เนี่ยมันจะเข้าไปรวมตัวกันก็คือเปิดให้จิตวิญญาณเนี่ยหลุดพ้นเป็นอิสระออกมาจากต่อมพิทูทรีแล้วสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณก็แปลว่าจิตหยาบเนี่ยที่มีคุณสมบัติทั้งหมดเดิมๆที่จิตวิญญาณถือมาด้วยเนี่ยที่ใช้ในการเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณเอาไว้ตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยเอาไปไว้กับจิตหยาบตัวเองไม่มีตรงนี้จิตหยาบถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกสูงสุดได้จิตหยาบก็จะสามารถมาสวมกันมันเหมือนจรวด2ท่อนน่ะมันสามารถมาต่อรวมกันได้เหมือนกับยานที่ส่งขึ้นไปบนอวกาศที่มีสถานีลอยอยู่นั่นน่ะไอยานที่ถูกส่งด้วยจรวดขึ้นไปจากโลกที่หลังเนี่ยมันสามารถเข้าไปสวมต่อกันกับยาน Discovery หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ล่องลอยไปสถานีอวกาศอยู่นะสามารถเข้าไปรวมกันหนึ่งเดียวได้มันเป็นลักษณะที่จิตหยาบก็คือยานที่ถูกจรวดส่งไปจากโลกภาคพื้นดินขึ้นไปเพื่อจะไปเชื่อมต่อกับแคปซูลที่ลอยอยู่โคจรอยู่รอบโลกนะซึ่งตรงนั้นเปรียบเสมือนจิตวิญญาณลอยค้างอยู่นะอยู่ตรงนั้นนะมันไอตัวเนี้ยที่ส่งไปจากโลกก็เหมือนจิตหยาบที่จะต้องยกระดับตัวเองลอยสูงขึ้นไปเพื่อจะไปสวมต่อกันกับแคปซูลที่ลอยอยู่ในอวกาศเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันกับยานอวกาศที่เป็นสถานีอวกาศอยู่ตรงนั้นจิตหยาบของท่านต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ของจิตที่เป็นคุณสมบัติด้านบวก
ที่เราเคยพูดซ้ำย้ำอยู่เรื่อยๆก็คือความรักรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นจิตจะสั่นสะเทือนเป็นบวกสูงสุดคลื่นความถี่เนี้ยมันเป็นคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาคุณจะยกระดับตัวเองคือจิตหยาบเนี้ยส่งแคปซูลขึ้นไปเนี้ยแล้วส่งยานขึ้นไปเนี้ยจะถ้าจะไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้ก็จะต้องมีพิกัดที่ถูกต้องตรงตามตำแหน่งตรงตามพิกัดที่จะสวมต่อเข้าไปได้เป็นหนึ่งเดียวถูกไหมจิตหยาบของท่านก็ต้องทำอย่างนั้นแล้วถามว่านี่คือความลับไหมนะครับท่านเรียนรู้มาเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาจริงๆมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะมนุษย์เราเกิดมาแล้วไม่ต้องตายนะไอ้ที่ตายเนี่ยแหละมันไม่ธรรมดานะมันไม่ปกตินะมันผิดปกตินะอ่ะเราเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าจิตวิญญาณนะมีจิตหยาบเอาคุณสมบัติมาสวมต่อได้ขนทุกอย่างจากโลกเนี่ยสถานีภาคพื้นดินเนี่ยขึ้นไปให้กับสถานีอวกาศได้สถานีอวกาศนั้นก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างที่จะทำทุกอย่างด้วยสถานีอวกาศนั้นได้ใช่ไหมยานที่ขึ้นไปเนี่ยทำไม่ได้แต่แคปซูลที่ลอยอยู่ในอวกาศเป็นสถานีที่อยู่ในอวกาศสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยเอาเครื่องมือกลไกทั้งหลายขึ้นไปจากภาคพื้นดินเอาไปสวมต่อกันท่านนึกภาพออกไหมนี่คือถ้าท่านสามารถนิพพานกิเลสหนาตัณหาเยอะได้จิตหยาบของท่านจึงจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นบวกสูงสุดได้ใช่ไหมอ่ะแล้วเมื่อได้ครับก็สามารถจะไปเชื่อมต่อกันกับจิตวิญญาณให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็เป็นการทำให้จิตหยาบนิพพานกิเลสตัณหาจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นบวกได้และสามารถช่วยให้จิตวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ที่เราเคยยกตัวอย่างเป็นเหมือนพระประธานในโบสถ์ของวัดที่พูดไม่ได้นั่งดูอย่างเดียวนั่งเฉยอย่างเดียวพูดไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรก็ไม่ได้นะเหมือนกับจิตวิญญาณที่อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านแต่ถ้าไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะเจ้าอาวาสเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณแล้วสิ่งใดก็ตามที่เจ้าอาวาสทำนะมันก็เหมือนดั่งพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานของวัดใหญ่ที่สุดในวัดนั้นเป็นผู้กระทำเพราะพระประธานเขาให้อยู่เฉยๆแต่พระเจ้าอาวาสสามารถทำในนามของพระประธานได้จิตหยาบเหมือนกันถ้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วมันก็เหมือนทุกอย่างจิตหยาบทำนั่นแหละเพราะจิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวแล้วซึ่งก็คือจิตวิญญาณเป็นผู้กระทำด้วยตัวท่านเองท่านต้องนึกภาพให้ได้แบบนี้นะนี่ก็คือองค์ประกอบของขันธ์ห้าถามว่าในสัตว์มีไหมมีไงในสัตว์มีแต่ข้อ4สัตว์ไม่มีให้ใช้สมอง2ซี่คือปัญญาที่มนุษย์สามารถใช้ได้ขณะที่สัตว์ประจำโลกนั้นเขาไม่มีสมองเอาไว้คิดเอาไว้พิจารณาเอาไว้วิเคราะห์หรือไว้สังเคราะห์เขามีสมองเอาไว้ให้จิตขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของสัตว์ตอนนั้นจะเดินจะวิ่งจะกระโจนจะตีลังกาจะหงายท้องจะนอนจะย่องหรือจะอะไรก็แล้วแต่จิตวิญญาณของสัตว์จะสัตว์ไม่มีจิตหยาบนะมีแต่จิตวิญญาณเขาก็จะบงการให้สมองนี่แหละสั่งการให้กายหยาบของสัตว์หรือกายสังขารของสัตว์เนี่ยขับเคลื่อนตนเองแต่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะเราใช้สมองขับเคลื่อนพฤติกรรมทางกายหยาบได้แล้วเราก็สามารถที่จะใช้สมองสองซีกได้ด้วยเช่นท่านเจอคนเนี่ยลักขโมยของของท่านหรือคนทรยศหักหลังท่านคนพวกนี้คือคนที่ทำตัวไม่น่ารักทำตัวไม่น่าให้อภัยใช่ไหมแต่หน้าที่ของท่านเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะต้องให้จิตญาณของท่านเรียนรู้ที่จะรักให้ได้เหมือนพระบิดาน่ะจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนพระบิดามีแต่รักอย่างเดียวไม่มีโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทไม่มีแต่ที่มันมีโอกาสที่จะแสดงออกคือโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็คือไอ้จิตหยาบซึ่งมันสั่นสะเทือนจากคลื่นความถี่ต่ำๆไอ้กิเลสตัณหาโลภะโทสะโมหะจิตหยาบๆเนี่ยมันสั่นสะเทือนในย่านความถี่ต่ำแต่จิตวิญญาณแก่นแท้ท่านเนี่ยสั่นสะเทือนในคลื่นความถี่สูงมันอยู่เหนือโลภะโทสะโมหะไปแล้วเพราะจิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนให้สูงสุดให้เลยโลภะโทสะโมหะขึ้นไปให้เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้มันเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยให้ได้นั่นคือหน้าที่ของจิตหยาบของท่านต้องทำให้สำเร็จพอเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยได้นะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้จิตหยาบของท่านก็เหมือนกับยานอวกาศที่ขึ้นไปนะไปเขาเรียกไปรวมตัวกันกับสถานีอวกาศเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วเพื่อจะทำเพื่อจะปฏิบัติภารกิจในอวกาศหรือในจักรวาลต่อไปยกตัวอย่างแบบนี้เข้าใจง่ายดีไหม3นาทีเข้าใจเป๊ะถูกต้องไหมเพราะในสัตว์ก็มีสิ่งนี้แต่ในมนุษย์เนี่ยนะมันดันมีสมอง2ซีกให้ใช้ปัญญาก็เพราะว่าเวลาใครมันทรยศหักหลังท่านใครมันทำรู้ทำชั่วทำร้ายท่านท่านรักมันลงไหมรักบ่ลง
รักไม่ลงนะอายบ่ลงอายไปว่ารักนะว่าไอ้นี่ฮะฉันรักเธอนะรักไม่ลงอ่ะก็มันทำเห็นตำตาและมีความรู้ยอกใจตำใจอยู่เนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากสัตว์เลยใช่ไหมอาการก็จะก้าวร้าวเลยมึงดีกับกูดีกับมึงแต่ถ้ามึงเป็นศัตรูกูมาแย่งอาหารกูจะเป็นศัตรูกับมึงฆ่ากับมึงจนบาดเจ็บฆ่ากับมึงจนตายกันไปข้างกูทำได้สัตว์กับมนุษย์ไม่ต่างกันเลยถูกไหมเพราะอะไรครับเพราะใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกของจิตที่มันเกิดขึ้นณบัดนาวณบัดเดียวนั้นเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนจิตหยาบให้มันสั่นสะเทือนขันห้าในทางที่ไม่ถูกต้องสัตว์ประจำโลกเวลาพอใจก็ดีใจหายเวลาไม่พอใจนะขนาดเจ้าของมันยังกัดปางตายใช่หรือไม่ใช่เพราะมันไม่มีสมองที่จะคิดมนุษย์เรามีปัญญามีสมองที่จะคิดมีสมองทั้งสองซีกด้วยวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายหาเหตุหาผลว่านะอีเวเนี่ยทำไมกูต้องรักมันวะขณะที่มันทำชั่วกับกูขนาดนี้วิเคราะห์สิว่ากูต้องรักมันนะถึงแม้มันเลวระยำกับกูจะต้องรักมันให้ได้เพราะหน้าที่ของจิตวิญญาณของกูให้จิตหยาบอย่างกูเนี่ยต้องรักทุกคนรักทุกสิ่งรักตลอดไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะไม่รักเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักได้อะเราใช้สองตาเนื้อดูได้ไหมใช้อารมณ์รู้สึกได้ไหมไม่ได้สอบตกเป็นแทบๆเราต้องใช้อะไรครับใช้ปัญญาทำงานทำทุกอย่างดำเนินชีวิตทำงานทำคนทำตนต้องใช้ปัญญาเท่านั้นสามทางนะทำงานทำตนทำคนคนอื่นคนรอบหน้าต้องใช้ปัญญาไม่นั้นท่านจะไม่สามารถบรรลุธรรมะชั้นสูงสุดรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรักใครก็ได้ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนมึงชั่วกับกูก็รักเพราะกูไม่ต้องการให้มึงทำดีกับกูแล้วกูค่อยรักหรอกมึงชั่วกับกูก็รักมึงได้เพราะกูใช้ปัญญาแล้วบอกตัวเองว่ากูต้องรักมึงเว้ยกูไม่รักมึงไม่ได้เว้ยหน้าที่กูต้องรักว่ะแต่ถึงแม้มึงเลวแต่กูก็รักเพราะกูมีเหตุผลเว้ยมึงเป็นเพื่อนสีของกูเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเรียนหนังสือมาด้วยกันคบกันมาเป็น10ปีวันนี้มึงเกิดสันดานเลวเพราะเปลี่ยนนิสัยอีตอนโตเป็นคนงกเป็นคนโลภแล้วเลยมาลักของรักของกูก็เลยลักของกูลักขโมยของกูของที่กูรักด้วยถ้าที่มึงเป็นเพื่อนซีกับกูมาตั้งแต่เด็กๆท่านจะจำสิ่งที่เป็นอดีตในบทเรียนแห่งความรักประสบการณ์แห่งความรักสมัยเป็นเด็กๆมาด้วยกันนะท่านจะลืมทันทีเลยถ้ามันทำชั่วต่อหน้าต่อตาท่านลักขโมยของท่านอะไรอย่างเงี้ยนะท่านรักมันไม่ลงอ่ะที่รักไม่ลงเพราะว่าท่านจะลืมอดีตท่านจะจำได้แต่ปัจจุบันว่ามึงกำลังชั่วกับกูเนี่ยถ้าท่านจะรักไอ้ชั่วนี้ได้ท่านจะต้องจำอดีตการอดีตชาติหรืออดีตวันวานในชาตินี้ตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะกูเป็นเพื่อนซีกันเพื่อนเล่นกันลูกอมยิ้มแท่งเดียวก็ผลัดกันดูดผลัดกันอมได้เพราะมึงกับกูเป็นเพื่อนซีกันเราจำอดีตอันแสนหวานระหว่างมันกับกูได้อ่ะมันเป็นเพื่อนซีกันเนี่ยพอมาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเราดันจะไปลืมอดีตอันหวานชื่อเนี่ยโอกาสที่ท่านจะรักอีเวนเนี่ยที่มันเพิ่งทำไม่ดีกับกูเนี่ยนะแค่ครั้งสองครั้งขณะที่ตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยเป็นเพื่อนซีกันมาเนี่ยเราจะรักมันได้ทันทีเลยเพราะเราจำอดีตได้นี่ก็คือต้องใช้ปัญญาใช้สมองใช่ไหมใช้ความทรงจำไม่ใช่ว่าวันจำแต่ความระยำของคนอื่นความดีงามของใครกูไม่จำแต่ความเลวทรามของมึงกูจะจำโกรธร้อยปียมดีร้อยชาตินี่คือสันดานที่ไม่ดีของเราเองนะครับนะพี่น้องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความลับของขันห้าที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่บนจอความลับของขันห้าท่านเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จิตอยู่ข้างในจิตเป็นอายตนะภายในด้วยและเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อการสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าของอายตนะภายนอกและจิตเองที่เป็นอายตนะภายในที่สั่นสะเทือนเป็นการนึกออกนึกเอานึกเองแล้วสามารถที่จะตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรู้รสชาติกายสัมผัสร้อนหนาวร้อนเย็นจิตตัวในคือสัมผัสสุขสัมผัสความทุกข์สัมผัสความสุขสัมผัสความสบายสุขสะดวกสบายจิตมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นข้างในแล้วมันก็จะไปสั่นสะเทือนขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรแบบนั้นความลับของขันห้าก็คือว่าขันห้าจะเกิดไม่ได้ถ้าไร้ซึ่งอายตนะนี่คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งกระมังที่คนนำทางตาบอดเขาพยายามที่จะปิดขันห้าเหลือแต่ขันในก็คือจิตตัวใน
ตัวเดียวการปลีกวิเวกการทิ้งสังคมไปอยู่คนเดียวปฏิบัติธรรมแต่เพียงลำพังคนเดียวไม่ต้องให้ใครมายั่วทางตายั่วทางหูยั่วทางจมูกยั่วทางปากทางลิ้นยั่วย้าวทางกายสัมผัสเพื่อทำให้จิตตกจิตตกก็จะเกิดเป็นความโลภความโกรธความหลงความงมงายคือกิเลสและตัณหาทั้งปวงและพวกคนนำทางตาบอดมองว่ากิเลสตัณหาทั้งปวงราคะจริตทั้งปวงล้วนเป็นตัวการทำให้เกิดความทุกข์นั้นเมื่อมันเป็นตัวการทำให้เกิดความทุกข์นะมาจากไหนมาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมวิญญาณนี่ใช่ไหมแต่เขาไปแปลความหมายผิดอ่ะเขาว่ารูปเขาไม่ได้แปลว่ารูปประขันเขาไปมองว่าเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมก็เรียกว่าเป็นรูปก็หมายถึงตัวเองคิดว่ารูปเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเองขันห้าเนี่ยเขาว่ารูปเป็นเรื่องตัวเองไม่ใช่นะมันเป็นการสัมผัสรู้ดูเห็นนะดินน้ำลมไฟรูปรสกลิ่นเสียงเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปเป็นรูปธรรมเพราะสามารถที่จะสัมผัสแล้วรู้ได้ว่านี่คือเสียงนี่คือกลิ่นนี่คือรสชาติถูกไหมเนี่ยเราก็เล่าให้ท่านฟังนะสลับไปสลับมาเพราะเราพูดเรื่องขันห้าพูดเรื่องอายตนะพวกนี้มาหลายตอนแล้วท่านจะนึกภาพออกในที่เนี้ยเรากำลังบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าปิดอายตนะอย่าปิดอายตนะนะถ้าปิดอายตนะเนี่ยมันเหมือนกับพระบิดาให้มือสองข้างมาให้กับท่านแล้วท่านเห็นว่ามันรกเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยร่างกายมีแขนยุ่งงงเกะกะรุงรังกูเลยตัดแขนกูทิ้งหรือเอามือนะเอาเชือกมามัดมือตัวเองไว้เลยรัดมือกอดอกเอาไว้ไม่ใช้มือเพราะกูมองว่ามันเกะกะมันประหลาดมนุษย์ไหมครับคนที่เกิดมาแล้วไม่มีแขนไม่ว่าข้างเดียวหรือสองข้างหรือไม่มีมือเนี่ยเขาเรียกว่าคนพิการถูกต้องไหมพี่น้องครับเขาเรียกว่าทุพพลภาพมีตาหูจมูกลิ้นกายสมบัตินะถ้าตาไม่บอดตาไม่เขสายตาไม่สั้นแสดงว่าท่านไม่พิการท่านไม่ป่วยในเรื่องอายตนะใช่หรือไม่ใช่พระพุทธองค์ไม่อนุญาตให้บวชนะถ้าอายตนะทั้ง5เนี่ยส่วนตัวใดตัวหนึ่งมันพิการเนี่ยพระพุทธองค์จะไม่ให้บวชเหตุผลไม่ใช่ว่าพระองค์ใจร้ายพระองค์มองว่าบวชไปก็เท่านั้นน่ะไม่สามารถจะเรียนรู้โลกเรียนรู้จักรวาลเรียนรู้โลกภายนอกเรียนรู้โลกภายในได้เพราะมันมืดบอดด้วยอายตนะถูกไหมแสดงว่าไม่สมบูรณ์เนี่ยเกิดมาตาดีหูดีตาดีอายตนะทุกอย่างดีหมดแต่ดันพยายามที่จะไปดับมันดับก็คือปิดไม่ใช้มันถูกไหมทำให้ตาบอดหูหนวกอ่ะเขาเรียกว่าแสร้งทำ pretender เป็นนักเสแสร้งแค่นั้นยังไม่พอยังพยายามจะดับขันห้าด้วยเพราะมองว่าขันห้าเนี่ยมันคือชีวิตบอกว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีชีวิตใช่ไหมแล้วไปดันไปรู้ความจริงว่าเมื่อมีชีวิตแล้วก็มีขันห้าก็เลยไปมองว่าขันห้านี่แหละทำให้มีชีวิตนี่เป็นการคิดเองนะใครคอนเฟิร์มว่าที่คิดอะถูกใครคอนเฟิร์มใครยืนยันว่าที่เชื่ออย่างเนี้ยมันเป็นความจริงหรือความเชื่อเราบอกแล้วไงความเชื่อกับความจริงไม่เหมือนกันความเชื่อไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลไม่ใช่ลอจิกความเชื่อมันอยู่บนความรู้สึกของคนที่เชื่อและไอ้คนที่เชื่อแบบเนี้ยแล้วไปบอกให้คนอื่นเชื่อตามตัวเองเนี่ยเขาไม่เรียกพระศาสดาเขาไม่ได้เรียกว่าคนนำทางเขาเรียกว่าเจ้าลัทธิเจ้าลัทธิก็คือคนที่พยายามยัดเยียดความเชื่อของตัวเองให้คนอื่นเชื่อตามคำว่ายัดเยียดในที่นี้อาจจะหมายถึงการโมดิเวตแปลว่าจูงใจเร้าใจนะจะอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเจ้าลัทธิให้คนอื่นเชื่อแต่บางทีก็บังคับนะเช่นพ่อแม่บังคับให้ลูกเชื่อในสิ่งที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่พ่อแม่ต้องบังคับลูกให้เชื่อแสดงว่าพ่อแม่กำลังทำตัวไม่ต่างกับเจ้าลัทธิถ้าเราต้องการให้ลูกเชื่อท่านต้องสอนให้ลูกใช้ปัญญาให้ลูกคิดตามคิดตามท่านแล้วเห็นคล้อยตามท่านเห็นความจริงเห็นสัจธรรมนั้นเหมือนกับที่ท่านรู้เห็นนั่นแหละท่านคือพ่อท่านคือมหาครุของลูกท่านเข้าใจที่เราพูดไหมพระเจ้าลัทธิคือใครคือคนที่เชื่ออย่างไรแล้วก็พยายามจูงใจคนอื่นให้เชื่อตามหรือวิธีการจูงใจก็คือมีรางวัลมาล่อมีคำพูดมาโอ้โลมปฏิโลมหรือมีการบังคับให้เชื่อนั่นคือจันแสดงตนเป็นเจ้าลัทธิ
นั้นอย่าปิดอายตนะอย่าปิดครับเพราะอะไรครับจิตหยาบของท่านใช้อายตนะทั้ง6ก็คือภายนอก5ภายใน1เอาไว้รับรู้รูปเอาไว้รับรูปพอรับรูปแล้วก็จะรู้ว่าเป็นอะไรถูกไหมเราเลยใช้คำว่ารับรู้รูปหรือรับรูปขั้นที่1สันสะเทือนแล้วพอรับรู้รูปได้แล้วไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมจิตจะสันเซียนเป็นขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองนี้เขาเรียกว่าเวทนาขันธ์หรือกลุ่มของจิตที่มันจะสันเซียนต่อเนื่องมาจากกลุ่มแรกรับงานต่อจากกลุ่มแรกพอรู้ว่าเป็นรูปธรรมอะไรแล้วเนี่ยถ้านี่เราอธิบายให้มันกระจ่างนะถ้าจิตเนี่ยเกิดไปพึงพอใจไปกำหนัดไปปฏิพัตปฏิพันธ์รักใคร่เข้าคือถูกใจพอใจเข้าเวทนาขันธ์ก็จะสันสะเทือนเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกพอใจอย่างที่ว่านั่นแหละมันจะเกิดอย่างต่อเนื่องมันไม่หยุดเลยนะมันจะเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นทั้งหมด2เวทนาเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสถามว่าถ้าตาหูจมูกลิ้นกายของท่านเนี่ยมันบอดหมดมันก็เหลือแต่จิตอย่างเดียวถูกต้องไหมใช่ไหมมันจะเหลือแต่จิตอย่างเดียวนี่คือเหตุผลว่าทำไมนักบวชพวกนี้จึงเข้าป่าเข้าถ้ำไปอยู่คนเดียวเพราะอะไรเพราะอายตนะภายนอกปิดหมดเหลือแต่จิตแล้วพอจิตเนี่ยนะพอรับรู้รูปคือจิตเนี่ยมันมีจิตตัวในคืออายตนะภายในมันนึกเองนึกออกนึกเอาไม่ต้องสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรจากภายนอกไม่ต้องมีสิ่งเร้าจากภายนอกไอ้จิตตัวในเนี่ยมันเร้าตัวมันเองได้มันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองรับรู้รูปคือจินตนาการมโนครับมโนว่าเป็นภาพอะไรเช่นมโนถึงสาวสวยแต่เพิ่งบวชใหม่ๆไปนั่งกรรมฐานอยู่ในป่าคนเดียวปิดหมดแต่ตอนสมัยก่อนบวชอ่ะเป็นหนุ่มเป็นแน่วเป็นหนุ่มเป็นแน่นชอบดูหนังโป๊ชอบดูหนัง X เพราะฝักใฝ่ตรงนั้นพอไปบวชปั๊บเนี่ยจิตมันยังไม่วางสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะจิตมันจะมีสัญญาขันถูกไหมมันจะจำไว้มันจะบันทึกภาพได้ไหมระหว่างที่นั่งนิ่งๆอยู่คนเดียวอยู่ๆก็มีภาพโป้ภาพเปลือยภาพอย่างว่าเนี่ยขึ้นมาแล้วไปไงจิตมันก็ร้าวตัวจิตเองใช่ไหมก็เกิดกำหนัดขึ้นมาไอ้เวทนาขันเนี่ยแหละมันเกิดขึ้นไอ้กำหนัดเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไอ้เวทนาขันตรงนี้ครับเนี่ยท่านสังเกตไหมบางทีเป็นคนชอบฟังเพลงนะน้องลิต้านะได้ยินแม้ไปบิณฑบาตได้ยินเขาเปิดกันทั่วได้ยินจำได้ครับพอไปนั่งเข้ากรรมฐานปั๊บไอ้เพลงที่ตัวเองชอบนะน้องลิต้าใช่ไหมที่อยู่เกาหลีนะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะที่ดังๆอยู่นั่นนะถ้าเรียกชื่อน้องก็ผิดก็ขออภัยด้วยนะใช่ไหมก็ได้ยินเสียงและเห็นภาพจำได้จิตมันเร้าตัวเองนะแทนที่จะสำรวมว่า นั่งแล้วจะสั่นตามนะตัวจะโยกตามจังหวะเพลงของน้องเพราะเพลงของน้องส่วนมากเป็นเพลงโจ๊ะเพลงจังหวะสนุกเกิดขึ้นเองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราพูดตรงนี้ให้ฟังเพื่ออะไรครับเพราะว่าต่อให้คุณเนี่ยปิดอายตนะภายนอกทั้งหมดนะอายตนะภายในคือจิตคุณปิดมันไม่ได้อะนะในสัญญาขันธ์ของคุณเนี่ยการจำได้หมายรู้ของคุณน่ะคุณจำเพลงได้จำลิซ่าได้จำลิซ่าได้จำเพลงได้จำเพลงยามล้มโชยมาที่กำลังดังอยู่ใน Facebook นั่นนะใช่ไหมจำได้อ่ะนะอยู่ๆมันผุดขึ้นมาในจิตใจเนี่ยขณะที่ท่านนั่งกรรมฐานเพื่อจะพยายามบังคับจิตตัวเองเพราะประตูหน้าต่าง5บานที่อยู่ข้างนอกนั้นมันถูกปิดหมดแล้วเหลือแต่นะจิตที่เป็นตัวในตัวเดียวปิดไม่ได้ปิดมันไม่ได้ท่านต้องคอยนั่งคอยส่องจิตตัวเองดูใช่ไหมที่ไปฝึกนั่งกรรมฐานเนี่ยเดี๋ยวจิตมันนึกโน่นนึกนั่นนึกนี่ก็ต้องคอยเอาค้อนทุบกับมันก็ต้องกดมันเอาไว้ใช่ไหมเขาเรียกว่าเฝ้าตามดูจิตตัวเองไม่ให้มันทะเลทลายนะไม่ให้เกิดกิเลสมารขึ้นมาในจิตอะไรเงี้ยก็คอยนั่งข่มมันอยู่งั้นน่ะบางคนเนี่ยเนื่องจากสัญญาขันเนี่ยมันไม่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่ชาตินี้ตั้งแต่อายุ3ขวบนะมันบันทึกไว้ตลอดจิตวิญญาณดันทะลึ่งหยิบเอานะสัญญาขันธ์ซึ่งเป็นสันดานไม่ดีเป็นนิสัยทางจิตที่ไม่ดีมาจากอดีตชาติติดตัวมาในชาตินี้ด้วยเพื่อหมายว่าจะให้จิตหยาบในชาตินี้ซึ่งเป็นคนละจิตหยาบคนละตัวกันกับชาติที่แล้วนะให้จิตหยาบเนี่ยมาแก้ไขมาโมดิฟายให้โดยจิตวิญญาณเนี่ยจะแบ่งให้ตอนที่กำลังจะเกิดกายหยาบขึ้นในครรภ์ของมารดาจิตวิญญาณก็จะมอบคุณสมบัติของตัวเองให้กับจิตหยาบทั้งหมดเพื่อทำหน้าที่แทนเพื่อใช้หนี้แทนใช้กรรมแทนแก้ไขแทนเรียนรู้แทนถูกทดสอบแทนบอกแล้วไงจิตวิญญาณเป็นเจ้าเป็นเจ้าวัดใหญ่ซึ่งพูดไม่ได้นั่งเฉยๆก็ให้เป็นพระประธานก็คือขังอยู่ในวัดนั้น
เรายกตัวอย่างไปไปมาๆนี่คงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นท่านเห็นไหมว่าพวกเขาเนี่ยที่เป็นนักบวชเนี่ยเขาไม่ใช่คารวะเขาที่ต้องทิ้งทางโลกไม่มีลูกไม่มีเมียแล้วไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาอยู่วัดเพื่ออะไรครับเพื่อปิดมิติของสิ่งเร้าที่จะมาเป็นเงื่อนไขให้กับจิตหยาบเพื่อปิดขณะที่พระบิดาออกแบบมาให้เปิดให้เปิดให้เปิดตาเปิดหูทุกอย่างแล้วก็ให้จิตเนี่ยสามารถสัมผัสรับรู้ได้แล้วเกิดการสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5ได้เพราะว่าคนนำทางเนี่ยตาบอดเนี่ยไม่เข้าใจกระบวนการนี้ว่าพระเจ้าออกแบบว่าอย่างนี้ทรงสร้างก็เลยพยายามจะไปดับตะกี้ที่เราพูดค้างไว้จะพยายามไปดับขันธ์5เพราะมองว่าขันธ์5คือชีวิตมองว่าขันธ์5คืออัตตาเมื่อเราดับขันธ์5ด้วยการดับความทุกข์ได้อัตตาตัวตนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกูนะจิตวิญญาณกูก็หายศูนย์หายศูนย์แบบตาลยอดด้วนอะไปอยู่ไหนไม่รู้ทั้งที่ก็มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หรือว่าพลังงานหายไปไหนไม่ได้จิตวิญญาณเป็นพลังงานแต่เป็นกล่องพลังงานด้วยซ้ำไม่ใช่เป็นกลุ่มพลังงานเหมือนจิตหยาบด้วยจิตหยาบเนี่ยเวลาตายไปแล้วกายสังขารกับจิตหยาบจะสลายไปพร้อมกันเพราะมันเป็นกลุ่มพลังงานแล้วมันก็ล่องลอยไปในจักรวาลแต่ถ้าเป็นกล่องพลังงานมันมีตัวตนมันมีอัตตาถึงแม้คุณสมบัติของมันจะเป็นอนัตตาก็ตามเห็นไหมฮะนี่คือความลับทั้งหมดอะที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมถ้าท่านไม่ฟังเรานะไปเชื่อตามที่เรียนมาไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดสอนกันมาสอนผิดก็มีสอนถูกก็บ้างมีบ้างแล้วไม่ได้สอนเลยก็มีบ้างนะโอเคนะรับรู้เกิดเวทนาอย่างต่อมาสัญญาใช่ไหมเราพูดแล้วการจำได้หมายรู้ถ้ายังเป็นสิ่งใหม่เป็นเรื่องใหม่สิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นของใหม่แล้วพอเรียนรู้ว่ามันคืออะไรจิตหยาบของท่านก็จะบันทึกไว้ในสัญญาขันทันทีเลยว่าสิ่งนี้คืออะไรอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรการบันทึกอารมณ์การจำอารมณ์ไว้เขาเรียกว่าหมายรู้การจำรูปรักตัวตนเหตุการณ์เรื่องราวได้เขาเรียกว่าจดจำอยู่ในสัญญาขันหมดนะต่อมาสังขารก็คือกระบวนการที่เป็นขั้นตอนในการปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ปรุงแต่งสิ่งที่เกิดเป็นกิเลสเพื่อจะนำมาสู่การเกิดตัณหาเพื่อนำไปสู่การเกิดอารมณ์ขยะทั้งหลายทั้งปวงและเพื่อนำไปสู่การผลิตพลังงานที่เรียกว่าวิญญาณเหวี่ยงออกมาภายนอกให้กับโลกโลกเอาหรือไม่เอายังไม่รู้อยู่กับว่าจิตของท่านเป็นบวกหรือเป็นลบเวลาสั่นสะเทือนตอนนั้นนี่คือทั้งหมดนะยังไม่หมดมีวิญญาณที่ตะกี้พูดเป็นขันห้าขันสุดท้ายวิญญาณนี่ก็คือพลังงานพี่น้องครับไม่ใช่จิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านและเราบอกไว้เลยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้มีเอาไว้ใช้พิจารณาตัวตนของท่านแต่มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในจิตของท่านเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกของตัวท่านนี่คือความลับที่ผ่านมาท่านเข้าใจผิดความจริงที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านมันจึงเป็นความลับมาตลอดวันนี้เราเปิดเราหงายกะลาที่มันคว่ำอยู่ให้ท่านได้เห็นแสงสว่างอีกเรื่องหนึ่งแล้วพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับกระบวนการของขันธ์5ที่เป็นความลับในอีกมุมหนึ่งที่ท่านต้องรู้ก็คือขั้นตอนที่เราเล่าคร่าวๆตะกี้นี้ขั้นตอนที่1จิตรับรู้รูปที่ส่งผ่านมาจากอายตนะข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งเร้าเร้าอะไรไม่ได้เร้าตาเร้าหูเร้าจมูกเร้าลิ้นเร้ากายสัมผัสท่านไม่ใช่มันเร้าจิตหยาบของท่านสิ่งร้าวนะมันร้าวจิตหยาบของท่านเมื่อร้าวแล้วกระบวนการของขันธ์5ที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนไว้ให้มันเป็นกระบวนการตามปกติที่มนุษย์ทุกคนและสัตว์ทุกตัวจะต้องใช้กระบวนการสั่นสะเทือนที่เป็นแบบนี้ทั้งสิ้นเมื่อรับรู้แล้วจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนเกิดเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นเกิดเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างที่3จิตหยาบของท่านที่สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5นั้นก็จะมีการจำได้หมายรู้เกิดขึ้นถ้าเป็นสิ่งใหม่เรื่องใหม่แต่ถ้าได้สัมผัสรับรู้รูปแล้วรูปธรรมนั้นนามธรรมนั้นท่านเคยเรียนรู้มีประสบการณ์ตั้งแต่เกิดมาก่อนแล้วบันทึกเอาไว้ในสัญญาขันธ์แล้วจิตหยาบของท่านก็จะจำสิ่งนั้นได้โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรอีกอย่างที่4เมื่อรูปเวทนาสัญญาสั่นสะเทือนครบ3แล้ว
ขั้นตอนที่4จิตหยาบในกลุ่มที่4ก็จะนำเอาข้อมูลทั้งหมดจาก3ขั้นตอน3กลุ่มที่ว่ามาเนี่ยเอามาสั่นสะเทือนต่อทำให้เกิดตัณหาและนำไปสู่อารมณ์ตัณหาคือความอยากความไม่อยากความไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากและถ้าไม่สมใจอยากแล้วมันจะนำไปสู่อารมณ์พอใจไม่พอใจโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทหรือโลภโกรธหลง

จริตมันจะเป็นตัวกำกับจิตให้ไปสั่นสะเทือนให้เกิดการนึกของจิตถ้าอารมณ์รู้สึกหรือตัณหาที่เกิดขึ้นมันเป็นด้านบวกก็จะนึกบวกเมื่อนึกบวกก็จะไปคิดด้านบวกนี่คือการปรุงแต่งแต่ถ้าตัณหาและอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยนะมันเป็นลบมันเป็นตัณหาที่เป็นขยะคืออยากกับไม่อยากแล้วเกิดอารมณ์เกิดโลภะโทสะโมหะจิตก็จะมีการปรุงแต่งให้เกิดการนึกถ้าอยากได้ก็นึกที่จะเอานึกที่จะเอาก็ต้องนึกต่อไปว่ากูจะเอาแบบไหนอย่างไรตั้งคำถามตัวเองปั๊บจิตก็จะไปโปรแกรมให้สมองคิดตามเลยว่ากูอยากได้กูอยากเอาอ่ะมันมีวิธีไหนไหมที่กูจะเอาสิ่งเนี้ยมาเป็นของกูให้ได้เพราะกูอยากได้มากๆกูนึกอยู่เนี้ยว่ากูจะเอาด้วยวิธีไหนอย่างไรขอหรือปล้นอะไรแบบเนี้ยอยู่ในข้อ5พี่ๆน้องๆครับท่านเห็นไหมนะและประการที่6เมื่อจิตมันนึกคิดปรุงแต่งแล้วขั้นตอนที่5ในขันธ์5เนาะมันก็จะเกิดพลังงานของจิตไปตามอารมณ์ไปตามความรู้สึกไปตามกิเลสไปตามตัณหานั้นถ้าสั่นสะเทือนไปตามกิเลสตัณหาแน่นอนพลังงานจิตที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เหวี่ยงออกมามันจะเป็นคลื่นลบซึ่งโลกไม่ต้องการนะมนุษย์มีหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นด้านบวกเพื่อมาช่วยให้โลกหมุนเหมือนดังที่พระศาสดาพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกการค้ำจุนโลกแปลว่าทำให้โลกหมุนความรักความเมตตาช่วยให้โลกหมุนถ้าโลกหมุนได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่โลกก็จะเสียสมดุลไหมไม่เสียสมดุลทุกอย่างจะอยู่ในระบบโลกอยู่อย่างคงที่นะทุกอย่างอยู่บนโลกได้โลกจะไม่สลัดทุกอย่างหลุดเพราะหมุนด้วยความเร็วต่อเนื่องนี่คือการทำให้โลกสมดุลนะและถ้าโลกสมดุลกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกก็สมดุลนะทานสายน้ำนมคือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพสมดุลทรงกลมทรงรีลักษณะที่เรียกว่าเอกภพก็จะดำรงอยู่ได้มันโลกสมดุลเมื่อไรทั้งกาแล็กซี่ทั้งจักรวาลนี่สมดุลทั้งระบบถ้าอยากรู้ว่าเราพูดเนี่ยมันหมายความอะไรอาทิตย์ที่แล้วเสาร์ที่แล้วถ้าไม่ได้ฟังใช่ไหมกลับไปค้นตอนที่359เสาร์ที่แล้วเราพูดเรื่องนี้ท่านย้อนกลับไปฟังนะนะเกิดพลังจิตแล้วก็จิตหยาบในกระบวนการขันห้าเนี่ยในขั้นตอนของสังขารขันเนี่ยขันที่สี่เนี่ยมันจะขับเคลื่อนเป็นการแสดงออกเป็นภาษากายเป็นภาษาท่าทางเป็นพฤติกรรมนะเป็น behavior เป็นพฤติกรรมนะซึ่งท่านจะ behave ก็คือท่านจะประพฤติจะแสดงออกมาเป็นวจีกรรมมาเป็นกายกรรมต่างๆนี่คือกระบวนการของขันธ์5พี่ๆน้องๆถ่ายครับท่านเห็นไหมฮะว่าถ้าท่านไปปิดอายตนะมันเสียทั้งหมดเหลือแต่จิตหยาบอย่างเดียวแล้วคอยนั่งทุบกระบาลมันกดมันไว้ไม่ให้มันสั่นสะเทือนแล้วท่านรู้ไหมว่ากระบวนการของขันธ์5มันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วจิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยท่านพยายามจะไปดับขันธ์5แล้วไปดับอัตตาตัวกูให้มันเป็นอนัตตาแล้วนิพพานเหมือนตาลยอดด้วนละทิ้งหน้าที่อันยิ่งใหญ่มากที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาใช้ขันธ์5ในกายหยาบเครื่องอยู่ในกรรมรูปธรรมมนุษย์เพื่อผลิตสร้างความรักที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ก็คือสายของความรักถ้าเป็นองค์เยซูคริสต์ก็คืออดทนอดกลั้นให้อภัยนี่คือสายของความรักเนื่องจากองค์เยซูคริสต์ไม่ใช่นักบวชไม่ใช่พระก็เลยสอนลักษณะของคารวะเฮ้ยต้องอดทนนะอดทนต่อคนที่ทำตัวไม่น่ารักให้ได้เพื่อทำให้เราเนี่ยยังมีคนที่ทำตัวไม่น่ารักนั้นเป็นพวกเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายของงานเป็นทุกอย่างเหมือนเดิมได้ถ้าเราไม่อดทนเราไม่รักเนี่ยเราก็ยังจะเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้เพราะเราเป็นสัตว์สังคมนี่พระเยซูคริสต์สอนแบบนี้ส่วนพระพุทธองค์ท่านสอนให้แผ่เมตตานะนะไม่ได้เน้นการกระทำอะไรออกมาอย่างชัดเจนใช้การกระทำทางจิตเพราะพระองค์ทรงนั่งอยู่กับที่เพื่อปฏิบัติจิตเขาเรียกกรรมฐานก็คือปฏิบัติหรือกระทำอยู่กับที่กระทำกับตัวเองแต่ถ้าเป็นสัตว์สังคมเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมเช่นเราจะไม่ยั่วโมโหคนอื่นด้วยไม่ใช่จะต้องอดทนอดต้านให้อภัยต่อคนที่ยั่วโมโหเราให้ได้ด้วยเราต้องไม่ยั่วโมโหเขาและเมื่อเขายั่วโมโหเรามาเราต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยเขาได้ด้วยนั่นคือหน้าที่ที่องค์เยซูคริสต์สอนไว้และจิตจักรวาลยุคนี้ก็สอนไม่เหมือนคนนำทางตาบอดน่ะสอนให้ทำเพื่อตัวเองคนเดียวสอนให้อยู่รอดคนเดียวนะไม่ได้สอนให้รู้จักให้คนอื่นนะให้ตัวเองก่อนถูกไหมพยายามนั่งทำหลับตาจะไปสวรรค์คนเดียวนะที่เราพูดให้ท่านฟัง
พี่น้องๆครับ

นะนะจิตรับรู้รูปเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือรูปนี่คือความลับของขันธ์ห้านะรูปขั้นที่สองเกิดความรู้สึกก็คือเกิดเวทนาขั้นที่สามเกิดการจำได้หมายรู้ไม่ว่าจะเป็นบันทึกใหม่หรือจำสัญญาในอดีตได้แล้วเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกขึ้นมาเหมือนกับถูกยั่วยุณบัดเดียวนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสันดานที่ติดมาจากอดีตชาติหรือมันเป็นนิสัยสันดานที่เคยตัวมาตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบแล้วมันบันทึกตรงนั้นไว้ในสัญญาขันธ์โอเคมั้ยนะประการที่4กับ5นี่คือช่วงสังขารขันธ์กระบวนการข้อ4ข้อ5เนี่ยมันเกิดขึ้นในขันธ์5คือขันธ์ที่4เค้าเรียกว่าสังขารขันธ์ส่วนพลังงานจิตและพฤติกรรมที่แสดงขับเคลื่อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกพฤติกรรมภายในก็คือมโนกรรมแต่การกระทผลกรรมในการสั่นสะเทือนเป็นมโนกรรมในมิติของจิตวิญญาณที่สองตาเปล่ามองไม่เห็นก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่เป็นทั้งด้านบวกและด้านลบถ้าเป็นวิญญาณด้านบวกคือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกที่โลกต้องการเอาไปหมุนตัวเอาไปบิดที่แกนโลกเพื่อทำให้โลกหมุนได้อย่างต่อเนื่องซึ่งปริญญารู้แต่นาซาไม่รู้ที่เรากำลังบอกท่านเนี่ยนี่มันเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยครับถ้ามันสั่นสะเทือนเป็นตามนี้ได้ทั้ง6ขั้นตอนในขันธ์5มันคือกรรมจักรเพราะอะไรมันมีตัณหามีอารมณ์อยู่ท่านเห็นไหมครับเมื่อเราพูดถึงกรรมจักรเราก็ต้องมาพูดต่อว่าแล้วกรรมจักรคืออะไรกรรมจักรคืออะไรพี่น้องครับเอาละมาทำความเข้าใจนะกรรมจักรก็คือการหมุนเวียนเราใส่สีแดงไว้นะการหมุนเวียนการใช้อายตนะภายนอกจำไว้นะตะกี้เราย้ำแล้วอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะภายในก็คือจิตที่อยู่ข้างในที่มันนึกเองได้แล้วก็ปลุกเร้าตัวเองให้เกิดขันธ์5ขึ้นมาได้การหมุนเวียนการใช้อายตนะภายนอกอายตนะภายนอกคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหมุนเวียนกันใช้เช่นถ้าเป็นเสียงเนี่ยเราเอาตามองเสียงได้ไหมไม่ได้ถ้ามันมีแต่เสียงเราต้องใช้หูฟังแต่ถ้าหากว่าถ้ามันมีแต่เสียงต้องใช้หูฟังแต่ถ้ามันมีตัวตนรูปลักษณ์มีการแสดงมายาให้เราเห็นเราก็ใช้ตามองแต่ถ้าท่านเห็นตัวมันด้วยแล้วมันส่งเสียงพูดกับเราด้วยท่านต้องใช้อายตนะทั้งสองอย่างคือตากับหูใช่หรือไม่ใช่นะลิ้นก็สัมผัสจมูกก็ดมกลิ่นกายก็รูปหยาบเนื้อหยาบเนื้อนุ่มลื่นไหลร้อนเย็นนี่คือกายสัมผัสพี่ๆน้องๆครับนอกจากเราจะเตือนท่านว่ากรรมจักรเนี่ยมันคือการหมุนเวียนกันใช้อายตนะภายนอกเราเอาแค่กรรมจักรก่อนนะทำไมต้องเป็นกรรมจักรเราบอกไว้ตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวเราลืมพระบิดาทรงออกแบบให้มนุษย์ทุกคนใช้ขันธ์5โดยจิตถ้าเป็นสัตว์นี่ใช้จิตวิญญาณถ้าเป็นมนุษย์โดยจิตหยาบให้ใช้ขันธ์5สั่นสะเทือนด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องเอาไว้ก่อนสัตว์มันสั่นสะเทือนเป็นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายถ้ามันรักกันเป็นพวกเดียวกันเผ่าเดียวกันมันก็รักกันถูกต้องไหมนั่นมันก็หมุนธรรมจักรมันให้ความรักกับโลกได้แต่ถ้าบางทีมันคนละพวกกันแย่งอาหารกันกินนะเบ่งกันเขม่นกันมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรซึ่งเหวี่ยงมาแล้วเป็นคลื่นเวรคลื่นกรรมเป็นคลื่นลบที่โลกไม่ต้องการมันก็กลายเป็นขยะที่รกโลกมันเหมือนกับที่ท่านเหวี่ยงกรรมจักรกันออกมาเหวี่ยงกรรมจักรและสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านลบออกมามากท่านก็จะเห็นว่าฟ้าหรือก้อนเมฆจะมีสีเทาถ้ามันมีความเข้มข้นของประจุไฟฟ้าที่เป็นลบเหวี่ยงออกมามากเพราะจิตหมุนกรรมจักรกันเยอะเนี่ยวันนี้เมฆก็จะไม่ใช่สีเทามันจะเป็นสีดำคล้ำแล้วฝนก็จะตกหนักด้วยวันหน้าค่อยเล่าเบื้องหลังตรงนี้ให้ท่านฟังก็จะได้บอกว่าเมฆฝนบนฟ้ามันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่มันเกิดจากจิตหยาบของมนุษย์เราเนี่ยสั่นสะเทือนขันธ์5เป็นกรรมจักรที่เรากำลังจะพูดบนสไลด์แผ่นนี้สั่นสะเทือนเป็นขันธ์โลภะโทสะโมหะนี่แหละมันจะหมุนกรรมจักรแล้วเหวี่ยงคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบเป็นประจุอิเล็กตรอนอิสระล่องลอยอยู่ในบรรยากาศแล้วมันก็จะรวมตัวกันนะจับกลุ่มกันกับความชื้นรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเพราะไม่มีมากๆ ก็กลายเป็นเมฆฝนแล้วตกลงมาน้ำท่วมเลยอ่ะการหมุนเวียนกันใช้อายตนะภายนอกคำว่าจักรมันแปลว่าหมุนใช่ไหมหมุนเนี่ยหมุนอะไรครับหมุนเวียนกันใช้อายตนะภายนอกนะได้ยินเสียงก็ต้องใช้หูเห็นภาพก็ต้องใช้ตาถูกไหมถ้าได้กลิ่นก็ต้องใช้จมูกละถ้าต้องการจะรู้ว่ารสชาติเป็นไงก็ต้องใช้ลิ้นละถ้าต้องการจะรู้ว่าร้อนหรือหนาวร้อนหรือเย็นก็ต้องใช้กายสัมผัสถูกต้องไหมพี่น้องครับเห็นไหมพระบิดาทรงแยบยลมากนะใช่ไหมรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสเนื่องจากพระองค์สร้างสิ่งแวดล้อมเอาไว้ในระบบโลกเนี่ยมี5ชนิดเมื่อมันเป็น5ชนิดปั๊บเนี่ยพระองค์จึงต้องสร้างกลไกที่จะสัมผัสเพื่อจะรับสัมผัสไอ้สิ่งเหล่านี้ไว้5ช่องทาง
นะถ้ามันมีแทนจะมีรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสแล้วมันยังมีอย่างอื่นอีกเนี่ยบริเวณเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์จะต้องมีอายตนะภายนอกเพิ่มเข้ามาอีกตัวแน่นอนเพื่อจะสัมผัสเพื่อจะรับรู้ไอ้สิ่งเร้าที่เป็นสิ่งเร้าภายนอกนั้นน่ะด้วยใช่เพราะว่าแต่ละอายตนะมันจะทำหน้าที่กันคนละอย่างถูกต้องไหมแต่ส่งไปรวมกันที่จิตหยาบทั้งนั้นนะครับนะประการที่สองครับใช้อายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสกับรูปรสกลิ่นเสียงหนาวเย็นใช่ไหมหนาวเย็นหนาวร้อนเนี่ย5อย่างซึ่งทั้งหมดนั้นน่ะรูปรสกลิ่นเสียงหนาวเย็นมันเป็นสิ่งเร้าภายนอกไม่ใช่เป็นอายตนะภายนอกของมนุษย์แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนนำทางตาบอดไปเอามาจากไหนนะครับผิดนะครับท่านฟังเราและคิดตามนะแล้วก็รีบเชื่อตามพระบิดาซะเพราะพระองค์ทรงออกแบบไว้แบบนี้นะใครจะไปอุตริมากเกินกว่าที่พระบิดาทรงออกแบบทรงดีไซน์เอาไว้เนี่ยไม่ได้นะพระบิดาเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงเป็นพระผู้สร้างถ้าท่านยอมรับว่าพระองค์เป็นพระผู้สร้างแสดงว่าท่านฉลาดแล้วท่านไม่ฉลาดน้อยเพราะไปบอกว่าธรรมชาติสร้างธรรมชาติ ไม่ใช่นะครับต้นไม้ออกดอกออกผลเพื่อขยายพันธุ์ท่านมองตื้นๆท่านก็บอกว่ามันเป็นธรรมชาติที่ต้นไม้มันต้องออกดอกออกผลน่ะทุกต้นมันออกดอกออกผลทั้งนั้นน่ะและมีเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นแสดงธรรมชาติต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะพระบิดาสร้างทุกอย่างเอาไว้ในธรรมชาติไว้แบบนั้นไงถูกไหมเถียงคนพวกนี้บางทีเหนื่อยนะบางทีเราก็ไม่เถียงหรอกเราพูดความจริงให้ฟังคิดเอาเองเป็นคนมีเหตุผลหรือไม่ใช่เหตุผลเป็นหรือเปล่าเป็นพุทธะจริงหรือเปล่านะเราพูดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่จูงใจให้เชื่อหรือบังคับให้เชื่อต่อมาครับเมื่อสัมผัสสิ่งร้าวภายนอกแล้วมันก็จะไปกระตุ้นให้จิตหยาบของท่านเนี่ยเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดราคะเกิดอารมณ์ขยะขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองสิ่งร้าวนั้นอย่างไร้สติไม่ว่าสิ่งร้าวนั้นจะเป็นเงื่อนไขที่เป็นบวกหรือลบพี่น้องครับทั้งหมดมี7ขั้นตอน7อย่างกรรมจักรคือการหมุนเวียนกันใช้อายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเพื่อสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงหนาวเย็นซึ่งเป็นสิ่งร้าวภายนอกของมนุษย์แล้วก็สิ่งร้าวภายนอกของมนุษย์นั่นมันจะมาร้าวอะไรร้าวจิตหยาบของท่านที่เป็นมนุษย์นั่นแหละให้มันสั่นสะเทือนเป็นกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงเพื่อจะตอบสนองต่อสิ่งร้าวนั้นโดยที่พระองค์ทรงออกแบบอย่างไม่ถูกต้องไว้ก่อนคือให้ท่านสั่นสะเทือนตอบสนองสิ่งร้าวนั้นอย่างไร้สติไม่ว่าสิ่งร้าวนั้นจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกหรือด้านลบก็ตามให้ท่านสั่นสะเทือนตอบสนองอย่างไร้สติแปลว่าไม่ต้องใช้สติควบคุมเลยอัตโนมัติมันจะเป็นของมันอย่างนั้นมันแสดงว่าถ้าท่านใช้จิตหยาบของท่านโดยอัตโนมัติวันทั้งวันเนี่ยท่านจะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดด้วยอายตนะภายนอกแล้วมาร้าวจิตหยาบข้างในของท่านให้เกิดการสั่นสะเทือนเป็นกระบวนการของขันธ์5มันก็จะหมุนแต่กรรมจักรอย่างเดียวครับมันจะไม่หมุนเป็นอย่างอื่นมันจะหมุนแต่เป็นแต่กรรมจักรอย่างเดียวก็แปลว่าถ้ามันสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรมันก็จะก่อให้เกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนี้แล้วถามว่าทำไมพระบิดาใจร้ายเหรอลูกเกิดมายังไม่รู้เลยว่ากรรมจักรเนี่ยพระองค์ออกแบบผิดๆเอาไว้ให้เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะเกิดสติคือเพื่อจะให้คนตัวเองให้เป็นมนุษย์น่ะคนจิตหยาบถ้าใช้จิตหยาบเนี่ยมันจะหมุนกรรมจักรโดยอัตโนมัติแต่ถ้าท่านยกระดับจากจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้เหมือนตะกี้ที่เรายกตัวอย่างจิตวิญญาณของท่านจะไม่มีทางหมุนเป็นกรรมจักรอีกเพราะจิตวิญญาณของท่านมีแต่ความรักอย่างเดียวท่านไม่ต้องปสดจิตวิญญาณท่านสั่นสะเทือนเป็นความรักอย่างเดียวรักเพื่อให้เพราะจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของพระบิดาหรือพระเจ้าเอาความรักมามอบให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งเพราะเวลาสั่นสะเทือนจิตวิญญาณมันจะไม่มีโลภะโทสะโมหะมันจะเป็นความรักอย่างเดียวจิตหยาบจะถูกลอยแพเลยเพราะว่ายกระดับสูงส่งขึ้นมานึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นตั้งแต่มาเกิดเนี่ยท่านจะใช้แต่สมองซีกซ้ายท่านจะใช้แต่จิตหยาบในการสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะและเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือสิ่งที่คนนำทาตาบอดมองว่าเพราะไอ้ขันธ์5นี่แหละทำให้กูทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมีกฎแห่งกรรมมันต้องมีอายุขัยแล้วต้องตายต้องเวียนมีสังสารวัฏต้องเวียนตายเวียนเกิดเดี๋ยวไปเกิดเป็นเทพเทวดาเดี๋ยวเปิดไปเป็นหมูเป็นหมาเดี๋ยวมาเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
ก็คือไอ้พวกที่ร่อนเร่พเนจรนะจะเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่จะเป็นจิตวิญญาณก็ไม่เชิงหรือต้องตกนรกมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนี่แสดงว่าไอ้ขันธ์5เนี่ยโดยจิตหยาบเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดกองทุกข์ทั้งปวงท่านเห็นยังว่าคนนั้นทางตาบอดเขามีวิธีคิดอย่างไรนี่คือความลับที่มาเผยให้ท่านฟังท่านอย่าไปคิดตามแบบนั้นท่านว่าขันธ์5โดยจิตหยาบพระบิดาทรงวางแผนออกแบบเอาไว้ให้สั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรได้โดยอัตโนมัติเพราะเหตุนี้เองท่านทั้งหลายจึงหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นเพราะวันๆตอนเป็นมนุษย์หมุนแต่กรรมจักรแล้วไม่เรียนรู้ว่าทำไมกูถึงต้องมีกฎแห่งกรรมพอตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่นี่คือมีสังสารวัฏนะคือเวียนว่ายตายแล้วเกิดกูว่ามันเป็นทุกข์อีกสู้ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าคิดไปแบบคิดไปนู่นเลยถ้ากูไม่มาเกิดเป็นมนุษย์กูต้องทำตัวตนของกูให้มันหายสาบสูญกูจะได้ไม่มีขันห้าที่จะให้ชีวิตกูเพื่อจะมาเกิดมีชีวิตเพื่อจะมีตัวตนอีกนี่คือการคิดของคนนำทางตาบอดเป็นวิธีคิดของเขาเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมที่เรากำลังกล่าวความจริงให้ท่านฟังคิดแล้วมีรู้สึกไหมว่าข้างในรู้สึกสั่นสะเทือนไหมถ้าท่านคิดแล้วเห็นคล้อยตามเราน้ำตาของท่านจะซึมนั่นเป็นน้ำตาของจิตวิญญาณของท่านที่กำลังจะถูกปลดแอกกำลังจะได้รับอิสรภาพโดยจิตหยาบที่ใฝ่ดีของท่านที่นั่งฟังเรากล่าวอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าฟังแห้งๆเพราะบันทึกน้องบุญธรรมบันทึกเอาไว้หรือฟังสดๆขณะที่เราสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าสดๆลงมาในขณะนี้ท่านรู้สึกน้ำตาซึมบ้างไหมถ้าท่านฟังแล้วคิดตามเนี่ยน้ำตาที่ซึมออกมาไม่ใช่น้ำตาของกายหยาบไม่ใช่น้ำตาของจิตหยาบแต่เป็นน้ำตาของจิตวิญญาณของท่านซึ่งถูกกักขังมานานในทุกภพชาติแล้วหาทางหลุดพ้นออกมาทำหน้าที่ของตัวเองที่อาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมอบความรักให้กับโลกช่วยให้โลกบุญช่วยให้โลกสมดุลไม่ใช่ด้วยเหตุนี้พระบิดาจึงต้องมอบให้ Sagittarian เดินทางมาจากกลุ่มดาว Sagittarius มาทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอำนาจแม่เหล็กโลกทำงานประสานกันกับพระสุริยเทพAntarian เป็นพระสุริยเทพเพื่อทำให้เกิดจุดดำบนดวงอาทิตย์คือเกิดพายุหมุนบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ที่เรียกท่านเรียกว่าจุดดับหรือจุดระเบิดแล้วแผ่คลื่นพลังงานความรักมากับโซลาร์แฟลร์มาจากเปลวสุริยะมาพร้อมเปลวสุริยะเพื่อมากระตุ้นให้แกนแม่เหล็กของโลกเกิดการระเบิดและบิดตัวเพราะว่าสัตว์โลกคือมนุษย์จิตสำนึกตกต่ำมากให้เซตซีโร่พยกระดับจิตสำนึกก็ไม่ทำก็เลยจะต้องย้ำด้วยโควิด-19สร้างความกลัวตายสยองขวัญให้อยู่ตลอดไม่ให้โรคนี้มันหายไปเพราะสอบตกให้ความรักกับโลกไม่ได้โลกในครอบครัวท่านคือผัวเมียพ่อแม่ลูกนั่นคือโลกใบเล็กท่านรักกันไม่ได้ในโลกใบเล็กแล้วพระบิดาจะทรงเพ้อฝันได้ไหมว่าท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยสามารถที่ไปรักคนนอกบ้านได้ไปรักคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของตัวเองได้มันจะเป็นไปได้ง่ายๆขนาดนั้นเหรอครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือความลับเบื้องหลังมิติโลกเป็นอนุตตรธรรมแท้ๆที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลต้องจำที่จะนำมาสื่อนะสดๆให้พี่ๆน้องๆได้รู้ความจริงว่าอย่าหาทำแต่ท่านดูนะ 3-25 ปีที่เราเพิ่มให้ท่านนะท่านมีเวลาในการเรียนรู้ในแต่ละภพชาติตั้งแต่อายุ3ขวบสมอง2ซีกทำงานเชื่อมต่อกันได้กฎแห่งกรรมเริ่มทำงานเมื่อเด็กอายุครบ3ขวบเมื่อมาเกิดแล้วนะไม่นับในท้องนะเอาแวะตกฟากมาเนี่ยครบ3ขวบจนถึงอายุ25ปีบริบูรณ์เรียกว่าเบญจเพศคาบ15ปี5คาบก็คือเบญจใช่มั้ย5 5 25ท่านจะถูกทดสอบโดยพี่พรีเอเดนซ์ซึ่งเป็นแม่นมของท่านเป็นเหมือนกับไข่ขาวที่ห่อหุ้มไข่แดงคือจิตวิญญาณของท่านไว้ภายในจะนำเอาบททดสอบจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์บททดสอบในการหมุนในการแทรกแซงกรรมจักรที่พระบิดากำหนดให้มันเป็นสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้องเอาไว้ให้ท่านเรียนรู้ตั้งแต่3ขวบถึง25ขวบเพื่อให้เกิดการฉลาดที่จะรู้ว่าเฮ้ยเราหมุนกรรมจักรไม่ได้เว้ยพระบิดาให้ท่านเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดซ้ำซากเพื่อให้ฉุกคิดว่าทำไม
กูมาเกิดแล้วทำไมกูไม่ต้องตายทำไมกูต้องตายด้วยเวลาตายแล้วต้องมีภพชาติใหม่เกิดอีกแล้วต้องมีชะตากรรมมีอะไรต้องรู้เยอะแยะวุ่นวายไปหมดทำไมต้องมีทุกข์มากมายแทนที่จะฉุกคิดว่าทำไมตัวเองจึงต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมทำไมตัวเองต้องมีสังสารวัฏทั้งที่ตัวเองไม่อยากเกิดใหม่และไม่อยากมีสังสารวัฏมันมีวิธีที่ยังไม่ต้องแต่ไม่ต้องอยากตรงนั้นอยู่แต่ตัวเองไม่เข้าใจไม่ฉุกคิดไม่ฉุกคิดว่าก็เพราะว่าหมุนกรรมจักรอยู่ทั้งชีวิตแล้วตัวเองเนี่ยจะมีอำนาจเหนือกฎแห่งกรรมได้อย่างไรใช่หรือไม่พี่น้องครับถ้าท่านเนี่ยจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดไม่ใช่ตายแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกนั่นคือการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดของกูนั่นเป็นความเชื่อเพราะท่านชอบแบบนั้นแต่ไม่ใช่ความจริงถ้าบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านโดยจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องตายถ้าเป็นสมัยองค์เยซูคริสต์พระองค์จะตรัสว่ามนุษย์ไม่มีภพชาติอดีตไม่ว่าท่านเยซูคริสต์หรือท่านนบีจะสอนเหมือนกันครับว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีอดีตชาติทำไมเนี่ยไม่มีอดีตชาติเพราะสามารถเรียนรู้ตั้งแต่อายุ3ขวบถึง25ขวบเบญจเพสว่าตัวเองประสบความสำเร็จในการแทรกแซงกรรมจักรที่พระบิดาออกแบบไว้แทรกแซงกรรมจักรด้วยมีสติทางวิญญาณแล้วหมุนเป็นธรรมจักรได้สำเร็จจิตวิญญาณหลุดพ้นออกมาสามารถจะมาทำหน้าที่ในบทบาทการเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ได้ด้วยตัวเองโดยรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตญาณเพื่อเอาความรักมอบให้กับโลกได้หมุนธรรมจักรเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเบญจเพสถึงกลัวมากคนที่มีธรรมะน้อยคนที่มัวแต่หลงงมงายในเรื่องทางโลกคนที่ไม่ใฝ่ใจในธรรมะที่จะศึกษาธรรมะที่จะปฏิบัติธรรมไม่เรียนรู้ธรรมะจิตญาณว่างไปจากสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่เป็นธรรมะว่างมากเท่าไหร่โอกาสที่จะสอบตกบททดสอบที่จะเนี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนอนหยอดน้ำข้าวต้มหรือบางคนถึงแก่ชีวิตเพราะตลอดทั้งชีวิตจนถึงอายุ 24-25 ขวบหมุนแต่กรรมจักรมาตลอดสอบตกบททดสอบนี่คือสิ่งที่เป็นความลับอีกข้อหนึ่งถ้าท่านได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพหรือญาติพี่น้องท่านต้องเสียชีวิตไปในวัยเบญจเพสท่านรู้ไว้เลยว่านั่นคือสอบตกบททดสอบในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ว่าจะต้องแทรกแซงกรรมจักรให้มันเป็นธรรมจักรให้สำเร็จให้ได้ถ้าท่านมัวแต่เชื่อตามคนนำทางตาบอดพยายามจะดับขันห้าหมายว่าจะดับอัตตาเมื่อดับอัตตาแสดงว่ากูดับชีวิตของกูได้ไม่มีตัวตนที่จะมาเกิดแล้วกูเป็นอนัตตาแล้วนั่นคือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่เคยทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยมาเพื่อจะหาวิธีช่วยเหลือตัวเองทำเพื่อตัวเองอยู่อย่างเดียวแทนที่อยู่ในสังคมเป็นเงื่อนไขให้กับคนอื่นเพื่อให้เขาหมุนธรรมจักรตามเราให้ได้เพื่อไปสวรรค์ด้วยกันให้ได้ไม่กูไปอยู่ของกูคนเดียวปลีกวิเวกไม่ได้ช่วยใครเลยครับและช่วยสันสะเทือนขันห้าด้วยสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ก็คือทำตัวเป็นสังคมแล้วสร้างพลังงานความรักด้านบวกเพื่อเหวี่ยงออกมาแล้วมอบให้กับโลกเพื่อช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลเพื่อช่วยให้โลกหมุนก็ไม่ได้ทำมัวอย่างเดียวจะทำตัวให้หายทำตัวให้ศูนย์นั่นก็คือการละทิ้งหน้าที่ทางจิตวิญญาณพี่น้องครับนี่คือภาพที่เราอยากจะบอกท่านมนุษย์เราเนี่ยเป็นคนสองมิติท่านเห็นไหมมีจักระทั้ง7จักระเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนในมิติทางพลังงานของจิตโดยจิตหยาบเนี่ยจะเป็นตัวสั่นสะเทือนให้เป็นเงื่อนไขเพื่อให้ต่อมไร้ท่อต่างๆที่อยู่ในกายสังขารในเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์นั้นเกิดการสั่นสะเทือนตาม ซึ่งระบบไฟฟ้าในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันจะสมดุลได้มากหรือน้อยหรือสมดุลได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่การสั่นสะเทือนของจักระทั้ง7ตั้งแต่จักระต่ำสุดนะจักระที่2คือกุนดาลินีนะมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงและสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ที่ถูกต้องของมันได้ท่านจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลท่านจะเป็นคนสองมิติที่จะถูกเรียกว่ามนุษย์ได้อย่างเต็มคำท่านจะเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกับทุกสิ่งในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพนี้ได้ในมิติทางพลังงานถ้าท่านสามารถสั่นสะเทือนเหมือนภาพตัวอย่างที่เราให้ดูในจอนี่แสดงว่าจิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วสั่นสะเทือนจากข้างล่างขึ้นข้างบนจากข้างบนลงมาล่างมันจะมีลูปขึ้นๆลงๆแบบนี้
ท่านก็จะสามารถสื่อสารเป็นภาษาสากลกับจักรวาลได้ก็คือสื่อสารทางจิตกับทุกสิ่งในจักรวาลได้และถ้าอย่างเราเนี่ยถ้าสั่นสะเทือนด้วยสภาวะจิตที่เป็นสุญญตาได้สูงสุดมันก็คือการสั่นสะเทือนด้วยสภาวะจิตที่เป็นบวกสูงสุดมันก็จะสามารถหลุดออกไปจากพิทูเทอรี่นะพุ่งขึ้นไปในแนวดิ่งเรียกว่า vertical telepathy โดยจิตเราจะกำหนดเป้าหมายว่าคือพระจิตกับพระเจ้าก็คือ God ก็คือองค์จิตจักรวาลมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงแทนที่จะลูปเนี้ยจะไปตันที่พิทูเทอรี่มันจะหลุดพ้นออกไปในจักรวาลตรงไปหาพระเจ้านี่คือการสื่อสารทางจิตระหว่างเรากับพระเจ้าจะพุ่งตรงไปนู่นเลยถ้าพลังสูงพอก็เหมือนกับจรวดของท่านน่ะมันต้องมีเชื้อเพลิงขับเคลื่อนถ้าเชื้อเพลิงที่ใช้ขับเคลื่อนจรวดนั้นน่ะมันน้อยมันก็แค่พุ่งขึ้นไปได้เท่าไหร่มันก็หล่นปุ๊บลงมาก็เหมือนกับบั้งไฟถูกไหมเหมือนกับบั้งไฟนะมีแรงขับเคลื่อนไปไม่ไกลนะพอหมดแรงขับเคลื่อนมันก็ร่วงปุ๊บลงมาจิตของเราเหมือนกันถ้าเราจะสื่อสารกับพระบิดาเราต้องใช้จิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกับจิตหยาบของเราแล้วสั่นสะเทือนเป็นสภาวะสุญญตาที่เป็นบวกสูงสุดแล้วก็กำหนดจิตของเราเนี่ยนะไปสื่อสารกับพระจิตของพระเจ้าหรือก่อนนะมีคำถามอะไรขึ้นไปพระองค์ไปพระองค์คอนแทคแล้วพระองค์ก็ใส่คำตอบนะส่งกลับลงมายังพระจิตของเราก็คือเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เบิร์ดก็คือพระจิตของเราก็คือจิตวิญญาณของเราบินสูงไหมใช่ไหมนี่คือการทำหน้าที่อย่างน่ามหัศจรรย์เราก็พอจะบอกท่านได้บ้างคร่าวๆนะบอกมากกว่านี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวหาว่ามีอีโก้แล้วมาเที่ยวหลงตัวเองและอวดตัวเราไม่ได้หลงเราไม่ได้อวดแต่เราพูดความจริงให้ท่านฟังไม่งั้นท่านก็ไม่รู้ว่าเราสื่อสารได้อย่างไรพี่น้องครับจิตหยาบสั่นสะเทือนขันห้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กวงเล็บวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณนะวิญญาณแปลว่าพลังงานออกมาภายนอกกายสังขารและพฤติกรรม3อย่างเพื่อสั่นสะเทือนเป็นพฤติกรรมทางกายหยาบ3อย่างก็คือนะข้างในกายหยาบก็คือมโนกรรมถัดมาก็คือวจีกรรมถัดออกมาก็คือกายกรรมนี่คือพฤติกรรม3แล้วก็เหวี่ยงคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาเพื่อมอบให้กับโลกถ้าเป็นลบโลกไม่เอาแต่ถ้าเป็นบวกโลกก็เอาไปเพื่อจะไปทำให้เกิดการบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลกทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องพี่น้องครับและธรรมจักรมันคืออะไรตะกี้เราพูดกรรมจักรแล้วแล้วธรรมจักรมันคืออะไรล่ะพี่น้องครับความลับอีกเหมือนกันครับความลับอยู่ทางขวามือเว็บแป๊บๆอยู่ใช่ไหมบนจออยู่ขวามือเว็บแป๊บๆความลับของธรรมจักรคืออะไร1คือการหมุนเวียนการใช้อายตนะภายนอกเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะการหมุนเวียนการใช้อายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงหนาวเย็นเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวของท่านอายตนะทั้ง5เนี่ยสัมผัสหมดซึ่งเป็นสิ่งร้าวภายนอกของมนุษย์เพื่อกระตุ้นให้จิตหยาบสั่นสะเทือนขันห้าก็คือเกิดการสั่นสะเทือนเป็นกระบวนการถึง5ขั้นตอนนั่นแหละเขาเรียกว่าขันห้าด้วยความรักเพื่อให้และปัญญาของสมองสองซีกเพราะจิตจะเป็นผู้โปรแกรมให้สมองซ้ายคิดสมองขวาคิดแต่จะคิดไม่ว่าซ้ายหรือขวาของสมองนะจิตต้องนึกก่อนนี่ก็คือกระบวนการของขันห้าที่อยู่ในกลุ่มของสังขารขันพี่น้องครับทำไมเพื่อตอบสนองสิ่งร้าวนั้นอย่างมีมหาสติท่านเห็นไหมครับไม่ว่าสิ่งร้าวนั้นจะเป็นเงื่อนไขบวกหรือลบนี่คือนัยยะของคำว่าธรรมจักรท่านเห็นความแตกต่างไหมถ้าเป็นธรรมจักรก็ต่อเมื่อกระตุ้นให้จิตหยาบสั่นสะเทือนขันห้าด้วยความรักและปัญญาของสมองนั่นคือคำตอบถ้าท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นกระบวนการของขันห้าด้วยความรักเพื่อให้เช่นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยความรักเพื่อให้เช่นอดทนอดกลั้นให้อภัยและปัญญาของสมองใช้ปัญญาคิดว่าเรารักเขาเราเมตตาเขาแล้วเราจะตอบสนองด้วยวจีกรรมแบบไหนเราจะตอบสนองเขาด้วยกายกรรมหรือด้วยการประพฤติทางกายเพื่อตอบสนองกับเขาอย่างไรถ้าเราใช้สิ่งนี้ท่านตอบตัวเองได้เลยว่านั่นน่ะท่านกำลังหมุนธรรมจักรแล้วก็ท่านต้องมีมหาสติเป็นตัวกำกับกระบวนการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนอยู่ใน5ขั้นตอนนี้ด้วยท่านต้องมีมหาสติกำกับถ้าไม่งั้นแล้วโอกาสที่จะพลาดเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึก
จากจิตมนุษย์เนี่ยบางครั้งมันเป็นอารมณ์ขยะความรู้สึกต่ำๆเนี่ยมันหยาบมากเลยมันรุนแรงคลื่นหยาบเนี่ยมันสั่นสะเทือนแรงเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องใช้จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงในระดับของจิตวิญญาณของท่านคือสั่นสะเทือนเป็นบวกด้วยความรักและใช้ความคิดในการที่จะตอบสนองถ้าท่านตอบสนองเขาเป็นวจีกรรมกับเป็นกายกรรมด้วยพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามมันก็จะเป็นเงื่อนไขเป็นสิ่งเร้าให้คนใกล้ตัวท่านเหล่านั้นเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรตามท่านไปด้วยนี่คือเหตุผลว่าถ้าท่านอยู่ในสังคมท่านสั่นสะเทือนการกระทำเป็นพฤติกรรมด้านบวกออกมาจิตก็เป็นบวกใช่ไหมมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขให้คนรอบข้างของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรที่เป็นบวกด้วยอย่างนี้เราเรียกว่าท่านไม่ได้ไปสวรรค์คนเดียวท่านชวนคนอื่นไปสวรรค์ด้วยเพราะท่านเป็นสัตว์สังคมแต่ถ้าท่านไปปลีกวิเวกอยู่ในถ้ำในป่าในเขาอยู่คนเดียวท่านไม่สามารถที่จะช่วยโลกนี้ให้มันหมุนได้เลยนะเพราะว่าถ้าไม่ครบองค์คือไม่มีเพื่อนมนุษย์อย่างน้อย3คนในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ถ้าไม่สามารถเป็นมนุษย์ที่สมดุลคือหมุนธรรมจักรได้ภายในวินาทีนั้นภายในนาทีเดียวกันนั้น3คนขึ้นไปคน3คนหรือคนกี่คนก็แล้วแต่ในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรคือผู้ที่เป็นโมฆะบุรุษไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นโมฆะบุรุษหมดเพราะเป็นเหมือนวัตถุล่องลอยอยู่บนโลกนี้เป็นเหมือนวัตถุล่องลอยเพราะไม่สามารถใช้ความรักความเมตตาคำร่วมความเมตตาร่วมกันค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุลคือช่วยให้โลกหมุนได้เห็นไหมฮะมันถ้าท่านปลีกวิเวกไปอยู่ป่าอยู่เขาแทนจะเป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวอยู่คนอยู่กันหลายคนนะไปอยู่คนเดียวมันทำให้กระบวนการของขันห้าที่จะหมุนธรรมจักรเกิดขึ้นไม่ได้แต่หมุนกรรมจักรได้ไหมได้ท่านเห็นยังครับจากนิยามของเราอ่ะท่านอยู่คนเดียวท่านสามารถทำผิดคิดชั่วแล้วเหวี่ยงความร้ายแทนที่จะเหวี่ยงความรักออกมามอบให้กับโลกมอบให้กับสังคมมอบกับทุกอย่างท่านทำได้หมดท่านทำได้เลยกรรมจักรนี่ท่านหมุนคนเดียวก็ได้แต่ธรรมจักรต้องหมุนร่วมกันอย่างน้อย3คนไม่งั้นเป็นธรรมจักรไม่ได้ให้ความรักกับโลกไม่ได้ชัดเจนไหมครับพี่น้องครับเราบอกท่านทั้งหลายแล้วว่าต้องมีมหาสติกำกับท่านถึงจะสามารถหมุนธรรมจักรได้อย่างยั่งยืนได้อย่างมั่นคงมันเรามาเรียนรู้กันว่าแล้วมหาสติที่ว่านี่มันคืออะไรมหาสติก็คืออะไรครับธรรมชาติสมาธิสำหรับคารวะถ้ามีธรรมชาติสมาธิแสดงว่ามันต้องมีเทคนิคสมาธิเป็นของคู่กันทุกอย่างมันต้องคู่กันเสมอกลางวันคู่กับกลางคืนใช่ไหมเหมือนตะเกียบพระบิดาออกแบบให้ทุกคนตั้งแต่เด็ก3ขวบหมุนกรรมจักรได้ก่อนเลยครับหมุนได้อัตโนมัติเหมือนกับว่าท่านพระองค์ท่านน่ะออกแบบให้ทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถใช้สมองซีกซ้ายได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรทั้งนั้นนะเพียงแค่มีอารมณ์มีความรู้สึกมีการนึกการคิดก็เกิดขึ้นได้ด้วยสมองซีกซ้ายแค่โกรธเป็นเกลียดเป็นรักเป็นเนี่ยสมองซีกซ้ายก็ใช้ได้แล้วเป็นอัตโนมัติแต่ถ้าจะใช้สมองซีกขวาท่านต้องกดปุ่มท่านใช้อัตโนมัติไม่ได้ไม่ได้ใช้ฟรีท่านต้องมีวิธีมีกระบวนการมีหลักการในการที่จะคิดด้วยสมองซีกขวาท่านจะต้องใช้จิตเป็นตัวกำกับท่านต้องทำอย่างไรซึ่งตรงนี้เราเคยพูดอ้อมๆคร่าวๆให้ฟังไว้บ้างแล้ววันหน้าถ้าท่านต้องการเพิ่มพลังอำนาจทางปัญญาของสมองสองซีกวันหน้าเราค่อยมาสาธยายให้ฟังโดยกราบทูลพระบิดาให้ทรงทราบเพื่อช่วยเผยความลับตรงนี้ให้ท่านฉลาดเป็นกรดให้ท่านเป็นอริยะบุคคลได้อย่าไปคิดว่าฉลาดได้แต่พระศาสดามนุษย์เรามีสมองเท่ากันครับท่านจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ใช่พึ่งได้แต่เฉพาะพระศาสดาของท่านอย่างเดียวที่ผ่านมาต้องพึ่งพระศาสดาเพราะไม่มีใครสอนท่านว่าจะฉลาดทางปัญญาของสมองสองซี่เหมือนพระศาสดาต้องทำอย่างไรเห็นไหมบางคนนั่งกรรมฐานมาหลายภพชาติชาตินี้ก็นั่งมาหลายพรรษาแล้วก็ยังเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาที่เรียกว่าปัญญาญาณของสมองซีกขวายังไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกให้รู้ว่าฉลาดไหมจะกดปุ่มอย่างไรที่จะใช้สมองซีกขวาได้สมองซีกขวามันฉลาดกว่าคนที่ใช้สมองซีกซ้ายนะซึ่งท่านฟังเราแล้วคิดตามเราเนี่ยเราแอบติดอาวุธทางปัญญาของสมองสองซีกให้กับท่านมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งบางคนบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นนี่คือเรื่องจริงนะเทคนิคสมาธิก็คือนั่งกรรมฐานกรรมแปลว่าการกระทำฐานะหรือฐานแปลว่าที่ตั้งกรรมฐานแปลว่าปฏิบัติธรรมอยู่ในที่ตั้งก็คือนั่งส่องจิตดูจิตนั่งสมาธิอย่างนี้เขาเรียกเทคนิคสมาธิ
แต่ถ้าเป็นธรรมชาติสมาธิของคารวะคือเปิดอายตนะทั้งหมดเดินเหินไปมาอยู่ในสังคมไม่ทิ้งสังคมไม่ทิ้งใครมีคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีคนรอบข้างอยู่ตลอดและถ้าท่านสามารถที่จะฉลาดในการดำเนินชีวิตได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมีความฉลาดทางอารมณ์ได้เป็นมิตรกับทุกคนทำงานได้กับทุกคนอยู่ร่วมกันกับใครก็ได้นี่แสดงว่าท่านมีธรรมชาติสมาธิแปลว่าอะไรแปลว่าคิดในสิ่งที่ถูกต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้องได้ทำในสิ่งที่ดีงามได้ถึงแม้มีสิ่งยั่วยุจะทำให้ท่านเสียสมดุลทางจิตก็ตามท่านก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับใครก็ได้ถึงแม้นิสัยสันดานดีเลวอย่างไรอย่างนี้แสดงว่าท่านมีธรรมชาติสมาธิไม่ตกเป็นทาสการยั่วยุไม่ตกเป็นทาสการเย้ายวนของคนรอบข้างนี่คือการมีมหาสติอ่ะธรรมชาติสมาธิสำหรับคารวะขณะที่จะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมขณะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเพื่อปกป้องไม่ให้จิตของตนเมื่อถูกยั่วยุเนี่ยเพื่อปกป้องไม่ให้จิตตกเมื่อถูกยั่วยุจิตตกก็คือเสียสมดุลเสียอารมณ์เสียความรู้สึกถ้ายั่วยุทางด้านบวกเขาเรียกว่าเย้ายวนถ้ายั่วยุทางด้านลบเราก็ใช้คำว่ายั่วยุนะฮะมหาสติเนี่ยมันจะคุ้มครองสภาวะจิตของท่านได้และช่วยให้ท่านเนี่ยเมื่อท่านมีจิตว่างไปจากกิเลสตัณหาราคะทั้งปวงคือจิตไม่ตกจิตมันสงบมากจิตมันว่างเนี่ยมีความสงบมันจะช่วยทำให้ท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสามารถเข้าถึงความรักที่เป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยและสามารถเข้าถึงปัญญาอันประเสริฐคิดเพื่อให้ทำเพื่อให้พูดเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างยอดเยี่ยมและแยบยลมากเพื่อนะเมื่อเข้าถึงตรงนั้นนะเพื่อใช้ความรักและปัญญานั่นแหละสั่นสะเทือนกระบวนการของขันธ์5ในการผลิตสร้างพลังงานจิตหรือคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกรวมกระทั่งถึงพฤติกรรมด้านบวกมอบให้กับเพื่อนมนุษย์ซึ่งหมายถึงโลกเหมือนกันและมอบพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับแกนโลกก็เรียกว่าโลกเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยคือความหมายของคำว่ามหาสติพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับและมหาสติมันคือยังไงมหาสติคือยังไงหลายคนยังไม่รู้เอาละเมื่อยังไม่รู้พระศาสดาที่เกิดจากโลกก็ไม่เคยสอนเรื่องมหาสติท่านจำไว้นะมหาสติที่พระบิดากล่าวในนามของจิตจักรวาลไม่ใช่มหาสติประฐาน4นะคำว่าฐานแปลว่าปฏิบัติอยู่ในที่ตั้งอยู่ดีครับแต่มหาสติที่พระบิดาให้เรากล่าวอยู่ในขณะนี้ท่านอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอยู่ในน้ำอยู่บนบกอยู่ในอากาศคือนั่งเครื่องบินหรืออยู่ที่บ้านอยู่ในสังคมอยู่คนเดียวมหาสติเกิดได้ตลอดมหาสติก็จะคงอยู่ได้ตลอดนึกภาพออกใช่ไหมครับถ้าท่านจะเป็นผู้มีมหาสติต้องเป็นคนมีคุณสมบัติอย่างไรครับข้อที่หนึ่งมหาสติคือท่านต้องรู้สติท่านต้องรู้สติคำว่ารู้สติหมายถึงท่านต้องรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่มหาสติในตัวแรกคือรู้สติท่านต้องรู้ว่าตัวท่านเองกำลังทำอะไรอยู่ถ้าท่านกำลังขับรถถ้าท่านเผลอขาดสติไม่รู้ว่าขณะนั้นน่ะท่านกำลังนั่งขับรถอยู่นั่งหลังพวงมาลัยหนักหลังพวงมาลัยถ้าท่านลืมไปว่าท่านกำลังนั่งหลังพวงมาลัยท่านเกิดมีความง่วงขึ้นมาปั๊บเนี่ยท่านจะหลับเลยถูกต้องไหมท่านจะหลับเลยเพราะท่านลืมไปว่าท่านกำลังนั่งหลังพวงมาลัยกำลังขับรถแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องบอกนะหลับคาพวงมาลัยเขาเรียกหลับในมันจะเกิดอะไรขึ้นให้รถมันไปเองอ่ะไม่มีใครบังคับมันแล้วมือจับพวงมาลัยอยู่นะแต่หลับอันตรายไหมครับพี่น้องครับการใช้ชีวิตในการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าเลิกปลีกวิเวกแล้วมาอยู่ในสังคมมาให้ความรักกับโลกตามภารกิจที่จิตวิญญาณถือมาอาสาพระเจ้ามาทำนะไม่ใช่จะหนีตายหนีเพื่อจะไม่ตายและไม่ทำหน้าที่นะเสียชาติเกิดนะท่านต้องรู้สติด้วยการรู้ว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ก็แปลว่าฉันมาเกิดเป็นมนุษย์ฉันมาเกิดเป็นคนสองมิตินี่เราพูดเรื่องจริงนะมาเกิดเป็นคนสองมิติคือมิติของจิตหยาบกับกายหยาบและมิติของจิตวิญญาณโดยจิตวิญญาณของฉันคือตัวตนแก่นแท้ไอ้จิตหยาบของฉันนี่คือตัวปลอมเป็นตัวแทนไม่ใช่แก่นแท้ถ้ารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แปลว่ารู้ว่าจิตหยาบคือตัวฉันเนี่ย
กำลังจะต้องสั่นสะเทือนตนเองให้มีความเป็นบวกสูงขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณแล้วปลดปล่อยจิตวิญญาณของฉันให้หลุดออกเป็นอิสระเพื่อจะมาทำงานร่วมกันกับฉันคือจิตหยาบในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี่คือรู้สติต้องรู้ว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่คนตัวเองให้เป็นมนุษย์ด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณมันการจะคนให้เป็นมนุษย์ก็คือต้องคนผ่านอะไรครับคนผ่านการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นขันธ์ 5เมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้าโดยรอบจะต้องแทรกแซงกรรมจักรให้มันเป็นธรรมจักรให้ได้เนี่ยคือรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ตัวเองใช้ชีวิตในการเป็นมนุษย์ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของตัวเองอยู่แล้วรู้ในขณะปัจจุบันด้วยว่าถ้าจิตหยาบทำอะไรผิดบาปจิตหยาบคือตัวกูเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่เป็นเหมือนพระประธานที่อยู่ในวิหารในโบสถ์ในวัดจะต้องรับผิดชอบในทุกสิ่งที่กูทำไม่ว่าจิตหยาบอย่างกูจะทำผิดบาปหรือจะทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตวิญญาณจะได้รับอานิสงส์ตรงนั้นไปหมดเราไม่อยากเรียกว่าถ้าเป็นเรื่องบาปเป็นอานิสงส์บาปนี่ไม่มีจะได้รับเวรกรรมด้านลบที่จิตหยาบอย่างกูเป็นผู้กระทำจิตวิญญาณคือตัวตนที่แท้จริงของกูเนี่ยจะเดือดร้อนถ้าท่านเป็นผู้รู้สติรู้ว่าจิตวิญญาณก็คือตัวตนที่แท้จริงของกูนั่นแหละแต่แบ่งภาคออกมาเป็นกูที่เป็นจิตหยาบให้ทำหน้าที่แทนเวลาตายแล้วเนี่ยกูที่เป็นจิตหยาบเนี่ยจะสลายไปกับกายหยาบแต่คุณสมบัติทั้งหมดของความเป็นกูจะถูกกลืนเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณเหมือนเดิมมันแสดงว่าถ้าจิตหยาบทำชั่วอะไรจิตวิญญาณของกูจะชั่วถามว่าคนจะได้ชั่วจากการกระทำของกูน่ะใครก็คือกูเองเนี่ยที่เป็นจิตหยาบตอนนี้จะต้องไปรับกรรมที่กูทำไว้เองในนามของจิตวิญญาณท่านเข้าใจหรือยังครับมันจะท่านรู้สติแบบนี้ถามว่าเวรกรรมในแต่ละวันแต่ละนาทีในยามตื่นนะท่านจะมันก่อกรรมทำแต่เวรซ้ำๆซากๆวนเวียนอยู่เนี่ยท่านจะทำอย่างไร้สติอีกไหมที่เราบอกว่าขาดสติทางวิญญาณหมายถึงแบบนี้มันถ้าท่านรู้สติก็แปลว่ามีสติทางวิญญาณถูกไหมท่านต้องรู้สติรู้ว่ากูทำอะไรไปปั๊บเนี่ยจิตวิญญาณกูจะต้องเดือดร้อนผู้ที่จะไปตกนรกก็คือตัวกูเองก็คือจิตวิญญาณแต่ไอตัวแทนในความเป็นกูเนี่ยคือจิตหยาบมันเป็นผู้ก่อเพราะฉะนั้นกูต้องรู้ว่ากูทำอะไรไปจิตวิญญาณกูจะต้องเดือดร้อนต้องรับกรรมรับผิดชอบเวลาท่านเห็นไหมท่านเกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์เพราะต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมต้องไปลงนรกแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่ท่านโทษว่ามันเป็นความทุกข์กูไม่อยากเกิดมาแล้วไอ้ขันธ์5นี่แหละทำให้กูเป็นทุกข์กูต้องดับมันให้ได้ไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับอัตตาตัวตนของกูเสียให้มันหายสาบสูญก็ได้ว่านิพพานแบบตามยอดด้วยนะทั้งที่ไม่เคยเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรที่จะพ้นไปจากทุกข์ตรงนั้นได้ก็แปลว่าจิตหยาบต้องหมุนธรรมจักรสิใช่ไหมเขาปล่อยให้หมุนกรรมจักรเพื่ออะไรเพื่อให้เรียนรู้ว่าเฮ้ยตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดตกเป็นทาสกฎแห่งกรรมทำไมไม่ฉุกคิดว่าแล้วถ้ากูจะหลุดพ้นจากตรงนี้กูจะต้องทำยังไงนะดันทะลึ่งจะไปดับขันธ์5มันอยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่วิธีการประพฤติอยู่ที่วิธีการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเรามีรถยนต์เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ญี่ปุ่นสร้างเราเป็นคนมาซ่อมเรามารื้อมาซ่อมมาแล้วปรากฏว่าพอแก้ไขเสร็จแล้วเรากำลังจะประกอบน็อตเข้าไปปรากฏว่าเฮ้ยไอ้น็อต2 3ตัวเนี่ยแม่งชิบหายแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยกูใส่ตะกี้กูว่ากูจำได้นะกูใส่หมดทำไมมันเหลืออีก3ตัวแทนที่จะโทษตัวเองว่าตัวเองบกพร่องผิดพลาดจำผิดจำพลาดไปใส่น็อตผิดถูกแล้วบางน็อตบางตัวเนี่ยไม่ได้ใส่พอประกอบเครื่องเข้าไปเสร็จแล้วปั๊บยังน็อตเหลืออีก 2-3 ตัวไปโทษว่าไอ้ญี่ปุ่นแม่งทำเกิน ญี่ปุ่นทำน็อตเกินนะแทนที่จะโทษตัวเองว่าตัวเองสะเพร่าตัวเองผิดพลาดตัวเองบกพร่องตัวเองไม่รู้และประกอบเข้าไปแล้วไม่ครบมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เคยโทษเลยนะมีอย่างเดียวแหละมันโทษทุกอย่างในโลกเนี่ยมันโทษได้หมดเลยโทษผีสางนางไม้โทษได้หมดโทษคนใกล้ตัวขนาดหัวตอหัวหลักหัวตอมันยังโทษได้เลยแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่มันไม่เคยโทษเลยคือตัวมันเองครับไอ้มันคนนั้นใครอ่ะมนุษย์นี่ไงมนุษย์ที่มีปัญญานี่แหละชอบโทษคนอื่นไม่เคยเพ่งโทษตัวเองเลยตัวเองดีอย่างเดียวดีฝ่ายเดียวนะเห็นไหมพอเกิดความทุกข์ก็มาไปโทษขันธ์ 5ก็เลยหาเรื่องพอโทษขันธ์มากหาทางดับทุกข์และก็ไม่รู้ว่าตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเพื่ออะไรก็เลยพยายามจะหนีการเกิดนะเอาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะตรงนั้นนะเรามาดูตรงนี้นะรู้ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่เข้าใจได้ใช่ไหมอย่างที่สองรู้ว่าเมื่อครู่ตนเพิ่งทำอะไรมาเมื่อครู่ในตนเพิ่งทำอะไรมาเช่นถ้าเรื่องกฎแห่งกรรมชาตินี้กูต้องมาเผชิญชะตากรรมมาเผชิญเวรกรรมชีวิตกูตกระกำลำบากแบบนี้เราต้องรู้
เมื่อครูเพิ่งทำอะไรมาแปลว่าชาติที่แล้วกูเพิ่งทำอะไรมานะกูทำอะไรมาชีวิตของกูจึงมีชะตากรรมต่ำเตี้ยแบบนี้เอ้ยเพื่อนกูเนี่ยมันทำอะไรมาชาติที่แล้วชาตินี้มันถึงมีชีวิตที่ดีวันดีคืนนี่คือรู้ว่าเพิ่งทำอะไรมาแต่ปรากฏว่าเป็นไงถูกปิดมิติไว้ใช่ไหมก็ไม่รู้หรอกว่าชาติที่แล้วกูทำอะไรมาเพราะถูกปิดมิติไว้ใครจะไปรู้อ่ะทำแล้วชาตินี้มาได้เกิดเป็นเศรษฐีหรือกลับมาชาตินี้เกิดมาเป็นยาจกเพื่อนกูคนอื่นมันร่ำรวยทำไมกูยาจกกูทำอะไรแล้วไม่ค่อยสำเร็จทำอะไรแล้วไม่ค่อยรวยแต่คนอื่นทำแล้วสำเร็จทำแล้วรวยเอารวยเอาแล้วกูเลยไปอิจฉาตาร้อนมันเข้าก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมาอีกแทนที่จะสำนึกว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมเขาทำอะไรแล้วง่ายๆรวยง่ายๆอ่ะชีวิตมีความสุขมากนะอยากได้อะไรก็ได้อยากจะกินอะไรก็ซื้อกินได้แต่กูนะต้องอดอยากๆไปขอทานก็ไม่ได้อายเขาก็ต้องขยันแทบตายต้องอดออมแทบแย่มันนี่มันเป็นเพราะอะไรชะตากรรมของกูเป็นยังไงชะตากรรมพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็พระองค์ก็เก่งนะทรงบัญญัติว่าเป็นชะตากรรมชะตาก็หมายถึงสิ่งที่เราต้องเผชิญกรรมก็คือการกระทำเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญอันเกิดจากการกระทำชะตาก็คือสิ่งที่มันมาจากเกิดมาแต่กำเนิดกรรมก็คือกรรมมาเนี่ยกรรมมาตั้งแต่กำเนิดเลยจิตวิญญาณกรรมมามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องคิดให้ได้ว่าแล้วกูกรรมอะไรมาเนี่ยชีวิตนี้ชาตินี้กูต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือถ้าท่านเป็นผู้รู้สติเนี่ยท่านก็จะต้องนึกให้ได้ว่าชาตินี้เกิดมายากจนไปขอความเมตตาช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีใครช่วยเหลือมีเพื่อนก็เหมือนพี่ไม่มีเพื่อน เพราะอะไรเนี่ยก็เพราะว่ากรรมจากในชาติที่แล้วเป็นคนแรงน้ำใจเป็นคนอยู่ในสังคมแต่เป็นคนไม่มีสังคมเช่นถ้าท่านหนีเข้าป่าเข้าถ้ำไปเนี่ยถ้าชาติที่แล้วนะชาตินี้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้เป็นนักบวชนักพรตเนี่ยท่านรู้ไหมว่าท่านจะเป็นคนไร้เพื่อนจะเป็นคนมีเพื่อนน้อยมากเลยและท่านจะเป็นคนที่จิตนิ่งนิ่งเหมือนคนจิตตายด้านไม่ใช่จิตสงบเวลาใครมายั่วยวนกวนตีนท่านก็เสียประสาทเสียสติจิตตกเหมือนกันครับนะแต่ท่านจะปากไวสู้คนอื่นก็ไม่ได้ความคิดจะไวสู้คนอื่นก็ไม่ได้จิตของท่านจะนิ่งเหมือนซื่อบื้อครับถ้าชาติที่แล้วเป็นอย่างนั้นนะชาตินี้มาก็จะเป็นคนไม่ทันเพื่อนคิดอะไรก็ช้ากว่าคนอื่นนึกภาพออกไหมครับและเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสังคมคบกับคนได้ไม่นานทั้งที่ไม่ได้โกรธกันไม่ได้ทะเลาะกันนะมีเพื่อนใหม่ไปเรื่อยๆได้เพื่อนใหม่แล้วทิ้งเพื่อนเก่าเพื่อนได้เราเป็นเพื่อนใหม่และเพื่อนก็ทิ้งเราไปกลายเป็นเพื่อนเก่าอะไรพันเนี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมถ้านี่คือการต้องรู้สติแต่มันไกลข้ามภพชาติเนี่ย intuition แปลว่าจิตอย่างรู้ของท่านเนี่ยมันไม่ทำให้ท่านสามารถเกิดจิตอย่างรู้ได้ intuition เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าจิตของท่านยังหยาบอยู่จิตของท่านยังหนาอยู่จิตหยาบยังหนาอยู่นึกออกไหมการมี intuition ก็แปลว่าจิตของท่านเนี่ยเข้าถึงการใช้สัญชาตญาณได้เข้าถึงการใช้สัญชาตญาณของจิตวิญญาณของตัวเองได้ยังมี intuition ก็คืออย่างรู้ล่วงรู้อะไรพวกนั้นอ่ะมันเป็นอำนาจพิเศษที่เกิดขึ้นมาจากการที่ท่านจิตใสใจสวยจริงไม่ใช่พูดแต่ปากว่าจิตใสใจสวยนะมันเป็นอย่างนั้นท่านอาจจะต้องคิดว่าวันนี้กูไปขอความช่วยเหลือจากมันมันปฏิเสธการช่วยให้ความช่วยเหลือกูทั้งที่มันพร้อมจะช่วยกูแต่มันไม่ช่วยมันปฏิเสธอ้างนู่นอ้างนี้ถ้าท่านรู้สติรู้ว่าเมื่อครู่ก็คือก่อนหน้าที่กูจะไปขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือกับมันนะก่อนหน้าเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้เมื่อวันซื้อนี้หรืออะไรคิดไกลๆไปเรื่อยๆนั่นก็คืออดีตใช่ไหมเมื่อครู่แปลว่าอดีตอ๋อเราเคยเผลอไปมองเห็นความลำบากความทุกข์ยากของมันแล้วเรามองผ่านไปเฉยไม่ยื่นมือเสนอตัวเสนอหน้าเสนอความช่วยเหลือกับเขาทำให้เขาต้องระกำลำบากทำให้เขาเดือดร้อนทำให้อะไรต่างๆเขาเลยเจ็บใจและจำมันไว้ไงพอถึงตาเรากำลังต้องการความช่วยเหลือเดือดร้อนปั๊บมันก็ทำจิตตายด้านเหมือนเราเพราะหนามที่เรายอกมันก็เอาหนามนั้นมายอกเรากลับคืนก็เรียกหนามยอกเอาหนามบ่งนี่ก็คือท่านรู้คำตอบเมื่อท่านรู้สติและรู้คำตอบแล้วเนี่ยมันจะทำให้ท่านหมุนธรรมจักรได้เลยครับอ๋อมึงสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับกูเพราะกูเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับมึงก่อนโดยที่กูประมาทกูขาดสติกูไม่รู้ตัวอย่ากันนั้นเลยกูจะหมุนธรรมจักรกับมึงเพราะกูรู้แล้วว่ากูพลาดกูเผลอนี่เห็นไหมถ้ารู้สติหนึ่งในมหาสติมันช่วยทำให้ท่านเนี่ยไม่สอบตกในการหมุนธรรมจักรท่านจะสามารถหมุนธรรมจักรได้เลยนี่คือการสอนเพื่อการหงายกลาที่ครอบอยู่เพื่อท่านรู้ว่าหมุนธรรมจักรโดยการใช้มหาสติ
ปกป้องคุ้มครองเนี่ยจิตของตัวท่านเองให้หมุนธรรมจักรได้สำเร็จเนี่ยมันต้องทำอย่างไรรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่คือรู้ปัจจุบันว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเราเป็นผัวเมียกันเราเป็นพ่อแม่ลูกกันรู้ว่าเมื่อครู่เพิ่งทำอะไรมาก็แปลว่าเมื่อเรารักกันเราให้สัจจะสัญญากันไว้อะไรเงี้ยก็คิดถึงอดีตเนี่ยแล้วก็รู้ว่าต่อไปข้างหน้าต้องเผชิญกับอะไรถ้าตอนนี้กำลังทำชั่วกับกูกำลังทำไม่ดีกูโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงมากเลยถ้าที่มึงก็เป็นผัวเป็นเมียกับกูนี่แหละเป็นเพื่อนร่วมงานทีมงานเดียวกันกับกูแหละเป็นเจ้านายกูเองหรือมันเป็นลูกน้องกูเองเนี่ยถ้าเรารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่เพิ่งทำอะไรมาแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะต้องเผชิญกับอะไรถ้าเราเป็นลูกน้องเราเสือกไปทะเลาะกับเจ้านายไม่ยอมก้มหัวให้กับเจ้านายเงาหัวเราต้องขาดแน่ๆอนาคตเนี่ยเราขาดแน่ถ้ายังทำงานอยู่ได้เจ้านายจะรักเราไหมและเจ้านายจะไม่รักเราแล้วเฒ่าแก่หรือเจ้าของบริษัทเขาก็จะไม่รักเราเพราะเขาไม่ต้องการคนที่กระด้างกระเหรื่องต่อเจ้านายไม่อยู่ในโอวาทเป็นคนไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาไม่มีเจ้านายที่ไหนไม่มีบริษัทไหนเขาจ้างหรือถ้าเขาเป็นผัวเราเขาเป็นเมียเราใช่ไหมเขาเป็นผัวเราเมียเราอยู่เขาทำอะไรไม่ถูกตาไม่ต้องใจเราอาละวาดโวยวายใช่ไหมถ้าเราฆ่าเมียเราตายฆ่าผัวเราตายมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเราเสียเมียเราเสียผัวทันทีเลยนะถ้ายังไม่นับติดคุกนะติดคุกยังวันออกจากคุกได้ยังมีวันออกจากคุกแค่สารภาพแต่ถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ยเราจะเอาเมียคนนี้กลับมาคืนชีวิตมาได้ไหมไม่ได้ยกเว้นหาเมียใหม่ถ้าเราเป็นคนมักง่ายนะแต่ถ้าเรารักเขาเราทำเขาในการขาดสติทำร้ายถึงแก่ชีวิตอ่ะพอถ้าเรามีสติเราจะทำไหมไม่ทำเพราะเป็นคนที่เรารักและเป็นคนที่เรารู้ว่าเขารักเรามากกว่าคนอื่นๆใช่ไหมมันพอเรารู้เลยว่าเราฆ่าเมียตายเรามีปัญหาใหญ่ในชีวิตแน่เราก็ไม่ฆ่าถึงไม่พอใจอย่างไรเราก็ไม่ฆ่าอย่างนี้แสดงว่าเรารู้สติถูกต้องไหมครับเรายกตัวอย่างหลายแบบเลยนะในข้อหนึ่งให้ท่านฟังโอเคมหาสติอย่างที่หนึ่งคือต้องรู้สติต่อไปมหาสติอย่างที่สองครับคือต้องมีสติรู้สติแล้วยังไม่พอรู้สติคือรู้ปัจจุบันรู้อดีตและรู้อนาคตขณะที่ตัวท่านเองอยู่ในปัจจุบันเนี่ยต้องทำให้ได้นะประการที่สองต้องมีสติมีสติแปลว่ารู้รับรู้รู้รับเอามีสติแปลว่ารู้รับรู้รู้รับเอาตะกี้เราเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมอายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกายมันจะสัมผัสสิ่งเร้าภายนอกแล้วสั่นสะเทือนผ่านหน้าต่างทั้ง5บานน่ะคืออายตนะภายนอกทั้ง5เข้ามาสู่อายตนะภายในเข้ามาสู่จิตหยาบที่อยู่ข้างในนึกออกมั้ยบางสิ่งเนี่ยที่ตามองเห็นเนี่ยตาเวลามองมันเห็นหมดเห็นทุกอย่างสิ่งที่ดีมันก็เห็นสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่เลวร้ายก็เห็นถูกมั้ยเสียงที่ได้ยินเหมือนกันน่ะต้นกำเนิดของเสียงเนี่ยมันเป็นผู้ผลิตเสียงนั้นออกมาซึ่งเสียงนั้นบางทีเราไม่ควรฟังเราไม่ควรรับรู้หรือเสียงนั้นบางทีเราควรรับฟังเราควรรับรู้เช่นเสียงครูบาอาจารย์สอนเสียงพ่อแม่สอนเราควรรับฟังเราควรรับรู้ถึงแม้พ่อแม่เราเสียงเหมือนคล้องแตกเหมือนกะละมังแตกฟังแล้วแห่พร่าฟังแล้วไม่เพราะท่านชอบใช้เสียงดังในการสอนลูกหลานอย่างเราใช่หรือไม่ใช่นะเมื่อเรารับรู้ผ่านตาผ่านหูแล้วเราต้องฉลาดที่จะรับรู้ฉลาดที่จะรับเอาเช่นถ้าพ่อแม่เราพูดเสียงดังดุดันแต่ทั้งหมดนั้นคือคำสอนเราจะต้องฉลาดรับรู้และรับรู้ว่าพ่อหรือแม่เรากำลังสอนเรารับรู้คือพ่อแม่เรากำลังสอนเราแต่เราจะไม่รับเอาคือเสียงดังของพ่อความดุดันของแม่ที่ใช้คำพูดสอนเราอย่างกระชากอย่างดุดันไม่ใช่ภาษาดอกไม้กับลูกอย่างเราเพราะท่านโมโหเรามากเพราะเราเป็นเด็กเกเรเด็กดื้อเด็กเลวไหลเรารู้ตัวเรารู้ตัวเราเพราะเรารู้สติอยู่ไงท่านก็เลยโกรธแต่ท่านก็ยังรักเราก็ยังเมตตาสอนเราแต่สอนด้วยความมุทะลุดุดันมันถ้าเรารู้รับรู้แปลว่าเราก็ต้องฉลาดที่จะฟังว่าท่านอบรมเราเรื่องอะไรท่านสอนเราเรื่องอะไรแล้วรู้รับเอาก็แปลว่าสาระที่ท่านสอนถึงแม้จะใช้อารมณ์กับเราที่ไม่น่ารับเอาเราก็สามารถที่จะรับรู้แล้วรับเอาได้ไม่เป็นไรกัญชากระท่อมที่เป็นยาน่ะมันขมเวลากินแล้วมันขมเรารับรู้เลยว่านี่มันกัญชามันกระท่อมมันเป็นยามันขมเรารู้รับรู้ว่าเป็นยาแล้วรู้ว่ามันขมด้วย
เรารับรู้เอาความเป็นยาคุณสมบัติทางยาของกระท่อมของกัญชาและเรารู้ที่จะรับเอารสขมนั้นไว้ไม่ปฏิเสธรสขมเพราะขมเนี่ยไม่เป็นที่พึงประสงค์เราเลยขมใช่หรือไม่ใช่แต่เราก็กินยาสมุนไพรขมได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นคุณสมบัติทางยาของสมุนไพรยังไงมันก็ต้องขมแล้วพระบิดาก็ทรงเมตตาท่านเมื่อเสาร์ที่แล้วว่าที่พระองค์ให้ยาขมเนี่ยสมุนไพรที่เป็นยาขมๆเนี่ยเนื่องจากสมัยก่อนไม่มีการแพทย์มันไม่เจริญอ่ะถ้าขมเนี่ยเป็นยาคนโบราณบอกแล้วที่ให้ขมเพราะอะไรถ้ากินเยอะเกินมันเป็นอันตรายเคยได้ยินบอกครับกินยาเกินขนาดทานยาเกินขนาดเพราะฉะนั้นให้มันขมจะได้ไม่ทานเยอะหวานก็เหมือนกันนะทุกคนชอบมากเลยนะแต่ถ้าหวานเกินหรือหวานมากเลี่ยนไหมครับพี่น้องครับเห็นไหมครับถ้าเรารู้สึกหวานเลี่ยนแล้วเนี่ยเราจะวางไอ้ของหวานนั้นทิ้งเลยนะเราจะไม่กินต่อเพราะเราเลี่ยนแล้วจะอ้วกนะขมเหมือนกันนะถ้ากินขมเยอะๆขมมากๆขมจัดๆกินไม่ลงเจี้ยบอเลาะอ่ะกินไม่ลงแล้วเห็นไหมเนี่ยหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดขมจัดเป็นสิ่งที่พระบิดาทรงใช้ธรรมชาติในการเตือนลูกๆว่ามากไปมันจะเป็นโทษพอทนขมได้นั่นแหละมันมีประโยชน์ใช่ไหมพริกก็เหมือนกันมีประโยชน์นะวิตามินอีเนี่ยมาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเนี่ยไม่รู้บางคนฟังอยู่เนี่ยยังทันไหมเนี่ย พริกเนี่ยในพริกขี้หนูโดยเฉพาะพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูไทยเนี่ยกลิ่นหอมเนี่ยรสชาติเผ็ดมากเนี่ยในนั้นเนี่ยมันจะมีวิตามินอีที่สามารถที่จะช่วยเรื่องพลังทางเพศได้ถ้าท่านมีพลังทางเพศยังอยู่ท่านจะไม่แก่เร็วถ้าท่านมีพลังทางเพศเสื่อมร่างกายหรือกายสังขารท่านจะเสื่อมเร็วเพราะอะไรไม่ต้องให้เราถามพระบิดาคิดเอาเองคิดเอาเองนะมันใครกินรสจัดๆเนี่ยรสจัดๆคือเผ็ดจัดๆเนี่ยนะก็บางคนบอกเดี๋ยวสายตาเสียเพราะอะไรเผ็ดมากน้ำตาไหลเดี๋ยวสายตาเสียนะจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้ากินเผ็ดมากๆเผ็ดร้อนเกินไปท่านก็เลิกท่านก็หยุดอย่ากินอย่างกระเทียมเนี่ยมันเผ็ดร้อนใช่ไหมบางคนบอกกระเทียมเนี่ยไม่มันมีโทษนะจริงครับทุกอย่างมีโทษหมดอะใช่ไหมแต่ให้กินกระเทียมเท่าที่สามารถกินได้ถ้ากินได้ถ้ากินมากกว่านั้นไม่ได้ก็หยุดซะถูกไหมกินเป็นประจำแต่อย่าหม่ำข้าวแล้วเยอะๆว่าไปอย่างนั้นนะอ้าวรู้รับเอาอย่างที่สองรู้ที่จะไม่รับเอารู้รับรู้ที่จะไม่รับเอาเช่นอะไรที่เกิดประโยชน์เรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์เราก็รับรู้เอาไว้แต่รู้ไม่รับเอาแปลว่าเราไม่เอาเยี่ยงอย่างเราไม่เอาเยี่ยงอย่างเพราะการประพฤติแบบนั้นเป็นการประพฤติชั่วเราจะไม่ทำเราจะไม่ทำเพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเรารู้ไว้ว่ามันชั่วยังไงเพื่อนร่วมงานของเรามันคดโกงบริษัทเช่นคอร์รัปชันเวลาในการทำงานของบริษัทหรือโกงผลประโยชน์ของบริษัทเรารู้เราเห็นอยู่เรารับรู้ได้เรียนรู้เลยว่าอ๋อถ้ามันจะโกงบริษัทมันจะเอาเปรียบบริษัทมันจะเป็นอย่างนี้จะหนีพ่อหนีแม่ไปเที่ยวเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยมันเก่งมากหนีพ่อหนีเที่ยวไปอย่างนี้แต่เรารู้ว่ามันทำให้พ่อแม่เสียใจทำให้พ่อแม่หวาดกลัวว่าจะเกิดภัยอันตรายเพราะเรายังเป็นเด็กแล้วหนีออกไปนอกบ้านยามค่ำคืนไปเที่ยวอะไรเงี้ยรู้ที่จะไม่รับเอาไปแล้วว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถ้าเป็นลูกที่ไม่ดีเนี่ยก็ทำแบบนั้นถ้าต้องการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ต้องการให้พ่อแม่รักเราต้องไม่หนีเที่ยวกลางคืนเราต้องไม่ขี้รักขี้ขโมยเราต้องไม่ขี้เกียจเรียนหนังสือเราต้องไม่ลอกข้อสอบเพื่อนเราต้องไม่ลอกการบ้านของเพื่อนนี่คือรู้ที่จะไม่รับเอาเพราะรู้ว่ามันไม่ดีท่านก็จะไม่หมุนกรรมจักรให้เป็นเงื่อนไขที่จะชวนคนอื่นหมุนกรรมจักรตามท่านไปด้วยก็แปลว่าลัทธิเอาอย่างในทางที่ชั่วหรือไม่เป็นเงื่อนไขด้านชั่วๆเพื่อให้คนอื่นชั่วตามเราเราจะไม่ทำแบบนั้นเห็นไหมฮะเราจะหมุนธรรมจักรได้ตลอดเวลาถ้าเรามีมหาสติคือรู้สติและมีสติมีสติประการที่3คือไม่รับรู้ไม่รับเอามันไม่มีประโยชน์ละเอเวนเนี่ยมันแสดงพฤติกรรมแบบนี้จนเคยตัวกูพบเห็นเป็นประจำทุกวันที่กูมาทำงานบริษัททุกวันที่กูมาโรงเรียนทุกวันที่กูใช้ชีวิตอยู่ในสังคมกูเห็นเอเวนทำตัวแบบนี้ตลอดรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจและก็ไม่ต้องไปรับเอามันมาเป็นเงื่อนไขว่ากูรำคาญกูเบื่อไอ้เวนนี่กูรำคาญอีนี่มากเลยกูเซ็งมันมากเลยไม่ต้องมาเอาเป็นเงื่อนไขรำคาญเบื่อเซ็งท่านกำลังหมุนอะไรท่านน่ะหมุนกรรมจักรท่านกำลังหมุนกรรมจักรท่านเข้าใจหรือยัง
นี่คือการใช้มหาสติประการที่สองมหาสติประการที่สามประการสุดท้ายคือท่านต้องเป็นผู้ใช้สติรู้สติแล้วมีสติแล้วต้องใช้สติด้วยเพื่อกำกับการหมุนธรรมจักรได้อย่างยั่งยืนนะท่านต้องใช้มหาสติซึ่งเราบอกใบ้ท่านมานานหลายสิบปีแล้ววันนี้มาลงลึกให้ก็ได้หงายกะลาให้มันกว้างขึ้นที่ผ่านมาแค่แง้มๆเห็นแสงสว่างท่านต้องรู้จักใช้สติคำว่าใช้สติแปลว่าท่านต้องนึกก่อน

ชั่วแน่นอนท่านรู้เลยว่าท่านต้องคิดลบคิดผิดคิดชั่วตามจิตที่มันนึกแน่นอนเมื่อเรารู้ว่ามันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่สมควรอย่าไปเสียเวลาแล้วหยุดนึกเรื่องนั้นเพื่อจะหยุดคิดเรื่องนั้นไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องยาวนึกก่อนคิดอย่างที่สองเมื่อท่านนึกแล้วคิดแล้วนะนึกดีแล้วคิดดีแล้วนะแต่ก่อนที่ท่านจะพูดออกมาท่านต้องคิดทบทวนให้รอบครอบด้วยว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าจะพูดถึงแม้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วแต่ท่านก็ต้องคิดว่าวิธีที่ท่านจะใช้ในการพูดอ่ะพูดในเรื่องนี้แต่จะพูดอย่างไรที่จะไม่ให้เป็นการสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาเพื่อชวนเขาหมุนกรรมจักรและท่านก็กลายเป็นหมุนกรรมจักรโดยประมาทพูดแล้วเขาทำให้เขามีความสุขพูดแล้วทำให้เขามีความพอใจพูดแล้วทำให้เขาคล้อยตามเชื่อตามพูดแล้วทำให้เขาไม่จิตตกโกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทกับท่านนั่นคือวิธีการพูดในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามก็จริงแต่พูดแล้วเพื่อชวนเขาหมุนธรรมจักรไปด้วยกันกับท่านเห็นไหมถามว่าคนนำทางตาบอดเคยสอนท่านแบบนี้ไหมส่วนมากเขาสอนท่านให้ทำกับตัวเองเพื่อช่วยตัวเองอย่างเดียวไม่ค่อยแคร์คนรอบข้างหรอกนี่จิตจักรวาลอ่านโลกไม่ได้อ่านตัวท่านคนใดคนหนึ่งอ่านทั้งโลกอ่านทั้งสังคมว่าพูดไปแล้วเนี่ยท่านชอบพูดท่านอยากพูดอ่ะแต่ไอ้คนที่ท่านพูดกับมันหรือคนที่ได้ยินท่านพูดอ่ะคนที่ท่านพูดกับมันนะคนหนึ่งแล้วนะกับไอ้ทุกคนที่อยู่รอบข้างคือคนที่ได้ยินท่านพูดอ่ะมันเป็นเงื่อนไขด้านบวกหรือด้านลบให้กับคนเหล่านั้นท่านต้องคิดหมดเลยนี่คือพุทธะที่แท้จริงไม่ใช่บอกกูเป็นพุทธะกูนับถือศาสนาพุทธกูเป็นพุทธะกูเป็นผู้ที่ฉลาดใช้ปัญญาแต่ที่ผ่านมาใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกหมุนแต่กรรมจักรจึงพ้นจากกฎแห่งกรรมไม่ได้พ้นจากกองทุกข์ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยถ้าจะหมุนธรรมจักรและพ้นจากกองทุกข์ได้ไม่มีจิตวิญญาณไม่ต้องตายไม่ต้องมีอดีตชาติมีแต่ปัจจุบันชาตินะไม่ต้องตายอายุยืนยาวเป็นร้อยปีก็อยู่ได้ถ้าปฏิบัติได้อย่างถูกต้องใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องมีสังสารวัฏไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดด้วยเห็นไหมต้องใช้สตินึกก่อนคิดคิดก่อนที่จะพูดว่าวิธีจะพูดเป็นไงไอ้เรื่องที่จะคิดแต่คิดแล้วว่าต้องพูดแบบนี้ต้องพูดเรื่องนี้เรื่องนี้กับเขานะเพราะมันมีประโยชน์กับเขาเราต้องพูดเราต้องเตือนแต่เวลาจะพูดต้องคิดอีกทีนะว่าวิธีจะพูดยังไงอ่ะตะกี้เราบอกแล้วนะเวลาพูดแล้วไม่ให้คนหมุนกรรมจักรไปตามเราหรือทำให้เกิดการหมุนกรรมจักรเกิดขึ้นคือเกี่ยวกรรมเกิดขึ้นต้องพูดแล้วไม่ให้คนฟังกับคนที่เราพูดด้วยมันมี2พวกนะพวกที่ฟังอยู่คือบุคคลที่3อีกบุคคลที่2ก็คือคนที่เราพูดด้วยบุคคลที่1คือตัวเราต้องไม่ให้มีใครสักคนหนึ่งครับเสียความรู้สึกเสียอารมณ์เกิดความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเกิดความหึงหวงเกิดความหงุดหงิดต้องไม่เกิดอาการแบบนี้นั่นคือการหมุนธรรมจักรพี่น้องครับมันต้องคิดนะประการที่3พี่น้องต้องใช้สติประการที่3คิดก่อนทำคิดก่อนทำคิดอะไรครับเราเคยสอนแล้วนะใช้ปริญญาโมเดลคิดก่อนทำคิดวิธีการจะพูดแล้วว่าเป็นคำพูดที่ไพเราะแน่นอนนะน่าฟังแน่นอนนะแล้วก็พูดสาระเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้การคิดก่อนทำก็คือว่าแล้ววิธีที่จะพูดสาระที่จะพูดนั้นมันถูกต้องเหมาะสมดีงามอยู่หรือไม่ตามปริญญาโมเดลปริญญาโมเดลนี้ยึดความถูกต้องเป็นหลัก 1. ก่อนจะพูดก่อนจะทำออกไปตามวิธีการต่างๆตามสาระตามประเด็นที่ท่านคิดดีแล้วท่านต้องคิดเป็นขั้นตอนสุดท้ายว่าท่านพูดถูกคนไหมคนที่ท่านกำลังจะพูดอยู่เนี่ยมันถูกคนไหมแล้วไอ้คนที่ฟังอยู่เนี่ยถูกคนไหมแปลว่าอะไรมันสมควรที่จะพูดกับไอ้หมอเนี่ยนะถูกคนแล้วที่พูดกับไอ้หมอเนี่ยไอ้คนที่อยู่รอบข้างไอ้หมอเนี่ยมันสมควรมันถูกคนไหมที่มันควรจะรับรู้เรื่องนี้ถ้ามันเป็นเรื่องที่น่าอายสำหรับไอ้คนเนี่ยนะหรือเป็นเรื่องที่คนอื่นไม่ควรจะรู้เพราะมันเป็นความลับเป็นท็อปซีเครตเป็นความลับขั้นสุดยอดของไอ้คนที่เราจะพูดด้วยความหวังดีอะไรเนี่ยนะถ้ามันไม่ใช่เราควรพูดไหมเราต้องไม่พูดแล้วเพราะอะไรฮะหนึ่งอาจพูดผิดคนก็ได้สองอาจจะพูดถูกคนแต่คนรอบข้างซึ่งเป็นคนเหมือนกันที่เป็นบริวารของไอ้คนที่เราพูดอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ถูกก็ได้ไม่ถูกคนก็ได้ใช่หรือไม่มันถ้าท่านไม่ระวังตรงนี้เกิดอะไรขึ้นไหมฮะท่านก็จะก่อเวรเกี่ยวกับหมุนกรรมจักรอย่างไร้สติมหาสติของเราดีขนาดนี้ท่านเห็นไหมนะคิดก่อนทำ
ถูกคนไหม

ถูกที่สองถูกวิธีแน่นะวิธีที่จะพูดเนี่ยแน่นะนี่เขาเรียกว่าคิดแล้วคิดอีก final วิธีที่จะพูดเนี่ยแน่นะถูกที่สามถูกที่ไหมสถานที่ที่จะพูดเนี่ยมันถูกไหมนอกจากมีคนแวดล้อมที่เป็นบริวารของไอ้คนที่ถูกต้องที่เราต้องพูดด้วยและมันเป็นพวกเดียวกันที่รู้ได้ไม่เป็นไรแต่ไอ้ที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีคนอื่นอยู่ด้วยไหมถึงแม้เราพูดกระซิบโอกาสที่ความลับของมันที่เราพูดจะรั่วไหลไปถึงหูไอ้คนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่บริวารของไอ้นี่ที่มันรู้แล้วอาจจะอายหรือรู้แล้วจะเอามาดูถูกเหยียดหยามไม่หมอเนี่ยมันมีแบบนั้นไหมนี่คือถูกที่place สถานที่น่ะถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องอย่าพูดถูกคนถูกวิธีถูกที่ต่อมาถูกเวลาเวลาที่เราพูดตัวเราเองเนี่ยไม่มีเวลาแล้วเรากำลังเร่งรีบรถไฟกำลังสวนกันจะคุยกันรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องมันต้องมีเราต้องมีเวลาพอที่จะพูดมันจะทำให้เราเนี่ยมีสติมีสมาธิตั้งหลักได้ที่จะพูดได้ครบถ้วนพูดได้ถูกต้องพูดได้ชัดเจนถูกไหมมันจะได้ไม่มิสคอมมูนิเคชั่นก็คือไม่มีการสื่อสารและผิดพลาดและไอ้หมอที่มันจะฟังเราพูดอ่ะถูกคนก็จริงอ่ะมันมีเวลามากพอจะฟังเราไหมหรือมันกำลังมีสติมีสมาธิจะฟังเราไหมมีสติแปลว่ามันกำลังอารมณ์เสียหรือไม่อารมณ์เสียมีสมาธิแปลว่ามันมีเวลาพร้อมที่จะตั้งใจฟังเราพูดไหมหรือมันกำลังทำอย่างอื่นอยู่ด้วยสมาธิมันจะดีไหมล่ะถ้ามันทำอย่างอื่นไปด้วยแล้วฟังเราด้วยใช่หรือไม่ตรงนี้เราต้องพิจารณาไหมต้องพิจารณานี่แปลว่าคิดก่อนทำถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลานะถูกต่อมาถูกต้องไหมข้อมูลความรู้ที่เราจะพูดกับมันเนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังต้องตรวจสอบว่าถูกต้องไหมไม่งั้นกลายเป็นเราโกหกตอแหลหรือทำให้เขาเขวเราบาปด้วยนะถูกไหมต้องตรวจสอบว่ามันถูกต้องจริงไหมนะกับความเป็นจริงนะถูกต้องไหมข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จที่เราได้มานั่นนะแล้วถูกสุดท้ายคือถูกใจถ้าเราพูดแล้วเราพอใจจะพูดกับเขาไหมพอใจจะบอกกับเขาไหมถ้าเราไม่พอใจจะบอกไม่พอใจจะพูดอย่าเพิ่งพูดนะเพราะน้ำเสียงน้ำคำที่มันแสดงออกซึ่งน้ำใจของท่านนะมันจะแห้งเหือดแห้งหายนะถ้าท่านไม่พร้อมหรือไม่พอใจจะพูดกูไม่อยากคุยกับแม่งกูไม่อยากบอกมันงุนกูรำคาญแม่งพูดแล้วพูดอีกเลวไหลถ้าท่านไม่เต็มใจจะพูดไม่ตั้งใจจะพูดเวลาท่านไปพูดเขาท่านฝืนเนี่ยครับเขาจะรู้นะน้ำเสียงน้ำคำมันแสดงออกซึ่งน้ำใจของท่านนะการทำคุณบูชาโทษก็จะเกิดขึ้นหรือเขาจะมองไม่เห็นความดีของเราทำความดีถึงแม้มันไม่ได้ดีอย่างน้อยๆให้เขาเห็นความดีงามของเราก็โอเคนะใช่ไหมถูกไหมนั่นคือถูกใจเราไหมและขณะเดียวกันถูกใจเราอย่างเดียวไม่พอไอ้คนที่เราจะพูดด้วยคนรอบข้างของมันที่เราพูดคือกองเชียร์และคนดูถูกใจไหมที่เราแสดงความรักความปรารถนาดีต่อไอ้คนคนนี้แล้วคนรอบข้างเขาเห็นความดีงามของเราที่ไปแสดงความรักความปรารถนาดีกับพวกเพื่อนฝูงของเขานะท่านก็รอดปลอดภัยไม่ใช่อยู่ๆไปก่อเวรเกี่ยวกรรมกับชาวบ้านนะเพราะอะไรเพราะไม่มีมหาสติเห็นไหมท่านนะถ้าท่านปลีกเวกอยู่คนเดียวในป่าในเขาในถ้ำท่านก็เก่งนะครับคือจัดการแต่อารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของท่านคนเดียวแต่เนี่ยถ้าท่านลืมตาเห็นไหมลืมตาอ้าปากเปิดตัวอยู่ในสังคมท่านเป็นสัตว์สังคมเนี่ยถ้าท่านไม่มีมหาสติท่านก็ไม่รอดถูกไหมท่านก็ไม่รอดแล้วท่านอยู่ในสังคมเนี่ยทำมาค้าขายท่านหลับตาปิดหูปิดตาท่านจะค้าขายได้เหรอท่านต้องเปิดหูเปิดตาและก็ต้องเปิดใจด้วยเพื่อเรียนรู้ใช่ไหมคนที่มีความคิดไม่ตรงกับเราไม่เหมือนเราท่านก็ต้องเปิดใจที่จะฟังและต้องเป็นคนใช้ปัญญาคือมีเหตุมีผลด้วยเห็นไหมมันการหนีเข้าป่ามันง่ายแต่มันยากที่จะประสบความสำเร็จในการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมอบความรักหรือเมตตาให้กับโลกชัดเจนยังครับพี่น้องครับมหาสติจึงมีรู้สติมีสติใช้สติสุดยอดแห่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยทำให้จิตหยาบของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนขันห้าเป็นธรรมมาจากได้อย่างยั่งยืนไม่จิตตกไม่สติแตกนะและไม่หมุนกรรมมาจากตกเป็นธาตุกฎแห่งกรรมและยังต้องไปมีสังสารวัฏอีกถ้าท่านทำสำเร็จได้เราบอกท่านเลยนะจิตวิญญาณท่านไม่มีอดีตชาติก็แปลว่าชาตินี้มาเกิดแล้วมันจะไม่มีชาติหน้าเมื่อไม่มีชาติหน้าอดีตชาติก็ไม่มีท่านก็จะสามารถมีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีพันปีได้ไม่ใช่พูดโกหกไม่ใช่นิยายน้ำเน่าหรือเพ้อเจ้อท่านเคยได้ยินไหมเอเลียนคือมนุษย์ต่างดาวที่เขามีสมองก้อนเดียวเขาใช้จิตวิญญาณของเขาไม่ใช่จิตหยาบมาดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นเราเคยบอกท่านแม้กระทั่งที่มันแอบซ่อนอยู่ในใต้พื้นโลกเนี่ย
ที่เจาะรูเหมือนมอดอ่ะพวกนี้ก็อายุเป็นหมื่นปีแล้วพี่น้องครับมันอยู่ในยุคที่มีช้างแมมมอสช้างน้ำยุคน้ำแข็งอ่ะยังมีชีวิตอยู่นะไอ้พวกนี้มันก็อยู่ในโลกเราอยู่แล้วแต่เราเรียกว่ามอดเพราะมันไม่ใช่มนุษย์พวกนี้อายุเป็นหมื่นปีพระบิดาทรงสร้างกายหยาบขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอเลี่ยนหรือเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้ทรงสร้างให้เพื่อตายแต่สัตว์น่ะทรงสร้างให้เพื่อต้องตายนะเวียนตายเวียนเกิดเพราะว่าไอ้ตัวที่มาเกิดนะจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทการเป็นสัตว์ประจำโลกแต่ให้มีอายุไขต้องตายเพื่ออะไรเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวที่รอโอกาสได้มาเกิดเป็นสัตว์นะได้มาเกิดใหม่เพราะสมัยก่อนเนี่ยนะจิตวิญญาณของสัตว์ที่เป็นไดโนเสาร์เนี่ยพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเยอะแยะไปหมดยั่วเยี้ยไปหมดเลยมีลูกมีหลานเต็มไปหมดทุกวันนี้ก็เลยให้ผลัดกันมาเกิดไม่งั้นสัตว์มันจะล้นโลกถูกต้องไหมพี่น้องครับใช่ไหมก็ขยักเอาไว้ก่อนพี่น้องครับความลับต่อไปที่มนุษย์อย่างท่านทั้งหลายต้องรู้ถ้าจิตหยาบสามารถครองมหาสติได้ถ้าจิตหยาบสามารถครองมหาสติได้เราแอบดูจอนิดหนึ่งนะ Facebook มีผู้ดูอยู่238ท่านดูผ่าน YouTube อยู่448ท่านเราก็มักน้อยไม่ถึงพันสักทีนะผูกพันแต่ไม่ถึงพันนะหลายคนยังไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณค่าของอนุตตรธรรมที่เป็นสัจธรรมขั้นสูงสุดที่มนุษย์เข้าถึงเองไม่ได้ยกเว้นได้รับสื่อจากพระเจ้ามาให้ท่านฟังเนี่ยเท่านั้นนะท่านไม่ค่อยตื่นเต้นกับปรากฏการณ์พิเศษซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะใน 60,000 ปีโลกคือปรากฏการณ์ที่มนุษย์คนหนึ่งสื่อสารกับพระเจ้าเอาพระโอวาทของพระเจ้ามากล่าวให้มนุษย์ฟังถ้าท่านรู้จักก็มีแต่ท่านนบีมหามัดกับท่านเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นยุคนี้ท่านต้องได้ยินก่อนอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนั่นคือเรากำลังทำหน้าที่แบบเดียวกันหลายคนเคยบ่นแหมถ้ากูเกิดทันสมัยพระเยซูกูเกิดทันสมัยท่านนบีหรือกูเกิดทันสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีนะสิแต่ตอนนี้เกิดทันยุคเราแล้วอ่ะไม่ดีใจบ้างเหรอถ้าจิตหยาบครองมหาสติได้พี่น้องครับก็จะสามารถท่านจะสามารถแทรกแซงกรรมจักรโดยจิตหยาบของท่านนะจะสามารถแทรกแซงกรรมจักรที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนเอาไว้เด็กตั้งแต่3ขวบต้องหมุนกรรมจักรแล้วต้องอยู่ในกฎแห่งกรรมแล้วกฎแห่งกรรมน่ะท่านจึงหลุดพ้นหนีพ้นกฎแห่งกรรมไม่ได้ถ้าท่านไม่ไปหยุดที่เหตุที่ทำให้เกิดกฎแห่งกรรมมีสวรรค์มีนรกมีการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันมาจากการที่ท่านหมุนกรรมจักรไม่หยุดยั้งเพราะพระองค์ออกแบบเอาไว้เป็นอัตโนมัติท่านต้องมีสติทางวิญญาณที่จะรู้เท่าทันว่าเอ้าหมุนกรรมจักรมันก็เกิดกงจักรสิพอเกิดกงจักรก็เกิดภัยพิบัติกลับมาเตือนเนี่ยภัยพิบัติก็คือพายุหมุนแผ่นดินไหวเป็นวงๆสึนามิที่เป็นวงๆกระแทกเข้ามาที่ชายฝั่งทำให้เกิดการเสียหายของทรัพย์สินและเสียชีวิตของผู้คนมันเกิดจากการมนุษย์บนแผ่นดินเนี่ยหมุนแต่กงจักรหมุนกรรมจักรเกิดเป็นกงจักรก็คือภัยพิบัติที่หมุนกลับมาสะท้อนไม่ได้หมุนธรรมจักรถ้าหมุนธรรมจักรโลกจะสงบโลกจะหมุนอย่างสงบก็คือสมดุลภัยพิบัติก็จะไม่เกิดขึ้นเลยมันหายเป็นปลิดทิ้งหายปุ๊บเลยถ้ามนุษย์ทั้งโลกหมุนธรรมจักรได้หรือแค่ 33.33 ตารางกิโลเมตรมีคนหมุนธรรมจักรได้3คนทั่วทั้งโลกนะเอาแค่ 33.33 รณรงค์กันสิครับให้หมุนธรรมจักรให้ได้นะเราแนะวิธีมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะใกล้จะจบแล้วนะเรื่องใหญ่เนี่ยไม่ต้องนอนดึกมากให้เข้าถึงมันให้ได้ฟังแล้วเอาไปปฏิบัติเลยนะพี่น้องนะฟังแล้วคิดตามอย่าฟังเพลินแล้วหลับตาไม่เอาครับนะท่านจะสามารถแทรกแซงกรรมจักรได้ถ้าจิตหยาบครองมหาสติได้ท่านว่าจริงไหมรู้สติมีสติใช้สตินี่คือธรรมชาติสมาธิคำว่าธรรมชาติสมาธิแปลว่าท่านจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างรอบคอบใช้ชีวิตอย่างสุขุมคัมภีรภาพหมุนธรรมจักรได้อย่างยั่งยืนสามารถคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตได้ปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นคนสองมิติมาเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ได้อย่างดีและลุล่วงได้พี่น้องครับเพื่อหมุนธรรมจักรแทนทันทีถ้าจิตหยาบครองมหาสติได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดอย่างนี้แล้วเราต้องพูดกับคนที่ใช้สมองซีกซ้ายเพิ่มอีกนิดนึงครับว่าประโยชน์ของมหาสตินี่คืออะไรบอกแล้วนะมหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติไม่ใช่นั่งหลับตาอยู่กับที่แล้วมีสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4นะมันคืออะไรนั่นคนละเรื่องนะคนนำทางตาบอดสอนว่าอะไรท่านก็ว่าตามไปแต่ประโยชน์ที่เรา
ให้ท่านเนี่ยคือเหมาะกับการเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมแล้วดำเนินชีวิตอยู่โดยอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ไม่มีสังสารวัฏและไม่ต้องตายอายุได้เป็นร้อยๆปีพี่น้องครับและตอนนี้มันสิ้นยุคแล้วสามารถจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้โดยไม่ต้องรอชาติหน้าท่านสามารถนิพพานได้หลุดพ้นได้ในชาตินี้เท่านั้นขอให้เข้าใจและขอให้เข้าถึงประโยชน์ของมหาสติครับพี่น้องครับ1ครับถ้าท่านใช้มหาสติท่านจะสามารถละวางการยึดติดอัตตาของสรรพสิ่งได้ท่านสามารถละวางการยึดติดอัตตาตัวตนซึ่งเป็นมายารูปลักษณ์ของสรรพสิ่งได้ถ้าท่านละวางตรงนั้นได้นะถ้าท่านมีมหาสติมันจะทําให้ท่านเนี่ยสามารถละวางสิ่งที่2ได้ละวางการยึดติดอัตตาตัวตนของรูปลักษณ์ต่างๆได้ที่อยู่รอบข้างที่เป็นสิ่งเร้าท่านถ้าท่านสามารถละวางการยึดติดนะละวางการยึดติดนะท่านก็จะสามารถละวางกิเลสตัณหาราคะได้ท่านต้องวางข้อหนึ่งให้ได้ก่อนละวางการยึดติดอัตตาของสิ่งนั้นมายารูปลักษณ์ของสิ่งนั้นมันก็คืออัตตาของสิ่งนั้นมายารูปลักษณ์ที่มันแสดงออกมานั้นมันเป็นคุณสมบัติของอัตตาของตัวตนของสรรพสิ่งนั้นท่านนึกภาพออกใช่ไหมเราไม่ต้องพูดให้ฟังซ้ำนะเราพูดช้าที่สุดแล้วสิ่งที่ท่านสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้รอบตัวท่านล้วนมีอัตตามีตัวตนมีรูปลักษณ์ซึ่งอัตตาตัวตนรูปลักษณ์เหล่านั้นมันเป็นมายาของสรรพสิ่งที่เป็นพลังงานที่เป็นแก่นแท้ของสรรพสิ่งนั้นถ้าท่านไม่ยึดติดกับมันเพราะท่านรู้เท่าทันว่านั่นน่ะมันเป็นแค่มายาเป็นรูปลักษณ์ที่มันแสดงออกมาจากคุณสมบัติที่เป็นคุณสมบัติข้างในของแก่นแท้ของสิ่งนั้นเช่นเรายิ้มให้ท่านน่ะท่านอย่ามาหลงรอยยิ้มเราเพราะการยิ้มของเราเป็นมายาเป็นมายาที่เป็นอัตตาที่สามารถจะยึดได้นะถ้าท่านจะไปยึดแต่อย่ายึดมันจะได้ไม่เป็นอัตตามันเป็นแค่มายาที่แสดงให้ท่านเห็นว่าสภาวะจิตของเราในขณะปัจจุบันเนี้ย มันกำลังอิ่มเอิบกำลังเบิกบานเลยยิ้มให้ท่านยิ้มเท่ๆให้กับท่านแต่ถ้าเราทำหน้ายักหน้ามารใส่ท่านมันก็คือมายาท่านก็อย่าไปยึดอัตตาอย่ามาโกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราแค่เห็นเราทำหน้าทำตาไม่น่ารักไม่น่าคบทำหน้าตาเหมือนยักษ์ขมูขีเพราะสภาวะจิตของเรานะซึ่งเป็นแก่นแท้ของเรานั้นมันมีคุณสมบัติเป็นลบนึกภาพออกไหมเบื่อโลกเบื่อมนุษย์เนี้ยจะให้มายิ้มหวานเท่ๆเหมือนตะกี้ได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยเราจะละวางกิเลสตัณหาได้เพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายกิเลสตัณหาราคะในสภาวะจิตของท่านในจิตหยาบเนี่ยในกระบวนการของขันธ์ห้าเนี่ยที่มันเกิดกิเลสตัณหาราคะขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไปหลงเอาคุณสมบัติซึ่งเป็นมายาของแก่นแท้ของสรรพสิ่งนั้นซึ่งพอไปยึดติดมันเข้าไปหลงเข้าไอ้สรรพสิ่งนั้นก็เกิดมีอัตตามีตัวตนขึ้นมานะพอไปยึดติดอัตตาตัวตนตัวนั้นขึ้นมาท่านก็จะเกิดกิเลสตัณหาราคะขึ้นมาเมื่อท่านมีมหาสติท่านจะรู้เท่าทันถูกต้องไหมรู้สติมีสติใช้สติแต่ละสติยังมี3ข้อย่อยๆอีกนะใช่หรือไม่มี9ข้อท่านต้องจำให้ได้และเอาไปฝึกปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่คืนนี้ท่านยังละวางกิเลสตัณหาราคะได้อย่างที่3ท่านก็จะสามารถละวางอารมณ์ขยะได้ถามว่าทำไมละวางอารมณ์ขยะได้ก็เนื่องจากว่าท่านละวางการยึดติดอัตตาได้ละวางกิเลสตัณหาราคะได้เพราะอารมณ์ขยะมันมาจากกิเลสตัณหาราคะนี่แหละและกิเลสตัณหาราคะมันมาจากการยึดติดอัตตาตัวตนที่เป็นหลงมายาคิดว่าเป็นแก่นแท้เนี่ยท่านนึกภาพออกยังใช่ไหมมันละวางได้หมดตราบใดที่ท่านมีมหาสติครองใจประการที่4ท่านยังสามารถละวางความโง่ความงมงายได้เพราะอะไรฮะเวลาท่านมีกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะจิตของท่านเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำและจิตของท่านเนี่ยมันจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเดียวได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นความโง่ก็จะบังเกิดเพราะอะไรเพราะจิตของท่านมันสั่นสะเทือนเป็นความไม่สมดุลนะด้วยอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้วยกิเลสตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจิตของท่านเนี่ยมันไม่ว่างเพราะมันยังสั่นสะเทือนเป็นอะไรบ้าๆบอๆอยู่เนี่ยจิตก็จะมีแต่ความโง่เพราะอะไรเพราะจิตจะไม่สามารถสั่นสะเทือนยกระดับการสั่นสะเทือนของตัวเองเพื่อไปโปรแกรมให้จิตมันนึกและเอาจิตที่นึกเนี่ยไปโปรแกรมสมองให้ใช้ปัญญาในการคิดเมื่อจิตมันทำให้เกิดการนึกการคิดไม่ได้เพราะมันไม่ว่างไปจากอารมณ์ขยะบ้าๆบอๆนั่นท่านก็กลายเป็นคนโง่คนโง่ก็คือคนที่มีสติปัญญาของสมองให้ใช้แต่ไม่ใช้หรือมีสติปัญญาของสมองให้ใช้แต่ใช้ไม่ได้เพราะจิตติดกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะไปทั้งหมดท่านนึกภาพออกเองเพราะฉะนั้นคนที่มันโง่ๆคนที่ใช้สมองใช้ปัญญาไม่ได้เนี่ย
ก็เป็นเพราะมันขาดมหาสติและมันหมุนแต่กรรมจักรถูกต้องไหมนะระหว่างความโง่ส่วนความงมงายนั้นแปลว่าเชื่อในสิ่งที่อาจจะใช่หรือเชื่อในสิ่งที่อาจจะไม่ใช่หรือนะปฏิเสธในสิ่งที่ควรจะเชื่อหรือไปเชื่อในสิ่งที่สมควรปฏิเสธพวกนี้เรียกว่างมงายทั้งนั้นก็เรียกงมง่ายแปลว่าอะไรได้ยินปุ๊บเชื่อเลยได้ยินปุ๊บไม่เชื่อเลยนะทั้งเชื่อและไม่เชื่อโดยไม่ใช้ปัญญาโดยไม่แสดงคุณสมบัติของความเป็นพุทธะแปลว่าเป็นผู้ที่มีปัญญานิยมมีปัญญาวิมุตต์พวกที่มีปัญญาวิมุตต์ก็แปลว่าหลุดพ้นทุกอย่างด้วยปัญญาเนี่ยคือพุทธะเนี่ยพวกนี้จะทั้งโง่และงมงายประโยชน์ของมหาสติจะช่วยให้ละวางอย่างที่ห้าคือละวางความหลงตัวเองได้การหลงตัวเองก็คือการยึดติดในอัตตาตัวกูของกูยึดติดตัวกูของกูหนึ่งในนั้นคือละวางความหลงตัวเองไม่ได้ถ้าหลงตัวเองว่าเก่งแล้วฉลาดแล้วดีแล้วเหนือแล้วตัวเองก็จะไม่เรียนรู้ตัวเองก็จะไม่พัฒนาตนเองใช่ไหมเพราะเราคิดว่าเรารู้แล้วเราดีแล้วเราเก่งแล้วเราฉลาดแล้วแล้วถ้าเกิดเราไม่เก่งจริงอ่ะเราไม่ฉลาดจริงอ่ะเรายังโง่อยู่ล่ะแล้วเรายังทะลึ่งไปหลงตัวเองอย่างนั้นน่ะแย่ไหมเราจะแย่เลยนะเพราะว่าเราจะไม่มีการก้าวหน้าเราจะไม่มีการพัฒนาตัวเราเองเลยมีแต่ถอยหลังเข้าคลองไม่มีใครขับเรือแล้วถอยหลังเข้าคลองนะก็เอาหัวเข้าคลองเท่านั้นน่ะเวลาออกนอกคลองออกจากคลองเขาจะใช้วิธีถอยหลังออกนะฮะคนขับเรือเป็นอย่างนั้นไปถามคนขับเรือดูว่าทำไมทำแบบนั้นนะครับประโยชน์ของมหาสติที่เป็นความลับ พี่น้องครับเพื่อให้เวลาขันน็อตนะขันน็อตจนแน่นแล้วจะต้องมีเกลียวสุดท้ายขันเข้าไปอีกครึ่งรอบเพื่อทำให้น็อตที่ขันนั้นมันแน่นแน่นไม่ว่าจะเป็นล้อรถหรืออะไรก็แล้วล้อรถยนต์จะมีน็อตขันพอเขาขันแน่นแล้วนะปั๊บนะเขาก็จะขันรอบสุดท้ายจะได้ครึ่งรอบหรือเต็มรอบตามแอ๊ดอีกนิดนึงเพื่อให้มั่นใจว่ามึงจะไม่หลุดแน่มันไอ้น็อตที่จะต้องขันเนี่ยรอบสุดท้ายเพื่อทำให้มั่นใจว่าแน่นขึ้นคืออะไรครับพระบิดาทรงเรียกว่าต้องมีปณิธานแห่งนิพพานคือนั่นคือปณิธานแห่งนิพพานนี่คือลูกแก้วดวงที่สองลูกที่สองลูกแก้วลูกแรกคือมหาสติลูกแก้วที่สองคือปณิธานแห่งนิพพานที่ชาวจิตจักรวาลที่เป็น FC ดั้งเดิมเนี่ยที่ยังมีชีวิตรอดอยู่กับกลุ่มเรากับสังคมจิตจักรวาลเนี่ยใช้คำว่ามีชีวิตรอดแปลว่าบางคนมันหลุดพ้นหายหัวออกไปแล้วหลุดไปจากวงโคจรไอ้พวกนี้คือมาก่อนได้กลับทีหลังแน่นอนเผลอๆไม่ได้กลับด้วยนะพี่น้องครับต้องมีปณิธานแห่งนิพพานด้วยเพื่อจะทำให้ท่านเนี่ยมีมหาสติที่มั่นคงแล้วสามารถหมุนธรรมจักรกับปะวัตนสูตรแปลว่าหมุนอย่างต่อเนื่องชวนกันหมุนธรรมจักรอย่างต่อเนื่องได้ไม่รู้สิ้นสุดจนสุดท้ายทำให้โลกหมุนทำให้กาแล็กซี่หมุนและทำให้อนันตจักรวาลเนี่ยหมุนเพื่อทำให้ทุกอย่างสมดุลด้วยการเริ่มที่ไหนเริ่มที่โลกมนุษย์และเริ่มที่มนุษย์ทุกคนที่ฟังพระโอวาทของพระบิดาอยู่ในขณะนี้พี่น้องครับปณิธานแห่งนิพพานคืออะไรครับเพื่อความเชื่อมั่นให้มั่นใจว่าฉันหมุนธรรมจักรได้อย่างยั่งยืนแน่นอนและชวนคนอื่นไปสวรรค์กับฉันคือตายแล้วจิตวิญญาณเนี่ยหลุดพ้นออกไปจากโลกจิตวิญญาณของฉันหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลกลับคืนสู่พระนิเวศของพระเจ้าที่อยู่นอกระบบเอกภพที่เราเรียกว่าดินแดนแห่งจิตจักรวาลหรือที่เราเรียกว่าแดนสุญญตากลับออกไปข้างนอกไม่ใช่ว่าตายหายสาบสูญอยู่ในโลกนี้อยู่ในจักรวาลนี้นะแล้วทั้งที่จริงๆก็ยังเร้นกายอยู่ในอนันตจักรวาลยังกลับบ้านไม่ได้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่ายังไม่หลุดพ้นยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดถ้าบรรลุธรรมขั้นสูงสุดต้องกลับบ้านได้ไม่ใช่หายสาบสูญเหมือนคนนำทางตาบอดสอนท่านให้เชื่อกันมาจนถึงวันนี้พี่น้องครับปณิธานแห่งนิพพานคือ1หมายถึงอะไรครับหมายถึงนะหมายถึงความปรารถนาสูงสุดของจิตอยากโปรดฟังอีกครั้งปณิธานแห่งนิพพานคำว่าปณิธานเนี่ยแปลว่าเป็นความตั้งใจที่ไม่มีวันล้มเลิกโปรดขีดเส้นใต้นะครับมีปณิธานแห่งนิพพานก็แปลว่ามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความตั้งมั่นที่จะนิพพานนิพพานอะไรเราก็เรียนรู้มาแล้วนิพพานกิเลสตัณหานิพพานจิตหยาบของเราแล้วใช้จิตวิญญาณเรามีความปรารถนาสูงสุดของจิตหยาบก็คือมีความตั้งมั่นไม่ละล้มความตั้งใจต่อให้กูต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยการเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วนับภพชาติไม่ถ้วน
ของเราแล้วใช้จิตวิญญาณเนี่ย

เรามีความปรารถนาสูงสุดของจิตหยาบก็คือมีความตั้งมั่นไม่ละล้มความตั้งใจต่อให้กูต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยการเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วนับภพชาติไม่ถ้วนของเราแล้วใช้จิตวิญญาณเนี่ยเรามีความปรารถนาสูงสุดของจิตหยาบก็คือมีความตั้งมั่นไม่ละล้มความตั้งใจต่อให้กูต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยการเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วนับภพชาติไม่ถ้วนของเราแล้วใช้จิตวิญญาณเนี่ยเรามีความปรารถนาสูงสุดของจิตหยาบก็คือมีความตั้งมั่นไม่ละล้มความตั้งใจต่อให้กูต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยการเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วนับภพชาติไม่ถ้วนของเราแล้วใช้จิตวิญญาณเนี่ยเรามีความปรารถนาสูงสุดของจิตหยาบก็คือมีความตั้งมั่นไม่ละล้มความตั้งใจต่อให้กูต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยการเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วนับภพชาติไม่ถ้วนของเราแล้วใช้จิตวิญญาณเนี่ยเรามีความปรารถนาสูงสุดของจิตหยาบก็คือมีความตั้งมั่นไม่ละล้มความตั้งใจต่อให้กูต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยการเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วนับภพชาติไม่ถ้วนของเราแล้วใช้จิตวิญญาณเนี่ยเรามีความปรารถนาสูงสุดของจิตหยาบก็คือมีความตั้งมั่นไม่ละล้มความตั้งใจต่อให้กูต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยการเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วนับภพชาติไม่ถ้วนแล้วใช้จิตวิญญาณเนี่ยเรามีความปรารถนาสูงสุดของจิตหยาบก็คือมีความตั้งมั่นไม่ละล้มความตั้งใจต่อให้กูต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยการเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วนับภพชาติไม่ถ้วนฉันนั่นเองเรายกตัวอย่างเพื่อให้ท่านคิดด้วยสมองความปรารถนาสูงสุดของจิตหยาบก็คือมีความตั้งมั่นไม่ละล้มความตั้งใจต่อให้กูต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยการเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วนับภพชาติไม่ถ้วนฉันนั่นเองเรายกตัวอย่างเพื่อให้ท่านคิดด้วยสมองซีคนที่ทำตัวไม่น่ารักแค่ไหนอย่างไรท่านก็สามารถรักเขาได้และท่านสามารถจะให้อภัยแก่บุคคลที่ไม่สมควรที่จะให้อภัยได้เช่นเดียวกันท่านอย่าแปลกใจเลยครับเราเคยกล่าวกับท่านว่าพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของเราท่านนั้นทรงรักมนุษย์ทุกคนไม่ว่ามนุษย์ที่เป็นลูกที่เป็นบุตรมนุษย์คนไหนมันเลวพระองค์ก็ทรงรักมนุษย์คนไหนเป็นลูกที่ดีพระองค์ก็รักท่านเข้าใจไหมเด็กเส้นไม่มีเพราะอะไรครับเพราะพระบิดาหรือพระเจ้าทรงมีคุณสมบัติเดียวคือความรักเมื่อไม่มีความชังพระองค์จะไปชังไอ้คนที่มันทำตัวหน้าชิงชังได้ยังไงครับก็ต้องรักมันอย่างเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้จิตวิญญาณของท่านสั่นสะเทือนขันห้าแทนจิตหยาบได้จิตวิญญาณมีความรักเป็นคุณสมบัติเป็นต้นทุนที่สูงส่งมากเพราะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่จิตวิญญาณท่านขนมาจากแดนสุญญตาเอามาจากพระเจ้าเพื่อเอามามอบให้กับโลกมันถ้าท่านเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ท่านไม่ต้องกลัวว่าไอเวนนี่กับอีเวนนั่นเนี่ยในชีวิตปัจจุบันของท่านมันจะไม่มีอยู่ในบรรดาพิภพนี้อีกมันจะไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์แห่งชีวิตของท่านในบทเรียนชีวิตของท่านมันจะไม่มีอีกไอเวนนั่นกับอีเวนนี่เพราะคนพวกนี้คือคนที่ท่านไม่รักคือคนที่ท่านเกลียดชังใช่ไหมท่านจะมีแต่ความรักเพราะฉะนั้นเมื่อรักทุกคนอีเวนนั่นกับไอเวนนี่มันจะมีเหลือไหมไม่มีเห็นไหมสุดยอดไหมพี่น้องครับท่านต้องมีปณิธานแห่งนิพพานคือมีความปรารถนาสูงสุดของจิตหยาบที่จะนิพพานขยะในขันธ์5ให้สิ้นเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้จนสามารถรักใครก็ได้ให้อภัยใครก็เป็นและจะไม่ก้าวก่ายล่วงเกินใครทั้งนั้นในชีวิตจะไม่ก้าวล่วงใครไม่ก้าวก่ายใครทั้งนั้นจะดำรงชีวิตอยู่ในท่ามกลางสังคมได้โดยไม่เป็นศัตรูของคนอื่นโดยไม่ทำตนเป็นอุปสรรคของคนอื่นก็แปลว่าจะสร้างสังคมและมีสังคมอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้โดยไม่ปลีกวิเวกโดยไม่อยากจะไปสวรรค์คนเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันไปไม่ได้มันต้องใช้พลังร่วมนะประการที่6ก็คือเพื่อจะบรรลุมรรคผลสูงสุดคือหลุดพ้นเพื่อที่จะนำพาจิตวิญญาณของตัวเองนั้นบรรลุมรรคผลสูงสุดคือนิพพานทุกอย่างในจิตหยาบได้แล้วที่มันเป็นขยะนะแม้กระทั่งกรรมเก่าเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะสั่นเสียเป็นความรักมอบความรักให้กับโลกทำตามพันธสัญญา6ข้อที่จิตวิญญาณให้สัญญากับพระบิดาหรือพระเจ้าผู้อนุญาตให้มาเกิดไว้ถ้าทำจนประสบความสำเร็จแล้วแน่นอนท่านก็จะบรรลุผลสูงสุดคือหลุดพ้นได้

จะบรรลุมรรคผลสูงสุดคือหลุดพ้นได้อย่างที่ท่านปรารถนาท่านอย่าไปใช้ความเบื่อหน่ายในการเกิดมาเป็นมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์ยากเต็มไปด้วยความลำบากแล้วบอกกับตัวเองว่ากูเบื่อความทุกข์ยากลำบากในการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วกูจะขอนิพพานเพื่อหลุดพ้นกลับบ้านได้เราบอกท่านเลยนะถ้าท่านปรารถนาจะหลุดพ้นนิพพานด้วยการเบื่อโลกเบื่อทุกข์แบกโลกแบกทุกข์นะและพยายามจะดับขันธ์5เนี่ยท่านไม่มีวันประสบความสำเร็จเพราะมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเหมือนรถยนต์เนี่ยเวลาท่านติดเครื่องสตาร์ทเครื่องแล้วเขามีปุ่มไหนให้กดเพื่อดับเครื่องอ่ะแต่ท่านไม่ไปกดปุ่มนั้นแต่ท่านดันทะลึ่งไปกดปุ่มอื่นหรือไปใช้กลไกชิ้นอื่นเครื่องยนต์ของท่านมันจะดับไหมหรือท่านไปเปิดฝากระโปรงนะแล้วไปถอดแบตเตอรี่ออกนะถ้าเครื่องยนต์มันยังติดอยู่รถยนต์มันก็ไม่ดับนะนะยกเว้นนะท่านถอดกลไกระบบไฟฟ้านะที่มันออกมาจากแบตเตอรี่แล้วทำให้เกิดการหมุนเวียนไฟฟ้าในเครื่องยนต์เนี่ยถ้าท่านไปทำให้มันนะลัดวงจรซะเครื่องมันก็ดับนะหรือไปดูดน้ำมันออกจากแท้งจนหมดพอมันไม่เหลือค้างอยู่แล้วเครื่องยนต์มันก็ไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีน้ำมันเครื่องยนต์มันก็ดับถ้าที่จริงๆดับง่ายๆนะกดปุ่มดับเครื่องยนต์ดับง่ายๆถูกต้องไหมอันนี้ก็พูดเพื่อให้คิดพูดเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณนะธรรมะคือธรรมชาติมันมีอยู่รอบตัวเราเราจะต้องเห็นธรรมะในเห็นสัจธรรมในธรรมชาติให้ได้เหมือนเสาที่แล้วที่เราสื่อสอนไว้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับกระบวนการของขันธ์5ที่มันยังเป็นความลับอยู่ที่เราจะต้องบอกซ้ำย้ำเตือนกับท่านนะ 1. จิตรับรู้รูปนาม 2. จิตรับรู้แล้วไม่รับเอา 3. จิตเกิดการจำได้หมายรู้นะคือถ้าไม่รู้มาก่อนก็บันทึกเอาไว้ถ้ามีความรู้เดิมไว้นะก็จะเอาความรู้เดิมนั้นมาใช้ก็อยู่ในสัญญาขันธ์อย่างที่4ก็คือจิตนะที่ว่างจากกิเลสตัณหาจิตที่จะต้องว่างจากกิเลสตัณหาอย่างที่5จิตจะต้องเข้าถึงปัญญาและความรักอย่างที่6คือนะสั่นสะเทือนนั้นในขันธ์ที่5คือวิญญาณให้เกิดพลังงานจิตและพฤติกรรมพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับกระบวนการของขันธ์5เนี่ยต้องการให้เกิดมี6สิ่งนี้มี5ขันธ์5กลุ่มแต่ต้องเกิดมี6สิ่งนี้ทั้งหมดเนี้ยนะทั้งหมดเนี้ยนะคือสิ่งที่คนนำทางตาบอดเขาสอนว่านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารข้อ4ข้อ5นี่คือสังขารและนี่คือวิญญาณที่อยู่ในขันธ์5คนนำทางตาบอดเขาสอนไม่รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่อนุตตรธรรมาจารย์ปริยัติสกุลมาสื่อพระโอวาทเพื่อสอนคารวาสก็จะพูดและเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแต่เข้าใจต่างกันถูกต้องไหมพี่น้องครับและถ้าทำอย่างนี้ได้นี่คือธรรมจักรและธรรมจักรจะเกิดเองไม่ได้ครับท่านต้องเปิดอายตนะถึงจะเปิดอายตนะทั้ง5ทั้ง6รวมทั้งจิตภายในด้วยนะฮะท่านต้องเปิดอายตนะไม่งั้นจะไม่มีหน้าต่างที่จะรับเงื่อนไขรับสิ่งเร้าเข้าไปนะที่จะสั่นสะเทือนจิตหยาบนึกออกไหมต้องมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ต้องมีสารพัดที่เราบอกนี่คือธรรมจักรต้องมีความรักต้องมีปัญญาเพราะเราจะรักคนไม่น่ารักได้เราต้องใช้ปัญญาก็คือใช้ตาที่3เราจะหาเหตุผลมารองรับว่าเราต้องรักอีเวนนี่เพราะอะไรถึงแม้ลูกเรามันเป็นลูกที่ไม่รักดีแต่เราต้องรักลูกเราใช่ไหมเพราะคำตอบด้วยใช้ปัญญาคือเพราะมันเป็นลูกของเรามันเป็นสายเลือดของเรามันเป็นเลือดเนื้อของเราเราจึงต้องรักมันไงถูกไหมแต่ถ้าต่อไปเราพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นลูกของคนข้างบ้านเราก็สามารถจะรักได้โดยการใช้ปัญญาของเรารักลูกหลานของคนข้างบ้านเหมือนที่ท่านรักลูกหลานของตัวเองได้มันอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่กึ๋นของท่านเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนธรรมะเราสอนธรรมะเราจึงแอบติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นในการใช้ปัญญาของสมองสองซีกทุกครั้งที่ฟังพระโอวาทของพระบิดาใช่หรือไม่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับถ้าหมุนธรรมจักรได้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจถ้าหมุนธรรมจักรได้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างบอกแล้วไงท่านต้องกดปุ่มนะธรรมจักรจึงจะเกิดได้นะใช้อัตโนมัติเนี่ยมันจะเกิดเป็นแต่กรรมจักรท่านจะหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นท่านก็จะหนีการมีสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดไปไม่พ้นท่านก็จะต้องมีการชดใช้กรรมมีการเรียนรู้มีการเผชิญกับบททดสอบเยอะแยะไปหมดเลยชีวิตท่านจะวุ่นวายไปหมดมันไม่สงบอ่ะวันนี้ฟังแล้วกระจ่างเยอะไหมชีวิตท่านราบรื่นดีขึ้นไหมชีวิตของท่านจะไม่ลึกลับซับซ้อนท่านมองเลยว่านิพพานจิตหยาบนิพพานเพื่อให้จิตวิญญาณหลุดพ้นมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่หรือไม่ล่ะพี่น้องครับเพราะท่านเข้าใจไงท่าน
ท่านเห็นจริงเห็นแจ้งรู้จริงรู้แจ้งท่านก็บอกว่ามันง่ายมากที่ผ่านมาเนี่ยคนนำทางตาบอดชวนท่านไปมองว่าการจะหลุดพ้นการจะนิพพานเป็นเรื่องยากการมาเกิดเป็นนุษย์เป็นเรื่องยากมีแต่ความทุกข์ไปมองให้มันยากและการที่จะพ้นทุกข์การที่จะดับทุกข์ให้พ้นทุกข์ก็ไปมองแบบง่ายๆแต่ทำยากนะอะไรต่างๆเหล่านี้อ่ะถ้าหมุนธรรมจักรสำเร็จมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่น้องครับถ้าท่านหมุนธรรมจักรสำเร็จสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านในประการที่หนึ่งครับอยากได้ไหมครับท่านจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ท่านจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้แสดงท่านมีอำนาจมากแล้วเมื่อเราอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ท่านรู้ไหมกฎแห่งกรรมนี่แหละมันทำให้ท่านต้องตายทำให้ท่านต้องมีภพชาติท่านกินเลือดเนื้อของสัตว์ท่านบอกว่าท่านถือศีลบุพพธรรมแต่ยังกินเลือดเนื้อของสัตว์อยู่กายหยาบของท่านก็ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์จิตหยาบก็พลอยไม่บริสุทธิ์ไปด้วยจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองตอนเป็นจิตหยาบเวลาเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณของท่านก็คือไอ้จิตหยาบนั่นแหละที่เอาคุณสมบัติที่ชั่วๆที่ทำไว้กลับคืนมาเพื่อรับกรรมตรงนั้นเห็นไหมถ้าท่านหมุนธรรมจักรสำเร็จท่านจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เมื่ออยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้แล้วท่านก็ไม่ต้องตายเมื่อท่านไม่ต้องตายท่านไม่ต้องเกิดใหม่ประการที่สองท่านก็จะไม่ต้องมีสังสารวัฏท่านไม่ต้องมีสารวัฏสังสารวัฏท่านไม่ต้องมีนรกท่านไม่ต้องมีภพชาติที่ต้องเกิดใหม่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมื่อไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าจิตวิญญาณก็จะไม่ต้องตายอีกอย่างที่เราบอกให้ท่านฟังจิตวิญญาณก็จะไม่มีหน้าที่ต้องตายอีกเพราะร่างกายของท่านเนี่ยพระบิดาสร้างไว้ให้มันไม่ต้องตายอยู่แล้วมันเจริญเติบโตได้ใช่ไหมร่างกายของท่านมันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ใช่ไหมท่านหัวใจตับไตไส้พุงมันมีไฟฟ้าในตัวของมันเองที่สามารถทำงานได้ถึงแม้เวลาที่ท่านนอนหลับเพราะว่าในร่างกายของท่านมันมีตัวที่จะผลิตสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อใช้หล่อเลี้ยงปอดหัวใจตับไตไส้พุงกระเพาะอาหารถุงน้ำดีสารพัดลำไส้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันทำงานได้ท่านหลับไปมันก็ทำงานได้ยกเว้นตายเท่านั้นแหละเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้จะดับไฟฟ้าจะดับใช่ไหมจิตวิญญาณก็ไม่ต้องตายประการที่4จิตวิญญาณของท่านที่ถูกกักขังเอาไว้ตอนที่มาเกิดมีชีวิตเป็นมนุษย์น่ะจิตวิญญาณแบ่งภาคเอาคุณสมบัติในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมมาไว้ที่จิตหยาบเป็นกลุ่มพลังงานเอามาไว้ที่ต่อมพายเนลหรือพายเนลแกลนเป็นที่ตั้งของจิตหยาบแล้วให้จิตวิญญาณเนี่ยถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูอิทอรี่นั่นน่ะไม่ใช่พระนิเวศของจิตวิญญาณนะไม่ใช่ที่อยู่ที่สูงส่งนะถูกขังอยู่ในนั้นถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูรี่เป็นต่อมใต้สมองอยู่บริเวณท้ายทอยจิตวิญญาณของท่านจะพ้นจากการถูกจองจำถ้าท่านหมุนธรรมจักรสำเร็จเพราะยกระดับความถี่ของการสั่นสะเทือนด้านบวกของจิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนจนถึงระดับความถี่ของจิตวิญญาณที่อยู่ในต่อมพิทูรี่ได้แล้วการสั่นสะเทือนเป็นบวกของจิตหยาบเพื่อหมุนธรรมจักรมันจะไปสั่นสะเทือนให้ต่อมพิทูทรีรับรู้แรงสั่นสะเทือนเหมือนการกำทอนของซ่อมเสียงที่เคาะอันนึงแล้วเอาไปไว้ใกล้ๆอีกอันนึงที่มีคุณสมบัติเหมือนกันแล้วอันที่ไม่ได้เคาะแต่ถูกเอาไปไว้ใกล้ๆมันสั่นสะเทือนตามนั่นแหละต่อมพิทูทรีจะตื่นตัวขึ้นมาสั่นสะเทือนตนเอง 100% ในการทำหน้าที่ทั้งทางกายหยาบและทางจิตวิญญาณท่านนึกภาพออกไหมนี่ก็คือจิตวิญญาณจะพ้นจากการถูกจองจำแล้วออกมาทำงานออกมาทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าคนตัวเองจนเป็นมนุษย์ได้นั่นเองเนี่ยก็คือจิตวิญญาณของท่านก็จะได้เป็นมนุษย์สมความปรารถนาที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์สไลด์ทุกชิ้นท่านจะเห็นว่ามุมบนขวามือเราจะมีไฟแว๊บๆๆเขียนว่าความลับที่เป็นความลับเพราะรู้ผิดก็มีที่เป็นความลับเพราะไม่รู้ก็มีที่เป็นความลับเพราะรู้ว่าต้องรู้แต่ไม่ยอมจะรู้เพราะไม่รู้ว่าตัวกูจะรู้ไปทำไมนี่ก็มีความลับทั้งนั้นน่ะเราให้นิยามเรื่องความลับก็แต่ต้นชั่วโมงแล้วพี่น้องครับประการที่6และถ้าท่านหมุนธรรมจักรสำเร็จจิตวิญญาณของท่านจึงจะสามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้หลุดพ้นกลับบ้านก็แปลว่าไม่มีตัวตนหรืออัตตาของจิตวิญญาณเนี่ยอยู่ในเอกภพหรืออยู่ในอนันตจักรวาลนี้อีกไม่ไปลอยแฝงอยู่เป็นเทพเป็นเทวดาเป็นวัตถุล่องลอยอยู่ตรงนั้นเป็นเหมือนพืชต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้สร้างหรือไม่ไปจมอยู่ในนรกเป็นเหมือนกับวัชพืชหรือเป็นเหมือนกับ
ก็เรียกว่าวัชพืชนั่นแหละนะที่พระบิดาไม่ได้สร้างไม่ได้ปลูกอยู่ในนรกเขาเรียกว่าวัชพืชเป็นจิตวิญญาณที่นรกเขาเรียกว่าวัชพืชเพราะไม่มีประโยชน์อะไรกับโลกเลยแต่เป็นต้นไม้ก็พอมีประโยชน์บ้างนะแต่ไปขึ้นอยู่ในที่ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกก็คือไปล่องลอยอยู่บนสวรรค์มายาท่านเข้าใจไหมมันจิตวิญญาณจะหลุดพ้นกลับบ้านได้แน่ถ้าท่านหมุนธรรมจักรสำเร็จน่าเสียดายไหมพี่น้องๆครับพระศาสดาที่เกิดจากโลกทรงสอนว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้เรื่องอนุตตรธรรมชั้นสูงด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยสมองส่วนกลางแบบเดียวกับที่เราใช้สื่อกับพระเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้เรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเราจะหมุนธรรมจักรในตัวของเรานะให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างจิตญาณกับจิตวิญญาณและชวนคนรอบตัวเรารอบข้างเราหมุนธรรมจักรตามเราไปด้วยและแต่ละคนก็หมุนต่อไปเรื่อยๆจนทำให้โลกหมุนรอบตัวเองได้และเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองได้ก็ทำให้กาแล็กซี่ทานสายน้ำนมที่เป็นปีกหมุนเหมือนเครื่องบินปีกหมุนนะหมุนอย่างสมดุลได้ก็ทำให้ทรงกลมที่เป็นเอกภพเนี่ยมีความสมดุลได้ซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าหมุนอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดไปสิ้นสุดตรงทำให้เอกภพเนี่ยสมดุลหรืออนันตจักรวาลนี่สมดุลนี่คือสิ่งที่พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเตือนเคยบอกปัญจวัคคีย์เอาไว้แต่ความรู้ตรงนั้นมันไปยุติสิ้นสุดตรงปัญจวัคคีย์5รูปนั้นไม่มีใครเอาเรื่องการหมุนธรรมจักรจิตวิญญาณมาเกิดเพื่ออะไรเพื่อหมุนธรรมจักรในบทบาทของคน2มิติเพื่อทำให้ตัวเองเป็นมนุษย์และเพื่อใช้เมตตาธรรมคำจุลโลกเอาความรักเหวี่ยงออกมาเพื่อทำให้แกนแม่เหล็กที่อยู่ตรงแกนโลกเกิดการระเบิดและบิดตัวเพื่อช่วยให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องโลกนี้จึงขาดมนุษย์ไม่ได้ฆ่าใครตายไปสักคนหนึ่งก็ไม่ได้เพราะเวลามาเกิดจำนวนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ในการผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเป็นพลังงานจิตให้กับโลกมันต้องมีครบเท่ากับจำนวนที่พระองค์ทรงกำหนดไว้จะมากเกินก็ไม่ได้ในสมัยที่มีไดโนเสาร์เนี่ยพระองค์ต้องยกเลิกไดโนเสาร์เพราะอะไร1ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ขึ้น2ไดโนเสาร์มีปริมาณมากขึ้นมันให้พลังงานความรักกับโลกและให้ความเฉื่อยแรงเฉื่อยในการหมุนของโลกเนี่ยมากกว่าปกติมันจึงทำให้โลกเสียสมดุลเวลาเหวี่ยงไปแล้วเนี่ยมันจะมีแรงเฉื่อยพาหมุนเร็วขึ้นไปอีกทำให้โลกนี้เสียสมดุลไม่เหมาะสมถ้ามันหมุนเร็วมากไม่เหมาะสมที่จะเกิดมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้พระบิดาจึงยกเลิกไดโนเสาร์เอาแต่จิตวิญญาณไดโนเสาร์มาไว้แบ่งไปไว้ในสัตว์ดุร้ายบ้างสัตว์ที่มีพิษบ้างบนโลกนี้ถึงต้องมีสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันเป็นจิตวิญญาณที่เสียจริตและเพราะตอนเกิดเป็นไดโนเสาร์นั้นมันกลายเป็นไดโนเสาร์กลายพันธุ์นะไดโนเสาร์ที่กินเลือดกินเนื้อพวกเดียวกันเองพี่น้องครับนี่คือที่มาทั้งนั้นน่ะอยากรู้รายละเอียดลึกไปกว่านี้นะย้อนไปฟังวันเสาร์ที่ผ่านมาเห็นสัจธรรมในธรรมชาติและเราตั้งชื่อว่าเห็นธรรมในธรรมโอเคไหมพี่น้องครับเนี่ยนั้นแสดงว่ามีคำตอบแล้วถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นกลับบ้านแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานที่เป็นพระนิเวศของพระเจ้าแล้วก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านของจิตวิญญาณของท่านถ้าท่านต้องการจะกลับชาตินี้ก็กลับได้ครับถ้าท่านสามารถหมุนธรรมจักรให้สำเร็จที่เราพูดเรื่องขันห้าซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมาบางทีแอบไม่ตั้งชื่อว่าขันห้าเพราะหลายคนน่ะไม่ฉลาดฟังพระโอวาทของพระบิดาด้วยการกูอยากฟังก็ต่อเมื่อชื่อเรื่องมันชื่อบทเรียนความรู้มันเร้าใจนี่ก็ขันธ์5นี่ก็นิพพานกูไม่อยากฟังท่านที่ตัวยังโง่อยู่เลยครับนะเพราะฉะนั้นท่านฟังแล้ววันนี้เราพูดเรื่องขันธ์5เนี่ยมันซ้ำกับเดิมสักกี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นการซ้ำของเดิมและขยายความเพิ่มใช่ไหมพี่น้องอย่าเบื่อจะศึกษาธรรมะท่านฟังพระให้ศีลให้พรปานาติปาตาเวระมานิสิกาไปทีไรได้ยินแบบนี้ทุกทีสัพเพสัตตาว่าอย่างนี้ทุกทีเวลากวนังวัจยทาวรีหะวหาสก็อย่างนี้ทุกทีทำไมท่านไม่เบื่อแล้วครับนี่แค่ชื่อนะซ้ำน่ะเบื่อแล้วกูไม่ฟังแล้วแล้วท่านจะรอบรู้ได้ยังไงครับท่านจะหลุดพ้นได้ไงถ้าท่านไม่มีความรู้และมีความรู้แล้วท่านจะหลุดพ้นได้ไงถ้าท่านไม่สามารถเอาไปปฏิบัติได้มีเวลาเหลือน้อยนะภัยพิบัติกำลังจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะเกาะจะหายคนจะตายเยอะเลยนะแผ่นดินจะหายมากมายเราไม่พูดซ้ำบ่อยนะแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองแน่นอนครับสังเกตได้เลยครับมันจะรุนแรงขึ้นและเกิดเหตุใกล้ตัวขึ้นใกล้ตัวท่านมากขึ้นนะครับเนี่ยเรามีคำเตือนพี่น้องครับคำเตือนไม่มีคำอธิบายอะไรมากนะเท่าที่เวลาจะพึงมีคำเตือนคืออะไรขันธ์ห้าไม่ใช่อัตตาเตือนท่านนะเตือนท่านว่าอย่าเชื่อใครมาบอกท่านว่าขันธ์ห้านี่แหละคือตัวอัตตาตัวแสบละเพราะมีอัตตาอันเกิดจากขันธ์5นี่แหละทำให้กูทุกข์
ถ้ากูมีความทุกข์รู้ว่ามันทุกข์แสดงว่ากูมีอัตตานี่คือการใช้สมองซีกซ้ายนะพี่น้องยังไม่ได้ใช้สมองซีกขวาที่เป็นปัญญายานเลยนะขันห้าไม่ใช่อัตตาขันห้าไม่ใช่อัตตาแต่อัตตาเนี่ยมันเกิดจากขันห้าที่มนุษย์เราเนี่ยโง่ใช้ขันห้าไม่เป็นเมื่อมีการผัสสะคือสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกแล้วรับรู้ผ่านหน้าต่างทั้ง5ผ่านเข้ามาถึงจิตหยาบแล้วจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5แล้วปล่อยให้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่แทรกแซงถ้าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะยังไงยังไงมันก็หมุนเป็นกรรมจักรหมุนเป็นกรรมจักรนะแล้วตัวอัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการหมุนธรรมจักรไม่ได้มันกลายเป็นกรรมจักรเราจึงบอกท่านนะพูดง่ายๆคือการมีอัตตาตัวตนมีตัวทุกข์อะไรเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าบกพร่องและล้มเหลวในการใช้ขันห้าเนื่องจากไม่รู้ว่าขันห้าที่พระบิดาออกแบบติดตั้งเอาไว้ให้ตั้งแต่เด็กวัย3ขวบนั้นมันจะสั่นสะเทือนโดยอัตโนมัติเป็นกรรมจักรเสมอเพราะพระบิดาเอาแบบเนี้ยมาจากสัตว์สัตว์เนี่ยเวลามันรักมันก็หมุนธรรมจักรเวลามันชังมันก็จะหมุนเป็นกรรมจักรใช่ไหมมนุษย์จึงมีสมองสองซีกแต่สัตว์ไม่มีมีก้อนเดียวนั่นแหละมนุษย์จึงมีจิตหยาบแต่สัตว์ไม่มีจิตหยาบใช้แต่จิตวิญญาณอย่างเดียวเสียผู้เสียคนเสียตัวก็เสียไปเลยแต่มนุษย์เรายังมีจิตหยาบเป็นตัวรองรับจิตวิญญาณยังปลอดภัยถูกไหมขันห้าไม่ใช่อัตตาแต่ตัวตนหรืออัตตาที่ทำให้รับรู้ว่าทุกข์โลภะโทสะโมหะนี่มันเป็นทุกข์เวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์มีสังสารวัฏเป็นทุกข์เนี่ยนะมีกฎแห่งกรรมก็เป็นทุกข์เป็นเพราะใช้ขันห้าไม่ถูกต้องเพราะไปสั่นสะเทือนมันเป็นกรรมจักรโดยระบบอัตโนมัติเหมือนใช้สมองซีกซ้ายพอใช้ได้ฟรีแล้วใช้เพลินและคิดตั้งแต่เกิดจนตายใช้แต่สมองซีกซ้ายไม่รู้วิธีกดปุ่มใช้สมองซีกขวาจะเป็นอริยะบุคคลไม่ได้เป็นอริยะบุคคลไม่ได้เพราะใช้สมองซีกขวาไม่เป็นเนื่องจากไม่มีใครสอนเพราะสมองซีกขวาต้องกดปุ่มใช้เหมือนรถยนต์น่ะที่ต้องใส่เกียร์แบบแมนนวลมันต้องมีครูฝึกครูสอนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรถยนต์เกียร์อัตโนมัติเนี่ยมันครูไม่ต้องสอนมากหรอกใส่เกียร์เดียวขับไปด้วยใช้เบรกให้เป็นเหยียบคันเร่งให้เป็นหมุนซ้ายหมุนขวาให้เป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหักหลบได้ให้เป็นแค่นี้มันง่ายกว่าเกียร์แมนนวลตั้งเยอะเพราะเกียร์แมนนวลต้องมีการเหยียบคลัชจะกดคลัชให้มิดแค่ไหนนะเวลาใส่เกียร์แล้วเวลาจะปล่อยคลัชเพื่อให้รถมันวิ่งไปเนี่ยจะต้องมีศิลปะในการยกขาเพื่อยกคลัชขึ้นอย่างไรนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันต้องฝึกทักษะต้องมีสกิลนะอย่างที่สองครับความลับครับคำเตือนครับขันห้าไม่ใช่ชีวิตครับแต่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีขันห้าฟังไว้นะครับขันห้าไม่ใช่อัตตาแต่อัตตาตัวตนที่รับรู้ว่ามีความทุกข์มีความสุขมีอะไรครับมีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันเกิดจากขันห้าที่ใช้มันไม่เป็นใช้มันไม่ถูกต้องนะและขันห้าไม่ใช่ชีวิตเพราะข้อ3เลยครับทุกสิ่งมีชีวิตยกเว้นต้นไม้กับเชื้อโรคเพราะอะไรครับเพราะสัตว์และมนุษย์มีหน้าที่ต้องสั่นสะเทือนจิตนะถ้าเป็นสัตว์ก็จิตวิญญาณถ้าเป็นมนุษย์ก็จิตหยาบมีหน้าที่ต้องสั่นสะเทือนจิตหยาบให้มันเกิดกระบวนการของขันห้าเกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการกระทําใน2มิติคือ1ในมิติทางจิตวิญญาณที่ขันห้าตัวที่5ก็คือวิญญาณนั่นคือเพื่อสร้างพลังงานความรักด้านบวกเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กเพื่อมอบไปกับโลกในการที่จะช่วยให้โลกหมุนที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกคำว่าเมตตาธรรมเนี่ยก็คือวิญญาณก็คือพลังงานความรักเป็นเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นนะมนุษย์หรือสัตว์ต้องใช้แต่สัตว์มันใช้แบบยั่งยืนไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่ไหมสัตว์อ่ะแต่มนุษย์เราเนี่ยนะเวลาใครสร้างเงื่อนไขเป็นลบให้กับเราเราก็จะสามารถตอบสนองด้วยความรักที่เป็นบวกได้เพราะอะไรเพราะเรามีสมองเรามีปัญญาที่จะใช้ความคิดที่จะใช้พิจารณาว่าเฮ้ยมันทำชั่วกับเราแต่มันดีกับเราหรือมันเป็นญาติพี่น้องของเราหรือมันเป็นเคยมีบุญคุณกับเราเราเป็นหนี้บุญคุณมันนะเพราะฉะนั้นอย่ากระนั้นเลยเราอย่าไปถือสาหาความช่างมันเถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วใช่ไหมนี่คือที่มาของคำสอนของจิตจักรวาลล้วนใช้เป็นไหมแต่ใช้เป็นน่ะหลุดพ้นในชาตินี้แน่นอนพี่น้องครับประการที่4ครับใครก็จะไม่สามารถดับขันห้าได้
ขันห้าเนี่ยเมื่อเกิดมาเป็นสัตว์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วดับขันห้าไม่ได้อย่าหาทำต่อให้นั่งปฏิบัติธรรมในแบบกรรมฐานที่เรียกว่าเทคนิคสมาธินานกี่ภพชาตินานกี่ยุคสมัยนานกี่พรรษาก็ตามท่านไม่มีวันดับขันห้าได้ดับขันห้าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติของจิตที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบเอาไว้เช่นท่านไม่สามารถหรอกที่จะสามารถตัดแขนตัดขาของตัวเองได้นึกออกไหมถ้าท่านต้องการจะตัดขาตัดขาเพราะมันเป็นกลไกอวัยวะซึ่งมันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ท่านทำไม่ได้ถ้าทำได้คือตัดนะตัดแต่ท่านผิดบาปท่านจะต้องเจอกฎแห่งกรรมคือชาติต่อไปท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านจะเป็นมนุษย์ที่ไร้มือไร้แขนทั้งสองข้างแล้วท่านจะได้เรียนรู้ว่าถ้าให้มีมือสองข้างเอาไว้ใช้และท่านดันทะลึ่งไปตัดมันทั้งสองข้างเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ท่านก็จะได้รู้คุณค่าก็ไอตอนที่ชาติหน้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เกิดมาแล้วเป็นคนไร้มือทั้งสองข้างไม่มีมือถามว่าท่านจะกินข้าวท่านจะหยิบจับทำนู่นทำนี่ท่านจะทำได้ยังไงถ้าไม่มีสองข้างท่านจะไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะไหว้พระศาสดาของท่านท่านจะไหว้ด้วยอะไรครับเอาเท้าไหว้เลยครับมือไม่ไหว้ด้วยเท้าไม่ได้ครับไหว้ด้วยเท้าเพราะมันเป็นของต่ำต้องไหว้ด้วยมือเพราะมันไม่มือไม่มีมือเราจะให้สิ่งดีๆกับคนอื่นก็ลำบากเราจะรับสิ่งที่ดีๆที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เราก็ลำบากท่านเห็นไหมครับนี่ไงมีขันห้าใช้เหมือนกับมีอวัยวะที่จิตหยาบของท่านต้องใช้ในการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณเมื่อเราไปดับมันเสียแล้วเราจะเอาเครื่องมืออะไรในการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่สู้อุตส่าห์มาเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องครับประการที่ห้าให้รู้ความจริงว่าขันห้าซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตหยาบของมนุษย์นั้นมันจะดับได้เองครับเมื่อตายคำว่าตายแปลว่าเมื่อจิตวิญญาณตายแล้วกายสังขารนั้นเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นดับลงขันห้าก็จะดับตามไปด้วยจะสลายตามไปด้วยเราเคยได้ยินไหมพระพุทธองค์เวลาทรงปรินิพพานเขาใช้คำว่าพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานคำว่าดับขันธ์ท่านี่แปลว่าตายปรินิพพานแปลว่าตายแล้วจะไม่ย้อนกลับจิตวิญญาณจะไม่กลับมาเกิดอีกเขาจึงใช้คำว่าทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไม่ใช่ว่าพระองค์จะปรินิพพานคือตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกนะพระองค์จะต้องดับขันธ์ของพระองค์ให้ได้ซะก่อนวิธีที่พระองค์ปฏิบัติคือวิธีการที่จะดับขันธ์ทั้ง5ของตัวเองไม่ใช่ไปคิดกันใหม่พี่น้องครับไปคิดกันใหม่พระพุทธองค์ไม่เคยสอนแบบนั้นเสด็จดับขันธปรินิพพานคำว่าเสด็จดับขันธะแปลว่าเสด็จตายครับภาษาชาวบ้านบอกว่าเสด็จตายทรงสิ้นพระชนสิ้นพระชนมาชีพใช่ไหมคำว่าปรินิพพานก็แปลว่าดับการเกิดดับทั้งปวงไม่ได้หมดแล้วดับเวรดับกรรมดับภารกิจทุกอย่างพระองค์ทรงดับหมดพระองค์รู้จบรู้แจ้งหมดทุกอย่างเพราะพระองค์รู้แล้วไงว่าจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อหมุนธรรมจักรกับปะวัตนสูตรคือต้องมีกฎเกณฑ์ในการหมุนอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดไม่ใช่มานั่งดับทุกข์ของตัวเองด้วยอริยสัจ4ด้วยมรรค8นี่เราพูดตรงที่สุดแล้วพี่น้องครับพูดเพื่อท่านได้ฉุกคิดนะไม่ใช่ให้ท่านฉุนให้ท่านฉุนเราให้ท่านฉุกคิดนะไม่ใช่พูดให้ท่านฉุนเราว่าเรากำลังให้สติทางวิญญาณกับท่านอย่าเชื่อเพราะเชื่อกันมานานเป็นพันปีอย่าเชื่อเพราะมีคนอ้างว่าพระศาสดาบอกอย่างนี้ท่านต้องเชื่อด้วยปัญญาของท่านเองกาลามสูตรชอบพูดกันไม่ใช่เหรอครับลองเอาหัดเอามาใช้ดูบ้างนะครับพี่น้องครับนะประการที่6คืออัตตาดับได้แค่ท่านไม่ยึดติดมันเท่านั้นอัตตาตัวตนไม่ว่าตัวกูของกูหรือตัวมึงของมึงหรือสรรพสิ่งใดก็ตามอัตตาตรงนั้นเนี่ยมันจะว่างไปจากจิตของท่านได้เพียงแค่ท่านไม่ยึดติดสิ่งนั้นยึดติดความสุขอัตตาตัวตนของความสุขมันก็จะเกิดขึ้นเกลียดกลัวความทุกข์อัตตาตัวตนของความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นในจิตของท่านเห็นไหมฮะทั้งที่สุขกับทุกข์นั้นมันเป็นแค่นามธรรมมันไม่มีรูปธรรมเลยนะมันถ้าท่านกลัวความทุกข์หรืออยากมีความสุขไอ้ทุกข์กับสุขทั้งสองอย่างมันจะมีอัตตาตัวตนขึ้นมาทันทีเพราะท่านไปยึดติดกับมัน
คำว่ายึดติดแปลว่าไปเกลียดกลัวหรือไปอยากได้อยากดีอยากมีมันสิ่งนั้นน่ะต่อให้มันเป็นนามธรรมหรือนามรูปมันจะเกิดเป็นอัตตามีตัวตนขึ้นมาทันทีถ้าท่านเป็นคนหลงตัวเองอัตตาตัวกูของกูมีหลงตัวเองนะหลงอัตตาเนี่ยมันจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นศัตรูกับคนอื่นก็ได้กลายเป็นคนบ้ายอก็มีเป็นคนที่มีปัญหากับคนอื่นก็มีถ้ามีใครก้าวล่วงท่านดูหมิ่นดูหยามท่านน่ะดูหมิ่นดูแคลนท่านเนี่ยถ้าท่านเป็นคนหลงอัตตาตัวเองยึดติดมากเนี่ยท่านจะโกรธมากเลยนะถึงฆ่าคนอื่นตายได้นะถ้าถูกคนอื่นเขาดูถูกเหยียดหยามท่านน่ะแต่ถ้าท่านมีธรรมะสูงท่านเป็นคนไม่ยึดติดเนี่ยมึงจะด่าว่ากูอะไรยังไงแค่ไหนกูก็ไม่เจ็บไม่แสบเพราะกูรับรู้และไม่รับเอามาเป็นอารมณ์มึงด่าไปมึงก็ปากของมึงก็มีมนทินพอปากมึงด่ากูปากมึงมีมนทินคนที่มีบาปก็คือคนที่ใช้ปากนั่นก็คือมึงไม่เกี่ยวกับกูฟังกูเฉยๆหูกูก็ไม่มีมนทินเพราะกูฟังแล้วกูนิ่งสงบใช่ไหมมึงด่าไปดินะกูไม่รับเอานะและกูก็ไม่ได้เป็นอย่างที่มึงด่าก็ด่าตัวมึงเองมึงก็ทำไปดิไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยก็ไม่หยุดก็เรื่องของมึงแต่กูหยุดแล้วเหมือนที่พระองค์บอกว่าโอคุลิมาน่ะบอกพระองค์ว่าหยุดท่านหยุดสิท่านเพราะเราไล่ท่านไม่ทันอ่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรพระพุทธองค์ก็บอกโอคุลิมานว่าโอคุลิมานท่านน่ะยังไม่หยุดแต่เราน่ะหยุดแล้วเราหยุดแล้วท่านน่ะยังไม่หยุดก็แปลว่ามึงมาด่ากูยังไงกูหยุดแล้วกูจะไม่ไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับมึงกูจะไม่รับเอามาเป็นเงื่อนไขทำให้จิตใจกูไม่สุขสงบจะต้องไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับมึงก็ไปเตะก้านคอมึงกลับไปเขาเรียกว่าแก้แค้นเอาคืนนะกูไม่มีแล้วกูหยุดแล้วตรงเนี้ยนะมึงต่างหากที่ไม่หยุดเดี๋ยวมึงก็จบของมึงเองเรื่องของมึงนี่เอาเรื่องที่พระพุทธองค์สอนไว้เอามาดัดแปลงเพื่อให้ท่านใช้กับชีวิตของคารวะแล้วต้องทำอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผู้เรื่องกรรมจักเรื่องธรรมจักทั้งสายโลกสายโลกก็คือสายคนนำทางตาบอดคือนักบวชเนี่ยกระสายของจิตวิญญาณคือสายของจิตจักรวาลก็คือสายของพระผู้เป็นเจ้าถึงแม้พูดคำว่าธรรมจักกับกรรมจักนะมันก็คนละเรื่องเลยนะท่านฟังมาตลอดนะแต่จริงๆนะมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่คนสอนเอาไปสอนเป็นคนละเรื่องแล้วยึดติดกันมาเชื่อถือกันมาผิดเพี้ยนๆนะครับธรรมจักของนักบวชที่หมุนอยู่เนี่ยท่านเห็นไหมไอ้ที่หมุนเนี่ยมีทั้งหมด12ซี่เราเคยถามนักบวชว่าทำไมธงประจำศาสนาของท่านจึงเป็นกงล้อหรือเป็นกงจักรและมีซี่ทั้งหมด12ซี่เขาบอกว่าเพราะธรรมจักรของพระศาสดานั้นทรงหมายถึงสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้นี่นักบวชบอกเรานะสิ่งที่นักบวชตรัสรู้นะพระศาสดาของนักบวชตรัสรู้ที่มาของ12ซี่ของกงล้อนี้ที่ว่ากงล้อนี้เรียกว่าธรรมจักรแต่จริงๆเรียกว่ากรรมจักรก็ได้นะธงเอาไปเป็นธงธรรมจักรก็มีไอ้วงๆเนี่ยใช่ไหมมาจากไหนครับพี่น้องครับมาจากอริยสัจ4กับมรรค8หรือที่เรียกว่ามรรคมีองค์8เขาไปมองว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้และพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้สัจธรรมชั้นสูงนั้นคืออริยสัจ4กับมรรค8เห็นไหมครับพี่น้องครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยไปจับเอาความทุกข์มาเป็นตัวประกันไม่มีใครชอบความทุกข์ไม่มีใครรักความทุกข์มีแต่ปฏิเสธความทุกข์นั่นคือการยึดติดแล้วพี่น้องครับยึดติดความทุกข์ยึดติดความสุขสงบถ้าสามารถทำลายอัตตาของตัวเองได้ความทุกข์ก็จะไม่มีนี่แสดงว่าเกลียดกลัวความทุกข์มากจนถึงจะทำร้ายตัวเองนะจะถึงขนาดหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันเป็นความทุกข์ทั้งที่ตัวเองเนี่ยใช้ขันธ์5หมุนธรรมจักรไม่เป็นเนื่องจากไปมองว่าธรรมจักรนั้นคืออริยสัจ4กับมรรค8เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้คนนำทางตาบอดว่าเข้าไปนั่นนะเราจะบอกให้ท่านฟังอริยสัจ4กับมรรค8เนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้อีกครับเป็นสัจธรรมก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ครับตอนนี้พี่ๆน้องๆปัจจุบันเนี่ยพอมาพูดถึงเรื่องธรรมจักรปั๊บก็จะมีเรื่องของอริยสัจ4กับมรรค8เข้ามาเกี่ยวเสมออริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคทุกข์ก็คือทุกข์คืออะไรสมุทัยก็คือรู้ว่าทุกข์แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นมันเกิดจากไหนจะต้องแก้ไขอย่างไรนิโรธพอรู้ว่า
ทุกข์เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีที่จะดับทุกข์นั้นคืออะไรบ้างคือทำให้ทุกข์นั้นพ้นก็เอามาปฏิบัติจริงเรียกว่านิโรธเอามาจัดการให้ทุกข์นั้นน่ะมันหายไปมันหมดสิ้นไปเนี่ยเรียกว่าในขั้นตอนนิโรธมรรคก็คือการประสบความสำเร็จต้องประสบความสำเร็จในการขจัดทุกข์ในการพ้นทุกข์เหนือทุกข์นั้นนี่คืออริยสัจ4มันถ้าเราใช้ความคิดแบบสมองซีกซ้ายเราก็สามารถจะพ้นทุกข์ได้ทุกข์จากอริยสัจ4ที่ใช้อริยสัจ4เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากคนรอบข้างมันคว้างเงื่อนไขแห่งทุกข์มาให้เรายั่วยุเราเย้ายวนเรากวนสตีนกว

โมโหง่ายโทสะจริตรุนแรงเป็นคนลุ่มหลงงมงายไม่ชอบใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตมันกี่ภพชาติเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นชาตินี้กลับมาจิตวิญญาณก็ถือมาด้วยมาเพื่อหวังว่าให้จิตหยาบในภพชาติปัจจุบันซึ่งเป็นจิตหยาบใหม่ๆเนี่ยช่วยแก้ไขช่วยกำจัดขยะในขันห้าก็คือในสัญญาขันเหล่านี้ให้ได้ทีเถอะเข้าใจไหมนะนี่คือความทุกข์อริยสัจ4เป็นความทุกข์ที่เกิดจากคนรอบข้างขว้างมาให้หรือเกิดจากการที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยในสัญญาขันเพื่อจะทำให้มันเป็นโมฆะเพื่อจะทำให้มันเป็นนิวทรัลเพื่อทำให้มันเป็นสุญญตาเพื่อทำให้มันว่างไปจากกรรมเนี้ยนิสัยสันดานไม่ดีตรงเนี้ยส่วนมรรค8นั้นก็เป็นเรื่องของทุกข์เหมือนกันนะความทุกข์ของมนุษย์เรามี2ด้านพี่น้องครับด้านแรกมาจากที่คนรอบข้างมันขว้างเงื่อนไขเร็วๆมาให้ทั้งยั่วยุยาวยวนเราจัดการมันได้ด้วยอริยสัจ4เป็นกระบวนการหรือเป็นกรรมวิธีในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ในเกิดที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านท่านใช้อริยสัจ4ได้ไม่ยากตรงไหนเลยนะแล้วก็มรรค8ก็เป็นธรรมดาครับเป็นพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ทรงค้นพบความจริงได้ไม่ใช่ตรัสรู้หรอกก็จะเรียกว่าตรัสรู้ก็ได้แต่ตรัสรู้สูงสุดนะมันทำมาจากกัปปวัตนสูตรไม่ใช่เรื่องนี้มรรค8ก็คือการป้องกันตนเองเอาไว้ในขณะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมการป้องกันตัวเองเอาไว้ไม่ให้ตัวท่านเองน่ะขาดสติหรือประมาทไปกระทำการเป็นเงื่อนไขด้านลบหรือเป็นสิ่งร้าวอันไม่พึงประสงค์ของคนอื่นๆในสังคมในการที่ท่านจะไปชวนเขาหมุนกรรมจักรด้วยการหมุนกรรมจักรแล้วส่งและแสดงพฤติกรรมขยะไปเป็นเงื่อนไขให้กับคนรอบข้างเพราะฉะนั้นสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอะไรเนี่ยที่เป็นมรรค8เนี่ยคำว่าสัมมานี่แปลว่าดีท่านประพฤติดีประพฤติชอบกับคนอื่นน่ะคือสัมมาทั้ง8เนี่ยถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับคนอื่นไม่ได้กวนตีนคนอื่นพูดง่ายๆไม่ไปทำร้ายใครให้เสียสมดุลทางจิตใจหรือทางกายแล้วท่านจะมีใครเป็นศัตรูล่ะท่านจะไม่สร้างศัตรูเพราะท่านมีสัมมาสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาอะไรต่ออะไรทั้ง8อย่างเนี่ยเขาเรียกมรรค8ถามท่านว่าอริยสัจ4กับมรรค8มันใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยเหลือตัวเองในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอยู่กับใครก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกับใครก็ได้ทำงานร่วมกันกับใครก็ได้มีแต่ความสงบมีแต่ความสุขเพราะท่านสามารถจัดการที่ตัวท่านเองได้คืออริยสัจ4แต่ทุกวันนี้ขณะท่านถืออริยสัจ4มีคนกวนตีนท่านท่านก็เอาตีนกวนเขากลับไปหนามย่อก็หนามบงแสดงว่าเวลาท่านมีปัญหาทางจิตเพราะถูกคนรอบข้างสร้างเงื่อนไขด้านลบให้ท่านโกรธมันนะท่านไปจัดการที่คนที่เป็นเหตุให้ท่านโกรธท่านไปแตะก้านคอมันไปฆ่ามันไปทำร้ายมันไปอาฆาตมันนั่นท่านกำลังทำกับคนอื่นท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านไม่มีหน้าที่ไปทำกับคนอื่นท่านไม่มีหน้าที่ไปทำกับคนอื่นท่านต้องมีหน้าที่จัดการกับตัวท่านเองท่านอยากเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างให้เป็นคนดีสำหรับท่านท่านต้องดีกับเขาก่อนถ้าดีกับเขาแล้วเขายังไม่ดีกับท่านแสดงว่าท่านทำดีกับเขาอย่างไม่ชัดเจนท่านต้องทำซ้ำทำใหม่ทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของท่านเป็นอย่างนี้สังเกตไหมอริยสัจ4ท่านต้องรู้ว่าตัวท่านน่ะมีความทุกข์เนี่ยเกิดจากเหตุอะไรเราเป็นเหตุให้เขาหรือเขาเป็นเหตุให้เราทุกข์ถ้าเขาเป็นเหตุให้เราทุกข์เราต้องถามอยู่เฉยๆเขาจะเป็นเหตุให้เราทุกข์ได้ยังไงยกเว้นเขามีสัญญาขันคือสันดานไม่ดีที่จะมาประสงค์ร้ายมุ่งร้ายกับท่านก็แปลว่าจะมาแก้แค้นท่านแสดงว่าเกี่ยวกรรมกันมาใช่ไหมชาตินี้ท่านไม่ได้เคยทำร้ายมันเลยแต่มันมาทำร้ายกับท่านนะถ้าท่านมีอริยสัจ4ท่านต้องรู้คำตอบว่าที่กูทุกข์เพราะอีเวนี่มันทำร้ายกูนะแต่กูไม่ทำร้ายอะไรมันเลยนะมันมาทำร้ายกูก่อนเนี่ยกูจะทำยังไงดีถ้ากูทำร้ายมันกลับไปมันก็ทำร้ายกูกลับมาเหมือนหมากัดกันครับเหมือนหมากัดกันเลยเราเป็นมนุษย์เรามีสมองเราไม่ใช่หมาทำไมต้องไปกัดกันให้มันล่ะใช่ไหมพี่น้องครับนี่คือการติดอาวุธทางปัญญาถ้าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสอนแบบนี้ไม่ได้สอนให้นั่งหลับตาอยู่คนเดียวมันต้องฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ใช่ไหมฉลาดที่จะเรียนรู้พี่น้องครับนะเวลาใครกวนตีนเราทำไม่ดีกับเราอริยสัจ4ครับเราต้องรู้ว่าอ๋อไอ้หมอนี่มันกวนตีนเรามันกวนตีนเราคือมันทำอะไรยังไงแล้วเหตุผลที่มันกวนตีนเรานี่คืออะไรเหตุจากมันหรือเหตุจากเรามันเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเราต้องคิดหาเหตุนะและเราต้องรู้สมุทัยไปว่าเมื่อเหตุมันเกิดอย่างนี้แล้วเราจะดับที่เหตุที่เป็นเหตุให้เราทุกข์เนี่ยเราจะดับตรงไหนจะต้องแก้ปัญหาตรงไหนต้องจัดการอย่างไรมีมหาสติใช่ไหมถูกคนถูกวิธีถูกคนถูกที่ถูกวิธีถูก

ถูกต้องถูกเวลาและถูกใจจำได้เปล่ารู้รับรู้รู้รับเอาอะไรต่างๆเราพูดมาหมดแล้วแค่สไลด์ไม่กี่แผ่นนะท่านสามารถหลุดพ้นในชาตินี้ได้เลยพี่น้องครับถ้าทำได้เนี่ยอริยสัจ4กับมรรค8ไม่ใช่ข้อสัจธรรมสูงสุดที่มนุษย์จะต้องรู้ที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่มาแบบพลัดหลงมาแล้วมาติดอยู่กับกองทุกข์ในโลกมาเพราะมีภารกิจต้องมามาเพราะตั้งใจมาขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณของท่านน่ะนะมาเพื่อมีภารกิจมีหน้าที่จะต้องทำแต่ทำเพื่อโลกทำเพื่อจักรวาลทำเพื่อเพื่อนมนุษย์แต่ท่านสังเกตไหมอริยสัจ4กับมรรค8ของนักบวชมาทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองทำเพื่อตัวเองไม่ใช่ทำเพื่อให้อ่ะให้ใครให้ตัวเองอ่ะอริยสัจ4กับมรรค8นะแต่หมุนธรรมจักรเนี่ยช่วยกันหมุนเพื่อมอบความรักให้แก่กันและกันในโลกนี้ในสังคมนี้ความรักที่ให้แก่กันและกันเนี่ยในมิติของจิตวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกแล้วมันจะไปโปรแกรมให้แกนของโลกแกนแม่เหล็กโลกที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนเหนียวหนืดคล้ายตังเมมันมีการระเบิดแตกตัวเป็นอะตอมระเบิดอะตอมระเบิดปรมาณูเนาะเกิดการบิดตัวเกิดขึ้นนี่คือมาเพื่อให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์และให้ความรักกับโลกให้กับจักรวาลภารกิจของจิตวิญญาณของท่านมันยิ่งใหญ่มากๆไม่ใช่ขี้เล็บภารกิจขี้ไก่มานั่งหาทางหลุดพ้นหาทางนิพพานหลุดพ้นคือไม่ต้องมากลับมาเกิดบนโลกนี้อีกแล้วกูกลัวความทุกข์กูเกลียดความทุกข์นะกูจะดับขันธ์5กูจะดับธรรมจักรมันเป็นเรื่องขี้เล็บมากๆเลยพี่น้องครับกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะตามมรรควิถีของจิตจักรวาลน่ะที่พระเจ้าทรงสอนไว้นั่นน่ะใช่มั้ยพี่น้องครับมันต่างกันเยอะมั้ยครับภารกิจน่ะแล้วมีการมีเขาเรียกมีพระเกียรติสมกับที่เป็นพระจิตวิญญาณเป็นบุตรของพระเจ้านะนะเป็นพระจิตเนี่ยซึ่งมาจากพระเจ้านะสูงส่งมากนะพวกท่านมีเกียรติมากเลยไม่ใช่ขี้ไก่จะตายตอนไหนก็ได้กูหายสาบสูญมันตามยอดด้วยเลยว่าไปเรื่อยครับพี่น้องครับนะมาดูนะวิธีการเอาความทุกข์มาเป็นตัวประกันแล้วต้องการดับทุกข์ด้วยการดับอัตตาใช่ไหมวิธีการของคนนำทางตาบอดหรือของนักบวชที่เขาเชื่อกันและปฏิบัติกันก็คือ1ต้องให้ทานการให้ทานเนี่ยการปฏิบัติให้ทานคือให้สิ่งของหรือให้ธรรมะหรือให้อะไรก็แล้วแต่ให้ในสิ่งที่เราพร้อมจะให้ให้ในสิ่งที่เราตั้งใจจะให้และให้ในสิ่งที่คนที่เขารับมีความสุขเนี่ยเขาเรียกว่าให้ทานทำให้จิตมีความสุขมีความสงบเพราะคนเราเนี่ยถ้าจะสามารถเข้าถึงปัญญาที่สูงส่งได้จิตมันจะต้องว่างจิตมันต้องสงบจิตมันต้องสั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่เป็นบวกก็คือจิตวิญญาณนั่นเองถูกต้องไหมถ้าจะเข้าถึงจิตวิญญาณได้ต้องฝึกการให้ทานพระพุทธองค์จึงให้พระออกบิณฑบาตตอนเช้ามืดทุกวันเพื่อฝึกให้ชาวบ้านหรือประชาชนรู้จักให้ทานทำบุญสุนทานให้ทานแล้วมีความสุขมีวันธรรมสวนะมีวันสำคัญทางศาสนาก็ชวนญาติโยมไปวัดไปทำบุญสร้างกุศลไปให้ทานจะไม่ไปทำบุญสุนทานทำให้จิตมีความสงบจิตมีความสุขจิตมีความสุขเท่ากับว่าจิตนั้นสามารถสั่นสะเทือนเป็นบวกสูงสุดและเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้นั่นแปลว่าต้องสร้างบุญกุศลด้วยจิตสำนึกจริงๆไม่ใช่ทำไว้ทำวาไปวัดไปวาไม่ได้สั่นสะเทือนด้วยจิตสำนึกทุกอย่างที่ทำมันเป็นโมฆะหมดเลยใช่ไหมเป็นโมฆะหมดเลยพี่น้องครับนี่คือความจริงอ่ะทานอย่างที่สองก็คือศีลเมื่อจิตสงบบริสุทธิ์มีความสุขแล้วมีปิติสูงส่งมีพลังแล้วจิตก็จะต้องครองศีลด้วยครองศีลอย่างเช่นจิตจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจิตมันจะโหดร้ายใช่ไหมจิตมันจะต้องมีความเมตตาถ้าจิตเมตตาเราจะไม่คิดร้ายต่อใครเราจะไม่ฆ่าใครถูกต้องไหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมาจากศีลทั้ง5ข้อเนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วมันจะได้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแหละเราพูดสั้นๆถือศีลนั่นศีล5ข้อก็มีประโยชน์อย่างที่3ฝึกสติเห็นไหมฮะนักบวชนั่งสมาธินั่งสติคำว่านั่งสมาธิแปลว่านั่งสติกำหนดจิตให้ตื่นตัวตื่นรู้ตื่นแจ้งนะมีสมถกรรมฐานมีวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในเรื่องของสติสติปัฏฐาน4ก็อยู่ตรงนี้กำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อทำให้จิตสงบจิตนิ่งควบคุมจิตของตัวเองให้ได้เพราะจิตมันมีนิสัยเหมือนลิงเหมือนข้างมันอยู่นิ่งไม่ได้กูต้องไปกดมันกูต้องไปซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิดธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติพี่น้องครับอย่าเอาความเชื่อมานานเป็นพันปีมาโต้แย้งเรานะว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวผิดมึงกล่าวผิดเขาเชื่อกันมาเป็นพันปีแล้วถ้าไม่จริงถ้าไม่ใช่เขาจะเชื่อกันมาเป็นพันปีเหรอเราไม่อยากจะบอกหรอกถ้าคนที่เชื่อมาพันปีไม่เคยฉุกคิดเนี่ยมันจะคิดได้ไหมว่าที่เชื่ออยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องอ่ะฟังเราสิใช่ไหมเราไม่เอารางวัลตอบแทนแล้วฟังเราให้ท่านเก็ตสมาธิ
สมาธิก็แปลว่ามีสติอย่างยั่งยืนมีสตินะสามารถครองสติได้รู้ตัวตลอดตื่นรู้ตื่นตัวตื่นแจ้งตื่นตาตื่นใจรู้รู้นะมีสติเพื่อจะไม่ทำอะไรผิดพลาดไม่จะไม่นึกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะนั่งอยู่คนเดียวอย่างต่อมาคือปัญญาพอใช้ให้ทานทำให้จิตเบิกบานอิ่มเอิบนะครองศีลเพื่อทำให้จิตสงบมีสติก็แปลว่าตื่นตัวรู้ทันรู้เท่ารู้ทันตลอดรู้ลมหายใจเข้าออกตลอดนั่นคือนั่งกรรมฐานถูกไหมเสร็จแล้วก็สามารถปฏิบัติตนอย่างนี้อยู่ในสมาธินะไม่ว่าจะเดินจงกรมนะหรือจะนั่งกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้เกิดปัญญาเมื่อจิตมีพลังมันทำให้จิตสามารถไปโปรแกรมสมองเนี่ยให้มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเพื่อการนึกเพื่อการคิดแต่มันเสียอย่างเดียวพี่น้องครับนึกคิดได้เนี่ยเกิดปัญญาละแต่ปิดอายตนะและขังตัวเองไว้ในป่าในถ้ำคนเดียวไม่มีใครที่เป็นคนอื่นจะหยิบยื่นเงื่อนไขสิ่งเร้าผ่านหน้าต่างทั้ง5บานคืออายตนะภายนอกทั้ง5ไม่มีใครยื่นได้1ไม่มีใครเพราะไม่มีคนอยู่คนเดียว2ปิดหน้าต่างทุกบานไม่มีสิ่งเร้าไหนลอดเข้าไปหาจิตหยาบข้างในได้มีวิธีเดียวครับเพราะจิตภายในเนี่ยเป็นอายตนะภายในมันนึกเองคิดเองได้ก็เลยสร้างบทเรียนเพื่อสอนตัวเองอะไรต่างๆคนเรามันเก่งมากเหรอครับมันเก่งมากพอที่จะสร้างบทเรียนบททดสอบให้กับตัวเองได้เหรอครับขนาดที่จิตวิญญาณสร้างบทเรียนบททดสอบเอาไว้จิตหยาบในชาตินี้ได้ปฏิบัตินะยังจำไม่ได้เลยว่าชะตาชีวิตที่เขียนมาตั้งแต่ภพชาติแรกมาเกิดเป็นมนุษย์น่ะมันมีเรื่องราวเหตุการณ์ว่าอะไรยังไงบ้างจำไม่ได้เลยว่าชาติที่แล้วกูก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครก่อให้เกิดชะตากรรมขึ้นมาที่จะต้องเป็นมาชดใช้กรรมหรือมาเรียนรู้มาแสดงบททดสอบใหม่ในภพชาติใหม่เป็นบททดสอบเป็นบทเรียนในภพชาติกูยังจำมันไม่ได้เลยใช่หรือไม่ใช่ครับนะก็ยังพยายามจะมาสร้างบทเรียนให้ตัวเองแล้วออกข้อสอบให้กับตัวเองตัวเองจะรู้ได้ยังไงฮะว่าจิตวิญญาณของตัวเองนั้นหลุดพ้นได้แล้วประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเพราะยังรู้ผิดยังเข้าใจผิดอยู่เลยท่านเห็นไหมครับมันการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณนั้นนะมันมีที่มามันมีที่ไปมันไม่ใช่เป็นเรื่องเลื่อนลอยไร้สาระที่ใครจะคิดเองเออเองเอาเองได้พี่น้องครับพอเข้าถึงปัญญาแล้วมาพิจารณาหลักแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือการปลงครับปลงเพื่อจะดับอัตตาของตัวเองที่มีอยู่ในขันธ์5ก็คือดับไอ้ขันธ์5นั่นแหละโดยใช้หลักไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าทุกสิ่งใดๆในโลกล้วนอนิจจังก็แปลว่าอนิจจังเนี่ยทุกสิ่งเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้ไม่เที่ยงแท้นะและถ้าเราไปยึดมันไปยึดมันนะทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นมายารูปลักษณ์ตัวตนถ้าเราไปยึดนี่เราพูดภาษาจิตจักรวาลให้ท่านฟังแล้วเข้าใจง่ายภายใน3นาทีนะเผลอๆนักบวชเขาบวชมาเป็นพรรษาแล้วเขายังไม่เก็ทนะครับแต่ท่านฟังเราพูดเนี่ยไม่เกิน3นาทีเก็ทนะใช้ปัญญาแล้วเนี่ยจากการใช้ทานศีลสติสมาธิปัญญาเพื่อยกระดับสติปัญญาของตัวเองเกิดขึ้นขณะที่นั่งอยู่คนเดียวเนี่ยท่านก็ไปพิจารณาก็ถ้าพิจารณาจากบททดสอบหรือบทเรียนจากคนภายนอกมามันจะมีอะไรที่หลากหลายกว่านี้แต่เนี่ยพิจารณาคือนั่งอยู่คนเดียวคิดเองเออเองทุกสิ่งอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังแปลว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเดี๋ยวก็แก่แก่ก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายนะธรรมดามันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราไปยึดว่าเกิดแล้วไม่ต้องแก่แก่แล้วไม่ต้องเจ็บเจ็บแล้วไม่ต้องตายเป็นทุกข์ไงทุกขังมาแล้วอยู่ในโลกแห่งความทุกข์และทุกขังไงขังอยู่ตัวเองอยู่ในความทุกข์เพราะไปยึดติดสิ่งนั้นทั้งที่จริงๆแล้วมันอนิจจังมันไม่เที่ยงแท้ก็เรียนรู้ที่จะละวางทุกสิ่งในทางโลกละวางแปลว่าจัดการนะฟังแล้วดูดีจัดการที่จิตตัวเองจิตที่มีจิตที่เป็นจิตหยาบที่มีขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นถ้าที่มันคนละเรื่องทุกขังพอไปยึดติดมันเป็นทุกข์แล้วนะทุกสรรพสิ่งล้วนมันเป็นล้วนเป็นอนัตตาล้วนเป็นแล้วก็งงเองด้วยนะสรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันมาจากความว่างเปล่ามันมาจากความไม่มีหรือจะพูดให้เป็นกายภาพก็คือมันไม่จีรังยั่งยืนมันเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆเช่นจิตวิญญาณของท่านมีอัตตามีตัวตนเหมือนกันเป็นกล่องพลังงานนะมีหกเหลี่ยมมุมหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาจิตวิญญาณมีอัตตามีตัวตนรูปละแต่คุณสมบัติของจิตวิญญาณคือเป็นอนัตตาเหมือนกับจิตใจของมนุษย์เรานะมนุษย์เราเนี่ยจิตใจมันเปรปรวนดวนเลสุนทรภู่บอกอะถึง
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนเข้าใจไหมสุนทรภู่เคยเขียนกลอนเอาไว้ใช่ไหมพระเจ้าตาสอนลูกสอนหลานสอนพระอภัยนะก็เรื่องพระอภัยมณีนั่นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพอปลงอนิจจังได้อนิจจังทุกขังอนัตตาโอ้ทุกสิ่งไม่ยั่งยืนนะเกิดได้ก็แก่ได้แก่ได้ก็เจ็บได้เจ็บได้ก็ตายได้แล้วถ้ามาเกิดอีกเนี่ยมันเกิดแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงแท้มันเป็นความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดเป็นความทุกข์ใช่ไหมการไปยึดติดทุกสรรพสิ่งเป็นอัตตาก็คือความทุกข์แต่ลืมไปว่าการเกลียดกลัวความทุกข์นั่นก็ทุกข์การไม่อยากทุกข์นั่นก็ทุกข์การอยากมีความสุขนั่นก็ทุกข์นะคือพูดเองงงเองพยายามที่จะละวางอัตตาเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์เพราะถ้ายึดติดอัตตาปั๊บกิเลสมันมาตัณหามันมีทันทีเลยครับเมื่อมีกิเลสขึ้นมามีตัณหาเกิดขึ้นจิตนั้นไม่สงบครับจิตไม่สงบคือจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์และก็มีกฎแห่งกรรมต้องรับผิดชอบต้องตกนรกและต้องกลับมาเกิดใหม่การมาเกิดนี่มีการเจ็บพ่อแม่เจ็บท้องแม่ก็เจ็บก็ปวดตอนที่กูจะตกฟากนั้นหลุดออกมาจากช่องคลอดออกมาจากจักรวาลในท้องแม่กูก็ปวดกูเป็นลูกคลอดออกมากูก็ปวดเห็นสังเกตไหมพอออกมาปั๊บกูร้องแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะเพราะกูปวดเป็นการร้องไห้โยเยเป็นการแสดงออกซึ่งความทุกข์นี่คือวิธีคิดแต่เป็นการคิดแบบจิตมนุษย์ไม่ได้คิดแบบจิตจักรวาลคิดแบบโลกิยธรรมธรรมดาไม่ได้คิดแบบอนุตตรธรรมไม่ได้คิดแบบจิตจักรวาลพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือที่มาและการทำแบบนี้คือทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ใช่ไหมทำให้ตัวเองไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วไหนล่ะหน้าที่ที่จะทำเพื่อโลกหน้าที่จะทำเพื่อจักรวาลหน้าที่ที่จะทำเพื่อเพื่อนมนุษย์หน้าที่ที่จะทำกับพระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณผู้ทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำหน้าที่บนโลกอยู่ในอนันตจักรวาลไหนล่ะเราทำเพื่อพระองค์ยังสังเกตไหมท่านมีพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นลูกที่ดีไม่ใช่ลูกทรพีจะต้องกตัญญูกตเวทีก็แปลว่าต้องสำนึกรู้ในพระคุณของพ่อแม่และจะต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ทางโลกเรายังต้องทำแบบนี้แล้วพ่อแม่ทางจิตวิญญาณล่ะไหนล่ะไหนล่ะท่านทำหรือยังกตัญญูแปลว่ารู้พระคุณของพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างและเป็นผู้อนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเรียนรู้โลกรู้จักรวาลใช่ไหมแล้วท่านได้ตอบแทนพระบิดาด้วยการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณคือให้ความรักให้เมตตาทำค้ำจุนโลกเป็นภารกิจของพระบิดานะที่ท่านอาสาถือมาเนี่ยท่านทำหรือยังถ้าจะทำท่านต้องทำผ่านธรรมจักรไม่ใช่หมุนกรรมจักรอยู่ทุกวันแล้วก็เบื่อกฎแห่งกรรมเบื่อการมีสังสารวัฏกูเบื่อโลกเบื่อมนุษย์กูจะตายให้ได้จะฆ่าตัวตายจะดับขันให้ได้จะดับอัตตาให้ได้จะดับชีวิตได้ไปโทษขันห้านี่แหละเห็นไหมพี่น้องครับเห็นหรือยังครับพี่น้องครับวันนี้คือความลับทั้งหมดทั้งมวลที่พระบิดาทรงเปิดเผยผ่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลให้ท่านฟังเป็นครั้งแรกในจักรวาลเพราะไม่เคยเปิดเผยมาก่อนสมัยองค์เยซูสมัยท่านนบีก็ไม่เคยกล่าวเรื่องนี้ให้ท่านฟังเพราะมันยังไม่ถึงเวลาแต่วันนี้มันถึงเวลาแล้วเพราะมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วทั้งโลกและมนุษย์สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณของพวกท่านต้องเดินทางกลับบ้านแดนสุญญตาคือหลุดพ้นออกไปไม่ใช่นิพพานแบบตาลยอดด้วนคิดเอาเองว่าตัวตนกูดับแล้วเพราะความทุกข์กูหายแล้วเหมือนอย่างที่คนนำทางตาบอดเขาสอนท่านและไปลอยค้างเติ่งอยู่บนสวรรค์มายาและบอกว่านั่นแหละคือหลุดพ้นไปจากการเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพมันยังไม่ใช่การบรรลุธรรมสูงสุดพี่น้องครับโอเคนะพี่น้องนะมาดูคำเตือนอีกอย่างหนึ่งครับนี่เป็นความลับเหมือนกันครับ1จิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ไม่ใช่คนพเนจรไม่ใช่ผู้พเนจรพูดง่ายๆคือจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่วัตถุล่องลอยไม่ใช่วัตถุล่องลอยขนาดดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าที่ลอยค้างอยู่บนท้องฟ้านั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นผู้พเนจรนะเป็นสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นและวางพิกัดเอาไว้ว่าดาวเสาร์จะต้องมีพิกัดที่ตั้งอยู่ตรงไหนดาวพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนพลูโตแกแล็กซี่ทานสายน้ำนมแกแล็กซี่นั่นเนี่ยพระองค์ทรงผู้เป็นผู้สร้างและทรงกำหนดติดตั้งเอาไว้ทั้งนั้นมันไม่ใช่วัตถุเลื่อนลอยมาจากไหนก็ไม่รู้จิตวิญญาณของท่านไม่ใช่ผู้เพเนจรที่จับพลัดจับผลูลอยเข้ามาสู่ดาวเคราะห์โลกเสรีแล้วมาเกิดในท้องแ
แล้วอูแวะอูแวะออกมาเป็นทารกมาจากไหนก็ไม่รู้เขาเรียกว่าบังเอิญมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่น่ามาเลยมาแล้วเจอแต่ความทุกข์แน่ๆเพราะไม่รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมรู้เองไม่ได้อยู่แล้วไงมันท่านต้องฟังเราฟังพระศาสนาที่มาจากพระเจ้าหรือฟังเราที่เป็นอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลซึ่งมาจากพระเจ้าหรือจากพระบิดาเหมือนกันเราไม่รู้จะหลอกท่านไปทำไมนะเมื่อท่านยอมรับความจริงว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยไม่ใช่ผู้เพนเจอร์ท่านยังต้องรู้ประการที่สองจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างท่านก็ไม่ใช่เด็กกำพร้าด้วยก็แปลว่าต้องมีผู้ให้กำเนิดไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้เลยวันเสาร์ที่แล้วถ้าท่านฟังเห็นธรรมในธรรมเราบอกเลยว่าพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงสร้างทุกสิ่งเราบอกเหตุผลด้วยว่าแรงบันดาลใจของพระองค์ที่สร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเหตุผลอะไรทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่พระองค์เป็นผู้สร้างแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะเราไม่ใช่ผู้สร้างแต่พระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์ก็เมตตากล่าวผ่านเรามาเพื่อให้เราบอกพวกท่านประการที่สาม คำเตือนของเราจิตวิญญาณเป็นผู้ขันอาสามาเกิดไม่ใช่ถูกบังคับให้มาเกิดนะท่านขันอาสามาเกิดเองแย่งกันมาเกิดเองเลยเข้าแถวกันยาวเหยียดต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างที่พระบิดาจะทรงตัดสินพระทัยยอมให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยมาเกิดเป็นแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์โลกเสรีท่านรู้หรือไม่ไม่ใช่ผีจับมาเกิดหรือจับพลัดจับผลูมาเกิดบังเอิญมาเกิดไม่ใช่ครับวันหน้าค่อยเล่าให้ฟังนะว่ามายังไงเป็นยังไงแต่บอกไว้ก่อนนะนี่เตือนเฉยๆจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ขันอาสามาเกิดแล้วก็จิตวิญญาณของท่านมีหน้าที่ต้องทำให้สำเร็จไม่ใช่มาเพื่อจะรีบตายไม่ยอมทำหน้าที่จะหนีหน้าที่เพราะไม่รู้ไงกูอ้างว่ากูไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้ก็ต้องฟังพี่น้องครับทุกอย่างต้องมีเหตุพระพุทธองค์ก็สอนทุกอย่างทุกสิ่งอย่างเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับตามไปด้วยแปลว่าอะไรครับจิตวิญญาณท่านต้องมีผู้เป็นเหตุให้เกิดก็คือพระผู้สร้างท่านมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นคน2มิติก็แสดงว่ามันต้องมีเหตุที่ท่านต้องเป็นคน2มิติเพื่อทำอะไรนะในข้อ4ทำหน้าที่แล้วหน้าที่ที่ต้องทำนั้นมันคืออะไรท่านต้องคิดด้วยเพราะท่านไม่รู้ว่าท่านเป็นใครใช่ไหมจิตวิญญาณเป็นใครท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณท่านมาจากไหนท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านมีใครอนุญาตให้มาเกิดเป็นมนุษย์และท่านไม่รู้ว่าท่านมีหน้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะหน้าที่ที่เป็นมนุษย์อ่ะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างและต้องทำหน้าที่นั้นอย่างไรและการทำหน้าที่นั้นสำเร็จนะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปขั้นต่อไปต้องเป็นอย่างไรถ้าปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จถ้าปฏิบัติไม่สำเร็จในภารกิจนั้นท่านต้องเผชิญกับปัญหาชะตากรรมชะตาชีวิตอะไรอย่างไรเพราะท่านไม่รู้ทั้งหมดเลยท่านจึงมองว่าการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือการตายไปจากการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจิตวิญญาณของท่านต้องหายสาบสูญท่านเลยคิดอย่างนั้นท่านเห็นไหมเรารู้ความจริงกันหมดแล้วพอมาฟังความจริงที่ท่านเผชิญอยู่นั้นท่านเคยเชื่อเคยชอบมาเป็นเรื่องจริงท่านได้อะไรที่เป็นปัญญาที่ทำให้ท่านฉุกคิดกันได้บ้างไหมครับและท่านจะมองว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมาในยุคนี้มาทันไหมที่จะช่วยพวกท่านช่วยจิตวิญญาณท่านให้หลุดพ้นช่วยตอบใน Facebook หรือใน YouTube ให้หน่อยนะอย่างนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับผู้สื่อบ้างประการที่5คำเตือนก็คือจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องมีอดีตชาติพระบิดาให้ท่านเนี่ยมีกายสังขารคือกายหยาบโดยให้โลหิตในครรภ์ของมารดาของท่านเป็นผู้สร้างกายหยาบขึ้นมาแล้วส่งจิตวิญญาณให้มาปฏิสนธิทางวิญญาณกับกายหยาบของทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์ของแม่แล้วให้กายสังขารของทารกน้อยนั้นนะเจริญเติบโตขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคําว่าดับไปก็แปลว่าหนังกําพร้าหนังกําพร้าพ้าไปก็หนังใหม่ขึ้นมาแทนเซลล์นี่มันเสื่อมเซลล์ใหม่ก็ขึ้นมาแทนเขาเรียกว่าเจริญเติบโตได้ใช่ไหมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะรักษาตัวเองไม่ได้ก็พระบิดาอนุญาตให้มีเทพเทวดามาจุติมาเป็นหมอมาเป็นพยาบาลเพื่อมาทำหน้าที่ในการช่วยรักษาเยียวยาเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ชำรุดที่บุตรมนุษย์ที่เป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นน่ะจิตวิญญาณน่ะรักษาตัวเองไม่ได้ไม่เป็นทั้งที่จริงๆแล้วเราเคยสอนไปแล้วว่าพลังจิตมีจริงท่านสามารถรักษากายสังขารของตัวเองได้ทุกวันนี้ท่านมาให้อาจารย์ช่วยใช่ไหมช่วยเอาน้ำที่พระบิดาให้ดื่มเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือช่วยหาอธิษฐานจิตภาวนาขอพลังความรักจากพระบิดาช่วยรักษาเยียวยาการป่วยทางกายสังขารของท่านที่ท่านรักษาตัวเองไม่ได้แพทย์ช่วยไม่ได้ท่านก็มาให้เราช่วยจริงๆแล้วก็คือการใช้พลังจิตทางจิตวิญญาณรักษาตัวเองได้ถ้ารักษาเป็นก็สามารถช่วยรักษาคนอื่นได้ถ้าท่านมีหน้าที่
เนี่ยนี่คือความจริงมันท่านไม่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ต้องตายแต่ที่ท่านมีภพชาติเพราะอะไรเพราะท่านปฏิบัติในการเป็นคนสมมติท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านยังบกพร่องอยู่ยังปฏิบัติไม่สําเร็จท่านจึงต้องมีสังสารวัฏต้องมีการมีกฎแห่งกรรมมีอะไรต่อมีอะไรยุ่งอีรุงตุงนางไปหมดเพราะท่านรู้ความจริงแล้วสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแผนการที่พระบิดาทรงวางเอาไว้โลกนี้จักรวาลนี้อยู่ในกำมือของท่านท่านจะไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมจะตกเป็นทาสในกำมือของท่านสังสารวัฏท่านก็จะไม่เป็นทาสเพราะสังสารวัฏก็จะอยู่ในกำมือของท่านท่านจะมีก็ได้ท่านจะไม่มีก็ได้กฎแห่งกรรมนะชะตากรรมนะท่านจะมีก็ได้ท่านจะไม่มีก็ได้ก็อยู่ที่ว่าท่านจะทำกรรมไหมท่านจะอยู่เหนือกรรมพ้นกรรมไหมนะประการที่6จิตหยาบไม่นิพพานจิตวิญญาณไม่หลุดพ้นนี่คือคำเตือนถ้าจิตหยาบของท่านไม่นิพพานกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงไม่นิพพานกรรมเก่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยให้หมดสิ้นไม่สามารถดับการเกิดดับของจิตหยาบของตัวเองได้ปั๊บจิตวิญญาณจะไม่มีวันหลุดพ้นได้นั่นแปลว่าจิตวิญญาณต้องหมุนธรรมจักรได้อย่างยั่งยืนและประสบความสำเร็จในการหมุนธรรมจักรโดยการใช้ขันห้าของจิตหยาบนี่แหละทำสิ่งเดียวท่านครับท่านประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทั้งหน้าที่ทางโลกและหน้าที่ทางจิตวิญญาณแค่หมุนธรรมจักรให้ได้เท่านั้นพระบิดาไม่เคยออกแบบสิ่งที่มันยากเกินความสามารถของลูกๆที่เป็นมนุษย์อย่างพวกท่านหรอกเพราะพระองค์ต้องการให้ท่านเนี่ยพึ่งปัญญาของตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องอาศัยพระศาสดาท่านก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ใช้วิธีการคือใช้ความสามารถในการมองเห็นสัจธรรมในธรรมชาติที่พระองค์แฝงเอาไว้ท่านสามารถนิพพานทุกอย่างได้ที่ไม่ควรจะมีและท่านสามารถหลุดพ้นกลับบ้านแดนสุญญตาที่ท่านจากมาได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ในชาตินี้แน่นอนพี่น้องๆที่รักครับความลับเรื่องขันห้าซึ่งเป็นบทเรียนอันล้ำค่ามากๆที่พระบิดาทรงพระเมตตาโปรดประทานเป็นพระโอวาทมาให้กับท่านทั้งหลายในเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564เพื่อทำให้ท่านรู้ว่าการหลงทางของคนนำทางตาบอดและท่านหลับตาเดินคนนำทางตาบอดนั้นท่านกำลังเดินไปในทางที่ผิดท่านจะไม่มีวันเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เพราะท่านเดินไปทางผิดทางที่ถูกต้องวันนี้พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อท่านทั้งหลายกล่าวพระโอวาทสดๆในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ผ่านเรามาเพื่อบอกความจริงกับท่านทั้งหลายไปแล้วท่านจะต้องล้าง mindset ให้สะอาดให้หมดจดอะไรที่เป็นความลับแล้วเราเผยแล้วท่านเอาสิ่งนี้ใส่เข้าไปเดี๋ยวเวลาทิ้งกายสังขารไปในชาตินี้ท่านจะสามารถกลับบ้านถูกทางเข้าประตูที่ถูกต้องด้วยการก้าวตามเราไม่หลงทางอีกนะไม่ไปพยายามจะปีนรั้วเข้าคอกเหมือนไอ้ลูกแกะนอกคอกทั้งหลายนั่นนะนะที่เคยมาแถวๆประตูคอกแล้วก็ถูกไอ้คนเลี้ยงแกะที่ลวงโลกที่เป็นพวกมารเป็นพวกซาตานนะดึงดูดเหนี่ยวรั้งไปทั้งที่มาเจอพระบิดาแล้วก็น่าเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะพระบิดาก็บอกเราแล้วว่าผู้ที่จะได้กลับคือผู้ที่มาทีหลังและผู้ที่มาทีหลังได้กลับนั้นเป็นคนจำนวนน้อยกว่าผู้ที่หายไปมีเท่านั้นครับกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาลูกขอพระองค์ทรงเมตตาทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยเพื่อลูกจะได้ไม่ต้องเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับใครสามารถจะหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้ในภพชาตินี้นั่นคือรางวัลที่ลูกปรารถนาเป็นที่สุดนะลูกไม่มีเจตนาจะก้าวล่วงผู้ใดไม่ปรารถนาจะเกี่ยวกรรมกับผู้ใดมีแต่ความรักมอบให้กับพี่ๆน้องๆเท่านั้นลูกกราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับพี่ๆน้องๆของลูกที่เป็นผู้ใฝ่ดีรักในพระบิดาและศรัทธาลูกในภารกิจที่ลูกทำเพื่อพวกเขาเพื่อจะนำพวกเขากลับบ้านแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานให้ได้ให้หมดเท่าที่จะสามารถกลับได้ถ้ากลับไม่ได้ก็แล้วแต่พระบิดาแล้วแต่น้ำพระทัยของพระองค์เพราะบางคนอาจจะต้องไปอยู่ในบ่อย่ำองุ่นขณะที่บางคนหลายคนอาจจะต้องไปอยู่ในบึงไฟลูกตัดใจแล้วเพราะว่ามนุษย์เรานั้นเกิดแต่กรรมแก่ตามกรรมเจ็บตามกรรมและก็ต้องตายไปตามกรรมลูกเข้าใจขอบคุณขอบใจพี่ๆน้องๆทุกท่านนะที่อยู่เป็นเพื่อนเราใน YouTube เนี่ย416ท่านและก็อยู่ใน Facebook เนี่ย246ท่านขอให้ทุกท่านเนี่ยประสบความสุขโชคดีปลอดโรคปลอดภัยคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาตื่นเช้าพรุ่งนี้ขึ้นมาด้วยความสดชื่นทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณจนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้า 3:30 น.ทาง YouTube
ช่องจิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทาง Facebook วิสุทธิปัญญานะและทางเว็บไซต์นะจิตจักรวาล .com นะ 3:30 นะอย่าพลาดถ้าชอบก็อย่าลืมชักชวนเพื่อนๆให้มาฟังนะเป็นนักบวชศาสนาไหนก็ได้เป็นคารวะศาสนาใดก็ถ้าสามารถฟังภาษาไทยออกเราต้องขอขอบคุณน้องบุญธรรมที่เป็นมนุษย์บนโลกนี้ที่ช่วยทำหน้าที่ช่วยเหลือเราในการส่งสัญญาณออกอากาศทั้งภาพและเสียงนะในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะช่วยเราและก็กราบขอบคุณกราบขอบพระทัยพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นช่างเทคนิคของพระบิดาซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของเราซึ่งไม่มีตัวตนเป็นกายสังขารของมนุษย์ที่ทำหน้าที่ช่วยกันอย่างขมิ้นขมันทำให้การถ่ายทอดสัญญาณนะทั้งคลื่นพลังงานจิตของเรากับจิตของพระบิดานะเป็นไปอย่างเข้มข้นและอย่างราบรื่นจนตลอดจนถึงบัดนี้เราก็ขอขอบคุณทุกท่านจนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้า3:30ราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ทุกวันเสาร์เป็นประจำ3ทุ่มครึ่งทาง Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วก็ทางช่องจิตจักรวาลทาง YouTubeและเว็บไซต์จิตจักรวาล .com เราอนุตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะมาทำหน้าที่ถ่ายทอดสดการสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายหรือพระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะทรงกล่าวความจริงเรื่องที่เป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่มนุษย์ไม่สามารถจะเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านี้ด้วยปัญญาของสมองสองซีกในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ได้วันนี้เรามีน้องบุญธรรมทองคำนะฮะนามสกุลเนี่ยร่ำรวยมากเป็นผู้ร่วมรายการแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยทำหน้าที่ควบคุมเสียงแสงสีนะมาในมิติโลกทางกายภาพแล้วก็เราก็มีพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นช่างเทคนิคของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่ทำหน้าที่ในการเกื้อกูลและเอื้ออำนวยให้คลื่นคอสมิกคลื่นคอสมิกก็คือคลื่นจิตที่เราสื่อถ่ายทอดในระบบจิตสู่จิตระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเพื่อนำเอาสัจธรรมชั้นสูงสุดเบื้องหลังมิติโลกเบื้องหลังของมิติจักรวาลที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้พระองค์ให้เรากลับมาเกิดในยุคสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่าเพื่อให้ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราติดต่อสื่อสารกับพระจิตขององค์จิตจักรวาลแล้วก็นำเอาพระโอวาทพระวจนะทั้งหลายพระคำทั้งหมดที่พระองค์ทรงเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์พี่ๆน้องๆของเราลูกแกะของพระองค์ให้เราเป็นผู้กล่าวให้ทุกท่านได้รับฟังวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่เราจะทำหน้าที่สื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลเป็นตอนที่361ตอนที่361เรื่องวิธีชนะความตายนะเรื่องวิธีชนะความตายและก็แน่นอนเราไม่ได้มาคนเดียวเรามีพระจิตวิญญาณของเรานะเรามีพระจิตวิญญาณของเราก็คือเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์ซึ่งท่านทั้งหลายรู้จักดีเรามาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์หรือฟีนิกซ์เบิร์ดเทพเจ้าแห่งอาคีเพื่อจะมากางปีกโอบอุ้มพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายบุตรของพระบิดาผู้ที่เกิดสติทางวิญญาณแล้วที่พร้อมจะนำพาดวงจิตวิญญาณของตัวท่านเองเดินทางกลับบ้านแดนสุญญตาเป็นการนิพพานที่สมบูรณ์เป็นการไม่เดินหลงทางเหมือนกับที่หลายๆท่านซึ่งเดินตามหลังคนนำทางตาบอดแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกไปจากเอกภพหรืออนันตจักรวาลไม่สามารถจะออกไปได้เพราะหลงทางไม่รู้ว่าทางออกอยู่ทางไหนเหมือนกับลูกแกะที่พยายามจะปีนกลับเข้าคอกก็คือออกไปสู่แดนสุญญตาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนนั้นไม่รู้ไปทางไหนก็หลงทางเพราะใช้วิธีการคิดเอาเองเชื่อเอาเองเนี่ยแล้วก็ใช้ปัญญาของสมองสองซีกซึ่งไม่มีทางที่จะเข้าถึงได้หลายเรื่องที่มนุษย์เรียกว่าอจินไตยนั่นแหละคือคิดจนสมองแทบแตกก็หาคำตอบไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะมั่วไงไม่รู้จะเดาไงก็บอกมันเป็นอจินไตยทั้งๆที่ทุกสิ่งล้วนมีคำตอบทั้งนั้นเพียงแต่ไม่รู้คำตอบก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงนะหวังว่าพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทุกๆคนคงจะโชคดีมีสุขนะวันนี้เราก็เอาความรักจากองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้ามาฝากพี่ๆน้องๆเหมือนเดิมด้วยความรักที่บริสุทธิ์จากจิตใจของเราด้วยหัวใจสีทองไม่ใช่หัวใจสีชมพู
เรามีหัวใจสีทองนะสีก็เรียกว่าโกลเด้นก็แปลว่าทำด้วยทองมีความสุขมีความอบอุ่นเปี่ยมล้นนะไปด้วยความรักและเป็นความรักเพื่อให้จากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลมาฝากท่านทั้งหลายจริงๆพร้อมกับหอบหิ้วเอาดวงปัญญามาฝากท่านทั้งหลายด้วยถ้าเป็นในยุคเก่านะเราไม่เรียกว่าดวงปัญญาเราเรียกว่าน้ำมันน้ำมันที่จะมาเติมให้กับตะเกียงตะเกียงของแต่ละท่านก็คือสมองของท่านเราแบกเอาน้ำมันเพื่อมันจะมาเติมใส่ตะเกียงให้กับพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่ถือตะเกียงอยู่แต่ไม่มีน้ำมันหรือถือตะเกียงแม้จะมีน้ำมันแต่จุดตะเกียงไม่เป็นรายการจิตจักรวาลอ่านโลกของเราครั้งนี้ครั้งที่361ก็จะทำหน้าที่เอาความรักมาให้ท่านเป็นความรักจากพระบิดาแล้วก็เอาพลังงานที่เป็นน้ำมันนะฮะเป็นพลังงานที่ใช้ในการจุดตะเกียงให้แสงสว่างทางปัญญากับท่านทั้งหลายก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอื่นวันนี้เราขอแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายที่ท่านเนี่ยยังมาฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในราตรีนี้ได้แสดงว่าท่านไม่ใช่1ใน53รายที่เสียชีวิตเพราะโควิด-19 เฉพาะวันเสาร์นี้และเราก็คงต้องแสดงความเสียใจด้วยถ้าใครที่เป็นผู้เคยฟังจิตจักรวาลอ่านโลกเคยรับพระโอวาทจากพระบิดาหรือจากพระเจ้าแล้วเมื่อวานนี้ต้องละไปจากโลกทำให้จิตวิญญาณของตัวเองต้องเดือดร้อนเพราะว่าประมาทแล้วก็ไปเสียชีวิตเพราะเชื้อโรคตัวน้อยๆจากโรคโควิด-19 นอกจากนั้นเราก็ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายด้วยที่ฟังรายการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระเจ้าในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วท่านก็ยังมานั่งฟังมานั่งรับพระโอวาทจากพระเจ้าในเวลาราตรีการซึ่งเป็นรายการสดๆไม่ใช่บันทึกเทปท่านไม่ใช่หนึ่งในจำนวน 6,595 คนเราขอแสดงความยินดีด้วยและแน่นอนก็คงจะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเหมือนกันนะถ้าตัวท่านหรือญาติพี่น้องในครอบครัวของท่านเป็นหนึ่งในจำนวน 60,000 ขอโทษพูดเป็นลางอีกแล้ว 6,595 คนที่โชยอยู่บนจอเตือนอีกครั้งเพราะไม่ต้องพูดย้ำบ่อยเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านมาแล้วจะ3ปีแล้วแล้วก็การเซตซีโร่ที่พระบิดาทรงเมตตาพวกท่านให้หยุดอยู่กับบ้านเพื่อที่จะมาจัดการกับจิตสำนึกของตัวเองที่บกพร่องลู่ไปตามลมคือลู่ไปตามโลกสังคมโลกเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวท่านก็ติดเชื้อโรคของการเห็นแก่ตัวเขาเรียกว่าจิตมันป่วยติดกับเขาไปด้วยจิตสำนึกแห่งรักจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์มันเสื่อมสลายหายไปหมดรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นโลกนี้สังคมนี้ประเทศชาติประเทศนี้แม้กระทั่งครอบครัวของตัวท่านทั้งหลายนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายถ้าในครอบครัวก็บางทีครกปลิวตะหลิวบินมีเสียงเหมือนอยู่ในสนามรบทั้งที่ที่ในครอบครัวนั้นน่าจะเหมือนอยู่ในงานเลี้ยงมีความหัวเราะหัวใคร่กันอย่างหนุกหนานภายในครอบครัวมีเป็นครอบครัวที่บันเทิงเป็นครอบครัวที่อบอุ่น3วันดี4วันร้ายทะเลาะเบาะแว้งกันขัดแย้งกันเพียงแค่โง่และงมงายอยู่กับคำว่าแพ้ชนะโง่และงมงายอยู่กับคำว่าถูกและก็ผิดมึงถูกไม่มีมีแต่มึงผิดกูเนี่ยแหละถูกไม่ว่าในทีมงานไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในประเทศชาติถ้ามัวแต่ไปหลงมายากับคำว่าถูกหรือผิดที่สังคมของมนุษย์ด้วยกันเองเป็นผู้กำหนดขึ้นมันก็จะกลายเป็นความโง่เง่า
ความโง่เง่าก็เป็นเพราะว่าจะมีน้ำโหจะมีอารมณ์จะเกิดโทสะเมื่อจิตเรามันไม่ว่างคำว่าว่างแปลว่าจิตสงบนะถ้าจิตมันไม่ว่างเนี่ยมันมัวแต่มีโลภะโทสะโมหะเราจะถามท่านทั้งหลายว่าท่านจะมีพื้นที่ว่างในสมองหรือท่านจะมีความสามารถในการใช้ปัญญาของสมองเพื่อจะคิดอะไรอะไรที่มันประเสริฐคิดอะไรอะไรที่มันดีเลิศคิดอะไรอะไรที่มันเกิดประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมขณะที่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ขุ่นมัวหรืออารมณ์เสียถูกไหมเขาเรียกว่าถ้าอารมณ์ไม่สมดุลมนุษย์คนนั้นต่อให้มีปัญญาเทียบเทียมกับอัจฉริยะหรือเป็นอริยะบุคคลแต่ถ้าตอนนั้นจิตตกสั่นสะเทือนคลื่นจิตเป็นคลื่นความถี่ต่ำโลภะโทสะโมหะอยู่ในกลุ่มเหล่านี้หรือลุ่มหลงงมงายเนี่ยนะมนุษย์คนนั้นก็จะกลายเป็นคนโง่ทันทีที่เรียกว่าโง่เพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงการใช้ความฉลาดทางปัญญาของสมองทั้งสองซีกที่มีอยู่ได้เราย้ำเสมอมันใครที่ถูกยั่วโมโหคนนั้นจะกลายเป็นคนโง่และจะเป็นเหยื่อของคนที่เขาฉลาดกว่าที่เขายั่วให้คุณโมโหเพราะเขาต้องการให้คุณขาดสติและขาดปัญญาคุณจะได้ฉลาดน้อยกว่าเขาไงคนที่ฉลาดนี่ได้เปรียบนะส่วนมากคนที่ฉลาดกลายเป็นคนชั่วมากกว่าคนดีเพราะคนดีเป็นคนที่ขาดสติง่ายนึกภาพออกไหมครับคนดีๆก็เลยกลายเป็นเหยื่อคนชั่วแล้วก็มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขขณะที่คนชั่วเนี่ยมีความสุขมากกว่าความสุขของคนชั่วชั่วก็คือเอาชนะคนอื่นได้เบียดเบียนคนอื่นเบียดบังประโยชน์จากคนอื่นเอามาเป็นประโยชน์สุขใส่ตัวได้ก็มีความสุขเป็นความสุขจากความสำเร็จในการเบียดเบียนผู้อื่นเอาชนะผู้อื่นและก็แน่นอนการที่เราจะมีชัยชนะเหนือผู้อื่นแล้วเราไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะต้องเอาชนะด้วยปัญญาเอาชนะด้วยปัญญาเอาชนะด้วยความรู้เอาชนะด้วยความรักไม่ใช่เอาชนะด้วยความชั่วเอาชนะด้วยความโลภความโกรธความหลงโลภมากกว่ากูก็เลยชนะมึงไงใช่ไหมกูโมโหมากกว่าอารมณ์รุนแรงจัดจ้านกูเลยชนะมึงด้วยอารมณ์ที่รุนแรงนั่น นั่นคือความคิดแบบจิตมนุษย์พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะเราก็ฝากท่านทั้งหลายว่าเรื่องพวกนี้นะในการดูแลสุขภาพไม่ว่าสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางจิตใจสุขภาวะทางสังคมในการดำเนินชีวิตในสังคมท่านจะต้องดูแลท่านต้องดูแลตัวเองแล้วทุกวันนี้ในสังคมของโลกมันจะมีคนที่เป็นคนดีเนี่ยเหลือน้อยลงทุกวันมันจะมีคนที่เหลือเด่นมากขึ้นทุกวันอยู่ในทุกกลุ่มทุกชุมชนนี่มันเป็นช่วงปลายยุคพลังงานเก่าจิตสำนึกของมนุษย์โดยจิตหยาบล้มเหลวในการทำหน้าที่ในบทบาทของคนสองมิติหรือบทบาทของการเป็นมนุษย์ในนามของจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวท่านเองที่สู้อุตสาอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเดินทางข้ามมิติเข้ามาสู่อนันตจักรวาลซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งห้องทดลองของพระเจ้าแล้วจิตวิญญาณท่านก็ขันอาสาเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้แต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งทุกวันนี้ถึงการที่โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดาจะต้องชำระโลกเพื่อปรับสมดุลคืนให้กับโลกทั้งมิติโลกทางกายภาพและมิติโลกทางพลังงานพระบิดาจะต้องส่งปรับทุกมิติเท่าที่บอกได้ก็คือ2มิตินะและแน่นอนการปรับสมดุลของระบบโลกมันจะเกิดมหันตภัยพิบัติเกิดขึ้นบนโลกท่านเคยรู้เรื่องสมัยแอตแลนติสจมหายไปจากแผนที่โลกท่านเคยได้ยินเมืองทั้งเมืองทวีปทั้งทวีปถูกทำให้มันพลิกกลับเอาข้างบนเนี่ยม้วนลงไปอยู่ข้างล่างเอาหัวทิ่มลงไปข้างล่างนั่นหมายความว่าแผ่นเปลือกโลกพลิกกลับตีลังกากลับ
แล้วก็เมืองต่างๆรวมทั้งผู้คนที่อยู่บนโลกถูกพากลับไปฝังอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกซึ่งข้างล่างนั้นเป็นน้ำและไม่ใช่น้ำเย็นนะเป็นน้ำที่ร้อนเดือดเวลาน้ำพุร้อนมันพุ่งมาจากใต้ดินนะน้ำพุนั่นเป็นน้ำใต้ดินนะมันยังร้อนระอุเช่นน้ำพุร้อนแก่ห่มน้ำพุร้อนแถวเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนหลายๆที่ในประเทศไทยนั่นน่ะที่เป็นน้ำพุร้อนน่ะมันเป็นน้ำใต้ดินนะแต่ที่เราพูดตะกี้ทวีปแอตแลนติสที่มันถูกพลิกกลับไปอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกใต้แผ่นเปลือกโลกเปลือกโลกที่มันลอยได้ มันอยู่ได้ดำรงอยู่ได้เป็นเพราะมีน้ำรองรับอยู่มีน้ำรองรับอยู่ท่านดึกภาพออกนะครับในยุคต่อมาก็เป็นยุคสมัยโนอาห์ที่เขาเล่าว่าพระบิดาทรงสื่อมาแล้วบอกให้โนอาห์เนี่ยสร้างเรือขนาดใหญ่เตรียมเรือขนาดใหญ่แล้วให้ขนเอาสัตว์ทั้งหลายและชวนพี่ๆน้องๆทั้งหลายไปอยู่บนเรือเรียกว่าเรือโนอาห์ถ้าอยู่บนเรือก็จะรอดเวลาภัยพิบัติในยุคนั้นนะไม่ว่าจะเป็นยุคเลมูเรียแอตแลนติสหรือยุคโนอาห์นะพระบิดาก็ทรงใช้น้ำในการชำระโลกชำระมนุษย์ชำระขยะต่างๆออกไปจากระบบเพื่อปรับสมดุลของโลกนะในยุคนั้นนะพระองค์ใช้น้ำซะเป็นส่วนใหญ่ยุคนี้ก็เหมือนกันนะครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะที่เรามาสื่อพระโอวาทเพื่อแจ้งข่าวสารการชำระโลกให้กับพี่ๆน้องๆเพราะว่าโลกมันสิ้นยุคเนี่ยยุคโนอาห์นั่นมีคนรอดตายก็คือบรรพบุรุษของพวกเราที่ท่านนั่งฟังพระโอวาทพระบิดาหรือพระเจ้าอยู่ในขณะนี้พวกท่านน่ะคือทายาทของผู้ที่เคยอาศัยเรือโนอาห์แต่จริงๆแล้วความจริงมันไม่ใช่เรือหรอกมันก็คือเกาะขนาดใหญ่เพียงแต่ว่าเกาะเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าทวีปและมันอยู่กลางมหาสมุทรพระบิดาก็ส่งอนุรักษ์แผ่นดินผืนนั้นเอาไว้ซึ่งมันก็ยังดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ที่ทำให้มนุษย์และสัตว์รวมทั้งต้นไม้ได้เหยียบยืนนะไม่ต้องไปชี้พิกัดแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนี่คือที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยก็คืออยู่บนเรือโนอาห์ในสมัยโนอาห์คำว่าเรือก็แปลว่าเกาะที่มันลอยอยู่ในทะเลในมหาสมุทรนอกนั้นที่อื่นน้ำท่วมหมดอ่ะน้ำท่วมหมดทั้งโลกเหลือแต่แผ่นดินที่พระบิดาทรงเลือกไว้คัดเอาไว้ให้โนอาห์พาพี่ๆน้องๆรวมทั้งสัตว์สัตว์ทั้งหลายไปอยู่อาศัยกันบนนั้นพระองค์จึงให้คนในยุคนั้นเรียกว่าเรือเหมือนยุคนี้มันแผ่นดินที่พวกท่านเหยียบยืนนี่คือแผ่นดินที่เหลือรอดมาจากสมัยโนอาห์หลังจากเลมูเรียแอตแลนติสโดยทวีปแอตแลนติสเนี่ยมันลุ่มจมหายไปเราจะเล่าอดีตให้ท่านฟังเป็นออเดิร์ฟพระบิดาเมตตานะเดี๋ยวเราเอาไอ้จอนี่มันออกไปก่อนนะฮะเพราะว่ามาพูดเรื่องอื่นนะไม่ใช่เรื่องโควิดนะเป็นเรื่องน่ารู้ให้ท่านได้รู้ในสมัยแอตแลนติสเนี่ยสาเหตุที่พระบิดาจะต้องทำให้ทวีปแอตแลนติสเนี่ยสมัยก่อนมี2ทวีปคือทวีปแอตแลนติสซึ่งเป็นทวีปใหญ่มันเหมือนกับทางยุโรปกับอเมริกาในสมัยปัจจุบันแล้วก็ทวีปเลมูเรียก็คือทางฝ่ายเอเชียเนี่ยซีกโลกของทวีปเอเชียปัจจุบันเนี่ยเป็นทวีปที่เล็กกว่าอีกทวีปหนึ่งทวีปที่มันจมหายไปใต้แผ่นเปลือกโลกที่พลิกตีลากากลับเหมือนกระดาน6กลับนึกออกไหมฮะคือทวีปแอตแลนติสที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยก็คือทวีปเลมูเรียคำว่าทวีปนี่ก็แปลว่าใหญ่บะระหึ่มเหมือนกันนะแต่ตรงที่พวกเราอยู่เนี่ยเป็นเลมูเรียแล้วเล็กแล้วพอหลังจากนั้นมาถึงยุคโนอาห์โลกก็เสียสมดุลหนักอีกครั้งหนึ่งพระบิดาก็ชำระโลกอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงระหว่าง 60,000 ปีที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยพระบิดาทรงชำระโลกอย่างจริงจังมาแล้ว3ครั้งเราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าครั้งที่1ชำระเพราะเรื่องอะไรครั้งที่2ชำระโลกเพราะอะไรครั้งที่3ชำระโลกเพราะอะไรนึกภาพออกนะฮะพอสมัยที่เป็นเลมูเรียกับแอตแลนติสในยุคนั้นเนี่ยพวกแอตแลนติสเนี่ยก็เป็นพวกที่มีจิตวิญญาณที่เสียสมดุลเป็นพวกคลั่งอำนาจบ้าอำนาจเป็นพวกที่พึงพอใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์กายภาพเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้สมองซีกซ้ายสร้างสิ่งที่เป็นวัตถุเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้เป๊ะเพราะว่าจิตวิญญาณของคนตะวันตกเนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่า almost เกือบทั้งหมดเป็นดวงจิตวิญญาณของคนยุคแอตแลนติสที่ถูกกลบฝังไว้ใต้แผ่นเปลือกโลกแล้วภพชาติหลังๆเนี่ยพระบิดาเปิดมิติให้พวกเขากลับมาเกิดเพราะอะไรพี่น้องครับพระบิดาทรงรักลูกจิตวิญญาณของพวกท่านไม่ว่าจะเป็นแขกฝรั่งจีนไทยลาวเขมรเวียดนามล้วนเป็นจิตวิญญาณที่พระองค์ทรงเรียกว่าลูกแกะของพระองค์ทั้งนั้นทำผิดทำบาปถูกกลบฝังไว้อย่างเช่นอดอล์ฟฮิตเลอร์จิตวิญญาณของเขาทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังถูกกลบฝังและยึดโยงเอาไว้กับแผ่นเปลือกโลกยังไม่ได้รับโอกาสที่จะได้รับการเปิดมิติเพื่อจะให้หลุดพ้นหรือหลุดลอยหรือหลุดหล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ให้กลับมาเกิดเนี่ยคงไม่ได้โลกนี้ก็คงจะมีสงครามโลกครั้งที่3ครั้งที่4ต่อไปอีกปลดปล่อยเฉพาะไอ้พวกที่บ้าคลั่งเทคโนโลยีให้กลับมาเกิดมาเกิดพอถึงยุคโนอาห์ก็ตายหายไปเยอะอีกเพราะบ้าเทคโนโลยีไม่สนใจปรัชญาชีวิตไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมไม่ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณนะไอ้พวกนี้กลายเป็นขยะที่จะต้องถูกชำระทิ้งในสมัยแอตแลนติสบาปมหันต์โทษมหันต์ที่พี่ๆน้องๆบนแผ่นดินแอตแลนติสทุกตารางนิ้วต้องถูกกลบฝังเพราะอะไรครับเพราะคนที่เป็นพวกชาวแอตแลนติสเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านไฮเทคโนโลยีจนสามารถท่านฟังดีๆนะจนสามารถค้นพบว่ามนุษย์เนี่ยทำยังไงที่จะไม่ตายแต่ไม่ใช่ค้นพบคำตอบแบบที่คืนนี้พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานเผยความลับให้ท่านฟังเพราะหัวข้อเรื่องวันนี้ชื่ออะไรครับวิธีชนะความตายหลายคนหัวเราะเยาะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเพี้ยนแง่ๆท่านฟังเราพูดให้ดีว่าเราเพี้ยนหรือเราสติดีกว่าที่ท่านคิดสมัยแอตแลนติสเขาสามารถคิดค้นวิธีการในการต่ออายุเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของพวกเขาเนี่ยให้มีอายุยืนยาวได้ครั้งละ3ปีถึง6ปีท่านฟังไม่ผิดพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในยุคแอตแลนติสเขามีความสามารถในการนำเอาความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตเกี่ยวกับกลไกเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เอามาบวกมาผสมประสานกับไฮเทคโนโลยีถามว่าพวกเขารู้ได้ไงไม่เหมือนไม่ต่างปัจจุบันเนี่ยเพราะดันไปคบกับพวกมอดมอดที่มีอายุเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแล้วไม่ตายนั่นพวกมอดก็เป็นผู้ที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มีชีวิตแล้วพระเจ้าพระองค์เดียวกันครับพระเจ้าหรือก็อดของมนุษย์เนี่ยหรือองค์จิตจักรวาลในยุคปลายยุคพลังงานเก่าเนี่ยพระนามเดียวกันเนี่ยพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างและกำหนดให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมต่างๆเนี่ยมีหน้าที่ใช้ความรักหรือความเมตตาค้ำจุนดาวของตัวเองไม่ต่างกับดาวโลกนี้เลยแต่ไอ้ดาวพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่ดาวโลกเสรีถึงแม้มันให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์ให้ความรักกับโลกของตัวเองหรือดาวของตัวเองไม่ได้ไม่มีปัญหาเพราะดาวเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นระบบเดียวกันเป็นระบบเล็กที่ซ้อนกันอยู่ในระบบใหญ่ที่มีดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้โดยมีมนุษย์โลกเสรีอย่างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่ยุคพี่พลีเอเดียนเป็นมนุษย์น่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยผ่านอาดัมเอวามาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยต้องทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกให้สมดุลตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้และไอ้คนนำทางตาบอดมันก็รู้เรื่องนี้จำได้แต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรพระพุทธองค์ตรัสไว้
พราะโลกนี้สำคัญที่สุดมนุษย์โลกนี้สำคัญเพราะพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้รวมทั้งระบบสุริยะจักรวาลของโลกทั้งระบบทำหน้าที่ในการค้ำจุนความสมดุลของแกแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์ที่พวกท่านเรียกว่าทางช้างเผือกนั้นท่านนึกภาพออกทำหน้าที่ค้ำจุนถ้าสามารถค้ำจุนให้แกแล็กซี่ทานสายน้ำนมซึ่งเป็นเหมือนใบพัดปีกหมุนของเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์มันหมุนได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่มิลกี้เวย์ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้ามีลักษณะคล้ายๆซาลาเปาสองใบประกบกันนะเอาก้นประกบกันนะมันนูนบนนูนล่างก็คล้ายๆกับจานบินหรือ UFOที่พวกเอเลียนส์เขามาปรากฏมาแสดงให้พวกท่านทั้งหลายได้เห็นบางคนเห็นแล้วเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วมาถามว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ช่วยบอกหน่อยสิว่าไอ้ UFO หรือจานบินที่เห็นเนี่ยมันของจริงหรือของปลอมเราบอกว่ามีจริงอยู่ในปลอมแล้วก็มีปลอมอยู่ในจริงก็แสดงว่ามีทั้งจริงทั้งปลอมใช่หรือไม่ส่วนใหญ่จะรูปร่างเป็นลักษณะเหมือนชาม2ใบคว่ำประกบกันนั่นคือการเรียนแบบเอเลียนพวกนี้เขามีความรู้เหมือนอย่างที่เรากำลังบอกมนุษย์โลกอย่างพวกท่านนะสำหรับพวกท่านเนี่ยเพราะถูกปิดมิติไว้เลยไม่รู้เลยและก็ไม่เคยได้ใส่ใจจะเรียนรู้นั่นสิ่งที่เราพูดเนี่ยพวกเอเลียนหรือพวกมอดทั้งหลายมันรู้หลายสิ่งมันรู้มันจึงสามารถสร้างยานแล้วก็เดินทางไปในสนามแม่เหล็กในสนามพลังงานแล้วก็ใช้เส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกรวมทั้งเส้นแรงของสนามพลังงานของเอกภพเนี่ยใช้เป็นถนนในการเดินทางไปในจักรวาลอย่าไปคิดว่าจานบิน UFO มันไม่ต้องอาศัยถนนนะ เขาใช้เส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกเป็นถนนเนี่ยสักวันหนึ่งถ้านาซาเขารู้จักว่ารู้จักปริญญาซาเขาคงมาถามเรานะว่าช่วยแนะวิธีหน่อยได้ไหมจะสร้างยานบินไปท่องจักรวาลช่องท่องอวกาศเนี่ยให้มันดีกว่าที่จะเป็นเหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะส่งยานอวกาศนะใช้จรวดพุ่งขึ้นไปปั๊บแล้วส่งนะลอยเท่งเต้งไปในอวกาศเดินทางไปแล้วดาวอังคารต้องใช้เวลา7ปีกว่าจะถึงหรือ4ปีอย่างเร็วที่สุดแต่พวกดาวอังคารมันเดินทางมายังโลก

0: มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วยุคเลมูเรียแอตแลนติสพวกท่านจำความได้ไห
1: ม
0: มันนานมากเป็นหมื่นปีแล้วพี่น้องครับนี่แสดงว่าอายุพวกมอดอ่ะมันยังไม่ตายเลยนะอายุเป็นหมื่นพวกมันมีชีวิตอยู่ได้แต่ตอนนี้ไอ้เครื่องยนต์กลไกนั้นน่ะถูกพระบิดาปิดมิติแล้วทำให้มันจมหายไปในใต้โลกพลิกเอาขยะเทคโนโลยีพวกนั้นพลิกเลยเขาสามารถคิดค้นเครื่องกลที่เป็นพวกเมคานิกคือเครื่องกลแล้วใช้วิทยาศาสตร์ทางจิตคือพลังจิตผสมผสานเหมือนกับทุกวันนี้ยานของเขาเนี่ยที่เดินทางท่องจักรวาลได้ท่องไปในอนันตจักรวาลของพระบิดาได้ไปบุกรุกดาวดวงนู้นดวงนี้ซึ่งพระบิดาเนี่ยอุตส่าห์ทรงอุตส่าห์ออกแบบสนามแม่เหล็กโลกความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกของดาวแต่ละดวงเนี่ยออกแบบเอาไว้ให้ไม่เท่ากันเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของมนุษย์คล้ายมนุษย์หรือรูปธรรมไม่คล้ายมนุษย์น่ะที่อยู่บนดาวดวงต่างๆมันจะต้องใช้อำนาจแม่เหล็กโลกเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างคลื่นพลังงานไฟฟ้าคลื่นพลังงานจิตที่อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของรูปธรรมต่างๆเป็นสำคัญพระบิดาเลยกำหนดให้อย่างเช่นโลกเราเนี่ยให้มีค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลกในระดับบนพื้นราบเนี่ย14เกาส์ถ้าสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยต่ำกว่านี้เราจะมีภูมิต้านทานโรคต่ำเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราข้างในตับไตไส้พุงปอดหัวใจจะทำงานผิดพลาดและที่แน่นอนที่สุดก็คือมนุษย์จะไม่สามารถสื่อสารทางจิตกับรูปธรรมอื่นๆที่อยู่ในจักรวาลด้วยกันได้และมนุษย์เราก็จะไม่สามารถใช้พลังอำนาจของจิตไปโปรแกรมให้สมองสองซีกเกิดการสั่นสะเทือนเป็นสติปัญญาของสมองซีกซ้ายเป็นปัญญายานของสมองซีกขวาถ้าอำนาจแม่เหล็กโลกมันอ่อนแอและอย่างต่อมามิติต่างๆมิติของรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตน่ะอย่าคิดนะนี่มิติทางกายภาพเราเป็นคน2มิติใช่เป็นมนุษย์อ่ะแล้วยังมีมิติของพูดผีปีศาจซึ่งยังมีหลายมิตินะมิติพวกนี้จะถูกเปิดถ้าความเข้มสนามแม่เหล็กโลกมีอำนาจลดน้อยลงเราจะเห็นผีเราจะได้ยินเสียงผีคุยกันถ้าสนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนซึ่งในตอนที่พระบิดาชำระโลกที่จะปิดยุคพลังงานเก่าในอีกไม่นานมิติต่างๆจะถูกเปิดหมดเลยเพราะอำนาจแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนโลกเสียสมดุลรุนแรงมากท่านนึกภาพออกไหมว่าในจำนวน56วัน56คืนของโลกคือ8ราตรีของพระบิดาหรือของพระเจ้าพวกท่านเนี่ยจะอยู่ท่ามกลางความมืดมิดแต่จะมีภัยพิบัติดินน้ำลมไฟสารพัดเลยที่มันจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนะท่านจะทนไหวไหมถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าท่านไม่สติแตกไม่กลายเป็นคนเป๋อเหรอเพราะกลัวจนสติแตกกลายเป็นคนที่ไม่รู้สติเป็นเหมือนวัตถุล่องลอยไว้ถึงตอนนั้นจะเป็นยังไงสมัยแอตแลนติสก็เหมือนกันครับทุกอย่างเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันแต่พี่ๆน้องๆเลมูเรียรับทราบเพราะพระบิดาทรงสื่อสารมากับผู้นำสารกับเทพเจ้าผู้นำสารคือช่างเทคนิคสมัยนั้นก็พี่ๆรูปธรรมชั้นสูงซึ่งเป็นช่างเทคนิคของจักรวาลเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมาเพื่อช่วยกัน ดูแลพี่ๆน้องๆที่เป็นคนดีเพื่อจะเอาชีวิตรอดเอาไว้เพื่อจะรักษาชีวิตเอาไว้ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะนั้นไม่มีใครดูแลโลกนึกภาพเหมือนกันและเครื่องจักรเครื่องกลที่ทำหน้าที่ในการต่ออายุให้กับไอ้พวกที่เป็นคนชั้นสูงมันสามารถใช้ได้เฉพาะคนชั้นสูงผู้ลากมากดีเท่านั้นแต่สำหรับชาวบ้านชาวบ้านอย่างท่านทั้งหลายที่ฟังเราสื่อพระโอวาทเป็นผู้ด้อยโอกาสไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรจากโลกในยุคนั้นได้เหมือนทุกวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเรามีบ่อน้ำมันขนาดใหญ่มากไม่ต้องใช้หัวนกเขาเรียกว่าหัวปั๊มสูบนะเหมือนเมืองนอกใช่ไหมแถวซาอุอะไรต่างๆต้องใช้หัวปั๊มหัวสูบแต่ประเทศไทยเราท่านเชื่อหรือไม่ครับแค่เจาะรูลงไปเนี่ยไม่ต้องใช้หัวปั๊มนะน้ำมันก็พุ่งนะครับเป็นฮะคนที่มีอำนาจคนที่รวยเท่านั้นนะที่จะมีสิทธิ์ได้ประโยชน์จากทองคำสีดำเนี่ยคือน้ำมัน

ท่านเข้าใจที่เราพูดไหมเราพูดมากกว่านี้ไม่ได้นะเราพูดมากกว่านี้ไม่ได้เราจะต้องรอตอนนี้เราสร้างเสาอากาศร่วมกับพี่ๆน้องๆที่ใจบุญนะเมตตาเนี่ยติดตั้งเสร็จแล้วนะเครื่องบินลำไหนผ่านมาทางภูกระต่ายจะเห็นไฟแดงแวบแวบสองดวงตามความสูงที่เราถ่ายภาพให้ดูใน Facebook วันหน้าก็จะใช้เสาสูงสูงตัวนี้ออกอากาศตอนนี้ยังไม่เสร็จนะเสาเสร็จแล้วครับแต่ยังขาดอาคารห้องทรงห้องที่เราจะพูดออกอากาศเวลาท่านมาเยี่ยมท่านจะมานั่งฟังเราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าท่านจะมีพื้นที่มานั่งฟังแล้วก็ยังขาดเครื่องทรงยังขาดเครื่องเสียงยังขาดอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดที่จะส่งขึ้นเสาไปบนฟ้าและที่สำคัญบนโลกนี้คือยังขาดคลื่นความถี่ที่ต้องไปขอกับหน่วยงานกสทช.ต้องไปขอคลื่นความถี่แต่ถ้าขอแล้วมันไม่มีก็ต้องไปซื้อกับคนที่เขาซื้อเอาไปกอดไว้แล้วเขาไม่ใช้แล้วก็ขายเราแพงๆแต่ยังไงก็ต้องทำเพราะไม่งั้นเราไม่มีช่องทางจะสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลจากพระเจ้าไปสู่พี่ๆน้องๆทั่วโลกได้ทั้งภาพและเสียงเราจะต้องลงทุนและทำมันก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะในจังหวะนี้กับท่านทั้งหลายที่เราไม่ได้ร้องขอว่าให้ช่วยบริจาคแต่ท่านเต็มใจบริจาคท่านจำไว้นะท่านให้สิ่งใดท่านจะได้รับสิ่งนั้นการทำให้เราเนี่ยสามารถกระจายเสียงสัจธรรมชั้นสูงระดับอนุตตรธรรมที่ไม่มีคนนำทางตาบอดหรือตาดีคนไหนสามารถจะสื่อสอนแบบที่เราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งแบบนี้ได้มีเราคนเดียวท่านทำอะไรทำให้สิ่งดีๆมันเผยแพร่ไปสู่คนทั้งโลกในสังคมใช่ไหมเพราะฉะนั้นความดีงามของท่านแต่ก่อนเนี่ยทำดีแล้วไม่ได้ดีถึงแม้ท่านไม่หวังสิ่งตอบแทนทำดีแล้วไม่มีใครมองเห็นความดีขนาดผัวเราเองเมียเราเองพ่อแม่เราเองลูกหลานเราเองมันยังมองไม่เห็นความดีงามของท่านเพราะมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมใช่ไหมมันถ้าท่านทำบุญเนี่ยมาร่วมกันในการกระจายข่าวสารสิ่งที่ดีๆในการให้ธรรมะกับคนอื่นท่านสอนธรรมะแทนเราไม่ได้แต่ท่านสามารถมาจับชายเสื้อเราใช่ไหมจับแขนเราเหมือนตอนที่ท่านกรวดน้ำท่านก็จะได้บุญกุศลเหมือนกับที่เราเป็นผู้กระทำด้วยปัจจัยไม่กี่ร้อยไม่กี่พันไม่กี่หมื่นหรือบางคนก็ให้มาเป็นแสนทั้งที่เราไม่เคยร้องขอเพราะท่านให้ด้วยจิตสำนึกของท่านประโยชน์ก็จะคืนกลับไปหาท่านนึกภาพออกไหมการทำดีแล้วถึงแม้ไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ทำดีแล้วคนที่เราทำดีให้กับมันนั้นมองไม่เห็นความดีงามของท่านเนี่ยมันน่าเจ็บปวดมากอะถูกหรือไม่ล่ะนั่นน่ะเป็นกฎเป็นโรคกรรมไงให้สิ่งดีๆสื่อสารแต่สิ่งดีๆนะไอ้สิ่งที่ชั่วๆนะมันก็จะหายไปเองเพราะเรามีสิ่งดีๆเยอะแยะแล้วก็จะมีคนช่วยเอาไปเผยแพร่ไปโพสต์นาไปเป่าประกาศให้เป็นดินทาเราในเรื่องดีๆเพราะท่านเสาที่ตั้งขึ้นไปแล้วตั้งไปไหนกันเนี่ยเป็นการทำสามเหลี่ยมกับใครกับพระบิดาที่อยู่บนฟ้าถูกไหมอ้าวพี่น้องกลับมาเรื่องตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวพูดยาวแล้วไม่ได้สาระยุคแอตแลนติสเนี่ยมนุษย์ช่อฉนคนทั้งโลกนะมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สามารถต่ออายุไขให้มีอายุยืนยาวได้ด้วยวิธีพิเศษไม่ใช่วิธีแบบคืนนี้ที่พระบิดาจะทรงเมตตากล่าวความจริงให้ท่านฟังไม่ใช่ลิเกครับใช้ชีวิตอย่างไรโดยไม่ตายแต่ถ้าเพิ่งเกิดใหม่แล้วมารู้ความจริงเรื่องนี้แล้วปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องจะยิ่งดีนะแต่นี่มันปลายยุคแล้วเราจะบอกความจริงให้ว่าท่านสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านเองสมัยแอตแลนติสเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงช่อชนมีอายุยืนยาวขณะที่คนอื่นเกิดแก่เจ็บตายเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเหมือนกับพี่ๆน้องๆอ่ะเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาพระบิดาทรงกล่าวเอาไว้ประโยคหนึ่งว่าพระบิดาสร้างธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติพระบิดาทรงสร้างธรรมชาติเอาไว้ก่อนที่จะสร้างพวกท่านให้มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้มันผมพวกท่านมาเกิดไม่ว่ายุคไหนก็ตามท่านก็เห็นสิ่งเหล่านี้มันมีของมันอยู่ในระบบโลกอยู่แล้วท่านเห็นว่ามีดวงดาวต่างๆอยู่ในท้องนภาอยู่บนท้องฟ้าท่านเห็นตั้งแต่ท่านเกิดมาแล้วท่านก็เลยคิดว่าไอ้พวกนี้ไม่มีใครสร้างหรอกมันเป็นธรรมชาติของมันที่มันต้องเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะท่านไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเขาเกิดมากูเห็นแล้วและพระองค์ก็ทรงยกตัวอย่างฉนวนกาซาให้ท่านฟัง
ว่าพี่ๆน้องๆชาวยิวชาวอิสราเอลกับพี่ๆน้องๆที่อยู่บริเวณฉนวนกาซ่าจริงๆแล้วก็เป็นพวกเดียวกันแต่มีชนชั้นพวกนี้มีฝีมือในการก่อสร้างบ้านแปลงเมืองใช่ไหมพระบิดาทรงเมตตาเล่าให้ท่านฟังเราไม่อยากเล่าซ้ำถ้าเล่าซ้ำแล้วเดี๋ยวเมาพวกเขาเกิดมารุ่นทุกวันนี้ที่เขาทะเลาะกันเนี่ยบริเวณฉนวนกาซาเนี่ยทะเลาะกันว่าที่ตรงเนี้ยของกูไอ้ขณะที่ฝ่ายนายจ้างที่จ้างให้สร้างเมืองใหม่บริเวณแผ่นดินตรงที่ไอ้พวกลูกหลานของช่างก่อสร้างมันใช้ชีวิตอยู่มาตลอดชั่วนาตาชาติ7ชั่วโคตรมันต่างแย่งกันทะเลาะกันว่าของมึงของกูนึกภาพออกมั้ยถ้าเป็นของมึงอ่ะทําไมกูอยู่บนเนี้ยกูอยู่บนแผ่นดินมึงบอกเป็นของมึงแต่กูอยู่มาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่กูแล้วมันเถียงกันอยู่อย่างนี้ทุกวันเนี้ยใช่หรือไม่ใช่เพราะอะไรมันไม่มีหลักฐานนะเพราะมันนานมากอ่ะเป็นพันปีใครจะไปจําได้นึกออกมั้ยก็ไอ้พวกลูกหลานทุกวันนี้ที่มันต่อสู้กับอิสราเอลที่เป็นเจ้าของแผ่นดินตัวจริงเพราะอะไรครับเพราะไอ้ลูกหลานของทั้งสองฝ่ายซึ่งไม่ได้รู้เรื่องเลยที่บรรพบุรุษโคตรๆเขาทำเอาไว้เนี่ยมันโง่มันเลยทะเลาะกันทำสงครามกันแล้วไม่รู้จักจบจักสิ้นเนี่ยคือความจริงนะโอเคนะอ่ะพระบิดาเห็นว่ามันเป็นการทำให้โลกนี้เสียสมดุลมันไม่เป็นไปตามกลไกกระบวนการที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงออกแบบไว้มนุษย์จะต้องความแก่การเกิดการแก่การเจริญเติบโตจะต้องสัมพันธ์กันไอ้นี่นะมันสามารถโปรแกรมเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองเนี่ยให้สามารถต่ออายุได้ทุกๆ3ปี6ปีแล้วแต่ว่าจะเอาเข้าเครื่องนี้โปรแกรมเนี้ยเท่าไหร่ยังไงเราบอกความจริงกับท่านไม่ได้ว่าไอ้เครื่องโปรแกรมเนี้ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเพราะว่ามีหลายคนฟังรายการของเราอยู่ถ้ารู้มากเดี๋ยวเพี้ยนอีกอะเอาเป็นว่ามีเครื่องกลที่สามารถต่ออายุได้คราวละ 3-6 ปีและวิธีการก็คือไอ้พวกมอดเนี่ยมันเป็นคนมาแนะนำมันเป็นผู้มาแนะนำแอบแนะนำให้ไอ้พวกที่อยู่ที่แอตแลนติสได้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไอ้มอดมันชอบเพราะไอ้พวกนี้มันฉลาดและมันมีอำนาจเหนือคนส่วนใหญ่ที่เป็นพวกเลมูเรียที่เป็นพวกที่ใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาเก่งมากเป็นนักปราชญ์เป็นนักปรัชญาส่วนมากจะเป็นพวกทายาทของเลมูเรียทั้งนั้นไอ้มอดก็เลยไปคบไอ้พวกนั้นแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไอ้มอดมันเป็นเศษๆของมอดให้รวมกระทั่งถึงการคิดค้นกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์เมคานิกผสมกับวิทยาศาสตร์ทางจิตทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากโอ้โหสมัยนั้นไอ้พวกแอตแลนติสถือว่ากูสุดยอดยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม่มีใครใหญ่ไปกว่าพระบิดาถูกต้องไหมล่ะพระบิดาเลยกำจัดทิ้งซะเลยแล้วเอาจิตวิญญาณกลบฝังไว้ทุกวันนี้มันกลับมาเกิดเป็นพวกตะวันตกเนี่ยเพราะพระบิดาให้โอกาสเพราะยังไงจิตวิญญาณของพวกเขามันก็คือบุตรก็คือลูกแกะของพระเจ้าให้โอกาสแต่ปรากฏว่าให้โอกาสแล้วกลับทำโอกาสพังชิบหายหมดกลับสันดานเหมือนเดิมก็มาจับมือกับมอดเหมือนเดิมพี่น้องครับทุกวันนี้ท่านรู้ไหมครับที่พวกเขาคิดค้นเชื้อโรคสร้างเชื้อโรคขึ้นมาทำให้คนป่วยแล้วกูก็ออกแบบตัวยามาใช้ในการบำบัดรักษานึกภาพออกไหมสร้างเชื้อโรคมาเพื่อให้คนติดแล้วป่วยพอคนป่วยมันก็ต้องกินยาใช่ไหมแล้วเวลาขายยาเนี่ยต่อรองราคาได้ไหมครับต้นทุนกี่บาทเวลาขายกี่บาทจะเอากำไรเท่าไหร่ผู้ขายผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดแต่ก่อนฉลาดหลอกให้คนทะเลาะกันทำศึกทำสงครามกันกูจะได้ผลิตอาวุธขายนี่พวกเนี้ยเป็นความคิดที่มาจากมอดทั้งนั้นพี่น้องครับท่านฟังเราพูดและจำไว้นะเราไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่เราบอกว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นมาแบบนี้จากสมัยแอตแลนติสพระบิดาต้องจบทำแอตแลนติสแตกสลายจมหายไปจากแผนที่เหลือแต่เลมูเรียแล้วจากเลมูเรียมาถึงยุคของโนอาเอาอีกแล้วมนุษย์เราหลงมิติอีกแล้วจิตวิญญาณถูกจิตหยาบทำให้เพี้ยนอีกแล้วเหมือนอย่างทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เลยนะฮะว่าที่ตัวเองใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยไอตัวการในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรม
ไอ้ตัวการที่สั่นสะเทือนขันห้าในการดำเนินชีวิตเนี่ยคือจิตหยาบเป็นจิตหยาบเป็นกลุ่มพลังงานที่จิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาเอาเฉพาะกลุ่มพลังงานที่ใช้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แบ่งภาคเอาทั้งหมดนั้นมาแล้วให้จิตหยาบทำหน้าที่แต่ตัวตนตัวจริงเนี่ยก็ทำตัวเป็นเหมือนเจ้าอาวาสกับพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในโบสถ์ในวิหารของวัดโดยให้เจ้าอาวาสเนี่ยทำหน้าที่ทุกอย่างแทนพระประธานไม่ต้องทำนั่งเฉยๆจิตวิญญาณก็เหมือนพระประธานนั่งเฉยๆร่างกายก็คือวิหารหรือวัดเห็นไหมสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่ต่างกันเลยผิดๆเพี้ยนๆไปกันหมดเพราะไม่รู้เนื่องจากตรงนี้มันเป็นอนุตตรธรรมพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทราบพี่น้องครับวิธีการของเขาง่ายๆครับเราบอกให้ท่านฟังร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้เดี๋ยวในสาระไม่ให้ตายไม่ต้องตายซึ่งถ้าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมันก็จะไม่ผิดบาปไม่ทำลายกฎของพระบิดาไม่ทำลายแบบแผนที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ต้องตายไม่มีหน้าที่ต้องตายแต่ที่ผ่านมามันต้องตายเพราะมันมีอะไรที่ไม่ปกติและไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกซึ่งคืนนี้เรากำลังจะมาบอกพวกท่านท่านจะได้ไม่ต้องตายไงถ้าท่านสามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติทันอย่าไปกลัวว่าเอ้ยกูอายุมาป่านนี้แล้วแล้วบางคนก็รู้มากถูกกำหนดว่ากูต้องมีอายุเท่านั้นต้องตายแล้วนั่นเนี่ยมันต้องตายตามอายุที่กำหนดเนี่ยเพราะไม่รู้ไงว่าจะต้องแก้ไขตัวเองยังไงมันวันนี้คนเราให้ดูตั้งแต่เช้าว่าวันนี้พระบิดาจะสื่อกับเราเป็นบทเรียนที่ชื่อว่าวิธีชนะความตายหลายคนก็มองเป็นความรู้ปกติแปลว่าทำไงวิธีชนะความตายคืออย่าเสี่ยงสิถ้าทำอะไรเสี่ยงก็ตายทุกคนเกิดมาต้องตายทั้งนั้นเนี่ยจะเอาชนะความตายมันอะไรยังไงวะมีคนวิจารณ์กันเยอะแล้วก็ไม่ตื่นเต้นเห็นไหมในยูทูบเนี่ยมีคนมาดูแค่417คนในเฟซบุ๊กมีคนมาดูแค่275คนในขณะนี้ท่านเห็นยังครับถามว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความรู้ฉบับผ่าโลกเลยพี่น้องครับมันจะมีคนดูแค่นี้ครับขนาดหนังยังไม่แค่หนังบ้าๆบอๆโอ้โหนะเป็นหนังที่ดีมากเป็นหนังที่สนุกเป็นหนังประเภทไซไฟนะมีใช้อิเล็กทรอนิกส์ทำสงครามไปแต่โอ้โหคนแห่ไปดูเป็นล้านขนาดหนังผีประเทศไทยเรานะผู้อำนวยการสร้างชื่ออะไรเมื่อยังหนุ่มอยู่เลยสร้างหนังผีอยู่เรื่องหนึ่งนะขนาดเรายังไม่เคยรู้จักมันบอกว่าสามารถทำรายได้ถึง90ล้านหนังผีของไทยสร้างขึ้นมาแล้วมีคนดูเนี่ยได้เงินตั้ง90ล้านแสดงคนดูเยอะไหมเยอะมากนี่เราพูดเรื่องอนุตตรธรรมเนี่ยพูดเรื่องที่ท่านไม่ต้องตายจนกว่าพร้อมที่จะตายเมื่อถึงเวลาจะต้องตายทำยังไงท่านจะสามารถนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนยังแดนสุญญตาที่จากมาได้ไม่ใช่ตายแล้วยังหลบอยู่ในสื่อในซอกหรือตรงไหนก็ไม่รู้ในอนันตจักรวาลตายแล้วยังมีความทุกข์ตายแล้วยังหาความสงบสุขไม่ได้ตายยังเขียดอะแปลว่าตายยังไม่มีเกียรติก็เรียกตายยังเขียดที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นถ้าบอกว่านิพพานนิพพานก็เป็นแบบตานยอดด้วนเป็นนิพพานเทียมเท็จทั้งนั้นพอเราบอกนิพพานเทียมเท็จก็เรามาฟังดูสิว่านิพพานที่แท้จริงมันคืออย่างไรไอ้นี่ไม่ฟังยึดติดมีmindsetถูกล้างสมองมาตลอดเป็นพันปีเป็นหมื่นภพชาติที่เวียนว่ายตายเกิดไม่ยอมชำระmindsetนี่ของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบmindsetคือฝังจิตฝังใจในภาษาทางพระทางธรรมะเขาเรียกว่าสัญญาขันบันทึกไว้ในสัญญาขันเลยในmindsetคำนี้เราเป็นคนพูดบ่อยนะในทางธรรมะนะวันหลังถ้าเห็นมีใครพูดเรื่องmindsetในทางธรรมะก็ให้รู้แล้วกันนะว่าถ้ามันไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์แปลว่ามันแฮปของเราไปนะแต่ต้องเข้าใจนะว่ามันคืออะไรวิธีการล้าง mindset เนี่ยเจ้าตัวต้องเป็นคนล้างครับมันกับฟันของท่านท่านต้องแปรงเองขี้ฟันของท่านท่านต้องแคะเองให้คนอื่นแคะแปรงอะไรแทนเนี่ยไม่ได้พี่น้องครับพอมายุคปัจจุบันเนี่ยอีหลอบเดิมอีกแล้วไม่เข็ดไอ้พวกมอดมันหลอกเพราะอะไรเพราะพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันโลภมันบ้าอำนาจมันไม่รักพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเห็นไหมหลอกสร้างเชื้อโรคมาปล่อยเชื้อโรคไปในอากาศแล้วให้มนุษย์เป็นทาสเชื้อโรค
แล้วตัวเองก็สร้างยาขึ้นมาขายแต่ก่อนเนี้ยก็มีกลุ่มหนึ่งที่ทำอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปทำอาวุธวิธีการขายอาวุธได้ก็คือไปยุให้พวกมันทะเลาะกันเราจึงบอกพี่ๆน้องๆด้วยการสื่อพระโอวาทมาครั้งหนึ่งจำได้ไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยทุกข์เพราะโง่ถ้าท่านอยากฉลาดและไม่อยากจะเป็นทุกข์นะและไม่ต้องมาหนีความทุกข์ด้วยไปฟังพระโอวาทพระบิดาที่มีอยู่ใน YouTube นะกดคำว่าทุกข์เพราะโง่เดี๋ยวมันจะโชว์ขึ้นมาให้ท่านฟังอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงท่านมีเวลาฟังไหมล่ะถ้าไม่มีเวลาฟังก็ฟังต่อเนื่องนะฟังต่อเนื่องและท่านก็จะได้ความรู้เราพูดมาทุกสาว3ทุ่มครึ่งเนี่ยถึงแม้บางทีมีคำว่าขันห้ามีคำว่าจิตหยาบแต่เนื้อเรื่องที่พูดสาระที่กล่าวมันคนละเรื่องนะบางทีเรื่องเดียวกันแต่ลึกลงไปเรื่อยลึกลงไปเรื่อยมันเหมือนเด็กชั้นอนุบาลนะก็เรียนแค่เบาะแบะพอชั้นประถมก็ลึกเข้าไปอีกวิชาเดียวกันเรื่องดวงจันทร์เรื่องดวงดาวเหมือนกันนะพอเป็นมัธยมก็ลึกเข้าไปอีกมันจะยกระดับไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจเรียนรู้อย่าขี้เกียจศึกษาทั่วเนี้ยกว่าเราจะสื่อเรื่องอะไรได้คุณรู้ไหมกว่าเราจะประกาศได้รอปสดไปอีกอย่างคือต้องมาคิดตั้งชื่อว่าชื่อหรูๆตั้งชื่อฟังแล้วสะกิดหูสะกิดใจทำให้ใครๆหันมาฟังเพื่อจูงใจเพื่อหลอกล่อให้คนที่เป็นบุคคลเป้าหมายเข้ามาฟังพระโอวาทพระบิดานะถ้าที่จริงๆแล้วถ้าท่านใช้ปัญญาเนี่ยบอกเนี่ยเราสื่อจากพระเจ้าทุกคำกล่าวก็เราสื่อจากพระเจ้าและทุกคำกล่าวเป็นความจริงเช่นจะรู้บ้างว่าบนแผนที่โลกเนี่ยแผ่นดินไหนจะหายไปจากแผนที่โลกท่านเข้าใจความหมายที่เราพูดถ้าท่านเชื่อว่าเราพูดในพระนามของพระเจ้าจริงท่านต้องติดตามเราท่านจะไม่ห่างหายไอ้นี่อะไรล่ะแค่ใน Facebook วิสุทธิปัญญาวันบางวันก็เข้าบางวันก็ไม่เข้าเหมือนคนท้องผูกอ่ะมาเข้าห้องเนี้ยมาระบายทีนึงนะเวลาไม่ปวดท้องก็ไม่เข้าส้วมเป็นแบบนั้นเนี่ยท่านลองคิดนะถ้ามองว่าพระโอวาทของพระบิดาที่เรากล่าวเราสื่อกับพระองค์เนี่ยโอ้มันเป็นโอกาสพิเศษมากกูนี่โชคดีชิบหายที่กูมาเกิดในยุคนี้ที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาสื่อกับพระเจ้าให้กูฟังอ่ะไอ้นี่ท่านไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยท่านไม่รู้พระเจ้าคือใครท่านที่เราบอกแล้วพระเจ้าก็คือพระผู้สร้างและพระองค์เราก็ให้ท่านยืนยันให้ท่านได้รู้ว่าพระองค์เป็นผู้สร้างจริงๆโดยเล่าให้ฟังว่าเบื้องหลังการสร้างสรรพสิ่งต่างๆบนโลกเนี้ยพระองค์ทรงสร้างอะไรแบบไหนอย่างไรแรงบันดาลใจอะไรที่พระองค์ทรงสร้างและออกแบบสิ่งนั้นขึ้นมาไปหาของเก่าฟังได้เราบอกหมดนั้นตอนนี้คนที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเรื่องต่างๆเนี่ยจะฟังพระโอวาทพระองค์ไม่รู้เรื่องหรอกท่านต้องผ่านบทเรียนบทนั้นแล้วเก็ตแล้วเข้าใจมาก่อนแล้วก็ค่อยมาถึงตรงนี้นะเราบอกให้พี่ๆน้องๆครับทุกวันนี้ก็เลยเห็นไหมเอาเชื้อโรคมาทุกวันนี้สังเกตไหมไข้หวัดเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยแค่ไข้หวัดใหญ่นะยังมีไม่น้อยกว่า10สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ไม่น้อยกว่า10สายพันธุ์ท่านสังเกตไหมมีการให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าได้ไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็ตามเขาจะมีวัคซีนผสมฉีดเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งมันมีอย่างน้อย10สายพันธุ์เพื่อทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยไม่สุดโทรมเพราะเป็นไข้หวัดที่ป่วยทีอายุสั้นทีครับเพราะร่างกายมันสุดโทรมอายุสั้นนะถ้าป่วยบ่อยๆบางคนก็กลัวบางคนเป็นโรคหืดโรคหอบโรคปอดยิ่งต้องฉีดวัคซีนเข็มนึงก็300 600900หรือ 1,000 นึงก็สุดแท้แต่ที่ไหนมันจะขายนะฉีดแล้วสบายใจแล้วมันก็สร้างพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆฉีดแล้วมันมีพันธุ์ใหม่มาอีกแล้วต้องไปฉีดเพิ่มนี่มันเป็นวิธีคิดของไอ้พวกมอดมาป้อนนะเพื่อแลกกับผลประโยชน์บางอย่างที่มนุษย์โลกหรือโลกเสรีเนี่ยมีแล้วขอต้องการสิ่งนั้นแล้วค่อยๆดูดกลืนค่อยๆแลกเปลี่ยนและทุกวันนี้สงครามเชื้อโรคที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันไม่ต่างกันเลยพี่น้องครับเราพูดมากไม่ได้ท่านต้องใช้กลืนใช้ปัญญาของท่านมันถ้าเราเป็นทุกข์เช่นเรากลัวตายเราเป็นทุกข์ท่านต้องยอมรับว่าเพราะท่านโง่คือใช้สมองใช้ปัญญาไม่เป็นไม่มีความรอบรู้มันถ้าท่านกลัวตายกลัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องศึกษาต้องเรียนรู้สิ่งนั้นไม่ใช่มาบังคับจิตมาบังคับใจกันเพื่อให้ตัวเองนั้นไม่ขาดกลัวไม่มีประโยชน์ครับเราห้ามใจไม่ให้กลัวก็คือมีแต่ความบ้าบิ่นอย่างเดียวแต่ถ้าเรามีความพร้อมเช่นเรามีปัจจัยลงทุนพร้อมมีทรัพยากรคนพร้อมมีสมองมีสติปัญญาพร้อมมีแผนการพร้อม
มีลูกค้าพร้อมมีคนงานพร้อมท่านก็สามารถจะลงทุนเปิดโรงงานหรือ